0: นะครับ
1: อรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์รู้สึกว่าสัญญาณจะติดขัดเนื่องจากอันนี้เราเป็นรายการสดนะคะแล้วก็
0: ครับ
1: มีการเชื่อมสัญญาณไปที่ท่านอาจารย์ทรงฤทธิ์กันนะคะ
0: ค่ะตอนนี้จริงๆดูสัญญาณเชื่อมต่ออยู่นะครับ
1: เรามาคุยเรื่องนิดหน่อยกันระหว่างที่รอท่านอาจารย์ทรงฤทธิ์กันนะมีข่าวไหมที่จะเสนอดิฉันก็ยังมีข่าวอยู่เยอะแยะเดี๋ยวขอเข้าไปด
0: ู
1: แ
0: น่นะสั้นๆได้ครับ
1: สั้นๆใช่ไหมก
0: ็
1: เอาเรื่องนี้เรื่องที่ทางญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็มีการที่จะมาออกมาดูคนต่างชาติที่เข้าไปอย่างผิดกฎหมายเนี่ยว่าตอน
0: ตอนนี้
1: โอเคค่ะเอาละค่ะอรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์ทรงฤทธิ์
2: ครับอรุณสวัสดิ์ครับคุณเดลวันคุณธีรัตน์และท่านผู้ฟังที่รักทุกท่าน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: อ่ะเรามาต่อกันเลยนะภัยพิบัติที่มันไม่ธรรมชาติแล้วเมื่อวานอาจารย์ก็ได้พูดถึงเรื่องของการระเบิดแก่งอะไรต่างๆที่ทำให้ปลาหรือว่าสัตว์น้ำอะไรต่างๆเนี่ยได้รับผลกระทบฮาบิทัตนะคะที่ถิ่นที่อยู่อาศัยก็พลอยได้รับผลกระทบปลาก็อยู่ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะอาจารย์เรามาต่อกันเลยค่ะ
2: ปลาบึกนี่หาไม่เจอ
1: หาไม่เจอแล้วเนาะปลาบึกค่ะ
2: หาไม่เจอก็เลยไม่แน่ใจว่าพวกเขาไปอยู่ณแห่งขน
1: แห่งขนตำบลใดทำไมนึกถึงอะไรรู้ไหมอาจารย์เพลงสุขาอยู่หนใดค่ะ
2: ปลาบึกที่เรารับประทานกันอยู่ทุกวันนี้เป็นปลาบึกเลี้ยง
1: ค่ะ
2: ตัวอย่างหนึ่งที่สำคัญนะครับในมันมีอยู่ช่วงเวลาหนึ่งที่น้ำท่วมใหญ่ที่จังหวัดสกลนครที่สกลนครเนี่ยเขาเป็นแอ่งน้ำใหญ่อยู่แล้วนะครับก็คือหนองหาน นะครับแล้วก็หนองหานเนี่ยก็จะมีสายน้ำอูนน้ำอะไรเนี่ยนะฮะเขาไหลลงสู่แม่น้ำโขงด้วยนะฮะมันก็จะมีระบบไหลเวียนของน้ำโดยธรรมชาติอยู่แล้วแต่ปีนั้นเนี่ยมันเป็นปีที่ลานินยามาเที่ยวแถวนี
1: ้ค
2: ่
1: ะ
2: เอลนีโญไปอยู่แถวลาติน
1: คืออ
2: ยู่ในแปซิฟิกนะฮะลานินยามาอยู่แถวนี้ก็ปรากฏว่าถ้าท่านไหนเคยไปที่สกลนครนะฮะจุดที่พื้นที่ขนาดว่าสกลนครเป็นพื้นที่สูงเนื่องจากว่าเป็นเทือกเขาภูผานนะฮะพระตำหนักภูผานราชนิเวศก็อยู่ที่ตั้งก็อยู
1: ่ค่ะ
2: ก็เป็นเทือกเขาแต่ว่ามันก็จะมีจุดที่เป็นพื้นที่ลุ่มที่สุดตรงนั้นเขาเรียกว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครมันจะเป็นจุดตัดนะฮะเป็นสี่แยกนะฮะก็คือแยกหนึ่งก็ไปทางไปอุดรแยกหนึ่งก็ไปนครพนมนะฮะแยกหนึ่งก็ไปกาฬสินธุ์อะไรพวกนี้นะครับตรงนั้นเป็นจุดตัดและเป็นจุดที่น้ำท่วมมากที่สุด
1: เ
2: ยอะถึงขนาดไหนนะถ้าเราไปยืนตรงจุดสี่แยกพอดีเนี่ยระดับน้ำถึงระดับอกของผู้ใหญ่
1: โอ้โหก็สูงอยู่ระดับอกเลยนะเนี่ยโอ้ถ้าเด็กๆก็มิดศีรษะสิคะโอ
2: ้ขนาดนั้นเลยนะฮะไม่ทำเพราะว่าอะไรเพราะว่าน้ำโขงก็เจิ่งหนองนะครับระบบระบายน้ำมันก็ไม่สามารถที่จะลงไม่โผล่ระดับน้ำทะเลก็หนุน
1: ขึ้นมาโอ้ค่ะ
2: มันก็เลยทำให้แล้วปรากฏว่าชาวบ้านที่เขาอยู่ละแวกนั้นมีคนหนึ่งเขาจับปลาบึกได้ขนาด100 กว่ากิโลกรัม
1: โอ้ฮะ
2: นะครับ100 กว่ากิโลกรัมก็หลังจากนั้นผมก็ได้ติดต่อไปสอบถามนะฮะว่ามันน้ำหนักขนาดนี้เนี่ยมันน่าจะเป็นปลาบึกธรรมชาติหรือไม่นะครับก็ผลจากการเก็บข้อมูลก็บอกว่าเป็นปลาบึกเลี้ยงมากกว่า
1: โอ้เป็นปลาบึกเลี้ยงค่ะ
2: แต่เป็นปลาบึกเลี้ยงที่เขาเติบโตในหนองหานครับเติบโตหานแล้วพอน้ำท่วมเขาก็แหวกว่ายมาตามคลอง
1: ค่ะ
2: ครับนี่คือถนน
1: น้ำท่วมไปแล้วกลายเป็นคลองถนนกลายเป็นคลองไปค่ะ
2: เป็นเ

0: ข่าวใหญ่ฮือฮาเลยนะครับ
1: ค
0: ่ะแต่มันก็เตือนให้เรารู้อย่างหนึ่งก็คือว่าระดับน้ำที่มันเกิดขึ้นนะครับส่วนนึงใช่มันเป็นเพราะลานิญาปริมาณน้ำฝนปริมาณน้ำมันเยอะนะอีกส่วนนึงก็คือว่าระบบธรรมชาติของน้ำเนี่ยมันถูกขวางกั้น
1: ค
0: ่
1: ะ
0: มันถูกขวางกั้นแล้วก็คนเปลี่ยนทิศของน้ำคันคูคันคลองอะไรต่างๆเนี่ยได้หลายที่ก็ถูกถม
1: นะ
0: ถ้าไม่ถูกถมก็ทำให้แคบลง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ทำเป็นคันเขื่อนทำอะไรสารพัดนั่นแหละมันก็เลยกลายทำเป็นว่าระบบธรรมชาติของน้ำที่มันเคยโฟลว์มันก็ไม่โฟลว
1: ์ค
0: ่
1: ะ
0: ครับจะมันรอจนถึงขนาดว่าระดับน้ำทะเลไม่หนุนแล้วนะครับน้ำมันถึงไหลลงสู่ทะเลได้
1: ม
0: ันจะไหลจากข้างบนลงสู่แม่น้ำสายใหญ่ไปตามระบบของมันนะฮะนี่คือตัวอย่างหนึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเป็นปี2015นะฮะถ้าผมไม่ผิดนะแต่ปีถัดมาครับอันนี้ถือว่ามันวิปริตมากวิปริตก็คือปี2016เป็นปีที่แล้งมากนะฮะคือที่น้องเขาเปลี่ยนที่ทำมาหากินลาเนียไปอยู่แถวอีกด้านเขาเรียกด้านทิศตะวันออกของแปซิฟิก
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เอลนีโญก็มาเที่ยวแถวตะวันตกนะตะวันตกของแปซิฟิกฮะปีนั้นเนี่ยแบบหน้ามือเป็นหลังมือนะครับ
1: ค่ะ
0: จากน้ำที่ท่วมเจ็ดนองปีที่แล้วป
1: ี
0: น
1: ั้
0: นนะครับภัยแล้งอย่างรุนแรง
1: กลายเป็นภัยแล้งไปนะคะค่ะ
0: แล้งถึงขนาดไหนแล้งถึงขนาดว่าผู้นำของเวียดนามในปี2016เนี่ยต้องมีจดหมายด่วนนะครับจดหมายแต่เสนอด่วนไปถึงท่านสีจิ้นผิงเพื่อนำเวียดนามตอนนั้นเป็นท่านเหวียนฝูจองเหวียนฝูจองเสียชีวิตไปแล้วตัดเสียชีวิตไปท่านโตเลิมก็ได้โตขึ้นมาแทน 2016นะนี่แหละครับพ่วงเดือนนี่แหละเดือนในพฤษภาจดหมายได้ไปถึงท่านสีจิ้นผิงโดยบอกว่าขอให้พระท่านมีคำสั่งด่วนไปหาฝ่ายที่ดูแลแม่น้ำดูเขื่อนที่อยู่บนสายน้ำโขงจะเลื่อนนาปล่อยน้ำลงมานะครับเนื่องจากว่าในพื้นที่แม่โขงเดลต้าในห้วงเวลานั้นก็ถ้านับเป็นจำนวนจังหวัดก็13จังหวัดที่อยู่ภาคใต้ของเวียดนาม
1: เวียดนาม13จังหวัดด้วยกันค่ะที่มันลงใต้สุดเลยตรงเวียดนามที่มันเป็นเดลต้านะแล้วก็ก่อนที่จะลงไปทางอ่าวไทยนะใช่ไหมคะถ้าดูตามแผนที่เนาะอาจารย
0: ์ทะเลจีนใต้
1: ค่ะทะเลจีนทะเลจีนใต้ค่ะ
0: ยืนเหนืออ่าวไทยไปแล้วนะคร
1: ับ
0: อ๋อฮะทะเลจีนใต้แต่เวียดนามเขาเรียกว่าทะเลตะวันออก
1: อ่าฮะอ๋อฮะ
0: เพราะว่ามันไม่ใช่ทะเลของจีน
1: ก็เลยไม่ยอมให้เรียกว่าทะเลจีนใต้ค่ะ
0: ผมจะเรียกว่าเซาท์ไชน่าสีใหม่ฉันเรียกว่าอีสสี
1: อีสสี
0: ก็เหมือนที่เป็นเรียกเวส
1: เล็กเวสสีก็อยู่ที่ตั้งนะเวลาไปจะเรียกค่ะ
0: ก็อยู่ตะวันตกของฟิลิปปินส
1: ์
0: ไม่ใช่เซาท์ไชน่าสี
1: ในเวียดนามก็จะเป็นอีสสีค่ะค่ะ
0: น
1: ั
0: ่นแหละครับมันปรากฏว่า13จังหวัดภาคใต้นะครับ
1: โอ้แล้งไปหมดนะอาจารย์ค่ะ
0: แล้งดินเป็นเกลือนะฮะขาวนะฮะมันแล้งถึงขนาดว่ามันขาวฮะดินเนี่ยสีขาวเลยนะ
1: โอ้ค่ะ
0: เพราะว่าแถบนั้นมันคือน้ำกร่อยอยู่แล้ว
1: ค่ะ
0: นะครับมันน้ำกร่อยไม่ใช่น้ำเค็มนะครับเป็นน้ำกร่อยก็คือมันจะเป็นน้ำกร่อยก็คือปริมาณน้ำจืดมันเป็นสัดส่วนมากกว่าน้ำเค็มอยู่แล้วนะครับก็คือ90/10หรือ80/20ก็สุดแล้วแต่นะฮะแต่มันปรากฏว่ามันไม่มีทั้งน้ำกร่อยและน้ำจืดนะฮะมันแล้งพอมันแล้งจัดเนี่ยนะครับน้ำทะเลครับ

0: มันลุกเข้ามาจากสายน้ำลองนึกภาพอย่างนี้นะครับก็คือเมื่อแม่น้ำมันแห้งมันไม่มีน้ำเจ็ดไหลลงทะเลแต่มันมีน้ำทะเลที่มีความสูงกว่าระดับน้ำจริงมันก็แทรกเข้ามา
1: ค่ะ
0: ก็ลองนึกดูนะฮะมันแทรกเข้ามาถึงเมืองที่ใหญ่ที่สุดจังหวัดที่ใหญ่ที่สุดของภาคใต้เวียดนามคือเซินเ
1: ถ
0: อนะเซินเ
1: ถอ
0: ถ้าอ่านภาษาอังกฤษจะอ่านว่าคันโถอ่านตามภาษาอังกฤษจะอ่านว่าคันโถ
1: คันโถอ่าฮะแล้วเวียดนามมาเกินเธออ
0: ่าภาษาเวียดนามแล้วอ่านว่าเกินเธอนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็ลุกเข้ามานะฮะเกินเธอเนี่ยเป็นจังหวัดที่ตัวตั้งของเมืองเนี่ยมันไม่ได้ติดทะเลนะครับแต่อยู่ติดแม่น้ำนะครับริมแม่น้ำก็คือเป็นสาขาที่แม่น้ำโขงเขาแยกออกเป็นเก้ามังกรนั่นแหละ
1: ค
0: ่ะพอมันตรงนี้เสร็จปุ๊บปรากฏว่าน้ำเค็มของน้ำทะเลนะฮะมันลุกลึกเข้ามาจนถึงเกินเธอ
1: ค่ะ
0: เกินเธอเนี่ยลึกเข้ามาเกือบ70กิโลเมตรนะ
1: โอ้ฮะ
0: นี่ดูนะฮะมันลุกเข้ามาได้ขนาดนั้นนั่นก็คือว่าสภาพมันแห้งแรงจัด
1: ค่ะ
0: ก็เลยต้องมีจดหมายของท่านหัวจองไปถึงท่านสีจิ้นผิงสีจิ้นผิงก็มองว่าด้วยความเป็นมิตรประเทศก็ปล่อยน้ำลงไปให้เลยจาก14เขื่อนที่ขวางแม่น้ำโขงอยู่นะแล้วปริมาณน้ำมันก็ช่วยนะฮะผ่อนหนักเป็นเบาได
1: ้ค่ะ
0: เพราะว่าถ้ามันแรงต่อไปนะครับจนกว่าฝนจะมาเนี่ยมันต้องรอไปถึงปลายปี
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็คือภูมิอากาศทางใต้ของเวียดนามก็เหมือนภูมิอากาศทางใต้ของประเทศไทยครับก็คือหน้าฝนก็จะมาปลายปีลองนึกดูนะฮะแล้งตั้งแต่เดือนพฤษภาก็ลองนึกดูถ้าไม่มีน้ำเข้าไปเติมเนี่ยเรียบร้อยเลยฮะและยิ่งไปกว่านั้น13จังหวัดภาคใต้ของเวียดนามมันคือปลูกข้าวอุ่นอ้ําที่สํา
1: ค่ะอ
0: ย่างยิ่งยวด
1: แล้วตอนนี้ก็พฤษภาแล้วก็จะเจอสภาพนั้นอีกไหมคะที่จะไม่แห้งแล้ง
0: ตอนนี้ยังไม่เจอ
1: ยังไม่เจอค่ะ
0: เจอแต่ว่ามันก็มีสัญญาณสัญญาณแบบไหนเอาละเบรกสักคร
1: ู่เราจะพักกันสักครู่ก่อนนะคะอาจารย์ค่ะ
0: เชิญครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEANตลอดสัปดาห์มีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายคุณพร้อมหรือยังที่จะก้าวเข้าสู่สัปดาห์ใหม่อย่างรู้เท่าทันการเมืองจะเดินไปในทิศทางใดเศรษฐกิจจะส่งสัญญาณอะไรอีกอย่ารอจนถึงเช้าวันจันทร์เตรียมพร้อมทุกความเคลื่อนไหวล่วงหน้าฟังทิศทางข่าววิเคราะห์เกมการเมืองและทิศทางประเทศไทยก่อนเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่รู้ทันอย่างเข้าใจฟังทิศทางข่าวทุกวันอาทิตย์18นาฬิกาถึง20นาฬิกา Mport News FM 100.5 ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mport Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Good Morning ASEAN คุณฟังอยู่กับอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินคุณวิรัติศรีพงษ์ดิฉันวีระวรรณวรรุษแล้วก็พร้อมๆกับคุณฟังที่ทักทายรายการเข้ามาเรื่อยๆเลยตั้งแต่เราเริ่มรายการขอบคุณมากๆนะคะค่ะอาจารย์ทรงฤทธิ์เรามาต่อกันเลยอะค่ะที่จะเป็นอู่ข้าวอู่น้ำเนี่ยนะแล้วมันเจอภัยแล้งแล้วก็ต้องมีจดหมายไปถึงสีจิ้งผิงปล่อยน้ำลงมาจาก14เขื่อนนะคะค่ะอาจารย์ต่อกันเลยค่ะ
0: แม่ของเดลต้า13จังหวัดนะมันไม่ได้พื้นที่ไม่ได้เยอะนะครับก็ประมาณ 40,000 กว่าตารางกิโลเมตรเท่านั้นแต่มันเป็น 40,000 กว่าตารางกิโลเมตรที่มีการผลิตตลอดทั้งปี
1: ค่ะ

0: ้าเราเทียบเป็นข้าวผลผลิตข้าวทั้งหมดของเวียดนามนะครับ 70% ฮะอยู่ที่ตรง
1: ค่ะ
0: ก็ลองนึกดูว่ามันเยอะขนาดไหนเวียดนามมีผลผลิตข้าวมากกว่าประเทศไทยนะครับเราผลิตปีหนึ่งถ้าเป็นข้าวเปลือกเราจะอยู่ที่ประมาณ27 ล้านตัน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ของเวียดนามเนี่ย35 ล้านตัน
1: โอ้ค่ะ
0: นะครับ35 ล้านตันนั่นก็หมายความว่าที่เวียดนามมีข้าวส่งออกโดยเฉลี่ยปีละ8 ล้านตันเนี่ยนะครับคือผลผลิตที่เหลือจากแม่ของเดลตานั้น
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นอกนั้นยังต้องส่งไปให้ภาคเหนือภาคกลางรับประทานด้วย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ว่าภาคกลางเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยนะฮะมันเป็นเขาเรียกว่าพื้นที่เซนทรัลไทยแลนด์นะครับมันพื้นที่ปลูกข้าวมันแทบจะมีน้อยมากมันก็จะเป็นพวกปลูกพืชอย่างเช่นกาแฟนะฮะถ้าเป็นเซนทรัลไทยแลนด์ถ้าท่านไหนไปดาลัดเคยไปกอนตุมนะไปดักลักอะไรพวกนี้นะพื้นที่แถบนั้นมันจะมีลักษณะภูมิประเทศเหมือนกับภาคใต้ของเราจะเช่นที่เราเรียกว่าบริเวณก็จะเป็นในลักษณะอย่างเดียวกันที่ราบสูงพวกนั้นเนี่ยจะมีพื้นที่ร่วมปลูกข้าวน้อยมากนั่นก็หมายความว่า 90% คือข้าวที่ส่งไปจากแม่โขงเดลต้าเพื่อที่จะบริโภคกันนะครับถึงแต่ที่เขาเหลือส่งออก8 ล้านตันโดยเฉลี่ยเนี่ยก็เพราะว่าเวียดนามโดยเฉพาะอย่างยิ่งแม่ของเดลต้านั้นปลูกข้าวปีหนึ่ง3 ครั้ง
1: โอ้บ้านเราปีหนึ่ง2 ครั้งใช่ไหมแต่ของเขา3 ครั้งนะ
0: ใช่ครับของเราบ้านสุดประสองนะครับยกเว้นภาคอีสานภาคอีสานไปดูสิฮะช่วงหน้าแล้งเนี่ยพื้นที่ในบ้านเปล่าเลย
1: มัน
0: ไม่มีน้ำเพียงพอที่จะทำการเกษตรนะฮะก็จริงๆมันก็มีวิธีการทดน้องทดน้ำอยู่นะครับแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเราไม่ค่อยศึกษากันอย่างลึกซึ้งว่าตรงไหนมันมีตาน้ำตรงไหนที่มันสามารถเก็บน้ำได้อะไรพวกนี้นะครับหรือแม้กระทั่งอย่างโครงการเล็กๆเนี่ยเราไม่ค่อยมองกันนะที่เขาเรียกว่าโคกหนองนาอะไรพวกนี้นะนำวิทยาศาสตร์นำเทคนิคสมัยใหม่นะครับมาทำให้การขุดบ่อน้ำขุดอะไรเนี่ยให้มันหล่อเลี้ยงน้ำได้ทั้งปีนะจริงๆมันทำได้นะเพียงแต่ว่าผู้เสียสละของเมืองไทยทั้งหลายเนี่ยเขาเล็กๆไม่ใหญ่ๆทำนะ เพราะว่าเล็กๆนี่มันเงินทอนมันน้อยนะครับเงินทอนมันเยอะก็เลยนั่นแหละครับฉันจะต้องโขงฉีมูลเท่านั้นนะครับเด็กฉันไม่ทำอะไรประมาณนี้เพราะว่าถ้าเป็นโขงฉีมูลเนี่ยมันคือเงินหลายแสนล้านนั่นแหละมันถึงจะมีเงินทอนอย่างสะสมแก่ใจก็มันก็แปลกดีนะแล้วก็จนเท่าที่วันนี้ก็ยังไม่ได้ทำนะครับเพราะหมดกันนะครับพอไม่ได้ทำเสร็จปุ๊บนะก็ผ่อนผัดวันประกันพรุ่งกันมาเรื่อยๆเพราะว่าก็บอกแล้วไงนะครับท่านผู้เสียสละเขาบอกว่าเล็กๆไม่ใหญ
1: ่ๆทำ
0: ก็เล็กๆก็ชาวบ้านก็รอไปก่อนจนกว่าจะยอมใหญ่ๆจนถึงจะทำก็นั่นแหละแทนที่มันจะเป็นผลประโยชน์กับประเทศชาติกับกลายเป็นว่ายิ่งไม่ทำยิ่งกระทบนะแล้วก็ยืดเยื้อยาวนานนะครับก็บ้านผมเขามันมีคนเฒ่าคนแก่เขาบอกอย่างนี้นะเขาบอกว่าท่านผู้เสียสละของบ้านเราเนี่ยพวกเขาอยู่เพราะว่าเขามีโครงการระยะยาวนะก็คือว่าตั้งแต่วันแรกที่เป็นจนถึงวันตายก็ยังรับแต่เนี่ยนะครับ
1: เออนะจนเขาพูดกันอย่างนี้แล้วนะท่านผู้แทนทั้งหลายแหล่นะตระหนักไหมเนี่ยหรือว่าผู้ที่รับผิดชอบแล้วเข้าไปเนี่ยก็จะต้องเพื่อประชาชนนะแล้วมันไปตรงไหนอะคะอาจารย์นะค่ะ
0: เวลาออกมาพูดนโยบายก็นั่นนะครับเราจะบูรณาการ
1: ใช่ค่ะ
0: ปัญหาเนี่ยเราต้องตั้งแก้ตั้งแต่ต้นน้ำ
1: ปลายน้ำไปถึงปลายน้ำ
0: แต่มันทุกคนพูดเหมือนกันหมดอะแล้วเราได้ยินอย่างนี้มาน่าจะ3 ทศวรรษแล้วเป็นอย่างไรถ้าเรียนหนัง

0: ือโดยไม่หยุดเนี่ยเป็นด็อกเตอร์แล้วนะครับในวัย30
1: 30ปีมาเออก็ยังย่ำอยู่กับที่ไม่ได้ไปไหนกับเขาอะนะอาจารย
0: ์นะครับวิธีการก็นั่นแหละครับเขาเรียกว่าสับซ้ายเขาเรียกว่าชีโลกทัศน์กับชีวทัศน์ไม่ตรงกันเป็นโลกมองโลกสวยงาม
1: โลกที่เป็นจริงค่ะ
0: การใช้ชีวิตเนี่ยตรงกันข้ามนั่นแหละครับแล้วทีนี้สิ่งที่มันน่ากลัวนะครับที่มันมาเติมด้วยแมนเมดเนี่ยนะครับน้ำโขงเนี่ยนะครับตราบใดที่มันไม่มีโอกาสจะกลับคืนไปสู่การไหลเวียนหรือสายน้ำที่อิสระเหมือนเดิมแล้วเนี่ย มันก็ต้องคิดแบบใหม
1: ่ค่ะ
0: ก็คือการจัดการบริหารแม่น้ำร่วมกัน
1: ค่ะ
0: ที่ให้ส่งผลกระทบระหว่างกันน้อยที่สุดถ้าจะบอกว่าไม่ส่งผลกระทบเลยเป็นไปไม่ได้
1: อาจารย์คะเขาก็มีคณะกรรมการร่วมแม่น้ำโขงต้องสองสามชุดนะอาจารย์เนาะ
0: ที่มันมีหลายชุดเนี่ยเพราะมันไม่ถูกกัน
1: เออนะมีทั้ง upper lower แม่โขง commission อะไรนะฮะ
0: ก็เขาไม่ถูกกัน
1: แ
0: ต่เชื่อไหมว่าในหลายกรอบที่ไม่ถูกกันเนี่ยประเทศไทยเป็นสมาชิกทุกกรอบเลย
1: อ่ะค่ะอ่าฮะ
0: อาจจะทะเลาะกับคนอื่นไม่พอยังทะเลาะกับตัวเองอีก
1: อ่ะ
0: ไอ้กรอบใหญ่ที่สุดเริ่มแรกทีเดียวเขาเรียกว่าเกรเตอร์แมคโงสปิเกียน
1: ใช่ค่ะ
0: แต่อันนี
1: ้ GMS ค่ะ
0: อันนี้ไม่ได้มองถึงเรื่องผลกระทบครับมองแต่ผลประโยชน
1: ์
0: มันก็เลยมีคำว่า East West Corridor North South Corridor
1: ตามมา
0: เชื่อมทำทางเศรษฐกิจนี่แหละนะครับไม่ได้คำนึงถึงผลกระทบเป็ดแม่ของสวีเจียนมันก็เลยเอาไปตั้งให้เราเนี่ยครับเป็นแบตเตอรี
1: ่ค่ะ
0: เกิดการเคลื่อนแล้วเธอส่งไฟมานะคนไทยยังขาดไฟอยู่เยอะนะครับส่งไฟมาให้คนไทยใช้นะก็นี่คือ6ประเทศอยู่ครบเลยนะครับ
1: ค่ะ
0: แต่ต่อมาจากเกรเตอร์แม่โขงเนี่ยก็มีแม่โขงริเวอร์คอมมิชชั่นคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขงอันนี้มีแค่4ประเทศนะครับไม่มีพม่าไม่มีจีน
1: ค่ะ
0: อันนี้เห็น GMS ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนะ MRC ก็เลยบอกว่าต่อไปนี้การใช้น้ำต้องระมัดระวังต้องผลกระทบต่อกันนะครับไปก็แล้วแต่นะครับมันก็ไม่ได้ครบ6ประเทศในตรงนั้นใช่ไหมล่ะ
1: ค่ะ
0: ถึงจะคำนึงถึงว่าน้ำการใช้ประโยชน์จากน้ำสายหลักมันจะต้องไม่ส่งผลกระทบมันต้องมีการศึกษา
1: อ
0: ย
1: ่
0: างละเอียดแต่ถึงอย่างไรก็แล้วแต่โครงการแรกที่แสดงออกชัดเจนก็คือเขื่อนสยบุรี
1: ค่ะอ๋อค
0: ่
1: ะ
0: อันแม่น้ำโขงเองเลยนะครับแค่จีนขวางไว้ข้างบนนะครับตรงกลางเนี่ยก็ยังขวางกันเองครับแล้วก็ประเทศไทยนะฮะ NGO บ้านเราเนี่ยค้านเขื่อนชัยบุรีนะครับเราก็ไปหลบเลยฮะก็ทำสร้างในแขวงชัยบุรีแม่น้ำโขงไม่ได้อยู่ในประเทศไทยจะมาค้านบ้านฉันทำไม
1: จะมาประท้วงทำไมกัน
0: เราก็สอบโต้มาเลยว่าถ้าแน่จริงเนี่ยอย่าใช้ไฟก็ส่งมาที่ให้ใส่ใจนะครับแล้วที่น่าอะไรมากที่สุดคือผู้ลงทุนสร้างเขื่อนไชยบุรีก็คือทุนไทยตามเขาเรียกว่าตามรายการสมบัติที่เซ็นกันไว้แล้วก็คือข้อตกลงว่าด้วยการซื้อขายพลังงานไฟฟ้าไทยลาวกับทุกโปรเจกต์ทุกโครงการที่ไปสร้างในลาวแล้วส่งไฟมาที่ไทยนะครับมันก็จะ based on ข้อตกลงอันนี
1: ้ค
0: ่
1: ะ
0: อาจจะมาวันนึงอเมริกาหวังดีมากกว่านะครับ
1: อ
0: เมริกาเลยบอกว่าจีนมีเขื่อนเยอะไป14เขื่อนนี่คือต้องกักพื้นที่กักน้ำไว้เนี่ยประมาณมากกว่า 50,000 ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ถ้านึกไม่ออกก็เขาเป็นว่าปีที่กรุงเทพและปริมณฑลน้ำท่วมหนักปี2011ใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
0: นั่นน่ะคือมวลน้ำ

0: ามหมื่นละ
1: อ
0: ืมเอาเนื้อ14เขื่อนของจีนเนี่ยกัดไว้มากกว่า 50,000 ล้าน
1: โอ้โห
2: ค่ะ
0: และคือหน้าฝนไม่มีปัญหาครับแต่หน้าแล้งนี่แหละนั่นแหละคือสาเหตุว่าทำไมท่านเหวียนฝูจองถึงไปไปสีจิ้นผิง
1: ค่ะ
0: เ
1: รามาต่อกันในสัปดาห์หน้านะต่อเนื่องกันเนี่ยนะคะค่ะ to be continued อย่างที่อาจารย์ว่า

0: โชคดีแล้วก็ติดตามรายการของเราอย่างต่อเนื่องนะคะเพราะเรามีทุกวันตั้งแต่6โมงเช้าถึง7โมงครึ่งแล้วก็ยังมีรายการอื่นๆตามมานะคะไม่ต้องหมุนเครื่องไปที่อื่นนะอยู่ตรงนี้เลยนะคะ
1: คร
0: ับ สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

สถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร

0: 7:31 น.สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ9ทันข่าวนะคะออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงค่ะเช้าวันนี้เราพบกันในเช้าวันอาทิตย์ที่24 พฤษภาคม 2569นะคะอยู่กับคุณสสิธรสังสมธนะดิฉันแอนพจนาธนธนากุลค่ะมาพร้อมกันกับหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์เช่นเคยค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้มีหลากหลายประเด็นในหน้าหนึ่งสือพิมพ์ที่น่าสนใจให้ติดตามกันนะคะก็รับฟังกันได้ผ่านทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศและ Facebook Live ของเราค่ะ
0: มากันที่เริ่มต้นนะคะในหน้าหนึ่งของข่าวสดค่ะมีภาพด้วยนะคะเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ทรงได้รับอิสริยาภรณ์ฝรั่งเศสทูลเกล้าทูลกระหม่อมณกรุงปารีสนายกรัฐมนตรีเข้าเฝ้าร่วมพิธีถวายเทิดพระเกียรติทรงพระปรีชาสามารถส่งเสริมด้านวัฒนธรรมค่ะปิติสมเด็จเจ้าฟ้าสิริวัณวรีทรงรับการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเครื่องอิสริยาภรณ์ชั้นสูงจากรัฐบาลฝรั่งเศสโดยจัดพิธีขึ้นณกรุงปารีสเพื่อเทิดพระเกียรติยกย่องบทบาทอันโดดเด่นทรงพระปรีชาสามารถส่งเสริมด้านวัฒนธรรมตลอดจนมิตรไมตรีที่ทรงมีต่อฝรั่งเศสเสมอมาในการนี้มีพระดำรัสตอบชื่นชมในไมตรีจิตและศิลปะวัฒนธรรมของฝรั่งเศสการขับเคลื่อนวัฒนธรรมรวมถึงการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในประเทศไทยค่ะ
1: ขณะเดียวกันค่ะภารกิจของนายกรัฐมนตรีนะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้พบหารือกับนายฟาทีบิรอผู้อำนวยการทบวงการพลังงานระหว่างประเทศผลักดันความร่วมมือด้านความมั่นคงทางพลังงานเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดและการเสริมสร้างความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างไทยกับ IEAโดยมีนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายสิงห์ศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศร่วมหารือนะคะณกรุงปารีสฝรั่งเศสค่ะนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้แถลงผลการหารือนะคะว่านายฟาทีชื่นชมนโยบายพลังงานของไทยเป็นทิศทางที่ถูกต้องสอดคล้องกับบริบทพลังงานโลกที่กำลังเผชิญความท้าทายโดยเฉพาะการทบทวนนโยบายพลังงานเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดIEA พร้อมสนับสนุนไทยเต็มที่ขณะที่นายอนุทินยืนยันความพร้อมของไทยในการยกระดับความร่วมมือกับ IEA ทุกมิติทั้งการพัฒนาขีดความสามารถด้านพลังงานการฝึกซ้อมรับมือภาวะฉุกเฉินด้านพลังงานแสดงความมุ่งมั่นในการสมัครเข้าเป็นสมาชิกถาวรของ IEA ในอนาคตและได้ขอรับการสนับสนุนจาก IEA ต่อกระบวนการสมัครเข้าเป็นสมาชิกขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาของไทยและได้เชิญให้นายฟาทีเข้าร่วมงานที่กรุงเทพนะคะช่วงเดือนกันยายนและผอ. IEA ก็ตอบรับเข้าร่วมทันทีทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องใช้โอกาส

0: ดังกล่าวในการสานต่อความร่วมมือด้านพลังงานเชิงลึกต่อไปค่ะหลังจากนั้นนะคะทางนายกรัฐมนตรีค่ะก็วันที่23พฤษภาคมล่าสุดนะคะได้เป็นประธานพิธีสวดพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีณวัดพุทธนานาชาติโดยมีนางธนนนท์ชาญวีรกูลภริยานายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายสิงห์ศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศพร้อมด้วยนางสาวซาบิดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมร่วมพิธีจากนั้นก็ได้พบปะชุมชนไทยด้วยนะคะนายอนุทินยังได้ลงมือตำส้มตำด้วยตัวเองค่ะก่อนจะแวะพูดคุยทักทายอย่างเป็นกันเองและร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกค่ะประเด็นเรื่องของภารกิจนายกรัฐมนตรีนะคะรวมถึงเรื่องการเมืองค่ะวันนี้หนังสือพิมพ์ไทยรัฐก็พาดหัวข่าวใหญ่นะคะอนุทินยังคงภารกิจที่ฝรั่งเศสเข้าพบผอ.ทบวงพลังงานขอรับการสนับสนุนไทยเข้าเป็นสมาชิก OECD จับมือ IEA รับมือวิกฤตพลังงานโลกหารือผอ.ใหญ่ยูเนสโกดันชุดไทยเป็นมรดกโลกภูมิปัญญาวัฒนธรรมโชว์ลีลาตำส้มตำพบชุมชนชาวไทยในปารีสซึ่งก็มีภาพที่นายกรัฐมนตรีนะคะได้โชว์ลีลาตำส้มตำระหว่างพบปะชุมชนชาวไทยที่วัดพุทธนานาชาติกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสหลังจากเป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีค่ะซึ่งลีลาของนายกรัฐมนตรีไม่ธรรมดานะคะผู้ที่ได้ชิมส้มตำก็บอกว่าอร่อยแต่เผ็ดไปนิดไม่รู้ว่าคุณพจน่าจะจบรสชาตินี้ค
1: ่ะนายกรัฐมนตรีอาจจะเป็นสายแซ่บนะ
0: คะ
1: ในขณะที่นายกรัฐมนตรีเองเมื่อวานนี้ในการพบปะพูดคุยกับชุมชนชาวไทยเนี่ยก็พูดถึงสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชานะคะกล่าวยืนยันกับคนไทยที่ก็ยังเป็นห่วงสถานการณ์บ้านเมืองบอกว่านี่คือแบรนด์ของผมตราบใดที่รัฐบาลนี้ยังคงทำหน้าที่ค่ะจะไม่ยอมกัมพูชาอย่างแน่นอนนะคะแล้วก็จะไม่มีวันสูญเสียแผ่นดินไปให้ใครเป็นอันขาดเพราะว่าได้รับความไว้วางใจจากประชาชนแล้วดังนั้นไม่ต้องกังวลเลยค่ะจะไม่มีวันยอมกัมพูชาก่อนนอกจากว่าฝ่ายกัมพูชานั้นจะยอมเรานะคะในขณะที่ล่าสุดค่ะในฝั่งของนายสีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็พูดถึงสถานการณ์ไทยกัมพูชาด้วยนะคะโดยบอกว่าหลังจากที่ติดตามภารกิจนายกรัฐมนตรีในฝรั่งเศสเสร็จแล้วค่ะก็จะเดินทางต่อไปยังนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเนื่องจากได้รับเชิญจากรัฐมนตรีต่างประเทศของจีนไปหารือประชุมพิเศษของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติซึ่งจะได้พบกันกับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศของกัมพูชาด้วยนะคะก็จะคุยกันเรื่องนี้ต่อจากที่นายกได้เจอกับนายกรัฐมนตรีกัมพูชาในครั้งก่อนเพื่อสร้างบรรยากาศให้ดีขึ้นในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะคะโดยเฉพาะประเด็นอ่อนไหวค่ะเกี่ยวกับเรื่องการยกเลิก MOU และเราจะไปใช้อันคลอสนะคะสิ่งสำคัญค่ะก็คือว่าจะต้องไปคุยกับกัมพูชาว่าหยุดใส่ร้ายไทยในเวทีระหว่างประเทศนอกจากนี้นะคะในพาดหัวข่าวของหน้าหนังสือพิมพ์ก็ยังมีประเด็นของนายยชนันท์ วงศ์สวัสดิ์ค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมไปปาฐกถาพิเศษค่ะในงานสัมมนาของผู้บริหารมหาวิทยาลัยประจำปี2569นะคะที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยมีนโยบายเกี่ยวกับด้านการศึกษาในระดับอุดมศึกษาค่ะโดยระบุนะคะว่าก็จะต้องใช้งานวิจัยเชื่อมโยงภาคเศรษฐกิจในต่างประเทศความมั่นคงการจัดการภัยพิบัติการบริหารภาครัฐเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์มีหน่วยงานรับผิดชอบที่สามารถไปขยายผลได้จริงและเป้าหมายสูงสุดก็คือการผลักดันให้ไทยเป็นประเทศรายได้สูงผ่านเครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจใหม่ซึ่งเป็นฐานรากในการแก้ไขปัญหาที่ฝังรากลึกในประเทศไทยอย่างยั่งยืนค่ะมากันที่พาดหัวข่าวของมติชนนะคะผนึกสร้างความมั่นคงพลังงานอนุทินถกบิ๊ก IEA ขอยูเนสโกหนุนชุดไทยยชนันท์ขึ้นปาฐกถาที่มช.ชูแผนประเทศรายได้สูงลุ้นสภาส่งตัวชนพัฒน์เท้งดักคออย่าป้องคนผิดค่ะส่วนอีกรอบนึงเรื่องไทยกัมพูชาค่ะเขมรเด้งรับทวิภาคีถกปมชายแดนกับไทยเดินหน้าคุยระดับ GBC กัมพูชาขานรับข้อริเริ่มไทยจัดเจรจาปัญหาชายแดนผ่านกลไกทวิภาคีชาวสุรินทร์กังวลทหารเขมรประชิดพื้นที่ค่ะ
0: ส่วนหนังสือพิมพ์เดลินิวนะคะวันนี้พาดหัวข่าวใหญ่เป็นประเด็นเรื่องของการ

0: การเมืองค่ะรัฐสภาเต้นถกด่วน28พฤษภาคมชนภัทรลุ้น DSI ขอหิ้วเค้นอั้งยี่ฟอกเงินอนุทินหารือกล่อมผอ.ยูเนสโกด่านพระธาตุเมืองคอนมรดกโลกพักส้มสอนสุภจีที่ยอดส่งออกเดือนเมษายนขึ้นเพราะผลไม้ออกเพิ่มแล้วเร็วขึ้นแต่เกษตรกรได้ราคาลดและเปิดเผยตัวเลขส่งออกเพื่อพักจะได้ช่วยแนะนำนายกหารือผอ.ยูเนสโกหวังพระมหาธาตุเมืองคอนได้เป็นมรดกโลกเสรีพิสุทธิ์ฉุนพรรคประชาชนไม่มาเข้าชื่อยื่นศาลรัฐธรรมนูญถอดถอนอนุทินและชัยชนกเรื่องเขากระโดงถามไม่มาช่วยจับยักษ์น้ำเงินกลับเข้าขวดเพราะมีอะไรกันหรือไม่พร้อมสอนให้มองประโยชน์ส่วนรวมมาร์กยังไม่สรุประบอบสีน้ำเงินกินรั่วประเทศไทยแต่บอกมีบทเรียนมาทุกยุคถ้าลุกแก่อำนาจจะจบไม่สวยเตรียมเปรียบเทียบโชว์ถ้าไม่ทำแลนด์บริดจ์ล้านบาทคนใต้จะได้อะไรบ้างชนภัทรลุ้นระทึก28พฤษภาคมนี้สภานัดถกให้ส่งตัวให้ DSI สอบสวนและแจ้งข้อกล่าวหาอ้างยี่ก่ออาชญากรรมข้ามชาติหรือไม่อดีตอธิบดีปกครองไม่ทนฟ้องเอาผิดภูมิธรรมและปลัดมท.ปฏิบัติหน้าที่มิชอบแต่งตั้งโยกย้ายไม่เป็นไปตามหลักคุณธรรมเหตุถูกโยกไปเป็นผู้ตรวจโดยไม่ใช่สับเปลี่ยนตำแหน่งตามปกติค่ะ
1: ขณะที่ในหน้าหนึ่งของข่าวสดนะคะก็มีประเด็นของนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคประชาชนพูดถึงกรณีที่นายโสพลสารามประธานสภาผู้แทนราษฎรค่ะระบุต้องรอให้ศาลรัฐธรรมนูญชี้ขาดพ.ร.ก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทก่อนจึงจะบรรจุยติขอตั้งคณะกรรมการวิสามัญเพื่อติดตามการใช้เงินเพราะไม่ใช่เรื่องเร่งด่วนว่าแม้อำนาจการวินิจฉัยจะอยู่ที่ประธานสภาคนเดียวก็จริงค่ะแต่เรื่องนี้จำเป็นเร่งด่วนเนื่องจากว่าพ.ร.ก.นั้นมีผลบังคับใช้ไปแล้วก็มีการริเริ่มโครงการต่างๆไปแล้วมีดราม่าด้วยนะคะเมื่อวานนี้ค่ะกรณีที่โลกออนไลน์วิจารณ์เรื่องพันตำรวจโทธีรวัฒน์ปัญญาธรรมคุณค่ะอดีตผู้สมัครส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนสามีของนางสาวสสินันนะคะหรือว่าทนายแจมส.ส.กทม.พรรคประชาชนไปแสดงความเห็นสอบถามเรื่องของการผิดจริยธรรมนะคะไม่น่าเชื่อว่าคนผิดลูกผิดเมียผู้อื่นจะยืนในสังคมบนในโลกออนไลน์ค่ะของนายณัฐพลโตวิจักชัยกุลส.ส.เชียงใหม่พรรคประชาชนซึ่งคุณเฮงบอกว่ารายละเอียดเป็นเรื่องความสัมพันธ์ส่วนบุคคลค่ะเราไม่ได้ละเลยมีการพูดคุยกันอยู่ข้างหลังบ้านส่วนจะมีการนำเรื่องเข้าสู่กรรมการวินัยหรือไม่ก็ต้องดูนะคะว่ามีคนร้องหรือไม่ถ้ามีคนร้องเข้ามาก็ต้องดำเนินการทุกอย่างไปตามกระบวนการค่ะพาดหัวข่าวนี้นะคะอยู่ในข่าวสดด้วยค่ะก็รวมในกรอบการเมืองไปด้วยนะคะเท้งซัดโสพลเบรกขอตั้งกรรมาธิการวิสามัญตรวจสอบเงินกู้ 400,000 ล้านแจงดราม่าสามีทนายแจมโผล่ถามส.ส.ณัฐพลผิดลูกผิดเมียยันไม่ได้ละเลยรอให้มีคนร้องก่อนถึงสอบชนภัทรนักสู้ระทึก DSI ขอตัวสอบสวนคดีพนันออนไลน์อาชญากรรมข้ามชาติสภานัดถกด่วน28พฤษภาคมจะส่งตัวระหว่างสมัยประชุมหรือไม่ค่ะ
0: พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามความคืบหน้าเรื่องของการลงทะเบียนไทยช่วยไทยค่ะ
2: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป เอ็มคอร์ด Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 เอ็มคอร์ด HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
0: ติดตามก้าวทันข่าวกันต่อค่ะพรุ่งนี้25พฤษภาคมนะคะวันแรกของการเปิดให้ลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทย Plus รัฐสนับสนุน 60% ประชาชน 40% เริ่มตั้งแต่ 6 นาฬิกาถึง 22 นาฬิกาค่ะก็จะเปิดให้ลงทะเบียนไปจนถึง29พฤษภาคมผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังได้รับคำตอบกลับภายใน3วันก็คาดว่าจะมีผู้ได้รับสิทธิ์ครั้งนี้ราว30ล้านคนนะคะโคร โครงการไทยช่วยไทยพลัสรัฐบาลก็จะแจกเงินคนละ 4,000 บาทเป็นเวลา4 เดือนเริ่มใช้จ่ายตั้งแต่1มิถุนายน

0: มิถุนายนถึง30กันยายนโดยรัฐจะโอนเงินให้ทุกเดือนเดือนละ 1,000 บาทรัฐจะจ่ายสมทบการใช้จ่ายได้วันละ200บาทที่เหลือเป็นประชาชนสมทบการจ่ายเองแต่ไม่สมทบให้ใช้จ่ายในเดือนถัดไปหากประชาชนใช้จ่ายไม่หมดระบบก็จะตัดเงินอัตโนมัติโอนคืนกระทรวงการคลังทันทีส่วนการเติมเงินผู้ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐก็จะเติมเงินให้ทันที700บาทจากเดิม300บาทรวมเป็น 1,000 บาททุกวันที่1ของเดือนเป็นเวลา4เดือนเช่นกันค่ะก็จะมีผู้ได้รับสิทธิ์ราว13ล้านคนนะคะประชาชนสามารถใช้จ่ายซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคได้เต็มจำนวนกระทรวงการคลังก็มั่นใจว่าแอปเป่าตังมีความพร้อมรองรับการลงทะเบียนแม้ช่วงแรกระบบจะหน่วงไปบ้างเพราะว่าจำนวนคนลงทะเบียนมากแต่เชื่อว่าประชาชนจะได้รับสิทธิ์ทุกคนครั้งนี้ผู้มีสิทธิ์ต้องอายุ18ปีขึ้นไปต่างจากครั้งโครงการคนละครึ่ง plus ที่ให้สิทธิ์ประชาชนอายุ16ปีขึ้นไปค่ะหนังสือพิมพ์เดลินิวนะคะพาดหัวข่าวประเด็นนี้ค่ะเตรียมนิ้วให้พร้อมเปิดลงทะเบียน25พฤษภาคมไทยช่วยไทยผ่านแอปคลังโวระบบไร้ปัญหาคนไทยเตรียมตัว6โมงเช้า25พฤษภาคมคลังพร้อมเปิดลงทะเบียนไทยช่วยไทย plus 60-40ผ่านแอปเป่าตัง30ล้านสิทธิ์มั่นใจระบบไม่ล่มย้ำผู้ไม่เคยรับสิทธิ์โครงการคนละครึ่ง plus ต้องอัปเดตแอปเป่าตังเปิด G Walletกดแบนเนอร์ก่อนยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขยืนยันสิทธิ์ส่วนร้านค้าใหม่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาถึง31กรกฎาคมนี้ค่ะ
1: ขณะที่รัฐบาลเองก็เชื่อมั่นนะคะว่าโครงการไทยช่วยไทย plus รวมไปถึงไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพให้กับประชาชนนั้นจะสามารถช่วยเหลือบรรดาผู้ประกอบการร้านค้ารายเล็กได้นะคะแล้วก็จะสามารถทำให้เงินนั้นสะพัดได้มากถึง110ล้านบาทนะคะนอกจากเรื่องของไทยช่วยไทย plus ค่ะก็ยังมีเรื่องของนางสุภจิตสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็เปิดเผยหลังจากไปพบหารือกับรัฐมนตรีกระทรวงความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อมของสิงคโปร์ในช่วงการประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปกนะคะโดยระบุค่ะว่าทั้งสองฝ่ายมีการแลกเปลี่ยนมุมมองสถานการณ์การค้าในโลกที่ผันผวนและกระชับความสัมพันธ์ร่วมกันฝ่ายไทยเสนอยกระดับความร่วมมือการซื้อขายสินค้าโดยทั่วไปแนวคิดความมั่นคงทางอาหารในช่วงวิกฤตให้เป็นรูปธรรมโดยเฉพาะข้าวไทยค่ะเป็นสินค้าที่เริ่มต้นที่สำคัญนะคะเป็นสินค้าเริ่มต้นที่สำคัญแล้วก็พร้อมขยายความร่วมมือไปยังสินค้าอาหารสินค้าเกษตรอื่นๆทั้งไข่ไก่เนื้อสัตว์สินค้าอาหารกระป๋องแล้วก็วัตถุดิบอาหารทะเลเพื่อรองรับความต้องการของสิงคโปร์ในระยะยาวด้วยค่ะเป็นพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนค่ะไทยช่วยไทย plus วันนี้เปิดลงทะเบียนทั่วประเทศรัฐบาลชวนร้านค้าเข้าร่วมสุภจีจีบสิงคโปร์ซื้อข้าวสอทวันสูตรค่าไฟใหม่สุภจีถกสิงคโปร์หนุนความมั่นคงทางอาหารจีบส่งออกข้าวไข่ไก่เนื้อสัตว์ไทยรัฐบาลชวนร้านค้าสมัครไทยช่วยไทย plus 60-40เริ่ม25พฤษภาคมคือวันพรุ่งนี้ค่ะขยายเวลาสั่งฟู้ดเดลิเวอรี่ได้ถึง3ทุ่มค่ะ
0: มีประเด็นเรื่องของลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลก2026นะคะซึ่งทางนางสาวพักขมลหนุนอนันต์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนได้โพสต์แชร์ข่าวกสทช.รอกรมประชาสัมพันธ์ปิดดีลฟีฟ่าชี้ใช้งบกทปส.ซื้อลิขสิทธิ์บอลโลกได้พร้อมระบุข้อความนะคะว่าหรือว่านี่คือการตั้งท่าเปิดทางใช้เงินกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะหรือกทปส.ภายใต้สำนักงานกสทช.ผิดวัตถุประสงค์ดิฉันเข้าใจดีถึงความพยายามที่จะให้คนไทยได้ดูฟุตบอลโลกฟรีแต่การใช้เงินกทปส.มาทำเรื่องนี้มันผิดไปจากวัตถุประสงค์ของกทปส.ภายใต้สำนักงานกสทช.ที่ระบุไว้4วัตถุประสงค์ค่ะซึ่งประเด็นนี้นะคะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์เดลินิวพาดหัวข่าวค่ะเปิดช่องกทปส.ซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดบอลโลกรอแค่เจรจาฟีฟ่าลิซ่าพักขมลเตือนกสทช.ระบุไว้ชัดใช้เงินได้4ขั้นตอนรัฐบาลเล็งใช้เงินกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะซื้อลิขสิทธิ์บอลโลกเพื่อให้คนไทยได้ดูแค่รอกรมประชาสัมพันธ์ปิดดีลฟีฟ่าลิซ่าพักขมลเตือนระวังผิด4วัตถุประสงค์ของกสทช.ชี้สถานการณ์เศรษฐกิจแบบนี้

0: การตัดสินใจใช้จ่ายเงินรัฐสำคัญมากย้ำอย่าลืมว่ากำลังจะกู้เงินสร้างหนี้ให้กับประเทศอีก 400,000 ล้านค่ะ
1: มาคันที่ประเด็นของการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.นะคะซึ่งก็จะมีในวันที่28มิถุนายนและในสัปดาห์หน้าค่ะต้องจับตาเพราะว่าจะเป็นวันที่รับสมัครทั้งผู้สมัครผู้ว่ากทม.และสก.แล้วนะคะก็เป็นกรอบพาดหัวข่าวอยู่ในมติชนค่ะกทม.ติวเข้มเลือกตั้งสก.ผู้ว่าเท้งมาร์คลุยหาเสียงกรุงเทพกทม.อบรมเตรียมพร้อมจัดเลือกตั้งสก.และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครประกาศ28มิถุนายนกาปัดรับสมัคร28พฤษภาคมถึง1มิถุนายนอนุชาอภิสิทธิ์ลุยพื้นที่สุขุมวิทเล็งจัดระเบียบกัญชาสันทนาการเท้งขึ้นรถแห่ช่วยกิตติคุณว่าที่ผู้สมัครสก.หนองแขมคนทำงานเปิดตัวผู้สมัครสก.อิสระค่ะ 7:50 นาทีพักครู่หนึ่งค่ะ
2: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
3: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: ช่วงสุดท้ายของก้าวทันข่าวนะคะมากันที่ประเด็นคนขับรถตู้นักเรียนค่ะที่ไปขับรถหยุดอยู่ที่บริเวณรางรถไฟจนหวั่นว่าจะเกิดอุบัติเหตุนะคะพอมีคลิปนี้ออกมาค่ะก็ทำให้หลายภาคส่วนไม่สบายใจต้องดำเนินคดีนะคะโดยทางตำรวจค่ะก็ได้ดำเนินการติดตามจากกล้องวงจรปิดจนกระทั่งไปเจอคนขับรถคนนี้โดยใน2วันคนขับรถให้การรับสารภาพค่ะว่าขับมาจากอำเภอท่าวุ้งมาส่งนักเรียนอยู่ที่ตำบลท่าหินนะคะในตัวเมืองลพบุรีค่ะมากัน6คนจากนั้นนำนักเรียนที่เหลือ5คนไปส่งโรงเรียนในเขตเมืองลพบุรีมาถึงจุดที่รถไฟค่ะก็ขับเข้าไปในเขตรางโดยที่ไม่ได้ระมัดระวังสัญญาณไม้กั้นรถไฟจะลดลงพอแล่นมาแล้วก็ตกใจนะคะหยุดรถชั่วครู่นึงจนกระทั่งก็มีเจ้าหน้าที่ที่เข้ามาค่ะเพื่อที่จะมาแจ้งเตือนนะคะก็เคลื่อนรถออกไปได้ภายหลังให้ปากคำค่ะพนักงานสอบสวนยืนยันว่าพฤติการดังกล่าวนั้นถือว่าเป็นความผิดก็แจ้งข้อกล่าวหาเปรียบเทียบปรับไป 2,000 บาทนะคะแล้วก็ปล่อยตัวไปเป็นที่เรียบร้อยโดยหลังจากนี้ค่ะที่สภ.ท่าหินก็จะมาตรวจตราประสานการปฏิบัติเจ้าหน้าที่ป้อมสัญญาณไฟตรงนี้นะคะเพื่อที่จะดำเนินการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นแม้ว่าจะยังไม่มีความสูญเสียแต่ก็ป้องกันเอาไว้ก่อนค่ะพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ข่าวสดค่ะคนขับรถตู้นักเรียนรับข้อหาคร่อมรางรถไฟอ้างทำงานวันแรกไม่ชินทางขณะกำลังพานักเรียนไปส่งโรงเรียนโชเฟอร์รถตู้รถนักเรียนเข้ามอบตัวกับตำรวจลพบุรีรับสารภาพข้ามรางรถไฟโดยไม่ระวังอ้างเพิ่งจะขับรถส่งนักเรียนเป็นวันแรกยังไม่ชินเส้นทางและสัญญาณเห็นไม้กั้นลดลงมาก็ตกใจหยุดรถกระทั่งเจ้าหน้าที่วิ่งมาเตือนก่อนขับออกไปเผยวันเกิดเหตุมีนักเรียนนั่งมาด้วยในรถ5คนกำลังขับไปส่งโรงเรียนตัวเมืองลพบุรีตำรวจแจ้งข้อหาจงใจฝ่าไม้กั้นรถไฟปรับ 2,000 บาทค่ะ
0: เจ้าหน้าที่ได้เปิดปฏิบัติการทลายนอมินีต่างด้าวเกาะพังงานเฟส2ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะหลังจับกลุ่มผู้ต้องหาเฟส1ไปแล้วเมื่อวันที่13พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะเป็นพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐค่ะทลายรังต่างชาติงาบเกาะพังงานใช้คนไทยเป็นนอมินีรองสำราญนำลุยเฟส2ค้น32บริษัทจับ22รายตำรวจส่วนที่กำลังเปิดปฏิบัติการทลายนอมินีต่างด้าวเกาะพังงานเฟส2ออกหมายค้น36จุดเป็นเครือข่ายนอมินี32บริษัทรวบชาวต่างชาติ22คนยึดที่ดินกว่า40ไร่มูลค่าความเสียหาย200ล้านบาทเป้าหมายสำคัญบุกรังชาวอิสราเอลใช้ชื่อคนไทยถือหุ้นอัมพรางครองที่ดิน 7.5 ไร่มูลค่ากว่า60ล้านบาทและเปิดโรงแรมโดยไม่ได้รับอนุญาตขณะที่รองผบ.ตร.เน้นย้ำปฏิบัติการเชิงรุกร่วมกับทุกภาคส่วนขยายผลอย่างถอนรากถอนโคนค่ะ
1: ส่วนในหน้าหนังสือพิมพ์ข่าวสดนะคะมีประเด็นล่าทีมยิงถล่มตำรวจดับสายบุรีค่ะลอบปลุกโจมตีถึงเขตโรงพักปะทะกันเดือดนะคะปัตตานีระอุตำรวจเร่งปิดล้อมพื้นที่ไล่ล่าแก๊งคนร้ายซุ่มยิง10ตำรวจเอกดับสยองโรงพักใหม่สายบุรีหลังเดินเข้าป่าละเมาะหลังโรงพักแล้วดักซุ่มก่อนสาดกระสุนใส่ตำรวจร่างพรุนเจ้าหน้าที่ตอบโต้ทันควันยิงใส่กลุ่มคนร้ายถอยร่นหนีไปยะลาสั่งตรึงกำลังขั้นสุดป้องกันฐานทุกจุดวันผู้ก่อเหตุลอบโจมตีหลังพบความเคลื่อนไหวก่อความไม่สงบจับตาพื้นที่เสี่ยงค่ะ
0: ตำรวจนครบาลและ

0: นนทบุรีนะคะก็ร่วมกันจับโจรผิวสีแก๊งลวงรักค่ะเป็นพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะรวบ6ไนจีเรียแสบแก๊งหลอกลวงให้รักทำโปรไฟล์ต้มสาวแก่รองจ๋อเปิดปฏิบัติการทลายห้องมืดบุกจับชาวไนจีเรียแก๊งโรแมนต์แกม6รายคาคอนโดหรูนนทบุรีที่เปิดเช่าไว้เป็นลังหลอกเป็นรังหลอกแฉพฤติกรรมทั้งหมดถือวีซ่านักเรียนใช้ AI ทำหน้าฝรั่งหลอกโปรไฟล์หรูลวงสาวไทยสูงวัยให้หลงรักพบหลักฐานเด็ดในมือถือและโน้ตบุ๊กผู้ต้องหาเป็นสคริปต์แชทเสียวบทเจรจาปลุกราคาล่อลวงเหยื่อให้เคลิ้มก่อนถูกหลอกให้โอนเงินเบื้องต้นทั้งหมดโดนข้อหาอ้างยี่และอยู่เกินกำหนดค่ะ
1: มีประเด็นในต่างประเทศด้วยนะคะสถานการณ์ต่างประเทศค่ะในเดลีนิวส์ค่ะพาดหัวข่าวเกี่ยวกับสถานการณ์ของสหรัฐอิหร่านค่ะเศรษฐกิจโลกผวาทรัมป์เอาแน่ถล่มอิหร่านหนักเรียกประชุมฝ่ายความมั่นคงงดงานแต่งลูกเปิดศึกโลกรอเขย่าขวัญซ้ำทรัมป์เอาแน่โจมตีรอบใหม่งดไปงานแต่งลูกชายหลังเรียกประชุมฝ่ายความมั่นคงเล็งถล่มอิหร่านครั้งใหญ่เพื่อปิดเกมเร็วเพื่อปิดดีลยืดเยื้อค่ะ
0: ส่วนหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะมีประเด็นที่ประเทศจีนนะคะก็มีเหตุการณ์เหมืองถ่านหินระเบิดนะคะซึ่งจากกรณีเกิดเหตุแก๊สระเบิดที่เหมืองถ่านหินลิ่วเซินวี่ในอำเภอซินหยวนมณฑลซานซีทางภาคเหนือของจีนค่ะก็ทำให้มีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บจำนวนมากนะคะเป็นพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐค่ะสีจิ้นผิงจี้สอบเหมืองระเบิดฆ่าชีวิต90ศพประธานาธิบดีสีสั่งสอบหาสาเหตุเหมืองถ่านหินระเบิดในมณฑลซานซีฆ่าชีวิตคนงาน90ศพมากสุดในรอบ10ปีเจ็บกว่า100รายลั่นต้องลากคอคนผิดมาลงโทษตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดพร้อมระดมกำลังเจ้าหน้าที่กู้ภัยเข้าช่วยเหลือคนงานที่ยังติดค้างในเหมืองต่อเนื่องหลังช่วยขึ้นมาได้แล้ว201คนด้านตำรวจเข้าจับกลุ่มผู้บริหารเหมืองแล้วค่ะ
1: มีภาพค่ะความชื่นมื่นของ2ดารานะคะที่ก็เป็นขวัญใจของหลายๆท่านนะคะเป็นภาพอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News ระหว่างณเดชกับญาญ่าก็เข้าพิธีสมรสกันเรียบร้อยแล้วเป็นภาพณเดชคุกิมิยะค่ะพระเอกชื่อดังกับญาญ่าอุรัสยาสเปอร์ปันนางเอกหวานใจเผยภาพพิธีมงคลสมรสรอบที่2ที่ประเทศนอร์เวย์ซึ่งเป็นบ้านเกิดของฝั่งเจ้าสาวนะคะซึ่งก่อนหน้านี้แต่งในประเทศไทยที่บ้านเกิดของเจ้าบ่าวที่ขอนแก่นไปแล้วค่ะโดยฝ่ายชายสวมชุดทักซิโดสีดำเสื้อเชิ้ตสีขาวเสื้อกั๊กสีขาวแล้วก็ผูกหูกระต่ายสีเดียวกันค่ะส่วนเจ้าสาวคนสวยญาญ่าก็ใส่ชุดเรดยาวสายเดียวสีขาวนวลผ้าลูกไม้เข้ากับเครื่องแต่งกายของเจ้าบ่าวนะคะโดยก็มีครอบครัวกับกลุ่มเพื่อนสนิทร่วมเป็นพยานรักค่ะ
0: ค่ะขอไปที่ข่าวอาชญากรรมอีกข่าวหนึ่งนะคะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐค่ะเข้าไปแก้กรรมศูนย์อีก1,700,000บุกรวบหมอดูตำราเขมรโบราณขยี้กรรมสาวใหญ่วัย51ปีแถมล่อลวงเงินกว่า1,700,000บาทหลังจากผู้เสียหายมีปัญหาความรักกับแฟนหนุ่มต้องหันไปพึ่งไสยศาสตร์เข้าไปแก้กรรมต่อดวงถอนคุณไสกับผู้ต้องหาช่วง3เดือนโดนเก็บเงินค่าครูค่าพิธีค่าเครื่องบูชาหลายต่อหลายครั้งยังพูดจาหว่านล้อมทำพิธีอ้างล้างอาถรรพ์ทางกายเปิดดวงความรักฉวยจังหวะล่วงละเมิดทางเพศค่ะ
1: ชวนคุณผู้ฟังไปเที่ยวกันค่ะ FM 100.5 Mcord News นะคะภูมิใจเสนอการเดินทางครั้งประวัติศาสตร์ที่ห้ามพลาดเลยล่ะค่ะเพราะว่าเรารวมตำนานเอาไว้ในหนึ่งเดียว The Legend's Tale 2แควอยุธยากับ3กูรูแห่งยุคนะคะร่วมย้อนรอยไปกับวีรกรรมองค์ดำสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเส้นทางเมืองประวัติศาสตร์สู่ราชธานีศรีอยุธยา3วัน2คืนค่ะระหว่างวันที่3ถึง5กรกฎาคมนะคะโดยไฮไลท์สำคัญค่ะจะได้ร่วมทัพไปกับ3กูรูคนดังทั้งอาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินนะคะพี่สุวิสุทธิประภาแล้วก็พี่สุทนรุ่งธัญรัตน์มาบอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์แบบเจาะลึกแล้วก็สนุกสนานตลอดทั้งการเดินทางเลยค่ะการเดินทางของเรานะคะวันแรกจะมุ่งไปที่เมืองสองแควสักการะพระพุทธชินราชพระพุทธรูปที่งดงามที่สุดในประเทศไทยแล้วก็ชมตำนานพระนางพญาหนึ่งในเบญจภาคีตกค่ำไปรับประทานอาหารกันค่ะแล้วก็ฟังทอล์คโชว์พิเศษนะคะสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์พี่สุวิทย์พี่หนุ่มสุทนแบบเอ็กซ์คลูซีฟค่ะส่วนวันที่2ก็จะไปเยือนวังจันทร์ค่ะพระราชวังจันทร์นะคะสถานที่พระราชสมภพของสมเด็จพระนเรศวรก่อนมุ่งสู่อยุธยาล่องเรือสำราญชม

0: ทัศนียภาพและวันที่3ค่ะก็จะไปพบปะพูดคุยกันกับกูรูในตำนานอย่างคุณดำรงพุฒานกับพี่ไหมพี่สมัยพิมพิสารกุลนะคะเดินทางแบบ VIP ค่ะทั้งหมดนี้เพียงแค่ 15,900 บาทต่อท่านเท่านั้นนะคะสำรองด่วนที่เบอร์0944803076 0943966649และ0868251444ค่ะ
1: หมดเวลาแล้ว9ทันข่าวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcord Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
0: ตลอดสัปดาห์มีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายคุณพร้อมหรือยังที่จะก้าวเข้าสู่สัปดาห์ใหม่อย่างรู้เท่าทันการเมืองจะเดินไปในทิศทางใดเศรษฐกิจจะส่งสัญญาณอะไรอีกอย่ารอจนถึงเช้าวันจันทร์เตรียมพร้อมทุกความเคลื่อนไหวล่วงหน้าฟังทิศทางข่าววิเคราะห์เกมการเมืองและทิศทางประเทศไทยก่อนเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่รู้ทันอย่างเข้าใจฟังทิศทางข่าวทุกวันอาทิตย์18นาฬิกาถึง20นาฬิกา Mcord News FM 100.5
1: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcord News โทร02-201-6373ปตท.ยืนยันความมั่นคงทางพลังงานของประเทศท่ามกลางสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางโดยเร่งบริหารจัดการเชิงรุกหลังเส้นทางเดินเรือหลักด้านพลังงานของโลกได้รับผลกระทบเพื่อป้องกันน้ำมันดิบขาดแคลนในประเทศไทยจากกรณีน้ำมันดิบจากตะวันออกกลางที่ปตท.จัดหาล่วงหน้าปริมาณ2ล้านบาร์เรลบรรทุกอยู่บนเรือเซรีฟอสและติดค้างบริเวณท่าเรือซาจาตั้งแต่เดือนมีนาคม2569ปตท.จึงเร่งจัดหาแหล่งน้ำมันดิบจากแหล่งอื่นทดแทนทันทีจากการตัดสินใจดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงที่ตลาดโลกตึงตัวและราคาน้ำมันดิบสูงถึง130ดอลลาร์ต่อบาร์เรลทำให้คนไทยมีพลังงานใช้อย่างต่อเนื่องส่งผลให้กลุ่มปตท.ต้องรับภาระสภาพคล่องเพิ่มขึ้นกว่า 230,000 ล้านบาทและมีต้นทุนดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นกว่า 7,000 ล้านบาททั้งหมดนี้คือการบริหารเพื่อลดความเสี่ยงด้านพลังงานของประเทศโดยไม่ส่งผ่านต้นทุนดังกล่าวให้เป็นภาระของผู้บริโภคกลุ่มปตท.พร้อมดำเนินการด้วยธรรมาภิบาลโปร่งใสและร่วมสนับสนุนภาครัฐในการรักษาความมั่นคงพลังงานเพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศในระยะยาว
0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อนสุดสัปดาห
2: ์สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของเจาะลึกประเด็นร้อนสุดสัปดาห์นะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่24พฤษภาคมพุทธศักราช2569ครับวันนี้อยู่กับผมโอมไกรภพอินทรกำแพงแล้วก็ดีเจสุดสวยอีกท่านนึงนะครับคุณแอนพจนาถนัทธนากูลครับ
3: สวัสดีค่ะเจอกันอีกหนึ่งรายการ
2: สวัสดีครับคุณแอนครับ
3: สวัสดีค่ะ

0: พี่โอมค่ะที่สวยเพราะว่าในที่นี้มีแต่ผู้หญิงคนเดียวนะ
1: ครับทั้งห้องมี3คนฮะมีพี่เป็นสาวอินจิเนียร์คนนึงนะครับมีผมคนนึงให้ผมสวยแข่งกับคุณแอนก็คงจะมันอาจจะดูไม่งามเท่าไหร่นะฮะ
0: ไม่ได้นะคะค่ะเอาวันนี้นะคะรับชมรับฟังกันได้ทั้งทางออนไลน์แล้วก็ทางวิทยุนะคะส่งข้อความกันเข้ามาเพราะว่าเราก็จะมาคุยกันหลากหลายประเด็นช่วงนี้หน้าฝนพี่โอม
1: โอ้ต้องระวังเลยนะครับเพราะว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยผมอยู่แถวแถวรามอินทราคูบอนเมื่อคืนฝนก็ตกน
0: ะ
1: แล้วจำได้ว่าตัวเองเนี่ยได้ตากผ้าไว้แต่อยู่ในร่มแต่เมื่อคืนก็ไม่ไหวแล้วก็เออมันคงจะเปียกไม่เยอะหรอกเอออะไรอย่างเงี้ยก็ไม่เป็นไรฮะก็ยังแค่ช่ำๆนะฮะก็ต้องระวังด้วยนะครับแต่ว่าสิ่งสำคัญที่สุดเลยเนี่ยครับทางกรมอุตุนิยมวิทยานะครับได้มีการคาดการณ์แล้วก็พยากรณ์อากาศไว้นะครับบอกว่าประเทศไทยเนี่ยมีฝนลดลงนะครับแต่ว่ายังคงมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะครับเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและประเทศไทยนะฮะขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและที่ลุ่มรวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไว้ด้วยนะครับไม่แน่ใจว่าเมื่อข่าวชั่วโมงที่ผ่านมาเราได้พูดหรือยังนะเกี่ยวกับกรณีเกิดอุบัติเหตุสลดขึ้นที่จังหวัดชุมพรนะครับอันนี้ก็คือเป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งใครที่ใช้รถใช้ราช่วงหน้าฝนเนี่ย
0: ถนนลื่น
1: นอกจากต้องระมัดระวังในการขับรถแล้วเนี่ยนะฮะเรื่องของอุปกรณ์ควบรถต่างๆไม่ว่าจะเป็นเบรกล้อยางอะไรต่างๆเนี่ยก็ต้องดูไว้ด้วยนะฮะเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยมันมีเคสหนึ่งอะคุณผู้ฟังครับอันดับแรกเนี่ยผมต้องขอแสดงความเสียใจกับญาติผู้เสียชีวิตด้วยมีเคสหนึ่งฮะกระบะชนประสานงานกันนะครับก็คือว่ามีกระบะคันนึงเนี่ยหลุดโค้งมานะครับเขาไม่แน่ใจตอนนี้รอการพิสูจน์อยู่นะครับว่ากระบะเนี่ยยางแตกหรือว่ามีการร้อเนี่ยมีการเหินน้ำแล้วก็ทำให้รถเสียหลักนะครับคือรถต้นเหตุเนี่ยบรรทุกคนมา6คนนะครับซึ่งเพิ่งกลับจากการไปกรีไปเขาเรียกว่าไปตัดทุเรียนนะฮะแล้วก็รถกระบะอีกคันนึงเนี่ยที่วิ่งสวนมาตามเลนปกตินะครับก็มากันสองท่านนะครับมีคุณตาเป็นคนขับคันนึงแล้วก็มีผู้หญิงสูงอายุนั่งมาคนนึงคันนั้นนะครับที่ขับมาปกติเสียชีวิตทั้งคู
0: ่
1: แต่ว่าคันรถกระบะเนี่ยที่มากันเนี่ยที่เป็นตัวต้นเหตุเนี่ยมากัน6คนเสียชีวิตไป4คนเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยเสียชีวิตรวม6คนครับแต่ว่าสิ่งที่น่าสลดหูและน่าตกใจก็คือมีภาพข่าวที่ไปถ่ายเนี่ยมีรองเท้าเล็กๆอยู่คู่หนึ่งรองเท้าเล็กๆนี่เนี่ยเป็นรองเท้าของเด็กวัย2ขวบก็เสียชีวิตจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ด้วย
0: ค่ะเพราะฉะนั้นการขับรถขับราเราก็ต้องตรวจสอบสภาพรถของเราให้ดีนะคะแล้วบางทีนะแต่เราก็ต้องดูกันน่ะดูกันเพราะถ้าหากไม่เกิดกับเราอาจจะเกิดกับคนอื่นเพราะฉะนั้นเราต้องรับผิดชอบชีวิตของทุกคนบนท้องถนนไปด้วยกัน
1: ใช่ผมเห็นหลายเคสแล้วนะที่แบบว่าคนที่ขับรถมาอีโหน่งอีเหน่ยไม่รู้เรื่องอ่ะจะต้องเจอกับอุบัติเหตุกับรถอีกคันนึงที่เป็นฝ่ายผิดหรือไม่ได้ระมัดระวังเนี่ยมีเคสหนึ่งผมจำได้อันนี้เกิดกับเพื่อนรุ่นน้องผมเองไปเที่ยวช่วงสงกรานต์นี่แหละครับแล้วก็ไปเกิดอุบัติเหตุตัวเขาเนี่ยต้องไปนอนรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลประมาณเกือบ2อาทิตย์ต้นเหตุเกิดจากว่าคู่กรณีเมาแต่ว่าสิ่งที่เขาปวดใจมากระหว่างที่เขาอยู่พักอยู่โรงพยาบาลเนี่ยเขาถามหาคุณแม่เขาตลอดคุณแม่เป็นไงคุณแม่เป็นไงทุกคนที่ไปเยี่ยมก็จะบอกว่าคุณแม่หายแล้วสบายดีอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องห่วงอะไรเงี้ยตัวเองเอารักษาตัวเองให้โอเคก่อนเดี๋ยวคุณแต่ว่าคุณแม่ตอนนี้มาไม่ได้ก็ออกจากโรงพยาบาลแล้วอะไรอย่างเงี้ยกำลังดูแลรักษาตัวอยู่บ้านนึงเจ็บอยู่มาไม่ไหวแต่ความเป็นจริงแล้วมันโหดร้ายกว่านั้นฮะพอเขาออกโรงพยาบาลมาเขารู้ความจริงว่าคุณแม่เขาเนี่ยเสียชีวิตในที่เกิดเหตุเลยนะฮะครับแต่ว่าเขาเพิ่งไงเขาออกจากโรงพยาบาลมาเขาก็มาเจอรูปแม่เขาอ
0: ะ
1: อยู่ที่บ้านแล้วอะโอ้โหเราก็เป็นเราใครเจอแบบนั้นก็สะเทือนใจสลดหูใจนะ
0: ค่ะเราก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยเดินทางกันด้วยความสวัสดิภาพนะคะปลอดภัยกันทุกคนในช่วงฟ้าฝนถนนลื่นแบบนี
1: ้
0: แต่ว่าเรื่องฝนตกเนี่ยเราก็ต้องมาเตือนกันเกี่ยวกับปริมาณของฝนด้วยเหมือนกันแม้ว่าปีนี้เนี่ยมีการคาดการณ์ว่าฝนอาจจะน้อยนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะอย่างภาคเหนือเองสถิติหน้าฝนเนี่ยมีวัดปริมาณฝนได้สัก236มิลลิเมตรถือว่าเป็นตัวสูงสุดของวันมากกว่า2เท่าในหลายพื้นที่ในภูมิภาคอื่นๆนะคะรองลงมาก็คือภาคตะวันตกราชบุรีเนี่ยฝนสะสมอยู่ที่105มิลลิเมตรนะคะตัวเลขนี้สะท้อนให้เห็นว่าภาคเหนือกับภาคตะวันตกมีเป็นจุดที่ต้องจับตาเป็นพิเศษในช่วงฤดูฝนของปีนี้ค่ะโดยเฉพาะในจังหวัดที่มีภูเขามีพื้นที่ต้นน้ำ

0: ้ำเสี่ยงที่อาจจะเกิดน้ำป่าไหลหลากเกิดขึ้นได้นะคะส่วนปริมาณการกักเก็บน้ำทั่วประเทศในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่เนี่ยก็พบว่ารวมอยู่ที่ประมาณสัก 57% ของความเก็บกักได้ทั้งหมดถ้าหากว่าแยกตามภูมิภาคเนี่ยก็จะพบว่าพื้นที่ภาคตะวันตกมีการสะสมของน้ำมากที่สุดเลยนะคะอยู่ที่ 65%
1: ครับ
0: ในส่วนของภาคใต้ 61% ภาคเหนือเนี่ย 56% ที่น่าห่วงเลยก็คือภาคกลาง
1: ทำไมฮะ
0: แล้วก็ภาคอีสานนะคะรวมถึงภาคตะวันออกเนี่ยภาคกลางค่ะพี่โอมคุณผู้ฟังมีการกักเก็บน้ำได้เนี่ยอยู่ที่ 31% ภาคตะวันออก 35% นะคะแล้วก็ยังต้องบริหารจัดการน้ำอย่างสมดุลรวมทั้งการเก็บกักระบายน้ำรองรับน้ำฝนหน้าใหม่ด้วยนะคะแล้วก็หน่วยงานตอนนี้ก็กำลังดูเรื่องของการกักเก็บน้ำที่สูงสุดเลยก็คืออ่างแม่จางที่ภาคเหนือกับอ่างน้ำพุงที่ภาคอีสานเพราะว่ายังมีอ่างเก็บน้ำขนาดกลางอีก32แห่งมีระดับน้ำเกิน 80%
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นก็ต้องดูบริหารจัดการให้แบบมีความสมดุลกันนะคะเพื่อรองรับน้ำฝนที่จะตกลงมาเพราะว่าถ้าในเมื่อภาคเหนือเป็นพื้นที่หนึ่งที่ปริมาณฝนค่อนข้างเยอะถ
1: ้
0: าหากบริหารจัดการไม่ดีก็อาจจะทำให้ล้นได
1: ้แต่ว่าบางเขื่อนที่ผมทราบมาอ่างเก็บน้ำไม่ใช่เขื่อนนะเรียกว่าอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่หลายๆพื้นที่เนี่ยต่อให้ฝนตกขนาดนี้เนี่ยบางพื้นที่น้ำก็ยังน้อยอยู่นะบางพื้นที่เนี่ยจากเต็มความจุ 100% เนี่ยพูดง่ายๆว่ามีปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเนี่ยบางที่มีแค่ 17% นะเพราะบางทีมันตกเนี่ยมันไม่ตกบนหลังเขื่อนไงมันก็มาตกทั่วไปอย่างในกรุงเทพมหานครของเราเนี่ยฮะซึ่งแน่นอนครับตกกรุงเทพมหานครมันไม่ได้ไปลงเขื่อนไหนนอกจากลงเจ้าพระยาแล้วก็ลงทะเลแล้วฮะ
0: ลงท่อ
1: เออนะ
0: บางทีอาจจะลงช้าหน่อย
1: เออใช่เขาเรียกน้ำรอการระบาย
0: ใช่ค่ะ
1: เออนะฮะอ่ะแต่ว่าสิ่งสำคัญที่สุดเลยเนี่ยสัปดาห์นี้เนี่ยเอ๊ะปกติผมมาจัดกับพี่โอ๋พ
0: ี่
1: ชมเนี่ยผมจะคุยเรื่องของเพื่อนบ้านที่แสนน่ารัก
0: อ๋อน่ารักแบบไหน
1: น่ารักไปทำอะไรสักอย่างหนึ่งนะฮะเออเพราะว่าแหมตอนนี้เราก็ผมก็พยายามจะดูนะว่าเอ๊ตอนนี้เนี่ยทางฝั่งชายแดนมีอะไรขึ้นหน้ามาบ้างนะครับก็ยังมีป่วนเรื่อยๆฮะมีป่วนเขมรเจ้าหน้าที่ไทยเนี่ยไปล้วนลวนน้ำเจ้าหน้าที่ทหารเขมรเนี่ยก็ยังเข้าไปสะเงาะสะแงะแกะเกาอยู่แต่ว่าฐานไรเราก็ไม่ได้สนใจอะไรแต่ประเด็นนึงที่มีการพูดถึงมาช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาใครเห็นใครก็ต้องฮะใครเห็นก็ต้องฮะ
0: ยังไงคะ
1: คือทางกัมพูชาเนี่ยได้เอานักโทษประมาณ700คน
0: เอามาทำอะไรอ่ะ
1: เอามาประชิดแถวแถวแนวชายแดน
0: เดี๋ยวนะทำไมอ่ะ
1: เออนั่นสิ
0: ค่ะ
1: ผมก็ทุกคนก็คิดว่าแต่ถ้ามองผิวเผินเนี่ยทางกัมพูชาเขาก็บอกว่าโอ้ไม่ต้องห่วงคือเอามาเนี่ยเอามาเขาเรียกว่าอะไรนะเอาอาจจะเล่นแบบไทยก็ได้นะคือคน
0: มาทำความดี
1: นักทั้งผู้ต้องขังบ้านเราเนี่ยเวลาใกล้ถึงวันปล่อยแล้วก็มีพฤติกรรมที่ดีเนี่ยเขาก็จะมาทำช่วยงานข้างนอกใช่ไหมเอามาขุดลอกท่อบ้างเอามาช่วยงานสาธารณะบ้างแต่เขาบอกว่านักโทษกว่า700คนชุดเนี่ยเป็นนักโทษคดีอุกชะกันซึ่งตอนแรกเนี่ยเขาบอกว่าฝั่งนู้นเขาบอกว่าเอามาเพื่อมาช่วยขุดคูเรตมาช่วยทหารทุนนั่นนี่แต่จริงแล้วด้วยคอมมอนเซนส์เนี่ยเข้าใจได้ว่าก็คงจะเอามาป่วนบริเวณชายแดนเพราะอย่าลืมว่านักโทษเหล่านี้เขาก็คงได้สัญญาณมาว่าถ้าเกิดว่าคุณทำได้ดีคุณทำป่วนนั่นได้อาจจะได้ลดโทษนะหรืออาจจะได้อิสระแล้วเข้าใจไหมครับว่านักโทษเหล่านี้เป็นคดีอุกชะกันที่แบบเอาง่ายๆว่าพร้อมตายอ่ะพร้อมตาย
0: คือสะสมความดีด้วยเรื่องแบบนี้เหรอ
1: เออพร้อมตายนะฉะนั้นเนี่ยผมทำให้เนี่ยผมเป็นห่วงมากว่าเราดูดีว่าทหารไทยเนี่ยเราถูกฝึกมาเราเป็นสุภาพบุรุษอยู่แล้วอันนี้เป็นที่ทราบเลยเราต้องเจออะไรกับแบบเนี้ยกับฝั่งเพื่อนบ้านเนี่ยที่ไม่ได้เป็นอาจจะเป็นมิตรแต่ไม่ได้เป็นมิตรอีกอย่างนึงเนี่ยเออแล้วต้องมาแล้วถามว่าเอาง่ายๆว่าแค่ทหารปกติของกัมพูชาเนี่ยก็ไม่ได้มีระเบียบวินัยอะไรอยู่แล้วอยากจะยิงปืนก็ยิงคุณจำไม่ได้ล่าสุดที่5นัดที่ไหนห้านัดเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเขาไม่ได้ปืนมันไม่ได้ลั่นนะเขาก็จงใจยิงมาแหละแต่ด้วยความที่มันไกลไงมันเลยทำให้วิถีกระสุนมันไม่ถึงมัน600-700เมตรมันอาจจะไม่ถึงหรืออาจจะไม่โดนแต่อันเนี้ยเขาเอานักโทษมาเนี่ยมาอยู่ตามแนวชายแดนอ้างว่ามาช่วยขุดอะไรก็แล้วแต่เชื่อเหรอว่าเขาจะไม่สอนวิธีการใช้ปืนยิงปืนอย่างเงี้ยแล้วถามว่านักโทษเนี่ยไม่ได้ถูกฝึกมาในทางการทหารนะแล้วมันจะยังไงแล้วทหารไทยเราต้องเจออะไรต่อไปล่ะ
0: ใช่เรื่องระเบียบวินัยต่างๆคือมันก็เป็นการยุนะคะอย่างห้านัดที่ยิงเข้ามาเนี่ยก็มีการมองว่าเป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นการยิงทดสอบแนวการลาดตระเวนแนวฐานของไทยเราว่าไปตั้งอยู่ตรงไหนอะไรยังไงแบบไหนถ้าเราตอบโต้ก็จะสามารถรู้ว่าอ๋ออยู่แถวๆ

0: ะไรแบบนี้นะคะมันก็เป็นเรื่องของวินัยแต่อย่างเมื่อวานนี้เนี่ยทั้งนายกรัฐมนตรีเองนะคะแล้วก็ตัวของคุณศรีหศักดิ์เองอ่ะพี่โอมเขาก็ได้คุยถึงประเด็นชายแดนไทยกัมพูชา
1: เมื่อวานนี้ท่านอยู่ฝรั่งเศส
0: ใช่ค่ะคุยที่ฝรั่งเศสด้วยตอนไปเจอชุมชนชาวไทยแล้วนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็บอกว่านอกจากจะหยอดคำหวานแล้วว่าเนี่ยมาฝรั่งเศสก็ไม่ได้เหมือนมาถึงต่างประเทศนะเหมือนอยู่ประเทศไทยเลยอบอุ่นเหมือนเดิมไปกินไก่ย่างนะไปกินไก่ทอดไปกินข้าวเหนียวส้มตำเนี่ยนายก
1: เมื่อวานนี้นายกโชว์ฝีมือการทำปาปายาพ็อกๆด้วยหรือส้มตำ
0: ตำบะคุง
1: แปลว่าอะไรอะตำบะคุง
0: ส้มตำส
1: ้มตำบอกพ่อโม
0: แล้วก็นายกรัฐมนตรีเนี่ยก็บอกว่าคนไทยในฝรั่งเศสเองก็เป็นห่วงนะคะเกี่ยวกับสถานการณ์ในชายแดนไทยกัมพูชาแต่ว่านี่มันคือแบรนด์ของผ
1: ม
0: ในการที่จะไม่ยอมให้กัมพูชามาลุกล้ำอธิปไตยอย่างแน่นอนนะคะเราจะไม่ยอมกัมพูชาแน
1: ่
0: ๆซึ่งนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็พูดเลยนะยืนยันว่าอธิปไตยของประเทศไทยแผ่นดินไทยจะไม่มีวันสูญเสียไปให้ใครแม้แต่กระพริบเดียวไม่เกิดขึ้นแน่นอนเราจะไม่ลุกรามคุกคามคนอื่นแต่เราจะไม่มีวันให้ใครเข้ามาย่ำยีคุกคามประเทศของเราอย่างเด็ดขาดเพราะนี่คือแบรนด์ของผ
1: ม
0: ประชาชนชาวไทยเนี่ยไว้ใจและสิ่งที่เชื่อใจที่สุดให้รัฐบาลเนี้ยอยู่ได้ก็คือไม่มีวันเสียเปรียบกัมพูชาอย่างแน่นอนนี่คือส่วนหนึ่งที่นายกรัฐมนตรีพูด
1: ครับ
0: นะคะในส่วนของคุณศรีหศักดิ์เองเมื่อวานนี้ก็ให้สัมภาษณ์พิเศษกับทางผู้สื่อข่าวนะคะสำนักข่าวไทยเองก็บอกว่าเดี๋ยวหลังจากการประชุมกันแล้วก็นายกรัฐมนตรีเนี่ยหามาเยือนฝรั่งเศสเสร็จแล้วในส่วนของคุณศรีหศักดิ์เนี่ยก็จะเดินทางต่อไปที่สหรัฐอเมริกานะคะเพื่อไปประชุมตามคำเชิญของรัฐมนตรีของทางจีนนะคะเพื่อที่จะไปพูดคุยกันนะเกี่ยวกับการประชุมพิเศษคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติที่จีนเป็นประธานนะคะซึ่งในการไปประชุมกันในครั้งนี้เนี่ยเขาจะต่อยอดกันต่อจากที่นายกรัฐมนตรีของไทยไปคุยกันกับนายกรัฐมนตรีกัมพูชาในการประชุมสุดยอดอาเซียนที่เซบูฟิลิปปินส์เพื่อให้บรรยากาศเนี่ยมันเกิดความสัมพันธ์ที่ดีมากขึ้นแต่ว่าทางคุณศรีหศักดิ์ก็ยังบอกนะว่ายังไม่สบายใจก็คือสอดคล้องกันกับข้อมูลที่พี่โอมบอกเพราะว่ามันยังมีความเคลื่อนไหวบางอย่างของฝ่ายกัมพูชานะคะจากกรณีที่นอกเหนือจากเรื่องนี้แล้วเนี่ยก็ยังมีเรื่องที่ทางฝั่งของเอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรกัมพูชาประจำสหประชาชาติที่นิวยอร์กเนี่ยเขาไปประชุมคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติวาระการคุ้มครองพลเรือนจากการสู้รบเมื่อ21พฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยการพูดไม่จำเป็นจะต้องไปพูดเรื่องทวิภาคีเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ตกลงกันเอาไว้แล้วตั้งแต่ผู้นำทั้งสองประเทศคุยกันนะคะว่าเราจะไม่นำเรื่องนี้ไปพูดบนเวทีระหว่างประเทศถ้าจะคุยกันเราจะมาคุยกัน2ประเทศ2ฝ่ายแต่พอเสร็จแล้วผู้แทนถาวรกัมพูชาก็ยังคุยเรื่องเดิมว่าไทยเรารุกล้ำไปผลกระทบจากสงครามขัดกับแถลงการร่วมเมื่อ28ธันวาคมนี่คือการใส่ร้ายประเทศไทยดังนั้นเนี่ยการจะไปพูดคุยกับทางฝั่งของรัฐมนตรีต่างประเทศกัมพูชาที่จะเจอกันล่าสุดที่สหรัฐอเมริกาเราจะไปคุยเลยว่าต้องคุยกันด้วยความจริงใจถ้าหากมาท่าทีแบบนี้เนี่ยมันไม่ใช่การพูดคุยอย่างที่เรามองไปข้างหน้าดังนั้นเนี่ยก็หวังว่าฝ่ายกัมพูชาเขาจะเปลี่ยนแนวทางมองไปข้างหน้าเหมือนกับไทยเรา
1: คงจะยากอะฮะผมว่าคงจะยากอะฮะเพราะว่าทางฝั่งกัมพูชาเนี่ยฮะเขาเอาง่ายๆว่าเขาเสียผลประโยชน์นะหลายๆอย่างนะเนื่องจากเหตุที่เราปิดกั้นชายแดนเอ่ยเราขึงกำลังแนวชายแดนเอ่ยนะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าธุรกิจที่เป็นธุรกิจสีเทาอ่ะนะฮะถ้าจำได้ไหมเราทหารไทยเราบอมไม่ว่าจะเป็นสะพานไม่ว่าจะเป็นคาสิโนแถวโอซาเมตแถวรอบๆชายแดนเนี่ยเราจัดการบอมไม่เหลือนะครับเพื่ออะไรเพื่อจะตัดตอนแล้วก็ทอนกำลังของทางฝั่งกัมพูชาเพื่อจะได้ไม่มีเงินมาหล่อเลี้ยงกองกำลังของเขานะฮะแต่ว่าที่เราทำลายไปเนี่ยมันเป็นแค่เศษเสี้ยวส่วนหนึ่งเท่านั้นเองคุณแอนคุณผู้ฟังครับเพราะว่ายังมีเรียกว่าอะไรธุรกิจสีเทาสแกมเมอร์หรือบ่อนการพนันที่อยู่ลึกเข้าไปเนี่ยก็ยังเขาเรียกว่ายังเป็นท่อน้ำเลี้ยงให้กับกองทัพกัมพูชาอยู่โดยเฉพาะ BHQซึ่งแว่วๆมาว่าตอนนี้เนี่ยทางฝั่งกัมพูชาเองเขาได้สะสมกระสุนปืนผมเคยบอกแล้วว่าตอนนี้กัมพูชาเขาพยายามจะติดต่อซื้ออาวุธนะครับลูกกระสุนเนี่ยเรียกว่าเต็มพิกัดเลยนะครับจากทางฝั่งตุรกีและอีกสิ่งหนึ่งเนี่ยที่เขาได้อุดหนุนมาแล้วก็ซื้อมาด้วยเนี่ยเพราะเขาไม่มีเครื่องบินรบสิ่งที่เขามีคือเขามีเฮลิคอปเตอร์แต่ว่าในเฮลิคอปเตอร์เนี่ยแน่นอนมันเป็นเป้าง่ายๆมากเขาใช้วิธีซื้อโดรนจากตุร

0: ุรกีซึ่งในทางสงครามเนี่ยเขาทราบกันดีว่าโดรนของตุรกีเนี่ยถือว่าเป็นโดรนที่ทันสมัยเพราะว่ามีระบบ AI เข้ามาช่วยด้วยนะฮะทำให้ทางกัมพูชาเนี่ยจะสังเกตได้เลยว่าค่อนข้างจะมั่นใจและเขิมเพราะว่าเราไม่ได้ปะทะมากี่เดือนแล้วนะประมาณ5เดือน
1: ค่ะ
0: 5เดือนเนี่ยเขาตอนนี้เขาพูดง่ายว่าเขาฟื้นแล้วเขาซ่องส่งกำลังมาท่านเห็นจะสังเกตเลยว่าเขาพยายามจะลุกคืบเข้ามาเรื่อยๆคือว่าถ้าเขาลุกคืบเข้ามาเนี่ยประชิดแนวชายแดนเรื่อยถ้าเราไม่ได้ขับไล่ไปเขาก็มึนอะมึนกับประชิดมาตลอดนะครับและที่สำคัญที่สุดเลยถ้าใครติดตามข่าวจะทราบดีว่าเขาบังคับให้ชายไทยทุกคนนะฮะจะต้องเป็นทหารเกณฑ์ไม่ใช่เกณฑ์แล้วนะจะต้องเป็นทหารเกณฑ์เพราะเขารู้ว่าทหารโอโซเดอร์ที่อยู่แถวเขตแดนเนี่ยจะค่อนข้างขยาดทหารไทยเพราะรู้ว่าทหารไทยถึงจุดๆนึงแล้วเนี่ยถึงจุดที่คุณไปล้ำมากแล้วเนี่ยเอาจริงแต่ว่าทหารที่อยู่ในเมืองที่ไม่เคยมาอยู่ชายแดนเนี่ยไม่รู้ว่าความน่ากลัวของสงครามเป็นไงพวกนี้จะฮึ่มเหิมไงเหมือนตันจำได้ไหมที่คุณแอนบอกที่ยิงมาอะไรนะที่ยิงเช็คแนวมาห้านัดถ้าทหารในพื้นที่ที่อยู่อ่ะเขาไม่ทำหรอกเพราะเขารู้ว่าเดี๋ยวจะมีปัญหานะครับก็ทางนั้นเนี่ยก็เราก็จะได้ยินมาตลอดเลยว่ารอบสามนี่คงไม่มีหรอกนะฮะรอบสามไม่มีถ้ามีเนี่ยก็น่าจะเป็นรอบสุดท้ายนะฮะก็คงจะเบ็ดเสร็จเด็ดขาดโดยรอบนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งสถานการณ์ที่โอ้ระหว่างเรากับกัมพูชามีอะไรต้องคุยเยอะไม่ว่าจะเป็น MOU 43อีก
1: ใช่ค่ะ
0: ที่บอกว่าอะไรนะจะมีการยกเลิกกันไหมไหนนะ44ไปแล้วเอา43ได้ไหมแต่ว่า43เนี่ยเท่าที่ทราบมาจากวันนั้นผมได้ฟังพี่วาสนานะนุ่มในการของ FM 105เนี่ยบอกมันผ่านไปแล้วครึ่งนึงนะคือปักปงปัดปันเขตแดนแต่ถ้าเกิดว่ามันถ้ามันเอาตรงเป๊ะจริงมันอาจจะต้องมีนะมีบางส่วนที่อาจจะต้องคืนทางฝั่งเข้าไปแล้วอาจจะได้ไม่ครบทุกส่วนเราจะได้คืนมาบางที่แต่บางที่เราต้องเสียไป
1: เ
0: ออนะฮะผมเชื่อว่านี่แหละเป็นประเด็นที่ว่าถ้ารัฐบาลไหนมาก็คงจะไม่อยากจะให้มันเกิดข้อพิพาทแบบนี้นะครับ
1: แต่ก็คงไม่ได้จบง่าย
0: ๆไม่ง่าย
1: ในระยะเวลาไม่กี่ปีแน่ๆมันคงจะเป็นใช้ระยะเวลาสักระยะหนึ่งแม้แต่คุณศิริศักดิ์เองก็ยังบอกเลยว่ามันเป็นเรื่องที่คุยกันได้ยาก
0: ยากครับเพราะเขาก็ไม่อยากเสียเปรียบนะเพราะว่าเขาก็ต้องใช้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะใช้ข้อต่อรองเนี้ยในการทำให้ตระกูลฮุนเซนน่ะยังอยู่ยังควบคุมกัมพูชาอยู่ถ้าเขาไม่มีตรงนี้เพราะว่าเขาก็จะไม่มีอะไรที่ไปเป็นข้ออ้างในการหาความชอบธรรมในการที่จะอยู่บริหารประเทศต่อหรือควบคุมกัมพูชาต่อ
1: แล้วนายกก็ยังได้พูดตอนที่มีเวิร์กช็อปกันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วจำได้ไหมคะเกี่ยวกับประเด็นชายแดนไทยกัมพูชาที่นายกบอกว่าเราจะใช้แผนที่1ต่อ 4,000 คือ1ต่อ 200,000 นี่ยังคุยกันยากเลย1ต่อ 50,000 ยังคุยกันยากเลยนายกก็บอกว่าก็คุยกันยากแต่ว่าเราจะยังคงยึดหลักก็คือ1ต่อ 4,000 เพราะมีความแม่นยำมากที่สุด
0: นะฮะอันนี้ก็ต้องเป็นสิ่งที่จับตานะครับ
1: ค่ะ
0: แต่ว่าผมไม่แน่ใจว่าที่สหรัฐอเมริกาเกิดอะไรขึ้นครับคุณแอนค
1: ุ
0: ณ
1: ผู้
0: ฟ
1: ัง
0: ครับเขาบอกว่าเกิดเหตุระทึกใกล้ทำเนียบขาวสหรัฐนะครับหลังมีเสียงปืนดังหลายนัดนะครับเจ้าหน้าที่เร่งปิดพื้นที่รักษาความปลอดภัยนะครับโดยอัลจาซีรารายงานว่าเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายของสหรัฐรวมถึงสำนักงานสอบสวนกลางหรือ IBS กำลังเข้าตรวจสอบเหตุยิงปืนใกล้บริเวณทำเนียบขาวกรุงวอชิงตันดีซีนะครับหลังมีรายงานได้ยินเสียงปืนดังต่อเนื่องหลายนัดในคืนวันเสาร์ตามเวลาท้องถิ่นเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาไทยนายเคธทาเคลนะครับผู้อำนวยการสำนักงานสอบสวนกลางสหรัฐหรือว่า FBI ครับโพสต์ข้อความผ่านสื่อสังคมออนไลน์ระบุว่าเจ้าหน้าที่กำลังตอบสนองเหตุยิงปืนและอัปเดตข้อมูลต่อสาธารณะเมื่อสามารถเปิดเผยได้โดยรายงานระบุว่าโดนัลด์ทรัมป์อยู่ในทำเนียบขาวขณะเกิดเหตุโดยตำรวจได้ปิดกั้นพื้นที่โดยรอบและกำลังทหารจากกองทัพพิทักษ์มาตุภูมิเข้าควบคุมพื้นที่ในย่านดาวทาวของกรุงวอชิงตันดีซีเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้สื่อข่าวและบุคคลภายนอกเข้าใกล้จุดเกิดเหตุแต่ว่ามีคลิปออกมาด้วยนะพี่แอนคุณผู้ฟังครับเป็นคลิปของผู้สื่อข่าวของ ABC News คุณรู้จักไหม
1: ค่ะ
0: นะฮะซึ่งระหว่างตอนที่เขากำลังรายงานอยู่ใกล้ทำเนียบขาวเนี่ยฮะ อยู่ดีๆเนี่ยมันมีเสียงปืนมานะครับเป็นเขาบอกว่าเป็นชายใช้อาวุธปืนกราดยิงใกล้ทำเนียบขาวกว่า30นัดซึ่งจังหวะเดียวกับที่คุณเซเลน่าหวังนะครับผู้สื่อข่าวโทรทัศน์อาวุโสของทำเนียบขาวของ ABC News กำลังรายงานสดอยู่เลยนะบริเวณสนามหญ้าด้านเหนือของไวท์เฮาส์ซึ่งตรงเวลาไทยนี่ก็คือประมาณช่วงเช้าที่ผ่านมานี่เองนะตามเวลาประเทศไทยนะครับซึ่งเป็นภาพที่แหมตกใจฮะผมคิดว่าภาพเนี่ยปกติมันมีแต่ในหนังนะนักข่าวรายงานอยู่เนี่ยแล้วก็ต้องวิ่งมุดโต๊ะอันนี้เป็นภาพของจริงเลยนะครับโอ้ก็ผมเชื่อว่าวันนี้ทั้งวันนะฮะหลายๆ หลายๆสื่อเนี่ยก็คงจะติดตาม

0: รื่องนี้เพราะว่าประเด็นสำคัญที่สุดเลยคือโอ้ไวท์เฮาส์เนี่ยหรือทำเนียบขาวสองสหรัฐเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นอะไรที่ซีเครตมากนะซีเครตในเรื่องของความปลอดภัยเป็นซีเครตในเรื่องของการโปรเทคปกป้องดูแลผู้นำสหรัฐแต่มาเกิดเหตุการณ์แบบเนี้ยผมมองว่าโอ้โหผมว่าเดี๋ยวมีเรื่องใหญ่แน่นอน
1: มีแถลงการออกมาแล้วนะคะโดย Secret Service ค่ะซึ่งเป็นหน่วยงานอารักขาของสหรัฐเนี่ยนะคะประธานาธิบดีสหรัฐออกแถลงการบอกว่าบุคคลดังกล่าวค่ะเข้ามาใกล้จุดตรวจที่ทำเนียบขาวตอน 6:00 น.ของเวลาท้องถิ่นหยิบอาวุธจากกระเป๋าแล้วก็เริ่มยิงใส่เจ้าหน้าที่ประจำการเจ้าหน้าที่ยิงตอบโต้ค่ะแล้วก็ยิงถูกผู้ต้องสงสัยจนได้รับบาดเจ็บนะคะถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลในพื้นที่ตอนนี้มีรายงานล่าสุดออกมาว่าเสียชีวิตแล้วนะคะอันนี้คือล่าสุดเลยนะทางผู้ที่อยู่ในจุดเกิดเหตุค่ะถูกยิงได้รับบาดเจ็บไปมีรายงานเบื้องต้นอยู่ที่2รายเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ยังไม่ได้แน่ชัดนะคะว่าบุคคลดังกล่าวถูกยิงจากกระสุนชุดแรกของผู้ต้องสงสัยหรือว่าจากกระสุนของเจ้าหน้าที่แต่ก็ยังไม่มีเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานได้รับบาดเจ็บนะคะส่วนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่อยู่ในทำเนียบขาวที่เกิดเหตุด้วยก็ไม่ได้รับผลกระทบใดๆ
0: นะฮะแล้วก็เป็นความวุ่นวายในฝ่าฝั่งต่างประเทศนะนี่เรายังไม่รู้เลยนะสุดท้ายอิหร่านกับอิหร่านกับสหรัฐอเมริกาสุดท้ายจะยังไงกันเนี่ยก็ยังสะง่องสะแง่งสะง้อสะแง่แค่แกะกาวันอยู่เลยนะเพราะว่าผมไม่ได้ห่วงอะไรนะผมห่วงราคาค่าน้ำมันนะเพราะเมื่อวานนี้ก็ไปเติมน้ำมันมาเนี่ยโอ้โหโซฮอ95 44บาทจำได้เลยว่าเมื่อก่อนน่ะรถผมคันเล็กๆไงเติมน้ำมันเต็มถังจีเท่าไหร่นะเต็มจากขีดเดียวเนี่ยนะเต็มร้อยเหลือขีดเดียวก่อนเรา
1: ค
0: ่อยเติมจากขีดเดียวเต็มถังเต็มที่ก็พันหน่อยๆพันเศษๆ
1: ตอนนี้เป็นไงคะ
0: อุ้ยก็พันสามแล้วพันสามกับพันสี่ฮะขึ้นมาตั้ง300โอ้ตายแล้ว300นี่ก็เสียดายตังค์นะฮะทำอะไรได้เยอะแยะ
1: นี่เติมไป500อ่ะล่าสุดนะ500โหแทบจะไม่กระดิกเลยตกกระจายเลยว่าโอ้โห500นี่เท่านี้เองเหรอ
0: เออนะแหมมึงไอ้พลบางทีผมก็อยากแบบแหมอารมณ์ฟิลรักโลกน
1: ะ
0: อยากปั่นจักรยานมาทำงานนะฮะแต่ว่าคุณแอนก็รู้ผมเข้างานตีสาม
1: ไม่สามารถ
0: โหออกมาดึกๆแล้วผู้ชายเอวบางร่างน้อยอย่างผมเนี่ยออกมาดึกๆนี่มันอันตราย
1: อันตรายค่ะ
0: จะโดน
1: ค่อนข้างเสี่ยงกับคนอื่นไม่ใช่หรอก
0: จะโดนรถใหญ่เขาฆ่าไปถลุงข้างทางเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะครับเลยไม่เอาดีกว่า
1: เออแต่ว่าอย่างเรื่องของทรัมป์เนี่ยเห็นว่าเขาเองก็บอกเจรจากันไปเสร็จแล้วนะส่วนใหญ่และอยู่ระหว่างการสรุปขั้นสุดท้ายข้อตกลงเจรจาไปแล้วอยู่ระหว่างการสรุปข้อสุดท้ายของสหรัฐกับอิหร่านและประเทศอื่นๆอีกหลายประเทศที่เขาก็โพสต์ผ่านทางทูตโซเชียลแล้วก็มีการระบุรายชื่อประเทศมหาอำนาจในฝั่งตะวันออกกลางหลายประเทศมีตุรกีมีปากีสถานในฐานะเป็นผู้ร่วมไกล่เกลี่ยด้วยนะคะมีใครบ้างอ่ะมีซาอุดีอาระเบียนะคะที่เขาได้โทรศัพท์ไปหารือข้อตกลงกันสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์กาตาร์อียิปต์จอร์แดนบาเรนซึ่งการสนทนาทางโทรศัพท์แยกต่างหากกับทางฝั่งของนายกรัฐมนตรีของอิสราเอลนะคะเป็นการสนทนาที่ไปด้วยดีด้วยเช่นเดียวกันขณะที่กำลังหารือเกี่ยวกับรายละเอียดในแง่มุมสุดท้ายในข้อตกลงซึ่งเดี๋ยวจะมีการประกาศเร็วๆนี้นี่ถ้าหากว่ามองในแง่ดีนะคะว่าอาจจะทำให้บรรลุข้อตกลงแล้วจะดีขึ้นเป็นแนวโน้มไปสู่การปรองดองอย่างทางฝั่งที่โฆษกกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านเนี่ยเขามองว่ายังไงนะคะเขาบอกว่าแนวโน้มเนี้ยแต่ก็ต้องออกตัวว่าอิหร่านเองสหรัฐอเมริกาเองอาจจะยังไปไม่ถึงการบรรลุข้อตกลงในประเด็นสำคัญเพราะว่าเจตนาขั้นแรกของการร่างบันทึกความเข้าใจซึ่งเป็นกรอบการตกลงประเภท1ประกอบไปด้วย14ข้อด้วยกันนะคะรายละเอียดขั้นสุดท้ายเนี่ยก็คาดว่าน่าจะดำเนินการภายในกรอบเวลาที่เหมาะสมก็คือ30ถึง60วัน1เดือนถึง2เดือนโดยประมาณแต่อย่างไรก็ตามนะคะเราก็หวังว่ามันจะเกิดขึ้นแบบนั้นจริงๆไม่มีเปลี่ยนใจในระหว่างทางไม่รู้เปลี่ยนใจไปแล้วตั้งกี่ครั้ง
0: ครับเพราะว่าท่านโดนประธานในที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะท่านค่อนข้างขี้ลืม
1: อาจจะไม่ได้ลืม
0: อ๋อเหรออ๋อแต่ว่าเนี่ย
1: เปลี่ยนไปตามสถานการณ์
0: ตามสถานการณ์แต่ว่าเขาก็คิดกันแล้วนะว่านักวิชาการด้านต่างประเทศเขาก็เล็งกันแล้วนะว่าต่อจากอิหร่านจะเป็นใครต่อไปเขาก็เริ่มมีเล็งนะแต่ว่าหวยดูแว่วๆแล้วเนี่ยหวยน่าจะไปออกที่คิวบานะฮะแต่ว่าจะจริงหรือไม่อะไรยังไงเดี๋ยวเบรกหน้าค่อยกลับมาคุยกันใหม่นะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักฟังข่าวกลางชั่วโมงสักครู่ฮะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อนสุดสัปดาห์กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าว

คุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าววัฒนธรรมที่เชื่อมโยง11

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มพรุ่งนี้แล้วไทยช่วยไทยพลัสเปิดลงทะเบียนประชาชนร้านค้ารัฐช่วยจ่ายสูงสุด 60%นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเตรียมเปิดโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40% อย่างเป็นทางการในวันพรุ่งนี้เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนควบคู่กับการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากเพิ่มรายได้ให้ร้านค้าชุมชนผู้ประกอบการรายย่อยและธุรกิจท้องถิ่นทั่วประเทศโครงการดังกล่าวเป็นมาตรการร่วมจ่ายระหว่างภาครัฐและประชาชนโดยรัฐบาลช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่าย 60% และประชาชนร่วมจ่าย 40% สำหรับค่าอาหารเครื่องดื่มสินค้าและบริการที่เข้าร่วมโครงการเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายและรักษากำลังซื้อของประชาชนในช่วงเศรษฐกิจฟื้นตัวสำหรับประชาชนสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมถึง29กันยายน2569หรือจนกว่าจะครบ30ล้านคนโดยต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทยอายุ18ปีขึ้นไปไม่เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและไม่เป็นผู้ถูกระงับสิทธิ์ตามเงื่อนไขของโครงการทางนี้สามารถใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึง30กันยายน2569เวลา6นาฬิกาถึง23นาฬิกาและในส่วนของ Food Delivery จะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนถึง30กันยายน2569ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึง21นาฬิกาในส่วนของร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสสามารถยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้ตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมถึง30กันยายน2569ขณะที่ร้านค้าที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการสามารถลงทะเบียนผ่านสาขาธนาคารกรุงไทยได้ตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมถึง31กรกฎาคม2569ทันทีร้านนวดสปาร้านทำเล็บและร้านทำผมยังไม่สามารถเข้าร่วมโครงการในรอบนี้ได้สำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ครอบคลุมร้านค้าทั่วไปร้านธงฟ้าร้านอาหารรถเข็นฟู้ดเดลิเวอรี่ร้านโอท็อปและบริการขนส่งสาธารณะโดยรัฐบาลคาดว่าจะช่วยเพิ่มเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจกระตุ้นการจับจ่ายในระดับชุมชนและช่วยให้ผู้ประกอบการรายย่อยสามารถฟื้นตัวและเดินหน้าธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องรัฐบาลเดินหน้าปราบแอปเงินกู้เถื่อนดอกเบี้ยโหดกว่า 1,500 แอปนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการดำเนินการเดินหน้าปราบปรามแอปพลิเคชันสินเชื่อเงินกู้ผิดกฎหมายและเว็บไซต์หรือ URL ที่มีการเรียกเก็บดอกเบี้ยเกินอัตราอย่างต่อเนื่องในระยะเวลา1ปีที่ผ่านมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์2568ถึง20พฤษภาคม2569ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ส่งรายชื่อของแอปมาให้กระทรวงดีส่งคำร้องขอปิดกั้นต่อศาลจำนวน79แอปพลิเคชันซึ่งกระทรวงดีและสำนักงานเศรษฐกิจการคลังได้ตรวจสอบพบ57แอปพลิเคชันไม่มีการจดทะเบียนโดยกระทรวงดีได้ส่งคำร้องให้ศาลมีคำสั่งระงับการทำให้เผยแพร่ไปยังสโตร์และนำรายการที่เป็นสินเชื่อรายย่อยออกแล้วนอกจากนี้ยังได้ดำเนินมาตรการเชิงรุกปิดกั้นเว็บไซต์หรือแพลตฟอร์มต่างๆเกี่ยวกับการเรียกเก็บดอกเบี้ยเกินอัตราซึ่งปิดกั้นแล้วจำนวน 1,466 URL ปัจจุบันพบว่าสแกมเมอร์ได้หลอกลวงประชาชนให้กู้เงินในหลากหลายรูปแบบซึ่งมักจะใช้คำเชิญชวนผ่านช่องทางเว็บไซต์หรือโซเชียลมีเดียโดยใช้ข้อความชวนเชื่อว่ากู้ง่ายได้เร็วดอกเบี้ยต่ำใช้เอกสารน้อยไม่ต้องมีหลักประกันติดแบล็คลิสต์ก็กู้ได้เมื่อหลงเชื่อแล้วอาจทำให้สูญเสียข้อมูลส่วนบุคคลเช่นเลขบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านหรือเลขบัญชีธนาคารหรือสูญเสียทรัพย์สินโดยการหลอกให้โอนค่าธรรมเนียมค่ามัดจำหรือเงินค้ำประกันรัฐบาลขอย้ำเตือนประชาชนก่อนจะกู้เงินผ่านแอปต่างๆจะต้องตรวจสอบชื่อแอปเงินกู้ที่มีการลงทะเบียนถูกต้องได้ที่เว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทยโดยเซิร์ชพิมพ์คำว่าเช็คแอปเงินกู้เพื่อดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องก่อนใช้บริการหากประชาชนหลงเชื่อโอนเงินค่ามัดจำหรือค่าธรรมเนียมต่างๆไปแล้วสามารถแจ้ง

0: ระงับบัญชีได้ทันทีที่ AOC 1441ตลอด24ชั่วโมง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวว
3: ันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
0: มาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะรองโฆษกรัฐบาลแจ้งชัดรัฐคุมเข้มตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าวเชื่อมข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนร้อยเอกหญิงพัฒดารัฐทองเสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงกรณีการออกมาตั้งข้อสังเกตว่ามีสถานพยาบาลที่ไม่มีใบอนุญาตแอบลักลอบออกไปรับรองสุขภาพให้แรงงานต่างด้าวว่ารัฐบาลยืนยันการดำเนินการเกี่ยวกับการออกใบรับรองแพทย์สำหรับแรงงานต่างด้าวเป็นไปตามกฎหมายและอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานรัฐอย่างเคร่งครัดโดยกรมจัดหางานได้ในฐานะหน่วยงานผู้รับผิดชอบได้กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและระบบตรวจสอบตามมติคณะรัฐมนตรีและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจนเพื่อป้องกันการสวมสิทธิ์การปลอมแปลงเอกสารและการลักลอบทำงานผิดกฎหมายกรมการจัดหางานในฐานะหน่วยงานพิจารณาออกใบอนุญาตมีระบบคัดกรองที่เข้มงวดกำหนดให้แรงงานต่างด้าวทุกคนต้องผ่านการตรวจโรคต้องห้ามและต้องมีใบรับรองแพทย์ที่ถูกต้องจากสถานพยาบาลของรัฐหรือโรงพยาบาลเอกชนที่ผ่านการรับรองตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้เท่านั้นนอกจากนี้ผลตรวจทั้งหมดยังต้องถูกส่งเชื่อมโยงผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ตรงถึงกรมการจัดหางานโดยอัตโนมัติเพื่ออำนวยความสะดวกและป้องกันการปลอมแปลงเอกสารในทุกขั้นตอนซึ่งปัจจุบันมีสถานพยาบาลเอกชนที่ผ่านหลักเกณฑ์และเชื่อมโยงข้อมูลระบบออนไลน์กับกรมการจัดหางานอย่างถูกต้องจำนวน63แห่งซึ่งนายจ้างและประชาชนสามารถตรวจสอบรายชื่อที่ถูกต้องได้ที่สำนักงานจัดหางานทุกจังหวัดและเว็บไซต์สำนักงานบริหารแรงงานต่างด้าวทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ดาราการทองลิ่มรายงานค่ะ
4: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้มทูเกตเตอร์ฟอร์ไทส์เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
5: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC1804หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อนสุดสัปดาห
7: ์8:38 นครับกลับมาสู่รายการสู่ช่วงของเจาะลึกประเด็นร้อนสุดสัปดาห์นะครับยังอยู่กับผมโอมไกรภพอินทรกำแพงและคุณแอนพจนาถธนธนากุลนะครับแม่คุณผู้ฟังคงอยากจะรู้นะว่าเวลาพักเบรกเนี่ยสองคนก็คุยอะไรกันนะเมาอะไรกันนะฮะก็เมากันเรื่องปากเรื่องท้องเนี่ยนะฮะเรื่องเมื่อกี้ก็คือเรื่องการเติมน้ำมันเอ่ยเรื่องทำประกันรถเอ่ยอะไรอย่างนี้นะครับแหมคุณแอนเนี่ยเขาก็ถามว่าเขาบอกว่าเขาเสียดายตังค์ฮะเติมครั้งละ500
8: ไม่แล้วแต่ช่วงนี้มันปลายเดือนไง
7: ปลายเดือน
8: ปลายเดือนเราก็เติมเท่านี้ไม่ได้ขับไปไหนเพราะว่าเฉลี่ยแล้วเนี่ยสัปดาห์หนึ่งก็จะใช้น้ำมันประมาณ500บาทอยู่แล้วนะคะไม่ได้ไปไหนไกลยกเว้นว่าเราจะเดินทางไปเที่ยวอันนั้นค่อยว่ากันแต่ว่าเดือนนึงก็จะหยุดเนี่ยประมาณสักเต็มถังก็2,000นิดๆอะไรเงี้ย
7: 2,000นิดๆอ๋อรถหรูไงต้อง2,000นิดๆ
8: ไม่รู้
7: นะ
8: ค่ะรถเก่าแล้ว
7: นี่ผมยังเคยแซวพี่โอ๋พี่ชนทุกครั้งเลยนะแหมทำไม่ได้แต่คุณพูดได้ดิคุณขับเบนซ์นี่อะไรอย่างเงี้ยแต่เป็น

0: ที่รุ่นอะไรก็ไม่รู้รุ่นอะไรก็ไม่รู้ผมไม่เคยเห็นในชีวิตมาก่อนแล้วผมมีคันมันน่าจะเกิดก่อนผมแน่นอนในเบนซ์คันนี้จอดตายอยู่เป็นเดือนอยู่ชั้นจอดรถนะจนต้องลากลงไปนะครับก็ขอบคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับที่ส่งข้อความมาพูดคุยมาทักทายกันนั้นถึงแม้ว่าจะไม่ได้พูดคุยอะไรแต่ก็ส่งมาทักทายนะครับมีพี่สุบัญชัยนะครับแหมส่งมาหลายข้อความเลยสวัสดีเช่นกันนะครับแล้วก็มีคุณทัศย่าคาวาโน่นะครับสวัสดีจากญี่ปุ่นทั้งสองท่านครับโอ้ดีใจครับญี่ปุ่นแหมอยากไปนะครับอยากไปเที่ยวนะครับแล้วก็คุณมานิดกลิ่นมัทุรพจน์นะครับบอกว่าเขมรคิดผิดแล้วเดี๋ยวจะโดนนักโทษหักหลังนะฮะอันนี้ก็ต้องดูกันไปนะครับแล้วก็คุณมานิดก็เมนข้อความอีกนึงบอกว่านักโทษมีอาวุธจะไม่กลับไปต้องโทษมันครับมันจะต้องหักหลังแน่ๆนะครับอันนี้ก็ไม่รู้ว่าเขาทางฝั่งนู้นเขาคิดอะไรอยู่นะครับเอานักโทษกว่า700คนเนี่ยมาปนเปียนอยู่แถวชายแดนแต่ว่าจริงๆแล้วผมไม่แน่ใจว่าทั้ง700คนหรือทั้งหมดเนี่ยถึงหรือยังแต่ข้อมูลเนี่ยก็น่าจะเขามีการเรียกว่ามีการขนเริ่มขนคนกันแล้วนะฮะก็ต้องจับตาไปเรื่อยๆนะครับสำหรับสถานการณ์ของชายแดนไทยกัมพูชานะครับเรื่องปลดเดิงปลดด่านเนี่ย
1: ไม่มีค่ะนายกย้ำแล้วนายกบอกว่าไม่เปิดแน่นอนนะคะต่อให้จะบอกว่าเราขาดแคลนแรงงานสัปดาห์ที่ผ่านมาภาคเอกชนสะท้อนมาใช่ไหมคะว่าเราขาดแคลนแรงงานเพราะว่ามันก็จะมีแรงงานบางอาชีพที่อาจจะต้องใช้แรงงานจากภายนอกประเทศมาเสริมทัพนะคะแล้วก็อยากจะให้ทางรัฐบาลเนี่ยสิ่งที่อยากให้ทำก็คือขึ้นทะเบียนแรงงานลงทะเบียนแรงงานที่อาจจะยังผิดกฎหมายในประเทศไทยแต่ยังอยู่ในประเทศไทยนะ
0: ก็เอาไม้ถูกกฎหมายแล้วเก็บภาษีแล้วก็ว่าไป
1: นั่นแหละค่ะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะไปนำเข้ามาใหม
0: ่
1: นะเราไม่ได้สะท้อนว่าโหเราขาดแคลนจนขับเคลื่อนธุรกิจไปไม่ได้เพียงแต่เป็นความเป็นห่วงว่ามันอาจจะส่งผลต่อในเรื่องของการขับเคลื่อนธุรกิจนะคะซึ่งเราก็มีการบริหารจัดการในส่วนอื่นๆเอาประเทศอื่นๆมาทดแทนได
0: ้ก็เห็นบอกว่ามีการเสนอทางกกต.เสนอข้อเรียกร้องไปอย่างรัฐบาลนะครับกับเกี่ยวเรื่องของการแก้ไขปัญหาแรงงานที่ก็ต้องยอมแล้วว่าบางอุตสาหกรรมเนี่ยเรายังขาดอยู่อย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นอาชีพประมงอย่างเงี้ยเราคนไทยเราเนี่ยไม่ได้สัมผัสหรือว่าไม่ได้มองงานด้านนี้มาเขาบอกว่าระยะใหญ่ๆแล้วส่วนใหญ่ก็เป็นแรงงานชาวต่างด้าวที่เข้ามาทำนะฮะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันก็มีแล้วก็อีกหลายอาชีพที่คนไทยเราเนี่ยก็ไม่ได้สัมผัสและไม่ได้ทำงานตรงนี้มาสักพักใหญ่ๆแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยการให้แรงงานเข้ามาเนี่ยแต่ว่าต้องขีดเส้นใต้ตัวใหญ่ๆชัดๆว่าจะต้องเป็นแรงงานถูกกฎหมายเพราะว่าหนึ่งน้อยเนี่ยเราจะได้ควบคุมได้รู้ที่มาที่ไปของพี่ๆน้องๆแรงงานเหล่านั้นได้นะฮะแล้วก็เราก็จะได้มีการเอาพูดตรงๆเราก็จะได้มีการให้มันอยู่ในระบบเราอาจจะมีการให้มีการเสียภาษีมีการติดตามพฤติกรรมอะไรต่างๆได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะว่าสังเกตดูเวลาเราจ้างหรือว่าแอบเอาแรงงานต่างด้าวที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนหรือลักลอบเข้ามาตามช่องทางธรรมชาติเนี่ยบางทีเวลาเขาก่อคดีอาชญากรรมเนี่ยมันตามยากเพราะเราไม่มีข้อมูลเลยและอย่างนึงเนี่ยทราบวันนี้ว่าอย่างประเทศเพื่อนบ้านบางประเทศรอบๆเราอันนี้ยกตัวอย่างนะฮะก็เป็นพื้นที่ชนกลุ่มน้อยซะเยอะนึกภาพเป็นพื้นที่ของเขาเรียกว่ากลุ่มคนกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆเยอะบางทีข้อมูลต่างๆของทางการฝั่งนั้นนะเขาก็ไม่ได้ครอบคลุมทุกอย่างถ้าก่อคดีในไทยข้ามกลับบ้านไปเนี่ยคือจบเลยนะตามยากมากนะฮะดังนั้นเนี่ยก็ต้องฝากไปถึงทางฝั่งผู้ประกอบการอ่ะถ้าจะเลือกเป็นไปได้เนี่ยก็เอาตามถูกกฎหมายดีกว่านะครับเพื่อแรงงานที่มาเข้าตามตอกออกตามประตูดีกว่าแต่ว่าเห็นรู้สึกว่าหนึ่งในข้อเสนอที่ทกกรเสนอไปเนี่ยก็มีเรื่องของการแรงงานที่กลับไปแล้วเนี่ยหรือว่าหนีเข้ามาเนี่ยก็จะต้องมีการขึ้นทะเบียนหรือว่าอะไรก
1: ็ทำให้ถูกต้อง
0: นะครับแต่ว่าสิ่งสำคัญที่สุดก็คือในเรื่องของการหาแรงงานทดแทนนะฮะเขาก็เริ่มมีการมองหาแรงงานที่มาทดแทนเนี่ยอย่างเราได้ยินมาตลอดอย่างเช่นอย่างศรีลังกาเป็นต้นนะครับ
1: ค่ะมากันที่เรื่องของรถตู้นะคะรถตู้ที่เป็นรถตู้นักเรียนข้ามทางรถไฟเพราะว่าก็ครบ1สัปดาห์แล้วเนาะกับเหตุการณ์รถไฟชนกับรถโดยสารประจำทางที่เป็นศกนาฏกรรม
0: โอ้วันนี้พอดีเลย
1: จำนวนมาก
0: วันนี้พอดีเลยนี
1: ่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องมาคุยกันต่อเพราะว่าถามว่า1สัปดาห์ที่ผ่านมาพฤติกรรมของคนเปลี่ยนไปแล้วหรือยังก
0: ับ
1: การขับรถข้ามทางรถไฟเพราะว่าเราก็ปฏิเสธไม่ได้นะคะคุณผู้ฟังว่าเรื่องแบบนี้เนี่ยไม่ได้เป็นเพียงแค่ความผิดที่เราจะมองในเชิงของรถไฟมาตามรางผิดหรือไม่ผิดนะคะทั้งการเสพยาหรืออะไรใดๆรวมไปถึงรถโดยสาร

0: จำทางที่ขับมาคร่อมทางรถไฟต้องไปมองในโครงสร้างของการจราจร มองในโครงสร้างในเชิงของพฤติกรรมของประชาชนที่ขับรถใช้รถใช้ถนนบนเส้นทางที่เป็นจุดตัดทางรถไฟด้วยความเคยชินนะคะอย่างล่าสุดเนี่ยผ่านมาเนี่ยไม่ถึงสัปดาห์เลยค่ะก็มาเจอเหตุการณ์ก็คือรถตู้โดยสารที่เป็นรถตู้รับส่งนักเรียน
1: รับส่งนักเรียนด้วย
0: มีนักเรียนอยู่บนรถเนี่ยก็คือ5คนที่เขากำลังจะไปส่งในตัวเมืองลพบุรีจริงๆตอนแรกมา6นะคะเสร็จแล้วส่งไปแล้ว1ก็คือเหลืออีก5คนเนี้ยก็ขับมาแล้วก็มาเจอกับทางรถไฟไม้กั้นกำลังจะลงคนขับตกใจก็เลยจอดแป๊บนึงเจ้าหน้าที่ก็ต้องมารีบเตือนเพื่อที่จะให้เคลื่อนรถออกไปแล้วรถไฟก็มาน ี่คือความ
1: ชิวเฉียดอีกแล้ว
0: คือภาพที่ออกมาเนี่ยเราโหเสีย
1: ว
0: ใจเลยอะ
1: สวดกันยับ
0: เรารู้สึกว่าเฮ้ยอย่างนี้ได้ยังไงแล้วแถมจอดอยู่ตรงนั้นด้วยความตกใจอะค
1: ่
0: ะก็บอกเขาไม่ชินเส้นทางนะคะแน่นอนว่าถูกเจ้าหน้าที่ก็ดำเนินการตามกฎหมายปรับไป 2,000 บาทนะคะโชคดีที่ยังไม่เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นโชคด
1: ีที่ยังไม่มีรถผมมีความรู้สึกว่ามันประดิ๋วจิ๋วมากเลยกับว่าถ้ามันเกิดเหตุการณ์ใหญ่ขึ้นมาเนี่ยมันโอ้โหมันซ้อนๆกันเลยนะ
0: ค่ะไอ้อย่างเรื่องของกฎจราจรน่ะที่เขาเพิ่มค่าปรับจำได้ไหมไม่ว่าจะเป็นค่าปรับอะไรเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายจราจรที่เขาเพิ่มจาก500 1,000 มาเป็น 4,000 เนี่ยเพื่อให้คนเนี่ยหลับใช่ไหมกับการกลัวว่าค่าปรับมันจำนวนแพง
1: ๆ
0: อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่น่ามองนะคะอย่างเหตุการณ์นี้ก็มีคนเล่าให้ฟังเหมือนกันบอกว่าล่าสุดเลยนะจุดเนี่ยใกล้ๆกับอสมท.ที่เป็นจุดตัดทางรถไฟอ่ะนะเขาขับผ่านอ่ะไม่ได้รู้สึกจะเป็นจุดเดียวกันหรืออีกทางนึงอ่ะแถวๆเนี้ยเขาบอกขับไปอ่ะระหว่างที่กำลังรอไม้กั้นอ่ะเขาลงเขาก็จอดเนาะไม้กั้นลงมาปั๊บปรากฏว่ามีพี่วินมอเตอร์ไซค์เอาผู้โดยสารซ้อนท้ายมาด้วยสิ่งที่ทำคือพี่วินยกไม้กั้นทางรถไฟขึ้น
1: เขาจะรีบไปไหนพี่วิน
0: แล้วก็ลอดฝ่าไม้กั้นเพื่อขับต่อไปนี่คือพฤติกรรมที่เกิดขึ้นสดๆร้อนๆพี่โย
1: ม
0: ยังมีแบบนี้อยู
1: ่จริงๆอันนี้ก็มันก็มีคนที่ใช้รถใช้ถนนเนี่ยที่คิดน้อยไปหน่อยเพราะว่าผมเนี่ยถ้าเจอทางรถไฟเนี่ยผมเนี่ยโดยส่วนตัวนะเพราะว่าผมเนี่ยเคยมีประสบการณ์ไม่ดีกับรางรถไฟเท่าไหร
0: ่ค่ะคุณจำได้อะไรมา
1: ไม่ใช่ฮะคุณจำได้ไหมก่อนที่จะถึงแยกอโศกเนี่ย
0: ค่ะ
1: มันจะมีจุดตัดจุดนึงตรงเขาเรียกนะเพชรอุทัยหรือที่เลยวัดอุทัยธารามมาผมเคยขับขี่รออยู่ดีมอไซค์เนี่ยรอแอ๊กอยู่ดีๆลื่นฮะลื่นบนรางรถไฟมอเตอร์ไซค์เนี่ยฮะก็ล้มก็ไม่ได้เจ็บอันตรายไปแต่ว่าผมว่าเหตุการณ์เนี่ยอายไปฮะหนึ่งอายแต่ว่าเหตุการณ์นี้ผมว่ามันก็ยังมีมุมนึงที่แบบโล่งใจขึ้นมาได้หน่อยนึงนะ
0: ยังไงคะ
1: คือเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดวันเสาร์ใช่ไหมฮะเสาร์ที่เท่าไหร่นะผมจำไม่ได้ละวันเสาร์นี่แหละเสาร์ที่16ใช่ไหม
0: ค่ะ
1: เสาร์ที่16เวลาประมาณเกือบประมาณบ่ายสาม
0: ค่ะ
1: คุณนึกภาพสิคุณผู้ฟังนึกภาพตามนะถ้าเกิดเหตุการณ์นี้มันไปเกิดวันจันทร์ล่ะวันที่เปิดเทอมคุณอย่าลืมนะรถเมล์สายเนี่ยเป็นรถเมล์สายเดียวที่จากเพชรบุรีตัดใหม่เนี่ยเลี้ยวขวามาเข้ารัชดาเป็นสายเดียวเลยนะครับแล้วทำให้รถเมล์สายเนี่ยคนค่อนข้างเยอะเพราะว่านักเรียนนักศึกษาเนี่ยเส้นรัชดาเนี่ยมีเยอะไม่ว่าจะเป็นเตรียมอุดมรัชดาเตรียมอุดมกุณฑีหรือแม้กระทั่งของพนักงานออฟฟิศหรือแม้กระทั่งมอเกษตรเพราะรถคันนี้ไปถึงมอเกษตรนะฮะคุณนึกภาพดิอะไรจะเกิดขึ้นแล้วช่วงบ่ายสามเนี่ยเป็นช่วงที่หลายๆสถานศึกษาเขาเลิกเรียนกันแล้วทำไมผมถึงรู้เพราะว่าผมนั่งรถเมล์คันนี้มาเรียนหนังสือที่เนี่ยตรงเต็มดมน้องเก้าคุณนาทีเนี่ยผมนั่งมาอยู่ประมาณ 3-4 ปีเต็มเพราะว่าผมก็บ้านผมอยู่ในบ้านพักครูตรงวัดอุทัยธารามนี่แหละผมก็ต้องข้ามรถไฟสองรอบหนึ่งเดินข้ามรถไฟจากหน้าวัดเพื่อมาขึ้นรถเมล์แล้วรถเมล์ก็พาค่อมขับค่อมรางเพื่อจะเข้าถนนรัชดาเนี่ยวนอยู่อย่างเงี้ยอยู่4ปีผมก็นี่ก็ใจโอ้โหดูข่าวดีถ้าไม่เป็นวันจันทร์ล่ะโอ้ถ้าวันจันทร์นี่โอ้โหมองว่าน
0: ั่งรถเมล์แน่นเลยค่ะ
1: ไม่ตอนนี้เป็นไงคุณรู้ผมไม่ได้นั่งนานแล้วแต่ว่าเมื่อก่อนผมจำได้ตอนที่ผมเรียนหนังสืออะน้อยมากมีแบบมาเพราะมีสายเดียวแล้วคนก็จะแน่นมากที่จะเข้าราชดานะฮะเออก็ถือว่าแหมก็ยังโชคดีหน่อยนึงนะที่ยังไม่เกิดเหตุการณ์เกิดขึ้นวันจันทร์นะฮ
0: ะ
1: แต่ว่าสิ่งหนึ่งเนี่ยถ้าจากเหตุการณ์ที่รถไฟชนรถเมล์ไปแล้วเนี่ยฮะผมเชื่อว่าโลกโซเชียลก็ยังแชร์ภาพอยู่นะแชร์ภาพมึงคุณจำได้ไหมมีอยู่เคสหนึ่งอันนี้น่าตีมือมากน
0: ่
1: าต
0: ี
1: ขามากรถไฟมาแล้วนะแล้วก็ไว้กั้นกั้นลงแล้วนะเขาทำไงขับอ้อมไม้กั้นจุดตัดในต่างจังหวัดขับ

0: โอ้ไม่กันแล้วผมถามว่าด้วยความที่ขับเร็วๆแล้วคุณขับรถเฉียงๆอ่ะแล้วบนรางรถไฟอ่ะมันเป็นเหล็กลื่น
1: ๆ
0: ใช่ไหมมันไม่ได้แบบเป็นแล้วบางทีรถยนต์เข้าไปเหยียบรางรถไฟจังหวะที่มันแบบมันชุกละหุกอ่ะมันอาจจะรถปัดหรืออะไรเกิดขึ้นก็ได
1: ้
0: จริงๆคุณก็ไม่น่าทำขนาดนั้นสละเวลาสักหนึ่งนาทีก็ได้นะฮะ
1: นี่แหละคือมุมมองอีกมุมมองหนึ่งคือพฤติกรรมของคนต้องเปลี่ยนได้แล้วนะคะอันนี้เขาก็บอกว่าเราก็จะต้องทำตามกฎจราจรซึ่งที่ผ่านมาค่ะพอมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยสิ่งที่เราเห็นการเปลี่ยนแปลงไปคือหนึ่งมีเจ้าหน้าที่
0: ม
1: านะคะมีเจ้าหน้าที่มาคอยอยู่ที่บริเวณจุดตัดพอเวลาที่รถไฟกำลังจะมาแล้วเห็นว่ามีรถไหนที่อยู่คร่อมรางรถไฟจะมีเจ้าหน้าที่มาเคาะกระจกเลยนะคะแล้วก็มีการเตือนว่าให้ถอยออกหรือว่าให้พ้นไปจากบริเวณที่กั้นอันนี้คือส่วนหนึ่งกับอีกส่วนหนึ่งก็คือเราก็จะเห็นว่าคนเริ่มใส่ใจแต่ก็จะยังมีบางคนนะคะที่รู้สึกว่าด้วยความที่อยากไปคราวนี้เนี่ยก็มีส่วนหนึ่งที่มองว่าทำยังไงดีที่เราจะสามารถแก้ไขเรื่องราวแบบนี้ให้ไม่เกิดความสูญเสียเกิดขึ้นเพราะนี่ไม่ใช่เหตุการณ์ครั้งแรกเพียงแต่ว่ามันเกิดขึ้นเหตุการณ์ล่าสุดที่มีการสูญเสียค่อนข้างมากนะคะแล้วก็ไม่อยากให้พ้นไปโดยที่ไม่ถูกการแก้ไขอะไรเลยอยากให้แก้ไขไปถึงโครงสร้างเนื่องจากว่าเหตุการณ์นี้มันเกี่ยวข้องกับหลายๆหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นทั้งตำรวจนะคะขสมกรฟทกรมรางแล้วก็อีกหลายภาคส่วนเลยถ้าไปดูในแง่ของเส้นทางนี้มันอาจจะเป็นโมเดลอย่างหนึ่งไปถึงเส้นทางอื่นๆด้วยก็ได
0: ้
1: เพราะว่าบริเวณตรงนั้นอโศกเพชรใช่ไหมมันมีสาเหตุหลักอย่างหนึ่งมาจากรถติดด้วยนะคะรถติดเนื่องจากคุยกันมาบ่อยละก็คือรถติดอย่างน้อย4ช่องทางมาจากการที่ไม่ใช่รถติดจากแค่เฉพาะไฟแดงหรือรถเยอะอย่างเดียวแต่มาจากการที่รถเนี่ยพยายามที่จะให้ตัวเองไปอยู่ในอีกจุดตัดอะจุดตัดถนนจากซ้ายไปขวาสุดอ่ะมันเลยทำให้การจราจรเนี่ยติดขัดหนักอันนี้เราก็ต้องไปดูโครงสร้างว่าจะแก้ไขปัญหาตรงนี้อย่างไร
0: โอ้โหเพราะว่าตรงนั้นมันเป็นคอขวดม
1: ัน
0: ก็มีรถหนักเพชรอุทัยที่มาเลี้ยวซ้ายมาบางคันเลี้ยวซ้ายแล้วออกชิดขวาเลยเพื่อจะเข้าเพชรบุรีตันใหม่ที่จะไปบูนาแล้วมันก็มีรถจำนวนมากมายมหาศาลอีกนับไม่ถ้วนที่มาจากถนนรัชดา
1: พอมันตัดตรงนั้นเส้นทางระยะของการตัดจากซ้ายไปขวาสุดเพื่อที่จะข้ามไปอีกฝั่งถนนหนึ่งเนี่ยกับทางรถไฟมันมีระยะกระชั้นชิดมาก
0: ๆ
1: พอมันกระชั้นชิดมากเนี่ยมันก็ยิ่งอันตรายมากเช่นเดียวกันนะคะมันไม่สามารถที่จะทำให้การจราจรที่ติดขัดมันพ้นไปในช่วงเวลาเพียงแค่ชั่วพริบตาเพราะทุกคนก็อยากจะไปข้างหน้าเพราะมันติดอยู่ตรงนั้นนานแล้วนะคะก็อยากจะไปกัน
0: ผมเชื่อว่าเขาคนที่ขับรถเนี่ยถ้านับอุบัติไม่ตัดเรื่องอุบัติเหตุรถไฟชนรถเมล์ครั้งนี้ออกไปเนี่ยคือเขาก็คงคิดว่าเออเดี๋ยวรถไฟมันยังไม่มานี่ก็ข้ามไปก่อนแต่ว่าพอข้ามตรงไปก่อนเนี่ย
1: จังหวะนั้นมาพอดี
0: จังหวะรถข้างหน้าเขาไม่ไปไงมันก็เป็นคอขวดมันก็ค่อมรางกันอยู่ทุกคันขนาดนั้นแต่ทีเนี้ยรางรถไฟเขาก็มีพื้นที่ของรถไฟเขาก็มีพรบของเขาควบคุมเขาอยู่ไงนะนึกภาพออกไหมดังนั้นเนี่ยเอตรงนี้แหละเราจะแก้ปัญหาอย่างไรเพราะว่ารถไฟตรงจุดตัดเนี่ยมันเป็นจุดตัดที่สุ่มเสี่ยงมากแต่ที่ผมย้อนดูเนี่ยมันก็ไม่เคยเกิดเหตุการณ์รุนแรงขนาดนี้มาก่อนนะแต่ว่าจะมีชนคนกรณีที่เดินข้ามทางรถไฟโดยไม่มองอันนั้นเคยมีเหตุการณ์อยู่แต่ว่าเหตุการณ์ใหญ่ๆอย่างนี้ไม่มีซึ่งมันก็ทำให้ทางรัฐบาลเนี่ยก็มีการศึกษาข้อมูลว่าสุดท้ายเนี่ยไอ้จุดตัดตรงนี้ที่มันเป็นคอขวดแล้วมันก็มีการจราจรคับข้างยังไงดีจะยกเลิกรถที่จะเข้าในตัวเมืองจะยกเลิกรถไฟเลยไหมเอาขบวนสำคัญแต่จริงๆมันก็เป็นไปได้ยากเพราะว่าพี่น้องที่ทำงานอยู่ในเมืองตัวเมืองแต่ว่าอยู่ตัวเองอยู่รอบนอกอย่างแถวฉะเชิงเทราแถวลาดกระบังไกลๆไปเนี่ยเขาก็ใช้รถไฟในการเข้าเมืองซึ่งมันราคาถูกสองมันก็ระยะมันไม่ไกลมากมันก็มีกำหนดระยะเวลาที่แน่นอน
1: ค่ะไอ้อย่างที่เราไปกันเนี้ยคีฮะเนี้ยค่ะเส้นทางจากกรุงเทพอภิวัฒน์จะไปอยุธยาเพิ่ง40บาทอ่ะ40บาทเท่านั้นเองนะคะถ้าหากว่าเราต้องลงรถเพื่อที่จะต่อเข้าเมืองมันแพงกว่า40บาทอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นมันก็เป็นการเดินทางที่ราคาถูกอย่างที่พี่โอมว่าแต่อย่างนี้ค่ะคือที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็มีการวางว่าเราจะศึกษากันว่าเราจะหยุดการเดินรถใช่ไหมคะในช่วงเวลากลางวันบวกกับการจะไปสร้างบรรดาทางลอยฟ้าไหม
0: โอ้โห
1: หร
0: ือ
1: จะเป
0: ็
1: นป
0: ้
1: ายด
0: ิน
1: ไหมนะคะต้องอย่างหนึ่งคือไปดูว่าความคุ้มค่าเนี่ยมันคุ้มค่าจริงๆหรือเปล่ากับการที่จะให้รถไฟเนี่ยที่จะข้ามไปเพื่อป้องกันอุบัติเหตุเกิดขึ้นถ้าสมมติยกตัวอย่างเอาเฉพาะเนี่ยในจุดที่เกิดเหตุตรงนี้มองเงยหน้าขึ้น

0: ไปข้างบนเราก็จะเห็นว่ามันก็มีทางด้านบนอยู่แล้ว
1: ครับเป็นรถไฟฟ้าที่ไปส่วน
0: อพาร์ตแอร์พอร์ตลิง
1: ค์แอร์พอร์ตลิง
0: ค์ใต้ดินก็มีรถไฟฟ้าใต้ดินตัดอยู่แล้วและการใช้งบประมาณในการเอาทำทางใต้ดินมันย่อมแพงกว่าลอยฟ้านะคะถามว่าทำได้ไหมในเชิงวิศวกรทำได้ค่ะแต่ว่าในเชิงของการที่เรามองว่าโอ้โหเราจะต้องไปทำเนี่ยความคุ้มค่าในงบประมาณกับสิ่งที่จะ
1: ได้
0: มาเนี่ยระยะเวลาอีกรถติดหนักไปอีกเพราะมันจะต้องก่อสร้างนะคะมันคุ้มค่าหรือเปล่าอันนี้มันก็ต้องศึกษากันไปแต่อย่างนี้ทางออกที่ระยะสั้นที่ทำได้เลยนักวิเคราะห์เขาก็มองว่าปัญหาหนึ่งเนี่ยด้วยความที่มันไม่ใช่เรื่องใหม่เราจะทำอย่างไรที่เราจะลดความผิดพลาดหรือว่าแก้ไขข้อผิดพลาดของมนุษย์ที่อาจจะเออร์เรอร์มาได้นะคะเราก็ต้องบริหารจัดการความปลอดภัยทางถนนสมัยใหม่โดยการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับความผิดพลาดของมนุษย์ระยะสั้นคือมีด่านป้องกันให้เพียงพอค่ะก็คือตัดปัจจัยอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างที่เล่าไปอ่ะปัจจัยอย่างหนึ่งคือปัจจัยของการที่ถ้าสมมตินะถนนตรงนั้นไม่มีการตัดจากซ้ายไปขวาสุดมันอาจจะไม่เกิดเหตุการณ์รถติดหนักขนาดนั้นก็ได
1: ้โอ้ยากสิ
0: ถ้าเราตัดปัจจัยอาจารย์บอกว่าเราต้องจัดตัดปัจจัยสักอย่างหนึ่งออกไปนะคะเราแก้ไขตรงนี้ให้ได้ก่อนนี่คือระยะสั้นอย่างเช่นว่าเราจะมีการใช้ไฟสัญญาณไฟจราจรไหมเอามาบริหารจัดการในเมื่อมันมีอยู่แล้วแต่มันใช้แค่บางช่วงเวลาเราอาจจะปรับมาใช้ในทุกช่วงเวลาได้ไห
1: ม
0: นะคะกับอีกอันนึงที่ระยะสั้นเลยและทำได้ทันทีและเห็นว่าทำอยู่ก็คือการเอาเจ้าหน้าที่มาแต่เจ้าหน้าที่นี้เนี่ยสิ่งที่ต้องทำต่อไปคืออย่างที่บอกตอนแรกว่าเรามีหลายหน่วยงานเกินไปนะคะเราควรจะมีหน่วยงานเจ้าภาพที่เป็นหน่วยงานกลางที่เป็นคนดูแลรับผิดชอบด้านนี้โดยตรงเพราะว่าการจราจรคือฝั่งของตำรวจจราจรแต่พอมันเป็นทางรถไฟก็จะเป็นของการรถไฟกับกรมราง
1: ร
0: เราจะสามารถมีหน่วยงานใดไหมที่สามารถดูเรื่องของการจราจรจัดสรรการจราจ
1: ร
0: ทั้งหมดทั้งหมดเลยจุดตัดทางถนนนะคะจุดตัดรถไฟมีหน่วยงานเนี้ยมาดูแลจัดสรรการจราจร
1: ถ้าไม่นับจุดตัดเนี่ยเขาบอกจุดตัดอื่นๆมันก็มีเจ้าหน้าที่ดูแลอยู่แล้วไม่ใช่หรอ
0: มัน
1: ไ
0: ม่พอคนเดียวหน่วยงานกลางไงหน่วยงานกลางบริหารเลยว่าคุณดูเลยว่าการจราจรในช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่รถจะติดมากที่สุดเดี๋ยวจะมีรถไฟมาเวลานั้น1 2 3 4แล้วเจ้าหน้าที่คนเนี้ยที่เป็นหน่วยงานกลางเนี่ยก็จะต้องจัดสรรในการบริหารจัดการทำอย่างไรที่จะเว้นในช่วงเวลาที่รถไฟกำลังมาคือเป็นคนที่รู้ทั้งหมดว่าโครงสร้างของการเดินทาง
1: โครงสร้างการจราจรตรงนั้นทั้งหมดเป็นอย่างไร
0: ถูกต้องเพื่อจัดการทั้งหมดให้เสร็จสรรพนี่คือสิ่งที่ระยะสั้นสามารถทำได้นะคะในส่วนมาตรการอีกอย่างนึงคือเรื่องของการมาตรการดูให้คนเนี่ยมีพฤติกรรมที่อยู่ในวินัยจราจรมากขึ้น
1: อันนี้สำคัญมาก
0: นั่นคือทำให้กฎหมายมันศักดิ์สิทธิ
1: ์
0: นะคะก็คือเราจะต้องทักใครที่ผิดอย่างล่าสุดเนี่ยเคส
1: คือว่าไงว่าบังคับใช้กฎหมายให้อย่างจริงจัง
0: ถ้าทำผิดคร่อมทางรถไฟอยู่ในจุดห้ามจอดห้ามหยุดก็ต้องมีการปรับอย่างจริงจังนะคะเราเองก็ต้องเข้าใจว่ากฎจราจรมีไว้เพื่อให้เรามีความปลอดภัยมากขึ้นอันนี้เราก็ต้องทำอย่างจริงจังและอนาคตระยะยาวเราก็ต้องเอาเทคโนโลยีมาใช้เดี๋ยวนี้ยุค AI แล้วพี่โอม AI สามารถเอามาใช้กับเรื่องนี้ได้นะคะสามารถจัดทราฟฟิกของการจราจรได้ทั้งหมดเลยกล้องอย่างกทม.เอามาแล้วใช่ไหมที่ถ้าคุณไปทับทางม้าลายมันจะมีคนมาเตือนเลยเสียงเตือนออกมาเลยมีเสียงว่าเราห้ามทับทางม้าลายเราก็จะได้เนี่ยเอา AI นี่คือหนึ่งในเทคโนโลยีเช่นเดียวกันค่ะพอรถไฟมาจุดนี้ AI จับปุ๊บด้วยกล้องเราจะเห็นเลยว่าตอนนี้รถไฟมาแล้วสัญญาณควรจะมีการแจ้งเมื่อไหร่นะคะหรือว่าบริเวณที่จุดตัดทางรถไฟ AI จับกล้องเลยมีใครที่คล่อมรางไหมมีสัญญาณเตือนมีการเตือนภัยอะไรต่างๆใช้ AI มาเป็นส่วนช่วยนี่คืออนาคตที่จะสามารถป้องกันได้โดยที่เราอาจจะไม่ถึงขั้นต้องไปทำทางลอดหรือทางยกระดับก็ได
1: ้ครับแน่ทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับสิ่งสำคัญเลยคือเราใช้รถใช้ถนนเราต้องรักษาวินัยจราจรอย่างเข้มงวดนะครับวันนี้ผมกับคุณแอนพจนาธนธนกูลขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับพบกันใหม่ได้ในสัปดาห์หน้านะครับสำหรับสัปดาห์นี้สวัสดีครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อนสุดสัปดาห์

0: ลา9นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มนายกรัฐมนตรีหนุนเอกชนไทยในฝรั่งเศสต่อยอดนำเข้าวัตถุดิบไทยดันแฟรนไชส์ไทยขยายตัวในตลาดยุโรปวันเสาร์ที่23พฤษภาคม2569เวลา14นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นณสาธารณรัฐฝรั่งเศสซึ่งช้ากว่าประเทศไทย5ชั่วโมงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหารือร่วมกับผู้บริหารบริษัทเอกชนไทยที่ลงทุนในประเทศฝรั่งเศสจำนวน3บริษัทเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะโอกาสและความท้าทายในการดำเนินธุรกิจของภาคเอกชนไทยในยุโรปตลอดจนแนวทางส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจไทยฝรั่งเศสในหลากหลายมิติโดยภาคเอกชนมีข้อเสนอให้ภาครัฐสนับสนุนเร่งปิดการเจรจาการค้าเสรี FTA ไทยสหภาพยุโรปซึ่งจะลดอัตราภาษีที่สหภาพยุโรปเรียกเก็บจากสินค้าไทยจากร้อยละ24ลดลงเหลือร้อยละ0ทำให้สินค้าไทยมีโอกาสตีตลาดและเจาะตลาดยุโรปได้มากขึ้นเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการไทยด้านการส่งออกทุกกลุ่มสินค้าส่งเสริมแฟรนไชส์ธุรกิจแบรนด์ไทยในตลาดยุโรปผ่านมาตรการของธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยหรือ Exim Bank โดยเฉพาะธุรกิจร้านอาหารซึ่งอาหารไทยเป็นที่ชื่นชอบของนานาชาติแต่สิ่งที่ปรากฏคือร้านอาหารไทยหลายร้านดำเนินการโดยคนชาติอื่นที่ขาดทักษะในการปรุงอาหารไทยรสชาติไทยทำให้รสชาติผิดเพี้ยนภาคเอกชนจึงมีข้อเสนอให้มีมาตรการส่งเสริมคนไทยในฝรั่งเศสรวมถึงประเทศอื่นๆในยุโรปได้มีโอกาสทำธุรกิจร้านอาหารไทยก็จะช่วยส่งเสริมการนำเข้าวัตถุดิบและเอกลักษณ์ของไทยด้วยทางนี้นายกรัฐมนตรีให้ความสนใจเป็นอย่างมากโดยรัฐบาลจะเดินหน้าผลักดันและนำภาคเอกชนไทยที่มีแฟรนไชส์ร้านอาหารมาพูดคุยกับธนาคารเอ็กซิมเพื่อออกแบบมาตรการส่งเสริมต่อไปสุภจีโชว์โมเดลสินค้าไทยพรีเมียมอาหารผู้สูงอายุเจาะตลาดจีนนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยผลการหารือทวิภาคีกับนายเหอลี่เฟิงนายกรัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนในการประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปกณเมืองซูโจสาธารณรัฐประชาชนจีนว่าทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องยกระดับความร่วมมือทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะการพัฒนาสินค้าเกษตรและอาหารคุณภาพสูงเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของตลาดผู้บริโภคจีนนางสุภจีได้เสนอโครงการนำร่องความร่วมมือไทยจีนเพื่อยกระดับสินค้าไทยสู่สินค้าคุณภาพสูงหรือสินค้าพรีเมียมสำหรับส่งออกไปยังตลาดจีนสำหรับกลุ่มสินค้านำร่องไทยเสนอให้เริ่มจากอาหารเพื่อสุขภาพหรือฟังชั่นแนลฟู้ดรวมถึงอาหารสำหรับผู้สูงอายุซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจสีเงินของจีนและแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลและเศรษฐกิจสีเขียวนางสุภจีกล่าวว่าไทยยังได้ขอความร่วมมือให้นักลงทุนจีนที่เข้ามาลงทุนในไทยใช้วัตถุดิบและทรัพยากรของไทยในกระบวนการผลิตมากขึ้นเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มร่วมกันและช่วยให้ไทยเป็นฐานการผลิตและส่งออกสินค้าไปยังตลาดโลกมากขึ้นซึ่งมองว่าเป็นแนวทางแบบวินวินของทั้งสองประเทศนอกจากนี้ไทยยังให้ความสำคัญกับการดูแลผู้ประกอบการ SME โดยได้เสนอแนวทางยกระดับมาตรฐานและระบบตรวจสอบสินค้าเพื่อให้สินค้าที่นำเข้าจากจีนไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการไทยขณะเดียวกันก็ผลักดันให้สินค้า SME ไทยเข้าสู่ตลาดจีนได้มากขึ้นนอกจากนี้ไทยยังติดตามความคืบหน้าการอำนวยความสะดวกในการส่งออกปุ๋ยเคมีจากจีนมายังไทยหลังนายกรัฐมนตรีไทยเคยหารือประเด็นดังกล่าวกับนายหวังอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของจีนเมื่อปลายเดือนเมษายนที่ผ่านมาโดยไทยขอให้จีนส่งออกปุ๋ยเคมีมายังไทย 350,000 ตันภายในปีนี้เพื่อช่วยลดต้นทุนภาคเกษตรซึ่งฝ่ายจีนรับไปพิจารณา
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70

0: กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
1: โหดีจังเลยค่ะ
2: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ช่วงนี้มาติดตามข่าวกีฬาค่ะเลือกพัทยาเปิดฟลอร์รอยัลสยามคัพไทยแลนด์2026ต้อนรับนักลีลาดระดับโลกจากกว่า30ประเทศสู่มหกรรมบอลรูมแอนด์ลาตินแดนซ์ระดับนานาชาติเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีเตรียมจัดงานรอยัลสยามคัพไทยแลนด์2026หนึ่งในเวทีการแข่งขันบอลรูมและลาตินแดนซ์อันทรงเกียรติและยิ่งใหญ่ภายใต้ World Dance Organization ที่พร้อมต้อนรับนักเต้นระดับแชมป์โลกครูผู้เชี่ยวชาญและผู้เข้าร่วมงานกว่า30ประเทศทั่วโลกในวันที่8ถึง12กรกฎาคม2569ที่ Royal Cliff Hotel Group พัทยาจังหวัดชลบุรีโดยในระหว่างวันที่8ถึง10กรกฎาคมจะเป็นกิจกรรมแคมป์ที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์กับมาสเตอร์และโค้ชระดับโลกที่เดินทางมาจากหลากหลายประเทศเพื่อมาถ่ายทอดองค์ความรู้เทคนิคและแรงบันดาลใจบนเวทีระดับนานาชาติก่อนที่ในวันที่11ถึง12กรกฎาคมจะเข้าสู่ช่วงไฮไลท์ของงานคือการแข่งขัน Royal Siam Cup Competition ที่จะรวบรวมสุดยอดนักลีลาดทั่วโลกมาร่วมแข่งขันBallroom และ Latin Dance การเลือกเมืองพัทยาเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ไม่เพียงแต่สะท้อนศักยภาพของประเทศไทยในการจัดงานระดับโลกเท่านั้นแต่ยังช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์เมืองท่องเที่ยวคุณภาพพร้อมกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างการหมุนเวียนด้านการท่องเที่ยวโรงแรมร้านอาหารและธุรกิจบริการสู่การสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจอย่างกว้างขวางอุตุเผยระยะนี้ประเทศไทยมีฝนลดลงกรมอุตุนิยมวิทยารายงานว่าประเทศไทยมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและประเทศไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ดาราการทองลิ่มรายงานค่ะ
4: ใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning อาเซียนพร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า MCOT News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
5: ทุกเช้าวันศุกร์ฟัง Good Morning อาเซียน 7:00 น. ถึง 7:30 น. ครึ่งกับนายวัฒน์พบกับการวิเคราะห์เศรษฐกิจในอาเซียนและประเทศคู่ค้าไทยจะปรับตัวได้ทันแค่ไหนกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกมิติของนโยบายต่างประเทศติดตามฟังกันครับ
4: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ 6:00 น. ถึง 7:30 น. ครึ่งฟัง Good Morning อาเซียนทาง MCOT News FM 100.5
6: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวร้ายกลายเป็นดี
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการข่าวร้ายกลายเป็นดีประจำวันอาทิตย์ที่24พฤษภาคม2569นะคะเช่นเคยค่ะอยู่กับดร.เตรมินเกษมวิรัติพงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาทัศนคติและบุคลิกภาพค่ะวันนี้อยู่กับดิฉันกมลพรร่มทองคำค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์มอสค่ะ
2: ครับผม
1: ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ชวนอาจารย์มอสคุย2เรื่องนะคะก็เรื่องแรกเบรกแรกเราคุยกันเรื่องของรู้ทันตัวเองก่อนฉุนหยุดสะบัดอันนี้ก็น่าจะหลายๆ

0: คนที่ติดตามข่าวกันมาตลอดช่วงสัปดาห์เนี่ยก็คือกรณีของคุณสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีการสอบถามจากนักข่าวมีการซักกันจนสุดท้ายเนี่ยคุณสุชาติก็แหวกวงนักข่าวแล้วก็เดินชนอกของพี่ผู้สื่อข่าวท่านหนึ่งนะคะแล้วก็หลุดสบถออกมาว่ารู้จักน้อยไปนะคะ
1: ค่ะคำหนึ่งครับคุณขวัญ
0: อันนี้กลืนลงไปในคอแล้วค่ะก็แล้วในเบรกที่สองค่ะขวัญชวนอาจารย์คุยเรื่องของประเทศไทยค่ะไทยแลนด์แดนสวรรค์ครับสำหรับนักเดินทางอยู่หรือเปล่าอันนี้ทั้งในสองมิติเลยค่ะอาจารย์มอสคะเกี่ยวกับเรื่องของนักเดินทางไทยเองที่คนไทยจะออกเดินทางไปต่างประเทศเองเนี่ยตอนนี้ก็มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะคะในส่วนของสนามบินเนี่ยนะคะก็จะมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่ประมาณ 1,120 บาทเป็นภาษีสนามบินขาออกแต่ว่านโยบายอันเนี้ยมันจะมีผลบังคับใช้ตอนวันที่20มิถุนายนที่จะถึงนี้แต่ว่าอีกเรื่องนึงแต่ว่าอันนี้ยังไม่เกิดนะที่ทางครม.เขาก็มีมุมมองว่าเอ๊ะถ้าจะไปเมืองนอกเนี่ยก็จะเป็นภาษีท่องเที่ยวอีกคนละ 1,000 บาทเพราะว่าคนที่ไปต่างประเทศเนี่ยก็จะได้เอาเงิน 1,000 บาทตรงนั้นนะคะมาสนับสนุนการท่องเที่ยวภายในประเทศอันนี้เป็นมุมมองของคนไทยที่จะต้องอยากไปเที่ยวเมืองนอกคุณพร้อมจะจ่ายไหมอันนี้อีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของวีซ่าจากเรื่องของความมั่นคงที่เกิดขึ้นหลายๆเรื่องนะคะทั้งตัวของแบบโอเวอร์สเตย์นักท่องเที่ยวต่างชาติแล้วก็เข้ามาในเมืองไทยที่อยู่กันเยอะจนกลายเป็นปัญหาด้านความมั่นคงค่อนข้างเยอะแล้วมันก็เลยกลายเป็นเรื่องที่เราต้องทบทวนว่าตกลงแล้วฟรีวีซ่าเนี่ยมันเหมาะสมหรือว่าเราจะเก็บเม็ดเงินจากตรงนั้นได้มากน้อยแค่ไหนล่าสุดเราเหลือฟรีวีซ่าจาก90วันใช่ไหมคะจะเหลือลดน้อยลงตรงนี้เนี่ยมาหนุนฟรีวีซ่าเหลือ60วันตรงนี้เนี่ยต่างชาติมองยังไงหรือว่าเขาจะแบบถอดใจจากเมืองไทยไปอยู่ประเทศเพื่อนบ้านกับเราที่มีลักษณะภูมิประเทศใกล้ๆกันอากาศใกล้ๆกันค่าครองชีพใกล้ๆกันอันเนี้ยลองมาพูดคุยกันมาถกกันในมุมมองนี้
1: ใช่แล้วก็มันจะเป็นอันนี้ที่เราจะคุยกันวันนี้นะครับน่าเป็นมุมที่เป็นเรื่องของการวิธีแก้ปัญหานะครับเพราะว่าอย่างเรื่องของวีซ่าเนี่ยเป็นเรื่องของการแก้ปัญหาการท่องเที่ยวว่าเฮ้ยคนไทยออกไปคนตัวต่างชาติเข้ามาเที่ยวเมืองไทยแล้วสร้างความวุ่นวายหรือมีเรื่องราวที่เราไม่คาดคิดเกิดขึ้นเช่นเรื่องของความแบบพฤติกรรมต่างๆนานาหรือการแม้กระทั่งเข้ามาแอบแฝงประกอบอาชีพใช่ไหมครับหรือบางทีถึงขั้นจะยึดครองสร้างคอมมูนิตี้หรือชุมชนของตัวเองไปอันนี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วก็ทำให้ชุมชนที่ดั้งเดิมก็คือคนไทยของเราเองได้รับความเดือดร้อน
0: ใช่
1: ไหมส่วนเรื่องของคนไทยออกไปต่างประเทศอันนี้ก็ถ้ามันเป็นปัญหาก็การแก้ปัญหาด้วยการเก็บเงินมาเพิ่มเนี่ยเรียกว่าถ้าเป็นภาษาวิธีทำก็คือมองในมุมการลงโทษละกัน
0: ค่ะ
1: ลงโทษการลงโทษทำให้คนเปลี่ยนพฤติกรรมจริงหรือไม่อันนี้ต้องมาคุยกันนะครับแต่เรื่องที่เราอยากคุยก่อนก็คือเรื่องของคุณสุชาตินะ
0: ใช่ค่ะ
1: เป็นตัวอันนี้ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วทำให้เราได้มีประเด็นมานั่งคุยกันผมว่าน่าสนใจมากเรื่องนี้เพราะว่าคุณสุชาติก็ถือเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ค่ะแต่ว่าหัวข้อแรกอาจารย์มอสเดี๋ยวขวัญขอบอกน้องโคโปรแกรมนิดนึงค่ะว่าเราคุยกันเรื่องแรกก่อนเรื่องรู้ทันตัวเองก่อนฉุนหยุดสะบัดนะคะพอดีบาร์ตอนนี้มันผิดนิดนึงนะคะ
1: อ๋อเปลี่ยนเอาเรื่องคุณสุชาติเรื่องคุณสุชาติก่อนละกันว่าที่เกิดขึ้นเนี่ยเพราะเป็นประเด็นใหญ่ก็คือด้วยความที่ท่านเป็นผู้ใหญ่นะ
0: ค่ะ
1: ท่านเป็นผู้ใหญ่แล้วพอมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นต่อหน้าทารกำนันเราต้องบอกกันนะต่อหน้าทารกำนันต่อหน้าที่สาธารณะมีการถ่ายทอดมีนักข่าวซึ่งเป็นบุคคลที่ไม่ได้มีความสัมพันธ์ส่วนตัวแบบนั้นคำพูดนี้เหมาะสมหรือไม่อย่างไรหรือแล้วพอออกเป็นเรื่องเป็นราวไปก็ด้วยความที่มีตำแหน่งใหญ่โตด้วยความที่ความสัมพันธ์ไม่ได้เป็นความสัมพันธ์ที่เราจะใช้แบบพูดแบบนี้ด้วยกันได้อะนะฮะแต่ว่าการสมมติว่าผมจะพูดกับเฮ้ยแกรู้จักฉันน้อยไปก็นะ
0: ค่ะ
1: เนี่ยมันเป็นเหมือนการสนทนาในวงของคนใกล้ชิดมากกว่านะคุณวัน
0: ก็คือเป็นการสนทนาในวงของคนใกล้ชิดสนิทกันมากๆด้วยนะคะไม่ใช่ระดับแบบเหมือนกับว่าแค่รู้จักกันหรือว่าเหมือนรู้จักกันแค่ไม่กี่ปีอ่านคำนี้คือการใช้คำเรื่องของ คำตอนสมัยพ่อขุนแล้วกันเนาะครูมึงหรืออะไรทำนองเนี้ย
1: ไปแบบเนี้ย
0: มันก็จะ

0: ไม่ค่อยเหมาะสมหรือว่าไม่สุภาพเท่าไหร่ใช่ไหมคะอาจารย์มอส
1: ถูกต้องเราในอารมณ์ที่ประกอบกับน้ำเสียงที่ออกไปด้วย
0: ค่ะ
1: คำพูดเฉพาะตัวหนังสืออย่างเดียวเนี่ยก็เป็นคำพูดระดับหนึ่งแล้ว
0: ค่ะ
1: ก็มีน้ำเสียงเข้าไปอีกมีโทนของเสียงอีกนะแล้วก็อีกอันนึงก็คือเรื่องของภาษากายเข้าไปอีก
0: ค่ะ
1: สีหน้าแววตาเรื่องประกอบร่างกันคนที่เห็นทั้งหมดตีความไปเลยคุณขวัญตีความไปเลยว่าโอ
0: ้คืออ
1: ารมณ์ขึ้นแล้วมันมากกว่าคำว่าคุณรู้จักผมน้อยไปเนี่ยมากกว่าอันคนตีความว่าคำนี้พูดเพื่อให้เกิดอะไรขึ้น
0: ค่ะ
1: พูดเพื่อหนึ่งข่มขู่คุกคามไม่ใช่แค่บอกเล่าแล้วเนาะ
0: ค่ะ
1: อันนี้มันภาษาที่เกิดขึ้นจากการสื่อสารทั้งหมดมันไม่ใช่แค่คำพูดอย่างเดียวแต่มันเป็นเรื่องของอารมณ์เป็นเรื่องของสีหน้าท่าทางแววตาเข้าไปด้วยคุณขวัญเพราะฉะนั้นมันเลยเป็นค่อนข้างเป็นเรื่องใหญ่
0: ค่ะ
1: เป็นเรื่องใหญ่เลย
0: ท่านอยู่ในลักษณะที่เป็นที่สาธารณะแบบนี้แล้วก็เจ้าตัวเองอะค่ะอาจารย์มอสคือก็ทราบว่ามีการบันทึกมีการเรคคอร์ดของกล้องวิดีโอหรือว่าการไลฟ์ถ่ายทอดสดด้วยซ้ำนะคะเวลาแบบบุคคลสำคัญในคณะรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์เนี่ยส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้ผู้สื่อข่าวก็ไลฟ์สดกันอยู่แล้วแต่ว่าเวลาการที่บุคคลหนึ่งอาจารย์เวลาโดนจี้ถามเยอะแบบเหมือนกับว่ามีอาจจะมีมุมมองที่แตกต่างกันในเรื่องของคำถามแล้วก็มีประเด็นเรื่องของโพลที่บอกว่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติเป็นกรมควบคุมมลพิษนะคะเป็นองค์กรที่รับผลสวยหรือว่ามีการแบบยื่นใต้โต๊ะเนี่ยเยอะที่สุดเนี่ยมันก็เลยอาจจะเป็นการจี้ใจดำในเรื่องของการทำงานอันนี้คุณสุชาติก็บอกว่าอันนี้มองกันคนละมุมกับกรณีที่ผู้สื่อข่าวสอบถามแล้วก็เหมือนกับว่าพอสุดท้ายแล้วการที่แหวกจากวงตรงนั้นไปนั่งประชุมครม.แล้วเขาก็รู้สึกถึงการกระทำที่ไม่เหมาะสมสุดท้ายลงมาขอโทษอันนี้ค่ะแต่ว่าคือในลักษณะแบบนี้เวลาเราอยู่ต่อสาธารณะเวลาเราเจออะไรที่มันแบบมันไม่พอจิตพอใจเราหรอกแต่ว่าเราต้องมีความระงับตรงนี้ยังไงได้บ้างอาจารย์มอส
1: โอเคอันนี้เป็นประเด็นที่ผมอยากชวนคุยเลยแหละเพราะว่ามีหลายครั้งมากนะครับที่ผู้บริหารเองก็ดีนะคุณขวัญในองค์กรที่บางทีอยู่ในสภาวะกดดันหรือมีเรื่องที่มันรู้สึกว่าจี้ใจดำหรือมันเป็นปมเช่นบางทีบริษัทจะลดเงินเดือนพนักงานหรือว่านะครับลดเงินเดือนพนักงานหรือว่าจะต้องมีการลดไซส์หรือมีผลกระทบที่เป็นเชิงลบกับองค์กรแล้วก็รู้สึกข้างในมันกระอักกระอ่วนอ่
0: ะ
1: แล้วพอโดนพนักงานถามหรืออะไรก็ตามเนี่ยครับคุณขวัญมันก็เกิดความรู้สึกอึดอัดขึ้นมา
0: ค่ะ
1: เพราะนั้นเมื่อไรก็ตามที่เราตกอยู่ในสถานการณ์เนี้ยเราจะต้องรู้ตัวก่อนล่วงหน้าเลยแหละ
0: ว่าเรากำลังมีประเด็นอะไรอยู่จะไปเผชิญไปเจอกับอะไรใช่ไหมคะ
1: คุณหวานเหมือนคุณเราถ้าเราไปสัมภาษณ์งานน
0: ะ
1: มันก็มีการสัมภาษณ์ที่ในช่วงการสัมภาษณ์งานบางทีต้องมีสภาวะกดดัน
0: ใช่ค่ะ
1: เนี่ยเราต้องเตรียมใจแหละเรารู้แล้วว่าเราโดนแน่ดาราเวลามีเรื่องวิกฤตเกิดขึ้นต้องคุณสัมภาษณ์นักข่าวคุณโดนแน่ถูกไหมเพราะตอนนี้เราตั้งใจว่าเราเป็นคนโดนเราต้องรู้จักตัวเองแล้วว่าเราจะควบคุมยังไง
0: ค่ะ
1: เอาอย่าปล่อยให้เรารู้สึกไปเลยว่าเรากำลังโดนเพราะว่าอะไรก็ตามที่รู้สึกว่ากำลังถูกจู่โจมสัญชาตญาณของมนุษย์คืออะไรครับ
0: คือป้องกันตัวเอง
1: ป้องกันตัวเองการป้องกันตัวเองก็จะมีหลายรูปแบบ
0: ค่ะ
1: ซึ่งมันก็จะเกิดขึ้นแบบที่เราเห็นในของคุณสุชาติตรงนั้น
0: ค่ะ
1: เราอาจจะยังไม่อยากถูกตีตราหรือถูกตราหน้าว่าองค์กรของตัวเองนั้น อยู่ในลิสต์ของอ่านสำรวจออกมาว่ามีคอร์รัปชันเยอะที่สุด1ใน10สมมุตินะครับซึ่งมันดีเลยอ่ะเรารู้สึกว่ามันเป็นลบกับเราก็เลยอึดอัดแล้วก็อยู่ในสภาวะกดดัน
0: ค่ะ
1: งั้นตรงเนี้ยต้องคิดมาก่อนล่วงหน้าจากบ้านเลยล่ะครับว่าถ้าถามเรื่องนี้จะต้องตอบสนองยังไงมันต้องเตรียมตัวครับคุณขวัญ
0: ค่ะ
1: ทุกเรื่องเลยฮะเหมือนอันนี้เราแอบเล่าขำๆนะคุณผู้ชายเวลากลับบ้านผิดเวลาเนาะ
0: อ๋อค่ะคนที่บ้านก็จะถามว่าไปไหนยังไง
1: ก็ต้องชิลก็ไม่เอาไปที่ไปแต่ถ้าเกิดเรารู้สึกอึดอัดหรือแบบรู้สึกแบบเงอะก็อะไรแล้วโดนจับได้เลยนะ
0: ค่ะก็คือไม่เนียนไปเรียนมาใหม่นะอันเนี้ย
1: ไม่เนียนไปเรียนมาใหม
0: ่
1: เนี่ยมันเป็นปัญหาภายในของเจ้าตัวคนนั้นเองเลยนะครับ
0: ค่ะ
1: รู้สึกไปเองว่ากำลังถูกโจมตีหรือถูกจู่โจม

0: บางทีเรื่องจริงเรื่องไม่จริงก็ไม่รู้ละแต่ข้างในมันรู้สึกสั่นสะเทือนคุณขวัญ
1: อ๋อแสดงว่าคือถ้าเหมือนกับว่าเรารู้สึกว่าเราไม่มั่นใจในตัวเองหรือว่าเราเจอปัญหาอะไรแล้วเหมือนจิตใจข้างในของเรามันไม่แข็งแรงพอที่จะรับสภาวะการนั้นน่ะเราจะมี วิธีในการปกป้องตัวเองอาจจะแบบมีความก้าวร้าวมากกว่าปกติหรือวิธีอื่นๆอันนี้มันมีตัวอย่างไหมอาจารย์มอสว่าคนที่จะปกป้องตัวเองน่ะมันจะเป็นในพฤติกรรมลักษณะไหนได้บ้างคะ
0: ส่วนใหญ่ก็จะแสดง aggressive ออกมาครับ
1: ค่ะ
0: หรือคนไม่อยากมายุ่งกับตัวเองอะ
1: ค่ะ
0: คุณขวัญเคยเห็นคนมาสายแล้วฟึดฟัดไหมครับ
1: เคยค่ะแล้วก็เหมือนเสียงดังไว้ก่อนอ่ะคือจริงๆมันไม่มีอะไรเลยนะคะแค่แบบว่ายอมรับแล้วก็ว่าอ๋อขอโทษทีที่สายแต่ว่าคือไปโทษนานาจิตตังมากว่ารถติดอย่างนั้นอย่างนี้มีคนขับรถปาดหน้าแต่ใดๆก็ตามคือแค่เอาง่ายๆเลยขอโทษครับที่ผมมาสายแค่นั้นเอง
0: แต่คนมักจะไม่รู้ตัวคุณขวัญเขาก็แบบแสดงอารมณ์เชิงลบออกไปเนา
1: ะ
0: โวยวายเพื่ออะไรเพื่อให้คนไม่เข้าไปยุ่งกับเขา
1: ค่ะ
0: มันเป็นถ้าเป็นคำที่ผมใช้ก็คือเป็น defensive mechanism ครับเป็นกลไกในการป้องกันตัวเราไม่อยากให้คนมาว่าเราว่าเรามาสาย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เราก็เลยโวยวายไว้ก่อนเพื่อให้คนไม่เข้ามายุ่งกับเราแบบนั้นนะครับอันนี้เป็นกลไกภายในของเราแต่ถ้าเราแข็งแรงพอที่จะกล้ายอมรับความผิด
1: ค่ะ
0: เราก็อาจจะหันมาบอกทุกคนเฮ้ยผมขอโทษนะครับมาสายนั้นอันนี้มันเป็นการกลัวความผิดก็เลยวุ่นวายไว้ก่อนหนึ่งวัน
1: โอ้ค่ะคือแต่ว่า
0: เหมือนขอโทษทีครับมันเหมือนที่ถูกเลี้ยงมาแบบว่าผิดไม่เป็น
1: อ่ะอันนี้ต้องเริ่มตั้งแต่ครอบครัวในระดับแบบหน่วยเล็กๆ เลยผิดไม่เป็นหมายถึงว่าเวลาเราเห็นอันนี้หรือเปล่าอาจารย์มอสอันนี้ขวัญแค่ยกตัวอย่างขวัญไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่าเวลาเด็กเดินชนโต๊ะแทนที่จะสอบอันนี้ใช่ไหมคะแทนที่จะบอกว่าหนูต้องระวังนะเดินอ้อมโต๊ะมันไม่ได้แบบขวางทางอย่าเดินไปชนแบบนี้แทนที่จะสอนเด็กแบบนี้ไปตีโต๊ะอะไรทำนองเนี้ยหรือเปล่า
0: ครับแล้วก็เรื่องของความที่ทำอะไรผิดก็โดนดุไปหมดตลอดเวลา
1: อันยังไงอาจารย์มอสขยายเรื่องนี้นิดนึง
0: สมมติว่าทำจานแตก
1: ค่ะ
0: โดนดูหรือหกล้มก็โดนดูทำไมบางคนอย่างนี้ไม่ได้ทำความเข้าใจกับเด็กแบบดูตลอดหรือสอบเขียนหนังสือผิดก็โดนตีทำก็แบบโดนดูไปหมดอย่างนี้ครับคุณขวัญอันนี้มันก็ทำให้เขากลัวความผิดรู้สึกว่าความผิดเป็นเรื่องใหญ
1: ่
0: หรือเสพติดความสมบูรณ์แบบฉันต้องทิ้งฉันต้องสะอาดฉันต้องดูคือทำให้ตัวเองภาพรักษาภาพไว้ครับโดยยอมรับความจริงว่าเฮ้ยคนเราผิดได้คนเราแพ้ได้คนเราพลาดได
1: ้ค่ะ
0: เนี่ยไม่ได้มองเรื่องของความผิดพลาดเป็นเรื่องปกติถูกสอนมาแบบนั้นอาจจะไม่ได้ถูกสอนด้วยนะแต่สภาพล้อมที่โตมาถูกสร้างให้เป็นแบบนั้นโดยไม่รู้ตัว
1: ค่ะก็แต่อันนี้ในอีกมุมนึงอาจารย์มอสเหมือนกับว่าอันนี้คุณสุชาติก็มาขอโทษพี่ผู้สื่อข่าวท่านนั้นก็มีการปรับความเข้าใจพูดคุยกันอย่างค่อนข้างชื่นมื่นแล้วก็จบสวยนะคะแต่ว่าคือในห้วงแบบนี้เนี่ยคือคนที่ทำผิดยอมขอโทษแล้วเนี่ยคือเหมือนกับว่ากลไกจิตใจของคนเวลาที่จากรู้สึกว่าต้องปกป้องตัวเองรู้สึกว่ามันรู้สึกถึงความไม่ปลอดภัยแต่พอเวลาผ่านไปเนี่ยกลไกการคิดของคนเราเนี่ยคือกว่าจะไปถึงคำว่าขอโทษนี่คือเหมือนกับว่าเราต้องมีกระบวนการในการจัดสรรตัวเองยังไงได้บ้างหรือว่าเขาไปเวลาผ่านไปแล้วเหมือนไปเรียบเรียงดูมุมมองต่างๆแล้วด้วยภาพลักษณ์ที่ออกไปเนี่ยกระแสที่ออกมาในตอนช่วงของวันนั้นเนี่ยค่อนข้างแรงมากมันก็เลยกลายเป็นวิถีของการแบบเหมือนว่าจบสวยภายในแบบไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่เกิดเหตุเกิดขึ้นนะคะ
0: ก็คงอันนี้เจ้าตัวน่าจะมีได้สติแหละครับแล้วว่าผลลัพธ์ของสิ่งที่ทำออกไปอ่ะมันไม่ได้ส่งผลดีเลยมันกำลังสั่นสะเทือนอะไรบางอย่างที่เขาไม่อยากให้มันเกิดขึ้นแน่ๆหรือเขารู้แล้วว่าเฮ้ยอันนี้ไม่เวิร์กแล้วก็รู้แล้วว่าด้วยตัวเองรู้ตัวเองก็ได้นะครับว
1: ่
0: าเราพลาดก็แค่นี้ครับพอรู้ตัวพลาดเราก็รู้สึกว่าทำสิ่งนี้ไม่ดีออกไปก็ไปขอโทษก็ดีครับแปลว่าสติกลับมาเร็วมากนะครับแล้วก็ละวางอีโก้หรือละวางตัวตนอัตตาลงได้รวดเร็วนะครับการมากล่าวคำขอโทษในสิ่งที่ตัวเองทำผิดพลาดไปก็น่าชื่นชมอันนี้ในมุมหนึ่งนะครับแต่ในมุมอีกมุมหนึ่งจริงๆแล้วเราสามารถป้องกันได้ครับเราสามารถป้องกันได้โดยที่ไม่

0: ต้องมานั่งขอโทษทีหลังแต่เราพูดคุยดีๆก็ได
1: ้นะค่ะคือจริงๆแล้วโพเนี่ยมันออกมาไม่ใช่เพิ่งออกวันนั้นด้วยซ้ำนะอาจารย์มอคือมันออกมาก่อนหน้านั้นแล้วล่ะแล้วก็การประชุมครม.ที่กำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยคือมันเป็นสิ่งที่คาดการได้ล่วงหน้าอยู่แล้วว่าผู้สื่อข่าวต้องถามเรื่องนี้แน่นอนเลยแล้วคือผู้สื่อข่าวก็ถามแล้วก็จี้ถามไปเรื่อยๆนะคะซึ่งคุณสุชาติก็เป็นคนที่ปกติแล้วเนี่ยเป็นคนที่ตอบคำถามสื่อมวลชนโดยตลอดไม่ได้แบบเป็นคนที่แบบว่าหลบสื่อหรือว่าหนีสื่อนะคะซึ่งพอเจอเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยคือคุณสุชาติก็บอกว่าอันนี้ผมไม่เคยหลบสื่อเลยนะแต่ปกติอ่ะผมก็ให้สัมภาษณ์ตลอดเวลาแล้วพอเจอเหตุการณ์แบบนี้เขาก็เลยรู้สึกว่าก็ค่อนข้างที่จะแบบเหมือนรู้สึกผิดต่อตัวเองรู้สึกเหมือนไม่เหมือนเขาเรียกอะไรนะคะเหมือนพลาดไปแล้วจริงๆทำนองนี้ค่ะ
0: ตอนนั้นอารมณ์หรือสภาวะภายในของคุณสุชาติเองเนี่ยอาจจะไม่ได้อยู่ในสภาวะที่เป็นบวกเท่าไหร
1: ่ค่ะ
0: จะมีเรื่องคุณข้องหมองใจภายในหรืออะไรก็ตามอ่ะคุณขวัญคนเราเวลามันอยู่ในอารมณ์ที่มันไม่พร้อมจะพูดคุยอ่ะบางทีสมองมันก็สร้างคำพูดที่มันออกมาในเชิงลบได้โดยไม่ดูได้อย่างรวดเร็วอ่
1: ะ
0: เพราะฉะนั้นจริงๆคนที่เป็นบุคคลสาธารณะไม่ว่าจะตำแหน่งอาชีพใดก็ตามนะครับถ้าคุณถือว่าเป็นบุคคลสาธารณะที่เป็นที่สนใจของคนอื่นแล้วอ่ะต้องจัดการสภาวะภายในให้พร้อมคุยตลอดเวลาอารมณ์เหมือนคุณเป็นซูเปอร์สตาร์คุณขวัญค
1: ุ
0: ณเบิร์ดอารมณ์เสียไหม
1: ค่ะ
0: เห็นพี่เบิร์ดวงชัยอารมณ์เสียไหม
1: ไม่เคยเห็นพี่คือพี่เบิร์ดนี่จะยิ้มแล้วเสียงกระทั่งเสียงนี้เราฟังแค่เสียงนะเวลาพี่เบิร์ดให้สัมภาษณ์เสียงยังยิ้มเลยอาจารย์มอส
0: ทั้งที่มันน่าหงุดหงิดในบางครั้งหลายๆเรื่องเนาะเวลามีแฟนคลับเข้ามาเยอะเกินไปเบียดไปเบียดมาเขาก็ยังรู้สึกยิ้มอยู่ได้อันนี้มันเป็น mindset เลยนะคุณขวัญเป
1: ็
0: นของคนที่เป็นบุคคลสาธารณะบุคคลที่เป็นที่สนใจบุคคลที่เป็นผู้นำขององค์กรในทุกๆระดับเลยถ้าคุณรักษาสภาวะนี้ได้แล้วก็พูดคุยกับคนด้วยอารมณ์ที่เป็นปกติตลอดเวลาให้พลังบวกตอบคำถามด้วยความสุภาพมีการสติในการพูดคุยแล้วก็อย่างสมมติถ้าเรามีสติกับเรื่องนี้โดยสัมภาษณ์มาอ๋อโอเคก็โพก็เป็นเรื่องของโพนะครับถ้ามีเรื่องยังไงเดี๋ยวผมจะตรวจสอบอีกทีนึงแล้วก็ยังไงก็ต้องแจ้งให้ทราบแน่นอนครับก็เป็นเรื่องที่ไม่ดีครับผมยอมรับว่าอันนี้ดูไม่ดีเลยเดี๋ยวต้องไปพูดคุยกันในกระทรวงพูดคุยแบบเราไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องไม่ดีกับเราอะไรเงี้ยมันข้างในมันต้องพร้อมที่จะตอบคำถามไม่ต้องรู้สึกว่าเขามาจู่โจมเขามาทำร้ายเราอะไรเงี้ยวัน
1: อืมค่ะ
0: แต่มันต้องเตรียมพร้อมอย่างมากมากครับ
1: ค่ะการสร้างmindsetแบบซูเปอร์สตาร์เนี่ยมันทำยากไหมคะ
0: ทำไม่ยาก
1: ทำยังไงได้บ้างอาจารย์แนะนำหน่อยค
0: ่
1: ะ
0: อันดับแรกเลยครับรู้ก่อนว่าตำแหน่งที่เราอยู่อ่ะ
1: ค
0: นคาดหวังอะไรจากเราซูเปอร์สตาร์หวังอะไรจากเราครับ
1: ก็คาดหวังให้แบบเหมือนว่าเป็นเหมือนกับคนที่ร้องเพลงให้กำลังใจเรามาเจอแล้วมีความสุขอย่างเงี้ยค่ะล
0: ่
1: ะแต่ถ้าเป็นอย่างรัฐมนตรีเนี่ยเราก็คาดหวังให้ทำงานซื่อสัตย์โปร่งใสทำงานเพื่อพัฒนาประเทศชาติอะไรเงี้ยค่ะ
0: ถูกต้องเลยครับอันดับที่สองก็คือตำแหน่งนี้สำคัญกับเราไหมอ่ะเราอยากได้ตำแหน่งนี้ไม่สำคัญไหมเราอยากให้คนรู้สึกกับเราอย่างไรเราอยากให้คนเขาพูดถึงเราอย่างไรเราก็ต้องทำแบบนั้นคุณขวัญแค่นั้นเองนะฮ
1: ะ
0: แล้วรู้จักบทบาทหน้าที่ของเราว่าเราไปอยู่ตรงนี้เพื่ออะไรสิ่งนี้ก็จะยึดติดไว้แล้วก็ทำแต่วันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าคนที่มาอยู่ตรงนี้หลายๆคนเนี่ยเขามองตำแหน่งเขาแบบไหน
1: ค่ะ
0: เขาพูดกับตัวเองยังไงด้วยซ้ำไปน
1: ะ
0: เขาพูดกับทีมงานเขาอย่างไรเขาพูดกับคนใกล้ชิดเขาอย่างไรว่าเขามาอยู่ตรงนี้เขามาอยู่เพื่ออะไร
1: ค่ะ
0: ถ้าภาษาที่เขาบอกกับตัวเองแบบไหนอ่ะการแสดงออกก็มักจะเป็นแบบนั้นครับ
1: ค่ะพอเป็นในลักษณะแบบนี้เนี่ยอาจารย์มอสคือแบบเหมือนกับว่าเราสร้างความเป็นซูเปอร์สตาร์เราออกมาเนี่ยคือแบบเหมือนกับว่าแต่หลายๆคนก็บอกว่ามันสามารถปรับเปลี่ยนปรับอะไรก็ตามที่คุณไม่ชอบอยู่ข้างในเนี่ยแต่วันปรับเปลี่ยนกันได้ใช่ไหมคะมันยากมันใช้เวลานานไหมคือค่อยๆแบบเหมือนเปลี่ยนกันทีละนิดทันไหมคืออ่ะเราจะเป็นรัฐมนตรีเราจะเป็นนักการเมืองเราจะก้าวเข้ามาสู่ตำแหน่งที่เป็นสาธารณะอย่างเงี้ยค่ะคือบางคนก็บอกว่ายังคงทิ้งตัวตนของตัวเองไม่ได้ทิ้งยากจังเลยอะไรเง
0: ี้ยไม่ยากครับคุณขวัญไม่ยากขนาดนั้นเอาเป็นว่าสมมติวันเนี้ยเราคุณขวัญกับผมเนี่ยเราจัดรายการอยู่เนาะ
1: ค่ะ
0: ปกติเราก็ไม่ได้พูดภาษานี้กันตลอดเวลาถูกไหม
1: ใช่ค่ะ
0: หรือเวลาเราอ่า

0: คอมเมนต์ที่ไม่น่ารักเราก็หยุดได้ถูกไหม
1: ค่ะก็คือเอาใจความโดยรวมอ่านมาแต่ไม่เราไม่ได้อ่านทุกตัวอักษรอะไรเงี้ยค่ะ
0: ในมุมของเราก็คือเราก็แค่มีสติประคับประคองตัวเองว่าตอนนี้เราอยู่ในบทบาทไหน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่พอเราออกไปหลังกล้องเราอยู่คนเดียวเราก็ยังเป็นตัวเองเหมือนเดิมครับจริงๆความไอ้ mindset ไอ้ความเป็นตัวตนอะเราไม่ได้แปลว่าเราไม่ได้เราเสียตัว

0: สามารถเป็นตัวของตัวเองได้ปกติถูกปะ
1: ค่ะ
0: แต่พอเราอยู่ต่อหน้าผู้โดยสารเราก็ต้องทำตามความคาดหวังของผู้โดยสารมันก็แค่เป็นการทำบทบาทหน้าที่ของเราให้สมบูรณ์แค่นั้นเองครับตัวตนเราไม่ได้เสียไปไหนนะ
1: ค่ะ
0: เพราะมันไม่ใช่เราต้องเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินตลอด24ชั่วโมงเหมือนคุณครูเนี้ยเราเป็นครูที่โรงเรียนแต่เรากลับไปบ้านเราก็ต้องเป็นภรรยาเราก็ต้องเป็นแม่เราก็ต้องเป็นพ่อเราจะไปเป็นครูที่บ้านได้ไหม
1: นี่ก็หลายคนก็ติดกลับไปที่บ้านกันนะอาจารย์หมอ
0: ถูกเพราะเราเข้าบทบาทแต่ละช่วงเวลาของเราในทุกวินาทีเราก็จะสามารถเอนจอยหรือว่ามีความสุขกับการใช้ชีวิตได้ครับคุณขวัญ
1: ค่ะสำหรับเรื่องนี้เนี่ยอาจารย์หมอฝากทิ้งท้ายไว้นิดนึงค่ะว่าถ้าเราแบบเหมือนกับว่ามีอารมณ์โกรธอารมณ์ฉุนแล้วเราจะเรียกสติตัวเองอย่างไรไม่ให้หลุดสะบัดหรือว่าเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดแล้วเรารู้สึกต้องกลับมารู้สึกผิดกับตัวเองในภายหลังอะค่ะ
0: ก็ก่อนที่จะไปเจอเหตุการณ์นั้นเนา
1: ะ
0: คือเราพอมันเกิดเราเอาเป็นว่าอันดับแรกก่อนถ้าเรารู้ว่ามันจะมีอะไรล่วงหน้าเกิดขึ้นเราเตรียมใจก่อน
1: ค่ะ
0: เราเตรียมใจก่อนว่าเฮ้ยเราต้องควบคุมตัวเอง
1: และ
0: เ
1: ราการที่คาดการว่าจะเจอ
0: ตั้งใจเลยว่าวันนี้เราจะคุยดีเราจะยิ้มเราจะตอบคำถามเราจะค่อยๆแต่ถ้าเกิดเหตุการณ์มันค่อยๆไปแล้วเราไม่คาดคิดว่ามันจะรุนแรงเราเซอร์ไพรส์เราเจอนะครับอันเนี้ยเราคงผมอยากให้เรานิ่งก่อนอันดับแรกคือนิ่งก่อนเลย
1: ค่ะ
0: กลืนใช้คำว่ากลืนเลยนะกลืนความโมโหแล้วลงไป
1: ค่ะ
0: แล้วอันนี้ยังไม่สะดวกตอบไม่อย่างขอไม่ตอบคุณขวัญจำกรณีคุณใบเฟิร์นได้นะ
1: คุณใบเฟิร์น
0: ช่วงแรกๆที่เขามีเรื่องราวกับคุณนายนะครับช่วงแรกๆว่า 2-3 ปีก่อนจำได้ป่ะครับ
1: จำไม่ค่อยได้แล้วอะค่ะว่าม
0: ีเรื่องเขาดีเริ่ม
1: เป็นความสัมพันธ์ของคุณนายนภัสกับคุณใบเฟิร์นแต่ขวัญจำไม่ได้ว่าคุณใบเฟิร์นอะใช้วิธีการรับมือกับสื่อยังไงอันนี้ขวัญจำไม่ได
0: ้นะคุณใบเฟิร์นบอกว่าขอไม่ยังไม่คุยตอนนี้ได้ไหมคะไม่พร้อมจริง
1: ๆ
0: ไว้เดี๋ยวเราจะบอกก็แค่นี้เองครับ
1: นั่
0: นสิทธิ์ที่จะปฏิเสธถ้าเรายังไม่อยากพูดแค่นั้นเองครับคุณขวัญเพราะเรารู้ว่าถ้าเราพูดไปมันไม่ดีแน
1: ่
0: ๆหรือเราไม่พร้อมก็บอกได้ครับเพราะนั้นก็วันนี้ถ้าเราไม่พร้อมที่จะพูดแล้วก็เรารู้สึกว่ามันอยู่ในอารมณ์ที่ไม่โอเคเราบอกเรื่องนี้ผมขอตอบอีกทีแล้วกันนะครับขอไปศึกษาข้อมูลก่อนถ้านักข่าวจะพยายามยื้อเพื่อให้อารมณ์เสียนั่นคือนักข่าวกำลังต้องการภาพนั้นหรือเปล่าทำให้เราอารมณ์เสีย
1: ค่ะ
0: เราก็ต้องรู้เหมือนกันเน
1: า
0: ะ
1: ก็ต้องรู้เท่าทันว่าจะไม่ตกไปในลักษณะที่จะเป็นภาพเชิงลบกับเราเองใช่ไหมคะ
0: ถูกต้องครับถูกต้องไอ้ตัวสติครับเป็นเรื่องสำคัญนะที่จะต้องรู้ว่าเรากำลังจะไปเผชิญกับอะไรแล้วก็เตรียมใจไว้แล้วก็รับมือเลยนะครับให้รู้เลยว่าเรากำลังจะเดินเข้าไปดงเสือหรือเปล่าต้องใจดูเสือยังไงบ้างคำนี้ยังใช้ได้อยู่นะใจดีซื้อเสืออ
1: ย่างน้อยเวลาเจอสถานการณ์ที่เข้ามาแบบเซอร์ไพรส์หรือว่าไม่ได้ทันตั้งตัวหยุดตั้งสติแล้วก็ถ้าหากว่าทบทวนแล้วว่าไม่พร้อมที่จะตอบคำถามก็ขอข้ามไปก่อนหรือว่าให้คำตอบว่าเดี๋ยวจะให้คำตอบในภายหลังหรือว่าโอกาสแรกที่เราสะดวกใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับใช่เพราะว่าตอบสถานการณ์ที่เดินไปแล้วนักข่าวก็วิ่งตามเนี่ยก็มันก็ค่อนข้างจะ response กันคือการคุมสติมันจะค่อนข้างยากเพราะร่างกายมันทำงานหลายอย่างพร้อมกันเนาะ
1: ค่ะ
0: อันนี้ก็ต้องเขาเรียกว่านะฮะดีเลย์สมองตัวเองหน่อยอะครับ
1: ดึงตัวเองให้ช้าลงใช่ไหม
0: ดึงตัวมาให้ช้าลงครับ
1: ค่ะ
0: ดึงช้าลงให้ดูท่านนายกอนุทินเป็นตัวอย่างได
1: ้ค่ะ
0: ท่านอนุทินค่อยค่อยต่อค่อยค่อยคิดต่อให้เดินอยู่หรือเร่งเรา
1: ค่ะ
0: ก็ยังไงก็ตามจะค่อยค่อยตอบค่อยค่อยตอบช้า
1: อืม
0: นะ
1: ค่ะก็คือเป็นสไตล์การตอบของท่านนายกรัฐมนตรีที่แบบค่อยๆแล้วบางครั้งนายกรัฐมนตรีก็มีมุกตลกเล่นด้วยนะคะอาจารย
0: ์อันนี้คือวิธีที่จะบอกว่าทำให้เรื่องหนักกลายเป็นเรื่องเบาได
1: ้ค่ะ
0: นะแล้วบางจังหวะมันก็เป็นลูกเล่นนะครับเป็นลูกเล่นคุณขวัญนะแล้วขวัญสังเกตก็จะเป็นวิธีของดาราหลายๆคนนะที่ตอบขำๆไปอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ
1: คือเหมือนกับว่าไม่ได้ตอบคำถามตรงอย่างที่ผู้สื่อข่าวถามหรอกแต่ว่าให้คำตอบแบบเหมือนเบี่ยงไปถ้าหากว่าคำถามอันนั้นเราไม่สะดวกตอบหรือว่าไม่ได้มีข้อมูลในตอนนี้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับก็จะแบบขำๆไปถึงว่าว่าตกลงยังไงโอ้ยอย่าพึ่งเร่งหรืออะไรแบบอะไรเงี้ยครับ
1: ก็มีตัวอย่าง ตอนที่วันที่ดินเนอร์กับ CEO จับกับเจ้าสัวนะคะผู้

0: ข่าวก็ถามว่าเป็นยังไงบ้างครับท่านนายกอะไรทำนองนี้ นายกตอบแค่ว่าโอ้หูชาเลย
1: คือ
0: เหมือนกับว่าไม่ได้บอกในรายละเอียดเพราะว่าเป็นการประชุมแบบเหมือนว่าการหารือแบบปิดใช่ไหมคะก
1: ็ข้อมูลรวดไหลไม่ได้ไงครับ
0: ค่ะ
1: เลยก็เป็นในนัยยะว่าไปคิดเองแล้วกันว่าหูชาเพราะอะไร
0: ค่ะได้เลยค่ะสำหรับหัวข้อนี้ก็ประมาณนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันเรื่องไทยแลนด์แดนสวรรค์สำหรับนักเดินทางอยู่หรือไม่นะคะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนนะคะอาจารย์มอสคะ
2: กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
4: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
3: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
4: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
3: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
4: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
3: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
5: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Updateช่วงข่าวร้ายกลายเป็นดี
0: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการข่าวร้ายกลายเป็นดีนะคะสำหรับคอมเมนต์ของคุณผู้ฟังก็ค่อนข้างร้อนแรงเลยอาจารย์มอส
1: เพราะว่าวันนี้ผมอ่านคอมเมนต์ไม่ได้จะได้ก่อนให้ฟังหน่อยสิครับ
0: ค่ะก็มีการพูดถึงกรณีของคุณสุชาตินะคะว่าเป็นแบบเหมือนนิสัยที่เป็นมานานๆอาจารย์มอสนานๆประมาณนั้นนะเป็นมานานๆแล้วก็เป็นสไตล์ที่แบบประมาณว่าไม่เขาเรียกอะไรนะคะมันเหมือนกับว่าเป็นลักษณะเฉพาะตัวเป็นแบบโกโก้หน่อยอะไรอย่าง
1: เงี้ยเป็นรูปแบบเฉพาะตัวโอเค
0: ใช่ค่ะแล้วก็มีท่านหนึ่งแสดงมุมมองความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องของโพลคอร์รัปชันมาบอกว่าเอ๊ะโพลเนี้ยมันน่าเชื่อถือมากน้อยแค่ไหนหรือเปล่าเพราะว่าไม่มีรายชื่อของหน่วยงานที่ตึกถล่มแล้วก็สร้างตึกทิ้งไว้ตามต่างจังหวัดหลายสิบตึกเนี่ยไม่มีสำหรับหน่วยงานนั้นเลยอะไรทำนองนี้นะคะแต่ว่าอันเนี้ยมันเป็นหน่วยงานของหน่วยงานราชการแต่อันนั้นอะเป็นหน่วยงานองค์กรอิสระหรือเปล่าอันนี้ก็ตั้งข้อสังเกตกันนะคะสำหรับสตง.ใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับผมจะบอกว่าในมุมหนึ่งไม่ว่าเราจะเป็นใครมาจากไหนก็ตามนะคุณปานเมื่อไรก็ตามที่เรารับหน้าที่ใดหน้าที่หนึ่งนะครับถ้าเราโฟกัสที่หน้าที่นั้นแล้วก็มุ่งมั่นตั้งใจทำหน้าที่นั้นให้สมบูรณ์ตัวตนของเรามันจะหายไปเองโดยอัตโนมัติครับแต่มันตัวคราวนะ
0: ค่ะ
1: เพราะมันจะไปโฟกัสอยู่กับการทำหน้าที่ให้สมบูรณ์มนุษย์เราถ้าเราเข้าใจบทบาทหน้าที่เราอย่างสมบูรณ์แล้วก็มุ่งมั่นตั้งใจทำให้มันสำเร็จอ่ะ
0: ค่ะ
1: เราจะไม่มีคำว่าก็เราเป็นคนแบบนั้นก็เราเป็นคนแบบนี้คุณขวัญได้ออกมา
0: คือจะเอาตัวตนอ่ะออกไปเพื่อที่จะทำหน้าที่ให้สมบูรณ์มากกว่าถูกไหมคะ
1: ใช่มันเป็นข้ออ้างแค่นี้เองครับตอนเราทำไม่ได
0: ้ค่ะ
1: เป็นมาอ้างว่าก็เราเป็นคนอย่างนั้นก็เราเป็นคนอย่างนี
0: ้เอาแบบก็เป็นขวัญสไตล์อ่ะมันเป็นแบบนี้อ่ะ
1: แต่ถ้าในเมื่อขวัญสไตล์มันไม่ได้ส่งเสริมให้หน้าที่ของคุณขวัญในตอนนั้นมันสำเร็จอ่ะ
0: ค่ะ
1: คุณยังจะเป็นขวัญสไตล์อยู่ไหมอ่ะ
0: เราก็ไม่อยากเป็นขวัญสไตล์สิอาจารย์เพราะว่าขวัญสไตล์มันทำให้เราอ่ะเหมือนกับมีความไม่สมบูรณ์พร้อมในหน้าที่เพราะหน้าที่มันคือความภาคภูมิใจของเราเหมือนกันนะอาจารย์มอส
1: ต้องแล้วเราต้องเลือกไงคุณขวัญ
0: ค่ะ
1: เพราะถ้าเราเลือกว่าเราอยากเป็นตัวเองแต่เราไม่สำเร็จ
0: ค่ะ
1: เราจะเป็นตัวเองเราจะสำเร็จล่ะถ้าเราจะสำเร็จเราก็ต้องลืมความเป็นตัวเองมันอยู่ที่เราจะเลือก
0: ค่ะ
1: คนไม่เลือกแล้วทำไม่ได้แล้วก็ไปอ้างว่าเราเป็นตัวแบบนั้นเป็นคนแบบนั้นแบบนี
0: ้
1: อันนี้ตอนที่ผมโค้ชให้นางงามผมก็คุยกับเขาเรื่องนี้นะครับ
0: ค่ะ
1: คนบางคนนางงามบอกว่าหนูเป็นอินโทรเวิร์ตหนูไม่ชอบยิ้ม
0: แล้วหนูไม่ชอบปวดตัว

0: ไม่ต้องมาประกวดค่ะ
1: ถูกป่ะ
0: ค่ะ
1: แต่หนูอยากได้มงกุฎนะแต่หนูไม่ยิ้มไม่ได้นะลูกอย่างเงี้ยครับ
0: ค่ะ
1: คนเราต้องไม่สับสนกับสิ่งที่ตัวเองอยากได้กับตัวตนของเราเนาะ
0: ค่ะ
1: มนุษย์เราทำได้ทุกอย่างครับคุณวันแต่เราอ้าง
0: เรามีข้ออ้างเสมออาจารย์หมอถ้าหากสิ่งนั้นเราไม่ชอบใจนะมากันที่หัวข้อที่2ของเรากันเลยดีกว่าอาจารย์หมอคะไทยแลนด์แดนสวรรค์สำหรับนักเดินทางอยู่หรือเปล่าในมุมมองอาจารย์มอสมองเรื่องนี้ยังไงบ้างคะจากฟรีวีซ่า60วันหรือ30วันในมุมอันนี้ของชาวต่างประเทศที่จะมาท่องเที่ยวเมืองไทยนะแล้วอีกด้านนึงคือคนไทยไปเที่ยวเมืองนอกจะแพงขึ้น
1: โอเคงั้นพูดถึงเรื่องฟรีวีซ่าก่อนนะ
0: ค่ะ
1: เรื่องฟรีวีซ่าเนี่ยตอนนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นที่เราออกมาตรการนี
0: ้
1: เพื่อแก้นักท่องเที่ยวที่ไม่น่ารักกับเรา
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วกันพูดคำรวมๆเนาะน้องที่ไม่น่ารักกับเราฟรีวีซ่าจะแก้ไขถามว่าเมื่อเราลดระยะเวลาหรือปรับเปลี่ยนบางประเทศแก้ไขได้ไหมผมก็ยังเชื่อว่ายังจะช่วยได้นะสำหรับส่วนตัวนะครับผมรู้สึกว่ามันก็จะเป็นการคัดกรองนักท่องเที่ยวหลายๆคนแล้วก็ทำให้การทำความไม่ดีอาจจะทำได้นะฮะประเทศเราอาจจะสงบสุขมากขึ้นในเชิงของการที่รับนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพมากขึ้น
0: ค่ะ
1: นั้นแปลว่าสิ่งที่รัฐบาลทำแบบนี้เนี่ยท่านอยากจะคัดกรองนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพเข้ามาในประเทศเรา
0: อ
1: ันส่วนหนึ่งพอมีนักท่องเที่ยวคุณภาพเข้าประเทศเราได้ผมก็เห็นว่าเราก็อาจจะมีนักท่องเที่ยวคุณภาพคนอื่นๆเพิ่มเข้ามาได้ด้วย
0: ค่ะ
1: เช่นเดียวกันนะครับนั้นคำว่านักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพหมายความว่าเขามาเที่ยวจริงๆแล้วก็มาใช้จ่ายแล้วก็ออกมาทำให้มาชื่นชมความเป็นคนไทยอ่ะ
0: ค่ะ
1: ชมความเป็นไทยไม่ว่าจะเป็นคนไทยเองสถานที่ท่องเที่ยววัฒนธรรมอาหารต่างๆนานาคือมาเอนจอย
0: ค่ะ
1: ไม่ได้มาทำเพื่อหนึ่งประกอบแอบแฝงประกอบอาชีพหรือมาเพื่อตั้งรกรากหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ตามนะครับคุณวัน
0: เพราะว่า
1: จะใช้ได้ไหม
0: อะไรนะคะอาจารย์มอส
1: ว่ามาตรการนี้จะช่วยได้นะฮะ
0: ค่ะ
1: ครับผม
0: ในลักษณะการคัดกรองของกลุ่มของนักเดินทางจากต่างชาติที่เข้ามาในประเทศไทยเนี่ยเพราะว่าคือทางรัฐบาลก็มองว่าคนที่มาท่องเที่ยวจริงๆแล้วก็จะมีการใช้จ่ายเม็ดเงินที่สะพัดจริงๆนะคะก็30วันเนี่ยเหมาะสมแล้วเพราะว่าถ้ามองว่าเอ๊ะ60วันมาอยู่ยาวๆก็จริงแต่เม็ดเงินที่จะใช้เนี่ยมันอาจจะไม่ได้เยอะอาจจะแบบเหมือนกับว่าจากนอนโรงแรม3ดาว5ดาวอาจจะเป็นห้องพักในระดับที่ย่อมเยาลงไปการกระจายของเม็ดเงินมันก็ไม่ได้มากมายขนาดนั้นอันนี้นะคะแต่ว่าพอพิจารณาในมิติของความมั่นคงแล้วเนี่ยน่าจะเป็นผลดีมากกว่าผลเสียก็คือพอเจอเรื่องของความมั่นคงที่มาอยู่กันเป็นชุมชนอย่างเงี้ยอาจารย์มอสคือเข้าไปเนี่ยคือเราคนไทยเองนะคะแต่ว่าเวลาเข้าไปในพื้นที่จุดของต่างชาติที่เขามาตั้งเป็นชุมชนของเขาเนี่ยเรารู้สึกแตกแยกรู้สึกไม่ปลอดภัยด้วยซ้ำทางที่มันคือประเทศของเราเองอาจารย์มอสมองเรื่องนี้ยังไงบ้างคะ
1: ผมเห็นด้วยเลยครับผมรู้สึกว่าการที่เขาจะมาสร้างคอมมูนิตี้ชุมชนในประเทศของเราแบบไม่ถูกกฎหมายนะ
0: ค่ะ
1: มันน่ากลัวมากสำหรับประเทศเราเพราะเราไม่รู้เลยว่าเขาจะทำอะไรกันบ้างแล้วก็ในแง่ของความมั่นคงอันตรายด้วย
0: นะค่ะ
1: เมื่อแต่มันอาจจะไปถึงระดับซ่องสุ่มกำลังเลยไหมก็ไม่รู้ทุกคน
0: เจอที่ข่าวคนจีนที่ชลบุรีเมื่อช่วงสัปดาห์ที่แล้วประมาณ10วันอันนั้นคือเหมือนมินิคลังแสงอยู่ที่บ้านเลยอาจารย์
1: สะสมอาวุธใช่ไหมฮะ
0: ใช่ค่ะมีการ
1: สะสมความน่ากลัวแล้วระยะเวลา2เดือนผมว่าทำอะไรได้เยอะพอสมควรเลยล่ะ
0: ค่ะ
1: วันเนี่ยเหมือน30วันจริงก็เยอะถ้าคนมันเตรียมพร้อมนะแต่อย่างใดๆก็ตามก็ต้องเข้าใจในมุมของผลกระทบด้วยครับถ้าเกิดจะแบบหักดิบกันไปเลยก็คงจะไม่สวยงามทางการทูตเท่าไหร
0: ่ค่ะ
1: นะก็ค่อยๆดูผลที่ตามมาแล้วกันว่าจาก60หรือ30สำหรับบางประเทศเนี่ยมันจะดีขึ้นไหมหรือยังไงครับ
0: ค่ะคือพอในเรื่องของท่องเที่ยวแบบนี้มันก็จะมีเสียงสะท้อนจากนักเดินทางนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาประเทศไทยเหมือนกันอาจารย์มอสว่าเอ๊ะถ้าวันจำนวนวันมันลดลงเหลือน้อยๆแล้วเนี่ยถ้างั้นเราขอแบบไปเที่ยวประเทศเพื่อนบ้านใกล้ๆกับประเทศไทยดีกว่าเพราะว่าลักษณะอากาศก็คล้ายๆกันแล้วก็เรื่องของวัฒนธรรมก็มีแบบไม่อาจจะมีต่างแหละแต่ว่าคือเหมือนกับว่าเขารู้สึกว่าเขาได้อยู่ที่ประเทศข้างๆบ้านเราเนี่ยได้ยาวนานกว่าทำนองเนี้ยมันจะเสียเม็ดเงินตรงนี้ไปไหมหรือว่า
1: ผมว่าไม่สำหรับผมมองว่าไ

0: ผมรู้สึกว่าประเทศไทยยูนิคมีเอกลักษณ์ที่ต่างชาติไม่มีคือคนไทยผมเชื่อในความเป็นคนไทยที่เราเป็นเจ้าบ้านที่น่ารักอาหารไทยที่มีเอกลักษณ์ที่สุดในโลกแล้วก็เรื่องของค่าครองชีพที่บ้านเราคือไม่ว่าจะอยู่ติดกับบ้านเราชายแดนติดกันเนี่ยหลายประเทศก็ไม่มีอะไรที่เหมือนทันไทยนะการที่อ้างว่าอากาศอาจจะไม่ต่างเพราะว่าเราอยู่ใน
1: เส้นศูนย์สูตรเดียวกันอ่ะคล้ายๆกัน
0: แต่แค่สิ่งเดียวที่เหมือนกันแต่สิ่งที่ไม่เหมือนเลยอีก10อย่างเนี่ย
1: ค่ะ
0: เราทั้งหมดคุณขวัญวัดวาอารามคุณก็ไปไหนก็ไม่เหมือนเลยค่ะสถานที่ที่สำคัญที่สุดผมเชื่อในความเป็นคนไทยที่สุดเลยนะคุณขวัญ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไอ้คำว่าอยู่ไหนก็ไม่สุขใจเท่าบ้านเรานะ อันนี้คือบ้านเรา
1: ค่ะ
0: ความผมเชื่อในความเป็นคนไทยมากๆว่าเราน่ารักที่สุดในโลกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเขาไปไหนก็ไม่เหมือนหรอกเอาตรงๆนะฮ
1: ะ
0: แล้วผมก็เชื่อว่าเมื่อนักท่องเที่ยวคุณภาพในประเทศเราเยอะขึ้นก็จะมีนักท่องเที่ยวคุณภาพที่อยากมาบ้านเราแล้วก็อยากจะมาเจอนักท่องเที่ยวคุณภาพด้วยกัน
1: ม
0: ากนะครับ
1: ค่ะ
0: ว่าผมว่ามันเป็นกฎแรงดึงดูดแหละ
1: อาจารย์กฎแรงดึงดูดนี่มันยังไงคะเพราะว่ามันเหมือนกับว่าถ้าเรามีสิ่งดีๆถ้าเรานึกกดแรงดึงดูดอันเนี้ยถ้าเรานึกแบบเหมือนว่าฉันอยากเป็นคนที่เป็นมีความมั่งคั่งมีความเป็นเศรษฐีทำนองเนี้ยมันจะเป็นกดแห่งแรงดึงดูดได้ไหมอะ
0: โอเคถ้าตามหลักวิทยาศาสตร์เนา
1: ะ
0: มันไม่ใช่กดแรงดึงดูดแบบที่เราคิดแล้วจักรวาลจะส่งอะไรมาให้เรา
1: ค่ะ
0: แต่เมื่อเราคิดปุ๊บเนี่ยสมองเรามันจะหาหนทางพอเราหาหนทางเราต่างหากที่สแกนหาเส้นทางไปสู่สิ่งนั้น
1: ค่ะ
0: สมมติคุณขวัญอยากได้รถสักคันหนึ่งจากที่ห้อหนึ่งพอคุณขวัญขับรถออกไปในถนนปุ๊บรถคันใหม่ที่คุณขวัญอยากได้มันจะผุดขึ้นมาเต็มถนนเล
1: ยสายตาเราจะมองเห็นสิ่งนั้นเองทั้งที่เมื่อก่อนเราอาจจะเห็นก็ได้แต่เราไม่ได้ใส่ใจหรือเปล่า
0: ถูกต้องครับนั่นเลยคำตอบนี้เลยครับ
1: ค่ะ
0: เพราะเราอยากได้เราจะใส่ใจมากขึ้นเราก็เลยมองหาอะไรก็ตามที่เข้ามาในหัวเราหรือผ่านมาในเส้นทางของเราเราอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวไงฮะ
1: อุ้
0: ยมันเป็นเราเกิดนิมิตเอาไว้แล้วเราอยากได้เราอยากสำเร็จเราอยากเป็นครับผมแค่นั้นเอง
1: ค่ะถ้าคือเหมือนกับว่ากดแห่งแรงดึงดูดถ้าเหมือนกับว่านักท่องเที่ยวคุณภาพเข้ามาบ้านเราเยอะๆเขาก็จะถ่ายทอดในมิติการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพแล้วเป็นภาพลักษณ์ที่ดีๆมันก็เลยกลายเป็นแรงดึงดูดให้นักท่องเที่ยวต่างชาติคนอื่นๆอุ๊ยบ้านนี้เมืองนี้ดูศิวิไลจังเลยอะไรทำนองนี้ใช่มั้ยคะไม่ใช่มาแล้วแบบอุ๊ยเจอแบบผู้มีอิทธิพลกลุ่มนอมินีอะไรอย่างเงี้ยใช่มั้ยจ๊ะมอส
0: คุณก่อนเราตอนละนิ่มหลายปี 2-3 ปีก่อนที่มีข่าวคนจีนถูกลักพาตัวที่เมืองไทยข่าวนี้ทั่วเมืองจีนแล้วทำให้คนจีนไม่กล้ามาท่องเที่ยวเฮ้ยเขากลัวถูกลักพาตัวในเมืองไทย
1: แ
0: ต่ถ้าวันนี้เรามีแต่ข่าวคนเขาดีๆเข้ามาอยู่ในบ้านเราเขาก็มาแล้วเขารู้สึกปลอดภัยเขาก็อยากมา
1: ค่ะ
0: เป็นแรงดึงดูดโดยอัตโนมัติเลยครับ
1: อืมค่ะมีคุณผู้ฟังคุณนินแอนเคทีนะคะบอกว่าถ้านักท่องเที่ยวคิดแบบนั้นก็ปล่อยเลยค่ะมันอาจจะหมายถึงว่าคือถ้าเขาแบบเหมือนเขาเข้ามาแล้วฉวยหยิบฉวยโอกาสอะไรจากประเทศไทยนะคะถ้านักท่องเที่ยวคิดแบบนั้นปล่อยเลยค่ะประเทศไทยมีอะไรที่แตกต่างจากเพื่อนบ้านเยอะแยะแสดงว่าที่อยากมาอยู่นานๆน่ะมีวัตถุประสงค์ที่ไม่ดีแอบแฝงอยู่นะคะอันนี้เป็นอีกมุมมองที่สะท้อนอาจารย
0: ์ประชาชนคนที่ท่องเที่ยวเขาจะไม่อยู่ที่ใดที่หนึ่งสองเดือนเนี่ยคุณขวัญคนเที่ยวอ่ะคนเที่ยวเขาว่าคน
1: ก็ต้องการเจออะไรที่หลากหลายไงมาเที่ยวมันก็
0: ก่อน
1: ค่ะ
0: ไม่ได้มาอยู่ถาวรน
1: ะ
0: งั้นผมเชื่อว่าถ้าเกิดทางรัฐบาลทำสถิติดูแล้วกันว่านักท่องเที่ยวเข้ามาอยู่เกณฑ์เฉลี่ยเนี่ยกี่วันก็ต้องดูตามนั้นก็ได้ครับผมเชื่อระยะเวลาที่อยู่กัน60วันเต็มเนี่ยมีไม่เยอะหรอกถูกไหม
1: ใช่
0: ไม่ได้เสียนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ไปเยอะมากแต่อาจจะได้นักท่องเที่ยวดีๆกลับมาเยอะกว่าเดิมก็ได
1: ้ค่ะก็อันนี้ใน Facebook Live ก็มีอาจารย์มอสบอกว่าคิดว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีชาวต่างชาติทุกประเทศทุกทวีปเดินทางเข้ามามากที่สุดโดยส่วนมากเนี่ยเป็นชาวฝรั่งเศสยุโรปอเมริกาออสเตรเลียแล้วก็เอเชียอย่างจากจีนญี่ปุ่นแล้วก็เกาหลีส่วนมากจะเดินทางท่องเที่ยวทำงานเรียนแล้วก็ใช้ชีวิตมากกว่าที่ผมเคยเห็นนะคะก็คือแถวๆสุขุมวิทจะมีต่างชาติเข้ามาใช้ชีวิตค่อนข้างเยอะและมาอาศัยเยอะส่วนคนจีนเนี่ยที่อยู่ที่สุขุมวิทก็จะมีเยอะมากเยอะกว่าเยาวราชอีกด้วยซ้ำที่สีลมชาวต่างชาติก็มีเยอะแต่ไม่เยอะ

0: ่ากับถนนสุขุมวิทผมเคยเห็นมาแล้วครับอันนี้ก็คือเป็นการสะท้อนมุมมองว่าในย่านธุรกิจของเราเนี่ยก็เต็มคลาคล่ำไปด้วยชาวต่างชาตินะคะ
1: คนที่ธุรกิจเขาก็จะเป็นธุรกิจที่เขาเป็นคนทำงานนะคุณขวัญ
0: ค่ะ
1: ที่เป็นแบบดิจิตอลโนแมดหรือว่าพวกที่แบบทำงานออนไลน์ทั่วโลกเนี่ยครับเขาก็ไอแต่นั่นคือขออนุญาตใช้คำว่าคุณภาพละกันเนาะเพราะว่าเขาทำงานหากินสุจริตเอาเยี่ย
0: ใช่ใช่ค่ะก็หลายแบบประเทศไทยเนี่ยเป็นพื้นที่ที่เราเนี่ยต้อนรับชาวต่างชาติเพราะว่าเราคือเหมือนเวลาเราเจอชาวต่างชาติเราพูดภาษาอังกฤษอาจจะถนัดไม่ถนัดก็แล้วแต่อาจารย์หมอแต่ว่าสิ่งที่เราให้เขาได้แน่คือรอยยิ้ม
1: ยิ้มไว้ก่อนผมจะพูดเรื่องรอยยิ้มมากเลยผมอ่านหนังสือเล่มนึงเจอ
0: เป็นยังไง
1: แล้วก็เขาบอกว่าการที่เรายิ้มให้กัน
0: ค่ะ
1: มันไม่ใช่ว่าเราว่างเปล่านะคุณขวัญ
0: มันหมายมันมีความหมายในยะอะไรบ้
1: างหลักจิตวิทยาที่ผมอ่านหนังสือเล่มเนี้ยเขาบอกว่าเป็นเพราะเรามีความสุขเราให้คุณค่ากับการที่เรามีความสัมพันธ์กันมันเป็นความสุขระดับที่สองของมนุษย์นะระดับที่หนึ่งคือความสุขกายสุขใจร่างกายแข็งแรงจิตใจบริสุทธิ์เนาะจิตใจไ
0: อ้ไม่เจ็บไม่ป่วยเป็นความสุขแบบทันปฐมภูม
1: ิได้รับความผูกพันในสังคมการอยู่ด้วยกันอย่างผูกพันเขาจะเชื่อมโยงกันเข้าหากันคนไทยเราจะไม่ค่อยไม่เรายิ้มให้กันเพราะว่าเรารักเพื่อนบ้านใช่ป่ะแต่ว่าก็เลยเมื่อเลยเป็นรอยยิ้มที่เกิดขึ้นครับเพราะเรามีความสุขมันหลังเวลาทุกครั้งที่เรายิ้มเราเห็นว่าเราเชื่อมโยงกันไม่รู้จักกันก็ยิ้มให้กันในท้องถนนหรืออะไรเงี้ยเราสมองมันจะหลังสารความสารเคมีหรือมันจะหลังสารเคมีที่ชื่อว่าออกซิโตซินนะครับที่เป็นสารแห่งความสุขชนิดที่นะครับถ้าเป็นความสุขชนิดที่3คือความสุขที่มันอยู่บนยอดพีระมิดที่เป็นความสุขระยะสั้นที่สุดก็คือความสุขประเภทโดพามีนที่เป็นเรื่องของความสำเร็จอะไรเงี้ยครับถ้าใครมีความรู้ก็ลองไปอ่านหนังสือเรื่องนี้ได้ผมอ่านแล้วผมก็รู้สึกว่าทำไมคนไทยยิ้มอ๋อเพราะคนไทยอ่ะสังคมมันสบายมีความสุขก็ด้วยกัน
0: ค่ะอันนี้ในมิติของชาวต่างชาติเนาะที่มาเที่ยวประเทศไทย
1: ประเทศเราไงเราคนไทยเราก็ยิ้มให้กันใช่ไหม
0: ได้เราก็ยิ้มแบบยิ้มแบบแต่ว่ายิ้มนี่ต้องยิ้มพอประมาณไหมอาจารย์มอสยิ้มไปยิ้มเดินยิ้มนี่คือมันก็จะแบบเอ๊ะเขาสบายดีหรือเปล่า
1: ออกแล้วเพราะว่าถ้าออกนอกประเทศเราต้องโดนจ่ายตังค์แล้วนะ
0: ค่ะถ้าออกนอกประเทศเราจ่ายตังค์แพงขึ้นเนี่ยเที่ยวแพงขึ้นมันจะทำให้คนรู้สึกว่าอุ้ยไม่กล้าไปต่างประเทศไหมส่วนตัวขวัญคิดว่าไม่นะอาจารย์มอส
1: คุณขวัญต้องบอกว่ามันเป็นการแก้ปัญหาที่อาจจะไม่ถูกจุดนะผมบอกนี้ก่อนถ้าค
0: ุ
1: ณว่าการเก็บเงินท
0: ั้
1: งการจ่ายค่าปรับเพิ่มจะลดการท่องเที่ยวต่างประเทศมันลดไม่คือตามหลักจิตวิทยาเลยนะครับการลงโทษไม่ได้ทำให้คนคนนั้นเปลี่ยนพฤติกรรม
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แต่ถ้าเกิดคุณอยากให้คนเปลี่ยนพฤติกรรมคุณต้องให้รางวัล
0: ให้รางวัลยังไงดี
1: สมมติดาที่ผมมันเคยแบบทดสอบที่อเมริกาคุณขวัญเขาทดลองโดยการที่ให้เขามีแบบป้ายจำกัดความเร็วเนา
0: ะ
1: ป้ายจำกัดความเร็วเราก็จะถูกปรับในไฮเวย์อ่ะ
0: ค่ะ
1: เขาก็บอกเขาก็ปรับมานานทำไมมันไม่ลดลงแถมมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นด้วย
0: โอ้
1: ไม่เห็นกลัว
0: เราก็มีนะลิมิตความเร็วอ่ะแล้วก็โดนใบสั่งไง
1: เรากลัวไหมอ่ะ เราก็ไม่กลัวก็ปรับก็ปรับแล้วไงก็จ่ายเงินก็จบ
0: ค่ะ
1: แต่เขาก็บอกว่าเรื่องโทษมันต้องแรงขึ้นไหมก็บอกไม่
0: ค่ะ
1: ก็ลองวิธีใหม่ก็คือให้รางวัลสิก็บอกว่าถ้าคุณขับไม่เกิน คุณจะในการชิงโชคเอาค่าปรับเนี้ยค่าปรับของคนปรับอ่ะมาแบ่งเงินกัน
0: มาแบ่งเงินเอา
1: ค่าสมมติว่าเสียค่าปรับแต่คุณขวัญไม่เสีย
0: คุ
1: ณขว
0: ั
1: ญไม่เสียเลยขับรถดีคุณขวัญจะมีสิทธิ์ได้ชื่อมาชิงเงินของผมมาชิงโชค
0: คือมาเหมือนกับร่วมลุ้น
1: ค่าปรับ
0: ด้วย
1: ใช่ผมผมจ่ายค่าปรับไปแล้วเนี่ยเงินของผมไปอยู่ในกองกลางแล้วเงินกองกลางก็จะถูกมาอยู่เป็นกองกลางเพื่อให้รางวัลกับคนที่ขับ
0: รถดี
1: ขับรถดี
0: ค่ะ
1: คุณขวัญเชื่อไหมเขาบอกว่าตัวจำนวนคนขับรถสปีดลิมิตเนี่ยฝ่าฝืนเนี่ยน้อยลง
0: เห็นได้อย่างมีนัยยะสำคัญเลยใช่ไหม
1: นัยยะสำคัญเลยครับนัยยะสำคัญเลยว่าเฮ้ยคนอยากได้รางวัลแล้วคนก็ไม่อยากเสียเงินให้คนอื่นอ่ะ
0: ค่ะ
1: นะฮะเพราะฉะนั้นถ้ากรณีนี้เนี่ยลองมาปรับใช้กับนโยบายของรัฐบาลเรื่องของการ

0: เดินทางนอกประเทศนะครับเป็นไปได้ไหมที่เงินก้อนนี้ที่เก็บมาจะเอามาทำอะไรให้เกิดประโยชน์กับคนที่เที่ยวในเมืองไทยเพราะวันนี้ผมเที่ยวในเมืองไทยผมจะได้ส่วนลดอะไรบ้างอ่ะผมจะได้ประโยชน์อะไรไม่ใช่แค่บังคับว่าต้องเที่ยวเมืองไทยนะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ตกมันง่ายเกินไปไหมผมก็บอกว่าแล้วมันมีอะไรจูงใจให้ผมอยู่เมืองไทยบ้างอ่ะเพราะหลายๆก็พูดว่าอยู่เมืองไทยเที่ยวเมืองไทยบางทีแพงกว่าไปฮ่องกงแพงกว่าไปญี่ปุ่นอีก
1: ก็เดี๋ยวนี้ราคาค่าตั๋วเครื่องบินก็ไม่ถูกนะอาจารย์มอสหลังจากเจอสถานการณ์วิกฤตในตะวันออกกลางนี่ก็คือแพงขึ้นเยอะมาก
0: ถูกไหมมันถ้ารัฐบาลอยากให้ประชาชนเที่ยวเมืองไทยอ่ะอย่างเมื่อก่อนเนี่ยเราเคยมีโครงการคนละครึ่ง
1: ใช่ค่ะ
0: เที่ยวไทยอันเนี้ยมันเป็นการให้ผลประโยชน์มันเหนียวคล้ายๆกันไหมให้รางวัลเมื่อเที่ยวในเมืองไทยคุณจะได้รางวัลจากเราตอนนี้ผมตกหล่นหรือเปล่านะว่าเงิน 1,000 บาท1,120 บาทที่จะเก็บไปเนี่ยเอาไปส่งเสริมหรือคืนอะไรให้กับประชาชนที่อยู่ในเมืองไทยบ้าง
1: อันนี้ 1,120 เนี่ยจะเป็นภาษีสนามบินนะอาจารย์ก็คือใช้ในลักษณะของการที่บริหารจัดการภายในสนามบินภายในท่าอากาศยาน6แห่งของประเทศไทยก็คือมีสุวรรณภูมิดอนเมืองท่าอากาศยานที่เชียงใหม่ภูเก็ตแม่ฟ้าหลวงแล้วก็หาดใหญ่อันนี้จะเป็นเงินบริหารจัดการของท่าอากาศยานเท่านั้นไม่ได้มีความเกี่ยวข้องใดๆที่จะใช้เงินที่เพิ่มขึ้นจากตรงนี้มาเป็นงบประมาณในการบริหารจัดการเกี่ยวกับด้านการท่องเที่ยวหรือส่งเสริมการท่องเที่ยวแต่ว่ามันจะมีอีกอันนึงนะคะที่ยังไม่ได้เข้าที่ประชุมครม.โดยที่รัฐมนตรีสุรศักดิ์พันธ์เจริญวรกุลนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาบอกว่าเคยมีไอเดียแนวคิดว่าคนที่จะไปต่างประเทศเนี่ยจะต้องจ่ายเพิ่มซึ่งมันอาจจะไปอยู่ในค่าตั๋วหรืออะไรก็ตามเนี่ยไม่ได้แบบเหมือนกับเป็นลักษณะแยกนะคะเพราะว่าถ้าแยกเนี่ยมันจะมีความซ้ำซ้อนกันแบบค่อนข้างเยอะเวลาการตัดสินใจมันก็จะแบบมีหลายขั้นตอนมากยิ่งขึ้นแต่เขาก็เลยจะบอกว่าอาจจะเอาไปในเรื่องของเพิ่มในภาษีสนามบินเป็นจำนวนคนละ 1,000 บาทแสดงว่าถ้าหากว่าแนวคิดเนี้ย 1,000 บาทเนี่ยมีจริงเนี่ยนะคะก็คือจะเอา 1,000 บาทตัวเนี้ยย้อนกลับเข้ามาเข้าในกรณีไทยเที่ยวไทยเที่ยวไทยพลัสหรือว่าโครงการที่จะมากระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศก็จะเป็นลักษณะการให้รางวัลแบบที่อาจารย์มอสได้กล่าวถึงในช่วงแรกนั่นแหละค่ะแต่ว่าไอ้โครงการอันเนี้ยมันยังไม่ได้เริ่มแต่ว่าไอ้สิ่ง 1,120 อ่ะเป็นของท่าอากาศยานเขาอันเนี้ยเริ่มเก็บวันที่20มิถุนาค่ะ
0: เออก็เนี่ยพอเป็นการเก็บเงินจากประชาชนนะครับ
1: ค่ะ
0: รู้สึกไม่ดีรู้สึกรัฐบาลไอ้เก็บเงินอีกอ่ะมันก็จะถูกทางคณะรัฐบาลเองนะครับก
1: ็
0: จะถูกมองว่านโยบายนี้นโยบายแบบไม่ได้มาทำให้ประชาชนสบายขึ้นนะคุณกวน
1: ค่ะ
0: อันนี้อยากให้ท่านทำแคมเปญให้มันสมบูรณ์แล้วก็สุดท้ายเนี่ยทำให้ประชาชนได้เห็นว่าประชาชนได้รับสิ่งนี้จริงๆนะครับ
1: ค่ะ
0: มีการสนับสนุนท่องเที่ยวไทยใดๆก็ตามอย่าเพิ่งพูดแค่ว่าเดี๋ยวจะมีนะ
1: ค่ะ
0: แต่ออกมาจบสมบูรณ์เหมือนที่เราเจอเกี่ยวกับพวกโครงการทัวร์ครึ่งก็ดีหรืออะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นแล้วมันรู้ว่าประชาชนได้แน่ๆแต่อันนี้พอเป็นเหมือนการลงโทษอย่างเดียวอ่
1: ะ
0: ก็ใช่ไหมครับ
1: ค
0: ำผมก็ไม่ลดหรอก
1: ค่ะได้เลยค่ะก็เป็นมุมมองจากอาจารย์มอสนะคะสำหรับวันนี้รายการข่าวร้ายกลายเป็นดีหมดเวลาแล้วจริงๆอาจารย์มอสค่ะ
0: ครับผมยังไงก็สัปดาห์หน้าเจอกันใหม่กับเรื่องราวไม่รู้ว่าจะมีเรื่องอะไรมาให้เราได้พูดคุยและมีมุมมองใหม่ๆเกี่ยวกับข่าวที่เกิดขึ้นนะครับยังไงก็วันนี้หวังว่าเราจะได้สิ่งที่เราได้คุยไปนะจะมีประโยชน์กับคุณผู้ฟังบ้างนะครับมากกว่าเก็บข่าวอย่างเดียวนะคุณขวัญ
1: ใช่แล้วค่ะเรามองข่าวให้มันเป็นมุมดีๆบ้างนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะขวัญกับอาจารย์มอสลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

20นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มรถไฟขนสินค้าชนรถจักรยานยนต์หญิงวัย21ปีเสียชีวิตย่านลาดกระบังตำรวจสน.ลาดกระบังเข้าตรวจสอบเหตุรถไฟขบวนสินค้าชนรถจักรยานยนต์มีผู้เสียชีวิตหลังวัดสังฆราชาหรือวัด2เรียบถนนคู่ขนานมอเตอร์เวย์ซอยลาดกระบัง3แยก4เขตลาด

0: กระบังกรุงเทพเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาที่เกิดเหตุบริเวณพุ่มหญ้าห่างทางลัดผ่านรถไฟประมาณ50เมตรพบศพหญิงวัย21ปีใกล้กันพบรถจักรยานยนต์พังเสียหายและพบขบวนรถไฟสินค้ามุ่งหน้าทางสถานีบางซื่อโดยมีพนักงานขับรถไฟขบวนดังกล่าวรอตำรวจอยู่เบื้องต้นจากการสอบสวนทราบว่าหญิงคนดังกล่าวขับขี่รถจักรยานยนต์กำลังเดินทางกลับบ้านพักโดยผ่านจุดเกิดเหตุซึ่งเป็นลักษณะทางลักผ่าน3รางรถไฟที่ไม่มีเครื่องกั้นบริเวณดังกล่าวขณะเกิดเหตุรถจักรยานยนต์คล่อมอยู่รางที่1จังหวะที่ขบวนรถไฟสินค้าวิ่งผ่านมาจึงทำให้รถไฟเฉี่ยวชนรถจักรยานยนต์ขณะนี้ตำรวจอยู่ระหว่างสอบสวนพนักงานขับรถไฟและพยานแวดล้อมว่าขณะขบวนรถไฟวิ่งผ่านมีการส่งสัญญาณเสียงแตรเพื่อเตือนว่ารถไฟกำลังใกล้เข้ามาหรือไม่พร้อมทั้งประสานการรถไฟแห่งประเทศไทยตรวจสอบรางตารางกำหนดเวลาเดินรถขบวนดังกล่าวเพื่อสรุปสาเหตุของอุบัติเหตุสังหารผู้ต้องสงสัยยิงปืนใกล้ทำเนียบขาวเจ้าหน้าที่หน่วยอารักขาประธานาธิบดีสหรัฐวิสามันฆาตกรรมชายคนหนึ่งที่เปิดฉากยิงใส่ป้อมตำรวจตรวจความปลอดภัยบริเวณใกล้กับทำเนียบขาวเมื่อช่วงเย็นวันเสาร์ตามเวลาท้องถิ่นสื่อท้องถิ่นหลายสำนักรายงานว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ18นาฬิกาชายคนหนึ่งเดินเข้ามาที่จุดตรวจความปลอดภัยบริเวณถนนสายที่17และเพนซิลเวเนียอเวนิวก่อนหยิบอาวุธปืนออกจากกระเป๋าและเปิดฉากยิงใส่เจ้าหน้าที่ราว 15-30 นัดเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจยิงตอบโต้ทันทีเป็นเหตุให้คนร้ายได้รับบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตในเวลาต่อมานอกจากนี้ยังมีประชาชนที่อยู่ในบริเวณดังกล่าวถูกลูกหลงได้รับบาดเจ็บ1คนส่วนเจ้าหน้าที่ของ Secret Service ไม่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้ขณะเกิดเหตุประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์อยู่ภายในทำเนียบขาวเพื่อปฏิบัติภารกิจเจรจาข้อตกลงสันติภาพกับอิหร่านส่งผลให้ทำเนียบขาวเข้าสู่มาตรการล็อกดาวน์ชั่วคราวก่อนจะยกเลิกเวลา 18:46 นาทีหลังจากควบคุมสถานการณ์ได้แหล่งข่าวความมั่นคงระบุว่าผู้เสียชีวิตคือนาซีเบสวัย21ปีซึ่งเคยมีประวัติพยายามบุกเข้าทำเนียบขาวมาแล้วเมื่อเดือนมิถุนายน2025และมีคำสั่งศาลห้ามเข้าใกล้พื้นที่ดังกล่าวปรับยอดผู้เสียชีวิตเหมืองระเบิดในจีนลงเหลือ82รายความคืบหน้าเหตุการณ์แก๊สระเบิดในเหมืองถ่านหินทางตอนเหนือของจีนเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาล่าสุดยืนยันผู้เสียชีวิตอยู่ที่อย่างน้อย82รายและยังมีผู้สูญหายอีก2รายเหตุระเบิดเกิดขึ้นที่เหมืองถ่านหินหลิวเยินฉูอำเภอชินหยวนมณฑลซานซีเมื่อเวลา 19:29 ของวันศุกร์ตามเวลาท้องถิ่นขณะเกิดเหตุมีคนงานอยู่ภายในเหมือง247รายมีผู้ได้รับการช่วยเหลือออกมามากกว่า100คนและขณะนี้มีผู้เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล128คนรวมถึง2คนที่มีอาการวิกฤตเจ้าหน้าที่กู้ภัยได้ปรับลดตัวเลขผู้เสียชีวิตจากเดิมที่เคยรายงานว่าอย่างน้อย90รายลงมาเหลืออย่างน้อย82รายพร้อมกล่าวขออภัยต่อความสับสนโดยระบุว่าสถานการณ์ช่วงแรกเต็มไปด้วยความโกลาหลทำให้การตรวจสอบจำนวนผู้เสียชีวิตคลาดเคลื่อนแต่เหตุการณ์ครั้งนี้ก็ยังถือเป็นอุบัติเหตุเมืองที่ร้ายแรงที่สุดในจีนนับตั้งแต่ปี2009ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนสั่งการระดมทุกความพยายามเพื่อรักษาผู้บาดเจ็บและค้นหาผู้รอดชีวิตขณะที่คณะรัฐมนตรีจีนประกาศว่าจะมีการสอบสวนอย่างเข้มงวดและผู้ที่ถูกพบว่าต้องรับผิดชอบจะถูกลงโทษอย่างรุนแรง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทอร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
0: มาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะปปช.สงขลาเดินหน้าขับเคลื่อนแนวทางรื้อถอนโฮมสเตย์ในตำบลเกาะยอที่คดีสิ้นสุดจำนวน15หลังหลังเจ้าท่าไม่สามารถใช้งบประมาณ17ล้านในการรื้อถอนทำให้ต้องนำงบประมาณใช้อย่างอื่นแทนแต่ต้องเร่งเดินหน้าบังคับใช้กฎหมายที่ดารัชชิตวงรายงานค่ะ
2: กรณีการรื้อถอนสิ่งปลูก

0: ตั้งล่วงล้ำลำน้ำในทะเลสาบสงขลาโดยมีโฮมสเตย์ในตำบลเกาะยออำเภอเมืองสงขลาจำนวน15หลังที่คดีสิ้นสุดและต้องรื้อถอนออกไปแม้จะได้ข้อสรุปและมีคำสั่งศาลมาหลายปีแต่จนถึงวันนี้ก็ยังไม่สามารถดำเนินการได้ทำให้งบประมาณจำนวน17ล้านบาทของกรมเจ้าท่าสำหรับใช้ในการรื้อถอนจำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนเพื่อใช้ในกิจกรรมอื่นโดยที่ยังไม่ได้รื้อถอนโฮมสเตย์แต่อย่างใดนายรามวสุธนพินโยผอ.ปปช.ประจำจังหวัดสงขลากล่าวว่าการรื้อถอนโฮมสเตย์ทั้ง15หลังนั้นอยู่ภายใต้แนวทางที่จะต้องได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านซึ่งเป็นเจ้าของโฮมสเตย์เพื่อลดปัญหาการขัดแย้งแม้จะมีการเจรจาร่วมกันหลายครั้งแต่ก็ไม่สามารถหาข้อสรุปได้โฮมสเตย์ถือเป็นหนึ่งในสิ่งล่วงล้ำลำน้ำซึ่งขณะนี้แยกเป็น3กลุ่มกลุ่มแรกคือคดีสิ้นสุดรอการรื้อถอนกลุ่มที่2คือกลุ่มที่มีอยู่เดิมและกลุ่มที่3คือกลุ่มที่เกิดขึ้นใหม่ซึ่งทางปปช.เห็นว่าสิ่งที่ต้องเร่งรัดดำเนินการคือกลุ่มที่คดีสิ้นสุดและกลุ่มที่เกิดขึ้นใหม่ที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นอีกแล้วซึ่งจะร่วมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงตัวแทนผู้ประกอบการโฮมสเตย์เพื่อให้สามารถบังคับใช้กฎหมายในกรณีนี้ได้ที่ดารชิตวงสำนักข่าวแพร่สมท.รายงานจากจังหวัดสงขลาค่ะ
1: ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ดาราการทองลิ่มรายงานค่ะ
2: เข้าใจการเมืองอย่างลึกซึ้งไม่ใช่แค่รายงานแต่คือการวิเคราะห์อย่างตรงไปตรงมาจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้เพื่อให้คุณอยู่เหนือทุกเกมข่าวในเจาะลึกประเด็นร้อน
3: อัญชลีพรกุสุมจากรายการเจาะลึกประเด็นร้อนพบกับดิฉันได้ทุกเช้าวันจันทร์มาร่วมกันอัปเดตข่าวสารรายวันพร้อมข้อมูลเชิงลึกเสริมด้วยมุมมองแบบกล้าๆชวนคุยชวนคิดแบบฉีกๆดิฉันมั่นใจค่ะว่าท่านได้ฟังจะต้องรักรายการนี้
2: เจาะลึกประเด็นร้อนจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:00 นถึง 9:30 นMCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
4: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงกินเที่ยวทั่วไทย
1: สิบนาฬิกา8นาทีนะครับของวันอาทิตย์ที่24พฤษภาคม2569สวัสดีแฟนๆชาว 100.5 ทุกท่านเช่นเดิมครับเที่ยวทั่วไทยอยู่กับผมหนุ่มสุธนรุ่งธัญรัตน์และสาวสวยของเราอ้อมแอมอ้อมแอมอ้อมแอมน้องแอนเชิญครับ
2: สวัสดีค่ะอยู่กับแอนพจนาถนะธนากุลด้วยนะคะเรื่องกินเรื่องเที่ยวไว้ใจเราสองคนได้เจอกันยาวๆนะคะวันนี้ก็มาเที่ยวกันแล้วก็ไปหาอะไรอร่อยๆกินด้วยกันนะคะพี่หนุ่มจะพาเราไปเที่ยวที่ไหนวันนี
1: ้ครับก็วันนี้อยู่ใกล้ๆก่อน
2: ค่ะ
1: เหตุที่ว่าอยู่ใกล้ๆก่อนเนี่ยเพราะว่าเรามีเรื่องของการเดินทางท่องเที่ยวแล้วกันว่าจะเป็นตรงไหนเดี๋ยวให้น้องแอนบอกแล้วกันนะครับ
2: เดี๋ยวไว้รอนะคะรอในช่วงที่2ของรายการด้วยพี่หนุ่มก็จะพาเราไปเที่ยวกันต่อนะคะเพราะว่าที่พี่หนุ่มเนี่ยพูดเนี่ยก็คือว่าพี่หนุ่มเขาจะพาเราไปเที่ยว ไปเที่ยวแบบได้เจอพี่หนุ่มจริงๆตัวจริงเสียงจริงหนุ่มสมชื่อหรือเปล่าน
1: ี่
2: เห็นหน้ากันอยู่แล้วนะหลักฐานเนี่ยเห็นอยู่นะคะพี่หนุ่มค่ะจะไปพร้อมกันกับกูรูอีก2ท่านนะคะก็คืออาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินนะคะแล้วก็ไปกับพี่สุวิทย์สุทธิประภานะคะเป็นแฟนๆรายการเองก็ต้องรู้จักทั้ง3ท่านนี้ดีอยู่แล้วค่ะ FM 100.5 นะคะจะพากันไปเที่ยวเมืองประวัติศาสตร์ที่พลาดไม่ได้เลยกับตำนานค่ะนี่ตำนานนักจัดรายการท่องเที่ยวชื่อดังของเมืองไทยก
1: ็
2: เป็นหนึ่งตำนานที่จะพาคุณผู้ฟังไปด้วยนะคะ The Legend's Tale ค่ะ2แควอยุธยากับ3กูรูแห่งยุคนะคะเราจะย้อนรอยวีรกรรมองค์ดำสมเด็จพระนเรศวรมหาราชบนเส้นทางเมืองประสูติสุราษฎร์ธานีศรีอยุธยา3วัน2คืน 3-5 กรกฎาคมนะคะไฮไลท์สำคัญเลยค่ะก็คือนี่แหละไปกับกูรูทั้ง3ท่านวันแรกค่ะเราจะไปที่เมืองสองแควกันสักการะพระพุทธชินราชพระพุทธรูปที่งดงามที่สุดในประเทศไทยชมตำนานพระนางพญาหนึ่งในเป็นจักรภาคีพอช่วงค่ำค่ะพี่หนุ่มคุณผู้ฟังคะเราจะไปรับประทานอาหารและไม่ได้รับประทานเปล่านะคะปกติเราจะได้ฟังกันแต่ทางวิ

0: ทยุหรือว่าทางออนไลน์แต่นี่ค่ะใครที่ไปทริปนี้จะได้รับชมทอล์คโชว์พิเศษพิเศษเห็นหน้าค่าตากันไปเลยนะคะแล้วก็ได้ยินเสียงกันแบบชัดๆเลยสไตล์พี่หนุ่มด้วยนะคะอาจารย์ทรงฤทธิ์ด้วยพี่สุวิทย์ด้วยนะคะแบบ Exclusive เลยค่ะส่วนวันที่2เราจะเยือนพระราชวังจันทน์นะคะสถานที่พระราชสมภพสมเด็จพระนเรศวรก่อนจะมุ่งหน้าไปสู่อยุธยาไปสัมผัสมนต์เสน่ห์ล่องเรือสำราญค่ะชมทัศนียภาพรอบเกาะเมืองผ่านวัดสำคัญสำคัญที่ป้อมเพชรยามเย็นวันที่3นี่ก็เป็นวันที่พลาดไม่ได้โดยเด็ดขาดนะคะเราจะพาไปชมความมหัศจรรย์เสียนพระในรากไม้ที่วัดมหาธาตุกันค่ะไปรอบสวนประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุและพิเศษสุดๆเลยค่ะมื้อกลางวันนี่พี่หนุ่มก็จะไปด้วยเหมือนกันพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานคุณดำรงพุทธานกับพี่ใหม่พิสมัยพิมพ์วิสาทกุลนะคะจาก รายการคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอการเดินทางของเราค่ะไม่เพียงแค่มี4กูรูที่จะได้พบกันกับคุณผู้ฟังแล้วนะคะแต่ว่าเรายังดูแลคุณผู้ฟังแบบ VIP
1: บ
0: เดินทางก็ VIP ดูแลก็แบบ VIP ใครที่เคยไปทริปกับ FM 100.5 จะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าโอ้โหชาว 100.5 ดูแลดีมากๆนะคะไปพักแบบโรงแรมหรูรถโค้ชก็ VIP พร้อมด้วยอาหารรสเลิศตลอดทริปเลยค่ะทั้งหมดนี้เพียงแค่ 15,900 บาทเท่านั้นนะคะสำรองที่นั่งด่วนๆเลยค่ะ09448030760943966649และ0868251444นะคะโทรไปได้เลยที่3เบอร์นี้เพราะว่าจำนวนจำกัดนะคะถ้าหากว่าไม่รีบเนี่ยเดี๋ยวจะอดเจอพี่หนุ่มนะคะ
1: ครับคืออย่างนี้น้องแอนนะฮะเห็นคือท่านบอกออกคลื่น 100.5 ของเราก็คือน้องอ้อมเนี่ยแหละหรือใครๆจะเรียกว่าพี่อ้อมเนี่ยท่านบอกว่าตอนนี้คันแรกเต็มแล้วแต่ว่าท่านคือต้องการ60คน60คนดังนั้นเนี่ย
0: ใกล้ละ
1: อย่าช้าผมบอกได้เลยนะว่าอย่าช้าดังนั้นท่านผู้ฟังคืออย่างนี้นะครับว่าเขาเรียกว่า 3S ได้ไหม
0: เป็นไงคะ
1: อาจารย์ทรงฤทธิ
0: ์ อ
1: าจารย์สุวิ
0: ทย์แล้วก็สุทนอู้ได้
1: คืออย่างนี้ครับปกติเนี่ยเราก็ทำงานที่ขึ้นข่าว 100.5 มานานแล้วล่ะว่างั้นนะครับแต่ว่า 3S เนี่ยไม่เคยเจอกัน
0: ถูกค่ะ
1: หมายถึงว่าไม่เคยมาทำงานร่วมกัน
0: กำลังจะบอกเลยว่าการจะเจอ3ท่านนี้มารวมกันยากนะแล้วนี่มาเจออีกท่านหนึ่งอีก2ท่านสิจะเจอ5ท่านในทริปนี
1: ้
0: รวมตัวกันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะใครบ้างอะอาจารย์ทรงฤทธิ์นะพี่สุวิทย์พี่หนุ่มสุทนมีคุณดำรงพุทธานพี่ใหม่อีกโอ้โหยากอาจจะไม่รู้ว่าจะมีอีกครั้งเนี่ยเมื่อไหร
1: ่คืออย่างนี้ท่านผู้ฟังครับอันนี้ต้องขอบคุณทางท่านผอ.คลื่นก็คือพี่อ้อมน้องอ้อมเนี่ยนะครับท่านพยายามที่จะนำให้3คนเนี่ยมาพบเจอกันให้ได้นะครับครั้งนี้เนี่ยคือพี่อ้อมเนี่ยก็เหมือนบอกพี่หนุ่มไว้2เดือนแล้วเพราะว่าก็รู้ว่าพี่หนุ่มเนี่ยไม่ค่อยว่างเลยโดยปกติเนี่ยก็คราวนี้เนี่ยมาพบกันได้เนี่ยเราจะเรียกว่า3มุม3สไตล์ได้เหตุผลท่านผู้ฟังครับก็เชื่อว่าแฟนๆของอาจารย์ทรงฤทธิ์เนี่ยเยอะมากนะครับเพราะว่าฟังอาจารย์ทรงฤทธิ์ท่านพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับอาเซียน
0: ค่ะ
1: อาเซียนเนี่ยนะครับท่านก็ฟังในวิทยุอย่างที่น้องแอนบอกเมื่อสักครู่เนี่ยถ้าท่านไปเห็นตัวจริงแล้วก็อยู่กันทั้ง3วันเนี่ยท่านอยากจะฟังเรื่องของอาเซียนประเทศไหนถามได้เลยถามได้เลยอันนี้มุมหนึ่งเนี่ยฮะมุมหนึ่งที่ท่านสามารถจะถามได้เลยมุมที่2พี่สุวิทย์ก็ต้องยอมรับเลยนะครับว่าท่านพูดเรื่องของข่าวไม่ว่าจะเป็นในทีวีช่อง9ของเราหรือจะเป็นที่ขึ้นข่าว 100.5 เนี่ยนะครับก็แน่นอนว่ามุมมองของท่านที่เป็นนักอ่านข่าวเนี่ยนะครับหรือว่าท่านอาจจะเป็นผู้สืบข่าวมาก่อนหรืออะไรก็ตามเนี่ยถามได้เลยถามได้เลยนะครับส่วนอีกคนนึงอาจจะรอน้อยนิดนึงชื่ออะไรฮะ
0: ใครอ่ะ
1: อีกคนนึงอ่ะ3คนไงก
0: ็
1: มีอาจารย์ทรงฤทธิ
0: ์ก็พี่บอกว่าหล่อน้อยนิดนึงไงก็เลยนึกไม่ออกว่าเป็นใครอ
1: ันนี้แน่นอนคือ3มุมนะครับในมุมนึงก็อย่างของผมก็เป็นเรื่องท่องเที่ยวก็แน่นอนนะฮะเราก็จะคุยกันคนละมุม
0: ค่ะ
1: คนละมุมถ้าเป็นคนละมุมแล้วเนี่ยนะครับคือหลายๆท่านเนี่ยสมมุติว่าฟังอาจารย์ทรงฤทธิ์แล้วนะเอามาฟังพี่สุวิทย์ปุ๊บเนี่ยมาฟังน้องหนุ่มดูนะครับนี่ลักษณะนี้นะครับคือการเดินทางดังนั้นคลิปแบบนี
0: ้
1: ต้องการนะฮะ
0: หายากค่ะ
1: หายากมากเพราะว่าโดยปกติคลื่นของเราเนี่ย ป็นอินเตอร์ไปซะแล้วฮ
0: ะ
1: เพราะส่วนใหญ่ก็เราก็จะเดินทางต่างประเทศกันนะครับ
0: คือถ้าคน

0: อาจจะมองว่าเอ้ยไปเที่ยวเนี่ยราคานี
1: ้
0: บางท่านอาจจะรู้สึกว่า มันราคาแบบสูงไปหรือเปล่าเพราะว่าเราเดินทางพิษณุโลกใช่ไหมคะ
1: ค
0: แล้วก็มาอยุธยาไปเองอะไปได้ค่ะแต่ไปแล้วมีกูรูทั้ง3ท่านแล้วไปเอ็กซ์คลูซีฟกับคุณดำรงพุตานได้เจอตัวจริงเสียงจริงได้เจอกับพี่ใหม่พี่สมัยพิมพิศาสกุลเจอถึง5คนนะคะไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยพิเศษสุดๆเลยก็โทรไปได้นะคะที่3เบอร์ที่ให้ไว้อีกทีนึงแล้วกันนะคะ0944803076 0943966649และ0868251444 3เบอร์นี้โทรไปได้เลยนะคะเดี๋ยวเอาไว้ในสัปดาห์ถัดไปก่อนที่จะไปเนี่ยเดี๋ยวจะค่อยๆกริ่นทีละนิดละกันเผื่อว่าถ้ายังแบบคุณผู้ฟังรู้สึกว่าเอ๊ไปทริปนี้แล้วแต่ละสถานที่ท่องเที่ยวมีอะไรที่แบบน่าสนใจพี่หนุ่มอาจจะหยอดน้ำหวานลงไป นะเผื่อชุนผู้ฟังก็จะได้รู้สึกว่าเออน่าสนใจนะคะหรือท่านไหนที่อยากจะไปเที่ยวเองเนี่ยก็ไปท่องเที่ยวกันได้แต่อย่างที่บอกค่ะไปเที่ยวเองไม่ได้เจอทั้ง5ท่านนี้นะคะ
1: คือบอกอย่างนี้ค่ะน้องแอนและท่านผู้ฟังครับอย่างพิษณุโลกเนี่ยแน่นอนนะครับว่าใน3ท่านเนี่ยก็เชื่อจะมีมุมมองในการเล่าเรื่องราวต่างๆเนี่ยให้ฟังแต่แน่นอนว่าพระนครศรีอยุธยาเนี่ยก็ต้องยอมรับเลยว่าคุณดำรงพุตานเนี่ยเพราะว่าบ้านเกิดของท่าน
0: เป็นชาวบ้านค่ะ
1: เป็นชาวบ้านที่นี่เข้าใจว่าท่านก็ต้องมีเรื่องราวต่างๆตั้งแต่สมัยท่านอาจจะเป็นเด็กหรือเป็นหนุ่มอะไรก็สุดแล้วแต่นะครับมาเล่าให้ท่านฟังของเราฟังงั้นโอกาสอย่างนี้นะครับผมบอกท่านฟังเลยนะครับว่ารีบจองเพราะว่าตอนนี้เนี่ยก็บัตร1เนี่ยเต็มไปแล้วเพราะว่าเขาต้องการแค่60ท่านเท่านั้นเอง60ท่านเท่านั้นเองฮะดังนั้นอย่าพลาด
0: นี่ขนาด
1: โอกาส
0: เมื่อสัปดาห์ที่แล้วอะค่ะพี่หนุ่มแอนคุยเรื่องอยุธยาไปขออนุญาตนะคะขออนุญาตคุณแจ็คเลยค่ะคุณดำรงโทรมาเลยบอกว่าทำไมมาอยุธยาแล้วไม่บอกนี่ยังไม่ได้บอกคุณดำรงเลยนะว่าแอนมาอยุธยา
1: เ
0: ลยครับกลัวว่าถ้ามาแล้วไม่ยอมไปหาเนี่ยหรือว่าไม่ได้บอกเนี่ยเดี๋ยวจะเป็นเรื่องได้แต่ก็ท่านก็น่ารักกันนะคะแต่ด้วยความที่เราไปแบบกระทันหันก็เกรงใจนะเวลาแอนถามเหมือนกันแฟนๆรายการว่านึกถึงอยุธยานึกถึงอะไรคนก็จะบอกว่านึกถึงคุณดำรง
1: โอ้น่ารักจัง
0: ค่ะเอาไปเรื่องข่าวสารการท่องเที่ยวกันสักหน่อยนะคะมีเรื่องปลื้มปริ่มหัวใจมาเล่าให้ฟังพี่หนุ่มคะสารคดีอาหารไทย Taste Food Thailand คว้ารางวัลสารคดียอดเยี่ยมจากสหรัฐอเมริกาค่ะนี่คือเรื่องราวดีๆที่อยากจะมาเล่าให้ฟังนะคะเพราะว่ารัฐบาลเองเขาออกมาเผยแพร่ข่าวนี้บอกว่าต้องชื่นชมความสำเร็จเลยเพราะนี่คือความสำเร็จของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกับ Tencent กลุ่มบริษัทเทคโนโลยีโฮลดิ้งจากประเทศจีนค่ะร่วมกันสร้างถ่ายทอดเรื่องราวของอาหารไทยออกมาให้แบบมีความลึกซึ้งความอร่อยผ่านภาพนะคะวัฒนธรรมเสน่ห์ของผู้คนในแต่ละท้องที่ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจเพราะว่าสารคดีอาหารไทยค่ะ Taste Food Thailand สะท้อนพลังซอฟต์พาวเวอร์ไทยเสนอผ่านอาหารวัฒนธรรมวิถีชีวิตเนี่ยคว้ารางวัล Telly Awards จากสหรัฐอเมริกาค่ะในสาขาสารคดียอดเยี่ยมเป็นรางวัลด้านโทรทัศน์และวิดีโอที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติซึ่งก่อตั้งมาตั้งแต่ปี1979นะคะซึ่งมีผลงานส่งเข้าประกวดตั้ง 13,000 ชิ้นจาก6ทวีปทั่วโลกในแต่ละปีเลยนะคะซึ่งไทยเราค่ะได้รับรางวัลนี้เป็นการบ่งบอกเลยว่าไทยเรามีเป็นก้าวสำคัญในการผลักดันอาหารไทยวัฒนธรรมไทยสู่เวทีโลกตอกย้ำศักยภาพของไทยโดยเฉพาะเรื่องของ gastronomy tourism นะคะที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักท่องเที่ยวทั่วโลกที่อยากจะมาลิ้มรสอาหารไทยของเราได้อย่างเมื่อวานนี้แอนฟังการสัมภาษณ์ของคุณนิกรเดชพลังกูลค่ะทางทูตนะคะตอนนี้ท่านเป็นทูตและเป็นทูตอยู่ที่ฝรั่งเศสเพราะว่านายกรัฐมนตรีของไทยเราก็ไปเยือนฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการ
1: ค
0: ำหนึ่งค่ะที่ทางท่านนิกรเดชพูดขึ้นมาก็คือเรื่องของแกสโทรโนมีที่ตอนนี้เราก็จะต้องผลักดันไทยเรามีศักยภาพเข้มแข็งนะคะในเรื่องของอาหารไทยเราได้รับการยอมรับไปทั่วโลกอยู่แล้วในฝรั่งเศสเองเนี่ยเขาก็เป็นผู้นำด้านอาหารเหมือนกันเนาะพี่หนุ่มอาหารฝรั่งเศสครัวซองบาแกตอะไรต่างๆนะคะก็ถือว่ามีสถาบันที่ได้รับความนิยมอย่างเช่นเลอกรองดองเบอร์เงี้ยค่ะคนไทยหรือว่าคนทั่วโลกก็จะต้องไปเรียนที่สถาบันแห่งนี้เพื่อที่จะต่อยอดมาเป็นเชฟต่างๆเขาก็เลยมองว่านี่แหละคือแนวคิดหนึ่งที่การเดินทางเยือนฝรั่งเศสของนายกรัฐมนตรีเราสามารถที่จะเอาความแข็งแกร่งของทั้งสองประเทศไทยและฝรั่งเศสเนี่ยมาร่วมมือกันเสริมความแข็งแกร่งด้านอาหารให้เป็นอาหารของโลกได
1: ้ครับนะครับก็ในส่วนที่น้องแอ

0: พูดนะครับก็คือเป็นเรื่องของอาหาร
1: ใช่ค่ะ
0: เรื่องของอาหารที่หลายๆท่านเนี่ยต่างประเทศเนี่ยเมื่ออยากเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยก็ต้องการจะริมรองเรื่องของอาหารซึ่งเป็นวัฒนธรรมของคนไทยมาตั้งแต่ในสมัยโบราณบางทีอาหารของเราเนี่ยก็จะหายไปแต่ว่าตอนนี้ข่าวเรื่องของที่จะให้ชาวต่างชาติเข้ามาเนี่ย60วันใช่ไห
1: ม
0: เขาก็จะมาเปลี่ยนเป็น
1: 30วัน
0: ค่ะคืออย่างนี้ขออนุญาตชี้แนะละกันในฐานะที่เราเป็นสื่อเนี่ยน้องแอนฮะชี้แนะไปที่ภาครัฐนะฮะที่จะทำเรื่องนี้พี่หนุ่มว่าอย่างนี้นะครับว่าจะ2เดือนหรือจะ30วันอะไรก็สุดแล้วแต่เนี่ยถ้าเผื่อใครจะเข้ามาคุณต้องให้เขารายงานก่อนคือหมายถึงว่า1คุณพักที่ไหน
1: ค่ะ
0: ใช่ไหมฮะจะต้องมีตัวตนมีที่นั่นก่อนที่จะเดินทางเข้ามาคุณพักที่ไหนกี่วันจากนี่แล้วคุณไปที่ไหนสมมติเขาบอกแล้วสมมติบอกแล้วนะฮะคุณก็ต้องมีหน่วยงานติดตามคือสมมติว่าพักเชียงใหม่ละกันนะคุณก็ต้องส่งเรื่องไปที่เชียงใหม่ว่าบุคคลคนนี้มาจากประเทศนี้จะไปพักที่โรงแรมนี้หรือจะเป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันต้องมีเลขที่อยู่แล้วใช่ไหมครับอ
1: าจจะมีฐานข้อมูล
0: มีฐานข้อมูลแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจสอบได้ตรวจสอบได้อันเนี้ยมีชื่อนี้มาพักไห
1: ม
0: ถ้าสมมุติไม่พักที่นี่คุณก็ต้องตามว่าคุณไปพักที่ไหนนะคือตัวเนี้ยเราสามารถจะคุมได้ใช่ไหมฮะคุมได้ว่าคุณเข้ามาท่องเที่ยวจริงหรือเปล่าหรือแฝงตัวเข้ามา
1: ค่ะ
0: อันเนี้ยถ้าคุณออกระเบียบแบบนี้มาเนี่ยก็เชื่อว่าคุมได
1: ้
0: คุมการเดินทางท่องเที่ยวได้แต่ถ้าเราปล่อยแบบโอ้ยคุณมาเถอะ60วันคุณจะไปอยู่ที่ไหนก็เรื่องของคุณเนี่ยอันนี้มันคุมไม่ได
1: ้
0: มันคุมไม่ได้เหตุผลที่มันคุมไม่ได้เนี่ยเพราะว่าบางทีเนี่ยเข้ามา60วันเนี่ยเขาอาจจะไปอยู่ที่เดียวเลยในหมายถึงว่าเขามีญาติอยู่ที่บ้านตรงนี้แล้วก็มาอยู่กันเป็นครอบครัวเลยอย่างเงี้ยถามว่าตรงนี้เนี่ยรายได้มันจะเข้าไหมหมายถึงว่าเข้าในที่เราคิดในว่าการเดินทางท่องเที่ยวก็หมายถึงว่าคุณไปเที่ยวชุมชนนี้คุณไปซื้อของตรงนี้รายได้มันเป็นการกระจายสู่ท้องถิ่นนั้นๆงั้นออกกฎหมายเลยครับว่าถ้าเผื่อใครจะมากี่วันก็สุดแล้วแต่อย่างที่ภาครัฐทำไว้ตอนนี้เอาคุณจะเหลือ30วันก็ไม่เป็นไร30วันก็เชื่อว่าคุณสามารถจะต่อได้อันนี้นะฮะเราก็ทำไว้ก็คือก่อนมาคุณมาพักที่ไหนคุณจะไปจังหวัดอะไรหรือจากนั้นเนี่ยคุณจะอยู่ที่นี่30วันเหรอมันจะดูน่าสงสัยไหมอันนี้นะครับเป็นส่วนหนึ่งขออนุญาตชี้แนะนะคุณต้องออกเป็นกฎหมายมาแล้วเชื่อว่าคุณจะได้นักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ
1: ค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะแต่พอมีข่าวนี้ออกไปนะคะว่าเรื่องของการลดวีซ่าลงไปในเหลือ30วันเนี่ยในฝั่งของนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยจะได้รับผลกระทบไหมหรือว่ารู้สึกอย่างไรจากที่ลองได้ถามนะคะถามนักท่องเที่ยวที่เขากำลังจะมาเมืองไทยนะคะเขาก็อยู่ในต่างประเทศนี่แหละเขาก็บอกว่าเขาก็ไม่ได้อยู่ถึง60วันอยู่แล้วการจะลดวีซ่าลงไปเนี่ย30วันเขาก็รู้สึกว่ามันก็นานมากพอแล้วนะคะที
0: ่
1: เขาจะมาใช้จ่ายเงินหรือว่ามาเที่ยวในประเทศไทยเพราะว่าเขาก็จะมาปีหนึ่งครั้งหนึ่งเขารักเมืองไทยชอบเมืองไทยมากนะเขาก็จะมาปีหนึ่งครั้งหนึ่งอยู่แล้วแต่มายังไงยังไงเนี่ยก็ไม่เคยเกินเดือนหนึ่งนะคะในขณะที่พื้นที่จังที่อำเภอปายค่ะที่แม่ฮ่องสอนเนี่ยเขาก็ไปดูเหมือนกันนะว่าหลังจากที่มีเรื่องของการลดวีซ่าลงไปเนี่ยนักท่องเที่ยวจะลดลงไปหรือว่าความเชื่อมั่นหรือการเดินทางจะน้อยไหมนะคะปรากฏว่าจากที่ไปดูแล้วอ่ะไม่กระทบเลยค่ะไม่กระทบเลยเพราะว่ามีนักท่องเที่ยวเนี่ยเดินทางก็ยังคงมากันเหนียวแน่นนะคะแต่ละคนเนี่ยใส่บิกินี่ถือห่วงยางนะเพราะเขาไปล่องใช่ไหมคะล่องห่วงยางกันนะคะยังคงได้รับความนิยมอยู่นะคะนักท่องเที่ยวยังคงมาเที่ยวยังคงสนุกสนานกันอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยการยกเลิกวีซ่าก็มองว่า30วันมันก็เพียงพอสำหรับเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะแต่อย่างไรก็ตามมันก็เป็นในเชิงของการท่องเที่ยวเนาะอย่างที่พี่หนุ่มพูดไปเนี่ยก็เหมือนเวลาที่เราไปเที่ยวต่างประเทศบางประเทศอย่างเงี้ยอย่างเช่นเกาหลีเงี้ยค่ะหรือแม้กระทั่งฮ่องกงถ้าเขามองแล้วว่าเอ๊ลักษณะคนคนนี้เนี่ยดูไม่น่าไว้วางใจหรืออยากจะถามข้อมูลเพิ่มมากหน่อยเขาก็จะถามเลยคุณพักที่ไหนคุณมาหาใครคุณมีเพื่อนอยู่ที่นี่หรอคุณมีครอบครัวอยู่ที่นี่หรอ
0: ค
1: ุณพักแล้วเนี่ยคุณจะไปเที่ยวที่ไหนบ้างบางทีก็ขอดูด้วยนะคะขอดูการจองว่าคุณเนี่ยจองอ่ะสมมติคุณจะไปเที่ยวดิสนีย์อย่างเง
0: ี้
1: ยโอ้คุณจองดิสนีย์วันไหนอะไรยังไงคือจะต้องมีแบบการจองให้เห็นอย่างชัดเจนเพื่อตัดสินใจอนุญาตให้เข้าประเทศไหม คือในบางคนเนี่ยก็เหมือนกันประเทศไทยก็เป็นนะพี่หนุ่มก็คือถ้าหากเรามองนักท่องเที่ยวคนนี้ดูลักษณะจะมาท่องเที่ยวจริงหรือต้องสงสัยว่าจะมาทำอะไรเขาก็จะถามละเอียดก็มีเหมือนกัน
0: คืออย่างนี้น้องแอนนะขออนุญาตเล่าให้ฟัง
1: ค่ะ
0: คือมัน

0: หลายสิบปีแล้วล่ะตอนนั้นพี่หนุ่มก็อยู่ทททใหม่ๆแล้วล่ะก็ไปพม่าไปพม่าเนี่ยคุณรู้ไหมว่าในสมัยก่อนเนี่ยที่เราไปเนี่ยเขาจะมีด่านตลอดคือจากจังหวัดนี้เข้าจังหวัดนี้เนี่ยฮะเขาจะเราต้องรายงานทันทีเลยต้องรายงานเลยว่าเดี๋ยวเราจะไปจากตรงนี้เนี่ยไปพักที่ไหนต้องรายงานเขาทันทีขนาดเราใช้รถของเขานะแล้วก็มีคนของเขาเป็นมัคคุเทศก์อะไรเงี้ยเราต้องรายงานทันทีเลยนะครับดังนั้นเช่นเดียวกันประเทศไทยเนี่ยเชื่อว่าต้องทำได้ตรงไหนที่มีนักท่องเที่ยวเยอะๆเนี่ยอาจจะมีจุดหนึ่งเป็นจุดคัดกรองถ
1: ้
0: าเห็นนักท่องเที่ยวมาเนี่ยขอดูวีซ่าขอดูบัตรอะไรเนี่ยงั้นอย่าไปคิดว่าทำให้เขาตื่นตุ้งตื่นเต้นอะไรเนี่ยเราต้องพูดถึงว่าเรารักษาความปลอดภัยให้คุณถ้าคุณเข้ามาท่องเที่ยวเนี่ยคุณโอ้คุณไม่ต้องไปซีเรียสเลยฮะเอ้าคุณมีวีซ่าคุณมีพาสปอร์ตคืออะไรก็แล้วแต่เขายื่นให้เจ้าหน้าที่ดูก็แค่นั้นก็คือจบใช
1: ่ไ
0: หมอย่างนั้นเราจะคิดว่าโอ้เดี๋ยวนักท่องเที่ยวเขาว่างอย่าไปคิดอย่างนั้นเพราะว่าประเทศเราเนี่ยอย่าไปตั้งอย่างเดียวว่านักท่องเที่ยวต่างประเทศเข้ามาเยอะตัวเลขขนาดนี้เราต้องมีการเขาเรียกว่ากันกรองว่าเอานักท่องเที่ยวที่เข้ามาเนี่ยคือมีคุณภาพเนี่ยมันก็ได้เรื่องของทรัพย์หมายถึงว่าสตางค์ใช้จ่ายเหมือนกันถ้านักท่องเที่ยวที่ไม่มีคุณภาพเข้ามาเนี่ยมันจะเป็นสองแง่ทันทีเลยแง่หนึ่งเนี่ย
1: อาจจะมีเรื่องอาชญากรรมเข้ามา
0: ใช่ฮะงั้นตัวนี้นะฮะภาครัฐที่ดูแลเรื่องนี้นะฮะขอญาติฝากไว
1: ้
0: ฝากเอาไว้คิดนะฮะไปคิดดูนะฮะถ้าคิดแล้วขออนุญาตฮะอย่าพับไว้ในโต๊ะฮะต้องทำต้องปรึกษาในสภาผู้แทนราษฎรเลยฮะหรือคณะรัฐมนตรีอะไรก็แล้วแต่ต้องมีการประชุมแล้วฮะอย่างนี้นะฮะ
1: เพราะว่าเวลาเราไปเที่ยวประเทศเขาบางทีก็ไม่ได้ง่ายเหมือนกันนะคะ
0: ครับ
1: พี่หนุ่มค่ะแถวบ้านพี่หนุ่มนนทบุรีเดี๋ยวเขามีงานนะ
0: เ
1: ทศบาลนครนนทบุรีค่ะเขาเนี่ยกำลังจะจัดงานอยู่ที่ริมเขื่อนท่าน้ำนนทบุรีค่ะกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรร
0: ม
1: ล่องเรือไหว้พระไหว้เจ้าประจำปี2569นะคะก็ส่งเสริมการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็สืบสานวัฒนธรรมควบคู่กันไปด้วยเลยค่ะเขาเนี่ยจะจัดให้มีการสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ล่องเรือกันแบบฟรีๆเลยนะคะไม่เสียค่าใช้จ่ายกิจกรรมจะจัดขึ้นทุกวันอาทิตย์ค่ะส
0: ี่
1: สัปดาห์ด้วยกันนะคะก็จะเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้และ24พฤษภาคมเดี๋ยวจะมีอีกสัปดาห์คือ31พฤษภาคมค่ะพี่หนุ่มวันอาทิตย์ที่มิถุนายนก็มีวันที่7กับวันที่14มิถุนายนนะคะความพิเศษเหนือระดับทริปนี้นอกจากจะจัดล่องเรือชมทัศนียภาพเจ้าพระยาแล้วยังได้สัมผัสบรรยากาศอันร่มเย็นสบายอกสบายใจอิ่มบุญไหว้พระไหว้เจ้า8สถานที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในทริปเดียวด้วยนะคะและเขาจะมีมัคคุเทศก์ค่ะแต
0: ่
1: ม
0: ั
1: คค
0: ุ
1: เทศก์อย่างพี่หนุ่มเนี่ยอาจจะหนุ่มไปหน่อยไงคะเพราะเขาจะมีมัคคุเทศก์น้อยน้องๆมัคคุเทศก์ก็จะมาเล่าความรู้เกร็ดประวัติศาสตร์ต่างๆตลอดเส้นทางที่เดินทางไปสถานพิกัดมู8สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ริมน้ำมีที่ไหนบ้างคะม
0: ี
1: ที่ศาลเจ้าแม่ทับทิมนะคะมีวัดท้ายเมืองมีวัดตะโหนดวัดไซมาใต้วัดแคนนอกมีพุทธสถานเชิงท่าหน้าโบสถ์นี่ถือว่าเป็นแหล่งประวัติศาสตร์โบราณสถานสำคัญริมแม่น้ำเจ้าพระยาของนนทบุรีเลยนะคะแล้วก็มีวัดใหญ่สว่างอารมณ์และวัดบางจากค่ะเท่านั้นเนี่ยไปกันได้เขาบอกว่าเราจะต้องลงทะเบียนที่ริมเขื่อนท่าน้ำนนตั้งแต่6โมงเช้าถึง9โมงครึ่งนะคะเรือรอบแรกเนี่ยจะออกตอน7โมงเช้า
0: โอ้น่าสนใจแล้วผู้ฟังครับผมบอกได้เลยนะครับว่าท่านไปที่ท่าน้ำนนนะครับไม่ยากและอีกอย่างหนึ่งครับวันนี้เนี่ยน้องแอนเอาเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับที่นนทบุรีที่เขาจะพาล่องลุงล่องเรือไปในสถานที่ต่างๆของจังหวัดนนทบุร
1: ี
0: เน
1: ี่
0: ยเหมือนเชื่อมโยงจริงๆเพราะว่าเด
1: ี
0: ๋ยวพี่หนุ่มกำลังจะเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับจังหวัดนนทบุรีด้วย
1: นี่เห็นไหมใจเราตรงกันเพราะฉะนั้นพักกันครู่หนึ่งช่วงหน้าตามกันต่อค่ะ
0: ครับ
2: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC 1804หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5

0: ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5

0: แน่นกันเช่นเคยนะคะอยากจะฝากคุณผู้ฟังไปกดแชร์สักนิดนึงเผื่อว่าเราจะได้ชวนเพื่อนๆมาดูรายการท่องเที่ยวนะคะแล้วก็จะพากันไปเที่ยวประเทศไทยเนาะมีคุณสุภชัยทักทายมาด้วยนะคะก็ทั้ง2ช่องทางเลยค่ะมีคุณธีรวัฒน์นะคะส่งอะไรแอปเปิ้ลหัวใจดอกกุหลาบมาให้น้องแวนทักทายจ้าพี่หนุ่มสุดหล่อพี่แอนสุดสวยที่น่ารักนะคะ
1: ค
0: ุณเทศยะจากญี่ปุ่นสวัสดีค่ะคุณสมประสงค์กู๊ดมอร์นิ่งมานะคะ17องศาในขนาดวันนี้ยัง17องศาอยู่เลยลองมาดูเมืองไทยสิปาไปแล้ว37 คุณรัตยานะคะก็ทักทายมาเนาะแล้วคุณเทศยาบอกว่าอดีตลูกศิษย์ผมคนหนึ่งกลับจากเรียนที่เมืองไทยสิ่งที่เอากลับมาที่ญี่ปุ่นค่ะ
1: เป็นไงฮะ
0: ใบมะกรูดตะไคร้ขาแห้งๆมาฝากคุณครูเทศยา
1: เอาถูกต้อง
0: นะวางแผนจะทำแกงเขียวหวานโอ้อยากชิมจังเลยอ่ะใช้ส่วนผสมเหล่านี้แบบไม่ใช่สารทดแทนเลยเพราะว่าหายากในญี่ปุ่นเดี๋ยวนี้ค่ะมันก็จะมีนวัตกรรมด้านของอาหารใช่ไหมคะมากขึ้นอย่างแอนเนี่ยเคยไปอยู่ที่บริษัทนึงเนี่ยเขาทำพวกกลิ่นมะกรูดอะค่ะพี่หนุ่มโดยใช้สารสกัดจากมะกรูดจริงๆนะมะกรูดกระเทียมแม้แต่น้ำมันกระเทียมอะค่ะกระเทียมเจียวอะเขาก็ทำกระเทียมเจียวแต่มาสกัดให้กลายเป็นตัวน้ำมันนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราทำอาหารนะพี่หนุ่มเราสามารถหยดไปแค่หยดเดียวอะแล้วมันจะได้กลิ่นของสิ่งนั้นๆทดแทนใบอ่ะที่มันอาจจะหายากในต่างประเทศแบบนี้นะคะแต่ก็สกัดจากสารธรรมชาติเลยนะไม่มีสารเคมีอันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันแต่อย่างเนี้ยดีใจกว่าค่ะที่ลูกศิษย์มาเมืองไทยอ่ะแล้วแบกเอาใบมะกรูดขาตะไคร้เอาไปให้ด้วยแล้วคุณฤศยาก็ชอบอาหารไทยด้วยนะคะดีใจด้วยนะคะคุณสกรินคุณพิกมณีค่ะแล้วก็มีคุณพิกมณีบอกว่าน่าเสียดายจัดทริปพี่หนุ่มผมติดงานนัดล่วงหน้าพอดีว่า
1: เสียดาย
0: ไม่รู้จะมีอีกครั้งเมื่อไหร่นะนะคะแล้วก็คุณสมประสงค์เนี่ยก็พูดมาด้วยนะคะคุณผู้สุขบอกว่าเดี๋ยววัน7มิถุนายนค่ะจะไปนนทบุรีนัดกับเพื่อนเอาไว้พอดีพอดีเลยเพราะว่าอาทิตย์ที่7เขาก็มีล่องเรือไหว้พระเหมือนกันแต่อาจจะต้องไปเช้าๆหน่อยแอนเชื่อว่าน่าจะมีคนไปลงทะเบียนเพื่อล่องเรือไปไหว้พระเนี่ยทั้ง8สถานที่เนี่ยเยอะพอสมควรนะคะก็จะได้ไปกันได้ครบทุกคน
1: ครับน้องแอนฮะหมดแล้วใช่ไหม
0: ค่ะ
1: ขออีกรอบได้ไหมฮะเพ
0: ื่
1: อท่องเที่ยวเพื่อท่องเที่ยว
0: อ๋อได้เลยค่ะเราไปเที่ยวกันนะคะ The Legend's Tale 2แควอยุธยากับ3กูรูแห่งยุคค่ะ3วัน2คืน 3-5 กรกฎาคมนะคะก็มีอาจารย์ทรงฤทธิ์พี่สุวิทย์แล้วก็มีพี่หนุ่มสุทนนะคะก็ไปกัน3วันเนี่ยวันแรกไปสักการะพระพุทธชินราชและมีทอล์คโชว์พิเศษในช่วงค่ำในช่วงรับประทานอาหารนะคะจาก3กูรูแบบ Exclusive เลยวันที่2เราจะไปพระราชวังจันทร์ค่ะและล่องเรือสำราญชมทัศนียภาพรอบเกาะเมืองอยุธยาผ่านสถานที่สำคัญนะคะแล้วก็ป้อมเพชรยามเย็นด้วยส่วนวันที่3ค่ะไปชมความมหัศจรรย์เสียรพระในรากไม้ที่วัดมหาธาตุนะคะแล้วก็ไปลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์หน้าวัดพระเมรุจากนั้นค่ะมื้อกลางวันเราจะไปพบปะพูดคุยแบบใกล้ชิดเลยกับคุณดำรงพุฒาและพี่ใหม่พิสมัยนะคะและเดินทางแบบ VIP ลดโค้ดก็ VIP การนอนโรงแรมก็เป็นโรงแรมหรูเลยนะคะพร้อมอาหารเลิศรสสุดพิเศษทุกมื้อราคาเพียงแค่ 15,900 บาทต่อท่านเท่านั้นนะคะ0944803076 0943966649และ0868251444โทรไปได้3เบอร์นี้เลยค่ะ
1: ครับต้องรีบหน่อยนะครับเพราะว่าตอนนี้คันแรกเต็มไปแล้วเราต้องการ60ท่านเท่านั้นเองนะครับถ้าช้าท่านอาจผิดหวังนะครับเมื่อสักครู่น้องแอนบอกว่าที่จังหวัดนนทบุรีที่เขาจะมีล่องเรืออะไรก็แล้วแต่วันอาทิตย์นะครับพี่หนุ่มก็เลยคิดว่าเอ๊ะน้องถามน้องแอนก่อนดีกว่าก่อนที่จะถามท่านผู้ฟังว่าน้องแอนไปวัดพระจานทร์พยอมบ่อยไหม
0: ก็เคยไม่บ่อยแต่ว่าเคยไปค่ะเพราะว่าไปดูบรรดาของที่เขาเอามาซ่อมของมือสองแอนเคยเอาของที่บ้านเนี่ยค่ะแล้วให้ทางวัดมารับที่
1: บ
0: ้านนะคะแล้วก็เคยไปซื้อถึงที่วัดเลยก็มีผลไม้รากไม
1: ้
0: มีตลอดเพราะว่าพระพยอมเนี่ยท่านก็เป็นแขกพิเศษของรายการใน FM 100.5 ทุกสัปดาห์ค่ะท่านก็จะบอกเลยสัปดาห์นี้มีอันนั้นมีอันนู้นมีอันนี้โอ้โหเลยเยอะกว่าที่ท่านพูดเยอะเลยค่ะ
1: คืออย่างนี้ท่านผู้ฟังครับน้องแอนเนี่ยพี่หนุ่มไปที่วัดสุนแก้วมาเนี่ยสองสัปดาห์คือหมายถึงว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็ไปสัปดาห์ก่อนก็ไปนะครับที่นี่เนี่ยไปเนี่ยคือไปเก็บดีเทลว่างั้นนะครับว่างั้นดูแล้วว่าที่วัดสุนแก้วเนี่ยน่าไปเที่ยว

0: น่าไปเที่ยวเรื่องของการศึกษาเกี่ยวกับสวนเกษตรหรือจะไปซื้อของอะไรก็แล้วแต่จะเล่าให้ท่านผู้ฟังของเราฟังแล้วกันนะครับว่าวัดสวนแก้วถ้าเผื่อเราย้อนกลับไปเมื่อครั้งอดีตเนี่ยก็ไม่ทราบว่าครั้งไหนนะครับเขาบอกว่าพื้นที่บริเวณนี้เนี่ยเมื่อก่อนไม่ได้ใหญ่โตขนาดนี้เป็นพื้นที่ที่มีวัดแต่มันเป็นวัดร้างฮะเป็นวัดร้างนั้นในสมัยก่อนเนี่ยก็จะมีหลวงเขาเรียกหลวงพ่อเทียนหลวงพ่อเทียนเนี่ยท่านก็เข้ามาดูบริเวณวัดร้างแห่งนี้เข้าใจจะบูรณะขึ้นมาเนี่ยน้อง
1: ค่ะ
0: แต่ว่าตอนนั้นเนี่ยประวัติก็ไม่ได้บอกว่าท่านเนี่ยบูรณะมากน้อยขนาดไหนจนกระทั่งต่อมาเนี่ยพระอาจารย์พยอมเนี่ยท่านมาท่านก็มาหาหลวงพ่อเทียนเนี่ยนะครับก็มาสนทนาธรรมกันนะครับสนทนาธรรมกันอาจจะถูกอกถูกใจหรือว่าท่านอาจจะสนิทสนมกันมาหรือเปล่าอันนี้ไม่ทราบนะฮะหลวงพ่อเทียนท่านก็เลยมอบวัดเนี่ยก็อ่ะพระอาจารย์พยอมก่อนดูแลต่อไปแล้วกันนะครับแต่เขาไม่ได้บอกว่าหลวงพ่อเทียนเนี่ยท่านไปไหนนะครับดังนั้นเมื่อพระอาจารย์พยอมท่านมาดูแลวัดนี้เนี่ยท่านก็มองถึงเขาเรียกวิชั่นนะครับวิชั่นก็หมายถึงไกลอีกอ่ะ
1: ค
0: ือมองไปถึงในแง่ว่าที่นี่มันสามารถที่จะสร้างให้คนเนี่ยมาทำงานได้นะครับดังนั้นหนึ่งก็คือใครจะบริจาคเรื่องของเฟอร์นิเจอร์เก่าๆที่บ้านฉันไม่ได้ใช้แล้วอะไรต่อมีอะไรมาบริจาคปุ๊บเนี่ยก็ต้องใช้แรงงานใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: มาเป็นช่างมาซ่อมเฟอร์นิเจอร์แล้วก็ขายนะครับ2ท่านก็ซื้อที่เพิ่มนะบริเวณนั้นน่ะติดกับวัดเนี่ยนะซื้อเพิ่มมาต้องแอนปัจจุบันวัดสวนแก้วนะฮะเดิมทีเนี่ยชื่อว่าวัดแก้วว
1: ั
0: ดแก้วเฉยๆนะชื่อสั้นๆต่อมาเมื่อซื้อที่แล้วเนี่ยเป็นสวนเกษตรพระอาจารย์พยอมท่านก็เลยให้ชื่อว่าวัดสวนแก้วเพราะมันมีอยู่แล้วว่าแก้วแต่ว่าทั้งหมดมันมี3ส่วนน้องแอนฮะถ้าน้องแอนไปเนี่ยเข้าใจว่าคงไม่ได้เดินทางไปครบ3ส่วน
1: ค่ะ
0: ส่วนที่1ผมขอพูดถึงเรื่องวัดก่อนละกันมันจะเป็นมุมก็จะเขียนนะฮะเข้าวัดสวนแก้วนะมันเป็นส่วนหนึ่งเข้าไปด้านในเนี่ยเป็นป่าที่มีพันธุ์ไม้ใหญ่ๆเยอะมากน้องแอนครับที่นี่นะกุฏิเนี่ยพี่หนุ่มไม่เห็นแต่ว่าเห็นญาติโยมเนี่ยนุ่งขาวห่มขาวเพราะว่าเขามีการฝึกในการปฏิบัติธรรมด้วยนะครับก็สวดมุ่งสวดมนต์อะไรก็แล้วแต่อุโบสถเนี่ยเขาเรียกอุโบสถธรรมชาติอ่ะที่อยู่ในนั้นเนี่ยนะตรงนี้เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของวัดเรียกว่าคล้ายๆเป็นวัดป่าอ่ะในส่วนของวัดนะส่วนที่2ออกมาก็คือตลาดประชารัฐไอ้ตรงนี้อย่างที่น้องแอนบอกนะฮะเสาร์อาทิตย์หรือวันอื่นๆเนี่ยพี่นิ่มไม่แน่ใจแต่เสาร์อาทิตย์เนี่ยคนก็เยอะพอสมควรนะครับเพราะว่าที่นี่เนี่ยในช่วงนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าทุเรียนออกทุเรียนออกนะฮะน้องแอนนะนอกจากจะมีผักผลไม้เนี่ยผักสดๆผักปลอดสารพิษเนี่ยต้องบอกเลยว่าถูกมากไปซื้อแล้วถูกมากเลยกรัมนึง20บาทนะที่เขามาทำสลุ่งสลัดอะไรเนี่ยนะไปเห็นแล้วตกใจว่าโอ้
1: เหมาเลยไหมคะ
0: โอ้ก็มีคนซื้อแบบลักษณะที่น้องแอนบอกเนี่ยเยอะมากนะครับนี่แล้วก็ผลไม้เนี่ยนะครับแน่นอนว่ามะม่วงเนี่ยพี่หนุ่มไม่เคยเห็น
1: มีทั้งปีค่ะ
0: เออมันผลมันใหญ่อ่ะ
1: ค่ะ
0: มันใหญ่แล้วมันแปลกมากนะครับแต่ทุเรียนของวัดเนี่ยเขามีแต่ชะนีส่วนทุเรียนที่ไปขายในนั้นน่ะก็จะมีหมอนทองของชาวนนทบุรีโดยแท้มีเขาเรียกอะไรนะนกกระจิบ
1: นกกระจิบเล็ก
0: ๆมีก้านยาวแต่เมื่อคุณไปเห็นราคาแล้วคุณอาจจะตกใจ
1: ทำไมคะ
0: นี่ต้องตกใจขอยกตัวอย่างหมอนทองก่อนนะกิโลละ800บาท
1: โอ้ my god
0: คุณตกใจไหม
1: ตกใจ
0: คุณออกมาข้างนอกก็เท่าไหร่
1: ทุกวันนี้130ค่ะ
0: คุณตกใจแต่บอกท่านผู้ฟังนะไม่ต้องตกใจ
1: ความพิเศษคือ
0: เพราะว่าพี่หนุ่มก็ไปยืนดูเขาแกะเขาแกะแล้วเขาก็ช่างถ้าเราชอบอันนี้ขออันนี้เลยก็ไม่เกิน200กว่าบาทกี่ฟูก็แล้วแต่เนี่ยเพราะว่าเขาไม่ได้แกะลูกเดียวใช่ไหมเขาแกะหลายลูกอ่ะแล้วก็ไปยืนดูอ่ะถ้าเราชอบเนี่ยเขาบอกเลยเขาก็จะช่างให้
1: ขายเป็นพลูไป
0: ใช่ถ้าเราดูกิโลละ800บาทก็โอ้โหฉันจะซื้อไหว
1: อ๋อขายแบบแกะเนื้อไม่ได้ขายทั้งลูก
0: ไม่อันนี้ในวัดนะเดี๋ยวฟังต่อไปเรื่อยๆอันนี้ในวัดเสร็จแล้วนะครับถ้าคุณจะกินทุลุ่งทุเรียนอะไรก็สุดแล้วแต่เขามีร้านที่เขาบอกว่าจริงๆเขาใช้ไม่ได้ใช้ชื่อเนี่ยแต่พี่หนุ่มใช้แล้วกันว่าคนที่มีรายได้น้อยร้านนี้นะฮะคนที่มีรายได้น้อยโอ้ยถ้าน้องแอนไปเห็นนะมันถูก
1: อ่ะงั้นก็เป็นร้านที่หนูต้องเข้าแล้วล่ะ
0: มันถูกมันถูกจริงๆคุณไปเห็น

0: และทุกอย่างมันถูก
1: ค่ะ
0: มันถูกจริงๆนะฮะอันนี้สมเลยที่พระอาจารย์พยอมท่านทำเนี่ยนะครับเห็นด้วยเลยครับและพี่หนุ่มก็ไปยืนดูน้องแอนเชื่อไหมครับว่าพระอาจารย์พยอมเนี่ยท่านไม่เคยว่างเลยเหตุผลแขกไปพบท่านเยอะคือถวายสังฆทานคนไปเนี่ยต้องการจะถวายสังฆทานกับพระอาจารย์พยอมเท่านั้นงั้นพออันนี้มาเสร็จปุ๊บท่านสวดจบใช่ไหมอ่ะคนนี้มาอีกแป๊บนะพอจบปุ๊บคนนี้มาอีกแป๊บท่านไม่ว่างเลยดังนั้นพี่หนุ่มดูนะหลายชั่วโมงมากจนกระทั่งท่านบอกว่าเดี๋ยวต้องไปตรวจสวนแล้วอะไรเงี้ยนั่นแหละอันนี้ถึงจะว่างดังนั้นอันนี้คือจุดที่สองจุดที่สามเขามีรถไฟฟ้าคุณนั่งเลยฮะนั่งรถไฟฟ้าแล้วท่องเที่ยวในสวนน้องแอนเนี่ยในสวนเกษตรปลูกพืชผักผลไม้เนี่ยมีทั้งหมด735ไร่หรือขอไป375ไร
1: ่ก็กว้างมาก
0: 375ไร่
1: เดินไม่ได้แน่ๆค่ะ
0: เดินไม่ได้ฮะแต่ถนนหนทางที่รถจะผ่านเนี่ยเขาทำให้ดีมากแล้วในสวนเนี่ยเป็นสวนเกษตรเนี่ยต้องบอกเลยว่าสะอาดแล้วมันในสวนเนี่ยบางช่วงมันเขาจะปลูกดอกไม
1: ้
0: โอ้ยดูสีสันของดอกไม้สวยงามนะครับตรงนี้แน่นอนแล้วผักผลไม้แล้วเข้าไปสุดเลยรถก็จะจอดคุณเดินนะฮะคุณเดินศึกษาเรื่องของสวนเกษตรของพระอาจารย์พยอมนะครับคุณก็จะไปถึงกุฏิของท่านกุฏิของพระอาจารย์พยอมเนี่ยเป็นไม้เล็กๆนะครับแล้วคือเขาไม่ให้คนเข้าไปอยู่แล้วแต่ผ่านได้นะครับแล้วในยามค่ำคืนเนี่ยท่านก็จะมาจำวัดอยู่ที่กุฏิแห่งนี้นะครับในยามค่ำคืนเนี่ยก็ห้ามคนเข้าแล้วล่ะนะครับดังนั้นคุณเดินท่องเที่ยวได้จะมีหลายมุมหลายจุดนะครับเรื่องของสวนเกษตรนะครับแต่ในมุมสุดด้านในนะมีร้านอาหารด้วยนะ
1: เหรอคะ
0: มีร้านอาหารแล้วไม่แพงด้วย
1: แ
0: อนอันนี้น่าสนใจก็เลยมาเล่าให้ท่านผู้ฟังของเราฟังว่าถ้าท่านยังไม่เคยไปเที่ยววัดสวนแก้วก็อยู่เส้นทางสายบางกรวยไซน้อยเนี่ยที่เขาเรียกว่าบางเลนซอย5นะครับบางเลนซอย5นะครับอันนี้ก็เข้าไปได้ก็คือวัดสวนแก้วแต่น้องแอนต้องยอมรับนะครับว่าวัดสวนแก้วเนี่ยเราไปท่องเที่ยวหรือไปซื้อของหรือไปท่องเที่ยวเรื่องของเกษตรเนี่ยแต่เรื่องของพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์เนี่ยก็บอกเลยว่าวัดนี้ไม่มีนะครับบอกเลยนะครับว่าไม่มีแต่ถ้าเผื่อท่านต้องการชมว่าไปเที่ยววัดสวนแก้วเลยนะน้องแอนจะไปไหว้พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์เนี่ยพี่หนุ่มแนะนำอย่างนี้ว่าพอออกมาจากวัดสวนแก้วเนี่ยคุณเลี้ยวซ้ายไปสุดถนนนั่นก็คือคลองอ้อมนนสุดทางเลยนะ
1: ค
0: ลองอ้อมนนก็จะมีวัดประชาราษฎร์รังสรรค์วัดประชาราษฎร์รังสรรค์นะฮะอันนี้แน่นอนฮะเป็นสถานที่ที่ชาวบ้านในย่านนี้เนี่ยเขานิยมไปบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์หนึ่งด้านหน้าอุโบสถและก็วิหารเนี่ยก็จะมีท้าวเวสสุวรรณสถิตอยู่โอ้ก็คนก็ไปขอพรกันเยอะนะพี่หนุ่มก็เห็นนะตรงนี้หรือจะเข้าไปในวิหารมีพระพุทธรูปประดิษฐานคู่กันนั่นคือหลวงพ่อหินกับหลวงพ่อดำเป็นพระพุทธรูปเดิมทีเนี่ยเป็นอุโบสถแต่ปัจจุบันเขาสร้างอุโบสถขึ้นมาใหม่แล้วดังนั้นพระพุทธรูปที่เป็นองค์พระประธานก็คือหลวงพ่อหินกับหลวงพ่อดำเนี่ยก็ประดิษฐานเป็นองค์พระประธานอยู่ในวิหารนะครับอันนี้คุณเข้าไปได้เลยนะครับหรือใครจะชอบกินก๋วยตุ้งก๋วยเตี๋ยวผัดทุ่งผัดไทยเนี่ยติดกับวัดเขาก็มีร้านนี้พี่หนุ่มก็ไปนั่งกินบ่อยนะครับก๋วยเตี๋ยวบ่อบุ้งบะหมี่อะไรเนี่ยครับอันนี้ก็แวะได้ที่วัดประชารังสรรค์นะครับอยู่ติดกับคลองอ้อมนนท์นะครับอันนี้เรายังอยู่ติดกับวัดสวนแก้วเสร็จแล้วน้องแอนฮะคุณก็ออกมาจากซอย5ประชารังสรรค์ก็เข้ามาที่ถนนบางกรวยไซน้อยเลี้ยวขวาที่จะไปบางบัวทองวันนั้นว่าอย่างไรจะครับให้ไปเข้าบางเลนซอย1บางเลนซอย1เนี่ยพี่หนุ่มแนะนำเลยน้องแอนมีโอกาสเนี่ยไปเที่ยวสักครั้งนึงในเส้นทางบางเลนซอย1เป็นเส้นทางที่เรียบกับคลองอ้อมนนด้านหนึ่งนะฮะเป็นคลองอ้อมนนอีกด้านหนึ่งเป็นสวนเกษตรสวนเกษตรทุเรียนนะฮะคือในเส้นทางสายนี้เนี่ยก็จะมีร้านผัดไทยมีร้านข้าวขาหมูแล้วก็มีอีกหลายอย่างแต่พี่ดุ่มแนะนำอย่างนี้ละกันว่าถ้าเผื่อคุณเป็นคอกาแฟก็จะมีอยู่3ร้านร้านที่1คุณจะเห็นป้ายติดเลยฮะที่เขาเรียกว่าของอ้อมข้าวกุ้งคาเฟ่แล้วก็เลยไปก็รำไรนะครับอันนี้เลือกเอาแต่วันนั้นน่ะพี่หนุ่มไปร้านที่3 อยู่ในส่ว

0: เกษตรเลี้ยวขวาก็ไปนิดหนึ่งตรงเข้าไปเลยประมาณสัก300เมตรได้มันไปไหนไม่ได้แล้วแต่ไปติดกับสวนเกษตรของพระอาจารย์พยอมตรงนี้เนี่ยจะเป็นคาเฟ่สีขาวเล็กๆน่าสนใจมากผ่านไปคือสวนทุเรียนสวนทุเรียนแท้ๆเลยครับเมื่อสักครู่บอกว่าในวัดพระอาจารย์พยอมคือวัดสวนแก้วทุเรียนหมอนทองกิโลละ800บาท
1: ค่ะ
0: แต่ที่นี่กิโลละ 1,300 บาท
1: ฮะ
0: น้องแอลลองคูณสิว่าสมมุติว่าลูกหนึ่งสักเอา4กิโลแล้วกันก
1: ็
0: ตก 5,000 ละ
1: โอ้โห
0: เกินละเห็นมั้ยฮะเมื่อกี้ว่าวัดสวนแก้วแพงใช่มั้ย
1: คุ
0: ณไม่เห็นที่นี่แล้วคุณจะตกใจนะครับดังนั้นถามว่าเขาขายดีไหมจองกันข้ามปีพี่หนุ่มก็ไปหาข้อมูลมาบังเอิญว่าพอพี่หนุ่มเข้าไปนั่งในคาเฟ่นะครับเขาเรียกว่าบ้านมีสวนคาเฟ่นะครับเข้าไปนั่งปุ๊บเนี่ยพี่หนุ่มก็สั่งกุ้งสั่งข้าวแล้วก็มีเค้กอะไรต่ออะไรก็นั่งทานปรากฏว่าติดกับโต๊ะพี่หนุ่มนะครับมีสองสามีภรรยาคู่หนึ่งนะครับท่านก็นั่งอยู่แล้วบังเอิญว่าท่านคุยเรื่องท่องเที่ยวพอโต๊ะติดกันใช่ไหมพอพี่หนุ่มเอ๊สองท่านเนี่ยท่านที่หนึ่งเนี่ยเป็นคนเมืองนนท์โดยแท้คือมารู้จักกันตอนหลังเพราะว่าฟังท่านก่อนท่านที่เป็นภรรยาเนี่ยเป็นคนตรอกจันท่านคุยกันเนี่ยนะครับแล้วมาพบกันก็คือเรียนในสถานที่เดียวกันศึกษามาที่เดียวกันก็ปะกันเนี่ยรุ่นพี่รุ่นน้องแล้วก็เลยมาแต่งงานกันนะครับก็มีบุตรมีเบิร์ดเนี่ยเรียนที่เอแบกแล้วก็ไปเรียนต่างประเทศพี่หนุ่มก็เลยถามท่านว่าชอบท่องเที่ยวหรือท่านก็เลยท่านผู้หญิงก็เลยถามว่าคุณชื่ออะไรล่
1: ะ
0: พอเราบอกว่าผมหนุ่มสุทนปั๊บเนี่ยถ้าเผื่อบอกเดี๋ยวคุณพี่อาจจะไม่รู้จักจิ้มเข้าไปดูแล้วกันพอจิ้มเข้าไปปุ๊บตกใจเลย
1: อ
0: ะไรเงี้ยก็อย่าตกใจเลยครับก็เลยถามท่านผู้ชายท่านก็บอกว่าท่านเนี่ยเป็นชาวนนทบุรีโดยแท้ท่านก็เลยเล่าเรื่องให้ฟังว่าในสมัยที่เกิน60ปีไปแล้วบ้านเมืองในย่านนี้ยังไม่เจริญหมายถึงว่าย่านนนทบุรีเนี่ยเรื่องของทุเรียนเมืองนนเนี่ยไม่มีใครสนใจเลยท่านบอกว่าในสมัยนั้นเนี่ยทุเรียนหล่นคือเมื่อก่อนในการเก็บทุเรียนเหมือนอย่างปัจจุบันเขามีวิธีการเก็บแต่เมื่อก่อนไม่
1: ม
0: ีปล่อยให้มันสุกแล้วหล่นลงมาคุณไปเก็บกินได้เลยเจ้าของเขาไม่ว่าเก็บได้เลยฮะมะม่วงหล่นบางทีเนี่ยมันหล่นลงไปในร่องน้ำหรือจะเรียกว่าร่องสวนเนี่ยเราลงไปงมเนี่ยเขาบอกว่าเราก็จะเก็บไอ้เจ้ากระจับรู้จักกระจับใช่ไหมที่มันเป็นคล้ายๆของควายน
1: ะ
0: ฮะเอามาต้มกินดังนั้นชาวนนทบุรีเนี่ยสมัยก่อนที่เขามีทุเรียนกันใหม่ๆเนี่ยเขาไม่ได้หวงอะไรเลยนะครับแต่เริ่มมาหวงทุเรียนกันเมื่อครั้งที่ทุเรียนเมืองนนเนี่ยมันแพร่ขยายออกไปที่จันทบุรีและระยองพอจันทบุรีระยองเนี่ยมีการส่งเสริมการท่องเที่ยวก็ชูประเด็นเรื่องของทุเรียนปุ๊บเนี่ยนนทบุรีมันก็เลยสตาร์ททำให้คนรู้จักนนทบุรีแต่จริงๆสายพันธุ์ของทุเรียนเนี่ยมันก็จะไปอยู่ที่จันทบุรีและระยองก่อนอันนี้ท่านเล่าให้พี่หนุ่มฟังนะครับดังนั้นทุเรียนเมืองนนทำไมถึงแพงตอนนี้เพราะว่าพื้นที่ตอนนี้นะครับคนปลูกทุเรียนเนี่ยเจ้าของสวนแท้ๆจริงๆเนี่ยมันน้อยลงท่านก็เล่าให้ฟังนะครับเพราะว่าจะมีกลุ่มพ่อค้าเนี่ยมาเช่าที่ดินและปลูกทุเรียนมันก็เลยทำให้ทุเรียนเมืองนนท์ตอนนี้เนี่ยราคาค่อนข้างจะสูงครับอันนี้คือท่านคุยเยอะนะฮะและที่น่าสนใจอะไรทราบไหมน้องแอนนะท่านก็เล่าให้ฟังว่าเดิมทีเนี่ยคือท่านประกอบกิจการในเรื่องของการค้าท่านทำการค้าของเรื่องของวัสดุก่อสร้างอะไรก็แล้วแต่เนี่ยพอลูกๆท่านโตเนี่ยท่านเที่ยวต่างประเทศทั้งหมดเลยท่านไม่เที่ยวในประเทศไทยเนี่ยพอไปเที่ยวต่างประเทศเนี่ยปรากฏว่าไปเที่ยวแต่ละที่เนี่ยมันเดินไกลและภรรยาไม่ไปคือนั่งรอเธอไปฉันรอเธอตรงนี้พอกลับมาท่านก็เลยคิดใหม่ว่าถ้าเผื่อเราไปต่างประเทศเนี่ยสองคนเนี่ยภรรยาไม่ได้ดูตรงนั้นตรงนี
1: ้
0: เราไปดูคนเดียวอันนี้ไม่ถูกต้องพอกลับมาคิดใหม่ทำใหม่เลยเที่ยวในเมืองไทยดีกว่า
1: เที่ยวยังไงก็ไม่หมดค่ะ
0: ถูกต้องท่านก็พูดอย่างนี้ท่านขับรถเที่ยวกันสองคนนะ
1: ค่ะ
0: พี่หนุ่มไม่รู้ว่าไม่ได้ถามท่านอายุเท่าไหร่แต่เข้าใจว่าเกิน70เนี่ยท่านขับรถไปท่านก็เล่าให้ฟังว่าเคยขับรถจากเมืองนนท์เนี่ยไปเที่ยวแม่ฮ่องสอนขับไปสองท่านนะก็ขับไปแม่ฮ่องสอนไปเชียงมุ่งเชียงใหม่อะไรก็แล้วแต่ก็ขับไปอยากกินตรงไหนก็แวะมาสองคนภรรยาก็เดินได
1: ้
0: ไหว้พุ่งไหว้พระอะไรก็แล้วแต่ท่านชอบที่สุดก็คื

0: โฮมสเตย
1: ์
0: เหตุผลที่ท่านเล่าให้ฟังว่าท่านเพิ่งกลับมาจากสุโขทัยและไปเห็นว่าเอ๊ะที่นี่มีโฮมสเตย์ก็เลยไปพักไปพักโฮมสเตย์เนี่ยท่านบอกมันฟินมากเลย1ได้สัมผัสวิถีของผู้คนได้กินอาหารแบบท้องถิ่นแท้ๆได้คุยกับคนในท้องถิ่นแท้ๆท่านบอกมีความสุขมากอ่ะท่านบอกดังนั้นเมืองไทยเนี่ยน่าเที่ยวมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนนี้เนี่ยท่านก็เล่าให้ฟังว่าถ้าไปไหนก็จะเช็คหาโฮมสเตย์ก่อนเรื่องของอาหารวัฒนธรรมต่างๆอันนี้น่าสนใจจริงๆคุยกันนานนะครับอันนี้ก็เลยมาเล่าท่านผู้ฟังของเราฟังว่านนทบุรีเนี่ยอย่าบอกว่าทุเรียนแพงเพราะว่าตอนนี้มันมี2 ส่วนอย่างที่บอกเจ้าของตัวจริงเนี่ยมันน้อยลงแต่ว่าคนก็จะมาเช่าพื้นที่เนี่ยปลูกทุเรียนแล้วก็แน่นอนว่าอัพให้ราคามันสูงขึ้นนะครับอันนี้ก็เลยมาเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังนะครับว่าในเส้นทางบางเลนซอย1เข้าไปได้เลยเส้นทางสายนี้มันแปลกมากเลยน้องแอนฮะมีทั้งร้านอาหารมีทั้งคาเฟ่เนี่ยนะครับพี่หนุ่มก็ชอบไปนั่งชิลๆอยู่บางร้านเนี่ยก็เป็นบ้านไม้อยู่ริมน้ำเลยนะฮะมีชานเรือนหรือว่ามีเขาเรียกศาลาท่าน้ำหรือบางที่เนี่ยก็เขาจะมีต้นไม้อยู่ริมบ้านเนี่ยฮะมีก๋วยเตี๋ยวเรือมาจอดนะฮะเรียกว่าการเดินทางเนี่ยก็ต้องบอกเลยนะครับว่าบางเลนซอยหนึ่งเนี่ยเป็นตัวเลือกสำหรับท่านที่เป็นคอกาแฟนะครับเสร็จแล้วเมื่อออกจากบางเลนซอยหนึ่งมาปุ๊บเนี่ยพี่หนุ่มก็ขอแนะนำอีกหนึ่งสถานที่ละกันว่าเลี้ยวขวาไปเส้นทางเทศบาลเมืองบางบัวทองนะครับคุณก็จะผ่านวัดบางไผ่เลี้ยวซ้ายเข้าไปเลยวัดบางไผ่ปัจจุบันเป็นพระอารามหลวงของอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีแต่ว่าอยู่ในเขตเทศบาลเมืองบางบัวทองนั่นเองนะวัดนี้ต้องบอกเลยว่าเข้าไปเลยจะตกใจเพราะว่าพื้นที่ของวัดนี้ใหญ่มากใหญ่มากกำแพงเนี่ยเขาทำคล้ายๆกำแพงวังนะครับวัดนี้เนี่ยขอเล่านิดหนึ่งละกันประวัติเนี่ยวัดนี้สร้างขึ้นมาตั้งแต่เมื่อครั้งที่เราบอกว่าเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่2ก็คือปี2309ถึงปี2310นะครับบริเวณนี้เข้าใจว่าเป็นป่าที่เรียกว่าป่าไผ่และมีกองกำลังของทหารกรุงศรีอยุธยานะครับมาน่าจะเป็นมาซ่อนตัวหรือมาตั้งกองกำลังอยู่ที่บริเวณนี้นะครับแต่แน่นอนว่าเมื่อสงครามสงบหมายถึงว่าบ้านเมืองเราถูกเผาแล้วล่ะว่างั้นนะครับแต่ว่าเข้าใจว่าแม่ทัพในกองในสมัยนั้นคงจะร่วมกับชาวบ้านเนี่ยแล้วสร้างเป็นวัดขึ้นมาพอสร้างเป็นวัดสร้างกุฏิปุ๊บเนี่ยก็น่าจะมีอุโบสถเนี่ยหลังไม่ใหญ่มากนักแต่ว่ามีอุโบสถในสมัยนั้นเนี่ยสิ่งสำคัญก็คือองค์พระพุทธรูปเข้าใจว่าแม่ทัพในกองสมัยนั้นคงทราบว่ามีวัดร้างที่กรุงศรีอยุธยาเนี่ยมีพระพุทธรูปอยู่ก็ต้องไปอัญเชิญมาทีนี้การไปอัญเชิญเนี่ยไอ้ตอนไปเนี่ยจะเดินทัพไปแต่กลับเนี่ยเข้าใจว่าเขาต่อเป็นแพไม้ไผ่แล้วก็อัญเชิญพระพุทธรูปเนี่ยลงมาในแพแต่ต้องมาในยามค่ำคืนครับเหตุผลที่มาในยามค่ำคืนเนี่ยเกรงว่าจะผ่านกองกำลังของพม่าในสมัยนั้นนะก็มาในยามค่ำคืนพอมาถึงนี่ก็อัญเชิญองค์พระพุทธรูปขึ้นประดิษฐานในอุโบสถหลังเก่าเรียกว่าหลวงพ่อทองเรียกว่าหลวงพ่อทองพี่หนุ่มก็ไปดูปุ๊บเนี่ยก็เขาบอกว่าที่เรียกว่าหลวงพ่อทองน่าจะหล่อด้วยทองผสมสำริดเป็นศิลปะสมัยสุโขทัยปัจจุบันนะครับก็ยังประดิษฐานอยู่ในอุโบสถหลังเก่าดั้งเดิมเนี่ยพุทธลักษณะต้องบอกเลยว่างดงามมากนะครับอันนี้ก็จุดหนึ่งนะครับผมเล่าสั้นๆเท่านั้นเองจริงๆเรื่องมันเยอะนะครับแต่ถ้าเผื่อท่านจะไปคือมันจะมีอย่างนี้ครับน้องแอนนะพอไปถึงเนี่ยจะมีโบสถ์มหาอุดเคยเข้าไหมที่มีประตูด้านเดียวนะฮะหน้าต่างไม่มีโบสถ์มหาอุดก็บทนี้ก็ต้องบอกเลยนะครับว่าในสมัยโบราณเนี่ยเขาใช้ในพิธีปลุกเสกเครื่องรางของขลังดังนั้นในบทมหาอุดหลังนี้ตามความเชื่อเข้าใจว่าสมเด็จพระเจ้าตากสินหรือพญาตากสินเนี่ยเคยเสด็จมาประกอบพิธีณบทมหาอุดแห่งนี้อันนี้เป็นเรื่องเล่าขานนะฮะดังนั้นพระพุทธรูปที่ประดิษฐานในโบสถ์มหาอุดเนี่ยเขาจึงเรียกว่าหลวงพ่อตากเพราะว่าพระเจ้าตากสินเคยเสด็จมาที่นี่ว่างั้นเถอะครับจึงเรียกพระพุทธรูปว่าหลวงพ่อตากดังนั้นจุดนี้น่าเข้าไปมากเลยด้านในเนี่ยสง

0: เยียดมาจุดที่สองก็คือเป็นจุดที่เขาถวายสังฆทานจุดที่สามก็อย่างที่บอกว่าเป็นโบสถ์เก่าตอนนี้ก็เป็นวิหารไปแล้วนะครับแต่ว่าวัดบางไผ่เป็นพระอารามหลวงในปัจจุบันน้องแอนต้องบอกเลยว่าที่นี่น่าไปมากคุณก็เดินไปเลยก็จะมีหอพระแก้วถัดหอพระแก้วไปเนี่ยเขาเรียกพระปาง9ยอดพระปาง9ยอดเนี่ยน้องแอนฮะเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุซึ่งเขาก็อัญเชิญมาทั้งหมด9ประเทศนะครับเขาก็เมื่ออัญเชิญมาแล้วเนี่ยก็เลยสร้างเป็นองค์พระปาง9ยอดนะครับคือติดกับองค์พระปาง9ยอดอันนี้ก็จะเป็นพระอุโบสถหลังใหม่พระโบสถ์หลังใหม่ก็ต้องบอกเลยนะครับว่าสร้างไว้ได้สวยงามมากนะครับส่วนรอบพระโบสถ์หลังใหม่เขาก็อัญเชิญองค์พระพุทธรูปเนี่ยประดิษฐานอยู่ทั้ง4มุมนะครับ4มุมของพระโบสถ์หลังใหม่นะครับดังนั้นวัดบางไผ่ของเทศบาลเมืองบางบัวทองหรืออำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีเนี่ยผมว่าถ้าเผื่อท่านชอบไหว้พระวัดนี้น่าไปมากนะครับแต่พอพี่หนุ่มเดินรอบไปปุ๊บเนี่ยแล้วมันมีจุดเด่นของวัดนี้เนี่ยเขาเรียกอะไรโรงเรียนปริยัติธรรมใช่ไหมโรงเรียนที่สอนเกี่ยวกับ
1: ปริยัติธรรม
0: ปริยัติธรรมคือเขาสร้างอย่างเงี้ยคล้ายๆปราสาทคล้ายๆปราสาทจักรีของในวังนะฮะในวังหลวงนะฮะคือมองเป็นจุดเด่นแล้วใหญ่มากฮะคือต้องบอกเลยว่าสวยมากเขาสร้างเนี่ยต้องยอมรับเลยว่าวัดบางไผ่แห่งนี้ถ้าเผื่อท่านยังไม่เคยไปเนี่ยลองหาโอกาสไปสักครั้งนึงนะครับหรือถ้าเผื่อท่านไม่ไปไหว้พระท่านจะไปศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับวัดนี้เนี่ยพี่หนุ่มว่าน่าสนใจมากน่าสนใจจริงๆฮะเพราะว่าเนื้อที่ดั้งเดิมจริงๆเนี่ยที่เขาบอกว่ามันเป็นป่าพุ่งป่าไผ่อะไรก็สุดแล้วแต่ฮะอันนี้เป็นอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจของการเดินทางท่องเที่ยวเกี่ยวกับเรื่องของจังหวัดนนทบุรีตั้งแต่การล่องเรือที่น้องแอนเล่าให้ฟังมาสักครู่แล้วฮะแล้วคุณลองเข้าไปวัดสวนแก้วจากวัดสวนแก้วเนี่ยไปวัดประชารังสรรค์แล้วก็มาที่บางเลนซอย1เสร็จจากบางเลนซอย1แล้วก็มาที่วัดบางไผ่อันนี้การเดินทางที่มันอยู่ในรูทใกล้ๆกันเดินทางแบบสะดวกสบายจ้ะ
1: ค่ะก็ไปกินทุเรียนที่นนทบุรีคนนนเขาจะเรียกนนทบุรีใช่ไหมคะทุเรียนนนแล้วก็เรียกไปเลยว่านนทบุรีคลองๆกันไปนะคะก็ขอให้ทุกท่านไปเที่ยวกันอย่างมีความสุขนะคะเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยพี่หนุ่มเที่ยวมาตั้งเยอะตั้งแยะยังไม่หมดเลยย
0: ัง
1: มีอีกหลายสถานที่ให้เราได้ไปค้นหาแล้วก็ไปท่องเที่ยวกันนะคะเราก็ไปเที่ยวกันแล้วก็ติดตามรายการกินเที่ยวทั่วไทยของเราได้ทุกวันอาทิตย์แบบนี้10โมงถึง11โมงกับเรา2คนค่ะพี่หนุ่มสุธนกับแอนลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงกินเที่ยวทั่วไทยความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: เวลา10นาฬิกา 11 นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มเปิดรายละเอียดขั้นตอนสมัครไทยช่วยไทยพลัส60-40สำหรับร้านค้านางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนานรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กำหนดแนวทางและขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40สำหรับร้านค้าผู้ประกอบการรายย่อยและผู้ให้บริการขนส่งสาธารณะอย่างชัดเจนโดยร้านค้าสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมถึง31กรกฎาคม2569ผ่านจุดตั้งบูธของกระทรวงมหาดไทยร่วมกับธนาคารกรุงไทยหรือธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศโดยแบ่งแนวทางการสมัครเป็น3กลุ่มได้แก่กลุ่มร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสสามารถยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส

0: 10/40ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้ทันทีกลุ่มร้านค้าและผู้ประกอบการที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสต้องลงทะเบียนผ่านธนาคารกรุงไทยโดยต้องมีบัญชีกรุงไทยประเภทบุคคลธรรมดาสมัครเป็นร้านค้าถุงเงินผ่านเว็บไซต์พร้อมดาวน์โหลดแบบฟอร์มเพื่อขอรับรองจากหนังสือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ไทยช่วยไทยพลัส .th และอัปเดตแอปพลิเคชันถุงเงินให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดก่อนยื่นเอกสารสมัครและกลุ่มผู้ประกอบการขนส่งมวลชนสาธารณะเช่นรถไฟฟ้ารถโดยสารประจำทางเรือโดยสารประจำทางและรถร่วมบริการสามารถสมัครผ่านการเปิดใช้งานแอปพลิเคชันถุงเงินโดยตรงกับธนาคารกรุงไทยสำหรับขั้นตอนการสมัครของร้านค้าใหม่ร้านค้าจะต้องตรวจสอบประเภทกิจการดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครและนำเอกสารไปให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับรองก่อนนำมายื่นสมัครณจุดให้บริการของธนาคารกรุงไทยเมื่อผ่านการพิจารณาแล้วระบบจะส่ง SMS แจ้งผลและแบนเนอร์ไทยช่วยไทย Plus จะปรากฏบนแอปถุงเงินเพื่อให้ร้านค้ากดยอมรับเงื่อนไขโครงการและเริ่มรับชำระเงินจากประชาชนได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึง30กันยายน2569เวลา6นาฬิกาถึง23นาฬิกาทางนี้รัฐบาลกำหนดคุณสมบัติร้านค้าที่สามารถเข้าร่วมโครงการได้แก่ร้านอาหารเครื่องดื่มสินค้าทั่วไปร้านทงฟ้าวิสาหกิจชุมชนกองทุนหมู่บ้านร้านค้าชุมชนผู้ประกอบการขนส่งสาธารณะรวมถึงนิติบุคคลขนาดเล็กที่มีรายได้ไม่เกิน1,800,000 บาทต่อปีโดยกิจการต้องสามารถตรวจสอบได้และต้องไม่เป็นร้านสะดวกซื้อประเภทแฟรนไชส์หรือธุรกิจรับสินค้าผู้อื่นมาจำหน่ายในลักษณะตัวแทนนอกจากนี้ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการจะต้องไม่เคยถูกระงับสิทธิ์หรือถูกเรียกเงินคืนจากโครงการของรัฐที่ผ่านมาเช่นโครงการคนละครึ่งระยะต่างๆและโครงการคนละครึ่งพลัสสำหรับประเภทสินค้าและบริการที่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ได้แก่อาหารเครื่องดื่มสินค้าทั่วไปและบริการขนส่งสาธารณะยกเว้นสลากกินแบ่งรัฐบาลเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผลิตภัณฑ์ยาสูบบัตรกำนันบัตรเงินสดและบริการที่เป็นการชำระเงินล่วงหน้าในส่วนของการรับชำระเงินภาครัฐจะโอนเงินในส่วนที่รัฐร่วมจ่ายเข้าบัญชีร้านค้าผ่านระบบแอปถุงเงินตามระยะเวลาที่กำหนดและกรณีโอนเงินไม่สำเร็จจะมีการรีทรายทุกวันศุกร์จนถึงวันที่30ตุลาคม2569อาสาสมัครกาชาดคองโก3รายเสียชีวิตจากอีโบลาสหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยวงเดินแดงระหว่างประเทศยืนยันว่าอาสาสมัครสภากาชาดของ DR คองโก3รายเสียชีวิตจากการติดเชื้อไวรัสอีโบลาระหว่างปฏิบัติหน้าที่ทางมนุษยธรรมทางตะวันออกของ DR คองโกเจ้าหน้าที่ทั้ง3รายประจำการอยู่ที่สำนักงานสาขามองวาลูในจังหวัดอิตูรีศูนย์กลางการแพร่ระบาดทางตะวันออกของ DR คองโกทั้งหมดเสียชีวิตลงในช่วงระหว่างวันที่5ถึง16พฤษภาคมที่ผ่านมาคาดว่าได้รับเชื้อขณะปฏิบัติภารกิจจัดการศพในชุมชนซึ่งเป็นงานด้านมนุษยธรรมทั่วไปที่ไม่เกี่ยวข้องกับโรคอีโบลาในขณะนั้นชุมชนและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขยังไม่ทราบว่ามีการแพร่ระบาดและตัวโรคยังไม่ถูกตรวจพบอย่างเป็นทางการก่อนจะได้รับการยืนยันในภายหลังว่าเป็นกลุ่มผู้เสียชีวิตรายแรกๆของการระบาดระลอกนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้ออีโบลาในสาธารณรัฐคองโกล่าสุดมีผู้เสียชีวิตต้องสงสัยกว่า750รายขออภัยค่ะล่าสุดมีผู้ป่วยต้องสงสัยกว่า750รายและมีผู้เสียชีวิตต้องสงสัย177รายขณะเดียวกันเชื้อได้แพร่กระจายข้ามพรมแดนไปยังประเทศยูกันดาแล้ว
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
0: มาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะผบ.ตร.สั่งรับตำรวจจราจรสน.บางนาบาดเจ็บสาหัสเหตุรถพุ่งชนรักษาต่อโรงพยาบาลตำรวจ พลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

0: อบหมายให้พลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติรับตัวร้อยตำรวจเอกทานรนพิรมจิตเจริญรองสารวัตรฝ่ายจราจรสน.บางนาที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสจากเหตุรถยนต์ขับขี่ด้วยความเร็วสูงพุ่งชนรถจักรยานยนต์สายตรวจจราจรขณะปฏิบัติหน้าที่ใกล้จุดตรวจแอลกอฮอล์ถนนเทพรัตน์บางนาตราดกิโลเมตรที่1ขาออกแขวงและเขตบางนากรุงเทพมหานครเมื่อวันที่22 พฤษภาคม 2569ซึ่งรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลไทยนครินทร์มารักษาต่อที่โรงพยาบาลตำรวจด้วยก่อนหน้านี้พลตำรวจโทไตรรงค์ได้เข้าเยี่ยมร้อยตำรวจเอกทานรนที่โรงพยาบาลไทยนครินทร์ได้พูดคุยให้กำลังใจครอบครัวของร้อยตำรวจเอกทานรนและนำความห่วงใยของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติซึ่งกำชับให้ดูแลรักษาพยาบาลรวมทั้งสิทธิสวัสดิการอย่างเต็มที่พร้อมทั้งให้พนักงานสอบสวนดำเนินคดีกับผู้ก่อเหตุอย่างเด็ดขาดในทุกข้อหาที่เกี่ยวข้องท่านนี้พลตำรวจโทไตรรงค์ได้มอบเงินช่วยเหลือในนามส่วนตัวและในนามมูลนิธิพระราหูเพื่อเป็นกำลังใจแก่ผู้บาดเจ็บและครอบครัวพร้อมประสานส่งตัวร้อยตำรวจเอกทานรนเข้ารับการรักษาต่อที่โรงพยาบาลตำรวจโดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติยืนยันจะดูแลข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถสปป.ลาวส่งตัวผู้ต้องสงสัยคดีสแกมเมอร์494คนให้จีนทางการสปป.ลาวส่งมอบตัวผู้ต้องสงสัยคดีช่อโกงทางโทรศัพท์และออนไลน์494คนให้แก่ทางการจีนเพื่อร่วมมือการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติอย่างจริงจังเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวและส่งมอบตัวผู้ต้องสงสัยทั้งหมดบริเวณด่านพรมแดนโมฮานเขตปกครองตนเอง12ปันนามณฑลยูนนานเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาขณะที่กระทรวงความมั่นคงสาธารณรัฐของจีนมอบหมายให้หน่วยงานความมั่นคงสาธารณะในมณฑลเสฉวนและนครฉงชิ่งรับช่วงต่อควบคุมตัวและสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปการจับกุมครั้งนี้เกิดขึ้นจากปฏิบัติการกวาดล้างครั้งใหญ่ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือระหว่างตำรวจจีนและสปป.ลาวหลังจากพบว่ากลุ่มแก๊งคอลเซ็นเตอร์และศูนย์ช่อโกงออนไลน์พากันย้ายฐานปฏิบัติการเข้ามายังสปป.ลาวหลังจากทางการกัมพูชายกระดับมาตรการกวาดล้างและปราบปรามอย่างหนักขณะที่ทางการจีนระบุว่าจะยังคงเดินหน้ากระชับความร่วมมือด้านการบังคับใช้กฎหมายกับประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคอย่างต่อเนื่องเพื่อทำลายรังแก๊งคอลเซ็นเตอร์จับกลุ่มผู้อยู่เบื้องหลังและทลายเครือข่ายอาชญากรรมไซเบอร์ข้ามชาติให้หมดไปทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ดาราการทองลิ่มรายงานค่ะ
1: อย่าให้สถานการณ์เศรษฐกิจมากระทบชีวิตคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงคือภาระค่าใช้จ่ายที่คุณอาจต้องแบกรับถ้าคุณพร้อมเป็นคนกุมชะตาการเงินของตัวเองเราจะพาคุณเจาะลึกทุกปัจจัยทุกตัวเลขพร้อมแนวทางแก้ปัญหาจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริง
2: แก้มพิญญาพัฒน์ด่านอุตรานะคะพบกันในรายการ Econ News Update รายการที่จะมาพร้อมกับข่าวสารเศรษฐกิจอัปเดตข่าวความเคลื่อนไหวทั้งในไทยและต่างประเทศที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆพร้อมกับการวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญสายเศรษฐกิจเรื่องหุ้นทองคำและค่าเงินนะคะรวมถึงรู้ทันข่าวมาตรการจากภาครัฐเพื่อให้ผู้ฟังได้ประโยชน์เต็มที่ตามสิทธิ์แล้วจะพบว่าเพียงแค่ทันข่าวก็เพิ่มเงินในกระเป๋าได้นะคะ
1: พบกันใน Econ News Update จันทร์ถึงศุกร์ 9:30 น.ถึง 11:00 น.ทางคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcord Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวทุกหนึ่งคำตัดสินมีผลกระทบต่อชีวิตคนนับแสนคุณเคยสงสัยไหมว่าข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวร้อนคืออะไรอย่าปล่อยให้ความไม่รู้กฎหมายทำให้คุณเสียเปรียบมาร่วมไขข้อสงสัยและเจาะลึกทุกคดีดังไปพร้อมกันฟังทันข่าวทันกฎหมายเจาะข่าวร้อนประเด็นดังไขข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพร โรจน์ศิริรัตน์และทนายรณรงค์แก้วเพชร
3: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพร โรจน์ศิริรัตน์รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒหรือมศว.ค่ะขอเชิญชวนทุกท่านติดตามรายการทันข่าวทันกฎหมายรายการที่จะช่วยอธิบายข่าวร้อนค่ะ

0: สังคมและเหตุการณ์สำคัญให้เข้าใจกฎหมายที่อยู่เบื้องหลังอย่างถูกต้องชัดเจนเพราะกฎหมายไม่ใช่เรื่องไกลตัวต่อไปแต่คือเรื่องพื้นฐานของทุกคนค่ะ
1: เข้าใจกฎหมายฟังท่านข่าวท่านกฎหมายจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายสอง M-Pod News FM 100.5ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ M-Cod News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวสรุปข่าวรอบวันแบบ Exclusive กับรายงานพิเศษที่คุณจะได้ฟังเสียงของคนในเบื้องหลังเกมอำนาจการเมืองที่เปิดเผยโดยนักข่าวรุ่นเก่าฟังชั่วโมงข่าว Exclusive โดยบุญระดมจิตดอนและวาสนานานุ่ม
2: สวัสดีค่ะวาสนานานุ่มนะคะฝากรายการช่วงเย็นนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะช่วง 4:45 ถึง 5:00 นนะคะก็จะมีเรื่องมาเล่าในแต่ละวันนะคะบางเรื่องก็จะรับมากบางเรื่องก็จะรับน้อยบางเรื่องก็จะรับเล็กๆนิดเดียวบางอย่างก็จะเป็นการวิเคราะห์แล้วก็ชี้ประเด็นให้คุณผู้ฟังของเราได้รับทราบนะว่าในแต่ละวันเนี่ยมันมีเรื่องอะไรที่เราต้องให้ความสำคัญแล้วก็จะมองให้ด้วยว่าอนาคตหรือว่าความที่มีเบื้องหน้าเบื้องหลังของเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยเป็นยังไงพร้อมกับรายงานข่าวในภาคสนามด้วยค่ะ
1: ข่าวขุดคุยเข้มข้นชั่วโมงข่าว Exclusive จันทร์ถึงศุกร์ 16:00 นถึง 17:00 นทาง M-Cod News FM 100.5
3: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-Cod News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงช่วยกันคิดทิศทางข่าว
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังพบกันในรายการช่วยกันคิดทิศทางข่าวประจำวันอาทิตย์ที่24พฤษภาคม2569นะคะเวลา 11:00 น.ถึง 12:00 น.โดยสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยร่วมกับขึ้นข่าว MCOT News FM 100.5 นะคะวันนี้ดำเนินรายการโดยคุณดาราการทองลิ่มและดิฉันมลินีวันทองสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยค่ะ
2: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังสวัสดีน้องเมย์นะคะ
1: สวัสดีค่ะพี่โอปอค่ะ
2: ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะโอ้รู้สึกว่าเรื่องของอุบัติเหตุบนรถยนต์บนรถไฟบนถนนเนี่ยมันเยอะเหลือเกินนะคะอย่างอุบัติเหตุแรกที่ทำเอาคนตกตะลึงเลยนะอ่านข่าวนะคะก็เป็นอุบัติเหตุรถไฟที่ชนกับรถเมล์เนาะมีผู้เสียชีวิตถึง8คนนะคะแล้วก็บาดเจ็บประมาณ30คนหลังจากนั้นไม่กี่วันน่ะก็มีอุบัติเหตุซ้ำซ้อนมาอีกนะคะ
1: เกี่ยวกับรถไฟอีก
2: ใช่ค่ะก็มีอาจจะเป็นไรเดอร์นะคะที่ปีนข้ามแบริเออร์จะเข้าไปทำธุระส่วนตัวเนี่ยนะแถวๆรางรถไฟก็โดนรถไฟเฉี่ยวนะคะ
1: ค่ะ
2: แล้วเมื่อเช้านี้ก็มีอีกนะคะเมื่อเช้านี้ก็เป็นแถวๆที่ลาดกระบังนะเป็นผู้หญิงขี่จักรยานยนต์จะข้ามรางรถไฟแต่ว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นทางลักอะลักแบบลักไก่อะลักไก่ข้ามนะคะแต่ว่ามีรางถึง3รางแล่นไม่ได้แค่รางเดียวก็ถูกรถไฟเฉี่ยวแล้วเธอเสียชีวิตด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นข่าวประมาณสักเหตุเกิดประมาณเที่ยงคืนของเมื่อคืนนี้น
1: ะ
2: ก็เลยมีคนตั้งคำถามว่าเอ๊ะอุบัติเหตุที่มันเกิดขึ้นรถไฟรถยนต์จักรยานยนต์อะไรพวกนี้นะคะมันสะท้อนว่าหน่วยงานรัฐรถไฟเอ่ยรถเมล์เอ่ยไม่มีประสิทธิภาพหรือมันสะท้อนว่าคนไทยเนี่ยไม่มีวินัยการจราจรกันแน่นะก
1: ็
2: ม
1: ี
2: การตั้งคำถามมาค่ะ
1: ค่ะแฟนข่าวคิดเห็นยังไงกับประเด็นนี้ร่วมส่งข้อความแลกเปลี่ยนมุมมองแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเข้ามาได้นะคะรู้หรือเปล่าว่าทุกๆ1ชั่วโมงเนี่ยจะมีคนเสียชีวิตจากอุบัติเหตุชั่วโมงละ2คนต่อวันนะคะหรือเฉลี่ยประมาณวันละ33รายที่เกิดเพราะอุบัติเหตุดังนั้นแล้วเนี่ยเรื่องอุบัติเหตุไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่หลายคนก็อาจจะมองว่าไม่เกี่ยวข้องกับตัวเราเพราะว่ายังไม่เกิดขึ้นกับเรา
2: ค่ะ
1: นะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันสำคัญมากๆไม่ใช่ว่าเกิดอุบัติเหตุขึ้นแล้วก็มา

0: อดบทเรียนถอดบทเรียนซ้ำๆกันอยู่อย่างนั้นนะคะเรามีบทเรียนเยอะมากเลยแต่สุดท้ายแล้วการที่อุบัติเหตุยังเกิดขึ้นอยู่เนี่ยมันสะท้อนอะไรบ้างนะคะก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาชวนพูดคุยกันในเรื่องกฎหมายไทยอ่อนแอหรือคนไม่แคร์วินัยจราจรนะคะจริงๆแล้วกฎหมายที่เกิดขึ้นในการใช้รถใช้ถนนทุกอย่างสาเหตุสำคัญก็คือเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุนั่นแหละแต่ว่าคนไทยของเราเองกลับกลายเป็นว่าละเลยหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายจราจรส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นหรือพูดง่ายๆว่าเราประมาทเราคิดว่าอีกนิดเดียวก็ข้ามไปได้แล้วผ่าไฟแดงบ้างหรือว่าพอเห็นไม้กั้นรถไฟลงมาแล้วเนี่ยหลายคนก็อาจจะคิดว่านิดเดียวเองน่าจะไปทันแต่ตรงนั้นล่ะค่ะเขาเรียกว่าพอเราตัดสินใจผิดพลาดหรือว่าไม่เคารพจราจรเนี่ยมันหมายถึงเราไม่เคารพชีวิตคนอื่นนะคะที่เขากำลังเคารพกฎจราจรอยู
1: ่
0: ทำให้เขาต้องสูญเสียบางคนเดินทางจะกลับบ้านก็กลับไม่ถึงบ้านนะคะมันก็ส่งผลกระทบหลายอย่างตามมาวันนี้เราจะมาชวนคุยให้ตระหนักร่วมกันหรือว่าร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองกันว่าถ้าจะแก้ไขเรื่องนี
1: ้
0: เราจะมีวิธีการหรือว่าแนวทางแก้ไขยังไงได้บ้างที่อาจจะไม่ต้องใช้กฎหมายกฎระเบียบอะไรมากมายใหญ่โตแต่ว่าสามารถเริ่มได้ทันทีเนี่ยทุกท่านคิดเห็นกันยังไงกันบ้าง
1: นะคะมีผู้สื่อข่าวทางภาคเหนือส่งมาว่าทางรถไฟเนี่ยแขวงทางรถไฟเนี่ยเขาไปสำรวจเส้นทางภาคเหนือเพื่อว่าจะไม่ให้เกิดอุบัติเหตุแบบทางลัดทางตัดจุดแยกต่างๆเนี่ยนะคะเขาไปพบว่าไอ้อุปกรณ์ที่เขาวางเซตไว้เพื่อจะทำเป็นที่กั้นเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะคะปรากฏว่าโดนขโมยค่ะ
0: ค่ะ
1: หายอ๋อแล้วบางที่หรือบางที่ก็แบบเสียหายชำรุดผุพังไปเองอ๋อนะมันทำให้เราเห็นว่าเอตกลงแล้ว เราต้องมารีเช็คอุปกรณ์ของเราด้วยแล้วก็ต้องรีเช็คความประมาทของเราด้วยนะคะสองอย่างเลยพร้อมกันนะคะอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะมาคุยกับผู้สื่อข่าวของเรานะคะคุณรัชตะไทยตระกูลพาณิชย์นะคะเป็นผู้สื่อข่าวช่องวัน31แล้วก็ยังเป็นกู้ภัยด้วยแล้ววันที่เกิดอุบัติเหตุรถไฟชนรถเมย์ก็ไปกู้ภัยกับเขาด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวมาสอบถามกันนะคะคุณรัชตะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะคุณรัชตาเล่าให้ฟังหน่อยค่ะเห็นว่าวันนั้นเนี่ยวันที่เกิดอุบัติเหตุรถไฟชนรถเมย์เนี่ยคุณรัชตาเป็นกู้ภัยหน่วยแรกๆเลยที่เข้าไปถึงจุดเกิดเหตุใช่ไหมคะ
2: ครับในวันนั้นเนี่ยก็จะมีทางมูลนิธิร่วมกตัญญูนะครับแล้วก็มูลนิธิเพชรเกษมแล้วก็รวมไปถึงโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้เคียงซึ่งตอนนั้นเนี่ยเป็นโรงพยาบาลจุฬาคือระดับการเกิดอุบัติเหตุหมู่เนี่ยครับมันจะมีผู้บาดเจ็บที่แบบสาหัสมากๆบางทีกู้ภัยเขาจะดำเนินการไม่ได้จำเป็นจะต้องใช้รถพยาบาลขั้นสูงหรือว่ารถแอดวานซ์นะครับซึ่งก็จะมีระดับกู้ชีพขั้นสูงหรือรถบางคันก็จะมีคุณหมอมาด้วยเลยแบบนี้ครับมาอยู่ในพื้นที่พอดีว่าวันนั้นเนี่ยจริงๆผมต้องบอกก่อนนะครับว่าวันเสาร์เนี่ยการทำงานของนักข่าวเนี่ยช่วงประมาณสักใกล้ๆ 3-4 โมงส่วนใหญ่ก็จะเริ่มแบบถอนทีมกันแล้วถอนทีมก็หมายถึงว่าเราก็กลับบ้านกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะว่าวันเสาร์เนี่ยชั่วโมงข่าวมันก็จะน้อยแต่ละสถานีอะไรอย่างเงี้ยทีนี้ปรากฏว่าอยู่ๆก็มีการส่งข้อมูลภาพแล้วก็ได้รับแจ้งกันขึ้นมาก็วิ่งกันไปที่เกิดเหตุเลยฮะพอไปถึงผมต้องบอกว่าผมมาอยู่ใกล้มากๆเพราะว่าผมอยู่ที่ช่วงของถนนเพชรบุรีซึ่งมันไม่ไกลจากจุดเกิดเหตุเลยพอไปถึงเนี่ยครับสิ่งแรกที่เห็นคือไฟไหม้นะฮะคือผมต้องบอกว่าข้อมูลเนี่ยด้วยความที่เราไม่ได้ฟังวิทยุสื่อสารเนาะเราอาจจะไม่ได้ถึงที่เกิดเหตุในระยะเวลาที่เร็วมากเท่าไหร่ผมน่าจะไปถึงหลังประมาณสัก เหตุการณ์น่าจะเกิดไปประมาณสัก10-20นาทีไปแล้วหมายถึงว่าผู้ภัยชุดแรกที่เข้าไปถึงเนี่ยลำเลียงผู้บาดเจ็บที่พอจะดำเนินการได้เนี่ยไปส่งโรงพยาบาลใกล้เคียงซึ่งโรงพยาบาลใกล้เคียงนะช่วงเวลานั้นก็คือเป็นโรงพยาบาลคามิเลียนกับเพชรเวชพอปอนไปถึงเนี่ยฮะก็คือเห็นว่าอ่ะกำลังดับไฟคือเจ้าหน้าที่ดับเพลิงมาแล้วนะครับควันเนี่ยแบบขโมงเลยนะฮะแล้วกลิ่นน้ำมันต่างๆก็คะคลุ้งไปหมดความโกลาหลความวุ่นวายเสียงไซเรนดังสนั่นหวั่นไหวแล้วภาพที่เห็นคือมี

0: รถมอเตอร์ไซค์ไปติดอยู่ใต้ท้องรถมีรถที่แบบชนกันแล้วก็พื้นเนี่ยเศษกระจกแล้วก็รวมไปถึงแบบผ้าก๊อซการทำแผลมันโหมันโกลาหลวุ่นวายไปหมด
1: นะ
0: ฮะทีนี้อย่างที่บอลได้เล่าไปตอนแรกว่าทางระดับกู้ชีพขั้นสูงใช่ไหมครับซึ่งจะต้องมาอยู่ในที่เกิดเหตุก็คือโรงพยาบาลจุฬาพอมาถึงเนี่ยก็มีการทำพื้นที่ครับเพื่อคัดกรองผู้บาดเจ็บก็บาดเจ็บที่ดำเนินการได้บางส่วนอย่างที่บอลบอกคือกู้ภัยก็นำส่งโรงพยาบาลส่วนบาดเจ็บที่เล็กน้อยทำแผลที่เกิดเหตุได้ก็มีการประถมพยาบาลในที่เกิดเหตุเลยนะครับเขาก็มีการทำพื้นที่แล้วก็บางคนเนี่ยคือที่อาการหนักๆเนี่ยฮะที่อาการหนักๆเนี่ยก็คือศีรษะฟาดพื้นแล้วก็มีเลือดออกหูมีอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือต้องแอดวานก็จะต้องประสานโรงพยาบาลราชวิถีหรือโรงพยาบาลที่สามารถรองรับผู้ป่วยแบบนี้ได้ก็เป็นความโกลาหลแต่ว่าด้วยระบบอะครับคือกู้ภัยเนี่ยเขาซ้อมการเผชิญเหตุอุบัติเหตุหมู่มาทำให้การดำเนินการเนี่ยอยู่ที่ประมาณสักไม่เกิน30นาทีผู้บาดเจ็บเนี่ยออกจากจุดเกิดเหตุไปถึงโรงพยาบาลหมดแล้ว
1: ค่ะ
0: ครับ
1: ช่วงตรงนั้นเนี่ยเห็นค่ะค่ะเชิญค่ะ
0: ครับแล้วก็พอในส่วนของผู้บาดเจ็บออกจากจุดเกิดเหตุไปแล้วพอยต่อมาก็คือทุกคนก็ไปจับตาดูที่รถบัสเพราะว่าตอนนั้นอะรถบัสก็คือดับไฟกันอยู่วันเนี่ยขโมงเลยนะฮะไทมุงเยอะมากตอนนั้นณเวลานั้นก็เป็นอุปสรรคของการทำงานของเจ้าหน้าที่เหมือนกันเพราะว่าคือต้องบอกก่อนนะครับว่าเวลามันมีอุบัติเหตุแล้วมีไฟเกิดขึ้นหรือไม่ว่าจะเป็นโรงงานหรือเป็นอะไรจริงๆแล้วผมอยากแนะนำประชาชนที่เห็นเหตุการณ์พยายามอยู่ในรัศมีที่ห่างออกไปอะครับอย่าพยายามเข้าไปในที่เกิดเหตุเพราะว่า1คือจะทำให้เจ้าหน้าที่เขาทำงานลำบาก2คืออันตรายสำหรับเราด้วยคือบางครั้งเราไม่รู้ว่าเชื้อเพลิงคือณเวลานั้นอะเราเห็นว่าเป็นรถเมล์เป็นรถเมล์แน่ๆแต่ว่ายังไม่ชัดเจนว่ารถเมล์คันนี้เป็นรถเมล์สายอะไรเป็นรถไฟฟ้าหรือเป็นรถที่ใช้แก๊สถูกไหมครับมันก็จะไม่สามารถที่จะอนุมานได้ว่าเฮ้ยมันมีความอันตรายไหมมีอะไรไหมอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นในเรื่องของไทมุงอันนี้ต้องฝากไว้เลยนะครับแล้วเจ้าหน้าที่ทำงานลำบากมากในวันนั้นเจ้าที่ก็พยายามใช้น้ำครับแล้วก็ดับไฟจริงๆในชั่วโมงนั้นน่ะคือมองเข้าไปในรถบัสเนี่ยคือเรามองไม่ออกนะฮะว่ามีคนอยู่ข้างในไหมเพราะว่ามันเป็นสีเดียวกันหมดเลยคือเป็นสีน้ำตาลหมดเลย
1: oh.
0: แล้วกระจกก็ไม่มีแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: oh.
0: จังหวะ นั้นเองเนี่ยมีวินมอเตอร์ไซค์ที่เขาอยู่ใต้ลอยแอร์พอร์ตเดลิงมักกะสันคนนี้เป็นคนที่เห็นเหตุการณ์คนแรกเขาก็เดินมาให้ข้อมูลกับบอล นะครับเขาก็บอกว่าคือในช่วงจังหวะนั้นนะมันเป็นช่วงเวลาที่รถติดมาคือรถเมย์เนี่ย206เนี่ยมาถึงบริเวณตรงรางรถไฟใช่ไหมครับแล้วปรากฏว่าไฟแดงของทางแยกอโศกเพชรบุรีฮะที่จะมุ่งหน้าไปทางมสวทางนู้นสี่แยกตรงนั้นน่ะคือมันเป็นไฟแดงอยู
1: ่
0: รถก็ติดสะสมกันมาเรื่อยๆใช่ไหมครับปรากฏว่าจังหวะนั้นเองอ่ะรถไฟมาไม้กั้นเนี่ยตามข่าวเราก็น่าจะได้ดูกันไปแล้วคือไม้กั้นน่ะมันลงได้แค่ฝั่งเดียวตอนในจังหวะนั้นเองอ่ะรถเมย์ก็ขยับไม่ได้และอยู่บนรางรถไฟสิ่งที่เขาเห็นคือเขาเห็นตั้งแต่ตอนชนเลยทีนี้พอชนไปแล้วเนี่ยทุกคนก็พยายามที่จะให้การช่วยเหลือคนเจ็บในบริเวณนั้นซึ่งมันเยอะมากอะพอรถเมย์ที่เป็นลักษณะช่วงยาวใช่ไหมครับถูกรถไฟอะกวาดไปรถเมย์เนี่ยก็ไปกวาดรถมอเตอร์ไซค์รถมอเตอร์ไซค์รถยนต์นั่งส่วนบุคคลตรงนั้นนะฮะก็ล้มกันระเนระนาดแล้วหลังจากนั้นทุกคนก็พยายามจะไปที่รถเมย์เพื่อไปช่วยครับคนที่อยู่บนรถเมย์ออกแต่ว่าไฟมันติดปุ๊บขึ้นมาเลยก
1: ็
0: คือไม่ทันซึ่งก็เป็นภาพที่วินมอเตอร์ไซค์คนนี้เขาเล่าข้อมูลเนี่ยว่าเป็นภาพที่ติดตาเขาเลยเพราะว่าเขาก็รู้สึกว่าเขาไม่สามารถช่วยเหลือใครบนรถเมย์ได้เลยทีนี้ในรถเมย์นะครับส่วนของฝั่งรถเมย์เนี่ยจะมาอยู่ทางใต้ลอยแอร์พอร์ตลิงก์มักกะสันฝั่งที่เป็นทางลงนะฮะพอชนแล้วเนี่ยรถมันก็ต้องเหมือนหมุนพลิกมานิดนึงถูกไหมครับไอ้ฝั่งที่เป็นทางเดินลงรถนะครับไปอยู่ฝั่งทาง

0: ู้รถไฟเหมือนขวางไม่ให้มีทางลงอะฮะมันก็เลยทำให้วินมอเตอร์ไซค์เล่าให้ฟังว่าเลยทำให้แบบหลายคนที่อยู่บนรถเมย์อะ
1: ลงไม่ได้
0: เ
1: ข
0: าไม่ถูกต้องฮะเหมือนเขาหาทางออกไม่ได้ลงไม่ได้แบบนั้นครับผ
1: ม
0: ก็เป็นเหตุการณ์ที่ถือเป็นเหตุการณ์ใหญ่ของวันเสาร์ในวันนั้นเลยครับผม
1: ทีนี้ผ่านมา1สัปดาห์แล้วเนี่ยพอจะบอกได้ไหมคะว่าสาเหตุสำคัญที่นำมาสู่อุบัติเหตุครั้งนี้มันเกิดจากอะไรคะ
2: มีคนพูดกันเยอะค่ะอย่างบางคนก็บอกว่าเอ้าก็รถจอดติดอยู่รถเมย์ทำไมไม่เว้นช่วงว่างตรงรางรถไฟหรือว่าบางคนก็บอกว่าเอ้าทำไมไม้กั้นของรถไฟมันไม่ลงมาอีกคนก็บอกอ้าวแล้วคนขับรถไฟทำไมมีสารเสพติดมันปนเปมั่วกันไปหมดเลยค่ะตอนนี
0: ้จริงๆเราก็ได้ติดตามข่าวกันมาเราก็จะเห็นว่าพยายามจากหน่วยงานต่างๆก็พยายามหาสาเหตุทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเองก็มีการไปจำลองเหตุการณ์ต่างๆใช่ไหมครับเพื่อดูวิสัยทัศน์จากบนรถไฟมั่งอะไรมั่งแต่ในส่วนตัวบอลเนี่ยที่เป็นกู้ภัยเนาะแล้วจุดตรงนั้นนะครับตรงใต้ลอยแอร์พอร์ตเรียวลิงมักกะสันเนี่ยบอลก็เคยเอารถพยาบาลนะไปจอดเฝ้าระวังเหตุนะตรงนั้นสิ่งหนึ่งที่บอลเห็นก็คือการไม่มีระเบียบวินัยไม่เคารพกฎจราจรการไม่ปฏิบัติตามเส้นจราจรต่างๆคือก่อนที่จะมีเหตุการณ์รถเมย์เนี่ยบอลไปจอดดูเฝ้าระวังเหตุบริเวณนั้นเราทุกคนนะใช้บริการแกร็บใช่ไหมฮะใช้บริการรถที่เรียกผ่านแอปหรืออะไรพวกนี้ใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ลองนึกว่าเราเป็นผู้โดยสารนะครับเราเป็นผู้โดยสารพนักงานขับรถก็ขี่มอเตอร์ไซค์เขาก็ทำเวลาด้วยอะไรด้วยพาเราเวลามีรถไฟมาพาเราลอดไม้กั้นบางทีผู้โดยสาร
1: จริง
0: ว่าผู้โดยสารไม่รู้ปรากฏว่าไม้กั้นไปฟาดเขาผู้โดยสารตกรถบาดเจ็บไปส่งโรงพยาบาลพอยต์หลักๆอ่ะมันคือการไม่เคารพกฎการจราจรจริงๆแล้วตรงนั้นนะฮะมันมีทั้งสัญญาณไฟจราจรมันมีทั้งเส้นสีเหลืองที่เราต้องอยู่หลังเส้นสีเหลืองใช่ไหมครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: มาหลังเกิดเหตุการณ์สิ่งที่เกิดขึ้นสิ่งที่เราแทบจะไม่เคยเห็นเลยในจุดนี้คือทุกคนอยู่หลังเส้นสีเหลืองแต่เป็นการให้คือเป็นการที่เจ้าหน้าที่ครับทั้งขอสอมอ กรถไฟตำรวจมักกะสันคอยไปไล่รถให้อยู่ข้างหลังนะครับ เป็นคำถามเหมือนกันว่าเอ๊จะต้องมีคนยืนอย่างเงี้ยทุกวันเพื่อไล่อย่างนี้ทุกวันแล้วใช่ไหมฮะมันก็เลยเป็นคำถามว่าแบบนี้อาจจะเกิดเหตุการณ์ขึ้นหรือเปล่าถ้าเรายังไม่เคารพกฎการจราจร
1: หมายถึงถ้าเกิดต้องแก้ง่ายที่สุดก็ต้องอยู่ที่วินัยของเราด้วยใช่ไหมคะวินัยของผู้ใช้รถใช้ถนน
0: เพิ่มในเรื่องของค่าปรับการบังคับใช้กฎหมายที่มันรุนแรงมากขึ้นไหมเพราะว่าถ้าในกรณีแบบนี้เรายังไม่ปฏิบัติตามกฎฮะมันก็ต้องมีอะไรแน่ๆแหละครับ
1: ค่ะแล้วจากกรณีที่คุณพิพัฒน์นะคะคุณรัฐมนตรีออกมาบอกว่าเดี๋ยวให้ศึกษาแผนภายใน3เดือนจะยกเลิกการใช้รถไฟไม่ให้เข้ากรุงเทพชั้นในแล้วคุณรัชตะมองเรื่องนี้ยังไงบ้างว่ามันแก้ปัญหาที่ปลายเหตุหรือเปล่า
0: ในเรื่องนี้ต้องพูดถึงตู้รถไฟที่เป็นตู้ขนสินค้าในวันเกิดเหตุตู้ขนสินค้าในวันเกิดเหตุเนี่ยตามข้อมูลที่ทางรฟท.เนี่ยนะครับแถลงข่าวออกมาก็คือว่าโดยปกติแล้วเนี่ยตู้ขนสินค้าจะไม่เดินรถในช่วงกลางวันทีนี้ผู้สื่อข่าวก็งงอ้าวแล้วทำไมมีการเดินรถในช่วงกลางวันเพราะว่ารถไฟที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นรถตู้ขนส่งสินค้าก็มีการอธิบายมานะครับว่าคือรถไฟขบวนนี้มีการนำตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยยกขึ้นมาบนแคร่บนรถไฟเนี่ยนะครับล่าช้าออกไปก็ทำให้ขบวนนี้ดีเลยแล้วก็มีความจำเป็นจะต้องมาวิ่งในช่วงกลางวันแล้วก็มันเป็นความอย่างเงี้ยที่เกิดขึ้นแล้วก็มาเกิดเหตุทีนี้พอมีเรื่องนี้ปรากฏว่าทางผู้เกี่ยวข้องก็มีการประชุมหารือว่ายังช่วงกลางวันเนี่ยเราอาจจะต้องมีการลดหรืองดในเรื่องของรถไฟในการที่จะเข้าสู่กรุงเทพชั้นในเพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุแบบนี้อีกประชาชนเนี่ยนะครับผมลงไปฟังเสียงพี่น้องประชาชนคือมีหลายอาชีพมากเลยนะครับถ้าใครไปอยู่ที่ใต้ลอยแอร์พอร์ตเดลิงมักกะสันเนี่ยตอนช่วงเช้าซึ่งเป็นเวลาเร่งด่วนเราจะเห็นเลยนะครับมีทั้ง

ักเรียนพนักงานออฟฟิศคือมีเกือบทุกอาชีพที่นั่งรถมาจากปราจีนบุรีฉะเชิงเทราแล้วก็อาจจะลาดกระบังหรืออะไรพวกนี้เข้ามาข้างในเขาจะได้ผลกระทบมากๆเลยครับเพราะว่าคือค่ารถเขาเนี่ยจะเพิ่มขึ้นมันก็จะทำให้เขาอะแบกรับแต่ว่าเรื่องนี้ครับทางด้านของผู้เกี่ยวข้องเองเนี่ยฮะกำลังอยู่ในระหว่างการรับฟังความคิดเห็นแล้วก็พิจารณาอยู่นะครับ

0: ได้แบบว่าพื้นที่ของถนนเนี่ยจะได้ปลอดภัยมากขึ้นไม่ต้องมาใช้ร่วมกับรางรถไฟด้วยตรงนี้มองยังไงคะ
1: คือถ้าใครอยู่กรุงเทพมหานครเนี่ยนะครับแล้วก็ถ้าใครได้ติดตามก่อนหน้านี้ที่มีถนนยุบ
0: ใน
1: แบบที่หน้าโรงพยาบาลที่มีถนนยุบอะไรเงี้ยจนมันมีการเปิดเผยข้อมูลมาหลายๆข้อมูลว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยใต้พื้นของกรุงเทพมหานครเนี่ยมันเป็นโพรงนะ
0: เราขุดกันมากเกินไปหรือเปล่าใช่ไหม
1: เคยได้ยินข้อมูลเหล่านี้ใช่ไหมครับ
0: ใช่ใช่ค่ะ
1: ทีนี้ปรากฏว่าพอมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นแล้วจะขุดลงไปอีกแล้วแล้วตรงนั้นมีใต้ดินนะครับมีรถไฟใต้ดินอยู่แล้วด้วยซึ่งจริงๆแล้วทำไม่ได้หรอกครับที่จะให้รถไฟเนี่ยของเส้นทางการเดินรถไฟเนี่ยไปลอดใต้อุโมงค์อีกแล้วก็ข้างบนก็มีแอร์พอร์ตเรลลิงมักกะสันที่วิ่งอยู่เป็นใช่ไหมครับก็มีระบบรางที่เป็นด้านบนอยู่แล้วทีนี้เรื่องของเรื่องคือมาพูดถึงเทคโนโลยีที่จะทำให้มีความปลอดภัยเพราะว่าเราก็เห็นการใช้ไม้กั้นเนี่ยมานานมากแล้วถูกไหมครับแล้วก็เห็นการนอกจากไม้กั้นก็จะมีเป็นแผงเหล็กก็คือพนักงานกั้นรถไฟก็จะลากแผงเหล็กมาชูธงอะไรแบบเนี้ยคือเราจะเห็นแบบนี้ใช่ไหมครับพอเกิดเหตุการณ์เนี่ยโซเชียลก็มีการนำภาพจากต่างประเทศเรื่องของรั้วที่ลากไปเป็นล้อกั้นรถแบบ 100% ไม่ให้รถผ่านเลยอะไรแบบนี้ตรงนี้ก็มีการไปถามทางการรถไฟแห่งประเทศไทยเหมือนกันว่าเราจะสามารถพัฒนาหรือปรับเปลี่ยนระบบพวกนี้ได้ไหมเขาก็บอกว่าเขาเนี่ยได้ทำแผนแล้วแต่มันต้องใช้เวลาเนี่ยในการศึกษาเนี่ย2ปีด้วยกันนะครับว่าจะมีการนำเทคโนโลยีหรือว่าจะมีการใช้วิธีการยังไงเพื่อที่จะทำให้กั้นรถไฟเนี่ยกั้นรถไม่ให้รถผ่านทางรถไฟในช่วงเวลาที่มีการเดินรถเนี่ยแบบ 100% แล้วปลอดภัย
0: ค่ะ
1: ก็ต้องใช้เวลาอยู่ประมาณสัก2ปีนะครับเพื่อศึกษาความคุ้มค่าต่างๆก็ต้องรอฮะก็ต้องทางการรถไฟณเวลานี้แต่ว่าณเวลานี้เนี่ยที่เขาแก้ปัญหาในขั้นต้นเลยอ่ะก็คือรับพนักงานรถไฟเพิ่มขึ้นเพิ่มอัตราเพื่อที่จะเพิ่มจุดที่เป็นจุดตัดอย่างในกรุงเทพเนี่ยที่เป็นจุดตัดที่เสี่ยงอันตรายเนี่ยนะครับการรถไฟเปิดเผยข้อมูลมาว่าอยู่ที่27จุด27จุดนี้อาจจะต้องเพิ่มปกติมีแค่คนเดียวอาจจะต้องเป็น2คนหรือจุดไหนเสี่ยงเป็นจุดใหญ่อาจจะเป็น3คนไหมอะไรเงี้ยซึ่งเขาจะเพิ่มอัตราการรับพนักงานมากั้นรถมากขึ้นอะไรแบบนี้ในณช่วงเวลานี้ครับ
2: ค่ะทีนี้บทเรียนจากเหตุการณ์นี้คุณรัชตะมองว่าควรที่จะนำไปสู่การปรับปรุงมาตรการเรื่องความปลอดภัยที่สามารถทำได้เลยยังไงบ้างคะ
1: ในเรื่องของมันมีหลายมิติมากเลยนะครับ
2: ค่ะ
1: เมื่อก่อนหน้านี้เราก็เรื่องของการบังคับใช้กฎหมายถูกไหมครับให้มีการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวดมากขึ้นเพื่อเพิ่มการมีระเบียบวินัยของผู้ขับขี่ผู้ใช้รถใช้ถนนสองก็คือในเรื่องของสัญญาณไฟจริงๆแล้ววันที่เกิดเหตุเนี่ยก็มีการพูดคุยกันว่าเอ๊ะไอ้สัญญาณไฟตรงแยกอโศกเพชรบุรีเนี่ยครับตรงนั้นน่ะถ้าเกิดมันไฟเขียวรถเมย์ก็จะเคลื่อนไปได้ถูกไหมครับ
0: ค่ะ
1: ความสัมพันธ์และความสอดคล้องกันอะไรพวกเนี้ยการทำงานของทางรถไฟการทำงานของทางเจ้าหน้าที่จราจรในพื้นที่เองอะไรเองอะไรเงี้ยครับผมว่าก็อยากจะให้ดูตรงนี้ด้วยเพื่อให้มันสอดรับกันเพราะจริงๆแล้วในช่วงเวลาการเดินรถไฟมันมีช่วงเวลาที่เป๊ะอยู่แล้วครับว่ามีขบวนนี้มาประมาณนี้อะไรอย่างเงี้ยครับผู้ควบคุมสัญญาณไฟในบริเวณนั้นแล้วก็การคำนวณการรถติดต่างๆอะไรพวกเนี้ยครับอาจจะระบายรถไม่ให้อยู่ในช่วงของการคล่อมรางรถไฟได
0: ้
1: ก็ต้องก็หลายๆมิติก็ต้องช่วยกันแต่ว่ามันก็อยู่ในเรื่องที่บอลบอกไปก็คือเทคโนโลยีที่การรถไฟอาจจะเอามาใช้ที่อาจจะต้องสัมพันธ์กันกับไฟจราจรในอนาคตอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณบอลมากๆเลยนะคะที่มาเล่าเหตุการณ์ในวันนั้นแล้วก
1: ็
0: มีข้อเสนอแนะฝากมาให้ด้วยนะคะขอบพระคุณมากเลยนะคะ
2: ขอบคุณมากค่ะสวัสดี
1: ขอบคุณครับ
0: สวัสดีค่ะคุณบอลเล่าถึงรถไฟเมื่อวานนี้ดิฉันก็ไปดูรถไฟที่ตลาดล่มหุบโอ้โหแล่นแบบว่าเขาแล่นช้านะแล่นช้าแต่คือด้วยความที่ความแคบของ ของตลาดที่บีบเข้ามาที่

0: รถไฟโอ้โหเชื่อไหมแล่นมาเนี่ยถ้าจะเฉียดจมูกไว้อยู่แล้วรถไฟเนี่ยนะแต่รู้เข้าใจคือฝรั่งชอบมากนะไปดูฝรั่งชอบมากเลยแต่พอไปเห็นรถไฟจริงๆแบบโอ้โหคันมันใหญ่มากมันถึงได้ชนลากรถเมย์ไปได้ไกลเป็นแบบ10 20 30เมตรแบบนั้นนะ
1: ใช่ค่ะยิ่งถ้ามาเร็วๆเนี่ยก็ไม่ทันละเตรียมตัวไม่ทันก็เกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ก็อย่างที่บอกสำคัญที่สุดอยู่ที่วินัยของเราที่จะต้องเคารพกฎจราจรไม่ประมาทเพ
0: ื่อ
1: ที่จะไม่ไปทำร้ายหรือว่าไปเกิดความสูญเสียเกิดขึ้นนะคะ
0: ค่ะคุณผู้ฟังมีประสบการณ์อันไหนอยากเล่าเล่าได้เลยนะคะอย่างคุณคริสคุณคริสนะคะส่งข้อความมาทางไลน์นะคะอันนี้คือนิสัยเห็นแก่ตัวคุณคริสบอกนะคะบอกว่าเรื่องวินัยเนี่ยชัดเจนมากคนไทยมองว่าความมีวินัยคือการถูกบังคับแล้วก็จะรู้สึกอึดอัดใจถ้าไม่ได้ถูกฝึกเนี่ยก็จะเห็นว่าการปฏิบัติตามวินัยเนี่ยมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยเป็นคุณสมบัติส่วนบุคคลแล้วก็เป็นเกียรติของตัวเราที่สามารถควบคุมจิตใจร่างกายการปฏิบัติของตนเองได้เราไม่ได้สอนกันแบบนี้นี่ครับบอกนี้นะคะอีกเรื่องหนึ่งผมท้าได้เลยว่าคนขับรถทุกวันนี้ไม่รู้กฎจราจรหลายคนไม่รู้ว่าจะต้องจอดตรงทางม้าลายเรื่องนี้มีงานสำรวจวิจัยของนิด้าระบุไว้เวลารถติดต้องจอดเว้นทางข้ามและตะแกรงเหลืองแต่คนไทยไม่ทำอย่างนั้นที่แย่ที่สุดก็คือไม่คิดบ้างหรือว่าวันหนึ่งตนเองหรือว่าญาติพี่น้องหรือว่าเพื่อนฝูงอาจจะต้องเป็นคนเดินถนนไม่เคยคิดที่จะเอื้ออำนวยให้กับคนที่เดินถนนเลยนั่งอยู่ในรถแอร์เย็นสบายสบายจะทำอะไรก็ได้อันนี้คือนิสัยเห็นแก่ตัวของคนไทยครับนะอันนี้เป็นความคิดเห็นของคุณคริสนะคะคุณคริสกริดอีกท่านหนึ่งนะคะอย่างหลังครับเราไม่เคยมีวินัยจราจรเวลาไปสอบข้อเขียนหรืออบรมเกี่ยวกับข้อกฎหมายจราจรก็ฟังไปอย่างนั้นแหละครับไม่เคยเอามาใช้กับชีวิตจริงว่าง่ายๆทำตามใจเราคือไทยแท้นะคะอันนี้เป็นความคิดเห็นของคุณผู้ฟังที่ส่งมาทางไลน์ด้วยนะคะขอบพระคุณมากเลยนะคะก็หลายครั้งที่เราก็พูดว่าคนไทยเนี่ยไม่รู้ว่าตกลงแล้วเรามีวินัยจราจรกันจริงหรือเปล่านะกฎหมายมีแน่ๆล่ะแต่ว่ากฎหมายเนี่ยบางทีเราก็จะว่าการบังคับใช้มันก็หลวมๆนะสำหรับดิฉันนะแล้วก็อีกอย่างนึงค่าปรับมันก็น้อยด้วยอาจจะต้องมีเพิ่มค่าปรับหน่อยนะคะคุณตำรวจอาจจะทำให้คนไทยมีวินัยจราจรมากขึ้นนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนนะคะช่วงหน้าค่ะใครที่กู้บ้านผ่อนคอนโดอะไรกันอยู่เนี่ยนะคะอยากให้ฟังเลยค่ะเดี๋ยวคุณเมย์มาเล่าประสบการณ์จริงให้ฟังค่ะเรื่องของการกู้บ้านไม่ผ่านแล้วขอเงินดาวน์คืนก็ไม่ได้อีกนะเดี๋ยวช่วงหน้ามาเล่าให้ฟังค่ะ
2: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thais เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงช่วยกันคิดทิศทางข่าว
1: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะคะก่อนที่จะไปชวนคุยเรื่องของการกู้ซื้อบ้านและคอนโดวันนี้ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีของเรานะคะคาชิว่าหม้อหุงข้าวดิจิตอลรุ่น RC1804 นะคะคุณผู้ฟังคะยุคนี้เรื่องสุขภาพต้องมาก่อนแต่ความสะดวกก็ทิ้งไม่ได้นะคะวันนี้ค่ะขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC1804 หม้อหุงข้าวดิจิตอลขนาด 1.8 ลิตรที่ไม่ได้มีดีแค่หุงข้าวนะคะนี่คือไอเทมลับของสายเฮลตี้สายที่รักสุขภาพเลยเพราะว่า

0: เขามีซิงค์สแตนเลสพิเศษสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อข้างในเนี่ยจะเคลือบนะคะไม่ให้ข้าวติดกับกระทะติดกับหม้อทำให้ล้างง่ายทนทานนะคะที่สำคัญคือความอัจฉริยะมีให้เลือกถึง6ฟังก์ชันด้วยกันนะคะสามารถที่จะหุงดวนทำซุปทำโจ๊กหรือว่านึ่งหรือว่าทำเค้กก็ได้สามารถจบได้เลยในหม้อเดียวนะคะตั้งเวลาล่วงหน้าได้มั่นใจด้วยมาตรฐานมอกแล้วก็รับประกันสินค้า1ปีเต็มนะคะโปรโมชั่นค่ะจากราคา 2,990 บาทนะคะลดพิเศษนะคะ990บาทเท่านั้นนะคะเพียง990บาทเท่านั้นสั่งซื้อได้เลยนะคะตอนนี้รับของแถมเพิ่มทันที2รายการคือที่คีบอาหารแล้วก็มีตะเกียบสแตนเลสอย่างดีให้อีก4คู่รวมมูลค่าของแถม300บาทนะคะท่านใดสนใจนะคะอยากลองใช้โทรได้เลยที่021143390นะคะ021143390มีค่าส่งแล้วก็รับประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนียได้เลยค่ะ
1: ค่ะช่วงที่2ของรายการนะคะจะมาคุยสำหรับคนที่กำลังผ่อนบ้านผ่อนคอนโดหรือกู้ซื้อบ้านอะไรต่างๆนานานะคะคุณเมย์จะมาเล่าประสบการณ์ตรงให้ฟังนะว่าไปกู้ซื้อบ้านมาปรากฏว่าผ่อนดาวไปปีนึงแล้วเอ้าสรุปกู้ไม่ผ่านเอาเงินดาวก็หายบ้านก็ไม่ได้เอาทำยังไงล่ะคะจริงๆแล้วจะบอกว่าเงินดาวเนี่ยขอคืนได้นะทำยังไงเดี๋ยวให้คุณเมย์เล่าให้ฟังค่ะ
0: เชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะเคยมีประสบการณ์คล้ายๆกันนะคะทุกๆคนมีความฝันเหมือนกันนั่นก็คือการมีบ้านนะคะอยากมีบ้านหรือว่าคอนโดเนี่ยเป็นของตัวเองซึ่งเป็นอะไรที่ชิ้นใหญ่แล้วก็เป็นเรื่องใหญ่มากๆนะคะใครที่มีประสบการณ์เดียวกันหรือว่าคล้ายๆกันกู้บ้านไม่ผ่านซื้อบ้านซื้อคอนโดแล้วไม่ได้เนี่ยมาแลกเปลี่ยนกันได้ว่าสุดท้ายปลายทางเนี่ยลงเอยที่ยังไงกันบ้างนะคะเล่าประสบการณ์ส่วนตัววันนี้รู้ไว้ก่อนเสียสิทธิ์กู้บ้านไม่ผ่านรู้หรือเปล่าว่าขอเงินคืนดาวได้นะเจ้าของโครงการไม่มีสิทธิ์ที่จะมายึดเงินดาวของเรานะคะก็หลายคนนะคะเวลาที่สนใจโครงการบ้านหรือคอนโดสักโครงการหนึ่งเนี่ยเราก็จะต้องมีการวางเงินจองแล้วก็เงินทำสัญญานะคะ2ก้อนด้วยกันนะคะยกตัวอย่างสมมติวางเงินจองเพื่อที่จะยืนยันว่าเราทำการจะซื้อจะขายเนี่ย10,000บาทแล้วก็ทำสัญญาอีก40,000บาทนะคะรวมเป็น50,000บาทอันนี้สมมติตัวเลขนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะมีการทำสัญญาจะซื้อจะขายเพื่อที่จะเป็นการผ่อนดาวระหว่างที่รอโครงการก่อสร้างแล้วก็เตรียมที่จะยื่นกู้คอนโดด้วยนะคะระยะเวลาส่วนมากก็อยู่ที่13-14งวดนะคะก็แล้วแต่โครงการว่ามีช่วงระยะเวลาให้ผ่อนดาวเนี่ยกี่งวดนะคะซึ่งจะมีรายละเอียดที่ชัดเจนสิ่งสำคัญมากๆเลยนะคะที่อยากจะเตือนคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังที่กำลังจะตัดสินใจซื้อบ้านหรือว่าคอนโดนะคะเราจะต้องอ่านรายละเอียดให้ดีแล้วก็ต้องเช็คกำลังของตัวเราเองว่าเรามีศักยภาพในการยื่นกู้แค่ไหนหมายความว่าอย่าไปหลงเชื่อคำโฆษณาเชิญชวนจากเซลล์หรือพนักงานที่แบงค์ที่เขานำมาขายโปรโมชั่นต่างๆให้กับเราให้เราเคลิ้มหรือว่าชวนเชื่อก็ตามนะคะอันนี้สำคัญมากเราจะต้องระมัดระวังให้ดีการที่เขาบอกว่ากู้ผ่านกู้ผ่านแน่นอนเนี่ยอาจจะต้องมีไหวพริบนิดนึงแล้วก็ไปถามกับธนาคารอื่นๆด้วยว่าตัวเราเนี่ยกู้ผ่านจริงไหมเพราะไม่ฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราผ่อนไปเรื่อยๆด้วยความคิดว่าเรากู้ผ่านจากพนักงานเซลล์ของธนาคารเนี่ยที่เขาเป็นคนมานำเสนอให้กับเราเนี่ยนำเสนอแพ็กเกจการกู้แต่ละแพ็กเกจให้เราเนี่ยคะคือมันจะกลายเป็นว่าเราผ่อนฟรีเสียเงินฟรีไปเรื่อยๆนะคะเพราะสุดท้ายแล้วงวดสุดท้ายที่เรากู้ไม่ผ่านหลายคนก็อาจจะไม่รู้ว่า

0: มันสามารถที่จะติดต่อของเงินคืนได้นะคะซึ่งใครที่มีประสบการณ์นะคะมีประสบการณ์แล้วก็คดีความยังไม่ครบ10ปีลองฟังดูนะคะให้เราเนี่ยเก็บหลักฐานการโอนแต่ละเดือนไว้ให้ดีโอนผ่อนคอนโดนะคะแต่ละเดือนไว้นะคะหลังจากนั้นพอรู้ว่างวดสุดท้ายเนี่ยเราไม่ผ่านกู้ไม่ผ่านแน่ๆหมายความว่าเราเนี่ยไม่ได้มีเจตนาที่จะไม่ซื้อแต่เรากู้ไม่ผ่านนะคะกู้อาจจะ 2-3 ธนาคารแล้วไม่ผ่านให้เราส่งหนังสือแจ้งเตือนไปที่โครงการว่าเราขอยกเลิกสัญญานะเพราะว่าเรากู้ไม่ผ่านนะคะก็ระบุทางโครงการไปเลยว่าขอเงินคืนภายใน15วันหรือ30วันก็ว่าไปโดยจะต้องส่งหนังสือเป็นลักษณะที่มีคนรับเอกสารนะคะให้มีหลักฐานว่าหนังสือเนี่ยถูกส่งถึงมือผู้รับแล้วนะคะหลังจากนั้นถ้าเกิดว่าไม่มีการติดต่อหรือว่าเขาไม่คืนเราก็นำเอกสารหนังสือสัญญาจะซื้อจะขายหลักฐานการผ่อนจ่ายแต่ละเดือนเอกสารสำคัญทุกอย่างนะคะไปยื่นต่อสคบนะคะเพื่อที่จะขอคำแนะนำขอคำปรึกษาว่าโอเคเราซื้ จะซื้อบ้านจะซื้อคอนโดเนี่ยเราขอเงินดาวเราคืนนะคะเนื่องจากเรากู้ไม่ผ่านแล้วก็สัญญาไม่เป็นธรรมกับเรานะคะซึ่งอยากให้อ่านสัญญากันดีๆนะคะคุณโอปอเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วอะมันใช้ระยะเวลานานบางกรณีก็คือกว่าที่จะตัดสินหมายถึงว่าถ้าไก่เกี่ยกันไม่ลงตัวที่สคบค่ะมันใช้เวลานานในการหลายปีในการฟ้องร้องกันอยากให้อ่านสัญญาทำสัญญาเก็บหลักฐานทุกอย่างไว้หมดเลยให้ดีๆแล้วก็ถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่ามันไม่เป็นธรรมกับเราก็อยากให้ทุกคนลุกขึ้นมาต่อสู้เพื่อสิทธิ์ของตัวเอง
1: แต่ในตอนนั้นก็คือยังไม่รู้ว่าเรามีสิทธิ์ที่จะขอเงินดาวคืนใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ณวันนั้นคือหลายๆคนก็จะเจอกรณีคล้ายๆกันก็คือเซลล์ก็จะให้เราไปฟ้องอย่างเดียว
1: ค่ะ
0: แล้วที่ไม่แน่ใจว่าคนอื่นเคยเป็นไหมคือพนักงานธนาคารที่เขามาให้บริการสินเชื่อกับเราที่คอนโดค่ะที่เขาออกบูธอ่ะนำเอกสารของลูกค้าไปแล้วแต่กลับกลายเป็นว่าไม่ยอมออกหนังสือแจ้งเราว่าเรากู้ไม่ผ่านหมายถึงหนังสือที่เป็นเอกสารลายลักษณ์อักษรอ่ะไม่มีแต่จะโทรแจ้งทางโทรศัพท์ว่ากู้ไม่ผ่านทำให้หลายคนที่ไม่มีความรู้อ่ะก็จะมีความกลัวเพราะว่าไม่มีเงินงวดสุดท้ายไปให้เขา
1: ค่ะ
0: กลายเป็นว่าเพิกเฉยไปเลยก็คือทางคอนโดก็นำห้องไปขายอย่างเคสของดิฉันก็คือนำห้องนั้นไปขายต่อแล้ว
1: แล้วถ้าเกิดว่าเรามารู้ทีหลังว่าเราสามารถขอเงินดาวคืนได้อันนี้มันมีอายุความไหมคะว่า
0: อายุความ10 ปี
1: ใช่ถ้าเกิดรู้ก่อนภายใน10ปีเราก็ไปยื่นฟ้องอะไรของเราได้ใช่ไหม
0: คะซึ่งก่อนที่จะยื่นฟ้องเนี่ยก็คือให้ทำตามขั้นตอนก็คือเรารู้แล้วว่าเรากู้ไม่ผ่านให้เราส่งหนังสือบอกเลิกสัญญา
1: ค
0: ่
1: ะ
0: พิมพ์ใน Google ก็ได้ว่าตัวอย่างการพิมพ์หนังสือบอกเลิกสัญญากับทางคอนโดหรือบ้านเนี่ยพิมพ์ยังไงนะคะแล้วเราส่งหนังสือบอกเลิกสัญญาพร้อมแนบหลักฐานทุกอย่างให้กับโครงการว่าเราขอยกเลิกสัญญานะเนื่องจากว่าเราอะกู้ไม่ผ่านเราไม่ได้มีเจตนาที่จะไม่ซื้อคอนโดเขา
1: ค
0: ่ะซึ่งในทางกฎหมายเนี่ยคือหลายๆคดีตัวอย่างก็พิพากษาออกมาแล้วก็คือต้องคืนเงินดาวเพราะว่าเงินดาวไม่ใช่เงินมัดจำหรือเงินจอง
1: ค
0: นละส่วนกันนะคะเงินดาวไม่ใช่เงินไม่ใช่เงินที่เราเป็นการจองหรือเป็นการวางมัดจำอะไรเลยมันคนละส่วนกันนะคะทางในเมื่อการจะซื้อจะขายเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นจริงก็ไม่สามารถที่จะริบหรือว่ายึดเงินผ่อนดาวของเราได
1: ้
0: ซึ่งหลายคนพอไม่รู้เขาไล่ไปฟ้องก็คือหลายคนก็แบบไม่อยากฟ้องร้องอะไรนะคะแต่ก็ถ้าเกิดคิดว่าไม่ยุติธรรมกับเรากลัวที่จะเสียสิทธิ์เนี่ยสามารถเก็บหลักฐานทุกอย่างไป

0: ยื่นขอความเป็นธรรมกับสคบได้เลยมันก็จะมีขั้นตอนอาจต้องใช้เวลาหน่อยแต่สุดท้ายถ้าเกิดว่าเราได้รับความเป็นธรรมมันก็คุ้มค่าในการต่อสู้เพื่อที่จะรักษาสิทธิ์ของตัวเองค่ะ
1: นะคะเพราะว่าเงินดาวบางคนดาวไปผ่อนไปหลายเดือนละ10กว่าเดือนแล้วนะคะเป็นแสนเป็นหลักแสนก็มีนะคะ
0: ใช่เลย
1: แต่ส
0: ุ
1: ดท้ายแล้วเงินดาวไม่ได้คืนก็เหมือนกับเสียเงินไปเป็นหลักแสนเลยนะคะ
0: ใช่
1: อันนี้ใครคุณผู้ฟังถ้ามีประสบการณ์เรื่องนี้ก็เล่าให้เราฟังได้นะคะส่งข้อความทาง LINE ทาง Facebook มาเล่าได้นะคะอันนี้คือเป็นประสบการณ์ตรงของคุณเมย์
0: ใช่ก็ขออนุญาตยกถึงตัวอย่างสั้นๆถึงเคสที่เขาตัดสินใจพอไก่เกี่ยไม่ลงตัวเนี่ยค่ะสคบพยายามจะเรียกทางเจ้าของโครงการมาไก่เกี่ยว่าช่วยคืนเงินดาวเขาได้ไหมเนี่ยส่วนมากทางโครงการก็จะอ้างถึงกฎระเบียบที่ตัวเองร่างไว้ซึ่งผู้ซื้อเนี่ยอาจจะมองว่าเป็นธรรมสำหรับเขาก็ถ้ามันไก่เกี่ยไม่ลงตัวก็ยื่นฟ้องต่อศาลได้นะคะให้ศาลท่านช่วยอย่างเคสตัวอย่างสุดท้ายต่อสู้กันไปจนถึงศาลฎีกาเลย
1: โอ้โห
0: ใช่ศาลฎีกาเนี่ยบอกเลยว่าโอเคเงินมัดจำเงินจองอ่ะไม่ต้องคืนอ
1: ่ะ
0: เข้าใจได้เพราะว่าอาจจะเป็นค่าเสียเวลาค่าดำเนินการอะไรของทางโครงการเราเข้าใจได้แต่ว่าทางโครงการเนี่ยไม่มีสิทธิ์ที่จะมาริบเงินหรือยึดเงินดาวนะคะศาลก็สั่งให้จำเลยเนี่ยชำระเงินให้แก่โจทย
1: ์อ่าฮะ
0: โหอันนี้เคสนี้ก็คือ 500,000 กว่าบาทเลย
1: ค่ะ
0: ค่ะขนาดเขาชำระดาวไม่หมดทุกงวดนะแต่มันไม่เป็นธรรมกับเขาอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่ไม่ใช่ว่าผู้ขายจะสามารถยึดตามเอกสารที่เขาร่างมาไม่ใช่เพราะว่าบางเอกสารก็ต้องยอมรับว่าไม่เป็นธรรมกับผู้บริโภคเหมือนกัน
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: ถ้ามีอะไรก็ฟ้องสคบได้บอกสคบได
0: ้ขอคำปรึกษาได้เลย
1: ใช่ไหมสคบยุคนี้ดิฉันเห็นว่าเขามีบทบาทมากพอสมควรเลยนะหลายเรื่องแล้วนะคะ
0: นี่ก็โทรไปปรึกษาเคสนี้กับสคบให้คำแนะนำดีมากดีมากมากเลยค
1: ่
0: ะ
1: นะคะที่พึ่งของเรายังมีรัฐบาลนะ
0: ค่ะ
1: นะคะหน่วยงานรัฐยังพึ่งพาได้นะคะเป็นหน่วยงานรัฐพึ่งพาได้อีกเรื่องนึงพรุ่งนี้ใครตั้งหน้าตั้งตารออยู่บ้างนะคะโครงการไทยช่วยไทย plus ลงทะเบียนพรุ่งนี้แล้วนะคะใครที่ตื่นเช้าๆมา6โมงเช้าลงทะเบียนได้เลยนะคะพรุ่งนี้แล้วค่ะที่จะเริ่มลงทะเบียนสำหรับโครงการไทยช่วยไทย plus 60-40นะคะนั่นก็หมายความว่ารัฐบาลช่วยออกค่าใช้จ่าย 60% แล้วก็ประชาชนร่วมจ่าย 40% สำหรับเป็นค่าอาหารเครื่องดื่มค่าสินค้าบริการที่เข้าร่วมโครงการเนี่ยนะคะเขาก็ตั้งใจจะช่วยค่าใช้จ่ายแล้วก็เพิ่มกำลังซื้อให้กับประชาชนเนี่ยนะคะก็ลงทะเบียนได้ตั้งแต่พรุ่งนี้ไปจนถึง29กันยายนเลยนะคะหรือว่าจะครบจนกว่าจะครบ30ล้านสิทธิ์นะคะ
0: ค
1: นที่จะลงทะเบียนได้ก็คือบุคคลสัญชาติไทย18ปีขึ้นไปไม่เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่เป็นผู้ถูกระงับสิทธิ์ตามเงื่อนไขของโครงการก็สามารถรับสิทธิ์จ่ายเงินได้เลยตั้งแต่1มิถุนายนถึง30กันยายน69ตั้งแต่6โมงเช้าถึง5ทุ่มนะคะแต่ว่าในส่วนของ Food Delivery จะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่15มิถุนายนถึง30กันยายนค่ะช่วง6โมงเช้าถึง3ทุ่มนะคะได้เงินเท่าไหร่ค่าใช้จ่ายนะคะวงเงินที่รัฐบาลให้เราเนี่ยนะคะ 1,000 บาทต่อคนต่อเดือน4เดือนก็คือ 4,000 บาทนะแต่ว่าวันหนึ่งเนี่ยจะใช้ได้ไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันในรูปแบบก็คือรัฐสนับสนุน 60% ประชาชนร่วมจ่าย 40% อย่างเช่นถ้าไปซื้อของในราคา100บาทพอสแกนจ่ายผ่านแอปเป๋าตังเนี่ยเงินในแอปก็จะถูกหักไป40บาทเท่านั้นเองนะคะผู้มีสิทธิ์รอบนี้ก็คือรอบที่ผ่านมาต้องไม่ถูกระงับสิทธิ์นะคะอันนี้ต้องดูตัวเองด้วยว่าทำอะไรผิดเงื่อนไขของรอบที่ผ่านมาหรือเปล่านะคะก็ย้ำกันว่าใช้จ่ายได้1มิถุนายนถึง30กันยายนตั้งแต่6โมงเช้าถึง5ทุ่มนะคะส่วนร้านค้าวันนี้รัฐบาลเขาเพิ่งจะเปิดเผยมานะคะว่าร้านค้าเนี่ยเริ่มลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมโครงการได้พรุ่งนี้เหมือนกันนะคะ25พฤษภาคมถึง31กรกฎาคมร้านค้าสามารถที่จะสมัครเข้าร่วมโครงการได้ค่ะสมัครได้ที่ไหนผ่านจุดตั้งบูธของกระทรวงมหาดไทยร่วมกับธนาคารกรุงไทยหรือว่าจะไปที่ธนาคารกรุง

0: ขายได้ทุกสาขาทั่วประเทศเลยนะคะกลุ่มที่จะร้านค้ากลุ่มที่จะสมัครได้เนี่ยอาจจะแบ่งเป็น3กลุ่มกลุ่มแรกก็คือคนที่เคยร่วมโครงการมาแล้วตั้งแต่คนละครึ่ง plus เนี่ยอันนี้ก็สามารถยืนยันสิทธิ์ร่วมโครงการไทยช่วยไทย plus ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้เลยนะคะกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มร้านค้าและผู้ประกอบการที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง plus อันนี้ต้องลงทะเบียนผ่านธนาคารกรุงไทยนะต้องมีบัญชีกรุงไทยประเภทบุคคลธรรมดาสมัครเป็นร้านค้าถุงเงินผ่านเว็บไซต์แล้วก็ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเพื่อขอรับรองจากหน่วยงานที่กำหนดที่ thaichuithaiplus.th นะคะแล้วก็แอปพลิเคชันอัปเดตแอปพลิเคชันถุงเงินด้วยให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดก่อนจะยื่นเอกสารแล้วก็กลุ่มสุดท้ายก็คือกลุ่มผู้ประกอบการขนส่งมวลชนสาธารณะอย่างเช่นรถไฟฟ้ารถโดยสารประจำทางเรือโดยสารสาธารณะและรถร่วมบริการสมัครผ่านการใช้งานแอปพลิเคชันถุงเงินโดยตรงกับธนาคารกรุงไทยค่ะสำหรับร้านค้าที่รัฐบาลเขากำหนดคุณสมบัติก็เป็นพวกร้านอาหารเครื่องดื่มสินค้าทั่วไปร้านธงฟ้าวิสาหกิจชุมชนกองทุนหมู่บ้านร้านค้าชุมชนผู้ประกอบการขนส่งสาธารณะนะคะส่วนร้านค้าที่ไม่เข้าร่วมโครงการนะก็คือสลากกินแบ่งรัฐบาลเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผลิตภัณฑ์ยาสูบบัตรกำนันบัตรเงินสดแล้วก็บริการที่ชำระเงินล่วงหน้าส่วนของการรับชำระเงินจากภาครัฐเนี่ยเขาก็จะโอนส่วนที่รัฐร่วมจ่ายเนี่ยเข้าบัญชีร้านค้าผ่านแอปถุงเงินตามเวลาที่กำหนดไว้และกรณีโอนเงินไม่สำเร็จเขาก็จะรีทรายทุกๆวันศุกร์จนถึง30ตุลาคม69ค่ะน่ะนี่ค่ะใครที่ตั้งหน้าตั้งตารอโครงการไทยช่วยไทย plus พรุ่งนี้ลงทะเบียนแล้วก็ร้านค้าก็สมัครเข้าร่วมโครงการเริ่มพรุ่งนี้เหมือนกันค่ะ
1: อย่าลืมอัปเดตให้เรียบร้อยเตรียมความพร้อมทั้งนี้อัปเดตเรียบร้อยแล้วค่ะอัปเดตรอแล้ว
0: นะคะพรุ่งนี้ตั้งนาฬิกาปลุกไว้นะ 6:00 นนะคะ30ล้านสิทธิ์นะคราวที่แล้วเนี่ย20ล้านสิทธิ์คราวนี้30ล้านสิทธิ์นะคะก็เพิ่มขึ้นมาให้10ล้านสิทธิ์ค่ะ
1: ค่ะ
0: อ่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะรายการช่วยกันคิดทิศทางข่าวต้องลาคุณผู้ฟังไปแล้วนะคะสัปดาห์หน้าเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงช่วยกันคิดทิศทางข่าวกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: ขณะนี้เวลา 12:00 นพรุ่งนี้ลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสวันแรก 6:00 นช่วยลดภาระค่าครองชีพควบคู่กับการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากเพิ่มรายได้ให้ร้านค้าชุมชนผู้ประกอบการรายย่อยและธุรกิจท้องถิ่นทั่วประเทศสลดกลางดึกรถไฟขนสินค้าชนมอเตอร์ไซค์จอดคร่อมรางบนทางลักผ่านไม่มีไม้กั้นย่านลาดกระบังสาววัย21ดับคาที่ติดตามภารกิจนายกรัฐมนตรีที่ฝรั่งเศสยืนยันกับคนไทยไม่เปิดด่านแน่นอนรับรองไม่มีวันยอมกัมพูชาพร้อมขับเคลื่อนนโยบายหนุนคนไทยในฝรั่งเศสต่อยอดนำเข้าวัตถุดิบไทยและธุรกิจแฟรนไชส์แบรนด์ไทยขยายตัวในตลาดยุโรปมือปืนยิงโจมตีใกล้ทำเนียบขาวสหรัฐขณะที่ประธานาธิบดีสหรัฐยังอยู่ภายในฝ่ายเจ้าหน้าที่ยิงสวนกลับคนร้ายถูกวิสามันกำลังสอบสวนหาเหตุจูงใจทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี
1: ้สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการข่าวภาคเที่ยงโดยสำนักข่าวไทยนะคะติดตามกันได้โดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงไปทั่วประเทศค่ะวันนี้ 12:00 นอยู่กับคุณดาราการทองลิ่มดิฉันพจนาถธนธนากุลนะคะติดตามข่าวตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงสถานการณ์ปัจจุบันกันค่ะวันพรุ่งนี้แล้วนะคะสำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ที่จะเปิดลงทะเบียนทั้งประชาชนและร้านค้าโดยจะเริ่มต้นให้ลงทะเบียน

0: ารแล้วก็เข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่ 6:00 นผ่านทางแอปเป๋าตังค์นะคะโดยนางสาวลลิลาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยค่ะว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเตรียมเปิดโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40อย่างเป็นทางการในวันพรุ่งนี้25พฤษภาคมค่ะเป็นโครงการที่จะมาลดค่าครองชีพให้กับประชาชนควบคู่กับการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากเพิ่มรายได้ร้านค้าชุมชนผู้ประกอบการรายย่อยธุรกิจท้องถิ่นทั่วประเทศค่ะโดยรองโฆษกกล่าวด้วยนะคะว่าโครงการนี้เป็นมาตรการร่วมจ่ายระหว่างภาครัฐประชาชนโดยรัฐบาลช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่าย 60% ค่ะประชาชนร่วมจ่าย 40% สำหรับค่าอาหารเครื่องดื่มสินค้าบริการที่เข้าร่วมโครงการลดค่าใช้จ่ายการรักษากำลังซื้อของประชาชนในช่วงเศรษฐกิจฟื้นตัวค่ะส่วนประชาชนสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้25พฤษภาคมไปจนถึง29กันยายนหรือจนกว่าจะครบ30ล้านสิทธิ์ค่ะโดยจะต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทยอายุ18ปีขึ้นไปไม่เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่เป็นผู้ถูกระงับสิทธิ์ตามเงื่อนไขโครงการสามารถเข้าใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึง30กันยายนเวลา 6:00 น.ถึง 23:00 น.ค่ะในส่วนของฟู้ดเดลิเวอรี่นะคะจะเริ่มใช้สิทธิ์ได้15มิถุนายนถึง30กันยายนเวลา 6:00 น.ถึง 21:00 น.ส่วนร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง plus รอบที่แล้วสามารถยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เช่นเดียวกันนะคะจนถึง30กันยายนส่วนร้านค้าที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการต้องลงทะเบียนผ่านธนาคารกรุงไทยตั้งแต่25พฤษภาคมถึง31กรกฎาคมค่ะส่วนในครั้งนี้ร้านนวดสปาร้านทำเล็บร้านทำผมไม่ได้เข้าร่วมโครงการในรอบนี้ได้นะคะเพราะว่าไทยช่วยไทย plus นั้นจะมีการครอบคลุมในบรรดาร้านค้าที่เกี่ยวข้องกับเครื่องดื่มสินค้าบริการที่เข้าร่วมโครงการส่วนร้านค้าทั่วไปค่ะครอบคลุมด้วยก็คือร้านธงฟ้าร้านอาหารรถเข็นฟู้ดเดลิเวอรี่ร้านโอท็อปและบริการขนส่งสาธารณะค่ะ
1: ไปติดตามภารกิจนายกรัฐมนตรีที่ฝรั่งเศสกันบ้างนะคะนายกบอกว่าจะขับเคลื่อนนโยบายหนุนเอกชนไทยในฝรั่งเศสต่อยอดนำเข้าวัตถุดิบไทยและก็ธุรกิจแฟรนไชส์แบรนด์ไทยให้ขยายตัวในตลาดยุโรปค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหารือร่วมกับผู้บริหารบริษัทเอกชนไทยที่ลงทุนในฝรั่งเศส3บริษัทนะคะเพื่อจะรับฟังข้อเสนอแนะโอกาสแล้วก็ความท้าทายในการดำเนินธุรกิจของภาคเอกชนในยุโรปค่ะตลอดจนแนวทางส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจไทยฝรั่งเศสในหลายมิติซึ่งภาคเอกชนนะคะก็มีข้อเสนอต่อรัฐบาล2ข้อค่ะก็คืออยากให้รัฐบาลนั้นสนับสนุนเร่งปิดการเจรจาการค้าเสรี FTA ไทยสหภาพยุโรปซึ่งจะลดอัตราภาษีที่สหภาพยุโรปเรียบเก็บจากสินค้าไทยจากร้อยละ24ลงเหลือร้อยละ0นะคะทำให้สินค้าไทยมีโอกาสตีตลาดแล้วก็เจาะตลาดยุโรปได้มากขึ้นค่ะข้อเสนอที่2ก็คือการส่งเสริมแฟรนไชส์ธุรกิจแบรนด์ไทยในตลาดยุโรปผ่านมาตรการของ Exim Bank นะคะโดยเฉพาะธุรกิจร้านอาหารซึ่งอาหารไทยนั้นเป็นที่ชื่นชอบของนานาชาติค่ะแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือร้านอาหารไทยหลายร้านดำเนินการโดยคนชาติอื่นที่ขาดทักษะในการปรุงอาหารไทยรสชาติอาหารเลยทำให้รสชาติผิดเพี้ยนนะคะภาคธุรกิจก็เลยมีข้อเสนอให้มีมาตรการส่งเสริมคนไทยในฝรั่งเศสรวมถึงประเทศอื่นๆในยุโรปได้มีโอกาสทำธุรกิจร้านอาหารไทยอันนี้ก็จะช่วยส่งเสริมการนำเข้าวัตถุดิบแล้วก็เอกลักษณ์ของไทยด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะนายกรัฐมนตรียังได้พูดคุยกับชุมชนไทยในฝรั่งเศสด้วยนะคะที่วัดพุทธนานาชาติกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสค่ะตอนหนึ่งเนี่ยนะคะนายกบอกว่ายืนยันว่าอธิปไตยของไทยแผ่นดินไทยจะไม่มีวันสูญเสียไปให้ใครแม้แต่กระพี้เดียวไม่เกิดขึ้นแน่นอนเราไม่ได้ไปรุกรานหรือคุกคามคนอื่นแต่เราจะไม่มีวันให้ใครเข้ามาย่ำยีหรือมาคุกคามประเทศไทยเป็นอันขาดเพราะนี่คือแบรนด์ของตนด้วยนะคะซึ่งสิ่งที่ตนได้รับความไม่วางใจจากประชาชนชาวไทยทุกคนสิ่งที่เขาเชื่อใจที่สุดก็คือถ้ารัฐบาลชุดนี้อยู่ก็คือประเทศไทยไม่มีวันเสียเปรียบกัมพูชาแน่นอนขอให้ทุกคนให้ความมั่นใจจะทำอะไรก็ทำไปไม่ต้องกังวลเลยว่าจะไปยอมอะไรเขาหรือเปล่านะคะไม่มียกเว้นเขายอมเราก่อนและต้องยอมอยู่ในเงื่อนไขของเราเงื่อนไขของประเทศไทยเท่านั้นขอให้ทุกคนไว้วางใจและมั่นใจได้ค่ะจากนั้นนะคะก็ได้มีประชาชนสอบถาม

0: เรื่องของการสร้างรั้วบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาว่าตอนนี้ไปถึงไหนแล้วนะคะนายกก็ตอบว่าสร้างแล้วค่ะแต่ไม่มีประโยชน์เท่ากับเราดำรงสถานะของเราให้คนไม่กล้ารุกล้ำเข้ามารั้วเอาปืนยิงตูมก็พังหมดแล้วมันคือแค่สัญลักษณ์แต่ถ้าเราก็สร้างค่ะสร้างในเขตที่เราคิดว่าจะไม่ทำให้เกิดการขนส่งของผิดกฎหมายไม่เกิดการลักลอบเข้าเมืองลักลอบของเถื่อนหรืออาวุธเข้ามาแต่ไม่ใช่การสร้างรั้วตลอดแนว 2,000 ถึง 3,000 กิโลเมตรการสร้างรั้วระหว่างแนวที่สำคัญที่มีผลทางยุทธศาสตร์ในขณะเดียวกันการมีรั้วอย่างเดียวไม่เพียงพอเหมือนบ้านทุกบ้านที่มีรั้วแต่ขโมยก็ยังเข้าได้แต่ให้มั่นใจว่าเมื่อเดินเข้ามาแล้วแต่นอนออกไปเขาจะไม่เข้ามาประเทศไทยจะไม่ให้ทุกคนได้เห็นประเทศไทยจะทำให้ทุกคนได้เห็นรั้วแบบเป็นโครงสร้างก็มีแต่รั้วที่เป็นความสะพึงกลัวที่ใครคิดไม่ดีกับประเทศไทยและข้ามเข้ามาก็เห็นดีกันขอให้มั่นใจว่าเราทำทุกอย่างเพื่อให้เป็นไปตามความปลอดภัยของประชาชนคนไทยค่ะ
1: เช่นเดียวกันกับนายสิงหศักดิ์พวงเกตแก้ว
2: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศค่ะก็ได้พูดถึงเกี่ยวกับสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชานะคะโดยบอกว่าหลังจากที่จบภารกิจตามนายกรัฐมนตรีเยือนฝรั่งเศสแล้วก็จะไปต่อที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาค่ะได้รับคำเชิญจากนายหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศของจีนไปเข้าร่วมการประชุมพิเศษของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติที่จีนเป็นประธานและจะได้พบกับนายปรักสุคนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศกัมพูชาด้วยโดยการพบกันค่ะเพื่อสานต่อในสิ่งที่นายอนุทินกับคุณมาเนตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาได้พบกันที่การประชุมสุดยอดอาเซียนที่เมืองเซบูฟิลิปปินส์โดยการหารือค่ะจะสร้างบรรยากาศที่ดีขึ้นในความสัมพันธ์ระหว่างทั้ง2ประเทศและสิ่งสำคัญคือเราต้องสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจค่ะว่าจะพลิกหน้าใหม่ในความสัมพันธ์ระหว่างกันโดยประเทศไทยก็ยังคงยึดมั่นในหลักการที่เคยทำมาตลอดแต่ว่าล่าสุดค่ะที่คุณสีหศักดิ์ระบุนะคะก็คือว่าไม่สบายใจเพราะมีความเคลื่อนไหวบางอย่างของฝ่ายกัมพูชากรณีที่นายแก้วเชียค่ะเอกอัครราชทูตของตัวแทนนะคะผู้แทนถาวรกัมพูชาประจำสหประชาชาติณนครนิวยอร์กค่ะได้มีการประชุมกับคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติในวาระการคุ้มครองพลเรือนจากภัยสู้รบเมื่อวันที่21พฤษภาคมซึ่งในความเป็นจริงไม่จำเป็นต้องพูดเรื่องทวิภาคีเมื่อตกลงกันแล้วก็ไม่นำประเด็นเข้าสู่ทวิภาคีระหว่างไทยกัมพูชาไปสู่เวทีระหว่างประเทศเราจะมุ่งแก้ไขปัญหาโดยการพูดคุยทั้งสองฝ่ายแต่ผู้แทนถาวรกัมพูชายังคุยเรื่องเดิมประเทศไทยรุกล้ำผลกระทบจากสงครามขัดกับแถลงการร่วมที่ตกลงกันเมื่อ28ธันวาคมเพื่อนำไปสู่การหยุดยิงค่ะดังนั้นเราต้องคุยกันด้วยความจริงใจประเทศไทยมาด้วยท่าทีเช่นนี้ถือว่าผู้นำพูดคุยกันแล้วไม่ใช่พูดอย่างทำอย่างก็มองไปข้างหน้าอยากให้ทราบว่าด้วยความห่วงใยความหวังฝ่ายกัมพูชาจะเปลี่ยนแนวทางไปสู่การมองไปข้างหน้าร่วมกับประเทศไทยในการหาบรรยากาศที่ดีขึ้นสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งแก้ไขปัญหาไม่ใช่เรื่องง่ายค่ะและไม่ใช่ว่าจะแก้ได้ภายในวันเดียวต้องให้เวลาและมีการหารือกันหลายรอบนะคะแล้วก็ยังย้ำเรื่องของเขตแดนทางทะเลท่าทีของไทยไม่ใช่การกลับไปเจรจาทวิภาคีแบบเดิมแต่เห็นว่าไทยและกัมพูชาอยู่ในรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรือว่า UNCLOSE ซึ่งไทยจะใช้กรอบนี้เนื่องจากเรายกเลิก MOU 44ก็ควรจะพูดกันก่อนค่ะและมาดูกันว่าหนทางข้างหน้าจะเป็นอย่างไรถ้าเป็นไปไม่ได้ภายใต้การพูดคุยอนุสัญญา UNCLOSE ก็มาดูกันว่าจะมีกลไกอื่นๆอย่างเช่นการประนีประนอมโดยบังคับหรือโดยสมัครใจแต่ก็ต้องไปจุดที่ลองคุยกันไม่ควรจะไปสรุปหรือว่าเจรจา2ฝ่ายให้เกิดประโยชน์อะไรที่เรายังไม่ได้ลองดูนะคะเมื่อถามว่าท่าทีของกัมพูชายังไม่เปลี่ยนไทยจะดำเนินการอย่างไรนายสีหศักดิ์ระบุว่าก็อยู่ที่ว่าเขาก็ยังมีอย่างนี้สิ่งที่เราคุยกันระหว่างผู้นำที่เซปูก็ยังเดินหน้าไปไม่ได้เขาจะเสียผลประโยชน์เราก็จะเสียประโยชน์ในแง่ที่อยากให้สถานการณ์ดีขึ้นทั้งนี้ทั้งนั้นทุกอย่างอยู่ที่ฝ่ายกัมพูชาค่ะ
0: ช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนค่ะช่วงหน้าไปติดตามภารกิจของคุณสุภจีนะคะซึ่งอยู่ระหว่างเดินทางเยือนต่างประเทศเช่นเดียวกันค่ะ
3: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
4: สนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
5: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิด

0: โตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: ติดตามข่าวกันต่อนะคะนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ค่ะตอนนี้อยู่ระหว่างการเยือนจีนนะคะเมื่อวานนี้ก็ไปหารือทวิภาคีกับนายเหอลี่เฟิงรองนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนในการประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปกหรือเอเปก Ministry Responsible of Trade for Trade นะคะณเมืองซูโจสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ค่ะได้บอกว่าทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องยกระดับความร่วมมือทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะการพัฒนาสินค้าเกษตรและอาหารคุณภาพสูงเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของตลาดผู้บริโภคจีนค่ะไทยได้นำเสนอโครงการนำร่องความร่วมมือไทยจีนนะคะเพื่อยกระดับสินค้าไทยสู่สินค้าคุณภาพสูงหรือว่าสินค้าพรีเมียมสำหรับส่งออกไปตลาดจีนโดยใช้จุดแข็งของไทยในด้านวัตถุดิบเกษตรคุณภาพสูงผสานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของจีนเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและขยายตลาดไปยังผู้บริโภคยุคใหม่ทั้งในจีนและตลาดโลกค่ะสำหรับกลุ่มสินค้านำร่องไทยเสนอให้เริ่มจากอาหารเพื่อสุขภาพหรือ functional food นะคะรวมถึงอาหารสำหรับผู้สูงอายุซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจสีเงินของจีนและแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลและเศรษฐกิจสีเขียวที่จีนให้ความสำคัญค่ะนายสุภจีบอกว่าไทยยังได้ขอความร่วมมือให้นักลงทุนจีนที่เข้ามาในไทยนะคะใช้วัตถุดิบและทรัพยากรของไทยในกระบวนการผลิตมากขึ้นค่ะเพื่อจะเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มร่วมกันและก็ช่วยให้ไทยเป็นฐานรากการผลิตและส่งออกสินค้าไปยังตลาดโลกมากขึ้นซึ่งก็มองว่าเป็นแนวทางแบบวินวินนะคะของทั้งสองประเทศนอกจากนี้ไทยยังให้ความสำคัญกับการดูแลผู้ประกอบการ SME ผลักดันให้เป็น SME ไทยสู่ตลาดจีนให้มากขึ้นค่ะทางนี้จีนนั้นเป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งของไทยต่อเนื่องมา13ปีแล้วนะคะโดยปีที่แล้วการค้ารวม2ฝ่ายมีมูลค่า 147,338 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้น 21% ค่ะส่วนในช่วง3เดือนแรกของปีนี้นะคะมูลค่าการค้ารวม 48,40 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้น 29% โดยไทยส่งออกไปจีน 9,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้น 9.81% แล้วก็นำเข้าสินค้าจากจีน 31,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้น 37% ค่ะ
3: ส่วนชาวนาค่ะก็ทวง3รัฐมนตรีแก้ปัญหาเรื่องของราคาข้าวตกต่ำค่ะนายประโมทเจริญศิลป์นายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยเปิดเผยว่าสมาคมต้องการทวงถามไปยังนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเร่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวนาเนื่องจากว่าตอนนี้เกษตรกรทั่วประเทศกำลังเผชิญต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นทั้งปุ๋ยสารเคมีการเกษตรน้ำมันค่าเช่านาแม้ว่าบางพื้นที่เริ่มต้นเพาะปลูกใหม่แล้วแต่ว่าหลายมาตรการก็ยังไม่มีความชัดเจนค่ะข้อเรียกร้องต่อกระทรวงพาณิชย์ทางสมาคมขอให้เร่งดูแลราคาข้าวเปลือกและโครงสร้างราคาข้าวให้เป็นธรรมควบคู่กับการควบคุมราคาปุ๋ยและสารเคมีการเกษตรเพราะต้นทุนการผลิตปรับเพิ่มขึ้นต่อเนื่องขณะที่ราคาข้าวในช่วงเก็บเกี่ยวที่ผ่านมาอยู่ในระดับต่ำชาวนาหลายพื้นที่ขายข้าวได้เพียงตันละ 4,000 ถึง 5,000 บาทค่ะแม้ว่าตอนนี้ราคาข้าวปรับมาอยู่ที่ประมาณตันละ 9,000 ถึง 1 บาทแต่ก็เป็นช่วง 10,000 บาทนะคะซึ่งก็เป็นช่วงการผลิตส่วนใหญ่ออกจากมือชาวนาไปแล้วเนื่องจากเกษตรกรจำนวนมากจำเป็นต้องรีบขายผลผลิตเพื่อนำเงินไปชำระหนี้และต้นทุนการผลิตทำให้พ่อค้าคนกลางได้รับประโยชน์มากกว่าเกษตรกรค่ะส่วนข้อเรียกร้องที่ส่งไปยังกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็คือสมาคมขอให้เร่งติดตามการจ่ายเงินโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรให้กับผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2,568 ไร่ละ 1,000 บาทไม่เกิน10ไร่ที่มีเกษตรกรบางส่วนที่ยังไม่ได้รับเงินค่ะเนื่องจากว่าจำนวนผู้

0: ทะเบียนเกินกรอบงบประมาณเดิมพร้อมเสนอค่ะให้รัฐบาลสนับสนุนเพิ่มเติมไร่ละ 2,000 บาทครัวเรือนละไม่เกิน20ไร่เพื่อจะเฉยผลกระทบจากต้นทุนการผลิตที่สูงมากยิ่งขึ้นแล้วก็ยังเสนอเรื่องของการพัฒนาแหล่งน้ำระบบชลประทานเมล็ดพันธุ์ข้าวสนับสนุนการลดต้นทุนปุ๋ยเสนอคูปองส่วนลดค่าปุ๋ยกระสอบละ200บาทไม่เกินครัวเรือนละ20กระสอบเพื่อให้เกษตรกรนั้นสามารถเลือกใช้ปุ๋ยสูตรที่เหมาะสมกับการเพาะปลูกได้ส่วนที่เรียกร้องไปยังกระทรวงพลังงานค่ะขอให้ช่วยดูแลราคาน้ำมันดีเซลภาคการเกษตรสนับสนุนระบบโซล่าเซลล์อุปกรณ์สูบน้ำเพื่อลดต้นทุนด้านพลังงานของเกษตรกรในระยะยาวซึ่งสิ่งที่ชาวนากังวลมากที่สุดค่ะคือเรื่องของปุ๋ยยูเรียปรับจาก900บาทบางพื้นที่ไป 1,400 บาทถึง 1,500 บาทปุ๋ยสูตรจาก800ปรับไปกระสอบละ 1,100 บาทสารเคมีบางชนิดก็ปรับราคาสูงขึ้นเป็นเท่าตัวทำให้ขาดสภาพคล่องค่ะและที่เป็นห่วงคือเรื่องของนาเช่าแม้ไม่มีนาก็ยังต้องแบกรับภาระค่าเช่าพื้นที่ขณะนี้ต้นทุนก็เพิ่มขึ้นต่อเนื่องภาครัฐก็ยังแก้ไขปัญหาล่าช้าอาจจะส่งผลทำให้เกษตรกรบางส่วนลดพื้นที่การเพาะปลูกลดการใช้ปัจจัยการผลิตและเลิกทำนาค่ะ
1: ช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
4: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
3: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
4: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
3: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
4: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
3: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
5: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ติดตามข่าวกันต่อค่ะรัฐบาลสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการปราบปรามแอปพลิเคชันสินเชื่อเงินกู้ผิดกฎหมายและเว็บไซต์หรือว่า URL ที่มีการเรียกเก็บดอกเบี้ยเกินอัตราอย่างต่อเนื่องนะคะโดยในช่วง1ปีที่ผ่านมาค่ะตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปีที่แล้วนะคะจนถึง20พฤษภาคมปีนี้ค่ะทางธนาคารแห่งประเทศไทยได้ส่งรายชื่อของแอปมาให้กระทรวง DE ส่งคำร้องขอปิดกั้นต่อศาล79แอปพลิเคชันนะคะซึ่งกระทรวง DE และสำนักงานเศรษฐกิจการคลังก็ตรวจสอบพบ57แอปพลิเคชันไม่มีการจดทะเบียนค่ะกระทรวง DE ก็ได้ส่งคำร้องให้ศาลมีคำสั่งระงับการทำให้แพร่หลายไปยังสโตร์และนำรายการที่เป็นสินเชื่อรายย่อยออกแล้วทำให้ยังได้ดำเนินนอกจากนี้ยังได้ดำเนินมาตรการเชิงรุกปิดกั้นเว็บไซต์และแพลตฟอร์มต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเรียกเงินเก็บอัตราดอกเบี้ยเกินอัตรานะคะซึ่งปิดกั้นแล้วจำนวน 1,466 URL ค่ะรัฐบาลบอกว่าตอนนี้นะคะมีสแกมเมอร์ค่ะหลอกลวงประชาชนให้กู้เงินหลากหลายรูปแบบซึ่งมักจะมีคำเชิญชวนผ่านช่องทางเว็บไซต์หรือว่าโซเชียลมีเดียโดยใช้ข้อความเชิญชวนว่ากู้ง่ายได้เร็วดอกเบี้ยต่ำใช้เอกสารน้อยไม่ต้องมีหลักประกันติดแบล็คลิสต์ก็กู้ได้พอหลงเชื่อแล้วก็อาจจะทำให้ต้องสูญเสียข้อมูลส่วนบุคคลนะคะหรือว่าอาจจะเสียเงินไปเลยนะคะโดยการหลอกให้โอนเป็นค่าธรรมเนียมบ้างค่ามัดจำบ้างหรือว่าเงินค้ำประกันบ้างนะคะก็อยากจะเตือนประชาชนค่ะก่อนจะกู้เงินผ่านแอปต่างๆก็ต้องตรวจสอบให้ดีด้วยค่ะ
0: พักกันครู่หนึ่งค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

นนี้นะคะมีอุบัติเหตุเกี่ยวกับรถไฟอีกแล้วค่ะเป็นรถไฟขนสินค้าชนสาวขี่จักรยานยนต์เสียชีวิตย่านลาดกระบังนะคะโดยตำรวจสน.ลาดกระบังได้รับแจ้งเหตุรถไฟขบวนสินค้าชนจักรยานยนต์มีผู้เสียชีวิตที่หลังวัดสังฆราชาหรือว่าวัด2เลียบถนนคู่ขนานมอเตอร์เวย์ซอยลาดกระบัง3แยก4แขวงและเขตลาดกระบังกรุงเทพค่ะที่เกิดเหตุอยู่บริเวณพุ่มหญ้าห่างทางลัดประมาณห่างทางลัดทางรถไฟประมาณ50เมตรนะคะพบร่างหญิงสาวนอนเสียชีวิตทราบชื่อคือนางสาวเอนามสมมุติอายุ21ปีค่ะสภาพสวมเสื้อยืดแขนยาวสีดำนุ่งกางเกงขายาวสีเทามีบาดแผลศีรษะแตกเลือดอาบนะคะแล้วก็มีแผลถลอกตามร่างกายใกล้กันพบรถจักรยานยนต์ค่ะสภาพล้มคว่ำพังยับเยินห่างไปประมาณ100เมตรก็พบขบวนรถสินค้านะคะ

0: อดนิ่งทิศทางมุ่งหน้าเข้าสถานีบางซื่อมีพนักงานขับรถไฟขบวนดังกล่าวยืนรอเจ้าหน้าที่อยู่ค่ะเบื้องต้นจากการสอบถามนะคะก็บอกว่านางสาวเอเนี่ยน่าจะกำลังเดินทางกลับบ้านพักค่ะโดยผ่านจุดเกิดเหตุซึ่งเป็นลักษณะทางลัดผ่าน3รางรถไฟที่ไม่มีเครื่องกั้นบริเวณดังกล่าวและขณะเกิดเหตุก็จอดรถจักรยานยนต์คล่อมอยู่ที่รางที่1ในจังหวะที่ขบวนรถไฟสินค้าวิ่งผ่านมาก็เลยทำให้รถไฟเฉี่ยวชนรถจักรยานยนต์นะคะตอนนี้ตำรวจก็อยู่ระหว่างสอบสวนพนักงานรถไฟและพยานแวดล้อมว่าขณะที่ขบวนรถไฟแล่นผ่านมีการส่งสัญญาณเสียงแตร่เตือนหรือเปล่านะคะว่ารถไฟแล่นมาแล้วพร้อมทั้งประสานการรถไฟแห่งประเทศไทยตรวจสอบตารางกำหนดเวลาเดินรถขบวนดังกล่าวเพื่อสรุปสาเหตุของอุบัติเหตุค่ะ
1: สะเทือนวงการยาเสพติดนะคะตำรวจค่ะร่วมมือกันกับปส.พร้อมกับทหารนะคะปลุกยึดยาบ้าบิ๊กล็อตมหึมาได้ถึง20ล้านเม็ดโดยกองทัพบกกองปังโดยกองทัพบกค่ะกองทัพภาคที่2ภายใต้การอำนวยการของหน่วยบัญชาการสกัดกั้นปราบปรามยาเสพติดสารตั้งต้นและเคมีพันชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่วนที่กำลังกับตำรวจปราบปรามยาเสพติดหน่วยงานความมั่นคงค่ะได้รวบผู้ต้องหาทั้งหมด4รายพร้อมของกลางยาบ้าบิ๊กล็อตถึงกว่า20ล้านเม็ดซุกซ่อนอยู่ในโกดังบ้านพัก2จุดสำคัญในจังหวัดเลยส่วนการปราบปรามขยายผลค่ะซึ่งเป็นหน่วยงานหลักนะคะก็ร่วมการจับกลุ่มขบวนการค้ายาบ้าซึ่งสืบเนื่องมาตั้งแต่วันที่10เมษายนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ปส.ร่วมกันกับทหารค่ะไปจับกลุ่มผู้ต้องหาได้4คนด้วยกันของกลางเป็นไอซ์ค่ะน้ำหนัก 1,958 กิโลกรัมต่อมาได้ขยายผลจับกลุ่มผู้ต้องหาเพิ่มอีก1รายพร้อมกับไอซ์อีก498กิโลกรัมเมื่อ11เมษายนทางเจ้าหน้าที่ได้เฝ้าติดตามความเคลื่อนไหวของเครือข่ายนี้อย่างต่อเนื่องจนกระทั่งเช้ามืดของวันที่23พฤษภาคมช่วงเวลา 5:40 นาทีค่ะจึงเปิดปฏิบัติการเข้าตรวจค้น2จุดเป้าหมายหลักที่อำเภอเมืองเลยจับกลุ่มผู้ต้องหาได้4รายพร้อมยึดยาบ้าอีก10ล้านเม็ดภายในโกดังแห่งแรกและอีกประมาณ10ล้านเม็ดในโกดังแห่งที่2รวมของกลางทั้งหมด20กว่าล้านเม็ดค่ะนอกจากนี้ยังยึดรถยนต์ที่ใช้ในการกระทำผิดอีก4คันโทรศัพท์มือถือ4เครื่องไว้เป็นหลักฐานจุดแรกเป็นโกดังอยู่ที่ถนนสาย21เลยเพชรปูนค่ะในตำบลบ้านเซี่ยวซึ่งจุดที่2ค่ะอยู่ที่บริเวณถนนสายวังสะพุงภูหลวงตำบลกุดป่องซึ่งเจ้าหน้าที่เชื่อว่า2จุดนี้เป็นสถานที่พักคอยเพื่อกระจายยาเสพติดไปยังพื้นที่ชั้นในเจ้าหน้าที่ได้นำตัวผู้ต้องหาทั้งหมดพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายและขยายผลผู้ร่วมขบวนการและเครือข่ายผู้สั่งการรายใหญ่ต่อไปค่ะ
0: นายมามูดีอายุ67ปีชาวสวีเดนนะคะถูกสาว2ปล้นนะคะก็หนีออกมาจากห้องพักค่ะหลังจากถูกกลุ่มสาวประเภท2ทำร้ายร่างกายแล้วก็ลักทรัพย์ภายในห้องพักที่คอนโดย่านพัทยาได้เงินไปเป็นแสนเลยนะคะแล้วก็หลบหนีไปค่ะซึ่งเหตุเกิดเมื่อวันที่15พฤษภาคมผู้เสียหายก็ไปแจ้งความที่สภ.เมืองพัทยาค่ะทางผู้กำกับสภ.เมืองพัทยาบอกว่าหลังเกิดเหตุก็สั่งการให้นำกำลังชุดสืบสวนลงพื้นที่ไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดแล้วก็สืบสวนติดตามผู้ก่อเหตุจนสามารถพิสูจน์ทราบตัวผู้ต้องหาได้5รายนะคะแล้วก็รวบรวมพยานหลักฐานขอศาลออกหมายจับกระทั่งวันที่20พฤษภาคมค่ะจับกุมนายพงศกรหรือมิจิอายุ24ปีได้ที่คอนโดแห่ง1ย่านพัทยาใต้พร้อมกับตรวจยึดเสื้อผ้าที่ใช้ในวันเกิดเหตุภายในห้องพักล่าสุดเมื่อวานก็ติดตามจับกุมผู้ต้องหาได้อีก3นะคะก็คือนายนพเก้าหรือ9อายุ22ปีนายพิมพ์ระดาหรือนุกอายุ24ปีแล้วก็นายพงพิพัฒน์หรือเนยหวานอายุ19ปีค่ะก่อนนำตัวส่งพนักงานสอบสวนตอนนี้ยังเหลือผู้ต้องหาอีก1รายอยู่ระหว่างติดตามตัว
1: มาติดตามสถานการณ์ข่าวในต่างประเทศค่ะหน่วยอารักขาประธานาธิบดีสหรัฐหรือว่า Secret Service ได้วิสามัญฆาตกรรมชายคนหนึ่งที่เปิดฉากยิงใส่ป้อมตรวจความปลอดภัยใกล้กับทำเนียบขาวเมื่อช่วงเย็นวันเสาร์ตามเวลาท้องถิ่นสื่อหลายสำนักรายงานว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเวลาประมาณ 18:00 นเย็นวันเสาร์ตามเวลาท้องถิ่นค่ะมีชายคนหนึ่งเข้ามาที่จุดตรวจความปลอดภัยบริเวณถนนสายที่17และ พนซิลเวเนียอเวนิวนะคะก่อนที่จะหยิบอาวุธปืนออกจากกระเป๋าเปิดฉากยิงใส่เจ้าหน้าที่ราว 15-30 นัดเจ้าหน้าที่ประจำจุดได้ตรวจยิงตอบโต้ทันทีค่ะและเป็นเหตุให้คนร้ายได้รับบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตในเวลาต่อมาที่โรงพยาบาลนอกจากนี้ยังมีประชาชนในบริเวณดังกล่าวถูกลูกหลงได้รับบาดเจ็บด้วย1 คนซึ่งเจ้าหน้าที่ของ Secret Service

0: ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้ขณะที่เกิดเหตุนั้นประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็ยังคงอยู่ภายในทำเนียบขาวปฏิบัติภารกิจเจรจาข้อตกลงสันติภาพกับอิหร่านค่ะส่งผลทำให้ทำเนียบขาวเข้าสู่มาตรการล็อกดาวน์ชั่วคราวก่อนจะยกเลิกในเวลา 18:46 นหลังควบคุมสถานการณ์ได้แหล่งข่าวความมั่นคงระบุ ด้วยว่าผู้เสียชีวิตคือนาซีเบสวัย21ปีเคยมีประวัติพยายามบุกเข้าใกล้ทำเนียบขาวมาแล้วเมื่อมิถุนายนปี2025และมีคำสั่งศาลห้ามเข้าใกล้พื้นที่ดังกล่าวค่ะซึ่งหน่วยงานของรัฐบาลกลางรวมไปถึง Secret Service ของสหรัฐร่วมกันกับสำนักงานสอบสวนกลางหรือ FBI รวมไปถึงตำรวจท้องถิ่นค่ะก็ได้ร่วมกันในการสืบหาแรงจูงใจในการก่อเหตุครั้งนี้เพราะถือเป็นเหตุความมั่นคงร้ายแรงครั้งที่3ที่เกิดขึ้นในรอบทำเนียบขาวและผู้บริหารระดับสูงในช่วงเวลาเพียงแค่เดือนเดียวต่อจากเหตุพยายามโจมตีที่งานเลี้ยงอาหารค่ำผู้สื่อข่าวนำทำเนียบขาวก็รายงานนะคะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเจ้าหน้าที่สามารถสกัดผู้ต้องสงสัยใกล้กับอนุสาวรีย์วอชิงตันได้ค่ะ
1: ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเผยกรอบข้อตกลงสันติภาพหรือบันทึกความเข้าใจเพื่อยุติสงครามกับอิหร่านมีการเจรจาคืบหน้าไปอย่างมากแล้วค่ะทรัมป์ได้โพสต์ผ่านแพลตฟอร์มสื่อออนไลน์ Truth Social ของตนเองเมื่อวันเสาร์นะคะว่าสหรัฐและอิหร่านกำลังใกล้จะบรรลุข้อตกลงสันติภาพเพื่อยุติสงครามที่ปะทุขึ้นตั้งแต่ช่วงต้นปีค่ะได้บอกว่ากรอบข้อตกลงสันติภาพหรือว่าบันทึกความเข้าใจในกรอบกล่าวได้รับการเจรจาไปเป็นส่วนใหญ่แล้วนะคะรายละเอียดขั้นตอนกำลังอยู่ระหว่างการหารือและจะประกาศให้ทราบไม่ช้านี้ค่ะข้อตกลงนี้จะรวมถึงเงื่อนไขในการกลับมาเปิดช่องแคบฮอร์มูซซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโลกอีกครั้งหนึ่งนะคะหลังจากที่อิหร่านปิดกั้นเส้นทางนี้เกือบ3เดือนจนกระทั่งกระทบต่อวิกฤตพลังงานโลกและข่าวบอกว่ากรอบข้อตกลงจะแบ่งเป็น3ระยะค่ะก็มีการประกาศยุติสงครามอย่างเป็นทางการการแก้ปัญหาวิกฤตในช่องแคบฮอร์มูซและการเปิดกรอบเวลา30วันเพื่อเจรจาข้อตกลงที่ครอบคลุมยิ่งขึ้นในอนาคตทรัมป์บอกว่าเขาได้ต่อสายตรงพูดคุยร่วมกับผู้นำหลายประเทศในภูมิภาคนะคะรวมถึงซาอุสหรัฐอาหรับอิมิเรตกาตาร์ปากีสถานตุรกีอียิปต์จอร์แดนและบาเรนซึ่งบรรดาผู้นำประเทศต่างๆก็ผลักดันให้สหรัฐยอมรับกรอบข้อตกลงเพื่อความสงบสุขในภูมิภาคนอกจากนี้เขายังได้หารือทางโทรศัพท์กับนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลและก็ระบุว่าการพูดคุยเป็นไปด้วยดีแม้จะมีรายงานจากสื่อว่าอิสราเอลมีความกังวลเกี่ยวกับการทำข้อตกลงนี้ก็ตามค่ะ
0: วันนี้หมดเวลาของข่าวพักเที่ยงค่ะคุณดรการทองลิ่มดิฉันพจนาถนะธนากุลพร้อมทีมข่าวสำนักข่าวไทยสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-Code News โทร02-201-6373

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเกษตรทั่วไทยประจำวันอาทิตย์ที่24พฤษภาคม2569นะคะอยู่กับผู้ช่วยศาสตราจารย์อดิศักดิ์ว้วนกิยาพันธ์และดิฉันกมลพรร่มทองคำค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ว้วนคะ
1: สวัสดีครับคุณขวัญกมลพรร่มทองคำและแฟนรายการที่เคารพรักทุกท่านนะครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์อาจารย์ครับเป็นยังไงบ้างคะที่กรุงเทพมหานครวันนี้เนี่ยอากาศแบบครึ้มๆเลยค่ะเหมือนมีเมฆมากพอสมควรที่กำแพงแสนเป็นยังไงคะอาจารย์อยู่กำแพงแสนหรือเปล่าคะ
1: ครับตอนนี้ผมใกล้จะถึงนครปฐมนะฮะเพราะว่าเป็นช่วงคือศุกร์เสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานี่เป็นช่วงที่ครอบครัวเราเรียกว่าสังสรรค์ในครอบครัว
0: ค
1: ือปีนึงเนี่ยครอบครัวผมจะเที่ยว2ครั้ง
0: ครับ
1: เที่ยวตรงนี้เรียกว่าเที่ยวกลางปี
0: ค่ะ
1: ก็มีลูกเขยมีลูกชายมีลูกสะใภ้ก็เกิดช่วงนี้เราก็รวมตัวกันแต
0: ่
1: ขาดไป3สมาชิกไป3ท่านเพราะว่าอยู่ทางเหนือแล้วก็ตอนปลายปีวันเกิดผมวันเกิดลูกหลาน2คนก็จะเที่ยวกันอีกครั้งนึง
0: ค
1: ือถ้าจะมองว่าไปเที่ยวก็ได้แต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นการสร้างสถาบันครอบครัวให้แข็งแรงครับเราแยกย้ายกันไปทำงานเราก็มีโอกาสมาพบกันและนี่ขณะนี้อยู่ในช่วงเดินทางกลับแล้วก็เป้าหมายก็คือสมาชิกก็จะไปทานข้าวที่ห้างที่นครปฐมแล้วผมก็จะออกวิทยุจนบ่าย2เทมหนึ่งก็แยกย้ายเข้ากรุงเทพอีกเทมหนึ่งก็กลับกำแพงแสนแต่ที่คุณขวัญพูดถึงเนี่ยนะขณะนี้บรรยากาศที่ท้องฟ้าราชบุรีเนี่ยนะครับเมฆเยอะครับแดดจ้าเมฆมากไม่ว่าจะสภาพมองบนท้องฟ้าเป็นอย่างไรเนี่ยเราต้องถือว่าเวลานี้เราเข้าสู่ช่วงฤดูฝนแล้วแต่ฤดูฝนเดี๋ยวนี้ผมอยากจะเรียกใหม่ว่าเป็นฤดูฝนปนฤดูร้อน
0: มันต่างกับสมัยอาจารย์เด็กๆยังไงคะอาจารย์คะ
1: คือสมัยผมเด็กๆเนี่ยอากาศมันจะไม่ร้อนขนาดนี
0: ้ครับ
1: อุณหภูมิผมสมัยก่อนสูงสุดนะถ้า32องศานี่ถือว่าแย่แล้ว
0: โอ้อันนี้32องศานี่ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาในยุคสมัยนี้อาจารย
1: ์เดี๋ยวนี้39 40ไปดูดเพราะฉะนั้นฤดูสมัยก่อนเนี่ยแล้งก็แล้งจริงฝนไม่ตกเลยฤดูฝนก็ฝนตกสม่ำเสมอทุกวันนะตกเย็นเนี่ยต้องเตรียมของเลยเพราะตกทุกวันแต่ถ้าตกไม่กระหน่ำรุนแรงเหมือนปัจจุบันนะปัจจุบันนี้มันตกหนักตกนานตกนิ่งตกแช่ใช้คำนี้นะตกหนักตกนานตกนิ่งตกแช่และเป็นบางจุดบางบริเวณ
0: ใช่ครับผม
1: ด้วยเหตุนี้เนี่ยแต่ขณะที่วันไหนฝนไม่ตกเนี่ยโอ้แดดจะร้อนมากๆนะครับคุณขวัญ
0: ค่ะ
1: เราก็ยังต้องปกป้องตัวเราเองนะครับทีนี้มีคำถามยอดฮิตแต่รายการถามผมบอกว่าจานไปที่น้ำจะท่วมไหม
0: ก็ถามมาทุกปีหรือเปล่าอาจารย
1: ์ผมบอกว่าท่วมแน่
0: ค่ะ
1: แต่ข่าวที่ออกมาเนี่ย
0: ท่วมหนักหรือเปล่า
1: บอกว่าแรงคำว่าท่วมแน่ของผมหมายความว่าจะท่วมหรือไม่ท่วมมันอยู่ที่ชุมชนนะครับ
0: ค่ะ
1: ถ้าชุมชนคุณเนี่ยมีการจัดระบบระบายน้ำแล้วก็มีแก้มลิงรองรับน้ำอย่างเนี้ยให้ตกยังไงมันก็ไม่ท่ว
0: ม
1: แต่ว่าแม้ว่าปีนี้เราจะทำนายว่าฝนจะไม่มากเท่าปีที่แล้ว

0: แต่คาดการณ์ว่าปลายปีจะมีพายุ2ลูกนะแล้วก็คาดการณ์ว่าฝนจะหมดเร็วก็ตามนี่ตามความคาดหมายนะแต่จะไปเอาแน่เอานอนกับลมฟ้าอากาศปัจจุบันก
1: ็
0: เหมือนจิตใจมนุษย์ปัจจุบันเอาแน่เอานอนไม่ได้หรอกเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเตรียมการพร้อมว่าแรงก็ไม่กลัวฝนมาก็ไม่กลัวเพรา
1: ะ
0: เรามีความพร้อมแต่คุณขวัญถ้าถามว่าอาจารย์อยู่มาตั้งแต่เด็กจนปัจจุบันเนี่ยทำไมเรื่องพวกนี้มันไม่หมดไปอันนี้ผมไม่ได้กล่าวหานะแต่สมัยก่อนเนี่ยเขาเก็บแรงไว้เขาเก็บท่วมไว
1: ้
0: เอาไว้ช่วยเหลืออ
1: ๋อขวัญก็เอ๊ะใครเก็บอ๋อรู้แล้วค่ะว่าใครเก็บ
0: ชาวบ้านก็ถามบอกทำอะไรลุงอยู่นี่ไม่ต้องทำอ้าวทำไงอ่ะรอรับเงินช่วยภัยแล้งกับเงินช่วยน้ำท่วม
1: ค่ะ
0: เงินก็องหาเก็บอะไรก็อะไรกินไปอยู่ได้จ้า แต่ว่าอันนี้ก็ในยุคก่อนเราพูดกันได้แบบสบายๆแต่ยุคนี้ไม่ได้นะ พูดไปจะหาว่าเราไปกล่าวหาผู้อื่นนะผิดคำพูดผิดไปนิดไปหน่อยเนี่ยอาจจะถึงคุกตารางได้เพราะสังคมมันเปลี่ยน เปลี่ยนจากสังคมโอบอ้อมอารีมาเป็นสังคมเจ้าถ้อยหมอความแต่ทีนี้อย่างนี้คุณขวัญเดี๋ยวถ้ามีเวลานะผมจะคุยให้ฟังว่าฝนมาแล้วเนี่ยจากนี้เราต้องเตรียมตัวทำอะไรบ้างนะทีนี้ให้คุณขวัญรายงานก่อนว่าภาวะด้านการเกษตรเราเป็นยังไงบ้างตอนนี
1: ้ก็ตอนนี้อาจารย์ก่อนหน้านี้ที่ราชบุรีใช่ไหมคะที่เขามีปัญหาเรื่องของมะพร้าวน้ำหอมราคาตกต่ำตอนนี้ณราคาเนี่ยก็ดีขึ้นมาระดับหนึ่งแล้วอาจารย์อันนี้ขวัญถามอาจารย์หน่อยว่าเอ๊ะสำหรับราคามะพร้าวน้ำหอมลูกหนึ่งเนี่ยหน้าสวนเนี่ยราคาอยู่ที่15-18บาทเนี่ยมันพอใช้ได้ยังคะสำหรับคนสวนชาวสวนมะพร้าวน้ำหอมอย่างเงี้ยอาจารย
0: ์คือถ้าผมเป็นชาวสวนมะพร้าวนะ
1: ค่ะ
0: พอมะพร้าวผมออกมาเนี่ยผมจะประกาศราคารับซื้อขั้นต่ำไว้เลย
1: โอ้
0: ค่ะไม่เกิน15
1: ค่ะ
0: แล้วผมก็อยากจะเชิญชวนสมาคมชาวสวนเงาะทุเรียนลังสาดลองกองมังคุดว่าท่านต้องประกาศครับ
1: ประกาศ
0: โดยที ่กลุ่มสมาคมเหล่านี้แจ้งให้กับภาครัฐแล้วก็หน่วยราชการทราบว่าราคาขั้นต่ำของผลไม้ชนิดนี้ปีนี้จะต่ำสุดแค่นี้สูงสุดเราไม่ว่ากันทีนี้ทำไมครับคุณขวัญคุณหวันดูสิข่าวในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ย
1: ค่ะ
0: สื่อก็จะลงว่าแนวโน้มขณะนี้ราคาเงาะตกต่ำ
1: ค่ะ
0: เมื่อข่าวแบบนี้ถ้าส่วนของผมนะผมเรียกว่าข่าวอัปมงคลเป็นข่าวปั่นยังไงฮะคือบางคนเนี่ยไปปั่นราคาพอผลผลิตจะออกเนี่ย
1: ค่ะ
0: เนี่ยราคาตกราคาตกราคาตกราคาตกอ้าวน้องๆผู้สื่อข่าวไม่ทราบแหล่งที่มาที่ไปและความเป็นมา
1: ค่ะ
0: ใครเขาปั่นใครก็ซื้อก็หยิบข่าวมาพูดตามด้วยใจสุจริตนะ
1: ค่ะ
0: อันนี้พอพูดไปเรื่อยๆชาวบ้านเขาฟังก็บอกเฮ้ยราคาจะตกราคาจะตกก็รีบแห่กันออกมาขาย
1: อ๋อพอได้ราคา
0: แล้วขายราคาก็ตกจริงนะสิ
1: ใช่ค่ะเพราะว่า
0: ถ้
1: าม
0: ันมาจากกลยุทธ์ของพวกพ่อค้าข้าว
1: ค่ะ
0: ปล่อยข่าวราคาข้าวจะตกแล้วก็ปล่อยคนออกไปรับซื้อขายเบาไม่ซื้อไม่ขายตกกว่านี้นะ
1: จะตกไปกว่านี้อีกนะ
0: แล้วพอตกหนักนะคราวนี้หันไปด่ารัฐบาลโอ้ยตกขนาดนี้ทำไมไม่ช่วยต้องช่วย
1: ต่อเ
0: ง
1: ิน
0: มาช่วยซื้อผลิตภัณฑ์ของชาวบ้านอ้าวพอหลวงเอาเงินมาช่วยก็มาซื้อพวกมึงเองกันแหละที่มันไปฝังไว้อะคือไปซื้อถูกแล้วมาขายแพงเพราะฉะนั้นผมเรียกร้องนะว่าให้ชาวสวนทุกคนเนี่ยถือน้ำมาคนละขันเดินลงมาหน้าสวนเทน้ำลงบนพื้นดินต่อไปนี้ชาวสวน

0: ผลไม้ประเทศไทยจะประกาศอิสรภาพโดยการไม่ตกเป็นเมืองขึ้นของพ่อค้าอีกต่อไป
1: ค่ะ
0: ทีนี้ถามว่าถ้าไม่ถึง
1: พระเจ้าตาก
0: เยอะทำอะไร
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไปเยอะกลุ่มสมาคมชาวสวนแล้วก็ซื้อไปทิ้งดิซื้อไปทำปุ๋ย
1: ค่ะ
0: แต่คุมผลผลิตไม่ให้เกินนี้แล้วถ้าทำได้ดีกว่านั้นนะใครต้องการเงาะปีหน้าให้แจ้งผลการซื้อล่วงหน้า
1: จองไว้ก่อนเลยได้ไหมคะ
0: ใครไม่จองซื้อล่วงหน้าจะไม่มีผลผลิตให้เนี่ยเหมือนอย่างกับมะม่วงส่งออก
1: ค
0: ุณขวัญไปดูในปัจจุบันนะพ่อค้ามะม่วงส่งออกนะเขาต้องไปทำสัญญาไว้กับชาวสวนในล่วงหน้าปีหนึ่งครับ
1: เรื่องนี้
0: ธ
1: ุ
0: รก
1: ิ
0: จยางพาราเราเ
1: ค
0: ยทำมาคุณขวัญและแฟนรายการมีความเห็นยังไงก็ลองช่วยกันแสดงความคิดเห็นครับ
1: ได้เลยค่ะคุณฟังสามารถแสดงความคิดเห็นมาผ่านเพจ MCOT News FM 100.5 ได้นะคะสำหรับที่ขวัญพูดถึงราชบุรีพูดถึงมะพร้าวน้ำหอมเนี่ยเพราะว่าล่าสุดนะคะอาจารย์คุณจรัญค่ะเจริญทรัพย์นายกสมาคมมะพร้าวน้ำหอมไทยก็บอกว่าเรื่องของการจัดตั้งล้งชุมชนของเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวน้ำหอมจังหวัดราชบุรีเนี่ยได้มีการจัดตั้งภายใต้ชื่อวิสาหกิจตลาดกลางมะพร้าวน้ำหอมไทยค่ะว่าขณะนี้เนี่ยได้จัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนอย่างเป็นทางการแล้วก็จะเป็นล้งชุมชนแบบที่แบบเหมือนกับว่ามีความเต็มรูปแบบนะคะเรื่องของการรวมตัวการรับซื้อการจำหน่ายแล้วก็ต่อยอดการแปรรูปมะพร้าวน้ำหอมด้วยโดยมีเกษตรกรแล้วก็มีผู้นำชุมชนในพื้นที่เนี่ยอาจารย์มารวมตัวกันเพื่อบริหารจัดการสร้างเป็นมาตรฐานสินค้ามาตรฐานเพิ่มอำนาจในการต่อรองกับการซื้อขายอันนี้มันจะช่วยเกษตรกรได้มากทีเดียวอาจารย์ขาแล้วก็ช่วยให้เกษตรกรเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในทิศทางของการกำหนดราคาได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยคุณจรัญค่ะอาจารย์เชิญค่ะ
0: ดีมากเลยคุณขวัญเนี่ยถ้าชาวสวนมะพร้าวนะมีล้งกลางเรียกว่าล้งกลางนะ
1: ค่ะ
0: นะฮะล้งเซ็นเตอร์นะล้งอื่นๆถ้าต้องการจะซื้อควรจะมาจอยกับลงนี
1: ้ใช่ค่ะ
0: ถ้าทำได้อย่างนี้แจ๋วเลยแล้วต้องประกาศราคาเลยนะครับ
1: นี่เขามีประกาศราคาจริงอาจารย
0: ์ถ้าเหลือ
1: ค่ะ
0: นะมะพร้าวตกเกรดไปแปรรูปไปไหมถ้าเหลือเนี่ยถ้าเหลือจริงๆเหลือก็ไม่จำเป็นต้องขายหมดนะเหลือก็คืนสู่ธรรมชาติต
1: ้
0: องรักษาเสถียรภาพราคานะครับแล้วอย่างมะพร้าวเนี่ยครับคุณขวัญเราต้องสัปดาห์ที่แล้วเราคุยกันเรื่องเจ้าสัวใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: อย่าลืมคำว่าครบวงจร
1: ค่ะ
0: มะพร้าวทั้งต้นนะคุณขวัญลองดูเลยมันจะ
1: ขายได้หมดเลยไหม
0: ไม่มี
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ใช้ได้หมดเลยนะแม้กระทั่งวันนี้เปลือกมะพร้าวเนี่ยพอเราปอกมาเป็นลูกแล้วเนี่ยส่วนเปลือกเนี่ยมันจะต้องเข้าไปโรงงานอะไรยังไงและผมฝันว่านะต่อไปนอกจากจะมีตลาดกลางสวนมะพร้าวน้ำหอมประกาศราคากลางออกมาเนี่ยนะแล้วสมาชิกคนไหนนะนอกรีดนอกรอยแหกคอกนะข
1: ับ
0: ออกขับออกแล้วต่อไปคุณยังไม่มีพลังแต่ว่าระบบเนี้ยสงสัยผมหมดชีวิตไปแล้วยังไม่สำเร็จเพราะว่ามัน
1: มี
0: คน
1: ขัดขวางจัดสรรปันส่วนหรือว่าอะไรอาจารย
0: ์มันไม่มีคนอยากให้เกิดไง
1: มันจะเสียรายได้ของกลุ่มก้อนของเขาว่างั้นเถอะใช่ไหมคะ
0: ระบบเกษตรในประเทศไทยเนี่ยท
1: ุ
0: กพืชต้องทำระบบเกษตรแบ่งปัน
1: ค่ะ
0: ประกาศราคากลางชาวสวนเท่านี้ราคาส่งออกเท่านี้นะแล้วเราก็ต้องถ้ารวมตัวกันในประเทศได้แล้วเนี่ยก็ต้องรวมตัวกันในระดับนานาชาติด้วยเหมือนที่โอเปกเขาทำสำเร็จมาส่วนหนึ่งแม้ว่าจะมีคนถอนออกตัวออกบ้างเสถียรภาพราคาก็ยังดีแต่ผมไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับวงการยางพารานะเดิมเนี่ยไทยมาเลเซียอินโดนีเซียถ้าผมจำไม่ผิดสามประเทศเนี่ยก็รวมกันทำตลาดเรื่องยางพารา ครับอันนั้นก็เป็นฝันเล็ก

0: ่ะขอเชิญต่อครับคุณฝันขอโทษที่แทรก
1: ไม่เป็นไรไหมคะอาจารย์คะก็แลกเปลี่ยนมุมมองกันได้นะคะเขาบอกว่าตัวจัดตั้งตัวล้งตัวนี้นะคะเป็นล้งชุมชนเกิดจากความต้องการของเกษตรกรในพื้นที่แล้วเขาก็จะร่วมบริหารจัดการผลผลิตของเกษตรกรในพื้นที่เนี่ยโดยเฉพาะเรื่องของราคาที่มีความผันผวนเนี่ยให้มีความเสถียรภาพมากยิ่งขึ้นรวมกลุ่มกันในรูปแบบวิสาหกิจชุมชนเนี่ยจะช่วยให้เกษตรกรเนี่ยรวบรวมตัวผลผลิตแล้วก็มาวางจำหน่ายมีรูปแบบที่เป็นมาตรฐานผลักดันราคาให้มีเสถียรภาพเหมาะสมกับต้นทุนการผลิตที่ตอนนี้เนี่ยก็คือควบคุมยากขึ้นเพราะว่าตัวราคาปุ๋ยราคาสารเคมีต่างๆที่ใช้ในการดูแลตัวมะพร้าวน้ำหอมเนี่ยก็มีความไม่เสถียรเรื่องราคาเพราะว่าจากวิกฤตในตะวันออกกลางด้วยนะคะอาจารย์คะซึ่งนอกจากนี้อาจารย์ที่หน้าสวนเนี่ยเขาบอกว่าสวนมะพร้าวที่จังหวัดราชบุรีเนี่ยตอนนี้ปรับราคาขึ้นมานะคะตัวมะพร้าวน้ำหอมเนี่ยอยู่ประมาณลูกละ 15-18 บาทซึ่งเป็นราคาที่เกษตรกรเราเนี่ยก็พอใจแล้วก็ผลผลิตในช่วงนี้อาจจะน้อยลงหน่อยคือเหมือนกับว่าช่วงนี้ขวัญอยากทราบอยากขอความรู้อาจารย์เหมือนกันค่ะว่าพอใกล้เข้าสู่ฤดูฝนแล้วอ่ะมะพร้าวมันจะออกน้อยลงเหรอคะหรือว่าทำไมมันถึงน้อยลงในช่วงนี้อาจารย์คะ
0: คือมะพร้าวเนี่ยครับคุณขวัญถ้าเป็นมะพร้าวน้ำหอมนะ
1: ค่ะ
0: ในหนึ่งต้นมะพร้าวเนี่ย20วันมันจะออก1จันทร์เสมอ
1: ค่ะ
0: ทุก20วันนะฮะทีนี้ใน1จันทร์ที่ออกมาเนี่ย
1: ค่ะ
0: ถ้าเราไปดูจันทร์คือช่อดอกนะฮะ
1: ค่ะ
0: ถ้าเราไปดูช่อดอกเนี่ยเราจะเห็นว่าดอกตัวเมียเนี่ยมันจะอยู่ตรงโคนจันทร์และดอกตัวผู้เนี่ยจะอยู่ตรงปลายนะถ้าเป็นมะพร้าวแกงเนี่ยมันจะต้องผสมข้ามนะครับเพราะว่ามันมีอารมณ์ไม่พร้อมกันว่างั้นเถอะ
1: ค่ะ
0: เพราะทีนี้ไอ้การที่มันจะติดผลดีไม่ดีเนี่ยก็อยู่ที่ว่าพอติดจันทร์ออกมาแล้วเนี่ยปุ๋ยถึงไหมน้ำถึงไหมและมีไรสีขาระบาดไห
1: ม
0: ถ้าไรสีขาระบาดไอ้ลูกมะพร้าวเนี่ยมันจะทุยๆแล้วเปลือกเนี่ยมันจะไม่เขียวละมันจะเป็นคราบสีน้ำตาลทีนี้ถ้าฝนลงเนี่ยไรสีขาเนี่ยจะน้อยลงน้ำจะถึงและผมเชื่อว่าปุ๋ยที่ชาวสวนมะพร้าวใส่ไว้เนี่ยน่าจะยังพอเพียงเพราะว่าผลผลิตไม่ควรจะลดลงเพียงแต่ว่ามันไอการที่ผลผลิตในตลาดบ้านเรามันน้อยลงหรือไม่น้อยลงเนี่ยมันก็อยู่ที่ว่าความต้องการของตลาดต่างประเทศและถ้าลงนี้ทำสำเร็จนะ
1: ค่ะค่ะ
0: ผมว่าลงเนี่ยอาจจะเป็นเซ็นเตอร์นะจำหน่ายปุ๋ยจำหน่ายสารเคมีที่มีคุณภาพราคาย่อมเยาเนี่ยให้กับสมาชิกลงนี้อาจจะประสานงานกับหน่วยงานทางวิชาการรับบริการตรวจคุณภาพดินให้กับเกษตรกรและลงนี้ถ้ามีลูกหลานที่จบด้านการตลาดนะควรจะรวบรวมสมาชิกเหล่านี้มาแล้วไปทำตลาดล่วงหน้าต่างชาติว
1: ่
0: าเฮ้ยปีหน้าคุณจะซื้อมะพร้าวน้ำหอมผมไหมซื้อตกลงราคากันเท่าไหร่และเราก็ผลิตส่งคือสินค้าเกษตรมันถีถึงปัจฉาไงผมนึกบอกว่ามีคนถามว่าอาจารย์ถ้าทำการเกษตรแบบอาชีพเนี่ยต้องคำนึงถึงเรื่องอะไรอยากให้ผมเรียงลำดับ1 2 3 4 5ผมบอกอันดับที่1ถ้าคุณจะทำเกษตรอาชีพ1คุณต้องรู้ตลาดก่อนตลาดจะขายที่ไหนสเปคสินค้าเป็นยังไง 2. คุณต้องเข้าถึงธรรมชาติของดินน้ำอากาศและธรรมชาติของพืชนั้นซะก่อนและลำดับต่อไปสิ่งที่คุณจะต้องสู้รบในการทำการเกษตรแต่คุณรบยังไงคุณก็ชนะยากคือว่าจะพืชลำดับต่อไปถึงจะเป็นเรื่องโรคและก็แมลง
1: ค่ะ
0: แล้วก็เดี๋ยวเราจะตอบคำถามทีหลังว่ามีคนถามว่าอาจารย์เนี่ยผมจะสู้กับหญ้าได้ยังไง
1: ค่ะ
0: นะ
1: อันนี้

0: มีพี่วิชาญถามถึงเรื่องด้วงเหมือนกันมีพี่วิชาญถามถึงเรื่องด้วงกินยอดมะพร้าวอาจารย์บอกว่าหน้าหนักใจมากแต่สู้กับด้วงยอดมะพร้าวยังไงดีอันนี้ก็จากเกษตรกรตัวจริงเลยเน
1: า
0: ะ
1: คือเรื่องด้วงเนี่ยเราก็ตอบไปแล้วหลายครั้ง
0: ใช่หลายครั้งค่ะ
1: เราใช้เมตาไลเซียมทำกองล่อดักในสวนเราใช้ฟีโรโมนแต่ผมบอกว่าคุณวิชาญต้องเขียนไปที่ท่านรัฐมนตรีกวงเม้งน
0: ะรัฐมนตรีเกษตรค่ะ
1: นะท่านต้องเขียนไปนู่นแล้วก็ไปบอกว่าท่านจะต้องทำเรื่องการปราบศัตรูมะพร้าวให้เป็นวาระแห่งชาติอย่างที่เราเคยพูดกันไปแล้วในรายการว่ามันจะต้องพร้อมใจกันปราบทั้งประเทศเพราะฉะนั้นสวนผมปราบสวนคุณปล่อยมะพร้าวโตเนี่ยผมขับรถไปเพชรบุรีนะ
0: ค่ะ
1: ผมเห็นมีต้นปาล์มหลายต้นนะยืนต้นตายยอดย่วนอยู่เนี่ยอย่างเงี้ยไม่ถูก
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะเจ้าหน้าที่เห็นต้องรีบมาโค่นแล้วก็เอาไปโยนน้ำให้ด้วงตายในน้ำจมน้ำตาย
0: ค่ะ
1: นะครับทีนี้อย่างทางใต้เนี่ยบ้านคุณขวัญเนี่ยเขาก็ส่งเสริมให้ด้วงเป็นอาหารใช่ไหม
0: ใช่ค่ะมีเหมือนกับไปคั่วเกลือหรือด้วงสาคูอะไรทำนองนี้อาจารย์แต่ว่าบอกตามตรงเลยอาจารย์ไม่เคยรับประทานเลยอาจารย์คือรู้สึกแบบ
1: ม
0: ันไม่ใช
1: ่ความรู้สึกแต่อันนั้นเป็นความพยายามของเกษตรกรที่ว่าถ้าไปเจอตัวแก่ก็จับมาเลี้ยงแล้วก็ขังมันไว้ให้มันอยู่ในกรอบมันเหมือนที่ผมพยายามพูดถึงปักตบชวาน่ะ
0: ค่ะ
1: อยากใช้ต้องเอามาเลี้ยงเอามาปลูกแต่แหล่งน้ำสาธารณะต้องไม่มีไอ้ชาวบ้านไม่มีเมื่อวานลูกเขยขับผ่านแถวเพชรบุรีผ่านคลองอะไรโอ้โหเศร้าปักตบชวาเต็มคลองไม่หมด
0: ค่ะ
1: โองานเยอะนะกระทรวงเกษตรเนี่ย
0: ค่ะ
1: ขนาดชื่อรัฐมนตรีเป็นชื่อดวงอาทิตย์เนี่ยมันจะสู้ไหวหรือเปล่า
0: อันนี้ก็ต้องรอลุ้นกันไปนะคะอาจารย์แต่ว่าอันนี้ที่ของตัวมะพร้าวน้ำหอมอะค่ะทางด้านอธิบดีกรมการค้าภายในเขาก็แบบบอกว่ากรมการค้าภายในนะคะคุณวิทยากรมณีเนตรค่ะบอกว่ากรมการค้าภายในเนี่ยจะเป็นพี่เลี้ยงให้กับวิสาหกิจชุมชนตลาดกลางมะพร้าวน้ำหอมไทยเพื่อเชื่อมโยงนะเพื่อเชื่อมโยงอาจารย์กับตลาดภายในประเทศรวมถึงตลาดค้าปลีกสมัยใหม่ด้วยอาจจะเป็นในรูปแบบของการจัดงานแสดงสินค้าไปแนะนำการเสนอขายแบบออนไลน์หรือว่าการประสานงานอื่นๆนะคะแต่ว่าอันนี้ที่ยังไม่เห็นแต่ว่าอาจารย์ให้ข้อแนะนำมาแล้วก็คือเหมือนกับว่าเป็นการขายแบบตลาดล่วงหน้าอย่างที่อาจารย์แนะนำไปเมื่อสักครู่ใช่ไหมคะอันนี้ส่วนตัวผมมองว่ามันเป็นกลไกการตลาดที่เหมือนดีมากเลยเพราะว่าแนะนำคืออย่างน้อยเขาเกษตรกรนะก็จะได้รู้ว่าผลผลิตที่ออกมาในปีหน้ามีที่ขายแล้วแน่ๆนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ใช่คือหนึ่งสินค้าเกษตรนะถ้าระดับส่งออกเนี่ยต้องทำตลาดล่วงหน้า
0: ค่ะ
1: และผมว่าระบบการตลาดปัจจุบันเนี่ยก็ต้องทำให้เป็นตลาดครบวงจร
0: ค่ะ
1: แต่สถานการณ์ณปัจจุบันเนี่ยมันมีการเชื่อมโยงกันอยู่ระหว่างพ่อค้ากับชาวสวนรายย่อย
0: อัน
1: นี้ก็ควรจะคงไว้นะควรจะคงไว้ถ้าเขาไว้เนื้อเชื่อใจกันอยู่แล้วเขาก็ทำมาหากินร่วมกันเนี่ยทีนี้เรื่องนี้นะผมจะเล่าให้คุณขวัญและแฟนรายการฟัง
0: อาจารย์เก็บไว้เล่าช่วงเบรกที่สองได้ไหมคะ
1: ได้เดี๋ยวเล่าให้ฟังว่าก่อนมาเรียนเกษตรเนี่ยเจ็บช้ำน้ำใจเรื่องนี้ยังไงคร
0: ับ ได้เลยค่ะเดี๋ยวรอเรื่องเล่าจากอาจารย์ในเบรกที่2กันนะคะแต่ว่าช่วงนี้ขวัญมีข้อความจากช็อปมาเนียมาฝากคุณผู้ฟังค่ะบ้านไหนยังใช้ชีวิตอยู่กับการทานของทอดน้ำมันเยิ้มๆแล้วยังไม่มีหม้อทอดไร้น้ำมันที่บ้านท่านกำลังพลาดโอกาสสำคัญที่จะดูแลสุขภาพของตัวท่านเองให้แข็งแรงนะคะอย่ารอจนคุณหมอสั่งห้ามว่าอย่าทานอย่างนั้นอย่างนี้แล้วค่อยมาหาตัวช่วยค่ะเพราะวันนี้เราสามารถอร่อยได้แบบไร้กังวลด้วยราคาสุดคุ้มในรอบปีเลยทีเดียวนะคะขอแนะนำหม้อทอดไร้น้ำมันคาชิวารุ่น KW811ค่ะตัวช่วยรีดไขมันส่วนเกินออกจากอาหารของคุณแต่ยังคงความกรอบแบบสับไว้นะคะ รุ่นนี้มีความจุ4ลิตรค่ะ

0: ใช้งานง่ายเพียงแค่2ปุ่มหมุนคือปุ่มหมุนปรับอุณหภูมิแล้วก็เวลาค่ะตัวหม้อก็เคลือบนอนสติ๊กอย่างดีล้างง่ายไม่ต้องออกแรงขัดให้ปวดมือเลยนะคะมีมาตรฐานมอ.ก.รับประกันนานถึง1ปีเต็มค่ะพิเศษสุดๆนะคะสำหรับท่านที่ตัดสินใจซื้อตอนนี้จากปกติราคา 3,500 บาทเราหันราคาเหลือเพียง 1,090 บาทเท่านั้นค่ะประหยัดไปกว่า 2,000 บาทเลยทีเดียวแถมยังได้ที่คีบสแตนเลสแล้วก็กระดาษรองทอดไปใช้ฟรีๆอีก1แพ็คด้วยนะคะรักษาสุขภาพวันนี้เริ่มต้นที่ครัวของคุณกับหม้อทอดไร้น้ำมันคาชิวารุ่นเคสก็อยู่811โทรศัพท์ไปสอบถามกันได้ที่หมายเลข02-114-3990 02-114-3990 ค่ะสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ามารับฟังเรื่องเล่าจากอาจารย์บ้วนกันต่อนะคะแต่ว่าช่วงนี้ฟังข่าวจากสำนักข่าวไทยกันก่อนค่ะ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเกษตรทั่วไทย

0: กิจคุณยังใช้กลยุทธ์เมื่อวานเพื่อรับมือกับการแข่งขันในวันนี้หรือไม่อย่าเดินตลาดแบบไร้เข็มทิศมาร่วมไขรหัสเปิดกลยุทธ์การตลาดจากประสบการณ์จริงของคนวงในฟัง Marketing News Update
1: สวัสดีค่ะนุ้ยสุตาสุภีพิเชษพันธ์จาก Marketing News Update ค่ะ 11:00 นเรามีนัดกันนะคะมาฟังเคสจริงของธุรกิจและวิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดจากทั่วโลกพร้อมอัปเดตเทรนด์ใหม่ๆไปด้วยกันนะคะ
0: เสิร์ฟไอเดียการตลาดก่อนเที่ยงจันทร์ถึงศุกร์ 11:00 นถึงเที่ยงฟัง Marketing News Update กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรสังสมธนะเหตุรถไฟชนรถจักรยานยนต์ย่านลาดกระบังจุดดังกล่าวเคยเกิดอุบัติเหตุมาแล้ว4ครั้งผู้สื่อข่าวสำนักข่าวไทยลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุรถไฟชนรถจักรยานยนต์หญิงวัย21ปีเสียชีวิตบริเวณจุดตัดทางรถไฟซอยลาดกระบัง3แยก4ใกล้ชุมชนวัดสังฆราชาเมื่อคืนที่ผ่านมาพบว่าเป็นทางตัดรถไฟภายในชุมชนซึ่งมีรางรถไฟรวม3รางแบ่งเป็นรางบน2รางและรางล่างอีก1รางโดยรางล่างเป็นรางสำหรับขบวนรถไฟสินค้าชาวบ้านในพื้นที่เปิดเผยว่าจุดดังกล่าวเคยเกิดอุบัติเหตุลักษณะนี้มาแล้ว4ครั้งโดยบริเวณทางตัดมีสัญญาณไฟแจ้งเตือนทุกครั้งเมื่อรถไฟกำลังวิ่งผ่านยืนยันว่าสัญญาณไฟเตือนยังทำงานตามปกติขณะที่ดร.จอห์นอดีตสก.ลาดกระบังเปิดเผยว่าจุดเกิดเหตุมีรางรถไฟทั้งหมด3รางโดยรางล่างเป็นรางรถไฟสินค้าที่ไม่ค่อยมีขบวนวิ่งผ่านบ่อยนักจากการจำลองเหตุการณ์เบื้องต้นคาดว่าผู้เสียชีวิตขี่รถจักรยานยนต์มาจากฝั่งถนนมอเตอร์เวย์ก่อนมาหยุดบริเวณรางล่างและอาจเข้าใจว่ารถไฟจะวิ่งผ่านเฉพาะรางบนประกอบกับจุดดังกล่าวเป็นทางโค้งทำให้ผู้ขับขี่มองไม่เห็นขบวนรถไฟที่กำลังวิ่งมาเมื่อรถจักรยานยนต์เคลื่อนขึ้นมาระยะ 30-40 เมตรอาจเห็นรถไฟกระทันหันจนเกิดอาการตกใจชะงักเร่งเครื่องรถไม่ทันก่อนถูกรถไฟพุ่งชนทั้งนี้พื้นที่ดังกล่าวเคยเกิดเหตุลักษณะเดียวกันมาแล้วโดยเมื่อปีที่ผ่านมามีเจ้าหน้าที่ดับเพลิงหญิงของกทม.เขตลาดกระบังถูกรถไฟชนเสียชีวิตเช่นกันซึ่งสาเหตุคล้ายกันคือเข้าใจว่ารางล่างไม่มีขบวนรถไฟวิ่งผ่านเป็นประจำอย่างไรก็ตามยืนยันว่าจุดดังกล่าวมีสัญญาณไฟเตือนทั้งสองฝั่งของทางตัดแต่ในส่วนของการแก้ไขปัญหาระยะยาวนั้นอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงคมนาคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าจะมีแนวทางป้องกันอุบัติเหตุเพิ่มเติมอย่างไรต่อไปด้านป้าของผู้เสียชีวิตเปิดเผยว่าหลานสาวอายุเพียง21ปีเพิ่งเรียนจบระดับปวส.ได้ 2-3 เดือนเท่านั้นโดยคืนเกิดเหตุหลานสาวกำลังขี่รถจักรยานยนต์กลับจากที่ทำงานซึ่งปกติจะไม่ค่อยใช้เส้นทางลัดตรงนี้บ่อยเมื่อคืนหลานสาวได้คุยกับแม่ว่าจะรีบกลับบ้านไปกินสุกี้ด้วยกันจึงตัดสินใจใช้เส้นทางลัดเพื่อประหยัดเวลากระทั่งเกิดอุบัติเหตุขึ้นทั้งนี้ครอบครัวยืนยันว่ารถจักรยานยนต์ของผู้เสียชีวิตอยู่ในสภาพปกติไม่มีการดัดแปลงแต่งซิ่งหรือโหลดต่ำแต่อย่างใดและเป็นรถใหม่ที่เพิ่งออกได้มา 4-5 ปีเท่านั้นส่วนความคืบหน้าทางคดีผู้กำกับการสน.ลาดกระบังเปิดเผยว่าหลังเกิดเหตุพนักงานสอบสวนได้สอบปากคำคนขับรถไฟเบื้องต้นที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์คนขับรถไฟให้การว่าขณะขับมาเส้นทางปกติก็เห็นว่ารถจักรยานยนต์พุ่งออกมาตรงจุดตัดระยะกระชั้นจึงทำให้ไม่สามารถเบรกได้ทันและจากการตรวจปัสสาวะตรวจเลือดไม่พบแอลกอฮอล์และสารเสพติดในร่างกายซึ่งหลังจากนี้คนขับรถไฟพร้อมทีมกฎหมายของการรถไฟแห่งประเทศไทยจะเข้ามาให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนโดยละเอียดอีกครั้งส่วนกรณีการรถไฟแห่งประเทศไทยเตรียมส่งตัวแทนเข้ามาลงบันทึกประจำวันก็ถือว่าเป็นสิทธิ์และอำนาจของการรถไฟเนื่องจากบริเวณดังกล่าวเป็นพื้นที่ของการรถไฟสุภมาศเป็นประธานพิธีทำบุญอายุวัฒนมงคล89ปีสมเด็จพระมหาธีราจารย์วัดโพนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานพิธีทำบุญอายุวัฒนมงคล89ปีสมเด็จพระมหาธีราจารย์เจ้าคณะใหญ่หนเหนือเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารณพระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารถนนสนามชัยเขตพระนครกรุงเทพมหานครทั้งนี้มีนางยุภาทวีวัฒนกิจวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีรวมถึงเหล่าบรรดาศิษยานุศิษย์ผู้ใกล้ชิดและผู้เลื่อมใสศรัทธาร่วมพิธีและงานมุทิตาสักการะอายุวัฒนมงคลสำหรับการจัดงานปีนี้ช่วงเช้าสมเด็จพระมหาธีราจารย์เป็นประธานพิธีถวายพัตตาหารเช้า และตักบาตรพระภิกษุสามเณรภายในพระอารามช่วงสายพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าพิธีทำบุญอุทิศอดีตเจ้าอาวาสและบุพการีจากนั้นเป็นพิธีทำบุญอายุวัฒนมงคล89ปี
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สิรินาชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิตก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์

0: งานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะกรมควบคุมโรคเตรียมหารือกระทรวงต่างประเทศเร่งวางมาตรการเดินทางกักกันรับมืออีโบลานายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวว่ากรณีองค์การอนามัยโลกประกาศให้การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและสาธารณรัฐยูกันดาเป็นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่างประเทศโดยปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนหรือยารักษาที่ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการและสถานการณ์การระบาดในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกมีแนวโน้มรุนแรงขึ้นส่งผลให้หลายประเทศเพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวังผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยงสำหรับการคัดกรองผู้เดินทางของประเทศไทยที่มาจากเขตติดโรคอีโบลาล่าสุดพบผู้เดินทางจากเขตติดโรคอีโบลาเข้าประเทศไทย10คนโดยเดินทางจากสาธารณรัฐยูกันดา8คนและสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก2คนซึ่งทั้งหมดผ่านการคัดกรองอาการป่วยแล้วไม่มีอาการใดๆทางนี้เจ้าหน้าที่ได้ออกคำสั่งคุมไว้สังเกตทั้งหมดโดยต้องรายงานอาการป่วยต่อเนื่องจนครบ21วันขณะนี้กรมควบคุมโรคอยู่ระหว่างเตรียมการหารือกับกระทรวงการต่างประเทศเพื่อพิจารณาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในมิติด้านการต่างประเทศเพื่อให้มาตรการป้องกันและควบคุมโรคของประเทศไทยมีความเหมาะสมสอด

0: คล้องกับสถานการณ์ระหว่างประเทศและสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดยืนยันว่าประเทศไทยมีความพร้อมในการเฝ้าระวังป้องกันและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขและจะปรับมาตรการให้สอดคล้องกับสถานการณ์เพื่อสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยด้านสุขภาพแก่ประชาชนต่อไปคลื่นร้อนรุนแรงทำอินเดียขาดแคลนน้ำเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาชาวอินเดียจำนวนมากในกรุงนิวเดลีต่างเข้าแถวรอคิวเป็นเวลานานเพื่อรองน้ำใส่ภาชนะจากรถบรรทุกน้ำที่ทางการนำมาช่วยเหลือด้านสื่อท้องถิ่นรายงานว่ามีผู้ป่วยจากโรคลมแดดหรือฮิสโตรกถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลของรัฐในกรุงเดลีแล้ว2คนโดยทั้ง2อยู่ในอาการวิกฤตนอกจากนี้หลายครอบครัวในพื้นที่ตอนบนต้องเดินเท้าเป็นระยะทางไกลเพื่อไปหาแหล่งน้ำท่ามกลางภาวะคลื่นความร้อนหรือฮีทเวฟแผ่ปกคลุมสำนักงานอุตุนิยมวิทยาระบุ ก่อนหน้านี้พื้นที่กรุงเดลีรวมถึงพื้นที่ส่วนใหญ่ทางตอนเหนือจะเผชิญภาวะคลื่นความร้อนไปจนถึงคลื่นความร้อนขั้นรุนแรงช่วงวันที่22ถึง27พฤษภาคมนี้ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ศศิธรสั่งสมธนะรายงานค่ะ
1: ใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning อาเซียนพร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า Mcord News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
2: วัชรินทร์เศรษฐกุดันจากรายการ Good Morning อาเซียนค่ะนับวันอุณหภูมิโลกยิ่งระอุขึ้นท่ามกลางปัญหาและความท้าทายทั้งจากภูมิรัฐศาสตร์การเมืองเศรษฐกิจการค้ารวมทั้งผลจากภาวะโลกร้อนขึ้นเชิญชวนมาติดตามอัปเดตสถานการณ์โลกและอาเซียนกันในรายการ Good Morning อาเซียนทุกวันตั้งแต่6โมงเช้าถึง7โมงครึ่งนะคะ
1: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ6โมงถึง7โมงครึ่งฟัง Good Morning อาเซียนทาง Mcord News FM 100.5
3: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเกษตรทั่วไทย
1: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของเกษตรทั่วไทยนะคะยังคงอยู่กับขวัญกับอาจารย์บ้วนค่ะเมื่อสักครู่อาจารย์จะมีเรื่องเล่าอะไรมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังนะคะ
2: คืออย่างนี้ครับคุณขวัญย้อนหลังไปเมื่อปี2513นะตอนนั้นผมก็สอบเข้าเป็นนิสิตเกษตรก็มีคนแถวบ้านผมคนหนึ่งก็เป็นญาติกันรู้สึกจะเป็นถักเป็นหน้าเขยอ่ะเขาก็มีอาชีพแบบมีรถพลิกอัพคันหนึ่งแล้วก็ออกไปรับซื้อผลผลิตมาขายเนี่ยเขาก็พูดให้ผมปวดหัวใจนะเขาก็เรียกชื่อผมสมัยก่อนก็เขาจะเรียกว่าตีบอกให้ตีมึงไปเรียนเกษตรเหรอบอกต่อให้มึงไปเรียนปลูกเก่งแค่ไหนสู้กูไม่ได้หรอกเขาก็พูดอย่างนี้พูดกันแบบสุภาพนะบอกสู้ไม่ได้ยังไงเขาบอกเขามีพิกอัพคันเดียวเนี่ยเขาไปถึงเขาก็ไปเอาของมาก่อนเสร็จแล้วเขาขายขายได้เท่าไหร่ก็ถึงจะเอาไปจ่ายถึงจะเอาเงินไปจ่ายแล้วมันเรื่องอะไรอุ้ยจะซื้อแพงมาขายถูกไม่มีครับอุ้ยก็เป็นของซื้อของถูกๆแล้วมาขายแพงๆไม่เห็นต้องปลูกเลยก็ว่าคล้ายๆเหมือนจะบอกผมว่าไม่เห็นต้องปลูกเลยแต่จริงๆอันนี้ก็มีประโยชน์ผมก็บอกลูกศิษย์บอกเฮ้ยถ้าไปทำสวนนะจะมีความสุขแต่อาจจะไม่รวยมากนะแต่ถ้าจะรวยต้องเป็นนักธุรกิจเกษตรอย่างนั้นแหละรวยแน่นะฮะเพราะว่านักธุรกิจเนี่ยไม่มีซื้อแพงขายถูกไม่มีมีแต่ซื้อแล้วก็ขายแพงกว่าที่ได้เสมอแต่การตลาดในปัจจุบันเขาเรียกตามตลาดตามยถากรรมเนี่ยนะก็คือทุก

0: วันนี้ก็ยังเป็นอย่างนี้อยู่นะครับคุณขวัญมีรถติดคันหนึ่งเขาก็ไปตกลงกับชาวสวนส่งข้ามไปจากสามพรานเข้าไปมาทะลุคลองจินดาเนี่ยเขาก็ดีลกับชาวสวนไว้สิบเจ้าพอเขาขับรถไปเนี่ยเขาก็บีบแต่แป้นแป้นแป้นแป้นลูกค้าก็รู้แล้วชาวสวนก็รู้แล้วว่ามาแล้วเขาก็รวบรวมผลผลิตแล้วก็มาวางไว้หน้าบ้านแล้วพอเขาวิ่งไปสุดทางเนี่ยเขาก็วิ่งรถกลับมาแล้วก็รับผลผลิตขึ้นพร้อมกับจ่ายเงินของเมื่อวานหรือจ่ายเงินของอาทิตย์ที่แล้ว
1: ค่ะ
0: เขาไม่ใช่ว่ารับของไปพวกเขาจ่ายเงินสดเลยนะไม่ใช่นะแต่นี่ก็แล้วแต่แล้วแต่คนว่าเขาตกลงกันยังไงผมก็เคยไปถามชาวสวนบอกเอาแล้วถ้าเขาวันไหนพวกมาแล้วเขาไปเลยทำไง
1: ค่ะ
0: ชาวสวนก็ตอบผมว่าเอาไปอาจารย์จะทำก็ทำไม่ได้จะต้องให้โกงไว้สิ
1: ค่ะ
0: ชาวสวนก็เตรียมทำใจไว้เหมือนกัน
1: ค่ะ
0: แต่ไม่มีหรอกเพราะว่าคนที่เขาเป็นพ่อค้าเนี่ยเขาไม่ตัดมือตัดเท้าตัวเองหรอกนะครับอันนี้ก็คือเรื่องเล่าสู่กันฟังเขาก็ไม่ได้พูดอะไรผิดมันเป็นศีลธรรมชีวิตที่ผมเนี่ยยกย่องเชิดชูเตี่ยผมมากเตี่ยผมไปแจกขายผักซื้อมาแล้วก็ผักก็เน่าก็เถียก็ทิ้งตอนผมเด็กๆนะผมบอกเตี่ยเราก็ซื้อได้น้อยสิซื้อเฉพาะขายโอ้โหเตี่ยด่า2วัน3วันไม่เลิกอ่ะบอกเฮ้ย
1: ทำไมล่ะ
0: ไม่ได้นะคิดอย่างนี้ไม่ได้แล้วเตี่ยด่าเป็นภาษาจีนบอกเช่านั่งอ่ะเช่าแปลว่าเหม็นไอ้คนเหม็นไอ้คนไม่ดีอะไรเงี้ยคิดอย่างนี้ไม่ได้เขาบอกว่าลือไม่มีที่ปลูกผักเวลาเรากำไรเราก็ต้องได้กำไรแต่เวลาเราต้องขาดทุนเราก็ต้องยอมขาดทุนเพื่อให้คนปลูกผักเขาอยู่ได้ต
1: ้
0: องเอาแต่กำไรแล้วไม่ยอมขาดทุนเลยเนี่ยเขาจ้างแล้วเขาจะปลูกผักมาให้มึงขายเหรอโอ้โหเนี่ยเตี่ยผมเป็นพ่อค้าคนกลางสุดยอดเลยเขาเรียกเช็คอ้วนโพพยาสุพรรณบุรีขายผักนะผมเป็นลูกเจ๊ขายผักครับ
1: ค่ะอันนี้ก็คือตอนแรกผมก็ไม่เข้าใจเหมือนอาจารย์ค่ะอาจารย์ว่าอย่างไรนะคะ
0: นี่คุณขวัญเมื่อวานนี้นะผมไปเที่ยวงวดนี้ผมมีความสุขที่สุดเลยเพราะอะไรรู้ไหมลูกผมเนี่ยเขาพาไป
1: ค่ะ
0: เขาซื้อข้าวของกันไปผมก็ไม่รู้มาก่อนนะไปที่โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดและพิการซ้ำซ้อนชะอำโอ้โห
1: หมายถึงว่าอาจารย์ไปเที่ยวที่นั่นหรือว่าไปซื้อของจากที่นั่นมานะคะ
0: ซื้อของไปบริจาค
1: อ๋อค่ะ
0: เด็กพิการตาบอดแต่ไม่ใช่ตาบอดอย่างเดียวนะ
1: บางคนมีอาการทางสมอง
0: บางคนยังเป็นอย่างอื่นด้วยแล้วเมื่อวานเนี่ยครูเขาก็จัดพิธีต้อนรับให้เด็กไปร้องเพลงเล่นดนตรีด้วยนะทั้งเป็นวงดนตรีร้องเพลง2เพลงแรกเป็นเพลงที่สะท้อนชีวิตเด็กๆ เขา3เพลงที่3ก็เป็นเพลงลูกทุ่งทั่วไปโอ้โหผมนั่งฟังไปร้องไห้ไปลูกเคยส่งกระดาษทิชชู่มาให้ข้างหลังโอ้แล้วก็ได้นั่งคุยกับเด็กคนหนึ่งเนี่ยเขาเป่าโหวตให้ผมฟังแล้วก็มีความฝันอะไรเยอะๆที่เล่าให้ฟังนี้เพื่อจะบอกว่าพี่น้องครับเวลาไปเที่ยวที่ไหนเนี่ยท่านลองไปศึกษาดูซิว่าสถานที่นั้นน่ะถ้าไม่ใช่วัดวาอารามเนี่ยมันมีโอกาสที่เราไปเที่ยวแล้วเราไปทำบุญทำทานด้วยเนี่ยจะมีความสุขมากนะเมื่อวานผมก็นั่งคุยกับเด็กอยู่เป็นชั่วโมงและเด็กคนนี้ก็เคยออกรายการทีวีด้วยเด็กตัวเล็กนิดเดียวคุณขวัญแต่ผมทราบตอนออกมาว่าข้ออายุ22ปีแล้วครับตัวสูงสักประมาณเมตรนึง
1: ทำไมเขาตัวแบบเหมือนกับว่าการเจริญเติบโตผิดปกติอะไรทำนองนี้ใช่ไหมคะอาจารย์
0: ใช่ครับเขาตาบอดแล้วความฝันของเขานะเขาจะพูดบอกว่าเนี่ยอีกอาทิตย์หนึ่งผมก็จะได้เจอแม่แล้วอะไรแต่อะไรเนี่ยแล้วเขามาคุยกันทีหลังบอกไม่ใช่หรอกเด็กเขาจินตนาการไปเองแล้วคนจะมีสิทธิ์เด็กแบบนี้จะมาอยู่มีสิทธิ์มาอยู่เนี่ย

0: อยู่ได้ไม่เกิน25ปี
1: ค่ะ
0: แล้วครูก็น่ารักมากเมื่อวานชื่อครูปุ้ยนะฮะแล้วทำบุญปั๊บเนี่ยได้บุญทันตาเห็นเลยคุณขวัญ
1: คือไง
0: จะออกมาจากที่นั้นนะฮะ
1: ค่ะ
0: รถสตาร์ทไม่ติด
1: อ๋อ
0: ได้ชาร์จเสีย
1: ค่ะ
0: ถ้าผมไปเสียที่อื่นนะผมยุ่งเลยอ่ะ
1: ค่ะ
0: ผมเสียที่นั่นเจ้าหน้าที่ก็มาช่วยดูช่วยตามช่างแล้วก็ช่วยซ่อมให้เห็นไห
1: ม
0: ทำบุญได้บุญทันตาเห็นเลย
1: ใช่ค่ะ
0: รถคันที่นั่งอยู่เนี่ยก็อายุเยอะแล้วอ่ะครับอันนี้ก็เล่าสู่กันฟังก็ได้แต่ฝันว่าจะมีพ่อค้าคนกลางที่เห็นความทุกข์ยากของเกษตรกรแล้วก็ยอมบางครั้งเจ็บก็ต้องยอมเจ็บเพื่อรักษาคนผลิตไว้ให้คิดเหมือนเตี่ยผมอะนายบุญเตี่ยเมื่อวานนี้ตอนที่เอาของไปมอบตัวขึ้นไปกล่าวนะพอเขาอ่านนามสกุลเนี่ยถ้าคนไม่คุ้นเคยจะไม่กล้าอ่านนะเพราะคำว่าบ้วนเนี่ยภาษาไทยแปลว่าอาการถ่มลง
1: ค
0: นก็จะไม่คุ้นเคยแต่ความจริงบ้วนคำนี้มาจากคำว่าบ่วงบ่วงเป็นภาษาจีนแปลว่าหมื่นนะ
1: ค่ะ
0: บ่วงแปลว่าหมื่นนะหนึ่งหมื่นสองหมื่นนะเจ็กบ่วงนอบ่วงซาบ่วงอะไรเงี้ยนะครับ
1: อ๋อค่ะก็มีอีกความหมายหนึ่งที่ซ่อนอยู่ในชื่อภาษาไทยแล้วก็ชื่อสกุลภาษาของอาจารย์นะคะบ้วนบ่วงเอาอาจารย์คะ
0: ผมเคยเล่าให้คุณสอนฟังไม่ว่าเตี่ยผมสอนว่าไง
1: เรื่องอะไรคะ
0: เตี่ยผมเรียนหนังสือน้อยแต่สอนลูกบอกว่าเรียนแล้วรับใช้แผ่นดิน
1: ค่ะ
0: ให้เติบโตตามธรรมชาติด้วยสำนึกดีของตนเองถ้าคิดว่าดีแล้วจงทำทันทีและทำให้ดีที่สุดเพราะเตี่ยบอกว่าหนีร้อนมาพึ่งเย็นอยู่เมืองจีนหน้าฝนก็มีแต่น้ำท่วมอดอยากยากแค้นต้องจับปลาไหลในโรงศพจริงกันนะ
1: อันนั้นยากแค้นจริงๆอาจารย์
0: ใช่เคยชวนเตี่ยบอกจะเที่ยวกลับไปเมืองจีนเตี่ยบอกไปทำไมสมัยจีนสมัยก่อนนะ
1: ค่ะ
0: แต่ถ้าเตี่ยฟื้นมาเตี่ยจะบอกเฮ้ย
1: ไปเมืองจีนกันเถอะ
0: เตี่ยมันก็ได้นะโผล่เรียกจากกังโซโหเตี่ยปัง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แซลลี่อ้าวครับคุณขวัญเชิญครับมีข่าวอะไรเพิ่มไหม
1: อ๋อขวัญจะชวนอาจารย์คุยเรื่องผำค่ะอาจารย์สมัยอาจารย์หนุ่มๆหรือว่าตอนสมัยก่อนอย่างเงี้ยผำซูเปอร์ฟู้ดสัญชาติไทยเนี่ยเขานิยมกันไหมอาจารย์แต่ว่าเดี๋ยวนี้คือขวัญว่าผำเนี่ยตัวนี้ได้รับความนิยมแล้วก็เดี๋ยวนี้มีผำในห้างแล้วด้วยนะคะอาจารย
0: ์ผำอะไรนะฮะ
1: ผำที่เขามามาขายในห้างเมื่อก่อนเราก็จะเห็นว่าผำเนี่ยไม่ได้ถูกขึ้นห้างอาจจะเป็นสินค้าที่อยู่ตามตลาดนัดตามพื้นที่ต่างจังหวัดใช่ไหมคะแต่ว่าคือพอมาในยุคสมัยหลังเนี่ยมีการพิสูจน์เรื่องของคุณค่าทางอาหารว่าเป็นซูเปอร์ฟู้ดสัญชาติไทยอย่างเงี้ยตอนนี้ผำก็ได้รับการเชิดชูเป็นสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้นจากเดิมมากๆเลยอาจารย์คะก็จริง
0: เชิญนะเชิญ
1: ค่ะตัวซูเปอร์ฟู้ดอันนี้เนี่ยคือคุณนันทพงศ์จิระเลิศพงศ์ค่ะเป็นผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายยุทธศาสตร์การค้าของกระทรวงพาณิชย์นะคะบอกว่าปัจจุบันเนี่ยพฤติกรรมของผู้บริโภคนะคะหันมาใส่ใจสุขภาพมากยิ่งขึ้นแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอย่างมีนัยสำคัญโดยเฉพาะเรื่องของการบริโภคผำซึ่งเป็นอาหารพื้นบ้านของชาวไทยเราเนี่ยนะคะก็เป็นเทรนด์ใหม่ของเทรนด์สุขภาพแล้วก็เป็นเทรนด์แห่งความยั่งยืนด้วยค่ะอาจารย์คะในผัมเนี่ยเขาบอกว่ามีโปรตีนประมาณ 30-50% ของน้ำหนักแห้งคือถ้าเป็นกรดอะมิโนจำเป็นก็มีใกล้เคียงกับโปรตีนจากเนื้อสัตว์เลยทีเดียวอุดมไปด้วยสารอาหารวิตามิน A วิตามิน B ธาตุเหล็กแคลเซียมแล้วก็สารต้านอนุมูลอิสระจึงเหมาะสมกับผู้ที่ต้องการโปรตีนทางเลือกในการเลือกรับประทานอาหารสุขภาพอย่างนี้ค่ะอาจารย์ค่ะแล้วก็มีรูปแบบของการบริโภคก็ง่ายๆด้วยหลายคนก็อาจจะแบบนำผำมาปรุงกับเป็นแกงเป็นบางคนทอดไข่เจียวก็ได้นะอาจารย์เคยรับประทานผำไหมคะ
0: ยังไม่เคยครับแต่อย่างนี้ที่ผมยังไม่เคยเพราะว่าผมยังไม่กล้ารับประทานผำที่ขายตามตลาดนัดพื้นบ้านน่ะ
1: ค่ะ
0: แต่ว่าคุณขวัญครับผำเนี่ยเป็นผักพื้นบ้านมาแต่นานแล้ว
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ผมเองเนี่ยเริ่มรู้จักผำเมื่อเป็นอาจารย์แล้วนะ

0: ราวปี2520กว่าหรือ30นี่แหละ
1: ค่ะ
0: สาเหตุก็คือว่าน้องรุ่นน้องผมที่เป็นอาจารย์ภาควิชาพืชสวนเนี่ยวันหนึ่งเขาก็ชวนผมไปดูที่เนี่ยผมกำลังเลี้ยงผำอยู่เขาก็ใส่อยู่ในรองซีเมนต์นะฮ
1: ะ
0: แล้วก็มีผำเลี้ยงอยู่เนี่ยผมก็บอกผำเป็นยังไงทีนี้ถามว่าทำไมอดีตเนี่ยผำถึงไม่เกิดที่ผำไม่เกิดเพราะว่าไม่เคยมีใครเอาไปวิเคราะห์คุณค่าทางอาหารและไม่เคยประกาศออกมาอย่างเป็นทางการซึ่งเรื่องนี้ต้องชื่นชมกรมวิชาการเกษตรนะที่ได้รวบรวมผู้วิจัยเรื่องนี้แล้วก็มีการวิจัยผำอย่างเป็นเรื่องเป็นราวถามว่าในอดีตคนที่เป็นชาวบ้านเนี่ยผำมันเยอะแยะมากมายเขาก็ตักมากินแล้วก็ปรุงอาหารแบบเพื่อนบ้านเขาก็กล้ากินไงแต่เราไปเห็นผำเนี่ยมันอยู่ในลำคลองอยู่ในน้ำดำๆเราก็ไม่กล้ากินแต่ผำที่เรากินและผำในห้างปัจจุบันเนี่ยเราต้องเรียกว่าผำ GAP
1: ใช่ไม่ใช่ชื่อผำนะฐานค่ะ
0: Good Agricultural Practice มันเป็นผำที่เลี้ยงในน้ำสะอาดขั้นตอนการผลิตสะอาดเด
1: ี๋
0: ยวนี้อันนี้เขาเรียกว่าเกษตรคนเมืองก็ได้เดี๋ยวนี้แม้กระทั่งชาวบ้านเนี่ยถ้าเป็นชาวบ้านก็มีที่เยอะเนี่ยเขาก็เอาอิฐบล็อกมาก่อเป็นอ่างเหมือนอ่างเลี้ยงปลาแหละแล้วก็ใส่น้ำสะอาดแล้วก็ปล่อยผำลงไปก
1: ็
0: มีเด็กสาวๆอยู่ราชบุรีเนี่ยแต่ก่อนก็ทำงานเอกชนแล้วต่อมาก็ลาออกแล้วก็ไปทำงานไปทำสวนกับแม่แล้วก็ไปเลี้ยงผำตอนแรกแม่ก็ไม่เข้าใจผมจะเลี้ยงทำไมผำเยอะแยะไปแต่มันไม่ใช่ผำมีมาตรฐานไงเด
1: ี๋
0: ยวนี้เขาสบายเลยรายได้งดงามและแม้กระทั่งคนมีตึกมีคอนโดนะไม่มีคนเช่าอย่าห่วง
1: ค่ะ
0: ไปเลี้ยงผำไปเลี้ยง
1: เลี้ยงให้ตึกได้เรื่อยเหรออาจารย์
0: อดโถเลี้ยงผำเลี้ยงปลาดุกเลี้ยงไก่บนคอนโดเนี่ยสบาย
1: ค่ะ
0: แต่ว่าทั้งชั้นต้องเป็นชนิดนั้นนะฮะเนี่ยคุณขวัญสมัยผมเป็นนิสิตเป็นอาจารย์ใหม่ๆผมขับรถผ่านแต่กับรุ่นพี่ที่เป็นอาจารย์เชิงสะพานพระราม7ก็ชี้ผมดูกับบ้วนเนี่ยตึกแถวชุดเนี้ยข้างในไม่มีคนอยู่อ่ะบอกแล้วใครอยู่อ่ะพี่ตาสวยงาม
1: โอ
0: ้ตึกแถวในกรุงเทพบางตึกก็เป็นตาสวยงามทั้งนั้น
1: ค่ะ
0: ทีนี้อันนี้ผมต้องชื่นชมไปยังนักวิชาการที่ออกมาเผยแพร่เหมือนสมัยหนึ่งด็อกเตอร์ประโมทอันนี้เป็นด็อกเตอร์จบจากญี่ปุ่นน
1: ะ
0: เขียนเอกสารให้ผมเรื่องมะรุมว่ามะรุมเนี่ยมันมีคุณค่าทางอาหารมันมีแคลเซียมมากกว่านม
1: ค่ะ
0: แล้วเราก็เคยออกอากาศทาง 100.5 นี่แหละแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมะรุมซึ่งเป็นพืชที่คนไม่กล้าปลูกเนี่ยคนก็มาปลูกเยอะแยะสมัยก่อนมะรุมคุณฝันมาจะกินฝักใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ตอนหลังเนี่ยเขาเอายอดอ่อนเนี่ยมาใส่แคปซูลกันเลย
1: โอ
0: ้นะแล้วมะรุมนี่นะผมเคยทดลองนะการปลูกไปตัดกิ่งมานะกิ่งเท่ากับแขนน่ะ
1: ค่ะ
0: ตัดมาเนี่ยสูงๆกิ่งยาวเมตร2เมตรอ่ะผมขุดหลุมแล้วปักชึกลงไปเลยอ่ะขึ้น
1: มันง่ายอย่างนั้นเลยเหรออาจารย
0: ์ง่ายขนาดนั้นเลย
1: อาจารย์เป็นคนมือเย็นหรือเปล่าที่เขาบอกมือเย็นมือร้อนเกี่ยวไหมจ
0: ๊ะโทรทัศน์เสียตังค์อ่ะนะ
1: ค่ะ
0: สมัยก่อนมาอยู่หน้าอาจารย์ดาวเทียมผมต้องคอยไปตัดอยู่เรื่อยเพราะมันโตเร็วแต
1: ่
0: คนไม่กล้าปลูกเพราะบอกว่าเฮ้ยเขาไม่ปลูกเขาหรอกไม่รุมบอกทำไมอ่ะเขาบอกเดี๋ยวคนก็มารุมมาทำร้ายผมบอกเขาเข้าใจผิดแล้วทำไมไม่คิดว่าปลูกมารุมแล้วคนก็จะมารุมมาตุ้มมาขอซื้อมารุมเอาไปแปรรูปเล่า
1: ค่ะ
0: เนี่ยเหมือนตะขบแต่บ้านก็บอกเนี่ยคุณป้าอยู่ใกล้บ้าน อาจาร

0: ลูกทำไมก็ครบแล้วมันก็ครบมันก็กัดเอาหรอก
1: ค่ะ
0: ที่เขาไม่ปลูกตะครบในบ้านเพราะว่ารากมันไปไหนต้นมันก็เกิดมันก็เป็นดงตะครบแต่ที่ผมชอบปลูกตะครบเพราะว่าผมเป็นคนชอบดูนก
1: อ๋อแล้วเขาก็จะมาตัดต้น
0: แล้วผมชอบตะขบมันโตเร็วแล้วผมก็จะตัดกิ่งตะขบน่ะเอามาทำปุ๋ยแล้วผมเคยทดลองเอาใบไม้เอาใบตะขบเนี่ยใส่ถุงเพื่อให้มันย่อยสลายย่อยสลายเร็วครับ
1: เออจะมันจะบอกว่าเอาไปทำปุ๋ยเหมือนใบแบบหูกวางใบอะไรอย่างใบไม้ปกติอย่างนี้ได้เลยใช่ไหมอาจารย
0: ์ได้เลยดีกว่าด้วยนะใบตะขบเนี่ยแต่ว่าถ้าคนปลูกในบ้านต้องคอยคุมไว
1: ้
0: ถ้าไม่คุมแล้วมันจะลามไปทั่วเหมือนปีบอ่ะ
1: ปีบ
0: ตะขบสาเกอันนี้มันจะขยายพันธุ์ดังรากพอรากมันยาวไปถึงไหนมันจะเกิดต้นใหม
1: ่ถ้
0: าเขาจะขยายพันธุ์เขาต้องไปขุดเขาเรียกว่าการชำรากไปขุดรากตอนนั้นออกมาแล้วก็มาชำใส่ถุงใส่ไว้เคล็ดลับก็คือว่าพอขุดมาปั๊บใส่กระถางปั๊บต้องรดน้ำเลยนะถ้าคุณรดน้ำช้ามันตายนะครับเพราะฉะนั้นผัมซูเปอร์ฟู้ดถ้าในห้างเนี่ยการันตีกินได้เพราะว่าเขาของกว่าจะขึ้นห้างได้นะคุณขวัญผมเคยไปคุยกับเกษตรกรที่ปลูกผักนะเขาบอกอาจารย์ผมปลูกผักอยู่5ปีนะเนี่ย
1: กว่าจะขึ้นห้างได้เหรอคะ
0: จะมาซื้อจนเขาแน่ใจแล้วว่าผมเนี่ยคุมสมาชิกว่าผักที่ได้จะเป็นผักปลอดภัยแน่นอนใช้สารเคมีได้ไม่เป็นไรแต่ว่าจะเป็นผักปลอดภัยแต่ถ้าไม่ใช้เลยน
1: ะ
0: เขาก็เรียกว่าผักปลอดสารพิษแต่ถ้าปุ๋ยเคมีก็ไม่ใส่ปล่อยตามธรรมชาติเหลือแค่ไหนเอาแค่นั้นก็เรียกผักอินทรีย์หรือผักตามยถากรรมนะต้องพักสักครู่ใช่ไหมคุณผู้
1: ชมใช่ใช่ค่ะต้องพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ามาตอบคำถามกันนะคะอาจารย์ก็มีหลายคำถามอยู่เหมือนกันที่คุณฟังถามเข้ามาแล้วก็เหลือคำถามจากสัปดาห์ก่อนอีกหนึ่งคำถามด้วยนะคะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนค่ะ
2: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงเกษตรทั่วไทยยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC 1804หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Updateช่วงเกษตรทั่วไทย
1: กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของเกษตรทั่วไทยนะคะอาจารย์
0: ครับ
1: ฝันชวนอาจารย์ตอบคำถามนิดนึงพอดีเมื่อกี้อาจารย์ไปแตะเรื่องต้นปี
0: ตอบคำถามขอนิดเดียวนะ
1: ค่ะ
0: คืออย่างนี้เมื่อกี้เราพูดถึงผัมใช่ไหมฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: ตอนนี้มีแฟนรายการที่เขาห่วงสุขภาพผมนะ
1: เขาซื้อผัมมาให้เหรอคะ
0: เนี่ยเขาก็จะส่งซุปสาหร่ายของญี่ปุ่นนะเป็นสาหร่ายแล้วก็มีเป็นครีมเหมือนที่พอใส่น้ำแล้วก็กลายเป็นน้ำซุป
1: อ๋อ เป็นละลายกับน้ำอุ่นน้ำร้อนนี้ใช่ไหมคะ
0: ใช่สมมติเราซื้อบะหมี่สำเร็จรูปแต่เราไม่เอาเครื่องปรุงเขาหรอกเราเส้นบะหมี่ใส่แล้วเราก็เอาน้ำซุปนี้ใส
1: ่
0: หนึ่งซุปก็อร่อยสองสาหร่ายนั้นก็มีประโยชน์ผมก็นึกถึงผัมไง
1: ถ้าเราทำแบบนั้นได้ก็ดี
0: เดี๋ยวผมจะไปลองกินผัมแล้วสัปดาห์หน้าผมจะมารายงานคุณ
1: ได้ค่ะ
0: ผมอยากให้จะเห็นอยากเห็นอย่างนี้ผัมซอง
1: ชงกับน้ำร้อนเลยอย่างนี้ใช่ไหมอาจารย์
0: คุณขวัญนึกออกไหมว่าสมมติว่าคุณขวัญกินข้าวสวยเนี่ยนะ
1: ค่ะ
0: กับไข่เจียวเนี่ยนะ
1: เป็น

0: ผงถ่ำแล้วก็โรยข้างบน
1: ใช่โรยเลยหรือว่าถ้าเป็นผงถ่ำเรียกว่าผงถ่ำน้ำซุปแล้วก็ปรุงน้ำซุปเข้าไปอีกซองหนึ่งเล็ก
0: ๆถ่
1: ำสักซองหนึ่งนะเอาเส้นบะหมี่สำเร็จกึ่งสำเร็จรูปมาใส่แล้วก็เอาน้ำซุปนะเอาเครื่องครีมน้ำซุปเนี่ยใส่ลงไปแล้วก็

0: แคลเซียมสูงเนี่ยเป็นอาหารยอดนิยม
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะอะไรเพราะสังคมไทยกำลังเป็นสังคม
1: ผู้สูงอายุค่ะ
0: งั้นกล้ามเนื้อหย่อนยานขาดโปรตีนแล้วก็กระดูกก็เริ่มไม่แข็งแรงจะเคี้ยวนะจะไปกินปูกระต่อยหรือจะไปเคี้ยวอะไรที่มันมีเปลือก
1: ตัวเล็กตัวน้อยก็จะกินยากนิดนึง
0: ก็กินยากงั้นเราก็ผ่านไปกินมะรุมอย
1: ่
0: างเงี้ยเนี่ยอย่างโรคแปลกๆเราก็ไม่เคยรู้จักหมอก็เช็คปัสสาวะแล้วก็บอกลูกสาวดูบอกพ่อโปรตีนรั่วนะเนี่ย ผมไม่เข้าใจโปรตีนรั่วเป็นยังไงทีนี้ลูกสาวผมโชคดีเขามีเพื่อนเรียนสัตวแพทย
1: ์จ
0: บเรียนสัตวแพทย์6ปีแล้วเพื่อนเขาเนี่ยไปต่อแพทย์อีก5ปี
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แม้เพื่อนคนนี้ก็เลยเขียนชื่อยากต้องเขียนว่าแพทย์หญิงนสพย
1: นะ
0: สพยสัตวแพทย์หญิงแล้วถึงตามด้วยชื่อ
1: ค่ะ
0: แพทย์หญิงสัตวแพทย์หญิงถ้าเป็นด็อกเตอร์ด้วยก็ด็อกเตอร์แล้วก็ตามด้วยชื่อถ้าเป็นตำแหน่งวิชาการด้วยระยะยาวเหยียดเลย
1: ค่ะ
0: ไม่เหมือนคนสมัยก่อนนะชื่อโดงชื่อนงชื่อตุ้ยชื่ออะไรเรียกง่ายดีชื่อขวัญอย่างเงี้ยขวัญใจประชาชน
1: ค่ะ
0: เชิญครับถามมาเลย
1: ได้เลยค่ะอาจารย์ค่ะเมื่อสักครู่อาจารย์ไปแตะเรื่องต้นปีเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะคุณ Mykiss Arcat 59ถามมาว่าตัวเองเนี่ยจริงๆเราชอบต้นปีที่บ้านก็มีต้นปีอยู่เหมือนกันแต่ว่าตอนช่วงน้ำท่วมเนี่ยตายไปคือแล้วก็ตัวต้นปีเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าใบมันร่วงเยอะดอกมันร่วงเยอะใช่ไหมคะก็เลยให้โค่นต้นไปก็ให้เขาตัดไม้ต้นไปอะค่ะอาจารย์ค่ะแล้วก็ขายไปได้ราคาจำนวนนึงแต่ว่าสุดท้ายแล้วอะตัดต้นไปแล้วก็จริงแต่ต้นอ่อนมันขึ้นมาใหม่ขึ้นมาเหมือนเดิมอีกอันนี้ต้องทำยังไงอาจารย์อันนี้ปลูกต้นปีไว้ที่บ้านนะคะ
0: ไอเนี้ยมันเหมือนเซลล์มะเร็ง
1: ค่ะ
0: ประกอบก็เหมือนกันถ้าตัดต้นแม่ออกปั๊บนะลูกจะขึ้นเต็มเลยฮะ
1: ค่ะ
0: อันนี้เป็นการพยายามรักษาเผ่าพันธุ์ง่ายๆครับยอมใช้สารเคมีฮะเอาสารไกลโฟเสต
1: ค่ะ
0: ฉีดเลยครับฉีดในวันแดดจัดไม่ต้องโชกเอาแค่เป็นฝอยละอองแล้วมันจะซึมจากใบแล้วมันจะไปทำลายรากพอรากเสียนะนะมันก็จะไม่ขึ้นแล้ว
1: น
0: ะครับเพราะฉะนั้นอย่าเอาปีบเข้าบ้านประคบแต่สาเกก็แหมมันเชื่อมน้ำตาลมันอร่อยดีนะ แต่คนที่เขาสมัยเด็กๆ เขาเรียกโรคเจ้าโบห่วงจาโบเนี่ยแปลว่าผู้หญิงเป็นโรคผู้หญิงอ่ะก็เอาครูสุรพลเอามาแต่งเกิดเป็นชาวพุทธเอาไปทำบุญเนี่ยนะมีข้อนบทสาเกต้มน้ำตาลอย่าลืมเอาไปเนี่ยนะครับก็ปรับอย่างนั้นนะฮะทีนี้ถ้าขุดไม่ไหวครับเพราะรากเก่าที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยมันก็ยังเกิดแล้วผมถือโอกาสแทรกตรงนี้เลยนะคุณขวัญ
1: ค
0: นที่ยังปราบหญ้าเนี่ยมีคนถามบอกจะเอายังไงสู้หญ้าอยู่นะหนึ่งเอาผ้าใบที่น้ำไม่ซึมมาคลุมหญ้าขึ้นไม่ได้สองผ้าใบที่น้ำซึมได้ถ้าเผื่อปลูกพืชอื่นด้วยหญ้าไม่ขึ้นน
1: ะ
0: แต่ต้องมีหมุดเป็นเหล็กตัวยูหรือจะเป็นลักษณะตะปูเป็นพลาสติกตอกยึดตัวผ้าใบไว้ไม่งั้นลมมันพัดปลิวสามเศษวัสดุพืชเช่นชาวสวนผักก็จะใช้ฟางเห็นไหมคลุมนั้นนะไม่ให้วัชพืชขึ้นแต่จะแหวกไอ้ตรงที่พืชที่ปลูกปล่อยไว้ให้มันขึ้นได้เห็นไหมและถาวรที่สุดนะคือใช้สารเคมีถ้าจะเอาเร็วสำรวจแล้วพบว่าเป็นวัชพืชฤดูเดียวอย่างนี้เอายาเผาสมัยก่อนก็พาราควอดเดี๋ยวนี้ก็ใช้กลูโฟซิเนตนะ
1: ค
0: ือหมายว่าฉีดไปแล้วไม่กี่ชั่วโมงใบมันจะแห้งตายแต่ถ้าดูแล้วมีรากเง่าหัวไหลใต้ดินหญ้าคานะหรือจะเป็น

0: แมวหมูอย่างเงี้ยต้อยเต่งต้อยเต่งเนี่ยอาจจะต้องฉีดสองครั้งถ้าเท้าตดหมูตดหมาอาจจะต้องห้าครั้ง
1: นะ
0: คือรากมันยาวมันมีรากสะสมอาหารอันนี้ต้องฉีดแล้ว7วันใบจะเริ่มเหลืองวัน2วันแรกจะไม่รู้สึกอะไรเลย
1: ค่ะ
0: 3 4วันเริ่มสลด5วันใบเริ่มเหลือง7วันเริ่มฟุบหลังจากนั้นเนี่ยคือมันต้องไปทำให้รากเสียก่อนไงคุณขวัญ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วมันถึงจะทำให้ใบเนี่ยฟุบแต่ในขณะที่ไอ้พวกยาเผาเนี่ยถ้าเราฉีดใบมันแห้งตายแต่ถ้ารากมันยังดีอยู่มันก็จะขึ้นมาใหม่ได
1: ้
0: ม
1: ัน
0: ต้องติ่งไทยไม่ต้องติ่งไทยใบกว้างดอกสีม่วง
1: ค่ะ
0: ถ้าไปขุดรากมาดูนะจะเห็นว่ารากเนี่ยมันเป็นพวงเหมือนอย่างกับกระชายเลย
1: โอ้
0: หรืออย่างถั่วพูเนี่ยอีกพืชหนึ่งที่ควรจะปลูกในบ้านนะคุณค่าอาหารสูงมากนะคือถั่วพูถั่วพูเนี่ยปลูกแล้วนะอยู่ได้สองสามปีครับต้นนั่นปุ๊บเดี๋ยวขึ้นใหม่เพราะมันมีรากสะสมอาหารอันนี้ก็คุณค่าอาหารสูงกันนะแต่ผมจำตัวเลขไม่ได
1: ้
0: นะครับ
1: ค่ะ
0: ก็ถือโอกาสตอบเรื่องการปราบยาน
1: วัชพืชด้วย
0: นะครับ
1: ค่ะได้เลยค่ะอาจารย์ชวลิตถามมาขอคำแนะนำเกี่ยวกับการบำรุงดูแลต้นมะขามป้อมอายุ10ปีให้ติดดอกออกผลด้วยครับอาจารย
0: ์คือมะขามป้อมเนี่ยก็จะออกผลตามฤดูนะครับแต่ว่ามะขามป้อมกลัวคือน้ำขังแฉะ
1: ค่ะ
0: น้ำไม่ต้องเยอะแต่ถ้าแล้งมากนะถ้าแล้งมากเนี่ยมะขามป้อมเนี่ยใบจะร่วงเหลือแต่กิ่งนะแล้วพอได้น้ำเนี่ยจะแตกใบใหม่ผมปลูกมะขามป้อมที่บ้านไว้สามสี่ต้นเพื่อทดลองดูเนี่ยนะมันก็จะเรียกว่าดูว่าเขาเป็นยังไงที่ตายไปเนี่ยก็เกิดจากน้ำท่วมทีนี้ถามว่าทำไมมะขามป้อมปลูกไว้หลายปียังไม่ออกลูกถ้าอาจารย์เอามะขามป้อมจากต้นเพาะเมล็ดมาปลูกอันนี้อาจจะใช้เวลา 5-7 ปีถึงจะออกนะครับเพราะฉะนั้นเวลาซื้อพันธุ์ก็ต้องถามด้วยว่าอันนี้ต้นเพาะเมล็ดหรือเปล่าต้นเพาะเมล็ดจะออกผลช้าแต่ความแข็งแรงทนทานจะดีกว่าครับส่วนทรงก็คือว่ามะขามป้อมก็แล้วแต่ว่าเราจะรักษาอย่าให้มันสูงชะลูดขึ้นไปกันเลยครับครับคำถามต่อไปเลยครับ
1: ค่ะคุณปณิสรานะคะบอกว่าสวัสดีค่ะอาจารย์ขอรบกวนสอบถามตอนแรกว่าจะทำคลองไส้ไก่แบบปูผ้าใบแต่หมาเนี่ยชอบลงไปนอนไปลุยทำให้ผ้าใบขาดตอนนี้เลยทำบ่อเก็บน้ำแบบยาวๆเหมือนคลองไส้ไก่แต่ใช้วิธีการเทปูนก่ออิฐโดยจะเก็บไว้ใช้กับพืชผลแล้วก็เลี้ยงปลาขอคำแนะนำอาจารย์สั้นๆว่าจะต้องทำยังไงหรือว่ามีแนวทางคำแนะนำยังไงได้บ้างเกี่ยวกับการทำพื้นที่เรื่องของคลองตัวที่จะ เก็บกักน้ำไว้ใช้ตอนฤดูแล้งนะคะพอดีที่เขาน่าจะอยู่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะอาจารย์คะ
0: ครับโอ้ประจวบนี่บางทีแล้งก็แล้งน่าดูนะ
1: ค่ะ
0: คือถ้าสมมติว่าถ้าท่านยังคงใช้พลาสติกอยู่นะ
1: ตอนนี้ไม่ใช้แล้วอาจารย์พอดีหมาลงไป
0: รอบคลองอะนะรอบคลองอะจะต้องเอาไอ้ลวดกรงไก่อะมาตั้งเพื่อการสุนัขไปคุยและเสียหายอย่างที่ว่าแต่ในกรณีที่ถ้าเทปูนแล้วนะครับตอนเอาน้ำใส่ลงไปใหม่ๆเนี่ยมันจะเป็นน้ำปูนนะฮะให้ขังน้ำไว้แล้วก็ให้เอาต้นกล้วยแหละไปแช่ไว้สักเจ็ดวันนะอันนี้เป็นสูตรมาตรฐานเลยคุณจะมีรองซีเมนต์ซื้อมาใหม่ๆจะเลี้ยงปลาดุกอะไรต่ออะไรเนี่ยก็ให้ตัดต้นกล้วยเป็นต้นๆเนี่ยแช่ไว้7วันแล้วก็ล้างน้ำออกหลังจากนั้นเนี่ยไม่มีปัญหาแล้วครับ
1: ค่ะ
0: ครับ
1: ก็พี่เขาบอกว่าดินที่ในพื้นที่สวนเนี่ยจัดค่ะเป็นดินโล้นแห้งแล้งพอฝนตกลงมาดินก็จะนุ่มนิดหน่อยพอใช้วิธีการปลูกกล้วย

0: แบบ3แบบ3มุมที่คือที่ประจวบเนี่ยคือฝนตกคือฝนน้อยฝนตกน้อยแล้วก็น้ำในแหล่งธรรมชาติเนี่ยก็ไม่ค่อยจะมีสักเท่าไหร่คือเขาเนี่ยอยากจะปลูกพืชผลปลูกผลละปลูกผลไม้ใหญ่เพื่อให้เป็นสวนที่ร่มรื่นนะอาจารย
1: ์เอางี้นะฮะปกติประจวบแหล่งที่ปลูกพืชหลัก
0: ปลูกไม้ผลใหญ่ค่ะ
1: สมัยก่อนเนี่ยจะปลูกสับปะรดใช่ไหม
0: ค่ะ
1: สมัยก่อนจะปลูกสับปะรดต่อมาที่มาแทรกก็คือว่านหางจระเข้
0: ค่ะ
1: นะที่เป็นพืชเศรษฐกิจแต่ถ้าไม้ใหญ่ทนแรงนะครับ1มะขาม2น้อยนา3มะม่วงหิมพานต์ครับแต่ต้องดูตลาดนะฮะ
0: ค่ะ
1: ต้องดูตลาดแต่ทีนี้ถ้าจะปลูกกล้วยด้วยเนี่ยตามเตรียมหลุมถ้าเราอยู่ในพื้นที่แห้งแล้งนะครับ
0: ค่ะ
1: ขุดหลุมให้กว้างสมมติว่าหลุมเนี่ยคนอื่นเขาปลูก50คูณ10เราเตรียมหลุมกว้างเมตรหนึ่งและในหลุมเนี่ยใส่อินทรีย์วัตถุเยอะมันจะเป็นเหมือนฟองน้ำอ่ะคุณขวัญ
0: ค่ะ
1: เวลาหน้าฝนมันตกลงมาเนี่ยไอ้ในหลุมสี่เหลี่ยมใหญ่ๆเนี่ยมันจะเหมือนฟองน้ำที่อุ้มน้ำไว้อ่ะคุณขวัญเอาน้ำเทไปแก้วหนึ่งถ้าเทในฟองน้ำเนี่ยน้ำจะไหลออกมาจากฟองน้ำน้อยมากแต่ในขณะที่เราเทลงพื้นเลยน้ำจะไหลนองเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นอินทรีย์วัตถุเศษใบไม้ปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักเนี่ยเป็นเหมือนฟองน้ำนะผมเรียกว่าดินฟองน้ำกันแล้วกันนะครับ
0: ค่ะ
1: ถ้าเราเตรียมหลุมใหญ่ๆแต่กล้วยเนี่ยถ้าเราเตรียมหลุม1เมตรเนี่ยต่อให้มันแตกหน่อมายังไงมันไม่ถึงเมตรอยู่แล้วและเวลาปลูกพืชในพื้นที่น้ำน้อยแห้งแล้งการระบายน้ำเร็วเนี่ยให้ขุดในร่องปลูกในร่อง
0: ค่ะ
1: สมมติถ้าคุณขวัญปลูกพืชอะไรแบบยกร่องเนี่ยก็ปลูกในร่องแต่ถ้าอย่างคุณขวัญอยู่อย่างสุพรรณเนี่ยเวลายกล่องเป็นลูกฟูกขึ้นมาเนี่ยต้องปลูกบนสันล่องแต่อย่างกำแพงแสนเนี่ยปลูกชายล่องครับนะทีนี้ถ้าปลูกกล้วยหลุมเนี่ยควรจะเป็นแอ่ง
0: ค่ะ
1: เป็นแอ่งตื้นๆนะครับและตรงนี้เราเชื่อว่ามีการระบายน้ำดีแต่ข้อเสียก็คือดินที่ค่อนข้างเป็นทรายเนี่ยมันมีโพแทสเซียมต่ำเพราะฉะนั้นถ้าใช้ปุ๋ยกล้วยก็ต้องใช้ปุ๋ย13 13 21หรือจะเป็น12 12 17ตัวท้ายสูงๆไว้อ่ะหรือถ้าใช้ปุ๋ยทั่วไปก็อาจจะเอา0 0 60มาช่วยอ่ะค
0: ือ
1: กล้วยมันจะแข็งถ้าไม่งั้นเนี่ยถ้าไปใช้แต่ยูเรียเนี่ยนะแล้วปลูกตื้นเนี่ยกล้วยมันจะล้มแล้วลำต้นจะอ่อนแล้วหลายคนปลูกกล้วยแล้วจะเห็นว่ากล้วยเนี่ยเน่ากลางต้นแล้วก็หักกลางต้นอันนั้นถ้าใช้ยูเรียเยอะๆนะเพราะมันจะมีโรคแบคทีเรียโรคเน่าที่เกิดจากแบคทีเรียทำให้เสียหายแล้วหักกลางต้นหรือบางครั้งก็จะมีหนอนเจาะลำต้นกล้วยเข้าทำลายเพราะฉะนั้นปลูกในที่แล้งต้องทำอย่างที่ผมว่าครับ
0: ใช่ไห
1: มเชิญต่อครับ
0: มีคุณทองพูนค่ะสอบถามมาว่ายาฆ่าหญ้าชนิดดูดซึมกับชนิดเผาไหม้ผสมกันฉีดทีเดียวได้เลยไหมคะได้เลยไหมครับ
1: ใจผมว่ามันไม่ดีนะที่มันไม่ดีเพราะว่าถ้าใบมันแห้งก่อน
0: ค่ะ
1: ถ้าใบมันแห้งก่อนเนี่ยมันก็จะทำให้ยาเนี่ยดูดซึมเข้าใบยากคือมันขัดแย้งกันตรงนี้คุณขวัญยาดูดซึมต้องการใบเขียว
0: ค่ะ
1: เพื่อซึมยาเข้าไปใช่ไหม
0: ใช่
1: ในขณะที่ยาอีกชนิดหนึ่งเนี่ยทำให้ใบมันแห้งแต่ความเชื่อของชาวบ้านเนี่ยมักจะเอายาเผาเนี่ยไปผสมด้วยอันนี้ผมเข้าใจว่ามันจะเกิดจากพื้นที่ที่หญ้าหนามากอ
0: ๋อ
1: คือหญ้าหนามากบางครั้งเวลาฉีดไปเนี่ยคือในภาคปฏิบัตินะเวลาฉีดไปเนี่ยละอองยามันไม่ถึงไงคุณขวัญ
0: ค่ะมันเข้าแบบไปไม่ถึงใบถึงรากใช่ไหม
1: เขาก็เลยประยุกต์เอาไปผสมแต่นี้

0: ถ้าไปผสมเยอะแล้วก็จะกลายเป็นว่าสุดท้ายยาดูดซึมก็เลยใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้เลย
1: ค่ะ
0: ทีนี้เรื่องการใช้ยาฆ่าหญ้าวันหนึ่งผมขับรถพาลูกศิษย์ไปเรียนเรื่องโรคมันสับหลังไปเจอชาวสวนมันสับหลังคนหนึ่งเพิ่งจะเตรียมดินแล้วก็เพิ่งจะเอาท่อนเนี่ยลงปลูกนะครับ
1: ค่ะ
0: ผมก็เห็นกำลังผสมยาผมถามว่าลุงผสมยาอะไรเนี่ยปราบหญ้าเขาบอกคุมหญ้าผมบอกไหนขอดูขวดหน่อยตอนนั้นเป็นพาราควอดกับไกลโฟเซตแล้วผมบอกลุงทำไงผสมกันหนึ่งผิดที่ผสมกันเพราะสองอย่างไม่ควรผสมกันผิดอย่างที่สองยาพวกนี้เป็นยาฆ่าหมายถึงว่าต้นหญ้าต้องเกิดแล้วนะแล้วเราฉีดฆ่ามันแต่ว่าลุงเอาไปฉีดตอนไหนตอนที่ดินเนี่ยยังเป็นดินโล้นๆแล้วไปฉีดลงดิน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ผมบอกลุงไอ้อย่างนี้ลุงก็เอาเงินมาทิ้งสิเนี่ยยาเนี่ยแกรอนละเท่าไหร่เนี่ยเนี่ยลุงกำลังจะเอาเงินไปเททิ้งเฉยๆเนี่ย 2-3,000 บาทเนี่ยแต
1: ่
0: ถ้าหญ้ายังไม่ขึ้นเลยถ้าจะฉีดเนี่ยต้องใช้ยาคุมครับยาคุมแปลว่าอะไรยาคุมแปลว่าเรารู้ว่าในดินโล้นๆเนี่ยมันมีเมล็ดหญ้ามันอาจจะมีเศษซากหญ้าขึ้นอยู่ในดินใช่ไหม
1: ค่ะ
0: ทีนี้การฉีดยาคุมเนี่ยถ้าเป็นยาโบราณเนี่ยเวลาฉีดต้องเดินถอยหลังถ้าเดินขึ้นเมื่อเนี่ยเราฉีดยาไปแล้วเท้าเราที่เหยียบไปเนี่ยยาก็จะติดมากับรองเท้ามันก็จะมีหญ้าขึ้นตามรอยรองเท้าไงมันก็ต้องฉีดถอยหลังมามันก็จะเป็นฟิล์มเคลือบผิวดินไว
1: ้ค่ะ
0: พอหญ้ามันงอกโผล่ขึ้นมามันก็จะทำลายยอดหญ้าก็ตายอันนี้เรียกยาคุมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมฝากพี่น้องเกษตรกรนะอย่าประยุกต์อย่าแผลงอย่าโชว์อิทธิฤทธิ์เขาแนะนำให้ใช้ยังไงใช้อย่างนั้นป
1: ุ๋
0: ยทางดินก็ใส่ทางดินปุ๋ยทางใบก็ใส่ทางใบอย่าแผลงลองดูสิไม่ต้องลองเขาลองมาแล้วจะลองทำไมหน้าที่ลองเนี่ยเราลองได้แบบสังเกต
1: ให
0: ้
1: อย
0: ู่
1: ในห
0: ้
1: องว
0: ิ
1: จ
0: ั
1: ยไปใช่ไหมอาจารย์การทดลองให้อยู่ในห้องวิจัยบอกว่าการทดลองให้อยู่ในห้องวิจัยไปเรามีหน้าที่ใช้ผลิตภัณฑ์ก็ใช้ตามคำสั่งหรือว่าคำแนะนำบริเวณข้างขวด
0: นะถ้าเป็นชาวนาเกิดจะเห็นข้าวขึ้นมาต้นหนึ่งนะอุ้ยลำใหญ่น้ำหนักดีลักษณะเมล็ดดีเก็บเมล็ดนั้นเลยจะไปไหนไปกรมวิชาการไปกรมการข้าวเอาเมล็ดไปให้เขาแล้วเวลาเขาคัดเลือกพันธุ์มานะในประวัติพันธุ์เนี่ยเขาจะเขียนคุณขวัญนะเป็นผู้ปลูกข้าวพันธุ์นี้และพบตรงนั้นตรงนี้อะไรเขาจะเขียนในประวัติพันธ
1: ุ์ค่ะ
0: แล้วมาตรฐานการวิจัยเนี่ยถ้าคุณไม่ได้เรียนมาเนี่ยคุณทำไม่ถูกแล้วครับผมยังทำไม่ถูกเลยวิชานี้กว่าจะรอดมาได้แย่เลยคุณฝันเคยได้ยินคำว่า significant non significant ไหม
1: ไม่เคยอาจารย์
0: มีนัยยะสัมพันธ์ไม่มีนัยยะสัมพันธ
1: ์ไม่อาจจะเคยเรียนแต่ลืมไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์ค่ะแต่ว่าอาจารย์
0: หมายถึงว่ามันมีความแตกต่างแต่ว่าแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยยะสำคัญหมายถึงว่าเหมือนกันแหละนะ
1: ก็คือว่างั้นเถอะใช่ไหมคะ
0: อย่างสมมติว่าคุณณรงค์เนี่ยเทียบกับอาจารย์บ้วนนะ
1: ค่ะ
0: มีความหล่ออย่างมีนัยยะสำคัญแต่ว่าคุณณรงค์จันทองหล่อมากผมนี่เลวมากเนี่ยแต่ถ้าไปยืนเทียบกันแล้วบอกว่าความหล่อแต่ไม่แตกต่างกันแบบไม่มีนัยยะสำคัญก็แปลว่าหล่อใกล้เคียงกัน
1: อืม
0: ถือว่าดับเบิ้ลหล่อ
1: ดับเบิ้ล
0: แต่นี่คิดถึงคุณณรงค์นั่นหน่อยก็เลยเอ่ยชื่อ
1: ค่ะ
0: ยายเป็นนักกล้ามใช่ไหมหล่อ
1: ก็พี่เขาดูแลสุขภาพอ่ะอีกเรื่องนึงอาจารย์ขาคือคุณ

0: ผู้ฟังขอคำแนะนำมาว่าจะดูแลยังไงให้กล้วยเนี่ยมีใบสวยเพราะว่าปลูกกล้วยเพื่อขายใบค่ะอาจารย์ค่ะ
1: อ๋อปลูกกล้วยขายใบลำดับแรกต้องปลูกกล้วยตานี
0: ค่ะ
1: ปลูกกล้วยตานีนะฮะปุ๋ยต้องไม่ใช้อย่างที่ผมบอกปุ๋ยใช้ปุ๋ยตัวหน้าสูง
0: ค่ะ
1: เอา20 10 10เอานะฮะไนโตรเจนเยอะแตกใบตะพืชแต่ถ้าเป็นกล้วยถ้าไม่ใช่กล้วยตานีเนี่ยใบมันจะแตกเว้นเสียแต่ว่าท่านไม่ต้องการใบที่สมบูรณ์เพื่อจะไปห่อขนมหรืออะไรนะฮะเพราะบางคนเขาเอาใบกล้วยเนี่ยไปเผาไปเผาแล้วทำอะไรเขาเอาไปลงรักปิดทองคุณขวัญเคยเห็นไหม
0: ไม่เคยอาจารย์ไม่เคยเห็น
1: ตามวัดน่ะที่ไปตามวัดก่อนจะปิดทองมันจะมีเป็นพื้นดำๆอ่ะ
0: อันนั้นเคยเห็นแต่ไม่เคยเห็นมีการใช้ใบกล้วยกับการลงรักปิดทองอันนี้ผมไม่เคยเห็นเลย
1: คนโบราณบ้านผมอ่ะเขาจะมีอาชีพนี้เขาขายเครื่องสังฆพันธ์และเขาก็จะเอาใบกล้วยมาเผาแล้วเขาก็จะทำยังไงก็ไม่รู้ผมก็ไม่ได้ไปศึกษารู้แต่ว่าไปนอนเล่นบ้านเขาบ่อยเพราะว่าลูกชายเขากับผมเป็นเพื่อนกันน
0: ะ
1: เนี่ยครับก็เป็นตลาดในชุมชนสมัยก่อนลูกใครก็ช่างนอนบ้านไหนก็ได้เด็กตลาดโพพยาผมก็เป็นลูกเจ๊กอ้วนเขาว่าเรียกเจ๊กอ้วน
0: ค่ะคำถามก็ประมาณนี้อาจารย์ค่ะไม่หมดละไม่มีคุณผู้ฟังท่านไหนถามมาเพิ่มเติม
1: แล้วค่ะท่านนั้นมาคำถามที่ผมนะฮะ
0: ได้เลยค่ะ
1: คำถามที่ผมท่านถามบอกว่าอาจารย์หน้าฝนเนี่ยผมต้องเตรียมทำอะไรบ้าง
0: ค่ะ
1: หนึ่งระบบระบายน้ำในสวนนะฮะน้ำเข้ามาทางไหนออกทางไหนเก็บไว้ตรงไหนถ้าเป็นไปได้ถ้าน้ำเข้ามาในจุดที่สูงสุดของสวนตรงนั้นให้ลงทุนทำบ่อเลยครับแล้วเวลาเราจะใช้น้ำเราจะปล่อยการรับน้ำมาตามลักษณะที่เขาเรียกว่า gravity คือปล่อยมันตามแรงโน้มถ่วงนะฮะและคนถามผมบอกว่าอาจารย์ถ้าปลูกต้นไม้เนี่ยนอกจากเรื่องวัชพืชเนี่ยอะไรที่จะนำไปสู่ความสำเร็จในการเพาะปลูกน้ำครับน้ำต้องได้สม่ำเสมอ
0: ค่ะ
1: หน้าฝนอย่าไปเชื่อว่าไม่ต้องลดน้ำเพราะฝนมันตกมาหนักดินเราแน่นก็ไม่อุ้มน้ำน้ำไม่ซึมแค่ไหลผ่านฝนไม่ตกวันเดียวต้นไม้ให้สังเกตอาการใบถ้าใบเริ่มสลดต้องรีบให้น้ำโคนต้นต้องใส่ปุ๋ยอินทรีย์เยอะๆมันจะได้เป็นดินฟองน้ำอุ้มน้ำไว้ได้ดีและโคนต้นวัชพืชควรจะหาวัสดุธรรมชาติเช่นใบไม้มะพร้าวขุยมะพร้าวหรือจะเป็นฟางข้าวนะเอามาคลุมโคนต้นนานไปจะผุกลายเป็นปุ๋ยในขณะเดียวกันก็จะทำให้วัชพืชไม่มาแย่งแต่ถ้าปราบวัชพืชไม่ทันถ้าเป็นวัชพืชระหว่างแถวพืชอันนั้นทำยังไงก็ได้ไม่ต้องรีบแต่อย่ารอให้มันออกดอกให้กำจัดก่อนออกดอกนะฮะแล้วใบเนี่ยเกี่ยวมาในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ท่านทรงแนะนำว่าให้ปลูกหญ้าแฝกชาวบ้านไม่กล้าปลูกเพราะว่าได้ยินคำว่าหญ้าผมเคยปรึกษากับท่านขอเอ่ยนามท่านหน่อยนะอดีตอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินอธิบดีอัดบอกท่านอธิบดีครับผมไปส่งเสริมชาวบ้านปลูกหญ้าแฝกชาวบ้านไม่กล้าปลูกนะบอกว่าเราเปลี่ยนได้ไหมเราเรียกว่าแฝกเฉยๆได้เปล่าอ่ะท่านบอกไม่ได้ไม่ได้อาจารย
0: ์เป็นชื่อพระราชทานเหรอคะ
1: เป็นชื่อพระราชทานผมบอกว่าก็ไปกราบบังคมทูลพระองค์ไม่ได้เหรอบอกไม่กล้าไม่กล้า ที่

0: และหญ้าแฝกไม่ต้องกลัวเพราะอะไรรู้ไหมหญ้าแฝกไม่เหมือนหญ้าคาหญ้าคาเวลามันหนึ่งปอเนี่ยมันแตกออกข้างครับคุณฝันแต่หญ้าแฝกรากจะลงลึกไป2เมตรเลยและแตกปอเหมือนกอตะไคร้ใบเกี่ยวเอามาปิดโคนต้นเป็นปุ๋ยและพอร่มเงาน้อยผลขึ้นคลุมพื้นที่แล้วเนี่ยแฝกตายหญ้าแฝกตายไอ้รากมันเนี่ยมันจะผุกลายเป็นปุ๋ยลึกลงไปในดิน2เมตรเลยครับคุณขวัญถ้าเป็นพื้นที่ดินชะล้างทอบบ่ออะไรนี่นะเอาหญ้าแฝกมาปลูกนะครับตอนนี้ก็เห็นก็ฮือฮากันแล้วอ่ะนะทำไมลืมล่ะหมดเวลาใช่ไหมเนี่ย
1: ใช่ค่ะหมดเวลาแล้วจริงๆอาจารย์ขาวันนี้ดาโอสองคนเกษตรทั่วไทยต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะ
0: สวั
1: สดีค่ะ
0: ท่านสวัสดีมีความสุขทุกวันครับ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเกษตรทั่วไทยกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

นี้เวลา 14:00 น.ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรสั่งสมธนะรัฐมนตรีพลังงานลุยเปลี่ยนผ่านพลังงานไทยชูสมดุลมั่นคงสิ่งแวดล้อมลดค่าครองชีพยั่งยืนนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานกล่าวเน้นย้ำถึงการสร้างสมดุลระหว่างความมั่นคงด้านพลังงานความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมและราคาพลังงานที่ประชาชนเข้าถึงได้ท่ามกลางวิกฤตภูมิรัฐศาสตร์ที่ผันผวนความมั่นคงด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมเป็นปัจจัยสำคัญในการกำหนดนโยบายรัฐบาลจึงเร่งสร้างการพึ่งพาตนเองเพื่อรับมือวิกฤตโดยผลักดันการจัดทำระบบสำรองน้ำมันทางยุทธศาสตร์และสนับสนุนเชื้อเพลิงชีวภาพที่ผลิตได้เองในประเทศซึ่งพิสูจน์แล้วว่ามีต้นทุนต่ำกว่าในภาวะวิกฤตตอบโจทย์ทั้งมิติด้านความมั่นคงสิ่งแวดล้อมและยังช่วยกระจายรายได้สู่เกษตรกรโดยตรงสำหรับการก้าวสู่ยุคเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานรัฐบาลมุ่งลดค่าครองชีพประชาชนด้วยพลังงานสะอาดโดยบรรจุเป็นวาระสำคัญในแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศทั้งการปลดล็อกพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยมาตรการนำค่าติดตั้งโซลาร์เซลล์ไปลดหย่อนภาษีและขยายสัดส่วนรับซื้อไฟฟ้าคืนจากภาคประชาชนควบคู่กับการลงทุนยกระดับโครงข่ายไฟฟ้าและใช้สมาร์ทมิเตอร์เพื่อบริหารจัดการไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดรัฐบาลพร้อมใส่เกียร์เดินหน้าเต็มที่การเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานคืออนาคตของประเทศแต่รัฐบาลไม่สามารถปรับตัวได้เพียงลำพังทุกภาคส่วนจึงต้องร่วมมือไปด้วยกันสกัดรถกระบะขนยาบ้า2ล้านเม็ดฝ่าด่านตรวจอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่พันตำรวจตรีวีรวัฒน์ตาแก้วยังผู้บังคับการกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดน335สั่งนำกำลังปราบปรามยาเสพติดร้อยต่อชด335ลาดตระเวนและตั้งด่านตรวจเฉพาะกิจพื้นที่บ้านน้ำรูตำบลเมืองณ อำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่เมื่อกลางดึกที่ผ่านมาพบรถต้องสงสัยตามที่สายข่าวทหารกองกำลังผาเมืองแจ้งว่าจะมีการลักลอบขนยาบ้าจากชายแดนเข้าสู่ตัวเมืองเชียงดาวจึงสั่งหยุดตรวจแต่รถคันดังกล่าวกลับเร่งเครื่องหลบหนีชุดปฏิบัติการตชด335จึงไล่ติดตามและจับกุมได้ในที่สุดควบคุมตัวนายอาเบผะวอเจียตรวจสอบภายในรถกระบะพบยาบ้า2ล้านเม็ดจึงนำมาขยายผลและสอบสวนที่กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่335ตำรวจสน.ดอนเมืองยืนยันวินจักรยานยนต์รุมทำร้ายไรเดอร์มีแค่4ไม่ใช่10จากกรณีวานนี้มีรายงานกลุ่มไรเดอร์กว่า100คนเดินทางมาปิดสน.ดอนเมือง

0: หลังทราบข่าวไรเดอร์ถูกคนขับวินจักรยานยนต์รุมทำร้าย10-2บริเวณแยกทางเข้าแฟลตเคหะทุ่ง2ห้องส่วนผู้บาดเจ็บทราบชื่อนายธนกฤษอายุ22ปีภายหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ได้เรียกหัวหน้าวินการเคหะซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ก่อเหตุมาสอบถามถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นจากนั้นพันตำรวจโทวรพัฒน์สุขไทยรองผู้กำกับการปราบปรามรักษาราชการแทนผู้กำกับการสน.ดอนเมืองได้เดินทางเข้าเจรจากับกลุ่มไรเดอร์จนเข้าใจและยอมแยกย้ายกันกลับล่าสุดกลุ่มไรเดอร์ประมาณ30คนได้เดินทางมาติดตามความคืบหน้าอีกครั้งพันตำรวจโทวรพัฒน์ได้เรียกตัวแทนเข้าพูดคุยก่อนจะออกมาประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มไรเดอร์แยกย้ายโดยระบุว่าจากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดพบว่าผู้ก่อเหตุมีทั้งหมด4คนอยู่ระหว่างประสานขอกล้องวงจรปิดจากสถานีรถไฟฟ้าซึ่งทราบชื่อผู้ก่อเหตุทั้ง4คนแล้วและในช่วงบ่ายจะเรียกผู้ก่อเหตุทั้ง4คนมาแจ้งข้อกล่าวหาร่วมกันทำร้ายร่างกายและเมื่อใบรับรองแพทย์ออกมาแล้วว่าต้องรักษาตัวเกิน20วันก็จะเป็นอาการสาหัสซึ่งจะแจ้งข้อหาเป็นร่วมกันทำร้ายร่างกายจนเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายสาหัสและจะดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายโดยทันทียืนยันว่าผู้ก่อเหตุมีเพียง4คนไม่ใช่10คนตามที่ปรากฏในโซเชียล
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะรวบ3วัยรุ่นขี่รถจักรยานยนต์ไล่ทำร้ายคู่อริเสียชีวิต2คนตำรวจสภ.พันนานิคมเข้าจับกลุ่ม3วัยรุ่นหลังจากกลางดึกที่ผ่านมาก่อเหตุขี่รถจักรยานยนต์ไล่ตามคู่กรณี2คนจนเกิดอุบัติเหตุรถเสียหลักหลุดโค้งชนฟุตบาทเสียชีวิต2คนเบื้องต้นตำรวจคิดว่าเป็นอุบัติเหตุทั่วไปแต่จากการสืบสวนตรวจสอบวงจรปิดอย่างละเอียดพบว่ากลายเป็นคดีอาชญากรรมกลุ่มวัยรุ่นไล่ล่าล้างแค้นจึงตามจับกลุ่มผู้ก่อเหตุได้ยกแก๊งสอบผู้ต้องหาทั้ง3ยอมรับเป็นบุคคลในภาพวงจรปิดและสารภาพว่าได้ขี่รถไล่ติดตามลงมือทำร้ายร่างกายผู้เสียชีวิตจริงอ้างชนวนเหตุก่อนเกิดเหตุได้ขี่รถสวนทางกันแล้วฝั่งผู้เสียชีวิตได้ตะโกนด่าท้าทายใส่ทำให้โมโหจึงขี่รถไล่ล่าล้างแค้นกระทั่งคู่กรณีเกิดอุบัติเหตุหลุดโค้งและได้ตามลงไปทำร้ายเบื้องต้นแจ้งข้อหาร่วมกันทำร้ายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายอาคารกำลังก่อสร้างพังถล่มในฟิลิปปินส์เกิดเหตุอาคารที่กำลังก่อสร้างทางตอนเหนือของกรุงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์พังถล่มช่วงก่อนรุ่งสางของวันนี้มีรายงานผู้ติดค้างใต้ซากอาคารอย่างน้อย2รายเจ้าหน้าที่กู้ภัยกำลังเร่งให้ความช่วยเหลืออาคารที่เกิดเหตุมีความสูง9ชั้นและอยู่ระหว่างการก่อสร้างในเมืองแอนเจลิสจังหวัดปัมปังกาทางตอนเหนือของกรุงมะนิลาพังถล่มท่ามกลางพายุฝนฟ้าคะนองเจ้าหน้าที่กู้ภัยสามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยออกมาได้แล้ว26คนหนึ่งในผู้รอดชีวิตเป็นชาวมาเลเซียอายุ51ปีและจนถึงขณะนี้ยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตผู้ประสบภัย2รายที่ติดอยู่ใต้ซากตึกยังมีชีวิตและพูดคุยกับทีมกู้ภัยได้ตลอดเวลาเจ้าหน้าที่กู้ภัยพยายามอย่างเต็มที่เพื่อดึงตัวพวกเขาออกมาแต่โครงสร้างที่พังทลายลงมาเป็นคอนกรีตหนาและเศษเหล็กเส้นที่บิดเบี้ยวจำนวนมากทำให้การเคลื่อนย้ายซากปรักหักพังทำได้ยากและจำเป็นต้องรอเครื่องจักรกลหนักเข้ามาสนับสนุนอย่างไรก็ดีจำนวนผู้ติดค้างที่แน่นอนอย่างไม่แน่ชัดในตอนแรกคาดว่ามีผู้ติดอยู่ประมาณ 30-40 คนตามข้อมูลของหัวหน้าคนงานแต่วิศวกรคุมงานระบุว่าปกติจะมีคนงานปฏิบัติหน้าที่ในสายงานดังกล่าวประมาณ 19-20 คนเจ้าหน้าที่กำลังเร่งตรวจสอบรายชื่อเพื่อยืนยันตัวตนทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ศศิธรสังสมธนะรายงานค่ะ
2: 1สถานีแม่

0: ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวกว่า 1,000 เรื่องลับที่ถูกซ่อนไว้ใต้พรมอำนาจคุณคิดว่าคุณรู้ดีพอเกี่ยวกับคนที่กุมชะตาประเทศหรือไม่ถึงเวลาเจาะลึกเบื้องหลังทุกขั้วอำนาจมาร่วมเปิดโปงความจริงไปพร้อมกันฟังลับลวงพรางทุกเช้าวันเสาร์โดยวาสนานานุ่มและบุญระดมจิตดอน
1: ก็เป็นกำลังใจนะให้เล็กวาสนาแล้วก็พี่เด้งบุญระดมจิตดอนที่เราจัดด้วยกันนะฮะในการที่จะเช็คข่าวตรวจสอบข่าวแล้วก็หาข้อมูลข่าววงในนะมาบอกเราก็จะพยายามที่จะไปเจาะข้อมูลที่คุณผู้ชมอยากจะรู้เนี่ยมาบอกแต่ว่าบางเรื่องเนี่ยต้องบอกไว้ก่อนนะว่าบางอย่างเนี่ยเราอาจจะพูดตรงๆไม่ได้นะแต่เราจะพยายามสื่อสารได้ทราบว่าเราหมายถึงใครอะไรอย่างไรนะก็ขอให้ติดตามกันต่อไปนะในลับลวงพราง
0: ฟังความจริงที่ไม่เคยหลับไหลฟังลับลวงพรางทุกวันเสาร์8โมงถึง10โมงทาง MCOT News FM 100.5
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
1: สิบสี่นาฬิกาสิบนาทีนะคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการแชร์เล่าข่าวเด็ดค่ะเช่นเคยนะคะวันนี้เจอกันวันอาทิตย์ค่ะ24 พฤษภาคม 2569นะคะก็อยู่กับติ้งหนุ่ยจากเพชรกุลทองแล้วก็เก๋จุรารัตน์นะคะวันนี้ก็เรียกได้ว่านะคะมีข่าวสารให้ติดตามเยอะเลยทีเดียวแต่ว่าก่อนอื่นนะคะทักทายคุณติ้งหนุ่ยแล้วก็ทักทายคุณผู้ฟังก่อนค่ะสวัสดีค่ะคุณติ้งหนุ่ยค่ะ
2: สวัสดีครับคุณเก๋ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่รักและเคารพทุกท่านครับวันนี้ติ้งหนุ่ยขอรายงานตัวจากอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งวันนี้อากาศที่เชียงใหม่ก็ต้องบอกว่าร้อนอบอ้าวสลับกับฝนตกเล็กน้อยครับเดี๋ยวตกเดี๋ยวหยุดก็ช่วงนี้เห็นว่าทางภาคเหนือยังคงมีฝนตกอยู่นะครับแล้วก็มีประกาศเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาว่าทางเหนือตอนนี้อาจจะเจอฝนมากกว่าพื้นที่อื่นๆเลยทีเดียวครับคุณเก๋
1: อืมนะคะก็เรียกได้ว่านะคะฟ้าฝนก็ยังมีอยู่ในบางพื้นที่นะคะอย่างในกรุงเทพมหานครเนี่ยเมื่อช่วงเช้าๆเองนะคะก็เห็นว่ามีฝนตกเช่นเดียวกันแต่ว่าพอช่วงกลางวันนะคะก็มีแดดออกแล้วก็ร้อนแต่ว่าก็ไม่ได้ร้อนมากซะทีเดียวค่ะแต่ว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสภาพอากาศนะคะแต่ว่าถ้าไปดูตอนนี้เนี่ยไม่แน่ใจว่าธนาคารกรุงไทยแต่ละพื้นที่ที่เป็นจุดให้บริการในช่วงวันเสาร์วันอาทิตย์นี้เนี่ยคุณติ้งหนุ่ยได้ไปสำรวจบ้างไหมโอ้โหเห็นบอกว่าบรรยากาศนี่คนนี่ไปกันแน่นไปคึกคักมากเลยนะคะเพื่อที่จะไปใช้บริการยืนยันตัวตนแล้วก็แก้ไขข้อมูลในแอปพลิเคชันเป่าตังอะค่ะเพราะว่าพรุ่งนี้แล้วนะต้องเรียกว่าเขาจะเปิดลงทะเบียนเป็นวันแรกหลายคนก็ไปเตรียมความพร้อมเพื่อที่จะลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัดนะคะคือต้องบอกคุณผู้ฟังแบบนี้ไทยช่วยไทยพลัดอะเป็นชื่อโครงการแต่ว่าภายในไทยช่วยไทยพัฒน์จะแบ่งย่อยออกเป็น2โครงการย่อยก็คือ1 13ล้านสิทธิ์ก็จะเป็นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็อีก1โครงการที่อยู่ภายใต้โครงการไทยช่วยไทยพัฒน์เนี่ยก็คือ60 40ที่รัฐช่วยจ่ายอันนี้จะเป็นในส่วนของประชาชนทั่วไป30ล้านสิทธิ์ที่พรุ่งนี้จะเปิดให้ลงทะเบียนนั่นเองนะคะก็เรียกได้ว่าโอ้โหบรรยากาศนี่คนก็เดินทางไปนะคะเพราะว่าบางคนเองบอกว่าต้องไปแก้ไขการใช้งานให้แอปพลิเคชันเนี่ยมีความพร้อมพรุ่งนี้ตั้งแต่6โมงเลยนะต้องตื่นตั้งแต่เช้าเลยนะคุณติ๊งหนุ่ย
2: ก็เรียกว่าหลายคนเตรียมตัวกันตามห้างต่างๆวันนี้ก็ผมไม่มีโอกาสเข้าไปในตัวเมืองเชียงใหม่เลยคุณเก
1: ๋
2: ที่มีแต่ธนาคารธกส.เดี๋ยวรอดูพรุ่งนี้ว่าผู้เฒ่าผู้แก่จะไปรอต่อคิวกันตั้งแต่กี่โมงก็อันนี้สำหรับคนที่จะไปยืนยันตัวตนก็เพื่อรับสิทธิ์ทั้งในส่วนของไทยช่วยไทยพลัสแล้วก็บางคนเตรียมตัวจะลง

0: บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ด้วยครับคุณเก๋ครับ
1: เอ๊ะแต่ว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยอันนี้ไม่ต้องยืนยันตัวตนใช่ไหมหรือว่ายังไงอ่ะเดี๋ยวเราคุยกันด้วยนะคะสำหรับเรื่องนี้เก๋ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเขาก็มีเหมือนกับมีการลงข้อมูลเอาไว้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเออ
0: ก็เดี๋ยวรอดูอีกทีว่ารอบใหม่นี้ล้างใหม่นะครับจะต้องไปลงทะเบียนที่ธนาคารที่ใกล้บ้านใครมีกรุงไทยก็ดีหน่อยหรือถ้าไม่มีธกส.ก็คงจะต้องไปตรงนั้นนั่นเองครับ
1: เดี๋ยวรอดูนะคะไม่แน่ใจว่าเปิดให้ลงทะเบียนใหม่เมื่อไหร่อย่างไรนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่ประชาชนที่มาใช้บริการเนี่ยก็บอกแหละว่าสาเหตุเนี่ยต้องมาขอความช่วยเหลือจากธนาคารในช่วงวันเสาร์วันอาทิตย์ที่มีการเปิดจุดให้บริการเพราะว่าโทรศัพท์มือถือเครื่องเดิมเนี่ยไม่รองรับเรื่องของการอัปเดตแอปพลิเคชันแล้วก็ประสบปัญหาส่วนใหญ่ก็บอกว่าจะมีปัญหาเรื่องของการสแกนใบหน้าแล้วก็ยืนยันตัวตนไม่ได้แล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเหมือนกับพยายามให้ลูกหลานนะคะอันนี้คือผู้เฒ่าผู้แก่นะบอกมาบอกว่าพยายามให้ลูกหลานช่วยดำเนินการแล้วก็ไม่สำเร็จก็ต้องตัดสินใจเดินทางไปที่ธนาคารเพื่อที่จะช่วยแก้ไขด้วยนะคะก็เตรียมความพร้อมเดี๋ยวเราได้คุยกันด้วยนะคะเพราะว่านัดหมายทางผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังแล้วก็ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเดี๋ยวท่านจะมาตอบคำถามแล้วก็พูดถึงเรื่องของระบบการเตรียมความพร้อมด้วยเพราะหลายคนก็กังวลเหมือนกันพรุ่งนี้วันแรกนะคะพอลงทะเบียนพร้อมๆกันจำนวนมากเนี่ยระบบจะร่มไหมได้มีการรองรับเรื่องของเทคนิคอย่างไรบ้างนะคะแล้วก็ภายใต้โครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะทั้งในส่วนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็ทั้งในส่วนของ 60% 40% เนี่ยที่รัฐจะช่วยนะคะมีเงื่อนไขอย่างไรบ้างเพราะว่ามีคำถามเข้ามาค่อนข้างที่จะเยอะเลยแต่ว่าไปดูข่าวอื่นๆก่อนแม้วันนี้จริงๆแม้ว่าเป็นวันอาทิตย์นะแต่ว่าข่าวเยอะมากเลยนะคุณติ๊งหน่อย
0: ใช่แล้วครับก็วันนี้ผมก็จะชวนคุณเก๋และก็คุณผู้ฟังครับมาวิเคราะห์สถานการณ์เรื่องของความมั่นคงชายแดนไทยกัมพูชาหลังจากเมื่อวานนี้ท่านนายกอนุทินไปประกาศลั่นกลางกรุงปารีสว่าจะไม่มีเปิดด่านและจะไม่ยอมเสียแผ่นดินไทยแม้แต่กระพี้เดียวรวมถึงการที่จะได้พบกับประธานาธิบดีของฝรั่งเศสในวันจันทร์นี้ครับพบกับนายมาครงก็คงจะมีหลายเรื่องที่ต้องคุยกันครับแน่นอนเราก็จะเชิญนักวิเคราะห์ด้านรัฐศาสตร์ครับมาวิเคราะห์เรื่องของการเดินทางเยือนฝรั่งเศสในครั้งนี้รวมถึงท่าทีของการทูตไทยรวมถึงการทูตของประเทศเพื่อนบ้านที่ตอนนี้เหมือนกับว่าทางกัมพูชานั้นยังไม่จบกับเรานะครับคุณเก๋ก็เรียกว่าสงครามการทูตยังไม่จบหลังจากที่คุณเสียศักดิ์พงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศไปฝรั่งเศสกับท่านนายกอนุทินแล้วหลังจากนั้นครับท่านจะไปนิวยอร์กอีกนะครับคุณเก๋เพื่อไปประชุมของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ UNSC ซึ่งจีนเขาเป็นประธานในครั้งนี้ก็เรียกว่าจะไปตามคำเชิญของนายหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศของจีนครับจะไปพบกับนายปรักสุคนด้วยนะครับรองนายกของเขมรเพื่อสานต่อพูดคุยระหว่างนายกไทยและก็นายกกัมพูชาก็เรียกว่าเป็นการพบกันหลังจากที่มีการประชุมสุดยอดอาเซียนที่ฟิลิปปินส์ที่ผ่านมานั่นเองนะครับควรจะพยายามสร้างบรรยากาศที่ดีขึ้นต่อการฟื้นความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศและก็สร้างความไว้เนื้อเชื่อใจกันแต่ที่สบายใจก็คือผู้แทนทูตถาวรประจำ UN ของเขมรไปพูดในเวที UNSC เรื่องไทยกับเขมรซึ่งไม่จำเป็นต่อเรื่องนี้ไปพูดในเวทีระหว่างประเทศอีกเรื่องของที่เขากล่าวหาว่าเราลุกล้ำดินแดนเขานั่นแหละครับคุณเก๋ครับและการก่อสร้างต่างๆซึ่งที่กัมพูชาทำแบบนี้ก็ถือว่าขาดต่อแถลงการร่วมนั่นก็คือเราจะได้เห็นทางเขมรที่เริ่มจะสร้างบังเกอร์สูงขึ้นมาแล้วก็ประชิดรั้วชายแดนเรามากขึ้นแล้วอันนี้ท่านเสียศักดิ์มองว่าการกระทำของทหารกัมพูชาขาดต่อแถลงการร่วมและถือว่าจะทำให้บรรยากาศไม่เอื้อต่อการพูดคุยหรือรื้อฟื้นความสัมพันธ์ก็อันนี้เองก็ขอให้มั่นใจนะครับว่าคุณศรีศักดิ์จะไปสานต่อเรื่องของการเป็นคนกลางเจรจาให้คุณอนุทินคุณมาเน็ตหลังจากที่พบกันที่ฟิลิปปินส
1: ์
0: มีการบอกเลิก MOU 44ต่อหน้าต่อตาก็เรียกว่า ทูตเขมรเขาไม่ยอมจบครับยังคงรื้อฟื้นเรื่องนี้เอาไปพูดในเวทีระหว่างโลกหาว่าเรารุกล้ำดินแดนเขา อันนี้คือเรายืนยันว่าเดี๋ยวเราก็จะชี้แจงเดินทางเพราะว่าเขมรเอาทุกเม็ดจริงๆครับคุณเก๋ครับ
1: ค่ะขณะเดียวกันนะคะไปดูท่าทีของคุณอนุทินชาญวีรกูลกันบ้างนะคะนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยคือเดินทางไปที่ฝรั่งเศสแล้วก็มีโอกาสได้ไปร่วมกิจกรรมทางศาสนาแล้วก็พบปะชุมชนคนไทยในต่างประเทศที่วัดพุทธนานาชาติที่กรุงปารีสด้วยนะคะก็มีโอกาสได้พูดคุยกับคนไทยในฝรั่งเศสก็เห็นบอกว่าดีใจที่ได้เจอคนไทยในต่างแดนแล้วก็ที่สำคัญนะคะคนไทยในต่างแดนเนี่ยก็ได้มีการมาสอบถามนายกรัฐมนตรีถึงเรื่องของสถานการณ์ชายแดนไทยและก็กัมพูชาที่กำลังเป็นประเด็นอยู่ในขณะนี้ด้วยนะคะคุณอนุทินก็บอกว่าคนไทยอยู่ในต่างแดนเนี่ยแต่ก็ยังคงติดตามเรื่องของข่าวสารนะแล้วก็ที่สำคัญมีความห่วงใยในบ้านเมืองก็เลยยืนยันกับคนไทยไปนะคะชัดเจนว่าจะไม่มีการเปิดด่านและที่สำคัญประเทศไทยจะไม่ยอมให้ใครมาย่ำยีคุกคามหรือเอาเปรียบด้วยนะคะขณะเดียวกันประเด็นเรื่องของการเข้าพบยูเนสโกเรื่องของมรดกโลกอะไรต่างๆนะคะก็มีการพูดถึงเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นนี้ด้วยนะคะเพราะว่าได้ไปเจอกับทางผู้อำนวยการใหญ่องค์การยูเนสโกเกี่ยวกับกรณีที่อาจเกิดขึ้นคือถ้าหากกัมพูชาเขามีการร้องขอให้ยูเนสโกเนี่ยส่งคณะสำรวจเข้ามาตรวจสอบไม่ว่าจะเป็นพื้นที่วัดพื้นที่มรดกโลกที่ได้รับผลกระทบจากเหตุปะทะบริเวณชายแดนไทยแล้วก็กัมพูชานะคะทางคุณอนุทินก็บอกว่าได้มีการยืนยันกับทางผู้อำนวยการใหญ่องค์การยูเนสโกไปว่าจุดยืนของเราก็คือถ้าจะมีการสำรวจในพื้นที่ฝั่งกัมพูชายูเนสโกก็จำเป็นจะต้องเข้ามาสำรวจในพื้นที่ฝั่งไทยเช่นเดียวกันค่ะเพื่อให้มีข้อมูลครบถ้วนนะคะทั้งสองฝ่ายจริงๆเพื่อให้เกิดความชัดเจนและก็รอบด้านด้วยนะคะขณะเดียวกันก็ยังได้มีการพูดถึงเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างไทยแล้วก็ฝรั่งเศสด้วยนะก็บอกว่าถือว่าการเดินทางในครั้งนี้เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองครบรอบ170ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยแล้วก็ฝรั่งเศสแล้วคุณอนุทินยังบอกด้วยนะบอกว่าถือเป็นครั้งแรกเลยที่รองนายกรัฐมนตรีของไทยถึง4คนเดินทางไปเยือนฝรั่งเศสพร้อมกันในวาระเดียวกันนะคะเพราะว่ามีทั้งคุณเอกนิติธันประภารองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีคลังมีคุณศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมีคุณสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และคนสุดท้ายนะคะก็มีคุณยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีกระทรวงอว.ก็เดินทางไปพร้อมกันด้วยค่ะก็บอกว่าการไปเยือนในครั้งนี้เนี่ยมีการพูดถึงเรื่องของการค้าการขายการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจการสร้างรายได้การขยายความร่วมมือระหว่างประเทศด้วยนะคะนี่ก็เป็นประเด็นคร่าวๆนะคะที่นายกรัฐมนตรีเนี่ยบอกว่าเป็นแกนหลักสำคัญเลยในการเยือนไปฝรั่งเศสในครั้งนี้เดี๋ยวเราได้วิเคราะห์กันด้วยนะคะ
0: ใช่ครับว่าเราจะได้ประโยชน์ได้ข้อดีอย่างไรกันบ้างรวมถึงจะทำให้เรื่องของความมั่นคงชายแดนไทยกัมพูชามีโอกาสที่เราจะได้เปรียบและเรียกว่ามั่นคงมั่นใจได้นานขนาดไหนนั่นเองนะครับคุณเก๋ครับก็รีดว่าเห็นท่าทีของท่านนายกที่ไปประกาศกล้าวแล้วก็ร้องเพลงชาติไทยในวัดไทยที่ฝรั่งเศสก็เรียกว่าสร้างความฮึกเหิมและก็สร้างความมั่นใจให้กับคนไทยในต่างแดนว่าไทยจะไม่เสียแผ่นดินตราบใดที่นายกชื่ออนุทินก็เดี๋ยวเราวิเคราะห์กันนะครับ
1: ใช่ค่ะเพราะว่าในช่วงที่มีโอกาสได้พูดคุยกับคนไทยที่อยู่ในฝรั่งเศสเนี่ยย้ำหลายเรื่องเลยนะแล้วก็ย้ำเกี่ยวกับเรื่องของอธิปไตยไทยเนี่ยอย่างเช่นใช้คำว่าอธิปไตยของประเทศไทยเนี่ยจะไม่สูญเสียให้ใครแผ่นดินไทยจะไม่มีวันสูญเสียให้ใครแม้แต่กับพีเดียวไทยเองก็ไม่เคยรุกรานหรือคุกคามประเทศอื่นนะคะแต่ว่าก็ไม่ยอมให้ใครมาย่ำยีหรือคุกคามประเทศไทยด้วยค่ะนะคะก็เนี่ยแหละค่ะเป็นเรื่อง ของที่เราจะได้วิเคราะห์กันต่อแต่ว่าไปดูประเด็นอื่นๆกันบ้างไหมคะประเด็นอื่นๆวันนี้เนี่ยก็เมื่อคืนที่ผ่านมานะคะโอ้โหเรียกได้ว่าเป็นที่ฮือฮามากๆนะคะที่มีเรื่องของการไลฟ์สดนะคะแล้วก็มีเรื่องของการโอ้โหเป็นมีเพศสัมพันธ์กันแล้ว

0: ก็เผยแพร่บน Facebook อะค่ะเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะคะแล้ววันนี้เนี่ยกลายเป็นประเด็นที่ต้องสืบหาแล้วก็เร่งตรวจสอบเรื่องของ URL ต้นทางด้วยรวมไปถึงตัวบุคคลที่อยู่ในคลิปด้วยว่าเป็นใครแล้วก็ที่สำคัญเจ้าของเพจเนี่ยสรุปแล้วเนี่ยเป็นคนไทยหรืออยู่ต่างประเทศอะไรต่างๆนะคะเพราะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่าคอนเทนต์แบบนี้เนี่ยถือว่าเป็นคอนเทนต์ขยะมากๆเลยแต่ทำไมนะคะมีการตั้งข้อสังเกตด้วยว่าเอ๊ะทำไม Facebook นะคะไม่มีการปิดกั้นแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยทำไมถึงปล่อยให้มีคนเข้าไปชมนะคะเป็นนับล้านคนแล้วก็ไม่มีการลบเนื้อหาในทันทีด้วยนะคะปล่อยให้มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรเป็นหลายชั่วโมงเลยก็เห็นทางเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกเดี๋ยวจะประสาน Facebook ประเทศไทยขอคำตอบในประเด็นนี้ด้วยนะคะเพราะว่าถือว่าเป็นคอนเทนต์ที่ไม่เหมาะสมเลยคือทางรองผู้บัญชาการตำรวจนะคะสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีอะค่ะท่านพลตำรวจตรีนะคะชัดปันธนการคล้ายคลึงเนี่ยก็ออกมาบอกประเด็นเรื่องนี้นะคะถึงความคืบหน้าวันนี้เนี่ยสั่งการเร่งด่วนเลยให้กองบังคับการตรวจสอบวิเคราะห์นะคะอาชญากรรมทางเทคโนโลยีไปตรวจสอบ URL ต้นทางรวมไปถึงตัวบุคคลที่ปรากฏในคลิปด้วยว่าคนที่อยู่ในคลิปเนี่ยเป็นใครอยู่ระหว่างการตรวจสอบด้วยว่าเจ้าของเพจหรือบุคคลในคลิปเป็นคนไทยหรืออยู่ภายในราชอาณาจักรไทยหรือไม่หรือจริงๆแล้วนะคะอยู่ต่างประเทศนะคะแล้วก็บอกว่าถ้าหากพบว่ามีความเกี่ยวข้องในประเทศไทยจะต้องถูกดำเนินคดีเลยตามพรบ.คอมพิวเตอร์ในข้อหานำเข้าข้อมูลลามกอนาจารเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์แล้วก็ยืนยันว่าจะดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดถึงที่สุดเลยค่ะทีนี้ประเด็นสำคัญค่ะ
1: ประเด็นสำคัญยังไงต่อครับคุณเก๋
0: คือประเด็นสำคัญเนี่ยคือทางเจ้าหน้าที่ตำรวจไซเบอร์เนี่ยเขาบอกว่าเขาส่งสายตรวจโซเชียลของตำรวจไซเบอร์เนี่ยไปตรวจคลิปตั้งแต่เมื่อคืนนะคะแล้วก็ทันทีที่ได้รับรายงานเนี่ยก็เรียกได้ว่าสั่งการให้ตรวจสอบทันทีเลยหลังจากนี้จะมีการประสานไปที่ Facebook ของประเทศไทยตรวจสอบด้วยว่าตั้งคำถามว่าทำไมระบบมาตรฐานชุมชนของแพลตฟอร์มดังกล่าวจึงไม่สามารถตรวจจับคลิปดังกล่าวได้แล้วคลิปเนี่ยถูกเผยแพร่จนมีคนเข้าไปชมเนี่ยเยอะขนาดนี้เนี่ยทำไมไม่มีการปิดกั้นหรือลบเนื้อหาในทันทีแล้วท่านก็บอกเลยว่าลักษณะเนื้อหาชี้ว่าเนื้อหาลักษณะแบบนี้เนี่ยจริงๆแล้วตามมาตรฐานชุมชนของแพลตฟอร์มเนี่ยมันจะต้องถูกปิดกั้นโดยเร็วนะคะโดยเฉพาะเรื่องของเนื้อหาทางเพศแล้วก็ลามกอนาจารแบบนี้เนี่ยก็ตั้งคำถามว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ฝากเตือนด้วยนะคะฝากเตือนสำหรับคนที่กดแชร์หรือเผยแพร่ต่อคลิปดังกล่าวเนี่ยท่านบอกเลยนะคะจะมีความผิดตามพรบ.คอมพิวเตอร์มาตรา14วรรค5ด้วยซึ่งถ้าหากรู้อยู่แล้วว่ามันเป็นข้อมูลลามกอนาจารหรือเป็นข้อมูลที่เข้าข่ายการผิดกฎหมายเนี่ยคุณโดนเลยนะคะโทษเนี่ยจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับด้วยค่ะก็ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาขอความร่วมมือประชาชนแบบนี้คุณติ้งหน่วยขอให้มีการปลดกดรีพอร์ตเนื้อหานะแล้วก็ที่สำคัญถ้าใครมีเบาะแสให้แจ้งเบาะแสต่อสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441ด้วยแล้วก็หลีกเลี่ยงการแชร์หรือส่งต่อคลิปด้วยนะคะแล้วก็ย้ำว่าคอนเทนต์นี้เป็นคอนเทนต์ขยะฉะนั้นเองจะต้องไม่มีการสนับสนุนหรือส่งเสริมเพราะมันจะนำไปสู่ในเรื่องของการลอกเลียนแบบและที่สำคัญเป็นห่วงมากๆมีความเสี่ยงต่อเด็กแล้วก็เยาวชนที่อาจจะเข้าถึงเนื้อหาได้ง่ายผ่านโซเชียลมีเดียแบบนี้ค่ะก็กลายเป็นประเด็นเลยนะคนที่พอเวลาเขาเข้าไปร่วมรับชมอะค่ะก็มีหลายๆเพจนะที่เขาแคปออกมาหลายคนก็ต้องออกมาชี้แจงเลยอะกลายเป็นประเด็นแบบว่าประเด็นใหญ่เลยแล้วก็กำลังถูกพูดถึงในโลกโซเชียลเป็นอย่างมากเลยค่ะ
1: ครับก็เรียกว่านี่คือปรากฏการณ์ไลฟ์สดร่วมเพศที่ออกมาไลฟ์สดกลางดึกของวันเสาร์ที่ผ่านมาเสียดายผมหลับไปซะก่อนครับคุณเก๋ตื่นอยู่หรือเปล่าได้ทันได้ดูกับเขาไหม
0: ไม่ได้ดูเลยค่ะ
1: โอ้โชคดีแล้วล่ะครับ
0: ไม่ควรสนับสนุนด้วยนะคะเนื้อหาแบบนี
1: ้ตกใจ
0: แล้วก็ไม่ควรเข้าไปดูด้วยค่ะ
1: ก็บางทีมันตกใจครับก็เลยเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นมีหนังอะไรรอบดึกหรือเปล่าก็หลายเพจดังครับอย่างเพจดราม่าแอตริกเพจของกรมควบคุมโรคกระ

0: วงสาธารณสุขก
1: ็
0: เข้าไปรับชมด้วยอันนี้ท่านชี้แจงภายหลังแล้วว่าเป็นการเข้าไปแนะนำวิธีเบิกถุงยางฟรีให้กับผู้ชมที่อาจจะชอบเรด X อันนี้คือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นแต่แน่นอนครับผลกระทบก็เกิดขึ้นกับคนที่ไม่สนับสนุนและไม่อยากจะเห็นภาพอุจาดหน้าที่รับไม่ได้แบบนี้หนึ่งในนั้นก็คือคุณแพรรี่ไพวันวรรณบุตรที่เรียกว่าวันนี้เธอเป็นแม่ค้าขายทุเรียนออนไลน์อย่างเต็มตัวแล้วเธอก็โพสต์เดือดเหมือนกันนะว่าจะมาอะไรกันใน Facebook ทำให้คนดูนั้นไม่มาซื้อทุเรียนของไพรวันวรรณบุตรเลยคุณเก๋เพราะแห่ไปดูไลฟ์สดตรงนี้แทนหมดเลยครับกระทบการค้าการขายในออนไลน์ด้วยนะครับเนี่ย
1: นะคะเดี๋ยวเรารอคำชี้แจงของทาง Facebook ด้วยนะคะที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเขาได้มีการประสานไปนะคะรอดูว่าเอ๊ะทำไมระบบคัดกรองเนื้อหาเนี่ยทำไมไม่มีเกิดขึ้นในทันทีแล้วไปผิดพลาดในขั้นตอนไหนอย่างไรนะคะแล้วก็ที่สำคัญทำไมไม่มีการตรวจจับเรื่องของมาตรการการที่มีการแชร์การไลฟ์สดในลักษณะแบบนี้ด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยโอ้โหต้องวิเคราะห์กันต่อเลยนะแนวทางเรื่องของการควบคุมเนี่ยเรื่องของอะไรที่มันทำผิดกฎหมายบนแพลตฟอร์มแบบนี้ค่ะเออฉะนั้นเองเนี่ยหลายคนก็ตั้งคำถามว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันจะต้องรวดเร็วในการลบหรือปิดกั้นเนื้อหาด้วยแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยจะต้องถูกตรวจสอบให้มากขึ้นหรือไม่อย่างไรเป็นคำถามที่ตอนนี้เนี่ยหลายคนก็ตั้งคำถามเยอะเลยทีเดียวค่ะ
0: ขณะที่วันนี้เองครับในส่วนของข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของโรคภัยก็สืบเนื่องจากกรมควบคุมโรคที่เรียกว่าก็พยายามดูแลต่างๆนะครับในส่วนของโรคภัยต่างๆวันนี้เองกรมควบคุมโรคออกมาประกาศว่าพบโควิด-19 สายพันธุ์ ND.1.81 เป็นสายพันธุ์หลักที่เรียกว่าไทยเราพบแล้วมีความสามารถแพร่กระจายได้ง่ายขึ้นหลบภูมิคุ้มกันได้ดีขึ้นแต่ยังไม่มีหลักฐานว่าทำให้โรครุนแรงมากขึ้นนะครับก็อันนี้เป็นข้อมูลล่าสุดครับที่กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขก็ออกมาเปิดเผยครับว่าสายพันธุ์โควิด-19 ในช่วงปีที่ผ่านมาก็คือสายพันธุ์นี้แหละครับ ND.1.81 ครับคุณเก
1: ๋
0: ซึ่งแม้จะพบมากแต่ก็ยังไม่มีว่ามันรุนแรงมากขึ้นทำให้คนนั้นเจ็บป่วยล้มตายถึงขนาดนั้นยังไม่เจอนะครับแต่แน่นอนครับว่านี่คือรายงานที่กรมควบคุมโรคเขาต้องแจ้งให้ทราบว่าสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทยในปีนี้ถือว่าพบแนวโน้มเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะเมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตและไม่พบการระบาดเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะครับก็อยากให้ประชาชนผู้ฟังของเราสังเกตอาการของตัวเองโดยเฉพาะเด็กเล็กนะครับแล้วก็กลุ่มเสี่ยง608ก็ควรจะสวมหน้ากากอนามัยณขณะนี้นะครับขณะที่คุณหมอมนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคก็บอกว่าจากข้อมูลครับตั้งแต่ในช่วงของ21พฤษภาคมที่ผ่านมาก็มีการระบุข้อมูลสถานการณ์โควิด-19 ตั้งแต่10ถึง16พฤษภาคมครับก็มีการพบผู้ติดเชื้อ 12,700 รายเลยทีเดียวเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่แล้วถึง 8,000 คนด้วยกันแล้วก็มีผู้ป่วยนอนโรงพยาบาลเฉลี่ยเพิ่มขึ้นอีกวันละ56รายเป็น73รายครับแล้วก็ผู้ป่วย ICU เนี่ยเฉลี่ยประมาณ1รายต่อวันที่พบนั่นก็คืออนุภาพของ ND.1.81 ที่เรียกว่าพบมากกว่าครึ่งของผู้ป่วยที่เป็นโควิดของประเทศไทยณขณะนี้ครับแต่ว่าสถานการณ์ล่าสุดจากการเฝ้าระวังนั้นโควิด-19 ในประเทศไทยตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันที่23พฤษภาคมที่ผ่านมาก็พบว่ามีผู้ป่วยสะสม 3,642 รายเสียชีวิตไป1รายครับแล้วก็ผู้ป่วยส่วนใหญ่อายุประมาณ 30-35 ปีอันนี้ก็แจ้งเตือนให้ทราบครับว่าเรื่องของโควิด-19 นี่ก็ไม่ควรประมาทเหมือนกันครับคุณเก๋ครับ
1: ค่ะขณะเดียวกันนะคะนอกจากเรื่องของโควิดเองเห็นทั่วโลกตอนนี้นะคะก็มีการจับตามองเรื่องของโรคอีโบลาด้วยนะที่เกิดขึ้นในคองโกค่ะเพราะว่าล่าสุดเองทางสหพันธ์สภากาชาดแล้วก็สภาเซี่ยวเดือนแดงระหว่างประเทศหรือ IFRC นะคะก็ออกมาแถลงว่ามีอาสาสมัครกาชาด3คนเสียชีวิตใน

คองโกด้วยจากโรคอีโบลานะคะก็เชื่อว่าได้มีการรับเชื้อมาตั้งแต่เหมือนวันที่27มีนาคมที่ผ่านมาแล้วก็มีการทำงานคือถ้าไปดูประวัติเนี่ยเหมือนมีประวัติในเรื่องของการทำงานในอิตูรินะคะทางตะวันออกของดีอาร์คองโกแล้วก็เกิดการระบาดแล้วก็คาดว่าจะติดเชื้อระหว่างที่ทางอาสาสมัครอะค่ะกำลังมีการ

0: เลยส่งผลให้อาสาสมัครเหล่านี้เนี่ยเป็นหนึ่งในเหยื่อกลุ่มแรกๆของสถานการณ์ระบาดครั้งล่าสุดด้วยซึ่งถ้าไปดูนะคะทางองค์การอนามัยโลกออกมาบอกว่าสำหรับโรคอีโบลาเนี่ยตอนนี้มีผู้เสียชีวิตแล้ว170รายแล้วก็มีผู้ต้องสงสัยติดเชื้ออีก750รายด้วยกันนะคะก็กำลังถูกจับตามองเลยค่ะแล้วก็ขณะเดียวกันผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขก็ออกมาเตือนเลยว่าร่างกายของผู้ป่วยโรคอีโบลาเนี่ยสามารถแพร่กระจายเชื้อได้เนื่องจากของเหลวในร่างกายเนี่ยยังมีไวรัสในปริมาณสูงมากเลยนะคะแม้ว่าหลังจากเสียชีวิตไปแล้วการระบาดครั้งนี้เนี่ยเกี่ยวข้องกับเชื้ออีโบลาสายพันธุ์หายากด้วยนะสายพันธุ์นี้เนี่ยเรียกว่าบุนดิบูโจค่ะซึ่งยังไม่มีวัคซีนในการป้องกันด้วยค่ะก็เรียกได้ว่ายกระดับแบบสูงสุดเลยทีเดียวนะคะสำหรับเรื่องของอีโบลานะคะทางกรมอนามัยโลกก็ออกมาเตือนแล้วก็ให้จับตาด้วยค่ะแต่ว่านะคะก่อนที่จะไปพักนะคะสำหรับใครกำลังมองหาหม้อหุงข้าวดีๆนะคะแนะนำเลยค่ะเพราะว่าอันนี้เนี่ยรักษาสุขภาพด้วยเป็นไอเทมของสายเฮลตี้จริงๆนะคะคาชิวารุ่น RC1804 หม้อหุงข้าวดิจิทัลขนาด 1.8 ลิตรค่ะไม่ได้มีดีแค่หุงข้าวแต่ว่าเป็นไอเทมลับของสายเฮลตี้เลยมีซึ่งสแตนเลสพิเศษสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อข้างในเนี่ยเคลือบนอนสติ๊กข้าวไม่ติดนะคะแล้วก็ล้างง่ายทนทานด้วยมีถึง6ฟังก์ชันไม่ว่าจะเป็นหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งอาหารหรือแม้แต่ทำเค้กก็จบในหม้อเดียวจริงๆสามารถตั้งเวลาล่วงหน้าได้อิสระด้วยมีมาตรฐานจากมอก.แล้วก็รับประกันนานถึง1ปีเต็มเลยค่ะโปรโมชั่นดีๆแบบนี้นะคะจากราคาปกติ 2,990 บาทลดเหลือเพียง990บาทเท่านั้นย้ำนะคะว่าจาก 2,990 บาทลดเหลือเพียง990บาทเท่านั้นสั่งซื้อตอนนี้รับของแถมเพิ่มทันทีไป2รายการเลยนะคะให้ที่คีบอาหารไปด้วยแล้วก็มีตะเกียบสแตนเลสอย่างดีอีก4คู่ค่ะโทรเลยนะคะ02-114-3390 02-114-3390มีค่าส่งแล้วก็ประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ก่อนนะคะ
1: ครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
3: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
4: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW811
3: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
4: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
3: เคลือบนอนสติ๊กล้างง่ายเวอร
4: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
3: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
5: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW811 โทร02-114-3990 ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
0: สิบสี่นาฬิกา37นาทีนะคะอยู่ต่อกับแชร์เล่าข่าวเด็ดค่ะคุณติ๊งหน่อย
1: ครับคุณเก๋คุณผู้ฟังครับได้ยินไหมครับก
0: ็
1: เรียกว่าช่วงนี้หลายๆท่านก็คงจะต้องเตรียมตัวกันแล้วใช่ไหมสำหรับวันพรุ่งนี้25พฤษภาคมสำหรับคนที่จะลงในส่วนของคนละครึ่งหรือว่าไทยช่วยไทยพลัสนั่นเองนะครับก็เรียกว่าวันนี้บรรยากาศก็คึกคักอีกแล้วนะคุณเก๋ทางอีสานนี่เมื่อวานนี้เรารายงานไปที่มหาสารคามที่เรียกว่าหลายคนเดินทางลงทุนนะครับเหมารถกันมาในเมืองในห้างเพื่อที่จะมายืนยันตัวตนสแกนหน้าที่ธนาคารกรุงไทยวันนี้ก็มีอีกในหลายๆจังหวัดนั่นเองครับโดยเฉพาะที่โคราชนครราชสีมาก็เรียกว่าชาวบ้านหลายคนครับก็เข้าไปที่ตัวเมืองที่จะไปยืนยันตัวตนกับธนาคารกรุงไทยครับเรียกว่าประชาชนชาวนครราชสีมาจำนวนมากครับตื่นตัว กับเรื่องนี้

0: นี้แห่ต่อคิวกรุงไทยเพื่อแก้ปัญหาเรื่องการใช้แอปเป๋าตังค์อย่างที่ทราบนะครับเพราะว่าบางคนนั้นสแกนหน้าแล้วมันไม่ผ่านจริงๆส่วนใหญ่นั้นยืนยันตัวตนไม่ได้แล้วก็เปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ใหม่ครับก็ทำให้ที่บริเวณจุดคอยหน้าธนาคารกรุงไทยในศูนย์การค้าเดอะมอลล์โคราชคนเต็มตั้งแต่ห้างยังไม่เปิดเลยทีเดียวครับก็ประชาชนก็ถือว่าตื่นตัวและเห็นความสำคัญของการเข้าโครงการคนละครึ่ง plus หรือว่าไทยช่วยไทย plus นี่แหละครับก็ลูกหลานช่วยแล้วยังไม่เสร็จสิ้นก็ต้องพามาที่นี่ครับเพื่อแก้ปัญหาและชาวบ้านส่วนใหญ่ก็ยังเชื่อว่าโครงการไทยช่วยไทย plus จะเรียกว่าแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ที่มีรายได้น้อยนะครับแม้จะใช้ได้เฉลี่ยวันละ200แต่ก็สามารถเอาไปซื้อข้าวซื้อปลาของจำเป็นของใช้ในชีวิตประจำวันได้ก็มีชาวโคราชหลายท่านครับก็ขอบคุณรัฐบาลที่ให้เห็นความสำคัญของโครงการนี้ก็ตอนนี้ประชาชนตื่นตัวใช้สิทธิ์รักษาสิทธิ์อย่างเต็มที่ทีเดียวครับคุณเก๋ครับ
1: นอกจากความคึกคักนะคะที่ไปอัปเดตเรื่องของระบบแอปพลิเคชันเป๋าตังค์แล้วนะคะตอนนี้เนี่ยหลายคนก็เหมือนกับพยายามที่จะลองคิดนะคะว่าเอ๊วางแผนในการใช้จ่ายจะใช้จ่ายอย่างไรเพราะว่ารัฐบาลเองเนี่ยเขาจะทยอยเติมวงเงินเข้าระบบแอปพลิเคชันเป๋าตังค์เนี่ยเดือนละ 1,000 บาทใช่ไหมคะก็เป็นเวลา4เดือนด้วยกันนะคะซึ่งหลายคนก็วางแผนว่าเอ๊จะใช้สิทธิ์ยังไงอย่างการใช้สิทธิ์วงเงินเต็ม 1,000 บาทต่อเดือนเนี่ยหลายคนก็ถามว่าอ่ะแล้วรัฐจ่ายเป็นสัดส่วน 60% ของยอดใช้จ่ายรวมแล้วถ้าเราจะต้องเติมเงินเข้าeWallet หรือแอปพลิเคชันเป๋าตังเนี่ยจะต้องร่วมจ่ายเป็นเงินเท่าไหร่หลายคนก็เริ่มคิดแล้วนะคะคือในโลกออนไลน์เนี่ยเขาก็มีการคำนวณมาให้เสร็จสับเลยนะอย่างเงิน 1,000 บาทเนี่ยเติมให้สัดส่วนของรัฐ 60% นะคะในส่วนของประชาชนถ้าจะใช้วงเงินให้ครบเต็มจำนวนเนี่ยหมายความว่าคุณก็จะต้องเติมเงินใน G-Wallet เข้าไปเพิ่มประมาณ667บาทอันนี้ตัวเลขกลมๆนะแล้วเมื่อรวมกันยอดใช้จ่ายทั้งหมดเนี่ยก็จะอยู่ที่ 1,667 บาทนะส่วนถ้าถามว่าอ้าวแล้วถ้าเพดานสนับสนุนไว้ไม่เกิน200บาทต่อวันเนี่ยถ้าเป็นสัดส่วน 60% ของยอดซื้อสินค้าเนี่ยแล้วแต่ละวันเนี่ยเราจะต้องจ่ายเองเนี่ยเป็นเงินเท่าไหร่เขาก็คิดมาให้เสร็จสับเลยนะประมาณสัก133บาทแบบนี้ค่ะแล้วก็ถ้าหากใช้เต็มเพดานดังกล่าวทุกวันเลยในวงเงินเดือนละ 1,000 บาทเนี่ยก็จะใช้ได้ประมาณ5วันต่อเดือนนะคะฉะนั้นก็วางแผนกันดีๆนะคะว่าเราจะใช้แบบไหนจะใช้แบบเต็มจำนวนทยอยใช้อย่างไรในช่วงระยะเวลา1เดือนอันนี้นะคะก็แล้วแต่เลยตามอัธยาศัยแต่ว่าพรุ่งนี้เนี่ยเรื่องของระบบอะไรต่างๆนะคะความพร้อมเองเนี่ยก็เรียกได้ว่าเดี๋ยวเราต้องรอดูนะคะพรุ่งนี้เป็นวันแรกเลยนะคะฉะนั้นเองเนี่ยก็จะไปพูดคุยถึงภาพรวมของโครงการนี้กันนะคะแล้วก็ความพร้อมในวันลงทะเบียนในวันพรุ่งนี้ด้วยพูดคุยกับคุณวินิจวิเศษสุวรรณภูมินะคะผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังตอนนี้อยู่ในสายนะคะสวัสดีค่ะท่านวินิจค่ะ
2: ครับสวัสดีครับคุณจุฬารัตน์คุณจักรเพชรครับ
1: คุ
2: ณผู้ฟังครับ
1: ค่ะท่านวินิจค่ะโอ้โหประชาชนก็ให้ความสนใจนะคะคึกคักเลยทีเดียวในช่วงวันเสาร์วันอาทิตย์ที่ผ่านมาจุดที่ให้บริการนะคะตามธนาคารของกรุงไทยที่เปิดให้บริการประชาชนไปอัปเดตแอปพลิเคชันกันเต็มไปหมดเลยแต่ว่าก่อนอื่นอยากให้คุณวินิจนะคะช่วยอธิบายภาพรวมของโครงการไทยช่วยไทยพลัสให้ฟังหน่อยค่ะจริงๆแล้วเนี่ยวัตถุประสงค์หลักเนี่ยคืออะไรคะเพราะว่าเห็นว่าในโครงการที่ย่อยออกไปสำหรับไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยก็จะเป็น1บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็2ก็คือ60 40ที่จะเปิดลงทะเบียนในวันพรุ่งนี้ใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าชายไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยนะครับก็เกิดขึ้นมาจากวิกฤตพลังงานที่เราทราบกันอยู่นะครับวิกฤตพลังงานก็คือว่าตั้งแต่เราเจอราคาน้ำมันแพงนะครับมีเหตุความขัดแย้งขึ้นในตะวันออกกลางนะครับเรื่องของทางฮอร์มุสนะครับที่เราสั่งน้ำมันมาเนี่ยทำให้น้ำมันแพงพอน้ำมันแพงเกิดอะไรขึ้นนะครับก็มีการส่งผ่านราคามาถึงทำให้สินค้าข้าวของแพงสิ่งที่เรากังวลต่อนะครับก็คือว่าพอข้าวของแพงเนี่ยกำลังซื้อลดเดี๋ยวเศรษฐกิจก็จะลดนะครับสิ่งที่เราทำวันนี้เนี่ยนะครับก็เป็นการพยายามหากลไกที่จะบำรุงกำลังซื้อนะครับก็แก้ปัญหาปากท้องพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็พยุงกำลังซื้อไว้ให้ตลาดอยู่ได้

0: ไทยนะครับการทำโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยก็เลยใช้กลไกที่มีอยู่แล้วนะครับไปหยิบกลไกที่มีอยู่แล้วก็คือกลไกของคนละครึ่งมา
1: ค่ะ
0: นะครับแล้วก็ความเดือดร้อนเนี้ยนะครับก็จะส่งผ่านไปอีกคนอีกจำนวนหนึ่งก็คือคนที่อยู่กลุ่มเปราะบางนะครับผู้มีรายได้น้อยจริงๆก็ไปหยิบกลไกของบัตรประชารัฐมานะครับในบัตรประชารัฐก็มีคนอยู่ประมาณ 13.2 ล้านก็เพิ่มเงินเข้าไปจากเดือนละ300ที่ใช้จ่ายก็เป็นเดือนละ700ทีนี้มาส่วนของโครงการไทยช่วยไทยพลัสส่วนที่เรียกชื่อเล่นกันว่า6040นะครับก็มีการเปิดลงทะเบียนครับซึ่งจะเปิดในวันพรุ่งนี้นะครับแล้วก็พี่น้องประชาชนก็จะคล้ายๆกับโครงการคนละครึ่งที่มีการยืมกลไกมานะครับมีรายละเอียดต่างกันเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังก็ซื้อของ100บาทนะครับเดิมท่านออก50รัฐออกให้50วันนี้รัฐออกให้60ท่านออก40เพื่ออะไรครับเพื่อลดปัญหาปากท้องบรรเทาปัญหาปากท้องของพี่น้องประชาชนครับ
1: ค่ะทีนี้เนี่ยหลายคนถามนะคะอย่างเรื่องของรายละเอียดไทยช่วยไทยพลัสที่ผ่านแอปเป๋าตัง6040เนี่ยค่ะรายละเอียดโครงการนี้เปิดให้ลงทะเบียนวันพรุ่งนี้ก็คือ30ล้านสิทธิ์ใช่ไหมคะเปิดกี่วันแล้วสิทธิ์ที่คุณสมบัติของคนที่มีสิทธิ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะจะเป็นอย่างไรเริ่มใช้จ่ายได้เมื่อไหร่ยังไงคะท่านวินิจคะ
0: ครับผมก็เปิดลงทะเบียนนะครับในช่วง6โมงเช้านะครับตั้งแต่6โมงเช้าของทุกวันนะครับแล้วก็การลงทะเบียนเนี่ยนะครับก็จะเปิดตั้งแต่วันที่25ถึง29นะครับ25ถึง29ของทุกวันนะครับก็ช่วงเวลาเนี่ยตั้งแต่6โมงเช้าเป็นต้นไปนะครับแล้วก็ถึงช่วงเวลาเนี่ยประมาณ22นาฬิกานะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยนะครับก็สิทธิ์ต่างๆเนี่ยก็อยากให้พี่น้องประชาชนนะครับก็ลองเปิดนะฮะแยกเป็น2กลุ่มได้ไหมครับจะได้อธิบายง่าย
1: ได้ค่ะ
0: ท่านที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งแล้วเนี่ยท่านไม่ต้องกังวลนะครับสิ่งที่ท่านเปิดดูวันนี้อยากให้เตรียมก็คือเปิดดูแอปเป๋าตังค์นะครับว่าเปิดมาแล้วเนี่ยเจอแบนเนอร์หรือกล่องที่เขียนว่าไทยช่วยไทยพลัสไหมถ้าเจอนะครับก็เตรียมตัวกดพรุ่งนี้เช้าท่านเพียงแค่กดเข้าไปก็จะมีการถามแค่ว่าท่านยืนยันจะขอใช้สิทธิ์6040ไห
1: ม
0: นะครับพอท่านยืนยันกดยืนยันนะครับก็จะมีข้อความตอบกลับทันทีเลยครับสำหรับท่านที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งแล้ว
1: นะ
0: ครับอันนี้ไม่ยากเลยนะครับ
1: แต่
0: สำหร
1: ับ
0: ท่านที่ไม่เคยเข้าร่วม
1: ก็คือไม่ต้องกรอกข้อมูลรายละเอียด
0: อะไรเลยครับ
1: สำหร
0: ับ
1: คนที
0: ่
1: เคยยืนยันไปแล้ว
0: ใช่ครับแต่ทีนี้ท่านที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการครับอาจจะไม่เคยมีแม้กระทั่งแอปเป๋าตังค์เนี่ยอันนี้ต้องเริ่มต้นใหม
1: ่
0: นะครับก็คืออาจจะต้องรีบโหลดแอปเป๋าตังค์ก่อนนะครับและการแอปเป๋าตังค์เนี่ยก็จะมีระบบยืนยันตัวตนครับแต่ว่าหลายครั้งเนี่ยอาจจะยืนยันในด้วยระบบโทรศัพท์ยากนะครับก็ต้องไปยืนยันตัวตนด้วยบัตรประชาชนที่สาขาของธนาคารกรุงไทยนะครับหรือตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทยที่รับบัตรประชาชนนะครับท่านก็ต้องมีกรณีที่ใส่บัตรประชาชนไปในเครื่องนะครับมีการอ่านตัวเลขบัตรนะครับแล้วก็ดูหน้าให้ตรงกันนะครับเป็นระบบยืนยันตัวตนที่เราเห็นว่ามีพี่น้องประชาชนไปที่สาขาเยอะก็ส่วนใหญ่ก็ไปทำกันแบบนี้นะครับ
1: แล้วบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคนที่ถืออันนี้ไม่ต้องทำอะไรเลยใช่ไหมคะ
0: ไม่ต้องครับตอนนี้ยังไม่ต้องครับก็คือตอนนี้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็จะมีเงินเข้าทันทีนะครับก็คือ700บาทตั้งแต่วันที่1มิถุนายนก็ใช้จ่ายได้ส่วนการลงทะเบียนครั้งใหม่นะครับก็จะเป็นอีกเรื่องนึงนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามในกรณีบัตรสวัสดิการเนี่ยก็จะมีท่านที่มีแอปพลิเคชันต่างๆก็สามารถยืนยันนะครับแล้วก็ให้ตรวจสอบสิทธิ์นะครับต่างๆได้ก็จะมีระบบให้เข้าใช้ได้เช่นเดียวกันนะครับในส่วนของบัตรสวัสดิการ
1: ค่ะก็คืออย่าง6040เนี่ยก็จะ5วันด้วยกันนะคะ30ล้านสิทธิ์ด้วยกันก็คือถ้าสิทธิ์ครบก่อนวันที่25พฤษภาคมก็จะปิดระบบทันทีเลยอันนี้เข้าใจถูกต้องใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับก็เป็นอย่างนี้ครับคืออย่างนี้ฮะเวลาวันที่25เนี่ยถึง29นะครับสิทธิ์เนี่ยก็ไหลไปเรื่อยๆนะครับสมมุติว่าเต็ม30ล้านสมมุติ2วันเต็มวันที่3ก็มีการสำรวจสิทธิ์ครับว่าท่านที่ลงไปข้อมูลถูกต้องไหมต้องเรียนว่าท่านที่ได้60 40เนี่ยจะไม่สามารถเป็นท่านที่รับบัตรสวัสดิการอยู่เดิ
1: ม
0: นะครับซึ่งจริงๆก็จะล็อกไว้ตั้งแต่ต้นแล้วนะครับแล้วก็มีเงื่อนไขต่างๆนะครับสมมุติถ้ามีการลงผิดพลาดต่างๆระบบก็จะเก็บสิทธิ์ที่เหลือเนี่ยเอามาเปิดในวันต่อไปนะครับจนกว่าจะหมดนะครับในช่วงเวลา 25-29 พฤษภาคม 6 โมงเช้าถึง4ทุ่มครับ
1: ค่ะทีนี้เนี่ยโอ้โหพรุ่งนี้เนี่ยก็มีการประเมินกันเหมือนกันนะคะว่าโอ้โหประชาชนเนี่ยตั้งแต่เช้าแน่นอนตั้งแต่6โมงเช้าเลยจะเข้ามาลงทะเบียนพร้อมๆกันเป็นจำนวนมากการบริหารจัดการความพร้อมของระบบการลงทะเบียนเรื่องของเทคนิคอะไรต่างๆเนี่ยค่ะพร้อมกันเยอะๆเป็นจำนวนมากๆแบบนี้เรารองรับยังไงบ้างคะ
0: ครับก็ต้องเรียนว่างี้ครับว่าระบบมีเตรียมความพร้อมนะครับเราก็มีประสบการณ์

0: หลายครั้งนะครับทางธนาคารกรุงไทยซึ่งเป็นเจ้าของเทคโนโลยีที่มาช่วยทางรัฐบาลทำนะครับก็มีความพร้อมว่าสามารถรับลงทะเบียนได้เบื้องต้นเนี่ยนะครับ 100,000 รายต่อวินาทีนะครับแล้วก็ขยายไว้สูงสุดถึง 300,000 รายต่อวินาทีนะครับและซึ่งเป็นสถิติสูงสุดของคนละครึ่งรอบที่ผ่านมานะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามนี่มีการเผื่อแล้วครับว่าถ้าแตะใกล้ 300,000 รายก็จะเตรียมเผื่อไว้แต่ต้องเรียนอย่างนี้นะครับคุณจุฬารัตน์ครับว่ากรณีแบบนี้เนี่ยจะเกิดแค่บางช่วงเวลาไม่ได้เกิดอยู่ตลอดเวลาของการลงทะเบียนว่าจะมา 300,000 ต่อวินาทีตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเป็นการเตรียมขยายช่องทางเผื่อไว้นะครับเราก็มีประสบการณ์แล้วนะครับเจ้าหน้าที่ก็เตรียมความพร้อมไว้แล้วครับ
1: มีคนถามเข้ามาเยอะเหมือนกันคุณวินิจคนสงสัยเยอะนะคะอย่างกรณีถ้าคนมีแอปพลิเคชันมีมือถือมีสมาร์ทโฟนเนี่ยอันนี้ไม่น่าห่วงแต่ว่ากรณีที่คนถามมาเยอะอย่างไม่มีสมาร์ทโฟนอย่างเงี้ยค่ะมีข้อแนะนำไหมคะว่าเราสามารถที่จะไปช่องทางไหนอย่างไรบ้างเพื่อที่อยากจะขอเข้าร่วมใช้สิทธิ์นี้ด้วยอะค่ะ
0: ครับก็ต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าสิทธิ์นี้ก็จะเป็นปัญหาข้อสงสัยกันมานานนะครับก็ดูแล้วเนี่ยคนที่ทางเราก็เคยสำรวจนะครับว่าคนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนส่วนใหญ่เนี่ยก็จะอยู่ในกลุ่มของผู้รับบัตรประชารัฐอยู่แล้วซึ่งก็ใช้เพียงบัตรประชาชนนะครับซึ่งก็มีครอบคลุมถึง 13.2 ล้านรายนะครับก็ต้องเรียนตามตรงว่าระบบอันนี้เป็นการระบบที่เลือกระบบที่เร็วที่สุดของคนละครึ่งมาใช้นะครับมันก็มีการปรับระบบเล็กน้อยนะครับก็มีความจำเป็นจะต้องมีสมาร์ทโฟนนะครับซึ่งก็อาจจะเป็นสมาร์ทโฟนเดี๋ยวนี้ก็อาจจะราคาไม่ได้แพงมากนะครับก็อาจจะจำเป็นที่ต้องมีตรงนี้เพื่อรับสิทธิ์นี้นะครับแต่ส่วนใหญ่ก็ต้องเรียนว่าดูแล้วครับว่าคนที่ไม่ได้เข้าถึงสมาร์ทโฟนเนี่ยก็จะไปอยู่ในสิทธิ์ของบัตรสวัสดิการอยู่แล้วครับ
1: โอ้ค่ะค่ะค่ะทีนี้
2: แต่ส่วนใหญ่ก็ลงทุนกันนะครับปีนี้หรือว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสครั้งนี้เห็นการตื่นตัวลูกหลานก็ลงทุนให้กับคุณตาคุณยายอัปเดตเวอร์ชันให้เรียบร้อยเลยนะครับท่านโฆษกครับ
0: ใช่ครับก็มีการอัปเดตเวอร์ชันนะครับแล้วก็แนะนำนะครับถ้ามีเวลาวันนี้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าจะใช้เนี่ยท่านที่เคยใช้สิทธิ์ขอให้อัปเดตสักนิดนะครับเราก็ได้รับคำถามกลับมาว่าเปิดแอปมาแล้วไม่เจอเลยไม่เห็นมีกล่องข้อความไทยช่วยไทยพลัสขึ้นมาผมบอกว่าต้องรีบไปอัปเดตสักนิดนึงนะครับแล้วก็จะมีข้อความขึ้นมาแน่นอนครับ
1: ค่ะค่ะนะคะก็วันนี้นะคะยังพอมีเวลานะคะอัปเดตกันนะคะให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดเนาะแล้วก็จะมีแบนเดอร์เข้ามาแบบนี้นะคะก็พรุ่งนี้ก็เตรียมตัวกันแต่ว่าในเรื่องรูปแบบรายละเอียดของการใช้จ่ายภายใต้รูปแบบ60/40เงื่อนไขอะไรเข้าร่วมได้อะไรไม่สามารถเข้าร่วมได้ในการใช้สิทธิ์ในครั้งนี้ค่ะมีตรงไหนที่อยากจะประชาสัมพันธ์ไหมคะคุณวินิจคะ
0: ครับอย่างแรกต้องเรียนอย่างนี้ครับว่า 60/40 เนี่ย เป็นมาตรการที่เน้นในเรื่องของการดูแลปัญหาปากท้องนะครับแปลว่าอะไรก็คงเป็นเรื่องของคนวัยทำงานนะครับซึ่งเลยมีการปรับอายุนะครับจากเดิมเนี่ยคนละครึ่งเนี่ยเป็นเรื่องกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับน้องๆนักเรียนอายุ16ขึ้นไปก็ให้ใช้ได้แต่ครั้งนี้นะครับเป็นการช่วยดูแลปัญหาปากท้องก็จะเป็นบุคคลที่อยู่ในวัยทำงานตั้งแต่อายุ18ปีขึ้นไปนี่คือฝั่งผู้ที่ได้รับสิทธิ์ฝั่งร้านค้าก็จะมีความแตกต่างครับก็ต้องเรียนว่าเมื่อไปดูปัญหาปากท้องเนี่ยเราก็มุ่งเน้นในเรื่องของการกินอยู่เป็นหลักนะครับในเรื่องของการร้านเสริมสวยร้านสปานะครับร้านทำเล็บเที่ยวนี้ก็อาจจะยังไม่สามารถร่วมโครงการได้นะครับก็ต้องเรียนตามตรงว่าท่านที่ยังมีความประสงค์จะใช้บริการเหล่านั้นก็อาจจะต้องออกเองนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่เราเน้นในเรื่องของปัญหาปากท้องนะครับเรื่องกินเรื่องเดินทางนะครับเป็นหลักก่อนนะครับก็เฉพาะครั้งนี้นะครับก็จะต่างจากโครงการคนละครึ่งที่ผ่านมาแบบนี้ครับ
1: อย่างเรื่องของการ
2: ใช่ผมควรจะเติมยังไงครับเพื่อให้ใช้โครงการนี้ได้อย่างคุ้มค่าเติมเดือน400บาทหรือเปล่าครับหรือจะเติมวันเท่าไหร่ดีครับท่านโฆษกครับ
1: ค่ะวางแผนการใช้จ่ายค่ะ
0: ครับผมก็เรียนตามตรงนะครับว่าระบบเดี๋ยวนี้เร็วนะครับแล้วหลายคนก็เห็นเหมือนกันนะครับว่าเราจะต้องทำอย่างไรหลายคนก็มีความสับสนก็หลักง่ายๆนะครับวันนี้ท่านเคยซื้อข้าวอยู่50บาทเดิมเนี่ยคนละครึ่งท่านจ่าย25รัฐจ่าย25วันนี้ข้าว50บาทรัฐจ่ายให้ท่าน30ท่านออก20นะครับแต่ส่วนลด30เนี่ยรวมกันทั้งวันเนี่ยต้อง200นะครับก็อย่างที่หลายคนคำนวณมาแล้วนะครับวันนึงเนี่ยท่านคงต้องเติมเงินไว้ถ้าใช้สิทธิ์พอดีเลยนะครับก็ต้องมีเงินอยู่ในนั้นร้อยเท่าไหร่นะครับ
1: 133บาท
0: ใช่ครับ133บาทแต่ว่าครับแต่ในความเป็นจริงก็ต้องเรียนนะครับว่าปัญหาเนี้ยจะไม่ค่อยเกิดในทางปฏิบัติเพราะว่าของที่จะพอดีราคาขนาดนั้นอาจจะน้อยนะครับแนะนำว่าจ่ายเผื่อไว้สักนิดนะครับต่อให้สิทธิ์หมดเนี่ยเป๋าตังก็ยังจะเป็นระบบสแกนจ่ายได้เช่น

0: เกี่ยวกับแอปพลิเคชันธนาคารที่ท่านคุ้นเคยนะครับก็จะได้ไม่มีปัญหากันซึ่งวันนี้วิธีการโอนตังเชื่อมระบบโดยเฉพาะเชื่อมบัญชีก็ไม่ได้เป็นเรื่องยากครับ
1: ค่ะค่ะอย่างเรื่องของการใช้สิทธิ์ผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่เองอันนี้จะเหมือนหรือมีความแตกต่างอะไรยังไงไหมคะอันนี้ก็ใช้ได้ด้วยใช่ไหมคะเข้าร่วม
0: ใช้ได้ด้วยครับแต่ว่าอาจจะเป็นอีกช่วงเวลานึงนะครับอาจจะต้องเป็นนับตั้งแต่วันที่10มิถุนาไปนะครับเพราะเรื่องของระบบฟู้ดเดลิเวอรี่เนี่ยจะมีการเชื่อมระบบที่ซับซ้อนนะครับและโดยเฉพาะเที่ยวนี้เนี่ยมีการปรับสัดส่วนนะครับที่รัฐช่วยดูแลเพิ่มมากขึ้นนะครับตรงนี้เองก็มีการทดสอบระบบมีการเริ่มพูดคุยกันอยู่นะครับแล้วก็เหมือนทุกครั้งนะครับฟู้ดเดลิเวอรี่ก็จะตามมาติดเลยนะครับแล้วก็ใช้เวลาได้นะครับแต่ว่ามีเรื่องอยากเน้นย้ำนิดนึงครับ
1: ค่ะ
0: ครั้งนี้เป็นการช่วยดูแลปัญหาปากท้อง 1,000 นะครับก็สำหรับ1เดือนนะครับถ้าท่านใช้ไม่หมดนะครับก็ขออนุญาตว่าเดี๋ยว 1,000 ใหม่ท่านได้ 1,000 เศษที่เหลือทั้งหมดก็ขอเอาคืนก่อนนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นการช่วยดูแลปากท้องนะครับไม่ได้มีการทบเอาไว้ไม่งั้นเดี๋ยวจะเราอยากช่วยทุกเดือนนะครับก็เป็นลักษณะนี้อาจจะมีความแตกต่างกันสักนิดนึงครับแต่ว่าท่านได้เดือนละ 1,000 แน่นอนครับ
1: ค่ะอันนี้สำคัญมากๆเลยนะคะคือถ้าใช้แล้วเนี่ยก็ต้องพยายามใช้ให้หมดเพราะว่าถ้าใช้ไม่หมดเนี่ยไม่สามารถที่จะไปทบในเดือนหน้าต่อได้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: ค่ะสุดท้ายค่ะอย่างเรื่องของมาตรการกำกับดูแลการตรวจสอบการใช้สิทธิ์เพื่อป้องกันการทุจริตแล้วก็การใช้ผิดเงื่อนไขอันนี้ได้มีการติดตามหรือวางระบบอะไรยังไงไว้บ้างไหมคะ
0: คือต้องเรียนว่าในปัจจุบันเนี่ยนะครับด้วยความจำเป็นที่เราต้องทำผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยก็ส่วนนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับก็ยอมรับว่ามีพี่น้องประชาชนเข้าร่วมโครงการร้านค้ามาร่วมเยอะแต่บางครั้งเนี่ยวันแรกๆก็ขายของดีวันหลังๆก็เลยไม่ขายของเลยนะครับไปชวนกันมาแลกเงินนะครับก็ต้องเรียนว่าในระบบเราก็สามารถตรวจจับได้ต้องเรียนว่าคนละครึ่งที่ผ่านมานะครับเรามีการตรวจพบนะครับเรียกมาสอบถามนะครับและในที่สุดต้องมีการแจ้งความดำเนินคดีกันครับเกือบ300รายนะครับก็เรียนว่าเจอตรวจเจอเมื่อไหร่นะฮะพิสูจน์ได้ว่ามีความผิดจริงนะครับก็จำเป็นต้องดำเนินคดีทุกรายนะครับอันนี้ก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าเที่ยวนี้ทุกคนเดือดร้อนนะครับวิกฤตพลังงานทำให้เราเดือดร้อนกันทั้งประเทศนะครับอย่าทำอะไรที่มันไม่ดีเลยครับเดี๋ยวโครงการดีๆเหล่านี้ก็จะถูกบิดเบือนไปท่านเองก็มีโอกาสตกเป็นผู้ต้องหาถูกดำเนินคดีนะครับแล้วก็กระทรวงคลังเองที่รับผิดชอบโครงการนะครับก็มีความจำเป็นต้องดำเนินคดีท่านให้ถึงที่สุดนะครับก็ต้องเรียนตามตรงว่าเป็นความผิดอาญาร้ายแรงนะครับในเรื่องนี้
1: ค่ะค่ะขออีกนิดนึงได้ไหมคะคุณวินิจอย่างเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอันนี้ย้อนกลับมาอีกนิดนึงเราได้วางแผนหรือมีไทม์ไลน์คร่าวๆไหมคะว่าการลงทะเบียนรอบใหม่นี้คาดว่าน่าจะเกิดเมื่อไหร่อย่างไรอะคะ
0: คือตอนนี้เนี่ยนะครับทางหน่วยงานที่รับผิดชอบนะครับก็กำลังดูรายละเอียดเพิ่
1: ม
0: นะครับเพราะว่าเป็นภาวะวิกฤตเนี่ยเราก็พยายามจะปรับว่าไม่ทำให้ผู้ที่เดือดร้อนเนี่ยต้องถูกตัดออกไปแล้วก็ทำอย่างไรให้ผู้ที่เข้ามาเนี่ยเป็นผู้เดือดร้อนที่ค้างอยู่ได้เข้ามานะครับแต่ก็ระบบเปลี่ยนไปนะครับในเรื่องของการตรวจความยากจนนะครับว่าจนจริงไหมเนี่ยวันนี้เรามีระบบดิจิตอลมากขึ้นก็มีการเตรียมข้อมูลเตรียมต่างๆไว้นะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยระหว่างที่เราทำนะครับท่านที่อยู่ในระบบเดิมก็ยังได้สิทธิ์อยู่นะครับท่านที่เคยตกหล่นไปว่าไม่ว่าจากระบบไหนเนี่ย60-40เพิ่มเป็น30ล้านคนเนี่ยเยอะมากนะครับใช้สิทธิ์ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวพอเรากวาดชื่อมีการลงทะเบียนกันใหม่เนี่ยเดี๋ยวก็จะอยู่ในกลุ่มที่ถูกต้องต่อไปนะครับ
1: ได้ค่ะได้ค่ะวันนี้ขอบคุณคุณวินิจมากเลยนะคะ
2: ขอบ
1: คุณค่ะ
0: ขอบคุณครับคุณจุฬาคุณจักรเพชรครับขอบคุณท่านผู้ฟังครับขอบคุณอย่างยิ่งครับสวัสดีครับ
1: ค่ะคุณวินิจนะคะวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังนะคะในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังนะคะพรุ่งนี้เตรียมให้พร้อมเลยนะคะสำหรับเรื่องของแอปพลิเคชันเป่าตังนะคะแล้วก็จะได้ลงทะเบียนกันตั้งแต่เช้าเลยนะคะ6นาฬิกานะคะยาวไปจนถึง22นาฬิกาก็คือ4ทุ่มนั่นเองนะแล้วก็
2: จนจะครบ30ล้านสิทธิ์ครับคุณเก
1: ๋ไม่รู้ว่าคือเท่าที่ผ่านมาเอาจริงๆแล้วเนี่ยก็ไม่ถึง5วันนะวันแรกๆเนี่ยหรือจนถึงสักวันที่1วันที่2เนี่ยส่วนใหญ่สิทธิ์ก็จะเกือบเต็มแล้วอะใช่ไหมคะ
2: ก็เพราะฉะนั้นแล้วนะครับใครที่ยืนยันตัวตนอัปเดตแอปพลิเคชันเป๋าตังเรียบร้อยแล้วก็รอ6โมงเช้าพรุ่งนี้อย่างเดียวจ้องที่แบลนเนอร์เลยนะครับจะได้จิ้มแล้วก็เข้าสู่การตรวจสอบคุณสมบัติของท่านซึ่งแน่นอนว่าหลังจากท่านผ่านแล้วท่านก็ต้องเติมเงินเข้า G Wallet เพื่อสแกนจ่ายกับร้านค้าที่มีแอปถุงเงินซึ่งแน่นอน1มิถุนายนนี้จะเป็นวันแห่งการจับจ่าย ครอบคลุมสินค้า

0: ักอาหารเครื่องดื่มอุปโภคบริโภคแต่น่าเสียดายว่ารอบนี้นวดสปาทำเล็บทำผมไม่รวมอยู่ในนี้ครับ
1: ใช่ค่ะเพราะว่าวัตถุประสงค์นะคะก็คืออย่างที่บอกไปว่าลดผลกระทบจากเรื่องของสงครามตะวันออกกลางเรื่องของพยายามที่จะช่วยเหลือแล้วก็เยียวยาเรื่องของการลดภาระค่าครองชีพนะคะซึ่งจะแตกต่างกับคนละครึ่งในโครงการก่อนหน้าที่ผ่านมาอันนั้นเนี่ยจะเป็นเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยนะคะวัตถุประสงค์ก็จะไม่เหมือนกันแต่ว่าลักษณะจริงๆก็ไม่ได้แตกต่างกันมากนะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด

นี้เวลา 15:00 น.ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมท.เครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรสังสมธนะรัฐบาลเตือนผู้เผยแพร่กดไลค์กดแชร์คลิปลามกอนาจารมีโทษปรับสูงสุด 100,000 บาทจำคุกสูงสุด5ปีนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากกรณีมีการลงข้อมูลลามกอนาจารในโซเชียลมีเดียจนกลายเป็นไวรัลมีประชาชนจำนวนมากเข้าไปชมกดไลค์กดแชร์รัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจต่อการกระทำที่ผิดต่อกฎหมายสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบนำตัวผู้กระทำความผิดและผู้ที่เผยแพร่เนื้อหาล่อแหลมลามกอนาจารลงในโลกออนไลน์มาดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดรัฐบาลขอย้ำเตือนว่าการกระทำดังกล่าวมีความผิดพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ทั้งเรื่องของการนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จสู่ระบบคอมพิวเตอร์และการนำเข้าข้อมูลลามกสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งมีอัตราโทษที่สูงโดยต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับสำหรับบุคคลที่กดไลค์กดแชร์คลิปอนาจารจะมีความผิดเสมือนผู้กระทำความผิดเสียเองซึ่งเป็นไปตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์จำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับหากประชาชนพบเห็นคลิปล่อแหลมลามกอนาจารขอให้แจ้งเบาะแสที่ตำรวจไซเบอร์1441ทันทีไทยพบแนวโน้มโควิดเพิ่มขึ้นแต่ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตและไม่พบการระบาดเป็นกลุ่มก้อนนายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวถึงสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทยปี2569ข้อมูลจากระบบเฝ้าระวังโรคพบผู้ป่วยสะสม 3,642 รายเสียชีวิต1รายผู้ป่วยส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มอายุ 30-35 ปีรองลงมาเป็น60ปีขึ้นไปและอายุ 20-29 ปีตามลำดับในช่วง1เดือนที่ผ่านมาพบการรายงานผู้ป่วยเพิ่มขึ้นแต่ยังคงต่ำกว่ามัธยฐาน5ปีย้อนหลังสำหรับสายพันธุ์เชื้อไวรัสซาร์โควิด2ในประเทศไทยข้อมูลจากสถาบันวิจัยสาธารณสุขกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ข้อมูลระหว่างวันที่1มกราคม2568ถึง23เมษายน2569พบสายพันธุ์ NB.1.8.1 เป็นสายพันธุ์หลักที่มีการระบาดในประเทศไทยคิดเป็น 50.95% ซึ่งสายพันธุ์ NB.1.8.1 พบการกลายพันธุ์ในตำแหน่งโปรตีนหนามหลายจุดที่เพิ่มเติมจากสายพันธุ์ JN.1 ทำให้มีความสามารถในการแพร่กระจายได้ง่ายขึ้นและหลบภูมิคุ้มกันได้ดีขึ้นแต่ยังไม่มีหลักฐานว่าทำให้เกิดโรครุนแรงมากขึ้นสโมสรฟุตบอลหญิงเกาหลีเหนือคว้าแชมป์ประวัติศาสตร์ที่เกาหลีใต้การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศฟุตบอลหญิง AFC Championship ขออภัยค่ะ AFC Champions League จัดขึ้นที่สนามฟุตบอลในเมืองซูวอนประเทศเกาหลีใต้เป็นการแข่งขันระหว่างสโมสรฟุตบอลหญิงแนโกฮยางวีเมน FC จากเกาหลีเหนือกับสโมสรโตเกียวแวดดี้เบลาซ่าจากญี่ปุ่นผลปรากฏว่าแนโกฮยางเบียดเอาชนะไปได้

0: 1-0จากลูกยิงของคิมคยองยองกองหน้ากัปตันทีมนาทีที่44ช่วยให้ทีมคว้าแชมป์และเงินรางวัลชนะเลิศ$1,000,000และได้สิทธิ์แข่งขันฟุตบอลสโมสรหญิงชิงแชมป์โลกในปีหน้ารวมถึงรายการ Women's Club World Cup ที่จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในปี2028อย่างไรก็ดีเกิดเหตุตึงเครียดเล็กน้อยหลังจบการแข่งขันเมื่อหัวหน้าผู้ฝึกสอนและกัปตันทีมของแนโกฮยางเดินออกจากห้องแถลงข่าวทันทีหลังจากผู้สื่อข่าวชาวเกาหลีใต้ยิงคำถามโดยเรียกประเทศของพวกเขาว่าฝั่งเหนือแทนที่จะเรียกชื่ออย่างเป็นทางการว่าสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีขณะที่มีรายงานว่าสำนักข่าวของทางการเกาหลีเหนือรายงานข่าวความสำเร็จของทีมฟุตบอลหญิงอย่างยิ่งใหญ่พร้อมภาพการฉลองแชมป์และชูธงชาติ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะเปิดข้อเสนอ1ปีทำได้จริงพิสูจน์สถานะจ้างงานไรเดอร์ปลดล็อกแรงงานแพลตฟอร์มเข้ามาตรา33ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.กฤษดาธีระโกศลพงศ์คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เปิดเผยว่าการพิสูจน์สถานะการจ้างงานว่าแรงงานแพลตฟอร์มและไรเดอร์มีสถานะเป็นลูกจ้างคือรูปธรรมขั้นต่ำที่ควรเกิดขึ้นและเป็นสิ่งที่รัฐบาลสามารถทำได้จริงในระยะเวลา1ปีตามที่ได้ประกาศไว้เมื่อวันที่22พฤษภาคมที่ผ่านมาว่าจะสร้างความคุ้มครองตามกฎหมายแรงงานและสวัสดิการขั้นพื้นฐานให้กับแรงงานแพลตฟอร์มและไรเดอร์ด้วยการหาทางเปิดช่องให้เข้าสู่ระบบประกันสังคมหากดำเนินการสำเร็จจะนำมาสู่สิทธิ์และสวัสดิการที่เป็นธรรมให้กับแรงงานกลุ่มนี้โดยการพิสูจน์สถานะการจ้างงานของแรงงานแพลตฟอร์มและไรเดอร์สามารถดำเนินการตามหลักการบริหารแรงงานและสถิติแรงงานของ ICSC 18ที่จำแนกแรงงานออกเป็น2กลุ่มได้แก่แรงงานอิสระไม่ต้องพึ่งพิงหรือแรงงานนอกระบบและแรงงานไม่อิสระต้องพึ่งพิงหรือลูกจ้างซึ่งแรงงานแพลตฟอร์มที่รับจ้างผ่านแอปพลิเคชันเช่นไรเดอร์พนักงานทำความสะอาดมีความสัมพันธ์การจ้างงานชัดเจนเพราะได้รับงานเพื่อแลกเปลี่ยนกับรายได้จากบริษัทแพลตฟอร์มจึงถือเป็นแรงงานไม่อิสระหรือเป็นลูกจ้างอย่างแน่นอนส่วนจะเป็นลูกจ้างประเภทใดคงต้องมาพิจารณากันอีกทีทางนี้หากสามารถยืนยันเรื่องสถานะของการจ้างงานแรงงานแพลตฟอร์มได้แล้วว่าเป็นลูกจ้างจะทำให้ไรเดอร์และแรงงานแพลตฟอร์มเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา33ทันทีแข้งอิหร่านย้ายที่เก็บตัวค่ายฝึกซ้อมจากสหรัฐไปเม็กซิโกสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าอนุมัติคำขอของทีมชาติอิหร่านอย่างเป็นทางการในการย้ายค่ายฝึกซ้อมและฐานเก็บตัวในศึกฟุตบอลโลก2026รอบสุดท้ายจากเมืองทูซอนรัฐแอริโซนาของสหรัฐไปยังเมืองติฮัวนาประเทศเม็กซิโกเพื่อความปลอดภัยและหลีกเลี่ยงปัญหาการยื่นวีซ่าเข้าสหรัฐโดยเมดี้ทาร์ตประธานสหพันธ์ฟุตบอลอิหร่านระบุว่าการเดินทางด้วยเครื่องบินจากเมืองติฮัวนาไปยังสนามแข่งขันนัดแรกของทีมชาติอิหร่านในนครลอสแอนเจลิสใช้เวลาบินตรงจากติฮัวนาเพียง55นาทีใกล้กว่าแผนเดิมในรัฐแอริโซนานักเตะและทีมงานทีมชาติอิหร่านจะเดินทางเข้าออกระหว่างเม็กซิโกและสหรัฐผ่านพรมแดนอาจใช้สายการบินอิหร่านแอร์สายการบินแห่งชาติของอิหร่านบินตรงมาลงที่เม็กซิโกโดยตรงแม้จะย้ายฐานค่ายฝึกซ้อมไปยังฝั่งเม็กซิโกแต่แมตช์การแข่งขันรอบแบ่งกลุ่มทั้งหมดของทีมชาติอิหร่านยังคงต้องลงเล่นในสนามที่สหรัฐตามกำหนดการเดิมของฟีฟ่าโดยนัดแรกพบกับนิวซีแลนด์วันที่15มิถุนายนที่สนามโซฟายสเตเดียมในลอสแอนเจลิสนัดที่2พบเบลเยียม21มิถุนายนที่สนามเดิมใน LA ปิดท้ายนัดแรกพบอียิปต์ที่สนามเซนจูรี่ลิงฟิลด์ในนครซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันทั้งหมดเป็นข่าว

0: จากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ศศิธรสังสมธนะรายงานค่ะ
1: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcord Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: ปตท.ยืนยันความมั่นคงทางพลังงานของประเทศท่ามกลางสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางโดยเร่งบริหารจัดการเชิงรุกหลังเส้นทางเดินเรือหลักด้านพลังงานของโลกได้รับผลกระทบเพื่อป้องกันน้ำมันดิบขาดแคลนในประเทศไทยจากกรณีน้ำมันดิบจากตะวันออกกลางที่ปตท.จัดหาล่วงหน้าปริมาณ2ล้านบาร์เรลบรรทุกอยู่บนเรือเซรีฟอสและติดค้างบริเวณท่าเรือซาจาตั้งแต่เดือนมีนาคม2569ปตท.จึงเร่งจัดหาแหล่งน้ำมันดิบจากแหล่งอื่นทดแทนทันทีจากการตัดสินใจดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงที่ตลาดโลกตึงและราคาน้ำมันดิบสูงถึง130ดอลลาร์ต่อบาร์เรลทำให้คนไทยมีพลังงานใช้อย่างต่อเนื่องส่งผลให้กลุ่มปตท.ต้องรับภาระสภาพคล่องเพิ่มขึ้นกว่า 230,000 ล้านบาทและมีต้นทุนดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นกว่า 7,000 ล้านบาททั้งหมดนี้คือการบริหารเพื่อลดความเสี่ยงด้านพลังงานของประเทศโดยไม่ส่งผ่านต้นทุนดังกล่าวให้เป็นภาระของผู้บริโภคกลุ่มปตท.พร้อมดำเนินการด้วยธรรมาภิบาลโปร่งใสและร่วมสนับสนุนภาครัฐในการรักษาความมั่นคงพลังงานเพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศในระยะยาว
1: ทุกหนึ่งคำตัดสินมีผลกระทบต่อชีวิตคนนับแสนคุณเคยสงสัยไหมว่าข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวร้อนคืออะไรอย่าปล่อยให้ความไม่รู้กฎหมายทำให้คุณเสียเปรียบมาร่วมไขข้อสงสัยและเจาะลึกทุกคดีดังไปพร้อมกันฟังทันข่าวทันกฎหมายเจาะข่าวร้อนประเด็นดังไขข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพร โรจน์ศิริรักษ์และทนายรณรงค์แก้วเพชร
3: ศิวพรยานะวิทยากุลจากรายการทันข่าวทันกฎหมายค่ะเรานำข่าวที่น่าสนใจมาวิเคราะห์มาหาเหตุผลทางกฎหมายนะคะมาดูว่าในแต่ละข่าวนั้นมีกฎหมายอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะ
1: เข้าใจกฎหมายฟังทันข่าวทันกฎหมายจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายสองMcord News FM 100.5
4: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcord News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
1: สิบห้านาฬิกาสิบเอ็ดนาทีนะคะอยู่ต่อกับแชร์เล่าข่าวเด็ดนะคะกับติ้งหนุ่ยแล้วก็เก๋ค่ะทักทายคุณผู้ฟังนะคะช่องทาง Facebook นะคะก็หลายท่านเลยพี่สุภชัยจันนิดนะคะก็สวัสดีเราเข้ามามีพี่สักรินเกาะโพด้วยสวัสดีครับนะคะพี่วรวุฒินะคะก็บอกดีครับนะคะมีพี่เสือนอนไม่หลับนะคะพี่เฉลิมพวงพี่เหรอคะอันนี้ก็สวัสดีเราสองคนเข้ามามีพี่เสือใบบ้านเหนือก็บอกว่าที่จังหวัดเลย35องศาครับแดดร้อนแต่เมฆมากพรุ่งนี้น่าจะร้อนกว่านี้เพราะว่าอ๋อเป็นวันลงทะเบียนนะคะแล้วก็มีพี่เล็กด้วยนะคะพี่เอื้อมพรกรีดเมฆมีพี่จิรศักดิ์บุญสนิทด้วยนะคะพี่บุญมากนะคะหลายท่านเลยทีเดียวนะคะพี่อาเกณฑ์เจริญพรค่ะก็ทักทายเราเข้ามานะคะช่องทางไลน์มีพี่มณีรัตน์พี่มยุรีพี่เทียนท่าฉลอมและคุณสุภชัยที่ดิน1689ค่ะ
2: มาถึงช่วงที่เราจะต้องมาพูดคุยกันครับนั่นก็คือภารกิจเยือนฝรั่งเศสของท่านนายกอนุทินซึ่งแน่นอนตอนนี้ท่านก็ยังอยู่ที่ประเทศฝรั่งเศสนะครับกับภารกิจ4วันก็เรียกว่าเมื่อวานนี้ฮือฮาทำเอากรุงปารีสสะเทือนเลยทีเดียวเพราะนอกเหนือจากการโชว์ตำส้มตำแบบสับๆของท่านนายกแล้วการประกาศกล้าวว่าท่านจะไม่ยอมเปิดด่านและจะไม่ยอมเสียดินแดนแม้แต่กระพี้เดียวก็เรียกว่าสร้างความฮึกเหิมให้กับคนไทยในฝรั่งเศสเป็นอย่างยิ่งนอกเหนือจากนี้ท่านนายกยังเดินหน้าผลักดันชุดไทยเพื่อจะได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติด้วยก็เรียกว่าได้เจอกับในส่วนของผอ.ใหญ่ยูเนสโกนะครับก็นอกเหนือจากดันชุดไทยอาจจะได้คุยกันเรื่องของปราสาทพระวิหารรวมถึงมรดกโลกต่างๆซึ่งตอนนี้เองก็แน่นอนชัดเจนว่า

0: พระวิหารถูกนำมาทำเป็นฐานทัพหรือว่าบังเกอร์ของทหารกัมพูชายูเนสโกจะมองเรื่องนี้อย่างไรเพราะเดี๋ยวเรายิงไปถล่มไปมันก็พังเสียหายในทางวัฒนธรรมอีกนี่นะครับแล้วก็นอกเหนือจากนี้ยังได้เห็นท่าทีสำคัญของท่านนายกรัฐมนตรีครับคุณเก๋ที่เรียกว่าทำให้ทั่วโลกได้เห็นวัฒนธรรมไทยที่งดงามนะผ่านการกราบถวายพระบาทที่เรียกว่าสร้างความฮือฮาไปทั้งโลกทีเดียวก็เรียกว่าเป็นภาพแห่งความภาคภูมิใจนะคุณเก๋นะ
1: นะคะระหว่างรอสายนะคะก็เดี๋ยวเราจะได้วิเคราะห์กันนะคะสำหรับเรื่องของการไปเยือนฝรั่งเศสนี้นะคะว่าจะไปในมุมไหนอย่างไรบ้างนะคะแล้วก็ที่สำคัญเองเนี่ยในแง่มุมของการเจอนักธุรกิจนะคะแล้วก็การเจอทางยูเนสโกนะคะก็เรียกได้ว่าจริงๆหลักๆสำคัญเนี่ยการไปเยือนเนี่ยคุยในเรื่องของการค้าการลงทุนนะแต่ว่ายังไม่ได้มีรายงานข่าวเข้ามาว่านายกมีการหารือเรื่องของสถานการณ์ไทยกัมพูชาอะไรแต่อย่างใดกับทางประธานาธิบดีของฝรั่งเศสมีแต่มีการพูดถึงเรื่องของอธิปไตยไทยกับคนไทยที่อยู่ในฝรั่งเศสเท่านั้นนะคะแต่เราก็ไม่รู้แหละว่าโอกาสนี้เนี่ยจะมีการคุยกันนอกรอบหรือว่าอะไรอย่างไรนะคะก็เดี๋ยวได้วิเคราะห์กันนะคะในทุกมุมจริงๆนะคะว่าการไปเยือนฝรั่งเศสในครั้งนี้เนี่ยเราเห็นสัญญาณอะไรบ้างและจะไปในทิศทางไหนบ้างนะคะพูดคุยนะคะกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เชษฐาทรัพย์เย็นอาจารย์ประจำวิทยาลัยนะคะพัฒนามหานครจากมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชตอนนี้อยู่ในสายสวัสดีค่ะอาจารย์เชษฐาคะ
2: ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะ
0: อาจารย์มองปรากฏการณ์ที่ทำให้กรุงปารีสสั่นสะเทือนนี้ยังไงครับทั้งการตำส้มตำและก็การประกาศกล้าว่าจะไม่ยอมเปิดด่านในครั้งนี้ครับ
2: ผมมองเป็นความต่อเนื่องที่อยู่ในยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงที่วางไว้นะครับเพราะว่าเราไปปารีสเนี่ยมันไม่ใช่ประเทศธรรมดาเพราะเป็นประเทศที่เคยสนับสนุนกัมพูชามาตลอดตั้งแต่ที่เขาเป็นประเทศที่ต้องมาปกครองกัมพูชาใช่ไหมครับแล้วแม้ช่วงที่เราลบพุ่งปีที่แล้วเนี่ยมันก็มีข่าวคราวว่าฝรั่งเศสกับกัมพูชานั้นมีความใกล้ชิดกันอย่างไรเพราะนั้นผมถือว่าการไปปารีสของนายกรอบนี้ไม่ใช่เป็นเพียงแค่อยู่ดีอยากไปก็ไปแต่มันเป็นการเติมเต็มยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงเดี๋ยวผมจะลองไล่ไทม์ไลน์ให้ฟังนะอันที่หนึ่งเลยนะคือว่าเราลบพุ่งกัมพูชาเมื่อเดือนธันวาคมถูกต้องไหมครับนะแล
0: ้
2: วเสร็จแล้วเนี่ยพอลบพุ่งกัมพูชาเราก็รับชัยชนะแล้วก็เกิดการกระทบกระทั่งกันมาตลอดแต่ว่าเราก็ยึดพื้นที่คืนได้นั่นแหละนะแล้วก็เหตุการณ์สำคัญต่อมาเนี่ยที่คนมาไม่ค่อยคิดถึงคือเราส่งท่านโคศกนะที่คุณนิกรปะที่พลังกูนะนะ
0: ที่เป็นเอกอัครราชทูต
2: นั่นแหละที่อยู่ที่เอกอัครราชทูตที่กรุงปารีสอะคนนี้เป็นคนมีฝีมือนะแล้วเป็นคนที่รู้สถานการณ์กัมพูชาและท่านก็ไปประจำเป็นเอกอัครราชทูตที่กรุงปารีสจริงๆท่านอยู่ประเทศอื่นก็ได้แต่ไทยเจาะจงส่งไปปารีสเพราะว่าท่านเป็นคนรู้เรื่องนี้ไงเพราะนั้นเวลาเกิดปัญหาข้อมูลผิดพลาดในฝรั่งเศสทางท่านก็จะสามารถที่จะไปชี้แจงได้ทันท่วงทีทันควันคือพูดง่ายๆส่งคนถูกอะงานเข้าไปในปารีสเนี่ยเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ที่วางไว้
1: คือถ้าใครจำไม่ได้เนี่ยคุณนิกรเดชอ่ะท่านตอนนั้นที่มีการสู้รบกันอ่ะท่านตอนนั้นตำแหน่งปัจจุบันท่านเนี่ยเป็นอธิบดีกรมสารนิเทศแล้วก็โฆษกกระทรวงต่างประเทศในสมัยนั้นใช่ไหมคะ
2: ใช่คุณนิกรเดชใช่แล้วก็ท่านทำหน้าที่ได้ดีในการชี้แจงต่างชาติทีนี้เรามีปัญหาโดยตรงกับกัมพูชาและประเทศที่เขาอ้างว่าสนับสนุนคือฝรั่งเศสเราเลยให้คุณนิกรเดชไปประจำที่นั่นมันก็ช่วยในการสร้างความเข้าใจได้เยอะนะครับอันนี้เป็นประการที่สองในเรื่องของยุทธศาสตร์ความมั่นคงที่จะจัดการประการต่อมาก็คือว่านายกไปเองนะก็เป็นการมีกำหนดนัดพูดคุยกับประธานาธิบดีมาครงแล้วคุณนิกรเดชก็อยู่ตรงนั้นด้วย
1: ซึ่
2: งเป็นคนตัดเตรียมทุกอย่างให้
1: ท่านเป็นเอกอัครราชทูตไทยนะกรุงปารีส
2: ที่นั่นใช่เพราะฉะนั้นเองทุกอย่างเนี่ยมันลงตัวไปหมดในการที่ให้นายกไปรอบนี้ประการที่4นายกไปก็แสดงสัญลักษณ์ด้วยเห็นไหมครับไปถึงชุมชนใช่ไหมของคนไทยในต่างประเทศในฝรั่งเศสแล้ว

0: ก็ไปประกาศก้าวในแผ่นดินฝรั่งเศสเลยว่าเราจะไม่เปิดด่านซึ่งกัมพูชาเขาคงคิดว่าเอ๊ะฝรั่งเศสอาจจะมีโอกาสมาพูดให้เราเปิดด่านไหมนายกก็ประกาศเปรี้ยงไม่ให้กัมพูชาหวังเลยไงออกเป็นข่าวเลยว่าไม่เปิดด่านบนแผ่นดินฝรั่งเศสเลยอย่างเงี้ยอันนี้มันก็เป็นการประกาศเชิงสัญลักษณ์ว่าเรานั้นยืนหยัดในเรื่องของชายแดนของเราอย่างไรใช่ไหมครับอันนี้คือประการที่ผมพูดสักครู่ประการต่อมาเนี่ยคือว่ามันก็ประกอบกับการที่เราประสบวิกฤตพลังงานแล้วทางรัฐบาลก็มีแผนจะกู้เงิน400,000 ล้านเป็นพรก.เนี่ยมาใช้ในเรื่องของการวางรากฐานพลังงานปรากฏนายกมีกำหนดการไปที่ IEA ด้วยนะหน่วยงานที่เกี่ยวกับพลังงานระหว่างประเทศอะเนาะแล้วก็ปรากฏว่าตัวของนายกก็ได้ไปคุยพอไปคุยมันก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของเงินกู้400,000 ล้านหรือไม่ที่จะเอามาช่วยปฏิรูปพลังงานเป็นพลังงานสะอาดทั้งหมดเนี่ยที่ผมเรียนให้ทราบเพราะต้องการจะบอกว่าเนี่ยมันคือหนึ่งในยุทธศาสตร์ความมั่นคงนั่นเองเพราะนั้นการที่นายกไปจึงเหมือนเป็นตัวการในการเชื่อมสุดท้ายว่าผู้นำระดับประเทศเป็นคนที่มาจัดการเรื่องนี้โดยตรงนะครับอันนี้มันก็เลยกลายเป็นภาพที่ดีมากในการที่เราจะวางยุทธศาสตร์หรือ positioning ของประเทศในบริบทความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับฝรั่งเศสผมแถมให้อีกเรื่องนึง คือเราตั้งใจจะเอาประเทศเข้าสู่ OECD ประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำจำได้ไหมครับประเทศไหนที่เข้า OECD ได้เนี่ยจะมีมูลค่าการค้าที่สูงกว่าเดิมหลายเท่านักจากปัจจุบันและทีนี้ฝรั่งเศสเป็นประเทศหนึ่งที่อยู่ในนั้นเพราะนั้นการที่เราไปเขาบอกว่าเรากำลังไปแสวงหาพันธมิตรไงที่เราจะได้รับการสนับสนุนให้ถูกผลักดันเข้าสู่ OECD ให้ได้ภายในปี2 ปีซึ่งมันจะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับประเทศไทยมากยิ่งกว่าเดิมนะครับผมเลยคิดว่าการไปฝรั่งเศสรอบนี้มันไม่ใช่อยู่ดีอยากไปก็ไปแต่มันเป็นหนึ่งในแผนยุทธศาสตร์ด้านของการพัฒนาประเทศโดยเฉพาะด้านความมั่นคงที่เราวางไว้ไม่ว่าจะเป็นความมั่นคงทางการทหารทางเศรษฐกิจหรืออะไรก็ตามเนี่ยก็ถือว่าเป็นการเติมจิ๊กซอที่ถูกฝาถูกตัวในการไปดีลที่ฝรั่งเศสในรอบนี้นะครับ
1: ค่ะแต่ว่าตามรายงานข่าวเนี่ยไม่ได้มีรายงานออกมาว่าได้มีการหยิบยกปมเรื่องของสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาไปหารือกับทางประธานาธิบดีของฝรั่งเศสหรือไม่แต่ว่าถ้าอาจารย์ประเมินนอกรอบคิดว่าจะมีประเด็นนี้ไหมคะอาจารย์
0: คือมันเป็นเรื่องเซนซิทีฟครับเพราะนั้นเนี่ยเวลาเขาจะเสนอข่าวออกมาเนี่ยเขาคงไม่บอกหมดหรอกว่าคุยอะไรเพราะว่าต้องยอมรับว่าในเวทีการพูดคุยโซไอระหว่างผู้นำประเทศสองประเทศเนี่ยมันต้องคุยกันเรื่องลับด้วยนะเรื่องทางการก็แถลงข่าวไปเรื่องนั้นก็ไม่แถลง
1: ก็
0: รับรองเลยว่ามีการหยิบยกเรื่องนี้แน่ถ้าไม่อย่างนั้นตัวนายกคงไม่ประกาศบนแผ่นดินฝรั่งเศสหรอกว่าเราจะไม่เปิดด่านที่กัมพูชาแน่นอนนะก็แสดงว่านายกส่งสัญญาณผ่านสื่อฝรั่งเศสด้วยว่าประเด็นเรื่องความมั่นคงชายแดนเนี่ยเป็นหนึ่งในสิ่งที่ไทยตระหนักนะซึ่งทำให้ส่งสัญญาณไปถึงผู้นำฝรั่งเศสทราบทางอ้อมแต่ว่าในโต๊ะเวทีเจรจาระดับ4Iอ่ะนะตาต่อตาเนี่ยมันจะต้องมีการพูดคุยเรื่องนี้ผมคิดว่าพูดคุยอยู่แล้วครับเพราะว่าไม่อย่างนั้นคุณนิกรเดชเขาคงไม่ไปเตรียมการตั้งนานในฐานะเอกอัครราชทูตไทยประจำปารีสหรอกนะ
2: ก็เห็นว่าวันจันทร์ที่จะถึงนี้ครับอาจารย์ท่านนายกอนุทินจะได้มีโอกาสรับประทานอาหารค่ำกับมาครงก็คงจะได้หารือกันแบบวงเล็กๆประเด็นที่อาจารย์ย่อยมาทั้งหมดนี้ก็คงจะได้หารือกันบ้างแต่อาจารย์เชื่ออย่างไรว่าฝรั่งเศสจะดูแลคนไทยหรือดูแลประเด็นต่างๆที่เราฝากฝังไว้ครับ
0: คือว่าประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งในมหาอำนาจระดับกลางนะสำหรับผมเองเนี่ยประเทศไทยอาจจะไม่ใช่มหาอำนาจใหญ่แต่ว่าในเชิงเศรษฐกิจเราก็มีมูลค่าสูงในเชิงความมั่นคงเราก็พิสูจน์แล้วว่ากำลังกองทัพของเราที่ถูกจัดอันดับโดยองค์กรระหว่างประเทศเนี่ยเราอยู่ในอันดับที่25-26ของโลกซึ่งมันก็แข็งแกร่งเราจึงถือได้ว่าเราเป็นระดับกลางส่วนฝรั่งเศสเองเนี่ยเขาก็ไม่ใช่มหาอำนาจระดับใหญ่เขาก็เป็นระดับใหญ่ในยุโรปแต่ระดับโลกก็เป็นระดับเหนือกว่าเราอ่ะแต่ก็อยู่ในเรนจ์ที่อยู่ในหมวดเดียวกันนั่นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยไทยมีความสำคัญและฝรั่งเศสรู้ว่าในแผ่นดินที่อยู่ในบริเวณสุวรรณภูมิอาเซียน6ประเทศอ่ะที่เหนืออ่าวไทยเหนือทางด้านของอันดามันหรือเกาะสุมาตราเนี่ยนะปรากฏว่าไทยนี่แหละคือมีภูมิรัฐศาสตร์ที่สำคัญที่สุดในการเป็นเซ็นเตอร์เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราคุยกับเขาฝรั่งเศสเขาก็เป็นประเทศที่ฉลาดนะครับเพราะฉะนั้นเขาจะต้องรับข้อเสนอเราเพราะว่าผมไม่อยากจะเปรียบเทียบประเทศเรากับประเทศเพื่อนบ้านที่อยู่ทางฝั่งตะวันออกของเรา

0: ะแต่ว่ามันเห็นชัดเจนว่ามูลค่าทางเศรษฐกิจขนาดเศรษฐกิจขนาดความมั่นคงขนาดประชากรการพัฒนาความเจริญเติบโตทาง GDP เราเหนือกว่าหมดไงเพราะนั้นฝรั่งเศสเขาก็ต้องการหาพันธมิตรใหม่เพราะอย่าลืมนะเขาก็ประสบปัญหานะครับท่านพิธีกรท่านผู้ฟังทางบ้านเพราะว่าโลกนี้กำลังบีบให้แบ่งขั้วเป็นอเมริกากับจีนนะฝรั่งเศสเขาไปไม่ได้ขนาดกลางเขาก็ไม่อยากแบ่งขั้วแล้วอเมริกาเองก็ดูเหมือนมีปัญหากับนาโต้ด้วยซ้ำซึ่งฝรั่งเศสก็อยู่ในนาโต
1: ้
0: ขนาดเดียวกันตัวของจีนก็พยายามที่จะเสาะหาพันธมิตรเพราะนั้นฝรั่งเศสของก็อยู่ในสถานะเดียวกับเราอ่ะที่เราถูกบีบให้เลือกข้างเขาก็ไม่อยากเลือกข้างเพราะฉะนั้นถ้ามาเลือกกันเองดีกว่าไหมอ่ะคือประเทศที่ถูกบีบขนาดกลางๆเนี่ยมาเป็นพันธมิตรมาจับมือกันให้แน่นหนาเช่นไทยฝรั่งเศสและจุดๆๆมันก็จะทำให้เรามีพลังในกลุ่มขนาดกลางๆมากขึ้นเพราะนั้นผมถึงค่อนข้างคิดว่าในเชิงยุทธศาสตร์ความมั่นคงของฝรั่งเศสเองเขาก็มองไทยเป็นตัวเลือกที่ดีในการที่จะสร้างพันธมิตรและความไว้วางใจเพราะฉะนั้นผมถึงคิดว่าการไปรอบนี้ฝรั่งเศสกับไทยอาจจะมีข้อตกลงกันเยอะมากแล้วก็จะจับมือเป็นพันธมิตรที่แน่นแฟนกว่าเดิมในรอบ 3-4 ปีที่ผ่านมา
1: ค่ะอาจารย์เชษฐามองความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับฝรั่งเศสยังไงบ้างคะเพราะว่าเห็นว่าถ้าเราย้อนกลับไปดูเนี่ยโอ้โหความสัมพันธ์ไทยกับฝรั่งเศสเนี่ยเป็นปีที่170ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยฝรั่งเศสเลยใช่ไหมคะก็ถือว่าเป็นการตอกย้ำว่าไทยกับฝรั่งเศสเนี่ยเป็นมิตรระหว่างกันอาจารย์เชษฐามองแบบนั้นไหมคะหรือว่ายังไงคะ
0: อ๋อใช่ครับเพราะว่าเอาตรงๆนั้นเราอย่าไปคิดถึงอดีตที่บอกว่าฝรั่งเศสกับเราเคยมีปัญหากันในสมัยกรุงศรีอยุธยามันผ่านมาเป็นร้อยปีแล้วแต่ว่าหลังจากสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยนะฝรั่งเศสกับไทยก็อยู่ฝั่งเดียวกันด้วยซ้ำนะอยู่ฝั่งพันธมิตรอ่ะไปร่วมรบด้วยกันนะครับด้วยเหตุนี้เองเนี่ยฝรั่งเศสกับไทยหลังจากนั้นเนี่ยก็ยังมีความสัมพันธ์อันดีนะครับเพียงแต่ว่าฝรั่งเศสก็เป็นเจ้าอาณานิคมกัมพูชานะแล้วก็อาจจะมีการกระทบกระทั่งในเรื่องชายแดนกันบ้างแต่สุดท้ายเนี่ยพอโลกยุคใหม่โดยเฉพาะหลังจากปีค.ศ.2000เนี่ยนะซึ่งปัจจุบันมัน2026ปาเข้าไปจะ30ปีแล้วเนี่ยเรายังมีความสัมพันธ์ทางการค้าที่ดีกับฝรั่งเศสนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมิตรภาพกับฝรั่งเศสที่มีอยู่เราก็คงละทิ้งไม่ได้หรอกแต่ว่าในเชิงของการเจรจาระหว่างประเทศมันอาจจะมีบวกมั่งลบมั่งแต่สุดท้ายมันจะมีลักษณะที่เรียกว่าผลที่ได้เนี่ยของ2ประเทศจะอยู่ในสิ่งที่เรียกว่า win-win approach คือชนะชนะด้วยกันอาจจะไม่ได้100กับ0แต่อย่างน้อยมันจะต้องได้มากกว่าไม่ได้แต่ละประเทศเขาก็จะมีวิธีการหรือมีมุมมองของเขาเพราะนั้นเราก็ยังคบแล้วก็เป็นความสัมพันธ์ที่ดีได้โดยเฉพาะโลกปั่นป่วนแบบนี
1: ้
0: ที่อเมริกากับจีนกำลังปั่นป่วนกันแล้วมีรัสเซียเนี่ยถ้าประเทศขนาดกลางไม่คบหาเนี่ยมันจะอยู่ลำบากและผมเชื่อว่าประเทศขนาดกลางก็ตระหนักเองด้วยว่าต้องคบหากันเองและนี่คือหนึ่งในเหตุผลที่จะต้องคบหากันเองเพราะนั้นความสัมพันธ์ยังดีกันอยู่ครับ
2: ใช่เลยครับก็เห็นได้เลยจากการที่ประธานาธิบดีมาครงลงนามถวายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้กับเจ้าฟ้าหญิงสิริวัณณวรีซึ่งก็ได้เห็นท่ากราบถวายความยินดีถึงฝ่าพระบาทของท่านนายกอนุทินอันนี้ก็ถือว่าแสดงถึงความสัมพันธ์ที่ดีแล้วก็ท่านนายกก็โชว์ให้ทั่วโลกได้เห็นถึงวัฒนธรรมไทยด้วยใช่ไหมครับอาจารย์ครับ
0: ถ้ามันเป็นสัญลักษณ์นะของวัฒนธรรมของประเทศนะแล้วก็การที่มาครงเนี่ยได้ถวายเครื่องราชนะให้กับทางพระองค์เจ้าสิริวัณณวรีเนาะมันก็ทำให้เรารู้สึกว่าฝรั่งเศสก็ให้ความสำคัญกับประเทศไทยเป็นอย่างสูงเพราะฉะนั้นเองเนี่ยเหตุการณ์เนี่ยถือว่าเป็นสัญลักษณ์ทางการเมืองที่ดีในการที่จะมีสัมพันธภาพที่ดีมากยิ่งกว่าเดิมนะครับ
1: ค่ะแต่ว่าถ้ามองหันไปมองฝรั่งเศสกับกัมพูชาบ้างนะคะอาจารย์ความสัมพันธ์ระหว่างฝรั่งเศสกับทางกัมพูชาล่ะคะ
0: เขาคงตัดทิ้งกันไม่ได้นะเขาเป็นลูกพี่ลูกน้องกันอยู่นะครับแต่ว่าเผอิญกัมพูชาเขาก็อยู่ไกลฝรั่งเศสไงแล้วก็ที่สำคัญฝรั่งเศสปัจจุบันเนี้ยเขาก็ต้องการพึ่งพิงนะพึ่งพิงประเทศลุ่มที่แบบว่ามีความเจริญเศรษฐกิจเนี่ยเพราะเขาก็ต้องพัฒนาเศรษฐกิจของเขาเองเหมือนกันแม้ว่าเขาจะมีความสัมพันธ์ให้ดีกับกัมพูชาแต่ในทางการเมืองระหว่างประเทศอ่ะจะเทคไซส์ข้างใดข้างหนึ่งนะวินาทีนี้มันเทคไซส์ยากนะเพราะมันต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ระยะยาวและอย่างที่ผมเรียนให้ทราบว่าเทียบขนาดมูลค่าทางเศรษฐกิจของไทยกัมพูชาเนี่ยไทยย่อมได้เปรียบเพราะไทยนี่เป็นอันดับ3อันดับแรกของอาเซียนนะด้วยเหตุนี้เองเนี่ยฝรั่งเศสเขาก็ต้องค้าขายอ่ะเขาก็ต้องเห็นความสำคัญของเราอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นต่อให้เขายังมีความสัมพันธ์กับกัมพูชาแต่เขาก็ยังไม่สามารถที่จะละเลย

0: ที่จะมาเป็นไม่เป็นพันธมิตรกับเราได้หรอกเพราะนั้นเขาก็จะมีวิธีคิดว่าเรื่องนี้ก็สนับสนุนกัมพูชาบ้างเรื่องนี้ก็สนับสนุนเราบ้างเพื่อจะได้สร้างความสัมพันธ์ระหว่างสองฝ่ายให้มันสมดุลในสายตาของฝรั่งเศสเขา
1: อันนี้เป็นจุดยืนของฝรั่งเศสใช่ไหมคะที
0: ่ใช่ครับใช่ครับ
1: ค่ะค่ะทีนี้ผลของการไปเยือนฝรั่งเศสของนายกรัฐมนตรีในครั้งนี้ค่ะสิ่งที่จะตามมาอาจารย์เชษฐามองว่าน่าจะมีอะไรบ้างคะ1 2 3 4ค่ะ
0: ครับอันดับแรกเลยนะนายกไปคุยเรื่องพลังงานแสดงว่าตั้งใจที่จะมีนโยบายร่วมกันเกี่ยวกับพลังงานซึ่งมันก็สอดคล้องกับเงินกู้400 ล้านเนี่ยที่จะมาทำเรื่องของพลังงานสะอาดนะครับก็คงจะขอความร่วมมือของคำชี้แนะหรือมีผู้เชี่ยวชาญมาช่วยพัฒนาเรื่องพลังงานสะอาดตรงนี้แหละผมว่าอันที่หนึ่งเลยก็ไปคุยกับ IEA มานะครับสองนะครับการคุยกับฝรั่งเศสโดยตรงเนี่ยก็จะได้ผลประโยชน์ด้านความมั่นคงพอฝรั่งเศสเกรงใจเราเขาก็จะสนับสนุนกัมพูชามันก็จะอีหลักอีเลือ มันก็จะรู้สึกว่าจะทำอย่างไรดีจะสนับสนุนกัมพูชามากมันก็จะกระทบกระทั่งกับไทยม
1: ัน
0: ก็ทำให้การเดินเกณฑ์ด้านความมั่นคงของเราก็รู้สึกผ่อนคลายได้มากขึ้นนะครับสามมันเป็นการส่งสัญญาณถึงมหาอำนาจระดับโลกไงไม่ว่าจะเป็นอเมริกาจีนหรืออะไรก็ตามว่าประเทศขนาดกลางเนี่ยทั้งสองภูมิภาคคือยุโรปกับเอเชียเริ่มจับมือกันแล้วนะเพราะฉะนั้นเองเนี่ยเรามีทางเลือกเราไม่จำเป็นต้องเลือกข้างว่าจะเทคไซส์จีนไทยอเมริกาอย่างเดียวแต่เราสามารถมีพันธมิตรระดับข้างร่วมกันได้นะผมว่านี่เป็นประโยชน์เป็นประโยชน์ที่เกิดขึ้นในข้อที่3ข้อที่4ไม่ต้องพูดถึงนะเศรษฐกิจแน่นอนเพราะว่ามีการไปพูดคุยกับนักธุรกิจในต่างชาติของฝรั่งเศสก็คงที่จะมีการลงทุนอะไรกันมากขึ้นในประเทศไทยนะผมว่าอย่างน้อย4อย่างจะเป็นแบบนี้นะครับ
1: ค่ะ
2: ครับผมวันนี้กราบขอบพระคุณอาจารย์เชษฐาเป็นอย่างสูงนะครับที่ให้เห็นภาพชัดเจนทุกครบทุกมุมเลยครับ
1: ค่ะขอบพระคุณอาจารย์เชษฐามากเลยนะคะ
0: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับ
1: นะคะเพิ่มเติมนิดนึงแล้วกันนะคะเพราะว่าเมื่อสักครู่นะคะอาจารย์เชษฐาพูดถึงคุณนิกรเดชพลังกูลนะคะซึ่งตำแหน่งปัจจุบันเนี่ยท่านก็ไปเป็นเอกอัครราชทูตไทยณกรุงปารีสนะคะก็มีการพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของการไปเยือนนะคะของคุณอนุทินนายกรัฐมนตรีที่ฝรั่งเศสในครั้งนี้เช่นเดียวกันนะคะบอกว่าเป็นการทูตเชิงรุกในช่วงที่โลกเกิดความเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีแล้วก็การเมืองระหว่างประเทศด้วยก็ถือว่านำไปสู่ในเรื่องของนโยบายการทูตเชิงเศรษฐกิจนะคะก็ต้องเข้าใจบริบทของโลกยุคปัจจุบันในเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์เพราะว่ามีหลายขั้วจริงๆแล้วก็เป็นโอกาสให้กับประเทศไทยพอๆกับประเทศฝรั่งเศสเลยถามว่าทำไมการที่ขั้วอำนาจปัจจุบันเนี่ยเยอะมากเป็นโอกาสนะคะก็เพราะว่าทั้งสองประเทศเนี่ยมองตัวเองว่าเป็นอำนาจกลางแล้วก็เป็นโอกาสที่ไทยจะใช้ในภาวะยุคที่โลกแบ่งขั้วแบบนี้นะคะคุณนิกรเดชมองว่าการเยือนฝรั่งเศสของคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรวมไปถึงอย่างที่บอกไปนะคะน่าจะเป็นครั้งแรกเลยที่คณะรองนายกรัฐมนตรีเนี่ยไปกันครบทั้ง4ท่านเลยแล้วก็มีรัฐมนตรีบางส่วนก็ไปด้วยนะคะเหมือนกับจะเป็นการบอกเหมือนกันว่าฝรั่งเศสเนี่ยคือในส่วนของประเทศไทยเนี่ยพร้อมที่จะเป็นผู้เล่นคนหนึ่งและไม่เป็นพวกที่ถูกกำหนดบทบาทอย่างที่เคยเป็นมาในอดีตนะคะแล้วก็คุณนิกรเดชก็มองว่าฝรั่งเศสเนี่ยจริงๆเราก็อยู่ในบทบาทเดียวกับไทยเลยในภาวะการแบ่งขั้วที่เราเองก็ไม่ได้ต้องการที่จะเลือกข้างไทยเป็นมิตรกับประเทศจีนแล้วก็เป็นมิตรกับทางสหรัฐอเมริกาด้วยเช่นเดียวกันนะคะฝรั่งเศสก็ต้องการลดการพึ่งพาสหรัฐกับจีนเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ยังมองว่าโอกาสนี้เนี่ยประเทศไทยอยู่ที่ฝรั่งเศสเนี่ยมีความพร้อมในการจะเปิดใจเพราะว่าเขากำลังต้องการหาพันธมิตรและไทยมีความพร้อมมากเลยที่จะก้าวไปเป็นพันธมิตรที่ไว้ใจได้โดยฝรั่งเศสเนี่ยเห็นถึงความจริงใจในเรื่องของนโยบายการต่างประเทศของไทยว่าเราไม่เคยหักหลังใครและที่สำคัญมีความสัมพันธ์ในระหว่างไทยแล้วก็ฝรั่งเศสนะคะเป็นปีที่170แล้วด้วยเมื่อโลกเจอกับความไม่แน่นอนแบบนี้แล้วก็ทั้งสองประเทศเนี่ยกำลังมองตัวเองว่าเป็นอำนาจกลางมีความแข็งแกร่งคนละอย่างไทยก็จะฟังข้อเสนอจากฝรั่งเศสว่าอยากจะร่วมมือกับไทยในเรื่องใดบ้างและไทยก็จะเสนอตัวว่าเราเป็นสะพานเชื่อมยุทธศาสตร์ที่ไว้ใจได้นะคะก็ท่านเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสก็บอกเลยบอกว่าสำหรับตนเนี่ยการพูดในเชิงรุกไม่ใช่แ

แค่ขายของไม่ใช่แปะไม่ใช่เป็นแค่การตลาดให้เขานะคะแต่ว่าก็ต้องมองบริบทในการเป็นหุ้นส่วนระหว่างกันด้าน AI เทคโนโลยีซึ่งฝรั่งเศสเนี่ยเขามีความเป็นเลิศในด้านเหล่านี้ก็คือเทคโนโลยีด้านอวกาศแล้วก็ต้องการเพื่อนที่ไว้ใจได้นะคะก็โดยเป็นประเทศหนึ่งที่มีความสนใจในอินโดแปซิฟิกซึ่งไทยก็เป็นหนึ่งในประเทศที่ไม่ได้มีความเอ็นเอียงไปในประเทศใด

0: เศสก็เป็นคือเขายอมรับในเรื่องของวัฒนธรรมในการกินเป็นอันดับหนึ่งคือท่านเอกอัครราชทูตเนี่ยก็มองว่าถ้าจับมือกันเนี่ยไม่ต้องพึ่งพาใครแล้วก็ใช้ความไว้วางใจเนี่ยเป็นตัวตั้งก็น่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็เป็นรูปธรรมนะคะในการไปเยือนในครั้งนี้เช่นเดียวกันค่ะเดี๋ยวช่วงนี้คุณติ๊งหนุ่ยเราพักกันสักครู่เนาะแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อค่ะ
1: ครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
3: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC 1804หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Updateช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
0: สิบห้านาฬิกา36นาทีค่ะช่วงสุดท้ายแล้วนะคะคุณผู้ฟังชวนคุณผู้ฟังไปเที่ยวดีกว่าคุณติ๊งหน่อยนะคะเพราะว่าทางคลื่นของ FM 100.5 นะคะ MCOT New เนี่ยค่ะกำลังจัดทริปนะภูมิใจนำเสนอมากจริงๆนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะมีไม่ว่าจะเป็นกูรูคนข่าวชื่อดังอาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินพี่สุวิสุทธิประภาแล้วก็มีพี่สุทนนะคะรุ่งธัญรัตน์เนี่ยก็จะไปร่วมทริปนี้ด้วยนะทริปที่ว่านี้นะคะก็ภูมิใจนำเสนอเลยเป็นการเดินทางครั้งประวัติศาสตร์ที่ไม่ควรจะพลาดจริงๆนะคะเป็นการจัดทริปพิเศษรวบรวมสุดยอดตำนานเอาไว้ในหนึ่งเดียวนะคะก็คือ The Legend Tale สองแควอโยธยาค่ะกับ3กูรูแห่งยุคเลยจะพาไปร่วมย้อนรอยวีรกรรมองค์ดำนะคะสมเด็จพระนเรศวรมหาราชบนเส้นทางจากเมืองประสูติสู่ราชธานีศรีอโยธยา3วัน2คืนค่ะกิจกรรมนี้นะคะแล้วก็ทริปนี้เนี่ยจัดวันที่3ต่อเนื่องยาวจนถึง5กรกฎาคมค่ะไฮไลท์สำคัญก็จะร่วมทัพไปนะคะพี่ๆทั้ง3คนก็จะให้ความรู้นะคะอย่างที่บอกไปนะคะทริปนี้เนี่ยจะมี3กูรูคนข่าวไปด้วยเป็นอาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินมีคุณสุวิสุทธิประภามีคุณสุทนนะคะรุ่งธัญรัตน์ที่จะไปบอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์แบบเจาะลึกแล้วก็สนุกสนานตลอดการเดินทางเลยค่ะเดี๋ยวลองดูนะคะว่าแต่ละวันแต่ละวันพาไปเที่ยวที่ไหนกันบ้างวันแรกค่ะก็จะมุ่งหน้าสู่เมืองสองแควนะคะสักการะพระพุทธชินราชพระพุทธรูปที่งดงามที่สุดในไทยคุณติ๊งหน่วยเคยไปไหม
1: เคยไปสิครับสวยงามมากๆเลยครับ
0: ใช่ค่ะเนี่ยละค่ะก็จะพาไปนะคะพาไปไหว้พระพุทธชินราชนะคะแล้วก็ใกล้ๆกันนะคะก็จะพาไปชมตำนานพระนางพญาด้วยนะคะหนึ่งในเบญจภาคีเลยค่ะตกค่ำก็ร่วมรับประทานอาหารพร้อมฟังทอล์คโชว์พิเศษนะคะสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์สไตล์พี่สุวิทย์แล้วก็พี่สุทนด้วยนะคะเรียกได้ว่าเป็นทอล์คโชว์พิเศษแบบเอ็กซ์คลูซีฟจริงๆส่วนวันที่2ค่ะก็จะพาไปเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่พระราชสมภพของสมเด็จพระนเรศวรนะคะก่อนมุ่งหน้าสู่อยุธยาเพื่อสัมผัสมนต์เสน่ห์ล่องเรือสำราญชมทัศนียภาพรอบเกาะเมืองผ่านวัดสำคัญแล้วก็ป้อมเพชรยามเย็นด้วยค่ะส่วนวันที่3ชมความมหัศจรรย์นะคะเสียงพระในรากไม้ณวัดมหาธาตุค่ะลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุนะคะพิเศษสุดๆเลยค่ะมื้อกลางวันก็จะพาไปพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานนะคะอย่างคุณดำรงพุทธานคุณพิสมัยพิมพ์วิสารทกุลนะคะจากรายการคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอนั่นเองค่ะเดินทางอย่างเหนือระดับด้วยรถโค้ชนะคะ VIP เลยพักโรงแรมหรูด้วยอาหารก็เลิศรสทุกมื้อรับรองว่าอร่อยนะคะแล้วก็อิ่มท้องมากๆค่ะทั้งหมดนี้นะคะสำหรับทริปนี้เนี่ย 15,900 บาทต่อท่านนะคะ 15,900 บาทต่อท่านค่ะใครสนใจ

0: สำรองที่นั่งด่วนๆเลยนะคะให้หมายเลขเอาไว้3หมายเลขค่ะหมายเลขที่1นะคะ09448030760944803076นะคะแล้วก็หมายเลขที่2 0943966649นะคะ0943966649หมายเลขสุดท้าย0868251444 0868251444นะคะโทรได้ทั้ง3หมายเลขเลยนะคะรีบเลยนะคะสำรองที่นั่งด่วนๆกันเลยนะคะก็จะได้ไปพบกับทั้งอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินคุณสุวิทย์ด้วยนะคะแล้วก็พี่สุทนด้วยค่ะนะคะเป็นทริปการท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากๆเลยทีเดียวนะคะเป็นกิจกรรมที่เราจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยค่ะคุณ
1: พ
0: ี่หน่อยคะ
1: ว่าได้เที่ยวอย่างเจาะลึกจริงๆนะครับ
0: ค่ะ
1: อย่างผมเนี่ยไปแบบผิวเผินถ้าได้ไปกับผู้รู้ได้ไปเจาะลึกแบบละเอียดโอ้โหก็เชื่อว่าน่าจะทำให้การท่องเที่ยวไปสายมูด้วยเนี่ยโอ้โหน่าจะได้มหากุศลด้วยครับคุณเก๋ครับ
0: ค่ะเข้าใจว่าไปแต่ละที่แต่ละที่เนี่ยทั้งอาจารย์ทรงฤทธิ์ทั้งพี่สุวิทย์แล้วก็พี่สุทนเนี่ยคงจะมีทริคพิเศษแนะนำคุณผู้ฟังแน่นอนเนาะค่ะไปต่อกันที่เรื่องไหนดีคุณติ๊งหน่อยจริงๆก็ยังมีเหลืออีกหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นที่วันนี้ทำเนียบขาวก็เกิดเหตุระทึกเกิดขึ้นหรือจะไปเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพราะว่าเห็นวันนี้เนี่ยอย่างคุณนิกรออกมาพูดถึงเรื่องของไทม์ไลน์ด้วยนะ
1: ใช่ครับก็เรียกว่าน่าสนใจทีเดียวครับเรื่องของปัญหาร่างรัฐธรรมนูญที่ตอนนี้เองก็หลายคนถามว่าที่มาของสสรจะไปทางไหนมันจะเป็นชนวนความขัดแย้งในการแก้ไขรัฐธรรมนูญครั้งใหม่หรือเปล่านะครับโดยเฉพาะปมการยื่นร่างของพรรคภูมิใจไทยกับพรรคประชาชนฉบับหนึ่งเป็นของรัฐบาลอีกฉบับหนึ่งก็เป็นของฝ่ายค้านตอนนี้ก็เถียงกันเรื่องของสสรกันอยู่แต่ถ้าสามารถฝ่าฟันอุปสรรคเหล่านี้ไปได้นี่คุณนิกรก็เชื่อว่าเราก็จะมีรัฐธรรมนูญใช้ในประมาณปี72ใช่ไหมคุณเก
0: ๋
1: โอ้ก็เรียกว่าเป็นห่วงเวลาที่เป็นไทม์ไลน์สำคัญนะครับที่วันนี้เองในส่วนของคุณนิกรจำนงครับส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยในฐานะผู้ร่วมร่างรัฐธรรมนูญฉบับของพรรคภูมิใจไทยครับท่านก็เปิดเผยถึงไทม์ไลน์ว่ากลางปี72โน่นแหละครับถ้าเกิดว่าทุกอย่างผ่านพ้นไปได้ประเทศไทยจะมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม
0: ่
1: โดยประเด็นการจัดทำนั้นถ้าเกิดสภาพิจารณาในช่วงมิถุนายนนี้และก็รับวาระ1รับหลักการวาระ2วาระ3จนโน่นแหละครับไปถึงตุลาคม69เลยทีเดียวครับและก็หลังจากนั้นสภาจะส่งร่างแก้ไขให้กับรัฐบาลและก็กกต.ครับไปทำประชามติครั้งที่2ก็อาจจะเป็นประมาณช่วงมกราคมปีหน้าเลยครับคุณเก๋ซึ่งถ้าผลประชามติประชาชนเห็นชอบอันนี้คือขั้นตอนที่2คือตอนแรกบอกให้แก้พอแก้แล้วหน้าตาเป็นแบบนี้ประชาชนจะให้แก้ต่อหรือเปล่าถ้าเกิดประชาชนเห็นชอบก็จะเอาร่างดังกล่าวขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมประกาศใช้อันนี้คือไทม์ไลน์คร่าวๆครับที่จะเกิดขึ้นในปี72แต่แน่นอนว่าในช่วงของสิงหาคมปีหน้านี้ก็น่าจะเป็นการสรรหาสสรครับหรือว่าสภาร่างรัฐธรรมนูญที่จะใช้ในขั้นตอนของ 1-2 เดือนเลยทีเดียวเมื่อได้สสรแล้วก็จะมีการตั้งกรรมาธิการ45คนมายกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ครับแล้วก็จะมีการตั้งคณะกรรมการรับฟังความเห็นที่มาจากสสรตัวจริง15
0: ค
1: นและสสรสำรองอีก15คนครับให้สรรหาจากกลุ่มบุคคลอีก15คนเพื่อออกไปรับฟังความเห็นและจะทำรัฐธรรมนูญอีกเป็น1ปีก็นี่คือไทม์ไลน์ที่คาดว่าเดือนกันยายนปี71จะได้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่แต่ในช่วงกุมภาพันธ์72จะต้องทำประชามติครั้งที่3ว่าท่านเห็นชอบแน่แล้วใช่ไหมว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้เราประชาชนเห็นชอบก็นู่นครับคุณเก๋ครับพฤษภาคม72นู่นแหละครับถึงจะมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เกิดขึ้นในประเทศไทยครับ
0: คือถ้าดูไล่ดูไทม์ไลน์ที่คุณนิกรบอกเนี่ยก็รวมๆเกือบ69 70 71

0: 7 2 3 4ปีเลยใช่ไหมคะโอ้โหนะคะแล้วก็คุณนิกรพยายามที่จะอธิบายเกี่ยวกับเรื่องของโมเดลสสรของภูมิใจไทยด้วยนะคะ100คนเนี่ยมาจากไหนอย่างไรบ้างคือต้องแบ่งเป็น2กลุ่มคุณนิกรอธิบายแบบนี้ค่ะอย่างสสร77คนเนี่ยมาจากจังหวัดกำหนดให้มีตัวแทนละ1คนรวม77คนส่วนอีก23คนก็จะเป็นผู้เชี่ยวชาญนะคะแบ่งเป็นด้านกฎหมายมหาชน7คนรัฐศาสตร์8คนผู้ประสบการณ์ด้านการเมืองแล้วก็บริหารราชการแผ่นดินเนี่ย8คนด้วยกันคือทุกคนต้องสมัครผ่านกกต.นะคะโดยคุณนิกรระบุว่าคือทุกกลุ่มเนี่ยจะต้องเปิดรับสมัครผ่านคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.แล้วก็หลังเปิดรับสมัครเสร็จกกต.ก็จะรวบรวมรายชื่อส่งให้ประธานรัฐสภาหลังจากนั้นขั้นตอนต่อไปเนี่ยก็คือสมาชิกรัฐสภาซึ่งประกอบไปด้วยส.ส.ส.ว.เนี่ยจะเป็นคนคัดเลือกให้เหลือ100คนสุดท้ายแล้วก็บอกว่าการเลือกส.ส.ร.เนี่ยจะใช้ระบบแบบแบ่งสัดส่วนคือตามจำนวนเสียงของแต่ละพรรคการเมืองในรัฐสภานะคะแล้วก็พยายามที่จะย้ำว่าเหตุผลที่ไม่ใช้การเลือกตั้งตรงเนี่ยก็คืออันนี้เนี่ยเข้าใจนะคะต้องเข้าใจว่าเกรงว่าจะไปขัดคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญนั่นเองแล้วก็คุณนิกรเนี่ยก็ยังอธิบายต่อด้วยนะคะอย่างสภามี700คนแบ่งเป็นสส500สว200ดังนั้นโควต้าในการเลือกสสรเนี่ยก็จะเป็นสสประมาณสัก71คนสวประมาณ29คนนะคะก็จะใช้ในเรื่องของพรรคร่วมรัฐบาลที่มีเสียงข้างมากก็จะย่อมได้สัดส่วนมากกว่าแล้วก็มองว่าเป็นหลักการของประชาธิปไตยแล้วก็พยายามที่จะย้ำด้วยนะคะแม้ว่าจะใช้ระบบเสียงข้างมากเนี่ยแต่ประกันได้เลยจะไม่มีสีใดสีหนึ่งเป็นการโดยเฉพาะนะคะเพราะว่าเหมือนกับมีการตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะมันจะมีสีใดสีหนึ่งเนี่ยเข้าไปครอบงำหรือเปล่านะคะแล้วก็พยายามที่จะอธิบายให้เห็นภาพเลยว่าหลังจากได้สสร.แล้วเนี่ยก็จะมีการตั้งกรรมธิการยกร่าง45คนนะคะแล้วก็จะแบ่งเป็นโครงสร้างกรรมธิการยกร่าง45คนก็จะแบ่งเป็นสสร. 30คนบุคคลภายนอกจากบัญชีสำรองอะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็กำหนดการในการยกร่างนะคะ360วันตามกรอบนะคะก็ประมาณสัก1ปีนั่นเองนะคะส่วนหมวดที่ห้ามแตะเลยห้ามแก้ไขเลยก็คือหมวด1บทหมวดทั่วไปแล้วก็หมวด2นะคะพระมหากษัตริย์ของรัฐธรรมนูญปี2560คือถ้าแก้หมวดต้องห้ามเหล่านี้เนี่ยคุณนิกรก็บอกว่าร่างเนี่ยจะตกไปทันทีเลยนะคะคืออันนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าจะไม่แตะเลยนะคะก็จะมีกลไกในการรับฟังขั้นตอนการเห็นชอบในรัฐสภาต้องใช้เสียงมากกว่ากึ่งนึงอะไรต่างๆด้วยนะคะอันนี้ก็เรียกได้ว่าเป้าเนี่ยก็คือจะเริ่มเข้าสภานะคะทั้งหมดทั้งมวลที่เราเห็นขั้นตอนเนี่ยที่ว่ากันมาเนี่ยจะน่าจะเห็นว่าเริ่มเข้าสภาได้มิถุนานะคะมิถุนาก็คือเดือนหน้านั่นเองร่างแก้ไขเพิ่มเติมเนี่ยก็จะเข้าสู่การพิจารณาเดือนมิถุนายนนะคะแล้วก็ตั้งเป้าเอาไว้ว่าผ่านวาระ2วาระ3ภายในสิงหาปี69แล้วก็จากนั้นเนี่ยก็จะเข้าสู่ประชามติครั้งที่2ก็เรียกได้ว่าเปิดไทม์ไลน์เกือบประมาณ3ปีเต็มๆเนาะนะคะก็เหมือนที่คุณติ้งหนุ่ยรายงานไปแต่ทีนี้เนี่ยประเด็นร้อนสำหรับเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยอยากให้จับตามองวันพรุ่งนี้คุณติ้งหนุ่ยเพราะพรุ่งนี้จะมีการเคลื่อนไหวนะคะเพราะว่าเห็นมีข่าวรายงานว่าสำนักประชาสัมพันธ์ของวุฒิสภาค่ะเขามีการแจ้งหมายผ่านสื่อมวลชนประจำรัฐสภาแล้วก็มีรายละเอียดเรื่องของหมายข่าวว่าทางวุฒิสภาเขาจะมีการรวมตัวแสดงจุดยืนตอบโต้คุณเทงพรุ่งนี้ตอนประมาณสัก 9:45 นเหมือนกับ
1: จะแก้รัฐธรรมนูญนะแต่เป็นเรื่องของกรณีหัวหน้าพรรคประชาชนคุณธนพงษ์ปัญญาวุฒิโพสต์ Facebook เป็นคลิปวิดีโอซ
0: ึ่
1: งหนึ่งคลิปนี้เนี่ยครับมีข้อความมีเสียงที่พูดว่าวุฒิสภาเนี่ยทำลายหลักการของระบอบประชาธิปไตยใช้อำนาจช่อฉนร่วมกับอีก3องค์กรก็เลยทำให้ทางสว.หรือว่าสมาชิกวุฒิสภาซึ่งก็รับไม่ได้มั้งครับสำหรับคำว่าให้อำนาจอย่างช่อฉนและก็เป็นการเมืองระบอบสีน้ำเงินอีกก็ ็เลยจะต้องมีการรวมตัวกันแถลงข่าวตอบโต้เรื่องนี้ครับคุณเก
0: ๋ใช่ๆเนี่ยล่ะค่ะก็เป็นประเด็นต่อเนื่องกันเลยนะคะฉะนั้นเองเนี่ยก็ตามดูนะคะทั้งเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะคะแล้วก็ประเด็นนี้นะคะเพราะว่า

0: เดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราก็จะเห็นความเคลื่อนไหวนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์พรรคประชาชนแล้วก็พรรคเพื่อไทยนะคะที่เขาจะมีการยื่นร่างในส่วนของแต่ละพรรคเนี่ยประกบเข้าไปด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวรอดูนะคะว่าทิศทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญมันจะไปในทางไหนค่ะเชิญค่ะ
1: ก็แต่ละพรรคก็เรียกว่ามีจุดยืนเกี่ยวข้องกับเรื่องของอำนาจสวนะคุณเก๋อันนี้คือสิ่งที่เราต้องตามกันต่อเพราะว่าภูมิใจไทยยังคงต้องการคงอำนาจเดิมขณะที่พรรคประชาชนต้องการตัดอำนาจพิเศษทิ้งไปเลยส่วนพรรคประชาธิปัตย์เองต้องการแนวทางแบบประนีประนอมโดยเฉพาะเรื่องของสสรที่ตอนนี้เองทางพรรคประชาชนยังคงยึดมั่นในการเลือกตั้งทางตรงก็อยากจะให้สสร100คนมาจากการเลือกตั้งจากประชาชนขณะที่พรรคประชาธิปัตย์เขาก็ฉีกกรอบเลยใช่ไหมใช้ระบบหยั่งเสียงทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อประหยัดงบประมาณและก็เพื่อความรวดเร็วโดยที่ผู้ไม่มีโทรศัพท์มือถือก็ไปลงทะเบียนได้ที่ตำบลของตัวเองก็น่าสนใจทีเดียวนะครับสำหรับเรื่องของความขัดแย้งศึกหรือรัฐธรรมนูญของแต่ละพรรคนั้นจะจบลงอย่างไรนี่ก็น่าสนใจทีเดียวครับ
0: ใช่ค่ะรวมไปถึงเรื่องของที่มาของสสรด้วยนะคะแต่ละพรรคเนี่ยก็จะมีแนวทางที่อาจจะไม่ได้เหมือนกันด้วยนะคะก็ต้องติดตามด้วยว่าจะไปในทางไหนอย่างไรส่วนเรื่องของผู้ว่ากทม.วันนี้มีผลสำรวจออกมาน่าสนใจเหมือนกันนะคุณติ้งหน่อยนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยมีผลสำรวจจากทางสวนดุสิตโพมหาวิทยาลัยสวนดุสิตค่ะเขาไปสำรวจความคิดเห็นนะคะของคนกรุงเทพแล้วก็ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งแล้วก็ใช้หัวข้อว่าการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.คนที่18ครั้งที่2เก็บตัวอย่างมา 1,179 คนค่ะแล้วก็เป็นการสำรวจทางออนไลน์แล้วก็ภาคสนามด้วยนะคะผลสำรวจเนี่ยพบว่าคุณลักษณะของผู้ว่ากทม.ที่คนกรุงเทพต้องการมากที่สุดในสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยต้องการแบบไหนคำตอบก็คือต้องการคนมีประสบการณ์และทำงานได้ทันทีเลยนะถึงร้อยละ 36.39 สำหรับผู้ว่ากทม.คนต่อไปอยากเห็นเป็นใครโอ้นี่ตอบเป็นอันดับหนึ่งเลยนะคะให้คะแนนคุณชัชชาติสิทธิพันธ์ค่ะร้อยละ 57.68 นะคะและเมื่อถามเกี่ยวกับการเลือกตั้งสก.กลุ่มตัวอย่างก็จะตอบว่าจะเลือกสก.จากพรรคประชาชนร้อยละ 35.20 และก็มองว่าหลังจากได้ผู้ว่ากทม.คนใหม่แล้วกทม.น่าจะดีขึ้นถึงร้อยละ 78.03 นะคะนี่เป็นผลสำรวจออกมาขณะเดียวกันประธานสวนดุสิตโพค่ะดร.พรพันธ์บัวทองนะคะก็ออกมาบอกว่าผลโพลที่มันสะท้อนออกมาแบบนี้เนี่ยอย่างที่บอกว่าผลโพลล่าสุดเนี่ยพบว่าคะแนนของคุณชัชชาติสิทธิพันธ์เนี่ยยังคงนำแล้วก็ขยับเพิ่มขึ้นส่วนด้านคุณชัยวัฒน์นะคะสถาวรวิจิตรจากพรรคประชาชนมีกระแสแผ่วเล็กน้อยสะท้อนว่าคนกรุงในเวลานี้เนี่ยอาจจะยังต้องการเห็นผลลัพธ์เชิงปฏิบัติการก็เลยเทใจให้ผู้สมัครที่มีประสบการณ์แล้วก็พร้อมที่จะเริ่มงานได้ทันทีมากกว่ากระแสคนรุ่นใหม่นะคะเพราะความคาดหวังกับการแก้ปัญหาเมืองที่จับต้องได้จริงแล้วก็หวังให้คนกรุงเทพเนี่ยหวังให้กรุงเทพเนี่ยดีขึ้นนั่นเองนะคะอาจารย์บอกว่าผลโพลมันน่าจะสะท้อนมาในลักษณะแบบนี้ขณะเดียวกันนะคะหัวหน้าศูนย์พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการด้านกฎหมายแล้วก็การเมืองของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตผู้ช่วยศาสตราจารย์มนตรีนะคะพาณิชยานุวัฒน์เนี่ยก็บอกว่าผลสำรวจของสวนดุสิตโพเนี่ยสะท้อนให้เห็นว่าคนกรุงเทพเนี่ยให้ความสำคัญกับเรื่องของประสิทธิภาพในการบริหารมากกว่ากระแสทางการเมืองโดยต้องการผู้ว่ากทม.ที่มีประสบการณ์แล้วก็พร้อมที่จะทำงานได้ทันทีมันก็เลยทำให้เป็นไปได้ไหมว่าขนาดเดียวกันเนี่ยคะแนนมันก็เลยสะท้อนออกมานะคะว่าให้คะแนนของคุณชัชชาติสิทธิพันธ์เนี่ยสูงเลยถึงร้อยละ 57.68 นะคะแล้วก็มีการสรุปเรื่องของวิเคราะห์ผลโพเนี่ยละค่ะอ่ะก็ต้องดูนะคะว่าหลังจากนี้เนี่ยจะสามารถที่จะตีตื้นคะแนนได้มาอีกมากน้อยขนาดไหนยังมีช่วงเวลาประมาณสัก1เดือนเนาะนะคะเหมือนที่เราวิเคราะห์กัน
1: โค้งสุดท้ายหรือว่าการเดินหน้าลงพื้นที่หาเสียงนะครับของแต่ละพรรคนั้นจะมีนโยบายที่สำคัญเปลี่ยนใจคนกรุงได้อย่างไรแต่แน่นอนว่าโพชี้ชัดว่าคนกรุงมองเรื่องผลงานเป็นสำคัญและก็ยอมรับว่าท่านผู้ว่าชัชชาติก็มีผลงานพอสมควร

0: ่ทำให้ท่านกลายเป็นเต็งหนึ่งที่เรียกว่าทิ้งห่างคนอื่นๆไปเลยใช่ไหม
1: ค่ะคะแนนจะตีตื้นเข้ามาหรือเปล่าอันนี้เนี่ยก็ต้องรอดูด้วย
0: ครับนอกเหนือจากโพลเรื่องของผู้ว่ากทม.วันนี้ยังมีโพลสะท้อนเรื่องของความเป็นกลางทางการเมืองกันด้วยครับนิด้าโพออกสำรวจความเห็นของประชาชนว่ามีใครเป็นกลางทางการเมืองบ้างที่น่าตกใจครับก็คือสื่อมวลชนอย่างเราสิครับคุณเก๋ร่วงไปอยู่อันดับ5เลยครับที่มีความเป็นกลางทางการเมืองน้อยกว่าอันดับ1นั่นก็คือกลุ่มของคนที่ทำงานเพื่อบ้านเพื่อเมืองเป็นบุคคลจิตอาสาเพื่อสังคมที่วันนี้นิด้าโพออกผลสำรวจว่าประชาชนมองว่ากลุ่มเหล่านี้ถึงร้อยละ 34.81 มีความเป็นกลางมากทีเดียวนะครับสำหรับองค์กรจิตอาสาเพื่อสังคมรองลงมาเป็นกลุ่มองค์กรภาคประชาชนครับก็อันนี้โพบอกว่ายังคงเชื่อมั่นในความเป็นกลางมากประมาณร้อยละ 25.50 อันดับ3เป็นพระสงฆ์เป็นนักบวชครับก็มีความเป็นกลางร้อยละ 23.82แต่ก็ยังไม่ถึง50นะคุณเก๋นะอันนี้คือสิ่งที่โพลสะท้อนออกมาและอันดับ4คือ NGO องค์กรพัฒนาเอกชนมีความเป็นกลางประมาณ21.30% ครับที่ประชาชนมองส่วนสื่อมวลชนอย่างผมกับคุณเก๋มองว่าเป็นกลางประมาณ 20.23% เลยทีเดียวครับก็เรียกว่าเป็นกลุ่มที่มองว่าเป็นกลางอยู่อันดับ5เลยนะคุณเก๋นะ
1: อืมค่ะดิฉันขอปิดท้ายด้วยเหตุการณ์ระทึกที่ทำเนียบขาวแล้วกันนะคะที่มีจู่ๆก็มีเหตุการณ์เพราะว่าทางสำนักข่าวเขามีการรายงานนะคะว่ามีชายคนหนึ่งอะค่ะใช้อาวุธยิงเข้าไปในบริเวณใกล้ๆกับทำเนียบขาวที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐเนี่ยอยู่ในเขตที่พักพอดีเลยนะแต่ว่ารายงานล่าสุดเนี่ยก็ทางเจ้าหน้าที่ก็มีการยิงวิสามันมือปืนนะคะแล้วก็มือปืนเนี่ยก็ไปเสียชีวิตอยู่ที่โรงพยาบาลทีนี้ถ้าไปดูประวัติของเขานะคะประวัติของเขาเนี่ยทราบต่อมาว่าผู้ก่อเหตุก็คือนายนาไซเบสนะคะอายุ21ปีเองนะเป็นชาวเมืองรัฐเมริแลนด์นะคะแล้วเคยมีประวัติเห็นว่าเคยเผชิญหน้ากับเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายเนี่ยหลายครั้งใกล้ๆกับที่ทำเนียบรัฐบาลเนี่ยละค่ะเมื่อช่วงฤดูร้อนของปีที่แล้วแล้วก็มีพฤติกรรมชอบอยู่ในบริเวณทำเนียบขาวแล้วก็มักจะเข้าไปสอบถามว่าเข้าไปในทำเนียบขาวได้อย่างไรหรือไม่แล้วก็มีรายงานข่าวเพิ่มเติมเข้ามาด้วยนะคะว่าในเบสเนี่ยยังเคยขัดขวางไม่ให้รถยนต์เนี่ยเข้าไปในทำเนียบขาวด้วยนะเมื่อวันที่26มิถุนายนในปี2025แล้วต่อมาวันที่10กรกฎาคมในปีเดียวกันเนี่ยก็ไม่ฟังนะคะไม่ฟังป้ายเตือนแล้วก็เดินเข้าไปในเขตห่วงห้ามบริเวณนอกทำเนียบขาวเจ้าหน้าที่หลายคนเนี่ยต้องเข้ามาควบคุมตัวออกไปนะคะแล้วเขาก็อ้างว่าเขาเนี่ยโอ้อยากให้ถูกจับนะโอ้ขนาดเดียวกันเนี่ยก็มีประวัติเรื่องของการถูกจับเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลจิตเวช1ครั้งด้วยนี่คือประวัติที่ย้อนกลับไปที่ตรวจสอบได้นะคะแต่ว่าเหตุการณ์ล่าสุดที่ทางเจ้าตัวบุกเข้าไปเนี่ยค่ะทางเจ้าหน้าที่ก็ใช้อาวุธปืนยิงใส่นะคะแล้วก็ต่อมาก็เสียชีวิตค่ะนี่เป็นอีกหนึ่งครั้งเหมือนกันนะสำหรับเหตุการณ์ระทึกที่ทำเนียบขาวนะคะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยโอ้นะก็ระทึกเลยทีเดียว
0: ระทึกด้วยแล้วก็เป็นความระทึกท่ามกลางที่หลายคนรอคอยก็คือข้อตกลงสันติภาพที่เหมือนว่าคราวนี้น่าจะจริงนะสำหรับข้อตกลงที่ใกล้จะบรรลุแล้วสำหรับอิหร่านกับสหรัฐการเจรจาสันติภาพส่วนตัวก็เห็นว่าลงตัวเป็นส่วนใหญ่เลยทีเดียวครับคุณเก๋สำหรับการแถลงของโดนัลด์ทรัมป์ที่ออกมาเปิดเผยล่าสุดแล้วก็เชื่อว่าข้อความที่ทรัมป์ส่งนั้นก็สอดคล้องกับสื่อมวลชนฝั่งกรุงอิหร่านเตหะรานครับที่ตอนนี้รายงานว่า2ฝ่ายอยู่ในขั้นสุดท้ายแล้วนะครับสำหรับกรอบการเจรจาสันติภาพซึ่งเป็นการร่างอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายซึ่งเรียกว่าตอนนี้คนกลางอย่างปากีสถานก็ตื่นเต้นแล้วครับที่จะได้เปิดความสำเร็จในการบรรลุข้อตกลงระหว่างสหรัฐแล้วก็อิหร่านครับคุณเก๋ครับ
1: ใช่ค่ะเห็นว่าร่างข้อตกลงเนี่ยจะมี3ระยะด้วยกันนะคะก็จะครอบคลุมไปเรื่องของการขยายเวลาหยุดยิงแล้วก็อาจจะมี

0: เรื่องของการเปิดช่องแคบฮอร์โมนด้วยนะคะเดี๋ยวได้ติดตามกันนะคะหมดเวลาแล้วจริงๆนะคะวันนี้ติ้งหน่วยแล้วก็เก๋นะคะต้องลาคุณผู้ฟังไปเลยนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด

0: 16 นาฬิกาค่ะต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกริติยาสินธุวราวันจะเพิ่มอีกรายคดีอุ้มรีดทรัพย์ผ้าชาวจีนเตรียมดำเนินคดีข้อหามีส่วนร่วมองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติเพิ่ม3 รายพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเดินทางไปตรวจสอบและกำชับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.วังสมบูรณ์จังหวัดสระแก้วเน้นย้ำการปฏิบัติตามกฎระเบียบคำสั่งของสำนักงานตำรวจแห่งชาติอย่างเร่งครัดกำชับไม่ให้กระทำผิดทั้งวินัยและอาญาให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิดพร้อมกันนี้ได้ประชุมติดตามความคืบหน้าคดีจับกุมตำรวจและพลเรือนอุ้มรีดทรัพย์ชาวจีน5 คนที่บ้านพักแห่งหนึ่งในตำบลวังใหม่อำเภอวังสมบูรณ์จังหวัดสระแก้วเมื่อวันที่17 พฤษภาคมที่ผ่านมาพลตำรวจโทไตรรงค์เปิดเผยว่าตำรวจได้สืบสวนสอบสวนขยายผลพบมีข้าราชการตำรวจที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพิ่มอีก1 รายซึ่งได้เข้ามอบตัวเมื่อวันที่23 พฤษภาคมรวมผู้ต้องหา7 รายเป็นข้าราชการตำรวจ6 นายและพลเรือน1 รายโดยข้าราชการตำรวจทั้ง6ดำเนินคดีข้อหารวมเป็นเจ้าพนักงานเรียกรับหรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบร่วมกันเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตและร่วมกันกักขังหน่วงเหนียวผู้อื่นให้ผู้อื่นปราศจากเสรีภาพและเป็นเจ้าหน้าที่รัฐร่วมกระทำให้บุคคลสูญหายสั่งดำเนินการทั้งทางวินัยและอาญาอย่างเด็ดขาดพร้อมขยายผลผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกรายนอกจากนี้จากการสืบสวนสอบสวนพบผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอีก3 คนเข้าข่ายมีส่วนร่วมองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติได้แก่นายสีเด่นชาวไทยนายเรียดสีหะชาวกัมพูชาและนายอหลงชาวจีนซึ่งตำรวจจะแจ้งข้อกล่าวหาและติดตามตัวมาดำเนินคดีพร้อมสั่งขยายผลชาวจีนทั้ง5 รายหากพบความเชื่อมโยงจะแจ้งข้อหามีส่วนร่วมกับองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติดำเนินคดีเพิ่มเติมพร้อมขยายผลถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่อไปปลัดกระทรวงมหาดไทยแจ้งผู้ว่า25 จังหวัดภาคกลางภาคตะวันออกส่งเสริมการจัดตั้งอาสาสมัครฝนหลวงนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่ากระทรวงมหาดไทยร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคกลางซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้รับการขอความร่วมมือส่งเสริมจัดตั้งอาสาสมัครฝนหลวงแต่ละจังหวัดและประสานติดตามเร่งรัดบูรณาการขับเคลื่อนโครงการที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานในพื้นที่เพื่อให้การดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ภาคกลางเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนบรรเทาความเดือดร้อนและผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยเฉพาะจากสภาวะภัยแล้งจึงสั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด25 จังหวัดภาคกลางและภาคตะวันออกส่งเสริมการจัดตั้งอาสาสมัครฝนหลวงในแต่ละจังหวัดเพื่อประสานงานกับกรมฝนหลวงและการบินเกษตรขอรับสนับสนุนฝนหลวงสำหรับเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำและพื้นที่เกษตรเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนช่วงฤดูแล้งและประสานติดตามเร่งรัดและบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ในการขับเคลื่อนโครงการในพื้นที่ให้เป็นไปตามกฎระเบียบกฎหมายจะเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนโดยเร็วสำหรับรายชื่อ25 จังหวัดได้แก่กาญจนบุรีจันทบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีชัยนาทตราดนครนายกนครปฐมนนทบุรีปทุมธานีประจวบคีรีขันธ์ปราจีนบุรีพระนครศรีอยุธยาเพชรบุรีระยองราชบุรีลพบุรีสมุทรปราการสมุทรสงครามสมุทรสาครสระแก้วสระบุรีสิงห์บุรีสุพรรณบุรีและจังหวัดอ่างทอง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริณาชนนี

0: และลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะกทม.จัดอบรมเตรียมพร้อมเลือกตั้งสก.และผู้ว่ากทม.ให้ดีที่สุดลดความผิดพลาดนายเทนิส ตันบัวคลี่รองปลัดกทม.เปิดโครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครรุ่นที่2สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานพร้อมกล่าวว่าการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นหน้าที่ของกทม.เป็นหลักซึ่งจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ต้องเตรียมความพร้อมให้มากที่สุดดีที่สุดเพื่อลดความผิดพลาดให้ได้มากที่สุดทำอย่างไรให้ทุกอย่างเรียบร้อยเพื่อลดปัญหาอุปสรรคการจัดอบรมในวันนี้มีเนื้อหาค่อนข้างมากรวมไปถึงเรื่องของกฎหมายด้วยและรวมถึงเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามระเบียบตั้งใจฟังการบรรยายและนำความรู้ที่ได้รับไปใช้งานกับเคลื่อนการเลือกตั้งอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับผู้เข้ารับการอบรมแบ่งเป็น2รุ่นได้แก่รุ่นที่1วันที่23พฤษภาคม2569สำหรับผู้บริหารเขตประกอบไปด้วยผู้อำนวยการเขตผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตหัวหน้าฝ่ายและข้าราชการสังกัดสำนักงานปกครองและทะเบียน265คนและรุ่นที่2วันที่24พฤษภาคมสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจากสำนักงานเขตและข้าราชการสังกัดสำนักงานปกครองและทะเบียน265คนแม่แท้ๆทิ้งลูกเล็ก2คนริมถนนที่โปรตุเกสสามโปรตุเกสสั่งควบคุมตัวหญิงชาวฝรั่งเศสและคนรักเพื่อรอการพิจารณาคดีหลังก่อเหตุน่าสลดใจหลอกผูกตาลูกชายวัย4และ5ขวบไว้ริมถนนทางตอนใต้ของโปรตุเกสบอกให้เด็กหาของเล่นถูกซ่อนไว้ก่อนทิ้งเด็กแล้วพากันขับรถหนีไปเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่11พฤษภาคมที่ผ่านมามีพลเมืองดีพบเด็กชายอายุ4ปีและ5ปีกำลังยืนร้องไห้อยู่ริมถนนห่างจากกรุงลิสบอนลงไปทางใต้ราว100กิโลเมตรโดยเด็กๆสะพายกระเป๋าเป้ที่มีเพียงน้ำอาหารและเสื้อผ้าเปลี่ยนไม่มีเอกสารแสดงตนใดๆเด็กชายทั้งสองคนบอกเจ้าหน้าที่ว่าแม่และคนรักจอดรถริมถนนพาพวกเขาลงจากรถให้พวกเขาผูกตาหลอกว่ากำลังเล่นเกมหาของเล่นที่ซ่อนอยู่จนเวลาผ่านไประยะหนึ่งเด็กๆแก้ผ้าผูกตาออกจึงได้รู้ว่าทั้งแม่และรถยนต์หายไปแล้วแพทย์ตรวจร่างกายพบว่าเด็กๆมีสุขภาพแข็งแรงดีทางการได้ส่งตัวพวกเขาไปอยู่กับครอบครัวอุปถัมภ์ชาวฝรั่งเศสในกรุงลิสบอนชั่วคราวเพื่อรอประสานส่งตัวกลับประเทศฝรั่งเศสต่อมาตำรวจโปรตุเกสตามรอยจนพบแม่ของเด็กชื่อว่ามารินอาอายุ41ปีและมาร์คบีวัย55ปีชายคนรักภายในร้านกาแฟที่เมืองฟาติมาห่างจากจุดทิ้งเด็กราว170กิโลเมตรผู้พิพากษาศาลเมืองเซตุบันสั่งคุมขังทั้งคู่โดยไม่ให้ประกันตัวระหว่างรอขึ้นศาลในข้อหาทอดทิ้งเด็กและทำให้เด็กเผชิญอันตรายอย่างร้ายแรงทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้กฤติยาสินธุวราวันรายงานค่ะ
2: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcot Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวกว่า 1,000 ความล้มเหลวอาจนำมาซึ่ง1ความสำเร็จ

0: ไปต่อทุกวันอาทิตย์17นาฬิกาถึง18นาฬิกา
1: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update

0: ช่วงชัวร์ก่อนแชร์วิกเอน
1: สวัสดีครับต้อนรับทุกท่านสู่ชั่วก่อนแชร์วิกเอนนะครับอยู่กับผมพีรพลอนุตตรโสดครับรายการเราทุกวันอาทิตย์เวลา 4:00 น.ถึง 5:00 น.นะครับพูดคุยเรื่องของข่าวปลอมข้อมูลเท็จภัยไซเบอร์และ AI นะครับซึ่งสิ่งที่เราพูดคุยกันเราเน้นไปที่เรื่องของความรู้เท่าทันในหลากหลายแง่มุมนะครับไม่ว่าจะเป็นการรู้เท่าทันไม่ให้ถูกหลอกนะครับรู้เท่าทันไม่ให้มีการถูกดูดเงินเกลี้ยงบัญชีจากมิจฉาชีพต่างๆนะครับหรือการรู้เท่าทันไม่ให้ถูก AI หลอกลวงนะครับซึ่งทุกวันนี้ AI มันก้าวไปล้ำมากๆเลยนะครับวันนี้ก็เลยอยากจะมาชวนพูดคุยกันอาจารย์ปริญญาหอมอเนกผู้เชี่ยวชาญความปลอดภัยไซเบอร์นะครับอาจารย์ปริญญาก็วันนี้จะมาพูดคุยกันถึงเรื่องเกี่ยวกับ AIในมุมของการกำกับดูแลนะครับหรือที่เรียกว่า AI governance นะครับอาจารย์บอกว่าเรื่องนี้เมื่อก่อนอาจจะไม่ได้สำคัญเท่าตอนนี้นะครับเมื่อก่อนก็สำคัญแต่ว่าหลายคนก็อาจจะละเลยแต่การละเลย AI governance หรือการกำกับดูแล AI ในยุคนี้เนี่ยผลลัพธ์ผลร้ายเนี่ยมันค่อนข้างรุนแรงมากๆนะครับเพราะว่าอาจจะทำให้เกิดปัญหาหรืออาจจะทำให้เกิดความวิบัติมากมายก่ายกองนะครับที่จะเกิดขึ้นกับหน่วยงานหรือว่าตัวเราก็ตามนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่รู้จักไม่รู้เท่าทันไม่สามารถใช้มันให้ได้เกิดประโยชน์และไม่ก่อโทษกับตัวเรานะครับนอกเหนือจากนั้นนะครับวันนี้ก็จะชวนพูดคุยเรื่องของข้อมูลอันหนึ่งที่มีการแชร์กันบนอินเทอร์เน็ตหลายคนก็อาจจะเคยเห็นแวบๆนะครับคือสิ่งที่เรียกว่าโรคที่เรียกว่าสโตรกตานะครับหลายคนเนี่ยเคยได้ยินคำว่าสโตรกนะครับหรือว่าอาการเช่นอาการเส้นเลือดสมองแตกนะครับแต่ว่าคำว่าสโตรกตาที่เคยมีการพูดกันบนอินเทอร์เน็ตนะฮะแล้วก็มีการแชร์บอกว่าเป็นวิธีป้องกันโรคสโตรกตานะครับโรคสโตรกตาเนี่ยมันอะไรยังไงนะครับเดี๋ยววันนี้ก็จะไปติดตามเช่นกันนะครับคุณผู้ฟังสามารถจะพูดคุยกันเข้ามาได้นะครับทาง LINE ตอนนี้เปิด LINE อยู่นะครับรวมทั้งทาง Facebook นะครับและก็รวมทั้งทางTikTok นะครับก็ไลฟ์อยู่ตอนนี้ด้วยนะครับหลายคนที่ยังไม่ได้ติดตาม TikTok ของ 100.5 นะครับกดติดตามได้เลยนะครับที่ @mcotnews นะครับถ้าเข้าไปที่ TikTok นะครับพิมพ์คำว่า mcotnews เป็น username ของเรานะครับหรือว่าจะเป็นพิมพ์คำว่าคลื่นข่าว mcotnews FM 100.5ก็น่าจะขึ้นมาเช่นกันนะครับตอนนี้ก็มีหลายท่านเข้ามาพูดคุยแวะเวียนกันเข้ามาเป็นจำนวนมากนะครับส่วนใน Facebook นะครับเช่นเคยเช่นกันเหมือนเดิมนะครับเราก็มีการไลฟ์วันนี้หลายคนบอกว่าผมมาคนเดียวแล้วผู้จัดร่วมคนอื่นไปไหนนะครับวันนี้ก็มีติดภารกิจกันนะครับวันนี้ผมก็เลยขอรับหน้าที่มาเพียงคนเดียวนะครับมาพบกับผู้ฟังแต่ก็ไม่เหงาอยู่แล้วนะฮะเพราะว่าคุณผู้ฟังทักทายกันเข้ามาอย่างมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณสุภชัยที่ดินนะครับสวัสดีมาคุณโยคุณแป้งนะฮะวันนี้คุณแป้งไม่มานะครับคุณมยุรีส่งสติ๊กเกอร์เข้ามารัวๆเลยนะฮะขอบคุณมากครับแล้วก็คุณแก้วมณียานะครับคุณแก้วพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องทริปที่เราเปิดสปอตไปถูกไหมฮะเป็นทริปที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับคุณชมจันทร์นะครับบอกว่าขอบคุณทุกความรู้ข่าวสารนะครับแล้วก็พี่เทียนคุณเทียนท่าฉลอมนะครับส่งคำกลอนมาให้แม่วันนี้เป็นคำกลอนที่มีตัวเลขอยู่ในนั้นด้วยเปิดอ่านคำกลอนก่อนเลยนะครับก่อนที่เราจะไปฟังเรื่องราวของสุขภาพและชัวร์ก่อนแชร์นะครับคำกลอนจากคุณเทียนท่าฉลอมครับบอกว่าขึ้น8ค่ำเดือน7เด็ดดีดังจะจริงจังจากใจไม่ไกลกันวันอาทิตย์ชิดใกล้ใจผูกพันมามุ่งมั่นไม่กลัวชัวร์ก่อนแชร์นะครับขอบคุณมากๆเป็นกลอนที่ไพเราะสนอหูนะครับแล้วก็ช่วยทำให้เราเข้าใจเป็นวิธีการเล่าเรื่องชัวร์ก่อนแชร์ที่ผมเองก็ไม่เคยเล่าเรื่องชัวร์ก่อนแชร์ในแบบที่พี่เทียนทำมาก่อนนะฮะก็ขอบคุณมากๆสำหรับคำกลอนที่ส่งมาให้ทุกสัปดาห์นะคือไม่ได้เพียงแต่ส่งนะแต่อุตส่าห์กรุณาให้เวลาแล้วก็ประพันธ์แต่งกลอนขึ้นมาและเป็นกลอนที่ไพเราะจริงๆนะครับขอบพระคุณมากๆเป็นอย่างยิ่งครับเริ่มต้นกันที่เรื่องของสุขภาพนะครับชัวร์ก่อนแชร์วันนี้ชวนไปฟังเรื่องหนึ่งที่ออกอากาศไปหมาดๆเลยนะครับเป็นเรื่องที่มีการแชร์กันบนอินเทอร์เน็ต

0: เกี่ยวข้องกับโรคที่เรียกว่าสโตรกตานะครับเขาบอกว่าต้องทำ7อย่างนี้จะสามารถป้องกันโรคสโตรกตาได้คำถามก็คือไอ้โรคนี้มีจริงไหมนะครับแล้ววิธีที่ป้องกันถ้าโรคนี้มีจริงเนี่ยวิธีที่ป้องกันทั้ง7อย่างนี้มันใช่หรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราไปติดตามรับฟังด้วยกันนะครับในช่วงก่อนแชร์7วิธีป้องกันโรคสโตรกตาครับบนโซเชียลมีการแชร์แนะนำ7วิธีช่วยป้องกันการเกิดสโตรกตามีตั้งแต่คุมหวานคุมมันเลิกนอนดึกและห้ามเล่นมือถือในที่มืดชัวร์เหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็มีประโยชน์และควรรีบบอกกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทสอบถามกับประธานวิชาการราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทยที่เขาแชร์แนะนำ7วิธีช่วยป้องกันการเกิดสโตรกตานี่ช่วยได้จริงไหมครับ
1: จริงในบางหัวข้อและไม่จริงในบางหัวข้อนะครับ
0: ภาวะสโตรกตาหรือไอสโตรกคืออะไรครับ
1: ภาวะสโตรกตาเป็นภาวะที่มีการอุดตันของเส้นเลือดแดงที่ไปเลี้ยงจอประสาทตาซึ่งจะทำให้เกิดความเสียหายอย่างรุนแรงกับเซลล์ของจอประสาทตาซึ่งมีหน้าที่สำคัญในการมองเห็นเพราะฉะนั้นถ้าภายในเวลาครึ่งถึง1ชั่วโมงไม่ได้รับการรักษาอาจจะทำให้สูญเสียการมองเห็นอย่างถาวรของตาข้างนั้นได้เลย
0: 7วิธีช่วยป้องกันการเกิดสโตรกตาที่เขาแชร์กันข้อแรกคุมหวานคุมมันลดน้ำตาลและไขมันอิ่มตัวเพื่อให้เลือดไม่ข้นเหนียวจริงไหมครับ
1: จริงบางส่วนครับสำหรับคนที่มีโรคประจำตัวอยู่แล้วเช่นเบาหวานเป็นโรคไขมันในเลือดสูงการควบคุมอาหารหวานและอาหารมันก็จะช่วยป้องกันความเสี่ยงต่อการเกิดโรคสโตรกตาได้แต่สำหรับบุคคลทั่วไปที่สุขภาพแข็งแรงไม่ได้มีโรคประจำตัวการรับประทานหรือดื่มเครื่องดื่มที่มีรสหวานมันก็อาจจะไม่ได้เป็นปัจจัยที่จะทำให้เกิดภาวะสโตรกของตาครับ
0: ข้อ2ห้ามเล่นมือถือในที่มืดเพื่อไม่ให้หลอดเลือดตาหดตัวรุนแรงจากแสงสีเขียวช่วยป้องกันการเกิดสโตรกตาได้จริงไหมครับ
1: ไม่จริงครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการใช้สายตาหรือเล่นมือถือในที่มืดเป็นเพียงนำให้รูม่านตาขยายทำให้แสงเข้าสู่จอประสาทตาได้มากขึ้นไม่ได้มีผลต่อเรื่องของลิ่มเลือดในร่างกายที่จะลอยขึ้นไปอุดที่บริเวณจอประสาทตาครับ
0: ข้อ3เขาบอกให้ใช้สูตร20 20 20ทำงาน20นาทีพักสายตามองไกล20ฟุตเป็นเวลา20วินาทีช่วยป้องกันการเกิดสโตรกตาได้จริงไหมครับ
1: สูตร20 20 20เป็นวิธีการพักตาเพื่อลดความเมื่อยหรือเหนื่อยล้าของบริเวณดวงตาแต่คงไม่ได้มีผลอะไรกับเรื่องของเส้นเลือดที่จะไปอุดตันที่บริเวณจอประสาทตาดังนั้นสูตร20 20 20นี้ก็ไม่ได้ป้องกันภาวะสโตรกของตาครับ
0: ข้อ4สังเกตอาการตาบอดชั่วคราวหากเห็นภาพวูบมืดแล้วกลับมามองเห็นชัดนั่นคือสัญญาณเตือนสโตรกตาจริงไหมครับ
1: มีความเป็นไปได้ครับภาษาทางการแพทย์เราเรียกว่าอะมอโรซิสฟูแกตเป็นภาวะที่ตาข้างนั้นขาดเลือดไปเลี้ยงชั่วคราวอาจจะเป็นอยู่ประมาณ10ถึง20วินาทีแล้วก็จะค่อยๆกลับมามองเห็นแต่อาการเช่นนี้ก็อาจจะบอกถึงว่าเริ่มมีความผิดปกติของการทำงานของเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายก็ต้องรีบไปพบจักษุแพทย์แล้วก็อายุรแพทย์เพื่อที่จะประเมินความเสี่ยงของการเกิดภาวะสโตรกดวงตาที่อาจจะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตได้ครับ
0: ข้อ5นวดประคบอุ่นช่วยกระตุ้นการไหลเวียนเลือดรอบดวงตาหลังใช้งานหนักช่วยป้องกันการเกิดสโตรกตาได้ด้วยจริงไหมครับ
1: วิธีการนี้เนี่ยไม่ได้ป้องกันการเกิดเส้นเลือดอุดตันที่บริเวณจอประสาทตานะครับแล้วก็ยังอาจจะมีความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะแทรกซ้อนหรืออันตรายกับดวงตามากขึ้นด้วยครับเพราะฉะนั้นในคนทั่วไปไม่แนะนำให้ไปกดหรือนวดบริเวณดวงตาด้วยตนเองครับ
0: ถัดมาข้อ6เลิกนอนดึกการนอนหลัง5ทุ่มบ่อยๆส่งผลต่อระบบไหลเวียนออกซิเจนไปยังจอประสาทตาอาจส่งผลให้เกิดสโตรกตาได้จริงไหมครับ
1: ไม่จริงครับการพักผ่อนให้เพียงพอเนี่ยก็จริงๆก็จะเป็นประโยชน์กับร่างกายของเรานะครับเพียงแต่ว่าไม่ได้เป็นการป้องกันโดยตรงกับภาวะสโตรกของตาครับ
0: และสุดท้ายข้อ7ตรวจสุขภาพประจำปีเช็คระดับไขมันและความดันโลหิตอย่าปล่อยให้ท่อเลือดสกปรกจนอุดตันช่วยป้องกันไม่ให้เกิดสโตรกตาได้จริงไหมครับ
1: ใช่ครับอันนี้เป็นเรื่องของการตรวจหาปัจจัยเสี่ยงนะครับเราจะได้ควบคุมอาหารเพื่อจะให้ไม่เกิดความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะเส้นเลือดแดงที่จอประสาทตาอุดตันครับ
0: และจริงๆการป้องกันสโตรกตาที่ถูกต้องควรทำยังไงครับ
1: การป้องกันสโตรกตาที่ได้ผลคือการลดปัจจัยเสี่ยงเช่นกรณีคนที่มีโรคประจำตัวเป็นเบาหวานก็ต้องควบคุมอาหารหวานคนที่เป็นความดันโลหิตสูงก็ต้องควบคุมระดับความดันโลหิตแล้วก็คนที่เป็นไขมันในเลือดสูงก็ต้องลดอาหารที่มีไขมันแล้วก็หลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงอื่นเช่นการไปฉีดฟิลเลอร์ที่บริเวณใกล้ๆดวงตาซึ่งก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยเสี่ยงในปัจจุบันที่จะทำให้เกิดภาวะสโตรกตาหรือเส้นเลือดแดงอุดตันที่จอประสาทตาได้ครับ
0: แต่สรุปแล้วที่เขาแชร์7วิธีป้องกันสโตรกตานี่เป็นยังไงครับ
1: จริงในบางหัวข้อและไม่จริงในบางหัวข้อนะครับถ้าจะแชร์ต่อก็จะต้องทราบในแต่ละเรื่องที่เกี่ยว

0: ข้องด้วยครับ
1: ป้องกันและกำจัดความเสี่ยงย่อมดีกว่าการรักษาโรคในภายหลังนะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชั่วก่อนแชร์ครับนั่นคือชั่วก่อนแชร์นะครับตอน7วิธีป้องกันสโตรกตาสรุปก็คืออาการนี้มันมีจริงนะครับแต่ว่า7วิธีที่แนะนำให้ป้องกันที่บอกว่าป้องกันได้เนี่ยไม่ได้เป็น7วิธีที่มีหลักฐานยืนยันว่าป้องกันได้แบบป้องกันโรคนี้ได้ตรงๆนะครับดังนั้นก็จุดที่จะต้องระมัดระวังก็คือถ้าเกิดว่าเราอยู่ในจุดที่มีโรคประจำตัวนะครับสุขภาพร่างกายไม่แข็งแรงสมบูรณ์ 100% นะครับโอกาสที่จะเกิดสโตรกตากับเราก็อาจจะเป็นไปได้นะครับแล้วก็ดังนั้นวิธีจะลดความเสี่ยงต้องเป็นอย่างไรอาจารย์ก็ได้กล่าวแนะนำไปแล้วนะก็คือดูแลอาการต่างๆโรคต่างๆของตัวเองให้ดีนะครับแล้วก็การที่จะต้องเหมือนกับจะต้องใช้สูตร20 20 20ต้องดูแลตัวเองต้องลดน้ำตาลหรือว่าจะต้องนอนเร็วเนี่ยอันนี้จริงๆเป็นการเพิ่มส่วนที่ดีต่อสุขภาพโดยรวมนะครับเผลอๆว่าไม่ใช่ป้องกันแค่โรคนี้หรือจะลดความเสี่ยงโรคนี้ได้เท่านั้นนะครับยังป้องกันและลดความเสี่ยงได้จะได้อีกหลายโรคด้วยนะครับเพราะฉะนั้นหลายคำแนะนำทั้งหมดนั่นแหละเป็นคำแนะนำที่ดีแต่ถ้าจะแชร์ไปแล้วบอกว่าสิ่งนี้มันป้องกันโรคสโตรกตานะครับอาจจะไม่ได้เป็นเรื่องที่จริง 100% นะครับเรื่องสโตรกตายังมีอีกหนึ่งคลิปนะครับที่เราจะมีการเผยแพร่ในสัปดาห์ถัดไปนะครับคุณผู้ฟังก็ติดตามดูติดตามได้ในช่องทางของชั่วก่อนแชร์นะครับทุกวันนี้เราใช้งาน AI ใช้งานอินเทอร์เน็ตใช้งานดิจิตอลหรือแม้แต่ใช้งานวิทยุนะฮะเราก็ใช้ดวงตาจากเดิมนี่ฟังวิทยุเราใช้หูใช่ไหมครับแต่หลายท่านก็กำลังรับชมอยู่ผ่านทาง Facebook ผ่านทาง TikTok นะฮะท่านกำลังฟังวิทยุด้วยดวงตาของท่านนะครับเพราะฉะนั้นดวงตาของเราเนี่ยค่อนข้างมีความสำคัญในการที่จะทำให้เราใช้ชีวิตไปได้อย่างปลอดภัยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าดวงตาของเราไม่ได้อยู่ในจุดที่ใช้งานได้ตามปกตินะครับก็อาจจะทำให้เกิดอุปสรรคในการใช้ชีวิตได้มากขึ้นด้วยนะครับถัดมานะครับอยากจะชวนไปดูข่าวสดๆใหม่ๆนะครับที่มาจากทางตำรวจไซเบอร์นะครับทางตำรวจไซเบอร์มีการเผยแพร่ข่าววันนี้นะครับซึ่งเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับบัญชีม้าจากที่หลายท่านเคยติดตามรายการนะผมมักจะพูดถึงบัญชีม้าอยู่เป็นประจำแล้วก็บอกว่าจริงๆแล้วเราจะต้องมีความระมัดระวังเพราะบัญชีม้าเนี่ยได้เงินเท่าไหร่ก็ไม่คุ้มนะครับคือยังไงแล้วเนี่ยบางครั้งเนี่ยความสูญเสียความเสียหายต่างๆเนี่ยก็อาจจะมากขึ้นกว่าที่เราคิดมากขึ้นไปอีกนะครับเพราะว่าการที่เราทำหน้าที่เป็นบัญชีม้าให้คนอื่นนำไปใช้ต่อยอดเนี่ยแน่นอนว่าไม่มีใครหรอกนะฮะที่บัญชีม้าจะได้เงินมากกว่าคนที่เอาบัญชีม้าไปใช้นะครับและที่สำคัญก็คือคนที่เอาบัญชีม้าของเราไปใช้เขาหนีลอยนวลได้เราไม่ได้เพียงรับหน้าที่เป็นม้าเท่านั้นนะเรายังเป็นแพะต่อด้วยนะครับเพราะว่าสุดท้ายถ้าเกิดว่าติดตามเส้นทางการเงินเราก็จะเป็นหนึ่งในคนที่จะต้องเกี่ยวข้องนะครับหลายคนที่พี่ๆตำรวจเล่าให้ฟังนะครับบอกว่าหลายคนเนี่ยเป็นบัญชีม้าแต่สุดท้ายต้องยอมควักเงินของตัวเองซึ่งก็ไม่รู้ไปกู้เงินมาจากไหนหรือเปล่านะครับไปควักเงินออกมาเพื่อจะมาให้กับผู้เสียหายนะครับเหมือนกับเพื่อคดีเพื่อยอมความนะครับเนื่องจากว่าไม่เช่นนั้นเนี่ยการดำเนินคดีก็จะมากขึ้นดังนั้นคนที่ตกเป็นบัญชีม้าเนี่ยต้องตามไปรับผิดชอบอะไรอีกหลายอย่างนะครับดังนั้นเป็นเรื่องที่ไม่สมควรอยู่แล้วเช่นในกรณีนี้นะฮะทางตำรวจไซเบอร์บอกว่ามีการสั่งการโดยผู้บังคับบัญชานะครับสั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสังกัดสืบสวนจับกุมการกระทำความผิดที่เกี่ยวข้องกับขบวนการบัญชีม้าเพื่อตัดวงจรแก๊งสแกมเมอร์และพนันออนไลน์นะครับพันตำรวจเอกอนุชาศรีสำโรงจากตำรวจไซเบอร์นะครับก็ได้ส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจออกสืบสวนจนทราบว่ามีกลุ่มขบวนการจัดหาบัญชีม้าลักลอบหาบัญชีธนาคารเพื่อนำไปประกอบกิจการที่ผิดกฎหมายโดยทราบว่ามีหญิงวัยกลางคนชื่อหนิงนะครับอันนี้ต้องเป็นนามสมมุติแน่ๆนะฮะโดยทราบว่ามีหญิงวัยกลางคนชื่อหนิงได้มีพฤติกรรมชักชวนประชาชน

ทั่วไปและเยาวชนในพื้นที่อำเภอแม่สอดอำเภอแม่ระมาดอำเภอพบพระจังหวัดตากและพื้นที่ใกล้เคียงนะฮะโอ้โหกินอย่างน้อย3อำเภอนะครับบอกว่าใครกำลังร้อนเงินเดือดร้อนเงินให้มาเปิดบัญชีธนาคารกับหนิงนะครับโดยคุณหนิงคนนี้นะครับชักจูงโดยให้ค่าจ้างเปิดบัญชีธนาคารคุณผู้ฟังลองทายในใจดูนะฮะเดี๋ยวนี้บัญชีม้าเขาจ้างกันกี่บาทนะครับคุณหนิงคนนี้ชักจูงให้ค่าจ้างเปิดบัญชีธนาคารนะครับเขาบอกว่าเป็นค่าจ้างที่สูงต่อบัญชีนะครับซึ่งจากข้อมูลสืบสวนทำให้ทราบว่าช่วงเวลาที่ผ่านมามีประชาชนและเยาวชนยอมมารับเงินจำนวนนี้นะครับเพื่อเปิดบัญชีธนาคารให้กับคุณหนิงนี่เป็นจำนวนมากและชุดสืบสวนยังสามารถติดตามตัวจนพบกลุ่มผู้รับจ้างเปิดบัญชีธนาคารดังกล่าวได้หลายรายนะจะสังเกตนะครับจากข่าวเนี่ยติดตามจับเนี่ยคนที่มาชวนไปเปิดบัญชีเนี่ยอาจจะติดตามตัวยากกว่าคนที่เป็นคนไปเปิดบัญชีเพราะมันมีชื่อขึ้นมาอยู่แล้วในเส้นทางการเงินนะครับเพราะฉะนั้นเอาบัญชีให้ใครใช้เป็นเรื่องรุนแรงและร้ายแรงนะครับเป็นเรื่องที่สุดท้ายเราอาจจะต้องไปรับผิดรับผลในสิ่งที่เราไม่เกี่ยวข้องก็เป็นไปได้นะครับจากการสืบสวนทำให้ทราบว่าบุคคลส่วนใหญ่ที่ยอมเปิดบัญชีเพื่อแลกเงินเนี้ยนะครับเพราะว่าได้หลอกคุณหนิงเนี่ยหลอกบอกว่าจะนำบัญชีธนาคารไปใช้รับเงินที่มาจากการไลฟ์สดขายอาหารเสริมและใช้ในการรับเงินเลี่ยงภาษีและยังอ้างว่าถ้าใช้บัญชีไปแล้ว1เดือนก็จะช่วยปิดบัญชีให้นี่นะครับน่าสนใจนะครับคือคำกล่าวอ้างตรงนี้เนี่ยพอเราเอามาคิดวิเคราะห์แล้วทำไมถึงคนร้ายเขาถึงใช้เรื่องนี้เป็นคำอ้างแน่นอนนะฮะอันที่1ก็คือเอามารับเงินไลฟ์สดขายอาหารเสริมผมเชื่อว่าในรายละเอียดเนี่ยคงจะมีมากกว่านั้นเช่นบอกว่าจะเอาไปเปิดเอาไปผูกกับแอปนี้ผูกกับอีกแอปนึงผูกกับแอปนั้นแอปนี้เพื่อที่จะเปิดบัญชีจะได้ไลฟ์สดได้หลายๆบัญชีนะครับซึ่งบางครั้งก็เป็นสิ่งปกติที่หลายคนก็ทำหมายถึงว่าการมีบัญชีธนาคารตัวเองหลายบัญชีเพื่อไปผูกกับแอปต่างๆนะครับแต่กรณีนี้นะครับก็คุณหนิงเนี่ยเขาก็ไปบอกว่าเปิดบัญชีให้หน่อยเพราะจะเอาไปผูกการไลฟ์สดขายอาหารเสริมคนก็ความสงสัยลดลงถูกไหมฮะก็อาจจะยินยอมไปเปิดให้ข้ออ้างที่2บอกว่าขอไปรับเงินหน่อยเพื่อเอาไปเลี่ยงภาษีอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งข้ออ้างนะครับที่เขาสามารถจะอ้างขึ้นมาแล้วเราก็รู้สึกสมจริงสมจังเนาะมันเป็นไปได้เนาะที่จะมีใครสักคนหนึ่งอยากได้บัญชีเราไปเพื่อเอาไปเลี่ยงภาษีให้หน่อยเพราะว่าถ้าเอาเงินเข้าฉันนะฉันจะต้องเสียภาษีเยอะเลยช่วยรับหน่อยช่วยรับเงินตรงนี้หน่อยจะได้แบ่งๆกันแล้วก็ไม่ต้องเสียภาษีคุณน้าคุณน้องคุณปี้คุณป้านะครับก็ไม่ต้องเสียภาษีอยู่แล้วนะมีรายได้ไม่ถึงอัตราเสียภาษีอยู่แล้วนี่ไงคำนวณให้ดูเลยขอบัญชีเท่านี้รับเงินเท่านี้แค่เดือนเดียวไม่ต้องเสียภาษีแล้วก็ได้เงินตรงนี้ด้วยคุ้มจริงๆนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นคำชักชวนของมิจฉาชีพและอีกข้ออ้างหนึ่งบอกว่าถ้าเอาไปแล้วเนี่ยหนึ่งเดือนปั๊บปิดเลยนะครับใช้เดือนเดียวปิดบัญชีให้เลยโอ้มันดูเซฟนะครับเซฟทั้งเรื่องเหตุผลแล้วก็ดูปลอดภัยไม่ถูกจับได้นะครับไม่เดือดร้อนเพราะว่า1เดือนก็ปิดบัญชีแล้วเดือนนึงตำรวจจะไปตามทันได้ยังไงนะฮะหลายคนอาจจะคิดแบบนี้นะครับแต่ต่อมาหลังจากที่ยอมเปิดให้ด้วยเงื่อนไขด้วยข้ออ้างแบบนั้นแล้วนะครับต่อมาเมื่อทราบว่าบัญชีธนาคารของตนเองที่ได้ขายไปนั้นถูกนำไปใช้กระทำผิดกฎหมายนะครับก็เลยมาแจ้งความดำเนินคดีกับหญิงคนนี้คุณหนิงคนนี้นะครับแล้วจากนั้นตำรวจจึงได้รวบรวมพยานหลักฐานขออำนาจศาลออกหมายจับได้สำเร็จนะครับซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจก็นำกำลังเข้าพื้นที่เลยนะครับไปที่พื้นที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากก็ไปเจอคุณหนิงนี่แหละนะครับเป็นชาวแม่สอดพบที่บริเวณริมถนนสาธารณะหน้าตลาดทองอุดมตำบลแม่สอดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนะครับเจ้าหน้าที่แจ้งข้อหาเป็นธุระจัดหาโฆษณาหรือไขข่าวโดยประการใดๆเพื่อให้มีการซื้อขายให้เช่าหรือให้ยืมบัญชีเงินฝากบัตรอิเล็กทรอนิกส์และบัญชีเงินอิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้ในการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือความผิดอาญาอื่นใดนะครับเจ้าตัวรับสารภาพตลอดข้อหาเจ้าหน้าที่ตำรวจคุมไปดำเนินคดี
ต่อไปนะครับ

แล้วก็สืบสวนขยายผลแน่นอนนะฮะคุณหนิงอาจจะเป็นเพียงเหมือนกับนกต่อนะครับก็คือเป็นคนจัดหารวบรวมบัญชีม้ามาจากเพื่อนบ้านคนร่วมจังหวัดร่วมอำเภอนะครับแต่สุดท้ายแล้วคุณหนิงเขาก็ไม่ได้เอาบัญชีพวกนี้ไปใช้ประโยชน์เองเขาเอาไปส่งต่อนะครับเอาไปขายต่อนั่นแหละดังนั้นก็จะต้องมีใครสักคนหนึ่งที่เอาบัญชีนี้ไปใช้ประโยชน์เอาไปต่อยอดนะครับเอาไปทำประโยชน์อื่นๆซึ่งตรงนี้แหละก็เป็นเรื่องที่น่าติดตามนะครับว่าตกลงบัญชีเหล่านี้เนี่ยจะไปอยู่ตรงไหนไปอยู่ที่ใดนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างสุ่มเสี่ยงสำหรับคนที่ขายบัญชีแล้วนะครับแล้วคุณหนิงเนี่ยคิดว่าตัวเองจะรอดนะครับก็โดนไปด้วยนะครับมาถึงตรงนี้นะฮะตั้งคำถามไว้ข้างต้นนะครับให้คุณผู้ฟังลองเดาดูว่าเดี๋ยวนี้บัญชีม้าเขาคิดค่าเปิดกันกี่บาทในข่าวนี้นะครับตำรวจบอกว่าคุณหนิงเนี่ยให้ค่าจ้างเปิดบัญชีม้านะครับ 3,000 บาทต่อบัญชีโอ้โห 3,000 บาทต่อบัญชีนะครับซึ่งก็ไม่รู้จริงๆนะฮะว่าสุดท้ายแล้วจะคุ้มหรือไม่คุ้มนะฮะถ้าคนที่โดนจับเนี่ยไม่คุ้มอยู่แล้วนะครับแล้วก็ถ้าจะต้องชดเชยชดใช้ให้กับผู้เสียหายอันเนื่องจากบัญชีที่ถูกเอาไปใช้นั้นก็ยิ่งไม่คุ้มใหญ่เลยนะครับและหนักกว่านั้นก็คือคนที่เป็นบัญชีม้าเนี่ยบางทีอาจจะเข้าข่ายนะครับที่จะถูกปิดบัญชีแบบ 100% ขึ้นบัญชีดำคือไม่สามารถเปิดบัญชีธนาคารอะไรได้อีกนะครับอันนี้ก็เป็นความไม่คุ้มที่3นะครับเรียกว่าสุดไม่คุ้ม3ต่อเลยเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังนะครับสิ่งที่จะสังเกตได้นะครับอยากจะชวนสังเกตก็คือในตัวข้อหาที่ตำรวจแจ้งข้อกล่าวหาเนี่ยคนนี้เนี่ยเป็นธุระจัดหาโฆษณาขายข่าวก็คือชวนมาเปิดบัญชีม้านะครับก็มีข้อหามีความผิดแล้วนะครับแล้วมันไม่ได้เฉพาะเจาะจงเฉพาะบัญชีธนาคารหรือว่าบัญชีเงินฝากเท่านั้นแต่ว่ายังกินความรวมไปถึงบัตรอิเล็กทรอนิกส์หรือบัญชีเงินอิเล็กทรอนิกส์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นหลายคนที่ใช้แอปเงินอิเล็กทรอนิกส์แอปเงินที่โอนกระเป๋าตังอะไรต่างๆนะครับโอนเงินเข้าโอนเงินออกของทุกยี่ห้อของทุกธนาคารต่างๆเนี่ยต้องระวังนะครับบางคนก็บอกว่าอันนี้ไม่ได้เปิดบัญชีอันนี้เป็นแค่สมัครบริการนะครับบางทีก็มีคนไปหลอกเราเนาะแต่จริงๆแล้วมันก็คือเปิดบัญชีแหละเพราะทุกวันนี้นะครับด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำแล้วก็ข้อมูลข่าวสารสารสนเทศที่มันทันสมัยนะครับทำให้เราสามารถจะเปิดบัญชีใหม่ได้อย่างง่ายๆบนมือถือของเราเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นบางครั้งเนี่ยถ้าเกิดว่ามีใครมาหลอกมาบอกว่าจะเอาบัญชีไปใช้ทำสิ่งนั้นสิ่งนี้นะครับขอให้ใช้มาตรฐานเดียวกันกับคนมาฝากกระเป๋าบนที่สนามบินเลยนะฮะคือไม่เชื่อไว้ก่อนนะครับเพราะความเดือดร้อนมันเยอะและมันยาวนานยิ่งกว่านั้นไม่ว่าจะมีเงินค่าตอบแทนอะไรยิ่งน่าสงสัยนะครับถ้าเกิดว่าเราคิดถึงข้อสงสัยจริงๆแล้วเนี่ยมันน่าสงสัยไหมครับถ้ามีเงินมีคนหนึ่งโทรมานะฮะแล้วก็ติดต่อหรือว่าติดต่อมานะครับแล้วก็บอกว่าเนี่ยช่วยเปิดบัญชีช่วยไปเปิดบัญชีหน่อยนะครับจะเอาบัญชีไปใช้รับเงินไลฟ์สดขายอาหารเสริมในแอปนั้นแอปนี้ซึ่งมีการให้ค่าตอบแทนด้วยหนึ่งในคำถามที่ต้องเกิดขึ้นเลยก็คืออ้าวแล้วคนที่มาขอเนี่ยเขาไม่เปิดเหรอเจ้าของเขาไม่ต้องเปิดบัญชีเหรอนะครับแล้วถ้าเขาบอกว่าด้วยเหตุผลใดๆก็ตามเขาไม่มีบัญชีก็น่าจะต้องสงสัยไปอีกว่าอ้าวทำไมคนปกติคนหนึ่งถึงไม่มีบัญชีได้นะครับทำไมคนคนหนึ่งถึงไม่สามารถจะเปิดบัญชีทำไมจะต้องเสี่ยงเอาเงินไปใส่บัญชีคนอื่นนะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคำถามที่จะทำให้เกิดข้อสงสัยที่สมจริงสมจังได้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราฟังเรื่องราวเหล่านี้โดยเฉพาะเวลาที่มีค่าจ้างนะครับอย่าให้เงินค่าจ้างเนี่ยมาบังตาเรานะครับจนเรายอมทุกอย่างเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยเราจะต้องเดือดร้อนแล้วก็เสียเปรียบไปหลากหลายอย่างเลยทีเดียวนะครับเป็นเรื่องที่ฝากไว้ให้คิดในช่วงนี้นะครับสัปดาห์ที่แล้วนะครับ Googleบริษัทเทคโนโลยีใหญ่มากนะครับก็เป็นหนึ่งในเจ้าใหญ่ของวงการ AI ด้วยนะครับก็มีการแถลงข่าวเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เกี่ยวข้องกับ AI หลายอย่างนะครับสิ่งที่จะพูดถึงแล้วก็จะเตือนตอนนี้นะครับก็คือหลังจากนี้เรากำลังอยู่ในยุคที่วิดีโอจะมีความสมจริงสมจังมากๆมากๆมากๆ มากแล้วนะครับถ้าเห็นคลิปวิดีโอหมดยุคที่จะเชื่อทันทีแล้วนะครับหมดยุคเหมือนกับที่เราหมดยุคที่จะเชื่อภาพในโฆษณาแล้วกันนะครับคือเรา

ปฏิเสธไม่ได้นะเราดูหน้าปกนิตยสารเราดูหน้าปกโฆษณาเนี่ยเราดูหน้าโฆษณาต่างๆเดี๋ยวนี้เนี่ยต้องมีคำข้อความบอกว่าใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้นตกแต่งเพื่อการโฆษณาเท่านั้นเพราะว่าหลายคนก็ไปฟ้องบอกว่าไก่ทอดมันไม่ตรงปกนะมันไม่น่ากินเหมือนในโฆษณาแบบนี้นะครับดังนั้นโฆษณาเนี่ยเรายอมรับกันได้เรื่องของภาพที่ไม่ตรงปกแล้วนะครับคือภาพนั้นจริงๆบางคนอาจจะเคยเห็นนะบางคน

0: ถ่ายออกมาแล้วจะได้สวยงามนะฮะพอยุคต่อมาก็ใช้ Photoshop ใช้อุปกรณ์ในการตกแต่งภาพให้เหมือนปัจจุบันก็เป็นยุคแห่ง AI แล้วก็นอกเหนือจากภาพนิ่งยังล้ำไปสู่เรื่องของวิดีโอด้วยนะครับทำวิดีโอได้อย่างสมจริงสมจังแล้วก็ทำให้เราเนี่ยหลงเชื่อได้ง่ายด้วยนะครับเพราะฉะนั้นขอให้มีความระมัดระวังอย่างมากนะครับกับเทคโนโลยีใหม่ๆไม่ได้เพียงแต่จาก Google เท่านั้นนะฮะแต่ว่าจากอีกหลายเจ้าเลยที่เปิดตัวออกมามีทั้งแบบเสียเงินและไม่เสียเงินนะครับแน่นอนว่าความล้ำสมัยเหล่านี้ถ้าเราไม่ทันระวังตัวเราก็อาจจะตกเป็นเหยื่อได้นะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันครู่นึงนะครับแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกับอาจารย์ปริญญาหอมเนกผู้เชี่ยวชาญความปลอดภัยไซเบอร์นะครับอาจารย์จะพูดคุยเรื่องของ AI Governance การกำกับดูแลคุณธรรมจริยธรรมในการใช้ AI เป็นยังไงและทำได้อย่างไรถึงจะดีนะครับเดี๋ยวกลับมาติดตามครับ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงชัวก่อนแชร์ Big End
2: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
3: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
2: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
3: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
2: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
3: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
2: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
4: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Updateช่วงชัวก่อนแชร์วิกเอน
0: กับสู่ชัวก่อนแชร์วิกเอนนะครับช่วงนี้เราพูดคุยกับอาจารย์ปริญญาหอมอเนกผู้เชี่ยวชาญความปลอดภัยไซเบอร์และประธานกรรมการบริหารบริษัท ASIS Professional Center จำกัดและบริษัทไซเบอร์ตรอนจำกัดนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
5: สวัสดีครับปริญญาครับสวัสดีท่านผู้ฟังครับ
0: ครับผมขอบคุณอาจารย์ที่วันนี้จะมาพูดคุยกันเรื่อง AI Governance นะครับก็เป็นอีกหนึ่งเสาหลักที่อาจารย์เคยพูดถึงไว้แล้วนะครับ
5: ครับ
0: เรียนเชิญได้เลยครับอาจารย์ครับ
5: ก็ AI Governance หลายคนอาจจะมองว่ามันเฮ้ยมันทำไมมันไกลตัวจังเลยมันคืออะไรอย่างเงี้ย
0: ครับ
5: แล้วก็มันอาจจะมีหลายระดับใช่ไหมเหมือนเป็นรูปพีระมิดอะระดับประชาชนระดับบริษัทห้างร้าน
0: ครับ
5: เอกชนราชการแล้วก็ระดับประเทศชาติ
0: ครับ
5: นะแล้วพอบอกก๊อบแนนเนี่ยคนก็จะคิดว่าโอ้ก๊อบแนนมันต้องเป็นแบบอะไรนะเหมือนบรรษัทพิบาลก๊อบเล็กก๊อบแนนอะไรแบบ
0: AI พิบาล
5: ไม่โกงไม่กินอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่แบบนั้นนะคือไอ้ไม่โกงไม่กินมันก็คือเรื่องทุจริตใช่มั้ย
0: ครับ
5: การปราบทุจริตที่เค้ามีหน่วยงานแอคอะไรปราบทุจริตเรียกเงินใต้โต๊ะอะไรเงี้ยแต่ความหมายก๊อบแนนนี่มันไม่ใช่ความหมายนั้นมันเป็นความหมายที่ว่าต้องมีเหมือนกับจะเรียกว่า IT พิบาลก็ได้
0: IT
5: มา IT ก๊อบแนนก่อน
0: ครับ
5: แล้วมันก็ค่อยเป็น AI governance เอาอย่างนี้ดีกว่าแต่ IT เนี่ยถ้ามันไม่มี governance มันจะเป็นไงก็คือซื้อมาเนี่ยแล้วมันก็ขาดการควบคุมขาดการดูแลก็คือบางทีไปองค์กรไปซื้อของมาราคาแพงๆถึงเวลาก็ obsolete ล้าสมัยจ่ายค่า MA ไปไม่ได้ใช้ไม่คุ้ม
0: ครับ
5: เนี่ยอันนี้ก็ไม่ governance ละยกตัวอย่างหรือระบบ IT ที่ผู้ให้บริการเนี่ยเอาเปรียบนะครับว่าเขามาเก็บค่าSubscribeมาอะไรแบบมาเรียกเงินเราแบบถ้าไม่จ่ายก็ชอดำแล้วก็ขึ้นราคาที่สองสามเท่าอะไรอย่างเงี้ยก็มันก็ไม่เข้าคะแนนแล้ว
0: ครับ
5: นะเพราะว่าเข้าคะแนนเนี่ยมันคือเรื่องของการควบคุมหรือการ steering เอาความหมายครับคำว่าเข้าคะแนนก่อนนะมันมา govern เนี่ยมันมาจากคำว่า steer
0: คร
5: ับโยเคยดูหนังฝรั่งที่ขับตันมันขับเรือไหม
0: โอ้ต้องมีเหมือนพวงมาลัยใหญ่ๆนะ
5: อย่างไทเทนิกอะ
0: ครับ
5: กัปตันก็จะขับเรือแล้วมีหมุนพวงมาลัยใหญ่ๆไง
0: ครับผม
5: ให้พวงมาลัยเนี่ยเวลาคุณโยขับรถคุณโยก็ต้องสเตียร์พวงมาลัยใช่ป่ะ
0: ฮะ
5: ก็คือการประคองการพยุงการพาไป
0: ครับ
5: แล้วมันมีคอนโทรลรถก็ต้องมีเบรกใช่ไหมมีรถยี่ห้อไหนไหมที่มันเร็วแล้วไม่มีเบรกก็คือต้องใส่คอนโทรลลงมาในระบบเพราะนั้นการก็วันนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันชื่อเต็มมันก็คือ TGRC เคยได้ยินไหม TGRC
0: GRC เป็นยังไง
5: TGRC
0: ครับ
5: ก็วันนี้

0: ไปแค่ตัว G ตัวเดียว
1: ครับ
0: R ก็คือ risk management การบริหารความเสี่ยง
1: ครับ
0: C ก็คือ compliance การปฏิบัติตาม regulatory compliance กฎระเบียบกฎหมายต่าง
1: ๆครับ
0: นั่นตอนนี้องค์กรใหญ่ๆเนี่ยอย่างสวทเนี่ยก็มีคือ second line ที่แบบว่าอย่างคุณโยดู IT
1: ครับ
0: คุณโยก็เป็น first line ก็คือ operation day by day เอาพนักงานสองชอบเปิดมาต้องเล่นเน็ตได้ต้องส่งเมลได
1: ้
0: ใช่ไหมแต่ว่าจะมีแผนกแผนกความเสี่ยงใช่ไหม
1: ครับ
0: มาดูว่าไอ้ที่ทำอยู่เนี่ยมันมีความเสี่ยงไหมเพราะนั้นมันก็คือตัว R ก็คือต่อจากตัว G
1: ครับ
0: คือตัว G เนี่ยมันมีกระบวนการละแต่ว่ามันยังไม่ได้บริหารความเสี่ยงเพราะนั้นเรื่อง AI ก็วันนี้เนี่ยมันจึงผูกกับเรื่องหนึ่งที่แยกกันไม่ออกเลยคือ AI risk คือความเสี่ยงทางของการเอา AI มาใช้งาน
1: ครับ
0: ทางส่วนตัวทั้งองค์กรซึ่งอาทิตย์ที่แล้วถ้าคุณโยจำได้เราได้เปิดเรียกว่าเรื่องเล่าบ่ายนี้นะ
1: คร
0: ับ เราก็ได้แฉว่า AI หลายตัวเนี่ย20ตัวเนี่ย17ตัวมันเอาข้อมูลเราไปขาย
1: คร
0: ับ ก็ถามหน่อยว่าไอ้การทำของมันอย่างเงี้ยมันก็มาแนนไหมนี่คำถามไปตรงนี
1: ้
0: มันรับผิดชอบไหมเราขยี้คำว่า trustworthiness AI responsible AI explainable AI AI ที่มีความรับผิดชอบ AI ที่ไม่ล่วงตับ AI ที่อธิบายได้ AI ที่ไม่เล่นทีเผลอไม่ใช่สีร้อนชัยกับชาติมาเกิดอย่างเงี้ยอันนี้มันล้วนมันพุ่งเป้าไปสู่ผู้ให้บริการทั้งนั้นเลยไม่ใช่เรานะ
1: คร
0: ับ เราแค่ผู้ใช้เมื่อวานผมไปเรียนอาจารย์ที่ปรึกษาที่สามพระกกเก้านักเรียนมาถามผมเรื่องการเขียนกฎหมาย AI ร่างกฎหมาย AI ในประเทศเรา
1: คร
0: ับมีคนถามว่ามันเกี่ยวกับ AI ก็มันแน่ไหมว่าอันนี้ใช่เลยไอ้กฎหมายควบคุม AI เนี่ย
1: คร
0: ับ ใช่ใช่แล้วเขาก็ถามว่าจะใช้จัดการกับใครเหรอจัดการกับประชาชนหรือจัดการกับใครล่ะผมบอกเราไม่มีการเขียนกฎหมายจัดการกับประชาชนอยู่แล้วเราเขียนกฎหมายมาเพื่อให้คนที่มาให้บริการ AI เนี่ยมันต้องดูแลประชาชนกลับกัน
1: ม
0: ันต้องมีคุณธรรมในระดับหนึ่งไม่ละเมิดข้อมูลไม่เอาข้อมูลคนไปใช้แบบผิด PDPA อย่างเงี้ย
1: ครับ
0: เนี่ย PDPA ก็คือกฎหมายที่ทำให้ระบบ IT บริษัทที่เก็บข้อมูลเราอะเอาข้อมูลเราไปใช้อย่างถูกต้องตามคุณธรรมจริยธรรมและสิ่งที่มันควรจะเป็นมันก็คือ IT ก็วันนั้นไกลๆแล้วแต่ว่าตอนนั้น AI ยังไม่มาหาใช่ไหม PDPA
1: คร
0: ับ ปี62อ่ะนี่มันปี69เนี่ย7ปีใน AI มันมาเนี่ยคุณโยเคยอยู่กับผมในสมัยพรบคอมพรบไซเบอร์พรบคุ้มครองผู้บริโภคแต่ว่าคุณโยยังไม่เห็นพรบ AI อะไรเลย
1: ใช่ครับ
0: การที่มี AI ก็วันนั้นคือหลักการที่ว่าถ้าองค์กรหรือผมครอบครัวคุณโยผมหน่วยย่อยสุดของครอบครัวเนี่ยจะเอา AI มาใช้ลูกสามีภรรยาพ่อแม่เราจะไปต้องรู้อะไรบ้างแต่แพ็กที่ดีมันควรเป็นไงและไอ้คนที่มาให้บริการเราอ่ะมันก็มาอยู่ในประเทศไทยด้วยถูกปะ
1: ม
0: ันอยู่ในต่างประเทศหมดเลยถูกไหมอย่างโอเพนไอเนี่ยไม่มีออฟฟิศในเมืองไทย Google ก็บอกว่าออฟฟิศในเมืองไทยเนี่ยไม่ใช่ออฟฟิศเขา
1: ครับ
0: เป็นอะไรทุกอย่างไม่รู้จำไม่ได้ละคือออฟฟิศเขาจริงๆอ่ะอยู่ที่แคลิฟอร์เนียอยู่ที่ Mountain View อะไรอย่างเงี้ยคือพูดง่ายจะคุณจะจับกับใครดมแต่ Microsoft มี Microsoft Thailand มี
1: ครับ
0: เพราะนั้นคุณน่ะต้องมีออฟฟิศที่เมืองไทยก่อนและคุณต้องเสียภาษีตามหลักภาษีของไทยกรมสรรพากรต้องเก็บตังค์ทุกวันเนี้ยเก็บภาษี Facebook Google ได้ไหมที่เขาแค่เราไปเนี่ยไม่ได้เลยนะเก็บได้อย่างมากก็เก็บ VAT เวลาจ่ายเงินค่าแอดค่าอะไรแต่ว่าเก็บภาษีกันได้เขาไม่ได้เลยไอ้นี่ถ้าถามผมมันก็ไม่ก้าวแน่แล้ว
1: ครับ
0: เพราะถ้ามันก้าวแน่มันก็ต้องแบบคุณมาอยู่ประเทศไหนคุณก็ต้องจ่ายตังค์ให้แต่ที่เรากลับมาที่ AI ก้าวแน่ก่อน
1: ครับ
0: ถ้าเราใช้ AI แล้วมันมีคนไปใช้ AI แบบไม่รู้ตัวเอาไฟล์ให้มันส่งข้อมูลมันเอาข้อมูลบริษัทไปเทใน AI โมเดลมันอย่างเงี้ย
1: คร
0: ับ ข้อมูลรั่วแบบกระจุยกระจายอย่างเงี้ยถามว่ามันก้าวแน่ไหมล่ะคำตอบคือมันไม่ก้าวแน่แง่ๆอยู่แล้ว
1: ครับ
0: คำถามต่อไปคือว่าผิดกฎหมายไห
1: ม
0: ก็มันไม่มี
1: อ
0: ื
1: ม
0: เพราะก็แบบสีร้อนชัยคือไม่มีกฎหมายแล้วไงต่อก็ไปต่อเรื่องตัว R ต่อก็คือ ตัว risk มี risk ไหม
1: คร
0: ับ แต่สุดท้ายกฎหมายคืออยู่ที่ตัว C compliance กฎหมายพอไม่มีตัว C ปุ๊บไอ้ GRC มันก็หางด้วนเหลือแค่ G กับ R นั่นเองไหม
1: ครับ
0: และ R เนี่ยถ้าไม่มีการคุยเรื่องไงก็มาแนะนำองค์กรเนี่ยมันจะไม่มีการประเมินความเสี่ยงไอ้ตัว R เนี่ยมันจะถูกคิดเด่นไว้จะมองไม่เห็นเลยเพราะนั้นตัว G เนี่ยทุกคนก็จะมารวมตัวกันแล้วบอกว่าต้องทำหร

0: ออกมีคอนเซ็ปชวลมันโอ้แบบเหมือนผู้ใหญ่เชิญคุณโยไปบอกคุณโยคุณโยต้องเป็นคนดีนะ คือมันเข้าใจมันซับเจคทีฟมากถูกไหม
1: ครับ
0: แต่ว่าต้องไม่ทำผิดระเบียบบริษัทแล้วมันยังเห็นภาพชัดหน่อยใช่ไห
1: ม
0: อย่าใช้ชีวิตที่มันมีความเสี่ยงนะไปกินเหล้าเมาแล้วขับอะไรวันนี้มันเห็นภาพแต่ว่าทุกวันนี้เราคุยกับ ChatGPT เทเบนายเนี่ย
1: ครับ
0: เรารู้สึกว่าเราส่วนตัวกับมันนะคุยอยู่ในห้องนอนคุยอยู่บนมือถือ เรามีความเข้าใจผิดว่าหน้าจอมือถือเนี่ยแค่มันกับเราเท่านั้นที่เห็นซึ่งเป็นความเข้าใจผิดอย่างสิ้นเชิง
1: ครับ
0: เพราะจริงแล้วมันเอาหน้าจอเราส่งไปที่ Third Party หมดอย่างที่เขาคุยครั้งที่แล้วเพราะนั้นเองก็มันแน่จริงๆออกมาเป็นข้อกำหนดเป็นนโยบายเป็นประกาศ
1: ครับ
0: ของคนในองค์กรของคนในองค์กรว่าอะไรทำได้บ้างอะไรทำไม่ได้บ้างเพราะนั้นเองก็มันแน่เริ่มจาก AI Use Case Policy ก่อนแต่ว่ามันมี policy อะไรบ้างเพราะน
1: ั้
0: นมันต้องทำตาม policy นั้นก่อนถ้ามันมี policy แล้วมันไม่ทำตาม policy เนี่ยมันก็จะไม่ได้
1: ครับ
0: ถามว่าผู้ถามผู้โยนไหนที่สวทมี AI Use Case Policy ไหม
1: ก็มีบางส่วน
0: มีใครประกาศออกมาไหมว่าห้ามใช้ AI ทำอะไรห้ามอัพไฟล์เข้าไปห้ามเอาข้อมูลลูกค้าเข้าไปให้มันนะ HR ห้ามเอาข้อมูลคนสมัครงานส่งให้ AI วิเคราะห์โดยยังไม่ได้รับพนักงานคนนั้นเรามียังไงไม่มีหรอกถูกไหมล่ะ
1: ที่ชัวร์ก่อนแชร์มีครับอาจารย
0: ์ไม่หมายผมหมายถึงทั้งกสท
1: ทั้งกสทเลยใช่ไหมฮะ
0: ยังหรอก
1: น่าจะยังครับ
0: ก็ไม่ได้ผิดอะไรครับทุกอย่างทุกคนก็ยังไม่มีครับ
1: ไม่มีกฎหมายครับ
0: ไม่มีไม่เรียกว่าเรามันเรียกว่ากฎหมายนะเรียกว่าเป็นกฎบัตรขององค์กรดีกว่า
1: ครับ
0: เรียกว่าเป็นเหมือนกับว่าเป็นอะไรฮะเป็นนโยบายอ่ะนโยบายขององค์กรอ่ะเป็นนโยบายขององค์กรเราคุยกันจุดนี้ดีกว่านโยบายองค์กรว่าคุณโยอ่ะคุณผู้รู้ทำเลยนะใช้ ChatGPT เยอะไปไหนอัปโหลดไฟล์ได้ไหมอ่าอย่างเง
1: ี
0: ้ยหรืออัปโหลดไฟล์ได้แต่ห้ามเอาข้อมูลสถิติเช่นเงินเดือนพนักงานชื่อพีรพลรุ่งโสดหรือว่าคนนอกอย่างผมมาสมัครงานปริญญาห้ามเอาชื่อผมใส่เข้าไปหรือโรงพยาบาลจะมีข้อพิพากษาคนที่เป็นมะเร็งไหมห้ามเอาชื่อคนไข้ใส่เข้าไปอันนี้นึกออกไหมฮะหมายความว่าเปลี่ยนคุณโยเป็น X เปลี่ยนปริญญาเป็น Y ก่อนอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: ครับ
0: ทีนี้คุณโยสมัครกันมาเนี่ยคุณโยสมัครชื่อโยแวร์ป่ะล่ะ
1: โอ้ใช่เลยฮะ
0: เออแล้วรูดบัตรเครดิตป่ะล่ะ
1: โอ้ก็ใช่เลยครับ
0: เออแล้วจะหนีคนไหมล่ะ
1: ครับไม่ว่าจะปลอมตัวยังไง
0: ต้องการของเราได้ถูกไหมล่ะ
1: คร
0: ับนี่แหละที่กำลังบอกว่าจริงๆแล้วมันไม่ก้าวแหนหรอกเพียงแต่ว่ามันก็ถูกถ่ายกันไปแต่องค์กรมันไม่ได้ไงข้อมูลล่วงรั่วมันเจอ PDPA ไงความเสี่ยงคือผิด PDPA ข้อมูลรั่วคู่แข่งรู้เนี่ยนี่คือสิ่งที่มันจะสำคัญในระดับองค์กรก่อน
1: ครับ
0: แต่คนใช้ทั่วไปเนี่ยด้วยความไม่รู้ของคนใช้อ่ะก็ไม่แน่นอะไรอ่ะไม่เห็นมีอะไรจำเป็นอะไรเลยมันช่วยงานเรามันตอบเราดีมันรู้ไปหมดทุกเราอยากได้อะไรเขามองเห็นประโยชน์มันมากกว่าไอ้เรื่องที่ข้อมูลเขารั่วไปเนี่ยเขาไม่ได้ไม่สนใจหรอกก็น้องก็แน่นะเขาไม่สนใจหรอกมันบอกคนอย่าไปกินเหล้าสูบบุหรี่เขาบอกมันไม่ตายพรุ่งนี้นี่มันก็อารมณ์นี้แหละคุยงานจริงๆมันต้องทำระดับคนประชาชนระดับองค์กรไปถึงระดับประเทศชาติคือออกกฎหมาย AI Act ขึ้นมาเลยซึ่งเรายังไปไม่ถึงจุดนั้น
1: ครับ
0: น่าจะอีกนานเลยด้วย
1: อ
0: ันนี้ก็ขอคุยแค่ก็แน่คือแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องลดความเสี่ยงให้กับองค์กรแล้วกันผมพยายามงี้ก่อนแล้วกันไอ้ governance มันมีอย่างนี้มันมีมาตรฐานด้วยนะ
1: ครับ
0: ISO 42001นะจะพูดไปเดี๋ยวชื่อวิชาการเกินไปมันจะมี OECD NIST ISO EUAC มันจะมีมาตรฐานในวิชาการว่าถ้าจะทำ governance ระดับโลกเนี่ยเขาทำยังไงกันเราก็สามารถจะเอาไอเดียระดับโลกนั้นมาใช้กับของเราได
1: ้ครับ
0: ครับ
1: น่าสนใจมากๆครับอาจารย์ยังไงตอนนี้เนี่ยจุดที่เราควรจะต้องมาอยู่เรียกว่าฐานเดียวกันก็คือว่าอาจารย์บอกแล้วว่ามันสำคัญมันจำเป็นนะครับถ้าเกิดว่าใครคิดว่ายังไม่จำเป็นยังไม่ต้องทำก็ได้หรือเดี๋ยวรอกฎหมายก่อนบางทีมันอาจจะช้าเกินไป
0: ช้าเกินไปยังไม่ได้อยู่ละ
1: นะครับ
0: โดยเฉพาะองค์กรองค์กรใหญ
1: ่
0: องค์กรเล็กๆอาจจะอิมแพคไม่เยอะ
1: ครับ
0: แต่ถ้าองค์กรขนาดใหญ่เนี่ยผมว่าใหญ่ต้องรีบออกอย่างน้อยโพลิซีก่อนภาษาชาวบ้านนั่นคือดูแอนด์ดอนน่ะ
1: ครับ
0: คุณทำอะไรได้คุณทำอะไรไม่ได้อันนี้ข้อหนึ่งนะสรุปเป็นข้อให
1: ้
0: หนึ่งนโยบายต้องชัด
1: ครับ
0: อะไรทำได้อะไรทำไม่ได้

0: สอง educate พนักงานสำคัญที่สุดเลยให้ความรู้พนักงานว่ามันประกาศจากโพลิซีเขาก็จับใส่ลิ้นชักไว้ถูกไหม
1: ครับ
0: โชว์ให้เขาเห็นว่าถ้าคุณทำอย่างเงี้ยถ้ามันละเมิดอย่างเงี้ยมันมีปัญหาสามต้องมีการตรวจสอบอินพิเมนต์ระบบอะไรบางอย่างที่รู้ว่าใครที่เผลอละเมิดไปแล้วใครที่เผลอหลุดไปแล้วก็ต้องเรียกมาเตือนกันแล้วก็ alert กันอะไรแบบเพื่อจะปรับปรุงให้มันดีขึ้น
1: ครับ
0: อะไรอย่างเงี้ยไปเริ่มนี้ก่อนถ้าก็จะมีงบหน่อยก็ให้ทำ ISO 4021ก็คือเอากระบวนการทั้งกระบวนการเนี่ยเข้ามาใส่ในระบบเลยว่าต้องทำอะไรบ้างซึ่งองค์กรเล็กอาจจะทำไม่ไหวแต่นโยบายการใช้งานการให้ความรู้พนักงานทุกวันนี้มีการให้ความรู้ไงรู้ไหมสอนใช้ AI
1: ครับ
0: สอนใช้ Canva สอนใช้ ChatGPT แต่ไม่ได้สอนว่าใช้ยังไงไม่ให้มันเสี่ยงไม่ให้มันไปเข้าป่าเข้าพงไม่ให้ข้อมูลล้มละลายไม่ได้สอนตรงนี้ไม่สอนเลยอ่ะจะสอนก็แต่ใช้อย่างเดียวอ่ะมันไม่ได้อ่ะ
1: ครับ
0: ถ้าวันหลังข้อมูลรั่วมีอะไรปัญหาอะไรขึ้นมามันก็แบ็คไฟกลับมาที่องค์กรป่ะตัวเราอ่ะเราไปบอกหมดทุกอย่างฟรีเอ็กซเรย์เราป่วยเป็นไรเรามีปัญหาทางจิตเป็นท่านเฮลอะไรเราคุยมันรู้เรื่องลึกๆเราอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: แล้วต่อไปมันจะยังไงอ่ะใช่ไหมมันจะไปถึงบริษัทประกันหรือเปล่าในต่างประเทศหรือว่าไปถึงกับผู้ที่ทำโฆษณาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเราก็กังวลไปได้ว่ามันมีคนที่มันแบบเป็นเงาตะคุ่มอยู่หลังเราตลอดเวลาเงี้ยเราจะไม่บอกทุกอย่างไปแล้วในชีวิตเราอ่ะเพราะนั้นเราอาจจะต้องเล่นเป็นอย่างคราวที่แล้วก็สรุปไปตอนท้ายรายการว่าเราเล่นเป็นอีโคไรโต้โหมดเป็น temporary chat
1: ใช่ครับ
0: เป็น private chat เราไม่สมัครโดยใช้ ID ที่มันตรงกับชื่อเราเป๊ะๆถ้าจะถามอะไรมันเซนซิทีฟเราไม่อัพโหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับตัวเราใส่เข้าไปให้มันมากนักถ้าจะทำอะไรก็เปลี่ยนชื่อจะเป็น X เป็น Y ไปก่อนอะไรแบบนี้เป็นต้นเนี่ยนี่ก็คือวิธีการแบบชาวบ้านแบบบ้านๆเลย
1: ครับ
0: ถ้าองค์กรคงจะต้องมีอะไรมายึดเหนี่ยวนิดนึงอ่ะนะ ISO 42001 AI Management System อะไรก็ว่ากันไปประเมินความเสี่ยงเดี๋ยวนี้เขามีตัวใน ST AI RMF Risk Management Framework เขาจะมีตัวประเมินความเสี่ยงเป็นเรื่องเป็นราวเลย
1: ครับ
0: เราก็สามารถไปประเมินได้ว่าระบบ AI ที่องค์กรเราใช้อยู่เนี่ยมันมีความเสี่ยงอะไรบ้างจากนั้นก็ทางว่าจะลดความเสี่ยงนั้นได้ยังไงอันนี้ก็คือพาร์ทหนึ่งของ AI Governance เรียบร้อยละ
1: ครับ
0: นี่เป็นต้นต่อผมจะมอง
1: ครับ
0: คงจะพอมองเห็นภาพนะระดับหนึ่ง
1: ใช่ครับอาจารย์ก็เป็นจุดที่จะเริ่มต้นได้นะแล้วก็ครั้งถัดไปอาจจะจัดหัวข้อที่เรียนเชิญอาจารย์อธิบายในแต่ละด้านหรือจะหยิบสูตรไหนมาใช้หรืออาจจะพูดถึงความจำเป็นอื่นๆถัดไปครับอาจารย์ครับ
0: ยินดีครับครับ
1: ขอบพระคุณนะครับอาจารย์ครับ
0: ครับครับวันนี้ก็
1: ครับขอบคุณครับครับผมโอเคนะครับอาจารย์ขอบคุณอาจารย์นะครับอาจารย์ปริญญาหอมอเนกผู้เชี่ยวชาญความปลอดภัยไซเบอร์และประธานกรรมการบริหารบริษัท ASIS Professional Center จำกัดและบริษัท Cybertron จำกัดนะครับซึ่งอาจารย์ก็ให้ความรู้กับเราเป็นประจำในทุกๆครั้งทุกๆวันอาทิตย์นะครับเวลาประมาณ 4:30 แบบนี้นะครับก็เป็นส่วนหนึ่งของช่วงชัวร์ก่อนแชร์วีคเอนด์ 4:00 น. ถึง 5:00 น. นะครับมีหลายท่านนะครับที่ได้สอบถามพูดคุยกันเข้ามานะครับก็อย่างคุณสุภชัยก็ทักเข้ามาเช่นเคยนะครับแล้วก็มีคุณศักรินทร์คุณวรวุฒินะครับทาง Facebook นะครับคุณเสือนอนไม่หลับนะครับไม่รู้ว่าได้นอนหรือยังนะฮะแล้วก็มีพูดถึงเรื่องของมิจฉาชีพเรื่องของ AI ต่างๆนะครับก็หวังว่าเนื้อหาในวันนี้จะได้เพิ่มพูนแล้วก็ทำใหทุกท่านเห็นแง่มุมนะครับผมอาจจะขออนุญาตสรุปอีก1ครั้งนะครับสิ่งที่อาจารย์ปริญญาได้กล่าวกับเราไปโดยภาพรวมนะครับที่หลายท่านจะต้องย้อนกลับมารีเช็คตัวเองนะครับคือถ้าเกิดว่าเราใช้ AI เป็นการส่วนตัวอาจารย์ก็บอกอยู่แล้วว่ามันมีพลังมากมายมหาศาลและมันอาจจะเปลี่ยนอะไรได้หลายอย่างแต่อย่าลืมผลของมันนะครับซึ่งผลของมันเนี่ยส่วนตัวเองเนี่ยจับผมเองเนี่ยนะฮะจับประเด็นได้2 ส่วนก็คือส่วนหนึ่งคือผลของมันในการใช้มันที่มันเก่งขึ้นมากๆเนี่ยเราจะใช้มันยังไงให้มันดีเกิดประโยชน์ไม่เกิดโทษนะครับใช้มันยังไงไม่ให้คนอื่นเดือดร้อนไม่ให้ตัวเองเดือดร้อนอันนี้เป็นหนึ่งเรื่องใหญ่มากๆนะฮะแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของ governance ไม่ว่าจะระดับส่วนตัวระดับองค์กรจนถึงระดับประเทศนะครับแต่ว่าอีกส่วนนึงที่ฟังดูแล้วก็ดูเหมือนจะเป็นส่วนที่สำคัญมากๆนะฮะก็คือการที่เราเอาอะไรใส่เข้าไปให้ AI กินนะครับคำว่ากินนี่ก็ยืมคำอาจารย์ปริญญามาใช้นะครับอาจารย์

0: ปริญญาบอกว่า AI มันหิวเหลือเกินนะครับให้คิดไว้เลยว่า AI ทุกตัวนี่มันหิวนะครับมันหิวอะไรก็คือหิวข้อมูลส่วนตัวของเรานะครับแล้วก็เชื่อว่าปีหนึ่งที่ผ่านมาเนี่ยหลายท่านอาจจะเริ่มหนาวกับความที่ AI มันรู้จักเรามากมายนะครับจริงๆแล้วมีพร้อมหรือว่ามีคำแนะนำให้เล่นพร้อมหลายพร้อมเลยนะครับในช่วงที่ผ่านมาเพื่อที่จะทำให้ AI มันคายออกมาว่ามันรู้อะไรเกี่ยวกับเราบ้างนะครับพร้อมหนึ่งที่นิยมเล่นกันในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็คือจะเป็นพร้อมที่บอกว่าถ้าฉันเสียชีวิตสมมุติว่าฉันเจ้าของโทรศัพท์เครื่องนี้เสียชีวิตแล้วและมีคนหนึ่งเก็บได้และคนนั้นถามว่าถาม AI ตัวนี้ว่าเจ้าของโทรศัพท์นี้เป็นคนอย่างไรขอให้อธิบายให้เขาฟังหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้ว AI ก็จะพูดเขียนอะไรออกมาที่มันซึ้งมากนะครับหลายคนบอกว่าอ่านแล้วน้ำตาไหลเลยนะหรือบางคนก็บอกนะบอกว่าเดี๋ยวนี้เนี่ย AI มันสามารถดูดวงชะตาได้ในแบบตามหลักโหราศาสตร์สารพัดโหราศาสตร์เลยนะครับซึ่งแน่นอนว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยตัวความสามารถมันก็น่าทึ่งอยู่หรอกนะครับแต่ในอีกทางนึงก็คือการที่ข้อมูลของมันไม่ใช่ข้อมูลของมันนะข้อมูลของเราถูกส่งไปให้มันนะครับข้อมูลของเราถูกส่งไปให้ AI คำถามคือเราไว้ใจ AI เหล่านี้ได้มากแค่ไหนนะครับที่ข้อมูลของเราเมื่อไปรวมอยู่แล้วจะไม่รั่วไหลออกไปนะครับอาจารย์ปริญญาได้ให้แนวทางอยู่แล้วว่าทุกการใช้อินเทอร์เน็ตทุกการส่งอะไรออกไปให้เผื่อไว้ก่อนว่ามันต้องรั่วนะครับดังนั้นถ้าเราคิดด้วยแนวทางนี้เมื่อส่งอะไรออกไปให้ AI แล้วเราต้องเผื่อไว้ก่อนว่ามันต้องรั่วเนี่ยเราจะยอมให้ข้อมูลเหล่านั้นรั่วออกไปสู่สาธารณะหรือไม่นะครับจริงๆแล้วข้อมูลรั่วข้อมูลส่วนตัว AI ที่รั่วออกไปเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยอาจจะยังไม่ได้เห็นผลที่รุนแรงและชัดเจนมากนักอันนี้ต้องตามตรงเลยนะครับในตัวข่าวเนี่ยผลอาจจะยังไม่ได้รุนแรงเป็นแบบขึ้นลูกใหญ่แต่หลายคนก็เริ่มกังวลแล้วนะครับกับข้อมูลส่วนตัวที่ส่งให้ AI ไปแต่ถ้าพูดถึงกรณีบางอย่างเช่นถ้ามันเกิดความขัดข้องบางอย่างกับตัว AI เองแล้วอยู่ๆข้อมูลส่วนตัวของเราหลุดเอาไปเลยนะฮะจากเดิมที่เวลาที่โดนแฮกเวลาที่โดนเอาข้อมูลดูดข้อมูลเนี่ยอาจจะได้ชื่อได้นามสกุลได้อีเมลนะครับอันนี้เราก็หนาวแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าข้อมูลที่หลุดนั้นนะฮะอาจจะประกาศอยู่ในคำขอโทษของบริษัท AI ที่เขาทำหลุดนะฮะสมมุติว่าเป็นอย่างนั้นเนี่ยข้อมูลที่หลุดอีกหนึ่งอันคือข้อมูลการสนทนาทั้งหมดที่คุณเคยสนทนาไว้โหถ้าข้อมูลนี้หลุดไปนี่ก็ไม่ดีเลยนะครับก็น่าจะร้ายเลยทีเดียวสำหรับใครหลายๆคนเพราะฉะนั้นเริ่มต้นตระหนักตั้งแต่วันนี้นะครับตระหนัก2 ส่วนคือใช้มันให้ดีใช้มันไม่ให้เกิดโทษและตระหนักที่2ก็คือตระหนักว่าข้อมูลที่เราจะเอาใส่เข้าไปเราใส่เข้าไปในแบบที่รู้ว่าหรือตระหนักว่ามันอาจจะถูกนำไปใช้ประโยชน์ต่อถูกนำไปใช้ไปต่อยอดหรือเอาไปเผยแพร่อะไรต่อนะครับเพราะฉะนั้นก็จะต้องมีความระมัดระวังอย่างดีนะครับอะไรที่เกี่ยวข้องกับชื่อนามสกุลเราก็ดึงออกไปซะบ้างนะฮะหรือคำที่อาจารย์แนะนำคำแนะนำของอาจารย์เลยก็คือลองไปสร้าง account AI ใหม่ขึ้นมาอันนึงเลยถ้าจะถามเรื่องส่วนตัวนะฮะสร้าง account ใหม่ขึ้นมาโดยที่ไม่ให้ AI มันรู้ว่าเราคือใครและเวลาที่จะถามเรื่องอะไรไปก็ถามเข้าไปในแบบที่ไม่ให้รู้ว่าตัวจริงของเราเป็นใครเรียกว่าสร้างแอคหลุมไว้ล่อ AI นะครับเอาไว้หลอก AI ทีหนึ่งอันนี้ก็อาจจะเป็นหนึ่งในวิธีที่ปลอดภัยตามแนวคิดที่อาจารย์ปริญญาได้ให้กับเราไว้นะครับสัปดาห์หน้ากลับมาพูดคุยกันใหม่นะครับแล้วก็มีหลากหลายเรื่องราวที่เราจะมาสนทนากันต่อนะครับจริงๆหมดเวลาที่จะคุยเรื่องอีกหนึ่งเรื่องนะที่เตรียมไว้คือเมื่อคืนเนี่ยมีไลฟ์สดที่ไม่ถูกกฎหมายอยู่นะฮะแล้วก็ปรากฏว่ามีคำเตือนออกมาจากตำรวจสืบนครบาลว่าหากไปกดไลค์กดแชร์จะมีความผิดนะครับก็ขอให้ระมัดระวังด้วยเช่นเดียวกันนะครับผมพีรพลอนุตตรสวัสดิ์นี่คือชัวร์ก่อนแชร์วีคเอนด์ลาไปก่อนพบกันใหม่4โมงเย็นสัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงชัวร์ก่อนแชร์วีคเอนด์

0: 17 นาฬิกาค่ะต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันเกิดเหตุระทึกงานโซป้าเทียมเหยื่อรถไฟชนรถเมย์พลุตกใส่เด็ก11เจ็บสาหัสขณะที่เคลื่อนร่างเผาจากกรณีอุบัติเหตุขบวนรถไฟพุ่งชนรถเมย์บริเวณจุดตัดทางผ่านรถไฟแยกอโศกเพชรเมื่อวันที่16พฤษภาคมที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ8รายและได้รับบาดเจ็บอีกจำนวนมากโดยหนึ่งในผู้เสียชีวิตเป็นชาวจังหวัดศรีสะเกษคือนางสาวเทียมพวงยอดหรือป้าเทียมอายุ57ปีชาวอำเภอปรางกูจังหวัดศรีสะเกษล่าสุดวันนี้ญาติพี่น้องได้ประกอบพิธีขอขมาศพก่อนเคลื่อนร่างป้าเทียมไปยังเมนวัดบ้านกระต่ายดอนจังหวัดศรีสะเกษมีญาติและชาวบ้านมาร่วมอาลัยจำนวนมากแต่ระหว่างที่กำลังจะเคลื่อนร่างไปยังวัดกลับเกิดเหตุระทึกขึ้นเมื่อพลุที่จุดขึ้นฟ้าหน้าขบวนศพตกลงมาใส่เด็กชายวัย11ขวบซึ่งกำลังเล่นอยู่ในเปลนอนบริเวณหน้าบ้านของตนเองห่างจากการจัดงานศพประมาณ200เมตรทำให้เด็กถูกสะเก็ดพลุกระเด็นใส่บริเวณหางตาจมูกและตามร่างกายได้รับบาดเจ็บเบื้องต้นเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยได้เร่งนำตัวเด็กชายวัย11ปีส่งโรงพยาบาลปรางกูเพื่อให้แพทย์ทำการรักษาอย่างเร่งด่วนทางนี้นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเดินทางไปเป็นประธานในพิธีชาปนกิจศพป้าเทียมเพื่อร่วมแสดงความไว้อาลัยและส่งดวงวิญญาณผู้ล่วงลับสู่สุคติส่วนการเยียวยากระทรวงคมนาคมได้รวบรวมเงินช่วยเหลือจากคสมก. อรฟท.และบริษัทประกันภัยโดยได้มอบเงินช่วยเหลือไปแล้วจำนวน2,900,000 บาทและยังคงเหลือเงินช่วยเหลืออีก 300,000 บาทจากกองทุนคุ้มครองสิทธิซึ่งจะดำเนินการช่วยเหลือต่อไปตำรวจไซเบอร์เตือนแชร์คอมเมนต์ไลฟ์สดลามกเสี่ยงคุก5ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับพลตำรวจตรีชัดปันธการคล้ายคลึงรองผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเปิดเผยถึงกรณีมีการไลฟ์สดลามกอนาจารผ่านโซเชียลมีเดียเมื่อคืนที่ผ่านมาว่าเบื้องต้นตำรวจไซเบอร์อยู่ระหว่างตรวจสอบว่าผู้ไลฟ์อยู่ภายในราชอาณาจักรไทยหรือต่างประเทศแม้ขณะนี้คลิปและบัญชีจะถูกลบไปแล้วแต่เจ้าหน้าที่ยังสามารถตรวจสอบย้อนหลังผ่านเครื่องมือพิเศษและการเช็ค URL ได้ปกติ Facebook หรือ Meta มีมาตรฐานชุมชนหรือcommunity standards สำหรับควบคุมเนื้อหาอยู่แล้วโดยเฉพาะเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเพศการคุกคามการฆ่าตัวตายหรือการละเมิดทางเพศซึ่งหากฝ่าฝืนระบบจะลดการมองเห็นซ่อนโพสต์หรือปิดบัญชีทันทีแต่กรณีนี้ถือเป็นเรื่องผิดปกติเพราะภาพและคลิปลักษณะดังกล่าวกลับหลุดรอดบนแพลตฟอร์มได้นานเกือบ2วันจึงมองว่าควรมี AI ตรวจสอบและปิดกั้นได้เร็วกว่านี้ส่วนข้อกฎหมายกรณีการไลฟ์สดลักษณะดังกล่าวเข้าข่ายความผิดทั้งตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา287ฐานเผยแพร่สื่อลามกอนาจารมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและยังเข้าข่ายความผิดตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์มาตรา14วงเล็บ1วงเล็บ4และวงเล็บ5ฐานนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลลามกอนาจารหรือเผยแพร่ส่งต่อข้อมูลดังกล่าวมีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับฝากเตือนไม่ควรกดไลค์กดแชร์หรือแสดงความคิดเห็นซึ่งอาจจะเข้าข่ายมีความผิดเช่นเดียวกับผู้โพสต
1: ์ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรล่ะครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: วันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,000

0: 100บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะศึกตม3รั้วพ่อค้ายาชาวฝรั่งเศสลักลอบขนยา6ประเภทพร้อมหนุ่มจีนหนีหมายจับประเทศจีนพลตำรวจตรีทรงโปรดสิริสุขะผู้บังคับการตม3ระดมกำลังปฏิบัติการ2พื้นที่ต่างจังหวัดเพื่อติดตามจับกลุ่มผู้ต้องหาตามหมายจับระดับนานาชาติถึง2สัญชาติรายแรกชายจีนในพื้นที่ห้วยขวางกรุงเทพหลังจากรับข้อมูลข่าวกรองว่าเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับของประเทศจีนตามคำร้องของตำรวจก่อนหนานหนิงสาธารณรัฐประชาชนจีนในข้อหาร่วมกันลักทรัพย์กำลังซุกตัวอยู่ภายในโรงแรมแห่งหนึ่งในย่านห้วยขวางจึงนำกำลังเข้าตรวจสอบและสามารถจับกลุ่มได้รายที่2รวบพ่อค้ายาข้ามชาติตามหมายจับทางการฝรั่งเศสได้ในพื้นที่เมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีหลังได้รับข้อมูลข่าวกรองว่าเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับของเจ้าหน้าที่ตำรวจฝรั่งเศสในข้อหาอันร้ายแรงได้แก่ลักลอบขนส่งครอบครองเสนอขายและจำหน่ายยาเสพติดโดยไม่ได้รับอนุญาตนำเข้ายาเสพติดจากประเทศเบลเยียมส่งออกยาเสพติดไปยังประเทศอังกฤษออสเตรียเยอรมนีและอิตาลีรวมถึงข้อหาสมคบคิดเพื่อกระทำความผิดที่มีโทษจำคุกไม่น้อยกว่า10ปีกำลังซุกตัวอยู่ภายในคอนโดแห่งหนึ่งกลางเมืองพัทยาจึงนำกำลังเข้าตรวจสอบและสามารถควบคุมตัวได้ก่อนที่จะหลบเลี่ยงออกจากที่พักประธานรัฐสภาเปิดค่ายรวมพลังรักษารุ่นที่10เดินหน้าดึงพลังชุมชนวัดครอบครัวร่วมแก้ปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนนายโสภณสารัมประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานเปิดค่ายฟื้นฟูรวมพลังรักษาแก้ปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการรุ่นที่10ณวัดจันทราวาสอำเภอลำปลายมาสจังหวัดบุรีรัมย์โดยมีผู้ที่เข้ารับการบำบัดฟื้นฟูจำนวน52รายประธานรัฐสภากล่าวว่าโครงการนี้ดำเนินการมา3ปีใช้วัดจันทราวาสเป็นศูนย์ในการฟื้นฟูเพราะเล็งเห็นว่าวัดเป็นศูนย์รวมของประชาชนในพื้นที่ซึ่งการดำเนินการในช่วงที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานราชการในพื้นที่และประชาชนอย่างเข้มแข็งจนสามารถลดจำนวนผู้เสพยาโดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนได้เกินครึ่งหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่น่าพอใจนายสุพลย้ำว่าเรื่องยาเสพติดต้องดำเนินการที่ต่อเนื่องไม่ฉะนั้นจะไม่ประสบความสำเร็จซึ่งเมื่อครั้งที่ตนเป็นรองนายกรัฐมนตรีได้นำโครงการดังกล่าวเสนอต่อรัฐบาลจนรัฐบาลนำไปเป็นต้นแบบและบรรจุไว้ในนโยบายของรัฐบาลให้ทุกอำเภอต้องมีศูนย์บำบัดฟื้นฟูยาเสพติดการบำบัดเพื่อเลิกยาเสพติดได้มีอยู่จริงแต่ต้องทำอย่างจริงจังเราจึงใช้คำว่าศรัทธาเพราะการศรัทธาในการทำงานก็สามารถแก้ไขปัญหาได้ด้านนายจำลองใหญ่ไทยสงนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดโพกล่าวว่าวันนี้หน่วยงานราชการแทบไม่ต้องลงพื้นที่เพื่อหาผู้ติดยาเสพติดเพราะคนในพื้นที่ช่วยกันสอดส่องดูแลก่อนหน้านี้ไม่มีคนเชื่อว่าลูกหลานจะสามารถเลิกยาเสพติดได้แต่พอโครงการนี้ดำเนินการไประยะหนึ่งพบว่าในพื้นที่จำนวนผู้ติดยาเสพติดลดลงจึงเป็นบทพิสูจน์และได้รับความร่วมมือจากคนในพื้นที่มากยิ่งขึ้นทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้กฤติยาสินธุวราวันรายงานค่ะ
2: กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวสรุปข่าวรอบวันแบบ Exclusive กับรายงานพิเศษที่คุณจะได้ฟังเสียงของคนในเบื้องหลังเกมอำนาจการเมืองที่เปิดเผยโดยนักข่าวรุ่นเก่าฟังชั่วโมงข่าว Exclusive โดยบุญระดมจิตดอนและวาสนานานวม
3: คุณผู้ฟังคะบุญระดมจิตดอนค่ะกับชั่วโมงข่าว Exclusive คุณผู้ฟังคะทั้งวันมีอะไรรับรองนะคะตามแป๊บเดียวค่ะคุณผู้ฟังเนี่ยจะรู้หมดครอบคลุมเหมือนผู้ฟังเนี่ยนั่งอยู่ในข่าวยังไงอย่างนั้นค่ะ
2: ข่าวขุดคุยเข้มข้นชั่วโมงข่าว Exclusive จันทร์ถึงศุกร์16นาฬิกาถึง17นาฬิกาทาง Mcot News FM 100.5
4: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcot News โทร 02-201-6373

0: News Update ช่วงล้มได้ลุกไวไปต
1: ่อสวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการล้มได้ลุกไวไปต่อประจำวันอาทิตย์ที่24พฤษภาคม2569นะครับแขกรับเชิญของผมวันนี้เรียนหลักสูตร CEOs of ASEAN รุ่นที่2ครับรุ่นที่2ของผมนี่เป็นรุ่น1นะครับรายการนี้ถือกำเนิดเกิดขึ้นมาเนี่ยก็เพราะหลักสูตรนี่แหละครับแล้วก็จะเป็นเวทีให้ผู้ที่มาเข้าเรียนหลักสูตรนะครับได้มีโอกาสมาแชร์นะเรื่องราวชีวิตนะธุรกิจของแต่ละคนว่าโอ้โหผ่านร้อนผ่านหนาวเจออะไรยังไงมาบ้างสะดุดล้มยังไงนะฮะแล้วแก้ไขยังไงแล้วลุกขึ้นได้แล้วไปต่อยังไงนะครับแขกรับเชิญผมวันนี้เขาออกตัวก่อนแต่แรกเลยนะพี่ยุ้ยผมอ่ะยังเพิ่งค่อยๆลุกนะบางทีผมยังคลุกฝุ่นอยู่เลยก็มีนะ อย่างนั้นเลยนะฮะแต่ว่าเออยังไงก็ตามแต่เนี่ยผมลุกได้แน่ๆพี่แต่ว่าผมจะ move ทันทีไม่ได้นะแล้วก็ต้องใช้เวลานิดนึงในการไปจะเล่าได้ไหมล่ะนะโหยินดีเลยน้องอันนี้คือตรงเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวแนะนำสั้นๆนิดเดียวนะครับเป็นกรรมการผู้จัดการกัลยาณพฤกษ์กรุ๊ปนะครับคือกัลยาณพฤกษ์development เนี่ยเป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์เป็นของครอบครัวเขานะครับแล้วก็โดยส่วนตัวฮะเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือ CEO บริษัทชื่อเก๋มากเลยครับ Sleep Charge นะฮะท่านแปลถูกแล้วฮะก่อนชาร์จขณะกำลังหลับนั่นแหละครับ นะมันจะเกี่ยวกับเรื่องอะไรเดี๋ยวผมจะให้เจ้าตัวเขาแนะนำเองกันแล้วกันนะครับเชิญท่านผู้ชมทุกฟังพบกับคุณนิวทีพิสุทธิ์เตชะไกรศรีครับสวัสดีครับนิวครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับ
1: ขอบพระคุณครับมาร่วมรายการนะฮะเมื่อกี้อยู่ติดพันกับลูกนะวันอาทิตย์นะแล้วต้องให้อาม่ามารับลูกกลับว่าตัวเองจะได้แวบขึ้นมาคุยกับพี่ยุ้ยได้นะครับอย่างนี้ครับดักกล่าวสั้นๆนิดเดียวแล้วเดี๋ยวผมจะให้ท่านผู้ชมทุกฟังเรื่องราวนะมีอะไรน่าสนใจเลยโดยเฉพาะเรื่องราวในวัยเด็กเขานะครับอันนี้เนี่ยอยากให้เป็นบทเรียนมากพอสมควรเลยนะครับนิวจบมัธยมปลายโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์หรือที่เราเรียกกันว่าสาธิตเกษต
2: ร
1: นะครับมาปริญญาตรีเนี่ยวิศวกรรมศาสตร์เอกเขาเรียกว่าเมคคาทรอนิกส์นะฮะเดี๋ยวแปลเป็นไทยว่าไงให้เจ้าตัวแปล มันแปลเป็นไทยว่าไง
2: ระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส์เชิงกล
1: นะฮะระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส์เชิงกลโอเคนะฮะสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังนะครับเกียรตินิยมอันดับ2นะฮะแล้วก็ปริญญาโทครับ Master of Science นะMSC เนี่ยแหละครับสาขาเราเรียกว่า Electrical Engineering นะฮะก็ได้ merit นะครับจาก University of Manchester นะครับเพราะฉะนั้นระหว่างเราคุยไปถ้ามีอะไรที่ผมกับนิวพูดไม่เข้าหูกันท่านอย่าว่านะครับเพราะว่าเขาเป็นแมนยูผมเป็นลิเวอร์พูลนะโอเคครับ
2: ไม่ไหวพี่ปีนี้ไม่ต่างกันเท่าไหร
1: ่ต่างสิโอ้ยิวจบที่3อ่ะ
2: พี่ของพี่รอลุ้นวันนี
1: ้โอเค
2: ก็เอาใจช่วยนะ
1: ครับครับครับครับนิวจบที่3ไปแล้วมันจะไม่ต่างได้ไงอย่ามาปลอบใจพี่เลยน้อง
2: เฮ้ย
1: นะขอเริ่มเลยครับขอเริ่มเลยครับนะฮะนิวเป็นลูกคนที่5
2: ครับ
1: ในจำนวนพี่น้องทั้งหมด
2: 6คน
1: 6คนนะครับคุณพ่อคือคนก่อตั้ง
2: ใช่
1: นิวบอกว่าเป็นกงสีเลยการระบบพึก development นี่คือกงสีเลย
2: ใช่ครับว่าการระบบพึกกรุ๊ปนะฮะก็จะมีบริษัทย่อยอ
1: ี
2: กฮะ
1: หลักๆเลยเนี่ยฮะทำอะไรครับ
2: ทำบ้านจัดสรรครับ
1: บ้านจัดสรรแล้วมีอย่างอื่นไหมครับเป็น
2: ก็อาจจะมีเมื่อก่อนก็จะมีทำพวกโกดังทำอะไรพวกนี้ด้วยแต่ว่าอันนั้นคือก่อนที่ผมจะเข้ามาตอนที่ผมเข้ามาเนี่ยจะเป็นทั้งหมดจะเป็นบ้านจัดสรรหรือไม่ก็เป็นโฮมออฟฟิศอะไรประมาณนี้ครับ
1: เป็นโฮมออฟฟิศด้วยก็คล้ายๆลักษณะเป็นตึกแถวแต่ตึกแถวแบบรุ่นใหม่แบบหรูอะไรเงี้ยเนี่ยนะ
2: ใช่ครับผม
1: จะเป็นก็คือพูดง่ายว่าการระบบพื้นเนี่ยเน้นแนวราบ
2: ใช่ทำแนวราบทั้งหมดเลย
1: ไม่ได้ทำคอนโดเลย
2: ไม่ทำเลย
1: โอเคนะครับนิวบอกพี่ยุ้ยว่าเป็นหนึ่งในไม่กี่บริษัทที่รอด2540
2: ใช่ครับผม
1: เก่งอ่ะนะฮะแล้วก็นิวนี่จะเราจะนับว่าเป็นผู้บริหารชุดที่เท่าไหร
2: ่ชุดที่4แล้วครับผม
1: ชุดที่4เริ่มจากคุณพ่อมาเลย
2: ใช่คุณพ่อ
1: เราจะไม่ได้เป็นเจนนะ
2: ใช่ครับเจนถ้าเจนในตระกูลก็คือเป็นเจนที่3
1: เจนที่3
2: เจนที่3ก็คือรุ่นอากงแล้วก็รุ่นพ่อแล้วก็เป็นรุ่นเรา
1: คนก่อตั้งบริษัทเป็นอากงหรือเป็นคุณพ่อ
2: เป็นคุณพ่อครับผม
1: เป็นคุณพ่ออ๋อแต่ว่าก็มีอากงช่วยบริหารด้วย
2: อากงเนี่ยตั้งแต่สมัยที่แกแอคทีฟอยู่ก็จะเป็นอีกบริษัทอีกอันนึงซึ่งก็ตอนนี้ก็ไม่ได้ทำอยู่แล้วครับผมก็ตอนที่แตกมาก็พี่น้องแต่ละคนเขาก็มีเหมือนแตกเป็นหลายกงสีครับของบ้านแต่

0: บางคนก็จะดูมีหุ้นเกี่ยวกันอะไรประมาณนี
1: ้
0: ครับผมแต่ว่าของที่กระพึกเนี่ยก็คือจะมี
1: คุณพ่อเป็นหลัก
0: คุณพ่อมีน้องสาว
1: ครับ
0: แล้วก็มีน้องชายที่อยู่ในกงสีนี้ด้วยครับผมก็คือกงสีนี้ก็คือเลี้ยงหลายครอบครัว
1: น่าเอาเลยงั้นเราโฟกัสเฉพาะอันนี้นะครับก็คือการระบบกรุ๊ปนั่นเองนะฮะอ่ะทีนี้ขอเริ่มตรงนี้ก่อนเลยเพราะว่าตอนวัยเด็กเนี่ยมันมีประเด็นน่าสนใจนิวบอกพี่ยุ้ยว่าเรียนไม่เก่งพี่ผมเรียนไม่เก่งถ้าเทียบกับพี่น้องอีก5คนนี่คือผมแย่เลยเกรดออกมาทีเนี่ยผู้ปกครองถูกเชิญพบมันยังไงลองเล่าตรงนี้นิดนึงแล้วนิวคิดว่าตัวเองเป็นอะไรตอนนั้นยังไงเชิญเลยครับ
0: คือเราไม่รู้หรอกจริงๆอ่ะปัญหาเริ่มตั้งแต่ตอนประถมตอนอนุบาลเนี่ยก็ยังไม่ได้มีอะไรนะฮะแต่ว่าตอนที่ประถมเนี่ยเรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยการเรียนมันแบบสตรัคเกิลนะในแต่ละวันเราจริงๆก็คือช่วงประถมเนี่ยผมมานึกย้อนดูตอนนี้มันก็เบลอๆนะฮะเพราะว่าจำอะไรไม่ค่อยได
1: ้
0: ว่าตอนประถมเราทำอะไรบ้าง
1: ครับผม
0: แต่ว่าเรื่องที่จำได้เนี่ยโอเคเราจำเรื่องที่มันเป็นบทเรียนหลายอย่างเลยสำหรับเรานะครับผมเพราะว่าก่อนที่เราจะรู้ว่าเราเป็นสมาธิสั้นเนี่ยตอนนั้นเราไม่รู้ว่าเราเป็นอะไรเราก็ใช้ชีวิตแบบเต็มที่ในแบบของเราอะผู้ใหญ่บอกให้ทำอะไรเราก็พยายามแต่ว่ามันไม่เกิดผลสำเร็จไงไม่เกิดผลสำเร็จเราก็แบบเฮ้ยไม่เข้าใจอะไรประมาณนี้ปัญหาหลักน่าจะเป็นตอนที่เรียนอยู่แล้วเรียนไม่เข้าใจจริงๆต้องพูดว่าความหมายของคำว่าเรียนไม่เข้าใจเนี่ยเป็นเรื่องรากฐานตั้งแต่ว่าคำพูดคุณครูสอนหน้ากระดานเข้าหูมาปุ๊บแล้วตะกี้เขาพูดว่าอะไรเขาพูดภาษาไทยหรือเปล่าหรือพูดอะไรอะไร
1: พูดอย่างนั้นเลยเหรอ
0: ใช่
1: โอ้โหนี่คืออาการของสมาธิสั้นที่เกิดกันอยู่นะ
0: ใช่คือตอนนั้นเนี่ยก็ตอนก็มีอยู่ช่วงหนึ่งที่คุณแม่เขาก็ต้องพาไปหาคุณหมอเพื่อปรึกษาว่าเฮ้ยมันเป็นอะไรตอนแรกเขาก็กลัวว่าเฮ้ยมันจะเป็นเรื่องของการฟังที่เหมือนเขาเรียกว่าอะไรมีปัญหาหรือเปล่าม
1: ีข้อบกพร่องในการฟังไหมอะไรเงี้ยเพราะฟังแล้วจับใจความไม่ได้อะไรเงี้ยแต่ไม่ใช่
0: ก็คือฟังเวลามีสมาธิอะไรพวกนี้ฟังไม่ครบแต่ว่าพอมาอยู่ในชีวิตประจำวันทั่วไปแล้วการฟังมันมีตกหล่นไปเยอะสมมุติว่าคุณพูดมายาวๆเนี่ยจะจำได้อยู่แค่ไม่กี่เรื่อง
1: อ
0: ันนี้ก็คือเป็นอาการหนึ่งของสมาธิสั้นครับเรามานั่งรู้เอาตอนที่เริ่มโตแล้วมานั่งคิดว่าแบบปัญหาจริงๆในตอนที่พยายามเทียบปรับตัวเองนะครับนะว่าเอ้ยสาเหตุที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดจากการที่เรา move on ในคือพอมีปัญหาเกิดขึ้นแล้วเรา move on ไม่ได้
1: เราติดอยู่ที่เดิมอยู่นั้นเลยเราแงะอยู่นั้นเลย
0: ใช่สมมุติว่าประโยคนึงเนี่ยมันมีประธานกริยากรรมหรือมันจะมีพวกแบบ adjective มีอะไรพวกนี้เสริมเข้ามาใช่มั้ยถ้ามันติดไปแค่ตัวเดียวอ่ะเช่นแบบกริยาคิดคําว่าอะไรวะเราก็จะไปติดเหมือนฟุ้งอยู่ตรงนั้น
1: อ
0: ่ะแล้วครูก็พูดไปถึงไหนแล้วไม่รู้เรื่องติดตรงนี้อยู่ปุ๊บพอแบบกลับมาอีกทีเฮ้ยเค้าไปพูดถึงไหนละแล้วก็จะเริ่มลนว่าแบบตามไหนแล้วก็เกิดแบบเนี้ยทุกวันในการเรียน
1: นี่คือตอนเรียนอ
0: ัน
1: นั้นคือตอนเรียนประถม
0: ใช่
1: ตอนเรียนประถมอยู่นะครับทีนี้แล้วยังไงแล้วนิวได้รับการวินิจฉัยจากหมอละนะครับว่าเป็นสมาธิสั้นทีนี้มันจะต้องแก้ด้วยยังไงครับนิวมาแก้ด้วยยาหรือว่าจะต้องนิวต้องปรับพฤติกรรมตัวเองหรือว่ายังไงครับเล่าต่อนิดนึงอยากรู้ฮะ
0: จริงๆก็ตอนนั้นคุณแม่เล่าว่าพาไปหาคุณหมอเป็นคุณหมอจุฬานะคร
1: ับผม
0: เขาก็วินิจฉัยเป็นสมาธิสั้นนะครับผมแล้วก็ผมจำได้เลยว่าเข้าไปปุ๊บเขาเทสหลายอย่างเทสไตคิวเทสนู่นเทสนี่แล้วก็แดงมาว่าเป็นสมาธิสั้นแล้วเขาก็จะให้ยามาทานใช่ไหมครับ
1: มียามียา
0: ใช
1: ่โอเค
0: ยาจะชื่อว่าลิทาลินจริงจริงมันมียาหลายตัวแหละแต่มันจะเป็นกลุ่มประเภทเดียวกันอยู่ที่ว่าแบบวิธีการใช้หรืออะไรพวกนี้แตกต่างกันซึ่งก็พอเราทานไปอ่ะเฉพาะ
1: ดีไหม
0: ดีครับตอนนั้นน่าจะอยู่ประมาณป.4มั้งมีเฉพาะเทอมนั้นอ่ะที่เราเรียนได้ดีขึ้นเลย
1: โอ้
0: ใช่เพียงแต่ว่าค่านิยมนะตอนนั้นนะครับตอนนั้นที่เราพูดถึงเนี่ยคือช่วงประมาณปี4ประมาณช่วง40อะไรประมาณนี้ครับผม
1: ครับผม
0: ช่วงนั้นเนี่ยค่านิยมของเรื่องเกี่ยวกับเรื่องสมาธิสั้นหรือเรื่องของพวกเนี้ยมันไม่ค่อยดีเท่าไหร
1: ่
0: มันก็เลยเป็นเหตุผลที่ว่าเขาพยายามจะเหมือนสังคมนะครับจะไม่
1: จะ discriminate หน่อยใช่ไหม
0: จะ discriminate
1: แยกออกมาหน่อย
0: ใช่
1: โอเค
0: ครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนั้นก็เลยเหมือนไม่ได้ทานยาต่อเนื่องครับผมแล้วก็จะเป็นลักษณะของการไปเหมือนไป คนจะเหมือนรีเลทว่าสมาธิสั้นคือสมาธิไม่ดีก็ต้องไปฝึกสมาธิก็จะส่งเข้าวัดส่งเข้าปฏิบัติธรรมอะไรประมาณนี้คร
1: ับ ก็ไปหัดนั่งสมาธิสิจะได้แบบดึงทุกอย่างกลับมาได้อะไรเง
0: ี้
1: ยคือไปมองอย่างนั้น
0: ใช่
1: แต่จริงๆแล้วอาการถ้าสรุปอย่างที่นิวว่าเนี่ยก็คือคุณวอกแวกง่ายมากเลยแล้วถ้าคุณถูกดิสแทรกด้วยอะไรสักอย่างนึงณเวลานั้นตรงนั้นคุณหลุดเลยต่อให้มันเป็นเรื่องที่ซีเรียสก็ตามแต่แล้วพอหลุดเลยปุ๊บเนี่ยทีนี้เสร็จละถ้ากำลังเรียนอยู่ตามไม่

0: ันแล้ว
1: ใช่
0: เรียบร้อยถ้าไม่ยกมือถามนะคือเสร็จเลยตามไม่ทัน
1: ใช่ okay. ซึ่งตอนนั้นเนี่ยคือจินตนาการห้องเรียนสมัยก่อนเนี่ยมันไม่เหมือนห้องเรียนสมัยนี
0: ้
1: เด็ก50 60เพราะมันเป็นยุคที่เด็กเกิดเยอะไงห้องนึงประมาณ50คนอย่างเงี้ยแล้วอยู่ๆคุณจะเป็นคนเดียวที่ยกมือขึ้นถาม
0: นี่ไงนี่แหละปัญหา
1: คุณก็ต้องได้แต่ตามกระแสไปแล้วก็ว่ากันไป
0: ตามไม่ได้ไงแล้วเราไปต่อไม่ได้แล้วเราไม่รู้เรื่องนะครับเอาล่ะทีนี้พอรู้ปั๊บก็มียามีอะไรมาแล้วแต่ว่าพี่วิชอบตรงที่นิวบอกว่าตัวนิวเองนิวปรับพฤติกรรมเกี่ยวกับเรื่องของการจดอะไรสักอย่างนึงมีเล่าตรงนี้ต่อนิดนึง
1: คือจริงอ่ะอย่างที่บอกครับว่าคือไปวินิจฉัยแล้วแต่ว่าก็ไม่ได้ทานยาต่อเนื่องมันก็ต้องไปใช้วิธีอัลเทอร์เนทีฟแทนว่าทำยังไงอะไรประมาณ
0: ตรงนี้ตรงนี้พี่อยากรู้แล้วนิวทำยังไง
1: ซึ่งจริงๆตอนนั้นเราก็ยังตอนนั้นเราก็ยังเด็กเราก็ยังไม่เข้าใจว่าไอ้เรื่องพวกนี้มันต้องจัดการยังไงนะไอ้พวกนี้คือเหมือนแบบผ่านไปจนถึงช่วงมหาลัยแล้วถึงได้ถึงค่อยได้ระบบมานี่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือระบบนะฮะค่อยได้ระบบมาก็คือต้องลองผิดลองถูกแต่มอต้นมอปลายไปจนถึงมหาลัยนั่นแหละครับ
0: ครับ
1: นะฮะสิ่งที่ช่วยได้คือการจด
0: จดท่านผู้ชมต้องฟังครับถ้าใครมีอาการนี้ฟังนิดนึงจดนะครับจดยังไงฮะจดลักษณะไหนเอาแบบขยายความนิด
1: คือสุดท้ายแล้วครับสิ่งที่ผมทำก็คือผมจะมีระบบการจดjournal เรียกว่า bullet journal
0: bullet journal
1: ใช่ครับคือ bullet journal เนี่ยมันจะเป็นค่อนข้างคือ framework ของมันอ่ะค่อนข้างละเอียดแต่ว่าพอทำไปเรื่อยๆมันก็คือเรื่องธรรมดาคุณก็แค่เหมือนจดกระดาษโทษอ่ะแต่เป็นระเบียบหน่อย
0: เหมือนเขียนไดอารี่มั้ยหรือว่า serious กว่านั้นหรือว่าละเอียดไปนะเหมือนจด lecture
1: คือจดทุกอย่างที่คุณคิดว่ามันอยู่ในหัวคุณแล้วคุณจำเป็นที่จะต้องเอาเหมือนแบบ
0: oh,
1: รู้สึกว่าแบบเอาไปทดไว้ก่อนอะสักที่หนึ่ง
0: oh,
1: และถึงเวลาคุณมาเปิดย้อนดูได้คือมันช่วยให้คุณเคลียร์สมองด้วยส่วนหนึ่งนะครับคือเรื่องที่แบบทำให้คนสมาธิสั้นฟุ้งซ่านว่าแบบจะต้องทำนู้นเอ้ยเดี๋ยวก็ลืมมันนู้นเดี๋ยวก็ลืมมันเนี้ยมันจะตรงนั้นก็จะหายไปคุณรู้ว่าคุณรีไลน์ที่สมุดโน้ตที่คุณจดเอาไว้ได
0: ้ oh.
1: นึกไม่ออกคุณก็กลับมาเปิดดูไปเลยเอ้ยวันนั้นพี่กินข้าวกับใครวะนึกไม่ออกแค่นั่งนึกอยู่อย่างเงี้ยถ้าเกิดว่ามีบทความคุณก็เปิดดูตึ๊ดไล่ดู
0: นั่น
1: ได้คุณก็หลุดแล้วก็ไปต่อได
0: ้มันคือตัวจัดระบบความคิดของนิวใหม่
1: ใช่
0: โอเคละซึ่งไอ้ตรงเนี้ยมันจะทำให้นิวเนี่ยอยู่กับคนอื่นได้ตามคนอื่นได้แล้วก็ไม่หลุดไม่หลงตรงไหนเพราะว่าทันทีที่แบบเฮ้ยอะไรวะเมื่อกี้ปุ๊บนิวจะย้อนมาดูเลยโอเครู้เลยโอ้วิธีนี้การนี่เองโอเคเพราะฉะนั้นพอเริ่มรู้ตรงนี้แล้วนิวบอกว่าพออยู่มัธยมปลายมันก็เลยพุ่งสิใช่มั้ยฮะตอนประถมอาจจะยังปอแปะพอย้ายโรงเรียนหน่อยนะฮะอ่ะเริ่มรู้ทางแล้วทีนี้พออยู่สาธิตเกษตรนี่คือโลดเลยใช่มั้ย
1: จริงต้องบอกว่าตอนที่ออกจากโรงเรียนประถมนะครับ
0: ค
1: ือเซนต์โดมินิกเป็นโรงเรียนที่แข่งขันสูงมาก
0: โอ้โหแน่นอน
1: แล้วเราคือมีแย่ที่สุดก็คือทิ้งดิ่งตอนสอบทิ้งดิ่งเลยไม่เข้าใจว่าผมยังจำอยู่ได้เลยว่าตอนนั้นคือมันเป็นอะไรที่ตอนเนี้ยเราเข้าใจแต่ตอนนั้นคือผมไม่เข้าใจผมยกตัวอย่างคำควบกรรมคืออะไรคือตอนนั้นเราแบบไม่เข้าใจมันคืออะไรวะมันคืออะไรวะคำควบกรรมไม่เข้าใจเลย
0: มัน เคยได้ยินเลย
1: อะไรประมาณนี
0: ้รู้แต่ควบม้าควบกรรมไม่รู้จักอะไรเงี้ย
1: แต่พอมาตอนนี้เราเข้าใจว่าอ๋อมันก็คือเสียงที่มันออกเสียงอะไรประมาณนี้คือมันผ่านมาเราถึงค่อยนึกออกอ๋อตอนนั้นมันเป็นอย่างนั้นอะไรประมาณน
0: ี้ไม่เป็นไรอันนั้นผ่านไปละทีนี้พอรู้เราเริ่มจับทางถูกปุ๊บเราก็ improve ตัวเองอย่างยิ่งเลยตอนเข้าสาธิตเกษตรเป็นยังไงพี่ยูอยากรู้นิดนึงตอนนั้นอยู่ได้สบายเลยใช่ไหม
1: ก็มันก็เป็นคือตอนม.4ก็จะเริ่มเหมือนแบบเริ่มขวดเพื่อเข้ามหาลัยแล้วตอนนั้นแต่ว่าตอนนั้นพอคุณเป็นเด็กม.ปลายแล้วคุณก็จะเริ่มมีวินัยในตัวเองมากขึ้นก็เรื่องของการจดนั่นแหละครับผมคุณจดเยอะเป็นพิเศษแล้วก็ในขณะเดียวกันคุณก็เขาเรียกว่าอะไรมีเพื่อนนะก็มีได้เพื่อนคอยช่วยสปอร
0: ์ต
1: จับติวช่วยอะไรประมาณนี้ช่วยกันอย่างเงี้ยครับผมมันก็ทำให้ไปต่อได้แต่สิ่งที่สำคัญก็คือว่าคุณรู้ว่าตอนนี้คุณรู้แล้วว่าตัวเองอ่ะคุณจะต้องคอยคอนโทรลยังไงคือปัญหาหนึ่งของคนที่เป็นสมาธิสั้นเราไม่รู้ตัวก็คือว่าเขาจะเป็นคนที่คุยไม่ค่อยรู้เรื่องคือเขาจะเป็นคนประมาณนี้คือดูแล้วแบบเป็นแปลกๆเฮ้ยทำไมคนนี้มันดูแปลกๆกันซึ่งพอมันเป็นในช่วงวัยเด็กอย่างเงี้ยเด็กจะไม่ค่อยไม่ได้หมายถึงเด็กที่เป็นสมาธิสั้นนะแต่เด็กคนอื่นน่ะก็ไม่เข้าใจว่าเด็กที่เป็นสมาธิสั้นเป็นอะไรมันก็เลยจะเกิดความเหมือนแบบไม่สนิทใจหรือเกิดความแบบไม่เข้าใจอะไรประมาณน
0: ี้
1: คร
0: ับ ผมบางทีรู้สึกกูเป็นตัวประหลาดในกลุ่มเพื่อนหรือเปล่า
1: จริงๆก็เพราะว่าเราทำตัวประหลาดพอมานึกย้อนแล้วเราก็รีเกรทนะหลายอย่างที่เราทำไปตอนประถมจริงๆถ้าเพื่อนสมัยประถมได้ฟังอยู่ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผม
0: โอ้หันไปไหว้กล้องเลยไหม
1: ครับจริงๆก็เราไม่รู้จริงคือมันเหมือนแบบเป็นออโต้ไพลอตอะพอมันนึกย้อนดูแล้วเราก็บางทีก็คริ้นช์นะแบบเหมือนติ๊กเลยแบบโอ้โหทำไปทำไมวะอะไรประมาณนี
0: ้โอเคเอาละแต่ว่ายังไงก็ตามแต่นะครับ

0: ผู้ชมทุกฟังครับนิวคนนี้แหละครับก็สามารถที่จะแอดมิชชั่นเข้าคณะที่ยากมากนะครับคือวิศวกรรมศาสตร
1: ์
0: นะฮะแล้วก็เมื่อกี้เราก็บอกไปแล้วก็คือสจล.นั่นเองสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชกระบังนะครับนิวก็เข้าตรงนี้ได้ดังนั้นสมาธิสั้นจึงไม่ได้เป็นอุปสรรคอีกละนะครับสำหรับการเข้าเรียนระดับนี้ที่มหาวิทยาลัยคือที่สจล.พี่ชีวิตถามต่อเลยครับว่าแล้วพอเข้าสจล.ไปแล้วเป็นยังไงครับชีวิตเป็นยังไงที่นั่น
1: ดีนะ
0: คร
1: ับ
0: ล้านลาไหม
1: คือพอเราต้องบอกว่าตอนเข้ามหาลัยเราเริ่ม รู้ตัวหลายๆอย่างแล้วโตแล้วไงแล้วมหาลัยมันเป็นมันเหมือนแบบรับผิดชอบตัวเองแล้วแล้วจริงๆในมหาลัยมันมีคนแปลกกว่าเราเยอะ เราก็เลยเหมือนโอเคมันเราก็สามารถที่จะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอยู่ได
0: ้
1: นะแล้วก็สนุกด้วยก็เริ่มสนุกกับการในรั้วมาของมหาลัยมากขึ้นนะครับผม
0: ทำอะไรบ้างทำอะไรบ้างนะลองเอาที่จำได้มีกิจกรรมอะไรบ้างที่นิวน่าจะทำกิจกรรมเยอะเลยแหละ
1: คือผมเป็นคนเรียนไม่เก่งแต่พอเข้ามหาลัยแล้วมันมี2ด้านไงมันมีเรื่องเรียนใช่ไหมแล้วก็เรื่องกิจกรรมหมายถึงกิจกรรมในมหาลัยนะไม่ใช่กิจกรรมหลังมหาลัยนะ
0: ใช่สิอันนั้นไม่เป็นไรอันนั้นไปเล่าหลังใหม่เอาในมหาลัยทำอะไรไง
1: ก็มันจะมหาลัยมันจะมีชุมนุมใช่ไหมหลายหลายคนเนี่ยอาจจะไม่เคยเข้าชุมนุมก็อาจจะไม่รู้แต่ชุมนุมเนี่ยมันเป็นอะไรที
0: ่ชุมนุมบ้างแล้วแต่จะเรียก
1: ใช่ชุมนุมหลายๆชุมนุมเนี่ยมันไม่ได้แค่ทำกิจกรรมของชุมนุมอย่างเดียวบางทีมันมีกิจกรรมที่เป็นพวกการช่วยเหลือสังคมหรืออะไรประมาณนี้ด้วยซึ่งไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็ตามอ่ะมันมีเรื่องของการวางแผนมันมีเรื่องของการทำงานร่วมกันเรื่องของการจัดระบบระเบียบอะไรประมาณนี้ครับผมมันมีความเป็นเริ่มมีความเป็นองค์กรมากขึ้นในการทำงาน
0: แต่มันก็มันมีผลกับเราด้วยไงมันเหมือนกับเฮ้ยเป็นอะไรที่มันเป็นระเบียบที่มันจะต้องมีการจัดวางสมมติว่าเราจะต้องดูแลน้องปีหนึ่งอย่างนั้นนะแล้วก็นะใช่ไหมต้องให้มันเป็นอย่างนี้นะไม่ใช่ปล่อยเละเทะอะไรเงี้ยมันก็จะเข้าทางดิวแหละเพราะเราก็เป็นคนที่ต้องทำอย่างนี้ตลอดอยู่แล้ว
1: ก็เป็นโปรเจกต์แมเนจเมนต์นั่นแหละครับผมเวลาที่ทำเข้าชุมนุมได้สิ่งที่ตะกิ้วที่ทุกคนจะได้หมดก็คือโปรเจกต์แมเนจเมนต์เพราะว่าทุกคนต้องคอยประสานงานต้องคอยคุณจะเป็นฟันเฟืองอันนึงในโปรเจกต์หนึ่ง
0: บริหารจัดการนี่แหละ
1: แล้วตอนเข้าไปปีหนึ่งอย่างเงี้ยคุณก็จะเข้าไปเหมือนไปเป็นลูกจ้างก่อนรุ่นพี่ฝั่งอะไรทำก็ทำ
0: มดงาน
1: มดงาน
0: ลูกจ้างเลย
1: ครับผมซึ่งตอนอย่างผมอยู่ชุมนุมคอมพิวเตอร์อย่างเงี้ยเมนหลักของชุมนุมคอมพิวเตอร์จะมีการทำค่ายทำค่ายคอมพิวเตอร
0: ์
1: เพราะก็คือว่าเพื่อสร้างอินสปิเรชันให้กับเด็กมัธยมที่มาสมัครมาเข้าค่ายเนี่ยว่าแบบเฮ้ยเทคโนโลยีมันมีอะไรบ้างแล้วก็การเรียนในมหาลัยมันมีอะไรก็เหมือนแบบให้เผยๆให้เขานิดนึงเผื่อว่าเขาจะมาอะไรก็จะให้การสนับสนุนในการจัดค่ายพวกนี้นะให้สถานที่ให้ฟ
0: อ
1: สซิลิตี้มาครับผมนะซึ่งปีหนึ่งเนี่ยก็
0: เป็นไงแล้วผลการเรียนเป็นไงเราของเราปีหนึ่งทำกิจกรรมเยอะขนาดนี้แล้วเป็นไง
1: ผมได้อยู่ครับผมจริงๆก็ต้องบอกว่าเราอาจจะได้เพราะว่าทำกิจกรรมชุมนุมอ่ะเราก็โฟลว์ไปตามเพื่อนเพื่อนรอดเราก็รอดไปด้วยคือชุมนุมกิจกรรมมันจะมีเหมือนว่ารู้ว่าช่วงไหนใกล้สอบช่วงไหนที่จะทำทำค่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะพยายามเคลียร์ทุกอย่างเพื่อให้มันไปถึงเรื่องที่ว่าค่ายสำเร็จลุล่วงได้ดีซึ่งนั่นรวมถึงการติวสอบการอะไรพวกนี้ด้วยก็จะมีการจัดกลุ่มติวอะไรพวกนี้กันเองครับผมซึ่งก็เลยทำให้เหมือนว่ากลุ่มก้อนเนี่ยผ่านเรื่องของการสอบไปได
0: ้ okay.
1: คือปีหนึ่งเนี่ยเป็นผมยังจำได้เลยว่า
0: ผ่านสบายสบายไหมนิว
1: ไม่ค่อยสบายเท่าไหร่คือเราก็คาดหวังสูงนะเพราะว่าตอนม.ปลายเราก็เหมือนแบบท็อปฟอร์มแล้วไงเราถือว่าเราท็อปฟอร์มแล้ว
0: ใช่ไหมจากสัตว์ที่เกษตรมานี่เราก็ไม่ธรรมดาแล้วแอดมิชชั่นตรงนี้ได้อีก
1: มาปีหนึ่งนี่สเกรด C เลยฮะ C ล้วนมี A บ้างนิดหน่อยแต่ว่าส่วนใหญ่ก็คือเป็น C
0: A B C ครบ
1: เออใช่ A B C ครบ
0: อู
1: ้ไม่ได้ทำกับ C ได้ A B C ครบใช่
0: ไม่มีดี
1: โอ้ยไม่มีดีดีมากถ้าดีได้ดีนี่เครียดหนักเลย
0: อาจจะไม่ได้เกียรตินิยมตอนจบไงพอดีบอกท่านผู้ชมไปก่อนแล้วทีนี้ก็คือปีหนึ่งผ่านผ่านแบบชิวเฉียดนิดนึงใช่คำว่าชิวเฉียดนะ
1: ใช
0: ่แล้วปี2ปี3เป็นไง
1: คือ
0: กิจกรรมต่อไห
1: มพอมันผ่านปีหนึ่งไปได้แล้ว2 3 4มันเป็นเรื่องของสกิลเป็นหลักแล้วคือปีหนึ่งมันเป็นวิชาพื้นฐานใช่ไหมฮะเราย้อนนิดนึงซึ่งการเรียนมหาลัยเนี่ยมันจะเป็นเหมือนวิชาพื้นฐาน1แล้วต่อด้วยวิชาพื้นฐาน2ถ้าวิชาพื้นฐาน1คุณไปไม่ได้ไอ้ที่เหลือตามมาก็จะดีเรลไปหมด
0: ใช่ตกรางเลยแหละ
1: ซึ่งพอเราผ่านพ้นตรงนั้นไปได้2 3 4มันก็ง่ายแล้วครับผม
0: โอเค
1: ในขณะเดียวกันก็มีเพื่อนหลายคนที่เหมือนกับว่าไอ้วิชาพวกนั้น
0: อ
1: ่ะพอมันตกไปวิชาสำคัญอย่างเงี้ยซึ่งมันจะทำให้เหมือนกระทบการเรียนตั้งไปจนถึงปี4เลยอ่ะหลายๆคนก็เลยต้องดรอปออกไป
0: อุ้ยมีรีไทร์ด้วยเหรอพวกเพื่อนๆที่เข้าไป
1: โอ้ยคือวิศวะรากระบังปีนั้นรับไปประมาณ 1,200 ถึง 1,400 นะฮะแล้วก็ผมจำได้ว่า
0: ปีเดียวเนี่ยนะรับประมาณนั้น
1: เป็นวิศวกรรมทั้งหมดนะรวมกัน
0: แล้วรีไทร
1: ์รีไทร์ผมว่าน่าจะมี 2-400 คน
0: โอ้โห มีน่าที่เขาบอกว่าที่นี่

0: เรียนยากจริงๆมันคือเรียนยากโอ้โห
1: ไม่คือจริงๆก็ต้องบอกว่าซิ่วไปก่อนเพราะว่ามันเริ่มใหม่มันง่ายกว่าถ้าเกิดว่าตอนที่เริ่มต้นมามันแก้ยากแล้วเนี่ยอะไรคนก็ดู
0: เข้าใจเข้าใจก็มียินก็คือตั้งใจออกไปด้วยแหละเพื่อเดี๋ยวกลับเข้ามาใหม่ทีตั้งหลักใหม่ได
1: ้คือไม่งั้นมันเรียนไปแก้ไปมัน
0: ไม่ไหวนะ
1: ไม่ไหวมันยากใช้เวลาเท่ากันไงซิ่วไปตอนนี้เลยแล้วไปตั้งหลักก่อนแล้วมาใหม่ยังไงคุณก็ต้อง5ปีอยู่ดีอย
0: ่
1: างเง
0: ี้
1: ย
0: ทีนี้อันนั้นคือในส่วนที่จะเกี่ยวกับอะไรที่หนูชอบทีนี้ที่พี่วิวอยากรู้นิดนึงก็คือว่าแล้วนอกเหนือจากชมรมคอมพิวเตอร์เหมือนอยู่เคยบอกพี่ยูว่าชมรมโรบอทผมก็เข้านะไปทำอะไรกับโรบอทเกี่ยวกับหุ่นยนต์มากเพราะที่นี่เขาก็เก่งเรื่องนี้ด้วยเหมือนกัน
1: ใช
0: ่กับหุ่นยนต์มีทำอะไรไหมก่อนเราจะไปเรื่องอื่นโอ้เวลายังได้อยู
1: ่ก็มันลาดกระบังก็มีชมรมโรบอทด้วยแล้วเราอยู่แมคคาทรอนิกซึ่งมันเป็นสาขาที
0: ่เกี่ยวกับ
1: หุ่นยนต์โดยตรงอยู่แล้วเราก็เลยสนใจเรื่องพวกนี้ก็เข้าไปก็เลยได้เฮดสตาร์ทในเรื่องของการทำหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำงานดีไซน์ใช่ไหมดีไซน์พวกSolid Work นะครับผมทำพวกแขนกลทำอะไรพวกนี้เรื่องของการดีไซน์แผงวงจรอย่างเงี้ยเรื่องของการทำพวกเขียนโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์อะไรประมาณนี
0: ้ครับผม
1: ซึ่งพวกนี้มันเป็นเรื่องที่กว่าจะสอนก็ปี3เพื่อไปทำโปรเจกต์ตอนปี4แต่เราได้เริ่มทำตั้งแต่ปี2ม
0: ัน
1: ก็เลยเป็นอะไรที่เป็นหลักสำคัญเลยนะในการใช้ชีวิตต่อจากนั้นนะครับผม
0: แล้วถึงขนาดทำหุ่นยนต์ไปแข่งไปอะไรงี้ไหมมีไหมที่เพราะที่เราเห็นในทีวีอย่างเงี้ย
1: มีครับม
0: ีได้ไปแข่งอะไรกับใครเขาไหม
1: มีไปแข่งที่ญี่ปุ่นฮะชื่อว่ารายการไมโครโรบอท
0: เหรอชนะไหม
1: ได้ที่สอง
0: อุ้ยได้ที่สองก็เก่งแล้วแพ้ญี่ปุ่นนะดิ
1: แพ้เกาหลี
0: อ้าวเกาหลีเก่งเรื่องพวกนี้เหรอ
1: เกาหลีตอนนั้นเทคโนโลยีเขาเยอะนะฮะตอนนั้นก็เป็นช่วงที่ LG เริ่มดังมากๆแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกอิเล็กทรอนิกส์ของเขาอะค่อนข้างที่จะค่อนข้างที่จะแข็งเลยตอนนั้นก็เป็นช่วงที่บลูทูธเริ่มเข้ามานะเป็นบลูทูธ 2.0 อะไรประมาณนี้ก็เริ่มมีการเอาแอปพลิเคชันเขาเรียกว่าอะไรนะเอาไปแอพพลายในอุปกรณ์อื่นแล้วก็เมื่อก่อนเนี่ยมันจะเป็นการสื่อสารไร้สายจะเป็นอินฟราเรดอย่างเดียวกับวิทยุทั่วไปที่มันส่ง Data ไม่ได้ก็จะส่งได้แค่เหมือนสัญญาเหมือนรีโมทบังคับรถธรรมดา
0: บลูทูธมาใช
1: ้บลูทูธมันจะทำให้ส่งสัญญาณได้ทำให้หุ่นยนต์ขนาดเล็กมันทำงานอัตโนมัติได้อย่างเงี้ยครับผม
0: โอ้โหนิวนี่งั้นพี่วิทย์สรุปตรงนี้ก่อนเลยนะก่อนเบรกก็คือทุกอย่างที่นิวทำเป็นกิจกรรมทั้งหมดเนี่ยพี่ฟังดูมาถึงตรงนี้นะมันเอาไปต่อยอดการเรียนนิวได้หมดเลยเพราะฉะนั้นพี่เดาว่าตอนปี4เนี่ยไม่มีอะไรยากสำหรับนิวแล้วใช่ไหมถึงได้มันจบได้เกียรตินิยมเนี่ยยังไงตอนปี4เป็นยังไงหลังจากที่กิจกรรมสักขนาดนี้ประสบการณ์สักขนาดนี้สกิลขนาดนี้เขียนนี่ขนาดนี้เล่าปี4นิดเดียวก่อนเบรกปี4เป็นไง
1: จริงๆตอนเริ่มก็เสียวๆนิดหน่อยครับแต่ว่าพอทำไปแล้วก็รู้สึกว่าแบบมันก็ไม่ได้ยากทุกอย่างก็เหมือนแบบราบรื่นจนรู้สึกกลัวเลยว่าแบบมันขนาดนี้ก็แต่ว่าปีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเทอมแรกก็ทำเสร็จแล้วเทอม2คือแค่เขียนเล่มอย่างเดียวอ
0: ันนี้คือหมายถึงโปรเจกต์นะ
1: โปรเจกต
0: ์โปรเจกต์เหมือนแค่โปรเจกต์สำหรับจะจบอะ
1: ทำตีสิทธิ์นั่นแหละครับผม
0: ทำตีสิทธิ์ใช่แหละนิวทำในปี1เลยเหรอในโทษในปี4เทอมแรกเลย
1: ใช
0: ่เอานี่ตกลงที่จบ3ปีครึ่งมาเนี่ย
1: ก็ประมาณนั้น
0: นั่นไงโอ้โหจากเด็กสมาธิสั้นเป็นไงล่ะนะฮะสอบเข้าสาธิตเกษตรได้แค่นั้นยังไม่พอนะฮะเข้าแอดมิชชั่นเข้าสจล.เรียนคณะยากมากด้วยและจบใน3ปีครึ่งแล้วได้เกียรตินิยมโอ้โหเฮ้ยนิวไม่ธรรมดาอ่ะเดี๋ยวเราจะยังไงดีโอเพิ่ง17/33พี่วิวขอต่อนิดนึงครับแล้วเสร็จเรียบร้อยนิวไปต่อที่ไหนครับหลังจากที่จบอันนี้ได้เกียรตินิยมขนาดนี้แล้วเนี่ยวางแผนยังไงต่อครับตอนนั้นเราต่อนิดนึงไปต่อที่ไหนยังไง
1: ที่ไหนพี่ผมก็ต้องไปเยี่ยมทีมแชมป
0: ์อ๋อก็คือที่แซวกันเมื่อกี้นี้ก็คือนิวอ๋อขอโทษก็คือไปต่อแมนเชสเตอร์
1: ใช่
0: อ๋อโอเคพี่ยุหลุดเองไปเรียนอะไรที่แมนเชสเตอร
1: ์ไปเรียนคือเราพยายามหาวิชาที่เป็นเกี่ยวกับไฟฟ้าแต่ตอนนั้นเนี่ย
0: ครับ
1: เป็นช่วงที่รถไฟฟ้าเริ่มมา EV เราก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยอันนี้มันใช่คือส่วนตัวเราก
0: ็ชอบเป็นส่วนตัว
1: ส่วนตัวเราชอบอยู่แล้ว EV ตอนนั้นแล้วตอนนั้นเนี่ยเทสลามีรถโรสเตอร์ช่วงเรียนมหาลัยเนี่ยเป็นช่วงที่แบบอีลอนมัสก์เริ่มมากับเทสลาใช่ไหมฮะไอรถรุ่นโรสเตอร์ที่เป็น EV ดังมาก
0: ครับ
1: ผมนิสสันก็มีนิสสันลีฟประมาณนี้ครับผมเราก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยอันนี้มันเจ๋งอ่ะมันน่าสนใจเรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันน่าจะเป็นอนาคต
0: มันไม่ก้ำกึ่งแล้วมันจะฟูล EV เลยนะตอนนั้นอะนะมันจะเป็นแค่ EV เต็มรูปแบบไม่ไฮบริดแล้วถูกไหม
1: คือในมุมมองของวิศวกรรมอะครับเรามองว่ารถไฟฟ้ามันมีเขาเรียกว่ามีประสิทธิภาพสูงกว่ารถน้ำมันคือเวลาที่ขับรถคือด้วยความเขาเรียกเป็นความคนที่เป็นวิศวะจะค่อนข้างเขาเรียกว่าอะไรยึดติดกับเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรเวสคือทุกอย่างต้องประ

0: ภาพร้อยต้องได้ร้อยอ่ะ
1: คือต้องเก็บทุกเม็ดอ่ะต้องเก็บทุกเม็ดพวกเรียนวิศวะไฟฟ้าต้องเก็บทุกเม็ดคือมีเวสปุ๊บเนี่ยรู้สึกระบบพร่อง
0: รู้สึกว่าแบบเครียดอะไรประมาณนี้ซึ่งรถน้ำมันอ่ะเวลาเจอรถติดอย่างเงี้ยทุกอย่างมันคือเวส

0: กฤษเนี่ยเขาเก่งเรื่องไฟฟ้าหรือว่ายังไงครับ
1: แมนเชสเตอร์เป็นมหาลัยที่คือต้องบอกว่าตัวเมืองแมนเชสเตอร์เนี่ยเป็นเมืองแรกที่ได้ชื่อว่าเป็นปฏิวัติอุตสาหกรรมคือคอมพิวเตอร์เครื่องแรกเนี่ยเอาจริงๆก็คือที่แมนเชสเตอร์นะ
0: ครับ
1: คือเขาใช้ในการทอผ้ามันจะเป็นการ์ดเกาะรูนั่นแหละเพื่อเกาะทำแพทเทิร์นอันนั้นคือในทางอุตสาหกรรมเขาถือว่าเนี่ยคือคอมพิวเตอร์เครื่องแรกแหละที่เอามาใช้ในการปฏิวัติอุตสาหกรรม
0: สารตั้งต้นมันอยู่ที่นี
1: ่
0: โอเคก็เลยเลือกแมนเชสเตอร์แต่ขณะเดียวกันเราเป็นแฟนแมนยูด้วยแหละ
1: จริงๆอันนั้นคือเขาเรียกว่าอะไรผมบอกคนอื่นบอกอย่างนี้แต่จริงๆก็คือเลือกว่าจะไปไหนดีไปนี่แล้วกัน
0: ไปดูบอลได้ดูบอลแล้วก็เลยได้เข้าโอทฟอร์ดหลายครั้งสิท่า
1: ได้อยู่สองสามครั้งพี่เหนื่อยเวลาเดินทางเหนื่อยเหมือนกันนะโอทฟอร์ด
0: นิวอยู่ในเมือง
1: ใช่โอทฟอร์ดอยู่นอกเมืองไง
0: โอ้
1: แล้วการเดินทางมันไม่ได้ง่ายพ
0: ี่
1: มันคือจินตนาการเหมือนแบบช่วงสงกรานต์แล้วพี่จะต้องเหมือนแบบขึ้นรถบขสเพื่อออก
0: ท่าน
1: มา
0: แล้วนะเวลาที่มันมีแมตช์เดย์
1: คนเต็มรถแล้วไปถึงตรงนั้นยิ่งเยอะเพราะจอดที่เดียวแล้วก็พยายามอัดกันเข้าโอทฟอร์ดอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ไหลกันเข้าไป
1: แล้วมันแบบเหมือนแบบแล้วคนเมาก็เยอะดูบอลก็แบบนั่งอยู่ลิบ
0: ๆ
1: ผมไปดูอยู่แมตช์นึงจำได้หลังจากนั้นไม่ไปเลยคือมันอยู่มุมธงไงมุมธงนี่เขาว่าดีมากใช่ไหมปรากฏว่าครึ่งนั้นอะครึ่งแรกอะเราพับสนามบุกไปอยู่ฝั่งนู้น
0: แล้วอย่าบอกนะว่าทำประตูฝั่งนู้น
1: ทำประตูฝั่งนู้น
0: เห็นแค่นี้เอง
1: แล้วพอเขาเป็นครึ่งหลังเนี่ยเราอะทีเราแล้วมาโดนพับสนามบุกไปอยู่ฝั่งนู้นเหมือนกันไม่ได้รัวเลย
0: เวรกรรมเอ้ยเหรอแล้วไงก็แก้ปัญหาไงดูในผับแทน
1: ดูในผับแทนเฮ้ยแต่ดีนะดีผมตั้งใจนั่นคือผมไปดูแต่ในผับเลยดีหมดทุกอย่างบรรยากาศก็ดีอาหารก็ราคาถูกมีแอปเปิ้ลด้วย
0: ว่าไปนะฮะอ่ะโอเคนิวก็เรียนที่ University of Manchester เรียนวิศวะไฟฟ้าเนี่ยแหละพี่ยุ้ยใช้คำนี้เลยนะครับแล้วก็อะไรทุกอย่างที่มันจะเกี่ยวกับเรื่องพลังงานไฟฟ้านิวเรียนหมดเลย
1: ใช่แต่ว่ามันก็ไม่ง่ายคือจริงๆอ่ะก็เหมือนติดเหมือนตอนที่มาย้ายมาไอ้พระจอมเกล้านั่นแหละครับคือมั่นมากไงไม่ท็อปฟอร์มภาษาอังกฤษท็อปฟอร์ม
0: จบเรียนรู้ไปไง
1: เฮ้ยตอนอยู่พระจอมเกล้าภาษาอังกฤษได้ A หมดนะไม่ต้องเข้าเรียนเลยด้วยมั่นใจมาก
0: ไปนู่นไปไง
1: เละโฮมซิกอาทิตย์แรก
0: สำเนียงใช่มั้ยสำเนียงใช่มั้ยน้องสำเนียงอังกฤษภาคเหนือโอ้โหท่านผู้ชมหลายท่านต้องมีประสบการณ์แน่นอนขยาดมาเลยแหละ
1: คือมันมีคนหลายชาติมากและแต่ละคนเนี่ยใช้ภาษาอังกฤษคือเราเรียนอยู่ที่ไทยเนี่ยเราเจออเมริกันอังกฤษบริติชอังกฤษใช่ไหม
0: ใช่ใช่
1: อะไรประมาณนี้ไปอยู่ที่นู่นคุณเจอสกอตติชอังกฤษอย่างเงี้ยเจอนอร์ทอังกฤษเจออินเดียนอังกฤษเจอชไนนีสอังกฤษแล้วคือคุณจะแบบเหมือนแล้วผมเป็นคนที่แบบสมาธิสั้นที่แบบเหมือนแบบติดอยู่แล้วด้วยอ่ะมันกลายเป็นเหมือนไปปุ๊บแล้วค้างเลยอ่ะว่าแบบ
0: มึงอะไรกันวะ
1: อะไรประมาณนี้
0: มึงพูดอะไรกูไม่รู้โอ้โห
1: แล้วโปรเฟสเซอร์เป็นคนสกอตแลนด
0: ์โอ้โห
1: สำเนียงหนักมากหนักเลย
0: นี่แล้วก็ลิเวอร์พูลเมืองข้างเคียงอ่ะอะไรนะสเกลเซอร์เป็นไงมีเพื่อนลิเวอร์พูลไหม
1: มีอยู่คนหนึ่ง
0: คุยกันรู้เรื่องไหม
1: รู้เรื่องเขาคือคนลิเวอร์พูลจะพูดเหมือนสำเนียงขึ้นจมูกอ่ะเหมือนเขาเป็นหวัดตลอดเวลาไม่ใช่ป่ะคือสำเนียงมันคล้ายๆแบบนั้นแล้วเขาจะพูดเหมือนแบบเราก็จะเหมือนแบบต้องใช้พยายามคิดนานมากอ่ะเขาพูดง่ายมาประโยคนึงอ่ะเรานั่งคิดประมาณแบบ3วิอ่ะ
0: โอ
1: ้มันน่าจะเป็นคำอะไรพยายามเทียบอ๋อโอเคพูดมีอะไรประมาณ
0: โอเคเฮ้ยแล้วรูเมทแล้วอ่ะรูเมทอยู่หอใช่ไหมไปอยู่หอรูเมทเราได้ช่วยอะไรเราบ้างไหม
1: โอ้ตอนนั้นก็สร้างไงตอนนั้นก็เหมือนแบบท็อปฟอร์มไงไปอยู่หอนอกไม่อยู่หอในมันแบบเหมือนอยู่ในมหาลัยกับเด็กเฮ้ยเราอยากจะไปอยู่คนเดียวอยู่ข้างนอกเผื่อจะไปเที่ยวไปอะไรพวกนี้มันจะได้ไม่ถูกกดมหาลัย
0: เหรอ
1: ฮะก็ไปอยู่หอนอกก็หนักเลยฮะเพราะว่าถ้าเป็นหอคือเหงาส่วนหนึ่งแต่ว่าหอนอกมันรับผิดชอบตัวเองเยอะหอในเนี่ยมหาลัยเขาจัดการให้ทุกอย่างเรื่องยื่นเอกสารเรื่องอะไรพวกนี้หอนอกคุณต้องทำหมดเลยทั้งไปยื่นกับทางซีวิลแท็กว่าแบบคุณเป็นนักเรียนหรืออะไรประมาณนี้แล้วก็เรื่องค่าน้ำค่าไฟก็ต้องจ่าย
0: จ่ายเองครับ
1: และค่าแก๊สด้วยที่เป็นฮีเตอร์เป็นแก๊ส
0: นะฮะด้วยหมดนะฮะ
1: เราจ่ายหมดไม่ไหวเราก็แบบเหมือนตังไปก็ไม่ได้เยอะมากอ่ะ
0: แล้ว
1: ก็ต้องก็เหมือนแบบอยู่แบบทนอ่ะปิดฮีเตอร์แล้วก็
0: บ้าไปแล้วแถวนั้นมันหนาวมากนะนิว
1: หนาวมาก
0: มันฮาร์ฟเวย์ขึ้นไปมันไปนิวคาสเซิลไปแล้วซึ่งมันหนาวแล้วว่าแล้วนิวไม่เปิดฮีเตอร
1: ์
0: อยู่ได้เหรอ
1: ก็ต้องคือก็อยู่เอาแบงเก็ตคือเราไม่ได้ทำสัญญาแก๊สไปด้วยไงก็ไม่มีทางเลือกอื่นอ่ะก็ต้องแบบก็แต่ว่าถ้าไม่ไหวจริงก็ไปยืมฮีเตอร์บ้านข้างๆขอยืม
0: พี่เข้าใจแล้วว่าทำไมโฮมซิกนิวมันวันนี้มันไม่ไหวแล้วคุยกับเขาก็ไม่รู้เรื่องฟังก็ไม่รู้เรื่องหนาวก็หนาวอ่ะแล้วนิวตั้งหลายยังไงอีนี่เดือนก่อนเบรกนิวตั้งหลายยังไง
1: พอดีโชคดีกลับมารับปริญญาก็เลยไปปรับทุกข์กับอาจารย์มหาลัยคร
0: ับ ครับ
1: ก็ได้อาจารย์ที่เคยเป็นที่ปรึกษาที่มหาลัยเนี่ยแหละช่วยให้คำแนะนำว่าแบบเนี่ยเรื่องทั้งหมดเนี่ยคือมันเป็นเรื่องที่คุณเรียนมาหมดแล้วคุณก็ทำได้ดีด้วยแต่คุณแค่เหมือนกับว่า

0: แค่ฟังไม่เข้าใจ
1: คุณหรือแบบตั้งสติให้ดีแล้วก็ดูว่าควรจะทำยังไงคือเรื่องแบบเนี้ยจริงๆอ่ะส่งอีเมลมาหาผมอ่ะผมก็บอกให้คุณได้เลยในสามวินาทีว่าอันนี้มันคืออันนี้ที่คุณเรียนไปแล้วอะไรประมาณเนี้ยแล้วคุณทำต่อได้
0: เจ๋งแน่เจ๋งแน
1: ่เราก็เลยเหมือนแบบตอนนั้นก็เลยเหมือนแบบคลิกได้ว่าแบบเออโอเควิธีการแก้โฮมซิกหรือวิธีการแบ
0: บ
1: อยู่ที่นั่นคือพยายามพูดคุยกับคน
0: uh-huh.
1: พยายามอย่าทำอะไรทุกอย่างคือตอนนั้นไปปุ๊บคือเหมือนแบบพอมันลนทุกอย่างแล้วเราก็พยายามทำทุกอย่างด้วยตัวคนเดียวโดยไม่ปรึกษาใครไง
0: ออนไลน์โอนเลยทุกอย่างหมดเสร็จเลย
1: แต่จากนั้นก็เลยเหมือนแบบโอเพ่นมากขึ้นก็พยายามเหมือนแบบพยายามเข้าสังคมแล้วก็พยายามเหมือนคุยกับคนอื่นไปงานชาริตี้ช่วยเหลืองานอะไรประมาณนี้ครับผมก็เหมือนกับตอนที่นึกขึ้นได้ว่ามันก็เหมือนกับตอนที่เราอยู่ที่ลาดกระบังแหละเพียงแต่ว่าเราต้องเป็นคนเข้าห
0: า
1: เพราะว่ามันไม่ได้เหมือนแบบอยู่ในรั้วมหาลัยเหมือนเมื่อก่อนแล้วมันเป็นเหมือนแบบคุณต้องเป็นคนออกไปหากลุ่มไปหาคนไปหาอะไรพวกนี้เองก็ได้พวกพี่ๆรุ่นพี่ที่แมนเชสเตอร์ที่เป็นไทยโซซายตี้ช่วยในระดับก็เลยอยู่รอดครบ1ปีก็ได
0: ้นะฮะแล้วเขาก็สามารถเอาวิทยาศาสตร์บัณฑิตนะครับใช้คำนี้ Master of Science MSc สาขา Electrical Engineering พร้อมด้วย Meritกลับมาจากแมนเชสเตอร์นะครับอ่ะเราจะเบรกตรงนี้คุณปริชาติบอกชีวิตน้องน่าสนใจมากเลย นะครับอ้าวเดี๋ยวเบรกแป๊บเดียวครับกลับมาคุยกันต่อทีนี้จะมาเรื่องงานแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะฮะเรื่องที่ทำธุรกิจส่วนตัวด้วยนะครับที่นอกเหนือจากกงสีนะครับเดี๋ยวมาคุยกันนิวต่อครับแป๊บเดียวครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงล้มได้ลุกไวไปต่อ
3: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีที่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thais เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข่งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC 1804หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงล้มได้ลุกไวไปต่อ
0: กลับมารับชมรับฟังรายการล้มได้ลุกไวไปต่อประจำวันอาทิตย์ที่24พฤษภาคมกันต่อนะครับเราอยู่กับคุณทีพิสุทธิ์เตชะไกรศรีหรือคุณนิวซึ่งเป็น CEOs of ASEAN รุ่น2นะครับชื่อตอนวันนี้ชีวิตนักธุรกิจอสังหาสมาธิสั้นรู้ไวปรับได้ไปต่อนี่นิวเขาตั้งให้ผมเองเลยนะเขาบอกว่าอันนี้มันคือเรื่องราวชีวิตผมจริงๆนะฮะทักทายท่านผู้ชมท่านฟังนิดเดียวครับคุณสุภชัยจันนิดนะครับสวัสดีครับคุณสุภชัยครับนะส่งสติ๊กเกอร์มาเลยคุณประภาสสันตะประภาใช่ไหมครับสวัสดีครับคุณอ้อนะฮะบอกว่าวันนี้ดีมากนะครับคุณประพัฒน์บอกว่าติดตามฟังอยู่ครับผมโจ CEO รุ่น2อ๋ออ๋อโจนะ CEO รุ่น2ครับคุณประจวบเกียรติสวัสดีครับพี่ยุ้ยครับคุณปริชาติบอกว่าโอ้ชีวิตน้องเขาน่าสนใจมากค่ะนะฮะสวัสดีทักทายมาด้วยนะครับโอเคครับขออนุญาตตามนี้ก่อนนะจริงๆภรรยาเขาบอกว่าให้ดูที่ไลน์ด้วยยังไม่ได้มีโอกาสเข้าไปทักท่านผู้ชมท่านฟังทางไลน์เลยเวลามันไปเร็วมากเลยนิวครับขออนุญาตต่อเลยนะครับ ทีนี้นิวก็จบเรียบร้อยได้เมอริตอย่างที่พี่ยุ้ยบอกก่อนเบรกนะครับก็ตั้งใจว่าจะอยู่แล้วก็อยู่ต่อแล้วก็จะหางานทางนู้นเลยเพราะว่าไอ้สาขาที่เราเรียนเนี่ยถ้าได้งานมันคงได้ตังค์ไม่น้อยแล้วเกิดอะไรขึ้นยังไงทำไมถึงต้องกลับครับเล่าต่อเลยครับผม
1: ครับพอดีตอนแรกเราอ่ะเป็นเราเป็นลูกลำดับที่5อยู่แล้ว
0: คือ
1: มันมีตัวแทนที่เขาเป็นคนบริหารตัวบริษัทกงสี

0: ีอยู่แล้วเราก็เลยแบบเออเป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องเหมือนแบบไปเปิดบริษัทใหม่หรือว่าไปหาประสบการณ์ใหม่ๆอะไรประมาณนี้แทนนะ
1: เพื่อเอามาเข้ากงสี
0: เพื่อมาเข้ากงสีแต่ว่าพอดีผู้บริหารตอนนั้นเนี่ยชุดที่3พอดีพี่ชายเนี่ยเขาป่วยหนักกระทันหันครับผมก็ก็เลยกลายเป็นว่าสุดท้ายแล้วก็โดนที่บ้านดึงตัวกลับมาครับ
1: อ๋อพี่ชายหรือ
0: พี่พี่เขย
1: อ๋อพี่เคยป่วย
0: พี่เคยป่วย
1: ซึ่งพี่เขยเนี่ยช่วยกันกับพี่ชาย
0: ใช่
1: เพราะฉะนั้นอันนี้คือทีม3ทีม3ทีมที่3อ๋อนิวก็ต้องกลับมาเพราะอันนี้กงสีเราหนีไม่ได้นะฮะก็เลยกลับมากลับมาเป็นยังไงฮะกลับมาเป็นไงเห็นนิวบอกพี่บอกว่าโหพี่กลับมามันบรรยากาศไม่ใช่บรรยากาศที่ทํางานนะบรรยากาศบ้านเมืองใช่มั้ย
0: คือผมกลับมา
1: เราต่อเลย
0: ประมาณช่วงปี5 5 5 6 5 7ประมาณเนี้ยคร
1: ับ
0: ผม
1: ตอนนั้นท่านผู้ชมที่นี่อ๋อเลยแหละต้องใช้คำนี้แล้วกัน
0: คือตอนนั้นปัญหาก็อยู่ในช่วงพีคอยู่ใช่ไหมฮะเราก็ทำหลายอย่างตอนนั้นก็คือเปิดหลายโครงการมากแล้วก็มีทำโรงงานพีแคทเพราะว่าอสังหามันขายดีมากไงก่อสร้างด้วยแบบเหมือนก่ออิฐทีละก้อนมันไม่ทันก็เปิดโรงงานพีแคทแล้วก็ผลิตทีเนี้ยตอนนั้นมันก็มีเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงในประเทศเรานะ
1: 5-6ก็รู้เลยละ
0: เราก็เลย
1: เต็มถนนเลย
0: ซึ่งอสังหารับรู้แรงสั่นสะเทือนได้ก่อนโดยเฉพาะคนที่อยู่ตามนิค
1: ม
0: ครับผมเพราะว่าบ้านจัดสรรตามแนวนิคมเนี่ยก็คือคนที่จะมาซื้อเนี่ยก็คือว่ารายได้เขามาจากการทำงานในนิคมถูกไหมฮะซึ่งตอนช่วงตอนที่สังหาบูมเนี่ยคนในโรงงานน่ะรายได้เป็นยังไงสมมติว่าเงินเดือนเบส12,000นะตอนสมัยนั้นนะฮะ12,000แต่ OT อ่ะ 1.2 เท่า 1.5 เท่า2เท่านะสุดท้ายแล้วมาสลิปเงินเดือนเขาคือ 40,000 40,000 เมื่อประมาณ10ปีที่แล้วนะ
1: กู้สบายมาก
0: กู้รถกู้บ้านพร้อมเงินได้เลยธนาคารยังปล่อยเอ้ยอย่างเงี้ยสบายคือธนาคารก็มองว่ามันก็เป็นเหมือนแบบเป็นเทรนด์ตอนนั้น
1: ไม่มีความเสี่ยง
0: ไม่มีความเสี่ยง
1: เสี่ยงน้อยมาก
0: แต่พอมันเริ่มสะดุดปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือการจ้างงานมีปัญหาจากเดิมคุณมี OT 2เท่าเขาก็ตัด OT คุณออกเหลือแค่ OT แค่นิดๆหน่อยๆอย่างเงี้ย 40,000 ก็ลดลงมาเหลือ 20,000 แล้วสุดท้ายก็เหลือแค่เบส salary แล้วขั้นที่ตอนช่วงที่แย่ที่สุดคือช่วงโควิดช่วงโควิดเนี่ยเขาก
1: ็ OT ไม่มี
0: เอ้ย
1: ไม่ให้ทำ
0: ช่วงโควิดเนี่ยคือช่วงที่เขาบีบเลยนะว่าแบบเฮ้ยหลังจากเนี้ยเราทำงานแค่3วันแต่เงินเดือนแค่ 70%
1: โอ้โหจบอันนี้ลูกค้าหายเลยลูกค้าหายเลย
0: ครับ
1: โอ้โหนี่คือสิ่งที่ดิวกลับมาเจอเลยคือกลับมาเจอเขาเรียกบรรยากาศสดใสแป๊บเดียวเท่านั้นเอง
0: ใช
1: ่แต่เราก็รู้นะ5-6มีอะไร5-7มีอะไรท่านผู้ชมทุกฟังที่นี่รู้หมดแล้วล่ะนะฮะว่ามันเกิดอะไรในบ้านเมืองบ้างนะฮะตรงนี้ก็เลยเสร็จเลยนะฮะทีนี้เรามีโรงงานพรีแคสซึ่งมันจะเป็นตัวที่ช่วยมากเลยแต่ทีเนี้ยพอมันขายบ้านไม่ได้เนี่ยพีแคสทำไงนิว
0: คือตอนแรกที่มาทำพีแคสครับก็มันจะเป็นพีแคสมันเน้นเรื่องของความเร็วซึ่งโอเคเราเรียนวิศวะมาอยู่แล้วนะครับเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรนะเรื่องของการทำโปรดักชันไลน์ในการทำให้เหมือนผลิตออกมาได้เร็วได้ประสิทธิภาพได้ QC ได้อะไรพวกนี้ให้เร็วที่สุดให้เวสมันน้อยที่สุดอะไรประมาณนี
1: ้
0: แต่ว่าพอเวลาผ่านไปบริบทมันไม่ใช่มันไม่ได้ต้องการสปีดมันต้องการบาลานซ์ระหว่างการเมนเทนแนนซ์ให้เครื่องจักรรันแต่ว่าไม่ให้โอเวอร์สต็อกไม่ให้ผลิตมากเกินไปไม่งั้นทุนก็จมกลายเป็นว่ากลับมาก็ต้องมานั่งทำเหมือนไครซิสแมเนจเมนต์ตัวบริษัท Pcast ฮะซึ่งตอนนั้นโอเคเราก็พยายามหา S-curve ใหม่แหละนะว่าเราทำทดลองทำพวกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเช่นแซนด์วิชแพเนลที่ทำด้วยโฟมซึ่งมันก็จะช่วยให้ตัวโครงสร้างคอนโดอย่างเงี้ย
1: มัน
0: เบาลงและขณะเดียวกันก็คือมันเก็บอุณหภูมิได้ดีขึ้น
1: ลดความร้อนได้พี่เพชรอันนี้ก็ไปขายพวกคอนโดได้ดิเพราะคอนโดไม่ใช่คู่แข่งเราไงเราก็ไปขายคอนโดได้ไหมได้ไหมขายคอนโดได้ไหม
0: ได้แป๊บเดียว
1: เอาทำไมอ่ะ
0: คืออย่างแรกคือราคามันสูงกว่าแผ่นพีแคสทั่วไปครับผมตอนนั้นที่ไปขายได้ก็จะเป็นคอนโดยุโรปซึ่งตอนนั้นเนี่ยที่พัทยาก็คือกำลังบูมอยู่เลยนะมีต่างชาติเข้ามาอยู่พัทยาเยอะมากคอนโดที่เป็นยูโรสแตนดาร์ดก็จะมีเยอะเพราะยุโรปอ่ะจะชอบเหมือนไอเขาเรียกว่า
1: แซ
0: น
1: ด์
0: วิชแพเนลแบบนี้เพราะบ้านเขาเป็นเมืองหนาวมาเขาจะชอบเขาเรียกมั่นใจในกำแพงประมาณนี้ครับผม
1: แต่
0: บ
1: ้
0: าน
1: เรา
0: บ้านเราไม่บ้านเราก็คือเหมือนเน้นเร็วเน้นโลเคชั่นเน้นอะไรประมาณนี้บริบทมันเหมือนกัน
1: เอาทีนี้ทำไงทีนี้พรีคาสนึกว่าตัวนี้จะเป็นพระเอกไม่ใช่พระเอกละ
0: ใช่
1: แล้วสุดท้ายโรงงานพรีคาสที่จะเป็นยังไงนิวมันไม่ใช่น้อยนะเนี่ยที่ลงทุนไปเนี่ย
0: ครับสุดท้ายก็ต้องปิดครับฝืนไปก็ไม่ได้อะไรนะเพียงแต่ว่าโอเคเราลองทำทุกอย่างแล้วแล้วสุดท้ายเราก็คือไม่ใช่ก็ยังดีกว่าไม่ได้ทำเพราะถ้าไม่ทำตอนนั้นอะถ้าไม่ได้ทดลองทำตัวนี้เราขายได้2-3ตึกเนี่ยพีแคสนี่คือติดลบเยอะเลยนะขาดทุนยับแต่ว่าพอทำตรงนี้ไปได้ปุ๊บแล้วสุดท้ายก็ขายโรงงานพีแคสไปก็อย่างน้อยก็ได้เขาเรียกอะไรได้ปากถุงกลับมาบ้าง

0: ้ก็คือไม่เข้าเนื้อเยอะ
1: ไม่เข้าเนื้
0: อ
1: ไม่เข้าเนื้อเลยไม่เข้าเนื้อเลย
0: เอาว่าไม่ขาดทุนเลยแล้วกัน
1: ขาดทุนเลย
0: โอ้เจ๋งอ่ะ
1: เพียงแต่ว่าธุรกิจมันไม่ได้ไปต่อแค่นั้นเอง
0: โอเค
1: เพราะว่าถ้าเกิดว่าคือตอนนั้นอ่ะไอตัวนั้นมันขายไม่ค่อยดีในขณะเดียวกันตัว Pcast อย่างเงี้ยรายใหญ่เค้าก็ลงมาไล่บี้รายเล็กนะทุกคนตัดราคากันเละคือความต้องการมันน้อยไงPcast มันเหมือนแบบตอนนั้นบ้านทุกคนพยายามชะลอการก่อสร้างโรงงานมันต้องรันตลอดอ่ะมันก็สปายมันล้นอ่ะ
0: โอ้โหนิวนิดนึงนะขออนุญาตตรงนี้ไม่ได้นั่นอะไรนะแล้วความที่เราไม่ได้หายคือสมาธิสั้นไม่ได้หายเด็ดขาดแล้วนิวมาเจอสภาพการแบบนี้โคตรบีบคั้นแบบนี้เลยเนี่ยร่างกายเราเป็นยังไงนิวเรารับมือไหวไหมตอนนั้นอ่ะเป็นยังไงบ้างเท่าที่จำได้
1: เคยมีครั้งหนึ่งที่รู้สึกว่าไม่ไหวแล้วก็คือคือเราก็ฝืนนั่นแหละแต่ว่าเราไม่รู้ตัวว่าเราฝืนจนกระทั่งร่างกายมันเตือนเองยมมาทูตมาเยือน
0: ขนาดเข้าโรงพยาบาลเลยไหม
1: เข้าโรงพยาบาลคือเหมือนแบบไม่ไหวแล้วคือรู้สึกเหมือนแบบตัวสั่นตัวซีดไปหมดแล้วก็ท้องเสียหนักมากแล้วก็บ้านหมุน อย่างเงี้ยฮะก็ให้พี่ชายพาไปโรงพยาบาลตอนประมาณตีสอง
0: โอ้โหหามเข้าโรงพยาบาลกลางดึกเลย
1: ใช่แล้วหมอเขาฉีดยาแล้วก็หลับไปเลย
0: นั่นดิทีนี้ตรงนี้สำคัญเลยท่านผู้ชมต้องฟังครับแล้วนิวบอกพี่ยูบอกพี่ไม่เชื่อไหมตื่นขึ้นมาเนี่ยmindset ผมเปลี่ยนเลย mindset เปลี่ยนยังไงเล่าต่อเลยอันนี้อยากรู
1: ้จริงๆต้องบอกว่าตั้งแต่เด็กมามันก็จะเป็นเค้าเรียกอะไรนะเราผมมีเหมือนแบบมีกระดานไว้สำหรับเขียน inspiration อยู่ที่ห้องนอนใช่มั้ยเมื่อก่อนมันจะเป็นเหมือนว่าอะไรที่แบบคลีเช่อ่ะเฮ้ยคนเราเกิดมาเพื่ออะไรคนเราเกิดมาเพื่อทำความดีเหมือนแบบจะเป็นคนได้อย่างไรถ้าไม่ทำให้โลกดีขึ้นอะไรประมาณเนี้ยโอเคลบหมดเลย
0: ลบหมดเลย
1: เราไปนึกถึงคำนึงที่คุณน้าที่เป็นผู้บริหารรุ่นที่2อ่ะเค้าเคยสอนเราได
0: ้
1: คือก่อนหน้านี้เราฟังเค้าเราก็ไม่ได้เก็บมาคิดนะพอมันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นกับเรา
0: เ
1: ก็บมาคิด
0: เขียนหมายว่าไง
1: บอกสั้นๆเลยว่ากินให้อิ่มนอนให้หลับแค่นี้เลยทุกอย่างปัญหาคือเขาเล่าให้ผมฟังในตอนที่เขาเล่าว่าตอนนั้นน่ะผ่านวิกฤตต้มยำกุ้งมายังไง
0: ครับ
1: เขาบอกว่าหัวใจหลักเลยตอนนั้นก็คือกินให้อิ่มนอนให้หลับแล้วมันก็จะมีแรง
0: เช้ามามันจะได้เฟรชใหม่
1: ใช่
0: และคิดหาทางออกได้
1: ใช
0: ่ว้าว
1: คือถ้าเกิดว่าคุณท้องอิ่มแล้วคุณพักผ่อนเพียงพออ ่ะคุณถึงจะมีแรงมีกำลังใจมีอะไรพวกนี้ไปทำต่อได้
0: นี่เลยนิวก็ทำตามนี้เป๊ะเลยนี่เลยนะฮะทีนี้โทษครับสถานการณ์ตรงนั้นเนี่ยพี่ยุ้ยถามไงดีเป็นหนี้เยอะไหมครับ
1: ตอนนั้นฝั่งธนาคารก็เป็นหนี้เยอะครับหนี้มันต้องสะสมมาเพราะเราเปิดหลายโครงการไงฮะ
0: แล้วประมาณตัวเลขได้ไหมครับ
1: เกือบพันน่าจะประมาณ800
0: 800ล้านโอ้โหพี่เข้าใจแล้วว่าทำไมนิวเครียดขนาดต้องหามเข้าโรงพยาบาลกลางดึกอ่ะเอาแล้วทีนี้โอเคเอาละน้องเปลี่ยนมอตโต้ใหม่ละกินให้อิ่มนอนให้หลับไม่คิดมากพรุ่งนี้เช้าตื่นมาปุ๊บกูหาทางออกได้แน่นอนนิวปรับตรงนี้ใหม่เลยโทษครับแล้วไอ้800ล้านเนี่ยเคลียร์มันยังไงครับ
1: ครับคือมันก็ไม่ได้เหมือนแบบมีเมจิกโซลูชันอ่ะนะมันก็เป็นเรื่องที่เหมือนผมคิดว่าหลายๆที่เขาว่าทำกันอย่างแรกก็คือลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นนะแล้วก็พยายามขายนั่นแหละงานขายห้ามหยุดเด็ดขาดพยายามขายไป
0: ขายออกให้มากที่สุด
1: นะแต่ว่าพยายามทำให้ใครจ่ายทำทุกอย่างเพื่อลดค่าใช้จ่าย
0: ก็คือลดคนด้วยใช่ไหม
1: ก็เป็นเรื่องที่ต้องกัดฟันแล้วก็ทำนะครับผมเราก็ต้องลดคนนะครับเงินเดือนผู้บริหารก็ต้องลดนะผู้บริหารทุกคนก็คุยกันนั่นแหละว่าแบบเฮ้ยมันไม่ได้เราก็ต้องทำเป็นตัวอย่างก็ลดเงินเดือนไม่รับมีอยู่ช่วงนึงที่ไม่รับเงินเดือนเลยด้วยทั้งปีอย่างเงี้ยครับผมเพื่อประคองบริษัท
0: เพราะอันนี้มันโกงสีนะมันต้องไปรอดนะมีโทษครับมีแบบหยอดเติมไปไหมเพราะว่าพี่น้องแต่ละคนตั้ง 5-6 คนมีแอบใส่เข้าไปเติมไหมเอาตังเติมเข้าไปอะไรแบบเนี้ย
1: ใช่สุดท้ายแล้วก็คือก็ต้องใช้วิธีนั้นด้วยค
0: ือ
1: ทำทุกอย่างนะครับliquidate ก่อนใช่ไหมแล้วก็ลดค่าใช้จ่ายนะปรับโครงสร้างแล้วก็ดูว่าเหลืออีกเท่าไหร่แล้วค่อยมา manage พอดีมันตอนนั้นก็คือเหลืออยู่ประมาณ200แล้ว200ก็ปรับเปลี่ยนสัดส่วนดอกโครงสร้างหนี
0: ้
1: ปรับเขาเรียกว่าอะไรนะ
0: จะ
1: ปรับส่วนleverage ratio ครับเปลี่ยนก็สุดท้ายแล้วก็ลงมาเหลือแค่ประมาณ80หลังจากนั้นก็ค่อยๆทยอยขายออกไปฮะตอนนี้ก็เหลือน้อยแล้ว
0: จาก800ลงมาเหลือ80
1: ใช
0: ่โอ้แล้วณตอนนี้ที่นิวเป็นกรรมการผู้จัดการอยู่คือตอนนี้รับผิดชอบเต็มตัวนะในฐานะผู้บริหารชุด4เนี่ยนะก็จะมีหนี้คงค้างมาอยู่เนี่ยประมาณเนี้ยเรา70 80ล้านเนี่ยก็ manage ได้
1: ก็เจอเสียวอยู่ก็ยังบอกครับว่ามันทุกคนอยู่คืออย่างนี้ด้วยครับตั้งแต่ต้มยำกุ้งมาเนี่ยหลังจากนั้นธนาคารเขาก็จะค่อนข้างสตริกในการปล่อยเงินกู
0: ้
1: เมื่อก่อนเนี่ยกรรมการไม่ต้องเซ็นค้ำสมัยนี้เวลาที่คุณขอกู้เงินกรรมการนอกจากบริษัทเซ็นกู้เงินแล้วอ่ะกรรมการต้องเซ็นค้ำด้วยซึ่งมันก็เลยกลายเป็นว่าทำไมถึงแบบรู้สึกเสียว
0: ๆอ๋อโอเคแต่ขณะเดียวกันธนาคารเรื่องเจรจาปรับโครงสร้างหนี้กับธนาคารก็เป็นไปได้ด้วยดี
1: ใช่จริง

0: ริงคือไอ้ลืมบอกไปว่าที่มันลดลงมาได้ครับส่วนหนึ่งก็คือว่าคุณก็ต้องกล้าที่จะไปคุยกับเจ้าหนี้ของคุณด้วยนะฮะอย่าไปกลัวซึ่งอันนี้เป็นต้องจริงๆก็ลืมเข้าไปแต่ว่ามันเป็นจุดสำคัญเลยนะในการที่ไปคุยกับเขาว่าทำยังไงได้บ้างนะซึ่งเขาก็ยินดีที่จะช่วยอยู่แล้วโดยเฉพาะในถ้ามันไม่ใช่เป็นความผิดของคุณอะว่าคุณแบบไปทำผิดหรืออะไรประมาณนี้อย่างเช่นเรื่องตอนโควิดเรื่องอะไรพวกนี้
1: มันไม่ใช่ความผิดแล้ว
0: เราก็ไปคุยกับเขาว่าแบบพี่ช่วยอะไรได้บ้างนะเราก็จะคุยเขาก็จะมีการดูว่ามีโครงการมีอะไรที่เอามาช่วยเราได้บ้างอย่างเงี้ยครับ
1: ดีๆต้องกล้าคุยกับเขาต้องคุยกับเจ้านี่นี่แหละดีที่สุด
0: หนีหนีเจ้านี่ไม่เกิดประโยชน์ครับเจ๊งอย่างเดียว
1: นะห้ามอายห้ามอายเล่าไปตรงๆเลย
0: ใช่
1: เพราะอย่างน้อยเราไม่ได้พลาดนี่สถานการณ์
0: วัดล้อมข้างนอกไม่ใช่ว่าแบบกู้เงินมาแล้วคุณเอาไปใช้เงินผิดประเภทอะไรประมาณนี้ใช
1: ่มันไม่ใช่อย่างนั้น
0: ใช
1: ่นะครับอ่ะนั่นคือในส่วนที่จะเกี่ยวกับบริษัทวันนี้ก็คือก็ยังไปได้นะครับไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าก็หนักหน่อยถึงได้บอกกับพี่ว่าผมแค่กำลังค่อยๆลุกบางช่วงก็ยังคลุกฝุ่นอยู่นะครับแต่ว่ายังไงผมก็ลุกผมจะลุกได้แน่นอนนะฮะแต่อาจจะลุกแล้วอาจจะยังไปไม่ได้ไวนักก็ยังต้องใช้เวลานะครับในส่วนตัวครับเราเหลืออีกประมาณ 2-3 นาทีมาเปิดบริษัทของตัวเองที่ชื่อ Sleep Chart ทำอะไรครับอันนี้เล่าให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังหน่อย
0: ครับก็คือเราก็เอาเหมือนประสบการณ์แล้วก็คอนเนคชั่นที่ได้จากตอนที่เราทำอสังหาครับผมแล้วก็เรื่องที่ว่าเราชอบ EV ดูว่าทำอะไรได้บ้างนะครับก็มาทำเป็น EV Station คือเราตอนนั้นเนี่ยคอนโดมิเนียมมีปัญหาเรื่องของการชาร์จรถ EV ในคอนโดนะครับเรื่องคนลูกบ้านทะเลาะกัน
1: แน่นอน
0: ฮะ
1: ทุกวันนี้มันจะโชคกันตายอยู่เนี่ย
0: ครับคือมันก็จะมีกลุ่มคนที่อยากจองกับกลุ่มคนที่แบบเหมือนไม่อยากไม่ชอบการจองมีกลุ่มคนที่มองว่าแบบเฮ้ยถ้าชาร์จเยอะก็ให้ชาร์จไปถึงเช้าเลยได้ไหมเพราะว่ามันเหมือนแบบต้องมาเหมือนพังขยับรถตอนตีห้าตอนหกโมงเช้าอะไรประมาณเนี้ย
1: เรียกทำยังไง
0: เราก็เลยทำซึ่งตลาดมันไม่มีแพลตฟอร์มประมาณนี้เราก็เลยเขียนแพลตฟอร์มขึ้นมาเองดีไซน์แพลตฟอร์มขึ้นมาเองว่าอันนี้คือเราเทเลเมสสำหรับคอนโดมิเนียมหรืออพาร์ตเมนต์หรือโรงแรมที่เอาระบบเราไปใช้ว่าเราคุยกันได้ว่า
1: เอาแล้วก็เผื่อใครอยากติดต่อนะครับต่อ
0: เขาเรียกว่าอะไรนะไลฟ์สไตล์ของที่นั่นเป็นยังไงเรายินดีที่จะไปปรับตามเพื่อให้คนใช้แฮปปี้ไง
1: อันนี้ลูกบ้านก็ชอบแล้วก็นิติบุคคลก็น่าจะแฮปปี้ด้วยนะ
0: ใช
1: ่โอ้โหเฮ้ยอันนี้เจ๋งอันนี้คือถ้าใครมีกำลังมีปัญหาเรื่องนี้อยู่แล้วก็ฟังอยู่ติดต่อสลิปชาร์ตได้ไหม
0: ได้ครับได
1: ้ไปออกแบบให้ได้เลยนะเอาเทเลเมตเฉพาะที่อย่างนั้นได้เลยเพื่อที่จะให้มี EV Station เนี่ยนะฮะจุดชาร์จเนี่ยอยู่ในไม่ว่าจะเป็นคอนโดไม่ว่าจะเป็นอพาร์ตเมนต์นะสวีทอพาร์ตเมนต์เนี่ยนะฮะหรือแม้แต่โรงแรมทำให้ได้หมดเลย
0: ใช่
1: แต่นิวออกแบบเอง
0: เราจะเข้าไปเหมือนไปบริหารให้แล้วก็จริงๆก็ถ้าอยู่ที่คุยเรื่องของการทำงานร่วมกันบางทีเราก็มีเข้าไปลงทุนให้ด้วย
1: โอ้เยี่ยมนิวทำอันเนี้ยมานานแค่ไหนแล้วสลิปชาร์ตเนี่ย
0: ประมาณ3ปีกว่าๆครับ
1: ตอนนี้มีกี่สเตชันละ
0: ประมาณ20สเตชันฮะ
1: เฮ้ยโอเคเลยนะทุกอันไม่มีปัญหา
0: ไม่มีครับไม่มี
1: โอ้โหเอาละครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับเอาแล้ว จะติดต่อนิวยังไงเนี่ยจะให้เบอร์หรือจะอะไรยังได้ไหมนิวเหลือนาทีสุดท้ายละ
0: ก็สามารถเข้าไป
1: หรือเข้าดูที่ไหนยังไงได้
0: เว็บไซต์ sleep เป็นตัวแซดนะครับผม sleepchart.com หรือไม่ก็ติดต่อมาที่เบอร์โทร090909
1: ฮะนี่เบอร์เหรอ
0: ครับ
1: 090909 1905
0: ใช่ครับ
1: 090909 1905
0: ใช่ครับ
1: โอ้มันจริงๆมันก็คือ090909 1905นั่นเองโอเคติดต่อนี้ได้เลยนะฮะสำหรับนิติบุคคลโรงแรมที่มีปัญหาเรื่อง EV ลูกค้าจะตีกัน
0: ใช้งานไม่สะดวกใช่
1: โอเคใช้งานไม่สะดวกนะโอเคครับท่านผู้ชมทุกฟังครับเวลาหมดเพียงเท่านี้แต่ว่าก็ได้เรื่องได้ราวจากคุณชีพิสุทธิ์เตชะไกรศรีเยอะมากเลยนะครับปีนี้เข้า38เต็มนะฮะแต่งงานแล้วต้องบอกไว้ก่อนมีลูกแล้ว1คนนะฮะหมดเวลาแล้วนะฮะคุณเสือน้อยบอกว่าเมื่อไหร่จะขยายเวลาครับขอบคุณครับคุณเสือน้อยนะฮะวันนี้คุณนิวชีพิสุทธิ์เตชะไกรศรีและผมโอวาทลาครับสวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับ
1: ขอบคุณมากครับ

0: อย่าให้สถานการณ์เศรษฐกิจมากระทบชีวิตคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงคือภาระค่าใช้จ่ายที่คุณอาจต้องแบกรับถ้าคุณพร้อมเป็นคนกุมชะตาการเงินของตัวเองเราจะพาคุณเจาะลึกทุกปัจจัยทุกตัวเลขพร้อมแนวทางแก้ปัญหาจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริง
1: แก้มพิญญาพัฒน์ด่านอุตรานะคะพบกันในรายการ Econews Update รายการที่จะมาพร้อมกับข่าวสารเศรษฐกิจอัปเดตข่าวความเคลื่อนไหวทั้งในไทยและต่างประเทศที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆพร้อมกับการวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญสายเศรษฐกิจเรื่องหุ้นทองคำและค่าเงินนะคะรวมถึงรู้ทันข่าวมาตรการจากภาครัฐเพื่อให้ผู้ฟังได้ประโยชน์เต็มที่ตามสิทธิ์แล้วจะพบว่าเพียงแค่ทันข่าวก็เพิ่มเงินในกระเป๋าได้นะคะ
0: พบกันใน Econ News Update จันทร์ถึงศุกร์ 9:30 น.ถึง 11:00 น.ทางคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning ASEAN พร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า Mcord News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
2: อิสรีศรีวิชาญกุลค่ะ AI ไม่ใช่แค่เรื่องของเทคโนโลยีแต่คืออำนาจใหม่ของเศรษฐกิจอาเซียนที่กำลังนิยามโลกใหม่งานใหม่และรายได้ใหม่เห็นภาพก่อนย่อมก้าวได้ไกลกว่าพบกันใน Good Morning ASEAN ค่ะ
0: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ 6:00 นถึง 7:30 นฟัง Good MorningNing ASEAN ทาง Mcord News FM 100.5 ทุก1วันมีแบรนด์ล้มหายตายจากไปจากตลาดทุก1แคมเปญคือเดิมพันครั้งสำคัญของธุรกิจคุณคุณยังใช้กลยุทธ์เมื่อวานเพื่อรับมือกับการแข่งขันในวันนี้หรือไม่อย่าเดินตลาดแบบไร้เข็มทิศมาร่วมไขรหัสเปิดกลยุทธ์การตลาดจากประสบการณ์จริงของคนวงในฟัง Marketing News Update
3: สวัสดีค่ะนุ้ยสุตาสุภีพิเชษพันธ์จาก Marketing News Update ค่ะ 11:00 นเรามีนัดกันนะคะมาฟังเคสจริงของธุรกิจและวิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดจากทั่วโลกพร้อมอัปเดตเทรนด์ใหม่ๆไปด้วยกันนะคะ
0: เสิร์ฟไอเดียการตลาดก่อนเที่ยงจันทร์ถึงศุกร์ 11:00 นถึงฟัง Marketing News Update 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
4: สิบแปดนาฬิกาสามนาทีนะครับกลับมาพบกับรายการทิศทางข่าวนะครับเป็นประจำทุกวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลาสิบแปดนาฬิกาถึงยี่สิบนาฬิกานะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่24พฤษภาคม2569นะครับอยู่กับผมอธิสมบูรณ์กับพี่ณรงค์จันทองครับสวัสดีครับพี่ณรงค์ครับ
5: สวัสดีครับคุณอาทิตย์ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับ
4: ครับ
5: สองชั่วโมงต่อจากนี้ไปนะครับ
4: ครับ
5: ก็หลายคนนับถอยหลังเลย
4: ครับ
5: แล้วก็ธนาคารกรุงไทยณขณะนี้ครับ
4: ใช่ครับ
5: คาคล่ำไปด้วยคนไปขออัปเดตข้อมูล
4: ใช่เพราะวันนี้ก็มีเปิดเป็นกรณีพิเศษเหมือนกันนะพี่อรงเพราะว่าปกติแล้วนะธนาคารเขาก็จะหยุดวันอาทิตย์ไงแต่ว่าธนาคารที่อยู่ตามห้างเนี่ยก็จะเปิดตามเวลาห้างแล้วก็ไม่รู้ว่าบางสาขาเนี่ยเขาก็จะปิดทำการในตามเวลาห้างเหมือนกันเพราะว่าทุกคนเนี่ยก็เท่าที่ตามข่าวเนี่ยคือช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยแบงก์กรุงไทยเนี่ยคาคล่ำไปด้วยผู้คน
5: ซึ่งต้องย้ำอย่างนี้นะครับไม่ต้องเร่งไม่ต้องรีบลงทะเบียนนะฮะเพราะว่ารัฐบาลเขาเปิดพรุ่งนี้เช้าเนี่ยนะครับ6โมงเป็นต้นไปเนี่ย30ล้านคนตั้งแต่อายุ18ปีขึ้นไปน่าจะครอบคลุมครบทุกคนนะ
4: ครับ
5: สำหรับคนไทยที่จะเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยนะฮะ
4: ครับแต่ว่าอย่างที่บอกว่าคือระยะเวลาเนี่ยคือไม่ใช่แค่วันพรุ่งนี้วันเดียวแล้วปิดเลย
5: ครับ
4: มีตั้งแต่25ถึง29แล้วก็อย่างที่พี่ลงมาไป30ล้านเสียง
5: 30ล้าน
4: 30ล้านคนล้านสิทธิ
5: ์ครับ30ล้านสิทธิ์เนี่ยครอบคลุมหมดฮะเพราะว่าผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีกประมาณสัก13ล้าน2ใช่มั้ยอันนั้นเนี่ยนะครับภาครัฐเนี่ยจะโอนเงินเพิ่มให้กับคุณที่ได้อยู่แล้วแต่ละเดือนเนี่ย300บาทจะโอนเพิ่มไปอีก700
4: ครับ

0: เป็น 1,000 บาทนะครับก็อันนี้เขาต่างจากไทยช่วยไทยนะฮะอันนี้ 1,000 บาทคุณสามารถไปซื้อของในร้านธงฟ้าได้เลยนะฮะแต่ว่าไทยช่วยไทยพลัส60 40เนี่ย30ล้านเนี่ยนะฮะรัฐบาลบอกว่ายังไม่ต้องเร่งลงกันตอนพรุ่งนี้เช้านะฮะเดี๋ยวระบบมันจะล่มซะ
1: ใช่เพราะว่าก็มีบทเรียนในเรื่องของโครงการต่างๆของรัฐบาลตั้งแต่รัฐบาลที่ผ่านมาตั้งแต่สมัยของพลเอกประยุทธ์จนถึงรัฐบาลที่แล้วเนี่ยมันก็จะมีหลายๆโครงการที่พอเปิดลงให้ลงทะเบียนวันแรกเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องของระบบล่ม
0: คือก่อนหน้านี้มันจะเป็นเรื่องของใครมาก่อนได้ก่อนไงใครลงทีหลังอาจจะเสียสิทธิ์ก็คือโควต้าสิทธิ์นั้นเต็มไปหมดแล้วไงก็เลยต้องไปเร่งลงทะเบียนกันตั้งแต่เช้าอะ
1: ครับแต่ว่าอย่างที่บอกว่าครั้งนี้30ล้านสิทธิ์เพราะฉะนั้นเนี่ยคือไม่ต้องเร่งไม่ต้องรีบเพราะว่าคือหลายๆคนเนี่ยคนใกล้ตัวนะพี่รองนะผู้ฟังพอรู้ว่าเราเป็นผู้สื่อข่าวอะไรเงี้ยก็จะมาถามข้อมูลตลอดว่าต้องรีบไหมต้องสแกนอะไรยังไงไม่จะต้องมีการอัปเดตอะไรหรือเปล่าแต่ว่าอย่างที่บอกก็คือตอนนี้ถ้าเกิดใครมีมือถือใครมีสมาร์ทโฟนเนี่ยอัปเดตไปก่อนเลยเพราะว่าแอปพลิเคชันของเป๋าตังเนี่ยเขาจะมีอัปเดตอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วแล
0: ้
1: วคือถ้าเกิดช่วงที่ผ่านมาเราไม่ได้ใช้อะไรกับแอปนี้เลยเนี่ยก็คงจะต้องมีการอัปเดต
0: ก็พออัปเดตเป๋าตังแล้วใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: ล่าสุดเนี่ยมันขึ้นมาเลยฮะ
1: ฟีเจอร์เลย
0: ขึ้นมาเลยฮะไทยช่วยไทยพลัสเลยนะครับก็วิธีการลงทะเบียนสำหรับประชาชนทั่วไปทำยังไงนะครับก็คือดาวน์โหลดแล้วก็เข้าใช้งานแอปพลิเคชันเป๋าตังนะฮะอาจจะไม่มีโหลดนี้มาก่อนเลยนะฮะโหลดแอปนี้มาก่อนเลยนะครับแล้วก็ยืนยันตัวตนตั้งค่า G Wallet ให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็กดลงทะเบียนเข้าร่วมไทยช่วยไทยพลัสตามเวลาที่กำหนดนะฮะก็คือตั้งแต่วันพรุ่งนี้จนถึง29พฤษภาคม6โมงเช้าจนถึง4ทุ่มนะครับแล้วก็เมื่อกดลงทะเบียนร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสตามเวลาที่กำหนดแล้วเนี่ยนะครับรอรับ SMS ยืนยันผลการลงทะเบียน
1: ครับเพราะว่าคือมันก็เหมือนอย่างรอบที่แล้วที่ล่าสุดนั่นจะเป็นเรื่องของคนละครึ่งพลัสนะฮะที่มันจะมีก็มีนี่แหละเรื่องของความตื่นตัวว่าจะต้องมีการลงทะเบียนอะไรต่างๆนานาแต่ว่าคือคนที่มีสิทธิ์อยู่แล้วคนที่เคยได้รับสิทธิ์เรื่องของคนละครึ่งมาก่อนแล้วเนี่ยคือบางคนเขาว่าฮะคือได้แล้วเหรอเพราะว่าบางคนคือแค่กดรับสิทธิ์เฉย
0: ๆได้เลย
1: ได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยคือถ้าเกิดท่านผู้ฟังท่านไหนที่เคยรับสิทธิ์มาแล้วเนี่ยคือไม่ต้องกังวล
0: เนี่ยอย่างผมเนี่ยต้องรอลุ้นเพราะรอบที่แล้วผมไม่ได้ไงคือเวอร์ชั่นของโทรศัพท์ไม่ให้สแกนหน้าทั้งวี่ทั้งวันก็ไม่ได้ไง
1: ครับว่าจะต้องมีการเติมคิ้วหรือว่าเพิ่มปรับแอปอะไรหรือเปล่า
0: ไม่ได้ครับ
1: ไม่ได้เลย
0: ปรากฏว่าเวอร์ชั่นของโทรศัพท์ไม่ถึงนะฮะก็เลยเสียสิทธิ์ไปคราวนี้เดี๋ยวต้องรอลุ้นพรุ่งนี้ครับว่าเราจะต้องเริ่มลงทะเบียนใหม่เลยหรือเปล่าส่วนคนที่เขาเคยได้ตั้งแต่รอบที่แล้วเนี่ยนะฮะก็อาจจะแค่กดรับสิทธิ์เท่านั้นเองยืนยันสิทธิ์เท่านั้นเองนะ
1: ครับเพราะฉะนั้นนี่ก็ต้องเตรียมตัวไว้ก่อนแหละใครที่เคยรับสิทธิ์ไว้แต่ว่าก็อย่างที่บอกว่าก็อย่าชะล่าใจเพราะว่าอะไรต่างๆนานาคือแอปพลิเคชันเนี่ยก็ต้องอัปเดตไปก่อนเพราะว่าถ้าเกิดใครไม่เคยใช้มาก่อนหรือว่าช่วงที่ผ่านมาไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับแอปเนี้ยมันก็จะมีการอัปเดตข้อมูลให้เหมือนกัน
0: ครับครับก็จะใช้จ่ายได้วันละ200บาทนะฮะ200บาทเนี่ยก็คือถ้าเกิดเราไปซื้อของนะครับภาครัฐจะออกให้ 60% เราออก40เอาตัวเลขกลมๆเลยซื้อของ100บาทเนี่ยเราจะเสียแค่40บาทระบบจะหักไปเองฮะแล้วก็ใช้ได้สูงสุด200บาทแต่ว่าเดือนนั้นคุณต้องวางแผนดีๆนะครับ 1,000 บาทที่รัฐบาลโอนให้เนี่ยสะสมเป็นเดือนต่อไปไม่ได้นะถ
1: ้
0: าใช้ไม่หมดตัดทิ้งเลยนะครับอีกเดือนนึงเขาโอนให้คุณอีก
1: ครับ
0: นะฮะเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นวางแผนกันดีๆนะฮะแล้วก็ยังจะมีรายละเอียดอื่นๆอีกเดี๋ยวค่อยคุยกันนะฮะถ้าเกิดมีเวลาเหลือนะครับ
1: ครับ
0: อันนี้ก็คือมติของที่ประชุมครม.สัปดาห์ที่ผ่านมาครบแล้วนะฮะแล้วก็พรุ่งนี้จะลงทะเบียนกันอีกเรื่องนึงเนี่ยที่ครม.เห็นชอบแล้วด้วยก็คือเรื่องของ
1: ฟรีวีซ่าน
0: ะฮะ60วันโอ้โหผลการสำรวจมานะฮะว่าคนที่มาเที่ยวบ้านเราเนี่ยเอานานสุดเนี่ยเขาอยู่ประมาณสัก20กว่าวัน
1: น่ะ
0: นะฮะไม่มีใครอยู่60วันน้อยมากๆนะครับแต่ว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นก็คือพอเราให้ฟรีวีซ่าไป60วันเนี่ยไม่ใช่นักท่องเที่ยวที่มาไง
1: อ
0: ันนี้มากันหมดเลยไงฮะสำหรับคนที่อาจจะไม่หวังดีอาจจะมาทำธุรกิจผิดกฎหมายหรือว่าจะมาทำอะไรที่ไม่ใช่การท่องเที่ยวเนี่ยเข้ามาด้วยไงครับแล้วมันก็ส่งผลต่อภาพลบบ้านเราพอสมควร
1: ครับ
0: หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกระทรวงการท่องเที่ยวเองเนี่ยเขาก็บอกว่าเอ๊ะ ลองมาทบทวนดีกว่าไหมนะฮะว่า60วันเนี่ยนะฮะควรจะมีการ

0: ปรับลดลงกลับไปเหมือนเดิมหรือเปล่านะฮะเอา30วันพอไหมนะฮะซึ่งพอนำเสนอที่ประชุมครม.วิเคราะห์เหตุวิเคราะห์ผลกันแล้วเนี่ยนะครับที่ประชุมก็เห็นชอบด้วยนะครับเท่าไหร่นะ93ประเทศใช่ไหม
1: ใช่93ประเทศและดินแดนแต่ว่าอย่างที่บอกคือไม่ใช่ยกเลิกเลยก็จากเดิมเนี่ยบางประเทศได้ถึง60วันก็จะลดเหลือเกณฑ์เดิมก็คืออยู่ที่30วันแต่วันนั้นเนี่ยคือยังไม่ได้มีผลบังคับใช้เลยทันทีเพราะว่ายังต้องมีการพิจารณาวิเคราะห์กันอีกทีเพราะว่าตอนนี้ในระหว่างเนี้ยก็ยังต้องมีการศึกษาข้อมูลแต่ละประเทศก่อนว่าจะมีผลกระทบมากน้อยแค่ไหนซ
0: ึ
1: ่งหนึ่งในหน่วยงานนั้นที่เราจะเชิญมาพูดคุยกันในวันนี
0: ้ครับ
1: ครับ
0: นั่นก็คือ
1: แอตตาน
0: ะครับสมาคมไทยธุรกิจท่องเที่ยวนะครับว่ามีการยกเลิกฟรีวีซ่า60วันเนี่ยกลับไปใช้รูปแบบเดิมมันจะมีผลต่อภาคท่องเที่ยวหรือไม่อย่างไรนะฮะเดี๋ยวพักกันครู่หนึ่งนะครับแล้วก็ช่วงหน้าคุยกันครับ
2: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป เอ็มคอร์ดคอนเน็กต์แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 เอ็มคอร์ด HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
1: สิบแปดนาฬิกาสิบสองนาทีนะครับกับเข้าสู่ช่วงแรกของรายการทิศทางข่าวประจำวันอาทิตย์ที่24พฤษภาคม2569นะครับอยู่กับผมอาทิตย์สมบูรณ์กับพี่ณรงค์จันทร์ทองครับ
0: เดี๋ยวช่วงแรกเราจะคุยเรื่องของการท่องเที่ยวก่อนเลยนะครับเพราะว่าที่ประชุมครม.เขาก็เห็นชอบนะฮะขอมาเรียบร้อยแล้วนะครับเรื่องของการหั่นวีซ่านะครับลงมาเหลือ30วันนะครับจากเดิมเนี่ยเราให้ไป60วันนะ
1: ครับ
0: แต่มันมีประเด็นเรื่องของ
1: ทุนเทา
0: ที่ไม่ใช่นักท่องเที่ยว
1: ใช่
0: นะฮะเข้ามาแล้วก็ก่อเหตุทำให้ภาพลบการท่องเที่ยวของเราค่อนข้างจะเสียหายก็มีการคัดมีการกรองกันนะฮะเราก็มีการศึกษาว่าเอ๊ะจริงๆนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวเมืองไทยอ่ะเขาอยู่ยาวประมาณเท่าไหร่นะฮะก็ไม่น่าจะถึง60วันก็ลองเคาะลงมาเหลือ30วันจะมีผลอะไรกับภาคท่องเที่ยวหรือไม่อย่างไรนะครับวันนี้ครับเราคุยกับดร.อดิษฐ์ชัยรัตนานนท์ครับเลขาธิการสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยวหรือว่าแอตตานะฮะให้เกียรติพูดคุยในรายการครับสวัสดีครับดร.อดิษฐ์ครับ
1: สวัสดีครับ
5: ครับสวัสดีครับ
0: ครับขอบคุณมากนะครับที่ให้เวลากับทางรายการครับคือ
5: แบ็คการ์ดคือประเด็นครับเชิญครับ
0: ฮะก็ประเด็นที่จะถามเนี่ยฮะก็คือเรื่องของฟรีวีซ่าเนี่ยฮะที่ครม.บอกว่าให้กลับมาเหลือ30วันนะฮะมันจะมีผลกระทบต่อภาพรวมการท่องเที่ยวยังไงบ้างไหมครับ
5: ประเด็นแรกนะครับก็การที่เรายังยกเว้นวีซ่าแต่ลดจำนวนวันก็จะไม่มีผลกระทบต่อภาคการท่องเที่ยวปกติเนาะเพราะจากผลสำรวจจากผลสำรวจปกตินะคร
0: ับ
5: โดยที่เราก็ดูแล้วว่าถ้าเกิดอย่างยาวสุดก็คือตลาดยุโรปนะ
0: ครับ
5: ตลาดยุโรปก็ไม่เกิน21วันแต่ถ้าตลาดเอเชียหรือว่าตลาดเอเชียแปซิฟิกเนี่ยก็ประมาณ7วันซึ่งเป็นสัดส่วนของตลาดmarket share ถึง 70% ท
0: ี
5: นี้พอเรามาดูลักษณะนี้นะครับก็โดยหลักการแล้วลดเหลือ30วันเนี่ยในฐานะที่เราทำตลาดอินบาวของแอตตานะครับมันก็ไม่มีผลใดๆต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวเน
0: า
5: ะยกเว้นในกรณีที่เราอาจจะมีนักท่องเที่ยวที่มีกรณีพิเศษที่ต้องการมาเรียนหรือว่ามาทำเวลเนสหรือมารักษาโรคต่างๆอ
0: ัน
5: นี้ก็คงจะเป็นกรณีที่มันเป็นตลาดที่กลุ่มที่เป็นการท

0: เพราะทางแต่ว่าทางรัฐเองก็มีวีซ่าพิเศษสำหร
1: ับ
0: นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้อยู่แล้วเพราะนั้นโดยหลักการแล้วเนี่ยสำหรับเราเนี่ยเรามองว่าการลดจำนวนวันแต่ไม่ได้ยกเลิกการยกเว้นวีซ่าเนี่ยก็จะไม่มีผลต่อตลาดใดๆครับ
1: ส่วนหนึ่งเป็นเพราะเราอยากคัดกรองนักท่องเที่ยวด้วยไหมครับเพราะว่าทางรัฐมนตรีท่องเที่ยวเองก็บอกว่าโอ้โหคือตั้งเป้าตัวเลขเพิ่มขึ้นทุกปีแต่ไม่เอาละขอคุณภาพดีกว่าเนี่ยดร.มองยังไงครับ
0: ก็หลักๆ ก็เป็นเช่นนั้นครับว่าตอนแอตตานำเสนอเรื่องการยกเว้นวีซ่าเราก็นำเสนอที่ไม่เกิน30วันอยู่แล้วแต่ว่าช่วงแรกเนี่ยทางครม.ก็เห็นว่าการยกเว้นเมื่อสมัยท่านรัฐมนตรีท่านนายกเศรษฐาเนาะก็มองว่าการที่ให้ระยะยาวหน่อยก็จะได้ควบคุมกับตลาดที่กว้างขึ้นตลาดเวลเนสหรือตลาดที่ต้องการที่จะมาเรียนคอร์สมวยไทยต่าง
1: ๆ
0: แต่ทีนี้หลังจากที่มันเป็นช่องว่างระหว่างการที่เราทำพอ60บวก30คือ90วันก็กลายเป็นช่องว่างของให้บุคคลไม่พึงประสงค์กลับเข้ามาเนี่ยผมก็คิดว่าก็การที่เราลดวันที่จะให้ยกเว้นวีซ่าก็ถือว่าเป็นการลดช่องว่างตรงนี้ก็ถือเป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้ว แต่ประเด็นก็คือว่าตอนนี้เนี่ยการยกเว้นการยกเลิกทั้งหมด93ประเทศแล้วให้กลับไปใช้เงื่อนไขที่มีการตกลงต่อกัน ตอนนี้ตลาดที่จะมีปัญหาสำหรับเวลานี้ก็คือตลาดอินเดียเนาะ เพราะตลาดอินเดียเนี่ยก็เดิมไม่ได้รับการยกเว้นหรือมันไม่มีข้อพันธะกรณีระหว่างประเทศที่ยกเว้นวีซ่าระหว่างกันแล้วเรากำลังที่จะมีมาตรการให้ตลาดอินเดียมาทำวีซ่า on the arrival เมื่อทำวีซ่า on the arrival จะต้องมีค่าธรรมเนียมประมาณ1หรือ 2,000 บาทเน
1: ี่
0: ยอันนี้มีผลแน่นอนเพราะว่าตลาดอินเดียเป็นตลาดที่ price sensitive แล้วเดิมเขาได้รับการยกเว้นถ้าเกิดยกเว้นแล้ว60วันลดเหลือ30 15วันผมว่าไม่มีปัญหาแต่ไปยกเว้นแล้วเสร็จแล้วให้เขาต้องมาทำวีซ่าแล้วต้องจ่ายเงินอีกอันนี้มีปัญหาแน่นอนซึ่งตลาดอินเดียถือว่าเป็นตลาดใหญ่เนาะม
1: ี
0: ตลาดนักเที่ยวเกิน2ล้านคนต่อปีแล้วถ้าเกิดเรายกเว้นเรายกเลิกการยกเว้นวีซ่าให้เขาแล้วเรามาเก็บเงินเนี่ยผมคิดว่าจะมีปัญหามากโดยเฉพาะตลาดเวดดิ้งกับตลาดอินเซนทีฟเพราะว่าอินเดียนั้นนิยมจะพาพนักงานก็ดีหรือว่าพาเจ้าหน้าที่บริษัทใหญ่กลุ่มหนึ่ง 1,000 คน 2,000 คนถ้าอยู่ดีมันต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มอีกหัวละ 2,000 บาทเนี่ยผมเชื่อว่ามันจะมีผลต่อการตัดสินใจในการเดินทางมาประเทศไทยแน่นอนสำหรับตลาดกลุ่มนี้ครับ
1: แล้วมันก็จะกระทบขีดความสามารถในการแข่งขันของเราถ้าเกิดไปเปรียบเทียบกับประเทศในภูมิภาคนี้ด้วยหรือเปล่าครับ
0: ใช่ครับเพราะว่าอย่างนี้ครับสิ่งที่ผมได้นำเสนอกับท่านปลัดกระทรวงนะครับเมื่อสัปดาห์ก่อนนั้นคือการยกเว้นวีซ่ายังเป็นสิ่งที่จำเป็นแต่ว่าการยกเว้นวีซ่าต้องมีมาตรการรองรับมาคัดกรองเราเรียกว่า Open Tourism บวกกับ Smart Screening เนาะการ Smart Screening ก็คือเราอาจจะวางระบบเหมือนกับที่เกาหลีทำเรื่อง KETA แล้วก็ญี่ปุ่นกำลังทำเรื่อง JETA ก่อนที่เราจะไปเราต้องกรอกข้อมูลให้เรียบร้อยแล้วเขาก็จัดการคัดกรองบุคคลไม่พึงประสงค์เช่นเคยเข้าเมืองผิดกฎหมายไหมเช่นมาถี่เกินไปหรือไม่หรือคุณเข้ามาแล้วคุณเคยอยู่เกินกำหนดไหมสิ่งเหล่านี้จะเป็นตัวคัดกรองแล้วก็ต่อหมอก็จะเป็นการรีเช็คซึ่งตรงนี้เราควรทำเรื่องนี้คือยกเว้นวีซ่ายังต้องมีเพื่อการแข่งขันกับ
1: ค
0: นบ้านไม่ว่าจะเป็นเวียดนามหรือมาเลย์แต่เราก็ใส่ตัวมาตรการสมาร์ทสกรีนนิ่งเนี่ยเข้าไปทำโปรไฟลิ่งมาว่าคนนี้เข้ามาเป็นบุคคลไม่พึงประสงค์หรือไม
1: ่
0: หรือเขาเข้ามาถี่เกินไปแล้วเคยทำผิดโน่นนี่นั่นเราก็สามารถบล็อกคนเหล่านี้ได้ถ้าแบบนี้แหละครับมันจะไม่มีผลแต่ถ้าอยู่ดีเรายกเลิกเขาเลยแล้วเราให้เขามาทำวีซ่าแล้วต้องเสียเงินอีกผมว่ามีปัญหาแน่นอนครับ
1: ความเชื่อมั่นจะหมดจะหายไปอันนี้แสดงว่ารัฐบาลเองก็ต้องแยกเรื่องของการอำนวยความสะดวกเรื่องของการท่องเที่ยวกับเรื่องของการดูแลเรื่องของความมั่นคงอันนี้มันต้องแยกกันให้ชัดใช่ไหมครับ
0: ถูกต้องครับก็คือว่าสองเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่คู่กันแต่ต้องแยกกันนะครับก็คือการทำเรื่อง easy access หรือการอำนวยความสะดวกในการเข้าเมืองก็เป็นมาตรการหนึ่งในการกระตุ้นทำให้เราสามารถแข่งขันทางด้านการตลาดกับประเทศอื่นๆได้แต่มาตรการในการคัดกรองเรื่องเกี่ยวกับเรื่องความมั่นคงเราก็ต้องมีมาตรการมารองรับกับการที่ open tourism เหมือนกับผมยกตัวอย่างง่ายๆตอนนี้เวลาเราไปจีนเราก็ได้รับการยกเว้นแต่ถามว่าพอเราเข้าจีนแล้วเนี่ยเขามีระบบสกรีนนิ่งมีระบบสแกนหน้าเราไปที่ไหนก็แล้วแต่เราต้องสแกนหน้าเราต้องใช้พาสปอร์ต นั่นหมายถึงว่าเขามีระบบการตรวจ

0: แล้วก็ในการที่เราไปท่องเที่ยวที่ใดก็แล้วแต่เขามีมาตรการในการดูแลและฟอลโล่เราตลอดเม
1: ื
0: ่อเรามีปัญหาหรือว่าเราต้องการความช่วยเหลือเขาเข้ามาถึงเราได้ทันทีส่วนหนึ่งเราอาจจะมองว่าอาจจะเป็นการที่พอจะละเมิดสิทธินักท่องเที่ยวไหมแต่เขาก็ทำให้เรารู้สึกว่าไม่ได้มีความกดดันอะไรเหล่านั้นแต
1: ่
0: ถามว่าเวลาเราอยู่ที่นั่นเราทำอะไรก็แล้วแต่มันมีระบบตรวจจับอยู่ใช่ไหมบอกว่าใช่แต่ปัญหาก็คือว่าสิ่งเหล่านี้แหละครับคือสิ่งที่มันเป็นประเด็นว่าวันนี้บ้านเราจะต้องทำสิ่งเหล่านี้คือคุณก็ต้องเปิดตลาดแต่ส่วนหนึ่งคุณก็ต้องวางมาตรการควบคุม
2: ประเด็นนี้ฮะด็อกเตอร์ครับด็อกเตอร์มองยังไงฮะกรณีท่านรัฐมนตรีท่องเที่ยวประกาศลดยอดจำนวนนักท่องเที่ยวบอกว่าโอ้ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราตั้งเป้าเพิ่มขึ้นเลยอะแต่ว่าคนเข้ามาเนี่ยมันไม่ค่อยมีคุณภาพเราอยากได้นักท่องเที่ยวคุณภาพฮะลดจาก33ล้านให้มันลงมาหน่อยนึงด็อกเตอร์มองยังไงครับ
0: คือประเด็นแรกเนาะผมคิดว่าฝ่ายบริหารหรือฝ่ายนโยบายเนี่ยพอบอกว่าต้องการนักท่องเที่ยวคุณภาพ
2: ครับ
0: ฝ่ายนโยบายต้องเอาให้ชัดว่าคำว่าคุณภาพของฝ่ายนโยบายนั้นdefinition หรือนิยามมันเป็นอย่างไรถ้าท่านบอกว่าฝ่ายท่านต้องการว่าคนที่มาเอาเฉพาะเศรษฐีมาเที่ยวแล้วคนอื่นไม่ต้องอย่างนั้นก็ต้องวางมาตรการอีกอย่างแต่ปัญหาคือเรารับได้ไหมกับอยู่ดีนักเที่ยวลดหดหายไปแล้วผู้ประกอบการส่วนใหญ่ที่ยังต้องการจำนวนนักเที่ยวเข้ามาในภาวะที่บ้านเราเศรษฐกิจกำลังมีปัญหาเนาะเราก็ต้องการเงินจากต่างประเทศเข้ามาจับจ่ายใช้สอยผมยกตัวอย่างง่ายๆปีที่แล้วที่เรามีปัญหาตลาดจีนถูกไหมครับ
2: รบ
0: เร
2: ื่
0: องเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยคนจีนไม่เข้ามาป
1: ั
0: ทท์ทองเจ๊งเยาวราชเจ๊งหลายๆที่ SME เจ๊งไปหมดเพราะไม่มีนักเที่ยวถ้าอยู่ดีวันนี้เราบอกเราต้องการเฉพาะนักเที่ยวคุณภาพคำว่าคุณภาพของท่านต้องคุยให้ชัดว่าคุณภาพแบบไหนในความต้องบอกว่าในฐานะที่ผมทำงานวิชาการด้วยเนาะพอเราคุยถึงเรื่องคำว่า high quality หรือว่า quality tourism หรือว่า high value tourism ที่ฝ่ายภาครัฐมักจะพูดอ่ะนั่นหมายถึงว่านักท่องเที่ยวที่เข้ามามีการใช้จ่ายอย่างเหมาะสมแล้วก็เคารพกฎกติกาสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย
1: ค
0: ือคนเหล่านี้คนทั่วไปก็ยังมาเที่ยวได้แต่คุณต้องเคารพเราต
1: ้
0: องปฏ
1: ิ
0: บัติตามกฎหมายของเราเนาะเพราะฉะนั้นมาตรการของเราที่มีเพียงแต่เราทำมาตรการที่สกรีนนิ่งให้ดีแล้วเราก็พยายามปิดปากให้บุคคลที่ไม่พึงประสงค์อยากเข้ามาแล้วคนที่หลงเหลืออยู่ในประเทศไทยเราก็พยายามที่สกรีนออกไปแบบนี้แหละครับเราก็จะได้นักเที่ยวที่มันมีคุณภาพและเป
1: ็
0: นไปตามความต้องการแต่ถามว่าเราจะต้องไปลดปริมาณเลยไหมผมคิดว่าถ้าเรามีมาตรการไอการที่มันจะมีผลกระทบต่อปริมาณนักเที่ยวมันมีแน่น
1: อ
0: นแต่อย่าไปบอกเลยว่าเราจะลดกี่ล้านหรืออย่างไรแต่
1: คิ
0: ดว่าทำอย่างไรให้มันมีความเป็นธรรมชาติเพราะเรายังไงเราก็ยังต้องการปริมาณที่นักเที่ยวที่มันมีคุณภาพในระดับหนึ่งที
1: ่
0: สำคัญคือต้องไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับสังคมไทยแล้วเข้ามานะครับแล้วก็ประพฤติตัวตามกฎหมายแล้วก็ออกไปตามเวลาผมว่าเนี่ยแหละครับคือสิ่งที่เราต้องการในเวลานี
2: ้ครับคือจุดประสงค์ของภาครัฐเองก็คืออยากจะ1ให้พำนักนานวันขึ้นการจับจ่ายใช้สอยตัวหัวเพิ่มมากขึ้นนะฮะจำนวนยอดเนี่ยไม่จำเป็นต้องตั้งเป้าแต่ละปีให้มันเพิ่มสูงขึ้นอาจจะประมาณนั้นหรือเปล่าครับ
0: คือเข้าใจได้ว่าเราต้องการนักเที่ยวที่เข้ามาใช้จ่ายมากขึ้นอยู่นานขึ้นมีคุณภาพมากขึ้นแต่ประเด็นคือวันนี้เรามีความพร้อมแค่ไหนหรือเรามีmotivation หรือมีแรงดึงดูดอย่างไรให้นักเที่ยวสามารถอยู่ได้นานขึ้นเช
1: ่
0: นวันนี้เราต้องการนักเที่ยวมาเที่ยวเมืองหลักแล้วไปเมืองรองป
1: ั
0: ญหาคือจากเมืองหลักไปเมืองรองระบบ connectivity หรือว่าระบบการเชื่อมโยงไปเราทำได้ดีหรือยังสองข้อมูลของเมืองรองที่เรามีเราบอก55จังหวัดม
1: ี
0: market share แค่ประมาณสัก 25% กันในขณะที่อีก22จังหวัดมีถึง 74% เนี่ยก็คือเราก็ต้องไปดูว่าข้อมูลบนออนไลน์นั้นดังด้านการประชาสัมพันธ์ระหว่างเมืองหลักกับเมืองรองมันมีความแตกต่างโดยสิ้นเชิงท
1: ่
0: านก็ลองไปดูว่าถ้าเวลาท่านเสิร์ชภาษาอังกฤษว่าคำว่าประเทศไทยหรือแหล่งท่องเที่ยวในไทยมันก็จะขึ้นอยู่ไม่กี่จังหวัดที่เป็นจังหวัดหลักถูกไหมแต่พอเราต้องการไปเสิร์ชเมืองรองเราจะหาแทบจะหาไม่เจอเลยก
1: ับ
0: ข้อมูลที่เป็นภาษาต่างประเทศแต
1: ่
0: เราจะเจอแต่ภาษาไทยแล้วเมื่อเราเจอภาษาไทยตลาดเมืองรองทุกวันนี้ยังไงก็ต้องอาศัยคนไทยท่องเที่ยวเป็นหลักเพราะน
1: ั้
0: นสิ่งเหล่านี้นะครับคือสิ่งที่เราคาดหวังกับความเป็นจริงกับบริหารการบริหารจัดการกับเป้าหมายที่มีเนี่ยมันต้องมีความสอดคล้องเนาะผมว่าสิ่งเหล่านี้คือ

0: มิติที่วันนี้ภาครัฐต้องมองให้ชัดเจนขึ้นแล้วก็ดูให้ละเอียดขึ้นครับ
1: แม่โดยเฉพาะเรื่องของตลาดเมืองรองนะฮะ55จังหวัดเนี่ยก็คุยมาหลายยุคหลายสมัยแล้วนะฮะว่าจะมีการพัฒนาแล้วก็ดึงนักท่องเที่ยวจากจังหวัดหลักๆ 6-7 จังหวัดเนี่ยครับดร.ฮะรัฐบาลต้องทำอะไรฮะแล้วตอนเนี้ยเขาเริ่มทำแล้วหรือยังฮะโดยเฉพาะโลจิสติกการส่งต่อนักท่องเที่ยวระบบคมนาคมขนส่งมันเพียบพร้อมไปแล้วหรือยังฮะหรือว่ามันยังขาดอะไรครับ
0: คือหลักๆนะครับผมคิดว่ารัฐบาลเขาพยายามทำอยู่เนาะแต่ว่าการทำเนี่ยสิ่งเหล่านี้เอาแค่นั้นว่าการขยายถนนจากเมืองหลักไปเมืองรองแต่ละเส้นมันต้องใช้เวลา
2: ครับ
0: สองเนี่ยนะครับระบบโลจิสติกที่วันนี้เราต้องการรถไฟความเร็วสูงจนบัดนี้ความเร็วสูงเราก็ยังไม่เกิดเราก็ยังใช้เวลาถูกไหมครับสามเนี่ยนะครับเอาแค่สนามบินที่คิดว่าเรามีความสะดวกที่สุดและบินทางอากาศเพราะเรามีสนามบินเนี่ยเมืองเล็กเมืองน้อยเราก็มีสนามบินทั้งนั้นแต่ท่านเคยสังเกตไหมครับทุกครั้งพอเราบินลงสนามบินเมืองรองจากสนามบินเข้าเมืองยากแสนยากเอาแค่ง่ายๆจากอู่ตะเภาก็พอเขาลงอู่ตะเภาเนี่ยนะครับจะเข้าระยองหรือเข้าพัทยาลองไปดูสิครับว่าเราเรียกรถสาธารณะมันยากขนาดไหนแม้กระทั่งวันนี้เราไปภูเก็ตซึ่งมีเมืองท่องเป็นเมืองท่องเที่ยวหลักแล้วก็มีนักท่องเที่ยวมากมายเราก็ยังมีปัญหากับระบบขนส่งสาธารณะอยู่เนาะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ครับคือคอขวดที่เราต้องเร่งดำเนินการอย่างวันนี้จีนกว่าที่เขาจะยอมเปิดแลกเปลี่ยนวีซ่าฟรีกับเราสิ่งที่เราเห็นก็คือเขาทำระบบรถไฟความเร็วสูงทั้งประเทศ 43,000 กิโลเมตรความยาวเมืองหลักเมืองรองคุณไปที่ไหนคุณก็สแกนหน้าขึ้นรถไฟคุณไปได้หมดเห็นไหมครับคือความพร้อมในการที่เขาบอกว่าเขาต้องการขยายนั่งที่ออกไปในยังเมืองต่างๆอย่างน้อยรัฐบาลมีระบบการวางแผนโครงสร้างพื้นฐานที่ดีพอสมควรแล้วก็ไปยกระดับแหล่งท่องเที่ยวแล้วก็พร้อมกับรณรงค์ให้ทุกคนนั้นมีความพร้อมในการเป็นเจ้าบ้านที่ดีผมว่าสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่รัฐเนี่ยจะต้องกลับมาแล้วก็ต้องพยายามมารณรงค์แล้วก็สร้างสิ่งเหล่านี้ให้มีความพร้อมเราไม่แปลกที่เรามี7จังหวัดหลักที่เป็นเมืองแหล่งท่องเที่ยวระดับโลกไม่ว่าภูเก็ตเชียงใหม่นะครับกรุงเทพพัทยานะครับหรือแม้กระทั่งกระบี่นะจังหวัดหลักๆเหล่านี้มันเป็นจังหวัดที่มีชื่อเสียงระดับโลกอยู่แล้วเพราะนั้นนักท่องเที่ยวเขามาเขาก็ต้องไปเมืองที่เขารู้จักเ
2: ค
0: ยได้ยินแล้วก็เดินทางได้ไม่ยากผมว่าอันนี้มันไม่ได้มีปัญหาแต่เราจะทำยังไงให้เมืองหลักเหล่านี้ไม่เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมสังคมและเศรษฐกิจในการที่มีนักท่องเที่ยวมากเกินไปแล้วทำอย่างไรให้เมืองหลักเหล่านี้เป็นแม่ไก่พาลูกไก่คือเมืองปริมณฑลที่อยู่รอบข้างเนี่ยแหละครับเติบโตไปเรื่อย
2: ๆ
0: แบบนี้มันจะเป็นวิธีการทำงานที่มันสามารถจับต้องได้แล้วมันตอบสังคมได้ที่สำคัญก็คือมันทำให้เรานั้นสามารถที่จะขับเคลื่อนไปอย่างมีคุณภาพครับ
1: ครับแล้วปีนี้ประเมินยอดนักท่องเที่ยวยังไงดีฮะด็อกเตอร์ครับยังกลับมาก่อนจำนวนก่อนโควิดแล้วหรือยังฮะตอนนี้ครับประเทศไทยเราครับ
0: ยังครับเพราะว่าเราก่อนโควิดแล้วเกือบ40ล้านเนาะตอนนี้เราก็ปีนี้ผมคิดว่าอย่างน้อยเราก็ไม่ต่ำกว่า30ล้านก็ถือว่าเป็น worst case นะครับแต่ยังไงถ้าแต่เราได้สัก33ล้านก็ต่ำกว่าปีที่แล้วหรือว่าพอๆกับปีที่แล้วก็ถือว่าเป็นความโชคดีเพราะว่าปีนี้มันเป็นผลกระทบทั้งโลกและที่สำคัญก็คือเรื่องวิกฤตสงครามทำให้ต้นทุนค่าน้ำมันมันแพงอันนี้มันต้องยอมรับสภาพความเป็นจริงเพราะตั๋วบินมันขึ้นมาเท่าตัวเวลานี
2: ้
0: ประเทศมีผลหมดเพราะนั้นเราเองก็ต้องรักษาฐานลูกค้าที่มีอยู่ทำยังไงนะครับให้ฐานลูกค้าที่มีอยู่แล้วผลกระทบน้อยที่สุดครับ
1: 30กว่าล้านก็จริงฮะแต่ว่าจำนวนเม็ดเงินที่จะเอามาจากนักท่องเที่ยวจากกระเป๋าของเขาเนี่ยเห็นว่าน่าห่วงใยเพราะว่าการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่คนใช้จ่ายน้อยลงจะทำยังไงดีครับด็อกเตอร์ครับ
0: คืออย่างแรกนะครับผมคิดว่าผลกระทบอย่างแรกเลยเมื่อตัวเครื่องบินแพงขึ้นสัดส่วนในการมาใช้จ่ายถึงบ้านเราก็ต้องลดลงเป็นธรรมดาเหมือนกับเราอ
2: ่
0: ะใช่ไหมครับตอนนี้เราไปเชียงใหม่จากเดิมค่าตั๋ว 5,000 อยู่ดีขึ้นไป 8,000 เราต้องจ่ายค่าตั๋วเพิ่มขึ้นเราก็ต้องไปลดค่าใช้จ่ายส่วนอื่นเพราะว่าอะไรเพราะว่าวันนี้รายได้ของคนไม่ได้เพิ่มขึ้นเพราะประสบปัญหาเศรษฐกิจ2จำนวนคนเดินทางย่อมลดลงเพราะว่าวันนี้เองต้นทุนการเดินทางโดยเฉพาะจากกรุงเทพมายุโรปมาก็ค่าตั๋วก็ขึ้นไปหลายเท่าตัว 20-30% ส่วนที่เดินทางระยะใกล้ก็มีค่าตั๋วก็ขึ้นเช่นกันเพราะนั้นตัวค่าใช้จ่ายที่จะลงมาในพื้นที่ย่อมมีบัดเจ็ตที่ลดลง
2: อ
0: ีกส่วนหนึ่งคนรุ่นใหม่อายุ 21-41 ที่มาร์เก็ตแชร์ถึงประมาณ 70% ก็เป็นคนรุ่นใหม่ที่

0: ขาเที่ยวถี่แต่เที่ยวเขาบ่อยเขาเที่ยวถูกก็คือเขามีรายได้ที่ยังไม่ได้มี spending มากมายแต่เขาสามารถที่เที่ยวได้หลายครั้งเที่ยวตามศักยภาพที่มีเพราะนั้นเทรนด์ของ average per head ที่จ่ายน้อยลงมันเป็นเทรนด์ของโลกนะครับแต่ว่าการที่แต่ละคนจ่ายน้อยลงในการเดินทางแต่ละครั้งแต่เขาเที่ยวในแต่ละปีเที่ยวมากขึ้นเพราะว่าเขาชอบเที่ยวเขาถือว่าการท่องเที่ยวนั้นสำหรับคนรุ่นใหม่เป็นกิจกรรมเป็นวิถีชีวิตของการเดินทางของการเรียนรู
1: ้
0: นอกห้องเรียนนะครับเป็นการพัฒนาบุคลากรอย่างนึงสำหรับคนรุ่นใหม
1: ่อ๋อนะฮะแต่ว่าเนี่ยฮะกรณีของนักท่องเที่ยวที่เข้ามาสร้างปัญหาแล้วฮะแล้วก็คือในส่วนของต่างประเทศเองเนี่ยอย่างจีนเขายังบอกว่าไทยเองยังไม่ปลอดภัยเลยเนี่ยไอ้ภาพตรงเนี้ยมันลบล้างยังไงดีอะครับ
0: ผมคิดว่าประเด็นเนี้ยถือว่าเป็นประเด็นที่รุนแรงที่สุดตั้งแต่ปีที่แล้วที่เราพยายามแก้ปัญหาเรื่องความปลอดภัย
2: ครับ
0: แล้วก็เราก็ตั้งแต่ปลายปีหลังจากที่ในหลวงท่านทรงเสด็จไปทำกระชับความสัมพันธ์กับรัฐบาลจีนทำให้ทุกอย่างมันกลับมาดีมากๆนะคร
1: ับ
0: ต้นปีที่ผ่านมาเรามีนักท่องเที่ยวจีนกลับมาในเชิงบวกจนแม้กระทั่งในช่วงต้นเดือนพฤษภาที่ผ่านมานะครับเข้าโลซีซั่นเราย้ายถึงได้เอฟเฟกต์นักท่องเที่ยวจีนเข้ามาวันละ 20,000 คนจากปีที่แล้ววันละคนแต่หลังจากที่เราเกิดกรณีที่เจ้าหน้าที่ของเราเรียกตัวจับตัวเรียก
1: คนไทยนี่แหละครับ
0: ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเพราะว
1: ่
0: าการที่มีอีกกรณีนึงที่ตัวนักท่องเที่ยวหายตัวไปผมว่ากรณีนั้นน่ะไม่ค่อยจะมีผลเท่าใดนักเพราะว่ามันเป็นเรื่องของสแกมเมอร์ส่วนหนึ่งมันก็บอกไม่ได้ว่าสรุปแล้วโดนลักพาหรือว่าเขาได้ยินยอมที่จะออกไปเองนะครับซ
1: ึ่
0: งล่าสุดเนี่ยได้ข่าวว่าทางฐานสู้จริงก็ขอบคุณรัฐบาลไทยที่หาตัวแล้วก็ดูแลนักเที่ยว4คนที่หายไปอย่างดีแต
1: ่
0: ประเด็นก็คือตัวเจ้าหน้าที่ของเราที่เรียกค่าถ่ายเนี่ยนะครับ ถือเป็นความรุนแรงแล้วก็เป็นผลกระทบที่มีผลมากๆไวรัลของจีนเนี่ยเซนซิทีฟมากเพราะว่าบ้านเขาเนี่ยเขานับถือเจ้าหน้าที่ของรัฐเขาเช
1: ื
0: ่อฟังคนในรัฐเพราะนั้นถ้าเกิดของเขาเนี่ยเห็นว่าเจ้าหน้าที่รัฐบ้านเรามีปัญหามันจะมีผลกับภาพใหญ่ทันทีต่อเร
1: ื่
0: องความเชื่อมั่นครับ
1: ก็ฝากนายกรัฐมนตรีนะฮะช่วยแก้ปัญหาตรงนี้ด้วยนะฮะเพราะว
2: ่
1: าล่าสุดก็ร้อยตำรวจโทใช่ไห
2: ม
1: ที
2: ่
1: เป็นหัวหน้าแก๊งอ่ะไม่แน่ใจว่าจะสืบสาวเราเรื่องเอาทั้งขบวนการมาดำเนินคดีหรือไม่อย่างไรนะฮะวันนี้ขอบพระคุณมากครับดร.ครับ
0: คร
1: ับ
0: สว
1: ั
0: สด
1: ี
0: คร
1: ับ สวัสดีครับดร.อดิษฐ์ชัยรัตนานนท์ครับเลขาธิการสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยวหรือว่าแอตต้านะฮะก็ฟรีวีซ่าจาก60วันเหลือ30วันเนี่ยแต่ว่ายังเป็นฟรีวีซ่าอยู่เนี่ยไม่มีนัยยะสำคัญนะฮะในเรื่องของการท่องเที่ยวนะฮะเพราะว่าสถิติของผู้ประกอบการที่เขาประเมินกันมาแล้วเนี่ยนะครับการเดินทางมาท่องเที่ยวบ้านเราเนี่ยนะอยู่นานสูงสุดเนี่ยฮะยุโรปนะฮะพำนักเฉลี่ยนะครับ21วันนะฮะส่วนภูมิภาคเอเชียนะฮะที่มาท่องเที่ยวบ้านเราเนี่ยเอาสูงสุดเลยนะที่ก็มาพักกันมาค้างกันมาเที่ยวกันเนี่ยนะ
2: ครับ
1: 2อาทิตย์8วัน9วันก็กลับบ้านแล้วนะฮะยุโรปเนี่ย21วันเพราะฉะนั้นโอ้โห60วันมัน
2: เยอะไป
1: มันเยอะไป
2: ใช่ครับแต่ว่าอย่างที่ทางด้านของแอนด้าเขากังวลก็คือเรื่องของว่ามันก็อาจจะมีผลกระทบกับตลาดอินเดียเหมือนกันเพราะว่าอย่างอินเดียเนี่ยก็คือก็เป็นตลาดใหญ่ที่เข้ามาในไทยในเยอะ
1: โดยเฉพาะเวลาเขาแต่งงานทีไม
2: ่
1: ได้แต่งแค่วันเดียว2วันเสร็จนะครับก็ทำเป็นอาทิตย์นะครับ
2: ใช่แล้วคือไม่ใช่แค่คือแขกที่มาอีกอะแล
1: ้
2: วก็ค่าใช้จ่ายที่เขามาใช้ในบ้านเราอีกก็คือเยอะแต่ว่าอย่างที่บอกว่าคือถ้าเกิดเขามาสุดท้ายแล้วยกเลิกวีซ่าแล้วกลับไปใช้เกณฑ์เดิมก็คือจะต้องมีการจ่ายค่าทำวีซ่าอีกประมาณ 1,000-2,000 เนี่ยมันก็จะเป็นต้นทุนที่ทำให้เขาคิดหนักเหมือนกันว่าจะมาไทยหรือเปล่าน
1: ั่นแหละฮะแล้วก็คู่แข่งในภูมิภาคนี้นะฮะก็สูสีเราไปแล้วนะครับบางทีเนี่ยบางช่วงการท่องเที่ยวเนี่ยก็อาจจะแซงเราไปแล้วด้วยนะอย
2: ่
1: างเช่นเวียดนามอย่างเงี้ย
2: ค่
1: าใช้จ่ายถูกกว่านะครับแล้วก็อาหารการกินคล้ายๆบ้านเราเลยนะฮะสภาพอากาศความสวยงามไม่แพ้เรานะครับระบบสาธารณะขนส่งของเขาอาจจะดีกว่าเราทุกครั้งนะฮะบางเมืองอ่ะที่เราบอกว่าเราต้องการให้ไปเที่ยวเมืองรองกันมากๆเนี่ยอย
2: ่
1: างที่ดร.บอกอ่ะ 70% อย่างเงี้ยที่มากันก็คือมาเที่ยว
2: เมืองหลัก
1: เมืองหลักๆเท่านั้นนะฮะกรุงเทพเชียงใหม่ภูเก็ตกระบี่อะไรประมาณนี้นะ
2: ครับ
1: แต่ว่าเราอยากให้เขาไปเที่ยว55จังหวัดที่เป็นเมืองรองซึ่งสวยงามไม่แพ้กันเพียงแต่ว่าระบบขนส่งที่จะไปรองรับนักท่องเที่ยวเหล่านี้

0: ครับ
1: ยังไม่สะดวกเท่าที่ควรเนี่ยอันนี้ก็เป็นปัญหาหนึ่งสำหรับเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับบางทีเนี่ยนักท่องเที่ยวออกมาจากสถานีขนส่งผู้โดยสารอย่างเงี้ยไปเจอผู้ให้บริการโขกสับอย่างเงี้ยนะมีไหมถามว่ามันมีไงฮะ มันก็ทำให้ภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยวเรา
0: เสียหายเหมือนกันนะ
1: มันเสียหายนะ
0: ใช่เพราะว่าคืออย่างที่บอกคือมันนอกจากนักท่องเที่ยวต่างชาติ

0: จำกัดระยะเวลาการเดินทางเข้าประเทศจาก60วันเหลือ30วันเนี่ยแต่ว่าในมันก็กังวลเขากังวลอันนึงที่รัฐบาลเขากังวลเรื่องของอาชญากรรมข้ามชาติเรื่องของกลุ่มสแกมเมอร์รวมถึงจีนเทาที่เข้ามาไม่เคารพกฎหมายบ้านเราเนี่ยแต่ว่าอันนี้มันก็ต้องทำอย่างอื่นควบคู่กันไปด้วยโดยเฉพาะเรื่องของการสแกนเรื่องของการตรวจสอบคุณภาพทั้งท่องเที่ยวอ่ะคือต่างๆนานามันยังมันต้องมันไม่ใช่แค่ด้านเดียวที่จะบล็อกแต่ว่ามันก็ต้องหนุนเรื่องของการท่องเที่ยวภายในประเทศด้วยเหมือนกัน
1: ความปลอดภัยยังเป็นสิ่งสำคัญที่เราจะต้องแก้ให้ได้
0: ใช
1: ่โอ้โหคือภาพที่ผ่านมาเนี่ยมันจะเริ่มดีขึ้นก็มีข่าวอีกแล้วนะอย่างข่าวล่าสุดก็คือตำรวจอย่างเง
0: ี้
1: ยเชื่อไหมว่าหูเขาประกอบกำลังกันหลายสถานีเลยนะยศดาบตำรวจเนี่ยนะฮะมากันคนละท้องที่เลยนะครับแล้วก็มารวมกันไปจับนักท่องเที่ยวจีนเอาไปเรียกค่าไทยอย่างเงี้ยนะฮะโอ้เพราะข่าวมันออกไปเนี่ยแล้วก็บอกว่าประเทศไทยมาแล้วมันไม่ปลอดภัยเนี่ยก็ต้องมากู้ภาพลักษณ์กันใหม
0: ่
1: เดี๋ยวชั่วโมงหน้านะชั่วโมงที่2เราคุยเรื่องนี้กันเลยนะคร
0: ับ
1: เพราะว่านายกรัฐมนตรีเองสัปดาห์ที่ผ่านมามีการคุยกับผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดผู้การจังหวัดด้วยนะฮะบอกว่าให้ทั้ง2หน่
0: วยงานเนี่ย
1: ประสานงานร่วมกันนะฮะเดี๋ยวจะคุยเรื่องนี้กันด้วยกับท่านวิรุฒสิริสวัสดิบุตรนะ
0: ครับ
1: ถ้าเกิดว่าตำรวจกับผู้ว่าประสานงานมันจะทำให้ประสิทธิภาพการดูแลนะฮะสารทุกข์สุขดิบของพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวจะดีขึ้นไหมนะ
0: ครับเพราะว่าอย่างที่ท่านนายกรัฐมนตรีพูดในงานวันนั้นเนี่ยก็มีหลายประเด็นที่เราก็ได้รับข้อมูลมาอันนึงจากทางด้านของท่านวิรุฒเนี่ยพยายามผลักดันมาตลอดเรื่องของปัญหาเชิงโครงสร้างว่าตำรวจก็เป็นแกนหนึ่งมีนายหัวมีนายคนหนึ่งในส่วนของผู้ว่าก็มีแกนสายงานบังคับบัญชาอีกแกนหนึ่งเนี่ยมันจะทำให้การทำงานเนี่ยมันไปด้วยกันได้หรือเปล่า
1: ก็จะฟังผู้ว่าเลยเนี่ยท่านวิรุฒมักจะพูดเสมอนะ
0: ครับ
1: เอาผมจะฟังปทุมวันผมไม่ดีกว่าเหรอใช่ไหมผู้ว่าไม่เป็นไปได้ให้ประโยคพกผลอะไรกับผมนี
0: ่แต่ว่าต้องให้ความหวังเหมือนกันนะพี่เพราะว่ารอบนี้มท.1กับนายรัฐมนตรีเป็นคนเดียวกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งหัวของมหาดไทยหัวของผู้ว่ารวมถึงหัวของตำรวจเนี่ยคือคนเดียวกันแล้วทั้ง2หน่วยงานเนี่ยคือมารับนโยบายจากท่านรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลด้วย
1: จะทำให้ทุกอย่างดีขึ้นไห
0: ม
1: ที
0: ่
1: มันเป็นอุปสรรคเนี่ยนะฮะ
0: ครับ
1: ดูสถิตินักท่องเที่ยวกันสักนิดนึงคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับก็อันดับหนึ่งยังคงเป็นจีนนะ
0: ครับ
1: ขอบคุณจริงนะฮะที่อย่างน้อยเนี่ยนะครับถ้าเป็นวันหยุดยาวเขาเนี่ยประเทศหนึ่งที่เขาอยากจะมาก็คือประเทศไทยเราฮะ
0: ใช
1: ่1,370,000คนแล้ว
0: ครับ
1: นะฮะแล้วก็อันดับ2ยังเป็นมาเลเซียนะครับ 850,000 นะครับอันดับ3รัสเซีย 660,000 อันดับ4อินเดียนะฮะ 560,000 นะครับ
0: ครับ
1: อันเนี้ยเป็นข้อมูลมาจากไอต้านะ
0: แต่อย่างที่บอกว่าอย่างที่ท่านอดินกังวลกันไม่ลงอันดับ4เนี่ยเป็นอินเดียนะแต่ว่าอินเดียเนี่ยก็คืออย่างที่บอกว่าถ้าเป็นมาเลเนี่ยเราอาจจะทราบเรื่องของข้อมูลที่เขาข้ามแดนอะในส่วนพื้นที่ชายแดนภาคใต้นะคือเขาก็จะอยู่กันส่วนใหญ่ก็จะอยู่ตรงบริเวณนั้นนะไม่ได้เข้ามาในพื้นที่ตอนลึกสักเท่าไหร
1: ่ถ้าจะเข้ามาลึกๆเลยเนี่ยจะเป็นพวกคาราวานเป็นบิ๊กไบค์นะฮะหรือว่าคาราวานรถยนต
0: ์
1: ที่เขาจะท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียนของเราจากสิงคโปร์มาเลมาเข้าภาคใต้ของเราเข้ากรุงเทพแล้วขึ้นเหนือเลยนะฮะหรือว่าอีสานไปสิงคโปร์ลาวทะลุเวียดนามไปเลยเขาจะขับรถท่องเที่ยวกันแบบนั้น
0: นั่นแหละแต่ว่าที่บอกคืออย่างในส่วนเขาจะมีอันหนึ่งก็คืออินเดียเนี่ยที่อาจจะต้องกังวลมากหน่อยว่าจะหายไปหรือเปล่าแต่ว่าอย่างที่แอดด้าก็ฝากความกังวลไว้กับทางรัฐบาลว่าก็ต้องทำหลายๆอย่างควบคู่กันไปไม่ใช่เฉพาะเรื่องของการจำกัดวีซ่าอย่างเดียวก็ต้องเน้นเรื่องของการชูแหล่งท่องเที่ยวเมืองรองระบบการเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวในประเทศแล้วก็ความปลอดภัยต่างๆก็ต้องเพิ่มความเข้มงวดมากขึ้นด้วยเหมือนกัน
1: รถไฟความเร็วสูงกำลังสร้าง
0: ได้ยินมาตั้งนานอย่าพูดเรื่องความเร็วสูงรถไฟความเร็วปกติเนี่ยก็ยังมีปัญหาตั้งแต่ต้นเดือนตั้งแต่อาทิตย์สองสามอาทิตย์ที่ผ่านมานี่ก็รถไฟก็โดยตลอดนะพี่รงยังไม่ใช่ความเร็วสูงด้วยซ้ำไป
1: โอ้เดี๋ยวพักกันครู่หนึ่งดีกว่าช
0: ่
1: วงหน้าคุยกับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังแล้วก็คุยข่าวกันต่อครับ
0: ครับ
2: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
3: เอ็มคอ

0: ังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
2: สิบแปดนาฬิกาสี่สิบเอ็ดนาทีนะครับกับเข้าสู่ช่วงที่สองของรายการทิศทางข่าวประจำวันอาทิตย์ที่24 พฤษภาคม 2569นะครับอยู่กับผมอาทิตย์สมบูรณ์กับพี่ณรงค์ชันทองครับ
3: คุยกับคุณผู้ชมผู้ฟังสักหน่อยนะครับ ค
2: ุ
3: ณสุภชัยทักทายมาให้สติกเกอร์มา
2: ครับผม
3: ขอบพระคุณมากนะครับ
2: แล้วก
3: ็มีคุณกุสุมานะครับทักทายมาคุณทัศยะสวัสดีจากญี่ปุ่นมานะครับสวัสดีครับพี่วิชัยบอกว่าน้องณรงค์ผมไม่ขอรับอะไรทั้งสิ้นนะผมอยู่แบบพอเพียงนะฮะแหมแต่ถ้าเกิดว่า
4: คือถ้าไม่รับก็เสียสิทธิ์
3: เนี่ยมันเสียสิทธิ์นะฮะอย
2: ่
3: างน้อยการตัดสินใจซื้อสินค้าที่ราคามันถูกลงรัฐบาลช่วยสนับสนุนให
2: ้
3: มันก็เป็นสิ่งที่ช่วยกระตุ้นให้ตลาดมันคึกคักขึ้นมาได้ไงนะฮะบางทีพ่อค้าแม่ค้าขายของไม่ได้ไง
2: ครับ
3: คนรู้สึกประหยัดกันมากขึ้นคือคนไม่มีเนี่ยเขาไม่มีจับจ่ายอยู่แล้วนะฮะอันนี้ก็เป็นปกติเนี่ยใช่ไหมครับคนระดับกลางๆอย่างพวกเราอย่างเงี้ยนะฮะมนุษย์เงินเดือนเนี่ยนะครับตอนเนี้ยตั้งสติกันมากขึ้นในการที่จะจับจ่ายใช้สอยนะคิดแล้วคิดอีกจะซื้อดีไหมนะเก็บเงินไว้ก่อนดีกว่าไหมเนี่ยพอเราคิดกันแบบเนี้ยผู้ประกอบการพ่อค้าแม่ค้าก็อยู่ไม่ได้นะคนซื้อของเขาน้อยลงอะครับ
2: ใช่แต่อย่างน้อยคือเรื่องของการรัฐบาลมาช่วยจ่าย 60% เนี่ยเยอะกว่าเดิมนะจากเดิมนี่ 50-50 แต่ตอนนี้ 60-40 เนี่ยมันก็เป็นแรงกระตุ้นอันนึงให้เหมือนกันให้เราออกไปใช้จ่ายมากขึ้น
3: ครับ
2: หรือว่าอาจจะคิดน้อยลงอ่ะเหมือนก็ได้ของลดราคา 60%
3: นั่นแหละ
2: มันทำให้เราตัดสินใจที่จะซื้อง่ายขึ้น
3: เราจะได้จับจ่ายใช้สอย
2: ครับ
3: เงินคล่องมือมากขึ้นนะฮะพ่อค้าแม่ค้าก็จะได้ค้าขายได้คล่องมากขึ้น
2: ครับ
3: กระแสเงินจะได้ไหลเวียนในระบบเศรษฐกิจมากขึ้นนะครับ
2: ครับ
3: ส่วนคุณมาเทิงบอกว่าช่วยลุ้นเป็นกำลังใจให้ผมนะพรุ่งนี้ลงทะเบียนได้ได้นะครั้งที่แล้วเนี่ยพลาดโอกาสไปนะฮะ
2: ครับ
3: เวอร์ชั่นโทรศัพท์ไม่ถึงครับ
2: ครับ
3: คุณสมบัติทักทายมานะฮะแล้วก็คุณสมัยบอกว่า30วันก็เกินพอแล้วครับได้ไม่เท่าเสียใช่ครับเพราะว่าอะไรฮะไอ้ที่เข้ามา60วันเนี่ยบางทีเนี่ยเข้ามาทำธุรกิจมาเป็นโนมินีแล้วก็เข้ามาก่อคดีความอะไรต่างๆเนี่ยคร
2: ับ
3: อันนี้ซึ่งเราก็ดูแล้วเนี่ยนะครับเขาไม่น่าจะเป็นนักท่องเที่ยวอ่ะนะฮะ
2: น่าจะมีจุดประสงค์อื่นมากกว่าการท่องเที่ยวแหละ
3: ใช่ฮะมาอยู่เต็ม60วันเลยอย่างเงี้ย
2: ใช่ประมาณแล้วก็จะเห็นชัดเจนไงว่าในช่วงที่ผ่านมาหลังจากที่มีการให้วีซ่าเกินกว่า30วันเนี่ยมันก็จะมีอาชญากรรมต่างๆเหล่านี้มันเพิ่มมากขึ้นซึ่งก็ไม่รู้ว่าเหตุผลอันนึงก็อาจจะเป็นเรื่องของวีซ่าด้วยแต่ว่าอย่างที่บอกว่าอันนึงที่มันจะต้องเพิ่มขึ้นก็คือเรื่องของการตรวจสอบอ่ะ
3: คือสถานการณ์มันเปลี่ยนไปแล
2: ้
3: วไอ
2: ้
3: ที่เราต้องอย่าให้วีซ่าฟรีกับเขาเนี่ยตอนน
2: ั้
3: นเราต้องการยอดทางท่องเที่ยวนะฮะ
2: ร
3: เราก็เปิดให้ทุกคนเข้ามาท่องเที่ยวบ้านเราได้เลยนะฮะแต่พอทุกสิ่งทุกอย่างมันเข้าร่องเข้ารอยแล้วเนี่ยนะครับปรากฏว่าพอมาดูสถิติแล้วเนี่ยนะฮะมันไม่เหมาะไม่ควรสำหรับ60วันแล้วก็เข้ามาก่อคดีความต่างๆสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาที่ไม่ได้มาท่องเที่ยวอ
2: ่
3: ะมาแฝงกับการทำธุรกิจอะไรประมาณนั้นนะ
2: อ
3: ่ะช่วงเวลาหนึ่งก็ปรับปรุงให้มันเหมาะส
2: ม
3: มากขึ้นนะฮะ
2: ค
3: ุณชุสนะจริงครับเคยไปที่สนามบินอู่ตะเภาจะไปโรงแรมที่อยู่ไม่ไกลจากสนามบินไปต่อไม่เป็นเลยมีแต่รถไปพัทยาครับแน่เนี้ยคือระบบขนส่งของเราเนี่ยมันยังไม่ครอบคลุ
2: ม
3: นะฮะแล้วก็มันยังไม่สะดวกเท่าที่ควรนะฮะเพราะฉะนั้นไอ้คำว่าจะยกระดับท่องเที่ยวเมืองรองเนี่ยโปรโมทกันมาหลายรัฐบาลแล้วนะฮะแต่ว่ามันยังเกิดขึ้นจริงไม่ได้ 100% เพราะว่ามันติดขัดตรงเนี้ยครับถามว่าภาคการท่องเที่ยวนะฮะสถานที่ท่องเที่ยวนะฮะมีครบครันไหมสวยงามหรือเปล่ามันมีครบทุกอย่างครับ
2: ครับ
3: เหลือแค่ตรงเนี้ยนะฮะที่จะเอายังไงให้นักท่องเที่ยวเนี่ยได้เดินทางเคลื่อนย้ายกันสะดวกตรงนี้เองนะครับฝากรัฐบาลช่วยดูด้วยนะมีคุณอมรีนะฮะใช้สติกเกอร์มาขอบพระคุณครับ
2: ครับ
3: ก็มีคุณบัวลี

0: เยี่ยมเหรอฮะแสดงว่าการให้นักท่องเที่ยวลงทะเบียนออนไลน์ก่อนเข้าไทยไม่ได้มีผลในการกลั่นกรองนักท่องเที่ยวดังที่เคยกล่าวไว้ใช่ไหมคะดีแล้วที่ยกเลิกนะครับคนที่อยากอยู่นั้นก็สามารถขอวีซ่าได
1: ้ครับครับก็จะมีทางไลน์ก็จะมีทางฝั่งไหนท่านที่ทักทายกันเข้ามาเหมือนกันนะครับคุณพี่สุภชัยที่ดิน1689เนี่ยก็ทักทายกันมาแหละไปหลายช่องทางนะครับก็มีสวัสดีคุณณรงค์คุณอาทิตย์มานะครับแล้วก็มีพี่วิพัฒน์หานนะครับก็มีการพูดถึงเรื่องของซิมเรื่องของมือถือที่ต้องมีการอัปเดตเครื่องใหม่ด้วยเหมือนกันเพราะว่าอย่างที่บอกว่าคือบางครั้งเนี่ยก็นอกจากเรื่องของไปที่แบงค์แล้วเนี่ยคือก็จะมีหลายๆท่านก็คือไปที่ศูนย์บริการมือถือเลยให้เขาอัปเดตเพราะว่าบางคนเนี่ยก็คือจะดูตรวจสอบเวอร์ชัน LINE เวอร์ชันโทรศัพท์มือถือเนี่ยอาจจะไม่จำเป็นต้องไปแบงค์เพราะว่าหลายๆครั้งเนี่ยก็คือคนที่ให้ข้อมูลได้ดีที่สุดเนี่ยก็คือนั่นแหละคนเจ้าของที่บริษัทให้บริการมือถือนั่นแหละจะรู้ว่ามือถือเวอร์ชันที่เราใช้อยู่ตอนนี
0: ้
1: มันเหมาะสมหรือเปล่าแต่ว่าก็ต้องรอระวังเรื่องของโฆษณาแฝงก็ จะมีเรื่องบอกว่าเอ๊มือถือรุ่นนี้มันไม่ได้นะครับป้าก็ต้องมีเวอร์ถือรุ่นใหม่แล้วก็จะมีนำเสนอมือถือเครื่องใหม่มาอันนี้ก็ต้องระวังไว
0: ้นี่ไงพอผมเข้าไปเนี่ยนะฮะในแอปเป่าตังค์เนี่ยเขาให้อัปเดตเลย
1: ครับ
0: อัปเดตให้เป็นปัจจุบันพออัปเดตเสร็จแล้วเนี่ยขึ้นเลยไทยช่วยไทยพลัสเลยนะ
1: ครับ
0: ก็คือพรุ่งนี้เดี๋ยวก็รอลงทะเบียนนะฮะแต่อย่างที่อธิบายไว้ครับไม่ต้องรีบนะคร
1: ับ
0: เพราะว่า25-29มีเวลาหลายวันฮะแล้วก็30 ล้าน 10เลยนะครับน่าจะครอบคลุมคนไทยอายุ18ปีขึ้นไปได้นะ
1: เพราะก็คงต้องไม่ต้องรีบเพราะว่าถ้าเกิดตื่นเช้ามา6 โมงเช้าบางท่านตื่นมาก็คือสิ่งแรกที่จะทำคือลงทะเบียนเนี่ยบางทีมันก็อาจจะอย่างที่บอกว่าหลายๆครั้งเรื่องของการลงทะเบียนเนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องของระบบด้วยเหมือนกันเพราะว่าพอคนมันเข้าไปพร้อมกันเยอะเวลาหรือว่าบางทีเนี่ยใกล้ถึง6 โมงเช้าเนี่ยก็จะเข้าไปรอละเข้าไปในแอปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเนี่ยพอถึงเวลาปุ๊บเนี่ยมันจะล่มมันจะไม่สามารถทำอะไรได้อย่าเพิ่งอารมณ์เสียเช้าวันจันทร์ด้วยเพราะว่าถ้าเกิดเช้าวันจันทร์อารมณ์เสียนี่ทุกอย่างทั้งวันลำบากเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คืออย่างที่บอกไปว่ายังมีเวลามันไม่ได้มีแค่จบแค่ภายในวัน25 วันเดียวยังมีเวลาให้ลงทะเบียนทั้งสัปดาห์ถึงวันที่29
0: ครับ
1: รวมถึงไปถึง2 ทุ่มไปถึง 4 ทุ่มหมายพี่รองเพราะฉะนั้นเนี่ยก็รอไปเรื่อยกันถ้าเกิดตอนเช้ายังไม่ได้มาทำงานก่อน
0: ว่างๆ
1: แล้วเข้าไปไหนใช่
0: นะฮะพักเที่ยงก็ไปลงก็ได้
1: ใช่แต่ว่าอย่างที่อยากจะเตือนไว้ก็คืออย่างที่บอกว่าใครที่มีสมาร์ทโฟนตอนนี้อัปเดตไว้ก่อนเลยอ
0: ั
1: ปเดตแอปพลิเคชันไว้ก่อนเลยให้มันเป็นปัจจุบันแล้วก็ให้มันมีฟีเจอร์ขึ้นมาอย่างที่พี่ณรงค์บอกไปเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสถ้าเกิดขึ้นมาเนี่ยสบายใจได้ว่าวันพรุ่งนี้สามารถลงทะเบียนได้แน่นอนไม่มีปัญหาเรื่องของระบบล่ม
0: อีกประเด็นหนึ่งนะฮะที่ถามดร.อดิษฐ์เมื่อสักครู่นี้ก
1: ็
0: คือนโยบายของกระทรวงท่องเที่ยวที
1: ่
0: เขาอยากจะให้ลดยอดนักท่องเที่ยวแต่ละปีลงนะฮะเราเคยตั้งเป้า30 ล้าน 31 ล้าน 33 ล้านอย่างเง
1: ี้
0: ยว่าอู้ไม่เอาสถิติตรงนี้ได้ไหมนะครับเอานักท่องเที่ยวคุณภาพได้หรือไม่อย่างไรนะฮะเมื่อสักครู่นี้ดร.อดิษฐ์ก็อธิบายแล้วนะครับก็อยากจะให้รัฐบาลชี้ให้ชัดคุณต้องการอะไรนะฮะเพราะว่ายังมีผู้ประกอบการที่ยังต้องการยอด
1: นักท่องเที่ยวอยู
0: ่เห็นได้จากอะไรฮะพอจีนไม่มาม าเลเซียไม่มา
1: เยาวราชไม่เลย
0: บรรทัดทองหลายร้านปิดเลยนะ
1: ครับ
0: รวมถึงสายป่านเขาไม่ยาว
1: ใกล้ๆเราเนี่ยก็หายไปเยอะเหมือนกันนะ
0: ตลาดก
1: ็ใช่ขวาเราเนี่ย
0: ใช่ครับใช่ครับก็ประเด็นเนี้ยนะฮะรัฐมนตรีท่องเที่ยวเขาอธิบายว่ายังไงนะครับก็คือคุณสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับก็ไปพูดในงานประชุมประจำเดือนพฤษภาคมของสมาคมโรงแรมไทยโดยบอกว่าวิกฤตความขัดแย้งในตะวันออกกลางราคาพลังงานและก็ภาวะเศรษฐกิจโลกครับเป็นปัจจัยภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อภาคการท่องเที่ยวไทยอย่างต่อเนื่องนะครับทททเนี่ยตั้งเป้าจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าไทยปี69นะฮะไว้ที่ประมาณ33 ล้านคนในกรณีสงครามตะวันออกกลางยืดเยื้อและก็ยังไม่สามารถยุติลงภายในไตรมาส2นี้นะครับล่าสุดท่านบอกว่าได้มอบหมายการท่องเที่ยวครับไปพิจารณาตัวเลขเป้าหมายใหม่อย่างรอบคอบเพราะมองว่าจากตัวเลขการประเมินเดิมที่คาดว่าสงครามจะไม่ยืดเยื้อนั้นอาจจะดูเข้าข้างตัวเองเกินไปและหากสงครามยืดเยื้อเกินไตรมาส2ก็อาจจะต้องปรับ ลดเป้าหมายจำนวนนักท่องเที่ยวครับให้สอดคล้องกับความเป็นจริงส่วนรายได้จากการท่องเที่ยวก็ต้องเน้นสร้างมูลค่า

0: เพิ่มให้นักท่องเที่ยวใช้จ่ายต่อหัวมากขึ้นพึงพอใจในบริการมากขึ้นเพื่อรักษาเป้าหมายรายได้เอาไว้นะครับ ก็ท่านบอกว่าผมมอบหมายให้การท่องเที่ยวทบทวนเป้าหมายจำนวนนักท่องเที่ยวปี69จากล่าสุดคาดการไว้ที่33ล้านเนี่ยแต่ด้วยแนวโน้มอาจจะลดลงตามสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ยืดเยื้อและไม่สามารถยุติได้ภายในไตรมาส2แต่ถ้าหากความขัดแย้งยุติได้ในไตรมาส2เนี่ยตัวเลขนักท่องเที่ยวต่างชาติก็น่าจะดูดีขึ้นนะครับท่านอธิบายไว้อย่างนี้นะครับ
1: ครับ
0: ก็เดี๋ยวรอประเมินอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าสิ่งสำคัญฮะแม้ว่าตัวเลข30ล้าน33ล้านหรือว่าไปเกือบ40ล้านก่อนสถานการณ์โควิดบ้านเราอ่ะนะ
1: ครับ
0: แต่ยุคณเวลาเนี้ยพฤติกรรมของการท่องเที่ยวมันเปลี่ยนไปคุณอาทิตย
1: ์
0: คุณผู้ชมคุณผู้ฟังฮะ
1: ครับ
0: มาเยอะก็จริงแต่ต่อหัวใช้จ่ายน้อยลงอย่างเห็นได้ชัดเลยนะฮะจะซื้ออะไรเขาจะโอ้โหคิดแล
1: ้
0: ว
1: คิดอีก
0: เลยนะฮะก็ทำการบ้านมาด้วยนะนักท่องเที่ยวนะวันนี้นะคร
1: ับ
0: จะไปไหนทีนึงเนี่ยจะต้องเข้าโรงแรมนี้นะ
1: ฮ
0: ะคืนละเท่าไหร
1: ่
0: เสร็จจากโรงแรมเราจะเดินทางไปยังไงด้วยรถบริการอะไรต
1: ้
0: องคิดหมดเลยนะฮะจะใช้ผ่านแอปพลิเคชันหรือแท็กซี่หรือว่าจะขึ้นรถประจำทางอย่างเงี้ยนะฮะหรือรถไฟฟ้าโอ้โหเขาคิดไปหมดเลยนะครับจะกินข้าวกลางวันเราจะกินที่ไหน
1: ครับ
0: ที่มันประหยัดสุดฮะเที่ยวแบบไหนให้มันประหยัดสุดแล้วเราสนุกด้วยเขาคิดอย่างนั้นเลยนะครับ
1: ใช่เพราะว่าเดี๋ยวนี้คือมันก็จะมีอีกอันหนึ่งที่ช่องทางที่เขาศึกษาข้อมูลก็คือผ่านอินฟลูของแต่ละประเทศถ้าเกิดเราดูถ่ายตามช่องทางของโซเชียลต่างๆเนี่ยเราจะเห็นอินฟูของแต่ละประเทศที่เขาพูดถึงประเทศไทยแล้วก็จะมีคนไทยนี่แหละเอามาแปลว่าเขาพูดอะไรเกี่ยวกับประเทศไทยเราบ้างเนี่ยแหละมันก็จะบอกหมดเลยนะพี่รองท่านผู้ฟังว่าคือถ้าเกิดคุณตัดสินใจจะมาท่องเที่ยวในเมืองนี
0: ้
1: จุดที่คุณจะต้องไป1 2 3 มีอะไรบ้างเดินทางอย่างไรเป็นภาษาเข้าไปหมดเลยแล้วก็มันก็จะมีเรื่องของคำเตือนข้อแนะนำต่างๆอยู่ในนั้นแทบจะทั้งหมดซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันแม้ว่าอาจจะไม่ค่อยถูกใจรัฐบาลรวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องเท่าไหร่แต่ว่ามันก็จริงเพราะว่าไอ้เรื่องของการโกงราคาเรื่องของอะไรต่างๆนานาเนี่ยมันบางทีนักท่องเที่ยวชาวไทยเองเนี่ยก็โดนยึดด้วยเหมือนกัน
0: คร
1: ับ ไอ้นี่ก็มันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่มันก็ผ่านการสะท้อนจากหลายๆฝ่ายรวมถึงตัวนักท่องเที่ยวต่างชาติรวมถึงอินฟูต่างชาติที่เข้ามาในไทยเนี่ยให้กับทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้าไปจัดการด้วยเหมือนกันเพราะว่านอกจากเรื่องของอย่างที่บอกว่าจะลดวันพำนับในไทยอย่างเดียวไม่ได
0: ้
1: ต้องดูเรื่องของมาตรการความปลอดภัยที่อยู่ในไทยด้วยเช่นกัน
0: นี่ผมมีสถิติของการท่องเที่ยวนะเมื่อสักครู่นี้ผมอ่านไปนี่ของแอต้าใช่ไหม
1: ครับ
0: ตั้งแต่1มกราคมถึง17พฤษภาคมนะฮะนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้าไทยเนี่ยจีน 2,151,898 คนมาเลย์มาอันดับ2เลยนะฮะ 1,459,942 คนอินเดียอันดับ3ครับ
1: อ
0: ินเดียเนี่ย 948,960 คน
1: ครับ
0: รัสเซียมาอันดับ4นะครับ 912,085 คนแล้วก็เกาหลีใต้ฮะ 509,762 คนนะฮะอันนี้5อันดับตลาดนักท่องเที่ยวสูงสุดนะฮะที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวประเทศไทยเรานะฮะตั้งแต่1มกราคมถึง17พฤษภาคมที่ผ่านมาครับ
1: ครับแต่ว่าที่บอกว่าคือมาตรการนี้คือยังไม่ได้มีผลบังคับใช้นะจะมีผลบังคับใช้หลังจากทันทีเมื่อพ้น15วันหลังจากที่มีการประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาอย่างเป็นทางการแต่ว่าตอนนี้คืออย่างที่บอกว่าคือยังผ่านครม.แต่ว่ายังต้องมีการจัดทำรายละเอียดเพิ่มเติมอีกก่อนที่จะมีการประกาศในราชกิจจาเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกว่าคือรัฐบาลอย่างที่ท่านอนุทินคุณอนุทินเนี่ยบอกไปหลายๆเวทีว่าเป็นรัฐบาลที่รับฟังเสียงประชาชน
0: ครับ
1: ก็ต้องรอดูด้วยเหมือนกันเพราะอย่างที่เมื่อสักครู่ที่เราคุยกับทางแอตตาไปเนี่ยเขาก็สะท้อนมาหลายมุมมองโดยเฉพาะข้อกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยนะมันไม่ใช่แค่รถอย่างเดียวต้องเสริมจุดอะไรต่างๆนานาเพิ่มขึ้นอีกเยอะเลยเพื่อที่จะคงตัวเลขนักท่องเที่ยวไว
0: ้ก็ครั้งที่แล้วใช่ไหมครับที่โลกโซเชียลจีนกระหน่ำโจมตีไทยเราเน
1: ี่
0: ยก็เรื่องของความปลอดภัยนี่แหละหลอกคนมาทำงานนะฮะในประเทศไทยนะฮะแต่ว่าหลอกเข้าไปอยู่ชายแดนข้ามฝั่งไปประเทศเพื่อนบ้าน
1: อ
0: ันเนี้ยเขาบอกว่าเนี่ยมาไทยไม่ปลอดภัยกว่าจะไปแก้ไขสถานการณ์นี้ให้มันฟื้นกลับคืนมาได้หูชาติเย็นแสนเข็ญเลยนะต
1: ้
0: องไปทำตลาดนะฮะไปยืนยันความมั่นใจนะฮะแล้วตลาดจีนกลับมานะตั้งแต่นู่นอ่ะช่วงตรุษจีนเห็นไหม
1: ครับ
0: นะครับก็ต่อเดือนเนี่ยจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยแล้วมาเจอข่าว

0: ล่าสุดเนี่ยนะฮะว่าตำรวจเรามารวมหัวกันเนี่ยนะฮะแล้วก็ไปจับเขามาเรียกค่าไทยจับ
1: ดูต่างๆนานามาตรการต่างๆนานามันดูไม่รู้จะถูกจังหวะถูกเวลาหรือเปล่านะเพราะอย่างที่บอกคือเรื่องของตะวันออกกลางก็ซ้ำเติมเรื่องของวิกฤตเศรษฐกิจละแล้วก็จะมีเรื่องของมาตรการเนี้ยเพราะว่าอย่างที่บอกว่าคือเรามีปัญหาเรื่องของทุนเทามีปัญหาเรื่องของแก๊งสแกมเมอร์อะไรต่างๆนานาอย่างที่เมื่อวันสองวันนี้ที่มีการจับชาวไนจีเรียที่แถวนนท์อันนั้นก็เยอะอีก
0: โอ้เนี่ยบุกเข้าไปจับเลยนะคร
1: ับ ใช่
0: อ๋อนะฮะ
1: ก็ถือว่าเป็นอันนึงแหละที่เป็นเหตุผลนึงที่ทางรัฐบาลก็ต้องพยายามเนี่ยแหละเรื่องของการลดระยะเวลาการทำนองในไทย
0: เข้ามาวีซ่านักศึกษานะแต่ว่าสิ่งที่เจ้าหน้าที่เขาไปสืบค้นดูเนี่ยเฮ้ยคุณไม่เคยไปเรียนเลยแต่ขอโทษฮะเงินในบัญชีของคุณเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นการจับจ่ายใช้สอยของคุณอยู่แบบหรูหรามากแต่คุณไม่เคยไปเรียนเลยเน
1: ี่
0: ยมันเลยแปลกไงฮะก็เลยสืบสาวแล้วเลือกไปอ๋อนะฮะแล้วก็บุกเข้าไปจับ
1: ใช่นั่นแหละก็จะเป็นอีกอันนึงที่เป็นสาเหตุที่ทางรัฐบาลเขาต้องดำเนินมาตรการเนี้ยเรื่องของฟรีวีซ่าเพราะว่าเราจะได้ยินข่าวมาหลายๆครั้งนะพี่รองผู้ฟังว่าคือรัฐบาลพยายามจะลดพวกเนี้ยอยู่ตลอดเวลาเลยแต่ว่ามันก็จะมีหลายๆฝ่ายที่ออกมาคัดค้านรวมถึงว่าถ้าเกิดจะทำแล้วเนี่ยก็จะต้องมีมาตรการอื่นๆรองรับด้วยไม่ใช่ว่าจะออกมามาตรการนี้อย่างเดียวเพื่อที่จะเพราะว่ารายได้เศรษฐกิจรายได้จากการท่องเที่ยวเนี่ยมันก็ยังเป็นอันนึงนะที่มันจะช่วยพยุงเศรษฐกิจของเราในภาวะแบบนี้เหมือนกันนะพี่รอง
0: ใช่ครับคือเราไม่ต้องลงทุนอะไรมากเลยนะฮะเอาแค่ใจบริการเท่านั้นเองนะครับสุขถึงทุกอย่างโอ้โหบรรพบุรุษเราสร้างไว้ให้อย่างดีเลยเลือกทำเลที่ตั้งประเทศไทยเราสวยงามนะฮะคุณอยากจะเที่ยวภูเขาคุณอยากจะเที่ยวซีแซนซันโอ้โหเรามีหมดทุกอย่างเพียงแต่ว่านี่แหละครับถ้ามันมีปัญหาเรื่องของความไม่ปลอดภัย
1: ครับ
0: สวยขนาดไหนก็ไม่กล้ามา
1: ครับ
0: นั่นแหละครับ
1: แต่ว่าก็คือจะเชื่อมโยงไปถึงชั่วโมงหน้าที่เราจะพูดคุยกันเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยท่านรัฐมนตรีเรียกประชุมทั้งในส่วนของผู้ว่าและก็ผู้การจังหวัดทั่วประเทศอันนึงที่จะต้องมีการบูรณาการกันก็คือเรื่องของความปลอดภัยในพื้นที่
0: ใช่ครับแล้วก็สิ่งสำคัญเจ้าหน้าที่นี่นะจำข้อมูลของกกล.ได้ไหมครับที่เป็นประเด็นกันเนี่ยนะ
1: ครับ
0: ไปเจอกับเจ้าหน้าที่ร้อยครั้งทางหลวงใช่ไหมครับ
1: จ
0: ราจร
1: ครับ
0: ร้อยครั้งต้องจ่ายเท่าไหร
1: ่
0: ร้อยครั้งอย่างเงี้ยนะฮะ 100% เลยเนี่ยนะฮะเมื่อผู้ว่าผู้การจังหวัดเจอกับท่านนายกรัฐมนตรีม
1: ัน
0: จะทำให้สถานการณ์ดีขึ้นไห
1: ม
0: นะฮะเดี๋ยวพักกันครู่หนึ่งคุณผู้ชมครับช่วงหน้าชั่วโมงหน้าคุยกันครับ
1: ครับ

0: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373ใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning อาเซียนพร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า MCOT News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
1: ทุกเช้าวันศุกร์ฟัง Good Morning อาเซียน 7:00 น. ถึง 7:30 น. กับนายวอันพบกับการวิเคราะห์เศรษฐกิจในอาเซียนและประเทศคู่ค้าไทยจะปรับตัวได้ทันแค่ไหนกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกมิติของนโยบายต่างประเทศติดตามฟังกันครับ
0: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ 6:00 น. ถึง 7:30 น. ฟัง Good Morning อาเซียนทาง MCOT News FM 100.5 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวทุก1วันมีแบรนด์ล้มหายตายจากไปจากตลาด

0: แบบไร้เข็มทิศมาร่วมไขรหัสเปิดกลยุทธ์การตลาดจากประสบการณ์จริงของคนวงในฟัง Marketing News Update
1: สวัสดีค่ะนุ้ยสุตาสุภีพิเชษพันธ์จาก Marketing News Update

0: เรามีนัดกันนะคะมาฟังเคสจริงของธุรกิจและวิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดจากทั่วโลกพร้อมอัปเดตเทรนด์ใหม่ๆไปด้วยกันนะคะ
1: เสิร์ฟไอเดียการตลาดก่อนเที่ยงจันทร์ถึงศุกร์11โมงถึงเที่ยงฟัง Marketing News Update
2: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอริฟเวอร์ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป เอ็มคอร์ด Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
4: สิบเก้านาฬิกาสองนาทีนะครับกับเข้าสู่ชั่วโมงที่สองของรายการทิศทางข่าวนะครับประจำวันอาทิตย์ที่24พฤษภาคม2569ครับอยู่กับผมอาทิตย์สมบูรณ์กับพี่ณรงค์จันทร์ทองครับ
5: เดี๋ยวชั่วโมงนี้เราจะคุยประเด็นเรื่องของนายกรัฐมนตรีที่กำชับนะฮะผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็ผู้การตำรวจนะฮะของทุกจังหวัดทั่วประเทศนะฮะสิ่งที่นายกเน้นย้ำเนี่ยก็คืออะไรฮะกวาดล้างมาเฟียกวาดล้างผู้มีอิทธิพลให้ประชาชนอุ่นใจและปลอดภัยนะฮะแล้วเดี๋ยวจะถามต่อประเด็นเรื่องของข้อมูลผลสำรวจของทางกกร.ด้วยนะที่ออกมาเนี่ยนะฮะสัปดาห์ที่แล้วจะมีปัญหาเรื่องของกรมควบคุมมลพิษนะฮะแล้วก็คุณสุชาติชมกลิ่นที่มีวิวาทะกับสื่อ
4: นักข่าวอาวุโส
5: ยูโนมีได้อยู่ไหม
4: ผมไม่ได้อยู่ผมไม่ได้อยู่ในจังหวะนั้นนี่พี่ลงแต่ว่าคือถามว่าโอ้โหอารมณ์ของท่านสุชาติเนี่ยรัฐมนตรีสุชาติเนี่ยคือหลายๆครั้งถ้าเกิดมันไม่ใช่ว่ารัฐมนตรีสุชาติจะเป็นท่านเดียวนะคือเอาจริงๆว่าคือเวลาเราสัมภาษณ์นะพี่ลงท่านผู้ฟังมันจะมีเวลานักข่าวถามคำถามแรงๆหรือว่าถามไปโดยที่แหล่งข่าวหรือว่ารัฐมนตรีเขาไม่อยากจะตอบ
5: ครับ
4: คือในฟลอร์เนี่ยอาจจะเป็นเห็นตามภาพที่เห็นนะแต่ว่าพอหลังจากนั้นเนี่ยคือจะต้องมาเข้ามาคุยกัน
5: ค
4: ือจะไม่ปล่อยให้แบบว่าเออเข้าห้องประชุมไปหรือไปไหน
5: ลงจากโพเดียมมาคุยเลย
4: คือลงจากโพเดียมก็คือแบบอาจจะเป็นการพูดคุยกันแบบเฮ้ยถามแบบถามพี่แบบนี้ถามอย่างงี้คือเนี่ยมันจะเป็นบรรยากาศแบบนี้
5: เหมือนกับ
4: ออ
5: ฟเรคคอร์ด
4: ใช่เหมือนออฟเรคคอร์ดแต่ว่าคือจะเป็นการคุยส่วนตัวแต่ว่ารอบเนี้ยเหมือนว่าขึ้นไปแล้วก็กลับลงมามีแบบว่าโอ้ให้ลงให้มาคุยมีส่วนตัวโทรไปให้มาหาแต่ว่าก็ในสุดท้ายก็คือพี่นอบก็บอกถ้าเกิดจะคุยกับผมก็ไม่มาเจอที่
5: หล
4: ัง
5: นกกระจอก
4: ใช่
5: นะฮะแล้วเราก็เห็นภาพนะครับถามว่าคำถามแรงไหมมันก็ไม่แรงนะเพ
4: ีย
5: งแต่ว่าจะถามว่าเรื่องของผลสำรวจที่ออกมาเนี่ย
4: ครับ
5: ตั้งกรรมการสอบหรือยังใช่ไห
4: ม
5: เท่านั้นเองนะฮะรัฐมนตรีทำยังไงนะฮะถึงข้อมูลนี้นะครับ
4: ก็มีฟีดแบ็กหลายประเด็นออกมาโอ้ต่างๆนานาโลเรื่องของ You know me a little go เนี่ย เป็นมีมอันหนึ่งที่พอหลังจากนั้นคือโอ้โหโซเชียลว่อนไปทุกแพลตฟอร์มเลย
5: คือสื่อก็พยายามจะวิเคราะห์ไงฮะว่าตกลงเนี่ยลำตีสุชาติเนี่ย นะลงมาด้วยตัวเองหรือว่ามีใครบอกว่าคุณสุชาติต้องลงไปนะทำอย่างเงี้ยภาพไม่ดีเลยเนี่ย
4: ครับ
5: เพราะว่าประชุมครม.ยังไม่ทันเสร็จเลยค
4: ุ
5: ณสุชาติต้องลงมาก่อนลงมาขอเคลียร์ใจก่อนยกมือไหว้เลยพี่ขอผมขอโทษผมขอโทษเลยนะ
4: ครับ
5: แล้วค่อยขึ้นไปประชุมครม.ต่ออ ันนี้คือหน่วยงานเดียวนะคร
4: ับ
5: เพราะอะไรครับเพราะจำนวน10หน่วยงานที่กกร.เขามีข้อมูลออกมาเนี่ยจำนวนเงินที่ภาคเอกชนต้องจ่ายเนี่ยนี่คือกรมที่ทางคุณสุชาติเขาดูแลอยู
4: ่
5: นะมันอยู่ในสังกัดของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเขากรมควบคุมมลพิษเนี่ยนะฮะแต่ที่เราจะคุยช่วงหน้าเนี่ยก็คือนอกเหนือจากอันนี้ตัวเงินอาจจะไม่สูง
4: ครับ
5: เพียงแต่ว่าสถิติเนี่ยนะฮะไปเจอกับเจ้าหน้าที่100ครั้งเนี่ยคุณจ่ายกี่ครั้ง100% คือจ่าย100ครั้งฮะ
4: ใช่อ
5: าจจะไม่สูงเท่ากับทางกรมควบคุมมลพิษแต่ว่ามันเป็นตัวเลขที่หลายคนแม้ไม่ประสบด้วยตัวเองแต่ละคนมีความเชื่อว่าม
4: ัน
5: เกิดขึ้นจริงนะก็คือตำรวจทางหลวงกับจราจรที่มีสถิติของ

0: กร.ออกมาน
1: ะ
0: ฮะซึ่งทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติเขาก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะฮะเขาก็พยายามจะทำองค์กรของให้โปร่งใสนะฮะซึ่งเรื่องนี้นายกรัฐมนตรีก็รับรู้รับทราบข้อมูลแล้วนะครับไม่แน่ใจว่าวันที่เรียกคุยกับท่านผู้ว่ากับทางผู้การจังหวัดเนี่ยเน้นย้ำตรงนี้ไปด้วยหรือเปล่าไงแต่จะคุยกับท่านเนี่ยท่านวิรุฒเนี่ยนะครับเพราะว่าก่อนในนี้เราคุยกันหลายรอบแล้วเรื่องของการบริหารงานของแต่ละจังหวัดโดยท่านผู้ว่าเนี่ยบอกว่าโอ้ท่านผู้ว่าเนี่ยบทบาทอาจจะไม่ได้ให้คุณให้โทษข้าราชการ
1: ครับ
0: พอเรียกประชุมขอความร่วมมือมักจะไม่ได้ค่อยให้ความร่วมมือกับทางจังหวัดเท่าที่ควรเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะมาฟังที่กรมปทุมวัน
1: ครับ
0: เพราะว่าจะให้คุณให้โทษกับผมมากกว่าทางมหาดไทยใช่ไหม
1: ครับแต่ว่าอย่างที่บอกว่าคือรอบนี้มท.1กับนายก
0: ครับ
1: เป็นคนเดียวกันสองหัวสองแท่งทั้งในแท่งของผู้ว่าแท่งของตำรวจคนให้คุณให้โทษก็เป็นคนเดียวกัน
0: ครับ
1: ก็คงต้องรอดูว่าจะสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพไหมคืออันหนึ่งที่ท่านนายกรัฐมนตรีบอกไปก็คือเรื่องของทีมจังหวัด
0: อ
1: ันนี้พอพูดถึงทีมจังหวัดเนี่ยก็คือเป็นอันหนึ่งที่ท่านวิรุฒพูดมาหลายครั้งเลยว่าม
0: ันไม่เกิดขึ้นจริง
1: ใช่เพราะว่าแต่ละหัวแต่ละแท่งก็มีคนให้คุณให้โทษต่างกันถ้าเกิดผู้ว่าไม่สามารถให้คุณให้โทษผู้การจังหวัดได้ความร่วมมือต่างๆนั้นอะไรหลายอย่างมันก็ไม่เกิด
0: โอ้ท่านวิรุฒยังบอกเลยบางทีประชุมเนี่ยไม่มาด้วยมอบหมายรองมาอย่างเงี้ยนะ
1: ฮะแต่ว่าอย่างที่บอกว่าคือรอบเนี้ยคือไปทั้งผู้ว่าไปทั้งผู้การจังหวัด
0: ให้ทำงานร่วมกันเป็นทีมให้ได้
1: ใช่เพราะว่ามันก็จะย้อนไปอย่างที่บอกว่าคือรอบที่แล้วในชั่วโมงที่แล้วเราพูดถึงเรื่องของการท่องเที่ยวในแต่ละพื้นที่ปัญหาอาชญากรรมในแต่ละพื้นที่เพราะว่ามันก็จะมีเรื่องของทุนเทาในที่เข้าไปแทรกแซงอยู่ในทุกพื้นที่เลยแล้วถ้าเกิดในแต่ละจังหวัดไม่สามารถจัดการตรงนี้ได้เนี่ยมันก็เป็นปัญหาอันนึงก็กระทบกับเรื่องของการท่องเที่ยวด้วยกระทบกับเรื่องของเนี่ยแหละเรื่องของการจำกัดระยะเวลาการพำนักหรือว่าการลดวีซ่าเนี่ยมันก็จะเป็นเชื่อมโยงมาถึงเรื่องนี้ถ้าเกิดผู้ว่ากับผู้การจังหวัดไม่สามารถทำงานร่วมกันได้มันก็แก้ไขไม่ได้เหมือนกัน
0: ครับแต่อีกประเด็นหนึ่งไม่ถามไม่ได้เลยข้อมูลของกกล.ท่านวิรุฒมองยังไงนะ
1: ครับ
0: เดี๋ยวขออนุญาตพักครู่เดียวค
1: ุ
0: ณผู้ชมครับแล้วก็เดี๋ยวมาคุยกันเลยฮะก
1: ับ
0: พันตำรวจวิรุฒสิริสวัสดีบุตรครับ
1: ครับ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
1: สิบเก้านาฬิกาเก้านาทีนะครับกับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการทิศทางข่าวนะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่24พฤษภาคม2569นะครับอยู่กับผมอาทิตย์สมบูรณ์กับพี่ณรงค์จันทร์ทองครับ
0: เดี๋ยวจะคุยกับท่านวิรุฒสิริสวัสดีบุตรเลยนะครับ เลขาธิการสถาบันเพื่อการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมนะครับให้เกียรติพูดคุยเพราะว่ามีประเด็นเรื่องของนายกรัฐมนตรีที่เรียกผู้ว่าทุกจังหวัดแล้วก็ผู้การตำรวจทุกจังหวัดนะฮะมาคุยกันจะได้ทำงานเป็นที
1: ม
0: นะฮะแล้วก็สิ่งที่นายกรัฐมนตรีคาดหวังก็คืออยากจะให้กวาดล้างมาเฟียผู้มีอิทธิพลประชาชนอุ่นใจปลอดภัยนะฮะแล้วก็ไม่ถามไม่ได้เลยนั่นก็คือข้อมูลของกกร.นะฮะถึงเรื่องของการรับสินบนนะครับซึ่งมันมีสถิติมาว่าทางหลวงกับจราจรใช่ไหมเจอร้อยครั้งเรียกร้อยครั้งเลยอ่ะนะครับตอนนี้ท่านวิรุฒอยู่ในสายแล้วนะครับสวัสดีครับท่านวิรุฒครับ
3: สวัสดีครับคุณณรงค์คุณอาทิตย์และท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านคร
0: ับ โอ้ขอบพระคุณมากนะครับแหมถ้าเรื่องอย่างนี้ต้องถามท่านวิรุฒเลยครับกรณีผลสำรวจของกกร.ฮะที่ออกมาเนี่ยเรื่องของกรมอื่นว่ากันไปนะกรมควบคุมมลพิษเขาก็มีข้อโต้แย้ง3วัน7วันเอาข้อมูลมาไม่งั้นเดี๋ยวจะเอาเรื่องกฎหมายไปจับกันเนี่ยนะฮะในส่วนของตำรวจเองเนี่ยสถิติทางหลวงครับตำรวจทางหลวงกับจราจรเรียก100ครั้งนะฮะเจอกับพี่น้องประชาชน100ครั้งเนี่ยต้องจ่ายไป100ครั้งเลยฮะ 100% เลยท่านวิรุฒมองยังไงครับ
3: อ๋ออย่างนั้นเลยนะอันนี้ก็เป็นวลีใหม่นะเรียก100ครั้งโดน100ครั้ง
0: ครับ
3: ครับแต่ความจริงอ่ะถ้าโดนน่ะโดยสุจริตอ่ะมันก็ไม่เป็นไรไอ้คำว่าโดนเนี่ยมันหมายถึงอะไรออกใบสั่งหรือว่ายังไงถูกมั้ยฮะ
0: ครับ
3: มันกลายเป็นโดนอย่างอื่นนะสิอันนี้ประเด็นถูกมั้ยฮะ
0: ครับ
3: คืออย่างนี้นะฮะท่านนายกเนี่ยนะช่วงนี้มีนโยบายในการปราบนะฮะผู้มีอิทธิพลนู่นนี่ทุจริตก็สืบเนื่องมาจากนี้

0: รายงานหรือว่าการแถลงข่าวของกกร.เนี่ยการร่วมเอกชนเนี่ยนะครับความจริงมันก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมานานแล้วนะมานานมากแล้วในส่วนของตำรวจเนี่ยนะฮะก็ไม่ได้น่าแปลกใจหรอกตำรวจมันเป็นหน่วยมาตรฐานอยู่แล้วในเรื่องการทุจริตอ่ะนะถูกไหมฮะความจริงควรจะเป็นที่หนึ่งด้วยซ้ำไปนะ
1: มันมีช่องว่างช่องโบว์ให้กระทำทุจริตได้ง่ายเหรอครับ
0: นั่นระบบนะฮะระบบมันเปิดช่องผมคิดว่าเมื่อก่อนตำรวจก็ไม่ได้ทุจริตกันขนาดนี้นะนะฮะในอดีตเนี่ยถ้าเราคิดย้อนไป50ปีที่แล้ว60ปีที่แล้วนะฮะสมัยตำรวจเนี่ยนะยังไม่ได้มียศนายพงนายพลอะไรกันมากมายหัวหน้าสถานีก็แค่ร้อยตำรวจเอกอะไรเงี้ยนะฮะก็ไม่ได้ทุจริตกันขนาดนี
2: ้
0: ผมว่ามันทุจริตรุนแรงเนี่ยหลังจากที่แยกออกมาจากกระทรวงมหาดไทยนะฮะมันขาดการตรวจสอบควบคุมอย่างสิ้นเชิงเลยนะฮะในทางข้อเท็จจริงนะในทางพื้นที่ไหนแต่ในทางนิติในเขาก็จะบอกมีข้ามการเนี่ยกตตรโรงพักกตตรบชอะไรก็แล้วแต
2: ่
0: มันเนี่ยอันนี้ที่เขาว่าเอาเนี่ยเอามาแทนกระทรวงมหาดไทย
1: คร
0: ับแต่เมื่อก่อนนี้ก็ยังมีกระทรวงมหาดไทยดูแลไม่ว่าจะเรื่องการของงบประมาณการออกระเบียบคำสั่งอะไรต่างฮะตำรวจก็ยังเกรงใจกระทรวงมหาดไทยนะสมัยอยู่กับกระทรวงมหาดไทยนะพอย้ายจากกระทรวงมหาดไทยเนี่ยมันไร้การตรวจสอบควบคุมอย่างสิ้นเชิงเลยมันหนักขึ้นนับแต่นั้นเป็นต้นมาเลยนะฮะ
1: ครับ
0: แต่ประชาชนอาจจะไม่รู้ตัวเพราะว่าพอมีเรื่องมีราวอะไรเนี่ยตอนนี้เราไปร้องเรียนอะไรกับกระทรวงมหาดไทยมันได้เรื่องได้ราวไหมฮะนายอำเภอผู้ว่าอะไรกันหวัดนี้เขาทำอะไรเรื่องตำรวจไม่ได้เลยนะปัจจ
1: ุบันเนี่ยแยกขาดจากกันไปแล้วฮะ
0: ขาดเลย
1: ครับ
0: กลายเป็นหน่วยข้างเคียงหรืออำเภอจะเป็นเบี้ยล่างตำรวจซะด้วยซ้ำไปมั้ง
1: แต่ว่านายกลงมาดูแลเองเนี่ยฮะสำนักงานตำรวจแห่งชาติอะครับ
0: ก็ดูแลเองฮะแต่นายกไม่มีกลไกในการดูแลไงนายกใช้อะไรในการดูแลล่ะก็ใช้ความรู้สึกนี่แหละฮะหนูนี่นะนายกก็ธุระเยอะเรื่องเยอะอยู่แล้วเรื่องบ้านเรื่องเมืองเรื่องใหญ่เรื่องต่างประเทศเรื่องนโยบายอะไรก็สารพัดสภาสเพอ
1: ร์
0: เขาก็ไม่มีเวลาดูแลนะแล้วไม่มีรัฐมนตรีคนไหนเลยคือนายกเนี่ยมันอยู่เหนืออยู่สูงนะฮะ
1: ครับ
0: นะฮะแต่รัฐมนตรีเนี่ยสมัยก่อนรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยก็ยังรับเฉพาะหน้างาน
1: คร
0: ับ หน้างานของความการรักษาความสงบเรียบร้
1: อ
0: ยเพราะจริงๆกระทรวงมหาดไทยเป็นกระทรวงของการรักษาความสงบเรียบร้อยนะ
1: ครับ
0: นะฮะเป็นหลักเลยไอ้เรื่องบำบัดทุกข์บำรุงสุขก็เป็นวรีที่แบบว่าอะไรอ่ะก็โอเคแต่จริงก็ไม่ใช่หลักหลักก็คือนะฮะในเรื่องของการรักษาความสงบเรียบร้
1: อ
0: ยของบ้านเมืองนะฮะ Interior Ministry นะฮะนะฮะก็จะมีถ้าเป็นต่างประเทศเขาก็จะมีน่ะทุกอย่างอยู่ในนั้นตมงตมอะไรก็แล้วแต่นะฮะกระทรวงมหาดไทยนะฮะก็มีผู้ว่าการจังหวัดเป็นมือเป็นไม้นะฮะที่สำคัญนะฮะสั่งอะไรไปเมื่อก่อนกระทรวงมหาดไทยสั่งอะไรไปรัฐมนตรีสั่งอะไรไปนะฮะหน้าสั่งผ่านปลัดกระทรวงสั่งไปถึงผู้ว่าการจังหวัดผู้ว่าการจังหวัดสั่งไปถึงภูมิคับการตำรวจได
1: ้อ่าใช่ครับ
0: นะฮะ
1: ครับ
0: สายไปเลยแต่ปัจจุบันนี้กระทรวงมหาดไทยสั่งอะไรไปนะฮะผู้ว่าก็ไปแจ้งเพื่อพิจารณาให้ความร่วมมืออะไรเป็นงั้นไปไง
1: คร
0: ับ ก็จะไปสั่งก็ไม่ได้ให้รายงานภายในเท่านั้นเท่านี้วันอะไรก็ไม่ได้จะเป็นลักษณะการสั่งไม่ได้
1: ครับขอความ
0: ร่วมมืออย่างเดียวเพราะฉะนั้นการจังหวัดประเทศไทยนะฮะมีลักษณะเป็นผู้ประสานงานจังหวัดไปแล้วอ่ะ
1: ครับ
0: นะฮะไม่ใช่ข้าหลวงไม่ใช่เจ้าเมืองอีกต่อไปแล้วอ่ะ
1: ครับอ๋ออันนี้เห็นภาพเลยนะฮะตอนอยู่สังกัดมหาดไทยผู้ว่าสำคัญผู้การ
0: สำคัญ
1: ครับผู้การจังหวัดก็ยังรับฟังผู้ว่าอยู่
0: เกรงใจผู้ว่าการจังหวัด
1: ครับ
0: นะเพราะว่าตำรวจกรมตำรวจของงบประมงก็ประมาณจะออกระเบียบคำสั่งอะไรก็ต้องผ่านกระทรวงมหาดไทยกระทรวงมหาดไทยก็ยังคุมปัจจุบันตำรวจเขาออกอะไรต่ออะไรเองเลยนะฮะระเบียบคำสั่งอะไรชอบไม่ชอบกูก็ออกกูไปเรื่อยนะฮะ
1: mm-hmm. อ
0: ันนี้ไม่ได้พูดมั่วนะฮะไอ้ที่ไม่ชอบอย่างเช่นไม่ให้รับคำร้องทุกข์ทันทีเนี่ยที่ชาวบ้านต้องไปพึ่งรายการต่างๆทีวีเนี่ยไปพึ่งอินฟลูเอนเซอร์นะฮะ
2: ต่าง
0: ๆสายไหมเนี่ยเยอะแยะมากมายก็เพราะนี่แหละครับไม่รับคำร้องทุกข์เ
1: mm-hmm.
0: มื่อก่อนการไม่รับคำร้องทุกข์เนี่ยนะฮะไม่รับคดีดำเนินการสอบสวนเนี่ยโดยมิชักช้าตามปวิยาเป็นเรื่องใหญ่นะเป็นเรื่องใหญ่มากเลยนะฮะที่ตำรวจเขาจะไม่ทำกันนะฮะแต่พอมียุคหนึ่งมั้งปีไหนละฮะสุดท้ายเนี่ยนะฮะสุดท้ายนี่ปี6ประมาณ6 63หรือ665เนี่ยนะฮะ

0: มีผบ.ตร.คนหนึ่งไปออกนะฮะออกระเบียบไม่ให้รับคำร้องทุกข์ทันทีให้รับคำแจ้งความ
1: ครับ
0: นะไอ้คำแจ้งความนี่มันไม่มีในกฎหมายใดนะ มันก็อยู่ในเอกสารนู่นนี่นี่ย้ายไปก็หายไปเลยนะฮะอะไรอย่างเนี้ย
1: ครับ
0: แล้วไม่มีการตรวจสอบไม่มีการตรวจสอบถ้ามีเลขคดีมันจะมีการตรวจสอบ
1: ครับ
0: นะฮะแล้วก็เป็นช่องทางของการทุจริตที่เลวร้ายที่สุดนะฮะพอล้มคดีอ้าวเขามาแจ้งลูกจ้างมาแจ้งนายจ้างทำอนาจารลวนลาม
1: คร
0: ับ ก็ลงรับคำแจ้งความเอาไว
1: ้
0: นะฮะเรียกมาคุยกันโน่นนี่ตกลงกันได้จ่ายเงินคดีหายไปเลยไม่ต้องส่งอัยการ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่แปลกใจเลยฮะว่าทำไมตำรวจถึงติดนะฮะเรื่องของการทุจริตแล้วควรจะเป็นอันดับหนึ่งด้วยซ้ำไปถ้าสำรวจกันดีๆนะผมก็ไม่รู้เขาสำรวจแบบไหนสำรวจอย่างไร
1: ยอดเงินฮะถ้ายอดเงินเนี่ยนะครับอาจจะสู้ไม่ได้แต่ว่าจำนวนต่อครั้งเนี่ยความ
0: เสี่ยง
1: จำนวนต่อครั้งตำรวจทางหลวงตำรวจจราจรครองอันดับหนึ่งของหน่วยงานที่มีอัตราการเสนอให้ส่งผลตอบแทนต่อครั้ง 100%
0: เพราะว่าความผิดมันไม่ได้ร้ายแรงไงใช่ไหมฮะแต่ความถี่นะฮะความถี่มันเยอะเช่นจับแล้วก็ปล่อยไปนะฮะนะฮะทั้งว่ากล่าวก็ว่ากล่าวไม่เป็นไรว่ากล่าวเป็นเรื่องที่ชอบด้วยกฎหมายนะฮะแต่เรียก100 200แล้วก็แล้วแต่ก็ปล่อยไปส
1: ่
0: วนทีนะฮะเจอม่วงน้องว่าไงหรือน้องแน่ใจว่าไม่ได้เสพนะไม่เล่นนะแน่ใจนะเดี๋ยวตรวจเจอแพงนะ
1: ครับขอย้อนกลับไปนิดนึงครับท่านวิรุฒครับพอแยกออกจากกระทรวงมหาดไทยแล้วเนี่ยนะฮะสำนักงานตำรวจแห่งชาติเขามีการตรวจสอบการทำงานกันยังไงฮะใครเป็นคนตรวจสอบหรือว่าตรวจสอบกันเองครับ
0: ก็ตรวจสอบกันเองหมดนะฮะหน่วยงานที่คนพูดอยู่เสมอๆคือเจรตำรวจอ
1: ่
0: ะก็ลองไปดูเดี๋ยวมันทำอะไรได้ที่ไหนล่ะประชาชนร้องเรียนมาร้อยเรื่องนะสอบตัวนู่นนี่ยุติสัก99เรื่องอ่ะเพราะตำรวจพวกเดียวกันไงฮะ
1: ครับ
0: ไอ้พวกที่ตำรวจที่ทุจริตอยู่ข้างล่างวันนึงก็ย้ายมาอยู่เจร
1: ครับ
0: มันจะไปสอบอะไรอ๋อแล้วยังไม่นับภาษาอะไรเรื่องรุ่นพี่รุ่นน้องในระบบตำรวจอ
1: ่
0: ะที่เรามีระบบตำรวจแบบทหารเนี่ยเพราะฉะนั้นเจรตำรวจก็ทำอะไรไม่ได้
1: ครับ
0: นะฮะตรวจราชการอะไรก็ไม่รู้หมวกเมิกเครื่องแบบเครื่องไม้ซ้ายหันขวาหันแต่สวยสินบนนะฮะการกระทำผิดทุจริตประพฤติไม่ชอบล้มคดีไม่มีปัญญาตรวจไม่ได้ตรวจ
1: ครับนายกรัฐมนตรีในการเชิญท่านผู้ว่าทุกจังหวัดผู้การให้จับมือกันมาเลยเนี่ยมาร่วมประชุมจะได้ทำงานเป็นทีมเดียวกันเนี่ยท่านวิรุฒมองว่ามันแนวโน้มจะทำให้การประสานงานระหว่างผู้ว่ากับผู้การดีขึ้นไหมครับ
0: นายกส่งสัญญาณผิดนะฮะคือเรื่องของผู้ว่าการจังหวัดกับผู้บังคับการเนี่ยหัวหน้าตำรวจจังหวัดเนี่ยมันส่งสัญญาณผิดมานานแล้วตั้งแต่ยุคคุณทักษิณนะ
1: ครับ
0: นะฮะที่บอกว่าผู้ว่ากับผู้การต้องทำงานเป็นปลาท้องโกจำได้ไหมฮะ
1: ครับ
0: ปีไหนล่ะปี56อะไรมั้งไม่ใช่46 47อะไรมั้ง40กว่า
1: ครับ
0: ก็เกือบ20ปีมาแล้วอ่ะบอกต้องทำงานกันเป็นปลาท้องโกคุณไปพูดอย่างนั้นได้ยังไงเพราะว่าตามพรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดินนะฮะพ.ศ.2534เนี่ยเขาบัญญัติให้ผู้ว่าราชการเป็นหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดนะมีอำนาจปกครองบังคับบัญชาข้าราชการในจังหวัด
1: ครับ
0: แล้วไปบอกให้เป็นปลาท้องโกได้ไงมันเหมือนเป็นเพื่อนกันเป็นซีกันเหร
1: อ
0: นะฮะเวลาเรียกประชุมเนี่ยสังเกตไหมฮะไม่ว่านายกคนไหนเรียกประชุมเรียกตรงก็เรียกผู้การเรียกผู้ว่ากับผู้การมาด้วยกันคุณไปเรียกทำไมผู้การถ้าคุณเรียกผู้ว่าราชการจังหวัดมาคนเดียวดิ
1: ครับ
0: แล้วบอกกับผู้ว่าว่านะถ้าผู้การตำรวจจังหวัดไหนทำงานนะฮะไม่กระตือร้อนไม่สนองนโยบายมีความประพฤติไม่น่าไว้วางใจทุจริตรับสวยสินบนให้รายงานมาผ่านกระทรวงมหาดไทยผ่านปลัดมาน ะฮะพิจารณานะแล้วจะดำเนินการให้ไม่ว่าจะสั่งสำรองราชการหรือแต่งตั้งโยกย้ายสั่งไปช่วยราชการโอ้โหนี่จะเปลี่ยนแปลงใหญ่เลยนะผู้การนี่จะเข้าแถวเลยนะ
1: ครับ
0: ถูกไหมฮะแต่ไม่ทำก็ไปเรียกมารวมกันแล้วมาพูดรวมกันเหมือนกับนายกับลูกน้องประชุ
1: ม
0: ไอ้นายก็มานั่งประชุมลูกน้องก็มานั่งประชุมด้วยกันคุณต้องประชุมแต่หัวสิแล้วก็ให้หัวเนี่ยเขาไปสั่งต่
1: อ
0: เขาก็จะได้มีอะไรอ่ะมีอะไรมีอำนาจ
1: ยื่นคือเรียกผู้ว่ามาอย่างเดียวก็พอแล้วก็ยื่นดาบให้ผู้ว่าไปเลย
0: ส่งสัญญาณแรงเลยนะแค่เรียกผู้ว่ามานะต่อไปเนี่ยเอาเนี้ย

0: แล้วมาผ่านไป
1: ครับ
0: ให้คุณอนุทินเรียกเฉพาะผู้ว่าการจังหวัดแล้วประหยัดด้วย
1: ครับ
0: ไม่ต้องนั่งเครื่องบงเครื่องบินมาไม่ต้องเบิกงบประมาณเลยมาเอาเฉพาะผู้ว่า77จังหวัดอะไรเนี่ยตรงทํากทมด้วยแล้วแต่แล้วบอกเลยเอาที่จะให้ผู้ว่าปราบมาเฟียจะปราบโน่นนี่ผู้ว่าจะไปทําอะไรได
1: ้
0: ผู้ว่าไม่ได้มี
1: เครื่องไม้เครื่องม
0: ือเจ้าพนักงานรัฐเนี่ย ที่เป็นเจ้าพนักงานตามปริยา
1: ครับ
0: อยู่ในมือเนี่ยเพราะตัวเขาเป็นปลัดเป็นแต่อสไม่ได้เป็นอ่ะ
1: ครับ
0: นะฮะอสก็เงินเดือนเท่าไหร่เองอ่ะมันน้อยกว่าตำรวจตั้งเยอะใช่มั้ยฮะ
1: ค
0: ุณใช้ให้จะให้ผู้ว่าไปทำเองไม่ได้หรอกผู้ว่าจะต้องใช้นะฮะผู้การจังหวัดนะฮะผู้กำกับได้ผ่านนายอำเภออะไรก็ว่าไป
1: ครับ
0: นะถ้าคุณประชุมเฉพาะผู้ว่านะแล้วคุณพูดแบบนี้นะวงการตำรวจจะตื่นตัวสุดๆเลยนะถูกไหมฮะทำให้ทำก็ไม่แล้วแต่ผู้ว่าเอ้ยนะผู้การเขาก็จะไปตอนนี้ก็เข้าไปหาผู้ว่าท่านมีอะไรครับปัญหาโน่นนี่ทุกวันนี้นะฮะคุณรงค์คุณอาทิตย์ทราบไหมว่าการประชุมส่วนราชการจังหวัดปีเดือนละหนเนี่ยที่มีผู้ว่าเป็นประธานมีข้าราชการทุกหน่วยในจังหวัดร่วมประชุมเนี่ยนะฮะไม่ว่าจะเป็นอัยการหรือข้าราชการไอ้กรมทางหลวงกรมอะไรเนี่ยเป็นร้อยนะ
1: ครับ
0: ส่วนใหญ่นะฮะผมเรียนเลยว่าส่วนใหญ่ปัจจุบันเนี่ยผู้การไม่ได้เข้าด้วยตัวเองเลยเมื่อก่อนเขาเข้านะ
1: ครับ
0: แต่ระยะหลังเขามองว่าผู้ว่าไม่มีความหมายอะไรเขาไม่เข้าส
1: ่
0: งร้องผู้การส่งผู้กำกับอำนวยการไป
1: เ
0: ขาไม่เข้าแล้วนะกลายเป็นเรื่องเสียศักดิ์ศรีไป
1: คร
0: ับเอ้ยผมไม่ได้ลูกน้องผู้ว่านะ
1: เนี่ยเนี่ยก็ทำให้การทำงานของจังหวัดโดยท่านผู้ว่าที่เป็นหัวหน้าหน่วยสูงสุดของจังหวัดเนี่ยมันไม่ราบรื่นมันประสานงานกันไม่ได้เพราะว่าไม่ฟังกัน
0: มันไม่ได้ประสานงานกันไม่ได้หรอกครับมันไม่เอฟเฟกตีฟเลยมันไม่ทำอะไรไม่ได้จริงนะฮะผู้ว่าราชการจังหวัดเดี๋ยวนี้น่ะนะฮะอ้าวไปเจอหน่วยแล้วกันราชการไหนโดยเฉพาะตำรวจท่านผู้การช่วยทำเรื่องนี้หน่อยช่วยดูเรื่องนั้นช่วยดูเรื่องนี้เอ้าใช่ไหมได้แค่นั้นแหละเขาจะทำไม่ทำกันแล้วแต่อัธยาศัยมันไม่เหมือนการสั่งโดยอำนาจ
1: ครับ
0: ถูกไหมฮะผมเห็นหลายจังหวัดนะนี่ผมพูดไม่ได้มั่วนะผมก็อยู่มาหลายอ
1: ันนี้ก็คือย้อนกลับไปก็คือปัญหาเพราะว่ากระทรวงมหาดไทยไม่ได้ดูสำนักงานตำรวจชาติแล้วเพราะฉะนั้นฝ่ายปกครองสูงสุดของจังหวัดคือท่านผู้ว่าแทบจะสั่งการอะไรสำนักงานตำรวจแห่งชาติไม่ได้เลย
0: ไม่ได้เลยเขาจะทำหรือไม่ทำก็อยู่ที่อัธยาศัยสมมติเราผู้ว่าไปได้ข้อมูลมามีบ่อนโน่นนี่นั่นไปสั่งผู้การให้ทำก็จะทำเหร
1: อ
0: ก็เขาเป็นคนเปิดนะ
2: ครับแต่ว่ารอบข้าราชการครับท่านผู้การ
0: นี่พูดตรงไปตรงมาเลยบ่อนพันนันสถานบริการผิดกฎหมายมันไม่ได้เปิดโดยธรรมชาตินะตำรวจไปให้มันมี
1: ครับ
0: นะฮะถ้าไม่ส่งสวยเนี่ยผู้บัญชาการเนี่ยนะฮะอบายมุขพวกนี้ไม่กล้าเปิดหรอกครับไม่กล้าเปิดแน่นอน
1: ครับ
0: นะฮะเขากลัวสินะทุกวันนี้เราเห็นกองบัญชาการตำรวจไปจับบ่อนพนันไหม
1: ส่วนใหญ่ปกครองทั้งนั้นเลยหลังๆมาเนี่ยครับ
0: เออมันกลายเป็นหน้าที่ของกรมการปกครองไปแล้วหรือยังไง
1: ครับ
0: ถูกไหมฮะ
1: ท
0: ำไปทำมาเนี่ยเขาไปพูดกับประชาชนแบบนี้เลยนะว่าเป็นเรื่องของกรมการปกครองแต่คนรับสวยจริงๆก็คือตำรวจเป็นหลัก
1: ครับ
0: ผู้การผู้บัญชาการนี่แหละ
1: เพราะว่าถ้าเกิดว่ามีบ่อนมาตั้งในพื้นที่จะเป็นไปไม่ได้เหรอฮะที่ตำรวจจะไม่รู้ครับ
0: มันเป็นไปไม่ได้หรอครับพี่ตำรวจไม่รู้กำนันผู้ใหญ่บ้านเขาก็รู้ไปตั้งตรงไหนนะโยนได้ว่าภูธรเนี่ยแล้วก็ในกรุงเทพก็ตามชาวบ้านเขาก็รู้ทั้งนั้นแหละแต่เขาไม่กล้าแจ้งตำรวจแล้วเดี๋ยวนี
1: ้ครับ
0: ไปแจ้งตำรวจเนี่ยก็ตำรวจเขาเป็นคนเปิดทั้งนั้นนะ
1: ครับโอ้อย่าง
0: น
1: ี้
0: ลึกๆนะแต่ตัวอาจจะไม่แสดงตัว
1: ครับครับท่าน
0: ร
1: ู้หรือว่าท่านอย่างนี
0: ้รู้
1: ถ้าการทำงานมันมีประสิทธิภาพอย่างที่ท่านนายกรัฐมนตรีตั้งเป้าหมายไว้เนี่ยอยากใช้เป็นทีมงานล้างมาเฟียผู้มีอิทธิพลประชาชนจะได้อุ่นใจนายกต้องมอบดาบให้ผู้ว่าเหรอฮะต้องมีคำสั่งอะไร
0: ต้องมอบดาบอาญาสิทธิ์ให้ผู้ว่าการจังหวัดซึ่งจริงๆเนี่ยพรบ.ระเบียบบริหารการแผ่นดินเนี่ยนะฮะมาตราที่เท่าไหร่53หรืออะไรประมาณเนี้ยมันก็มีอยู่แล้ว
1: บ
0: อกว่าผู้ว่าการจังหวัดเป็นหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดมีอำนาจปกครองบังคับบัญชาแต่ปัญหาอยู่ที่ว่ามันเขียนไว้ลอย
1: ๆ
0: ปกครองบังคับบัญชาอย่างไรล่ะ
1: ครับ
0: นะฮะเออปกครองอย่างไรไม่มีมันก็ไม่ได้เขียนต
1: ่อ
0: เพราะฉะนั้นระยะยาวนี่ต้องแก้พรบ.ระเบียบบริหารการแผ่นดิน
1: ครับ
0: นะฮะเอาเป็นเพิ่มเติมเป็นวรรคท้ายเลยว่าให้ผู้ว่าการจังหวัดเนี่ยนะฮะมีอำนาจในการรายงานเอาเฉพาะเรื่องตำรวจนะฮะหน้ารายงานหากเห็นว่าการตำรวจเนี่ยในจังหวัดเนี่ยนะฮะมีปัญหาอะไรนู่นนี่ทำงานไม่ตอบรับก็ให้รายงานมาผ่านปลัดกระทรวงมหาดไทยนะฮะแล้วนายกก็จะออกคำสั่ง

0: พราะรัฐมนตรีมหาดไทยออกอะไรไม่ได้แล้วปลัดกระทรวงมหาดไทยออกอะไรไม่ได้แล้ว
1: อยู่อำนาจอยู่ที่นายกคุมสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
0: เพราะรายงานนายกไปนะฮะ
1: ครับ
0: แต่ในระยะยาวนะแก้พรบนะฮะแก้พรบระเบียบอันนี้ระยะยาวเลยทำให้ผู้ว่าการจังหวัดมีอำนาจอย่างน้อยก็ในเรื่องนี้แหละกำกับรายงานแล้วในเรื่องการปฏิรูปโครงสร้างใหญ่ก็ว่ากันไปจะเอาบชน.ไปขึ้นกับกทม.อะไรก็ว่าไป
2: ครับ
0: อันนั้นก็ต้องออกเป็นพระราชบัญญัติตำรวจเขียนใหม
2: ่ครับ
0: นะฮะถ้าคุณอย่างเงี้ยคือเวลาเนี้ยเริ่มเมื่อคืนช่อง3ก็มาถามผมเรื่องนี้ว่าทำไมเรื่องจับบ่อนมันซ้ำมันซากอยู่อย่างเงี้ยกรมการปกครองก็ไปจับอยู่เงี้ยอ้าวเดี๋ยวจะตามมาด้วยคำสั่งเด้งละนะฮะเด่งผู้กำกับร้องผู้กำกับไม่พอได้ตัวใหญ่ก็คือผู้บัญชาการนะฮะที่เขาขยิบตา
2: ครับ
0: นะฮะเอ้ยดูแลกันให้ดีๆนะอะไรอย่างเงี้ยนะฮะนะฮะแล้วก็ฝ่ายปกครองมาจับก็ถือว่าช่วยไม่ได้ในเกี่ยวกัน
2: ครับ
0: แล้วคุณอาทิตย์คุณอารมณ์ลองคิดดูสิว่ากว่ากรมการปกครองส่วนกลางเนี่ยจะไปจับบ่อนการพนันไม่ว่าจะอะไรอยู่รุ่นอุดรน้องคายหรือว่าที่ไหนพัทลุงหรืออะไรก็แล้วแต่กว่าเขาจะไปจับได้ในประชาชนร้องเรียนมันหนักแล้วนะต้องเปิดไปแล้วเป็นเดือนน่ะสองเดือนสามเดือน
2: อ
0: ่ะไม่ใช่เปิดเมื่อวานวันนี้จะไปจับได้นะ
1: ครับแล้วก็ต้องมีสืบสวนหาข่าวด้วยนะ
0: ก็คือผู้กำกับ
1: ครับ
0: หัวหน้าสถานีถ้าเปิดเมื่อเปิดวันนี้เดี๋ยวจับเลยพรุ่งนี้จับอะไรอย่างเงี้ยหรือเปิดวันนี้เดี๋ยวเปิดเย็นกลางคืนจับเลยก็เป็นเรื่องของผู้กำกับแต่ทุกวันนี้ผู้กำกับเขาจับไม่ได้หรอกทำให้แม้มีคนสุจริตนะ
1: คร
0: ับ หัวหน้าโรงพักที่สุจริตเนี่ยนะอ้าวก็จะถูกเจ้านายด่าเอ้ยมันเป็นประเพณีของนู่นนี่นี่นั่นอ้าวแ
1: หมโอ้
0: นะฮะ
1: ครับ
0: เขาไม่ได้ชอบนะ
1: ครับ
0: เขาไม่ได้ชอบตำรวจไปจับบ่อนนี้เอานี่คุณดวงฤทธิ์เห็นตำรวจที่มีบทบาทในเรื่องการปราบบ่อนพนันไหม
1: ยังหลังๆมาก็อย่างที่บอกคร
0: ับปราบมือเปิบนักสืบนู่นนี่อะไรโอ้สารพัดฉายา
1: ไปนานแล้ว
0: ไม่มี
1: ไม่มีครับใช่ครับ
0: ไม่มีแล้วเมื่อก่อนนู้นนะถ้าคุณที่คุณลงทันนะเมื่อสัก40ปีก่อนนะยังมีนะรองผู้จัดการนครบาลมือปราบบ่อนอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วไม่มีการเป็นมือปราบบ่อนนี่เป็นเรื่องของคุณรงค์สิริรองอธิบดีกรมการปกครอง
1: ครับครับ
0: นำอธิบดีไปปราบ
1: ครับ
0: ปลัดกระทรวงมหาดไทยก็ไปบางทีต้องเป็นอะไรกันเนี่ย
1: ครับครับ
0: แล้วผบ.ตร.ประเทศเรามีไว้ทำอะไร
1: ผมงั้นผมถามต่อเลยฮะเรื่องของสำนักงานตำรวจแห่งชาติควรจะปฏิรูปไปในแนวทางไหนฮะเพื่อให้การทำงานอย่างน้อยเนี่ยมีประสิทธิภาพแล้วก็สายตาประชาชนที่มองสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะได้ดีขึ้นกว่าปัจจุบันเนี่ยครับ
0: คือถ้ามีความถ้าเห็นปัญหานะถ้านายกพูดคำนี้ออกมาเนี่ยมันก็ไม่ยากเลยนะว่าตำรวจไม่ไหวแล้วนะตำรวจต้องปฏิรูปแล้วโ
2: อ
0: ้ไม่อย่างนี้ได้เลยนะ
2: ครับ
0: ขอแค่นี้ก่อนถูกไหมฮะแต่ถ้านายกบอกตำรวจเขาก็ทำงานดีน่าเห็นใจโน่นนี่อย่างนี้จบกัน
2: ครับ
0: ถูกไหมฮะนายกต้องเห็นปัญหาซะก่อนว่าตำรวจเนี่ยมีปัญหาร้ายแรงทุกวันนี้ชาวบ้านเขาก็ด่าจนไม่รู้จะด่ายังไงแล้วนะฮะขึ้นป้ายขึ้นเปิดด่ากันสารพัดอ่ะจะไม่ให้เครดิตอะไรนายกทราบไห
2: ม
0: นะฮะถ้านายกเนี่ยต้องการปฏิรูปจริงอ่ะมันไม่ยากหรอกเพราะนายกมีอำนาจคนอื่นมันทำอะไรไม่ได้หรอกครับ
2: ครับ
0: คนอื่นทำอะไรไม่ได้จริงๆแต่ด่าได้แต่พูดไปฝ่ายค้านก็ทำอะไรไม่ได้การบริการเลยก็ทำอะไรไม่ได้หรอกครับ
1: ครับ
0: อยู่ที่รัฐบาลก็คือตัวนายกรัฐมนตรีอย่างน้อยส่งสัญญาณเริ่มต้นจากการส่งสัญญาณว่าไม่ไหวแล้วตำรวจคือมันไม่ใช่ปัญหาบุคคลแล้วคือคุณรงค์กฤษคืออะไรก็ตามที่ปัญหาที่มันเกิดขึ้นซ้ำๆซากๆนะฮะมันแสดงมันมีปัญหาเชิงระบบแล้วถูกไหม
1: อย่างล่าสุดท่านวิรุธเห็นข่าวไหมฮะสี่ตำรวจในดาบนี่คนละสถานีกันเลยนะฮะมาประกอบร่างกันเป็นชุดเฉพาะกิจ
0: ส่วนที่กำลังกัน
1: ใช่ครับแล้วก็มีหัวหน้าขบวนการก็อีกสน.หนึ่งนะ
0: สน.
1: ยศร้อยตำรวจโทอย่างเงี้ยไปจับนักท่องเที่ยวไปเรียกค่าถ่ายอย่างเงี้ยนี่มากันคนละสน.เลยเป็นชุดเฉพาะกิจของเขาเลยนะครับ
0: อ้าวใช่ชุดเฉพาะกิจจับคนเรียกค่าถ่ายใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: คิดว่ามันเขาเพิ่งทำเหรอผมว่าเขาทำมาเนี่ยผมว่าไม่ต่ำกว่าหลายปีแล้วอย่างน้อย 3-4 ปี 5 ปีจับไปแล้วกี่รายก็ไม่รู
1: ้หนึ่งมีสายข่าวรู้ข้อมูลวงในแล้วก็เห็นช่องว่างช่องโหว่ที่ในการที่จะไปเรียกรับสินบนกับนักท่องเที่ยวกลุ่มเหล่านี้ได้อย่างนี้แหละ
0: ใช่ก็ชี้เป้า

0: วฮะไอ้พวกตำรวจอาสาไอ้พวกนิ้วตำรวจทั้งหลายเนี่ยนะฮะบางทีเนี่ยก็เป็นคนชี้เป้าไปหาเป้า
1: อือฮึ
0: นะชี้เป้าว่าไอ้นี่คนจีนเนี่ยมันมาอยู่นี่โอเวอร์สเตย์บ้างอะไรก็แล้วแต่นะไอ้นี่มันทำไอ้นี่น่ะไอ้นี่บุหรี่ไฟฟ้าอะไรก็แล้วแต่ใช่ไหมไอ้นี่ยัดไม่ยัดอะไรยังไม่รู้เลยนะ
1: ครับ
0: ถูกไหมฮะแล้วเราได้เห็นผบ.ตร.พูดจาอะไรเรื่องนี้บ้างไหมฮะไอ้คนไอ้ตำรวจเนี่ยนะฮะจับคนจีนเนี่ยนายกก็ไม่พูด
1: ประเทศจีน
0: เขาโวยวายมานะก็ค่อนข้างแรงนะ
1: ครับ
0: แล้วสาเหตุหนึ่งที่คนจีนเนี่ยไม่มาเมืองไทยนะระยะหลังเราคิดว่าหายไปเยอะเนี่ยเพราะเรื่องปัญหาความปลอดภัยนะ
2: นี่แหละครับ
0: ที่เลวร้ายที่สุดก็คือว่าถูกตำรวจเนี่ยจับเรียกค่าไถ่
2: ครับอันนี้ข่าวดังมากเลยครับเพราะว่าถามภาคท่องเที่ยวเนี่ยคือนักท่องเที่ยวเนี่ยเขาจะเชื่อฟังเจ้าหน้าที่รัฐมากเขาไว้ใจนะฮะแต่พอมามีข่าวแบบนี้เกิดขึ้นมาโอ้โหความไว้ใจมันหายไปหมดเลย
0: ถ้าถูกต้องแล้วประเทศจีนเขาก็วอร์นนิ่งเขาก็มาให้ไทยระวังแต่เขาก็ไม่ได้ใช้ว่าระวังตำรวจนะอะไรเงี้ย
2: ครับ
0: ถูกไห
1: ม
0: ถ้าเขาบอกว่าไปเมืองไทยระวังตำรวจจับเรียกค่าไถ่หน้าอะไรเงี้ยโอ้อย่างนี้จะชัดกว่าหรือมั้ง
2: โอ้แล้วเนี่ยคืออาจจะเป็นปลาเน่าตัวหนึ่งมันทำให้มันเหม็นไปทั้งคอกเนี่ยมันจะปฏิรูปหรือว่าจะปรับโครงสร้างกันยังไงดีครับ
0: ประเด็นมันไม่ใช่ปลาตัวเดียวแต่มันเน่าเยอะ
2: ครับ
0: อาจจะเป็นสัก20ตัวมั้งในคอกเดียวมันก็เน่าเหม็น
2: เราจะแยกน้ำดีออกจากน้ำเสียยังไง
0: ครับมันไม่ยากหรอกครับไม่ยากเลยนะฮะคุณต้องลงโทษจริงจังนะฮะลงโทษจริงจังนะครับแล้วนายกตีก็ต้องสร้างระบบขึ้นมาตรวจสอบควบคุมพูดจาอะไรเนี่ยส่งสัญญาณคำพูดของนายกเนี่ยมีความหมายมากนะถ้านายกบอกเฮ้ยคุณธีรัตน์ตำรวจนี่มันไม่ไหวแล้วนะ
1: ครับ
0: นะไม่ไหวแล้วนะผมรับไม่ได้แล้วโอ้โหพูดอย่างนี้เขาตื่นเลยนะ
1: ครับ
0: คุณไปหาทางจัดการนะสามเดือนผมจะประเมินผลมันต้องพูดอย่างนี
1: ้ครับ
0: จะเดินก็ไม่ต้องมายิ้มแย้มใส่กันไปด้วยใช่ไหม
1: ครับ
0: ให้มันจริงจังงั้นเขาก็ไม่ปรับปรุงหรอกเพราะเขาคิดว่าเขาเคลียร์นายกได้คนเดียวก็จบถูกไหมฮะนายกไม่ว่าอะไรจบใครจะไปว่าอะไรล่ะ
1: ท่านรู้แต่ว่าในยุคนี้ในยุคที่ทั้งในส่วนของมหาดไทยทั้งในส่วนของตร.นะมีหัวคนเดียวกันคือนายกคุมทั้งมหาดไทยคุมทั้งตร.เลยนะมันจะทำให้การทำงานของสองหน่วยงานนี้มันจะดีขึ้นไหมฮะท่านวิโรจน์เพราะว่าท่านนี้ก็บอกว่าให้เป็นทีมจังหวัดให้มีการบูรณาการขอข้อมูลกันอย่างใกล้ชิดทั้งตำรวจทั้งผู้ว่า
0: ไอ้คำนี้ก็ผิดแล้ว
1: อ่
0: ะไอ้บูรณาการด้วยกันเนี่ยนะจังหวัดมันต้องมีเอกภาพการบังคับบัญชาสิฮะถูกไหมฮะหนึ่งจังหวัดอ่ะมันจะให้ไงกัปตันมันจะมีหลายคนได้เหรอเรือมันก็ต้องมีกัปตันคนเดียวถูกไหมฮะ
2: ครับ
0: ที่เหลือก็ต้องเป็นผู้ช่วยกัปตันสำรองไว้กัปตันเป็นลมตายไปก็ว่าไป
2: ผู้ว่าต้องถือ
0: แต่ที่อะไรอ่ะให้มาทำงานด้วยกัน
1: ครับ
0: นะมันก็ต่างคนต่างทำแล้วสมมติอีกคนนึงอ่ะทำไม่ดีทุจริตประพฤติไม่ชอบไอ้ผู้ว่าก็ทำอะไรไม่ได้แบะผู้ว่าการจังหวัดประเทศไทยเนี่ยนะฮะผมเรียนเลยว่าจริงๆน่าสงสารเหมือนกลายเป็นแพะจังหวัด
1: ครับ
0: นะเวลาไปใครไปมานายกผู้ว่าว่าไงผู้ว่าก็ไม่รู้จะไปสั่งตำรวจยังไงเอ๊ะทำไมที่นี่มีบ่อนทำไมที่นี่สถานบันเทิงผิดกฎหมายมาเฟียผู้ว่าจะไปทำอะไรลองพูดตรงๆว่าผู้ว่าการจังหวัดจะไปทำอะไรอย่างดีก็ให้ป้องกันจังหวัดปลัดจังหวัดไปพาอสไปจับนู่นทำหน้าสอบสวนก็ไม่มีเดี๋ยวนี
2: ้ก็ต้องจับมาก็ส่งตำรวจ
0: ส่งตำรวจสอบสวนตำรวจก็สอบตัดตอนนะไม่เคยสืบสาวถึงอะไรหรอกนะฮะระยะเฉพาะหน้าเนี่ยที่ทำได้เนี่ยนายกจะต้องนะฮะออกกฎกระทรวงในเรื่องให้กรมการปกครองให้ผู้ว่าการจังหวัดในอำเภอมีอำนาจสอบสวนความผิดตามพรบ.การพนันสถานบริการและอาวุธปืนนะฮะยังจับเนี่ยยังคุณดำรงจับปุ๊บก็ไปเลยไปสอบสวนที่อำเภอเลย
1: แ
0: ล้วส่งเหตุการณ์ไม่ใช่เรื่องยากเย็นแล้วเขาก็พร้อมทำอยากทำด้วยนะฮะแล้วก็จะได้สืบสาวกันว่าเอ้ยนายคำแปงคำล่าเนี่ยเอ้ยใครตัวการมันคือใครนะฮะแล้วบัญชีสวยนู่นนี่ไปถึงใครนู่นนี่เอาอย่างนี้ทุกวันนี้จับนะฝ่ายปกครองจับเจอบัญชีสวยนู่นนี่ส่งให้ตำรวจจะสืบสาวแล้วว่าบก.นี่นี่นี่นั่นเนี่ยมันรับสวย เขาก็บอกเป็นเรื่องเขียนเอาเอง
2: ครับเอาได้จับเก่ง แต่ว่าจับเสร็จแล้วก็ต้องรวบรวมนะฮะข้อทั้งหมดเนี่ยส่งให้กับตำรวจดำเนินคดี
0: ใช่ความจริงเขาก็มีอำนาจสอบสวนนะแต่มันไ

0: ก็ออกกฎกระทรวงได้มันชัดไปเลย
1: อาจจะได้ขานอำนาจการทำงานกันเหรอฮะถ้าอย่างนี
0: ้ก็ใช่ดิฮะก็อาตมไอ้พวกนั้นก็กลัวดิเพราะทุกวันนี้พวกทุจริตเนี่ย

0: สัญญาณกันก็จะมีกองสืบโน่นนี่ส่งสัญญาณกัน
1: ครับ
0: เอ๊ะไม่ไรนายเขาไม่ว่าอะไรอย่าให้เออกระเลิกแน่อย่าให้เออกระเลิกแต่เขาจะใช้คำแบบนี้อย่าให้มีปัญหา
1: ครับ
0: ให้ส่วนกรมการปกครองมาจับเราไม่เกี่ยวนะมันก็เรื่องของเขา
1: โอ้ยอย่างนี้
0: พูดเสียงเราเองนะอะไร
1: ครับครับนี่ปัญหาแก้ไม่ได้เลยถ้ายังไม่ให้ผู้ว่านะฮะมีอำนาจเด็ดขาดเพียงผู้เดียว
0: ถูกต้องครับต้องให้ผู้ว่ามีดาบอาญาสิทธิ์ฮะ
1: คร
0: ับ ก็คือสามารถนะแต่งตั้งโยกย้ายได้ในอนาคตนะนะฮะย้ายผู้กำกับในจังหวัดอะไรเงี้ยได
1: ้
0: นะในชั้นนี้ก็ทำให้แบบพูดไปเลยนายกพูดก็ได้เดี๋ยวนายกใช้อำนาจเอง
1: ครับ
0: อย่างที่ผมบอกอ่ะว่านายกประชุมอย่างเงี้ยแล้วบอกเลยประชุมผู้ว่าอย่างเดียวไม่ต้องประชุมผู้การ
1: ครับ
0: ผู้จัดการไม่ต้องมาแล้วก็บอกเลยว่าถ้าจังหวัดไหนผู้การไม่กระตือรือร้นนะไม่สนองนโยบายมีปัญหาพฤติความประพฤติไม่ดีไม่น่าไว้วางใจรายงานมาเดี๋ยวนายกออกคำสั่งเองไม่ว่าจะสั่งสำรองราชการเด้งเข้ากรุแล้วก็ว่าไปถูกไหมฮะสำรองราชการจริงมันทำง่ายนิดเดียวนะฮะตามกฎหมายเนี่ยพรบระเบียบตำรวจอาจจะว่าระเบียบตำรวจคือคุณทำงานเนี่ยนะฮะไม่มีประสิทธิภาพเนี่ยมันก็หย่อนมันก็สำรองราชการได้แล้วการมีบ่อนไม่ต้องไปพิสูจน์หรอกว่าใครรับเงินไม่รับเงินบ่อนอย่างเงี้ยคุณทำอะไรบ้างอ่ะคุณก็คุณทำไม่ได้แล้วคุณได้รายงานใครไหมอ่ะอย่างบ่อนนะฮะที่จับกันเมื่อวานเนี่ยมันน่าจะอาจจะเกินวิสัยของสถานี
2: คร
0: ับ ก็ได้รายงานไปผู้การไห
1: ม
0: นะฮะว่าผมสืบมามีบ่อนนี้แต่เกินความสามารถของโรงพักขอให้จังหวัดจัดชุดมาจับกุมผู้การบอกโอ้เกินความสามารถผมนู่นนี่นั่นแต่จริงมันไม่มีอะไรเกินสามความสามารถกองคับการเพราะมันมีไอ้หน่วยปฏิบัติการพิเศษจังหวัดอยู
1: ่
0: สืบจังหวัดจับได้สบายคนที่เขาไปจับทุกวันนี้เป็นอสทั้งนั้นเลยจับได้ไงอสเงินเดือนก็ไม่กี่บาทประหลัดอำเภอก็ไม่ได้มีไอ้นั่นมากมายถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: พระปวงนี่ท่านนายกเนี่ยต้องส่งสัญญาณชัดๆ
1: คร
0: ับ
1: ครับ
0: ไม่งั้นนายกก็มีผลละไม่ต้องไปแก้กฎหมายย่านนี้มันยังไม่ต้องแก้กฎหมายก็ได
1: ้ครับครับ
0: ท่านนายกพูดนะฮะตำรวจก็จะหูผึ่งแล้วตอนนี้นั่นเลย
1: จะมาเข้ามาอยู่ในแถวมากขึ้นนะฮะเป็นระเบียบมากขึ้นฟังท่านผู้ว่ามากขึ้น
0: แถวดีอย่างน้อยเขาก็ต้องเหลียวดูผู้ว่าการจังหวัดจริงจริงเนี่ยฝ่ายปกครองเนี่ยผู้ว่าการจังหวัดเนี่ยเขาจะมีกลไกมีมือไม้ก็คือนายอำเภอนะมีทั้งนายอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านกำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยจะมีข้อมูลพวกนี้เพราะเขาอยู่กับท้องที
1: ่
0: ใครมาเปิดบ่อนแป๊บเดียวเขาก็รู้แล้ววัดไหนเล่นไฮโลโปปันนะฮะผู้ใหญ่บ้านเขาจะรู้หมดผู้ใหญ่บ้านจะเป็นตัวอยู่ข้อมูลตำรวจยังไม่รู้เท่าผู้ใหญ่บ้านแต่ทุกวันนี้ตำรวจผู้ใหญ่บ้านรู้อะไรก็ไม่อยากบอกตำรวจไม่กล้าบอกถูกไหมฮะกลายเป็นอะไรรู้ไหมฮะเตะหมูเข้าปากไม้อีกหน้าสองนะฮะเขาก็เกลียดขี้หน้าอีกเขาก็ไม่ทำอะไรจริงจังเขาก็ไปเคลียร์กันก็ไม่มีใครอยากบอกเอาคุณรงคุณอาทิตย์เนี่ยไปเจอบ่อนอะไรเนี่ยอยากบอกตำรวจไหมถามตรง
1: ๆมันก็ยากอะ
0: คิดว่าเขาจะมาจับเหรอคิดว่าเขาจะบอกเฮ้ยมันเล่นกันได้ยังไงไม่ได้เดี๋ยวผมต้องจับคนไปจับเลยมันจะเป็นอย่างนั้นนะ
3: ไม่กลัวจะเข้าตัวก่อนนะพี่ลุง
0: มันจะเป็นบอกว่านายบ่อนรู้อีกอ้าวใครมาฟ้องวะ
1: คือแถวๆตรงก่อนถึงอนุสาวรีย์ชัยเนี่ยตรงดินแดงตรงนั้นเนี่ยมันเข้าไปในซอยอ่ะนะมันห่างกันร้อยกว่าเมตรเองอ่ะบ่อนตรงนั้น
3: อ่
1: ะที
3: ่
1: เคยจับได้อ่ะ
0: ใช่ไหมใครจะไปอยากบอกทุกวันนี้ไม่มีใครกล้าบอกอะไรกับตำรวจกำนันผู้ใหญ่บ้านเขารู้อะไรเขาไม่อยากบอก
2: ครับ
0: เพราะเขารู้ว่าตำรวจจะไม่ทำเพราะว่านายเหนือสมมติผู้กับอยากทำเขาก็ทำไม่ได้นะเพราะข้างบนเขาเคาะหัวอยู่อ่ะ
1: อันนี้มันมีปัญหาเรื่องโครงสร้างอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเนี่ย
0: ก็ใช่ดีครับระบบอะนะฮะแล้วก็ทุกวันนี้นะฮะประเทศเราก็คือคนรับผิดชอบเนี่ยไม่มีอำนาจคนมีอำนาจไม่ต้องรับผิดชอบอะไรไม่ทำงาน
1: ครับ
0: ปานก็เหมือนหลายๆเรื่องแหละไม่ว่าจะเมาขับอะไรมันกลายเป็นธุระของหมอแท้จริงไม่ได้ยังไงแกมีอำนาจอะไร
1: ครับครับครับ
0: และคนมีอำนาจก็ไม่เคยพูดเลยพบตรแต่ละยุคสมัยเราก็ได้เขาพูดไปมันเป็นปัญหาที่เขาต้องจัดการนะ
1: ครับก็ฝากท่านนายก
0: การรักษากฎหมายเนี่ยพอเราทำคือประเทศเราที่จะไปพูดให้เลอะเทอะเรื่องวินัยกฎหมายไม่มันไม่มีบทบัญญัติเรื่องวินัยประชาชนนะถูกไหมมันมีแต่กฎหมายถ้าคุณรักษากฎหมายเคร่งครัดเรื่อยๆนะแบบญี่ปุ่นนะทำไปทำมานะสักเลย20-30 ปีเนี่ยคนมันจะกลายเป็นเหมือนนิสัยไปเลย
1: เอาง่ายๆเนี่ยท่านวิรุฒ

0: เรื่องจอดคล่อมรางรถไฟเนี่ยช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาไม่มีแล้วนะฮะเพราะว่าตำรวจออกใบสั่งจริงฮะวันละเกือบ500ใบสั่งนะครับไม่มีใครกล้าจอด
1: ทำล่ะ
0: ถ้าเน้นอย่างเงี้ยอยู่ตลอดเวลาไม่มีใครกล้าแหลมออกมา
1: ไม่กล้ามี2อย่างรถไฟก็ชนวินาศสันตโลไปเลยมันก็ไม่ถูกอีก
0: ครับ
1: จะไปยุ่งแบบนั้นก็ไม่ได้ถูกไหมครับ
0: ครับ
1: แล้วก็ไม่ก็คุณก็บังคับใช้กฎหมาย
0: ฮะแล้วคนก็จะทำตามกฎหมายเอง
1: ควรจะมาอยู่นะมันก็ไม่ได้เยอะแยะมากมายนะในกรุงเทพก็มี70กว่าจุดนะที่เป็นจุดเสี่ยง
0: ครับ
1: คุณก็จัดตำรวจไปสินะฮะมาบอกโอ้ยตำรวจเราต้องไปทำด้วยคุณไปตั้งทำไมด่านเดินนะใช่ไหมคือแบบเมื่อคืนตั้งด่านเช้าไม่มีแรงกลายเป็นงั้นไป
0: ครับ
1: นี่คือจุดความปลอดภัยที่คุณมีหน้าที่เพราะใครจะไปจับล่ะคนที่เขากั้นรถไฟเขาจะไปจับไอ้รถฝ่าฝืนได้เหรอเขาคงมีอำนาจ
0: ครับครับเนี่ยฮะ
1: ถูกไหมฮะ
0: ครับปัญหาอยู่ที่แก้ถูกจุดหรือเปล่าเท่านั้นเอง
1: แล้วตำรวจไปไหนล่ะรถไฟที่กลายเป็นแพ้นะทุกวันนี
0: ้ครับ
1: แต่แกะรอยนวล ถูกไหมฮะ
0: ครับครับเห็นภาพครับท่านวิรุฒครับก็อยู่ที่นายกรัฐมนตรีถ้าจะให้การทำงานของจังหวัดมีประสิทธิภาพแล้วก็คลี่คลายปัญหาไม่ว่าจะเป็นมาเฟียผู้อิทธิพลนายกต้องมอบดาบอัยสิทธิ์ให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดหนึ่งเดียวนะฮะในการควบคุมดูแลอ
1: ย่าไปคิดว่าผู้ว่าโอ้ผู้ว่ามันก็พอกันเนาะก็คือนั่นไปสิสั่งอะไรไปแล้วก็ประเมินผลจากเขา
0: ครับครับ
1: ต่อไปเนี่ยสมมติเขามีอำนาจเต็มนะยังขนาดไม่ได้เต็มไม่ได้แก้กฎหมายนะเราก็ถามเขาได้แล้วเฮ้ยทำไมเรื่องนี้ไม่สำเร็จผ
0: ู
1: ้การเขาไม่ทำให้ผมครับคุณก็รายงานมาสิ
0: ครับครับ
1: แค่นี้แค่นายกเอาอย่างเงี้ยผมว่าง่ายๆนะแสนง่ายนะถ้าผมเป็นนายกเนี่ยผมไม่เรียกผู้การมาประชุมผู้จัดการผมเรียกผู้ว่ามาประชุมแล้วก็บอกผู้ว่าไปว่าเนี่ยถ้าที่ไหนไม่กระตือรือร้นช่วยบอก
0: ผม
1: อ
0: ่ะครับเห็นภาพครับท่านวิรุฒครับ
1: ตรวจสอบ
0: ครับครับวันนี้ขอบพระคุณ
1: เอาเห็นด้วยไหมง่ายๆไหม
0: เห็นด้วยครับเห็นด้วยครับครับขอบพระคุณครับท่านวิรุฒครับ
1: ครับยินดีครับ
0: ครับสวัสดีครับท่านวิรุฒสิริสวัสดิบุตรนะฮะเลขาธิการสถาบันเพื่อการเปิดตัวรูปกระบวนการยุติธรร
2: ม
0: แหมคุยกี่รอบก็ถือพี่ถึงขิงเลย
2: ใช่
0: นะฮะ
2: แล้วก็ถึงนอกจากถือพี่ถึงขิงแล้วผู้ฟังก็ฟีดแบ็กกลับมาเยอะแยะมากมายเลยพี่
0: คือเห็นปัญหาเห็นปัญหาตั้งแต่ท่านเท้าความเลยนะฮะเท้าความว่าพอแยกออกจากมหาไทยมันเกิดอะไรขึ้นปัญหามันเริ่มจากตรงไหน
2: ครับ
0: นะครับพอแยกจากมหาไทยความเกี่ยวข้องนะฮะระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดกับผู้การจังหวัดเนี่ยนะฮะมันอยู่คนละกระทรว
2: ง
0: คนละหน่วยงานกันแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นการสั่งการมันทำไม่ได
2: ้ครับ
0: ยกเว้นเรื่องของการขอความร่วมมือ
2: พอขอเรื่องของความร่วมมือจะทำหรือไม่ทำมันก็ไม่มีอำนาจในการให้คุณให้โทษนี่แหละมันเลยปัญหาและหลายๆอย่างมันก็ไม่ได้รับการขับเคลื่อนแต่ว่าอย่างที่บอกว่าคืออันนึงที่ท่านวิรุฒบอกไปก็คือสัญญาณจากท่านรัฐมนตรีเนี่ยต้องชัดแต่ว่าในเรื่องของการมอบนโยบายเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็ยังมองว่าก็ยังสัญญาณไม่น่าจะชัดเพราะว่ายังบอกว่าให้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยมาบูรณาการกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็คงต้องรอดูแหละเพราะหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรเพราะว่าคือมอบนโยบายไปแล้วเนี่ยก็จะมี KPI ไงที่ท่านนายกตีบอกไป KPI จะมีวัดกันตอนเดือนกันยายนเรื่องของความผาสุกของประชาชนแต่ก็ดูเป็นนามธรร
0: ม
2: ไปซะเยอะนะพี่รองนะ
0: ครับ
2: ว่าจะยังไงต่อไปแต่ว่านั่นแหละก็คงต้องรอดูว่าการทำหน้าที่ของทั้งผู้ว่าแล้วก็ทั้งในส่วนของตำรวจหลังจากนี้จะเป็นยังไงหลังจากที่ได้รับนโยบายจากนายกตีไปแล้ว
0: เดี๋ยวรอดูนะฮะ
2: ครับ
0: ระยะเวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน
2: ์
0: นะครับว่าผลงานจะมีประสิทธิภาพไหมทีมเฉพาะกิจของจังหวัดเนี่ยนะฮะโดยท่านผู้ว่ากับผู้การจับมือกันนี่นะครับ
2: ครับ
0: เดี๋ยวพักกันครู่หนึ่งครับ
3: กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
4: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยี

ังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcord News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
1: สิบเก้านาฬิกา47นาทีนะครับกับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการทิศทางข่าวนะครับวันนี้อยู่กับผมอาทิตย์สมบูรณ์กับพี่ณรงค์จันทร์ทองครับ
2: คุณช่างหัวมันบอกว่าผมว่าเอาตำรวจมาอยู่ในกระทรวงมหาดไทยเลยดีกว่าครับมันจะได้เป็นหนึ่งเดียวครับทำงานจะได้สัมผัสกันถ้าปล่อยแบบนี้ต่างคนต่างทำไม่รู้เรื่องหรอกครับคนที่เดือดร้อนก็คือประชาชนเมื่อก่อนเขาอยู่สังกัดกระทรวงมหาดไทยไงแล้วก็แยกตัวออกมาตั้งเป็นสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะ
1: ครับตั้งแต่ปี41
2: กรมตำรวจออกม
1: าใช่ตอนนั้นยังเป็นกรมตำรวจยังเป็นอธิบดีกรมตำรวจแล้วก็แยกออกมาเป็นสำนักงานตำรวจชาติก็จะกลายเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติตั้งแต่ปี41
2: อยู่ under ของนายกรัฐมนตรีนะ
1: แต่ว่าอย่างที่บอกว่าก็ต้องรอแหละเพราะว่าตอนนี้ก็ยังมีความหวังว่าทั้งในส่วนของท่านรัฐมนตรีเป็นทั้งหัวของสำนักงานตำรวจชาติและก็เป็นหัวของมหาดไทยด้วยเนี่ยก็คงต้องรอดูว่าการทำงานของทั้งสองหน่วยงานหลังจากนี้มันจะเป็นยังไงมากกว่าจำเป็นยังไงเพราะว่าถ้าเกิดจะแยกออกจากกันเนี่ยมันก็ไม่ได้แยกอะไรไงเพราะเป็นหัวคนเดียวกันยังสามารถให้คุณให้โทษได้แล้วก็ได้รับนโยบายพร้อมๆกันทั้งในส่วนของผู้ว่าแล้วก็ผู้การจังหวัด
2: แต่อย่างที่ท่านวิรุฒบอกไงประชุมจังหวัดอย่างเงี้ยมีทุกหน่วยเลยนะเข้ามาผู้การมักให้ไม่เข้าไงส่งรองอำนวยการมาอย่างเงี้ยมันก็คือการประสานงานมันค่อนข้างยากทำงานกันคนละทิศละทางมันไม่เป็นเอกภาพ
1: ครับก็จะมีท่านผู้ฟังหลายๆท่านนะครับมีการพูดคุยทักทายกันมาใน LINE Official ของทาง FM 100.5 คลื่นข่าว News Network นะครับก็มีคุณประชิดนะครับส่งสติกเกอร์ทักทายกันเข้ามานะครับมีคุณสัญญาใหญ่นะก็พูดถึงอันนึงก็คือเรื่องของหวยเถื่อนก็เกลื่อนเมืองเหมือนกัน
2: ครับ
1: ก็เป็นอันนึงที่ทางตำรวจก็คงจะต้องจัดการแหละเพราะว่าเรื่องของบ่อนการพนันเรื่องของหวยอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ควบคู่กันไปอยู่ตรงจุดนั้นเนี่ยแต่ว่าอย่างที่บอกว่าจะทําได้มากน้อยแค่ไหนก็คงต้องรอดูหลังจากนี้หลังจากที่รับนโยบายไปแล้วมีคุณโจมิเตอร์บอกว่ารอบนี้นายรัฐมนตรีเป็นผู้ดูแลสำนักงานตำรวจชาติโดยตรงแล้วก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยด้วยก็อย่างที่บอกว่าคือควบทั้ง2ฝ่ายเนี่ยก็คงต้องรอดูว่าพอรับนโยบายไปแล้วเนี่ยการทำงานมันจะเป็นยังไงแต่ว่าอย่างที่ท่านวิรุฒข้อกังวลก็คือถ้าเกิดคุณไม่ให้ดาบกับทางผู้ว่าเนี่ยการดำเนินการอะไรต่างๆนานาเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้รับความร่วมมือจากทางตำรวจ
2: ท่านวิรุฒบอกแพ้จังหวัดท่านผู้ว่าตอนนี้นะฮะ
1: อำนาจเป็นเหมือนท่านเป็นเหมือนอะไรนะเป็นเหมือนผู้ประสานงานจังหวัด
2: ใช่ครับโอ้โหเอายกตัวอย่างอีกทีนึงนะผมคุยหลายรอบแล้วนะ
1: ครับ
2: ขยะล้นเมืองน้ำเน่าน้ำเสีย
1: ครับ
2: ถามท่านผู้ว่าบอกว่าเขาไปจัดการยังไงบอกว่าอำนาจของผู้ว่าเรื่องเนี้ยมันเป็นของอบจ.งบอบจ.โอ้โหเยอะมาก
1: ครับ
2: นะฮะแต่ละปีงบเขาเยอะกว่าของจังหวัดอีกนะน
1: ั
2: ่นแหละฮะอำนาจของผู้ว่าหด
1: ถูกจำกัดนะ
2: ถูกจำกัด
1: ใช่
2: ทำอะไรได้ไม่มากครับ
1: ครับมีคุณมายุรีนะครับก็มีส่งสติกเกอร์สวัสดีมาแล้วก็เป็นกำลังใจให้เราทั้งสองคนนะครับแล้วก็บอกว่าชอบท่านวิรุฒพูดตรงไปตรงมามากหลายอย่างก็คือสะท้อนให้เห็นอย่างที่พี่โรมบอกไปว่าคือพอท่านวิรุฒพูดมาเนี่ยปัญหามันชัดเจนเลยว่าเราเห็นแล้วว่าการทำงานของผู้ว่าเป็นอย่างไรเครื่องมือเครื่องไม้ของท่านมีอะไรบ้างในส่วนของตำรวจมีอะไรแล้วก็พอมีปัญหาขึ้นมาทีเนี่ยหน่วยงานไหนที่จะไปตรวจสอบการทำงานของตำรวจก
2: ็
1: มีแต่ตำรวจด้วยกันเองที่จะตรวจสอบ
2: จะเลงไงจะไหมครับ
1: ครับ
2: นั่นแหละฮะก็มันก็เป็นปัญหาถ้ามีเวลาหรือวันหลังเนี่ยเดี๋ยวจะเชิญท่านวิรุฒมาคุยเรื่องของการปรับโครงสร้างหรือว่าปฏิรูปตำรวจควรจะไปในทิศทางไหนเพราะว่าท่านก็เคยเสนอไอเดียเรื่องของตำรวจจังหวัดนะฮะถ้าเหมือนกับต่างประเทศก็คือรัฐหนึ่งเขาก็มีตำรวจของเขาเองนะ

0: ะแล้วก็ทำงานอยู่ในพื้นที่ของเขา
1: ใช่เพราะว่าเหมือนในสมัยรัฐบาลที่แล้วในสมัยสภาที่แล้วเนี่ยก็ท่านวิรุฬก็เป็นหนึ่งในคณะกรรมการที่ไปนำเสนอความเห็นอ
0: ัน
1: นี้เหมือนกันแล้วก็ผ่านสภาวาระแรกไปแต่ว่าเนี่ยพอเปลี่ยนรัฐบาลพอเปลี่ยนสภาปุ๊บเนี่ยมันก็ร่างกฎหมายที่มันค้างไว้แล้วก็ไม่ได้ถูกนำมาหยิบยกขึ้นมาพูดคุยในรัฐบาลในสภาชุดใหม่เนี่ยมันก็ตกไปอ
0: ่
1: ะ
0: มันก็ตกไปใช่ต้องหยิบยกขึ้นมาอีกทีหนึ่งก็คือถ้าอย่างเงี้ยมันจัดกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเหมือนกองทัพนะฮะทั้งที่งานคนละแบบกัน
1: ครับ
0: พองานกันคนละแบบมาทุกอย่างนะฮะเขาไม่ขึ้นอยู่ที่จังหวัดเนี่ยเขาจะขึ้นอยู่ที่ภาคใช่ไหมต้องอิงตำรวจภูธรภาคนะฮะตำรวจภูธรภาคก็ต้องมาอิงสำนักงานตำรวจแห่งชาติใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นโอ้จังหวัดเขาแค่ขอความร่วมมือจะให้ความร่วมมือก็ได้หรือไม่ให้ก็ได้เพราะว่าคุณก็ไม่ได้ให้คุณให้โทษกับเรา
1: ใช
0: ่ไหมฮะคนให้คุณให้โทษกับผมเนี่ยนะฮะก็คือผู้การจังหวัดผู้การภา
1: ค
0: และสำนักงานตำรวจแห่งชาติน
1: ั่นแหละก็คงต้องรอดูว่าหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรต่อไปเรื่องของการทำงานของตำรวจแล้วก็ผู้ว่าราชการจังหวัด
0: ครับ
1: เรื่องของทิศทางข่าวในสัปดาห์หน้านะครับก็คงต้องติดตามกันอย่างวันพรุ่งนี้6โมงเช้าละเรื่องของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ทุกคนรอคอยไทยช่วยไทยพลัสนะครับก็จะเริ่มลงทะเบียนกัน6โมงเช้าวันพรุ่งนี้จนถึง4ทุ่มนะครับหรือจนกว่าตั้งแต่วันที่25ถึง29พฤษภาคมนะครับหรือจนกว่าจะครบ30ล้านสิทธิ์นะครับก่อนที่จะมีการเริ่มใช้ในวันที่1มิถุนายนก็รับเงินกันเดือนละ 1,000
0: เดือนละ 1,000 บาทนะครับ
1: 4เดือนรวม 4,000 เพราะฉะนั้นอย่างที่บอกไว้ว่าใครที่มีสมาร์ทโฟนตอนนี้อัปเดตก่อนเลยอัปเดตแอปพลิเคชันเป่าตังค์ไว้ก่อนเลยเพราะว่าเผื่อว่าวันพรุ่งนี้จะได้ไม่มีปัญหาในเรื่องของการลงทะเบียนนะครับนอกจากนั้นก็จะมีประเด็นเรื่องของการเมืองของคนกทมนะพี่อารองท่านผู้ฟังที่กทมก็มีการประกาศรับสมัครผู้ว่ากทมและก็สก.อย่างเป็นทางการนะครับระหว่างวันที่28พฤษภาคมถึงวันที่1มิถุนายนนี้นะครับที่ทางกทม2ก็จะมีการเลือกตั้งพร้อมกันในวันที่28มิถุนายนนะครับซึ่งในเวลานี้ก็อย่างที่เราซับซ้ำกันก็จะเริ่มเห็นหน้าเห็นตาว่าที่ผู้สมัครท
0: ั้
1: งในส่วนของผู้ว่ากทมแล้วก็ว่าที่ผู้สมัครสก.กันแล้วนะครับก็คงต้องรอดูบรรยากาศหลังจากนี้ด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็ต้องรวมถึงการติดตามความคืบหน้านะครับ การดำเนินคดีเรื่องของรถไฟชนรถเมย์ที่เมื่อวันที่16พฤษภาคมที่ผ่านมาก็หลังจากที่ล่าสุดเนี่ยทางด้านของกรมการขนส่งทางรางได้มีการเข้าแจ้งความกับทางเจ้าหน้าที่นะครับโดยขอให้มีการตรวจสอบและก็เอาผิดกับผู้ที่ขับขี่ทุกรายที่จอดรถคล่อมรางรถไฟในวันที่เกิดเหตุด้วย
0: ครับ
1: ครับแล้วก็นอกจากนั้นก็จะมีเรื่องของสภาที่จะน่าจะมีเรื่องที่ต้องจับตากันอยู่2เรื่องนะครับก็คือจะมีการถกวาระด่วนนะครับในวันที่28พฤษภาคมนะครับว่าจะมีการส่งตัวนายชนภัทรนาคสัวสส.สงขลาพรรคกล้าธรรมให้กับทาง DSI หรือไม่นะครับหลังจากที่ทาง DSI ได้มีการส่งหนังสือขอตัวทางสส.ชัดชนภัทรนะครับเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาในคดีที่เกี่ยวกับคดีพนันออนไลน์แล้วก็องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติด้วยนะครับแล้วก็ต้องติดตามต่อในส่วนของกรรมธิการการกีฬานะครับเกี่ยวกับลิขสิทธิ์บอลโลกในรองเพราะว่าแม้ว่าทางรัฐบาลจะถอยแล้วนะแต่ว่าก็ทางกรรมธิการการกีฬาเนี่ยก็คือก่อนหน้านี้เขามีการออกมาให้ข้อแนะนำกับทางรัฐบาลเนี่ยให้มีการเร่งเจรจาเรื่องของลดค่าลิขสิทธิ์บอลโลก
0: นี่ผมยัง
1: หวังยังไม
0: ่คือคิดมุมบวกไง
1: ว่า
0: ไอ้ที่บอกถอยแล้วเนี่ยเพ
1: ื่อ
0: จะให้ทางฟีฟ่าเขาเอาประเทศไทยเขาจะไม่ซื้อเราแล้วนะฮะ
1: จะได้ลด
0: เราลดราคาให้เขาดีกว่าไหมเผ
1: ื่
0: อเขาจะได้หันมาผมยังคิดมุมบวกนะว
1: ่
0: าเรายังจะได้ดูนะครับ
1: ใช่แต่ว่าอย่างที่บอกก็คือถ้าเกิดเราคิดมุมบวกแต่เราไม่กระตุ้นเขาเลยเนี่ยม
0: ัน
1: ก็อาจจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยพี่รงเพราะว่าตอนนี้คืออย่างที่บอกว่าทางกรรมธิการการกีฬาเนี่ยก็คือในสัปดาห์หน้าวันพุธที่27 พฤษภาเนี่ยก็จะมีการเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนของกสทช.
0: ครับ
1: แล้วก็ทางกรมประชาที่ก่อนหน้านี้ทางรัฐบาลให้ทางกรมประชาไปเจรจาไปพูดคุยเรื่องของค่าลิขสิทธิ์เนี่ยก็จะมาพูดคุยกันมาชี้แจงความคืบหน้านะครับซึ่งอย่างที่บอกไปว่าอันนี้มันอาจจะเป็นช่องทางสุดท้ายนะพี่รองที่เราจะมีโอกาสได้ดูบอลโลกแบบถูกลิขสิทธิ์อ่ะเพราะว่าตอนนี้คือบอลโลกก็จะเริ่มวันที่11มิถุนายนนี้แล้ว
0: ก็ไม่ถึงเดือนแล้ว
1: ใช่
0: นะคร
1: ับ
0: จีนอินเดียประชากรเขา 1,300 กว่าล้านเขาซื้อแสนถูกเลย
1: ใช่
0: นะฮะแพงกว่าเราไปแค่ 2-300 ล้านเองอ่ะนะครับของเราเนี่ยประชากรเท่าไหร่อ่ะ70กว่าล้านคนโอ้โหของเราต้อง 1,700 นะฮะ
1: ใช่
0: เฉพาะค่าลิขสิทธิ์ 1,300 ค่าดำเนินการอีก100ภาษีอีก300นะฮะทำไมมันแพงอย่างนั้นล่ะครับ
1: จะได้แต่เพราะว่าอย่างที่บอกว่าคื

0: กูรูหลายๆท่านในส่วนของกรรมธิการรวมถึงคลื่น99ของเราเนี่ยก็จะมีวิเคราะห์วิจารณ์ว่ามันมียังมีช่องทางหลายช่องทางที่จะมีการเจรจาในเรื่องของลิขสิทธิ์แต่ว่าก็ต้องตั้งความหวังเพราะอย่างที่บอกว่าตอนนี้ยังอย่าเพิ่งหมดหวังแม้ว่ารัฐบาลจะออกมาท่าทีรัฐบาลจะออกมาชัดเจนแบบนี้แล้วว่าจะไม่เป็นตัวตั้งตัวตีจะให้กับทางเอกชนเน
1: ี
0: ่ยไปคุยกันแล้วก็ทางรัฐบาลเขาพร้อมที่จะเป็นในส่วนของผู้สนับสนุนแต่จะไม่ใช่เจ้าภาพหลักในการชำระเงินเรื่องของค่าลิขสิทธิ์ที่พันกว่าล้านเนี่ย
1: เอามาไม่ได้ครับงบประมาณเอาออกมาทำลักษณะนี้ไม่ได้เลยครับเพราะว่ามันจะถูกวิพากษ์วิจารณ์ในทางเสียหายเลย
0: ครับ
1: ผมชอบดูบาสเกตบอลอย่างเงี้ยผมชอบดูวอลเลย์บอลชิงแชมป์โลกทำไมไม่ถ่ายทอดบ้างอ่ะไม่ซื้อลิขสิทธิ์มาบ้างอ่ะ
0: ใช่เพราะว่าแม้ถ้าเรื่องของกระแสข่าวที่ออกมาตอนแรกมันก็จะมีทั้งคนที่เห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วยแล้วก็ส่วนใหญ่แม้จะเป็นคอกีฬาเนี่ยก็บอกว่าอยากจะดูบอลโลกแต่ไม่สนับสนุนที่จะเอาเงินภาษีมาใช้ในส่วนนี
1: ้
0: เพราะอย่างที่บอกว่าบอลโลกรอบนี้มันจัดอยู่ที่อเมริกาเม็กซิโกแล้วก็แคนาดาเป็นเจ้าภาพร่วมแล้วเวลาการแข่งขันพี่รองผู้ฟังมันก็จะอยู่ช่วง 3-9 โมงเช้าอ่ะ
1: คือมันไม่สะดวกด้วยการทั้งปวงในการมาลุกขึ้นมานั่งชมนะฮะการตลาดเอกชนก็บอกมันทำตลาดยากมาก
0: ใช่แล้วบางอย่างมันก็เป็นช่วงเวลาที่เราอาจจะยังนอนอยู่หรือว่าเราอาจจะอยู่ในช่วงของการตื่นเช้าแล้วก็มาเดินทางมาเพื่อมาทำงานเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำการตลาดมันเอกชนจะมาลงทุนตรงเนี้ยก็ไม่ค่อยมี
1: โอ้โหถ้าเกิดเวลาแข่งขันนะสัก คู่แรกสัก6 โมง 1 ทุ่มเนี่ยนะฮะคู่สองสัก3 ทุ่ม 4 ทุ่ม
0: โซนยุโรปโซนเอเชียเนี่ยอย่างรอบที่อยู่ที่กาตาร์เนี่ยมันก็จะ
1: ไอ้ในเวลาปกติปัญหาเนี่ยจบไปแล้วเราได้ดูแน่นอน
0: แน่นอนใช่แต่ว่า
1: ตอนนี้มันคือเอกชนบอกว่ามันทำการตลาดไม่ได้เลยอ่ะ
0: ใช่แต่ว่าที่หวังนั่นแหละก็คงต้องเป็นความหวังอีกอันนึงนะที่เราได้ฟังเรื่องของกรรมธิการการกีฬาเพราะว่ามันเหลือเวลาอีกไม่นานแล้วอ่ะถ้าเกิดเราไม่ได้ดูถูกลิขสิทธิ์เนี่ยช่องทางธรรมชาติเลย
1: ผมยังว่านี่คือแทคติกของประเทศไทย
0: ครับ
1: เราไม่ซื
0: ้อ
1: มันแพงไปเราถอยพอถอยเสร็จเนี่ยนะ
0: ฮะ
1: เดี๋ยวเขาต้องลดราคาให้เรานะเพราะว่าอย่างจีนกับอินเดียเนี่ยเขาลดราคาต้องเยอะนะ
0: ครับแต่ถ้าเกิดเราไม่ไปกระตุ้นเลยมันก็อาจจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นไงพี่รองก็ต้องตั้งความหวังนะสัปดาห์สุดท้ายของเดือนนี้แล้วนะ
1: ครับ
0: เดือนสุดท้ายก็คงต้องรอดูว่าจะมีความคืบหน้าในเรื่องนี้อย่างไรบ้างนะครับวันนี้รายการที่ทางข่าวนะครับ2 ชั่วโมงเต็มนะครับผมอาทิตย์สมบูรณ์กับพี่ณรงค์จันทร์ทองลาไปก่อนครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าวฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ

0: ขณะนี้เวลา20นาฬิกาค่ะ
1: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
0: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันอาทิตย์ที่24พฤษภาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพหม่อมนวลศรีสวัสดีวัฒน์ณอยุธยาวันนี้เวลา 17:37 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปเมนวัดมกุฏกษัตริยารามในการพระราชทานเพลิงศพหม่อมนวลศรีสวัสดีวัฒน์ณอยุธยาพระชายาพลเรือเอกนายแพทย์หม่อมเจ้าปุสานสวัสดีวัฒน์พระโอรสในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระสวัสดิวัตรวิสิตซึ่งถึงแก่กรรมจากภาวะปอดติดเชื้อเมื่อวันที่4มกราคม2569สิริอายุ94ปีหม่อมนวลศรีสวัสดิวัตรณอยุธยาเกิดเมื่อวันที่19ธันวาคม2474เป็นบุตรีของพลตบตรีวุฒิและนางสิริรักษ์วีรบุตรหลังจากจบมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนราชินีหม่อมนวลศรีได้เข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนมา

แต่เดอีวิทยาลัยหลักสูตรสมบูรณ์ศึกษา Finishing Course ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ใช้ต้นแบบโรงเรียนสตรีในประเทศอังกฤษและยุโรปการศึกษาจะเน้นการเรียนภาษาต่างประเทศวรรณคดีปรัชญาจริยธรรมตลอดจนวิชาที่จะทำให้ผู้เรียนมีความเป็นกุลสตรีที่สมบูรณ์แบบอาทิมารยาทการเข้าสังคมศิลปะดนตรีและการทำอาหารจัดเลี้ยงเนื่องในโอกาสต่างๆเพื่อสร้างกุลสตรีที่มีคุณธรรมและรับผิดชอบต่อสังคมเมื่อปี2495ได้เดินทางไปศึกษาต่อที่เมโทรโพลิแทนบิสเนสคอลเลจเมืองซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียเมื่อกลับมาได้เข้าทำงานในสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยในตำแหน่งเลขานุการทูตพาณิชย์มีหน้าที่ส่งเสริมสินค้าจากประเทศออสเตรเลียให้เป็นที่รู้จักในประเทศไทยเป็นเวลากว่า25ปีด้านงานช่วยเหลือสังคมหม่อมนวลศรีเป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์ของมูลนิธิชีวิตพัฒนาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทร์เชษฐภคินีที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อดำเนินงานสาธารณประโยชน์ที่มุ่งเน้นการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างสุขอนามัยที่ดีให้แก่ผู้สูงอายุจัดการอบรมธรรมานามัยเผยแพร่ความรู้เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถพึ่งพาตนเองได้อีกทั้งได้ทำนุบำรุงสร้างศาสนสถานเมื่อเดือนสิงหาคม2568โดยได้เป็นประธานในพิธีก่อสร้างโบสถ์วัดเขาพนมกาวอำเภอตะพานหินจังหวัดพิจิตรด้านครอบครัวหม่อมนวลศรีสมรสกับพลเรือเอกนายแพทย์หม่อมเจ้าปู่สารสวัสดิวัฒน์มีบุตรธิดารวม2คนคือหม่อมราชวงศ์วลัยวัฒนาสวัสดิ์ชูโตและหม่อมราชวงศ์สวัสดิวุฒิสวัสดิวัฒน์

สิรินาถชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรบทสีสิริกิตก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันสีหศักดิ์มอบนโยบายเอกอัครราชทูตกงสุลใหญ่ยุโรป24ประเทศชูการทูต4มิติรับมือโลกหลายขั้วนายสีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธานการประชุมมอบนโยบายแก่เอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ประจำภูมิภาคยุโรปโดยมีเอกอัครราชทูตกงสุลใหญ่และผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตรวม24ประเทศเข้าร่วมโดยเน้นย้ำหลักการขับเคลื่อนทางการทูต4ประการคือนักการทูตต้องคิดในเชิงยุทธศาสตร์และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานการขับเคลื่อนต้องเร็วบางอย่างรอไม่ได้เช่นเรื่องประเด็นไทยกัมพูชาแต่เดิมกระทรวงการต่างประเทศอาจทำงานแบบรอให้เรื่องตกผลึกก่อนการทูตต้องเชื่อมโยงได้เพราะบางเรื่องนั้นมีหลายมิติและต้องมีเอกภาพในด้านนโยบายตลอดจนการทำงานเป็นทีมทั้งภายในกระทรวงเองและหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องนอกกระทรวงกรณีนี้ตรงกับยุโรปอย่างมากทูตต้องทำงานประสานร่วมกันไม่ใช่ทำเฉพาะที่บรัสเซลส์อย่างเดียวการสื่อสารต้องง่ายเข้าใจได้ต้องมอนิเตอร์ความรู้สึกของประชาชนว่ากำลังคิดอะไรและต้องสื่อสารให้เข้าใจว่ากระทรวงต่างประเทศกำลังทำอะไรเป้าหมายคืออะไรสำหรับประเด็นไทยกัมพูชานายสีหศักดิ์กล่าวว่าในตอนนี้ไม่แน่ใจว่ากัมพูชาเข้าใจตนเองหรือยังกัมพูชาอาจมีปัญหาภายในเพราะด้านหนึ่งก็มาหาประเทศไทยมานั่งคุยกันเพื่อแก้ปัญหาแต่ขณะเดียวกันอีกวันหนึ่งกัมพูชาก็ออกมาเล่นงานไทยในเวทีต่างๆโดยเฉพาะที่นิวยอร์กและเจนีวารวมถึงองค์การยูเนสโกกัมพูชาเล่นทุกประเด็นเพราะสิ่งที่กัมพูชาพยายามวาดภาพคือประเทศไทยไม่ปฏิบัติตามกติการะหว่างประเทศไม่ปฏิบัติตามหลักสากลนายสีหศักดิ์ยังกล่าวถึงการจับมือกันของนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลและนายฮุนมาเน็ตนายกรัฐมนตรีของกัมพูชา

0: บูชาที่เมืองเซบูประเทศฟิลิปปินส์ว่าสาธารณชนอาจมองว่าทำไมไทยจะต้องไปจับมือแต่ในมุมมองของกระทรวงการต่างประเทศเรารู้ว่าท้ายที่สุดทั้งสองประเทศต้องอยู่ร่วมกันในมุมหนึ่งกระทรวงต้องตอบสนองกระแสภายในประเทศแต่ถึงจุดหนึ่งก็ต้องบริหารจัดการกระแสภายในประเทศด้วยเพื่อให้ประชาชนตระหนักว่าเราต้องเริ่มปรับสัมพันธ์อินเดียร้อนมากเสียชีวิตแล้ว16รายคลื่นความร้อนรุนแรงที่แผ่ปกคลุมหลายพื้นที่ของอินเดียช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตจากโรคลมแดดแล้วอย่างน้อย16รายขณะที่หลายเมืองเผชิญอุณหภูมิทะลุ45องศาเซลเซียสส่วนที่เมืองหลวงอย่างกรุงนิวเดลีและพื้นที่ใกล้เคียงอุณหภูมิสูงเหนือ40องศาเซลเซียสมาตลอดทั้งสัปดาห์สภาพอากาศที่ร้อนจัดส่งผลให้ปริมาณการใช้ไฟฟ้าในประเทศพุ่งสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์จากการเปิดเครื่องปรับอากาศและพัดลมทางการท้องถิ่นทั่วประเทศสั่งการให้เจ้าหน้าที่เตรียมความพร้อมรับมือสภาพอากาศร้อนจัดจากคลื่นความร้อนและประกาศเตือนภัยล่วงหน้าแก่ประชาชนหลีกเลี่ยงการออกนอกเคหสถานในช่วงเวลากลางวันหากไม่มีความจำเป็นทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้กฤติยาสินธุวราวันรายงานค่ะ
1: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมหนึ่งปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning อาเซียนพร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า Mcord News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
4: อิสรีศรีวิชาญกุลค่ะ AI ไม่ใช่แค่เรื่องของเทคโนโลยีแต่คืออำนาจของเศรษฐกิจอาเซียนที่กำลังนิยามโลกใหม่งานใหม่และรายได้ใหม่เห็นภาพก่อนย่อมก้าวได้ไกลกว่าพบกันใน Good Morning อาเซียนค่ะ
3: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ 6:00 นถึง 7:30 นฟัง Good Morning อาเซียนทาง Mcord News FM 100.5
5: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
6: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
5: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
6: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
5: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
6: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
5: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
7: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcord News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสีสันชีวิต
1: ยี่สิบนาฬิกา 10 นาทีรายการสีสันชีวิตเพื่อชีวิตที่มีสีสันนะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่24 พฤษภาคม 2569ผมเสน่ห์ศรีสุวรรณพร้อมด้วยพี่ติ๋มลัคนาจำปาดำเนินรายการนะครับรายการสีสันชีวิตวันนี้เราก็มี2ช่วงเวลาที่น่าสนใจฟังน่าสนใจชมกันเหมือนเดิมนะครับในชั่วโมงแรกในช่วงเร้นไม่ลับกับเซเลบเซเลบริตี้หรือว่าบุคคลผู้มีชื่อเสียงเราวันนี้นะครับเป็นหญิงแกร่งแมว9ชีวิตผู้ที่ตนเป็นนางฟ้าบนดอยเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเป็นใครเดี๋ยวเราก็จะได้มาพูดมาคุยกันนะครับในชั่วโมงที่2หลัง3ทุ่มไปแล้วช่วงทอล์กสารพันสร้างสีสันชีวิตวันนี้จะมาทอล์กต่อเนื่องเรื่องอุบัติภัยป้องกันได้หรือจะปล่อยไปตามกรรมครับมีเรื่องราวที่เราจะคุยกันเยอะเลยนะครับที่อุบัติภัยที่เกิดขึ้นในประเทศไทยของเรามาเนี่ยนะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมท่านมีส่วนร่วมในการจัดรายการกับเราได้นะครับแสดงความ

0: คิดความเห็นทักทายเข้ามาในรายการของเราได้นะครับทางเพจตอนนี้นะครับทาง Facebook เนี่ยนะฮะ MCOT News FM 100.5 นะครับนะ MCOT News FM 100.5 ตอนนี้ถ่ายทอดสดแล้วนะครับถ้าท่านเข้ามาก็จะเห็นแล้วนะครับว่าวันนี้เซเลบของเราเป็นใครนะครับนอกจากนั้นแล้วสำหรับท่านที่ฟังทางวิทยุก็สามารถทักทายพูดคุยได้เช่นกันแต่ท่านต้องเข้ามาทาง LINE นะครับต้องไปพิมพ์ตัว @ นะ LINE @ นะครับพิมพ์ @ แล้วก็พิมพ์คำว่า MCOT New MCOT แล้วก็ NEWS นะครับนอกจากนั้นแล้วยังมีช่องทางในการติดตามฟังทางแอปพลิเคชันได้ด้วยนะครับดาวน์โหลดแอปพลิเคชันชื่อ MCOT Connect นะครับ MCOT แล้วก็ Connect CONNECT นะครับพอดาวน์โหลดลงมาเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็เลือกคำว่าเรดิโอคือรายการวิทยุแล้วก็เลือกรายการของเรานะครับนะ FM 100.5 จะฟังที่ไหนก็ได้ครับทั่วโลกครับเอาละครับเราเข้าช่วงแรกรายการเราเลยนะครับเร้นไม่รับกับเซเลบครับ
1: ช่วงเร้นไม่รับกับเซเลบ
0: Celebrity หรือว่าบุคคลผู้มีชื่อเสียงที่ผมได้เกินไปแล้วนะครับเธอคนนี้เป็นหญิงแกร่งนะที่เปรียบได้ดังหนึ่งแมว9ชีวิตนะครับเรียกว่าเจอปัญหาเจออะไรต่างๆนี่สามารถฟันฝ่ามานะครับเป็นผู้ที่อุทิศตนเป็นนางฟ้าบนดอยนะครับวันนี้แนะนำให้รู้จักกับนะครับคุณแคทเกสินีสุขสิริสอนสวัสดีครับแคทครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะน้องแคท
4: สวัสดีค่ะ
0: แคทนี่ชื่อเล่นแปลว่าแมวหรือว่า
4: ใช่ค่ะชื่อเล่นแปลว่าแมวค่ะ
0: นะฮะแล้วทำไมตอนนั้นแม่ตั้งให้พ่อแม่ตั้งให้หรือไง
2: แม่ตั้งให้ค่ะ
0: เหรอทำไมถึงเกี่ยวอะไรกับแมวเนี่ย
2: ไม่ค่ะแม่แค่ต้องการคล้องจองเพราะพี่สาวชื่อไผ่แคทไผ่อะไรอย่างเงี้ยค่ะไ
0: ผ่พี่สาวชื่ออะไรนะ
2: ไผ่ค่ะ
0: แปลว่าอะไรอ่ะไผ
2: ่ก็ไม่ทราบค่ะว่าแปลว่า
0: เป็นภาษาอะไรนะ
2: เป็นภาษาน่าจะเป็นภาษาจีนค่ะ
0: โอ้เหรอ
2: ค่ะ
0: แคทไผ่
2: ค่ะ
0: เหรอฮะยังนึกไม่ออกแล้วไผ่แปลว่าอะไรก็ไม่รู้ใช่ม
2: ั้ยไม่ทราบเลยค่ะ
0: อ๋อเหรอแต่ตั้งเราเป็นแคท
2: ใช่ค่ะ
0: แล้วมีน้องอีกมั้ยหรือว่าม
2: ีแล้วค่ะ
0: ก็มี2คน
2: มี3คนค่ะมีพี่ชายคนโต
0: พี่ชายชื่ออะไรฮะ
2: ชื่อชูศักดิ์ค่ะ
0: แต่ชื่อเล่นมีมั้ยชู
2: ชื่อศักดิ์ค่ะ
0: เอาชื่อศักดิ์พอเราชื่อแคทก็ดีนะ
2: ค่ะ
0: จริงๆเป็นคนบ้านเกิดที่ไหนนะฮะ
2: อยู่นครสวรรค์ค่ะ
0: อ๋อนครสวรรค์อ้าวที่เดียวกัน
3: เดียวกัน
2: วันเดียวพี่ติ๋มเลยค่ะ
3: ใช่แต่ว่าพี่เกิดบรรพตพี่สาย
2: อ๋อแคทอยู่อำเภอเมืองค่ะ
0: อ๋ออำเภอเมือง
2: อยู่ปากน้ำโพ
0: อยู่ปากน้ำโพเลย
3: ปากน้ำโพก็ส่วนใหญ่จะเชื้อสายจีนนะ
0: มีคนจีนอยู่เยอะที่นั่นก็นี่ไงมังกรทองอ่ะพวกนะแก
3: ที่เขาแห่มังกรเนี่ยจะต้อง
0: แบบช่วงตุจีนถูกไหม
2: ใช่ค
0: ่
2: ะ
0: เกิดที่นั่นก็เรียนหนังสือที่นั่นใช่ไหมครับ
2: เรียนหนังสือที่นั่นเลยค่ะ
0: เป็นอะไร
2: ก็เรียนโรงเรียนโชติรวีนครสวรรค
0: ์โชติรวี
2: โชติรวี
0: โชติรวี
2: ใช่ค่ะ
0: นครสวรรค์
2: ก็เรียนจนถึงม.ศ.3ค่ะ
0: โอ้ม.ศ.3เลยนะเสร็จแล้วยังไง
2: เสร็จช่วงจังหวะขอเริ่มจากตอนที่เรียนนะคะเพราะว่าจุดตรงนี้มันจุดตั้งต้นของชีวิตและทำให้เราได้เดินทางมาตรงนี้ได
0: ้
2: ค่ะอยากจะขอเล่าย้อนนิดนึง
0: คือเราเป็นครอบครัวคนจีน
2: เป็นครอบครัวคนจีนค่ะ
0: เขาว่าจีนนี่คือพ่อแม
3: ่
0: พ่อแม่อพยพมาจาก
2: อากงค่ะ
0: อากง
2: อากงเป็นจีนอพยพค่ะแล้วก็ส่วนคุณยายเป็นคนไทย
0: อ๋อยายเป็นไทยเหรอฮะอ๋อแสดงว่าตาเป็นจีน
2: ใช่ค่ะ
0: ถูกไหม
2: ใช่ค่ะถูกต้องค่ะ
0: แล้วก็ยายเป็นไ
2: ทย
0: แล้วก็มาเจอกันที่นครสวรรค
2: ์ใช่ค่ะ
0: อ๋อแล้วทีนี
2: ้ส่วนคุณพ่อก็คือพ่อกับแม่ก็คืออากง
0: อ
2: ากงกับเน่ภาษาไหหลำเนี่ยเขาจะเรียกเน่นะคะอากงกับเน่ก็เป็นจีนอพยพลงมาทั้งเรือเหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นป้าเนี่ยก็จะเป็นคนจีน 100% ส่วนคุณแม่ก็จะเป็นคนจีน 75% เราก็จะเป็นลูกครึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็จะเป็นลูกครึ่ง 75% ส่วนคุณแม่ก็เป็นลูกครึ่ง 50%
3: คนจีนคุณแม่คุณพ่อนี่เป็นไหหลำทั้งคู
2: ่เป็นไหหลำทั้งคู่ค่ะ
0: แล้วตอนเวลาอยู่ในบ้านนี่ต้องพูดภาษาจีนไหม
2: อากงพูดค่ะแต่ว่าเราไม่ได้พูดฉะนั้นก็จะฟังได้นิดหน่อยแต่ว่าพูดไม่ได้ค่ะ
3: ไหหลำนี่ก็จะคล้ายๆกับฮ่องกงไหม
2: ไม่น่าเหมือนค่ะ
0: ไหหลำนี่คือข้าวมันไก่ไหมเหรอ
2: ข้าวมันไก่ข้าวมันไก่อร่อยค่ะ
0: ทางถนัดของไหหลำก็คือข้าวมันไก
2: ่ไหน้ำหนักค่ะ
3: ไหน้ำหนัก
2: ค่ะ
0: แล้วธรรมดาลูกสาวคนจีนก็จะไม่ค่อย
2: คือเนื่องจากวัฒนธรรมจีน
0: อ
2: ่ะอาจจะฝังรากลึกมาตั้งแต่รุ่นบรรพบุรุษก็คือลูกสาวเนี่ยเขาไม่ได้สืบสกุลดังนั้นก็จะนับถือเป็นลูกชายไว้สืบสกุลแล้วทีนี้เนี่ย
0: แล้วเรามีพี่ชายซะด้วยถูกไหม
2: ใช่ค่ะแต่ว่าเราถือเป็นหลานนอกเป็นเหมือนกับ

0: คนไร้ค่า
1: เอาเหรอ
0: ในครอบครัวถ้ามองจากตรงนี้นะคะคือถ้าเนื่องจากคุณแม่เนี่ยเป็นผู้หญิงเราเป็นลูกของคุณแม่เราจะถูกเรียกว่าเป็นหลานนอก
1: เพราะหลานนอกเป็นหลานยังไงทำไมไม่เรียกลูกอ
0: ่
1: ะ
0: ไม่ก็คือเราลูกของคุณแม่เปรียบเทียบอะค่ะ
1: อ๋อเปรียบเทียบ
0: ทีนี้เนี่ยพอลูกสาวเนี่ยไม่ได้รับการให้ค่าหลานสาวก็ไม่ได้รับการให้ค่าเหมือนกัน
1: คือเป็นหลานของอากง
0: เป็นหลานของอากง
1: ใ
0: ช
1: ่
0: ค่ะมันตรงจุดเนี้ยจะเป็นจุดที่ณวันนี้ต้องขอบคุณอากงมากๆที่ทำให้เราเกิดแรงบันดาลใจในชีวิตตั้งแต่อายุ8ขวบค่ะเพราะว่าเราอยู่ในครอบครัวของคนจีนเนี่ยคืออากงก็จะสอนเราทำงานพอเราทำงานก็คืออากงเนี่ยเป็นร้านขายทองนะคะแล้วก็จะสอนแบบให้หลานทำงานจัดทองเลี้ยงทองอะไรเงี้ยแล้วก็จะจับต้องมันทุกวันแต่ว่าแม่มีสถานะเป็นแค่ลูกจ้างร้านขายทองไม่ใช่ลูกสาว
1: เพราะเนื่องจากเป็นลูกสาว
0: เพราะเนื่องจากเป็นลูกสาว
1: เขาเลยไม่ให้เป็น
0: ไม่มีทรัพย์สมบัติอะไรให้แล้วเป็นแค่ลูกจ้างเฉยๆอ
1: ย่างนั้นเลยเหรอ
0: ใช่
2: หมายความว่ามีเงินเดือนให้ด้วย
0: มีเงินเดือนให้แต่ว่าไม่มีสิทธิ์ในทรัพย์สมบัติ
2: ในสมัยนั้นเงินเดือนเท่าไหร่คะ
0: น่าจะ 2,000 นะคะน่าจะ 2,000
1: แต่อากงก็มีลูกชายด้วยใช่ไหมอ
0: ากงมีลูกชาย2คนเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เกิดการแยกทรัพย์สมบัติกันเพราะว่าเนื่องจากอากงมีอากงค่อนข้างมีฐานะ
1: ยายก็
0: ม
1: ี
0: ฐานะ
1: ใช่
0: ค
1: ่
0: ะยายก็มีฐานะมีตลาดมีรถบรรทุกมีอะไรให้เช่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้เนี่ยเราถือว่าเป็นหลานนอกจับทองเลี้ยงทองทุกวันแต่ว่าหลานชายที่เรียกว่าหลานในอยากใส่ทองอากงก็ให้ใส่ได้ทุกอย่างเราหลานนอกไม่ได้สักอย่างเราก็เลยแบบเราไปพอเป็นผู้หญิงเราอยากรักสวยรักงามอะไรเงี้ยค่ะอากงไม่ให้เราก็เลยแบบเรียกร้องความยุติธรรมอากงว่าทำไมเราถึงไม่มีสิทธิ์ได้อะไรเงี้ยเราก็เลยร้องไห้ประท้วงอากงก็เลยจับไปขังในห้องนะไปขังในตู้เซฟ
1: เอ้าเหรอ
0: ค่ะ
1: ตู้เซฟที่เขาเก็บทองเก็บอะไรเงี้ย
0: ใช่ค่ะตู้เซฟเก็บทองร้านทองเนี่ยจะมีตู้เซฟใหญ่ๆนะคะประมาณสัก2เมตร2คูณ2เมตรแล้วก็จะมีประตูแบบหนักๆประตูเหล็กหนักๆเลยอะไรเงี้ยเราก็จะถูกจับไปขังนั้นเพราะว่ามันจะเก็บเสียงร้องไห้ได้ดีเพราะกลัวรำคาญเสียง
1: เ
0: ราก็ร้องไห้ไม่หยุดอะค่ะ2ชั่วโมงผ่านไปก็ยังไม่หยุดเลยไงคะแต่ว่าก็ยังโชคดีคือในตู้เซฟมันก็จะมีพัดลมดูดอากาศ
1: มันก็มีอากาศ
0: มีอากาศแต่ว่ากลัวปิดไฟเราก็แบบร้องไห้ด้วยความกลัวค่ะนี่คือเคสที่1ที่เจอต่อมาในเรื่องของคือเราเจอหลายๆเคสนะฮะเกี่ยวกับเรื่องความไม่ยุติธรรมอ่ะมันเลยทำให้เราอ่ะตั้งปณิธานตั้งใจไว้ว่ามันคือการเกิดเป็นแพชชั่นรังว่าวันนี้ฉันไม่มีทรัพย์สมบัติอะไรฉันจะต้องเป็นเจ้าของมันให้ได้
1: จะต้องสร้าง
0: จะต้องสร้างขึ้นมาด้วยกับมือให้ได
1: ้
0: ค่ะมันก็เกิดเป็นแรงบันดาลใจตั้งอายุ8ขวบแล้วค่ะว่าเราจะต้องเป็นเจ้าของเครื่องประดับให้ได้ทำธุรกิจเครื่องประดับให้ได้
1: เพราะเราอยู่กับร้านทองแล้วไม่ได้ประดับเองถูกไหม
0: ใช่ค่ะเราอยู่กับร้านทองแล้วจับมันทุกวันน่ะแต่เราไม่มีสิทธิ์เลยอย่างนี้ค่ะส่วนคุณยาย
1: ตอนนั้นจำได้ไหมทองราคาเท่าไหร
0: ่พันหกค่ะ
1: เฮ้ยพันหกแล้วเหรอ
0: ค่ะพันหก
2: ตอนที่ติดน้ำ400
1: เออแล้วก็จำได้ว่าทองมัน400นะแต่เพื่อนผมไม่ได้อยู่ร้านทองแล้วจำ
2: ยังไม่ติดมา400
1: โอ้เหลือพันหกแล้วเหรอ
0: พันหกแล้วค่ะ
1: เออ
0: แล้วก็เลยคุณยายก็มักจะพาหลานชายไปเที่ยวต่างประเทศไม่ได้ไปสักทีก็เกิดเป็นแพชชั่นที่รุนแรงว่
1: า
0: ฉ
1: ัน
0: จะต
1: ้
0: องเที
1: ่
0: ยวรอบโลกให้ได้ค่ะแพชชั่นที่รุนแรงทีนี้พอเห็นการปฏิบัติของอากงกับแม่ค่ะพอแม่เขาไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตคู่เพราะว่าถูกคุมถุงชนกับคุณพ
1: ่
0: อ
1: ก็เลยแยกกัน
0: ก็เลยแยกกันเราก็จะแบบเด็กบ้านแตกตั้งอายุ3ขวบอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: เราก็อยู่กับแม่
0: เราก็อยู่กับแม่แล้วก็อยู่กับอากงแล้วก็อยู่ท่ามกลางเสียงทะเลาะข่มขู่กันมีทั้งปืนมีทั้งมีดเพื่อแย่งทรัพย์สมบัติกันของลุงกับน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็แบบเด็กตัวเล็กๆเราก็กลัวมากๆค่ะแล้วก็แบบเกิดเป็นแบบเหมือนเป็นแพชชั่นที่รุนแรงว่าฉันจะต้องพิสูจน์ให้เห็นว่าคุณค่าความเป็นคนเนี่ยมันเท่ากันนะมันไม่ได้เกี่ยวข้องฐานะหรือเพศอะไรต่างๆจุดตรงเนี้ยมันเป็นที่มาทำให้เกิดชีวิตของเราต่อจากนี้ค่ะ
2: ก็เลยกลายเป็นผู้หญิงเก่งเพราะตรงนี้เอง
0: ใช่ค่ะใช่ก็คือนับทุกวันเนี้ยไม่เคยโกรธอากงเลยค่ะกับนึกขอบคุณอากงมากๆที่สร้างเป็นแรงผลักให้เรามีจุดมั่งหมายในชีวิตที่ชัดเจนว่าเราจะเดินไปทางไหน
1: แต่เราได้เรียนก็ถือว่าโชคดีแล้วนะตอนนั้นที่เราสอน
0: คุณแม่ค่ะเพราะว่า
1: ค
0: ุณแม่เนี่ยคือเขาเป็นลูกจ้างร้านขายทองเงินมันไม่พอเขาก็ไปเรียนทำขนมเค้กเขาก็ทำ
1: หารายได้เพิ่ม
0: เพื่อส่งเราเรียนหนังสือแล้วคุณแม่บอกว่าเขาไม่มีทรัพย์สมบัติอะไรให้เรานะนอกจากการศึกษ
1: า
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยการศึกษาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สำคัญมาก เรียนดีๆนะลูกอะไรประมาณนั้นนะคะ

0: เราก็แบบเราก็เห็นกว่าแม่จะได้รับเงินแต่ละบาทแต่ละบาทเนี่ยมันไม่ใช่ง่ายๆเพราะเขาต้องอดหลับอดนอนเพื่อทำขนมเค้กขายให้เรา
1: จนกระทั่งจบม.3ได้
0: จนกระทั่งจบม.3
1: แล้วทีนี้มันเปลี่ยนเส้น
0: ทีนี้เนี่ยเนื่องจากว่าโรงเรียนชลวีเนี่ยมันหมดแค่ม.3ค่ะเราก็อยากจะไปเรียนเพราะเราอยากหนีเราอยากหนีจากสภาวะครอบครัวที่เป็นแบบนี้
1: คือต้องออกจากนครสวรรค์แล้ว
0: ต้องออกจากนครสวรรค์แล้วค่ะ
1: ไม่ไหวแล้ว
0: ก็ไปอยู่กับคุณพ่อซึ่งคุณพ่อก็มีครอบครัวใหม
2: ่เขาอยู่ที่ไหน
0: เขาอยู่ที่กรุงเทพอยู่ที่ตรงสามแยกไฟฉาย
2: อ๋อได้เป็นเหตุที่ว่าได้มาเรียนที่กรุงเทพ
0: ค่ะก็มาเรียนกรุงเทพ
1: สามแยกไฟฉายนั่นจุดเขาเรียกสายใต้
0: สายใต้ใหม่สายใต้เก่า
1: สายใต้เก่า
0: ตอนนั้นสายใต้เก่าค่ะก็คือตั้งใจว่าจะมาต่อที่เตรียมอุดมให้ได้เพราะว่าเนื่องจากว่าตอนเด็กๆเนี่ยพอเราไม่อยากอยู่บ้านเราก็นักอ่านไปอ่านหนังสือในห้องสมุดประชาชนเพราะว่าพออ่านหนังสือแล้วแบบมันเหมือนกับหลุดอีกโลกนึงเลยมันไม่มีคำว่าหลานนอกหรือหลานในมันมีแต่ว่าชีวิตของเราอะไรเงี้ยค่ะโอเคทีนี้เนี่ยพอกลับมาเรียนที่กรุงเทพพอเข้ามาเรียนที่กรุงเทพตั้งใจว่าจะสอบเตรียมอุดมให้ได้แต่ว่าด้วยความที่เก่งมากๆลืมเขียนชื่อตัวเองในข้อสอบ
1: เอาเหรอ
0: สอบไม่ติดค่ะ
2: เอา
0: แล้วก็เลยไปสอบติดที่โรงเรียนเซนต์ฟรานซิสเซเวียร์คอนแวนต์สอบได้ที่หนึ่ง
1: อันนี้เสียตังค์เนี่ย
2: สอบได้ที่หนึ่งด้วย
0: ใช่ค่ะสอบได้ที่หนึ่งแต่ว่าเขาไม่เนื่องจากว่าสอบได้ที่หนึ่งเขาไม่คิดค่าแลกเข้า
1: เอาเหรอโอ้โชคดีเลย
0: แต่ก็มีค่าเทอมละ2,000บาทถ้าจำไม่ผิดนะคะแต่ว่ามันก็ค่อนข้างมากสำหรับคุณแม
1: ่แต่แม่ไม่ได้ตามมาด้วยใช่ไหม
0: แม่ไม่ได้ตามมาด้วยค่ะ
1: แม่คอยส่งเงินมาให้
0: ส่งเงินมาให้แม่ให้มาเดือนละ 1,000 บาทส่วนป้าให้เดือนละ500บาทใน 1,500 บาทเนี่ยเราต้องใช้ชีวิตก็คือข้าว3มื
1: ้อ
0: รถเมย์ที่ต้องเดินทางมาแล้วก็หนังสือเสื้อผ้าทุกอย่างต้องอยู่ใน 1,500 บาทหมดนะคะ
1: ค่ะก็เรียนม.4 ม.5
0: ม.4 ม.5แล้วก็ด้วยความที่เราอ่ะภาษาอังกฤษคือเข้ามาแล้วก็เจอเพื่อนเซนฟรังเก่งมากนะคะ
1: พวกนี้เขาเรียนมาเทนทางภาษาอังกฤษ
0: ใช่พูดภาษาอังกฤษเนี่ยเก่งมากๆแล้วก็สำเนียงก็ดี
1: เขามาอยู่ตั้งแต่ม.ศแล้ว
0: เขาอยู่ตั้งแต่อนุบาล
1: อนุบาลเลยใช่ไหมโอ้แล้วเรามาต่อ
0: ที่ม.ปลายแล้วปรากฏว่าเราไม่ทันค่ะเรียนไม่ทันภาษาอังกฤษเรียนไม่ทันก็เลยเอาเงินที่มีอยู่น้อยเนี่ยไปเรียน AUA AUA ตอน6โมงเช้า6โมงครึ่ง7โมงเช้าแล้วก็ที่ราชบุรีค่ะแล้วก็รีบนั่งรถเมย์กลับมาเรียนที่เซนฟรังปรากฏว่ามาสายทุกวันพอมาสายทุกวันปุ๊บก็จะถูกครูทำโทษ
2: เขาทำโทษยังไงสมัยนั้น
0: เก็บขยะรอบโรงเรียนแล้วก็บางทีก็ให้ไปล้างห้องน้ำบางทีก็ใส่ป้ายว่าหนูจะไม่มาสายแล้วค่ะก็เดินประจานตัวเองรอบโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ไม่ได้โกรธอะไรคุณครูแล้วคุณครูก็ไม่ถามเหตุผลด้วยแต่ว่าคือเรายอมรับกติกาค่ะเพราะเรามาสายจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าการมาสายของเราเพราะเราอยากเรียนอยากตามไม่ทัน
1: แต่ก็ได้ภาษาอังกฤษดีขึ้น
0: ก็ดีขึ้นแล้วก็เข้าใจมันมากขึ้นเพราะว่าภาษาอังกฤษจะเป็นหนึ่งในเส้นทางชีวิตของเราค่ะ
1: ใช่ใช
0: ่แต่ว่าด้วยความที่เงินสตางค์เรามีน้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะต้องอดข้าวนั้นเราก็จะเป็นโรคกระเพาะก็จะเดินไปขอยาที่โรงเรียนกินอะไรอย่าง
2: เ
0: ง
2: ี้ย
0: ใช่ค่ะใช
1: ่มีโยมเสียสละกระเพาะแล้วเนี่ย
0: อยากเรียนนะคะ
1: อยากเรียน
0: เพราะนั้นเนี่ยมันก็คือเป้าหมายชีวิตเลยทีนี้พอถึงคิวม.5เราต้องเรียนมหาวิทยาลัยแล้ว
1: ต้องเตรียมเพื่อสอบเข้า
0: ใช่ค่ะ
1: entrance
0: แล้วค่ะสมัยอดีตเนี่ย entrance มันเลือกให้6อันดับสอบครั้งเดียว
1: เมื่อก่อนได้6อันดับ
0: ค่ะก็เลือกจุฬาทั้ง6อันดับเลยค่ะ
1: อ
0: ่
1: ะเหรอ
0: ค่ะสาเหตุที่เลือกเนี่ยนะคะเพราะว่าจุฬาเนี่ยได้ศึกษาแล้วจุฬามีหน่วยกิตถูกขั้นหน่วยกิตถูกที่สุด
1: หน่วยกิตละค่าใช้จ่ายเป็นหลักนะ
0: เออหน่วยความจําเป็น18บาทแต่ถ้ารามคําแหงเนี่ยหน่วยกิตละ25บาท
1: นะหน่วยกิตละ18บาทเหรอ
0: ค่ะ
2: ถูกกว่า
1: ทำไมสมัยผมเรียนมัน25ล่ะจริงมาก
0: ค่ะ
1: เลอะ
0: ค่ะคัดเช็คมาแล้วค่ะ
1: เลอะ
0: ค่ะ
1: เฮ้ยทำไมผมเรียนก่อนทำไมผมแพงกว่าโอเคอ่ะต่อ
0: ค่ะโอเคค่ะนั้นเนี่ยค่ะก็จะมีแค่2ช้อยเท่านั้นไม่จุฬาก็รามเพราะว่าเกษตรเนี่ยคือ50บาทเอแบกเนี่ย200
1: แต่อย่าลืมมันถ้ามีภาคปฏิบัติมันต้องคูณ2นะ
0: ใช่ค่ะแต่ว่าตอนนั้นมันคิดไม่ทันหรอกค่ะตอนนั้นคิดแต่ว่า
2: ราคา
1: ถูกสุด
0: ถูกสุดแล้วก็เข้าเรียนให้ได
1: ้
0: เราก็แบบมาเด็กเรียนเก่งก็อยากจะเรียนเข้าอยู่จุฬาให้ได้
1: เลือกทั้ง6อันดับใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: เป็นจุฬาหมดเลย
0: เป็นจุฬาหมดเลยค่ะ
1: เลือกคณะอะไรบ้างจำได้ไหม
0: มีคณะวิศวะมีสถิติ
1: สถิติก็บัญชี
0: บัญชีแล้วก็มีบัญชี
1: บัญชี
0: ค่ะบัญชีแล้วก็มี

0: มีคณะวิทยาศาสตร
1: ์วิทยาศาสตร
0: ์แล้วก็ครุศาสตร
1: ์ครุศาสตร
0: ์และคณะหนึ่งจำไม่ได้แล้วค่ะ
1: อีกคณะหนึ่งไม่ใช่นิเทศไม่ใช่อะไรพวกนี้
0: ไม่ใช่ค่ะก็อยู่ในโซนของวิทยาศาสตร์เพราะเราเรียนสายวิทย
1: ์
0: ค่ะก็ได้คณะวิทยาศาสตร
1: ์ได้วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์จุฬานะ
0: ใช่ค่ะ
1: อันนี้ก็ดีใจแล้วทีนี้นะ
0: ก็ดีใจแล้วค่ะได้เหมือนกับได้เปลี่ยนชีวิตแล้วได้มีการศึกษาแล้วค่ะแต่ว่าก็คือกุ้มใจว่าแล้วจะยังไงจะบริหารจัดการชีวิตยังไงเพราะว่ามันเงินมันไม่พอมาเรียนจุฬาเนี่ยมันจะต้องมีค่าหน่วยกิจไม่ใช่ค่ะค่าหนังสือซึ่งหนังสือของจุฬาเนี่ยเป็นเท็กซ์บุ๊ก
1: ใช่
0: แล้วก็แพงมากด้วยไม่มีปัญญาซื้อหรอกค่ะแล้วก็ค่าข้าวค่ารถเมย์เนี่ยต้อง2ต่
1: อ
0: ค่ารถเมย์ก็ตอนนั้น
1: ตอนนั้นเราพักอยู่ที่
0: สามแยกไฟฉาย
1: เหมือนเดิม
0: ใช่ค่ะพักกับคุณพ่อค่ะ
1: ต้องออกแต่เช้าเลย
0: ออกแต่เช้าประมาณสักตีห้าค่ะก็พอมาถึงจุฬาเนี่ยประมาณสักหกโมงกว่
1: า
0: ก็จะเดินทางเข้าห้องสมุดเลยเพื่อไม่ให้ตัวเองหิวอ่านหนังสือในห้องสมุด
1: นี่แหละเป็นกระเพาะอีกตรงนี้แหละไม่ได้กินข้าวเลย
0: ไม่ได้กินข้าวค่ะไม่ได้กินข้าวค่ะแล้วก็มากินข้าวกับเพื่อนตอนกลางวันเพื่อไม่ให้เพื่อนรู
1: ้
0: ค่ะว่าเราไม่มีตังค
1: ์
0: ตอนเย็นก็เดินกลับก็จะเป็นแบบนี
1: ้
0: ค่ะแต่ว่า
2: เดินกลับทั้งหมดกี่กิโล
0: 10กว่ากิโลค่ะใช้เวลาประมาณสัก2ชั่วโมง
1: เดินกลับบ้านเนี่ยนะ
2: เดินกลับบ้าน
0: ใช่ค่ะใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมง
2: กว่ากิโลค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังค่ะ
0: ค่ะ
2: ทุกวันอย่างนี
0: ้ก็ช่วงปีหนึ่งค่ะ
1: ปีหนึ่งค่ะเราเคยดูแต่หนังที่เด็กที่อยู่ต่างจังหวัดเดินกลับบ้านเนี่ยตอนนี้นี่เด็กกรุงเทพนะตอนนี้
2: เด็กกรุงเทพ
1: ใช่ไหมฮะโอ้โหสิบกิโลเลยนะ
0: สิบกว่ากิโลค่ะ
1: โอ้โหยอด
0: แต่อย่างที่บอกว่าด้วยความที่เราเข้าห้องสมุดบ่อยๆแล้วเราเดินแค่ปีเดียวสาเหตุเพราะว่าปรากฏว่าในห้องสมุดจุฬาเนี่ยขาดบรรณารักษ
1: ์
0: เราก็เลยไปสมัครเป็นบรรณารักษ์ได้ชั่วโมงละ25บาท
1: มีรายได้
0: ได้รายได้แล้วค่ะแล้วแบบได้อ่านหนังสือฟรีไม่ต้องซื้อหนังสือที่อื่นมีเท็กซ์บุ๊กเต็ม
2: ประหยัดด้วยประหยัดเงินด้วย
0: ค่ะก็ปี2ก็ไม่ต้องเดินแล้ว
2: คุณจุ๊บจิ๊บถามบอกว่าเข้าจุฬาปีไหนคะไม่ทันได้ฟังนะคะ
1: รหัสอะไร
0: รหัส2526ค่ะ
1: ปีเข้าจุฬาปี2526
0: ค่ะ
1: ครับเอาทีนี้พอเรียนปี1เสร็จมันก็ต้องต่อไปเรื่อยๆถูกมั้ย
0: ต่อไปเรื่อยๆค่ะก็มีรายได้จากการเฝ้าห้องสมุดค่ะไม่ว่าจะเป็นห้องสมุดของตรงนั้นตึกที่อยู่ตรงข้ามกับเคมเทคมันจะเป็นไม่น่าจะเป็นของเซรามิกหรือเปล่า
1: เคมเทคนี่หมายก็เราพอปี2แล้วก็
0: ปี2ก็เป็นเคมเทคคนสุดท้ายเลยค่ะได้เกรดน้อยนิดมาก 2.4
1: เขาจะเอาเกรดเนี่ยกับปี1นี่แหละมาเทียบให้ใช่มั้ยฮะ
0: แต่ว่าปี1เนี่ยเราไปทำงานชมรมค่ายอาสาค่ะแล้วรู้สึกอินกับมันทำให้เกรดสะสมเฉลี่ยเนี่ย
1: ไม่ค่อยดี
0: ต่ำมากค่ะเลือกยากมากเลยค่ะแบบคือถ้าให้เราเลือกชีวะเราก็ไม่ชอบวิชาท่องเราไม่ชอบวิชาท่องจำเราชอบวิชาความเข้าใจอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะมีตัวเลือกไม่กี่อันที่เราจะสามารถเรียนได
1: ้
0: ปรากฏว่าเคมเอ็นก็ได้คนสุดท้ายเลยค่ะค่ะ
1: แต่ก็ได้ติดนี่ก็ยัง
0: แต่ก็ติดค่ะติดก็ติดค
1: ่
0: ะ
1: เสร็จแล้วเราก็เรียนมาด้วยตัวเราเองอะทีนี้ถูกไหม
0: ใช่ค่ะ
2: ส่งเสียตัวเอง
0: พอปี2เนี่ยเรารู้สึกว่าโอ้เกรดแบบนี้ไม่ไหวแล้วค
1: ่
0: ะ
1: ต้องหันกลับมาตั้งใจ
0: ต้องหันกลับมาตั้งใจแล้วค่ะแม้ว่าความตั้งใจของเราอะคือเราฝันของเราไม่เคยหายไปไหนนะคะฝันของเราคืออยากเป็นนักธุรกิจการค้าระหว่างประเทศเกี่ยวกับเรื่องเครื่องประดับ
1: โอ้
0: ค่ะอันนั้นคือฝันของเราแล้วมันก็ยังอยู่ในฝันของเราอย
1: ู่เรามาจาก
2: ทองใช่ไหม
1: ทองนี่แหละถูกไหมฮะ
0: ใช่ค่ะ
1: เราก็ยังติดใจอยู่ตรงนี้นะ
0: ใช่ค่ะทีนี้พอไปฝึกงานที่โรงงานเวลาในภาควิชาเคมีเทคนิคนะคะเคม
1: ี
0: ว
1: ิ
0: ศวกรรม
1: ปี 3 เนี่ย
0: เราจะต้องไปฝึกงานทีนี้พอไปฝึกงานเนี่ยไปทำงานโรงงานรองเท้าแล้วก็เจอคนงานทีนี้เนี่ยเขาก็จะพูดจาแบบแรงๆค่ะเราก็รู้สึกว่าเราคงไม่เหมาะกับการทำงานโรงงานพอเราเดินแบบเจอเพราะว่าเราอ่ะกลัวคนพูดจาแรงๆเพราะว่าเราครอบครัวเนี่ยจะเจอแต่คนแรงๆทั้งนั้นเลยอะไรเงี้ยเราก็หนีแล้วจะมาเจอกับในโรงงานรองเท้าที่พูดจากันแรงๆกันอีกอะไรเงี้ยค่ะก็เลยแบบไม่อยากแต่ว่าในเมื่อสถานะเรามันอยู่ตรงนี้ละเราต้องทำให้มันดีที่สุดก็จากเกรดที่ต่ำเตี้ยเรียดินพออยู่ปี3แล้วก็ได้ 3.6 3.8 อะไรเงี้ยค่ะ
1: ข
0: ึ้
1: นมาเลยนะจริงนะ
0: แต่ก็คือทำให้มันดีที่สุดแล้วก็ในระหว่างอย่างที่บอกว่าตอนปี1เนี่ยเราเดินจากจุฬาถึงสามแยกไฟฉาย10กว่ากิโลเมตรเราเดินผ่านถนนอิสรภาพบนถนนอิสรภาพเนี่ยมันจะมีร้านโรงหล่อ ลงรีด

0: หมายถึงรีดเนื้อเงินนะคะโรงหล่อเนื้อเงินโรงปั๊มเนื้อเงินแล้วก็คนทำงานเล็กๆ 2-3 คนอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะเราก็เลยตั้งใจละถ้าเรามีตังค์เราจะเอาเงินเนี้ยไปซื้อเพื่อทำการค้
1: า
0: เราได้ตังค์มาแล้ว 3,000 บาทจากการฝึกงานก็ไปทั้งชุดนิสิตเนี่ยแหละค่ะเดินเข้าไปที่โรงงานเขาแล้วก็ไปเหมือนกับไปแนะนำตัวอะไรเงี้ยว่าอยากเอางานของพี่เนี่ยไปขายจังเลยอะไรเงี้ยค่ะเขาก็เห็นเราเป็นนิสิตจุฬาเขาบอกเออท่าทางจะเก่งเขาก็เลยอนุญาตให้เราแบบซื้อได้ในราคา 3,000 บาทด้วยจำนวนแบบเยอะๆ
1: อันนี้คือเอาเงินจากที่ฝึกงาน
0: ที่ฝึกงาน
1: มาซื้อ
0: ใช่ค่ะตอนนั้นอยู่ปี3เราก็เลยไปติดต่อกับสหกรณ์ที่จุฬา
1: แล้วก็สหกรณ์จุฬา
0: ค่ะก็ไปตั้งไปซื้อแบบตู้ต่างหูอะค่ะแล้วก็ต่างหูเนี่ยไปเสียบใส่แล้วก็ไปฝากวางขายที่สหกรณ์ที่จุฬาเราก็จะมีรายได้จากตรงนี
1: ้
0: ทีนี้เราก็เริ่มศึกษาละเอ๊ะตอนนั้นมาบุญครองเพิ่งสร้างเสร็จปี2529เนี่ยบุญครองเพิ่งสร้างเสร็จเราก็มองว่าเอ๊ะมันห้างสินค้าลักษณะการขายเนี่ยมันไม่แตกต่างจากสหกรณ
1: ์
0: ที่จุฬามันก็เลยเกิดเป็นไอเดียแล้วคุยกับคุณแม่ว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราขายในห้างสินค้าดีไหมอะไรเงี้ยแล้วก็เริ่มต้นจากต่างจังหวัดเราก็เริ่มจากจังหวัดที่เราคุ้นเคยก็คือจังหวัดนครสวรรค์
1: ม
0: ันก็จะมีห้างวิถีเทพห้างแฟรี่แลนด
1: ์แม่ก็ยังอยู่นครสวรรค์อยู
0: ่แม่อยู่นครสวรรค์ค่ะตอนนั้นอากงเสียชีวิตแล้วค่ะแม่ก็อยู่ที่บ้านนครสวรรค์เนี่ยแหละค่ะตอนนี้ก็พี่สาวก็จะไปทำงานกับคุณแม
1: ่
0: ค่ะส่วนตัวเราก็พอเรียนจบมาก็อยากเรียนเมืองนอกมากเลยค่ะอยากเรียนธุรกิจการค้าระหว่างประเทศอยากเรียนการตลาดระหว่างประเทศแต่มันไม่มีสตางค์อะค่ะพอมันไม่มีสตางค์ปุ๊บเนี่ยแต่แบบฝันมันไม่หายไปไหนอะอยากจะเป็นนักธุรกิจเพราะฉะนั้นฉันต้องเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องการส่งออกให้ได
1: ้
0: ก็ในระหว่างที่เรียนจุฬาเราก็จะไปที่กรมศุลกากรเพื่อขอเรียนชิปปิ้งมันก็จะมีแบบให้เรียนชิปปิ้งอย่างเงี้ยค่ะ
2: ให้เรียนฟรี
0: ก็เสียตังค์เสียตังค์ไม่เยอะค่ะประมาณ20บาทอะไรเงี้ยค่ะหลักสูตรไม่ได้แพงค่ะก็ไปเรียน2วันแล้วก็เริ่มออกของเองได
1: ้
0: เริ่มทำการส่งออกเหมือนกับชิปปิ้งเพราะเราอยากรู้ว่าวิธีการส่งออกมันเป็นยังไงแล้วก็ไปเรียนสอบติดที่นิด้าค่ะก็ไปนิด้าแล้วก็เราก็เริ่มแบบ
1: ไปต่ออะไรที่
0: ไปต่อปริญญาโทค่ะภาควิชาคณะบริหารธุรกิจสาขาการตลาด MBA ค่ะ
1: MBA การตลาด
0: ใช่ค่ะสาขาการตลาดก็เลยไปขอทุนการศึกษาเขาก็ได้เป็นผู้ช่วยอาจารย์เป็นทุน TA
1: เป็น TA
0: ที่ช่วยแอสซิสแตนต์นะคะ
1: ครับ
0: ค่ะก็ได้ทุนมาเดือนละ1,000บาทเราก็นึกว่า1,000บาทดีเราไม่ต้องเดินกลับบ้านแหละเพราะว่ามันมีทุนค่ารถเมล์ตรงนี้อยู
1: ่นี่ได้อยู่ไกลมาก
0: ไกลมากค่ะไกลมาก
1: ต้องเดินกลับอีกเหรอ
0: ไม่ค่ะกลับเดินไม่ได้แล้วค่ะ
1: ไกลมากนี่ได้อยู่นู่นอ่ะเขาเรียกอะไรนะไอ้สุขาภิบาลอะไรนะ
0: ใช่ค่ะ
2: อยู่ตรงบางกะปิ
1: เนี่ยบางกะปิ2
0: บางกะปิ
1: เออใช่มั
0: ้ยค่ะก็ออกจากบ้านตั้งแต่เช้าอ่ะนั่งรถเมล์คนแรกเลยค่ะไปนั่งหลับไปขึ้นที่ตรงท่าน้ําตรงท่าช้างอ่ะ
1: ครับ
0: มันก็จะแบบไปนั่งหลับบนรถเมล์
1: ไปจากต้นทาง
0: คนแรกประมาณตีห้าอะไรเงี้ย
1: แล้วก็ไปโผล่ที่
0: นิด้า แล้วก็เข้าห้องสมุดค่ะ
1: โอ้ที่อยู่แล้วนี่ห้องสมุดเยอะเลย
0: ห้องสมุดกับรถเมล์ค่ะที่อยู่ของเราค่ะก็พอเป็นผู้ช่วยอาจารย์เนี่ยอาจารย์ท่านทำเกี่ยวกับเรื่องมินิ MBA ก็เดินทางไปช่วยอาจารย์ทุกที่ก็ไปต่างจังหวัดอะไรเงี้ยให้กับนักธุรกิจเราก็จะทำหน้าที่ในการถอดสคริปต์ให้อาจารย์หรือว่าถอดสคริปต์ให้กับผู้เข้าร่วมสัมมน
1: า
0: ก็ได้เดินทางไปค่ะก็ในระหว่างที่เรียนเนี่ย
1: เรียนในBAนี่มันสร้างธุรกิจให้เราด้วยถูกไหม
0: ใช่
1: เราดูแล้วมีแรงบันดาลใจจากตัวการเรียนด้วยถูกไหม
0: ใช่ค่ะถูกต้องค่ะแล้วก็ทำทีสิทธิ์เกี่ยวกับเรื่องการขายตรง
1: ทีสิทธิ์ก็คือวิทยานิพนธ์
0: วิทยานิพนธ์ค่ะเป็นวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับเรื่องการขายตรงตอนนั้นมิสทีนเอวอนเพิ่งเข้ามาเมืองไทยได้ 2-3 ปีมิสทีนเอวอนเอ็มเวย
1: ์
0: ด้วยค่ะแล้วเราก็เลยไปดูแล้วเห็นช่องว่างทางการตลาดเกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องเครื่องประดับนะคะเราก็กลายเป็นเจ้าแรกของเมืองไทยที่นำเครื่องประดับเงินไปขายในโรงเรียนพาณิชย์ด้วยวิธีการขายตรง
2: แล้วทำการตลาดเอง
0: แล้วก็ทำทั้งก็คือ
1: แบบ MLM เลยป่ะ
0: ไม่ใช่ค่ะเป็นระบบธรรมดา
1: ระบบธรรมดาเป็น Direct Sale ธรรมดา
0: เป็น Direct Sale ธรรมดาค่ะก็ไปติดต่อคุณครูโรงเรียนพาณิชย
1: ์
0: ค่ะแล้วก็แนะนำบอกครูว่าถ้าเด็กนักเรียนจะเข้าใจวิชาการขายตรงเนี่ยเขาต้องทำด้วย

0: ัวเองให้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีแคตตาล็อกให้คุณครูแล้วบอกเลยบอกคุณครูว่าคุณครูเอาแคตตาล็อกเล่มนี้นะคะไปให้นักเรียนและนักเรียนไปขายตรงแล้วก็สั่งออเดอร์กับเรามา
1: เป็นการฝึกงาน
0: เป็นการฝึกงานในตัว
1: เทรนนี
0: ใช่ค่ะเด็กๆก็ได้สตางค์ด้วย
2: มีรายได้ด้วย
1: แล้วผลิตภัณฑ์นี่คือเครื่องเงินเนี่ยเอามาทำอะไรได้บ้าง
0: เป็นเครื่องก็เราก็เนื่องจากเราเป็นวัยรุ่นก็จะมีต่างหูมีสร้อยข้อมือมีสร้อยคออะไร

0: ในโรงเรียนพาณิชย
1: ์แต่ตอนที่ซื้อนี่เราก็ได้ราคาพิเศษมาถูกไหม
0: ได้ราคาพิเศษได้ราคาแห่ส่งค่ะแต่ว่ามันจะถดคราวนี้เริ่มถูกบังคับซื้ออย่างละ100คู่
1: ก็เริ่มต้องขายได้ปริมาณเยอะ
0: ได้แล้วค่ะในแคตตาล็อกเล่มนึงมีประมาณสัก100แบบ100คู่ก็โหก็ต้องลงทุนพอสมควรอะไรเงี้ยค่ะแต่เนื่องจากว่าเราทำงานให้อาจารย์เป็น TA ให้อาจารย์เนี้ยค่ะทำแบบไม่เคยคิดว่าเราได้เงินเท่าไหร่เรารู้แต่เราสนุกในการทำงานแล้วอาจารย์ท่านก็เมตตามาร่วมหุ้นด้วย
1: อ๋อเลย
0: ค่ะก็เลยตั้งเป็นบริษัทขึ้นมา
1: ตอนนั้นไม่แน่ใจอาจารย์ไพบูลย์สอนหรือยัง
0: อาจารย์ไพบูลย์สอนแล้วค่ะ
1: โอเค
0: ได้เคยมีเรียนกับอาจารย์ไพบูลย
2: ์
1: ไพบูลย์เสรีวิวัฒนา
0: ใช่ค่ะ
1: จากรายการอยู่ผมไง
0: อันนี้เป็น TA ของอาจารย์พัฒนาณรนองค่ะค่ะอาจารย์สุวินัยเลยค่ะ
1: เอาแล้วเราก็มีจำนวนของการขายเยอะขึ้นเรื่อยๆ
0: เยอะขึ้นค่ะถ้าแต่ก่อนนี้มีอายุน้อยล้านนี่คือน่าจะได้
1: น่าจะได้
0: แล้วล่ะค่ะ
1: ไม่แล้วที่เก็บสินค้าอยู่ที่ไหนทีนี้
0: ก็คือไปเช่าบ้านไปเช่าบ้านอยู่แถวรามค
1: ่
0: ะ
1: อ๋อไปถึงให้ใกล้กันไปทางนู้นหน่อยใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: ตกลงเราไม่ได้อยู่สามแยกไฟฉายแล้ว
0: ไม่ก็คือสามแยกไฟฉายเป็นบ้
1: าน
0: แต่รามเนี่ยเป็นที่ทำมาหากิน
1: อ๋อ
0: ค่ะ
1: โอ้
2: เพราะเป็นธุรกิจนักศึกษาเยอะใช่ไหมหรือ
0: เพราะว่ามันคุ้นชินมั้งคะตอนเรียนนิด้าก็ไปอย่างเงี้ยไปประจำแล้วเราค่ะใช่ค่ะก็ใกล้ๆนิด้า
1: ตรงนั้นเนี่ยเขาก็ทำอะไรได้เยอะที่โรงแรมกระแพงกันนะติววิชติวขวนวิชาขาย
2: คนเยอะมากจริงๆสมัยก่อนนี่เดินกัน
0: แล้วค่าเช่าก็ไม่ได้แพง
1: ไม่ได้แพงไม่เหมือนสมัยนี้นะสมัยนี้คนละอย่างละ
0: ใช่แต่นี้เป็นแบบขายดีจนเจ๊งค่ะ
1: เลย
0: ค่ะ
1: เจ๊งเพราะว่า
0: คือเรียกว่าเราไม่ได้หลับได้นอนเลยนะคะในการที่จัดสินค้าเพราะออเดอร์เข้ามาเยอะมากแต่ที่เจ๊งเพราะว่าสต็อกค่ะสต็อกเยอะมากที่มันเป็นสต็อกตายไม่สามารถ
1: ตายก็คือเป็นเดสต็อก
0: เป็นเดสต็อกคือมันไม่สามารถผันออกมาเป็นอย่างอื่นอย่างที่เคยบอกว่าม
1: ันกลายเป็นเงินต้นทุนจมอยู่ในนั้น
0: ใช่ค่ะ
2: เพราะว่ามันมีดีไซน์หลายแบบหลายนั่นด้วยกัน
1: มันเปลี่ยนเร็วใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
2: เพราะฉะนั้นก็คืออันไหนที่เขาฮิตเขาชอบก็หมดไป
0: ใช่ค่ะ
2: อ๋ออ
0: ันไหนที่ชอบเราก็จะออเดอร์สักพันหนึ่งสองพันแต่ว่าไอ้หนึ่งร้อยที่เราถูกบังคับซื้อมันไม่ขยับเลย
2: มันไม่ขยับ
0: มันกลายเป็นเดสต็อก
1: เขายัดมาให้เราด้วยพูดง่ายๆนะ
0: ม
1: ัน
0: คือมันเราอ่ะเป็นคนเลือกเองแต่ในแคตตาล็อกเล่มนึงอ่ะมันต้องมีความหลากหลาย
2: ใช่
1: ไอ้ตรงนี้ก็เป็นความเสี่ยงมากนะ
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วทีนี้ทำไงเราปรับตัวยังไงไอ้ตอนนั้นไม่มีคนช่วยเลยเหรอ
0: ก็ร่วมพุ่นกับพี่เขยค่ะค่ะก็พี่เขยก็ทำการตลาดก็คือโรงเรียนพาณิชย์ที่อยู่ต่างจังหวัดของเราก็จะเป็นโรงเรียนพาณิชย์ที่อยู่ในกรุงเทพทั้งหมดค่ะแล้วก็แบ่งตลาดกันแบบนี้กันเลยค่ะก็สุดท้ายมันไปไม่รอดเพราะอย่างที่บอกขายดีจนเจ๊งเราก็เลยต้องคืนทุนให้กับอาจารย์เพราะว่าเรารู้สึกผิดค่ะแล้วก็กลายเป็นว่าสต็อกเนี้ยเราแบกไว้ขนาดเดียวกันเนี่ยขาหนึ่งอย่างที่บอกคุณแม่กับพี่สาวเนี่ยเขาขายในห้างสรรพสินค้าเราก็มองว่าถ้าเราเอาเดสต็อกเนี่ยไปวางในเคาน์เตอร์ในห้างมันก็ขายไม่ได้อยู่ดีเพราะไอ้สิ่งที่เป็นเดสต็อกเนี่ยขนาดที่มันเข้าถึงผู้คนแล้วอ่ะ
1: มันยังไม่ดูเลย
0: อย่างเงี้ยถ้าจะไปวางนิ่งๆมันจะทำยังไงก็น่าจะเป็นคนแรกๆของเมืองไทยนี่แหละค่ะไปติดต่อในห้างสรรพสินค้าขอตั้งบูธโปรโมชั่นแล้วขอไมโครโฟนมาตัวนึง
1: ใช้พูด
0: เลยค่ะ
1: เลยฮะ
0: ค่ะพูดเองค่ะแต่ก่อนก็ขี้อายค่ะแต่ว่าด้วยความจำเป็นของชีวิตมันอายไม่ได้ก็เลย
1: อันนี้ไปที่นครสวรรค์ใช่ไหม
0: อันนี้เริ่มต้นที่นครสวรรค์ค่ะก็ไปขอบูธเป็นบูธพิเศษเป็นบูธโปรโมชั่นแต่ขณะเดียวกันบูธเขาเรียกอะไรนะบูธประจำก็ยังมีอยู่ใกล้ๆกันก็ได้ประโยชน์นะคะเพราะว่ามันคือความน่าเชื่อถือว่าเรามีบูธประจำอยู่ตรงนี้นะแต่บูธโปรโมชั่นเนี่ยเราลด
1: 50%
0: ปรากฏว่าขายได้วันละแสนกว่าบาท
1: ว้
2: าว
0: ค่ะขายเราก็บูธโปรโมชั่นเนี่ยขาย 2-3 วันก็ได้มา 2-3 แสนละเราก็มองว่าไอ้เนี่ยเนี่ยมันคือช่องทางหนึ่งของการค้าของอีกธุรกิจหนึ่งไอ้ตัวเดสต็อกเนี่ยประมาณ6เดือนมันหมดไปเพราะว่าเรามี30สาขาใช่มั้ยคะแล้วก็สาขานึงสัก 2-3 วันสาขานี้ 2-3 วันแล้วก็เวียนไปเรื่อยๆมันหมดไปอย่างรวดเร็วละค่ะพอถึงเข้าปี40
1: ช่วงวิกฤตอีกอันนึง
0: ปรากฏว่าห้างสรรพสินค้าไม่รู้ว่าพูดได้หรือเปล่
1: า
0: ไฟไหม้ไป5ห้างค่ะสิ่งห้าห้างเลยค่ะและสินค้าของเราก็ไหม้ไปกับไฟ
1: ก็เข้าใจตอนนั้นมันก็มีพอพวกนี้ก็ทำประกันไง
0: ใช่ใช่ค่ะ
1: พอที่จะเอาตัว ทุนมาได้จากประกันนี่แหละ
0: ถูกต้องค่ะแล้ว

0: าคาแบบชื่อเดียวกันเนี่ยนะคะไหม้ไป3สาขาค่ะเราเป็นคนตัวเล็กๆที่อยู่ในนั้นเนี่ยท
1: ั้
0: งเฟอร
1: ์
0: น
1: ิ
0: เจอร์ทั้งสินค้าสต็อกที่อยู่ในนั้น
1: ก็โดนไปด้วยเราไม่ได้ทำประกันอะไรไว้เลย
0: เราไม่ได้ทำค่ะค่ะ
1: อาศัยประกันของห้างเขาก็ไม่ครอบคลุมให้เรา
0: เขาก็ไม่ครอบคลุมค่ะ
1: ตายแล้ว
0: ค่ะแล้วก็อย่างห้างที่เหลืออยู่มันมีทั้งหมด30สาขานะคะเขาก็เริ่มดึงเช็คเราจากเดิมเนี่ยเครดิตแค่เดือนเดียว
1: เจอปัญหาระบบแล้วทีนี
0: ้เป็นเครดิต3เดือนมันทำให้เราอ้าวอีกแล้วเราเจอปัญหาอีกแล้วคราวนี้ติดลบ15ล้านบ
1: ้
0: านรกจะถูกยึดแล้วค่ะค่ะเราก็แบบนึกในใจตอนนั้นเพิ่งแต่งงานใหม่ๆแล้วลูกก็เล็กลูกหนึ่งเล็กแค่ประมาณสัก 7-8 เดือนอะไรเงี้ยค่ะนึกในใจว่าเฮ้ยเราจะหยุดมันแค่นี้หร
1: อ
0: เพราะว่าตอนนี้มันเริ่มแบบไม่ไหวกันแล้วในห้างสินค้านะด้วยสภาวะเศรษฐกิจของต้มยำกุ้งค่ะแต่ว่าแพชชั่นของเราอ่ะก็คือการเป็นนักธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ
1: เ
0: ราถามตัวเองว่า
1: เลยหาทางไปต่างประเทศแล้วทีเนี
0: ้ยเรายังไม่ถึงไหนเลยเราจะหยุดมันแค่นั้นหรออะไรเงี้ยค่ะก็เลยเนื่องจากว่าก่อนหน้าที่จะมาทำตั้งบริษัทไปเราเคยทำงานกับบริษัทเทรดดิ้งคอมพานีเพราะว่าเราตั้งใจแล้วว่าอยากทำอะไรเพราะนั้นเวลาหางานเนี่ยเราก็จะหางานที่มันเกี่ยวข้องกับงานของเราก็ไปเป็นเ
1: มอ
0: ร์ชานไดเซอร์เพราะฉะนั้นเราก็จะรู้เทคนิคของการติดต่อการค้าระหว่างประเทศรู้ว่าระบบการโอนเงินจ่ายเงินเป็นยังไงเพราะเราไปฝึกได้ประสบการณ์ตรงนั้นเราก็เลยไปติดต่อบริษัทเทรดดิ้งคอมพานีแล้วเรามีแคตตาล็อกเต็มมีแคตตาล็อกหลายเล่มเขาคิดว่าเราคือโรงงานขนาดใหญ่เขาถามว่าพอดีจะมีลูกค้าจากต่างประเทศมาจะเดินทางไปด้วยกันไห
1: ม
0: ในวันนั้นเนี่ยเงินไม่เหลือสักบาทเลยนะคะแล้วก็แต่ว่าเพราะว่ามันติดลบแล้วอะไรเงี้ยค่ะไม่มีเงินค่าตั๋วรถเมล์ไม่มีค่าตั๋วเครื่องบินเพื่อจะบินไปฮ่องกงก็เลยนำทองของลูกที่เขาถูกรับขวัญนะคะไปเข้าโรงรับจำนำแล้วก็ได้เป็นค่าตั๋วเครื่องบินมาค่ะแล้วก็
2: ไปฮ่องกง
0: เพื่อจะไปฮ่องกงเพื่อจะพบลูกค้าเราก็ตั้งใจเต็มที่เลยลูกค้าถามอะไรเราตอบได้หมดเพราะว่าลูกค้าขายในห้างเขาอยู่แล้วพอเขาถามเกี่ยวกับเรื่องห้างเราก็เข้าใจเขาถามเขาก็เห็นแคตตาล็อกเราเยอะเขาก็คิดว่าโรงงานเขาก็เลยลงออเดอร์ให้เราวันนั้นเนี่ยเรานึกในใจว่าเราเป็นนักธุรกิจการค้าระหว่างประเทศละม
1: ี
0: ออเดอร์200,000บาทแรกดีใจแบบตัวลอยเลยค่ะแต่ปัญหามันกลับมา
2: คือ
0: จะหาทุนที่ไหนมาทำ
1: ได
0: ้
1: ออเดอร์มาแล้วแล้วจะไปสั่งของที่ไหนล่ะทีเนี้ย
0: ใช่จะสั่งของที่ไหนจะจ่ายเงินยังไงตังไม่มีเลยค่ะ
1: ม
0: ันก็ต้องตั้งสติเราจะทำยังไงดีเนาะอะไรเงี้ยค่ะก็สุดท้ายก็คิดวิธีได้ค่ะก็สามารถส่งออกได้ทันเวลาพอดีพอส่งออกไปปุ๊บเนี่ยลูกค้าชอบใจในคุณภาพจากเดิม 200,000 บาทอ
1: ันนี้ยังเป็นเครื่องเงินเหมือนเดิม
0: เป็นเครื่องประดับเงินค่ะ
1: คือเส้นทางเราอยู่
0: กับเงินอยู่แต่เครื่องเงินอย่างเดียวแล้วค่ะตลอดชีวิตเนี่ยก็คือมีแต่เครื่องเงินอย่างเดียวที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องเครื่องเงินในรุ่น
2: คือหูคอนิ้วแขน
1: ด้วยเงินนะ
0: ที่ทําด้วยเงินคือแต่ก่อนตอนที่เราเป็นวัยรุ่นเนี่ยนะคะเครื่องเงินของไทยอ่ะมันเชยอะค่ะในมุมเรานะมันชิ้นใหญ่ๆอะเครื่องเงินชิ้นใหญ่แล้วมันเชยเราเป็นวัยรุ่นเราไม่ชอบของเชยเราก็จะแบบคิดใหม่ว่าวัยรุ่นชอบอะไร
1: เคยคาดเข็มขัดเงินเข็มแรกนาคไหม
2: นี่เวลาแต่งชุดไทย
0: อันนั้นจะเป็นกลุ่มผู้ใหญ
1: ่
0: แต่ของเราจะเป็นกลุ่มเด็กๆเราจะไม่ใส่แบบนี้อยู่แล้วเราก็จะแบบเล็กๆเหมือนงานญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะงานเราก็กลายเป็นนิชมาร์เก็ตน
1: ิ
0: ชมาร์เก็ตก็คือเหมือนกับเฉพาะเจาะจง
1: ไม่มีใครเหมือนเรา
0: ไม่มีใครเหมือนมันก็เลยเกิดเป็นการขายดีในการต่างประเทศนั่นนะคะค
1: ่
0: ะก็ทำให้พลิกฟื้นชีวิตเลยค่ะจากติดลบ15ล้านได้ออเดอร์มา 200,000 บาทแล้วก็ปีนั้นได้ออเดอร์มา10ล้าน50ล้านแล้ว100ล้านในเวลาต่อมา3ปีก็สามารถปิดหนี้ได
2: ้ค่ะขยายสาขาไป
0: เราก็ลูกค้าเขาก็ขยายของเขาอยู่แล้วล่ะค่ะตอนนั้นมีลูกค้าเขามีห้างสาขาทั้งหมด400สาขาเราก็คิดว่าเอ้ยเรานี่เป็นศูนย์แล้วเราจะเริ่มต้นทยานละ
1: เอาใหม่
0: ชีวิตมาอีกแล้วค่ะปรากฏว่าลูกค้าที่เราค้าขายกันอยู่ดีๆเนี่ยถูกซื้อกิจการถ้ามองจากคนที่เราค้าขายเนี่ยเขาเหมือนกับเป็นเบอร์สองเบอร์สองของ
1: เขามาฮุกไปอ่ะพูดง่ายๆ
0: ค่ะเบอร์หนึ่งมาฮุกเบอร์สองค
1: ่
0: ะทีเนี้ยจังหวะเนี้ยเราเจอปัญหาชีวิตแล้วเพราะเราตั้งท้องลูกคนที่สอง อยู่ในท้องเลยนะคะ
1: อ
0: ายุครรภ์7เดือนแล้วลูกค้าบอกว่าต้องไปพบเขาที่นิวยอร์กถ้าไม่พบก็ไม่สามารถเพราะเขาจะไม่รู้จักเรา
1: เพราะว่าเขามาซื้อธุรกิจ
0: แล้วม
1: ัน
0: เป็นเพราะซื้อธุรกิจเนี่ยเขาก็อยากรู้จักซัพพลายเออร์ด้วยแต่ถ้าเราไม่บินไปหาเขา
2: เขาก็จะ

0: จากเราเพราะว่าเราไม่เคยรู้จักกันมาก่อนค่ะเอาแล้วความจำเป็นในชีวิตมันมาแล้วค่ะที่ว่าเราจะมีชีวิตว่าเราท้อง7เดือน
1: 7เดือนแล้วด้วยโอ้
0: กฎสายการบินห้ามคนท้อง7เดือนขึ้นเครื่องบิน
1: เอาล่ะ
0: ค่ะ
1: โอ
2: ้
1: โห
2: ก็แบบ
0: คือเราก็ดูว่าอะไรคืออุปสรรคของชีวิตเราการที่เราท้อง7เดือนเพราะนั้นเราควรท้องแค่6เดือนครึ่ง
1: เอ้ยโ
0: หค่ะแล้วสายการบินเขาดูอะไรดูเอกสารพอดูเอกสารเราจะเอาเอกสารนี่มาจากไหนก็เริ่มคุยกับคุณหมอที่ตรวจครรภ์แบบเปิดใจเลยค่ะแล้วบอกว่าเราร่างกายแข็งแรงเราขอคุณหมอช่วยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถบินได้แต่คุณสามีต้องตามประกบนะคะค่ะเพราะอายุครรภ์7ก็ถ้าเอกสารก็คือ6เดือนครึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไปแค่เซฮัลโหลไปกินข้าวกับลูกค้าเรารู้จักกันแล้วพอรู้จักมันก็จะมีอีเมลมีอะไรกันเนี้ยค่ะก็เริ่มต้นทำกันใหม
1: ่
0: ก็ปรากฏว่าก็ได้ออเดอร์มาจาก50ล้านก็เป็น100ล้านแล้วก็ต่อมาเรื่อย
2: ๆนี่คือฮ่องกง
0: น
1: ี่
0: ค
1: ือ
0: ที
1: ่
0: อเมริกาแล้
1: ว
0: ค่ะไปที่นิวยอร์กแล้วค่ะค่ะเราก็โอเคทีนี้เราก็กลับมาเนื่องจากว่าเขามีหมื่นกว่าสาขาทั่วโลกแพชชั่นเราคือหนึ่งในแพชชั่นเราคือต้องเดินทางเที่ยวรอบโลกไปทุกที่ที่ใจปรารถนาที่อยากจะไปเพราะว่าเราไม่สามารถไปได้ตอนนั้นที่คุณยายเขาไม่พาไป
1: ไ
0: ม่ถึงคิวไป
1: ยังจำได้
0: ค่ะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคราวเนี้ยมาแล้วเราก็พาคุณแม่ไปเที่ยวประมาณสัก30กว่าประเทศ
1: ทีนี้แม่มาอยู่กับเรา
0: แม่เริ่มมาตั้งคือก็มาตั้งกิจการในกรุงเทพแล้วค่ะเราซื้อบ้านซื้อรถแล้วอะไรเงี้ยคุณแม่ก็มาเป็นผู้จัดการโรงงานให้มาดูโรงงานให้
1: ตกลงมีโรงงานแล้วเหรอ
0: ใช่ค่ะตอนนั้นเริ่มมีโรงงานพอที่บอกว่าจะทยานแล้วเนี่ยแหละค่ะปรากฏว่าเราก็มองว่าถ้าเราไม่มีโรงงานมันไปต่อยาก
1: ใช่
0: ค่ะ
1: เพราะมูแต่ไปทำเทรดดิ้งอยู่เดี๋ยวไม่ไหวแล้ว
0: ใช่ค่ะก็เริ่มมีโรงงานคุณแม่ก็มาเป็น
2: โรงงานอยู่ที่ไหน
0: โรงงานอยู่ตรงหมู่บ้านดวงแก้วอยู่ตรงปากเกร็ดค่ะปากเกร็ดนนทบุรีค่ะก็อยู่ที่นั่นมาประมาณสัก20ปีได้ค่ะเราเพิ่งจะย้ายโรงงานกันได้สัก10ปีขยายใหญ่หน่อยอะไรเงี้ยค่ะ
2: พนักงานประมาณเท่าไหร่คะ
0: ตอนที่อยู่ตอนแรกเนี่ยจะมีพนักงานอยู่ประมาณสัก20คนค่ะแล้วก็ขยายเป็น50คนแต่พอย้ายมาเนี่ยก็จะมีพนักงานประมาณสัก100คนแล้วก็มีรอบนอกที่มาช่วยงานอีกสักประมาณกับ200ค่ะ
1: เอาเป็นว่าตอนนี้เราก็ต้องส่งของไปที่อเมริกาแล้วตอนนี้ถูกไหม
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
1: แล้วในประเทศขายไหม
0: ไม่ได้ขายเลยค่ะ
1: ตอนนี้ก็ขายเป็นทุกอย่างส่งออกไปนอก
0: หมดเลยค่ะเพราะว่ามันทำงานไม่ทัน
1: ไม่ทัน
0: เพราะว่าคือถ้าสมมติเราเอาแบบของเราไปวางขายในประเทศเนี่ยอาจจะถูกก๊อปปี้ได้ง่ายค่ะก็เลยแล้ว
1: เราเสียบอยู่ตรงนี
0: ้ใช่ค่ะแล้วห้างมันก็ไม่ได้ดีแล้วค่ะหลังจากปี40ในมุมของเรานะคะ
1: ค
0: นอื่นอาจจะว่าดีแต่ว่าของเรามันไม่ได้ดีแล้วก็ทุกอย่างกลายเป็น
1: ธุรกิจสินค้าฟุ่มเฟือยพูดง่าย
0: ใช่ค่ะถูกต้องค่ะก็แล้วก็เป็นฝันข้อที่3ของเราอย่างที่บอกตอนที่เราเรียนที่วิทยาจุฬา
1: ครับ
0: ก็ไปทำงานชมรมค่ายอาสาตอนปีหนึ่งแล้วเราอินกับมันมากเลยนะคะตอนนั้นเนี่ยตอนจบมาเราก็ถามตัวเองว่าเราอยากทำงานมูลนิธิมากๆเลยแต่แบบตัวเองเนี่ยเอาชีวิตไม่รอดเลยอ่ะเราจะไปช่วยใครได
2: ้
0: ค่ะแล้วเราออกค่ายอาสาบ่อยๆชื่ออมก๋อยเนี่ยมันติดอยู่ในหัวเรา
1: เมื่อก่อนเป็นสัญลักษณ์ของที่ห่างไกลที่สุดคืออมก๋อยนึกอะไรเลยนะอมก๋อย
0: ห่างไกลกันดารเดินทางยากเราก็ไม่รู้จักหรอกค่ะว่ามันอยู่ตรงไหนแต่รู้แต่ว่าชื่อนี่มันติดอยู่ในหัว
2: อมก๋อยมันคืออำเภออะไร
0: อำเภอ
1: เชียงใหม่
0: อมก๋อยอยู่ที่เชียงใหม่ค่ะ
2: ชื่อเป็นชื่ออำเภออ
0: ำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่ค่ะทีนี้เนี่ยเราเคยตั้งใจไว้ว่าวันหนึ่งถ้าเราแข็งแรงเราจะกลับเข้ามาช่วยค่ะมันก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นในการขึ้นดอยค่ะมันเวลาตั้งใจอะไรแล้วอ่ะมันจะมีเหตุนำพาให้เจอกับจุดตั้งใจนั้นวันนั้นเราไปเที่ยวที่เชียงใหม่แล้วก็เจอนักศึกษาที่ออกค่ายอาสาค่ะเขาก็ถือกล่องบริจาคมีสัก3มหาวิทยาลัยมั้งคะเราก็ไปหย่อนกล่องละร้อยกล่องละร้อยแล้วก็บอกน้องๆว่าน้องๆไปที่ไหนแล้วมาบอกพี่ด้วยนะอะไรเงี้ยเผื่อจะได้ช่วยสนับสนุนปรากฏว่ามีน้องกลุ่มนึงเขาบอกเขาจะไปอมก๋อยเราก็เลย
1: ช
0: ื่อนี้มาแล้วต้องไปอมก๋อยก็เริ่มติดต่อผอ.โรงเรียนพอเรารู้ว่าน้องจะไปทำโรงอาหารให้ที่โรงเรียนก็พยายามหาชื่อผอ.โรงเรียนนะคะแต่ก่อนนี้ติดต่อยากมากๆเพราะว่าโทรศัพท์มันคือบนดอยอ่ะโทรศัพท์มันติดต่อยาก

0: ะคะแต่ว่าก็ติดต่อผอ.ได้ก็เป็นผอ.โรงเรียนผอ.ป.นะคะค่ะก็ถามผอ.ป.ว่าช่วงนั้นเป็นช่วงปีใหม่พอดีก็คือนักศึกษาไปสร้างโรงอาหารเราก็เป็นผู้สนับสนุนให้นักศึกษาไปแต่ว่าเราก็ขึ้นดอยไปด้วยแล้วก็ถามผอ.ว่าถ้าผอ.อยากให้อะไรเป็นของขวัญให้กับเด็ก
1: ๆ
0: ผอ.ก็บอกว่าอยากได้บิ่นโตเราก็ถามว่าทำไมถึงอยากได้บิ่นโตผอ.ก็บอกว่าคือเด็กๆ เนี่ยต้องหอบข้าวมาที่โรงเรียนแล้วก็ใส่ถุงมาม่าที่ล้างแล้วล้างอีกหรือใส่ถุงเท้าใส่ในถุงแบบถุงพลาสติกที่ใส่ถุงเท้าที่เขาบริจาคอะค่ะ
1: อ๋
0: อเราเข้าใจแล้วแต่ก็ยังไม่เข้าใจชัดเจนนะคะเราก็เตรียมบิ่นโตเตรียมไปเพื่อจะไปแจกเด็กๆด้วยแต่คาดไม่ถึงอะค่ะเนื่องจากเราไม่เคยไปโรงเรียนนี้มาก่อนเราออกจากบ้านประมาณตีห้าบินไปที่เชียงใหม่ก็ถึงเชียงใหม่ประมาณสักหกโมงเช้าจากหกโมงเช้านัดกับผอ.ที่ล่างดอยล่างดอยที่อำเภออมก๋อยนะคะแล้วขึ้นไปที่โรงเรียนใช้เวลาไปถึงเรียนตอนห้าทุ่ม
1: โอ้โห
0: ค่ะแล้วเส้นทางเนี่ยนะคะมันเป็นแบบ
1: อยู่ในจังหวัดเดียวกันเนี่ยนะ
0: ใช่ค่ะ
2: โอ้โหมันขึ้นเขา
0: ขึ้นเขาค่ะ
2: กดเขียวเลี้ยวรถ
0: ล้มนักศึกษาก็รถเสียบนดอยแล้วบนดอยเนี่ยคือมันเป็นเหวอะค่ะไฟฟ้าก็ไม่
1: ม
0: ีแล้วก็บางทีหินเนี่ยมันก็แบบเหมือนกับหินถล่มลงมาอะไรเงี้ยต้องขับรถระวังข้าวเราก็ไม่ได้กินเพราะว่ามันคาดไม่ถึงว่ามัน
1: จะ
0: ไกลขนาดนี้กว่าจะไปถึงเนี่ยห้าทุ่มค่ะ
2: ตั้งแต่เช้า
0: ตั้งแต่เช้าค่ะก็ไปพักที่มันจะมีบนดอยเนี่ยเวลาขับไปเนี่ยนะคะก็จะมีโรงเรียนเป็นเหมือนกับโรงเรียนต้นทางต้นอันก็คือโรงเรียนนาเกียนโรงเรียนแม่โขงโรงเรียนแม่สเตย์ก็ไล่กันมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะตอนนั้นประมาณสักสี่ทุ่มมั้งคะก็ไปหยุดพักที่โรงเรียนนาเกียนตอนนั้นหิวมากๆค่ะก็เดินเข้าไปที่ครัวก็ไม่รู้จักใครอะค่ะก็บอกว่าคือเหมือนกับขอข้าวกินอะไรประมาณนั้นนะคะค่ะแต่ว่าก็ไปเจอบรรดาผอ.ต่างๆเพราะว่าบังเอิญมีคนมาบริจาคอะไรก็ได้รู้จักผอ.ท่านอื่นๆด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอไปถึงโรงเรียนบ้านแม่โขงสิ่งที่เราเห็นอะแล้วเราก็ทนไม่ได้อะก็คือโรงเรียนมันกำลังจะพังแล้วคือเราก็เอาใจตัวเองไปอยู่นะคะคือพอก็บอกว่ามีเงินเท่าไหร่เขาก็ซ่อมเท่านั้นเพราะว่างบประมาณมันมาไม่ถึงแล้วเราก็เห็นว่าโอ้เวลาเด็กเนี่ยเห็นคุณครูพอบอกว่าครูสอนอยู่ดีๆไม้กระดานมันก็ร่วงลงมาเพราะมันสึกมันกร่อนมากอะไรเงี้ยประตูหน้าต่างก็ปิดไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เราดูแลสถานการณ์น่าจะถล่มแน่ๆไม่รู้วันใดวันหนึ่งแล้วเราก็ทนไม่ได้จริงๆว่าถ้าลูกของเราอ่ะไปนั่งเรียนอยู่ตรงนั้นอ่ะแล้วมันถล่มลงมาแล้วเราจะรู้สึกเสียใจขนาดไหนแล้วเราก็เห็นมันแล้วเนี่ยแล้วเราไม่ช่วยเหลือมันกวนจิตใจเรามากเลยค่ะนั่นจะเป็นจุดเริ่มต้นที่เราเข้ามาช่วยเหลือโรงเรียนบ้านแม่โขงงบประมาณสร้างประมาณสัก 700,000 บาทค่ะก็ไปเจอพี่ท่านหนึ่งที่เป็นคนก่อสร้างเป็นเพื่อนกันเลยนะคะเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาออกให้ครึ่งหนึ่งคือ 300,000 กว่
1: า
0: แต่แรกเขาจะออกทั้งหมดเลยแล้วก็บอกว่าเราเกรงใจพี่ออกแค่ครึ่งหนึ่งแล้วกันเดี๋ยวที่เหลือเราหาทุนแล้วก็ทุนตัวเองเข้าไปเติมแล้วก็ทุนเพื่อนๆเข้าไปเติมอะไรอย่างเงี้ยค่ะปรากฏว่ากำลังสร้างอยู่ดีๆมีโรงเรียนที่เดินทางไกลกว่านี้อีกยากกว่านี้อีกคือโรงเรียนบ้านแม่สเตย
1: ์
0: ก็เจอภาวะแบบเดียวกัน
1: แบบเดียวกันอีก
0: แบบเดียวกันอีกเราก็
1: เอาอีก
0: ลงไป 200,000 ค่ะก็ตกประมาณเกือบล้านกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนั้นเนี่ยตอนนั้นเป็นช่วงจังหวะคือเราก็ทำธุรกิจด้วยนะคะบินไปก็คือบนดอยก็สุดบนดอยส่วนทำธุรกิจเราก็ทำธุรกิจเราบินไปเรานั่งไปบินกับเพื่อนจิวเวลรี่ด้วยกันอย่างเงี้ยนะคะเพื่อนเขานั่งเฟิร์สคลาสบิสซิเนสคลาสเรานั่งแค่อีโคโนมี่คลาสเพื่อนมีกระเป๋าแบรนด์เนมหรูๆเราไม่มีสักใบ เราก็จะถูกดูถูกจากเพื่อนงั้นเธอนั่งคนละโต๊ะแล้วกันแบบไม่มีตังค์อะไรอย่างเง
1: ี้
0: ยแต่ว่าไม่เคยรู้เลยว่าเราเอาตังค์เนี้ย
1: ไปช่วย
0: โรงเรียนเพราะว่าถ้าให้เราตังค์ไปซื้อแบรนด์เนมอ่ะมันก็ไม่ใช่เรา
1: ใช
0: ่เพราะว่าเรามองว่าคือเด็กๆปลอดภัยอ่ะเราโอเคละให้ก็คือให้จบก็คือจบแล้วก็ใช้ชื่อว่ากลุ่มเติมใจตอนแรกก็ไม่รู้ว่าจะตั้งชื่ออะไรค่ะเราก็คือไม่ต้องใช้ชื่อเราหรอกใช้ชื่อกลุ่มซึ่งกลุ่มมาจากไหนมันก็มาจากเราแล้วก็มาจากเวลาเราจะขึ้นดอยทีนึงก็จะหาอาสาสมัครมาก็จะเปลี่ยนหน้าไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะทั้งงบประมาณที่สร้างแล้วก็สร้างประมาณเกือบ10โรงเรียนนะคะเพราะมันก็จะเจอแบบเนี้ยไปเรื่อยๆแล้วก็มีอาคารหอพักนอนอย่างโรงเรียนแม่สเตย์เนี่ยน่าจะเกือบทั้งหมดที่เราสร้างได้

0: โรงเรียนห้องเรียนอนุบาลระบบโซลาร์เซลล์แล้วก็ประปาภูเขาใสสะอาดเพราะว่าวันนั้นเนี่ยเราขึ้นดอยไปแล้วไปนอนในโรงเรียนนะคะน้ำเรายังไม่อยากจะใช้เลยเข้าน้ำเพราะว่ามันดำปี๋เลยค่ะ
1: มัน
0: เหมือนกับน้ำโคลนนะคะค่ะเราก็นึกในใจโหเรามาแค่เราเป็นแค่แขกผู้มาเยือนน่ะเราใช้ชีวิตแค่2วัน
1: แล้วคนที่เขาอยู่ที่นี่เลย
0: แล้วครูอ่ะ
1: เออ
0: นึกรักครูอย่างสุดหัวใจเลยค่ะแล้วเวลาเดินทางไปที่บนดอยอ่ะแล้วเราโหเดินทางยากมากเราบอกเราก็นึกในใจเราเดินทางแค่วันเดียวอ่ะเราเหนื่อยมากเลยนะคะแต่ครูดอยอ่ะแล้วเขาเป็นอย่างเงี้ยมาเรารู้สึก
2: สละมาก
0: รักครูดอยมากๆอะไรเงี้ยค่ะเราพอครูดอยบอกว่าน้ำมันคันแบบอาบแล้วคันมันทนไม่ไหวมันทำให้เราคิดโครงการน้ำประปาภูเขาใสสะอาดซึ่งโครงการนี้ยากมากๆเลยนะคะในมุมเราเพราะมีสตังค์ถ้าเรามีสตังค์ก็ไม่สามารถช่วยอะไรได้
1: ไม่มีคนทำ
0: เพราะมันไม่มีคนทำเคยจ้างข้างล่างดอยให้ขึ้นไปทำเขาก็บอกว่าทำไมผมต้องเอาชีวิตมาเสี่ยงค่ะเลยต้องมาแบบโครงการนี้กว่าจะจบคือ2ปีเราต้องเซิร์ชหาคนที่เหมือนกับคนที่สามารถทำน้ำปลาปลาภูเขาให้เป็นน้ำดื่ม
1: ก็ต้องใช้น้ำที่นั่นแหละ
0: ใช่ก็ต้องใช้น้ำที่นั่นแหละค่ะ
2: อันนี้มีผู้สนับสนุนไหมพวกกองทุนพัฒนา
0: คนเดียวค่ะ 90% ของโครงการจะเป็นของเราอย่างขึ้นคืออย่างที่บอกความตั้งใจของเราคือเนื่องจากเราเดินทางต่างประเทศเราก็จะให้รางวัลตัวเองนะทำธุรกิจได้เราก็ให้รางวัลตัวเองคือเดินทางเที่ยวต่างประเทศ30 ประเทศรู้สึกเราอิ่มตัวแล้วเราก็มองเราเอางบเคยเที่ยวต่างประเทศมาตรงนี้ดีกว่าก็ไม่ได้แตกต่างกันเราก็มีความสุขกับการได้เที่ยวธรรมชาติค่ะ
1: ไอ้ฉายาที่ว่านางฟ้าบนดอยนี่ใครตั้งให
0: ้พอโรงเรียนค่ะเพราะว่าเวลาไม่ว่าจะเกิดร้อนเกิดหนาวเกิดฝนคือเราก็ทนไม่ได้เหมือนกันบางทีอย่างเงี้ยฝนตกยุงก็เยอะแมลงก็เยอะเราก็หามุ้งไปให้โรงเรียนต่างๆค่ะหรือว่าถ้าหนาวก็ผ้าห่มหรือเสื้อกันหนาว
1: เอางี้เดี๋ยวเราจะต้องพักฟังข่าวสักครู่หนึ่งเดี๋ยวเราจะกลับมาคุยกับนะครับคุณแคทเกสินีสุขสิริสอนต่อนะครับเพราะยังมีเรื่องราวที่เขาเรียกอะไรแมวเข้าชีวิตมันต้องมีอะไรต่างๆอีกนะมากมายเดี๋ยวตอนนี้เราพักฟังข่าวสักครู่หนึ่งครับ
3: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงสีสันชีวิต
1: ที่เสีย

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกริติยาสินธุวราวันกระทรวงคมนาคมขอสมกและรฟทร่วมส่งดวงวิญญาณผู้เสียชีวิตจังหวัดศรีสะเกษพร้อมเร่งรัดเงินเยียวยาทุกมิตินายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเดินทางลงพื้นที่เพื่อเป็นประธานในพิธีชาปนกิจศพนางสาวเทียมพวงยอดณวัดกระต่ายดอนจังหวัดศรีสะเกษโดยมีนายกิติการจอมดวงจารุวรพลกุลผู้อำนวยการขอสมกและนายอนันต์โพนิ่มแดงผู้ว่าการรฟทพร้อมด้วยคณะผู้บริหารเดินทางมาร่วมพิธีเพื่อเป็นการดูแลเยียวยาให้แก่ครอบครัวตามคำมั่นสัญญาผู้อำนวยการขอสมกได้นำผู้แทนจากบริษัทประกันภัยเข้าร่วมพิธีและดำเนินการส่งมอบเงินค่าสินไหมทดแทนให้แก่ครอบครัวของนางสาวเทียมเป็นที่เรียบร้อยแล้วในโอกาสนี้นายสิริพงษ์ได้กล่าวให้ความมั่นใจทางครอบครัวว่าเงินสินไหมที่มอบให้ในวันนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นสำหรับวงเงินชดเชยเยียวยาในส่วนที่เหลือตามสิทธิประโยชน์ทั้งหมดทางกระทรวงคมนาคมจะทำหน้าที่เร่งรัดกระบวนการของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนำส่งเงินเยียวยาให้ถึงมือครอบครัวผู้สูญเสียอย่างครบถ้วนโดยเร็วที่สุดสำหรับการดูแลผู้ที่ได้รับผลกระทบรายอื่นๆในวันเดียวกันนี้ผอ.ขสมก.ได้มอบหมายให้ผู้แทนเป็นตัวแทนเข้าร่วมชาปนกิจศพณวัดพรหมวงศารามกทม.และยังได้ส่งผู้แทนองค์การและเจ้าหน้าที่เฉพาะกิจเดินทางไปร่วมพิธีอภิธรรมนางสาวสุภาพรจงจิตณจังหวัดเชียงใหม่

0: วินรุมทำร้ายไรเดอร์เข้ารับทราบข้อกล่าวหายอมรับผิดโมโหถูกเด็กต่อว่าความคืบหน้าวินจักรยานยนต์ก่อเหตุทำร้ายไรเดอร์โดยผู้ก่อเหตุ2คนได้เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนสน.ดอนเมืองพร้อมรับทราบข้อกล่าวหาร่วมกันทำร้ายร่างกายใช้เวลาสอบสวนนานกว่า2ชั่วโมงก่อนปล่อยตัวชั่วคราวนายต่ออายุ18ปีผู้ที่เห็นเหตุการณ์เล่าให้ฟังว่าเมื่อวานนี้น้องชายผู้บาดเจ็บขับรถเฉี่ยวชนกันที่หน้าวินซึ่งคนดูแลวินพยายามออกมาเคลียร์ให้แต่คนที่ชนกับวินกลับพูดจาไม่ดีใส่คนดูแลวินซึ่งเป็นผู้ใหญ่กว่าก่อนที่คนเจ็บจะเรียกพี่ชายออกมาเมื่อมาถึงผู้บาดเจ็บได้มายืนด่าทอคนดูแลวินจึงเกิดการชกต่อยกันส่วนกรณีที่บอกว่ามีการรุม10ต่อ2ยืนยันว่าไม่เป็นความจริงมีแค่2ถึง3คนทั้งนี้มีรายงานว่าผู้ก่อเหตุยอมรับว่าทำร้ายจริงส่วนสาเหตุเกิดจากความโมโหโดยในวันพรุ่งนี้จะนัดให้ผู้ก่อเหตุมาพบพนักงานสอบสวนเพื่อนำตัวฝากขังต่อไปตำรวจสอบสวนกลางรวบบุ๊กอุดรแก๊งบัญชีม้าหลอกลงทุนออนไลน์กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางโดยกองบังคับการปฏิบัติการพิเศษภายใต้การอำนวยการของพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชาวนาใสผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางสั่งการให้เจ้าหน้าที่ชุดจับกุมนายวุฒินันท์หรือบุ๊กอายุ23ปีผู้ต้องหากระทำความผิดฐานเป็นผู้สนับสนุนให้ผู้อื่นร่วมกันช่อโกงประชาชนหรือยินยอมให้บุคคลอื่นใช้บัญชีเงินฝากบัตรอิเล็กทรอนิกส์หรือบัญชีเงินอิเล็กทรอนิกส์ของตนโดยไม่ได้มีเจตนาใช้เพื่อตนหรือเพื่อกิจการที่ตนเกี่ยวข้องหรือยินยอมให้บุคคลอื่นใช้หรือยืมใช้เลขหมายโทรศัพท์สำหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของตนโดยจับกุมได้ที่บริเวณสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์พฤติการเมื่อช่วงประมาณเดือนกันยายน2567ผู้เสียหายได้เล่นโทรศัพท์ไปเจอลิงก์ในแอปพลิเคชัน TikTok ขึ้นที่สาธารณะโพสต์ข้อความและลิงก์โฆษณาชักชวนให้ร่วมลงทุนโดยว่าสามารถสร้างผลกำไรและผลตอบแทนในอัตราสูงภายในระยะเวลาอันสั้นเมื่อผู้เสียหายพบเห็นโฆษณาดังกล่าวแล้วกดเข้าไปดูคนร้ายได้ส่งลิงก์เพิ่มเติมให้สมัครเข้าร่วมลงทุนจนทำให้ผู้เสียหายหลงเชื่อและทยอยโอนเงินรวมทั้งสิ้น12ครั้งเป็นเงินจำนวน 1,970,000 บาทจึงเข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนจนนำมาซึ่งการจับกุมในบุ๊กได้จากนั้นได้นำตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวนสภ.หนองปลือเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้กฤติยาสินธุวราวันรายงานค่ะ
1: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
3: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
2: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจากเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
4: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ทุกเรื่องราวมีมากกว่าหนึ่งด้านเสมอคุณเลือกที่จะเชื่อในสิ่งที่คนส่วนใหญ่บอกหรือมองให้เห็นอีกมุมที่ซ่อนอยู่ในยุคที่ข้อมูลท่วมท้นการเข้าใจบริบทคืออำนาจที่แท้จริงนี่คือพื้นที่ที่คุณจะได้ยินสองมุมมองต่อประเด็นเดียวกันเตรียมพร้อมสำหรับการวิเคราะห์เชิงลึกในรายการสองมุมข่าวกับไพศาลมังกรชยาอัญชลีพรกุสุมและณรงค์จันทอง
6: อัญชลีพรกุสุมจากรายการสองมุมข่าวค่ะพบกับดิฉันและคุณไพศาลมังกรชยาได้ทุกวันจันทร์ถึงวันพุธ6โมงเย็นถึง2ทุ่ม2มุมข่าวให้ท่านผู้ฟังได้ทราบเบื้องลึกเบื้องหลังและมุมมองต่อเหตุการณ์แบบตรงไปตรงมาไม่กั๊กและไม่มีเกรงแล้วพบกันนะคะ
5: เตรียมพร้อมสำหรับการวิเคราะห์เชิงลึกฟัง2มุมข่าวจันทร์ถึงศุกร์18นาฬิกาถึง20นาฬิกาทาง MCOT News FM 100.5
7: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-6373

0: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC1804 หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสีสันชีวิต
2: ที่11นาฬิกา8นาทีนะครับกลับมาพบกับรายการสีสันชีวิตเพื่อชีวิตที่มีสีสันนะครับตอนนี้ยังอยู่ในช่วงของนะครับเล่นไม่รับกับเซเลบนะฮะยังคุยอยู่กับนะครับคุณแคทเกษินีสุขสิริสอนนะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกันต่อนะครับเดี๋ยวอ่านข้อความจากท่านผู้ฟังทางบ้านก่อนนะ
3: ค่ะเริ่มจากทางไลน์ก่อนนะคะคุณสุภชัยที่ดินมาเป็นรายแรกเลยนะคะสวัสดีครับคุณลัคนาสวัสดีครับคุณเสน่ห์สวัสดีครับคุณเกษินีนะคุณมยุรีก็ส่งสติกเกอร์เข้ามานะคะคุณสิริบูลบอกว่าเซเลบสิรินีวันนี้สมชื่อนางฟ้าบนดอยจริงๆครับขอคารวะด้วยความจริงใจชีวิตนักสู้จริงๆเลยครับแล้วก็คุณพูนสุขบอกว่าฟังจากสารพีเชียงใหม่ชัดเจนดีค่ะฟังชีวิตคุณแมวแล้วชื่นชมที่มุ่งมั่นตามฝันได้สำเร็จเฉลียวฉลาดแม้จะผ่านอุปสรรคหลายด้านนับเป็นตัวอย่างของความอดทนที่มีจิตกุศลอันล้นเปี่ยมสมกับสมญานามนางฟ้าบนดอยปรบมือรัวๆขอติดตามต่อเลยนะคะขอบคุณมากๆค่ะคุณพูนสุขคุณระดาวันก็บอกขอต้อนรับน้องวิทยาจุฬาวิทยาศาสตร์จุฬาด้วยความชื่นชมนะคุณระดาวันแล้วก็คุณจุ๊บจิ๊บบอกว่าภูมิใจจังมีรุ่นน้องจุฬาเก่งและต่อสู้ขนาดนี้นะฮะโอเคคุณเสือวันเจี๊ยบ
2: มีกลอนใช่ไหมฮะ
3: ค่ะคุณเสือวันเจี๊ยบบอกสวัสดีครับพี่สาวเจ้าเสน่ห์สวัสดีครับอาจารย์เสน่ห์ Say hello ทุกคุณสมประสงค์ at Paris ครับสวัสดีครับคุณเกษินี เป็นมุ่งมั่นวันวัยน้อยได้ย่อยคิดแหล่งผลิตวิจิตรทรัพย์ประดับเงินเพียงเยื้องย่างทางยาวสาวไม่เขินย่ำเท้าเดินไม่เกินใจไร้เงินตราจนเติบใหญ่ใจมุ่งหมายสายจิตมั่นจาก 3,000 ผันผลจนแกร่งกล้าแม้ลุกล้มไม่จมฟลุบพลุบขึ้นมาหมื่นสาขาพาเครื่องเงินเดินโลกไปบทพิสูจน์ทูตการให้ใจใฝ่ฝันด้วยมุ่งมั่นสรรสร้างทางสวัยปริญญาตรีที่นักเรียนเพียรก้าวไกลจากการให้ในเสน่ห์เกษินี จากคุณเสือหวานเจี๊ยบสีสันชีวิตเสน่ห์ลัคนา24พฤษภาคม2569บอกว่าคารวะสุดยอดแมวแกร่งแบบฉบับแรงบันดาลใจในรูปแบบสีสันชีวิตครับ
2: เรามาดูทาง Facebook นะครับคุณสุภชัยก็มาคนแรกทักทายส่งสติ๊กเกอร์เข้ามานะครับนะคุณสมส่งบอกกูดีฟินิ่งจากปารีสนะครับวันนี้31องศา
3: ทำไมร้อน
2: ขึ้นเรื่อยๆนะครับคุณสัชิมาสีสันชีวิตวันอาทิตย์สวัสดีพี่ลัคนาจะเสน่ห์นะครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: แล้วก็สวัสดีคุณเกษินีด้วยคุณภูสุขบอกเริ่มฟังประวัติความเป็นมาน่าสนใจมากนะฮะคุณสมประสงค์บอกว่า speaking English is

0: จะพาสปอร์ต for everything นะฮะก็คือเป็นพาสปอร์ตสำหรับทุกอย่างการพูดภาษาอังกฤษเนี่ยนะคะเวลา very tough life นะครับ very tough spirit นะฮะอันนี้ก็อธิบายมานะครับนะฮะ
1: คุณสมนึกก็ยกนิ้วโป้งเยี่ยมมาเลยนะคะ
0: คุณวัชรีก็สวัสดีมานะครับคุณดาราส่งสติ๊กเกอร์มานะฮะสวัสดีทั้ง3ท่านมาด้วยนะครับคุณสักรินก็สวัสดีครับมานะฮะ
1: คุณพัฒนาจริญบอกสวัสดีค่ะพี่ติ๋มอาจารย์เสน่ห์และคุณแมวเรื่องราวชีวิตแรงบันดาลใจการต่อสู้ดิ้นรนเพื่อความฝันน่าชื่นชมมีบทเรียนการสร้างธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ SME น่าสนใจและเป็นบทเรียนที่มีคุณค่าแถมยังมีสำนึกอุดมการเพื่อสังคมที่น่ายกย่องเราเป็นคนรุ่นเดียวกันนะคะรหัส26แต่ดิฉันเรียนเศรษฐศาสตร
0: ์
1: มาธรรมศาสตร์ค่ะ
0: คุณคิดปันคิดปันหรือคิดแผนไม่แน่ใจ
1: คิดอาแคทหรือ
0: ไม่ใช่
1: ไม่ใช่อ่ะ
0: ค
1: ิ
0: ดปันอีโคเนี่ยนะไม่สวัสดีครับมานะฮะคุณวัชรีบอกว่าคุณแคทเป็นนางฟ้าของเด็กดอยสวยและใจดีนะฮะ
1: โอเค
0: แล้วก็คุณพัฒนาจรินนี่อ่านแล้วใช่ไหมครับ
1: อ่านแล้วคุณพัฒนาจริน
0: โอเค
1: แล้วคุณพัฒธระพงศ์บอกสวัสดีครับคุณเปาหรือไงอ่ะ
0: ครับเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อกับคุณแคทนะฮะตะกี้เราบอกว่าเนี่ยเราก็ไปช่วยบนดอยต่างๆเนี่ยนะฮะจนกระทั่งมันเรียกว่าอะไรอ่ะ10โรงเรียนเนี่ยทั้งหมดเนี่ย
2: ค่ะ
0: อย่างน้อยเนี่ยฮะ
2: ใช่ค่ะ
0: แล้วนี่ก็คือความต่อเนื่องแล้วก็อยู่ในเขตอมก่อยทั้งหมดเลย
2: ก็มีหลายเขตเริ่มกระจายหลายเขต
0: อ่ะฮะ
2: ค่ะก็มีทั้งอมก๋อยมีทั้งแม่ฮ่องสอนก็มีทั้งตากมีทั้งลอยพอทราบเพราะมันจะมีโครงการมุ้งกันยุงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราเข้าใจบริบทของบนดอยอะค่ะเขาจะมีความยากลำบากคล้ายๆกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะตรงนั้นเราช่วยได้เราก็จะพยายามช่วยแต่สิ่งหนึ่งที่เรามองอะถ้ามันจะให้ยั่งยืนอะมันต้องเอาคนของเขาอะกลับไปช่วยเขาเอง
0: เ
2: พราะฉะนั้นนะเราจึงคิดโครงการส่งน้องเรียนต่อจนถึงปริญญาตรี
0: คือเราให้กลับไป
2: เพื่อให้กลับเข้าไปช่วยเขาเองเพราะเราอะมองว่าการศึกษาเนี่ยคือสิ่งคือเราได้ดีเพราะการศึกษาเพราะคำเนี้ยแม่ฝังอยู่ในชิปหัวเราว่าแม่ไม่มีอะไรจะให้นะนอกจากการศึกษาเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามองว่าการศึกษาเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีตอนที่เราขึ้นดอยไปเนี่ยเราเห็นจบป .6 แต่งงานมีลูกทำไร่เลื่อนลอยเขาหัวโกนมันจะเป็นวัฏจักรแบบนี้เพราะฉะนั้นถ้าเราจะปรับเราต้องให้การศึกษาเขาเพราะนั้นก็เลยทำโครงการส่งน้องเรียนต่อจนถึงปริญญาตรีค่ะก็ตอนนี้ก็ลูกๆดอยก็มีสัก60กว่าคนบางคนก็จบเป็นครูดอยผอ.ดอยหรือนายอำเภอหรือผอ.รพ.ส.ต.หรือนางพยาบาลหรือสาธารณสุขอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทำให้สาธารณสุขเนี่ยมันก็ขึ้นไปได้บนดอยค่ะเราก็มองว่าเนี่ยแหละนี่คือเราต้องการคัดช้างเผือกอะเพื่อขึ้นเข้าไปกลับไปช่วยอันนั้นมันจะยั่งยืนตอนนี้เด็กที่เคยเป็นเด็กดอยตอนนี้เขาก็กลายเป็นครูดอย
0: นี่เราช่วยจนกระทั่งเขาจบมาหลายคนแล้วนะ
2: ใช่ค่ะ
0: อ๋อ
2: ค่ะก็มีลูกๆอยู่หลายๆคนค่ะ
0: เห็นบอก60คนเลยอ่ะ
2: ใช่ค่ะแต่บางคนก็ไม่ success บางคนก็ success ก็จะมี success อยู่ประมาณสัก20กว่าคนที่จบปริญญาตรี
1: ไปค่ะฉันจบ
2: ใช่ค่ะ
0: แล้วธุรกิจเรายังไปต่ออยู่ไหม
2: ธุรกิจไปต่อค่ะไม่เคยหยุดนะคะล้มเมื่อไหร่ก็ขึ้นเมื่อนั้นนะคะคือใจเราอ่ะไม่เคยคิดยอมแพ้ค่ะมันมีเคส serious ก็คือเคส covidมันมีหลายเคสนะในชีวิตมันไม่ใช่เคสเดียวนะคะโควิดเนี่ย เราส่งออกนอกอยู่ๆปิดประเทศเรารายได้เราเป็น0บาทเลยค่ะค่ะพอรายได้0บาทปุ๊บเนี่ยพนักงานก็ยังอยู
0: ่
2: เราจะทำยังไงแต่เนื่องจากว่าอยู่ๆมีครูดอยท่านหนึ่งติดต่อมาบอกว่าตอนนี้ เขากำลังรวบรวมเอาข้าวสารเนี่ยมาให้มาสนับสนุนให้เป็นอะไรที่ประทับใจมากๆว่าบางทีผู้เฒ่าผู้แก่รวมลงขันกันมาคนละ5ลิตร10ลิตรอย่างเงี้ยค่ะมันกลายเป็นข้าวสารเป็นตันๆนะคะ
0: โอ้
2: แล้วก็ผักพอดอยก็ไปตัดผักของชาวบ้านมาช่วยอะไรอย่างเงี้ยก็เราก็ได้ผัก
0: ได้แล้วส่งมาให้ที่กรุงเทพนี่แหละ
2: แล้วส่งมาให้ที่กรุงเทพไม่ได้เสียเงินสักบาทเลยคุณครูเขาก็ไปลงขันกันเองอะไรเงี้ยค่ะครูบางท่านก็ส่งน้ำพริกมาให้ค่ะก็ทำให้เราอะสามารถเอาพวกเนี้ยมาให้พนักงานเราได้แล้วมันเหลือมันเยอะมากเราก็เลยกระจายออกไป

0: ที่จิตอาสาต่างๆแล้วก็สร้างเป็นโรงทานขึ้นมาค่ะ
1: นี่คุณนุชาบอกว่าสวัสดีครับผมคือนายนุชาสถิรกุลพงศ์ปัจจุบันเป็นครูเอกชนที่เชียงใหม่ผมลูกบุญธรรมของคุณแม่แคทครับดีใจและมีความสุขมากๆที่คุณแม่แคทได้ส่งเสริมทุนการศึกษาจากคุณแม่แคทตั้งแต่ม.4จนถึงปริญญาตรีครับนี่ใช่ไหมที่อยู่ส่งเสียไป
0: ใช่ค่ะน้องนุชาค่ะ
1: แล้วก็คุณไกลเลิกพัฒนะบอกว่าขอชื่นชมนะครับคุณเกษณีรุ่นพี่ลูกสาวที่ SF
0: ค่ะเซนเซนฟรังค
1: ่
0: ะ
1: อ๋อเซนฟรังคุณสมประสงค์บอก learn them to fish instead of give them a fish Chinese quote จริงๆนะคือว่าคือสอนจับปลาไม่ใช่ว่าเอาปลาไปให้
0: ค
2: ่
0: ะ
2: ไอ้บริษัทของเราชื่อบริษัทอะไรนะ
0: JM Silver Thailand ค่ะ
2: JM Silver Thai
0: Silver ค่ะ
1: ทำไมเป็น Silver
0: ล่ะ Silver เป็นภาษาเยอรมันค่ะแปลว่า Silver
1: เพราะเป็นไงเพราะเปิดตลาดตอนแรกเป็นที่
0: เปิดตลาดเนี่ยเป็น JM Silver แต่นั้นคือขายในประเทศพอขายต่างประเทศเราจะใช้ JM Silver แล้วก็วงเล็บ Thailand ให้ดูเป็นสากลนิดนึงค่ะตอนนั้นติดต่อกับลูกค้าชาวเยอรมัน
1: แปลว่าเปลี่ยนชื่อบริษัทเดิมแต่เปลี่ยนชื่อแล้ว
0: ค่ะใช่ค่ะ
2: มันเปิดอีกบริษัท
0: เปิดอีกบริษัทนึงค่ะ
1: เปิดอีกบริษัทนึง
0: ค่ะ
2: แล้วที่ไปขายอเมริกายังไปได้ดีไหม
0: ลูกค้าคือมันจะเจอวิกฤตเป็นละลอกนะคะมันไม่ใช่พอผ่านพอวิกฤตโควิดผ่านไปมันก็จะมันมีเคสที่ซีเรียสหนักๆของเราเลยนะคะมีเคสหนึ่งคือวันนั้นเนี่ยเราไปพบลูกค้าที่ชิคาโกกำลังประชุมอยู่เลยผลทดสอบทางวิทยาศาสตร์ออกมาว่าสินค้าเราติดนิกเกิลซึ่งเราเคยเซ็นสัญญาระหว่างประเทศไปกับลูกค้าต่างลูกค้าแล้วว่าเมื่อ20ปีที่แล้วนะคะเราเวิร์กกับเจ้าเนี้ยมา20ปีบอกว่าสินค้าของเราอ่ะมั่นใจเลยปลอดนิกเกิลตะกั่วแคดเมียมค่ะพวกเนี้ยต้องไม่มีปรากฏว่าวันนั้นผลทดสอบทางวิทยาศาสตร์บอกว่าสินค้ามีทุกคนตกใจหมดเลยค่ะเพราะว่าเราก็จากกำลังประชุมลูกค้าในวันนั้นแล้วแล้วลูกค้าก็โกรธมากเพราะนั่นหมายถึงว่าเขาอาจจะถูกปิดกิจการได้เขาก็เลยให้เรา
1: ไปยังไงมันมาทำร้ายผิว
0: มันทำให้ผิวเราเกิดอาการแพ้อย่างบางคนใส่เครื่องประดับแล้วก็เกิดอาการแพ้มีน้ำเหลืองน้ำหนองเนี่ย
1: แสดงว่าน
0: ั่นคือเขามีนิกเกิลก็คือนิกเกิลเนี่ยมันให้สีเดียวกับเงินมันก็จะชุบแล้วมันจะสีเดียวกันคนจะมองไม่ออกเพราะนั้นถ้าเกิดคนไม่ซื่อสัตย์เนี่ยมันจะมีตรงนี้ติดมาอยู
1: ่
0: ค่ะซึ่งเราก็ไม่รู้ว่ามาจากไหนเพราะว่าเราอ่ะตั้งใจทำการ
2: ขาย
0: แ
2: บบซื่อสัตย์
0: เราอยู่ชิคาโกอยู่ค่ะเราก็เลยกลับมาที่บริษัทแล้วลูกค้าเนี่ยให้โอกาสเราเพราะเราบอกว่าเราไม่แก้ตัวนะแต่เราขอเวลาแก้ไขเพราะเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันมาอย่างไงเขาบอกว่าถ้างั้นอยู่ไปเขียนแผนธุรกิจมาให้ฉันภายใน15วันต้องจบปรากฏว่าเราก็เลยนำเรากลับมาเมืองไทยปุ๊บเนี่ยเราก็เลยนำเรามีทั้งหมด13แผนกเราก็มาดูว่าแผนกไหนที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนรูปเราก็เอาแผนกนั้นเนี่ยเอาสินค้าที่อยู่แผนกนั้นเนี่ยเอาไปทำการทดลองทดสอบว่ามันมีนิกเกิลตะกั่วติดมาไห
2: ม
0: ปรากฏว่ามันไปเจออยู่ในห้องแผนกชุบมันก็เลยทำเราก็เลยทำการสอบสวนว่ามันเกิดอะไรขึ้นห้องชุบในวันนั้น
2: ผิดไปจากปกติ
0: ใช่ค่ะปรากฏว่าผู้จัดการโรงงานในสมัยอดีตนะคะมาเอาบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งไม่ใช่สินค้าบริษัทนะคะเป็นของส่วนตัว
2: ของส่วนตัว
0: ใช่ค่ะเอามาชุบแล้วก็มันจุ่มน้ำกรดแล้วบุหรี่ฟ้าเนี่ยมันทำด้วยจากสังกะสีซึ่งมันมีนิกเกิลติดอยู
2: ่
0: มันก็หล่นไปในบ่อ
1: เขาต้องการจะชุบให้ดูใหม่ขึ้นอย่าง
0: นี้เขาจะชุบของเขาให้
1: ด
0: ู
1: ใหม่
0: ใช่ค่ะแต่ว่าม
1: ัน
0: ไปโดนทำร้ายบ่อของเรามันก็เลยบ่อเราอ่ะมันก็เลยมีนิกเกิลติดอยู
2: ่
0: เลี้ยงสั่งปิดบ่อเลยนะคะสั่งปิดไม่ชุบในโรงงานแล้วเราจ้างชุบข้างนอกเอาแต่ปรากฏว่าเราก็สอบสวนหาข้อมูลว่าเราชุบไปกี่ชิ้นแล้วปรากฏว่าคือชุบไปแล้ว 45,000 ชิ้นแล้วเราก็แบบโอ้โหตอนนั้นสติแทบแตกอะค่ะเพราะเราอะ
1: คือ
0: พนักงานเนี่ยไม่รู้หรอกว่าเราไปเซ็นสัญญาระหว่างประเทศไว้ชิ้นละ1ล้านเหรียญสหรัฐ
2: โดนปรับไปเลย
0: โดนปรับค่ะมันเป็นสัญญาที่เป็นสัญญา
1: ระหว่างประเทศเลยนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมค่ะ
0: ตอนนั้นเหรียญนึงก็ประมาณสัก40บาทได้ค่ะ1ล้านเหรียญสหรัฐเราชุบไป 45,000 ชิ้น
2: โอ้โหตาย
0: คูณเข้าไปก็ 45,000 ล้านเหรียญสหรั
1: ฐ
0: เราก็นึกในใจติดคุกแน่ๆติดคุกแน่ๆเลยอะไรเงี้ยเพราะว่าตอนเนี้ยสินค้าเนี่ยมันรออยู่กลางทะเลแล้ว
2: ส่งไปแล้วด้วย
0: ส่งไปแล้วแล้วแต่คือมันอยู่ระหว่างการขนส่งค่ะรออยู่กลางทะเลแล้วเราก็โอ้โหมันกวนจิตใจเรามากเลยเพราะเราเหลือเวลา5วันในการเขียนแผนธุรกิจกับไอ้ 45,000 ล้านเหรียญเนี่ย เราต้องไปติดคุกเที่ย

0: เมกาแน่ๆถ้าเราเป็นคนที่รักตัวเองรักตัวเองนะคะโดยไม่คิดถึงคนอื่นยันคิดว่าทางเลือกก็คือปิดบริษัท
1: หนี
0: เปลี่ยนชื่อยกย้ายทรัพย์สินเพื่อไม่ให้ติดตามเราได้เราก็ย้ายที่อยู่ไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เราอะคือถ้าเราทำอย่างนั้นอะลูกน้องเราจะอยู่ยังไงเรามันคือมันจบไปเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็มองว่าถ้าเราเขียนแผนธุรกิจได้ทันเวลาอย่างน้อยยังมีเวลาให้เขาอะไปขยับหางานได้อีก2เดือ นเพราะว่าแผนธุรกิจเหลือเวลา5วันแต่เราตั้งสติไม่ได้ในการที่จะเขียนแผนธุรกิจเพราะว่า 45,000 ล้านเหรียญเนี่ยมันอยู่ในหัวมากอะค่ะมันแล้วเราก็แบบเราเลยใช
2: ้โทษที่แบบแรงมากเลยนะ
0: พุทธศาสนาค่ะเป็นตัวยึดเราเชื่อและศรัทธาในพุทธศาสนา
2: ธรรมะคำสอน
0: ค่ะใช่ค่ะคำสอนของพระพุทธองค์ท่านนะคะทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วถ้าทำชั่วก็รับผลกรรมไปอะไรเงี้ยค่ะ
2: เราก็มั่นใจว่าเราทำดี
0: เรามั่นใจว่าเราอ่ะไม่เคยไม่ซื่อสัตย์ไม่เคยคิดชั่วถ้าเราจะได้ผลของกรรมของตรงนั้นนั่นแสดงว่าคงจะเป็นอดีตชาติมั้งถ้างั้นใช้มันจบๆไปไม่เคยคิดหนีอะค่ะใช้มันจบๆไปก็เลยตัดเรื่องนั้นไปก่อนเราก็มีสติเพื่อจะเขียนแผนธุรกิจได้ทันเวลาภายใน5วันให้ได
1: ้
0: ปรากฏว่าเขียนแผนได้แล้วเราก็กลับมาดูไอ้ที่ติดค้างไว้ในใจ 45,000 เราก็ตอนนี้เราเปิดห้องชุบแล้วให้พนักงานลองเอาไปชุบซิแล้วเอาไปทดสอบอีกทีนึงเพราะด้วยความที่เราเป็นนักวิทยาศาสตร์เราไม่เชื่ออะไรง่ายๆอยู่แล้วค่ะก็ไปทดสอบผลปรากฏว่ามันไม่ติดมันไม่ติดนิกเกิลไม่ติดตะกั่วเราก็เลยเรียกพนักงานอะมานั่งสอบถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นในระหว่างนี้ในระหว่างไอ้15วันเนี้ยค่ะพนักงานก็แจ้งว่าเนื่องจากว่าผู้จัดการเนี่ยเอาบุหรี่ไฟฟ้าไปชุบแล้วมันไปอยู่ในบ่อน้ำกรดแล้วทำให้สีมันเปลี่ยนเขาก็กลัวว่าปกติแล้วมันต้องถ่ายน้ำกรดอยู่แล้วแบบเนี้ยพอสีมันเปลี่ยนก็เลยรีบถ่ายเลย
1: รีบถ่ายเลย
0: ค่ะแล้วเวลาโปรดักชั่นมาชุบจริงมันก็ไม่ติดมันก็เลยทำให้เราไม่ต้อง
1: แสดงว่าไอ
0: ้
1: ช
0: ุ
1: ดไอ้ชุดที่มันมีนิกเกิลเนี่ยมันถูกเอาออกไปแล้วถูกไหม
0: ใช่ค่ะชุดที่มีนิกเกิลเนี่ยมันเป็นสินค้าตัวอย่าง
1: ตัวอย่าง
0: ค่ะมันถูกส่งไปทดสอบเพราะว่าอย่างเวลาส่งออกนอกเนี่ยเราต้อง
1: ส่งตัวอย่างไปก่อน
0: ตัวอย่างไปทดสอบก่อนถ้าทดสอบผ่านเราถึงจะส่งออกได้ค่ะ
1: โอ้โหนี่รอดตัว
0: รอดมาแบบเป็นอะไรที
2: ่ของอยู่บนเรือแล้ว
0: ใช่ค่ะ
2: จำนวนเท่าไหร่นะ
0: 45,000 ชิ้นนะคะ
1: แล้วพอไปถึงลูกเขารีเช็คอีกทีไหม
0: ไม่รีแล้วค่ะ
1: เลิกเขาเชื่อเรา
0: แต่ถ้าของมันไปวางในเชลล์แล้วมันมีนิกเกิลผลกับร่างกายของ
1: นน
0: ของล
1: ู
0: กค้าคือมันจะคัน
1: เอ
0: านี้แหละมันจะกลับมารีเทสต์ใหม่เราจะโดนละถ้าโดนนี่คือข้อกฎหมายร้ายแรงอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะเพราะนั้นเนี่ยเรามั่นใจในสินค้าของเราเลยเนี่ย
1: ซีเรียสมากนะนี่นะ
0: มากค่ะ
1: อ
0: ันนี้เป็นเคสแบบความเป็นความตายเลยแบบชีวิตอิสรภาพของเราแล้วเรานึกในใจเราทำอะไรเกิดขึ้นเนี่ยทำไมเราต้องไปติดคุกที่อเมริกาในตอนแก่ด้วยอะไรเงี้ยเพราะว่าคงต้องสู้กันอีกนานนะคะค่ะสู้แล้วก็ไปสู้กัน
1: แล้วความน่าเชื่อถือของลูกค้าที่มีต่อเราก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะนี่
0: ค่ะลูกค้าไม่ทราบเรื่
1: อง
0: เขาก็พอเขาด้วยความที่เราเขียนแผนธุรกิจมาดีแต่เขาบอกเขาไม่เชื่
1: อ
0: เขาก็เลยส่งเอเจนต์เนี่ยมาตรวจพอมาตรวจปุ๊บเนี่ยเขาเห็นวิธีการทำงานที่มีลำดับขั้นตอนมีระบบอะไรเงี้ยค่ะเขาบอกว่าไม่เคยมีใครรอดเคสนี้ได้เลยสักรายมีเรารอดมารายเดียวแล้วเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาอะให้ไบเออร์บินมาเมืองไทยเพราะปกติไบเออร์ไม่มาเมืองไทยไบเออร์จะไปเมืองจีนไบเออร์ก็มาเมืองไทยแล้วก็มาดูวิธีการทำงานของเราเขาชอบใจมากค่ะแล้วก็ให้ QA Global มาตรวจอีกทีนึงเขาก็ชอบใจมากเขาก็ให้เราอะคือช่วงที่มีเทรดดิ้งเนี่ยมาตรวจเราอะเราขอเวลาพรีเซนต์เขา5นาทีเขาหงุดหงิดมากเลยนะคะการพรีเซนต์ของเราอะเราพรีเซนต์แค่ว่าโรงงานของเราไม่มีแม่บ้านเขาก็บอกว่าพูดทำไม หรือว่าโรงงานของเราเวลาถึงมันเกิดพนักงานเราจะพาพนักงานไปทำบุญอะไรเงี้ยเขาบอกฉันมาตรวจงานนะฉันไม่ได้มาฟังเรื่องแบบนี้ก็เลยบอกว่าเครื่องประดับมันคือความสวยงาม ถ้าพนักงานมีเขาเรียกมีความสุขใจที่ได้ทำงานเขาเท่ากับคุณมี QC ทั้งโรงงานเลยนะค่ะแล้วก็บอกว่าโรงงานเราอ่ะไม่ทิ้งน้ำเสียไม่ทิ้งน้ำเสียลงสู่ลำรางสาธารณะเพราะเราบำบัดจนหมดเขาบอกอยู่พูดทำไมฉันมาตรวจงานฉันไม่ได้มาฟังเรื่องแบบนี
1: ้
0: ตอนนั้นปี2560นะคะก็เลยบอกเขาว่าคุณคอยดูนะอีกประมาณสัก 5-6 ปีข้างหน้าเนี่ยกระแสเกี่ยวกับเรื่องการรักโลกเนี่ยมันจะมากระแสเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมมันจะมาเพราะปีนั้นเนี่ยเดนเห็นพายุทอร์นาโดเห็นปัญหาธรรมชาติมีปัญหามากมาย

0: ไรเงี้ยเราก็ถามว่าคุณพี่ดีใจหรอมีโรงงานดีๆสักโรงนึงเนี่ยที่จะคอยซัพพอร์ตอยู
1: ่
0: แล้วก็เขาไปเห็นโซลาร์เซลล์ซึ่งตอนในอดีตเนี่ยโซลาร์เซลล์มันน้อยมากเพราะเพิ่งมาใหม่ๆเลยอย่างเงี้ยที่โรงงานก็มีการทำก็ทำไมบอกนี่คือพลังงานสะอาดมันก็เลยกลายเป็นภาพจำลูกค้าว่าโรงงานเราคือโรงงานที่รักสิ่งแวดล้อมค่ะมันกลายเป็นว่าหลังจากเนี้ยลูกค้าเรียกให้ไปรับรางวัลเพราะว่าสามารถแก้เคสได้สำเร็จค่ะก็จากวิกฤตกลายเป็นโอกาสทันทีออเดอร์ก็ไหลเข้ามาตึมเลยค่ะฟื้นคืนชีพ
1: เลยเห็นบอกไปปูตานไปทำอะไร
0: ค่ะเป็นอะไรที่งงมากว่าเชื่อมมาได้ยังไงก็คือวันนั้นเนี่ยนะคะก็คือเรียนเชื่อมเรียนเนี่ยบริจาคผ้าห่มให้กับคนอมก๋อยเพราะอมก๋อยเนี่ยหนาวมาก5องศาอยู่ๆมีเพื่อนคนนึงติดต่อมาบอกว่าบริจาคให้คนพูตานด้วยตอนนั้นปี2562พูตานคือใครไม่รู้จักก็เข้าไปเซิร์ชอินเทอร์เน็ตอ่ะนะคะปรากฏว่าพูตานติดลบ2องศาเราก็คิดแวบนึงว่าคนเหมือนกันน่ะเขาหนาวอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะหาผ้าห่มให้เขาโดยเราไม่รู้เลยว่าผู้รับปลายทางคือใครก็กัลยาณมิตรนะคะเขาก็ไปส่งให้กับสถานทูตที่พูตานแล้วก็สายการบินดุกแอร์ก็ขนส่งฟรีสุดท้ายทางเพื่อนก็ติดต่อมาบอกว่าเราได้เป็นแขกรับเชิญของสมเด็จพระราชินีให้เข้าเฝ้าเพราะว่าปลายทางนั้นก็คือท่านรามาน้อยพ่อข่มนั้นเนี่ยถูกส่งต่อไปยังท่านรามาน้อยก็คือสมเด็จไวโรจนะรินปูเชอะค่ะค่ะก็เลยได้เป็นแขกรับเชิญไปที่พูตานค่ะมันคือถ้ามองจากเนี้ยคือความเมตตาความเมตตามันไปได้ไกลมากๆค่ะ
1: โอ้นี่ก็เป็นเรื่องที่แปลกนะ
0: แปลกมากๆคนธรรมดาคนนึงอ่ะได้เป็นแขกรับเชิญของสมเด็จพระราชินีเป็นอะไรที่ตื่นเต้นมากๆค่ะเราเคยแค่แบกผ้าห่มเดินไปดินแดนอะไรแต่ไปอยู่พระราชวังค่ะมันก็เป็นอีกมุมชีวิตนึงค
1: ่
0: ะ
1: ณเวลานี้ไอ้เรื่องบนดอยเราก็ยังช่วยอยู่เหมือนเดิม
0: ก็ตอนนี้ก็คือเด็กๆ เนี่ยก็เริ่มเติบโตแล้วเขาก็ช่วยตัวเองได้แล้ว
1: เขาก็สามารถไปช่วยตัวเขาได้แล้ว
0: ใช่ค่ะตอนนี้สิ่งที่ต้องทำคือช่วยธุรกิจค่ะให้รอดปลอดภัยเพราะธุรกิจเนี่ยเจอมรสุมมาตลอด
1: ค่ะโควิดมาได้นี่ก็เรียกว่าหนักหนาสาหัส
0: โควิดมาได้ก็มาเจอภาวะเงินเฟ้อปี2565ของอเมริกาก็ยกเลิกออเดอร์เราเจอวิกฤตอีกแล้วอะไรเงี้ยค่ะพอปี2568ลูกค้ารายใหญ่ของเราประกาศล้มละลายเราเจอวิกฤตอีกแล้วปีนี้2569แต่ก็รอดฟื้นคืนชีพอะค่ะ
2: ก้าวชีวิตจริ ง
0: ก็สู้ด้วยใจ
2: เป็นแมวจริงๆเริ่มแมวก้าว
0: ตอนนี้ก็คือเริ่มจะทำเนื่องจากเราเป็นโรงงานก็เลยทำเงินแท่งขายค่ะ
1: อ๋อทำเงินแท่ง
0: ค่ะขายในประเทศค่ะแล้วเรามองว่าเงินแท่งมันคืออนาคตคือถ้าสามารถเก็บสะสมได้มันก็คือทรัพย์สินตัวนึงในอนาคตที่มันจะเพิ่มมูลค่าอย่างมากนะคะค
1: ่
0: ะ
1: มาถึงวันนี้ลูกเรา
0: ตอนนี้ลูกมาช่วยแล้วค่ะลูกอายุ26ค่ะ
1: 26
0: ค่ะก็มาช่วยเป็นผู้จัดการโรงงานให
1: ้อันนี้ก็ช่วยแบ่งเบาเราได้ระดับ
2: แต่มีลูกอีกคนนึงกำลังเรียนปริญญาเอกอยู่
0: ลูกอีกคนกำลังเรียนปริญญาเอกค่ะ
2: เป็นคนโต
0: ค่ะเรื่องจิตวิทยา
1: แล้วเราทำงานเยอะแยะอย่างนี้มากมายเราดูแลตัวเองยังไงเนี่ย
0: ก็สุขภาพก็เป็นสิ่งสำคัญนั่นก็จะไปยิมทุกๆเช้าค่ะออกกำลังกายค่ะแล้วก็มีเรื่องนึงที่อยากจะสื่อสารก็คือเรื่องสิ่งแวดล้
1: อม
0: ค่ะเนื่องจากว่าในโรงงานเนี่ยมันจะมีสารเคมีที่มันมีพิษร้ายแรงนะคะแล้วก่อนที่จะตั้งโรงงานเนี่ยมันติดอยู่ในหัวตลอดเลยว่าเราต้องไม่เบียดเบียนคนอื่นถ้าเราทำเนียนทิ้งน้ำลงสู่ลำธารสาธารณะนั่นคือการเบียดเบียนคนอื่นปลาจะตายไม่มีใครรู้หรอกว่าสารเคมีเนี่ยมันมาจากโรงงานไหนแต่ใจเรารู้เพราะฉะนั้นเนี่ยเรียนทำการวิจัยเราไปศึกษาเองนำน้องเคมีเทคนิคเคมีวิศวกรรมเนี่ยมาฝึกงานในโรงงานแล้วก็ไปเรียนรู้ด้านสารเคมีเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะจนสามารถสร้างระบบ
1: ที่จบเคมีเทคนิคก็ได้ประโยชน์ตรงนี้
2: ได้ประโยชน์ตรงนี้มากเลย
0: ค่ะก็ brainstorming กับเพื่อนๆที่ในกลุ่มสิ่งแวดล้อมอะไรอย่างเงี้ยค่ะจนสามารถบำบัดน้ำเสียได้จนเป็นที่มาของ professor doctor จากเยอรมนีแล้วก็ร่วมมือกับจุฬาเนี่ยเดินทางมาชมโรงงานเราแล้วก็เชิญเราขึ้นไปพูดที่ไบเทคบางนาค่ะเราบอกเรายังไม่ได้โรงงานสีเขียวเลยนะเขาบอกว่าอันเนี้ยคือการทำเพราะว่าอย่างคนที่ทำงานร่วมกับเราเนี่ยนะคะเขาบอกว่าขอยืมชื่อเราอะในตลาดหลักทรัพย์อะค่ะเพื่อเป็น sustainable ของโรงงานด้วยอะไรเงี้ยค่ะค่ะก็เป็นที่มาตรงนี้เราก็มองว่าจริงๆแล้วอะมันสามารถ คือเราอ่ะไม่ควรจะไปเบียดเบียนใครในเรื่องสิ่งแวดล้อมเพราะทุกชีวิตเขาก็มี

0: คุณค่าของเขาทุกรายค่ะ
1: นี่คุณมนูนบอกว่า ท่ามกลางความหนาวเหน็บและความห่างไกลของขุนเขาซึ่งความฝันของเด็กตัวเล็กๆมักจะถูกบดบังด้วยความขาดแคลนและเส้นทางที่ยากลำบากแต่อะไรนะบนยอดเขายอดดอยเหล่านั้นกลับมีแสงสว่างแห่งความหวังที่อบอุ่นเสมอมาแสงสว่างนั้นมาจากหัวใจที่ยิ่งใหญ่ของหญิงแกร่งที่ชื่อคุณแคทนี่เองคุณแคทเกษณีสุขสิริสอนนะขอยกย่องและขอบพระคุณในหัวใจที่เด็ดเดี่ยวความเมตตาที่ไร้ขอบเขตและความเสียสละอันยิ่งใหญ่ของแม่แคทผู้ซึ่งเป็นทั้งผู้ให้ผู้สร้างและนางฟ้าในใจของเด็กดอยทุกคนตลอดไปครับนะคะจากคุณมนูนมณะพิพัฒน์
0: ค่ะอันนี้ก็ลูกชายอีกหนึ่งคนค่ะ
1: อ๋อที่เราสนับสนุนเขามา
0: ใช่ค่ะ
1: ค่ะอ๋อเนี่ยน่าปลื้มใจนะ
2: ณวันนี้เราก็ไอ้เรื่องเที่ยวอะไรเราก็ไม่ค่อยได้เที่ยวแล้วทีน
0: ี้ไม่ค่อยได้เที่ยวแล้วค่ะรู้สึกอิ่มค่ะ
2: อิ่มแล้วนะ
1: แล้วเราก็
2: ทำงานอะไรต่างนี้นะ
0: ค่ะ
2: ดูแลตัวเองแล้วตัวนี้สุขภาพ
0: ค่ะใช่ค
2: ่
0: ะ
2: ยังออกกำลังกายต่าง
0: แต่เป้าหมายยังไม่ถึงนะคะเป้าหมายชีวิตอีกอันนึงก่อนที่จะจากโลกนี้ไปก็คือทำเรื่องเกี่ยวกับเรื่องให้โอกาสกับคนไร้บ้าน เดี๋ยวรอให้เรามั่นคงในทางธุรกิจก่อนนะคะ ตอนนี้ธุรกิจเรายังต้องมาดูแล เพื่อจะฟื้นกลับคืนมาให้ได้ก่อน ค่ะ แต่ก็ฟื้นละค่ะแต่ว่าต้องใช้เวลานิดนึงค่ะ
2: อยากทำ
1: แผน
2: เรื่องพวกคนไร้บ้าน
0: อยากทำเกี่ยวกับเรื่องกลุ่มคนไร้บ้านให้เขาสร้างความหวังขึ้นมาอีกครั้งนึงค่ะแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะยังไงนะเดี๋ยวถึงเวลาตรงนั้นมันจะคิดออกเองค่ะพอไปถึงหน้างานรูปเราจะเห็นเราจะสามารถคิดโครงการต่างๆได้แต่ณวันนั้นเนี่ยมันเนี่ยมันคือยังแค่เป็นความฝันเพราะว่ามันยังทำไม่ได้เนื่องจากเรายังไม่มีทุนมากนักเรายังต้องดูแลธุรกิจอยู
1: ่ถ้ามีทุนเราก็จะต้องหาที่อยู่ให้เขาแล้วก็ขณะเดียวกันก็มีงานทำด้วย
0: ใช่ค่ะค่ะ
2: โอเคครับอ่ะนี่แหละครับท่านผู้ฟังนะที่เราจั่วหัวไว้ว่านี่เป็นหญิงแกร่งแมว9ชีวิต
1: น
2: ะจริงๆก็แมวจริงๆก็คือแคทไงบางคนถ้าว่ามันเป็นการเปรียบเทียบเพราะว่าแมว9ชีวิตนี่คือเป็นการเปรียบเทียบว่าขนาดหล่นลงมาเนี่ยนะ
1: ยังไม่เป็นไร
2: ไม่เป็นไรมันสามารถจะ
1: สู้
2: มันลุกขึ้นมาต่อสู้ได้แล้วโดยบังเอิญก็บังเอิญชื่อเล่นชื่อแคทอีกนะชื่อแมวเนี่ยก็เป็นการสู้ชีวิตมาอย่างต่อเนื่องแล้วขณะเดียวกันสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการอุทิศตนเป็นนางฟ้าบนดอยเนี่ยนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นบุญกุศลที่ได้ตั้งใจทำอย่างเต็มที่นะสุดยอดมากนะครับ
1: เป็นแบบอย่างที่ดีกับสังคม
2: วันนี้ต้องขอบคุณอย่างยิ่งนะครับคุณแคทเกซินีสุขสิริสอนขอบคุณนะครับสวัสดีครับ
1: ขอบคุณมากค่ะ
0: เป็น
1: ค
0: ดี
2: ค่ะเอาละครับท่านผู้ฟังฮะเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อนะครับเมื่อวานนี้ก็ได้เกิดแล้วนะครับว่าอุบัติภัยของไทยเราเนี่ยนะฮะอุบัติภัยเนี่ยมันป้องกันได้หรือว่าเราจะต้องปล่อยมันไปตามกรรมนะครับอย่างที่บอกแล้วว่าอุบัติภัยก็คืออุบัติเหตุที่มันเกิดขึ้นอย่างชนิดไม่คาดฝันเมื่อวานนี้ก็ไล่เลียงให้ท่านฟังนะครับว่าสำหรับประเทศไทยเราเจออุบัติภัยหนักๆร้ายแรงที่ประเภทที่ว่าทำให้คนถึงขนาดเสียชีวิตจำนวนมากนี่เยอะแยะมากมายในบ้านเรานะครับแต่เรื่องหนึ่งที่เรากำลังพูดถึงอยู่ในขณะนี้ก็คืออุบัติภัยหรืออุบัติเหตุที่เกิดจากการชนนะครับก็คือรถไฟเนี่ยไปชนรถเมล์ท่านคงจำเหตุการณ์นี้ได้นะครับเพิ่งเกิดแบบสดๆร้อนๆเลยเนี่ยนะรถเมล์ที่ขวางอยู่บนทางรถไฟเนี่ยนะครับและอีท่าไหนกันเนี่ยนะฮะก็ปรากฏว่ารถไฟนี่ก็ไม่ได้หยุดอะวิ่งชนไปเลยเนี่ยนะครับพอสืบสาวเราเลือกกันขึ้นมาเนี่ยนะครับในที่สุดก็พบว่านะฮะมันมีความผิดปกติหรือมีความผิดพลาดในการสื่อสารแล้วก็ทำต่างๆอีกมากมายนะตอนนี้ก็กำลังสืบสวนสอบสวนกันอยู่เขาตั้งเป้าไว้ว่า15วันตอนนี้ก็ผ่านมาประมาณสัก 8-9 วันแล้วนะครับ15วันนี้จะต้องได้ให้ผลออกมาว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่แล้วจะต้องดำเนินคดีอะไรกันอย่างไรนะครับงานนี้ก็จะมีอยู่2กรณีด้วยกันก็คือกรณีของรถไฟนะครับรถไฟซึ่งวิ่งอยู่บนรางเนี่ยโดยธรรมดาเนี่ยคนทั่วไปก็จะมีความเข้าใจว่ารถไฟเมื่อวิ่งอยู่บนรางเนี่ยนะครับพอรถไฟมาถึงเนี่ยทุกคนก็ต้องหยุดให้รถไฟผ่านไปนั่นก็คือจะมีเครื่องกั้นนะครับนะจะมีเครื่องกั้นอันนี้เป็นธรรมเนียมปกติอยู่แล้วนะครับในงานนี้ในครั้งนี้ที่มันเกิดเรื่องขึ้นมาก็คือเครื่องกั้นเนี่ยมันลงมาไม่ได้ไม้กั้นมันลงมาไม่ได้เหตุผลก็เพราะรถมันติดพอรถติดไม้กั้นมันก็ลงมาติดรถเมย์นะมันลากลงมาไม่ได้นะครับเพราะนี่ก็เป็นต้นเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นในครั้งนี้แต่ขณะเดียวกันคนก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมเนี่ยเมื่อไม้กั้นลงมาไม่ได้ทำไมไม่เบรกรถไฟไว้ก่อน

พอสืบสาวเราเรื่องกันไปนี่ก็ปรากฏว่ามีการพยายามติดต่อนะครับกับทางคนขับรถไฟแล้วก็สุดท้ายมันคุยกันไม่ได้หรือยังไงอะไรสักอย่างนี่แหละครับที่คุยกันไม่ได้จนกระทั่งเขาไม่รู้ว่าตอนนี้มันข้างหน้ามันรถติดนะแล้วก็รถเบยคาอยู่บนรางรถไฟเนี่ยนะครับนะสุดท้ายเขาก็เลยไม่ได้เบรกรถก่อนอันที่สองซึ่งอันนี้ถือว่าหนักมากก็คือพบว่าคนขับรถไฟเนี่ย

0: ก็ไปเพราะว่าไปตรวจฉี่แล้วนี่เป็นสีม่วงโอ้นี่เป็นเรื่องใหญ่เลยนะครับซึ่งทำให้โอ้โหถือว่าเป็นความเสียหายเลยนะครับทางการรถไฟเองก็คงจะไม่ได้รู้มาก่อนว่าพนักงานของตัวเองคนทำงานตัวเองเนี่ยนะครับมีคนที่ติดยาเสพติดด้วยนะสุดท้ายเนี่ยนะครับก็ต้องตอนนี้ก็ต้องเขาเรียกว่าจับตรวจกันเป็นแถบเลยนะครับนะใครที่ทำงานบริการอะไรต่างๆหรือนี่เป็นต้นมันก็ต้องตรวจยาเสพติดกันเพราะว่ากรณีนี้ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยก็เข้าใจว่ายาเสพติดก็ต้องมีส่วนนะครับจะต้องมีส่วนแน่นอนนะฮะสำหรับสิ่งนี้แล้วมันก็จะไม่มีเรื่องอะไรบางทีเนี่ยมันอาจจะไม่มีเรื่องอะไรนะครับถ้าไม่มีรถเมย์มาขวางอยู่บนรางนะแต่พอมีรถเมย์มาขวางบนรางแล้วก็ชนแล้วไปสอบถามช่างเครื่องที่นั่งอยู่ด้วยบอกว่ามองไปเห็นแล้วเนี่ยมันไม่ได้เห็นรถเมย์ไปเห็นป้ายโฆษณาก็คือเป็นป้ายโฆษณาที่อยู่ข้างรถเมย์อันนี้ก็ทำให้คนเกิดความเข้าใจผิดอีกว่านั่นคือป้ายโฆษณามันนั่นไม่ใช่รถเมย์อย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับมันมีแล้วก็อีกด้านหนึ่งเนี่ยนะครับที่มีคนก็บอกอ้าวแล้วรถเมย์ก็มีความผิดเหมือนกันในแง่กฎจราจรเนี่ยนะคุณไปครอบอยู่บนทางรถไฟได้ยังไงรถเมย์ก็แจ้งว่าเนื่องจากว่ามันการจราจรติดขัดไปไหนไม่รอดแล้วเป็นรถเมย์ที่ออกซ้ายก็ไม่ได้ออกขวาไม่ได้ถูกไหมครับไม่เหมือนรถมอเตอร์ไซค์พูดง่ายนะฮะเพราะฉะนั้นก็เป็นปัญหาขึ้นไปอีกถูกไหมว่าตกลงใครผิดกันแน่งานเนี่ยหรือว่าผิดคู่ทั้งรถเมล์แล้วก็รถไฟแล้วก็ปรากฏว่าก็สังกัดอยู่ในกระทรวงคมนาคมทั้งคู่เลยนะครับนี่คือสิ่งที่ต้องสืบสาวเราเรื่องกันต่อไปและตอนนี้นะครับก็ได้มีการพิสูจน์แล้วว่า8คนที่เสียชีวิตเนี่ยเป็นใครบ้างค่อยๆสืบสาวเราเรื่องแล้วก็นำส่งให้กับทางญาติของเขามารับไปดำเนินเขาเรียกว่าในพิธีทางศาสนาต่อไปเนี่ยนะฮะซึ่งเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นความเสียหายอย่างยิ่ง
1: แล้วก็พิสูจน์ได้ว่าคน คนขับรถไฟสีม่วงเหรออ
0: ่าเป็นสีม่วงแต่ยังไม่สรุปอีกหลายเรื่องฮะว่าต้นสายไปเหตุมันยังไงโดยเพราะมีการสื่อสารนะดูเหมือนว่าวิทยุสื่อสารอยู่ในห้องในรถไฟนั้นหรือเปล่าก็ไม่รู้แล้วไม่ได้ยินเสียงบอกไม่ได้ยินเสียงทีนี้มันอย่างนี้พี่ติ๋มก็คือปรากฏว่ามันมีคลิปเก่าๆที่คลิปเขาเก็บภาพไว้เนี่ยนะฮะตำแหน่งนี้ไม่ใช่ตำแหน่งที่รถติด เพิ่งจะติดอะมันติดทุกครั้งอะถูกไหมครับ
1: ใช่
0: แล้วมันก็มีกรณีที่รถเมย์ไปขวางแบบนี้หลายครั้งแล้วก็ปรากฏว่าเขาก็ให้สัญญาณให้รถไฟหยุดแล้วก็มีรถไฟที่หยุดนะซึ่งมันก็มีการสื่อสารคือเป็นธรรมดาที่มันจะเกิดลักษณะอย่างนี้ขึ้นได้ถูกไหมครับแต่ครั้งนี้ทำไมรถไฟถึงไม่หยุดการสื่อสารมันพลาดตรงไหนเขาเห็นคนโบกไอ้สัญญาณธงเนี่ยนะมันมีสองแบบธงเขียวนี่คือผ่านได้รถก็วิ่งมาต่อไปถูกไหมฮะถ้าปรับเป็นธงแดงเมื่อไหร่ต้องเบรกต้องหยุดถูกไหมครับแล้วเขาจะสื่อสารก่อนที่รถไฟจะมาถึงจุดตัดตรงนี
1: ้
0: ก็มีช่องทางมีเวลาที่จะสามารถเบรกรถได้แต่ปรากฏได้คนที่โบกเนี่ยก็โบกนิดเดียวแป๊บๆแล้วก็เก็บตัวเองก็กลับเข้าไปอยู่ในซุ้มในที่พักเนี่ยนะฮะซึ่งมันก็เป็นเรื่องแปลกถูกไหมครับว่าทำไมถึงเกิดอันนี้ขึ้น
1: ใช่
0: นะแล้วที่สำคัญก็คือว่าเรื่องลักษณะอย่างนี้มันเกิดขึ้นมาหลายครั้งแล้วทำเป็นสื่อสารได้จุดนี้ก็ถือว่าเป็นจุดที่เป็นจุดอันตรายนะครับแล้วหลังจากนั้นมาเนี่ยพี่ติ๋มเนี่ยในช่วง 2-3 วันเนี่ยก็มีอุบัติเหตุย่อยๆอย่างนี้บนรถไฟมีคนข้ามนะครับที่เป็นไรเดอร์เนี่ยข้ามไอ้เค้าเรียกว่าไอ้ตัวแบรีเออร์ตัวกั้นเนี่ยนะเข้าไปบนทางรถไฟแล้วจะไปยืนปัสสาวะเพราะไรเดอร์มันแบบมันต้องหาที่ปัสสาวะนะแล้วปรากฏว่าใส่หูฟัง
1: ไม่ได้ยินอะไร
0: ไม่ได้ยินก็เดินโดนรถไฟชนเอาเฉี่ยวข้างทางนี่บาดเจ็บสาหัสอยู่นะเนี่ย
1: อ
0: ันนี้ก็โดนเข้าไปอีกถูกไหมฮะแล้วก็ไอ้ประเภทที่นี่มีนี่ล่าสุดก็มีอีกนะคนที่ถีบจักรยานขี่มอเตอร์ไซค์ไปตอนกลางคืนอ่ะตัดเข้าไปบนทางตัดโดยยิ่งพื้นที่ที่มันอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยบางทีมันไม่มีตัวกั้นไงถูกไหมขึ้นไปโผล่ขึ้นไปปุ๊บก็เจอรถไฟพอดีเลยโดนชนอีกถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตรงจุดพวกนี้มันจุดเป็นจุดอันตรายจนกระทั่งผู้ที่รับผิดชอบตอนนี้เขากำลังสืบสาวเรื่องว่าจะทำอย่างไรเขาขอเวลา3เดือน
1: ก็เห็นมีความเสนอกันว่าบางคนก็แบบว่าจะต้องมีทางขุดลงไปทางรถไฟจะต้องลงไปข้างล่างหรือบางคนก็บอกจะไปข้างบนอะไรต่างๆนั่นนะแต่ไม่รู้นะมันจะต้องเสียกันเป็นพันล้าน
0: หรือมันมีหลายเรื่องแล้วมันมีผลกระทบที่ตามมาเยอะแยะมากมายถูกไหมฮะมันไม่ใช่เกิดแค่นี้เพราะว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็ประกาศว่า3เดือน จะไม่ให้มีรถไฟเข้ามาในเมืองเลย
1: บ้าไปแล้ว
0: บางคนบอกมันเป็นไปได้ยาก
1: สร้างไว้แล้วมันต้องทำแต่พี่มองอย่างนี้นะไม่รู้ในความ
0: อ
1: ของพี่ก็คือไอ้แยกที่ว่าเนี่ยมันพี่ใช้ตลอดอยู่แล้วนะกำแพงเพชรเนี่ยโอเคมันก็จะเลี้ยวซ้ายได้ใช่ไหมแต่บางคนที่เข้ามาตรงจากอสมท.สี่แยกตรงเนี้ย

0: ช่ไห
1: ม
0: จากไอ้สี่แยกตรงนั้นเนี่ยเพื่อจะตรงไป อโศกมนตรีเนี่ยเมื่อมันติดค้างแบบนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยนะไม่ต้องไปสร้างใหม่อะไรต่างๆก็คือตอนนี้คนก็กำลังตกงานกันเยอะ ใช้มนุษย์นี่แหละแต่ว่าคือทำหน้าที่ตรงนี้เลยเหมือนอย่างของญี่ปุ่นนะเขามีรถเมย์ไอ้รถไฟเยอะๆเนี่ยเขาทำยังไง ใช่ไหมเขาใช้ไอ้บอกเบิกอะไรต่างๆพวกนี้ก็คือใช้คนเนี่ยเข้ามาช่วยเพราะไอ้จุดที่มันอันตรายอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้ว่ามีเป็นร้อยจุดมันไม่ใช
1: ่
0: ถูกไหมเพราะฉะนั้นจ้างคนก็คือช่วยให้คนมีงานทำด้วยขณะเดียวกันเนี่ยก็จะได้ให้แบบว่าคนที่ใช้รถใช้ถนนเนี่ยก็มี awareness ใช่ไหมมีความระแวดระวังและที่สำคัญเนี่ยนะก็ต้องขอความกรุณาจากการศึกษาทางด้านครูบาอาจารย์เนี่ยก็ต้องฝึกฝนกันตรงเนี้ยตั้งแต่เด็กเลยนะคะนักเรียนเนี่ยตั้งแต่ประถมมัธยมไล่มาเนี่ยให้เขารู้ถึงเรื่องกฎระเบียบเนี่ยมันจะต้องแบบว่าเที่ยวคือเข้มข้นแล้วพี่ติ๋มมองอย่างนี้นะบางทีพี่ผ่านพี่ไม่เห็นหรอกมันเป็นเส้นสีเหลืองแล้วเส้นสีเหลืองเนี่ยนะก็ถนนเราก็นะฝนตกโคลนมาอะไรต่ออะไรมองไม่ค่อยจะเห็นก็เป็นสีแดงไปได้ไห
1: ม
0: ให้มันเห็นชัดๆอะว่าไอ้ตรงเนี้ยมันเส้นมันอยู่ตรงนี้นะอยู่อย่าเลยนะอย่างเงี้ยเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยงงมันต้องสูญเงินเป็นต้องเท่าไหร่แล้วจะไม่ให้รถเข้ามาในเมืองบ้าบออ
1: ่าคือ ตรงจุดเนี้ย พอพูดขึ้นมาปั๊บเนี่ยปรากฏว่าเขาพบว่าจุดตัดอันตรายในกรุงเทพที่เป็นจุดตัดระหว่างถนนกับทางรถไฟนะ จุดอันตรายประมาณ19จุดนะซึ่งมันก็มีผลละยมราชนี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่น่าห่วงมากนะฮะ
0: เพราะฉะนั้นก็จะได้หางานให้คนก็ทำ
1: ทีนี้มันอย่างนี้คนที่เขาใช้รถไฟนี่ก็มีอยู่ถูกไหมครับที่ก็แบบว่าชาวบ้านที่แบบแล้วมันจะเพิ่มต้นทุนทันทีถูกไหมฮะ
0: ใช่
1: สมมติว่าถ้าเกิดบอกว่าเนี่ยมาทางด้านเหนือก็ไปจบแถวแค่อะไรนะไอ้บางซื
0: ่อ
1: บางซื่อตรงเขาเรียกว่ากรุงเทพอภิวัฒน์เนี่ยนะทางนั้นเนี่ยนะไอ้ทางด้านนี้ก็ไปจบอีกด้านหนึ่งแถวลาดกระบังอะไรสมมติเนี่ยนะมันก็ทำให้คนที่อยู่ในเมืองนี่เดือดร้อนที่ใช้รถไฟอยู่ถูกไหมครับ
0: ใช
1: ่ประการที่สองก็คืออันนี้ก็ต้องเรียนตรงๆว่ามันต้องจัดการอะพูดง่ายนะฮะว่าไอ้ทางรถตัดกันเนี่ยนะมันก็เป็นที่ยอมรับว่ามันเกิดอันนี้ขึ้น
0: ใช่
1: ผมจะเล่าให้พี่ติ๋มฟังว่าสมัยหนึ่งเราเนี่ยมีการทำโฮปเวลนะครับโฮปเวลเนี่ยเป็นตัวอย่างอันหนึ่งที่เราแก้จะแก้ปัญหานี้นะเรื่องนี้นะฮะเพราะว่ามันมีแนวความคิดตั้งแต่ปี2533
0: ไอ้ที่เป็นเสาตั้งๆ
1: นั่นแหละโฮปเวลนี่แหละครับตอนนั้นน่ะในกอร์ดอนบูไงตอนนั้นโฮปเวลนี่ก็เป็นแนวคิดที่ว่าเราจะยกระดับทางรถไฟเนี่ยนะครับนะทางรถไฟแล้วก็ไอ้รถยนต์เนี่ยนะคือในยกขึ้นมาแล้วนี่ก็ยกคู่ขึ้นมาบนเลยเหมือนที่เราเห็นต่างประเทศ
0: ใช
1: ่มั้ยรถไฟก็ขึ้นรถยนต์ก็ขึ้นนะครับให้มันเหนือถนนไปเลยถูกมั้ยฮะแล้วก็พุ่งออกให้มันออกนอกเมืองไปเลยถูกมั้ยฮะที่เป็นเสาสูงที่เราเห็นที่เรียกว่าโฮปเวลเนี่ย
0: ได้ทําเสร็จมันจากไหนถึงไหนนะเนี่ยตอนนี้ก็ยัง
1: ไม่มันจริงๆมันอย่างนี้มันจริงๆยังคืนยังได้ที่ยังไม่ได้ทำได้อะไรเท่าไหร่มากมายเลย
0: แต่ที่เสาข้างๆ
1: ขึ้นมาเท่านั้นเองแล้วมันมีปัญหาเรื่องการเงินพอดีไงนะคือว่าตอนนั้นนี่ให้เอกชนเนี่ยเป็นคนเข้ามาทำนะครับแล้วก็มีระยะเวลาก่อสร้างเนี่ยนะครับทั้งหมดรู้สึกจะ7ปีนะครับตั้งแต่ปี2533เนี่ยนะก็ปรากฏว่ากว่าจะได้เริ่มลงมือสร้างในอะไรต่างๆนี่นะฮะแล้วพอกดคังคอร์ดอนบูเองเนี่ยมันก็มีปัญหาเรื่องการเงินถูกไหมฮะคือตั้งใจว่าจะมาก่อสร้างเสร็จแล้วเนี่ยพอผ่านไปเนี่ยประมาณครบจนกระทั่งครบสัญญาทำไปได้10กว่าเปอร์เซ็นต์เอง13%เองจากไอ้จำนวนที่ต้องลงทุนไว้เนี่ยแสดงว่าเขาก็ไม่ได้เป็นไปตามแผนถูกไห
0: ม
1: เพราะเงินทองเขาไม่พอพอไม่ทอปั๊บมันก็เกิดกรณีขึ้นคือเลิกจ้างพูดง่ายว่าเลิกสัญญาเพราะเลิกสัญญาแล้วพอผ่านระยะเวลามาช่วงหนึ่งเขาก็ฟ้องถูกไหมครับก็คือใช้เขาเรียกว่าอนุญาโตตุลาการ
0: อ
1: นุญาโตตุลาการนี่ก็ตัดสินสุดท้ายนี่ก็คือตัดสินว่าทางด้านกระทรวงคมนาคมล่ะเนี่ยต้องจ่ายชดเชยให้กับเขามูลค่าสัก 20,000 กว่าล้านซึ่งถือมหาศาลมากถูกไหมแล้วมันมีเรื่องดอกบงดอกเบี้ยอะไรต่างมากมายเนี่ยนะครับแต่สุดท้ายปลายทางเนี่ยมันก็มีการเขาเรียกว่าฟ้องร้องกันกลับเข้ามาก็คือว่าเนื่องจากว่ากอร์ดอนบูได้ฟ้องเนี่ยมันเลยระยะเวลาไปแล้วหมดกันหมดนะฮะตอนหลังศาลปกครองก็เลยตัดสินว่าไอ้ที่จะต้องชดเชยนี่ไม่ต้องชดเชยเพราะว่าถือว่าเลยระยะเวลาในการที่เขาจะฟ้องร้องถูกไหมครับนะ

0: คือมันเลิกสัญญาเสร็จแล้วอีกต้องระยะหนึ่งแล้วกว่าที่กดรูจะกลับเข้ามาฟ้องนี่คือความพยายามที่จะมีการแก้ปัญหาเรื่องรถไฟอยู่แล้วนะครับมันก็จะมีอุบัติเหตุต่างๆที่มันเกิดขึ้นจากรถไฟเนี่ยนะครับหลายต่อหลายครั้งมากๆนะ
1: ตอนนี้ที่เห็นเสาฮอปเวลเนี่ยก็คือที่มันคู่ขนานกับทางวิภาวดีใช่ไหม
0: คือปรากฏว่าพื้นที่ของฮอปเวลบางส่วนเขาก็เลยมาทำเป็นรถไฟฟ้านั่นก็คือรถไฟฟ้าสายสีแดงไงนั่นแหละที่ขนานนั่นน่ะรถไฟสายสีแดงนะฮะอันนี้ก็ได้ใช้
1: แต่ทีนี้ถนนเนี่ยถนนที่คู่ขนานไปเนี่ยถนนข้างล่างเนี่ยพี่ก็จะใช้ถนนกำแพงเพชรนี่แหละก็คือว่าบางทีเนี่ยเราก็จะมีความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมมันขึ้นอย่างเงี้ยคือจริงๆเขาก็เทไอ้ยางมะตอยอ่ะแต่ว่าไอ้ตรงที่มันอยู่ข้างเสาเนี่ยนะเขาก็จะมีคือเหมือนคอนกรีตหรือเสาหลักเสาเข็มอะไรของเขาเนี่ยมันแน่นหนาแต่พอเลยเสาตรงนั้นไปมันก็จะเป็นคลื่น
0: อ
1: ่ะมันจะเป็นเหมือนคลื่นอย่างนั้นอ่ะ
0: นั่นแหละคือเยอะตามกติกาจริงๆเนี่ยจะต้องตัดเสาออกซึ่งปรากฏค่าใช้จ่ายมหาศาลมากถูกไหมฮะ
1: อ
0: ันนี่คือตัวปัญหาหมายความว่าบางคนบอกเออก็โชคดีนะเราได้เสาฮอปเวลมันก็ยังดีแต่ไอ้เสาตัวนี้ไม่มีใครอยากได้นะพี่ติ๋ม
1: เพราะมันทำให้มีปัญหากับถนนเนี่ยด้วย
0: มันถนนแล้วก็มันไม่เข้ากับระบบการก่อสร้างไงถูกไหมฮะอยู่ๆจะเอามาเป็นฐานของไอ้รถไฟก็ลำบากถูกไหมฮะบางที่เนี่ยจะต้องพยายามหาทางตัดแล้วการตัดเสาออกไปเนี่ยค่าใช้จ่ายมหาศาลมากเพราะเสามันมาหุบคือเรียกว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกได้บางคนบอกเรียกสโตนเฮน
1: จ์ใช่เหมือนสโตนเฮนจ์มากเลย
0: เหมือนสโตนเฮนจ์ของเราแล้วกระจายไปตามแล้วของเราดูไปเป็นทิศทางมากกว่าสโตนเฮนจ์จริงๆที่อังกฤษนะ
1: ม
0: ัน
1: เยอะ
0: อันนี้ของเราดูเป็นเรื่องเป็นราวเพราะมันทำใช้ปูนไปต้องรู้เท่าไหร่นะอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะไอเนี่ยไอเส้นเนี้ยที่ไปทาง RCA อะไรพวกนี้มีหมดแหละถูกไห
1: ม
0: ฮะเขาเตรียมที่จะยกระดับทางนั้นเลยถูกไหมครับนี่คือสิ่งที่ความพยายามของเราเนี่ยนะครับมันเกิดขึ้นมาแล้วนะครับแล้วก็ถือว่าสุดท้ายเราก็ไม่ได้เส้นทางตัวนี้กลับเข้ามานะอันนี้เรื่องมันจบไปเรียบร้อยแล้วนะสรุปแล้วเราก็ไม่ต้องจ่ายเงินนะไม่งั้นนี่กลายเป็นว่าเราจะต้องจ่ายเงินเหมือนกันนะครับนะทีนี้เรามาดูที่ว่าเราจะแก้ปัญหายังไงต่อไปนะครับเรื่องเราเรื่องรถไฟมันยังมีอีกนะพี่ติ๋มเคยได้ยินเรื่องนี้ไหมจำได้ไหมจู่ๆเนี่ยนะครับหัวรถจักรนะครับมันก็วิ่งมาเองมาวิ่งเข้าหัวลำโพงไง
1: ฮะ
0: นี่ท่านจำได้ไหมเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อนะครับวันที่8พฤศจิกายน2529
1: โอ้จำไม่ได้
0: นี่ถ้าท่านผู้ฟังท่านใดจำได้ก็ลองบอกมานะตอนนั้นเนี่ยนะครับเวลาตอนเช้าเนี่ย 8:50 นเป็นอุบัติเหตุที่นะครับหัวรถจักรดีเซล6คันมันพ่วงติดกันวิ่งมาด้วยความเร็วประมาณ90กิโลเมตรต่อชั่วโมง
1: โอ้โห
0: นะโดยไม่มีพนักงานขับรถ
1: 40ปีที่แล้วเกิดเหตุน
0: ี้โดนได้รับฉายาว่ารถไฟผีสิง
1: มาได้ยังไง
0: พนักงานซึ่งเป็นข้อผิดพลาดของมนุษย์เพราะว่าพนักงานประจำโรงซ่อมหัวรถจักรที่บางซื่อเนี่ยนะ ปรากฏว่าติดเครื่องยนต์ทิ้งเอาไว้เครื่องยนต์ไฟทิ้งเอาไว้เพื่อจะทดสอบระบบแต่ว่าไม่ได้ดับเครื่องยนต์ก่อนลงจากรถพี่ติ๋
1: ม
0: และผลสุดท้ายไม่ได้ปลดล็อกคันเกียร์ด้วยแล้วดึงเบรกไว้ให้เรียบร้อยไม่ได้ทำให้พวกนี้ให้เรียบร้อยปล่อยไว้สุดท้ายเป็นไงระบบมันทำงานอัตโนมัติมันทำงานต่อเนื่องใช่ไหมมันก็ปรากฏว่าไอ้หัวรถจักรก็เลยเคลื่อนที่เองแล้วมันอยู่บนรางไงมันก็เลยไม่จำเป็นต้องมีคนขับถูกไห
1: ม
0: วิ่งเข้ามาชนที่สถานีรถไฟหัวลำโพงสุดยอดไห
1: ม
0: นี่คือเรื่องที่เกิดขึ้นจริงความเสียหายเขาบอกระยะทางที่หัวรถจักรวิ่งมาโดยไม่มีคนขับเนี่ยนะที่เขาเรียกว่า driverless เนี่ยนะเราทำมาก่อนคนอื่นด้วยเห็นไหมเนี่ยรถไฟขับโดยไม่มีเนี่ยนะ
1: ไม่มีคน
0: ระยะทาง15กิโลเมตรฮะจากบางซื่อมาถึงหัวลำโพงเนี่ยนะครับผ่านจุดตัดถนนย่านชุมชนหลายจุดผ่านมาได้ไงก็ไม่รู้ถูกไหมฮะ
1: โอ้โห
0: นะสุดยอดไหมแล้วเขาบอกมาถึงจุดสิ้นสุดคือมาชนแผงกั้นนะครับแป้นประทัดชานชาลาที่4ของไอ้ที่สถานีกรุงเทพอ่ะก็คือหัวลำโพงใช่ไหมฮะอย่างรุนแรงแล้วก็กวาดทำลายร้านค้าแล้วก็เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์เละเทะเลยงานนี้มีผู้เสียชีวิต4รายและบาดเจ็บ4ราย
1: สี่สิบปีที่แล้ว
0: อันนี้ก็ถือว่าสุดยอดแล้วนะและถามว่าอุบัติเหตุที่รุนแรงที่สุดในเรื่องของรถไฟของประเทศไทยนะ
1: อ
0: ันนี้ต้องบอกเลยว่าไม่ใช่มาเกิดขึ้นครั้งนี้เท่านั้นนะครับเราเคยเกิดอุบัติเหตุที่

0: รุนแรงที่สุดก็ในปี2522นะครับ2522นี่ก็ถือว่ารุนแรงมากก็คือรถไฟชนกันที่ตลิ่งชันเมื่อปี2522วันที่28สิงหาคม2522มีคนตายไป51คนซึ่งตรงนี้มันเรื่องเราเคยได้ยินศัพท์คำนี้ใช่ไหมว่ารถไฟชนกันที่บอกว่านัดแฟน
1: นัดเจอกัน
0: นัดเจอกันเนี่ยแล้วปรากฏรอดพลาด
1: มันมา
0: เจอเข้าในรถไฟชนกันอันนี้รถไฟชนกันมีจริงจริงของบ้านเราทำจริงๆนะฮะแล้วเราก็ยังมีเหตุรถไฟชนกันนะที่ประจำทางที่ตำบลหัวทะเลเมื่อปี2510ที่นครราชสีมาเนี่ยนะครับคนตายไป44ศพแล้วก็มีรถบรรทุกหินชนกับขบวนรถไฟนะครับนะตอนที่ข้ามคลองชลประทานชัยนาทป่าสักเนี่ยนะครับปรากฏว่าเมื่อวันที่13ที่พฤษภาคม2531นี่ทำให้มีคนตายไป26ศพ อันนี้ก็มีเขตนี่นะมีรถไฟตกเหวที่ลำปางเมื่อในปี31เนี่ยนะฮะตายไปอีก8ศพนะอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับเนี่ยเพราะฉะนั้นจะบอกว่าอุบัติเหตุทางรถไฟนี่เราก็เกิดขึ้นหลายครั้งนะแล้วเนื่องจากรถไฟเนี่ยเป็นอะไรเป็นทางที่จะต้องเดินทางไปในทั่วทุกแห่งถูกไหมฮะแล้วบอกว่ามันจะไม่ตัดกับถนนเลยเนี่ยพี่ติ๋มพี่ว่าเป็นไปได้
1: ไหมไม่ได้ทำไปแล้ว
0: มันเป็นไปไม่ได
1: ้คุณภูนสุขบอกว่า Hopewell กลายเป็น Hopeless โถถัง
0: นะฮะ นี่คือสิ่งที่เราขาดความหวังไปนะฮะเพราะฉะนั้นโดยบทสรุปก็คือว่าอุบัติภัยเนี่ยยังไงมันก็คงยังมีเกิดอยู่แหละถูกไหมเราก็ไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นบ้างถูกไหมครับ
1: คุณสมนึกบอกว่าเห็นด้วยกับพี่ติ๋มต้องบอกสอนกฎจราจรเด็กๆตั้งแต่เด็กจนติดให้เป็นนิสัยคุณทรงพลบอกว่าขอคุณความดีส่งผลดีให้กับคุณแคททำดีต้องได้ดีครับ
0: ครับ
1: ใช
0: ่ขนาดนี้นะมันทุกอย่างเนี่ยทุกคนรู้นะอุบัติเหตุต่างๆที่เกิดขึ้นตัดทางรถไฟทุกคนรู้นะแต่มันก็ยังมีคนที่ฝ่าระเบียบถูกไหมฮะ
1: จูงมาบนทางรถไฟเนี
0: ่ยนั่นแหละแล้วก็ไอ้รถมอเตอร์ไซค์เนี่ยนะพูดง่ายๆเนี่ยนะ
1: แซงกันไปมา
0: โอ้โหถ้าไปดูเลยครับแล้ววันนี้เนี่ยไอ้ระเบียบจราจรของเราเนี่ยตามสี่แยกทั้งหลายรถมอเตอร์ไซค์นี่แหละตัวตัดนะเนี่ยผมกลับบ้านทุกวันเนี่ยไอ้ตอนที่จับจากรายการกลับบ้านเนี่ยเจอไฟแดงนี่ก็เหมือนกันมอเตอร์ไซค์ตัดผ่านเรากำลังได้ไฟเขียวเลยเนี่ยก็ตัดหน้าเราไม่รู้ต้องมันระมัดระวังเต็มตัวเลย
1: เมื่อก่อนเนี่ยเวลาเขาเรียกทางลาดหรือทางต่างระดับเมื่อก่อนเนี่ยห้ามรถจักรยาน
0: เดี๋ยวนี้ขึ้นมาเป็นเรื่องเป็นปกติ
1: แล้วเป็นเรื่องปกติไปเลยโอ้โห
0: นี่แหละครับผมว่าเพราะฉะนั้นเนี่ย
1: คือกฎเราจะต้องให้มันเข้มให้มันจริง
0: มันเป็นเหตุที่เราดูเหมือนป้องกันไม่ได้แล้วบอกว่าจะให้มันปล่อยไปตามกรรมมันคงไม่ใช่มันก็ต้องป้องกันให้ได้แล้วความมีวินัยไอ้เรื่อง human error นี่แหละความผิดพลาดของมนุษย์นี่ก็หัวใจสำคัญนอกเหนือจากเรื่องความผิดพลาดจากไอ้อุปกรณ์เครื่องจักรอะไรทั้งหลายเหล่านี้ถูกไหมครับ แต่สำคัญก็คือมนุษย์นี่แหละครับเราก็ต้องช่วยกันแหละนะฮะก็ต้องเกิดสติกันเดี๋ยวเรามีเขาเรียกว่าอมยิ้มก่อนนอนนิดหนึ่งนะก็บอกเนี่ยก็บอกหลังจากที่ลูกชายวัย5ขวบได้ดูโทรทัศน์เกี่ยวกับเรื่องของจักรพรรดิก็เลยบอกกับแม่ว่าแม่ผมไม่อยากมีเมีย7คนเลยนะเพราะว่าให้คนหนึ่งเนี่ยซักผ้าให้อีกคนหนึ่งก็ดูแลบ้านให้อีกคนหนึ่งก็ทำอาหารให้อีกคนหนึ่งก็อ่านหนังสือให้ฟังอีกคนหนึ่งก็ไปเดินเล่นกับผมอีกคนหนึ่งก็ร้องเพลงให้ผมฟังด้วยและอีกคนหนึ่งก็อาบน้ำให้ด้วยแม่บอกโอ้เอาแล้วกลางคืนเนี่ยลูกจะนอนกับใครล่ะลูกก็นอนกับแม่แหละ แล้วแม่ก็เลยโอ้ดีมากเลยลูกล่าน่ารักมากเลยแล้วจะให้ใครนอนกับเมียทั้งเจ็ดนะบอกอ๋ออย่างนี้ก็ให้พ่อไปนอนดิคะให้พ่อไปคุยไปนอน พ่อได้ยินป่ะพ่อน้ำตาไหลดีมากนะลูก
1: เข้ากับพ่อเหลือเกิน
0: เอาเดี๋ยวเสาร์อาทิตย์หน้านี่นะครับเรามีแขกรับเชิญเป็นใครนะครับ
1: มีแขกรับเชิญเป็นประธานที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคุณศรีศักดิ์พวงเกตแก้วนี่แหละนะคะท่านผู้นี้นี่เป็นนักยุทธศาสตร์ทางด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศเป็นอดีตรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศด้วย
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
1: ก็คือดร.ปานปรีมหิต
0: พหิตนะพหิตฐานุกูล
1: พหิตฐานุกร
0: พหิตฐานุกรนะครับเพราะฉะนั้นท่านต้องพลาดไม่ได้นะนี่เป็นมือทางด้านต่างประเทศเลยชำนาญเรื่องการต่างประเทศอย่างมากนะฮะ
1: ใช่
0: แล้วก็

0: วันอาทิตย
1: ์วันอาทิตย์นี่ก็จะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนิติศาสตร์นะคะเป็นรองประธานกรรมการการแข่งขันทางด้านการค้านะคะโดยคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแต่งตั้งเมื่อเมษาปีที่แล้ว68นะคะและเป็นอดีตกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกทช.
0: ชุดแรก
1: ชุดแรก
0: ตั้งแต่ตอนนี้
1: และเป็นอดีตคณบดีคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนะคะผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายอดีตคณบดีเนี่ยนะคะของคณะนิติศาสตร์กับบทบาทกรรมการกข
0: กขกขคือการกีดกันทางการค้า
1: ค่ะ
0: นะฮะก็พูดง่ายๆว่าไอ้เรื่องเกี่ยวกับการผูกขาดอะไรทั้งหลายเหล่านี้นะแล้วก็สมัยหนึ่งนี้ก็เป็นคณะกรรมการเรื่องของกำกับกิจการพลังงานด้วย
1: ใช่
0: นะก็คือเป็นคนหนึ่งที่ทำงานเรื่องเกี่ยวกับกรรมการนี้เยอะแล้วก็เป็นอาจารย์อยู่ที่มหาวิทยาลัยออกฟอร์ดนะฮะที่อังกฤษ13ปีนะ
1: ใช่
0: เดี๋ยวเรามาคุยรายละเอียดกันนิดนึงฮะท่านผู้ฟังฮะ
1: ค่ะนั่นก็คือรองศาสตราจารย์สุธรรมอยู่ในธรรม
0: ครับท่านผู้ฟังครับวันนี้นะต้องขอบคุณสำหรับความคิดความเห็นการทักทายเข้ามาในรายการของเรานะครับนะเดี๋ยวเราพบกันอีกครั้งหนึ่งวันเสาร์วันอาทิตย์หน้านะครับวันนี้ผมเสน่ห์ศรีสุวรรณพร้อมด้วยพี่ติ๋มลัคนาจำปาลาท่านผู้ฟังไปก่อนแล้วพบกันนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสีสันชีวิตฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณจุด5คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
3: สวัสดีค่ะคุณฟังค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Good Morning ASEAN ประจำสุดสัปดาห์หรือว่า Weekend Good Morning ASEAN เช่นเคยค่ะมีดิฉันวิรันวรรุตรับหน้าที่ดำเนินรายการพร้อมๆกับคุณวิรัชศรีพงศ์ขอกราบคำทักทายนะคะ
4: ครับสวัสดีคุณผู้ฟังนะครับแล้วก็ขออนุญาตอรุณสวัสดิ์อาจารย์นะครับ
3: เรามาติดตามข่าวคราวต่างๆเมื่อวานนี้คุณวิราติฉันปลื้มปิติเลยอ่ะดูโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจนะที่รัฐบาลฝรั่งเศสถวายเครื่องอิสริยาภรณ์ชั้นสูงเนี่ย
4: ครับ
3: แด่เจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์เนี่ยนะคะ
4: ครับ
3: ซึ่งก็สวยสดพระองค์ก็แต่งทรงแบบแต่งชุดงดงามเออพระองค์งามมากเลยอ่ะเออเนี่ยนะก็ในวาระที่ครบรอบ300เฉลิมฉลองนะฮะครบรอบ340ปีนะตั้งแต่สมัยพระนารายณ์อ่ะจำได้ใช่ไหมคะในสมัยอยุธยาเนี่ยแล้วก็ครบรอบ170ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยกับฝรั่งเศสนะก็อันนี้ก็170ปีนะอันนี้เป็นการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการเนี่ยนะคะทีนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเนี่ยฝรั่งเศสเนี่ยนะตอนแรกเป็นตอนที่ถวายเนี่ยโดยรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยนะคะก็ได้มีการพูดถึงบทบาทของพระองค์นะที่ว่ามีบทบาทโดดเด่นในฐานะผู้ทรงพระปีชาสามารถแล้วก็ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานาประการในการส่งเสริมวัฒนธรรมของฝรั่งเศสแล้วก็วิธีการใช้ชีวิตด้วยแรงผลักดันแล้วก็ความสง่านะแบบฝรั่งเศสเขาใช้ว่าคุณเวลาก็รู้ดีภาษาฝรั่งเศสคำนี้ art de vivre
4: art
3: de vivre นะคะก็คือวิบหรือแปลว่ามีชีวิตมีชีวิตชีวาเนี่ยนะแล้วก็ตลอดจนมีมิตรไมตรีที่พระองค์เนี่ยทรงมีต่อฝรั่งเศสเสมอมาเนี่ยนะคะแล้วก็สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาก็ทรงมีพระราชดำรัสตอบเน้นย้ำถึงความชื่นชมในไมตรีจิตและศิลปวัฒนธรรมของฝรั่งเศสโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านอุตสาหกรรมแล้วก็เครื่องแต่งกายแล้วก็การออกแบบนะซึ่งเกี่ยวข้องกับพระกรณียกิจของพระองค์เป็นอย่างมากแล้วก็ทรงมีพระกระแสรับสั่งถึงคุณค่าความงดงาม แล้วก็เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของฝรั่งเศสเชื่อมโยงกับการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมการส่งเสริมงานวิจิตร

0: ศิลป์การขับเคลื่อนวัฒนธรรมรวมถึงพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในประเทศไทยด้วยที่พระองค์ทรงให้ความสำคัญมาโดยตลอดเนี่ยนะคะทีนี้เครื่องอิสริยพรมาได้ความรู้ซะหน่อยนะคะคือดิฉันก็เข้าไปดูว่ามันมีความหมายยังไงเนี่ยนะคะเครื่องอิสริยพรเชียงดอนเนอร์นะถ้าเป็นภาษาอังกฤษ The Legion of Honor นะภาษาฝรั่งเศสอาจจะ Le Legion of Honor ใช่ไหมอีก Legion of Honor
1: Legion
0: d'honneur นะคะ
1: เรียกว่าชั้นกองทัพ
0: เออนะมีความหมายว่าเป็นกองพลเกียรติยศนะแล้วก็คติพจน์แห่งเครื่องอิสริยพรเนี่ยคำนี้ในอาร์ดิทีซิ
1: ลีจงดอนเนอร์แต่ว่าชั้นเนี่ยเป็นชั้นกองทัพพิเศษ
0: กองทัพพิเศษเช่นเดียวกันนี่นะคะเนี่ยก็คือระดับสูงเลยแหละนะฝรั่งเศสเขาจะมีเครื่องอิสริยพร5ลำดับด้วยกันอันนี้เป็นลำดับที่4
1: ครับ
0: แต่ว่าชั้นที่5เนี่ยเรียกว่ากรองครัวเนี่ยนะกรองครัวคือชั้นมหากรรเขนเป็นชั้นสูงสุดประดับดวงตราและสายสะพายผ้าเทียงจากบาทขวาเนี่ยนะแล้วก็ประดับดาราเหนืออกสายด้วยแต่ว่าสำหรับที่พระองค์ได้เนี่ยนะคะพระองค์สมเด็จพระสิริวัณรีเนี่ยที่พระองค์ได้นี่ก็คืออยู่เมื่อกี้คุณพูดอีกทีระดับ4เนี่ยนะ
1: ครับ
0: ก็เป็นระดับสูงเรียกว่าสูงเลยนะสำหรับคนที่ทำคุณประโยชน์อันยิ่งใหญ่ต่อชาตินะแล้วก็การที่มอบเนี่ยนะคะเขาบอกว่ามันเอ็กเซนถึงชาวต่างชาติด้วยเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นเนี่ยทำความดีแล้วก็สร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมเนี่ยปัจจุบันก็อย่างที่บอกมีการขยายวงผู้ได้รับอิสริยาภรณ์โดยครอบคลุมไปถึงชาวต่างชาติที่มีคุณูปการต่อประเทศฝรั่งเศสแล้วก็บุคคลที่มีคุณงามความดีให้กับสังคมแล้วก็ประเทศชาติอย่างเช่นงานด้านการอนุรักษ์แล้วก็ด้านของสิ่งแวดล้อมด้วยเนี่ยนะคะทีนี้มาดูอันนี้หน่อยคุณพูดอีกทีเซอิสริยาภรณ์อันนี
1: ้มันมี
0: ลีเจียงเดอ
1: คงได้รับทุนกล้าวถวายเนี่ยนะครับก็จะเป็นชั้นของควายของของตัวฟิชเช่
0: ของเซเย่ฮะค่ะอันนี้ก็จะบอกว่าเป็นตราแฉกนะห้าแฉกสีขาวตรงกลางก็จะเป็นรูปมาเรียนเนี่ยนะคะสัญลักษณ์ของสาธารณรัฐฝรั่งเศสล้อมรอบด้วยวงแหวนสีทองภายใต้ดาวมีช่อใบโอ๊กแล้วก็รอเรลควายกันเนี่ยนะคะด้านหลังเหรียญก็จะมีคำขวัญว่าองเนอร์เอปาทรีเนี่ยคือเกียรติยศแล้วก็ปิตุภูมิด้วยเนี่ยนะคะเขาบอกว่าอันนี้เนี่ยตั้งแต่สมัยนโปเลียนนะคุณอิสริยพรที่ว่านี้เนี่ยนะคะมีการมอบมาเนี่ยนะคะทีนี้ก็มาดูว่าสำหรับกรองครัวนี่คือสูงสุดนะก็มอบให้แก่เฉพาะกษัตริย์เท่านั้นเองเนี่ยนะคะทีนี้มีใครบ้างนะพระคือกำลังจะพูดอย่างนี้ค่ะว่าพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์เนี่ยที่ทรงได้รับการถวายเครื่องอิสริยพรของสาธารณรัฐฝรั่งเศสเนี่ยก็มีตั้งแต่รัชกาลที่4นะคะทรงได้รับถวายเครื่องอิสริยพรฝรั่งเศส Legion d'honneur นะแต่เป็นระดับที่แบบสูงสุดคือกรองครัวเนี่ยนะเมื่อปี2406นะคะแล้วก็พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนี่ยทรงได้รับถวายเครื่องอิสริยพรฝรั่งเศสนี่เหมือนกันนะกรองครัวเนี่ยเมื่อปี2503แล้วก็มีพระเจ้าสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมกรมพระนราธิวาสราชนครินทร์วดินทรเชษฐภักดินีก็ทรงได้รับถวายเครื่องอิสริยพรเนี่ยLegion d'honneurที่ว่านี้ก็คือกรองออฟฟิเชียลนี่นะคะปี2550แล้วก็มีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีก็ทรงได้รับการถวายเครื่องราชอิสริยพรฝรั่งเศสLegion d'honneurที่ว่านี้ก็ชั้นเหมือนที่พระองค์เจ้าสิริวัณรีทรงได้รับก็คือแกรนด์ออฟฟิเชียลที่ว่านี้เนี่ยค่ะ
1: ครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีที่สร้างความภาคภูมิใจกับชาวไทยชดด้วนหน้าเลย
0: ใช่ครับแล้วก็ในช่วงนี้เราก็จะติดตามข่าวก็จะทราบว่านายกรัฐมนตรีนายคณะได้ไปเยือนฝรั่งเศสด้วยนะเพื่อกระชับความสัมพันธ
1: ์ใช่แล้วก็จะมีการพบกับประธานาธิบดีมาครองด้วยก็คุณก็ได้มีการพบปะกับทางผู้อำนวยการใหญ่ของยูเนสโกนะครับเป็นหน่วยงานสำคัญมากมายทีเดียวคร
0: ับ
1: ครับ
0: ก็คุณมีรายละเอียดตรงนั้นหน่อยไหมแต่ดิฉันมีแล้วที่ว่ารัฐมนตรีวัฒ

0: นธรรมของเราก็คือคุณซาบินาไทยเศษเนี่ยก็ได้เข้าพบหารือเจรจากับรัฐมนตรีกระทรวงต่างกระทรวงวัฒนธรรมของฝรั่งเศสนะมีการหารือนะเรื่องที่จะกระชับความสัมพันธ์อย่างที่บอกอ่ะในวาระครบรอบ170ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยฝรั่งเศสแล้วก็สานต่อสายสัมพันธ์อันยาวนานกว่า340ปีนะนับตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชนะในสมัยอยุธยาเนี่ยนะคะทีนี้ก็จะมีการหารือเรื่องของการพัฒนาอุตสาหกรรมวัฒนธรรมแล้วก็เศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้สามารถแข่งขันกันได้ในระดับนานาชาติด้วยเนี่ยนะคะคณะผู้แทนของไทยเราเนี่ยก็ยังได้พบปะหารือกันอย่างที่เมื่อกี้คุณวิรัติว่าไว้ก็คือได้พบปะหารือกับเจ้าหน้าที่ของทางยูเนสโกด้วยแล้วก็ได้พบปะกับทางFrog the Museum นะก็คือเรื่องของพิพิธภัณฑ์เนี่ยเพื่อผลักดันความร่วมมือสำคัญใน5ด้านหลักเลยนะก็ได้แก่พัฒนาอุตสาหกรรมวัฒนธรรมและสร้างสรรค์การยกระดับอุตสาหกรรมภาพยนตร์การแลกเปลี่ยนด้านศิลปะการแสดงแล้วก็ความร่วมมือด้านพิพิธภัณฑ์และมรดกวัฒนธรรมรวมถึงการขับเคลื่อนความร่วมมือของเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโกเขาใช้คำว่า creative cities เราก็มีอยู่หลายเมืองด้วยกันที่เป็น creative เนี่ยนะฝ่ายไทยนะก็เชื่อมันว่าความร่วมมือกับฝรั่งเศสในครั้งนี้จะนำไปสู่การต่อยอดความสัมพันธ์ระยะยาวแล้วก็จะช่วยยกระดับบทบาทของประเทศไทยในเวทีวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ระดับนานาชาติอย่างเป็นรูปธรรมต่อไปค่ะ
1: ครับเรื่องนี้เองนะครับก็มีข่าวคู่ขนานเช่นเดียวกันก็คือการพบปะระหว่างท่านนายกรัฐมนตรีกับทางผู้อำนวยการใหญ่ขององค์การยูเนสโกนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาทางผู้อำนวยการใหญ่ของยูเนสโกเนี่ยก็ได้มีการเข้าเยี่ยมคารวะท่านนายกรัฐมนตรีที่เมืองไทยเหมือนกันก็ถือว่าเป็นการประดับเย้าเยือนกันนะครับก็ถือว่าเป็นจุดที่ทั้งสองฝ่ายเนี่ยได้มีการหารือในเรื่องของข้อคิดเห็นต่างๆแล้วก็เรื่องของการรักษามรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้รวมถึงการผลักดันรายการการขึ้นทะเบียนต่างๆของไทยด้วยนะครับซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้ใช้โอกาสดังกล่าวเนี่ยนะครับผมในการที่จะหารือกับผู้อำนวยการใหญ่ของยูเนสโกโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการแสดงความมุ่งหวังให้วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยได้รับการพิจารณาขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแห่งใหม่ด้วยนะครับในการประชุมครั้งที่48ที่สาธารณรัฐเกาหลีในช่วงเดือนกรกฎาคมของปีนี้เนี่ยนะครับผมก็มันก็เป็นรอบการพิจารณาของเขานะครับ
0: ก็คาดหมายว่าจะได้รับการประกาศเนาะเป็นมรดกโลกก็จะเป็นมรดกโลกอะไรอะมรดกโลกที่9เราได้8 แห่ง
1: ล่าสุดสีเทพใช่ไหมครับ
0: ครับครับพระบาทสีเทพด้วย
1: โอ้หลายที่เลย
0: อันนี้ก็คือยูเนสโกเนี่ยเขาก็จะมีรางวัลมรดกโลกเนี่ยเขาก็แยกออกไปคือทางธรรมชาติ
1: ครับ
0: แล้วก็วัฒนธรรมแล้วก็มิกซ์ก็คือรวมกัน2อย่างและอีกอันนึงก็คือมรดกโลกที่ intangible แตะต้องไม่ได้เนาะของเราก็ได้รับอยู่หลายประเภทมาแล้ว
1: ใช่
0: intangible ก็จะเป็นสงกรานต์ไง
1: มีโขนด้วย
0: แล้วมีโขนแดนซ์ใช
1: ่
0: แล้วก็มีโนราน ะคะที่อ๋อแล้วก็มีอาหารต้มยำ
1: ต้มยำกุ้งใช่ใช่ครับหลากหลายเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวอ๋อแล้วก็ที่เรากำลังผลักดันขึ้นก็คือท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยกำลังผลักดันรวมถึงกระทรวงวัฒนธรรมด้วยนะครับก็คือเรื่องของชุดไทยครับ
0: ชุดไทยด้วย
1: ใช่ครับอันนี้ถือว่าเป็นวาระสำคัญเลยครับ
0: ชุดไทยเรานี่สวยนะคุณ
1: ใช่ครับ
0: ยิ่งดูคิดมีตั้งหลายแบบสวยมากเลยนะ
1: ครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับสำหรับการเยือนแล้วก็ยังไม่สิ้นสุดนะครับเดี๋ยวก็มีต่อมากันเรื่อยๆก็ต้องติดตามข่าวกันนะครับ
0: เราไปข่าวอื่นขั้นต่อ
1: ได้ครับมาที่ข่าวในเวทีระหว่างประเทศนะครับก็ถือว่ามีสัญญาณเชิงบวกนะครับในเรื่องของสหรัฐอเมริกากับอิหร่านนะครับแล้วก็เรียกว่าตอนนี้เป็นซีรีส์ของเหตุการณ์ที่ต่อติดต่อกันมาเรื่อยๆนะครับฟังข่าวแล้วเพิ่งวางข่าวไปก็มีข่าวใหม่มาทันท
0: ีเมื่อไหร่จะยุติสงครามสักทีนะ
1: ใช่ๆครับเป็นข่าวที่หยิบยกจากทาง France Info นะครับผมพาดหัวข่าวเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์ในตะวันออกกลางโดยเป็นการพาดหัวข่าวของคำให้สัมภาษณ์นะครับของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาคุณมาโกรูบิโอนะครับที่มีการเปรยเผยๆออกมาว่าอาจจะมีความเป็นไปได้ที่จะมีข้อยุติในเรื่องของข้อขัดแย้งกับอิหร่านนะครับเขาบอกว่าถ้าไม่วันพรุ่งนี้ก็ในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้ามีการลดลงไปอีกนะครับผมถ้าดูข่าวภาษาฝรั่งเศสก็บอกว่า les États-Unis évoquent un possible accord avec l'IranDès aujourd'hui, Téhéran dit finaliser des protocoles de fin de conflit. ก็พูดถึงเรื่องของ การที่สหรัฐอเมริกาพูดถึง

0: แสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ที่บอกว่าใกล้แค่เอื้อมเนี่ยนะครับกับทางเตหะรานหรือว่าทางอิหร่านเนี่ยที่บอกว่าใกล้จะหาข้อยุติเกี่ยวกับเรื่องของโปรโตโคลกระบวนการพิธีการต่างๆตามพิธีการทูตเนี่ยนะครับที่จะหาข้อยุติของข้อขัดแย้งอันนี้ได้นะครับก็ในเนื้อข่าวเองนะครับก็ถือว่าเป็นข่าวที่หยิบยกมาจากการสัมภาษณ์คุณมาร์โกรูบิโอนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาที่พูดถึงเรื่องของเขาภาษาฝรั่งเศสใช้คำว่าฟิลิปบลอชออนวิวนะครับคือเขาเปรียบเทียบเหมือนตอนที่จะได้พระสันตะปาปาองค์ใหม่เนี่ยแล้วก็เห็นแสงควันสีขาวออกมาจากปล่องควันแล้วหมายถึงว่ามีความหวังแล้วนะครับคือเป็นการเปรียบเปรยนะครับแล้วก็มีคำหนึ่งที่บอกว่าใกล้แค่เอื้อมคือใช้คำว่าอะปอร์ตีเดอร์มาก็หมายถึงว่าอยู่ใกล้แค่เอื้อมนิดเดียวนะครับนี่ใกล้ๆนะครับก็บอกว่าอาจจะเป็นไปได้ที่จะเห็นการยุติสงครามในอีกไม่กี่วันหรือในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้านะครับก็เป็นส่วนหนึ่งของการที่เปรยออกมานะครับแต่ในขณะเดียวกันเองเนี่ยทางอิหร่านเองก็บอกว่าถ้าเผื่อสหรัฐอเมริกามีการเตรียมที่จะใช้กำลังอิหร่านเองก็พร้อมที่จะตอบโต้นะครับส่วนหนึ่งที่ยังเป็นจุดที่ปลดล็อกไม่ได้ในการเจรจาของทั้งสองฝ่ายก็คือการที่อิหร่านมีการผูกเรื่องของเลบานอนเข้าไปในการหาข้อยุติในข้อขัดแย้งครั้งนี้นะครับเพราะว่ามันก็มีส่วนสัมพันธ์ระหว่างอิหร่านกับกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ที่อยู่ในเลบานอนด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนตรงนี้เองเนี่ยทางอิหร่านเองก็บอกว่าการพูดคุยในเรื่องของการเจรจาที่จะกระชับความสัมพันธ์กับสหรัฐแล้วก็ลดความตึงเครียดลงเนี่ยนะครับเรื่องของการเปิดเสรีของช่องแคบฮอร์มูซเนี่ยก็จะเป็นลักษณะที่เป็นค่อยๆเป็นค่อยไปนะครับไม่ได้วางกับตูมเดียวเลยทีเดียวนะครับในขณะเดียวกันก็มีข่าวคู่ขนานอีกอันเหมือนกันครับที่ทาง France Info รายงานนะครับอันนี้ก็เป็นมุมมองของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านนะครับที่ได้มีการหารือพูดคุยกับทางเลขาธิการขององค์การสหประชาชาตินะครับเขาก็บอกว่าทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็ได้มีการส่งสัญญาณที่จะเหมือนกับรบกวนการเจรจาที่เกิดขึ้นที่อิสลามาบาดนะครับที่ทางปากีสถานเนี่ยเป็นเหมือนโซ่ข้อกลางระหว่างสหรัฐอเมริกากับทางสหรัฐอเมริกาด้วยทีนี้สุดท้ายครับก็มีเรื่องของนายกรัฐมนตรีของปากีสถานนะครับที่เดินทางไปที่ประเทศจีนเพื่อที่จะหารือกับทางฝ่ายจีนเหมือนกันเขาก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยจีนก็เข้ามามีส่วนร่วมในการที่จะพยายามหาทางออกแล้วก็ลดความตึงเครียดในปัญหาที่เกิดขึ้นตรงนี้นะครับทีนี้เราก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับว่าในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าจะเป็นอย่างไรแต่ข่าวที่เราเห็นก็คือทางประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แล้วก็ผู้บริหารทางด้านกองทัพสำคัญของสหรัฐอเมริกาเนี่ยงดเว้นกิจกรรมที่ออกที่สาธารณะที่เป็นกิจกรรมใหญ่ๆทีนี้เขาก็กำลังคิดอยู่ว่าเอ๊ะมันเป็นสัญญาณอะไรหรือเปล่านะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของแผนสำคัญของทางสหรัฐอเมริกาเรื่องของการหาข้อยุตินะครับก็ต้องดูกันต่อไปนะครับว่าจะเป็นอย่างไร
1: ค่ะเข้าใจว่าน่าจะมีเป็นสัญญาณที่ดี
0: เชิงบวกนะใช่ไหมครับอาจารย์
1: สัญญาณเชิงบวกแล้วก็ไม่ใช่แค่นั้นนะก็คือทางหลายๆประเทศในกลุ่มเรียกว่ากลุ่มประเทศอาหรับเนี่ยนะแล้วก็ประเทศที่ตั้งอยู่ตรงบริเวณแถบอ่าวเปอร์เซียเนี่ยซึ่งมีอยู่8ประเทศด้วยกันนะไม่ว่าจะเป็นอิหร่านอิรักกาตาร์ซาอุดิอาระเบียนะโอมานคูเวตพวกเนี้ยแล้วก็สหรัฐอาหรับเอมิเรตด้วยเนี่ยแล้วประเทศเนี้ยก็คือ UAE นะเขาเรียกย่อกันว่า UAE ก็คือ United Arab Emirates หรือว่าสหรัฐอาหรับเอมิเรตเนี่ยตอนนี้ก็เลยจะผนึกกำลังเนาะร่วมมือกับซาอุดิอาระเบียแล้วก็กาตาร์นะในการเรียกร้องให้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเปิดโอกาสให้การเจรจาทางการทูตดำเนินต่อไปนะตามข้อมูลจากหลายแหล่งข่าวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ก็ได้มีการเปิดเผยจากสำนักข่าวบลูมเบิร์กเนี่ยนะแล้วก็บอกว่าการหารือเนี่ยอันนี้เนี่ยก็อย่างที่บอกอะก็คือหลายๆประเทศรู้สึกว่ามันไม่ไหวแล้วแหละเนาะจากการที่เศรษฐกิจก็เรียกว่าอะไรน้ำมันก่อแพงส่งออกอะไรต่างๆก็ถูกขัดขวางไปหมดเนี่ยนะเรือก็ไม่สามารถจะเข้าออกช่องแคบฮอร์มูซได้เนี่ยนะช่องแคบฮอร์มูซก็ถือว่าเป็นเส้นทางหลักเลยสำหรับเรือบรรทุกน้ำมันแล้วก็สินค้าอื่นๆด้วยตอนนี้มันก็ถูกขัดขวางมันเข้าออกไม่ได้แล้วก็ยังมีที่ติดอยู่ในนั้นด้วยเนี่ยก็เลยเนี่ยเป็นเหตุให้เกิดความตึงเครียดก็เลยมีการออกมาเรียกร้องนะว่าหยุดสักทีเถอะนะไอ้สงครามเนี่ยเนาะทีนี้ประเทศอาหรับเนี่ยในอ่าวเปอร์เซียได้เห็นบอกว่าเห็นฝันร้ายที่สุดเลยที่พวกเขาเนี่ยมันเกิดขึ้นจริงเลยเนี่ยนะก็มีนักวิเคราะห์จาก Bloomberg Economics เนี่ยได้ออกมาเปิดเผยด้วยว่าได้มีการพูด

0: คุยกับหลายๆประเทศในประเทศอาหรับเหล่านี้เนี่ยบอกว่าพวกเขาเนี่ยติดอยู่ท่ามกลางสงครามระหว่างสหรัฐแล้วก็อิหร่านแล้วก็ตั้งได้รับผลกระทบจำนวนมากเลยอ่ะแล้วตอนนี้ก็กำลังเผชิญกับความเสี่ยงของการเผชิญหน้ารอบใหม่ด้วยหากไม่สามารถเปลี่ยนการหยุดยิงให้กลายเป็นข้อตกลงถาวรได้ซึ่งก็อาจจะกระทบต่อภาพลักษณ์ของภูมิภาคในฐานะศูนย์กลางที่มั่นคงนี่แหละที่เหตุผลเนี่ยนะคะก็มาฝากกันว่านี่คือสถานการณ์ล่าสุดแล้วก็ทาง CNN นะ CNN ก็คือ Channel News Network ของสหรัฐเนี่ยนะแล้วก็มีสำนักงานอยู่หลายประเทศเลยแล้วก็เวลาเราติดตามข่าวเนี่ยเราก็จะดูทั้งของ CNN ด้วยเนี่ยนะคะ CNN เนี่ยออกมาเปิดเผยเองเลยบอกว่าอิหร่านเนี่ยนะฟื้นฟูกองทัพเร็วเกินคาดเลยอะแม้จะถูกสหรัฐและยูโรแล้วก็อิสราเอลถล่มหนักแม้ในช่วงสงครามที่ผ่านมาตอนนี้ก็จะย่างเข้ากี่เดือนแล้วล่ะเริ่มตั้งแต่28กุมภาพันธ์นี่ก็จะใกล้3เดือนแล้วนะ
1: 3
0: เดือนแล้วนะคะแรงข่าว4คนเนี่ยนะโดยแรงข่าวที่เขาให้ข้อมูลกับทาง CNN เนี่ยก็บอกว่าอันนี้ก็มีการระบุฮะคำการประเมินด้านข่าวกรองนะด้านข่าวกรองเขาเอาข่าวกรองของสหรัฐมาพูดด้วยนะว่ากองทัพอิหร่านเนี่ยกำลังฟื้นฟูได้เร็วกว่าที่คาดการไว้ในตอนแรกเป็นอย่างมากเลยแล้วก็ขณะที่ข่าวกรองของสหรัฐอเมริกาบางส่วนถึงขั้นบ่งว่าเตหะรานก็คืออิหร่านเนี่ยสามารถจะคืนชีพศักยภาพการโจมตีด้วยโดรนเนี่ยนะเต็มพิกัดเลย 100% อย่างเร็วที่สุดในภายใน6เดือนเลยนะเนี่ยก็เป็นเรื่องล่าสุดเลยที่สหรัฐจะต้องจะต้องคิดแล้วคิดอีกเหมือนกันนะแล้วก็บรรดาประเทศอาหรับได้ออกมาเรียกร้องด้วยนะให้ยุติสงครามเสียทีเถอะอะไรเนี่ยนะเพราะยังมีสัญญาณบวกอ่ะเน
1: า
0: ะ
1: ก็หวังว่าจะเป็นสัญญาณบวกจริงๆเพราะว่าจริงๆเรื่องนี้ก็เดือดร้อนทุกที่เลยจริงๆนะครับใช่ครับมาต่อกันที่เรื่องของการเยือนอินเดียของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของ
0: สหรัฐ
1: นะครับก็คุณมาโกรูบิโอครับพาดหัวข่าวของ BBC นะครับหยิบยกมาบอกว่า Rubio meets Modi during India visit with energy high on agenda นะครับผมก็เป็นการเรียกว่าส่งสัญญาณระหว่างสหรัฐอเมริกากับอินเดียนะครับที่จะซ่อมแซมเรื่องของในส่วนที่ความสัมพันธ์ที่อาจจะค่อนข้างห่างหายไปในระยะหนึ่งนะครับผมก็ในส่วนตรงนี้นะครับก็เป็นการเดินทางอย่างเป็นทางการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐที่เดินทางถึงอินเดียนะครับเมื่อวานนี้แล้วก็ต้องการที่จะเข้าพบนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีนะครับแล้วถือว่าเป็นการเยือนที่มีเป้าหมายเพื่อที่จะฟื้นฟูแล้วก็กระชับความสัมพันธ์กับสหรัฐที่ค่อนข้างผันผวนในช่วงที่ผ่านมาเลยทีเดียวนะครับวาระหลักก็คือเรื่องของพลังงานหรือว่าความมั่นคงทางด้านพลังงานเนื่องจากอินเดียเนี่ยกำลังได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมันที่เราก็พูดถึงกันอยู่เมื่อสักครู่นี้เนี่ยนะครับผมที่เป็นผลมาจากความตึงเครียดของการปิดช่องแคบฮอร์มุสนะครับโดยสหรัฐอเมริกาเนี่ยยืนยันความพร้อมที่จะส่งออกพลังงานแล้วก็น้ำมันดิบให้แก่อินเดียรวมถึงการเปิดช่องทางเกี่ยวกับน้ำมันจากเวเนซุเอลาด้วยนะครับแล้วก็มีการพูดถึงการร่วมมือกันในกลุ่มควอดด้วยนะครับผมครับ
0: สี่ประเทศด้วยกันนะ
1: ใช่ครับก็คือสหรัฐอเมริกาอินเดียญี่ปุ่นแล้วก็ออสเตรเลียนะครับก็จะเป็นการหารือเกี่ยวกับเรื่องยุทธศาสตร์แล้วก็ความมั่นคงในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกเพื่อที่จะพูดถึงเรื่องของการคานอำนาจแล้วก็อิทธิพลของจีนในส่วนตรงนี้ด้วยนะครับนอกจากนี้เนี่ยก็เป็นการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของความมั่นคงการค้าเทคโนโลยีนะครับเรื่องของประเด็นทางด้านภาษีแล้วก็มาตรการคว่ำบาตรต่างๆด้วยนะครับก็ต้องติดตามกันเลยทีเดียวเพราะว่าเป็นการเดินทางที่เรียกว่าไปหลายที่เลยทีเดียวนะครับใช่ครับก่อนที่จะมากลับมาที่นิวเดลีนะครับก็มีไปทั้งใจปูมีทั้งไปกัลกัตตาด้วยนะครับไปหลายที่เลยทีเดียว
0: ก็จะแสดงให้เห็นว่าสหรัฐเองเนี่ยนะเขาก็มีเรียกว่าอะไรอ่ะมีอินเดียเนี่ยก็ใกล้ชิดอยู่โดยเฉพาะในกลุ่มโค้ดที่คุณมาว่านะมีทั้งอินเดียญี่ปุ่นออสเตรเลียสหรัฐซึ่งกลุ่มโค้ดที่ว่าเนี่ยนะก็คือกลุ่ม4ฝ่ายโค้ดตัวนี้เป็นชื่อย่อของคำว่าโค้ดรูปเล็กเนี่ยนะสี่ฝ่ายสี่ด้านด้วยกันเนี่ยทางจีนก็เลยมองว่าอันเนี้ยตั้งขึ้นมาก็เพื่อที่จะปิดล้อมจีนจีนก็คงไม่พอใจนะคะ แต่อ่ะว่าเขาก็ตั้งกันกลุ่มนั้นไปเพื่อผนึกกำลังกันเนี่ยนะคะทีนี้ขอเสริมนิดนึงไม่เฉพาะเนี่ยในระหว่างที่โรบิโอเนี่ยเยือนอินเดียเนี่ยนะเพื่อที่จะสร้างความมั่นใจแก่อินเดียหลังจากที่ผู้นำคือโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยไปเยือนจีนเนี่ยใช่ไหมก็อาจจะอยากให้อินเดียคลายความกังวลนะว่าไม่ได้ไปกระชับอะไรมากมายกับจีนอะไรทำนองนี้ด้วยเนี่ยนะยังไงก็ตามเนี่ย

0: รูบิโอเนี่ยนะเขาตามข่าวบอกว่าเริ่มต้นการเยือนอินเดียที่เมืองโกกาตานะโดยไปเยือนองค์กรการกุศลของมาเธอร์เทเรซ
1: าน
0: ี่แหละแล้วก็ร่วมสวดมนต์ที่สุสานของเธอด้วยพร้อมกับพูดถึงการช่วยเหลือคนไร้บ้านแล้วก็ผู้ป่วยระยะสุดท้ายแล้วก็ผู้ป่วยโรคเรื้อนด้วยเนี่ยนะตามข่าวก็บอกงี้ค่ะว่าการเลือกเยือนองค์กรของแม่ชีเทเรซาเนี่ยถูกมองว่ามีนัยยะทางสัญลักษณ์นะเนื่องจากมีกลุ่มสิทธิมนุษยชนแสดงความกังวลต่อสถานการณ์ของชาวคริสต์ในอินเดียภายใต้รัฐบาลชาตินิยมฮินดูของโมดีนะของนายกรัฐมนตรีโมดีอ่ะโดยมีรายงานเหตุโจมตีแล้วก็ทำลายโบสถ์เพิ่มขึ้นตั้งแต่ปี2014เป็นต้นมาเนาะขณะที่รัฐบาลอินเดียปฏิเสธข้อกล่าวหาเหล่านี้เนี่ยนะคะค่ะนะก็อันนี้ก็ไปเยือนเนาะที่บอกกันที่ว่าเนี่ยนะคะของท่านแม่ชีเทเรซาด้วยเนี่ยนะแล้วก็เอาแบบองค์กรการกุศลของแม่ชีด้วยคร
1: ับก็เห็นว่าช่วงนี้สหรัฐก็เดินทางเยือนหลายที่เลยทีเดียวก็เพิ่งจบไปหมาดๆก็คือการเดินทางเยือนของประธานาธิบดีสหรัฐที่ประเทศจีนนะครับ
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ครับก็เป็นสัญญาณเห็นไหมครับก็มีหลายที่เลยทีเดียว
0: ต้องออกลงหน่อยแหละนะ
1: ใช่ใช่ครับครับ
0: เราต่อไปอีกมันมีข่าวเยอะแยะ
1: เยอะแยะเลยครับผมขออนุญาตพามาที่ภูมิภาคของเรานะครับอาจารย์มีข่าวนอกภูมิภาคถึงไหมครับ
0: มีนิดนึงก็นิดเดียวขอมอบ
1: เชิญเลยครับ
0: มีมอบกรีนแลนด์ไอ้ที
1: ่
0: ผู้นำสหรัฐเนี่ยอยากจะเอากรีนแลนด์เนี่ยใช่ไหมทีนี้พวกชาวกรีนแลนด์เนี่ยนะประชากรเนี่ยประชาชนชาวกรีนแลนด์หลายร้อยคนเลยรวมตัวกันเดินขบวนแล้วก็ไปชุมนุมประท้วงอยู่หน้าสถานกงสุลแห่งใหม่นะสหรัฐเนี่ยเปิดกงสุลแห่งใหม่คือมีพื้นที่ใหญ่มากนะใหญ่กว่าเก่าด้วยเลยเนี่ยนะคะก็ไปประท้วงอยู่หน้าศาลกงสุลแห่งใหม่ของสหรัฐในกรุงนุกนะซึ่งเป็นเมืองหลวงของกรีนแลนด์เนี่ยนะคะในที่มีการพิธีนะมีการทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเนี่ยนะคะอันนี้ก็ต้องการเพื่อแสดงการต่อต้านความทะเยอทะยานของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในการแผ่ขยายอิทธิพลของสหรัฐเพิ่มขึ้นในดินแดนเกาะแอร์ติกที่ใหญ่ที่สุดในโลกแห่งนี้ก็คือเกาะกรีนแลนด์ที่ว่านี้เนี่ยนะคะเนี่ยแต่ไงก็ตามเกาะกรีนแลนด์คุณฟังคะยังเป็นดินแดนกึ่งปกครองตนเองนะภายใต้อำนาจของเดนมาร์กเรื่องนี้คงไม่ใช่ง่ายๆหรอกที่สหรัฐจะไปผนวกเอากรีนแลนด์เป็นส่วนหนึ่งของสหรัฐเนี่ยนะเพราะว่าเดนมาร์กเขาคงไม่ยอมแล้วก็ชาวกรีนแลนด์เองเขาก็ไม่ยอม
1: ก็ไม่ยอม
0: พวกที่ประท้วงต่อต้านเนี่ยเขาก็มีข้อความบอกสหรัฐอเมริกาหยุดเถอะนะพร้อมกับตะโกนบอกไม่ก็คือไม่นะไม่ก็คือไม่ย้ำมากเลยกรีนแลนด์เป็นของชาวกรีนแลนด์เท่านั้นเองนะคะก็เอามาฝากกันนี่ก็เป็นสถานการณ์ล่าสุดนะคะ
1: ค่ะก็เป็นกระดาษโลกที่เรานำมาฝากในเช้าวันนี้นะครับจริงๆครับหลุดออกไปจากตรงนี้อีกไม่กี่นาทีเดี๋ยวก็มีข่าวใหม่
0: ข่าวมาเดี๋ยวก็ต้องติดตามนะเพราะว่าเนี่ยเขาบอกเดี๋ยวนี้นะ we are living in the world of uncertainty
1: มากมากจริงๆใช่ครับ
0: ก็คือเราเนี่ยตอนอยู่เราตอนนี้อยู่ในโลกที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนนะ uncertainty
1: หลายคนมีการเทียบกับยุคประมาณช่วงปลาย1930 1900แล้วช่วงต้น1940ด้วยซ้ำอ่ะนะ
0: ช่วงนั้นก็คือช่วงสงครามโลกครั้งที่ส
1: ามใช่ๆๆครับแต่ก็คือยังมันก็ไม่ได้ถึงขั้นที่ต้องเป็นของความโลกที่สามนะครับ
0: ว่ามันจะไม่เกิดตรงนั้นนะคะจะพาคุณฟังไปที่ฟิลิปปินส์นะตอนนี้เนี่ยประธานาธิบดีมาคอสจูเนียซึ่งเข้าดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีมาได้น่าจะ 3-4 ปีแล้วล่ะนะก็เหลือเวลาอีกสัก 2-3 ปีก็จะมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีใหม่ของเขาเนี่ยเขาอยู่ได้แค่วาระเดียวนะก็คือ6ปีเท่านั้นเองเนี่ยนะคะไม่มีการจะเป็นผู้นำในวาระที่2นะดังนั้นคือรัฐธรรมนูญของฟิลิปปินส์เขาก็มีการทำการสำรวจนะโดยสำนักการสำรวจอิสระซึ่งอันนี้เขาได้รับการขึ้นชื่อว่าเป็นหน่วยงานnon ก็เรียกอะไร NGO นะ non profit organization เนี่ยแล้วก็เป็นที่รับรองแล้วก็เชื่อถือได้ด้วยเนี่ยนะก็มีการทำการสำรวจเนี่ยประชาชนชาวฟิลิปปินส์ 5,000 คนกลุ่มตัวอย่างทั่วประเทศเลยเนี่ยนะคะครอบคลุมทุกระดับเศรษฐกิจแล้วก็สังคมปรากฏว่าเนี่ยอันนี้ที่เขาทำการสำรวจเนี่ยก็เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมานี่เองเนี่ยนะคะปรากฏว่าประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาร์กอสจูเนียเนี่ยยังคงเป็นผู้นำที่ได้รับความนิยมสูงสุดนะจากผลการสำรวจของเนี่ย RPMD Foundation Inc. ซึ่งเป็นสำนักงานสำนักโพลอิสระในประเทศฟิลิปปินส์เนี่ยนะคืออย่างนี้ค่ะก็ปรากฏว่าผลออกมาชัดเจนนะว่าผู้นำฟิลิปปินส์เนี่ยได้คะแนนเนี่ยนะอยู่ที่

0: ที่โอระดับนี่57เนี่ยนะคะในขณะที่58ของคุณฟังค่ะในขณะที่ซาร่าดูเตเต้เนี่ยได้รับความนิยมเนี่ยนะอยู่ที่ 54% นะคะเพราะฉะนั้นก็น้อยกว่านะเฟอร์ดินานด์มาร์กอสจูเนียเนี่ยนะคะผลการสำรวจเนี่ยสะท้อนแนวความนิยมที่แตกต่างกันตามกลุ่มเศรษฐกิจค่ะคุณฟังคะกลุ่มรายได้น้อยเนี่ยนะก็เอียงสนับสนุนดูเตเต้เล็กน้อยขณะที่กลุ่มชนชั้นที่เป็น middle class ขึ้นไปเนี่ยซึ่งเป็นฐานผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งใหญ่ที่สุดมีคะแนนสนับสนุนทั้งสองฝ่ายก็จะใกล้เคียงกันนะคะส่วนกลุ่มชนชั้นที่เป็น upper and middle class เนี่ยนะคะก็จะสนับสนุนมาร์กอสมากกว่าอย่างเห็นได้ชัดเจนเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นคนที่ทำการสำรวจเนี่ยนะเขาบอกว่าผลสำรวจครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงอารมณ์ทางการเมืองของชาวฟิลิปปินส์ในขณะนี้ค่ะ
1: อืมครับ
0: ต่อไป
1: ครับอีกข่าวหนึ่งนะครับผมได้เลยครับก็เป็นข่าวของเวนจันทามเช่นเดียวกันนะครับพูดถึงเรื่องของโมเมนตัมหรือว่าเป็นพลวัตทางด้านการท่องเที่ยวของสปป.ลาวนะครับผมก็ถือว่าเป็นการเรียกว่าเพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวนะครับในช่วงไตรมาสแรกนะครับนี้เป็นข่าวที่หยิบยกจากเวียนจันทามเช่นเดียวกันนะครับก็พูดถึงเรื่องของ rising visitor numbers push Laos to improve tourism data นะครับผมก็เป็นการที่รัฐบาลของสปป.ลาวนะครับเตรียมที่จะพัฒนาเรื่องของฐานระบบข้อมูลของการท่องเที่ยวนะครับเพื่อที่จะรองรับเรื่องของการพัฒนาการท่องเที่ยวที่มีทั้งระบบการรับนักท่องเที่ยวที่เรียกว่าเป็นระบบและมีการจัดเก็บข้อมูลที่ดีมากยิ่งขึ้นนะครับผมก็เรียกว่ามีการเตรียมทำบัญชีแล้วก็สถิติการท่องเที่ยวครั้งใหญ่นะครับเพื่อที่จะรองรับนักท่องเที่ยวต่างๆในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้นะครับมีนักท่องเที่ยวที่เข้าสปป.ลาวทั้งหมด 1.31 ล้านคนด้วยกันนะครับแล้วก็เพิ่มขึ้นประมาณเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี2025ซึ่งอยู่ที่ 1.26 ล้านคนนะครับแล้วก็เขาบอกว่าได้มีการสัมมนาการจัดทำบัญชีการท่องเที่ยวแห่งชาตินะครับที่แขวงคำม่วนแล้วก็เป็นการจัดทำบัญชีตามมาตรฐานสากลขององค์การท่องเที่ยวโลกหรือว่า UN Tourism นะครับก็ถือว่าเป็นเรียกว่ากลไกสำคัญนะครับที่เตรียมที่จะพัฒนาระบบการท่องเที่ยวของสปป.ลาวอย่างมีนัยยะสำคัญโดยพยายามที่จะดูว่าการท่องเที่ยวเนี่ยมีจุดตรงไหนที่จะต้องซ่อมแซมแล้วก็จะได้ดูว่าจุดตรงไหนที่นักท่องเที่ยวเนี่ยมีความชื่นชมแล้วก็ต้องการการพัฒนาบริการนะครับจุดสำคัญเนี่ยเขาต้องการทาร์เก็ตไปที่เรื่องของการขนส่งการค้าที่พักบริการทางด้านอาหารแล้วก็การจ้างงานเรียกว่ารอบด้านเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ข้อมูลสถิติตรงนี้เนี่ยจะนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนในด้านของการท่องเที่ยวนะครับเพื่อที่จะเชื่อมโยงต่างๆเข้าไปสู่ระบบดิจิตอลแล้วก็สามารถที่จะสร้างการวิเคราะห์ของนโยบายต่างๆให้สามารถสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงแล้วก็พยายามที่จะยกระดับเข้าสู่สากลแล้วก็พยายามที่จะเป็นหนึ่งในประเทศสำคัญที่มีการท่องเที่ยวสำคัญของอาเซียนด้วยครับ
0: ค่ะข่าวสั้นๆอีกข่าวหนึ่งนะอินโดนีเซียก็เตรียมจัดตั้งหน่วยงานกำกับดูแลการส่งออกใหม่เนี่ยนะคะที่ชื่อว่าดานันทราซัมเบรายาหรือชื่อย่อๆว่า DSI เนี่ยนะเพราะเนื่องจากว่ามีคนที่เขาส่งออกเนี่ยผู้ส่งออกมักจะสำแดงราคาการส่งออกสินค้าเนี่ยต่ำกว่าความเป็นจริงในราคาตลาดนะแล้วก็ทำให้ผู้ส่งออกลดภาระภาษีแล้วก็ค่าภาคหลวงเนี่ยต่ำกว่าความเป็นจริงนะก็เลยทำให้รายได้ของรัฐเนี่ยสูญเสียไปเยอะทีเดียวเพราะฉะนั้นเขาก็เลยตั้งหน่วยงานนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะกำกับดูแลให้ผู้ส่งออกเนี่ยรายงานนะเวลาในลงในเอกสารหรือใน invoice เนี่ยนะให้มันลงเป็นตามความเป็นจริงไม่ใช่งุบงิบหรือว่าเสกสรรปั้นตัวเลขเนี่ยมันไม่ได้เพราะฉะนั้นก็หน่วยงานนี้ก็จะมากำกับดูแลแล้วล่ะค่ะ
1: เดี๋ยวเราไปฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่หนึ่งครับ
2: 105คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: เอาละค่ะเราทั้งสองคนจะพาคุณฟังไปพบกับท่านอาจารย์สมฤทธิ์พลเงินกันเลยนะคะ
2: คร
1: ับ อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านอาจารย
2: ์อรุณสวัสดิ์ครับ
3: ครับอรุณสวัสดิ์ครับคุณดิลวรรณคุณจิรัตน์และท่านผู้ฟังที่รักทุกท่าน
1: ค่ะเรามาต่อกันเลยนะภัยพิบัติที่มันไม่ธรรมชาติแล้วเมื่อวานอาจารย์ก็ได้พูดถึงเรื่องของการระเบิดแก่งอะไรต่างๆที่ทำให้ปลาหรือว่าสัตว์น้ำอะไรต่างๆเนี่ยได้รับผลกระทบฮาบิทัตนะคะที
2: ่
1: ถิ่นที่อยู่อาศัยก็พลอยได้รับผลกระทบปลาก็อยู่ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะอาจารย์เรามาต่อกันเลยค่ะ
3: ครับก็ปลาบึกเนี่ยหาไม่เจอ
1: หาไม่เจอแล้วเนาะปลาบึกค่ะ
3: หาไม่เจอก็เลยไม่แน่ใจว่าพวกเขาไปอยู่ณแห่งขน
1: แห่งขนตำบลใดทำไมนึกถึงอะไรรู้ไหมอาจารย์เพลงสุขาอยู่ขนใดค่ะ
3: ก็ปลาบึกที่เรารับประทานกันอยู่ทุกวันนี้เป็นปลาบึกเลี้ยง
1: ค่ะ
3: ตัวอย่างหนึ่งที่สำคัญนะครับในมันมีอยู่ช่วงเวลาหนึ่งที่น้ำท่วมใหญ่น้ำท่วมใหญ่ที่จังหวัดสกลนครคือสกลนครเนี่ยเขาเป็นแอ่งน้ำใหญ่อยู่แล้วนะครับก็คือหนองหาน นะครับแล้วก็หนองหานเนี่ยก็จะมีสายน้ำน้ำอูนน้ำอะไรเนี่ยนะฮะเขาไหลลงสู่แม่น้ำโขง ด้วยนะฮะมันก็จะมีระบบไหลเวียนของน้ำโดยธรรมชาติอยู่แล้วแต่ปีนั้นเนี่ยมันเป็นปีที่ลานินยามาเที่ยวแถวนี
1: ้ค
3: ่ะเอลนิโญไปอยู่แถวลาติน
1: คืออ
3: ยู่อันหนึ่งแปซิฟิกนะฮะลานินยามาอยู่แถวนี้ก็ปรากฏว่าถ้าท่านไหนเคยไปที่สกลนครนะฮะจุดที่พื้นที่ขนาดว่าสกลนครเป็นพื้นที่สูงเนื่องจากว่าเป็นเทือกเขาภูผานนะฮะพระตำหนักภูผาราชนิเวศก็อยู่ที่ตั้งไป
1: ค่ะ
3: ก็เป็นเทือกเขาแต่ว่ามันก็จะมีจุดที่เป็นพื้นที่ลุ่มที่สุดตรงนั้นเขาเรียกว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครมันจะเป็นจุดตัดนะเป็นสี่แยกนะฮะก็สี่แยกแยกหนึ่งก็ไปทางไปอุดรแยกหนึ่งก็ไปนครพนมแยกหนึ่งก็ไปกาฬสินธุ์อะไรพวกนี้นะครับตรงนั้นเป็นจุดตัดและเป็นจุดที่น้ำท่วมมากที่สุดเยอะถึงขนาดไหนนะถ้าเราไปยืนตรงจุดสี่แยกพอดีเนี่ยระดับน้ำถึงระดับอกของผู้ใหญ
1: ่โอ้โหก็สูงอยู่ระดับอกเลยนะเนี่ยโอ้ถ้าเด็กๆก็มิดศีรษะสิคะโอ
3: ้ขนาดนั้นเลยนะฮะไม่ใช่ครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าน้ำโขงก็เจิ่งหนองนะครับระบบระบายน้ำมันก็ไม่สามารถที่จะลงไม่โผล่ระดับน้ำทะเลก็หนุน
1: ขึ้นมาโอ้ค่ะ
3: มันก็เลยทำให้แล้วปรากฏว่าชาวบ้านที่เขาอยู่ละแวกนั้นมีคนหนึ่งเขาจับปลาบึกได้ขนาด100 กว่ากิโลกรัม
1: โอ้
3: นะครับ100 กว่ากิโลกรัมก็หลังจากนั้นผมก็ได้ติดต่อไปสอบถามนะฮะว่ามันน้ำหนักขนาดนี้เนี่ยมันน่าจะเป็นปลาบึกธรรมชาติหรือไม่นะครับก็ผลจากการเก็บข้อมูลก็บอกว่าเป็นปลาบึกเลี้ยงมากกว่า
1: โอ้เป็นปลาบึกเลี้ยงค่ะ
3: แต่เป็นปลาบึกเลี้ยงที่เขาเติบโตในหนองหาน
1: โ
3: ดนน้ำแล้วพอน้ำท่วมเขาก็แหวกว่ายมาตามคลอง
1: ค่ะ
3: ครับนี่คือถนน
1: น้ำท่วมไปแล้วกลายเป็นคลองถนนกลายเป็นคลองไปค่ะ
3: เป็นข่าวใหญ่ชื่อฮาเลยนะครับ
1: ค่ะ
3: แต่มันก็เตือนให้เรารู้อย่างหนึ่งก็คือว่าระดับน้ำที่มันเกิดขึ้นนะครับส่วนหนึ่งใช่มันเป็นเพราะลานินยาปริมาณน้ำฝนปริมาณน้ำมันเยอะ

0: อีกส่วนหนึ่งก็คือว่าระบบธรรมชาติของน้ำเนี่ยมันถูกขวางกั้น
1: ค
0: ่ะมันถูกขวางกั้นแล้วก็คนเปลี่ยนทิศของน้ำกัน

0: ายจากข้างบนลงสู่แม่น้ำสายใหญ่ไปตามระบบของมันนะฮะนี่คือตัวอย่างหนึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเป็นปี2015นะฮะถ้าผมไม่ผิดนะแต่ปีถัดมาครับอันนี้ถือว่ามันวิปริตมากวิปริตก็คือปี2016เป็นปีที่แรงมากนะฮะคือที่เราเปลี่ยนที่ทำมาหากินลาเนียญาไปอยู่แถวอีกด้านเขาเรียกด้านทิศตะวันออกของแปซิฟิกเอลนีโญก็มาเที่ยวแถวตะวันตกและตะวันตกของแปซิฟิกฮะปีนั้นเนี่ยแบบหน้ามือเป็นหลังมือนะครับจากน้ำที่ท่วมเจ็ดนองปีที่แล้วปีนั้นนะครับภัยแล้งอย่างรุนแรง
1: แต่เป็นภัยแล้งไปนะคะค่ะ
0: แล้งถึงขนาดไหนแล้งถึงขนาดว่าผู้นำของเวียดนามในปี2016เนี่ยต้องมีจดหมายด่วนนะครับจดหมายเสนอด่วนไปถึงท่านสีจิ้นผิงผู้นำเวียดนามตอนนั้นเป็นท่านเหวียนฝูจองเหวียนฝูจองเสียชีวิตไปแล้วเสียชีวิตไปท่านตัวเดิมก็ได้โตขึ้นมาแทน 2016นะนี่แหละครับช่วงเดือนนี่แหละเดือนพฤษภาจดหมายได้ไปถึงท่านสีจิ้นผิงโดยบอกว่าให้พระท่านมีคำสั่งด่วนไปหาฝ่ายที่ดูแลแม่น้ำสุดเขื่อนที่อยู่บนสายน้ำโขงจะเลื่อนนาปล่อยน้ำลงมานะครับเนื่องจากว่าในพื้นที่แม่โขงเดลต้าในห้วงเวลานั้นก็ถ้านับเป็นจำนวนจังหวัดก็13จังหวัดที่อยู่ภาคใต้ของเวียดนาม
1: เวียดนาม13จังหวัดด้วยกันค่ะที่มันลงใต้สุดเลยตรงเวียดนามที่มันเป็นเดลต้าแล้วก็ก่อนที่จะลงไปทางอ่าวไทยนะใช่ไหมคะถ้าดูตามแผนที่เนาะอาจารย
0: ์ทะเลจีนใต
1: ้ค่ะทะเลจีนทะเลจีนใต้ค่ะ
0: ยืนแอนเนี่ยอ่าวไทยไปนะ
1: อ๋อค่ะ
0: ทะเลจีนใต้แต่เวียดนามเขาเรียกว่าทะเลตะวันออก
1: อ่าฮะอ๋อค่ะ
0: เขาเพราะว่ามันไม่ใช่ทะเลของจีน
1: ก็เลยไม่ยอมให้เรียกว่าทะเลจีนใต้ค่ะ
0: ผมจะเรียกว่าเซาท์ไชน่าซีใหม่ฉันเรียกว่าอีสซี
1: อีสซี
0: ก็เหมือนที่ได้เป็นเรียกเวส
1: เล็กเวสซีก็อยู่ที่ที่ตั้งนะเวลาที่จะเรียกค่ะ
0: ก็อยู่ตะวันตกของฟิลิปปินส์ไม่ใช่เซาท์ไชน่าซี
1: แต่เวียดนามก็จะเป็นอีสซีค
0: ่
1: ะ
0: นั่นแหละครับมันปรากฏว่า13จังหวัดภาคใต้นะครับ
1: โอ้แล้งไปหมดนะอาจารย์ค่ะ
0: แล้งดินเป็นเกลือนะขาวนะครับมันแล้งถึงขนาดว่ามันขาวฮะดินเนี่ยสีขาวเลย
1: โอ้ค่ะ
0: เพราะว่าแถบนั้นมันคือน้ำกร่อยอยู่แล้ว
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับมันน้ำกร่อยไม่ใช่น้ำเค็มนะครับเป็นน้ำกร่อยก็คือมันจะเป็นน้ำกร่อยก็คือปริมาณน้ำจืดมันเป็นสัดส่วนมากกว่าน้ำเค็มอยู่แล้วนะครับก็คือ90/10หรือ80/20ก็สุดแล้วแต่นะฮะแต่มันปรากฏว่ามันไม่มีทั้งน้ำกร่อยและน้ำจืดนะฮะเพราะมันแล้งพอมันแล้งจัดเนี่ยนะครับน้ำทะเลครับมันลุกเข้ามากับสายน้ำลองนึกภาพอย่างนี้นะครับก็คือเมื่อแม่น้ำมันแห้งมันไม่มีน้ำจืดไหลลงทะเลแต่มันมีน้ำทะเลที่มีความสูงกว่าระดับน้ำจืดมันก็แทรกเข้ามา
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็ลองนึกดูนะฮะมันแทรกเข้ามาถึงเมืองที่ใหญ่ที่สุดจังหวัดที่ใหญ่ที่สุดของภาคใต้เวียดนามคือเกินเธอ
1: เกินเธอ
0: ท่านอ่านภาษาอังกฤษจะอ่านว่าคันโถอ่านตามภาษาอังกฤษจะอ่านว่าคันโถ
1: คันโถฮะเวียดนามเมื่อเกินเธอ
0: ภาษาเวียดนามก็เ

0: ลุกขมานะฮะเจนเทอร์เนี่ยเป็นจังหวัดที่ตัวตั้งของเมืองเนี่ยมันไม่ได้ติดทะเลนะครับแต่อยู่ริมแม่น้ำนะครับริมแม่น้ำก็จะเป็นสาขาที่แม่น้ำโขงเขาแยกออกเป็นเก้ามังกรนั่นแหละ
1: ค
0: ่ะพอมันตรงนี้เสร็จปุ๊บปรากฏว่าน้ำเค็มของน้ำทะเลนะฮะมันลุกลึกเข้ามาจนถึงเกินเธอ
1: ค่ะ
0: เกินเธอเนี่ยลึกเข้ามาที่70กิโลเมตร
1: โอ้ฮะ
0: นี่ดูนะมันลุกเข้ามาได้ขนาดนั้นนั่นก็คือว่าสภาพมันแห้งแล้งจัด
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็เลยต้องมีจดหมายของท่านผู้จอมไปถึงท่านสีจิ้นผิงสีจิ้นผิงก็มองว่าด้วยความเป็นมิตรประเทศก็ปล่อยน้ำลงไปให้เลยจาก14เขื่อนที่ขวางแม่น้ำโขงอยู่นะแล้วปริมาณน้ำมันก็ช่วยนะฮะผ่อนหนักเป็นเบาได
1: ้ค
0: ่ะเพราะว่าถ้ามันแล้งต่อไปนะครับจนกว่าฝนจะมาเนี่ยมันต้องรอไปถึงปลายปี
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็คือภูมิอากาศทางใต้ของเวียดนามก็เหมือนภูมิอากาศทางใต้ของประเทศไทยครับก็คือหน้าฝนก็จะมาปลายปีลองนึกดูนะฮะแล้งตั้งแต่เดือนพฤษภาก็ลองนึกดูถ้าไม่มีน้ำเข้าไปเติมเนี่ยเรียบร้อยเลยครับและยิ่งไปกว่านั้น13จังหวัดภาคใต้ของเวียดนามมันคือปูข้าวอุ่นน้ำยิ่งแบบอยากยิ่งยวด
1: แล้วตอนนี้ก็พฤษภาแล้วก็จะเจอสภาพนั้นอีกไหมคะที่จะไม่แห้งแล้ง
0: ตอนนี้ยังไม่เจอ
1: ยังไม่เจอค
0: ่
1: ะ
0: แต่ว่ามันก็มีสัญญาณสัญญาณแบบไหนเอาละเบรกสักคร
1: ู่เราจะพักกันสักครู่ก่อนนะคะอาจารย์ค่ะ
0: เชิญครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN ตลอดสัปดาห์มีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายคุณพร้อมหรือยังที่จะก้าวเข้าสู่สัปดาห์ใหม่อย่างรู้เท่าทันการเมืองจะเดินไปในทิศทางใดเศรษฐกิจจะส่งสัญญาณอะไรอีกอย่ารอจนถึงเช้าวันจันทร์เตรียมพร้อมทุกความเคลื่อนไหวล่วงหน้าฟังทิศทางข่าววิเคราะห์เกมการเมืองและทิศทางประเทศไทยก่อนเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่รู้ทันอย่างเข้าใจฟังทิศทางข่าวทุกวันอาทิตย์18:00 น.ถึง 20:00 น. Mport News FM 100.5ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงGood Morning ASEAN
1: เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Good Morning ASEAN คุณฟังอยู่กับอาจารย์สมฤทธิ์พลเงินคุณวิรัติศรีพงษ์ดิฉันวิรวรรณวรรุตแล้วก็พร้อมๆกับคุณฟังที่ทักทายรายการเข้ามาเรื่อยๆเลยตั้งแต่เราเริ่มรายการขอบคุณมากๆนะคะค่ะอาจารย์สมฤทธิ์เรามาต่อกันเลยละค่ะที่จะเป็นอู่ข้าวอู่น้ำเนี่ยนะแล้วมันเจอภัยแล้งแล้วก็ต้องมีจดหมายไปถึงสีจิ้งผิงปล่อยน้ำลงมาจาก14เขื่อนนะคะค่ะอาจารย์ต่อกันเลยค่ะ
0: แม่ของเดลต้า13จังหวัดเนี่ยมันไม่ได้พื้นที่ไม่ได้เยอะนะครับก็ประมาณ 40,000 กว่าตารางกิโลเมตรเท่านั้นแต่มันเป็น 40,000 กว่าตารางกิโลเมตรที่มีการผลิตตลอดทั้งปีถ้าเราเทียบเป็นข้าวผลผลิตข้าวทั้งหมดของเวียดนามนะครับ 70% อยู่ที่
1: นั่นค่ะ
0: ก็ลองนึกดูว่ามันเยอะขนาดไหนเวียดนามมีผลผลิตข้าวมากกว่าประเทศไทยนะครับเอาผลิตปีหนึ่งถ้าเป็นข้าวเปลือกเราจะอยู่ที่ประมาณ27ล้านตันแต่ของเวียดนามเนี่ย35ล้านตัน
1: โอ
0: ้ฮะนะครับ35ล้านตันนั่นก็หมายความว่าที่เวียดนามมีข้าวส่งออกโดยเฉลี่ยปีละ8ล้านตันเนี่ยนะครับคือผลผลิตที่เหลือจากแม่ของเดลต้านั้นนอกนั้นยังต้องส่งไปให้ภาคเหนือภาคกลางรับประทานด้วยว่าภาคกลางเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยนะฮะมันเป็นเขาเรียกว่าพื้นที่เซ็นทรัลไทยแลนด์นะครับมันพื้นที่ปลูกข้าวมันแทบ

0: ้อยมากมันก็จะเป็นพวกปลูกพืชอย่างเช่นกาแฟนะฮะถ้าเป็นเซนทรัลไฮแลนด์ถ้าท่านไหนเคยไปดาลัสเคยไปกอนตุมไปดักลักอะไรคนนี้นะพื้นที่แถบนั้นมันจะมีลักษณะภูมิประเทศเหมือนกับภาคใต้ของเราเช่นที่เราเรียกว่าบริเวณก็จะเป็นในลักษณะอย่างเดียวกันที่ราบสูงพวกนั้นเนี่ยจะมีพื้นที่ร่วมปลูกข้าวน้อยมากนั่นก็หมายความว่า 90% คือข้าวที่ส่งไปจากแม่โขงเดลต้าเพื่อที่จะบริโภคกันนะครับถึงแต่ที่เขาเหลือส่งออกแต่ล้านตันโดยเฉลี่ยเนี่ยก็เพราะว่าเวียดนามโดยเฉพาะอย่างยิ่งแม่โขงเดลต้านั้นปลูกข้าวปีหนึ่ง3ครั้ง
1: โอ้บ้านเราปีหนึ่ง2ครั้งใช่ไหมแต่ของเขา3ครั้งนะ
0: ใช่ครับของเรามากสุดละ2นะครับจะเป็นภาคอีสานภาคอีสานไปดูสิฮะช่วงหน้าแล้งเนี่ยพื้นที่ในบ้านเต่าเลย
1: มัน
0: ไม่มีน้ำเพียงพอที่จะทำการเกษตรนะฮะก็จริงๆมันก็มีวิธีการทดน้องทดน้ำอยู่นะครับแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเราไม่ค่อยศึกษากันอย่างลึกซึ้งว่าตรงไหนมันมีตาน้ำตรงไหนที่มันสามารถเก็บน้ำได้อะไรพวกนี้นะครับหรือแม้กระทั่งอย่างโครงการเล็กๆเนี่ยเราไม่ค่อยมองกันนะที่เขาเรียกว่าโคกหนองนาอะไรพวกนี้นะนำทำได้นะเพียงแต่ว่าผู้เสียสละของเมืองไทยทั้งหลายเนี่ยเขาเล็กๆไม่ใหญ่ๆทำเพราะว่าเล็กๆนี่มันเงินทอนมันน้อยนะครับเงินทอนมันเยอะก็เคยนั่นแหละครับฉันจะต้องโขงฉีมูลเท่านั้นนั่นแหละมันถึงจะมีเงินทอนอย่างสะสมแก่ใจก็มันก็แตกดีนะแล้วก็จนเท่าที่วันนี้ก็ยังนะครับก็นั่นแหละแทนที่มันจะเป็นผลประโยชน์กับประเทศชาติกับกลายเป็นว่ายิ่งไม่ทำยิ่งกระทบนะแล้วก็ยืดเยื้อยาวนานนะครับการบ้านผมเขามันมีคนเฒ่าคนแก่เขาบอกอย่างนี้นะเขาบอกว่าท่านผู้เสียสละมันตายก็ยังรับแต่เม็ดนะครับ
1: เออนะจนเขาพูดกันอย่างนี้แล้วนะท่านผู้แทนทั้งหลายแหล่นะตระหนักไหมเนี่ยหรือว่าผู้ที่รับผิดชอบแล้วเข้าไปเนี่ยก็จะต้องเพื่อประชาชนนะแล้วมันไปตรงไหนอะคะอาจารย์นะค่ะ
0: เวลาออกมา
1: ปลายน้ำไปถึงปลายน้ำ
0: แต่มันทุกคนพูดเหมือนกันหมดนะแล้วเราได้ยินอย่างนี้มาน่าจะ3ทศวรรษละเป็นอย่างไรแต่เดี๋ยวถ้าเรียนหนังสือโดยไม่หยุดเนี่ยเป็นด็อกเตอร์แล้วนะครับไอ้30นะครับ
1: 10ปีมาก็ยังย่ำอยู่กับที่ไม่ได้ไปไหนกับเขาอะนะอาจารย
0: ์นะครับวิธีการก็นั่นแหละครับเป็นโลกมองโลกสวยงาม
1: โลกที่เป็นจริงค่ะ
0: การใช้ชีวิตเนี่ยตรงกันข้ามนั่นแหละครับแล้วทีนี้สิ่งที่มันน่ากลัวนะครับที่มันมาเติมด้วยแมนเมดเนี่ยนะครับน้ำโขงเนี่ยนะครับตราบใดที่มันไม่มีโอกาสจะกลับคืนไปสู่การไหลเวียนหรือสายน้ำที่อิสระเหมือนเดิมแล้วเนี่ย มันก็ต้องคิดแบบใหม
1: ่
0: ก็คือการจัดการบริหารแม่น้ำร่วมกันที่ให้ส่งผลกระทบระหว่างกันน้อยที่สุดถ้าจะบอกว่าไม่ส่งผลกระทบเลยเป็นไปไม่ได้
1: อาจารย์ถ้าเขาก็มีคณะกรรมการร่วมแม่น้ำโขงต้องส่ง

0: สามชุดนะอาจารย์เนาะ
1: ที่มันมีหลายชุดเนี่ยเพราะมันไม่ถูกกัน
0: เออนะมีทั้ง upper lower แม่ของ commission อะไรนะฮะ
1: ก็เขาไม่ถูกกันแต่เชื่อไหมว่าในหลายๆกรอบที่ไม่ถูกกันเนี่ยประเทศไทยเป็นสมาชิกทุกกรอบเลย
0: อะค่ะอ่าฮะ
1: อาจจะทะเลาะกับคนอื่นไม่พอยังทะเลาะกับตัวเองอีกแต่ไอ้กรอบใหญ่ที่สุดเริ่มแรกทีเดียวเขาเรียกว่าเกรเตอร์แม่โขงสปิเชียน
0: ใช่ค่ะ
1: แต่อันนี
0: ้ TMS ค่ะ
1: อันนี้ไม่ได้มองถึงเรื่องผลกระทบครับมองแต่ผลประโยชน
0: ์อืม
1: แต่มันก็เลยมีคำว่า East West Corridor North South Corridor
0: ตามมาฮะ
1: เรื่องทำทางเศรษฐกิจนี่แหละนะครับมาไม่ได้คำนึงถึงผลกระทบเป็ดเป็ดเป็ดแม่ของสวีเดนมันก็เลยเอาไปตั้งให้เราเนี่ยครับเป็นแบตเตอรี
0: ่โอ้ค่ะ
1: เกิดพันเขื่อนแล้วเธอส่งไฟมานะคนไทยยังขาดไฟอยู่เยอะนะครับมาส่งไฟมาให้คนไทยใช้นะก็นี่คือ6ประเทศอยู่ครบเลยนะครับ
0: ค่ะ
1: แต่ต่อมาจากเกสเตอร์แม่โขงเนี่ยก็มีแม่โขงริเวอร์คอมมิชชั่นคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขงอันนี้มีแค่4ประเทศนะครับไม่มีพม่าไม่มีจีน
0: ค่ะ
1: อันนี้เห็น GMS ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนะ MRC ก็เลยบอกว่าต่อไปนี้การใช้น้ำต้องระมัดระวังถึงผลกระทบต่อกันนะครับอะไรก็แล้วแต่นะครับมันก็ไม่ได้ครบ6ประเทศในตรงนั้นใช่ไหมล่ะ
0: ค่ะ
1: ถึงจะคำนึงถึงว่าน้ำการใช้ประโยชน์จากน้ำสายหลักมันจะต้องไม่ส่งผลกระทบมันต้องมีการศึกษา
0: อ
1: ย
0: ่
1: างละเอียดแต่ถึงอย่างไรก็แล้วแต่โครงการแรกที่แสดงออกชัดเจนก็คือเขื่อนสยบุรีฮะ
0: อ๋อค
1: ่
0: ะ
1: อันแม่น้ำโขงเองเลยนะครับแค่จีนขวางไว้ข้างบนนะครับตรงกลางเนี่ยก็ยังขวางกันเองครับแล้วก็ประเทศไทยนะ NGO บ้านเราเนี่ยค้านเขื่อนไซยบุรีนะครับเราก็ไปหลบนะฮะก็ชั้นสั้นในแขวงไซยบุรีแม่น้ำโขงไม่ได้อยู่ในประเทศไทยจะมาค้านบ้านฉันทำไม
0: จะมาประท้วงทำไมกัน
1: เราก็ตอบโต้มาเลยว่าถ้าแน่จริงเนี่ยอย่าใช้ไฟจะส่งมาที่ให้ใส่ใจแต่แล้วที่น่าอะไรมากที่สุดคือผู้ลงทุนสร้างเขื่อนสยบุรีก็คือทุนไทยตามเขาเรียกว่าตามรายการสมบัติที่เซ็นกันไปแล้ว
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็คือข้อตกลงว่าด้วยการซื้อขายพลังงานไฟฟ้าไทยลาวกับทุกโปรเจกต์ทุกโครงการที่ไปสร้างในลาวแล้วส่งไฟมาที่ไทยนะครับมันก็จะ based on ข้อตกลงอันนี
0: ้ค
1: ่
0: ะ
1: อายุมากวันนี้อเมริกาหวังดีมากกว่านะครับอเมริกาเลยบอกว่าจีนมีเขื่อนเยอะไป14เขื่อนนี่คือต้องกักพื้นที่กักน้ำไว้เนี่ยประมาณมากกว่า 50,000 ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับ
0: ค่ะ
1: ถ้านึกไม่ออกก็เอาเป็นว่าปีที่กรุงเทพและปริมณฑลน้ำท่วมหนักปี2011ใช่ไหมครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นั่นน่ะคือมวลน้ำ 20,000 ล้านเอานึกดู14เขื่อนของจีนเนี่ยกักไว้มากกว่า 50,000 ล้าน
0: โอ้โหค่ะ
1: และคือหน้าฝนไม่มีปัญหาครับแต่หน้าแล้งนี่แหละนั่นแหละคือสาเหตุว่าทำไมท่านเหวียนฝูจองถึงมีหมายเป็นสีจินผิง
0: ค่ะ
1: เ
0: รามาต่อกันในสัปดาห์หน้านะต่อเนื่องกันเลยนะคะค่ะ to be continued ที่อาจารย์ว่านะคะขอบคุณมากๆนะคะอาจารย์ที่มาให้แง่คิดแล้วก็ข้อมูลที่เป็นประโยชน์นะคะแล้วพบกันค่ะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะแล้วเราก็ทั้ง3คนต้องลาคุณฟังด้วยเวลาเพียงเท่านี้ขอให้ทุกคนโชคดีแล้วก็ติดตามรายการของเราอย่างต่อเนื่องนะคะว่าเรามีทุกวันตั้งแต่6โมงเช้าถึง7โมงครึ่งแล้วก็ยังมีรายการอื่นๆตามมานะคะไม่ต้องหมุนเครื่องไปที่อื่นนะอยู่ตรงนี้เลยนะคะ
2: คร
0: ับ สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning อาเซียน

0: าใจการเมืองอย่างลึกซึ้งไม่ใช่แค่รายงานแต่คือการวิเคราะห์อย่างตรงไปตรงมาจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้เพื่อให้คุณอยู่เหนือทุกเกมข่าวในเจาะลึกประเด็นร้อน
1: อัญชลีพรกุสุมจากรายการเจาะลึกประเด็นร้อนพบกับดิฉันได้ทุกเช้าวันจันทร์มาร่วมกันอัปเดตข่าวสารรายวันพร้อมข้อมูลเชิงลึกเสริมด้วยมุมมองแบบกล้าๆชวนคุยชวนคิดแบบฉีกๆดิฉันมั่นใจค่ะว่าท่านได้ฟังจะต้องรักรายการนี้
0: เจาะลึกประเด็นร้อนจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:00 นถึง 9:30 นMCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเกษตรทั่วไทย

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเกษตรทั่วไทยประจำวันอาทิตย์ที่24พฤษภาคม2569นะคะอยู่กับผู้ช่วยศาสตราจารย์อดิศักดิ์ว้วนกิยาพันธ์และดิฉันกมลพรร่มทองคำค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ว้วนคะ
1: สวัสดีครับคุณขวัญกมลพรร่มทองคำและแฟนรายการที่เคารพรักทุกท่านนะครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์อาจารย์ครับเป็นยังไงบ้างคะที่กรุงเทพมหานครวันนี้เนี่ยอากาศแบบครึ้มครึ้มเมื่อค่ะเหมือนมีเมฆมากพอสมควรที่กำแพงแสนเป็นยังไงคะอาจารย์อยู่กำแพงแสนหรือเปล่าคะ
1: ครับตอนนี้ผมใกล้จะถึงนครปฐมนะฮะเพราะว่าเป็นช่วงคือศุกร์เสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานี่เป็นช่วงที่ครอบครัวเราเรียกว่าสังสรรค์ในครอบครัว
0: ค
1: ือปีหนึ่งเนี่ยครอบครัวผมจะเที่ยวสองครั้ง
0: ครับ
1: เที่ยวตรงนี้เรียกว่าเที่ยวกลางปีก็มีลูกเขยมีลูกชายมีลูกสะใภ้ก็เกิดช่วงนี้เราก็รวมตัวกันแต
0: ่
1: ขาดไปสามสมาชิกไปสามท่านเพราะว่าอยู่ทางเหนือแล้วก็ตอนปลายปีวันเกิดผมวันเกิดลูกหลานอีกสองคนก็จะเที่ยวกันอีกครั้งหนึ่ง
0: ค
1: ือถ้าจะมองว่าไปเที่ยวก็ได้แต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นการสร้างสถาบันครอบครัวให้แข็งแรงครับเราแยกย้ายกันไปทำงานเราก็มีโอกาสมาพบกันและนี่ขณะนี้อยู่ในช่วงเดินทางกลับแล้วก็เป้าหมายก็คือสมาชิกก็จะไปทานข้าวที่ห้างที่นครปฐมและผมก็จะออกวิทยุจนบ่ายสองเทมหนึ่งก็แยกย้ายเข้ากรุงเทพอีกเทมหนึ่งก็กลับกับแผงแสนแต่ที่คุณขวัญพูดถึงเนี่ยนะขณะนี้บรรยากาศที่ท้องฟ้าราชบุรีเนี่ยนะครับเมฆเยอะครับแดดจ้าเมฆมากไม่ว่าจะสภาพมองบนท้องฟ้าเป็นอย่างไรเนี่ยเราต้องถือว่าเวลานี้เราเข้าสู่ช่วงฤดูฝนแล้วแต่ฤดูฝนเดี๋ยวนี้ผมอยากจะเรียกใหม่ว่าเป็นฤดูฝนปนฤดูร้อน
0: มันต่างกับสมัยอาจารย์เด็กๆยังไงคะอาจารย์คะ
1: คือสมัยผมเด็กๆเนี่ย

0: อากาศมันจะไม่ร้อนขนาดนี้ฮะ
1: ค่ะ
0: อุณหภูมิผมสมัยก่อนสูงสุดนะถ้า32องศานี่ถือว่าแย่แล้ว
1: โอ้อันนี้32องศานี่ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาในยุคสมัยนี้อาจารย์
0: เดี๋ยวนี้39 40ไปดูด
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นฤดูสมัยก่อนเนี่ยแล้งก็แล้งจริง
1: ค่ะ
0: ฝนไม่ตกเลยฤดูฝนก็ฝนตกสม่ำเสมอทุกวันนะตกเย็นเนี่ยต้องเก็บเก็บของเลยเพราะตกทุกวันแต่ก็ตกไม่กระหน่ำรุนแรงเหมือนปัจจุบันนะ
1: ค่ะ
0: ปัจจุบันนี้มันตกหนักตกนานตกนิ่งตกแช่ใช้คำนี้นะตกหนักตกนานตกนิ่งตกแช่และตกเป็นบางจุดบางบริเวณ
1: ใช่ครับ
0: ด้วยเหตุนี้เนี่ยแต่ขณะที่วันไหนฝนไม่ตกเนี่ยโอ้แดดจะร้อนมากๆนะครับคุณขวัญ
1: ค่ะ
0: เราก็ยังต้องปกป้องตัวเราเองนะครับทีนี้มีคำถามยอดฮิตแฟนรายการถามผมบอกว่าจานไปที่น้ำจะท่วมไหม
1: ผมบอกว่าท่วมปีหรือเปล่าอาจารย
0: ์ผมบอกว่าท่วมแน
1: ่ค่ะ
0: แต่ข่าวที่ออก
1: ม
0: า
1: เนี่ยหรือเปล่า
0: บอกว่าแรงคำว่าท่วมแน่ของผมหมายความว่าจะท่วมหรือไม่ท่วมมันอยู่ที่ชุมชนนะครับ
1: ค่ะ
0: ถ้าชุมชนคุณเนี่ยมีการจัดระบบระบายน้ำแล้วก็มีแก้มลิงรองรับน้ำอย่างเนี้ยให้ตกยังไงมันก็ไม่ท่ว
1: ม
0: แต่ว่าแม้ว่าปีนี้เราจะทำนายว่าฝนจะไม่มากเท่าปีที่แล้วจะคาดการณ์ว่าปลายปีจะมีพายุ2ลูกนะแล้วก็คาดการณ์ว่าฝนจะหมดเร็วก็ตามทีนี้ตามความคาดหมายนะแต่จะไปเอาแน่เอานอนกับลมฟ้าอากาศปัจจุบันก
1: ็
0: เหมือนจิตใจมนุษย์ปัจจุบันเอาแน่เอานอนไม่ได้หรอกเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเตรียมการพร้อมว่าแรงก็ไม่กลัวฝนมาก็ไม่กลัวเพรา
1: ะ
0: เรามีความพร้อมแต่คุณขวัญถ้าถามว่าอาจารย์อยู่มาตั้งแต่เด็กจนปัจจุบันเนี่ยทำไมเรื่องพวกนี้มันไม่หมดไปอันนี้ผมไม่ได้กล่าวหานะแต่สมัยก่อนเนี่ยเขาเก็บแรงไว้เขาเก็บท่วมไว
1: ้
0: เอาไว้ช่วยเหลืออ
1: ๋อขวัญก็เอ๊ะใครเก็บอ๋อรู้แล้วค่ะว่าใครเก็บ
0: ชาวบ้านก็ถามบอกทำอะไรลุงอย่างนี้ไม่ต้องทำอ้าวทำไงอ่ะรอรับเงินช่วยภัยแล้งกับเงินช่วยน้ำท่วม
1: ค่ะ
0: งั้นก็องค์หาเก็บอะไรกับอะไรกินไปอยู่ได้จ้าแต่ว่าอันนี้ก็ในยุคก่อนเราพูดกันได้แบบสบายๆแต่ยุคนี้ไม่ได้นะพูดไปจะหาว่าเราไปกล่าวหาผู้อื่นนะผิดคำพูดผิดไปนิดไปหน่อยนี่อาจจะถึงคุกถึงตารางได้เพราะสังคมมันเปลี่ยนจากสังคมโอบอ้อมอารีมาเป็นสังคมเจ้าถ้อยหมอความแต่ทีนี้อย่างนี้คุณขวัญเดี๋ยวถ้ามีเวลานะผมจะคุยให้ฟังว่าฝนมาแล้วเนี่ยจากนี้เราต้องเตรียมตัวทำอะไรบ้างนะทีนี้ให้คุณขวัญรายงานก่อนว่าภาวะด้านการเกษตรเราเป็นไงบ้างตอนนี้
1: ก็ตอนนี้อาจารย์ก่อนหน้านี้ที่ราชบุรีใช่ไหมคะที่เขามีปัญหาเรื่องของมะพร้าวน้ำหอมราคาตกต่ำตอนนี้ณราคาเนี่ยก็ดีขึ้นมาระดับหนึ่งแล้วอาจารย์อันนี้ขวัญถามอาจารย์หน่อยว่าเอ๊ะสำหรับราคามะพร้าวน้ำหอมลูกหนึ่งเนี่ยหน้าสวนเนี่ยราคาอยู่ที่15-18บาทเนี่ยมันพอใช้ได้ยังคะสำหรับคนสวนชาวสวนมะพร้าวน้ำหอมอย่างนี้อาจารย
0: ์คือถ้าผมเป็นชาวสวนมะพร้าวนะ
1: ค่ะ
0: พอมะพร้าวผมออกมาเนี่ยผมจะประกาศราคารับซื้อขั้นต่ำไว้เลยว
1: ่
0: าไม่เกิน15แล้วผมก็อยากจะเชิญชวนสมาคมชาวสวนเงาะทุเรียนลังสาดลองกองมังคุดว่าท่านต้องประกาศครับ
1: ราคา
0: โดยที่กลุ่มสมาคมเหล่านี้แจ้งให้กับภาครัฐแล้วก็หน่วยราชการทราบว่าราคาขั้นต่ำของผลไม้ชนิดนี้ปีนี้จะต่ำสุดแค่นี้สูงสุดเราไม่ว่ากันท
1: ี
0: นี้ทำไมฮะคุณขวัญดูสิข่าวในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ย
1: ค่ะ

0: สื่อก็จะลงว่าแนวโน้มขณะนี้ราคาเงาะตกต่ำ
1: ค่ะ
0: เมื่อข่าวแบบนี้ถ้าส่วนของผมนะผมเรียกว่าข่าวอัปมงคลเป็นข่าวปังปั่นยังไงฮะคือบางคนเนี่ยไปปั่นราคาพอผลผลิตจะออกเนี่ย
1: ค่ะ
0: เนี่ยราคาตกราคาตกราคาตกราคาตกอ้าวน้องๆผู้สื่อข่าวไม่ทราบแหล่งที่มาที่ไปและความเป็นมา
1: ค่ะ
0: ใครเขาปั่นใครเขาซื้อก็หยิบข่าวมาพูดตามด้วยใจสุจริตนะฮะ
1: ค่ะ
0: อันนี้พอพูดไปเรื่อยๆชาวบ้านเขาฟังก็บอกเฮ้ยราคาจะตกราคาจะตกก็รีบแห่กันออกมาขาย
1: อ๋อพอ
0: แห่แล้วก็ขายราคาก็ตกจริงสิ
1: ใช่ค่ะเพราะว่า
0: ไอ้เนี่ย
1: คร
0: ับ มันมาจากกลยุทธ์ของพวกพ่อค้าข้าว
1: ค่ะ
0: ปล่อยข่าวราคาข้าวจะตกแล้วก็ปล่อยคนออกไปรับซื้อขายเบาไม่ซื้อไม่ขายตกกว่านี้นะ
1: จะตกไปกว่านี้อีกนะ
0: แล้วก็ตกหนักนะคราวนี้หันไปด่ารัฐบาลโอ้ยตกขนาดนี้ทำไมไม่ช่วยต้องช่วยต้องเงินมาช่วยซื้อผลิตภัณฑ์ของชาวบ้านอ้าวพอหลวงเอาเงินมาช่วยก็มาซื้อพวกมึงเองกันแหละที่มึงไปปั่นไว้อ่ะคือไปซื้อถูกแล้วมาขายแพงเพราะฉะนั้นผมเรียกร้องนะว่าให้ชาวสวนทุกคนเนี่ยถือน้ำมาคนละขันเดินลงมาหน้าสวนเทน้ำลงบนพื้นดินต่อไปนี้ชาวสวนผลไม้ประเทศไทยจะประกาศอิสรภาพโดยการไม่ตกเป็นเมืองขึ้นของพ่อค้าอีกต่อไป
1: ค่ะ
0: ทีนี้ถามว่าถ้าไม่ถึงพระเจ้าตากเยอะทำอะไร
1: ค่ะ
0: ไปเยอะกลุ่มสมาคมชาวสวนแล้วก็ซื้อไปทิ้งดิซื้อไปทำปุ๋ย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่คุมผลผลิตไม่ให้เกินนี้แล้วถ้าทำได้ดีกว่านั้นนะใครต้องการเงาะปีหน้าให้แจ้งผลการซื้อล่วงหน้า
1: จองไว้ก่อนเลยได้ไหมคะ
0: ใครไม่จองซื้อล่วงหน้าจะไม่มีผลผลิตให้เนี่ยเหมือนอย่างกับมะม่วงส่งออก
1: ค่ะ
0: คือความเป็นรู้ในปัจจุบันนะพ่อค้ามะม่วงส่งออกนะเขาต้องไปทำสัญญาไว้กับชาวสวนในล่วงหน้าปีหนึ่งครับ
1: บางส่วนที่
0: ยางพาราเราเคยทำมาคุณขวัญและแฟนรายการมีความเห็นยังไงก็ลองช่วยกันแสดงความคิดเห็นครับ
1: ได้เลยค่ะคุณฟังสามารถแสดงความคิดเห็นมาผ่านเพจ Mcot News FM 100.5 ได้นะคะสำหรับที่ขวัญพูดถึงราชบุรีพูดถึงมะพร้าวน้ำหอมเนี่ยเพราะว่าล่าสุดนะคะอาจารย์คุณจรัญค่ะเจริญทรัพย์นายกสมาคมมะพร้าวน้ำหอมไทยก็บอกว่าเรื่องของการจัดตั้งล้งชุมชนของเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวน้ำหอมจังหวัดราชบุรีเนี่ยได้มีการจัดตั้งภายใต้ชื่อวิสาหกิจตลาดกลางมะพร้าวน้ำหอมไทยค่ะว่าขณะนี้เนี่ยได้จัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนอย่างเป็นทางการแล้วแล้วก็จะเป็นล้งชุมชนแบบที่แบบเหมือนกับว่ามีความเต็มรูปแบบนะคะเรื่องของการรวมตัวการรับซื้อการจำหน่ายแล้วก็ต่อยอดการแปรรูปมะพร้าวน้ำหอมด้วยโดยมีเกษตรกรแล้วก็มีผู้นำชุมชนในพื้นที่เนี่ยอาจารย์มารวมตัวกันเพื่อบริหารจัดการสร้างเป็นมาตรฐานสินค้ามาตรฐานเพิ่มอำนาจในการต่อรองกับการซื้อขายอันนี้มันจะช่วยเกษตรกรได้มากทีเดียวอาจารย์ค่ะแล้วก็ช่วยให้เกษตรกรเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในทิศทางของการกำหนดราคาได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยคุณจรัญค่ะอาจารย์เชิญค่ะ
0: ดีมากเลยคุณขวัญเนี่ยถ้าชาวสวนมะพร้าวนะมีล้งกลางเรียกว่าล้งกลางนะ
1: ค่ะ
0: นะฮะล้งเซ็นเตอร์นะล้งอื่นๆถ้าต้องการจะซื้อ
1: ค่ะ
0: ควรจะมาจอยกับล้งนี
1: ้ใช่ค่ะ
0: ถ้าทำได้อย่างเงี้ยแจ๋วเลยแล้วต้องประกาศราคาเลยนะครับ
1: นี่เขามีประกาศราคาจริงอาจารย
0: ์ถ้าเหลือ
1: ค่ะ
0: นะมะพร้าวตกเกรดไปแปรรูปไปไหมถ้าเหลือเนี่ยถ้าเหลือจริงๆเหลือก็ไม่จำเป็นต้องขายหมดนะเหลือก็คืนสู่ธรรมชาติแต่ต้องรักษาเสถียรภาพราคานะครับแล้วอย่างมะพร้าวเนี่ยครับคุณขวัญเราต้องสัปดาห์ที่แล้วเราคุยกันเรื่องเจ้าสัวใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: อย่าลืมคำว่าครบวงจร
1: ค่ะ
0: มะพร้าวทั้งต้นเนี่ยคุณขวัญลองดู

0: ันจะ
1: ขายได้หมดเลยไหม
0: ไม่มี
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ใช้ได้หมดเลยนะแม้กระทั่งแม้กระทั่งวันนี้เปลือกมะพร้าวเนี่ยพอเราปอกมาเป็นลูกแล้วเนี่ยส่วนเปลือกเนี่ยมันจะต้องเข้าไปโรงงานอะไรยังไงและผมฝันว่านะต่อไปนอกจากจะมีตลาดกลางสวนมะพร้าวน้ำหอมประกาศราคากลางออกมาเนี่ยนะแล้วสมาชิกคนไหนนะนอกรีต้องปล่อยแหกคอกนะข
1: ับ
0: ออกขับออกแล้วต่อไปคุณยังไม่มีพลังแต่ว่าระบบเนี้ยสงสัยผมหมดชีวิตไปแล้วยังไม่สำเร็จเพราะว่ามันมีคนขัดขวาง
1: จัดสรรปันส่วนหรือว่าอะไรอาจารย
0: ์มันไม่มีคนอยากให้เกิดไง
1: มันจะเสียรายได้ของกลุ่มก้อนของเขาว่างั้นเถอะใช่ไหมคะ
0: เกษตรในประเทศไทยเนี่ยทุกพืชต้องทำระบบเกษตรแบ่งปัน
1: ค่ะ
0: ประกาศราคากลางชาวสวนเท่านี้ราคาส่งออกเท่านี้นะแล้วเราก็ต้องถ้ารวมตัวกันในประเทศได้แล้วเนี่ยก็ต้องรวมตัวกันในระดับนานาชาติด้วยเหมือนที่โอเปกเขาทำสำเร็จมาส่วนหนึ่งแม้ว่าจะมีคนถอนออกตัวออกบ้างเสถียรภาพราคาก็ยังดีแต่ผมไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับวงการยางพารานะเดิมเนี่ยไทยมาเลเซียอินโดนีเซียถ้าผมจำไม่ผิดสามประเทศเนี่ยก็รวมกันทำตลาดเรื่องยางพาราครับอันนั้นก็เป็นฝันเล็กๆเขาเชิญต่อครับคุณฝันขอโทษที่แทรก
1: ไม่เป็นไรเลยค่ะอาจารย์ค่ะก็แลกเปลี่ยนมุมมองกันได้นะคะเขาบอกว่าตัวจัดตั้งตัวล้งตัวนี้นะคะเป็นล้งชุมชนเกิดจากความต้องการของเกษตรกรในพื้นที่แล้วเขาก็จะร่วมบริหารจัดการผลผลิตของเกษตรกรในพื้นที่เนี่ยโดยเฉพาะเรื่องของราคาที่มีความผันผวนเนี่ยให้มีความเสถียรภาพมากยิ่งขึ้นรวมกลุ่มกันในรูปแบบวิสาหกิจชุมชนเนี่ยจะช่วยให้เกษตรกรเนี่ยรวบรวมตัวผลผลิตแล้วก็มาวางจำหน่ายมีรูปแบบที่เป็นมาตรฐานผลักดันราคาให้มีเสถียรภาพเหมาะสมกับต้นทุนการผลิตที่ตอนนี้เนี่ยก็คือควบคุมยากขึ้นเพราะว่าตัวราคาปุ๋ยราคาสารเคมีต่างๆที่ใช้ในการดูแลตัวมะพร้าวน้ำหอมเนี่ยก็มีความไม่เสถียรเรื่องราคาเพราะว่าจากวิกฤตในตะวันออกกลางด้วยนะคะอาจารย์คะซึ่งนอกจากนี้อาจารย์ที่หน้าสวนเนี่ยเขาบอกว่าสวนมะพร้าวที่จังหวัดราชบุรีเนี่ยตอนนี้ปรับราคาขึ้นมานะคะตัวมะพร้าวน้ำหอมเนี่ยอยู่ประมาณลูกละ 15-18 บาทซึ่งเป็นราคาที่เกษตรกรเราเนี่ยก็พอใจแล้วก็ผลผลิตในช่วงนี้อาจจะน้อยลงหน่อยคือเหมือนกับว่าช่วงนี้ขวัญอยากทราบอยากขอความรู้อาจารย์เหมือนกันค่ะว่าพอใกล้เข้าสู่ฤดูฝนแล้วอ่ะมะพร้าวมันจะออกน้อยลงเหรอคะหรือว่าทำไมมันถึงน้อยลงในช่วงนี้อาจารย์คะ
0: คือมะพร้าวเนี่ยครับคุณขวัญถ้าเป็นมะพร้าวน้ำหอมนะ
1: ค่ะ
0: ในหนึ่งต้นมะพร้าวเนี่ย20วันมันจะออก1จันเสมอ
1: ค่ะ
0: ทุก20วันนะฮะทีนี้ในหนึ่งจันทร์ที่ออกมาเนี่ยถ้าเราไปดูจันทร์คือช่อดอกนะ
1: ฮะ
0: ถ้าเราไปดูช่อดอกเนี่ยเราจะเห็นว่าดอกตัวเมียเนี่ยมันจะอยู่ตรงโคนจันทร์และดอกตัวผู้เนี่ยจะอยู่ตรงปลายนะถ้าเป็นมะพร้าวแกงเนี่ยมันจะต้องผสมข้ามนะครับเพราะว่ามันมีอารมณ์ไม่พร้อมกันว่างั้นเถอะ
1: ค่ะ
0: ทีนี้ไอ้การที่มันจะติดผลดีไม่ดีเนี่ยก็อยู่ที่ว่าพอติดจันออกมาแล้วเนี่ยปุ๋ยถึงไหมน้ำถึงไหมและมีไรสีขาระบาดไห
1: ม
0: ถ้าไรสีขาระบาดไอ้ลูกมะพร้าวเนี่ยมันจะทุยๆแล้วเปลือกเนี่ยมันจะไม่เขียวละมันจะเป็นคราบสีน้ำตาลทีนี้ถ้าฝนลงเนี่ยไรสีขาเนี่ยจะน้อยลงน้ำจะถึงและผมเชื่อว่าปุ๋ยที่ชาวสวนมะพร้าวใส่ไว้เนี่ยน่าจะยังพอเพียงเพราะว่าผลผลิตไม่ควรจะลดลงเพียงแต่ว่ามันไอการที่ผลผลิตในตลาดบ้านเรามันน้อยลงหรือไม่น้อยลงเนี่ยมันก็อยู่ที่ว่าความต้องการของตลาดต่างประเทศและถ้าลงนี้ทำสำเร็จนะ
1: ค่ะ
0: ผมว่าลงเนี่ย อาจจะเป็นเซ็นเตอร์นะจำหน่ายปุ๋ยจำหน่ายสารเคมีที่มีคุณภาพราคาย่อมเยาเนี่ยให้กับสมาชิกลงนี้อาจจะประสานงานกับหน่วยงานทางวิชาการรับบริการตรวจคุณภาพดินให้กับเกษตรกรและลงนี้ถ้ามีลูกหลานที่จบด้านการตลาดนะควรจะรวบรวมสมาชิกเหล่านี้มาแล้วไปทำตลาดล่วงหน้าต่างชาติถ
1: ้
0: าเฮ้ยปีหน้าคุณจะซื้อมะพร้าวน้ำหอมผมไหมซ
1: ื้
0: อตกลงราคากันเท่าไหร่และเราก็ผลิตส่งคือสินค้าเกษตรมันถีถึงประชาไงผมต้องบอกว่ามีคนถามผมอาจารย์ต้องทำการเกษตรแบบอาชีพเนี่ยต้องคำนึงถึงเรื่องอะไรอยากให้ผมเรียงลำดับ1 2 3 4 5ผมบอกอันดับที่1ถ้าคุณจะทำเกษตรอาชีพ1คุณต้องรู้ตลาดก่อนตลาดจะขายที่ไหนสเปคสินค้าเป็นยังไง2คุณต้องเข้าถึงธรรมชาติของดินน้ำอากาศและธรรมชาติของพืชนั้นซะก่อนและลำดับต่อไปสิ่งที่คุณจะต้องสู้รบในการทำการเกษตรแต่คุณรบยังไงคุณก็ชนะยากคือว่าจะพืชลำดับต่อไปถึงจะเป็นเรื่องโรคและก็มะแรง
1: ค่ะ
0: แล้วก็เดี๋ยวเราจะตอบคำถามทีหลังว่ามีคนถามว่าอาจารย์เนี่ยผมจะสู้กับหญ้าได้ยังไง
1: ค่ะนะอันนี้มีพี่วิชาญถามถึงเรื่องด้วงเหมือนกันมีพี่วิชาญถามถึงเรื่องด้วงกินยอดมะพร้าวอาจารย์บอกว่าหน้าหนักใจมากจะสู้กับด้วงยอดมะพร้าวยังไงดีอันนี้ก็จากเกษตรกรตัวจริงเลยเน
0: า
1: ะ
0: คือเรื่องด้วงเนี่ยเราก็ตอบไปแล้วหลายครั้ง
1: ใช่หลายครั้ง
0: ค่ะเราใช้เมตาไลเซียมทำกองล่อดักในสวนเราใช้ฟีโรโมนแต่ผมบอกว่าคุณวิชาญต้องเขียนไปที่ท่านรัฐมนตรีกวงเม้งนะ
1: รัฐมนตรีเกษตรค่ะ
0: นะท่านต้องเขียนไปนู่นแล้วก็ไปบอกว่าท่านจะต้องทำเรื่องการปราบศัตรูมะพร้าวให้เป็นวาระแห่งชาติอย่างที่เราเคยพูดกันไปแล้วในรายการว่ามันจะต้องพร้อมใจกันปราบทั้งประเทศงั้นสวนผมปราบสวนคุณปล่อยมะพร้าวโดเนี่ยผมขับรถไปเพชรบุรีนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ผมเห็นมีต้นปาล์มหลายต้นนะยืนต้นตายยอดย่นอยู่เนี่ยอย่างเงี้ยไม่ถูก
1: ค่ะ
0: นะเจ้าหน้าที่เห็นต้องรีบมาโค่นแล้วก็เอาไปโยนน้ำให้ด้วงตายน้ำจมน้ำตาย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับทีนี้อย่างทางใต้เนี่ยบ้านคุณขวัญเนี่ยเขาก็ส่งเสริมให้ด้วงเป็นอาหารใช่ไหม
1: ใช่ค่ะมีเหมือนกับไปคั่วเกลือหรือด้วงสาคูอะไรทำนองนี้อาจารย์แต่ว่าบอกตามตรงเลยอาจารย์ไม่เคยรับประทานเลยอาจารย์คือรู้สึกแบบ
0: ม
1: ันไม่ใช
0: ่ความรู้สึกแต่อันนั้นเป็นความพยายามของเกษตรกรที่ว่าถ้าไปเจอตัวแก่ก็จับมาเลี้ยงแล้วก็ขังมันไว้ให้มันอยู่ในกรอบมันเหมือนที่ผมพยายามพูดถึงปักตบชวาน่ะ
1: ค่ะ
0: อยากใช้ต้องเอามาเลี้ยงเอามาปลูกแต่แหล่งน้ำสาธารณะต้องไม่มีแต่ว่าไม่มีเมื่อวานลูกเขยขับผ่านแถวเพชรบุรีผ่านคลองอะไรโอ้เศร้าป
1: ัก
0: ตบชวาเต็มคลองไม่หมด
1: ค่ะ
0: โอ้งานเยอะนะกระทรวงเกษตรเนี่ย
1: ค่ะ
0: ขนาดชื่อรัฐมนตรีเป็นชื่อดวงอาทิตย์เนี่ยมันจะสู้ไหวหรือเปล่า
1: อันนี้ก็ต้องรอลุ้นกันไปนะคะอาจารย์แต่ว่าอันนี้ที่ของตัวมะพร้าวน้ำหอมอะค่ะทางด้านอธิบดีกรมการค้าภายในเขาก็แบบบอกว่ากรมการค้าภายในนะคะคุณวิทยากรมณีเนตรค่ะบอกว่ากรมการค้าภายในเนี่ยจะเป็นพี่เลี้ยงให้กับวิสาหกิจชุมชนตลาดกลางมะพร้าวน้ำหอมไทยเพื่อเชื่อมโยงนะเพื่อเชื่อมโยงอาจารย์กับตลาดภายในประเทศรวมถึงตลาดค้าปลีกสมัยใหม่ด้วยอาจจะเป็นในรูปแบบของการจัดงานแสดงสินค้าไปแนะนำการเสนอขายแบบออนไลน์หรือว่า การประสานงานอื่นๆนะคะแต่ว่า

0: อันนี้ที่ยังไม่เห็นแต่ว่าอาจารย์อ่ะให้ข้อแนะนำมาแล้วก็คือเหมือนกับว่าเป็นการขายแบบตลาดล่วงหน้าอย่างที่อาจารย์แนะนำไปเมื่อสักครู่ใช่ไหมคะอันนี้ส่วนตัวผมมองว่ามันเป็นกลไกการตลาดที่เหมือนดีมากเลยเพราะว่าแนะนำคืออย่างน้อยอ่ะเกษตรกรอ่ะก็จะได้รู้ว่าผลผลิตที่ออกมาในปีหน้ามีที่ขายแล้วแน่ๆนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ใช่คือหนึ่งสินค้าเกษตรนะถ้าระดับส่งออกเนี่ยต้องทำตลาดล่วงหน้า
0: ค่ะ
1: และผมว่าระบบการตลาดปัจจุบันเนี่ยก็ต้องทำให้เป็นตลาดครบวงจร
0: ค่ะ
1: แต่สถานการณ์ณปัจจุบันเนี่ยมันมีการเชื่อมโยงกันอยู่ระหว่างพ่อค้ากับชาวสวนรายย่อย
0: อ
1: ันนี้ก็ควรจะคงไว้นะควรจะคงไว้ถ้าเขาไว้เนื้อเชื่อใจกันอยู่แล้วเขาก็ทำมาหากินร่วมกันเนี่ยทีนี้เรื่องนี้นะผมจะเล่าให้คุณขวัญและแฟนรายการฟัง
0: อาจารย์เก็บไว้เล่าช่วงเบรกที่สองได้ไหมคะ
1: ได้เดี๋ยวเล่าให้ฟังว่าก่อนมาเรียนเกษตรเนี่ยเจ็บช้ำน้ำใจเรื่องนี้ยังไงคร
0: ับ ได้เลยค่ะเดี๋ยวรอเรื่องเล่าจากอาจารย์ในเบรกที่2กันนะคะแต่ว่าช่วงนี้ขวัญมีข้อความจากช็อปมาเนียมาฝากคุณผู้ฟังค่ะบ้านไหนยังใช้ชีวิตอยู่กับการทานของทอดน้ำมันเยิ้มๆแล้วยังไม่มีหม้อทอดไร้น้ำมันที่บ้านท่านกำลังพลาดโอกาสสำคัญที่จะดูแลสุขภาพของตัวท่านเองให้แข็งแรงนะคะอย่ารอจนคุณหมอสั่งห้ามว่าอย่าทานอย่างนั้นอย่างนี้แล้วค่อยมาหาตัวช่วยค่ะเพราะวันนี้เราสามารถอร่อยได้แบบไร้กังวลด้วยราคาสุดคุ้มในรอบปีเลยทีเดียวนะคะขอแนะนำหม้อทอดไร้น้ำมันคาชิวารุ่น KW811 ค่ะตัวช่วยรีดไขมันส่วนเกินออกจากอาหารของคุณแต่ยังคงความกรอบแบบสับไว้นะคะรุ่นนี้มีความจุ4ลิตรค่ะใช้งานง่ายเพียงแค่2ปุ่มหมุนคือปุ่มหมุนปรับอุณหภูมิแล้วก็เวลาค่ะตัวหม้อก็เคลือบนอนสติ๊กอย่างดีล้างง่ายไม่ต้องออกแรงขัดให้ปวดมือเลยนะคะมีมาตรฐานมอกรับประกันนานถึง1ปีเต็มค่ะพิเศษสุดๆนะคะสำหรับท่านที่ตัดสินใจซื้อตอนนี้จากปกติราคา 3,500 บาทเราหันราคาเหลือเพียง 1,090 บาทเท่านั้นค่ะประหยัดไปกว่า 2,000 บาทเลยทีเดียวแถมยังได้ที่คีบสแตนเลสแล้วก็กระดาษรองทอดไปใช้ฟรีๆอีก1แพ็คด้วยนะคะรักษาสุขภาพวันนี้เริ่มต้นที่ครัวของคุณกับหม้อทอดไร้น้ำมันคาชิวารุ่นKW811โทรศัพท์ไปสอบถามกันได้ที่หมายเลข02-114-3990 02-114-3990 ค่ะสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ามารับฟังเรื่องเล่าจากอาจารย์บ้วนกันต่อนะคะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเกษตรทั่วไทยร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงเกษตรทั่วไทย
0: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของเกษตรทั่วไทยนะคะยังคงอยู่กับขวัญกับอาจารย์บ้วนค่ะเมื่อสักครู่อาจารย์จะมีเรื่องเล่าอะไรมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังนะคะ
1: คืออย่างนี้ครับคุณขวัญย้อนหลังไปเมื่อปี2513นะตอนนั้นผมก็สอบเข้าเป็นนิสิตเกษตรก็มีคนแถวบ้านผมคนหนึ่งก็เป็นญาติกันรู้สึกจะเป็นถักเป็นหน้าเขยอ่ะเขาก็มีอาชีพแบบมีรถปิกอัพคันหนึ่งแล้วก็ออกไปรับซื้อผลผลิตมาขายเนี่ยเขาก็พูดให้ผมปวดหัวใจแล้วเขาก็เรียกชื่อผมสมัยก่อนก็เขาจะเรียกว่าตีบอกให้ตีมึงไปเรียนเกษตรเหรอเบอร์ต่อให้มึงไปเรียนปลูกเก่งแค่ไหนอ่ะสู้กูไม่ได้หรอกเขาก็พูดอย่างนี้พูดกันแบบคุณสุพันธ์นะนะบอกสู้ไม่ได้ยังไงเขาบอกเขามีพิกาพคันเดียวเนี่ยเขาไปถึงเขาก็ไปเอาของมาก่อนเสร็จแล้วก็ขายขายได้เท่าไหร่ก็ถึงจะเอาไปจ่ายถึงจะเอาเงินไปจ่ายแล้วมันเรื่องอะไรอุ้ยจะซื้อแพงมาขายถูกไม่มีครับอุ้ยก็ไปขอซื้อของถูกๆแล้วมาขายแพงๆไม่เห็นต้องปลูกเลยก็ว่าคล้ายๆเหมือนจะบอกผมว่าไม่เห็นต้องปลูกเลยแต่จริงๆอันนี้ก็มีประโยชน์ผมก็บอกลูกศิษย์บอกเฮ้ยถ้าไปทำสวนนะจะมีความสุขแต่อาจจะไม่รวยมากนะแต่ถ้าจะรวยต้องเป็นนักธุรกิจเกษตรอย่างนั้นแหละรวยแน่นะฮะเพราะว่า นักธุรกิจเนี่ยไม่มีซื้อแพงขายถูกไม่มีมีแต่ซื้อแล้วก็ขายแพงกว่าที่ได้เสมอแต่การตลาดในปัจจุบันเรียกตามตลาดตามยถากรรมเนี่ยนะก็คือทุกวันนี้ก็ยังเป็นอย่างนี้อยู่นะครับคุณขวัญมีรถติดอัพคันหนึ่งเขาก็ไปตกลงกับชาวสวนส่งเอาว่างไปจากสามพรานเข้าไปมาทะลุคลองจินดาอย่างเงี้ยเขาก็ดีลกับชาวสวนไว้10เจ้าพอเขาขับรถไปเนี่ยเขาก็บีบแต่แป้นแป้นแป้นแป้นลูกค้าก็รู้แล้วชาวสวนก็รู้แล้วว่ามาแล้วเขาก็รวบรวมผลผลิตแล้วก็มาวางไว้หน้าบ้านแล้วพอเขาวิ่งไปสุดทางเนี่ยเขาก็วิ่งรถกลับมาแล้วก็รับผลผลิตขึ้นพร้อมกับจ่ายเงินของเมื่อวานหรือจ่ายเงินของอาทิตย์ที่แล้ว
0: ค่ะ
1: เขาไม่ใช่ว่ารับของไปพวกเขาจ่ายเงินสดเลยนะไม่ใช่นะแต่นี่ก็แล้วแต่แล้วแต่คนว่าเขาตกลงกันยังไงผมก็เคยไปถามชาวสวนบอกเอาแล้วถ้าเขาวันไหนมาแล้วเขาไปเลยทำไง
0: ค่ะ
1: ชาวสวนก็ตอบผมว่าเอาไปอาจารย์จะทำก็ทำไม่ได้ก็ต้องให้เขาโกงไว้สิ
0: ค่ะ
1: ชาวสวนก็เตรียมทำใจไว้เหมือนกัน
0: ค่ะ
1: แต่ไม่มีหรอกเพราะว่าคนที่เขาเป็นพ่อค้าเนี่ยเขาไม่จับมือจับเท้าตัวเองหรอกนะครับอันนี้ก็คือเรื่องเล่าสู่กันฟังเขาก็ไม่ได้พูดอะไรผิดมันเป็นสัจธรรมชีวิตที่ผมเนี่ยยกย่องเชิดชูเตี่ยผมมากเตี่ยผมไปแจกขายผักซื้อมาแล้วก็ผักก็เน่าก็เถียก็ทิ้งตอนผมเด็กๆนะผมบอกเตี่ยเราก็ซื้อได้น้อยสิซื้อเฉพาะขายโอ้โหเตี่ยด่า2วัน3วันไม่เลิกอ่ะบอกเฮ้ย
0: ทำไมล่ะ
1: ไม่ได้นะคิดอย่างนี้ไม่ได้แล้วเตี่ยด่าเป็นภาษาจีนบอกเช่านั่งอ่ะเช่าไปว่าเหม็นไอ้คนเหม็นไอ้คนไม่ดีอย่างเงี้ยคิดอย่างนี้ไม่ได้เขาบอกว่าลือไม่มีที่ปลูกผักเวลาเรากำไรเราก็ต้องได้กำไรแต่เวลาเราต้องขาดทุนเราก็ต้องยอมขาดทุนเพื่อให้คนปลูกผักเขาอยู่ได้ต
0: ้
1: องเอาแต่กำไรแล้วไม่ยอมขาดทุนเลยเนี่ยเขาเจ๊งแล้วเขาจะปลูกผักมาให้มึงขายเหรอโอ้โหเนี่ยเตี่ยผมเป็นพ่อค้าคนกลางสุดยอดเลยเขาเรียกเช็คอ้วนโพพยาสุพรรณบุรีขายผักนะผมเป็นลูกเจ๊ขายผักครับ
0: ค่ะอันนี้ก็คือตอนแรกผมก็ไม่เข้าใจเหมือนอาจารย์ค่ะอาจารย์ว่าอย่างไรนะคะ
1: นี่คุณขวัญเมื่อวานนี้นะผมไปเที่ยวงวดนี้ผมมีความสุขที่สุดเลยเพราะอะไรรู้ไหมลูกผมเนี่ยเขาพาไป
0: ค่ะ
1: เขาซื้อข้าวของกันไปผมก็ไม่รู้มาก่อนนะไปที่โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดและพิการซ้ำซ้อนชะอำโอ้โห
0: หมายถึงว่าอาจารย์ไปเที่ยวที่นั่นหรือว่าไปซื้อของจากที่นั่นมานะคะ
1: ซื้อของไปบริจาค
0: อ๋อค่ะ
1: เด็กพิการตาบอดแต่ไม่ใช่ตาบอดอย่างเดียวนะ
0: แบบซ้ำซ้อน
1: ม
0: ี
1: พิการทั้งสมองบางคนยังเป็นอย่างอื่นด้วยแล้วเมื่อวานเนี่ยครูเขาก็จัดพิธีต้อนรับให้เด็กไปร้องเพลงเล่นดนตรีด้วยนะทั้งเป็นวงดนตรีร้องเพลง2เพลงแรกเป็นเพลงที่สะท้อนชีวิตเด็กๆ เขา3เพลงที่3ก็เป็นเพลงลูกทุ่งทั่วไปโอ้โหผมนั่งฟังไปร้องไห้ไปลูกเคยส่งกระดาษทิชชู่มาให้ข้างหลังโอ้แล้วก็ได้นั่งคุยกับเด็กคนหนึ่งนะเขาเป่าโหวตให้ผมฟังแล้วก็มีความฝันอะไรเยอะๆที่เล่าให้ฟังนี้เพื่อจะบอกว่าพี่น้องครับเวลาไปเที่ยวที่ไหนเนี่ยท่านลองไปศึกษาดูซิว่าสถานที่นั้นน่ะถ้าไม่ใช่วัดวาอารามเนี่ยมันมีโอกาสที่เราไปเที่ยวแล้วเราไปทำบุญทำทานด้วยเนี่ยจะมีความสุขมากนะเมื่อวานผมก็นั่งคุยกับเด็กอยู่เป็นชั่วโมงและเด็กคนนี้ก็เคยออกรายการทีวีด้วยเด็กตัวเล็กนิดเดียวคุณขวัญแต่ผมทราบตอนออกมาว่าข้ออายุ22ปีแล้วครับตัวสูงสักประมาณเมตรนึง
0: ทำไมเขาตัวแบบเหมือนกับว่าการเจริญเติบโตผิดปกติอะไรทำนองนี้ใช่ไหมคะอาจารย์
1: ใช่ครับ เขาตาบอดแล้วความฝันของเขานะ

0: จะพูดบอกว่าเนี่ยอีกอาทิตย์หนึ่งผมก็จะได้เจอแม่แล้วอะไรต่ออะไรเนี่ยแล้วเขามาคุยกันทีหลังบอกไม่ใช่หรอกเด็กเขาจินตนาการไปเองแล้วคนจะมีสิทธิ์เด็กแบบนี้จะมาอยู่มีสิทธิ์มาอยู่เนี่ย อยู่ได้ไม่เกิน25ปี
1: ค่ะ
0: แล้วครูก็น่ารักมากเมื่อวานชื่อครูปุ้ยนะฮะแล้วทำบุญปั๊บเนี่ยได้บุญทันตาเห็นเลยคุณขวัญ
1: คือไง
0: จะออกมาจากที่นั้นนะฮะ
1: ค่ะ
0: รถสตาร์ทไม่ติด
1: อ๋อ
0: ได้ชาร์จเสีย
1: ค่ะ
0: ถ้าผมไปเสียที่อื่นนะผมยุ่งเลยอ่ะ
1: ค่ะ
0: ผมเสียที่นั่นเจ้าหน้าที่ก็มาช่วยดูช่วยตามช่างแล้วก็ช่วยซ่อมให้เห็นไห
1: ม
0: ทำบ
1: ุ
0: ญแล้วได้บุญทันตาเห็นเลย
1: ใช่ค่ะ
0: รถคันที่นั่งอยู่เนี่ยก็อายุเยอะแล้วอ่ะครับอันนี้ก็เล่าสู่กันฟังก็ได้แต่ฝันว่าจะมีพ่อค้าคนกลางที่เห็นความทุกข์ยากของเกษตรกรแล้วก็ยอมบางครั้งเจ็บก็ต้องยอมเจ็บเพื่อรักษาคนผลิตไว้ให้คิดเหมือนเตี่ยผมอะนายบุญเตี่ยเมื่อวานนี้ตอนที่เอาของไปมอบโผล่ขึ้นไปกล่าวนะพอเขาอ่านนามสกุลเนี่ยถ้าคนไม่คุ้นเคยจะไม่กล้าอ่านนะเพราะคำว่าบ้วนเนี่ยภาษาไทยแปลว่าอาการถ่มลง
1: ค
0: นก็จะไม่คุ้นเคยแต่ความจริงบ้วนคำนี้มาจากคำว่าบ่วงบ่วงเป็นภาษาจีนแปลว่าหมื่นนะ
1: ค่ะ
0: บ่วงแปลว่าหมื่นนะฮะหนึ่งหมื่นสองหมื่นนะเจ็กบ่วงนอบ่วงซาบ่วงอะไรเงี้ยนะครับ
1: อ๋อค่ะก็มีอีกความหมายหนึ่งที่ซ่อนอยู่ในชื่อภาษาไทยแล้วก็ชื่อสกุลภาษาของอาจารย์นะคะบ้วนบ่วงอาจารย์คะ
0: ผมเคยเล่าให้คุณสอนฟังไหมว่าเจ๊ผมสอนว่าไง
1: เรื่องอะไรคะ
0: ผมเรียนหนังสือน้อยแต่สอนลูกบอกว่าเรียนแล้วรับใช้แผ่นดิน
1: ค่ะ
0: ให้เติบโตตามธรรมชาติด้วยสำนึกดีของตนเองถ้าคิดว่าดีแล้วจงทำทันทีและทำให้ดีที่สุดเพราะเตี่ยบอกว่าหนีร้อนมาพึ่งเย็นอยู่เมืองจีนหน้าฝนก็มีแต่น้ำท่วมอดอยากยากแค้นต้องจับปลาไหลในโรงศพกินกันนะ
1: อันนั้นยากแค้นจริงๆอาจารย์
0: ใช่เคยชวนเตี่ยบอกจะเที่ยวกลับไปเมืองจีนเตี่ยบอกไปทำไมสมัยจีนสมัยก่อนนะ
1: ค่ะ
0: แต่ถ้าเตี่ยฟื้นมาเตี่ยจะบอกเฮ้ย
1: ไปเมืองจีนกันเถอะ
0: เตี่ยมันก็ได้นะโผล่เรียกจะกังซอโหเตี่ยปัง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แซรี่อ้าวครับคุณขวัญเชิญครับมีข่าวอะไรเพิ่มไหม
1: อ๋อขวัญจะชวนอาจารย์คุยเรื่องผัมค่ะอาจารย์สมัยอาจารย์หนุ่มๆหรือว่าตอนสมัยก่อนอย่างเงี้ยผัมซุปเปอร์ฟู้ดสัญชาติไทยเนี่ยเขานิยมกันไหมอาจารย์แต่ว่าเดี๋ยวนี้คือขวัญว่าผัมเนี่ยตัวนี้ได้รับความนิยมแล้วก็เดี๋ยวนี้มีผัมในห้างแล้วด้วยนะคะอาจารย
0: ์ผัมอะไรนะฮะ
1: ผัมที่เขามามาขายในห้างเมื่อก่อนเราก็จะเห็นว่าผ
0: ั
1: มเน
0: ี่
1: ยไม่ได้ถูกขึ้นห้างอาจจะเป็นสินค้าที่อยู่ตามตลาดนัดตามพื้นที่ต่างจังหวัดใช่ไหมคะแต่ว่าคือพอมาในยุคสมัยหลังเนี่ยมีการพิสูจน์เรื่องของคุณค่าทางอาหารว่าเป็นซูเปอร์ฟู้ดสัญชาติไทยอย่างเงี้ยตอนนี้ผัมก็ได้รับการเชิดชูเป็นสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้นจากเดิมมากๆเลยอาจารย์คะก
0: ็ที่เชิญนะเชิญ
1: ค่ะตัวซูเปอร์ฟู้ดอันนี้เนี่ยคือคุณนันทพงศ์จิระเลิศพงศ์ค่ะเป็นผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายยุทธศาสตร์การค้าของกระทรวงพาณิชย์เขานะคะบอกว่าปัจจุบันเนี่ยพฤติกรรมของผู้บริโภคนะคะหันมาใส่ใจสุขภาพมากยิ่งขึ้นแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอย่างมีนัยสำคัญโดยเฉพาะเรื่องของการบริโภคผัมซึ่งเป็นอาหารพื้นบ้านของชาวไทยเราเนี่ยนะคะก็เป็นเทรนใหม่ของเทรนสุขภาพแล้วก็เป็นเทรนแห่งความยั่งยืนด้วยค่ะอาจารย์คะในผัมเนี่ยเขาบอกว่ามีโปรตีนประมาณ 30-50% ของน้ำหนักแห้งคือถ้าเป็นกรดอะมิโนจำเป็นก็มีใกล้เคียงกับโปรตีนจากเนื้อสัตว์เลยทีเดียวอุดมไปด้วยสารอาหารวิตามิน A วิตามิน B ธาตุเหล็กแคลเซียมแล้วก็สารต้านอนุมูลอิสระจึงเหมาะสมกับผู้ที่ต้องการโปรตีนทางเลือกในการเลือกรับประทานอาหารสุขภาพอย่างนี้ค่ะอาจารย์ค่ะแล้วก็มีรูปแบบของการบริโภคก็ง่ายๆด้วยหลายคนก็อาจจะแบบนำผัมมาปรุงกับเป็นแกงเป็นบางคนทอดไข่เจียวก็ได้นะอาจารย์เคยรับประทานผัมไหมคะ
0: ยังไม่เคยครับแต่อย่างนี้ที่ผมยังไม่เคยเพราะว่า

0: เองเนี่ยเริ่มรู้จักผัมเมื่อเป็นอาจารย์แล้วนะราวปี2520กว่าหรือ30นี่แหละ
1: ค่ะ
0: สาเหตุก็คือว่าน้องรุ่นน้องผมที่เป็นอาจารย์ภาควิชาพืชสวนเนี่ยวันหนึ่งเขาก็ชวนผมไปดูพี่เนี่ยผมกำลังเลี้ยงผัมอยู่เขาก็ใส่อยู่ในรองซีเมนต์นะ
1: ฮะ
0: แล้วก็มีผัมเลี้ยงอยู่เนี่ยผมก็บอกผัมเป็นยังไงทีนี้ถามว่าทำไมอดีตเนี่ยผัมถึงไม่เกิดที่ผัมไม่เกิดเพราะว่าไม่เคยมีใครเอาไปวิเคราะห์คุณค่าทางอาหารและไม่เคยประกาศออกมาอย่างเป็นทางการซึ่งเรื่องนี้ต้องชื่นชมกรมวิชาการเกษตรนะที่ได้รวบรวมผู้วิจัยเรื่องนี้แล้วก็มีการวิจัยผัมอย่างเป็นเรื่องเป็นราวถามว่าในอดีตคนที่เป็นชาวบ้านเนี่ยผัมมันเยอะแยะมากมายเขาก็ตัดมากินแล้วก็ปรุงอาหารแบบพื้นบ้านเขาก็กล้ากินไงแต่เราไปเห็นผัมเนี่ยมันอยู่ในลำคลองอยู่ในน้ำดำๆเราก็ไม่กล้ากินแต่ผัมที่เรากินและผัมในห้างปัจจุบันเนี่ยเราต้องเรียกว่าผัม GAP
1: ใช่ไม่ใช่ชื่อผัมนะมาตรฐานค่ะ
0: Good Agricultural Practiceมันเป็นผัมที่เลี้ยงในน้ำสะอาดขั้นตอนการผลิตสะอาดเดี๋ยวนี้อันนี้เขาเรียกว่าเกษตรคนเมืองก็ได้เดี๋ยวนี้แม้กระทั่งชาวบ้านเนี่ยถ้าเป็นชาวบ้านก็มีที่เยอะเนี่ยเขาก็เอาอิฐบล็อกมาก่อเป็นอ่างมันอ่างเลี้ยงปลาแหละแล้วก็ใส่น้ำสะอาดแล้วก็ปล่อยผัมลงไปก็มีเด็กสาวๆอยู่ราชบุรีเนี่ยแต่ก่อนก็ทำงานเอกชนและต่อมาก็ลาออกแล้วก็ไปทำงานไปทำสวนกับแม่แล้วก็ไปเลี้ยงผัมตอนแรกแม่ก็ไม่เข้าใจว่ามันจะเลี้ยงทำไมผัมเยอะแยะไปแต่มันไม่ใช่ผัมมีมาตรฐานไงเด
1: ี๋
0: ยวนี้เขาสบายเลยรายได้งดงามและแม้กระทั่งคนมีตึกมีคอนโดนะไม่มีคนเช่าอย่าห่วง
1: ค่ะ
0: ไปเลี้ยงผัมไปเลี้ยง
1: เลี้ยงให้ตึกได้เรื่อยเหรออาจารย
0: ์อดทนเลี้ยงผัมเลี้ยงปลาดุกเลี้ยงไก่บนคอนโดเนี่ยสบาย
1: ค่ะ
0: แต่ว่าทั้งชั้นต้องเป็นชนิดนั้นนะฮะเนี่ยคุณขวัญสมัยผมเป็นนิสิตเป็นอาจารย์ใหม่ๆผมขับรถผ่านแต่กับรุ่นพี่ที่เป็นอาจารย์เชิงสะพานพระราม7ก็ชี้ผมดูบอกบ้วนเนี่ยตึกแถวชุดเนี้ยข้างในไม่มีคนอยู่อ่ะบอกแล้วใครอยู่อ่ะพี่ตาสวยงาม
1: อ๋อ
0: ตึกแถวในกรุงเทพฯบางตึกก็เป็นตาสวยงามทั้งนั้น
1: ค่ะ
0: ทีนี้อันนี้ผมต้องชื่นชมไปยังนักวิชาการที่ออกมาเผยแพร่เหมือนสมัยหนึ่งด็อกเตอร์ประโมทอันนี้เป็นด็อกเตอร์จบจากญี่ปุ่น
1: นะ
0: เขียนเอกสารให้ผมเรื่องมะรุมว่ามะรุมเนี่ยมันมีคุณค่าทางอาหารมันมีแคลเซียมมากกว่านม
1: ค่ะ
0: แล้วเราก็เคยออกอากาศทาง 100.5 นี่แหละแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมะรุมซึ่งเป็นพืชที่คนไม่กล้าปลูกเนี่ยคนก็มาปลูกเยอะแยะสมัยก่อนมะรุมคุณฝันมาจะกินสัตว์ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ตอนหลังเนี่ยเขาเอายอดอ่อนเนี่ยมาใส่แคปซูลกันเลย
1: โอ
0: ้นะฮะแล้วมะรุมนี่นะผมเคยทดลองนะการปลูกไปตัดกิ่งมานะกิ่งเท่ากับแขนน่
1: ะ
0: ตัดมาเนี่ยสูงๆกิ่งยาวเมตร2เมตรอ่ะผมขุดหลุมแล้วปักชึกลงไปเลยอ่ะขึ้น
1: มันง่ายอย่างนั้นเลยเหรออาจารย
0: ์ง่ายขนาดนั้นเลย
1: อาจารย์เป็นคนมือเย็นหรือเปล่าที่เขาบอกมือเย็นมือร้อนเกี่ยวไหมจ
0: ๊ะโทรทัศน์เสียตังค์อ่ะนะสมัยก่อนมาอยู่หน้าอาจารย์ดาวเทียมผมต้องคอยไปตัดอยู่เรื่อยเพราะมันโตเร็วแต
1: ่
0: คนไม่กล้าปลูกเพราะบอกว่าเฮ้ยเขาไม่ปลูกเขาหรอกมารุมบอกทำไมอ่ะเขาบอกเดี๋ยวคนก็มารุมมาทำร้ายเขาบอกเข้าใจผิดแล้วทำไมไม่คิดว่าปลูกมารุมแล้วคนก็จะมารุมมาตุ้มมาขอซื้อมารุมเอาไปแปรรูปเล่า
1: ค่ะ
0: เนี่ยหม

0: มือนตะขบชาวบ้านก็บอกเนี่ยคุณป้าอยู่ใกล้บ้านอาจารย์ปลูกทำไมตะขบเนี่ยมันก็ขบมันก็งัดเอาล็อก
1: ค่ะ
0: ที่เขาไม่ปลูกตะขบในบ้านเพราะว่ารากมันไปไหนต้นมันก็เกิดมันก็เป็นดงตะขบแต่ที่ผมชอบปลูกตะขบเพราะว่าผมเป็นคนชอบดูนก
1: อ๋อแล้วเขาก็จะมาตามต้น
0: แล้วผมชอบตะขบมันโตเร็วแล้วผมก็จะตัดกิ่งตะขบน่ะเอามาทำปุ๋ยแล้วผมเคยทดลองเอาใบไม้เอาใบตะขบเนี่ยใส่ถุงเพื่อให้มันย่อยสลายย่อยสลายเร็วครับ
1: เออจะมาจะบอกว่าเอาไปทำปุ๋ยเหมือนใบแบบหูกวางใบอะไรอย่างนี้ใบไม้ปกติอย่างนี้ได้เลยใช่ไหมอาจารย
0: ์ได้เลยดีกว่าด้วยนะใบตะขบเนี่ยแต่ว่าถ้าคนปลูกในบ้านต้องคอยคุมไว
1: ้
0: ถ
1: ้
0: าไม่คุมแล้วมันจะลามไปทั่วเหมือนปีบอ่ะ
1: ปีบ
0: ตะขบสาเกอันนี้มันจะขยายพันธุ์ดังรากพอรากมันยาวไปถึงไหนมันจะเกิดต้นใหม
1: ่
0: เวลาเขาจะขยายพันธุ์เขาต้องไปขุดเขาเรียกว่าการชำรากไปขุดรากตอนนั้นออกมาแล้วก็มาชำใส่ถุงใส่ไว้เคล็ดลับก็คือว่าพอขุดมาปั๊บใส่กระถางปั๊บต้องลดน้ำเลยนะถ้าคุณลดน้ำช้ามันตายนะครับเพราะฉะนั้นถามซูเปอร์ฟู้ดถ้าในห้างเนี่ยการันตีกินได้เพราะว่าเขาของกว่าจะขึ้นห้างได้นะคุณขวัญผมเคยไปคุยกับเกษตรกรที่ปลูกผักนะเขาบอกอาจารย์ผมปลูกผักอยู่5ปีนะเนี่ย
1: กว่าจะขึ้นห้างได้เหรอคะ
0: จะมาซื้อจนเขาแน่ใจแล้วว่าผมเนี่ยคุมสมาชิกว่าผักที่ได้จะเป็นผักปลอดภัยแน่นอนใช้สารเคมีได้ไม่เป็นไรแต่ว่าจะเป็นผักปลอดภัยแต่ถ้าไม่ใช้เลยน
1: ะ
0: เขาก็เรียกว่าผักปลอดสารพิษแต่ถ้าปุ๋ยเคมีก็ไม่ใส่ปล่อยตามธรรมชาติเหลือแค่ไหนเอาแค่นั้นเขาเรียกผักอินทรีย์หรือผักตามยถากรรมกับต้องพักสักครู่ใช่ไหมคุณฝ
1: ่
0: าย
1: ใช่ใช่ค่ะต้องพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ามาตอบคำถามกันนะคะอาจารย์ก็มีหลายคำถามอยู่เหมือนกันที่คุณผู้ฟังถามเข้ามาแล้วก็เหลือคำถามจากสัปดาห์ก่อนอีกหนึ่งคำถามด้วยนะคะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนค่ะ
0: ครับ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเกษตรทั่วไทย
1: กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของเกษตรทั่วไทยนะคะอาจารย์
0: ครับ
1: ฝันชวนอาจารย์ตอบคำถามนิดนึงพอดีเมื่อกี้อาจารย์ไปแตะเรื่องต้นปี
0: เดี๋ยวก่อนตอบคำถามขอนิดเดียวนะ
1: ค่ะ
0: คืออย่างนี้เมื่อกี้เราพูดถึงผำใช่ไหมฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: ตอนนี้มีแฟนรายการที่เขาห่วงสุขภาพผมนะ
1: เขาซื้อผำมาให้เหรอคะ
0: เนี่ยเขาก็จะส่งซุปสาหร่ายของญี่ปุ่นนะเป็นสาหร่ายแล้วก็มีเป็นครีมเหมือนที่พอใส่น้ำแล้วก็กลายเป็นน้ำซุปอ่ะ
1: ผมเป็นละลายกับน้ำอุ่นน้ำร้อนอย่างนี้ใช่ไหมคะ
0: ใช่สมมติเราซื้อบะหมี่สำเร็จรูปแต่เราไม่เอาเครื่องปรุงเขาหรอกเราเส้นบะหมี่ใส่แล้วเราก็เอาน้ำซุปนี่ใส
1: ่หนึ่
0: งซุปก็อร่อยสองสาหร่ายนั้นก็มีประโยชน์ผมก็นึกถึงผำไง
1: ถ้าเราทำแบบนั้นได้ก็ดี
0: เดี๋ยวผมจะไปลองกินผำแล้วสัปดาห์หน้าผมจะมารายงานคุณ
1: ได้ค่ะ
0: ผมอยากให้จะเห็นอยากเห็นอย่างนี้ผำซอง
1: ชงกับน้ำร้อนเลยอย่างนี้ใช่ไหมอาจารย์
0: คุณขวัญนึกออกไหมว่าสมมติว่าคุณขวัญกินข้าวสวยเนี่ยนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไข่เจียวเนี่ยนะ
1: เป็นผงผำแล้วก็โรยข้างบน
0: ใช่โรยเลยหรือว่าถ้าเป็นผงผำเรียกว่าผงผำน้ำซุปแล้วก็ปรุงน้ำซุปเข้าไปอีกซองหนึ่งเล็ก
1: ๆผ
0: ำสักซองหนึ่งนะเอาเส้นบะหมี่สำเร็จกึ่งสำเร็จรูปมาใส่แล้วก็เอาน้ำซุปนะเอาเครื่องครีมน้ำซุปเนี่ยใส่ลงไปแล้วก็เอาผงผำเนี่ยลงไปด้วยผำก็จะไปพองใช่ไหมมันก็จะเป็นแหล่งอาหารโปรตีนถามว่าคุณขวัญสังเกตไหมว่าตอนนี้อาหารที่โปรตีนสูงแคลเซียมสูงเนี่ยเป็นอาหารยอดนิยมเพราะอะไรเพราะสังคมไทยกำลังเป็นสังคมผู้สูงอายุ
1: ค่ะ
0: งั้นกล้ามเนื้อหย่อนยานขาดโปรตีนแล้วก็กระดูกก็เริ่มไม่แข็งแรงจะเคี้ยว

0: นะจะไปกินปูกระต่อยหรือจะไปเคี้ยวอะไรที่มันมีเปลือก
1: ตัวเล็กตัวน้อยก็จะกินยากนิดนึง
0: ก็กินยากงั้นเราก็หันไปกินมะรุมอย
1: ่
0: างเงี้ยเนี่ยอย่างโรคแปลกๆเราก็ไม่เคยรู้จักหมอก็เช็คปัสสาวะแล้วก็บอกลูกสาวดูบอกพ่อโปรตีนรั่วนะเนี่ยผมไม่ค่อยเข้าใจโปรตีนรั่วเป็นยังไงทีนี้ลูกสาวผมโชคดีเขามีเพื่อนเรียนสัตวแพทย
1: ์จ
0: บเรียนสัตวแพทย์6ปีแล้วเพื่อนเขาเนี่ยไปต่อแพทย์อีก5ปี
1: ค่ะ
0: แม้เพื่อนคนนี้ก็เลยเขียนชื่อยากต้องเขียนว่าแพทย์หญิงนสพยนะ
1: ค่ะ
0: สพยสัตวแพทย์หญิงแล้วถึงตามด้วยชื่อ
1: ค่ะ
0: แพทย์หญิงสัตวแพทย์หญิงถ้าเป็นด็อกเตอร์ด้วยก็ด็อกเตอร์แล้วก็ตามด้วยชื่อถ้าเป็นตำแหน่งวิชาการด้วยระยะยาวเหยียดเลย
1: ค่ะ
0: ไม่เหมือนคนสมัยก่อนนะชื่อโดงชื่อนงชื่อตุ้ยชื่ออะไรเรียกง่ายดีชื่อขวัญอย่างเงี้ยขวัญใจประชาชน
1: ค่ะ
0: เชิญครับถามมาเลย
1: ได้เลยค่ะอาจารย์ค่ะเมื่อสักครู่อาจารย์ไปแตะเรื่องต้นปีเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะคุณ My Kiss Arcat 59ถามมาว่าตัวเองเนี่ยจริงๆเราชอบต้นปีที่บ้านก็มีต้นปีอยู่เหมือนกันแต่ว่าตอนช่วงน้ำท่วมเนี่ยตายไปคือแล้วก็ตัวต้นปีดเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าใบมันร่วงเยอะดอกมันร่วงเยอะใช่ไหมคะก็เลยให้โค่นต้นไปก็ให้เขาตัดไม้ต้นไปอะค่ะอาจารย์ถามแล้วก็ขายไปได้ราคาจำนวนหนึ่งแต่ว่าสุดท้ายแล้วอะตัดต้นไปแล้วก็จริงแต่ต้นอ่อนมันขึ้นมาใหม่ขึ้นมาเหมือนเดิมอีกอันนี้ต้องทำยังไงอาจารย์อันนี้ปลูกต้นปีดไว้ที่บ้านนะคะ
0: ไอเนี้ยมันเหมือนเซลล์มะเร็ง
1: ค่ะ
0: แล้วขอบก็เหมือนกันถ้าตัดต้นแม่ออกปั๊บนะลูกจะขึ้นเต็มเลยฮะอันนี้เป็นการพยายามรักษาเผ่าพันธุ์ง่ายๆครับยอมใช้สารเคมีฮะเอาสารไกลโฟเส
1: ต
0: ฉีดเลยครับฉีดในวันแดดจัดไม่ต้องโชกเอาแค่เป็นฝอยละอองแล้วมันจะซึมจากใบแล้วมันจะไปทำลายรากพอรากเสียนะนะมันก็จะไม่ขึ้นแล้วนะครับเพราะฉะนั้นอย่าเอาปีบเข้าบ้านประคบแต่สาเกก็แหมมันเชื่อมน้ำตาลมันอร่อยดีนะ แต่คนที่เขาสมัยเด็กๆเขาเรียกโรคเจ้าโบห่วง จะมีข้อนบอกสาเกต้มน้ำตาลอย่าลืมเอาไปเนี่ยนะครับก็ตับอย่างนั้นนะฮะทีนี้ถ้าขุดไม่ไหวครับก็ล่าเก่า ที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยมันก็ยังเกิดแล้วผมถือโอกาสแทรกตรงนี้เลยนะคุณขวัญ
1: ค่ะ
0: คนที่ยังปราบหญ้าเนี่ยแต่ต้องมีหมุดเป็นเหล็กตัวยูหรือจะเป็นลักษณะตะปูเป็นพลาสติกตอกยึดตัวผ้าใบไว้ไม่งั้นลมมันพัดปลิว
1: ค่ะ
0: 3เศษวัสดุพืชเช่นชาวสวนผักก็จะใช้ฟางใช่มั้ยคลุมหนาๆไม่ให้วัชพืชขึ้นแต่จะแหวกไอ้ตรงที่พืชที่ปลูกปล่อยไว้ให้มันขึ้นได้ใช่ไหมและถาวรที่สุดนะคือใช้มีรากเง่าหัวไหลใต้ดินหญ้าคานะหรือจะเป็นแห้วหมูอย่างเงี้ยต้อยติ่งต้อยติ่งเนี่ยต้องฉีด2ครั้งถ้าเท้าตดหมูตดหมาอาจจะต้อง5ครั้ง
1: นะ
0: คือรากมันยาววัน2วันแรกจะไม่รู้สึกอะไรเลย
1: ค่ะ
0: 3-4 วันเริ่มสลด5วันใบเริ่มเหลือง7วันเริ่มฟุบหลังจากนั้นเนี่ยตาคือมันต้องไปทำให้รากเสียก่อนไงคุณขวัญ
1: ค่ะ
0: แล้วมันถึงจะทำให้ใบเนี่ยฟุบแต่ในขณะที่ไอ้พวกยาเผาเนี่ยถ้าเราฉีดใบมันแห้งตายแต่ถ้ารากมันยังดีอยู่มันก็จะขึ้นมาใหม่ได้มันจะต้อยติ่งไทยไหมต้อยติ่งไทยใบกว้างดอกสีม่วง
1: ค่ะ
0: ถ้าไปขุดรากมาดูนะจะเห็นว่ารากเนี่ยมันเป็นพวงเหมือนอย่างกับกระชายเลย
1: โอ้โห
0: หรืออย่างถั่วพูเนี่ยอีกพืชหนึ่งที่ควรจะปลูกในบ้านนะคุณค่าอาหารสูงมากนะคือถั่วพูเนี่ยปลูกแล้วนะอยู่ได้2-3 ปีครับต้น

0: นั่นปุ๊บเดี๋ยวขึ้นใหม่เพราะมันมีรากสะสมอาหารอันนี้ก็คุณค่าอาหารสูงกันนะแต่ผมจำตัวเลขไม่ได
1: ้
0: นะครับ
1: ค่ะ
0: ก็ถือโอกาสตอบเรื่องการปราบยาน
1: วัชพืชด้วย
0: นะครับ
1: ค่ะ
0: เชิญเลยคร
1: ับได้เลยค่ะอาจารย์ชวลิตถามมาขอคำแนะนำเกี่ยวกับการบำรุงดูแลต้นมะขามป้อมอายุ10ปีให้ติดดอกออกผลด้วยครับอาจารย
0: ์คือมะขามป้อมเนี่ยก็จะออกผลตามฤดูนะครับแต่ว่ามะขามป้อมกลัวคือน้ำขังแฉะ
1: ค่ะ
0: น้ำไม่ต้องเยอะแต่ถ้าแรงมากนะถ้าแรงมากเนี่ยมะขามป้อมเนี่ยใบจะร่วงเหลือแต่เก่งนะแล้วพอได้น้ำเนี่ยจะแตกใบใหม่ผมปลูกมะขามป้อมที่บ้านไว้ 3-4 ต้นเพื่อทดลองดูเนี่ยนะมันก็จะเรียกว่าดูว่าเขาเป็นยังไงที่ตายไปเนี่ยก็เกิดจากน้ำท่วมทีนี้ถามว่าทำไมมะขามป้อมปลูกไว้หลายปียังไม่ออกลูกถ้าอาจารย์เอามะขามป้อมจากต้นเพาะเมล็ดมาปลูกอันนี้อาจจะใช้เวลา 5-7 ปีถึงจะออกนะครับเพราะฉะนั้นเวลาซื้อพันธุ์ก็ต้องถามด้วยว่าอันนี้ต้นเพาะเมล็ดหรือเปล่าต้นเพาะเมล็ดจะออกผลช้าแต่ความแข็งแรงทนทานจะดีกว่าครับส่วนทรงก็คือว่ามะขามป้อมก็แล้วแต่ว่าเราจะรักษาอย่าให้มันสูงชะลูดขึ้นไปยังไงครับครับคำถามต่อไปเลยครับ
1: ค่ะคุณปณิสรานะคะบอกว่าสวัสดีค่ะอาจารย์ขอรบกวนสอบถามตอนแรกว่าจะทำคลองไส้ไก่แบบปูผ้าใบแต่หมาเนี่ยชอบลงไปนอนไปลุยทำให้ผ้าใบขาดตอนนี้เลยทำบ่อเก็บน้ำแบบยาวๆเหมือนคลองไส้ไก่แต่ใช้วิธีการเทปูนก่ออิฐโดยจะเก็บไว้ใช้กับพืชผลแล้วก็เลี้ยงปลาขอคำแนะนำอาจารย์สั้นๆว่าจะต้องทำยังไงหรือว่ามีแนวทางคำแนะนำยังไงได้บ้างเกี่ยวกับการทำพื้นที่เรื่องของคลองตัวที่จะ เก็บกักน้ำไว้ใช้ตอนฤดูแล้งนะครับพอดีที่เขาน่าจะอยู่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์อาจารย์คะ
0: ครับโอ้ประจวบนี่บางทีแล้งก็แล้งน่าดูนะ
1: ค่ะ
0: คือถ้าสมมติว่าถ้าท่านยังคงใช้พลาสติกอยู่นะ
1: ตอนนี้ไม่ใช้แล้วอาจารย์พอดีหมาลงไป
0: รอบคลองนะรอบคลองอะจะต้องเอาไอ้ลวดกรงไก่อะมาตั้งเพื่อการสุนัขไปคุยและเสียหายอย่างที่ว่าแต่ในกรณีที่ถ้าเทปูนแล้วนะครับตอนเอาน้ำใส่ลงไปใหม่ๆเนี่ยมันจะเป็นน้ำปูนนะฮะให้ขังน้ำไว้แล้วก็ให้เอาต้นกล้วยเนี่ยไปแช่ไว้สัก7วันนะอันนี้เป็นสูตรมาตรฐานเลยคุณจะมีรองซีเมนต์ซื้อมาใหม่ๆจะเลี้ยงปลาดุกอะไรต่ออะไรเนี่ยก็ให้ตัดต้นกล้วยเป็นท่อนๆเนี่ยแช่ไว้7วันแล้วก็ล้างน้ำออกหลังจากนั้นเนี่ยไม่มีปัญหาแล้วครับ
1: ค่ะ
0: ครับ
1: ก็บอกพี่เขาบอกว่าดินที่ในพื้นที่สวนเนี่ยอาจารย์ค่ะเป็นดินโล้นแห้งแล้งพอฝนตกลงมาดินก็จะนุ่มนิดหน่อยพอใช้วิธีการปลูกกล้วยแบบสามมุมที่คือที่ประจวบเนี่ยคือฝนตกน้อยแล้วก็น้ำในแหล่งธรรมชาติเนี่ยก็ไม่ค่อยจะมีสักเท่าไหร่คือเขาเนี่ยอยากจะปลูกพืชผลปลูกผลไม้ใหญ่เพื่อให้เป็นสวนที่ร่มรื่นนะอาจารย
0: ์เอางี้นะฮะปกติประจวบแหล่งที่ปลูกพืชหลัก
1: ปลูกไม้ผลใหญ่ค่ะ
0: สมัยก่อนเนี่ยจะปลูกสับปะรดใช่ไหม
1: ค่ะ
0: สมัยก่อนจะปลูกสับปะรดต่อมาที่มาแทรกก็คือว่านหางจระเข้
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะที่เป็นพืชเศรษฐกิจแต่ถ้าไม้ใหญ่ทนแรงนะครับ1มะขาม2น้อยนา3มะม่วงหิมพานต์ครับแต่ต้องดูตลาดนะฮะ
1: ค่ะ
0: ต้องดูตลาด
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเกษตรทั่วไทยเปิดชีวิตแบบไม่ต้องเก๊กกับเซเลบคนดังที่จะมาแลกเปลี่ยนมุมมองและแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตวาไรตี้ครบเครื่องที่จะทำให้ชีวิตคุณมีสีสันและได้สาระ

0: ทาง M-POT News FM 100.5 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
1: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการแชร์เล่าข่าวเด็ดค่ะเช่นเคยนะคะวันนี้เจอกันวันอาทิตย์ค่ะ24พฤษภาคม2569นะคะก็อยู่กับติ้งหนุ่ยจากเพชรกุลทองแล้วก็เก๋จุฬารัตน์นะคะวันนี้ก็เรียกได้ว่านะคะมีข่าวสารให้ติดตามเยอะเลยทีเดียวแต่ว่าก่อนอื่นนะคะทักทายคุณติ้งหนุ่ยแล้วก็ทักทายคุณผู้ฟังก่อนค่ะสวัสดีค่ะคุณติ้งหนุ่ยค่ะ
2: สวัสดีครับคุณเก๋ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่รักและเคารพทุกท่านครับวันนี้ติ้งหนุ่ยขอรายงานตัวจากอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งวันนี้อากาศที่เชียงใหม่ก็จะบอกว่าร้อนอบอ้าวสลับกับฝนตกเล็กน้อยครับเดี๋ยวตกเดี๋ยวหยุดก็ช่วงนี้เห็นว่าทางภาคเหนือยังคงมีฝนตกอยู่นะครับแล้วก็มีประกาศเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาว่าทางเหนือตอนนี้อาจจะเจอฝนมากกว่าพื้นที่อื่นๆเลยทีเดียวครับคุณเก๋
1: นะคะก็เรียกได้ว่านะคะฟ้าฝนก็ยังมีอยู่ในบางพื้นที่นะคะอย่างในกรุงเทพมหานครเนี่ยเมื่อช่วงเช้าๆเองนะคะก็เห็นว่ามีฝนตกเช่นเดียวกันแต่ว่าพอช่วงกลางวันนะคะก็มีแดดออกแล้วก็ร้อนแต่ว่าก็ไม่ได้ร้อนมากซะทีเดียวค่ะแต่ว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสภาพอากาศนะคะแต่ว่าถ้าไปดูตอนนี้เนี่ยไม่แน่ใจว่าธนาคารกรุงไทยแต่ละพื้นที่ที่เป็นจุดให้บริการในช่วงวันเสาร์วันอาทิตย์นี้เนี่ยคุณติ๊งหน่วยได้ไปสำรวจบ้างไหมโอ้โหเห็นบอกว่าบรรยากาศนี่คนนี่ไปกันแน่นไปคึกคักมากเลยนะคะเพื่อที่จะไปใช้บริการยืนยันตัวตนแล้วก็แก้ไขข้อมูลในแอปพลิเคชันเป่าตังค์อะค่ะเพราะว่าพรุ่งนี้แล้วนะต้องเรียกว่าเขาจะเปิดลงทะเบียนเป็นวันแรกหลายคนก็ไปเตรียมความพร้อมเพื่อที่จะลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัดนะคะคือต้องบอกคุณผู้ฟังแบบนี้ไทยช่วยไทยพลัดอะเป็นชื่อโครงการแต่ว่าภายในไทยช่วยไทยพัฒน์จะแบ่งย่อยออกเป็น2โครงการย่อยก็คือ 1 13ล้านสิทธิ์ก็จะเป็นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็อีก1โครงการที่อยู่ภายใต้โครงการไทยช่วยไทยพัฒน์เนี่ยก็คือ60 40ที่รัฐช่วยจ่ายอันนี้จะเป็นในส่วนของประชาชนทั่วไป30ล้านสิทธิ์ที่พรุ่งนี้จะเปิดให้ลงทะเบียนนั่นเองนะคะก็เรียกได้ว่าโอ้โหบรรยากาศนี่คนก็เดินทางไปนะคะเพราะว่าบางคนเองบอกว่าต้องไปแก้ไขการใช้งานให้แอปพลิเคชันเนี่ยมีความพร้อมพรุ่งนี้ตั้งแต่6โมงเลยนะต้องตื่นตั้งแต่เช้าเลยนะคุณติ๊งหนุ่ย
2: ก็เรียกว่าหลายคนเตรียมตัวกันตามห้างต่างๆวันนี้ก็ผมไม่มีโอกาสเข้าไปในตัวเมืองเชียงใหม่เลยคุณเก
1: ๋
2: ที่มีแต่ธนาคารธกส เดี๋ยวรอดูพรุ่งนี้ว่าผู้เฒ่าผู้แก่จะไปรอต่อคิวกันตั้งแต่กี่โมงก็อันนี้สำหรับคนที่จะไปยืนยันตัวตนก็เพื่อรับสิทธิ์ทั้งในส่วนของไทยช่วยไทยพลัสและก็บางคนเตรียมตัวจะลงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ด้วยครับคุณเก๋ครับ
1: เอ๊ะแต่ว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยอันนี้ไม่ต้องยืนยันตัวตนใช่ไหมหรือว่ายังไงอ่ะเดี๋ยวเราคุยกันด้วยนะคะสำหรับเรื่องนี้เก๋ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเขาก็มีเหมือนกับมีการลงข้อมูลเอาไว้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเออ
2: ก็เดี๋ยวรอดูอีกทีว่ารอบใหม่นี้ล้างใหม่นะครับจะต้องไปลงทะเบียนที่ธนาคารที่ใกล้บ้านใครมีกรุงไทยก็ดีหน่อยหรือถ้าไม่มีธกส.ก็คงจะต้องไปตรงนั้นนั่นเองครับ
1: เดี๋ยวรอดูนะคะไม่แน่ใจว่าเปิดให้ลงทะเบียนใหม่เมื่อไหร่อย่างไรนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่ประชาชนที่มาใช้บริการเนี่ยก็บอกแหละว่าสาเหตุเนี่ยต้องมาขอความช่วยเหลือจากธนาคารในช่วงวันเสาร์วันอาทิตย์ที่มีการเปิดจุดให้บริการเพราะว่าโทรศัพท์มือถือเครื่องเดิมเนี่ยไม่รองรับเรื่องของการอัปเดตแอปพลิเคชันแล้วก็ประสบปัญหาส่วนใหญ่ก็บอกว่าจะมีปัญหาเรื่องของการสแกนใบหน้าแล้วก็ยืนยันตัวตนไม่ได้แล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเหมือนกับพยายามให้ลูกหลานนะคะอันนี้คือผู้เฒ่าผู้แก่นะคะบอกมาบอกว่าพยายามให้ลูกหลานช่วยดำเนินการแล้วก็ไม่สำเร็จก็ต้องตัดสินใจเดินทางไปที่ธนาคารเพื่อที่จะช่วยแก้ไขด้วยนะคะก็เตรียมความพร้อมเดี๋ยวเราได้คุยกันด้วยนะคะเพราะว่านัดหมายทางผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังแล้วก็ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเดี๋ยวท่านจะมาตอบคำถามแล้วก็พูดถึงเรื่องของระบบการเตรียมความพร้อมด้วยเพราะหลายคนก็กังวลเหมือนกันพรุ่งนี้วันแรกนะคะพอลงทะเบียนพร้อมๆกันจำนวนมากเนี่ยระบบจะ

0: มไหมได้มีการรองรับเรื่องของเทคนิคอย่างไรบ้างนะคะแล้วก็ภายใต้โครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะทั้งในส่วนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็ทั้งในส่วนของ 60% 40% เนี่ยที่รัฐจะช่วยนะคะมีเงื่อนไขอย่างไรบ้างเพราะว่ามีคำถามเข้ามาค่อนข้างที่จะเยอะเลยแต่ว่าไปดูข่าวอื่นๆก่อนไหมวันนี้จริงๆแม้ว่าเป็นวันอาทิตย์นะแต่ว่าข่าวเยอะมากเลยนะคุณติ๊งหน่อย
1: ใช่แล้วครับก็วันนี้ผมก็จะชวนคุณเก๋แล้วก็คุณผู้ฟังครับมาวิเคราะห์สถานการณ์เรื่องของความมั่นคงชายแดนไทยกัมพูชาหลังจากเมื่อวานนี้ท่านนายกอนุทินไปประกาศลั่นกลางกรุงปารีสว่าจะไม่มีเปิดด่านและจะไม่ยอมเสียแผ่นดินไทยแม้แต่กระพี้เดียวรวมถึงการที่จะได้พบกับประธานาธิบดีของฝรั่งเศสในวันจันทร์นี้ครับพบกับนายมาครงก็คงจะมีหลายเรื่องที่ต้องคุยกันครับแน่นอนเราก็จะเชิญนักวิเคราะห์ด้านรัฐศาสตร์ครับมาวิเคราะห์เรื่องของการเดินทางเยือนฝรั่งเศสในครั้งนี้รวมถึงท่าทีของการทูตไทยรวมถึงการทูตของประเทศเพื่อนบ้านที่ตอนนี้เหมือนกับว่าทางกัมพูชานั้นยังไม่จบกับเรานะครับคุณเก๋ก็เรียกว่าสงครามการทูตยังไม่จบหลังจากที่คุณเสียศักดิ์พงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศไปฝรั่งเศสกับท่านนายกอนุทินแล้วหลังจากนั้นครับท่านจะไปนิวยอร์กอีกนะครับคุณเก๋เพื่อไปประชุมของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ UNSC ซึ่งจีนเขาเป็นประธานในครั้งนี้ก็เรียกว่าจะไปตามคำเชิญของนายหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศของจีนครับจะไปพบกับนายปรักสุคนด้วยนะครับรองนายกของเขมรเพื่อสานต่อพูดคุยระหว่างนายกไทยและก็นายกกัมพูชาก็เรียกว่าเป็นการพบกันหลังจากที่มีการประชุมสุดยอดอาเซียนที่ฟิลิปปินส์ที่ผ่านมานั่นเองนะครับควรจะพยายามสร้างบรรยากาศที่ดีขึ้นต่อการฟื้นความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศและก็สร้างความไว้เนื้อเชื่อใจกันแต่ที่สบายใจก็คือผู้แทนทูตถาวรประจำยูเอ็นของเขมรไปพูดในเวที UNSC เรื่องไทยกับเขมรซึ่งไม่จำเป็นต่อเรื่องนี้ไปพูดในเวทีระหว่างประเทศอีกเรื่องของที่เขากล่าวหาว่าเราลุกล้ำดินแดนเขานั่นแหละครับคุณเก๋ครับและการก่อสร้างต่างๆซึ่งที่กัมพูชาทำแบบนี้ก็ถือว่าขัดต่อแถลงการร่วมนั่นก็คือเราจะได้เห็นทางเขมรที่เริ่มจะสร้างบังเกอร์สูงขึ้นมาแล้วก็ประชิดรั้วชายแดนเรามากขึ้นแล้วอันนี้ท่านเสียศักดิ์มองว่าการกระทำของทหารกัมพูชาขัดต่อแถลงการร่วมและถือว่าจะทำให้บรรยากาศไม่เอื้อต่อการพูดคุยหรือรื้อฟื้นความสัมพันธ์ก็อันนี้เองก็ขอให้มั่นใจนะครับว่าคุณเสียศักดิ์จะไปสานต่อเรื่องของการเป็นคนกลางเจรจาให้คุณอนุทินคุณมาเน็ตหลังจากที่พบกันที่ฟิลิปปินส
0: ์
1: มีการบอกเลิก MOU 44ต่อหน้าต่อตาก็เรียกว่าทูตเขมรเขาไม่ยอมจบครับยังคงรื้อฟื้นเรื่องนี้เอาไปพูดในเวทีระหว่างโลกหาว่าเรารุกล้ำดินแดนเขา อันนี้คือเรายืนยันว่าเดี๋ยวเราก็จะชี้แจงเดินทางเพราะว่าเขมรเอาทุกเม็ดจริงๆครับคุณเก๋ครับ
0: ค่ะขณะเดียวกันนะคะไปดูท่าทีของคุณอนุทินชาญวีรกูลกันบ้างนะคะนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยคือเดินทางไปที่ฝรั่งเศสแล้วก็มีโอกาสได้ไปร่วมกิจกรรมทางศาสนาแล้วก็พบปะชุมชนคนไทยในต่างประเทศที่วัดพุทธนานาชาติที่กรุงปารีสด้วยนะคะก็มีโอกาสได้พูดคุยกับคนไทยในฝรั่งเศสก็เห็นบอกว่าดีใจที่ได้เจอคนไทยในต่างแดนแล้วก็ที่สำคัญนะคะคนไทยในต่างแดนเนี่ยก็ได้มีการมาสอบถามนายกรัฐมนตรีถึงเรื่องของสถานการณ์ชายแดนไทยและก็กัมพูชาที่กำลังเป็นประเด็นอยู่ในขณะนี้ด้วยนะคะคุณอนุทินก็บอกว่าเอ๊ะคนไทยอยู่ในต่างแดนเนี่ยแต่ก็ยังคงติดตามเรื่องของข่าวสารนะแล้วก็ที่สำคัญมีความห่วงใยในบ้านเมืองก็เลยยืนยันกับคนไทยไปนะคะชัดเจนว่าจะไม่มีการเปิดด่านและที่สำคัญประเทศไทยจะไม่ยอมให้ใครมาย่ำยีคุกคามหรือเอาเปรียบด้วยนะคะขณะเดียวกันประเด็นเรื่องของการเข้าพบยูเนสโกเรื่องของมรดกโลกอะไรต่างๆนะคะก็มีการพูดถึงเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นนี้ด้วยนะคะเพราะว่าได้ไปเจอกับทางผู้อำนวยการใหญ่องค์การยูเนสโกเกี่ยวกับกรณีที่อาจเกิดขึ้นคือถ้าหากกัมพูชาเขามีการร้องขอให้ยูเนสโกเนี่ยส่งคณะสำรวจเข้ามาตรวจสอบไม่ว่าจะเป็นพื้นที่วัดพื้นที่มรดกโลกที่ได้รับผลกระทบจากเหตุปะทะ

0: บริเวณชายแดนไทยแล้วก็กัมพูชานะคะทางคุณอนุทินก็บอกว่าได้มีการยืนยันกับทางผู้อำนวยการใหญ่องค์การยูเนสโกไปว่าจุดยืนของเราก็คือถ้าจะมีการสำรวจในพื้นที่ฝั่งกัมพูชายูเนสโกก็จำเป็นจะต้องเข้ามาสำรวจในพื้นที่ฝั่งไทยเช่นเดียวกันค่ะเพื่อให้มีข้อมูลครบถ้วนนะคะทั้งสองฝ่ายจริงๆเพื่อให้เกิดความชัดเจนแล้วก็รอบด้านด้วยนะคะขณะเดียวกันก็ยังได้มีการพูดถึงเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างไทยแล้วก็ฝรั่งเศสด้วยนะก็บอกว่าถือว่าการเดินทางในครั้งนี้เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองครบรอบ170ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยแล้วก็ฝรั่งเศสแล้วคุณอนุทินยังบอกด้วยนะบอกว่าถือเป็นครั้งแรกเลยที่รองนายกรัฐมนตรีของไทยถึง4คนเดินทางไปเยือนฝรั่งเศสพร้อมกันในวาระเดียวกันนะคะเพราะว่ามีทั้งคุณเอกนิติธันประภารองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีคลังมีคุณศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมีคุณสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และคนสุดท้ายนะคะก็มีคุณยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีกระทรวงอว.ก็เดินทางไปพร้อมกันด้วยค่ะก็บอกว่าการไปเยือนในครั้งนี้เนี่ยมีการพูดถึงเรื่องของการค้าการขายการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจการสร้างรายได้การขยายความร่วมมือระหว่างประเทศด้วยนะคะนี่ก็เป็นประเด็นคร่าวๆนะคะที่นายกรัฐมนตรีเนี่ยบอกว่าเป็นแกนหลักสำคัญเลยในการเยือนไปฝรั่งเศสในครั้งนี้เดี๋ยวเราได้วิเคราะห์กันด้วยนะคะ
1: ใช่ครับว่าเราจะได้ประโยชน์ได้ข้อดีอย่างไรกันบ้างรวมถึงจะทำให้เรื่องของความมั่นคงชายแดนไทยกัมพูชามีโอกาสที่เราจะได้เปรียบและเรียกว่ามั่นคงมั่นใจได้นานขนาดไหนนั่นเองนะครับคุณเก๋ครับก็รีดว่าเห็นท่าทีของท่านนายกที่ไปประกาศกล้าวแล้วก็ร้องเพลงชาติไทยในวัดไทยที่ฝรั่งเศสก็เรียกว่าสร้างความฮึกเหิมและก็สร้างความมั่นใจให้กับคนไทยในต่างแดนว่าไทยจะไม่เสียแผ่นดินตราบใดที่นายกชื่ออนุทินก็เดี๋ยวเราวิเคราะห์กันนะครับ
0: ใช่ค่ะเพราะว่าในช่วงที่มีโอกาสได้พูดคุยกับคนไทยที่อยู่ในฝรั่งเศสเนี่ยย้ำหลายเรื่องเลยนะแล้วก็ย้ำเกี่ยวกับเรื่องของอธิปไตยไทยเนี่ยอย่างเช่นใช้คำว่าอธิปไตยของประเทศไทยเนี่ยจะไม่สูญเสียให้ใครแผ่นดินไทยจะไม่มีวันสูญเสียให้ใครแม้แต่กับพีเดียวไทยเองก็ไม่เคยรุกรานหรือคุกคามประเทศอื่นนะคะแต่ว่าก็ไม่ยอมให้ใครมาย่ำยีหรือคุกคามประเทศไทยด้วยค่ะนะคะก็เนี่ยแหละค่ะเป็นเรื่องของที่เราจะได้วิเคราะห์กันต่อแต่ว่าไปดูประเด็นอื่นๆกันบ้างไหมคะประเด็นอื่นๆวันนี้เนี่ยก็เมื่อคืนที่ผ่านมานะคะโอ้โหเรียกได้ว่าเป็นที่ฮือฮามากๆนะคะที่มีเรื่องของการไลฟ์สดนะคะแล้วก็มีเรื่องของการโอ้โหเป็นมีเพศสัมพันธ์กันแล้วก็เผยแพร่บน Facebook อะค่ะเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะคะแล้ววันนี้เนี่ยกลายเป็นประเด็นที่ต้องสืบหาแล้วก็เร่งตรวจสอบเรื่องของ URL ต้นทางด้วยรวมไปถึงตัวบุคคลที่อยู่ในคลิปด้วยว่าเป็นใครแล้วก็ที่สำคัญเจ้าของเพจเนี่ยสรุปแล้วเนี่ยเป็นคนไทยหรืออยู่ต่างประเทศอะไรต่างๆนะคะเพราะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่าคอนเทนต์แบบนี้เนี่ยถือว่าเป็นคอนเทนต์ขยะมากๆเลยแต่ทำไมนะคะมีการตั้งข้อสังเกตด้วยว่าเอ๊ะทำไม Facebook นะคะไม่มีการปิดกั้นแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยทำไมถึงปล่อยให้มีคนเข้าไปชมนะคะเป็นนับล้านคนแล้วก็ไม่มีการลบเนื้อหาในทันทีด้วยนะคะปล่อยให้มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรเป็นหลายชั่วโมงเลยก็เห็นทางเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกเดี๋ยวจะประสาน Facebook ประเทศไทยขอคำตอบในประเด็นนี้ด้วยนะคะเพราะว่าถือว่าเป็นคอนเทนต์ที่ไม่เหมาะสมเลยคือทางรองผู้บัญชาการตำรวจนะคะสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีอะค่ะท่านพลตำรวจตรีนะคะชัดปันธนการคล้ายคลึงเนี่ยก็ออกมาบอกประเด็นเรื่องนี้นะคะถึงความคืบหน้าวันนี้เนี่ยสั่งการเร่งด่วนเลยให้กองบังคับการตรวจสอบวิเคราะห์นะคะอาชญากรรมทางเทคโนโลยีไปตรวจสอบ URL ต้นทางรวมไปถึงตัวบุคคลที่ปรากฏในคลิปด้วยว่าคนที่อยู่ในคลิปเนี่ยเป็นใคร อยู่ระหว่างการตรวจสอบด้วยว่าเจ้าของเพจหรือบุคคลในคลิปเป็นคนไทยหรืออยู่ภายในราชอาณาจักรไทยหรือไม่หรือจริงๆแล้วนะคะอยู่ต่างประเทศนะคะแล้วก็

0: บอกว่าถ้าหากพบว่ามีความเกี่ยวข้องในประเทศไทยจะต้องถูกดำเนินคดีเลยตามพรบ.คอมพิวเตอร์ในข้อหานำเข้าข้อมูลลามกอนาจารเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์แล้วก็ยืนยันว่าจะดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดถึงที่สุดเลยค่ะทีนี้ประเด็นสำคัญค่ะ
1: ประเด็นสำคัญยังไงต่อครับคุณเก๋
0: คือประเด็นสำคัญเนี่ยคือทางเจ้าหน้าที่ตำรวจไซเบอร์เนี่ยเขาบอกว่าเขาส่งสายตรวจโซเชียลของตำรวจไซเบอร์เนี่ยไปตรวจคลิปตั้งแต่เมื่อคืนนะคะแล้วก็ทันทีที่ได้รับรายงานเนี่ยก็เรียกได้ว่าสั่งการให้ตรวจสอบทันทีเลยหลังจากนี้จะมีการประสานไปที่ Facebook ของประเทศไทยตรวจสอบด้วยว่าตั้งคำถามว่าทำไมระบบมาตรฐานชุมชนของแพลตฟอร์มดังกล่าวจึงไม่สามารถตรวจจับคลิปดังกล่าวได้แล้วคลิปเนี่ยถูกเผยแพร่จนมีคนเข้าไปชมเนี่ยเยอะขนาดนี้เนี่ยทำไมไม่มีการปิดกั้นหรือลบเนื้อหาในทันทีแล้วท่านก็บอกเลยว่าลักษณะเนื้อหาชี้ว่าเนื้อหาลักษณะแบบนี้เนี่ยจริงๆแล้วตามมาตรฐานชุมชนของแพลตฟอร์มเนี่ยมันจะต้องถูกปิดกั้นโดยเร็วนะคะโดยเฉพาะเรื่องของเนื้อหาทางเพศแล้วก็ลามกอนาจารแบบนี้เนี่ยก็ตั้งคำถามว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ฝากเตือนด้วยนะคะฝากเตือนสำหรับคนที่กดแชร์หรือเผยแพร่ต่อคลิปดังกล่าวเนี่ยท่านบอกเลยนะคะจะมีความผิดตามพรบ.คอมพิวเตอร์มาตรา14วรรค5ด้วยซึ่งถ้าหากรู้อยู่แล้วว่ามันเป็นข้อมูลลามกอนาจารหรือเป็นข้อมูลที่เข้าข่ายการผิดกฎหมายเนี่ยคุณโดนเลยนะคะโทษเนี่ยจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับด้วยค่ะก็ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาขอความร่วมมือประชาชนแบบนี้คุณติ๊งหน่วยขอให้มีการปลดกดรีพอร์ตเนื้อหานะแล้วก็ที่สำคัญถ้าใครมีเบาะแสให้แจ้งเบาะแสต่อสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441ด้วยแล้วก็หลีกเลี่ยงการแชร์หรือส่งต่อคลิปด้วยนะคะแล้วก็ย้ำว่าคอนเทนต์นี้เป็นคอนเทนต์ขยะฉะนั้นเองจะต้องไม่มีการสนับสนุนหรือส่งเสริมเพราะมันจะนำไปสู่ในเรื่องของการลอกเลียนแบบและที่สำคัญเป็นห่วงมากๆมีความเสี่ยงต่อเด็กแล้วก็เยาวชนที่อาจจะเข้าถึงเนื้อหาได้ง่ายผ่านโซเชียลมีเดียแบบนี้ค่ะก็กลายเป็นประเด็นเลยนะคนที่พอเวลาเขาเข้าไปร่วมรับชมอะค่ะก็มีหลายๆเพจนะที่เขาแคปออกมาหลายคนก็ต้องออกมาชี้แจงเลยอะกลายเป็นประเด็นแบบว่าประเด็นใหญ่เลยแล้วก็กำลังถูกพูดถึงในโลกโซเชียลเป็นอย่างมากเลยค่ะ
1: ครับก็เรียกว่านี่คือปรากฏการณ์ไลฟ์สดร่วมเพศที่ออกมาไลฟ์สดกลางดึกของวันเสาร์ที่ผ่านมาเสียดายผมหลับไปซะก่อนครับคุณเก๋ตื่นอยู่หรือเปล่าได้ทันได้ดูกับเขาไหม
0: ไม่ได้ดูเลยค่ะ
1: โอ้โชคดีแล้วล่ะคร
0: ับ ไม่ควรสนับสนุนด้วยนะคะเนื้อหาแบบนี
1: ้ตกใจ
0: แล้วก็ไม่ควรเข้าไปดูด้วยค่ะ
1: ก็บางทีมันตกใจครับก็เลยเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นมีหนังอะไรรอบดึกหรือเปล่าก็หลายเพจดังครับอย่างเพจดราม่าแอตริกเพจของกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขก
0: ็
1: เข้าไปรับชมด้วยอันนี้ท่านชี้แจงภายหลังแล้วว่าเป็นการเข้าไปแนะนำวิธีเบิกถุงยางฟรีให้กับผู้ชมที่อาจจะชอบเรท X อันนี้คือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นแต่แน่นอนครับผลกระทบก็เกิดขึ้นกับคนที่ไม่สนับสนุนและไม่อยากจะเห็นภาพอุจารหน้าที่รับไม่ได้แบบนี้หนึ่งในนั้นก็คือคุณแพรรี่ไพวันวรรณบุตรที่เรียกว่าตอนนี้เธอเป็นแม่ค้าขายทุเรียนออนไลน์อย่างเต็มตัวแล้วเธอก็โพสต์เดือดเหมือนกันนะว่าจะมาอะไรกันใน Facebook ทำให้คนดูนั้นไม่มาซื้อทุเรียนของไพรวันวรรณบุตรเลยคุณเก๋เพราะแห่ไปดูไลฟ์สดตรงนี้แทนหมดเลยครับกระทบการค้าการขายในออนไลน์ด้วยนะครับเนี่ย
0: นะคะเดี๋ยวเรารอคำชี้แจงของทาง Facebook ด้วยนะคะที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเขาได้มีการประสานไปนะคะรอดูว่าเอ๊ะทำไมระบบคัดกรองเนื้อหาเนี่ยทำไมไม่มีเกิดขึ้นในทันทีแล้วไปผิดพลาดในขั้นตอนไหนอย่างไรนะคะแล้วก็ที่สำคัญทำไมไม่มีการตรวจจับเรื่องของมาตรการการที่มีการแชร์การไลฟ์สดในลักษณะแบบนี้ด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยโอ้โหต้องวิเคราะห์กันต่อเลยนะแนวทางเรื่องของการควบคุมเนี่ยเรื่องของอะไรที่มันทำผิดกฎหมายบนแพลตฟอร์มแบบนี้ค่ะฉะนั้นเองเนี่ยหลายคนก็ตั้งคำถามว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันจะต้องรวดเร็วในการลบหรือปิดกั้นเนื้อหาด้วยแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยจะต้องถูกตรวจสอบให้มากขึ้นหรือไม่

0: อย่างไรเป็นคำถามที่ตอนนี้เนี่ยหลายคนก็ตั้งคำถามเยอะเลยทีเดียวค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ก่อนนะคะ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
0: อยู่ต่อกับแชร์เล่าข่าวเด็ดค่ะคุณติ๊กหน่อย
2: ครับคุณเก๋คุณผู้ฟังครับได้ยินไหมครับก
0: ็
2: เรียกว่าช่วงนี้หลายๆท่านก็คงจะต้องเตรียมตัวกันแล้วใช่ไหมสำหรับวันพรุ่งนี้25พฤษภาคมสำหรับคนที่จะลงในส่วนของคนละครึ่งหรือว่าไทยช่วยไทยพลัสนั่นเองนะครับก็เรียกว่าวันนี้บรรยากาศก็คึกคักอีกแล้วนะคุณเก๋ทางอีสานนี่เมื่อวานนี้เรารายงานไปที่มหาสารคามที่เรียกว่าหลายคนเดินทางลงชุนนะครับเหมารถกันมาในเมืองในห้างเพื่อที่จะมายืนยันตัวตนสแกนหน้าที่ธนาคารกรุงไทยวันนี้ก็มีอีกในหลายๆจังหวัดนั่นเองครับโดยเฉพาะที่โคราชนครราชสีมาก็เรียกว่าชาวบ้านหลายคนครับก็เข้าไปที่ตัวเมืองที่จะไปยืนยันตัวตนกับธนาคารกรุงไทยครับเรียกว่าประชาชนชาวนครราชสีมาจำนวนมากครับตื่นตัวกับเรื่องนี้แห่ต่อคิวกรุงไทยเพื่อแก้ปัญหาเรื่องการใช้แอปเป๋าตังค์อย่างที่ทราบแล้วครับเพราะว่าบางคนนั้นสแกนหน้าแล้วมันไม่ผ่านจริงๆส่วนใหญ่นั้นยืนยันตัวตนไม่ได้แล้วก็เปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ใหม่ครับก็ทำให้ที่บริเวณจุดคอยหน้าธนาคารกรุงไทยในศูนย์การค้าเดอะมอลล์โคราชคนเต็มตั้งแต่ห้างยังไม่เปิดเลยทีเดียวครับก็ประชาชนก็ถือว่าตื่นตัวและเห็นความสำคัญของการเข้าโครงการคนละครึ่ง plus หรือว่าไทยช่วยไทย plus นี่แหละครับก็ลูกหลานช่วยแล้วยังไม่เสร็จสิ้นก็ต้องพามาที่นี่ครับเพื่อแก้ปัญหาและชาวบ้านส่วนใหญ่ก็ยังเชื่อว่าโครงการไทยช่วยไทย plus จะเรียกว่าแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ที่มีรายได้น้อยนะครับแม้จะใช้ได้เฉลี่ยวันละ200แต่ก็สามารถเอาไปซื้อข้าวซื้อปลาของจำเป็นของใช้ในชีวิตประจำวันได้ก็มีชาวโคราชหลายท่านครับก็ขอบคุณรัฐบาลที่ให้เห็นความสำคัญของโครงการนี้ก็ตอนนี้ประชาชนตื่นตัวใช้สิทธิ์รักษาสิทธิ์อย่างเต็มที่ทีเดียวครับคุณเก๋ครับ
0: นอกจากความคึกคักนะคะที่ไปอัปเดตเรื่องของระบบแอปพลิเคชันเป๋าตังแล้วนะคะตอนนี้เนี่ยหลายคนก็เหมือนกับพยายามที่จะลองคิดนะคะว่าเอ๊ะวางแผนในการใช้จ่ายจะใช้จ่ายอย่างไรเพราะว่ารัฐบาลเองเนี่ยเขาจะทยอยเติมวงเงินเข้าระบบแอปพลิเคชันเป๋าตังเนี่ยเดือนละ 1,000 บาทใช่ไหมคะก็เป็นเวลา4เดือนด้วยกันนะคะซึ่งหลายคนก็วางแผนว่าเอ๊ะจะใช้สิทธิ์ยังไงอย่างการใช้สิทธิ์วงเงินเต็ม 1,000 บาทต่อเดือนเนี่ยหลายคนก็ถามว่าอ่ะแล้วรัฐจ่ายเป็นสัดส่วน 60% ของยอดใช้จ่ายรวมแล้วถ้าเราจะต้องเติมเงินเข้าจีวอลเล็ตหรือแอปพลิเคชันเป๋าตังเนี่ยจะต้องร่วมจ่ายเป็นเงินเท่าไหร่หลายคนก็เริ่มคิดแล้วนะคะคือในโลกออนไลน์เนี่ยเขาก็มีการคำนวณมาให้เสร็จสับเลยนะอย่างเงิน 1,000 บาทเนี่ยเติมให้สัดส่วนของรัฐ 60% นะคะในส่วนของประชาชนถ้าจะใช้วงเงินให้ครบเต็มจำนวนเนี่ยหมายความว่าคุณก็จะต้องเติมเงินใน G Wallet เข้าไปเพิ่มประมาณ667บาทอันนี้ตัวเลขกลมๆนะแล้วเมื่อรวมกันยอดใช้จ่ายทั้งหมดเนี่ยก็จะอยู่ที่ 1,667 บาทนะส่วนถ้าถามว่าอ้าวแล้วถ้าเพดานสนับสนุนไว้ไม่เกิน200บาทต่อวันเนี่ยถ้าเป็นสัดส่วน 60% ของยอดซื้อสินค้าเนี่ยแล้วแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยเราจะต้องจ่ายเองเนี่ยเป็นเงินเท่าไหร่เขาก็คิดมาให้เสร็จสับเลยนะประมาณสัก133บาทแบบนี้ค่ะแล้วก็ถ้าใช้เต็มเพดานดังกล่าวทุกวันเลยในวงเงินเดือนละ 1,000 บาทเนี่ยก็จะใช้ได้ประมาณ5วันต่อเดือนนะคะฉะนั้นก็วางแผนกันดีๆนะคะว่าเราจะใช้แบบไหนจะใช้แบบเต็มจำนวนทยอยใช้อย่างไรในช่วงระยะเวลา1เดือนอันนี้นะคะก็แล้วแต่เลยตามอัธยาศัยแต่ว่าพรุ่งนี้เนี่ยเรื่องของระบบอะไรต่างๆนะคะความพร้อมเองเนี่ยก็เรียกได้ว่าเดี๋ยวเราต้องรอดูนะคะพรุ่งนี้เป็นวันแรกเลยนะคะฉะนั้นเองเนี่ยก็จะไปพูดคุยถึงภาพรวมของโครงการนี้กันนะ นะคะแล้วก็ความพร้อมในวันลงทะเบียนในวันพรุ่งนี้ด้วยพูดคุยกับคุณวินิตวิเศษสุวรรณภูมินะคะผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง

0: ตอนนี้อยู่ในสายนะคะสวัสดีค่ะท่านวินิจค่ะ
1: ครับสวัสดีครับคุณจุฬาลัตคุณจักรเพชรครับ
0: ค่ะ
1: คุณฟังครับ
0: ค่ะท่านวินิจค่ะโอ้โหประชาชนก็ให้ความสนใจนะคะคึกคักเลยทีเดียวในช่วงวันเสาร์วันอาทิตย์ที่ผ่านมาจุดที่ให้บริการนะคะตามธนาคารของกรุงไทยที่เปิดให้บริการประชาชนไปอัปเดตแอปพลิเคชันกันเต็มไปหมดเลยแต่ว่าก่อนอื่นอยากให้คุณวินิจนะคะช่วยอธิบายภาพรวมของโครงการไทยช่วยไทยพลัสให้ฟังหน่อยค่ะจริงๆแล้วเนี่ยวัตถุประสงค์หลักเนี่ยคืออะไรคะเพราะว่าเห็นว่าในโครงการที่ย่อยออกไปสำหรับไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยก็จะเป็น1บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็2ก็คือ60 40ที่จะเปิดลงทะเบียนในวันพรุ่งนี้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าชายไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยนะครับก็เกิดขึ้นมาจากวิกฤตพลังงานที่เราทราบกันอยู่นะครับวิกฤตพลังงานก็คือว่าตั้งแต่เราเจอราคาน้ำมันแพงนะครับมีเหตุความขัดแย้งขึ้นในตะวันออกกลางนะครับเรื่องของทางฮอร์มุซนะครับที่เราสั่งน้ำมันมาเนี่ยทำให้น้ำมันแพงพอน้ำมันแพงเกิดอะไรขึ้นนะครับก็มีการส่งผ่านราคามาถึงทำให้สินค้าข้าวของแพงสิ่งที่เรากังวลต่อนะครับก็คือว่าพอข้าวของแพงเนี่ยกำลังซื้อลดเดี๋ยวเศรษฐกิจก็จะลดนะครับสิ่งที่เราทำวันนี้เนี่ยนะครับก็เป็นการพยายามหากลไกที่จะบำรุงกำลังซื้อนะครับก็แก้ปัญหาปากท้องพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็พยุงกำลังซื้อไว้ให้ตลาดอยู่ได้นะครับการทำโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยก็เลยใช้กลไกที่มีอยู่แล้วนะครับไปหยิบกลไกที่มีอยู่แล้วก็คือกลไกของคนละครึ่งมา
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะครับแล้วก็ความเดือดร้อนเนี้ยนะครับก็จะส่งผ่านไปอีกคนอีกจำนวนนึงก็คือคนที่อยู่กลุ่มเปราะบางนะครับผู้มีรายได้น้อยจริงๆก็ไปหยิบกลไกของบัตรประชารัฐมานะครับในบัตรประชารัฐก็มีคนอยู่ประมาณ 13.2 ล้านก็เพิ่มเงินเข้าไปจากเดือนละ300ที่ใช้จ่ายก็เป็นเดือนละ700ทีนี้มาส่วนของโครงการไทยช่วยไทยพลัสส่วนที่เรียกชื่อเล่นกันว่า60 40นะครับก็มีการเปิดลงทะเบียนครับซึ่งจะเปิดในวันพรุ่งนี้นะครับแล้วก็พี่น้องประชาชนก็จะคล้ายๆกับโครงการคนละครึ่งที่มีการยืมกลไกมานะครับมีรายละเอียดต่างกันเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังก็ซื้อของ100บาทนะครับเดิมท่านออก50รัฐออกให้50วันนี้รัฐออกให้60ท่านออก40เพื่ออะไรครับเพื่อลดปัญหาปากท้องบรรเทาปัญหาปากท้องของพี่น้องประชาชนครับ
0: ครับค่ะทีนี้เนี่ยหลายคนถามนะคะอย่างเรื่องของรายละเอียดไทยช่วยไทยพลัสที่ผ่านแอปเป่าตัง60 40เนี่ยค่ะรายละเอียดโครงการนี้เปิดให้ลงทะเบียนวันพรุ่งนี้ก็คือ30ล้านสิทธิ์ใช่ไหมคะเปิดกี่วันแล้วสิทธิ์ที่คุณสมบัติของคนที่มีสิทธิ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะจะเป็นอย่างไรเริ่มใช้จ่ายได้เมื่อไหร่ยังไงคะท่านวินิจคะ
1: ครับผมก็เปิดลงทะเบียนนะครับในช่วง6โมงเช้านะครับตั้งแต่6โมงเช้าของทุกวันนะครับแล้วก็การลงทะเบียนเนี่ยนะครับก็จะเปิดตั้งแต่วันที่25ถึง29นะครับ25ถึง29ของทุกวันนะครับก็ช่วงเวลาเนี่ยตั้งแต่6โมงเช้าเป็นต้นไปนะครับแล้วก็ถึงช่วงเวลาเนี่ยประมาณ22นาฬิกานะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยนะครับก็สิทธิ์ต่างๆเนี่ยก็อยากให้พี่น้องประชาชนนะครับก็ลองเปิดนะฮะแยกเป็น2กลุ่มได้ไหมครับจะได้อธิบายง่าย
0: ได้ค่ะ
1: ท่านที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งแล้วเนี่ยท่านไม่ต้องกังวลนะครับสิ่งที่ท่านเปิดดูวันนี้อยากให้เตรียมก็คือเปิดดูแอปเป๋าตังค์นะครับว่าเปิดมาแล้วเนี่ยเจอแบนเนอร์หรือกล่องที่เขียนว่าไทยช่วยไทยพลัสไหมถ้าเจอนะครับก็เตรียมตัวกดพรุ่งนี้เช้าท่านเพียงแค่กดเข้าไปก็จะมีการถามแค่ว่าท่านยืนยันจะขอใช้สิทธิ์60 40มั้ยนะครับพอท่านยืนยันกดยืนยันนะครับก็จะมีข้อความตอบกลับทันทีเลยครับสำหรับท่านที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งแล้วนะครับอันนี้ไม่ยากเลยนะครับแต่สำหรับท่านที่ไม่เคยเข้าร่วม
0: ก็คือไม่ต้องกรอกข้อมูลรายละเอียด
1: อะไรเลย
0: สำหรับคนที่เคยยืนยันไปแล้ว
1: ใช่ครับแต่ทีนี้ท่านที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการครับอาจจะไม่เคยมีแม้กระทั่งแอปเป่าตังค์เนี่ยอันนี้ต้องเริ่มต้นใหม
0: ่
1: นะครับก็คืออาจจะต้องรีบโหลดแอปเป่าตังค์ก่อนนะครับและการแอปเป่าตังค์เนี่ยก็จะมีระบบยืนยันตัวตนครับแต่ว่าหลายครั้งเนี่ยอาจจะยืนยันในด้วยระบบโทรศัพท์ยากนะครับก็ต้องไปยืนยันตัวตนด้วยบัตรประชาชนที่สาขาของธนาคารกรุงไทยนะครับหรือตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทยที่รับบัตรประชาชนนะครับท่านก็ต้องมีกรณีที่ใส่บัตรประชาชนไปในเครื่องนะครับมีการอ่านตัวเลขบัตรนะครับแล้วก็ดูหน้าให้ตรงกันนะครับเป็นระบบยืนยันตัวตนที่เราเห็นว่ามีพี่น้องประชาชนไปที่สาขาเยอะก็ส่วนใหญ่ก็ไปทำกันแบบนี้นะครับ
0: แล้วบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคนที่ถืออันนี้ไม่ต้องทำอะไรเลยใช่ไหมคะ
1: ไม่ต้องครับตอนนี้ยังไม่ต้องครับก็คือตอนนี้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็จะมีเงินเข้าทันทีนะครับก็คือ700บาทตั้งแต่วันที่1มิถุนายนก็ใช้จ่ายได้ส่วนการลงทะเบียนครั้งใหม่นะครับก็จะเป็นอีกเรื่องนึงนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามในกรณีบัตร

0: สวัสดิการเนี่ยก็จะมีท่านที่มีแอปพลิเคชันต่างๆก็สามารถยืนยันนะครับแล้วก็ให้ตรวจสอบสิทธิ์นะครับต่างๆได้ก็จะมีระบบให้เข้าใช้ได้เช่นเดียวกันนะครับในส่วนของบัตรสวัสดิการ
1: ค่ะก็คืออย่าง60 40เนี่ยก็จะ5วันด้วยกันนะคะ30ล้านสิทธิ์ด้วยกันก็คือถ้าสิทธิ์ครบก่อนวันที่25พฤษภาคมก็จะปิดระบบทันทีเลยอันนี้เข้าใจถูกต้องใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับก็เป็นอย่างนี้ครับคืออย่างนี้ฮะเวลาวันที่25เนี่ยถึง29นะครับสิทธิ์เนี่ยก็ไหลไปเรื่อยๆนะครับสมมุติว่าเต็ม30ล้านสมมุติ2วันเต็มวันที่3ก็มีการสำรวจสิทธิ์ครับว่าท่านที่ลงไปข้อมูลถูกต้องไหมต้องเรียนว่าท่านที่ได้60 40เนี่ยจะไม่สามารถเป็นท่านที่รับบัตรสวัสดิการอยู่เดิ
1: ม
0: นะครับซึ่งจริงๆก็จะล็อกไว้ตั้งแต่ต้นแล้วนะครับแล้วก็มีเงื่อนไขต่างๆนะครับสมมุติถ้ามีการลงผิดพลาดต่างๆระบบก็จะเก็บสิทธิ์ที่เหลือเนี่ยเอามาเปิดในวันต่อไปนะครับจนกว่าจะหมดนะครับในช่วงเวลา 25-29 พฤษภาคม 6 โมงเช้าถึง4ทุ่มครับ
1: ค่ะทีนี้เนี่ยโอ้โหพรุ่งนี้เนี่ยก็มีการประเมินกันเหมือนกันนะคะว่าโอ้โหประชาชนเนี่ยตั้งแต่เช้าแน่นอนตั้งแต่6โมงเช้าเลยจะเข้ามาลงทะเบียนพร้อมๆกันเป็นจำนวนมากการบริหารจัดการความพร้อมของระบบการลงทะเบียนเรื่องของเทคนิคอะไรต่างๆเนี่ยค่ะพร้อมกันเยอะๆเป็นจำนวนมากๆแบบนี้เรารองรับยังไงบ้างคะ
0: ครับก็ต้องเรียนว่างี้ครับว่าระบบนี้เตรียมความพร้อมนะครับเราก็มีประสบการณ์หลายครั้งนะครับทางธนาคารกรุงไทยซึ่งเป็นเจ้าของเทคโนโลยีที่มาช่วยทางรัฐบาลทำนะครับก็มีความพร้อมว่าสามารถรับลงทะเบียนได้เบื้องต้นเนี่ยนะครับ 100,000 รายต่อวินาทีนะครับแล้วก็ขยายไว้สูงสุดถึง 300,000 รายต่อวินาทีนะครับและซึ่งเป็นสถิติสูงสุดของคนละครึ่งรอบที่ผ่านมานะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามนี่มีการเผื่อแล้วครับว่าถ้าแตะใกล้ 300,000 รายก็จะเตรียมเผื่อไว้แต่ต้องเรียนอย่างนี้นะครับคุณจุฬารัตน์ครับว่ากรณีแบบนี้เนี่ยจะเกิดแค่บางช่วงเวลาไม่ได้เกิดอยู่ตลอดเวลาของการลงทะเบียนว่าจะมา 300,000 ต่อวินาทีตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเป็นการเตรียมขยายช่องทางเผื่อไว้นะครับเราก็มีประสบการณ์แล้วนะครับเจ้าหน้าที่ก็เตรียมความพร้อมไว้แล้วครับ
1: มีคนถามเข้ามาเยอะเหมือนกันคุณวินิจคนสงสัยเยอะนะคะอย่างกรณีถ้าคนมีแอปพลิเคชันมีมือถือมีสมาร์ทโฟนเนี่ยอันนี้ไม่น่าห่วงแต่ว่ากรณีที่คนถามมาเยอะอย่างไม่มีสมาร์ทโฟนอย่างเงี้ยค่ะมีข้อแนะนำไหมคะว่าเราสามารถที่จะไปช่องทางไหนอย่างไรบ้างเพื่อที่อยากจะขอเข้าร่วมใช้สิทธินี้ด้วยอะค่ะ
0: ครับก็ต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าสิทธินี้ก็จะเป็นปัญหาข้อสงสัยกันมานานนะครับก็ดูแล้วเนี่ยคนที่ทางเราก็เคยสำรวจนะครับว่าคนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนส่วนใหญ่เนี่ยก็จะอยู่ในกลุ่มของผู้รับบัตรประชารัฐอยู่แล้วซึ่งก็ใช้เพียงบัตรประชาชนนะครับซึ่งก็มีครอบคลุมถึง 13.2 ล้านรายนะครับก็ต้องเรียนตามตรงว่าระบบอันนี้เป็นการระบบที่เลือกระบบที่เร็วที่สุดของคนละครึ่งมาใช้นะครับมันก็มีการปรับระบบเล็กน้อยนะครับก็มีความจำเป็นจะต้องมีสมาร์ทโฟนนะครับซึ่งก็อาจจะเป็นสมาร์ทโฟนเดี๋ยวนี้ก็อาจจะราคาไม่ได้แพงมากนะครับก็อาจจะจำเป็นที่ต้องมีตรงนี้เพื่อรับสิทธิ์นี้นะครับแต่ส่วนใหญ่ก็ต้องเรียนว่าดูแล้วครับว่าคนที่ไม่ได้เข้าถึงสมาร์ทโฟนเนี่ยก็จะไปอยู่ในสิทธิ์ของบัตรสวัสดิการอยู่แล้วครับ
1: อ๋อค่ะค่ะค่ะทีนี
2: ้แต่ส่วนใหญ่ก็ลงทุนกันนะครับปีนี้หรือว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสครั้งนี้เห็นการตื่นตัวลูกหลานก็ลงทุนให้กับคุณตาคุณยายอัปเดตเวอร์ชันให้เรียบร้อยเลยนะครับท่านโฆษกครับ
0: ใช่ครับก็มีการอัปเดตเวอร์ชันนะครับแล้วก็แนะนำนะครับถ้ามีเวลาวันนี้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าจะใช้เนี่ยท่านที่เคยใช้สิทธิ์ขอให้อัปเดตสักนิดนะครับเราก็ได้รับคำถามกลับมาว่าเปิดแอปมาแล้วไม่เจอเลยไม่เห็นมีกล่องข้อความไทยช่วยไทยพลัสขึ้นมาผมบอกว่าต้องรีบไปอัปเดตสักนิดนึงนะครับแล้วก็จะมีข้อความขึ้นมาแน่นอนครับ
1: ค่ะค่ะนะคะก็วันนี้นะคะยังพอมีเวลานะคะอัปเดตกันนะคะให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดเนาะแล้วก็จะมีแบนเนอร์เข้ามาแบบนี้นะคะก็พรุ่งนี้ก็เตรียมตัวกันแต่ว่าในเรื่องรูปแบบรายละเอียดของการใช้จ่ายภายใต้รูปแบบ60 40เงื่อนไขอะไรเข้าร่วมได้อะไรไม่สามารถเข้าร่วมได้ในการใช้สิทธิ์ในครั้งนี้ค่ะมีตรงไหนที่อยากจะประชาสัมพันธ์ไหมคะคุณวินิจคะ
0: ครับอย่างแรกต้องเรียนอย่างนี้ครับว่า60 40เนี่ยเป็นมาตรการที่เน้นในเรื่องของการดูแลปัญหาปากท้องนะครับแปลว่าอะไรก็คงเป็นเรื่องของคนวัยทำงานนะครับซึ่งเลยมีการปรับอายุนะครับจากเดิมเนี่ยคนละครึ่งเนี่ยเป็นเรื่องกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับน้องๆนักเรียนอายุ16ขึ้นไปก็ให้ใช้ได้แต่ครั้งนี้นะครับเป็นการช่วยดูแลปัญหาปากท้องก็จะเป็นบุคคลที่อยู่ในวัยทำงานตั้งแต่อายุ18ปีขึ้นไปนี่คือฝั่งผู้ที่ได้รับสิทธิ์ฝั่งร้านค้าก็จะมีความแตกต่างครับก็ต้องเรียนว่าเมื่อไปดูปัญหาปากท้องเนี่ยเราก็มุ่งเน้นในเรื่องของการกินอยู่เป็นหลักนะครับในเรื่องของการร้านเสริมสวยร้านสปานะครับร้านทำเล็บเที่ยวนี้ก็อาจจะยังไม่สามารถร่วมโครงการได้

0: ครับก็ต้องเรียนตามตรงว่าท่านที่ยังมีความประสงค์จะใช้บริการเหล่านั้นก็อาจจะต้องออกเองนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่เราเน้นในเรื่องของปัญหาปากท้องนะครับเรื่องกินเรื่องเดินทางนะครับเป็นหลักก่อนนะครับก็เฉพาะครั้งนี้นะครับก็จะต่างจากโครงการคนละครึ่งที่ผ่านมาแบบนี้ครับ
1: อย่างเรื่องของการ
2: ใช้ใช่ผมควรจะเติมยังไงครับเพื่อให้ใช้โครงการนี้ได้อย่างคุ้มค่าเติมเดือน400บาทหรือเปล่าครับหรือจะเติมวันเท่าไหร่ดีครับทุกคนโศกครับ
1: ค่ะวางแผนการใช้จ่ายค่ะ
0: ครับผมก็เรียนตามตรงนะครับว่าระบบเดี๋ยวนี้เร็วนะครับแล้วหลายคนก็เห็นเหมือนกันนะครับว่าเอ๊ะเราจะต้องทำอย่างไรหลายคนก็มีความสับสนก็หลักง่ายๆนะครับวันนี้ท่านเคยซื้อข้าวอยู่50บาทเดิมเนี่ยคนละครึ่งท่านจ่าย25รัฐจ่าย25วันนี้ข้าว50บาทรัฐจ่ายให้ท่าน30ท่านออก20นะครับแต่ส่วนลด30เนี่ยรวมกันทั้งวันเนี่ยต้อง200นะครับก็อย่างที่หลายคนคำนวณมาแล้วนะครับวันนึงเนี่ยท่านคงต้องเติมเงินไว้ถ้าใช้สิทธิ์พอดีเลยนะครับก็ต้องมีเงินอยู่ในนั้นร้อยเท่าไหร่นะครับ
1: 133บาท
0: ใช่ครับ133บาทแต่ว่าครับแต่ในความเป็นจริงก็ต้องเรียนนะครับว่าปัญหาเนี้ยจะไม่ค่อยเกิดในทางปฏิบัติเพราะว่าของที่จะพอดีราคาขนาดนั้นอาจจะน้
1: อ
0: ยนะครับแนะนำว่าจ่ายเผื่อไว้สักนิดนะครับต่อให้สิทธิ์หมดเนี่ยเป๋าตังก็ยังจะเป็นระบบสแกนจ่ายได้เช่นเดียวกับแอปพลิเคชันธนาคารที่ท่านคุ้นเคยนะครับก็จะได้ไม่มีปัญหากันซึ่งวันนี้วิธีการโอนตังเชื่อมระบบโดยเฉพาะเชื่อมบัญชีก็ไม่ได้เป็นเรื่องยากครับ
1: ค่ะค่ะอย่างเรื่องของการใช้สิทธิ์ผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่เองอันนี้จะเหมือนหรือมีความแตกต่างอะไรยังไงไหมคะอันนี้ก็ใช้ได้ด้วยใช่ไหมคะเข้าร่วม
0: ใช้ได้ด้วยครับแต่ว่าอาจจะเป็นอีกช่วงเวลานึงนะครับอาจจะต้องเป็นนับตั้งแต่วันที่10มิถุนาไปนะครับเพราะเรื่องของระบบฟู้ดเดลิเวอรี่เนี่ยจะมีการเชื่อมระบบที่ซับซ้อนนะครับและโดยเฉพาะเที่ยวนี้เนี่ยมีการปรับสัดส่วนนะครับที่รัฐช่วยดูแลเพิ่มมากขึ้นนะครับตรงนี้เองก็มีการทดสอบระบบมีการเริ่มพูดคุยกันอยู่นะครับแล้วก็เหมือนทุกครั้งนะครับฟู้ดเดลิเวอรี่ก็จะตามมาติดๆเลยนะครับแล้วก็ใช้เวลาได้นะครับแต่ว่ามีเรื่องอยากเน้นย้ำนิดนึงครับ
1: ค่ะ
0: ครั้งนี้เป็นการช่วยดูแลปัญหาปากท้อง 1,000 นะครับก็สำหรับ1เดือนนะครับถ้าท่านใช้ไม่หมดนะครับก็ขออนุญาตว่าเดี๋ยว 1,000 ใหม่ท่านได้ 1,000 เศษที่เหลือทั้งหมดก็ขอเอาคืนก่อนนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นการช่วยดูแลปากท้องนะครับไม่ได้มีการทบเอาไว้ไม่งั้นเดี๋ยวจะเราอยากช่วยทุกเดือนนะครับก็เป็นลักษณะนี้อาจจะมีความแตกต่างกันสักนิดนึงครับแต่ว่าท่านได้เดือนละ 1,000 แน่นอนครับ
1: ค่ะอันนี้สำคัญมากๆเลยนะคะคือถ้าใช้แล้วเนี่ยก็ต้องพยายามใช้ให้หมดเพราะว่าถ้าใช้ไม่หมดเนี่ยไม่สามารถที่จะไปทบในเดือนหน้าต่อได้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: ค่ะสุดท้ายค่ะอย่างเรื่องของมาตรการกำกับดูแลการตรวจสอบการใช้สิทธิ์เพื่อป้องกันการทุจริตแล้วก็การใช้ผิดเงื่อนไขอันนี้ได้มีการติดตามหรือวางระบบอะไรยังไงไว้บ้างไหมคะ
0: คือต้องเรียนว่าในปัจจุบันเนี่ยนะครับด้วยความจำเป็นที่เราต้องทำผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยก็ส่วนนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับก็ยอมรับว่ามีพี่น้องประชาชนเข้าร่วมโครงการร้านค้ามาร่วมเยอะแต่บางครั้งเนี่ยวันแรกๆก็ขายของดีวันหลังๆก็เลยไม่ขายของเลยนะครับไปชวนกันมาแลกเงินนะครับก็ต้องเรียนว่าในระบบเราก็สามารถตรวจจับได้ต้องเรียนว่าคนละครึ่งที่ผ่านมานะครับเรามีการตรวจพบนะครับเรียกมาสอบถามนะครับแล้วในที่สุดต้องมีการแจ้งความดำเนินคดีกันครับเกือบ300รายนะครับก็เรียนว่าเจอตรวจเจอเมื่อไหร่นะฮะพิสูจน์ได้ว่ามีความผิดจริงนะครับก็จำเป็นต้องเดินเหมือนคดีทุกรายนะครับอันนี้ก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าเที่ยวนี้ทุกคนเดือดร้อนนะครับวิกฤตพลังงานทำให้เราเดือดร้อนกันทั้งประเทศนะครับอย่าทำอะไรที่มันไม่ดีเลยครับเดี๋ยวโครงการดีๆเหล่านี้ก็จะถูกบิดเบือนไปท่านเองก็มีโอกาสตกเป็นผู้ต้องหาถูกดำเนินคดีนะครับแล้วก็กระทรวงคลังเองที่รับผิดชอบโครงการนะครับก็มีความจำเป็นต้องดำเนินคดีท่านให้ถึงที่สุดนะครับก็ต้องเรียนตามตรงว่าเป็นความผิดอาญาร้ายแรงนะครับในเรื่องนี้
1: ค่ะค่ะขออีกนิดนึงได้ไหมคะคุณวินิจอย่างเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอันนี้ย้อนกลับมาอีกนิดนึงเราได้วางแพลนหรือมีไทม์ไลน์คร่าวๆไหมคะว่าการลงทะเบียนรอบ

0: ต้องถูกตัดออกไปแล้วก็ทำอย่างไรให้ผู้ที่เข้ามาเนี่ยเป็นผู้เดือดร้อนที่ค้างอยู่ได้เข้ามานะครับแต่ก็ระบบเปลี่ยนไปนะครับในเรื่องของการตรวจความยากจนนะครับว่าจนจริงไหมเนี่ยวันนี้เรามีระบบดิจิตอลมากขึ้นก็มีการเตรียมข้อมูลเตรียมต่างๆไว้นะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยระหว่างที่เราทำนะครับท่านที่อยู่ในระบบเดิมก็ยังได้สิทธิ์อยู่นะครับท่านที่เคยตกหล่นไปว่าไม่ว่าจากระบบไหนเนี่ย60-40เพิ่มเป็น30ล้านคนเนี่ยเยอะมากนะครับใช้สิทธิ์ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวพอเรากวาดชื่อมีการลงทะเบียนกันใหม่เนี่ยเดี๋ยวก็จะอยู่ในกลุ่มที่ถูกต้องต่อไปนะครับ
1: ได้ค่ะได้ค่ะวันนี้ขอบคุณคุณวินิจมากเลยนะคะ
0: ขอบคุณครับคุณจุฬาคุณจักรเพชรครับขอบคุณท่านผู้ฟังครับขอบคุณอย่างยิ่งครับสวัสดีครับ
1: ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
1: อยู่ต่อกับแชร์เล่าข่าวเด็ดนะคะกับติ้งหน่วยแล้วก็เก๋ค่ะ
3: มาถึงช่วงที่เราจะต้องมาพูดคุยกันครับนั่นก็คือภารกิจเยือนฝรั่งเศสของท่านนายกอนุทินซึ่งแน่นอนตอนนี้ท่านก็ยังอยู่ที่ประเทศฝรั่งเศสนะครับกับภารกิจ4วันก็เรียกว่าเมื่อวานนี้ฮือฮาทำเอากรุงปารีสสะเทือนเลยทีเดียวเพราะนอกเหนือจากการโชว์ตำส้มตำแบบสับๆของท่านนายกแล้วการประกาศกล้าวว่าท่านจะไม่ยอมเปิดด่านและจะไม่ยอมเสียดินแดนแม้แต่กระพี้เดียวก็เรียกว่าสร้างความฮึกเหิมให้กับคนไทยในฝรั่งเศสเป็นอย่างยิ่งนอกเหนือจากนี้ท่านนายกยังเดินหน้าผลักดันชุดไทยเพื่อจะได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติด้วยก็เรียกว่าได้เจอกับในส่วนของผอ.ใหญ่ยูเนสโกนะครับก็นอกเหนือจากดันชุดไทยอาจจะได้คุยกันเรื่องของปราสาทพระวิหารรวมถึงมรดกโลกต่างๆซึ่งตอนนี้เองก็แน่นอนชัดเจนว่าพระวิหารถูกนำมาทำเป็นฐานทัพหรือว่าบังเกอร์ของทหารกัมพูชายูเนสโกจะมองเรื่องนี้อย่างไรเพราะเดี๋ยวเรายิงไปถล่มไปมันก็พังเสียหายในทางวัฒนธรรมอีกนะครับแล้วก็นอกเหนือจากนี้ยังได้เห็นท่าทีสำคัญของท่านนายกรัฐมนตรีครับคุณเก๋ที่เรียกว่าทำให้ทั่วโลกได้เห็นวัฒนธรรมไทยที่งดงามนะผ่านการกราบถวายพระบาทที่เรียกว่าสร้างความฮือฮาไปทั้งโลกทีเดียวก็เรียกว่าเป็นภาพแห่งความภาคภูมิใจนะคุณเก๋นะ
1: นะคะระหว่างรอสายนะคะก็เดี๋ยวเราจะได้วิเคราะห์กันนะคะสำหรับเรื่องของการไปเยือนฝรั่งเศสนี้นะคะว่าจะไปในมุมไหนอย่างไรบ้างนะคะแล้วก็ที่สำคัญเองเนี่ยในแง่มุมของการเจอนักธุรกิจนะคะแล้วก็การเจอทางยูเนสโกนะคะก็เรียกได้ว่าจริงๆหลักๆสำคัญเนี่ยการไปเยือนเนี่ยคุยในเรื่องของการค้าการลงทุนนะแต่ว่ายังไม่ได้มีรายงานข่าวเข้ามาว่านายกมีการหารือเรื่องของสถานการณ์ไทยกัมพูชาอะไรแต่อย่างใดกับทางประธานาธิบดีของฝรั่งเศสมีแต่มีการพูดถึงเรื่องของอธิปไตยไทยกับคนไทยที่อยู่ในฝรั่งเศสเท่านั้นนะคะแต่เราก็ไม่รู้แหละว่าโอกาสนี้เนี่ยจะมีการคุยกันนอกรอบหรือว่าอะไรอย่างไรนะคะก็เดี๋ยวได้วิเคราะห์กันนะคะในทุกมุมจริงๆนะคะว่าการไปเยือนฝรั่งเศสในครั้งนี้เนี่ยเราเห็นสัญญาณอะไรบ้างและจะไปในทิศทางไหนบ้างนะคะพูดคุยนะคะกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เชษฐาทรัพย์เย็นอาจารย์ประจำวิทยาลัยนะคะพัฒนามหานครจากมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชตอนนี้อยู่ในสายสวัสดีค่ะอาจารย์เชษฐาคะ
4: คร
1: ับ
4: ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะ
3: อาจารย์มองปรากฏการณ์ที่ทำให้กรุงปารีสสั่นสะเทือนนี้ยังไงครับทั้งการตำส้มตำและก็การประกาศกล้าว่าจะไม่ยอมเปิดด่านในครั้งนี้ครับ
4: ผมมองเป็นความต่อเนื่องที่อยู่ในยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงที่วางไว้นะครับเพราะว่าเราไปปารีสเนี่ยมันไม่ใช่ประเทศธรรมดาเพราะเป็นประเทศที่เคยสนับสนุนกัมพูชามาตลอดตั้งแต่ที่เขาเป็นประเทศที่ต้องมาปกครองกัมพูชาใช่ไหมครับแล้วแม้ช่วงที่เราลบพุ่งปีที่แล้วเนี่ยมันก็มีข่าวคราวว่าเอฝรั่งเศสกับกัมพูชานั้นมีความใกล้ชิดกันอย่างไรเพราะนั้นผมถือว่าการไปปารีสของนายกรอบนี้ไม่ใช่เป็นเพียงแค่อยู่ดีอยากไปก็ไปแต่มันเป็นการเติมเต็มยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงเดี๋ยวผมจะลองไล่ไทม์ไลน์ให้ฟังนะ
1: ค
4: ่
1: ะ
4: อันที่หนึ่งเลยนะคือว่าเราลบพุ่งกัมพูชาเมื่อเดือน ธันวาคม

0: ถูกต้องไหมครับนะ
1: บ
0: แล้วเสร็จแล้วเนี่ยพอรบพุ่งกัมพูชาแล้วก็รับชัยชนะแล้วก็เกิดการกระทบกระทั่งกันมาตลอดแต่ว่าเราก็ยึดพื้นที่คืนได้นั่นแหละนะแล้วก็เหตุการณ์สำคัญต่อมาเนี่ยที่คนมาไม่ค่อยคิดถึงคือเราส่งท่านโคศกนะที่คุณนิกรปะที่พลังกูนะนะ
1: ที่เป็นเอกอัครราชทู
0: ตนั่นแหละที่อยู่ที่เอกอัครราชทูตที่กรุงปารีสอ่ะคนนี้เป็นคนมีฝีมือนะแล้วเป็นคนที่รู้สถานการณ์กัมพูชาและท่านก็ไปประจำเป็นเอกอัครราชทูตที่กรุงปารีสจริงๆท่านอยู่ประเทศอื่นก็ได้แต่ไทยเจาะจงส่งไปปารีสเพราะว่าท่านเป็นคนรู้เรื่องนี้ไงเพราะนั้นเวลาเกิดปัญหาข้อมูลผิดพลาดในฝรั่งเศสทางท่านก็จะสามารถที่จะไปชี้แจงได้ทันท่วงทีทันควันคือพูดง่ายๆส่งคนถูกอ่
2: ะ
0: งานเข้าไปในปารีสเนี่ยเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ที่วางไว้
2: คือถ้าใครจำไม่ได้เนี่ยคุณนิกรเดชอ่ะท่านตอนนั้นที่มีการสู้รบกันนะท่านตอนนั้นตำแหน่งปัจจุบันท่านเนี่ยเป็นอธิบดีกรมสารนิเทศแล้วก็โฆษกกระทรวงต่างประเทศในสมัยนั้นใช่ไหมคะ
0: ใช่คุณนิกรเดชใช่แล้วก็ท่านทำหน้าที่ได้ดีในการชี้แจงต่างชาติทีนี้เรามีปัญหาโดยตรงกับกัมพูชาและประเทศที่เขาอ้างว่าสนับสนุนคือฝรั่งเศสเราเลยให้คุณนิกรเดชไปประจำที่นั่นมันก็ช่วยในการสร้างความเข้าใจได้เยอะนะครับอันนี้เป็นประการที่สองในเรื่องของยุทธศาสตร์ความมั่นคงที่จะจัดการประการต่อมาก็คือว่านายกไปเองนะก็เป็นการมีกำหนดนัดพูดคุยกับประธานาธิบดีมาครงแล้วคุณนิกรเดชก็อยู่ตรงนั้นด้วย
2: เป็
0: นคนตัดเตรียมทุกอย่างให
2: ้ท่านนะเป็นเอกอัครราชทูตไทยนะกรุงปารีส
0: ใช่เพราะฉะนั้นเองทุกอย่างเนี่ยมันลงตัวไปหมดในการที่ให้นายกไปรอบนี้ประการที่สี่นายกไปก็แสดงสัญลักษณ์ด้วยเห็นไหมครับไปถึงชุมชนใช่ไหมของคนไทยในต่างประเทศในฝรั่งเศสแล้วแถมก็ไปประกาศก้าวในแผ่นดินฝรั่งเศสเลยว่าเราจะไม่เปิดด่านซึ่งกัมพูชาเขาคงคิดว่าเอ๊ฝรั่งเศสอาจจะมีโอกาสมาพูดให้เราเปิดด่านไหมนายกก็ประกาศเปรี้ยงไม่ให้กัมพูชาหวังเลยไงออกเป็นข่าวเลยว่าไม่เปิดด่านบนแผ่นดินฝรั่งเศสเลยอย่างเงี้ยอันนี้มันก็เป็นการประกาศเชิงสัญลักษณ์ว่าเรานั้นยืนหยัดในเรื่องของชายแดนของเราอย่างไรใช่ไหมครับอันนี้คือประการที่ผมพูดสักครู่ประการต่อมาเนี่ยคือว่ามันก็ประกอบกับการที่เราประสบวิกฤตพลังงานแล้วทางรัฐบาลก็มีแผนจะกู้เงิน400,000 ล้านเป็นพรก.เนี่ยมาใช้ในเรื่องของการวางรากฐานพลังงานปรากฏนายกมีกำหนดการไปที่ IEA ด้วยนะหน่วยงานที่เกี่ยวกับพลังงานระหว่างประเทศอะเนาะแล้วก็ปรากฏว่าตัวของนายกก็ได้ไปคุยพอไปคุยมันก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของเงินกู้400,000 ล้านหรือไม่ที่จะเอามาช่วยปฏิรูปพลังงานเป็นพลังงานสะอาดทั้งหมดเนี้ยที่ผมเรียนให้ทราบเพราะต้องการจะบอกว่าเนี่ยมันคือหนึ่งในยุทธศาสตร์ความมั่นคงนั่นเองเพราะนั้นการที่นายกไปจึงเหมือนเป็นตัวการในการเชื่อมสุดท้ายว่าผู้นำระดับประเทศเป็นคนที่มาจัดการเรื่องนี้โดยตรงนะครับอันนี้มันก็เลยกลายเป็นภาพที่ดีมากในการที่เราจะวางยุทธศาสตร์หรือ positioning ของประเทศในบริบทความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับฝรั่งเศสผมแถมให้อีกเรื่องนึง คือเราตั้งใจจะเอาประเทศเข้าสู่ OECD ประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำจำได้ไหมครับประเทศไหนที่เข้า OECD ได้เนี่ยจะมีมูลค่าการค้าที่สูงกว่าเดิมหลายเท่านักจากปัจจุบันและทีนี้ฝรั่งเศสเป็นประเทศหนึ่งที่อยู่ในนั้นเพราะนั้นการที่เราไปเขาบอกว่าเรากำลังไปแสวงหาพันธมิตรไงที่เราจะได้รับการสนับสนุนให้ถูกผลักดันเข้าสู่ OECD ให้ได้ภายในปี2 ปีซึ่งมันจะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับประเทศไทยมากยิ่งกว่าเดิมนะครับผมเลยคิดว่าการไปฝรั่งเศสรอบนี้มันไม่ใช่อยู่ดีอยากไปก็ไปแต่มันเป็นหนึ่งในแผนยุทธศาสตร์ด้านของการพัฒนาประเทศโดยเฉพาะด้านความมั่นคงที่เราวางไว้ไม่ว่าจะเป็นความมั่นคงทางการทหารทางเศรษฐกิจหรืออะไรก็ตามเนี่ยก็ถือว่าเป็นการเติมจิ๊กซอที่ถูกฝาถูกตัวในการไปดีลที่ฝรั่งเศสในรอบนี้นะครับ
2: ค่ะแต่ว่าตามรายงานข่าวเนี่ยไม่ได้มีรายงานออกมาว่าได้มีการหยิบยกปมเรื่องของสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาไปหารือกับทางประธานาธิบดีของฝรั่งเศสหรือไม่แต่ว่าถ้าอาจารย์ประเมินนอกรอบคิดว่าจะมีประเด็นนี้ไหมคะอาจารย์
0: คือมันเป็นเรื่องเซนซิทีฟครับเพราะนั้นเนี่ยเวลาเขาจะเสนอข่าวออกมาเนี่ยเขาคงไม่บอกหมดหรอกว่าคุยอะไรเพราะว่าต้องยอมรับว่าในเวทีการพูดคุยกับโซไอระหว่างผู้นำประเทศสองประเทศเนี่ยมันต้องคุยกันเรื่องลับด้วยนะเรื่องทางการก็แถลงข่าวไป

0: เรื่องนั้นก็ไม่แถลง
1: ก็มี
0: รับรองเลยว่ามีการหยิบยกเรื่องนี้แน่ถ้าไม่อย่างนั้นตัวนายกคงไม่ประกาศบนแผ่นดินฝรั่งเศสหรอกว่าเราจะไม่เปิดด่านที่กัมพูชาแน่นอนนะก็แสดงว่านายกส่งสัญญาณผ่านสื่อฝรั่งเศสด้วยว่าประเด็นเรื่องความมั่นคงชายแดนเนี่ยเป็นหนึ่งในสิ่งที่ไทยตระหนักนะซึ่งทำให้ผลยาไปถึงผู้นำฝรั่งเศสทราบทางอ้อมแต่ว่าในโต๊ะเวทีเจรจาระดับ 4I อ่ะนะตาต่อตาเนี่ยมันจะต้องมีการพูดคุยเรื่องนี้ผมคิดว่าพูดคุยอยู่แล้วครับเพราะว่าไม่อย่างนั้นคุณนิกรเดชเขาคงไม่ไปเตรียมการตั้งนานในฐานะเอกอัครราชทูตไทยประจำปารีสหรอกนะ
2: ก็เห็นว่าวันจันทร์ที่จะถึงนี้ครับอาจารย์ท่านนายกอนุทินจะได้มีโอกาสรับประทานอาหารค่ำกับมาครงก็คงจะได้หารือกันแบบวงเล็กๆประเด็นที่อาจารย์ย่อยมาทั้งหมดนี้ก็คงจะได้หารือกันบ้างแต่อาจารย์เชื่ออย่างไรว่าฝรั่งเศสจะดูแลคนไทยหรือดูแลประเด็นต่างๆที่เราฝากฝังไว้ครับ
0: คือว่าประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งในมหาอำนาจระดับกลางนะสำหรับผมเองเนี่ยประเทศไทยอาจจะไม่ใช่มหาอำนาจใหญ่แต่ว่าในเชิงเศรษฐกิจเราก็มีมูลค่าสูงในเชิงความมั่นคงเราก็พิสูจน์แล้วว่ากำลังกองทัพของเราที่ถูกจัดอันดับโดยองค์กรระหว่างประเทศเนี่ยเราอยู่ในระดับที่25-26ของโลกซึ่งมันก็แข็งแกร่งเราจึงถือได้ว่าเราเป็นระดับกลางส่วนฝรั่งเศสเองเนี่ยเขาก็ไม่ใช่มหาอำนาจระดับใหญ่เขาก็เป็นระดับใหญ่ในยุโรปแต่ระดับโลกก็เป็นระดับเหนือกว่าเราอ่ะแต่ก็อยู่ในเรนจ์ที่อยู่ในหมวดเดียวกันนั่นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยไทยมีความสำคัญและฝรั่งเศสรู้ว่าในแผ่นดินที่อยู่ในบริเวณสุวรรณภูมิอาเซียน6ประเทศอ่ะที่เหนืออ่าวไทยเหนือทางด้านของอันดามันหรือเกาะสุมาตราเนี่ยนะปรากฏว่าไทยนี่แหละคือมีภูมิรัฐศาสตร์ที่สำคัญที่สุดในการเป็นเซ็นเตอร์เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราคุยกับเขาฝรั่งเศสเขาก็เป็นประเทศที่ฉลาดนะครับเพราะนั้นเขาจะต้องรับข้อเสนอเราเพราะว่าผมไม่อยากจะเปรียบเทียบประเทศเรากับประเทศเพื่อนบ้านที่อยู่ทางฝั่งตะวันออกของเรานะแต่ว่ามันเห็นชัดเจนว่ามูลค่าทางเศรษฐกิจขนาดเศรษฐกิจขนาดความมั่นคงขนาดประชากรการพัฒนาความเจริญเติบโตทาง GDP เราเหนือกว่าหมดไงเพราะนั้นฝรั่งเศสเขาก็ต้องการหาพันธมิตรใหม่เพราะอย่าลืมนะเขาก็ประสบปัญหานะครับท่านพิธีกรท่านผู้ฟังทางบ้านเพราะว่าโลกนี้กำลังบีบให้แบ่งขั้วเป็นอเมริกากับจีนนะฝรั่งเศสเขาไปประเทศขนาดกลางเขาก็ไม่อยากแบ่งขั้วแล้วอเมริกาเองก็ดูเหมือนมีปัญหากับนาโต้ด้วยซ้ำซึ่งฝรั่งเศสก็อยู่ในนาโต
1: ้
0: ขนาดเดียวกันตัวของจีนก็พยายามที่จะเสาะหาพันธมิตรเพราะนั้นฝรั่งเศสเขาก็อยู่ในสถานะเดียวกับเราอ่ะที่เราถูกบีบให้เลือกข้างเขาก็ไม่อยากเลือกข้างเพราะฉะนั้นถ้ามาเลือกกันเองดีกว่าไหมอ่ะคือประเทศที่ถูกบีบขนาดกลางๆเนี่ยมาเป็นพันธมิตรมาจับมือกันให้แน่นหนาเช่นไทยฝรั่งเศสและจุดๆๆมันก็จะทำให้เรามีพลังในกลุ่มขนาดกลางๆมากขึ้นเพราะนั้นผมถึงค่อนข้างคิดว่าในเชิงยุทธศาสตร์ความมั่นคงของฝรั่งเศสเองเขาก็มองไทยเป็นตัวเลือกที่ดีในการที่จะสร้างพันธมิตรและความไว้วางใจเพราะฉะนั้นผมถึงคิดว่าการไปรอบนี้ฝรั่งเศสกับไทยอาจจะมีข้อตกลงกันเยอะมากแล้วก็จะจับมือเป็นพันธมิตรที่แน่นแฟนกว่าเดิมในรอบ 3-4 ปีที่ผ่านมา
1: ค่ะอาจารย์เชษฐามองความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับฝรั่งเศสยังไงบ้างคะเพราะว่าเห็นว่าถ้าเราย้อนกลับไปดูเนี่ยโอ้โหความสัมพันธ์ไทยกับฝรั่งเศสเนี่ยเป็นปีที่170ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยฝรั่งเศสเลยใช่ไหมคะก็ถือว่าเป็นการตอกย้ำว่าไทยกับฝรั่งเศสเนี่ยเป็นมิตรระหว่างกันอาจารย์เชษฐามองแบบนั้นไหมคะหรือว่ายังไงคะ
0: อ๋อใช่ครับเพราะว่าเอาตรงๆนั้นเราอย่าไปคิดถึงอดีตที่บอกว่าฝรั่งเศสกับเราเคยมีปัญหากันในสมัยกรุงศรีอยุธยามันผ่านมาเป็น100ปีแล้วแต่ว่าหลังจากสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยนะฝรั่งเศสกับไทยก็อยู่ฝั่งเดียวกันด้วยซ้ำนะอยู่ฝั่งพันธมิตรอ่ะไปร่วมรบด้วยกันนะครับด้วยเหตุนี้เองเนี่ยฝรั่งเศสกับไทยหลังจากนั้นเนี่ยก็ยังมีความสัมพันธ์อันดีนะครับเพียงแต่ว่าฝรั่งเศสเขาเป็นเจ้าอาณานิคมกัมพูชานะแล้วก็อาจจะมีการกระทบกระทั่งในเรื่องชายแดนกันบ้างแต่สุดท้ายเนี่ยพอโลกยุคใหม่โดยเฉพาะหลังจากปีค.ศ.2000เนี่ยนะซึ่งปัจจุบันมัน2026ปาเข้าไปจะ30ปีแล้วเนี่ยเรายังมีความสัมพันธ์ทางการค้าที่ดีกับฝรั่งเศสนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมิตรภาพกับฝรั่งเศสที่มีอยู่เราก็คงละทิ้งไม่ได้หรอกแต่ว่าในเชิงของการเจรจาระหว่างประเทศมันอาจจะมีบวกมั่งลบมั่งแต่สุดท้ายมันจะมีลักษณะที่เรียกว่าผลที่ได้เนี่ยของ2ประเทศจะอยู่ในสิ่งที่เรียกว่า win-win approach คือชนะชนะด้วยกันอาจจะไม่ได้100กับ0 แต่อย่างน้อยมันจะต้องได้มากกว่าไม่ได้แต่ละประเทศเขาก็จะมีวิธีการหรือมีมุมมองของเขาเพราะนั้นเราก็ยังคบแล้วก็เป็นความสัมพันธ์ที่ดีได้โดยเฉพาะโลกปั่น

0: ป่วนแบบนี
1: ้
0: ที่อเมริกากับจีนกำลังปั่นป่วนกันน้ำมีรัสเซียเนี่ยถ้าประเทศขนาดกลางไม่คบหาเนี่ยมันจะอยู่ลำบากและผมเชื่อว่าประเทศขนาดกลางก็ตระหนักเองด้วยว่าต้องคบหากันเองและนี่คือหนึ่งในเหตุผลที่จะต้องคบหากันเองเพราะนั้นความสัมพันธ์ยังดีกันอยู่ครับ
2: ใช่เลยครับก็เห็นได้เลยจากการที่ประธานาธิบดีมาครงลงนามถวายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้กับเจ้าฟ้าหญิงสิริวัณณวรีซึ่งก็ได้เห็นท่ากราบถวายความยินดีถึงฝ่าพระบาทของท่านนายกอนุทินอันนี้ก็ถือว่าแสดงถึงความสัมพันธ์ที่ดีแล้วก็ท่านนายกก็โชว์ให้ทั่วโลกได้เห็นถึงวัฒนธรรมไทยด้วยใช่ไหมครับอาจารย์ครับ
0: ครับมันเป็นสัญลักษณ์นะของวัฒนธรรมของประเทศนะแล้วก็การที่มาครงเนี่ยได้ถวายเครื่องราชนะให้กับทางพระองค์เจ้าสิริวัณณวรีเนาะมันก็ทำให้เรารู้สึกว่าฝรั่งเศสก็ให้ความสำคัญกับประเทศไทยเป็นอย่างสูงเพราะฉะนั้นเองเนี่ยเหตุการณ์เนี่ยถือว่าเป็นสัญลักษณ์ทางการเมืองที่ดีในการที่จะมีสัมพันธภาพที่ดีมากยิ่งกว่าเดิมนะครับ
1: อืมค่ะแต่ว่าถ้ามองหันไปมองฝรั่งเศสกับกัมพูชาบ้างนะคะอาจารย์ความสัมพันธ์ระหว่างฝรั่งเศสกับทางกัมพูชาล่ะคะ
0: เขาคงตัดทิ้งกันไม่ได้นะเขาเป็นลูกพี่ลูกน้องกันอยู่นะครับแต่ว่าเผอิญกัมพูชาเขาก็อยู่ไกลฝรั่งเศสไงแล้วก็ที่สำคัญฝรั่งเศสปัจจุบันเนี้ยเขาก็ต้องการพึ่งพิงนะพึ่งพิงประเทศลุ่มที่แบบว่ามีความเจริญเศรษฐกิจเนี่ยเพราะเขาก็ต้องพัฒนาเศรษฐกิจของเขาเองเหมือนกันแม้ว่าเขาจะมีความสัมพันธ์ให้ดีกับกัมพูชาแต่ในทางการเมืองระหว่างประเทศอ่ะจะเทคไซส์ข้างใดข้างหนึ่งนะวินาทีนี้มันเทคไซส์ยากนะเพราะมันต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ระยะยาวและอย่างที่ผมเรียนให้ทราบว่าเทียบขนาดมูลค่าทางเศรษฐกิจของไทยกัมพูชาเนี่ยไทยย่อมได้เปรียบเพราะไทยนี่เป็นอันดับ3อันดับแรกของอาเซียนนะด้วยเหตุนี้เองเนี่ยฝรั่งเศสเขาก็ต้องค้าขายอ่ะเขาก็ต้องเห็นความสำคัญของเราอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นต่อให้เขายังมีความสัมพันธ์กับกัมพูชาแต่เขาก็ยังไม่สามารถที่จะละเลยที่จะมาเป็นไม่เป็นพันธมิตรกับเราได้หรอกเพราะนั้นเขาก็จะมีวิธีคิดว่าเรื่องนี้ก็สนับสนุนกัมพูชาบ้างเรื่องนี้ก็สนับสนุนเราบ้างเพื่อจะได้สร้างความสัมพันธ์ระหว่างสองฝากให้มันสมดุลในสายตาของฝรั่งเศสเขา
1: อันนี้เป็นจุดยืนของฝรั่งเศสใช่ไหมคะที
0: ่ใช่ครับใช่ครับ
1: ค่ะค่ะทีนี้ผลของการไปเยือนฝรั่งเศสของนายกรัฐมนตรีในครั้งนี้ค่ะสิ่งที่จะตามมาอาจารย์เชษฐามองว่าน่าจะมีอะไรบ้างคะ1 2 3 4ค่ะ
0: ครับอันดับแรกเลยนะนายกไปคุยเรื่องพลังงานแสดงว่าตั้งใจที่จะมีนโยบายร่วมกันเกี่ยวกับพลังงานซึ่งมันก็สอดคล้องกับเงินกู้400,000 ล้านไงที่จะมาทำเรื่องของพลังงานสะอาดนะครับก็คงจะขอความร่วมมือขอคำชี้แนะหรือมีผู้เชี่ยวชาญมาช่วยพัฒนาเรื่องพลังงานสะอาดตรงนี้แหละผมว่าอันที่หนึ่งเลยก็ไปคุยกับ IEA มานะครับสองนะครับการคุยกับฝรั่งเศสโดยตรงเนี่ยก็จะได้ผลประโยชน์ด้านความมั่นคงพอฝรั่งเศสเกรงใจเราเขาก็จะสนับสนุนกัมพูชามันก็จะอีหลักอีเลือมันก็จะรู้สึกว่าจะทำอย่างไรดีจะสนับสนุนกัมพูชามากมันก็จะกระทบกระทั่งกับไทยม
1: ัน
0: ก็ทำให้การเดินเกณฑ์ด้านความมั่นคงของเราก็รู้สึกผ่อนคลายได้มากขึ้นนะครับ3มันเป็นการส่งสัญญาณถึงมหาอำนาจระดับโลกไงไม่ว่าจะเป็นอเมริกาจีนหรืออะไรก็ตามว่าประเทศขนาดกลางเนี่ยทั้ง2ภูมิภาคคือยุโรปกับเอเชียเริ่มจับมือกันแล้วนะเพราะฉะนั้นเองเนี่ยเรามีทางเลือกเราไม่จำเป็นต้องเลือกข้างว่าจะเทคไซส์จีนเทคไซส์อเมริกาอย่างเดียวแต่เราสามารถมีพันธมิตรระดับข้างร่วมกันได้นะผมว่านี่เป็นประโยชน์เป็นประโยชน์ที่เกิดขึ้นในข้อที่3ข้อที่4ไม่ต้องพูดถึงนะเศรษฐกิจแน่นอนเพราะว่ามีการไปพูดคุยกับนักธุรกิจในต่างชาติของฝรั่งเศสก็คงที่จะมีการลงทุนอะไรกันมากขึ้นในประเทศไทยนะผมว่าอย่างน้อย4อย่างจะเป็นแบบนี้นะครับ
1: ค่ะ
2: ครับผมวันนี้กราบขอบพระคุณอาจารย์เชษฐาเป็นอย่างสูงนะครับที่ให้เห็นภาพชัดเจนทุกครบทุกมุมเลยครับ
1: ค่ะขอบพระคุณอาจารย์เชษฐามากเลยนะคะ
0: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับ
1: นะคะหมดเวลาแล้วจริงๆนะคะวันนี้ติ้งหน่วยแล้วก็เก๋นะคะต้องลาคุณผู้ฟังไปเลยนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ดกว่า 1,000 ความล้มเหลวอาจนำมาซึ่ง1ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดทุกความสำเร็จอาจแลกมาด้วยความเจ็บปวดเปิด

0: ล้มเหลวสู่ชัยชนะ
1: โอวาทพรหมรัตนพงศ์ครับความสำเร็จของคนคนหนึ่งไม่ได้วัดกันที่ตัวเงินเสมอไปแต่อยู่ที่ mindset ของคนคนนั้นที่ทำให้จากล้มอยู่สามารถจะลุกขึ้นได้อย่างไวแล้วยังไปต่อนำธุรกิจตัวเองผ่านวิกฤตไปหาโอกาสใหม่ๆได้เสมอแล้วพบกันในล้มได้ลุกไวไปต่อรายการที่ถือกำเนิดมาจากหลักสูตร MCOT CEOs of ASEAN ทุก 5:00 น.วันอาทิตย์นะครับ
0: แรงบันดาลใจที่เปลี่ยนแปลงชีวิตคุณฟังล้มได้ลุกไหวไปต่อทุกวันอาทิตย์17นาฬิกาถึง18นาฬิกา
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงล้ำนำสยามโดยดุษฎีเขามูลคดี

ลำนำสยามรายการเพื่อทุกคนที่รักเพลงไทยศิลปะวัฒนธรรมไทยนำเสนอด้วยความไพเราะในเนื้อหาสาระน่ารู้หลากหลายเกี่ยวกับเพลงไทยทุกคืนวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 1:00 นถึง 2:00 นคลื่น FM 100.5 MHz New Network

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพแฟนเพลงที่รักทุกท่านครับผมดุษฎีคำมงคลนีและรายการลำนำสยามก็มาพบกับท่านผู้ฟังนะครับเสาร์อาทิตย์นี้เป็นวันที่เราจะร่วมกันบรรเลงขับร้องและฟังในทำนองเพลงไทยเดิมกันนะครับเปลี่ยนอารมณ์ให้นุ่มหูสักนิดหนึ่งครับขอเสนอได้บทบาทของเพลงตับเป็นส่วนใหญ่แล้วก็เป็นวงปีภาพไม่นวมล้วนๆเลยนะครับเริ่มต้นด้วยตับวิวาพระสมุทรนะครับก่อนจะพูดถึงตับวิวาพระสมุทรขอพูดถึงเพลงตับเล็กๆน้อยนะครับบางทีท่านผู้ฟังบางท่านอาจจะงงว่าอะไรกันเพลงมีตับด้วยเหรอแล้วเดี๋ยวไม่มีปอดมีหัวใจมีไส้เหรอไม่ใช่นะครับตับในที่นี้มันการเรียงร้อยกันเหมือนอย่างที่เขาเรียกว่าประทัดประทัดก็เรียกเป็นตับเป็นการเรียงตั้งแต่หนึ่งขึ้นไปนะครับเพลงตับหมายถึงเพลงที่บรรเลงเป็นเรื่องแล้วก็มีแขนงแยกแตกกันออกไปเป็นตับเรื่องแล้วก็ตับเพลงนะครับถ้าตับเรื่องคือหมายความว่าเรียงร้อยต่อกันถ้าสิบเพลงก็เรียงร้อยเป็นเรื่องเดียวกันฟังต่อเนื่องกันไปหมดถ้าเป็นตับเพลงอาจจะเรียงร้อยต่อกันด้วยทำนองเพลงที่มีลีลาจังหวะคล้ายๆกันหน้าทับคล้ายๆกันแล้วก็แต่ว่าเรื่องราวอาจจะไม่ได้เป็นเรื่องเดียวกันนะครับส่วนใหญ่เพลงตับที่มีมาตั้งแต่สมัยอยุธยาเนี่ยเป็นเพลงที่มีความเกี่ยวพันกับประเพณีพิธีกรรมหรือว่าการแสดงนะครับเพลงตับตั้งแต่อดีตมาตั้งแต่สมัยอยุธยาถึงต้นรัตนโกสินทร์นี่มักจะไม่ค่อยมีบันทึกไว้ว่าจากเพลงอะไรและเป็นประวัติมีความเป็นมายังไงอาจจะเป็นที่ว่าในสมัยก่อนนี้ไม่มีการบันทึกกันเป็นหลักฐานใช้ปากต่อปากอันหนึ่งนะครับบางครั้งก็เป็นเรื่องของนักดนตรีที่ต้องการใช้เก็บงำกันถ้าเป็นส่วนใหญ่นะครับเมื่อก่อนนี้ไม่เคยบอกทางบอกอะไรกันนะครับเก็บไว้เป็นบ้านบ้านบ้านใครบ้านมันนะครับไม่มีการบอกทางกันไม่เหมือนยุคหลังนี่มีการลงประวัติชัดเจนนะครับมีการสืบทอดกันอย่างแน่นอนซึ่งทำให้มีการเรียนรู้กันอย่างชัดเจนมากขึ้นนะครับขอเริ่มตับแรกครับตับวิวาพระสมุทรแต่ว่าเป็นตับที่มีชื่อเสียงมากที่สุดก็ว่าได้นะครับตับนี้เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่6เป็นการเรียงร้อยด้วยเพลง3เพลงคือคลื่นกระทบฝั่งบางใบแล้วก็แขกสลาย3เพลง3อัตราจังหวะ3ทำนองซึ่งมีทำนองไพเราะทั้ง3เพลงเลยนะครับในทำนองแรกนั้นออกแนวที่จะคึกคักเล็กน้อยทำนองที่2ออกแนวเศร้าคือบางใบส่วนแขกสลายนั้นออกแนวหวานทั้ง3เพลงได้ถูกนำไปใช้เป็นเพลงไทยสากลกันหมดเลยตับวิวาพระสมุทรนี่เป็นบทละครพูดสลับรำนะครับมีทั้งบทร้องแล้วก็บทเจรจาสลับกันองค์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ทรงพระราชอิทธิพลขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2461เนื้อเรื่องก็ทรงได้เข้ามาจากนิยายกรีกเก่านะครับโดยเชื่อว่าถ้าหญิงงามตายในทะเลเนี่ยจะช่วยให้พ้นอุทกภัยจุดมุ่งหมายที่พระราชอิทธิพลก็เพื่อพระราชทานแก่คณะเสือป่ากองเสนาหลวงรักษาพระองค์เพื่อแสดงเก็บเงินบำรุงราชนาวีสมาคมแห่งกรุงสยามจะแสดงณพระราชวังสนามจันทร์นะครับเนื้อเรื่องเขาก็กล่าวถึงประชาชนชาวกรีกที่อยู่ที่เกาะอันฟาเบต้านะครับฟังชื่อเหมือนยานะครับกรอบอันฟาเบต้าเนี่ยคงจะอยู่ห่างไกลความเจริญนะครับเพราะว่าชาวกรีกที่ก่อนนี้ค่อนข้างจะโง่เขลาลงเชื่อในอำนาจทางทะเลนะครับเนี่ยมีเทพเจ้าของเขาที่อยู่ทางทะเลนะครับทุกครั้งที่ครบรอบร้อยปีเนี่ยก็จะต้องส่งสาวพรหมจารีไปเป็นเจ้าสาวของเจ้าสมุทรเจ้าสมุทรในที่นี้คงจะไม่ได้มีเป็นตัวเป็นตนเนี่ยคงจะหมายถึงว่าผู้ที่คุ้มครองมหาสมุทรใน

โดนเจ้าสาวลงทะเลไปก็ถือว่ายกให้แล้วก็ไปตายนั่นเองนี่กษัตริย์มิทัศน์ผู้ครองเกาะก็จำใจส่งราชธิดาชื่ออันโดรเมดาไปสังเวยทางทะเลนะครับแต่ว่าอันโดรเมดานี่มีคู่รักแล้วชื่อว่าอังเฟรนะครับอังเฟรคู่รักของเธอก็พยายามออกอุบายเลยขอให้นาวาเอกเอ็ดเวิร์ดไลออนกับอันเรืออังกฤษมาขู่ชาวเมืองให้ยกนางให้อังเฟรจึงจะรอดชีวิตทั้งเมืองสุดท้ายชาวเมืองยินยอมอังเฟรและอันโดรเมดาก็ได้แต่งงานกันสมปรารถนานะครับถ้าสมัยนี้ฟังเนื้อเรื่องอย่างนี้แล้วมีความรู้สึกอะไรจะง่ายๆอย่างนั้นนะครับแต่ว่านิยายสมัยเก่าๆนี่ก็จะไม่มีอะไรสลับซับซ้อนเหมือนสมัยนี้แต่ว่าก็จะมาฟังกันในเรื่องราวของการขับร้องการบรรเลงซึ่งมีลีลาน่าฟังมากกว่าบทละครตับวิภาพระสมุทรเรื่องนี้เนี่ยมีคุณค่าทางวรรณคดีมากนะครับไม่ว่าจะเป็นกระบวนกรอนหรือว่าฉันเนี่ยประณีตบรรจงมากบทร้องก็เพราะเป็นตับที่นิยมมากชุดหนึ่งเลยเพลงในตับนี้ถูกนำไปประดิษฐ์เป็นเพลงไทยสกลหลายเพลงนะครับยังมีอยู่เพลงหนึ่งชื่อว่าสุริยันจันทราซึ่งนิยมขับร้องกันมากที่มีเนื้อร้องว่าถึงกลางวันสุริยันแจ่มประจักษ์ไม่เห็นหน้านงลักษ์ยิ่งมืดใหญ่ถึงราตรีมีจันทร์อันอภัยไม่เห็นโฉมประโลมใจก็มืดมนนี่แหละครับกลอนบทนี้อยู่ในตับวิวาพระสมุทรที่จะได้ฟังต่อไปนี้วงปีพาดแม่นวมของกรมศิลปากรจะเป็นผู้บรรเลงนะครับอาจารย์นพคุณสุดประเสริฐเป็นผู้ขับร้องครับก็เชิญรับฟังครับตับวิวาพระสมุทรครับ

ก็ผ่านไปแล้วนะครับตับแรกตับวิวาพระสมุทรเรียงร้อยไว้ด้วยเพลง3เพลงคือคลื่นกระทบฝั่งบางไมล์แล้วก็แขกสลายเป็นเพลง2ชั้นซึ่งมีความไพเราะน่าฟังมากนะครับอาจารย์นพคุณสุดประเสริฐนี่ก็เสียงดีมากเลยนะครับแฟนเพลงนี่เยอะมากสำหรับอาจารย์นพคุณนี่ต่อไปเป็นลำดับที่2ครับตับคุมรินครับนี่ก็เป็นตับที่มีชื่อเสียงมากอีกตับหนึ่งแล้วก็เคยถูกใช้เป็นละครดึกดำบรรพ์หรือละครเวทีมายิ่งใหญ่มาแล้วในอดีตเพลงตับภูมิรินชุดนี้เนี่ยท่านครูหลวงประดิษฐ์ไพเราะสอนศิลปะบรรเลงท่านแต่งทำนองขึ้นมาก่อนนะครับเพื่อถวายสมเด็จพระเจ้าประมวลเธอเจ้าฟ้ากรมขุนเพชรบูรณ์อินทราชัยคุณกระหม่อมติ๋วนะครับเพื่อประกอบละครดึกดำบรรพ์เรื่องจันทกินนรีซึ่งเป็นบทพระนิพนธ์ของพระองค์บทร้องที่ทรงพระนิพนธ์ตอนนี้มีพระประสงค์ให้มีทั้งบทและทำนองเรียนแบบตับแม่ศรีทรงเครื่องของสมเด็จพระเจ้าประมวลเธอเจ้าฟ้ากรมพยานริศรานุวัติวงศ์ถ้าท่านฟังเพลงนี้เดี๋ยวได้ฟังตับนกก็จะรู้สึกความละมีลีลาคล้ายกันมากเลยนะครับท่านครูหลวงประดิษฐ์ไพเราะสอนศิลปะบรรเลงแต่งทำนองตามพระประสงค์เมื่อปีพ.ศ. 2462โดยการแต่งทำนองในครั้งแรกท่านแต่งแค่3ท่อนต่อมาถึงปีพ.ศ. 2476เมื่อคุณครูหลวงประดิษฐ์ไพเราะสอนศิลปะบรรเลงโอนจากกระทรวงวังไปเป็นหัวหน้าแผนกดุริยางค์ไทยกรมศิลปากรท่านก็นำมาเพลงตับภูมิรินเนี่ยมาบรรเลงขับร้องอีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะนำมาบรรเลงขับร้องครูหลวงประดิษฐ์ไพเราะท่านก็มอบให้ครูมนตรีตราโมทแต่งบทร้องเพิ่มอีกหนึ่งบทส่วนตัวท่านเองก็แต่งทำนองเพิ่มดนตรีลับอีกหนึ่งท่อนก็เลยทำให้เพลงตับภูมิรินทร์นี้มี4ท่อนก็เลยเหมือนกับเพลงตับแม่ศรีทรงเครื่องขบใหญ่เลยครับเพราะตับแม่ศรีทรงเครื่องนั้นมีอยู่4ท่อนตับภูมิรินทร์ก็วงปีภาพเป็นรวมของกรมศิลปากรเป็นวงที่จะบรรเลงนะครับและก็ผู้ที่ขับร้องก็คือผู้ที่แฟนเพลงชื่นชอบนั่นเองนะครับอาจารย์ลำพรแดงวิจิตรครับขอเชิญรับฟังเป็นเพลงที่2ครับ

บทเพลงตับภูมิรินทร์ก็จบลงไปแล้วนะครับจากบทละครเรื่องจันทกินรีซึ่งแสดงไว้ในสมัยรัชกาลที่6ที่7นู่นเลยครับแล้วก็เป็นละครดึกดำบรรพ์ภายหลังนี่มีการนำมาทำเป็นละครเวทีเป็นละครมีจินตลีลาสวยสดงดงามมากผมเคยได้ร่วมงานกับละครชุดนี้เมื่อประมาณสัก40ปีมาแล้วนะครับตอนนั้นเนี่ยมีการจัดทำละครการกุศลเรื่องจันทกินรีขึ้นที่หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับก็มีดารามาร่วมแสดงมากมายใช้วงซิมโฟนีวงใหญ่รู้สึกจะเป็นของกองเรือยางกรมตำรวจนั่นไงนะครับแล้วก็มีทั้งดนตรีไทยด้วยนะครับมีจินตลีลาเพราะๆหลายเพลงเลยชุดนั้นแล้วก็แสงสีเสียงงดงามมากถือว่าเป็นจินตลีลาหรือเป็นละครเวทีซึ่งยิ่งใหญ่มากในช่วง50ปีหลังนี้แล้วก็ยังไม่เห็นมีใครนำชุดนี้มาทำอีกเลยผมว่าน่าจะนำกลับมาทำอีกสักครั้งนึงนะครับเพราะว่ามันจะเป็นการรวมไว้ด้วยทุกรสในเรื่องเดียวกันไม่ว่าจะเป็นการรำการเต้นการร้องดนตรีแสงสีเสียงฉากทุกอย่างนี่ต้องสมบูรณ์มากเลยนะครับจันทกินรีนี่ประสักครู่นี้ฟังเสียงของอาจารย์นำพรแดงวิจิตจากตับภูมิรินทร์แล้วก็ทำให้คิดถึงท่านนะครับเพราะว่าท่านล่วงลับจากเราไปโดยอายุยังไม่มากนักเลยนะครับท่านเป็นคู่ชีวิตของอาจารย์ลำยองโสวัตขุนคลองแห่งกรมศิลปากรนะครับอาจารย์นำพรมักจะขับร้องคู่กับอาจารย์นพคุณสุขประเสริฐอยู่บ่อยๆก็เป็นครูกับอาจารย์กันนะครับเป็นลูกศิษย์กับอาจารย์ครับผมบอกว่าครูกับอาจารย์มันก็ระดับเดียวกันอยู่แล้วก็เลยให้ฟังเสียงของอาจารย์นภรแดงวิจิตอีกสักเพลงนะครับในเพลงนกเขามะราปีนะครับฟังชื่อนะแปลกหูนะครับคำว่ามะราปีนี่ฟังแล้วไม่เหมือนไทยเลยน่าจะเป็นเรื่องราวของทางใต้หรือของทางชวาซะมากกว่านกเขามะราปีนี่เป็นเพลงประกอบระบำนะครับเรียกว่าระบำนกเขามะราปีครูมนตรีตราโมทแต่งทำนองเพลงและบทร้องใช้เป็นระบำประกอบในละครเรื่องอีเหนาตอนประสันตาต่อนกชื่อเพลงเรียกนกเขามาราปีตามชื่อภูเขามาราปีซึ่งเป็นสถานที่ต่อนกของตัวละครในเรื่องนะครับละครเรื่องนี้จะแสดงให้ประชาชนชมณโรงละครกรมศิลปากรเมื่อปีพ.ศ. 2493ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2480กว่าจนถึง2500นี่ช่วงนั้นจะเป็นช่วงซึ่งจะมีการแสดงระบำของกรมศิลปากรเยอะมากทีเดียวเลยนะครับเพราะว่าครูมนตรีตราโมทนี่ท่านเก่งเรื่องแต่งเพลงระบำได้ชื่อว่าเป็นราชาแห่งเพลงระบำเลยทีเดียวขอเชิญรับฟังบทเพลงนกเขามาราปีจากวงปีภาพไม่นวมของกรมศิลปากรขับร้องโดยอาจารย์อัมพรแดงวิจิตรครับ

บทเพลงนกเขามาราปีก็จบลงไปแล้วนะครับความจริงผมนำเพลงนี้มาเพื่อขั้นบรรยากาศเล็กน้อยจริงๆแล้วเนี่ยผมจะนำเสนอเพลงตับนกต่อจากตับกุมารินแต่เดี๋ยวท่านผู้ฟังจะแยกแยะไม่ออกเพราะว่าคล้ายกันเหลือเกินท่านผู้ฟังที่พอจะไปรู้จักเรื่องราวของเพลงไทยแล้วฟังเพลงไทยอยู่บ่อยๆก็จะเข้าใจง่ายแต่ท่านผู้ฟังที่ก่อนไม่ค่อยคุ้นหูกับเพลงไทยพอฟังแล้วรู้สึกเอ๊ะเปิดเพลงซ้ำหรือเปล่าทำไมทำนองเหมือนๆกันความจริงแล้วมีลีลาซึ่งคล้ายกันนะครับแต่ว่าตับนกนี่เขาเกิดก่อนตับภูมิรินเนี่ยมาตามหลังตับนกเพียงแต่ว่าลีลาตาเรียนแบบกันเท่านั้นเองครับตับนกนี่มีชื่อเรียกชื่อหนึ่งว่าตับแม่สีทรงเครื่องนะครับเป็นเพลงตับนี่ที่สร้างขึ้นมาโดยบทร้องและทำนองเนี่ยเป็นบทพระนิพนธ์ของสมเด็จครูนะครับสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพยานริศรานุวัติวงศ์เป็นเพลงไทยเดิมที่มีเสียงประกอบที่สมัยใหม่นี่เรียกว่าซาวด์แทร็กนี่แหละครับเป็นเทคนิคแบบโบราณแล้วก็บรรยายถึงนก4ชนิดเริ่มต้นในนกโครดกนกกังเขนกาว่าวแล้วก็ลงท้ายด้วยไก่นะครับไก่นี่ก็ถือว่าเป็นนกเป็นเพศนกเหมือนกันแต่ว่าบินไม่ได้สูงนั่นเองนะครับทีนี้เมื่อบรรเลงเวลาเขาบรรเลงไปถึงช่วงของนกตัวไหนนักดนตรีเขาก็จะต้องเรียนเสียงของนกตัวนั้นโดยใช้อุปกรณ์พิเศษที่เราเรียกกันว่าขลุ่ยนกใช้ขลุ่ยต้องเรียกว่าขลุ่ยนกนะครับถึงจะมีเสียงเหมือนใช้ขลุ่ยเพียงอหรือขลุ่ยอื่นนี่เสียงจะไม่เหมือนนะครับและขลุ่ยนกนี่ก็มีอยู่4แบบเหมือนกันเลยครับประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อใช้มีอยู่4เสียงก็มีขลุ่ยนกโครดกขลุ่ยนกกังเขนขลุ่ยนกกอว่าวแล้วก็ขลุ่ยไก่นะครับเพลงตับนกหรือตับแม่สีทรงเครื่องนี่ก็ยังถูกนำไปใช้ในการแสดงละครเรื่องอีเหนาตอนอีเหนาชมนงอีกด้วยนะครับขอเชิญรับฟังการบรรเลงวงปีภาพไม่นวมของกรมศิลปากรในเพลงตับนกเป็นเพลงสุดท้ายสำหรับรายการลำนำสยามในคืนวันนี้นะครับจบเพลงนี้แล้วผมดุษฎีคำมงคลดีและทีมงานคงต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนครับคืนวันพรุ่งนี้พบกันใหม่คืนวันนี้สวัสดีครับ

ระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระพุทธศาสนามีคำสั่งสอนที่เป็นสัจธรรมและเป็นไปตามเหตุผลดังนั้นผู้มีปัญญาตรีตรองจึงจะเห็นจริงและมีศรัทธาเกิดขึ้นอย่างมั่นคงการส่งเสริมเผยแพร่พระศาสนากล่าวได้ว่าควรจะเน้นที่การสร้างศรัทธาเป็นข้อสำคัญศรัทธาความเชื่อนั้นกล่าวได้ว่ามีสองอย่างได้แก่ศรัทธาที่มีผู้อื่นชักนำกับศรัทธาที่เกิดขึ้นในตนเองศรัทธาอย่างไหนก็ตามอาจให้ผลได้ทั้งทางดีและทางเสื่อมขึ้นอยู่กับวิธีการที่สร้างขึ้นถ้าสักแต่ว่าเชื่อไม่ได้ใช้ปัญญาพิจารณาแล้วก็ไม่ได้ประโยชน์จากศรัทธานั้นอาจเกิดโทษก็ได้จำเป็นต้องใช้ปัญญาความรู้เหตุรู้ผลพิจารณาวิเคราะห์ให้เห็นท่องแท้ก่อนว่าเรื่องใดสิ่งใดมาจากความคิดที่ดีหรือจากความคิดที่ชั่วและปลูกศรัทธาลงแต่ในส่วนที่เกิดจากความคิดที่ดีจึงจะได้ประโยชน์เต็มเปี่ยมผู้ที่จะเผยแพร่พุทธธรรมควรอย่างยิ่งที่จะถือเป็นภาระเบื้องต้นในการชี้แจงให้ผู้ฟังเห็นคุณเห็นโทษของสิ่งต่างๆโดยชัดแจ้งจึงจะสามารถสร้างศรัทธาที่ถูกต้องให้เกิดขึ้นได้และสามารถจันลงพระศาสนาส่งเสริมจริยธรรมได้เป็นผลสำเร็จพระบรมราโชวาทพระราชทานเพื่อเชิญไปอ่านในโอกาสที่พุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และบรรดาสมาคมพุทธศาสนาในเครือทั่วราชอาณาจักรจะได้จัดให้มีการประชุมสมาคมพุทธศาสนาทั่วราชอาณาจักรครั้งที่22ณหอประชุมวัดโสธรอำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรา 7-9 ธันวาคม 2517

0: MCOT New FM 100.5 เสนอรายการเจริญธรรมแสดงธรรมโดยพระเทพวิมลยานหลวงพ่อถาวรจิตตถาวโรวัดปฐุมวนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานคร
1: ได้มีบรรยากาศปฏิบัติตนเพื่อได้ถวายเป็นพระราชกุศลตามวันเวลาที่ท่านทั้งหลายสะดวกก่อนอื่นต้องขออนุโมทนาสาธุการที่ทุกคนได้มีโอกาสมาสร้างเหตุแห่งคุณงามความดีเพื่อพร้อมกันถวายเป็นพระราชกุศลครั้งนี้ให้กล่าวได้ว่าเป็นบุญกุศลโดยแท้ในส่วนนี้ถือว่าเป็นธรรมบูชาบูชาด้วยธรรมะคือการมาฟังธรรมนั่งสมาธิอันมีกิจกรรมเมื่อคืนไหว้พระสวดมนต์และถือบวชส่วนจะกำหนดศีล5ศีล8สุดแท้แต่ความสะดวกสบายของแต่ละคนแต่การบวชก็มีนิสงส์เป็นเช่นเดียวกันท่านจะอยู่ได้น้อยอยู่ได้มากในส่วนที่ต้องรับผิดชอบคือศาลาพระราชฐานนั้นก็มีพร้อมที่จะรับผิดชอบอยู่ด้วยข้อปฏิบัติอย่างนี้จึงถือให้ทุกท่านทุกคนได้รับความสะดวกจะมาช้ามาเร็วมามากอยู่มากอยู่น้อยก็เป็นเรื่องของแต่ละคนเพราะเป็นเรื่องของศรัทธาศรัทธาสาธุปฏิทิตาเมื่อมีความเชื่อในเหตุแห่งคุณงามความดีเป็นที่ตั้งความมุ่งหวังความตั้งใจที่ทำย่อมมีผลสำเร็จข้อปฏิบัตินี้ท่านทั้งหลายต่างก็ได้ประกอบที่เป็นทานเป็นศีลเป็นการฟังธรรมนั่งสมาธิแม้ส่วนประกอบอื่นใดท่านทั้งหลายก็ได้มีโอกาสเสริมสร้างเพิ่มเติมให้เกิดให้มีขึ้นตามวันเวลาที่ท่านสะดวกจึงกล่าวได้ว่าการเข้าอยู่จำพรรษาอันปรารภเหตุแห่งการฟังธรรมนั่งสมาธิเป็นที่ตั้งถือว่าท่านทั้งหลายมีความตั้งใจอันแน่วแน่จาก

ความสะดวกสบายของแต่ละคนที่มีโอกาสมีเวลาเป็นตัวของตัวเองได้มาฝึกมาปฏิบัติเป็นสิ่งที่ทำได้ยากทำได้ลำบากถ้าไม่ตั้งใจไม่สนใจไม่ใส่ใจจริงๆยากยิ่งที่จะทำให้ตนของตนได้มีหลักเหตุหลักผลเช่นที่ทุกคนมาอยู่รวมกันอย่างวันนี้การกระทำเช่นนี้จึงเป็นสิ่งที่สมควรได้รับการอนุโมทนาสาธุการในมวลหมู่มนุษย์และเทวดาอันเป็นที่มาของการสร้างเหตุแห่งความดีโดยตรงจากที่ท่านทั้งหลายตั้งใจปลงตั้งใจวางตั้งใจไว้ตั้งใจละตั้งใจเลิกจึงมีเวลามาอยู่วันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ได้ง่ายนักถ้าไม่มีบุญกุศลไม่มีคุณงามความดีเพียงพอก็เป็นการยากที่จะมาอยู่ณที่แห่งนี้ได้เพราะมันเป็นเรื่องที่มีความลำบากอยู่ในสิ่งที่มีอยู่จะด้วยที่นั่งก็ดีที่นอนก็ดีที่เดินก็ตามแม้แต่ส่วนอื่นใดที่ต้องอาศัยกับชีวิตของแต่ละคนถือว่าเป็นเรื่องที่มีความไม่ง่ายเหมือนกับอยู่บ้านอยู่เรือนของตนแต่ทุกคนก็ตั้งใจมาบวชเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเพื่อที่จะให้พระองค์ได้มีพระชนมายุยิ่งยืนนานถือว่าเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งกับชีวิตเพราะเหตุส่วนนี้ทำให้เราทั้งหลายได้สร้างคุณงามความดีร่วมกับทุกพระองค์โดยที่เราอยู่ที่นี่ที่ไหนเราได้สร้างเหตุแห่งความผูกพันนั้นเป็นส่วนหนึ่งความดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นอย่างยิ่งเพราะเรื่องของใจนั้นเป็นเรื่องที่มีความจริงใจที่ได้มาแสดงออกบอกลักษณะว่าเป็นการเสียสละเสียสละวันเวลาที่ควรจะสะดวกสบายเสียสละเวลาควรที่จะได้จะมีจะเป็นเสียสละความรู้สึกที่สบายสะดวกมาอยู่อย่างนี้ย่อมเป็นเหตุแห่งบุญกุศลย่อมเป็นเหตุแห่งคุณงามความดีทุกประการการกระทำอย่างนี้จึงย้ำว่าเป็นอมิสบูชาเป็นปฏิบัติบูชาถือว่าเป็นการบูชาอย่างยอดยิ่งยิ่งยอดเกินกว่านี้เป็นนั้นไม่มีแม้จะได้ชั่วครู่ชั่วยามชั่วขณะแม้จะได้ชั่ววันชั่วเดือนชั่วปีแม้จะได้ชั่ววินาทีก็เป็นกุศลอย่างยิ่งดังที่คำโบราณพูดอยู่เสมอว่าชั่วงูแลบลิ้นไก่ตกปีกช้างกระดิกหูคงเป็นเวลาไม่ยาวนักแต่ท่านทั้งหลายก็เป็นคนที่มีโอกาสอย่างนี้ได้ชื่อว่าเป็นการดำเนินชีวิตที่ถูกที่ต้องเพราะหลายๆคนก็เข้าใจอยู่ว่าต่างกรรมต่างวาระโอกาสที่จะเสียสละมาอยู่วัดมาฟังธรรมมาร่วมไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิแต่เป็นสิ่งที่ยากไม่ใช่เรื่องง่ายถ้าไม่มีความจงใจถ้าไม่มีความตั้งใจที่จะมาอยู่พักจิตพักใจแล้วสุดยากสุดลำบากที่จะทำได้เมื่อเป็นเช่นนี้กล่าวได้ว่าท่านทั้งหลายเป็นผู้มีความพร้อมในการที่จะปฏิบัติการปฏิบัตินั้นก็คือการปฏิบัติตัวเองโดยสำนึกอยู่ในข้อปฏิบัติว่าอยู่ที่วัดเราก็อยู่ได้อยู่ที่บ้านเราก็อยู่ได้แม้แต่เดินทางที่ทำงานเราก็อยู่ได้และเราอยู่ได้อย่างคนที่มีวัตถะปฏิบัติที่ไหนเมื่อไรเราก็มีความสะดวกสบายเมื่อไรที่ไหนเราก็มีความเบาใจเย็นใจเพราะการปฏิบัติที่มีพื้นฐานของการเสียสละเมื่อเรามีการเสียสละจากความสุขส่วนตนที่ควรจะได้จะเป็นแล้วเรามาอยู่อย่างนี้ถือว่าเป็นเรื่องลำบากสำหรับคนโดยส่วนมากเพราะการวัดการถือวัดปฏิบัตินั้นเป็นอยู่เป็นการอยู่อย่างเรียบง่ายในความหมายนี้จึงเข้าใจได้ว่าเป็นสิ่งที่ทุกคนทำได้ยากทำได้ลำบากแต่ทุกคนก็ทำได้แต่ทุกคนก็สบายใจเพราะเหตุแห่งบุญกุศลในส่วนที่ท่านทั้งหลายรับผิดชอบนี่เองจึงทำให้มีความหมายอย่างยิ่งในการปฏิบัติตนปฏิบัติได้มีเหตุได้ผลปฏิบัติจนเป็นบุญเป็นกุศลกับทุกคนเกิดขึ้นโดยมุ่งหวังคือการให้ทานทานเป็นส่วนที่ท่านทั้งหลายไม่ต้องจ่ายเงินเพียงแต่เสียสละส่วนที่ยึดติดเสียสละส่วนที่ยึดผิด

ยึดถูกเสียสละส่วนที่เป็นความสุขส่วนที่โลกวิสัยส่วนนี้นั้นได้ชื่อว่าเป็นการให้เหลือทุกสิ่งทุกอย่างเหนือทุกสิ่งทุกอย่างในส่วนของการให้จึงเป็นบอกลักษณะว่าท่านทำได้จะได้น้อยได้มากท่านก็ทำได้แล้วคือให้ด้วยกายด้วยใจด้วยความคิดด้วยความอ่านถือว่าให้ได้ถึงมาอยู่วัดได้แต่เราให้ไม่ได้เราอยู่วัดได้ยากอยู่วัดได้ลำบากเช่นนี้จึงชื่อว่าการให้ที่ทำได้แล้วในส่วนของศีลพอสภาพสิ่งแวดล้อมเป็นใจศีลก็มีอัตโนมัติสภาพสิ่งแวดล้อมให้โอกาสสภาพที่เป็นจริงของสิ่งแวดล้อมที่เราอยู่ร่วมกันมากๆทำให้เรานั้นมีศีลง่ายมีศีลสะดวกมีศีลสบายกายของเราก็ปกติดีวาจาของเราก็ปกติดีแม้ส่วนลึกของใจเราก็มุ่งเพื่อความเย็นความสงบในจิตในใจโดยอาศัยการฟังคิดตามพิจารณาตามไปใจของท่านยอมได้ชื่อว่ามีความผ่องใสบริสุทธิ์ด้วยอำนาจของการหยุดอยู่กับสิ่งดังที่กล่าวมาแล้วเหล่านี้ได้ชื่อว่าข้อวัดปฏิบัติเป็นศีลเป็นสัตว์ในส่วนแห่งความตั้งใจจึงต้องพยายามระวังอยู่ตลอดเวลาซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายนักแต่ก็ต้องระวังโดยเฉพาะเรื่องของคำพูดคำจานั้นอาจจะเผลอได้ง่ายอาจจะเห็นว่าเป็นกันเองอาจจะเห็นว่าไม่มีอะไรอาจจะนึกว่าไม่จำเป็นหรือว่าไม่สำคัญบางทีเราก็พูดที่เล่นที่จริงสุดท้ายก็เผลอออกไปจนได้กลายเป็นเรื่องทำให้เกิดความไม่เหมาะสมไม่งามไม่ดีไม่เหมาะเราก็กลายเป็นคนที่เพ้อเจ้อเหลวไหลส่อเสียดโดยไม่รู้สึกตัวเมื่อเป็นเช่นนี้จึงต้องระวังในเรื่องของการพูดการจาของการอยู่วัดปฏิบัติเฉยนิ่งนั้นทำให้เราได้คิดนิ่งเฉยทำให้เราคิดได้คิดออกในส่วนของศีลจึงจะบอกให้เราทุกคนเป็นผู้มีปกติในศีลได้ในส่วนของภาวนาหมายถึงการพัฒนาจิตใจจากที่เราเคยฟังเราก็ได้ฟังให้จนเกิดความแม่นยำจากที่เราไม่เคยฟังเราก็ได้ฟังจนเกิดความเข้าใจจากที่เราสงสัยก็จะหายสงสัยได้สิ่งที่เห็นผิดก็จะได้เห็นถูกต้องได้สุดท้ายใจเรามันก็จะอยู่เหนือจากอารมณ์โดยทั่วไปเพราะใจเข้าใจในกฎเกณฑ์แห่งความเป็นจริงทุกสิ่งทุกอย่างใจนั้นก็จะมีลักษณะเหนือจากโลกโดยทั่วไปอยู่กับโลกแต่ไม่ติดอยู่โลกอยู่กับโลกแต่ไม่จมกับโลกแม้ได้อยู่กับโลกคือเรียกว่าโลกมนุษย์แต่ก็ไม่ได้วุ่นวายกับมนุษย์เพราะใจนั้นมันมีเหตุแห่งคุณงามความดีเพียงพอจึงไม่เดือดร้อนเพราะการอยู่กับมนุษย์ที่สุดของใจจึงเป็นคนที่สงบสงัดได้กับเสียงกับรูปกับสิ่งที่กำหนดใจจึงมีผลทำให้ทุกคนนั้นมีความเย็นได้ทุกสิ่งทุกอย่างอาศัยใจเป็นตัวกำหนดนี่เองทำให้มีจิตผ่องใสอยู่กับการให้ทานกับการรักษาศีลกับการฟังธรรมนั่งสมาธิแม้ส่วนประกอบอื่นใดก็เป็นเหตุแห่งความดีทุกประการส่วนนี้นั้นจึงได้ชื่อว่าเป็นการชำระจิตใจของแต่ละคนให้สะอาดให้หมดจดให้ผ่องแผ้วในตัวของตัวเองด้วยหลักของการกระทำเช่นนี้จึงถือว่าเป็นทานเป็นศีลเป็นภาวนาเบื้องต้นคือทานท่ามกลางคือศีลที่สุดของคือภาวนาเมื่อมีความละเอียดมากขึ้นก็ได้เบื้องต้นคือศีลท่ามกลางคือสมาธิที่สุดคือปัญญาจะทำให้เราเป็นคนที่เข้าใจในความเป็นจริงได้มากขึ้นอาศัยการตั้งใจฟังตั้งใจดูตั้งใจกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกตั้งใจบริกรรมหายใจเข้าพุทหายใจออกโทแม้จะสลับกันไปด้วยการดูลมสั้นลมยาวลมเบาลมแรงสลับกันไปอยู่อย่างนั้นกดฟันด้วยฟันกั้นลมหายใจเข้าออกเราย่อมได้เหตุแห่งความเข้าใจว่าสติสัมปชัญญะนั้นเกิดความสมบูรณ์ในสิ่งที่เรากำหนดเรากำหนดอยู่สิ่งใดก็ชัดเจนสิ่งนั้นเรากำหนดอยู่สิ่งใดก็มีความสมบูรณ์ในสิ่งนั้นเป็นไปด้วยความมีสติสัมปชัญญะกับการเฝ้าฝึกปฏิบัติเราย่อมได้ชื่อว่าเป็นบุคคลที่มีความไพบูลย์ในการเฝ้าฝึกปฏิบัติทุกรูปแบบถึงบอกว่าตั้งใจดูตั้งใจฟังตั้งใจคิดตั้งใจกำหนดอย่างหนึ่งอย่างใดให้เกิดความชัดเจนแม้หากจะสลับกันบ้างก็ไม่เป็นเหตุอันใดที่จะทำให้เราเสียหลัก

ฟังบ้างหยุดบริกรรมบ้างบริกรรมบ้างฟังบ้างสลับกันไปย่อมเป็นเหตุแห่งการได้คิดจากสิ่งที่มีอยู่จิตใจของเราเมื่อมีการหยุดอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่เกิดขึ้นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่ตั้งอยู่เราก็จะรู้ว่าอ๋อนี่คือความจริงที่ปรากฏโดยทั่วไปเมื่อจิตใจมีลักษณะแห่งเหตุแห่งความจริงดังที่กล่าวมานี้ใจเราก็จะมีลักษณะเย็นใจเราก็จะมีลักษณะหนักแน่นใจเราก็จะมีลักษณะมีเหตุมีผลเพียงพอกับทุกสิ่งทุกอย่างอาศัยใจนั้นนิ่งอาศัยใจนั้นเย็นอาศัยใจนั้นมีเหตุผลเพียงพอใจจึงหยุดการก่อกรรมทำเข็ญใจจึงหยุดการสร้างเวรสร้างกรรมจากสิ่งที่มีอยู่เมื่อใจเราหยุดการก่อกรรมทำเข็ญสร้างเวรสร้างกรรมในใจเจ้าของได้แล้วความเป็นศีลเป็นธรรมในจิตในใจของเราก็ค่อยเกิดขึ้นเกิดขึ้นในส่วนของการเฝ้าฝึกปฏิบัติก็ทำให้เราละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นทำให้เรารู้แจ้งรู้ชัดรู้จนเกิดความผ่องใสในใจของเราว่ามีลักษณะเป็นอย่างไรอาศัยใจมีหลักมีฐานการมาบวชมาปฏิบัติแม้จะชั่วครู่ชั่วยามชั่วขณะแม้จะชั่วคืนชั่ววัน3วัน7วัน15วันล้วนแล้วจะเป็นการทำสิ่งที่หยาบหยาบให้หมดไปจากจิตจากใจของเราได้ในส่วนที่เราทั้งหลายกระทำกันอยู่ทุกวันนี้จึงถือได้ว่าเรากำจัดสิ่งที่หยาบหยาบให้หมดไปจากสภาพที่เป็นจริงที่เราอยู่กับเย่าเฝ้ากระเรือนมีฐานะอีกอย่างหนึ่งครั้นเมื่อเรามาอยู่วัดก็มีฐานะอีกอย่างหนึ่งเมื่อเรารู้ซึ้งแก่ใจอย่างนี้แนวการเฝ้าฝึกปฏิบัติของเราก็ค่อยมีหลักมีเกณฑ์มีเหตุมีผลเพียงพอกับทุกสิ่งทุกอย่างทำให้เรามีความรู้สึกว่าเรานั้นเป็นคนที่ปลดระวางอะไรได้ปลดระวางได้สนิทใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นหลายๆอย่างที่เราคิดว่าจะปลดไม่ได้วางไม่ได้เลิกไม่ได้ครั้นเมื่อเราได้มีโอกาสมาสัมผัสอยู่ในวัดวาศาสนาได้มีโอกาสมาอยู่ในวัดในวาในศาสนาแม้จะน้อยจะมากก็เป็นการปลดระวางด้วยความเป็นจริงสุดท้ายจากน้อยไปหามากจากมากไปหามากความจริงย่อมเกิดขึ้นกับใจเราได้ทุกสิ่งทุกอย่างทำให้เรานั้นเป็นคนที่เข้าใจตนเองได้มากขึ้นจากสิ่งที่ฟังจากสิ่งที่ดูจากสิ่งที่รับรู้จากสิ่งที่อยู่ใกล้เราย่อมได้คิดจากทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่เมื่อเราได้คิดจากทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่จิตใจของเราก็ค่อยมีหลักมีเกณฑ์มากขึ้นมีความละเอียดมากขึ้นจากการเฝ้าดูเฝ้าสังเกตอย่างนี้ทำให้จิตใจของเราเย็นได้ทุกสิ่งทุกอย่างในส่วนของการฝึกการปฏิบัติก็ค่อยเป็นค่อยไปจากเอากายมาก่อนเอาใจมาก่อนแม้ไม่ได้ที่สุดของความตั้งใจเราก็ถือว่าเรามาได้เราอยู่ได้เพราะว่าพระพุทธเจ้าพระอรหันตเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายทั้งปวงก็ถือแนวปฏิบัติเป็นอย่างเดียวกันหมดมีเวลาสร้างเนกขัมมะบารมีนั่นหมายถึงการปลีกตัวเองออกมาอยู่อย่างนี้มีสภาพที่เราอยู่ต่างกับที่บ้านมีสภาพที่เราอยู่ต่างกับที่ทำงานมีความเป็นสุขมีความต่างจากการอยู่ในสังคมโลกโดยทั่วไปมันเป็นการง่ายมันเป็นการสะดวกมันเป็นการสบายไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างจึงทำให้เรามีความรู้สึกว่าตัวเรานั้นเป็นคนที่ง่ายเป็นคนที่สบายเป็นคนที่สะดวกบรรยากาศที่เรายืนเดินนั่งนอนดูเป็นเรื่องง่ายไปหมดคันง่วงตรงไหนเราก็นั่งหลับได้คันง่วงตรงไหนเราก็นอนได้แม้ส่วนอื่นใดก็เหมือนกันเมื่อสังขารเป็นส่วนประกอบเราก็คงเป็นไปตามเหตุปัจจัยนั้นๆในทางปฏิบัติของเราจึงต้องพยายามว่าเรานั้นเป็นคนที่เบาเรานั้นเป็นคนที่สบายเพราะทุกโทษเวรภัยนั้นมันมีน้อยลงทุกวันทุกวันเมื่อเราได้มาบวชเมื่อเราได้มาบวชเราก็รู้สึกว่าเวรภัยมันน้อยลงมองโลกด้วยความเข้าใจว่ามันน้อยลงเป็นส่วนของการอโหสิกรรมซึ่งกันและกันได้เป็นส่วนของการไม่อาฆาตพยาบาทซึ่งกันและกันได้เป็นส่วนของการไม่จองร้างจองผานไม่จองกรรมจองเวรกันได้เป็นส่วนที่ทุกคนตั้งไว้ได้ความปรารถนาดีกับทุกคนเพราะความไม่รู้ของคนเพราะความไม่เข้าใจของคนและความรู้ที่ไม่จริงของคนเราจึงวางใจได้กับทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อเราวางใจทำใจได้แล้วเราก็จะรู้ท่าแท้แห่งความเป็นมนุษย์โดยทั่วไปโดยส่วนถึงบอกว่าเป็น

มนุษย์แต่ร่างกายแต่จิตใจยังไม่เป็นเป็นมนุษย์แต่ร่างกายแต่จิตใจอาจจะเป็นอย่างอื่นไปก็ไม่รู้จะเป็นสัตว์เป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นได้ทุกเรื่องทุกอย่างไปเพราะมนุษย์นั้นเป็นส่วนหนึ่งแต่ว่าใจนั้นเป็นส่วนประกอบหากเห็นจริงเห็นจังอย่างนี้ก็จะแยกได้ว่าการประกอบชีวิตนั้นถ้ามีใจผูกพันด้วยเหตุแห่งคุณงามความดีฝังอยู่ด้วยคุณงามความดีก็จะเกิดต่างจากความเป็นสัตว์โดยทั่วไปจะเป็นได้ทั้งมนุษย์โซ่ผู้มีจิตใจอันสูงจะเป็นได้ทั้งมนุษย์สัพพูโตเป็นทั้งร่างกายและจิตใจมีส่วนที่แสดงออกว่าเรารับผิดชอบตัวเองและเรายังต้องรับผิดชอบสังคมเราไม่ยังตนของตนและคนอื่นให้เดือดร้อนเพราะสิ่งที่เราต้องทำต้องพูดเรียกว่าหลีกเลี่ยงต่อสิ่งเหล่านั้นทุกรูปแบบโดยเฉพาะในเรื่องของความเข้าใจในเรื่องของคำว่าเฉยอุเบกขาบารมีทุกคนต้องทำให้เต็มให้สมบูรณ์ให้ได้กรรมสักกามีกรรมเป็นของตนเองแต่ละคนก็ทำมาตั้งแต่ไหนแต่ไรไม่ใช่ผู้ใดผู้หนึ่งเป็นคนเอาไปหยิบยื่นให้ไม่ใช่ผู้ใดผู้หนึ่งเป็นคนที่ไปบังคับและขอร้องให้เป็นต่างกรรมต่างวาระต่างฐานะต่างภูมิธรรมต่างภูมิปัญญาเราคงมองด้วยความสังเวชสลดใจว่าอ๋อนี่เองมันต่างกันด้วยภูมิธรรมภูมิปัญญาอย่างนี้เมื่อเรามีความรู้สึกมองด้วยความสังเวชสลดใจในใจของตนเองแล้วเราก็จะรู้ตื้นลึกหนาบางของความเป็นคนนะมันต่างกันมากเหลือหลายแม้จะมีมือสองเท้าสองศีรษะหนึ่งเหมือนกันแต่ถ้าคุณธรรมไม่ฝังอยู่ด้วยความรู้สึกสำนึกรับผิดชอบโดยแท้มันก็จะมีความต่างกันดังฟ้ากับดินเป็นที่ตั้งอาศัยว่าเราเข้าใจในความเป็นคนเราจึงรู้ว่ากรรมสกากรรมดายาดาย่อมมีผลของตนที่ทำอะไรไว้ทำอย่างไรมีผลอย่างนั้นเมื่อไรที่ไหนไม่กำหนดช้าหรือเร็วก็ไม่กำหนดสุดแท้แต่เหตุปัจจัยผู้ใดก่อผู้ใดทำย่อมมีผลต่างกรรมต่างวาระไปครั้นเมื่อเรามีจิตใจเป็นบุญเป็นกุศลเราจึงไม่มีความรู้สึกฉันทาคติโทสาคติพยาคติและโมหคติกับบุคคลอื่นด้วยข้อปฏิบัติที่เราเห็นจริงเห็นจังว่าเมื่อใจเราไม่เป็นนักคติแล้วอย่างอื่นใดก็ทำให้เราเป็นคนที่มีความคล่องตัวเป็นบทในอันที่จะคิดจะอ่านในอันที่จะทบทวนในเรื่องที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเราได้ทุกแง่ทุกมุมที่มีอยู่เมื่อเราเข้าใจอย่างนี้เราจึงเห็นตื่นลึกหนาบางว่าบางคนเป็นมาตั้งแต่เกิดไม่ใช่มาเป็นตอนนี้เกิดมาก็มีส่วนไม่สมประกอบแล้วเกิดมาก็มาอย่างคนที่มีความพิกลพิการแล้วเกิดมาแล้วก็หาความสมบูรณ์ไม่ได้แล้วบางทีร่างกายก็สมบูรณ์แต่จิตใจมันก็ไม่สมบูรณ์บางคนจิตใจสมบูรณ์แต่ร่างกายไม่สมบูรณ์บุคคลสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมีกรรมเป็นของตนเองจึงต้องเกิดมาอย่างนั้นในข้อปฏิบัติเรียกว่ากรรมโยนิกรรมพันธุเป็นเรื่องที่ปฏิเสธไม่ได้ต่อเนื่องโดยบิดามารดาต่อเนื่องในวงศาคณาญาติย่อมมีความผูกพันกันมาหลายภพหลายชาติหลายสงไขยมีส่วนที่มีความผูกพันกันได้ทุกเรื่องทุกอย่างที่ผ่านมาคันเกิดมาชาตินี้พบนี้จึงมีลักษณะไม่น่าจะเป็นจะมีแต่เนื่องจากมีส่วนเรียกว่าโทษกรรมพันธุ์จึงพาให้ต้องเป็นอย่างนั้นงกงกงันงันและเหตุอื่นใดที่ทำให้ต้องเป็นเช่นนั้นเพราะมีกรรมพันธุ์ในส่วนที่เป็นจริงของสัตว์โลกโดยทั่วไปเข้าใจอย่างนี้จึงรู้ได้แน่โดยแท้ว่ากรรมปฏิสรโนต่างก็อยู่ได้โดยกรรมดีกรรมชั่วต่างก็อยู่ได้โดยผลดีผลชั่วของแต่ละคนไม่ใช่เราจะเป็นคนกำหนดให้เป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างนั้นให้เป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างนี้เราไม่ใช่เป็นคนที่จะกำหนดได้เพราะถือว่าเป็นเรื่องกรรมเรื่องเวรของแต่ละคนที่เป็นมาอย่างนั้นจะต่อเนื่องโดยญาติหรือจะต่อเนื่องโดยปู่ย่าตายายหรือจะต่อเนื่องโดยญาติมิตรบริวารเพื่อนสหายหรือจะต่อเนื่องโดยสถานที่บุคคลชุมชนสิ่งแวดล้อมมีส่วนทำให้มีความต่างกันเพราะสิ่งที่ต่อเนื่องกันจึงทำให้ต้องเป็นเช่นนั้นเมื่อมีความต่างกันในข้อปฏิบัติแล้วทุกคนก็จะเข้าใจว่ามีเหตุมีผลทุกคนก็จะเข้าใจว่ามีความจริงคำสัตย์ในการอยู่ว่ามีลักษณะเป็นอย่างนั้นอาศัยว่าเราใจได้ฝึกได้ปฏิบัติเราจึงเห็นความต่างของมนุษย์ซึ่งมีความต่างกันเอาจริงๆสิ่งเหล่านั้นเพราะอวิชชาคือความไม่รู้
เมื่อความไม่รู้ครอบงำผู้หนึ่งผู้ใดสิ่งที่ตาม

มาก็เป็นสิ่งที่ทำผิดพูดผิดคิดผิดจนกลายเป็นเรื่องการก่อกรรมทำเข็ญสร้างเวรสร้างกรรมจนไม่มีที่สิ้นสุดขั้นเมื่อเรามาหยุดมานิ่งได้แล้วเราจึงรู้ได้เป็นอย่างเดียวว่ากรรมใครก่อคนนั้นต้องรับไปบาปบุญกรรมเป็นเรื่องของแต่ละคนข้อปฏิบัติที่มีเหตุมีผลจึงเกิดขึ้นกับการอยู่ร่วมกันในหมู่ในคณะกรรมสกามีฐานะเป็นเช่นนั้นกรรมทายาดาต้องได้รับผลแน่นอนกรรมโยนิมีมาตั้งแต่เกิดกรรมปันธุต่อเนื่องดังที่กล่าวมากรรมปฏิสารโนทุกคนก็มีกรรมเป็นของตัวเองกรรมดีกรรมชั่วกรรมมากกรรมน้อยโรคน้อยโรคมากวิบากกรรมน้อยวิบากกรรมมากต่างกันไปตามเหตุปัจจัยแม้จะว่ากล่าวตักเตือนชี้แนะอย่างไรผลยังมีอยู่อย่างนั้นเพราะความไม่สนใจใส่ใจเอาใจใส่การคิดจะปรับปรุงแก้ไขจึงยากลำบากจึงตกอยู่ด้วยอำนาจของวิบากกรรมที่ให้ผลอยู่อย่างนั้นไม่มีที่สิ้นสุดครั้นเมื่อมาฝึกมาปฏิบัติเราจึงเข้าใจว่าการเริ่มต้นสวรรค์นี้โดยข้อปฏิบัติที่ดีงามของเราตั้งใจให้ทานตั้งใจรักษาศีลตั้งใจฟังธรรมนั่งสมาธิจนเกิดอำนาจของความสมบูรณ์ในศีลในสมาธิในปัญญาส่วนนี้นั้นจะเป็นการทำลายอวิชชาคือความไม่รู้ของใจทำลายเสียซึ่งความไม่รู้ยิ่งไม่รู้จริงในใจจะของให้หมดไปเหลือแต่คำว่าสงบเหลือแต่คำว่าสว่างเหลือแต่คำว่าว่างในส่วนของใจที่มีอยู่การทบทวนพิจารณาสิ่งอื่นใดทำให้ทุกคนเข้าใจว่าอ๋อเป็นอย่างนี้เช่นนี้เมื่อมากำหนดได้ในข้อวัดปฏิบัติเข้าใจอย่างนี้เกิดการยอมรับในฐานะของความเป็นคนเป็นสัตว์โดยทั่วไปเมื่อเกิดการยอมรับในฐานะแห่งความเป็นสัตว์โดยทั่วไปได้แล้วจิตใจของเราก็เลยเป็นคนที่ว่างเป็นคนที่วางเป็นคนที่เฉยจึงไม่มีความรู้สึกว่าจำเป็นจะต้องไปเดือดร้อนเพราะเรื่องคนอื่นจึงไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปวุ่นวายเพราะเรื่องของคนอื่นจะดูเป็นธรรมดาเห็นเป็นธรรมดาเข้าใจเป็นธรรมดารู้ว่าธาตุแท้แห่งความจริงมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แปรปรวนดับไปครั้นเมื่อรู้ได้อย่างนี้ความในใจของเราก็เลยเฉยได้เมื่อเราเฉยได้ต่อทุกสิ่งทุกอย่างธรรมมันก็เกิดขึ้นศีลมันก็เกิดขึ้นหลักปฏิบัติที่เป็นศีลเป็นธรรมก็ค่อยละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นความเข้าใจในการอยู่ร่วมกันก็ค่อยเห็นจริงเห็นจังอ๋ออย่างนี้เองในส่วนแห่งความดีความชั่วเป็นเช่นนี้ทำที่ไหนเมื่อไรอย่างไรย่อมได้เหตุแห่งความต่างกันตามฐานะภูมิธรรมภูมิปัญญาย่อมได้เหตุแห่งความต่างกันจากที่มาที่ไปทำให้มีความต่างกันเหมือนฟ้ากับดินซึ่งความจริงก็ทำเหมือนกันแต่เหตุมันต่างกันผลมันถึงต่างกันมากอาศัยเหตุอย่างนี้การมาฝึกมาปฏิบัติจึงทำให้เรานั้นลดอะไรได้เยอะละอะไรได้เยอะเลิกอะไรได้เยอะแม้ที่สุดเราจึงหยุดจากสิ่งที่ไม่เป็นสาระไม่เป็นแก่นสารจากสิ่งที่มีอยู่เข้าใจว่ามันเป็นธรรมดาอันนั้นก็ธรรมดานี่ก็ธรรมดานั่นก็ธรรมดาคือจะดูอย่างคนที่มีความรู้สึกว่าเป็นธรรมดาเสียทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นเช่นนั้นก็เป็นธรรมดาของสิ่งนั้นถ้าที่เป็นเช่นนี้ก็เป็นธรรมดาของสิ่งนี้ที่ไม่เป็นอย่างนั้นก็เพราะธรรมดาของสิ่งนี้ที่ไม่เป็นอย่างนี้เพราะธรรมดาของสิ่งนั้นมันก็จะมีลักษณะอธิบายในตัวของสิ่งเหล่านั้นอยู่ว่ามันเป็นเช่นนี้อย่างนี้แล้วเอวังภาโวเอวังภาวีมีความจริงเป็นอยู่อย่างนั้นมีความเป็นอยู่อย่างนี้คำว่าอนัตถิโตจึงไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดจะไปกำหนดกฎเกณฑ์ลงไปได้ว่าจะต้องอย่างนั้นจะต้องอย่างนี้ที่สุดความไม่อยู่ในอำนาจของคนหนึ่งคนใดจึงพบความแก่ความเจ็บความตายความจากสิ่งที่รักต้องเมียนเป็นไปจะอยู่ในลักษณะไปต่างกันอยู่ต่างกันมาต่างกันตามเหตุปัจจัยของภพนั้นภูมินั้นก็เป็นเรื่องที่มีอยู่ครั้นเมื่อเรามาฝึกมาปฏิบัติเราค่อนข้างจะเห็นจริงเห็นจังลงไปว่าถ้าเหตุอย่างนี้ต้องมีผลอย่างนั้นถ้าเหตุอย่างนั้นต้องให้ผลอย่างนี้คำว่าอย่างนี้อย่างนั้นเป็นการสาวไปสาวมาจนรู้ว่าที่ไหนเมื่อไรอย่างไรเหมือนกับเราเดินเข้ามาวัดสัพพทุมเราก็จะรู้ว่าจุดไหนเป็นโบสถ์จุดไหนเป็นเจดีย์จุดไหนเป็นวิหารจุดไหนเป็นลานโพจุดไหนเป็นกุฏิกุฏางจุดไหนเป็นหอรังคังจุดไหนเป็นจุดที่เราจะต้องผ่านไปผ่านมาเมื่อเรารู้ที่มาที่ไปแล้วจะทำให้เราเกิดความรู้สึกว่าอ๋อมีอยู่อย่างนั้นเป็นอยู่อย่างนั้นเราจะไล่อะไรเราก็ไล่ไปจนจบแต่ละอย่างแต่ละอย่างเช่นเราจะเข้ามาบริเวณศาลาพระราชทาเราจะเดินไปตรงไหนเราก็ดู

ตรงนั้นในมันชัดเจนจะอยู่ตรงไหนก็รู้จุดนั้นในชัดเจนซึ่งในขณะเดียวกันหากเราจะต้องเดินดูไปมาในบริเวณพื้นที่ที่กำหนดว่าเป็นส่วนหนึ่งของศาลาพระราชทาเราก็จะได้เห็นที่มาที่ไปว่าประตูตรงไหนห้องน้ำตรงไหนกุฏิเล็กตรงไหนกุฏิใหญ่ตรงไหนศาลาตรงไหนเมื่อเราดูไปดูมาเราก็จะรู้ความหมายว่าเต็มไปด้วยกุฏิกุฏางต้นไม้ศาลาและส่วนประกอบอื่นใดเมื่อเราดูไปดูมาในพื้นที่เราก็จะเกิดความเข้าใจว่ามีอะไรบ้างในพื้นที่ตรงนี้เข้าใจอะไรบ้างในพื้นที่ตรงนี้เมื่อเรามีเราเป็นเราได้เราเข้าใจในพื้นที่ตรงนี้ลักษณะของการเฉยของเราก็จะเกิดขึ้นทำให้เรามีความรู้สึกเฉยๆกับการที่อยู่อย่างนี้ไปเช่นนี้มาเช่นนี้พอเรารู้ว่าตรงอย่างนั้นแล้วเราคงไม่ต้องมีอะไรเพียงแต่เราปรับตัวปรับใจให้เข้ากับสภาพที่เราต้องไปต้องอยู่ต้องใช้ต้องอาศัยใจของเราก็จะเกิดการยอมรับสภาพของความเป็นศีลเป็นธรรมธรรมะธรรมโมปฏิโพก็จะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในใจว่าสว่างในใจอย่างนั้นทิฏฐิภูตังเป็นสิ่งที่เราเข้าใจว่ามีลักษณะอย่างนั้นเมื่อมีลักษณะอย่างนั้นเช่นนั้นธรรมก็ค่อยละเอียดขึ้นธรรมก็ค่อยเย็นขึ้นทำค่อยสุขุมขึ้นทำค่อยเย็นขึ้นในทางปฏิบัติจึงเห็นชัดรู้ชัดลงไปเมื่อจิตนิ่งจิตสงบลงไปแล้วจึงเข้าใจสภาพของความเป็นจริงในความต่างของสัตว์มนุษย์เพราะอวิชชาความไม่รู้ในจิตในใจจึงทำได้เสียทุกสิ่งทุกอย่างแม้จะรู้ก็รู้ไม่จริงจึงทำให้คนเป็นติดลบอยู่ตลอดเวลาเมื่อรู้ไม่จริงเข้าใจไม่จริงสิ่งที่ตามมาจึงมีเหตุที่ยุ่งยากสับสนวุ่นวายไม่มีที่สิ้นสุดกลายเป็นเรื่องเอาแพ้เอาชนะกลายเป็นเรื่องเอาผิดเอาถูกกลายเป็นเอาดีเอาเด่นกลายเป็นเอาเรื่องไม่เป็นเรื่องมาใส่ใจเอาของสุดท้ายความเดือดร้อนวุ่นวายในความรู้สึกนึกคิดผิดถูกชั่วดีแพ้ชนะจึงเป็นเรื่องของการฝังใจอยู่กับทุกคนขั้นเมื่อเรารู้ยิ่งรู้จริงรู้แจ้งรู้ชัดเราจึงปล่อยให้เป็นไปโดยเหตุปัจจัยนั้นๆให้เป็นไปตามอำนาจแห่งสิ่งนั้นๆแล้วที่สุดมันก็จะจัดการด้วยธรรมะคือธรรมชาติเป็นการจัดการโดยเหตุโดยผลน้ำน้อยแพ้ไฟไปตามความเป็นจริงของสิ่งที่เกิดขึ้นเช่นมืดมาสว่างไปสว่างมามืดไปความหมายมันก็จะเป็นลักษณะเดียวกันดีกับชั่วเขากับเราบาปกับบุญคุณกับโทษครั้นเมื่อเรามากำหนดโดยตนของตนเองแล้วก็เลยจะเกิดความรู้สึกว่าเราน่ะเย็นใจเบาใจเราจะได้ไม่เดือดร้อนเพราะเรื่องใครทั้งนั้นเราไม่วุ่นวายเพราะเรื่องใครทั้งนั้นเพราะความเป็นสิทธิของพุทธเจ้าโดยแท้นั่นคือไม่มีความรู้สึกเดือดร้อนเพราะคนอื่นไม่มีความรู้สึกขัดเคืองใจเพราะเรื่องคนอื่นไม่มีความรู้สึกไม่สบายใจเพราะเรื่องของคนอื่นเพราะมันเป็นธรรมดาเขาอย่างนั้นเช่นนั้นไม่มีใครที่จะไปคนกำหนดของเขาอย่างนั้นกิเลสเป็นตัวกำหนดตัณหาเป็นตัวกำหนดความยึดติดอยู่กับสิ่งที่มีอยู่โดยทั่วไปเป็นตัวกำหนดทำให้บุคคลนั้นจึงเสียหลักเพราะอำนาจของโลกธรรมแม้มีสุขมันก็ยังต้องมีทุกข์แม้มีสรรเสริญมันก็ยังมีนินทาไม่มีที่สิ้นสุดโดยธรรมะธรรมชาติสอนให้เรามี2ตา2หูอยู่แล้วแต่ถ้าขืนมี2ปากคงยุ่งยากมากกว่านี้คงจะต้องมีถึง8ขาซ้ำไปด้วยแต่นี่เหตุผลของใจนั้นต้องมีความเป็นธรรมชาติโดยการฝึกการปฏิบัติจึงกำหนดได้โดยตนของตนเองว่าเรานั้นมีโอกาสแล้วว่าเราอยู่กับภพกับภูมิแห่งความเป็นมนุษย์เราไม่ได้อยู่ภพภูมิของชั้นใดเมื่อไรที่ไหนหากเราเข้าใจว่ามนุษย์สมบัติก็เรามีสมบูรณ์แล้วสวรรค์สมบัติคือส่วนแห่งคุณธรรมซึ่งเราก็พยายามน้อมนำให้เกิดความจริงจังจริงใจในข้อวัดปฏิบัติของตัวเองให้เป็นไปด้วยเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาในส่วนของใจนั้นเราก็จะได้เกิดความรู้สึกไม่ยึดไม่ติดไม่ผิดไม่ถูกไม่แพ้ไม่ชนะมีความรู้สึกว่ามันเป็นธรรมดาธรรมดาจะอย่างไรมันก็ดูธรรมดาธรรมดาไปหมดน้ำน้อยย่อมแพ้ไฟเป็นธรรมดาอย่างนี้ในส่วนแห่งความเข้าใจเราจึงอยู่กับโลกอย่างคนที่ถูกสมมุติถูกสมมุติอย่างไรเราก็กำหนดไปตามกติกาครั้นเมื่อเรากำหนดตามกฎเกณฑ์กติกาได้แล้วความเป็นมนุษย์โดยสมมุติก็จะมีความจริงเกิดขึ้นในทุกสิ่งทุกอย่างถ้าไม่รู้ว่ามนุษย์โดยเหตุโดยผลมีลักษณะอย่างไรมนุษย์โดยความเป็นจริงนะมีลักษณะอย่างไรมนุษย์โดยหลักแห่งเหตุและผลมีความเป็นธรรมอย่างไรเมื่อเรากำหนดได้ด้วยเหตุโดยผลของใจเราก็ค่อยละเอียดขึ้นใจเราค่อยเย็นขึ้นใจเราค่อยสุขุมขึ้นใจเราค่อยหนักแน่นขึ้นใจเราค่อยเบาขึ้นกับทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อเรามีความรู้สึกว่างวางเย็นลงไปความรู้สึกนึกคิดผิดถูกชั่วดีของใจก็ละเอียดขึ้น
ในส่วนของการเฝ้าฝึกปฏิบัติใดๆทำให้เราเห็นแจ้ง

็นจริงเห็นชัดลงไปอ๋อมีลักษณะอย่างนี้ทำให้เรารู้ได้เห็นได้เข้าใจอยู่ทำให้เรารู้อยู่เข้าใจได้ว่ามันคืออะไรเมื่อเข้าใจโดยเหตุโดยผลจิตของเราใจของเราก็จะเป็นลักษณะไม่ยึดไม่ติดไม่ผิดไม่ถูกไม่แพ้ไม่ชนะปล่อยให้ธรรมะโดยธรรมชาติจัดการตัวมันเองปล่อยโดยอำนาจกิเลสมันก็จัดการตัวมันเองเพียงแต่เราวางตนให้เหมาะสมวางตนให้มีความพอดีพอเหมาะเมื่อเราวางตนได้เหมาะได้สมธรรมมันก็เป็นธรรมศีลมันก็เป็นศีลใจของเราก็จะเย็นลงกับการอยู่กับสิ่งที่มีอยู่การกระทำคำพูดใดๆของเราก็จะเป็นไปเพื่อการตีบทแตกแยกบทได้ทะลุปลุกปลงต่อการที่ต้องรับผิดชอบกับชีวิตของตนเองและเรายังต้องรับผิดชอบชีวิตต่อเนื่องกับเรายังมีอยู่สามีภรรยาบุตรธิดาครูอาจารย์ศิษย์สภาพที่เป็นมิตรสหายย่อมเป็นสิ่งที่เราเข้าใจว่าเราควรจะทำอะไรส่วนที่มีความจำเป็นและไม่มีความจำเป็นเท่าไหนใจเราก็ค่อยจะรู้ขึ้นว่าสิ่งนี้คือสมมุติสิ่งนี้คือไม่ต้องสมมุติสิ่งนี้โดยสัญชาตญาณแห่งการรับผิดชอบส่วนปรับแก้ไขในเป็นส่วนของการต่างฐานะต่างภาวะต่างสิ่งแวดล้อมต่างความเป็นจริงในโลกขณะนั้นเวลานั้นเราก็คงต้องปรับไปตามกระแสแห่งความเป็นจริงครั้นเมื่อใจเรานิ่งใจเราเฉยใจเราเย็นลงไปส่วนของการแสดงออกใดๆก็บอกลักษณะอ๋อมีอย่างนี้เช่นนี้จิตใจของเราก็ค่อยเย็นลงเย็นลงละเอียดลงเราก็ปลงได้ว่าภพภูมินั้นเป็นเรื่องที่เราหยุดเราหยุดจากภพนั้นภูมินี้หยุดจากกามภพรูปภพอรูปภพหมายถึงใจเรามันวางจากสิ่งเหล่านั้นได้แม้จะวางชั่วครู่ชั่วขณะชั่วยามส่วนของใจก็มีลักษณะดูกายกับใจดูความจริงที่ปรากฏอยู่ตลอดเวลากับไม่ไปอดีตไม่ไปอนาคตทำปัจจุบันให้มันเกิดความแจ่มแจ้งว่าสงบสว่างเมื่อมีความรู้สึกสงบสว่างในใจใจมันก็จะเกิดความรู้สึกเบาเย็นดูอยู่กับการฟังการดูการรับรู้ในข้อปฏิบัติใดๆก็จะเห็นการเกิดการแก่การจากการเจ็บการตายโดยความหมายใจมันก็จะรู้ธาตุแห่งการเกิดมามีลักษณะอย่างนั้นเกิดมาหาความแก่เกิดมาหาความเจ็บเกิดมาหาความตายโดยความหมายสิ่งที่รักต้องเวียนเป็นไปอย่างนั้นขั้นเมื่อใจเรามีความละเอียดต่อการสัมผัสอย่างนั้นใจเราก็ค่อยปลงค่อยละค่อยวางในที่สุดว่าไม่มีอะไรที่เราจะปลงจะละจะวางไม่ได้อวิชชาคือความไม่รู้ในใจของคนจึงพายตกที่นั่งลำบากไม่มีที่สิ้นสุดตัณหาคือความทะเยอทะยานอยากไม่มีเมืองพอที่สุดก็เดือดร้อนเพราะเรื่องของความอยากของตนเองยิ่งความอยากตีบทไม่แตกแยกไม่ได้พิจารณาไม่ออกยิ่งเป็นหอกที่ทิ่มแทงหัวใจเจ้าของอยู่ตลอดเวลาอาศัยเหตุแห่งความอยากที่เราพยายามกำหนดวิเคราะห์วิจารณ์วิจัยว่าได้กับเสียบาปกับบุญคุณกับโทษมีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์ได้หากลบกบหนี้อย่างไรใจเราก็ค่อยวิเคราะห์วิจารณ์ไปอย่างนี้สุดท้ายความละเอียดของปัญญามันก็จะเกิดขึ้นกับการได้อยู่ได้ใช้ได้อาศัยตามความเป็นจริงในส่วนแห่งความยึดติดก็จะเห็นผิดเห็นถูกว่าจำไปจำเป็นแค่ไหนจะต้องยึดไม่จำเป็นแค่ไหนจะต้องยึดไม่ยึดหากมีความจำเป็นในโลกสมมุติก็คงต้องยึดแค่โลกสมมุติพออยู่อย่างเนื้อสมมุติก็คงไม่ต้องมายึดติดผิดถูกชั่วดีกับสิ่งเหล่านี้เราก็เห็นว่ามีอยู่ทั้งหลายทั้งปวงไม่ได้ปฏิเสธว่าไม่มีมีอยู่ทุกสิ่งทุกอย่าง เมื่อรู้ว่ามีอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างใจเราก็เลยเย็นลงได้ว่าเออมีอยู่ตั้งแต่ไหนแต่ไรมีอยู่กับทุกสิ่งทุกอย่างตั้งแต่ไหนแต่ไรคั้นเมื่อเรารู้ว่ามีอยู่ใจเราค่อยละเอียดขึ้นคั้นเมื่อเรารู้ว่ามีอยู่ใจเราค่อยเย็นขึ้นคั้นเมื่อเรารู้ว่ามีอยู่จิตใจเราค่อยหนักแน่นขึ้นคั้นเมื่อรู้ว่ามีอยู่ใจเราค่อยสะดวกสบายใจขึ้นในทางปฏิบัติโดยความหมายเราจึงเห็นจริงเห็นแจ้งเห็นชัดในข้อปฏิบัติของตนหนอมีลักษณะอย่างนี้ผลแห่งความเป็นศีลเป็นธรรมผลแห่งความละเอียดในจิตในใจเราค่อยๆปรากฏขึ้นในข้อวัดปฏิบัติมีอยู่ในส่วนลึกของใจจึงบอกว่าอ๋อนี่หรือคือความจริงสิ่งที่เกิดขึ้นนี้หรือคือความจริงสิ่งที่มีอยู่ปัญญามันก็จะบอกลักษณะที่จำเป็นต้องทำไม่จำเป็นต้องทำสมควรหรือไม่สมควรความเป็นธรรมในใจมันก็จะปรากฏขึ้นในภพนี้ภูมินี้ชาตินี้เราค่อนข้างจะเป็นคนที่ตีบทแตกแยกบทได้ในส่วนของการอยู่ร่วมกับคนใช้ชีวิตกับคนเป็นคนเป็นมนุษย์เมื่อเรารู้ว่าคนคือคนความเป็นคนในใจเรามันก็เกิดขึ้นว่าเรามีความจำเป็นแค่ไหนและเรามีความจำเป็นมากแค่ไหนอย่างไรเราเมื่อเข้าใจอย่างนี้จิตใจเราก็ค่อยเย็นลงเย็นลงลักษณะที่ปลงได้วางได้มันค่อยเกิดขึ้นลักษณะที่ปลงได้วางได้มันค่อยปรากฏอยู่กับทุกสิ่งทุกอย่างจนเห็น

็นธาตุแห่งการไม่ก่อเกิดภพภูมิชาติต่อไปใจเราก็ค่อยจากค่อยๆตัดค่อยละค่อยเลิกแล้วค่อยเพ้อค่อยถอนในที่สุดจริงอยู่มันคงตัดไม่ได้ง่ายๆแต่เราก็ยังมีทิศทางที่เราจะว่าจะต้องตัดเช่นมาอยู่วัดครึ่งชั่วโมง1ชั่วโมง3ชั่วโมง1วัน3วัน7วันมันเป็นการตัดโดยอัตโนมัติจริงอยู่จิตใจอาจจะต้องมีแวบมีวูบมีไป

ไหแม้ส่วนของวาจาใดๆก็ไม่เป็นไปเพื่อการก่อกรรมทำเข็ญสร้างเวรสร้างกรรมเพราะรู้ว่าทำไม่ทำจำเป็นแค่ไหนจิตใจของเราก็ค่อยเข้าใจในส่วนประกอบของสิ่งเหล่านี้ลักษณะของการอยู่เหนือจากความเป็นจริงมันก็ค่อยๆเกิดขึ้นกับตัวเราเองว่าอ๋อนี่เองจากที่เราข่มไว้จากที่เราสะกดไว้จากที่เราเด็ดขาดกับสิ่งที่มีอยู่ความแน่วแน่ของใจจึงทำให้เราเป็นคนไม่มีอะไรเมื่อเราเป็นคนไม่มีอะไรใจเราค่อยมีได้ทุกสิ่งทุกอย่างใจเราคงเป็นได้ทุกสิ่งทุกอย่างลักษณะของว่างลักษณะของวางลักษณะของเย็นจึงเป็นผลของใจที่ได้ฝึกและปฏิบัติเราจึงไม่จมไม่ติดไม่ขัดอยู่กับโลกสมมุติโดยทั่วไปเป็นไปในโลกแห่งการยอมรับเข้าใจว่ากรุณามีอยู่ในหัวใจแต่ละคนมุทิตาก็ยิ่งต้องมีอยู่ในหัวใจของทุกคนในส่วนเหตุผลของเมตตาจึงเป็นธรรมที่ต้องค้ำจุนโลกในส่วนแห่งความไม่เข้าใจของเขาของเราเราจึงตั้งไว้ด้วยความปรารถนาดีอยู่ตลอดเวลาว่าไม่มีอะไรไม่ต้องเป็นอะไรไม่ต้องได้อะไรแล้วเราตั้งไว้ด้วยความหวังดีความปรารถนาดีกับทุกสิ่งทุกอย่างขั้นเมื่อเราตั้งไว้ด้วยหลักของความมีเมตตากรุณามุทิตาโดยอุเบกขาเป็นธรรมล้วนๆแล้วการปฏิบัติของการอยู่วัดอยู่วาอยู่ในศาสนานี้ก็จะเป็นไปในลักษณะจากคุณาสังวโรสาธุเราระวังในการดูโสเตนะสังวโรสาธุฟังเรายังต้องระวังอย่างละเอียดต่อการสัมผัสรับรู้ใดๆมนสาสังวโรสาธุใจเราก็จะเกิดความรู้สึกว่าไม่เห็นจะต้องจำเป็นอะไรมากมายไปตามโลกก็เห็นอยู่โลกไปตามวิสัยก็เห็นตามวิสัยไม่มีลักษณะสับสนวุ่นวายกับสิ่งที่เป็นจริงสิ่งที่นิ่งนิ่งอยู่กับสิ่งที่ดูสิ่งที่นิ่งนิ่งอยู่กับสิ่งที่ฟังสิ่งที่นิ่งนิ่งอยู่กับการขบคิดปัญญาก็จะได้หลักเกณฑ์ของการฝึกการปฏิบัติโดยส่วนแห่งการอยู่ร่วมกันก็จะเข้าใจว่าเป็นการบำเพ็ญบุญกุศลคุณงามความดีให้เกิดขึ้นถ้าไม่มีสิ่งนั้นก็คงไม่มีสิ่งนี้ถ้าไม่มีอย่างนี้คงไม่มีอย่างนั้นมันเป็นการดูมุมต่างของความต่างของเขาของเราเป็นการดูข้อเปรียบเทียบระหว่างเขากับเราครั้นเมื่อเราดูข้อเปรียบเทียบระหว่างเขากับเราได้แล้วใจเราค่อยๆเย็นลงเย็นลงใจเราค่อยๆละเอียดลงละเอียดลงกับการที่จะปลงจะวางกับทุกสิ่งทุกอย่างจิตของเราก็จะเย็นกับการได้ดูได้สัมผัสที่สุดการหยุดได้จากการก่อกรรมทำเข็ญสร้างเวรสร้างกรรมก็จะเป็นธรรมกับใจที่มุ่งมั่นต่อเหตุแห่งคุณงามความดีอาศัยใจที่พยายามฝึกโดยรูปแบบของการยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดฝึกให้เป็นไปในลักษณะรู้ชัดเห็นชัดเข้าใจชัดในสิ่งที่เรากำหนดอยู่เป็นไปด้วยความชัดเจนแจ่มแจ้งในสิ่งที่เราฟังอยู่เป็นไปด้วยความชัดเจนแจ่มแจ้งในสิ่งที่เราดูอยู่เมื่อเราดูอยู่ยืนอยู่เดินอยู่นอนอยู่นั่งอยู่พูดอยู่เมื่อมีความชัดเจนแจ่มแจ้งในสิ่งหนึ่งสิ่งใดความละเอียดของปัญญาความละเอียดของธรรมความละเอียดของศีลย่อมเกิดขึ้นกับใจการฝึกการปฏิบัติย่อมเป็นธรรมได้ทุกแง่ทุกมุมการฝึกการปฏิบัติย่อมเห็นจริงเห็นจังได้ทุกสิ่งทุกอย่างการเฝ้าดูเฝ้าสังเกตย่อมเป็นเหตุเป็นผลของการกำหนดได้ตั้งแต่ต้นจนจบอธิกัลยานังมัชเชกัลยานังปริโยสานะกัลยานังเบื้องต้นทำกลางที่สุดของการสมมุติในทานในศีลในภาวนาในศีลในสมาธิในปัญญาให้เราทั้งหลายได้กำหนดโดยละเอียดและถ่องแท้เราก็จะเข้าใจในเนื้อแท้เหตุแห่งความจริงทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับตัวเราในส่วนเหตุผลที่จำเป็นไม่จำเป็นควรไม่ควรก็จะบอกใจบอกที่ใจรู้ที่ใจเตือนที่ใจสุดท้ายเราก็วางได้เมื่อเราวางลงได้แล้วเราก็ไม่มีอะไรพอเราละได้มันก็ไม่มีอะไรพอเราเลิกได้มันก็ไม่มีอะไรพอเราหยุดได้มันยิ่งไม่มีอะไรในใจเจ้าของการสลัดออกอย่างนี้จึงเป็นธรรมะปฏิบัติทำให้เรารู้ได้ชัดว่าครึ่งชั่วโมง1ชั่วโมง45นาทีแม้1วัน1คืน3วัน3คืนมากน้อยก็นั้นก็เป็นเหตุผลแห่งความดีเฉพาะตนการสร้างเนกขัมมะบารมีคือการปลีกตัวปลีกตนออกมาอยู่วัดก็จึงมีความหมายด้วยกายก็ห่างด้วยวาจาก็หยุดด้วยจิตใจก็นิ่งความจริงจึงปรากฏได้กับการเฝ้าฝึกปฏิบัติเราก็จะเห็นความต่างว่ามนุษย์กับสัตว์มนุษย์ต่อมนุษย์สัตว์ต่อสัตว์มีความต่างกันตรงไหนอย่างไรส่วนที่แสดงออกที่ต้องรับผิดชอบก็จะมีส่วนที่เป็นไปด้วยความรอบคอบละเอียดกับใจของการเฝ้าฝึกปฏิบัติใดๆของเราค่อยๆเย็นขึ้นเย็นขึ้นเย็นขึ้นจนเห็นความจริงในใจว่าอ๋อมีลักษณะอย่างนี้ในลักษณะของการไม่ก่อกรรมทำเข็ญสร้างเวรสร้างกรรมในส่วนลึกของใจก็จะมีอยู่
ทำให้เรา

0: ล่อยไปได้ตามเหตุตามปัจจัยที่สมควรต้องปล่อยต้องวางต้องว่างต้องเย็นสุดท้ายของใจก็จะมีเหตุผลคือความตั้งไว้ในลักษณะเพื่อพ้นทุกข์โดยถ่ายเดียวในข้อวัดปฏิบัติที่มีอยู่จากการเก็บเล็กผสมน้อยเก็บนิดผสมหน่อยอาศัยว่าเอาขยันสู้เสียสละเป็นพื้นฐานขยันเป็นที่ตั้งความอดทนเป็นตัวมุ่งหวังจากสัจจะคือความจริงของใจก็จะนำพาคือข้อพ้นทุกข์ได้กับทุกสิ่งทุกอย่างจากวันเวลาที่ตั้งใจกันมาบวชมาปฏิบัติแม้จะอยู่น้อยอยู่มากก็ขอให้เป็นความตั้งใจจากวันเวลาที่เรามีอยู่กันเป็นปกติคือ20:00 น.
1: สำรวจข้อบกพร่องของตนตามวันเดือนปีที่มีอยู่ในส่วนที่สำนึกได้สำนึกไม่ได้จำได้จำไม่ได้เหล่านี้เป็นส่วนของการสร้างข้อปฏิบัติให้เกิดการแก้ไขให้เกิดการปรับปรุงในส่วนที่ต่อเนื่องกับคนอื่นในความเป็นจริงของการอยู่ร่วมกันอาศัยว่าตั้งใจที่จะพิจารณาตรวจตราให้ละเอียดและรอบคอบย่อมเป็นการง่ายสะดวกสบายกับทุกฝ่ายในการที่จะดำเนินปฏิปทาข้อวัดปฏิบัติของตนให้ไปสู่จุดหมายปลายทางที่ตั้งไว้เช้าสายบ่ายเย็นวันเวลาที่มีอยู่จึงพยายามกำหนดให้ได้ประโยชน์โดยข้อปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าวางไว้ว่าดีนั้นต้องรักษาดีนั้นต้องทำให้เกิดให้มีขึ้นซึ่งตรงกันข้ามเขาเรียกว่าความชั่วต้องพยายามละพยายามเลิกในรูปแบบของการดำเนินชีวิตที่พยายามหลีกตัวเองออกจากสิ่งที่มั่วสุมจากสิ่งที่ดูแล้วไม่เป็นสาระไม่เป็นแก่นสารของชีวิตซึ่งดูแล้วว่าเป็นการเล่นละครไปวันๆหนึ่งในส่วนที่หาสาระหาแก่นสารไม่ได้เราคงต้องพยายามหลบหลีกแล้วก็ปลีกตัวเองออกจากสภาพเช่นนั้นอย่างนั้นให้เห็นความมีสัจธรรมมากขึ้นในการดำเนินชีวิตของตนว่าเราควรจะปฏิบัติอย่างไรว่าเราควรจะอยู่อย่างไรว่าเราควรจะมีอะไรได้อะไรเป็นอะไรในการเดินเส้นทางของการปฏิบัติอย่างนี้พระพุทธเจ้าของเราพระองค์จึงวางไว้ในหลักกว้างๆอยู่ว่าสังวรประธานให้ใช้ความเพียรพยายามที่จะรักษาด้วยข้อปฏิบัติที่สำรวมระวังไม่ให้เกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นอีกเรียกว่าไม่ผิดแล้วผิดอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกในส่วนแห่งความผิดความบกพร่องของตนเองไม่ซ้ำเติมตัวเองอีกผิดเป็นครูผิดเป็นอาจารย์ผิดแล้วรู้จักคำว่าเข็ดรู้จักคำว่าจำใส่ใจที่จะนำไปสู่การแก้ไขการปรับปรุงให้ดีขึ้นสำรวมระวังในสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงห้ามทำตามในสิ่งที่พุทธเจ้าทรงอนุญาตโดยหลักของคารวะวิสัยโดยหลักของสมณวิสัยก็พยายามเตือนตนสอนตนว่าเรามีอะไรเป็นตัวกำหนดชีวิต

อย่างทั่วไปก็กำหนดโดยหลักของทานของศีลของภาวนาเป็นอุปกรณ์สอนใจเป็นอุปกรณ์เตือนใจเป็นอุปกรณ์รักษาใจของเราทุกวันทุกวันซึ่งพูดแล้วก็เหมือนกับการอาบน้ำชำระร่างกายของตนทุกวันฉันใดการตรวจตราข้อปฏิบัติของตนที่เห็นว่าเกินขาดบกพร่องย่อมเป็นความจำเป็นกับทุกคู่ทุกคนที่จะต้องดูว่าเราเกินตรงไหนเราบกพร่องอย่างไรเราขาดอะไรในส่วนแห่งความเข้าใจของเราจะได้แก้จะได้ปรับให้มันดีขึ้นจึงต้องสังวรประทานหรือสังวรประทานให้เรานั้นตั้งไว้ด้วยความเพียรความพยายามไม่มันเกิดความชั่วรั่วไหลเข้าสู่ใจเราทุกรูปแบบไม่ปล่อยความชั่วมันทับถมจิตใจของเราทุกรูปแบบในข้อพึงปฏิบัติเรานั้นจึงพยายามทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อไม่ความชั่วมันรั่วไหลเข้ามาสู่ใจของเราคิดชั่วทำชั่วพูดชั่วแม้ที่สุดการกระทำซึ่งซ้ำแล้วซ้ำอีกในสิ่งที่มัวเมาหรือตกต่ำเป็นสิ่งที่ทำให้เราเสียหลักเราก็มาพิจารณาว่าสาระอาสาระมีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์เราก็ต้องดูเพราะการอยู่ร่วมกันมันคงหลีกเลี่ยงไม่ได้ในส่วนเหล่านี้ถ้าใจเรามีความมั่นคงในศาสนานี้เราคงได้หลีกเลี่ยงต่อสิ่งเหล่านี้ว่าอันที่ไม่มีประโยชน์เราก็รู้อยู่แล้วอันที่มีโทษเราก็รู้อยู่แล้วว่ามีลักษณะให้ผลต่างกันอย่างไรเราจึงหลีกเลี่ยงได้โดยข้อวัดปฏิบัติของตนทุกรูปแบบตั้งใจอย่างไรงดอย่างไรเว้นอย่างไรเลิกอย่างไรละอย่างไรในส่วนของการคุกคลีตีโมกับการอยู่ร่วมกันเรามีความตั้งใจไว้ที่จะลดจะเลิกจะละด้วยลักษณะอย่างไรที่จะไม่เป็นการก่อกรรมทำเข็นสร้างเวรสร้างกรรมให้กับใจเจ้าของในเรื่องของการอยู่กับชีวิตสังคมที่เป็นอยู่ทุกวันนี้เราก็พยายามถามตัวเองว่าเราใช้ชีวิตเป็นอยู่อย่างไรสิ้นเปลืองหรือไม่สิ้นเปลืองในการดำเนินชีวิตเปล่าประโยชน์หรือได้ประโยชน์จากการดำเนินชีวิตถ้าเพียงว่ากินกระถ่ายเกิดกระตายก่อนจะตายก็คือแก่เจ็บแม้ส่วนของสัตว์ทั้งหลายก็มีกามมีเกียรติถ้าเราซึ่งอยู่ด้วยความเข้าใจไม่ตกไม่หมกมุ่นกับเรื่องเหล่านี้ใจเราก็คงไม่มีอะไรที่จะต้องน่าหนักใจกับกลายจะเป็นเรื่องที่เห็นโลกด้วยความเป็นจริงว่ามีอยู่อย่างนั้นสมบัตินั้นมีอยู่อย่างนั้นจะขึ้นลงก็เท่านั้นจะดีจะเสียก็เท่านั้นจะได้จะดีก็เท่านั้นในข้อปฏิบัติที่มีอยู่พึงกำหนดได้โดยข้อวัดปฏิบัติที่ดีงามในส่วนของความตั้งใจในข้อปฏิบัติที่มีอยู่ก็พยายามทำทุกรูปแบบให้ใจเรานั้นมีหลักมีเกณฑ์มีผลในทางปฏิบัติได้ดีขึ้นอาศัยใจเป็นตัวกำหนดเมื่อใจเป็นตัวกำหนดได้ใจนั้นจะค่อยมีหลักมีเกณฑ์ใจนั้นจะค่อยมีเหตุมีผลใจนั้นจะค่อยเป็นศีลเป็นธรรมกับตัวเองในการที่จะระวังรักษาอยู่กับการอยู่กับการใช้ชีวิตร่วมกันทำให้เราไม่เผลอทำให้เราไม่ตกต่ำเพราะเรื่องไม่เป็นเรื่องเรามาพิจารณาว่าอะไรควรเสพอะไรไม่ควรเสพอะไรควรคบหาสมาคมด้วยอะไรไม่ควรคบหาสมาคมด้วยอะไรที่มันอยู่ในขอบในเขตในศีลในธรรมอะไรที่มันนอกขอบนอกเขตนอกศีลนอกธรรมเราคงตั้งใจกำหนดในรู้เท่าทันต่อสภาพอย่างนี้เช่นนี้ในข้อปฏิบัติของเราสำรวมระวังรักษา

ด้วยสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแปรปรวนทุกรูปแบบซึ่งก็เป็นการค่อยเตือนค่อยสอนตัวเองไปค่อยสอนค่อยเตือนตัวเองไปตามลำดับเมื่อสอนเมื่อเตือนตัวเองได้แล้วส่วนอื่นใดก็จะทำให้เรานั้นเป็นคนที่มีหลักมีเกณฑ์มากขึ้นมีเหตุมีผลมากขึ้นทำให้เรารู้ตื้นลึกหนาบางทำให้เราเข้าใจหยาบละเอียดปานกลางในส่วนที่เป็นจริงกับสิ่งที่ทุกคนมีอยู่เป็นอยู่โดยทั่วไปจะได้อาศัยเหตุแห่งคุณงามความดีที่มีอยู่เป็นตัวกำหนดเป็นตัวที่ตั้งไว้ในหลักแห่งเหตุผลในส่วนลึกของใจที่ทำให้เราเป็นคนที่ละเอียดทำให้เราเป็นคนที่รอบคอบทำให้เราเป็นคนที่สุขุมทำให้เราเป็นคนที่เยือกเย็นพอกับการดำเนินชีวิตในแนวหลักปฏิบัติจึงทำให้ทุกคนนั้นได้คิดได้อ่านมากขึ้นกับการที่จะทำจะพูดจะคิดอะไรก็คิดแล้วคิดอีกว่ามันไม่คุ้มนะมันไม่คุ้มกับการที่เราจะเอาไปแลกกับสิ่งที่ไม่ควรจะแลกยิ่งเรื่องของการเดือดร้อนและเป็นทุกข์กับคนอื่นยิ่งไม่ใช่วิสัยของความเป็นปราชญ์เป็นบัณฑิตเรานั้นไม่มีเหตุใดที่จะต้องไปเดือดร้อนเพราะเรื่องคนอื่นไม่มีอะไรที่ต้องไปซ้ำเติมตัวเองและซ้ำเติมคนอื่นเพราะพิจารณาด้วยกฎแห่งกรรมว่ากรรมใครก่อคนนั้นต้องรับไปบาปบุญกรรมเป็นเรื่องของแต่ละคนหากจะเป็นการแก้การปรับหรือเหตุปัจจัยที่ทำให้เราต้องปรับต้องแก้ให้เป็นไปด้วยธรรมด้วยวินัยเป็นไปด้วยความถูกต้องเป็นธรรมนั่นเป็นเรื่องของความเพียรพยายามที่จะให้เกิดความเป็นธรรมในส่วนที่มีอยู่แต่ไม่ใช่เพื่อการเบียดเบียนตนและเบียดเบียนคนอื่นให้คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงนั่นหมายถึงไม่ยอมรับความจริงที่ตนเองได้รับเมื่อไม่ยอมรับความจริงในส่วนที่เรามีอยู่เราก็จะเดือดร้อนได้กับทุกสิ่งทุกอย่างเราก็จะเข้าใจว่าเราเดือดร้อนเพราะเรื่องอะไรเป็นทุกข์เพราะเรื่องอะไรเป็นเดือดเป็นดานเพราะเรื่องอะไรในส่วนที่มีอยู่ที่จะทำให้เราทุกคนเข้าใจอะไรต่อมีอะไรได้ง่ายขึ้นอาศัยหลักปฏิบัติซึ่งแน่ใจและมั่นใจในส่วนแห่งคุณงามความดีที่เราเป็นอยู่โดยทั่วๆไปโดยส่วนลึกของใจโดยส่วนละเอียดของใจที่เราทุกคนเข้าใจว่ามีลักษณะอย่างไรโดยเหตุโดยผลโดยข้อปฏิบัติที่มีอยู่คงจะค่อยเตือนค่อยสอนตัวเองอยู่ทุกรูปแบบแม้กระนั้นความเป็นครูเป็นอาจารย์ก็มีจากประสบการณ์ความเป็นครูเป็นอาจารย์ก็มีจากคนว่ากล่าวตักเตือนแม้ความเป็นครูเป็นอาจารย์ก็อาศัยประสบการณ์นั้นๆที่เกิดขึ้นทำให้เราได้สำรวจตัวเองตรวจตราตัวเองในข้อเกินขาดบกพร่องในชีวิตจริงของเราในส่วนที่เราต้องอยู่ต้องไปต้องใช้ชีวิตอาศัยเหตุดังกล่าวนี้จึงต้องเป็นคนที่ค่อยเตือนตนสอนตนทุกรูปแบบที่เราอยู่และเราจะได้ไม่ลำเอียงเพราะเรื่องของตนเองโดยวิสัยของคนโดยทั่วไปนั้นจะมองตัวเราไม่ค่อยเห็นเมื่อมองตัวเราไม่ค่อยเห็นแล้วมันก็คงยากที่จะดีได้และได้ดีลำบากที่จะดีได้และได้ดีกับสิ่งที่มีอยู่หากเรามองตัวเราไม่รู้ไม่เห็นไม่เข้าใจเราคงจะยากเย็นเข็นใจที่จะแก้จะปรับจะขยับขยื่นตัวเราให้ดีขึ้นในส่วนของการอยู่ร่วมกันใช้ชีวิตร่วมกันถ้าเรานั้นยังไม่เห็นความผิดถูกชั่วดีของตัวเองยังไม่เห็นข้อจุดมุ่งหมายของตัวเองที่แท้จริงเราคงยากที่จะแก้ไขตัวเองได้ในส่วนใดๆที่เกิดขึ้นกับตัวเราต่างก็เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องทบแล้วทวนอีกทบทวนแล้วทบอีกกันกรองทบ

วนในเรื่องที่เกิดขึ้นซึ่งเป็นเหตุเป็นผลในตัวของสิ่งเหล่านั้นเมื่อเรารู้ที่มาที่ไปจับจุดที่มาที่ไปได้แล้วว่าเรามีจุดสูงสุดอยู่ตรงไหนมีเป้าหมายอยู่ตรงไหนมีความมุ่งหวังอยู่ตรงไหนอย่างไรหากเรารู้อย่างนั้นตรงนั้นแล้วใจเราก็จะเห็นเหตุเห็นผลกับสิ่งที่เกิดที่มีที่เป็นกับเราได้ทุกสิ่งทุกอย่างว่าเราควรจะเสพว่าเราจะไม่ควรเสพกับสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่เป็นอยู่การเลือกคบการคบก็จะมีเหตุผลของการอยู่กับชีวิตประจำวันมากขึ้นนี่เป็นส่วนที่เราทั้งหลายจะต้องน้อมใจพิจารณาอยู่ตลอดเวลาโยนิโสมนสิการคือทำไว้ในใจโดยแยบคายโดยละเอียดสร้างความชัดเจนให้เกิดขึ้นกับสิ่งที่มีอยู่สร้างความชัดเจนแจ่มแจ้งให้เกิดขึ้นกับทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นอยู่แล้วเราก็จะเข้าใจว่าเรานั้นมีลักษณะอย่างไรโดยข้อปฏิบัติที่เราเป็นจริงที่เรามีจริงที่เราได้จริงแล้วเราก็จะรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเป็นสิ่งที่เรามีเหตุผลเป็นสิ่งที่เราทุกคนมีเหตุมีผลเพียงพอโดยข้อวัดปฏิบัติที่เป็นจริงจะทำให้เราเข้าใจได้ในสิ่งที่เป็นจริงทุกสิ่งทุกอย่างนี่เป็นประการหลักที่เราทุกคนจะต้องสังวรสำรวมอยู่ตลอดเวลาประการที่สองนั้นในเรื่องของการที่จะละความชั่วออกจากใจนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ได้ง่ายพอรู้ว่าความชั่วมันก็มีพลิกแพลงมีก็มีเล่ห์เหลี่ยมมีอำนาจมายากลสาไถ่ทุกรูปแบบมันก็จะพยายามเข้าใจตัวเองว่าไม่ผิดแล้วมันก็จะพยายามบอกตัวเองว่าไม่เห็นน่าจะมีอะไรแล้วมันก็จะดูความผิดของตัวเองไม่ได้ทุกเรื่องไปซ้ำไปด้วยกับจะมีแต่เรื่องคนโน้นผิดคนนั้นผิดคนนี้ผิดคนโน้นผิดคนนั้นผิดไปเรื่อยๆแล้วตัวเราไม่ได้ผิดอะไรเมื่อตัวเราไม่ได้ผิดแล้วมันก็จะมีเรื่องคิดมากสุดท้ายก็ละไม่ได้เลิกไม่ได้โดยปกติเรื่องบอกการจะละจะเลิกได้นั้นต้องอาศัยในลักษณะดูความบกพร่องของตัวเองยิ่งรู้ว่าเราเตือนตัวเราไม่ได้คนอื่นเตือนก็คงไม่มีอะไรเราเองยังดูตัวเองไม่ออกเลยยังเตือนตัวเองไม่ได้เลยว่ามันคืออะไรกับกลายส่งจิตส่งใจไปตามกระแสของโลกแล้วก็วิ่งตามโลกวิสัยไปจนไม่รู้ตัวเองว่าตกที่นั่งลำบากนึกว่าจะพึ่งได้นึกว่าจะช่วยได้นึกว่าจะอาศัยได้นึกว่าพอจะเป็นที่ฝากผีฝากไข้ได้สุดท้ายก็เสียหลักสุดท้ายก็คือเสียหลักกับเรื่องไม่เป็นเรื่องเสียหลักเอาง่ายๆนั่นก็วิ่งตามเขาไปเสร็จแล้วมันก็ไม่หยุดเราพอมาตรฐานของตัวเองไปเทียบกับเขาแล้วตัวเราไปให้มีมาตรฐานเหมือนเขาสุดท้ายเราก็แย่เพราะมันต่างกรรมต่างวาระต่างฐานะต่างภูมิธรรมต่างภูมิปัญญาต่างความเป็นจริงที่ต้องอยู่ในสังคมแต่ความที่เราไม่รู้จึงวิ่งวุ่นไปอยู่ไม่มีที่สิ้นสุดไปให้เห็นทุกแห่งดูให้เห็นทุกแห่งรู้ทุกแห่งแล้วมันก็ไม่จบไม่สิ้นเพราะมันเป็นการวิ่งตามกระแสของโลกวิสัยมันเป็นการวิ่งชนิดที่ว่าไม่ดูความจริงของเจ้าของโอรานั้นยังบอกว่าเห็นช้างขี่ตัวเดียวขี่ตามช้างพอเห็นช้างขี่แล้วขี่ตามช้างแล้วปัญหามันก็ตามมาทุกสิ่งทุกอย่างจะละชั่วนั้นมันคงยากเพราะถ้าไม่ได้ตั้งใจจริงๆปหานประธานนั้นเป็นเรื่องที่จะต้องเพียรให้ละส่วนที่เคยผิดแล้วผิดอีกละส่วนที่เคยบกพร่องแล้วบกพร่องอีกละส่วนที่ไม่เข้าใจในตัวเองที่เป็นจริงอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างข้อนี้นั้นจึงต้องอาศัยหลักที่ต้องพยายามละพยายามลดพยายามเลิกพยายามหยุดพยายามสำรวจตรวจตราตัวเองว่าเรานั้นมัน

0: ผิดแค่ไหนบกพร่องอย่างไรมีส่วนเกินขาดบกพร่องอย่างไรแค่ไหนถ้าใจเรามีความมุ่งหวังถ้าใจเรามีความตั้งใจเราก็จะละจะเลิกจะหยุดและจะเพิกถอนได้ในที่สุดเพราะเหตุผลของใจดีทุกคนตั้งใจที่พยายามที่จะรักษาที่จะเลิกที่จะลดในสิ่งที่ไม่ดีไม่งามโดยอาศัยคุณธรรมที่บอกระวังสำรวมสำเนียกสำนึกเมื่อมีข้อปฏิบัติที่สำรวมระวังสำเนียกสำนึกเป็นที่ตั้งการจะละจะเลิกจะหยุดเนี่ยมันก็ง่ายสำหรับเรา
1: พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในมหาสมาคมณพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังโดยที่พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติของเราทั้งตามความศรัทธาเชื่อมั่นของข้าพเจ้าเองก็เห็นเป็นศาสนาที่ดีศาสนาหนึ่งเนื่องในบรรดาสัจธรรมคำสั่งสอนอันชอบด้วยเหตุผลจึงเคยคิดอยู่ว่าถ้าโอกาสอำนวยข้าพเจ้าควรจะได้บวชสักเวลาหนึ่งตามราชประเพณีซึ่งจะเป็นทางสนองพระเดชพระคุณพระราชบูรพการีตามคตินิยมด้วยและนับตั้งแต่ข้าพเจ้าได้ครองราชสืบสันตติวงศ์ต่อจากสมเด็จพระเชษฐาธิราชก็ล่วงมากว่า10ปีแล้วเห็นว่าน่าจะถึงเวลาที่ควรจะทำตามความตั้งใจไว้นั้นแล้วประการหนึ่งอันหนึ่งการที่องค์สมเด็จพระสังฆราชหายประชวรมาได้ในคราวประชวรครั้งหลังนี้ก็ให้เกิดความปีติยินดีแก่ข้าพเจ้ายิ่งนักได้มาคำนึงว่าถ้าในการอุปสมบทของข้าพเจ้าได้มีองค์สมเด็จพระสังฆราชเป็นพระอุปชาแล้วก็จะเป็นการแสดงออกซึ่งความศรัทธาเคารพในพระองค์ท่านของข้าพเจ้าได้อย่างเหมาะสมอีกประการหนึ่งจึงได้ตกลงใจที่จะบรรพชาอุปสมบทในวันที่22เดือนนี้

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการเจริญธรรมเจริญธรรมสื่อเพื่อการเผยแพร่พระพุทธศาสนาและพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดจนพระสุปฏิปันโนสายพระอาจารย์มั่นภูริทัตตะเถระทางสถานีวิทยุ MCOT News FM 100.5 ทุกวันตั้งแต่2 นาฬิกาถึง 4 นาฬิกา

0: พุทธศักราช2458อันเป็นปีที่25ในชีวิตสมณะผู้ละวางพันธนาการทางโลกของท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตตะเถระผู้เอาการเอางานพระศาสนาของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าสมกับเป็นพุทธสาวกผู้องค์อาจกล้าหาญท่านได้จำพรรษาอยู่ที่วัดบูรพาอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีที่วัดบูรพาแห่งนี้ท่านพระอาจารย์มั่นได้กราบนมัสการท่านพระอาจารย์ศรีทาชัยเสโนพระกรรมวาจาอาจารย์ของท่านครั้งอุปสมบทและขอโอกาสพ่อแม่ครูอาจารย์อธิบายธรรมที่ได้ประจักษ์จากการปฏิบัติที่ผ่านมาให้ฟังโดยเฉพาะธรรมะที่ท่านได้ประจักษ์ครั้งบำเพ็ญที่ถ้ำสาลิกานครนายกเป็นการแสดงกตเวทิตาธรรมแด่พ่อแม่ครูอาจารย์ผู้มีพระคุณ
1: ก็มีโยมเอาผ้ามิจฉาดินอย่างดีมา

ถวายอีกแต่ก่อนเขาเรียกว่าไม้หนึ่งก็ตัดจีวรได้ผืนเลยสองผืนนั่นแหละทีนี้หลวงพ่อก็เอาผ้านั้นไปตัดไปวัดจีวรคลองของท่านเสียก่อนบอกกว้างยาวเท่าไรท่านใช้ขันเก้าวัดทุกชิ้นทุกส่วนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มีสมณเณรทองคำมหากองมาช่วยกันตัดหลวงพ่อเป็นคนตัดเองพอตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอาเข้าไปให้พวกลูกหลานแม่นุ่มนี่นั่นเดินจักให้ซะก่อนแล้วก็มาสอยมือประมาณ7วันก็เสร็จพอเสร็จแล้วก็ไปย้อมปักให้ได้สีเหมือนอย่างสังกะสีที่ท่านเคยใช้แล้วก็ให้เน้นต้องคำไปหาเกี่ยงไม้แห้งมาให้มาปักไว้ที่บันไดท่านแล้วก็เอาเทียนไขมาจุดไว้แล้วผ้าไว้หลวงพ่อก็ไปเดินโยงกลมคอยดูว่าท่านจะชักผ้าสกุลให้ผ้ารองสกุลให้หรือไม่พอท่านเดินโยงกลมเสร็จประมาณ2ทุ่มจังก็ขึ้นท่านชักก็ผ้าแล้วท่านก็ไปถอนจีวรของท่านออกตามพระวินัยแล้วก็ขึ้นทูอธิษฐานจีวรที่หลวงพ่อตัดเอาไปถวายท่านนั้นนั่นเป็นจีวรคลองพอตื่นเช้ามาจีวรเก่าของท่านมันขาดท่านปะน้นปะนี่แล้วก็เอาไปซักให้ดีแล้วก็มาเย็บเป็นผ้าปูนอนให้เป็นที่นอนของท่านอันนี้ก็เรียกว่าได้ปฏิบัติท่านอย่างใกล้ชิดส่วนจิตใจนั้นขณะนั้นพรรษา8พรรษา9จิตใจมันยังนึกอยากจะไปสร้างโลกอยู่ก็ถามท่านว่าจิตของพระโสดาสกิทาคานาคานั้นเป็นอย่างไรท่านก็ดูให้ไล่ลงไปเดินจงกรมทีนี้เมื่อไปเดินจงกรมได้ประมาณสักชั่วโมงหนึ่งก็ขึ้นมากราบท่านแล้วก็มานวดให้ท่านก็เล่าให้ท่านฟังว่าจิตมันไม่สงบจิตมันฟุ้งซ่านมันคิดถึงแต่หน้าผู้หญิงที่มันใจบาดผู้เช้านี่ท่านก็เลยเอ็ดใจไล่ลงไปเดินจงกรมอีกกลับขึ้นมาจิตใจมันก็ยังวุ่นวายอยู่ในคืนวันนั้นไม่ได้ผลอะไรท่านทรมานอยู่ประมาณ3คืนคืนที่4ท่านให้นั่งสมาธิท่านก็นอนกำหนดจิตคอยควบคุมอยู่เวลาจิตเรามันคิดไปอย่างไรท่านก็ทักขึ้นมาให้ตั้งสติกำหนดพิจารณาจิตให้พิจารณาอสุภกรรมฐานพิจารณาร่างกายของเรานะเมื่อมันตายแล้วหมดลมหายใจแล้วมันจะเปื่อยจะเน่าอย่างไรให้พิจารณาให้มันชัดขึ้นในจิตประมาณสัก2ชั่วโมงในเรา5ทุ่มจิตมันนึกขึ้นมาเราคิดอย่างนี้ท่านคงจะรู้ได้มันกลัวทีนี้พอจิตมันกลัวแล้วตั้งก็คอยคุมอยู่จิตมันก็รวมพอจิตรวมแล้วก็นั่งก็เด็กจะหนึ่งว่าอย่างนั่งอยู่เดี๋ยวนี้ล่ะไม่เหมือนกับนั่งตัวก็เบากายก็เบาจิตใจก็สบายจนกระทั่งตี5ท่านก็บอกว่าเอ้ามาหากราบพระแล้วก็ทวนกระแสจิตก่อนที่จิตจะรวมเป็นสมาธิได้นั้น
มันยึดอารมณ์อะไร

มันกลัวใครก็พวงกระแสตามนั้นนึกในใจอยู่ประมาณสัก5นาทีท่านก็บอกว่าเอ้ามหากราบพระพอกราบพระเสร็จแล้วท่านก็เลยว่าเออวันนี้มหาภาวนาเป็นเนาะคือภาวนารักษาจิตใจได้พอสมควรต้องจำไว้พิธีนี้อย่าลืมนี่แหละที่แก้บัญญัติจะศึกอยู่เดี๋ยวนี้ฉันว่างั้นตั้งแต่วันนั้นมาจิตใจก็ได้รับความสบายการที่จะศึกษาลาเพศไปเป็นฆราวาสนั้นก็รู้สึกว่ามันค่อยจางไปจางไป

0: เกิดของท่านเพื่อโปรดนางจันทร์แก่นแก้วโยมาดาผ้ากาสาวพัดรังสีแห่งธรรมของพระลูกชายผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทำให้นางจันทร์แก่นแก้วปิติศรัทธาในบุญบารมีของพระลูกชายหาได้เปรียบปานท่านพระอาจารย์มั่นได้แสดงธรรมโปรดโยมาดาจนมาเกิดความเลื่อมใสเป็นอย่างยิ่งโยมาดาได้สมาทานศีล8ปฏิบัติธรรมอย่างเป็นชีวิตจิตใจตราบจนสิ้นอายุขัยปีพุทธศักราช2459หลังจากออกพรรษาแล้วท่านได้จาริกไปยังผากูดบ้านหนองสูงอำเภอคำชะอีจังหวัดนครพนมซึ่งท่านพระอาจารย์เสากันตศรีโลพำนักอยู่ที่นั่นท่านพระอาจารย์เสาเดิมท่านปรารถนาเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าต่อมาท่านพิจารณาเห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อความเพียรเพื่อความรู้แจ้งซึ่งพระนิพพานในชาติปัจจุบันท่านเลยอธิษฐานของดจากความปรารถนานั้นและขอประมวลมาเพื่อสร้างความรู้แจ้งซึ่งพระนิพพานในชาตินี้ไม่ขอเกิดมารับความทุกข์ทรมานในภพชาติอีกต่อไปท่านพระอาจารย์สาวและท่านพระอาจารย์มั่นมีความรักและเคารพในคุณธรรมของกันและกัน
1: ระลึกถึงหลวงปู่สาวโอ้เราห่างครูบาอาจารย์มาเยอะหลายปีแล้วคงชรอยจะเป็นอันนี้แน่นอนไม่ทำกิจวัตรไม่ได้ทำอุปถัมภ์ครูบาอาจารย์นานแล้วกลับได้บาดกดก็กลับลงมาถึงหลวงปู่เสาคงจะอยู่ที่ท่านพระกูดท่านพระกูดอำเภอคำชะอีมึงมาให้ไปขอทำวัตรทำวัตรยังไงตื่นเช้าก็ทำเป็นพระใหม่เนรใหม่อะรับบาตรครูบาอาจารย์ไปไว้ที่โรงฉันซักผ้าสงน้ำครูบาอาจารย์จะสงน้ำรับสงน้ำเช็ดเท้าเช็ดอะไรทำเหมือนกันเนรมันก็พระใหม่หลวงปู่เสาก็บอกว่าท่านมั่นให้พระน้อยพระเล็กก็ทำท่านไม่ต้องทำหรอกท่านไม่ต้องทำก็ขอทำเมื่อพูดอย่างนั้นก็หลวงปู่เสาคงจะรู้ว่าความตั้งใจว่าต้องมีอันใดอันหนึ่งไม่งั้นจะไม่ธรรมดาคือเนียนจะต้มน้ำร้อนตอนค่ำหลวงปู่เสาท่านจะส่งน้ำร้อนน้ำอุ่นหลวงปู่มั่นก็รับจากเนียนส่งเองถูเองให้ครูบาอาจารย์เองเช็ดถูเองเปลี่ยนผ้าหยิบผ้าตากผ้าเองตามส่งเนียนก็ไม่รู้จะทำยังไงท่านบอกว่าให้ทำพระก็ไม่รู้จะทำยังไงวัดอันนั้นสันเสร็จอุ้มบาตรกันมาล้างล้างอุ้มไปถวายใส่ถลกบาตรก็ถวายตอนรับส่งผ้าสังฆาติจีวรทำอยู่งั้นเดือนเมื่อตรวจดูแล้วเมื่อทำจิตนิ่งสนิทเลยท่านไม่มีอะไรสะเทือนอีกแล้วรู้สึกว่านิ่งสนิทแน่นจริงๆก็ได้เวลาหลวงปู่สาวนี่เป็นข้อหนึ่งบางอาจารย์ท่านเล่าบอกว่าจิตบางสิ่งบางอย่างถ้าจะปฏิบัติธรรมขั้นสูงสุดหรือว่าอริยะล่ะหรือว่าผู้รู้ทั้งหลายบางสิ่งบางอย่าง

0: างครูบาอาจารย์นั่นแหละทำให้จิตนั้นเต็มถ้าจะห่างครูห่างอาจารย์โดยไม่ปฏิบัติธรรมโดยไม่เอื้อเฟื้อไม่ระลึกถึงครูบาอาจารย์ทั้งที่ท่านอยู่มันเป็นแต่เท่าไหร่จิตก็จะไม่เต็มอย่างที่ท่านหลวงปู่มั่นท่านได้เล่าไว้ครูบาอาจารย์เป็นที่วางจิตได้ดีที่สุด
1: ในระยะปฐมแห่งการแสวงธรรมของท่านพระอาจารย์มั่นจะไปกับท่านพระอาจารย์เสาเสมอในช่วงมัชฌิมวัยเวลาจำพรรษามักแยกกันอยู่ทั้งนี้อาจเกี่ยวกับต่างก็มีศิษยานุศิษย์เพิ่มมากขึ้นจำต้องแยกกันอยู่เพื่อเบาภาระในการจัดที่พักอาศัยแม้จะแยกกันอยู่แต่ท่านก็มิคลายความผูกพันยังคงเป็นห่วงและคิดถึงกันเสมอพุทธศักราช2460ท่านพระอาจารย์มั่นขึ้นไปอีสานเหนือจำพรรษาที่บ้านดงปอห้วยหลวงอำเภอเพ็ญจังหวัดอุดรธานีพุทธศักราช2461จำพรรษาที่ถ้ำผาบิ่งจังหวัดเลยพุทธศักราช2462ท่านมาจำพรรษาที่ป่าบ้านค้ออำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีซึ่งในครั้งนั้นมีพระติดตามมาศึกษาปฏิบัติเจริญสมณธรรมกับท่านหลายรูปอาทิพระอาจารย์สิงห์ขันธยาขโมพระอาจารย์สุวรรณพระอาจารย์แหวนพระอาจารย์ตื้อที่ป่าบ้านค้อแห่งนี้การต่อมาคณะศรัทธาพระและชาวบ้านได้สร้างวัดขึ้นชื่อว่าวัดสารวารีและมีการอนุรักษ์กุฏิกรรมฐานของท่านพระอาจารย์มั่นไว้เพื่อให้ศิษย์และอนุชนรุ่นหลังได้คารวะระลึกถึงอุโบสถของวัดสารวารีในปัจจุบันเป็นโบสถ์ยื่นไปในน้ำหรือที่เรียกว่าโบสถ์น้ำหน้าบันอุโบสถมีภาพพระอาจารย์มั่นประดิษฐานให้ปรากฏบานประตูบรรจงแกะสลักไม้เป็นภาพท่านพระอาจารย์เสาและท่านพระอาจารย์มั่น

บานหน้าต่างก็แกสลักเป็นภาพของท่านพระอาจารย์มั่นและพระธุดงค์กรรมฐานที่เป็นสหธรรมิกและศิษย์ของท่านภายในอุโบสถเบื้องหน้าพระประธานประดิษฐานพระพุทธรูปสลักจากศิลาที่กล่าวสืบทอดกันว่าเป็นฝีมือการแกะของท่านพระอาจารย์มั่นเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิต่อมาพระและชาวบ้านได้เคลือบสีทองถวายอีกทีหนึ่งบริเวณตำบลบ้านคอปัจจุบันมีวัดป่าอีกแห่งหนึ่งคือวัดป่าบ้านหนองกองซึ่งเป็นสถานที่ท่านพระอาจารย์มั่นเคยมาพำนักณเสนาสนะป่าในครั้งอดีตที่วัดแห่งนี้มีต้นกระบอกต้นหนึ่งซึ่งกล่าวกันว่าท่านพระอาจารย์มั่นเป็นผู้ปลูกไว้

ุทธศักราช2463ท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตตะเถระได้นำหมู่คณะพระกรรมฐานมาพำนักจำพรรษาที่อำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายสถานที่แห่งนี้การต่อมาและจะสร้างเป็นวัดในพระพุทธศาสนาชื่อว่าวัดอรัญวาสีการออกทุดงในครั้งอดีตของพ่อแม่ครูอาจารย์พระกรรมฐานมิเพียงแต่เป็นการออกจาริกปฏิบัติสมณธรรมทุดงควัดและเผยแผ่ศาสนธรรมเท่านั้นแต่ยังเป็นการวางหลักปักฐานให้เกิดวัดวาศาสนาสถานปฏิบัติธรรมตามทางรอยธรรมขึ้นอีกด้วยวัดอรัญวาสีเป็นวัดป่าที่มีพระกรรมฐานสำคัญเคยมาพำนักจันโลงพระพุทธศาสนาอาทิพระอาจารย์สุวรรณซึ่งเคยเป็นเจ้าอาวาสวัดอรัญวาสีแห่งนี้

0: อาจารย์ฟั่นอาจาโรซึ่งมาพำนักกับท่านพระอาจารย์มั่นเมื่อปีพุทธศักราช2468พระเถระที่พำนักจำพรรษาณวัดอรัญวาสีเป็นเวลานานเกือบ9ปีสร้างศาสนบุคคลและศาสนวัตถุให้แก่พระศาสนาเป็นอันมากคือพระราชนิโรธรังสีหรือหลวงปู่เทศรังสีซึ่งเป็นศิษย์สำคัญของหลวงปู่มั่นภูริทัตตะเถระพระอาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสสนาธุระของพระธุดงค์กรรมฐาน
1: ทั้งที่หลวงปู่เทศพาไปฝากไว้กับหลวงปู่มั่นเนี่ยนะครับว่าได้ช่วยท่านอาจารย์วันเนี่ยนะในการอุปถัมภ์รับใช้หลวงปู่นี่ได้รับมอบหมายให้ทำอะไรบ้างครับ
2: ก็เป็นนวดไปเฟ้นธรรมดานี่ไม่ใช่หมอนวดหรอกแต่ว่ามันจะเป็นแค่นวดเป็นในความจำเป็นกับลูกศิษย์กับอาจารย์ก็ธรรมดาพอในสองทุ่มแล้วก็เข้ามาท่านทั้งประเทศเทศส่วนรวมส่วนมากเพราะว่าพระเข้าออกอยู่ตลอดแรงเลยล่ะพวกนึงเข้าพวกนึงออกพวกนึงเข้าพวกนึงออกอยู่ตะก่อนมันก็ทางกันลำบากเดินจากพรรณนาไปทั้งวันกว่าจะถึงเงินในบ้านหนองคือนะเข้าไปอยู่สองวันสามวันก็ออกมาสี่วันห้าวันออกมาเข้าไปอย่างนั้นเข้าออกอยู่ทั้งประเทศรวมส่วนรวมไปเลยมีครูบาอาจารย์ผู้ใหญ่ไปพระเล็กพระน้อยติดตามไปขึ้นไปบนกุฏิทั้งประเทศตลอดแค่ถึงพอสมควรแล้วก็ถึงสองทุ่มไปถึงสี่ทุ่มห้าทุ่มนั่นก็เลิกพอเลิกนั่นก็เข้าห้องอาตมาก็ปฏิบัตินะก็หยิบกลับปุดก็กลับได้ทุกวันนี้นะไม่ค่อยได้ขาดหรอกแต่ว่าถึงเข้าพรรษาเสร็จแล้วก็ต่างคนต่างองค์ยังเข้าพรรษาเสร็จแล้วก็หยุดทำอยู่นั้นตลอดทั้งสองปีนะใครยังมายังไหนทั้งประเทศได้ฟังไม่ได้พูดได้ส่วนตัวบางทีก็พูดเล็กน้อยไปคนธรรมดาเนี่ยนะพูดคุยกันอันนี้ไปแล้วก็แล้วไปในเรื่องมันนะ
1: แล้วถ้าพูดถึงลักษณะนิสัยของหลวงปู่ตามที่ได้เห็นนะรูปไหมหลวงปู่
2: เขาก็ถามมันจะมาเหมือนกันว่าหลวงปู่มาไอ้มันเป็นพระครูบาอาจารย์ที่ดุธรรมาก็ตอบกับว่าดุแต่คนผิดคนถูกไม่ดุคนถูกมันชมถ้าจะว่าดุก็ดุดูเดี๋ยวคุณผิดคนถูกนะท่านชมอย่างนั้นดังนั้นเราคนจะมากกว่าท่านดุจริงๆนั้นนิสัยท่านเป็นอย่างนั้นท่านใจคนใจเด็ด
0: พุทธศักราช2464ท่านจำพรรษาที่วัดห้วยทรายอำเภอคำเจอีนครพนมพุทธศักราช2465ท่านจาริกมายังสกลนครพำนักจำพรรษาที่หนองลาดอำเภอวาลิชภูมิปีพุทธศักราช2466อันเป็นปีที่8แห่งการออกธุดงค์ให้การอบรมแนะนำธรรมปฏิบัติของท่านพระอาจารย์มั่นท่านได้ไปพำนักจำพรรษาที่วัดมหาชัยบ้านหนองบัวอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูวัดแห่งนี้แต่เดิมเรียกว่าวัดมหาธาตุเจดีย์เนื่องด้วยมีเจดีย์โบราณประดิษฐานอยู่ปัจจุบันจะเห็นหอไตรขนาดใหญ่สร้างด้วยไม้ยืนหยัดกรำแดดกรำฝนจนชำรุดทรุดโทรมตามกาลเวลาแต่ศาสนสถานหลักๆยังคงได้รับการบูรณะตามแรงศรัทธาด้วยดีตลอดมาข้อวัดปฏิบัติประจำองค์ท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตตะเถระพอประมวลได้ว่าตอนเช้าออกจากที่ภาวนาแล้วลงเดินจงกรมก่อนบิณฑบาตพอได้เวลาแล้วก็ออกบิณฑบาตหลังจังหันหรือฉันภัตตาหารแล้วท่านจะเดินจงกรมจนจวนเที่ยงวันจึงเข้าสู่ที่พักสักครู่เมื่อพักแล้วจะเข้าที่ทำสมาธิประมาณชั่วโมงครึ่งจากนั้นก็ลงเดินจงกรมอีกจนถึงเวลาบ่ายสี่โมงอันได้เวลาปัดกวาดลานวัดหรือที่พักเสร็จแล้วส่งน้ำแล้วเข้าทางจงกรมอีกจนถึงค่ำ

0: ืนหนึ่งคืนหนึ่งท่านพักจำวัดราว4ชั่วโมงเป็นอย่างมาก
1: ท่านตื่นเวลาเช้านะตี3ตรงไม่มีพลาดเชิญก่อนหลังจากตื่นขึ้นมาแล้วท่านจะล้างหน้าพอล้างหน้าเสร็จแล้วก็ท่านก็สวดมนต์การไหว้พระสวดมนต์ของท่านประมาณ30นาทีต่อจากนั้นท่านก็นั่งเข้าสมาธิจนกระทั่งถึงในเวลา6นาฬิกาตรงไม่มีพลาดออกจากนั้นมาแล้วก็ท่านก็ล้างหน้าถึงหนึ่งแล้วก็ลงไปเดินจงกรมหลังจากเดินจงกรมแล้วก็ท่านกำหนดเวลาว่าพอสมควรแก่การเที่ยวโคจรบินทบาทท่านก็นำหมู่เที่ยวไปโคจรบินทบาทหลังจากโคจรบินทบาทแล้วก็ท่านกลับมาที่ศาลาโรงฉันก็แจกอาหารบินทบาทเสร็จแล้วท่านก็ฉันทีนี้สำหรับประชาชนที่มาทางไกลก็ดีหรือประชาชนที่ใช้อยู่ใกล้ก็ตามถ้าอยากจะพบกับท่านนั่นก็ขอให้ท่านจะเปิดโอกาสให้เวลานั้นล่ะเวลาที่หลังจากท่านฉันอาหารเสร็จประมาณ1ชั่วโมงหรือประมาณ30นาทีต่อจากนั้นมาชาวบ้านจะไม่ให้เข้าไปในวัดเลยอีกเลยนอกจากมีกิจนิมนต์จำเป็นท่านจึงจะให้เข้าไปจะปล่อยให้เพื่อนภิกษุสามเณรได้อยู่อย่างสบายและท่านยังมักพูดว่าวัดก็สำหรับมาให้พวกพระสงฆ์สามเณรอยู่บ้านก็สำหรับให้ชาวบ้านอยู่แล้วพวกชาวบ้านจะมองว่าฉันมาอยู่มาวัดทำไมท่านก็พูดเป็นเชิงตลกหรือประชดไปอย่างนั้นไปเลยเจริญพรและทีนี้พอต่อจากนั้นท่านก็พักผ่อนพอพักผ่อนไปแล้วก็เท่าที่หลวงตาสังเกตดูนี่ประมาณสัก11นาฬิกานี่ท่านจะลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาแล้วก็ท่านก็ล้างหน้าล้างหน้าแล้วก็ไหว้พระประมาณ30นาทีแล้วก็ท่านก็นั่งสมาธิอีกนั่งสมาธิประมาณ1ชั่วโมงแล้วท่านออกมาพอออกมาแล้วก็ท่านก็จะมาฉันน้ำร้อนน้ำชาแล้วท่านก็มีฉันน้ำร้อนน้ำชาแล้วก็มีสูบบุหรี่บ้างแล้วก็มีอันกินหมากบ้างนะแล้วก็มีการบรรดาเพื่อนภิกษุสามเณรรวมทั้งพระภิกษุผู้อยู่ใกล้ชิดด้วยกันทยอยกันขึ้นไปถวายน้ำร้อนน้ำชาท่านแล้วก็มีการสนทนากันเรื่องโลกบ้างเล็กๆน้อยๆแล้วก็ส่วนมากเป็นเรื่องเกิดสนทนาเรื่องธรรมะธรรมโมเนี่ยนะเรื่องข้อวัดปฏิบัตินะแล้วก็การสนทนาของท่านเป็นสนทนาแบบกันเองท่านไม่ถือเนื้อถือตัวเลยแล้วก็ทำใหความรักความสนิทสนมและความคุ้มเคยในระหว่างสารสิทธิ์กับท่านอาจารย์นั่นแหละผูกพันกันยิ่งขึ้นเจริญพร
0: ท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตตะเถระเป็นผู้มีประวัติปฏิปทาศีลาจารวัดอันประณีตสง่างามเป็นประวัติที่ทรงดอกทรงผลตลอดต้นชนปลายสวยงามมาทุกระยะเป็นที่เคารพเลื่อมใสของสาธุชนอย่างไพศาลกิตติศัพท์กิตติคุณฟุ้งกระจรไปทั่วสารทิศท่านเป็นผู้สืบทอดสุปฏิบัติอุชุยายะสามีจิตปฏิบัติจากพระผู้มีพระภาคเจ้าและเหล่าพระสาวกผู้ทรงมรรคทรงผลเป็นมหาสมณะผู้ทรงไว้ซึ่งปฏิปทาความรู้ความสามารถประสาทธรรมตามทางที่พระบรมศาสดาประทานไว้อย่างสิ้นสงสัย

จิตใจที่ได้รับการพัฒนาด้วยอัดด้วยธรรมด้วยดีจิตที่ได้รับการพัฒนาเต็มที่แล้วย่อมนำความสันติสุขสู่ชีวิตและสังคมการพัฒนาที่จำเป็นคือการพัฒนาจิตใจเพราะการพัฒนาเพียงด้านวัตถุอย่างเดียวแต่ใจรุ่มร้อนเป็นไฟมุ่งแต่ทำลายล้างกันเอารัดเอาเปรียบช่อฉนก็ไม่แตกต่างอะไรกับการโหมไฟในแดนนรกฉะนั้นผู้ฉลาดแหลมคมจึงนิยมการพัฒนาจิตใจก่อนการพัฒนาอื่นใดท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตตะเถระเป็นพระอาจารย์ด้านพัฒนาจิตใจคนเมื่อท่านบรรลุธรรมเห็นธรรมท่านได้มีเมตตาแจกแจงแสดงธรรมให้การอบรมด้วยศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญาอย่างยิ่งใหญ่ไพศาลปีพุทธศักราช2467ท่านจาริกจากหนองบัวลำพูมาสู่บ้านคออำเภอบ้านผืออุดรธานีซึ่งท่านเคยจำพรรษาเมื่อ5ปีผ่านมา

0: ครั้งนี้ท่านได้จาริกไปแถบบ้านนาหมีนายูผาแดงที่ผาแดงบนภูสูงตระหง่านนี้ท่านพระอาจารย์มั่นออกธุดงค์มาลำพังเพียงด้วยบริขารจำเป็นเช่นบาตรกรดเท่านั้นท่านขึ้นไปพำนักบนเนื้อผาบำเพ็ญภาวนาบนแผ่นหินที่ไม่กว้างนักเมื่อพิจารณาจากสถานที่แห่งนี้ก็ได้ประจักษ์ว่าผู้พำนักพักอาศัยจะต้องมีสติระลึกรู้เสมอเพราะเบื้องข้างเบื้องหน้าคือหุบเหวที่อันตรายหากเกิดพลัดหล่นลงไปใกล้ๆกันจะเป็นถ้ำเล็กๆพอพักอาศัยได้ชาวบ้านเรียกว่าถ้ำหลวงปู่มั่นด้านบนเป็นลานหินท่านใช้เป็นทางเดินจงกรมบำเพ็ญความเพียรบริเวณผาแดงมีธรรมชาติงดงามเจริญตาเจริญใจเหมาะแก่การเจริญธรรมใกล้กันก็มีน้ำตกยูทองที่มีน้ำตกไหลสะพรั่งลงมาในช่วงฤดูฝนและมีน้ำตกอีกแห่งที่เป็นแหล่งส่งน้ำของท่านในครั้งมาพำนักบนภูแห่งนี้เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ประจำอุทยานได้ออกสำรวจสถานที่ที่พระอาจารย์มั่นเคยมาปฏิบัติธรรมและได้บันทึกรายงานไว้ดังนี
1: ้ซึ่งท่านหลวงปู่มั่นได้เดินธุดงค์อยู่ในถ้ำของวนอุทยานนายูน้ำสมข้าพเจ้าได้สอบถามนักดอนในหมู่บ้านซึ่งเป็นผู้เฒ่าผู้แก่ในหมู่บ้านและผู้ให้ข้อมูลก็คือนายคำตาปากแก้วเกิดวันที่12กค2พศ2454ปัจจุบันบ้านเลขที่11หมู่ที่2ตำบลนายุงอำเภอนายุงจังหวัดอุดรธานีอายุปัจจุบัน86ปียังมีชีวิตอยู่ท่านให้ข้อมูลว่าหลวงปู่มั่นภูริโตในสมัยนั้นในสมัยก่อนแถวนี้เป็นป่าดงดิบนะทึบอุดมสมบูรณ์ไปด้วยธรรมชาติมากคือท่านหลวงปู่ท่านมาคนเดียวสมัยนั้นนายคำตาว่าเพิ่งเห็นพระครั้งแรกท่านมาจำพรรษาที่บ้านนาหมีตรงที่ท่านจำพรรษานั้นปัจจุบันเป็นวัดป่าโนนสว่างหมู่ที่2ตำบลนายุงอำเภอนายุงจังหวัดธานีสำหรับตอนกลางวันหลวงปู่จะขึ้นมาที่ถ้ำของหลวงปู่มั่นซึ่งเป็นพื้นที่วนอุทยานนายุงน้ำโสมซึ่งส่วนใหญ่เรียกติดปากถ้ำอาจารย์มั่นซึ่งอยู่ในบริเวณจุดชมวิวผาแดงในช่วงนั้นนายคำตาปากแก้วอายุ12ปี
2: พาขึ้นไปถ้ำพุ่นแล้วไปผมก็บ่ฮู้จักกันถ้ำนี่ไปเช่นอยากลงไปพร้อมเห็นถ้ำเฮาเนี่ยเพิ่นลงปั๊บลงไปหันมาไล่แม่งนั่นขี้นาคออกให้เพิ่นล่ะเพิ่นลงแบกหันแล้วมีดอ่อนสอนอ้าวเพิ่นไปจังได๋บ้านเนี่ยไปซองๆมึงดูเพิ่นลงไปนี่แล้วว่าลงไปมาแล้วมีเห็นจับงับพอหล่มนั่นนี่ล่ะที่เฮารถนี้ล่ะถ้ำนะเลาะหน้าผาบักแดงๆไปเห็นทุกมื้อนี้ไปเบิ่งกันไหน
0: จากคำบอกเล่าของผู้เฒ่าในถิ่นนี้ได้ทราบว่าครั้งที่ท่านหลวงปู่มั่นมาพำนักนั้นท่านพระอาจารย์สาวและศิษย์ก็เคยมาพบท่านที่บ้านสว่างซึ่งไม่ห่างจากที่นี่พระอาจารย์มั่นจะลงจากเขาบินทบาทตามหมู่บ้านและกลับขึ้นมาพำนักบนภูนี้ที่เชิงภูมีหมู่บ้านเล็กๆซึ่งกล่าวกันว่าบางครั้งท่านลงมาพำนักอบรมพระและชาวบ้านปัจจุบันเป็นศาสนสถานชื่อวัดโพชัยเมื่อถึงเวลาอันสมควรท่านได้จาริกไปยังถิ่นอื่นไปแบบสุขโตตามวิสัยผู้ไม่ยึดติดที่ติดถิ่นปีพุทธศักราช2468ท่านพำนักจำพรรษาที่วัดอรัญญวาสีอำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายในช่วงนี้ได้มีพระภิกษุสามเณรมาขออนุญาตพำนักศึกษาปฏิบัติจำพรรษากับท่านพระอาจารย์มั่นจำนวน16รูปในจำนวนนี้ประกอบด้วยพระอาจารย์ฟั่นอาจาโรพระอาจารย์กู่ธรรมทิโนพระอาจารย์กว่าสุมโนพระอาจารย์อ่อนญาณสิริเป็นต้นใกล้ออกพรรษาท่านพระอาจารย์มั่นได้จัดประชุมหมู่ศิษย์เพื่อเตรียมออกธุดงค์หาที่วิเวก

โดยจัดแยกออกเป็นชุดๆแนะนำให้เดินเลียบภูเขาภาวนาวิเวกไปตามแนวภูเขาแต่ละชุดก็ไม่จำเป็นต้องเดินทุดงไปด้วยกันตลอดระหว่างทางท่านใดอยากไปพักวิเวกณที่ใดเช่นตามถ้ำซึ่งมีอยู่ตามรายทางก็ทำได้เพียงแต่ให้บอกกันให้ทราบในระหว่างพระภิกษุชุดเดียวกันเพื่อจะได้

0: สานท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตตะเถระจำพรรษาที่บ้านสามผงอำเภอศรีสงครามจังหวัดนครพนมซึ่งเป็นบ้านป่าหนาแน่นด้วยต้นไม้และไข้ป่ามาเลเรียเมื่อออกพรรษาท่านพระอาจารย์มั่นและท่านพระอาจารย์เสาได้ร่วมประชุมคณะศิษย์ที่บ้านโนนแดงเพื่อกำหนดแนวทางการปฏิบัติด้านต่างๆให้ดำเนินไปอย่างเหมาะสมสอดคล้องกันจากนั้นได้แยกย้ายกันออกแสวงวิเวกตามป่าเขาในปีนั้นมารดาของนางนุ่มชวานนท์โยมอุปถัมภ์ถึงแก่กรรมท่านพระอาจารย์มั่นและท่านพระอาจารย์เสาได้เดินทางมาที่สกลนครเพื่อร่วมงานชาปนกิจโดยพำนักอยู่ณเสนาสนะป่าปัจจุบันคือวัดป่าสุทธาวาสได้มีพระเนนที่เป็นลูกศิษย์มาสมทบท่ามกลางความศรัทธายินดีของชาวสกลนครที่ได้พบพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมาชุมนุมกันเป็นอันมากชาวบ้านมีความตื่นตัวในเรื่องการบำเพ็ญบุญรักษาศีลเจริญภาวนาท่านพระอาจารย์มั่นได้เมตตาสนองศรัทธาด้วยการแจกแจงแสดงธรรมให้การอบรมอยู่ที่วัดป่าสุทธาวาส
1: ในขณะนั้นหลวงปู่มั่นภูริทัตโตได้ไปพักที่วัดสุทธาวาสทางท่านมหาสิงห์ก็จัดวาระให้ข้าพเจ้าเป็นผู้ปฏิบัติประจำท่านอาจารย์มั่นเมื่อท่านไปถึงวัดสุทธาวาสแล้วก็ได้พักอยู่ที่กุฏิกรรมฐานเล็กๆขนาดหลังนี้นะซึ่งโยมนุ่มโยมนินและนายวิสิทธิ์วัฒนสุชาตินายวิเศษจึงเป็นเขยของนายนุ่มได้พากันสร้างขึ้นถวายท่านเมื่อท่านไปพักอยู่ณที่นั้นข้าพเจ้าก็เป็นผู้ปฏิบัติประจำทั้งตลอด24ชั่วโมงก็ว่าได้สำหรับหลวงปู่มั่นนั้นท่านเป็นคนใจเด็ดเดี่ยวพูดอะไรคำใดก็คำนั้นแต่คนโดยมากเข้าใจว่าท่านดุแต่ความเป็นจริงท่านมีเมตตาแก่ผู้ที่ไปหานั้นเป็นอย่างมากทีนี้การปฏิบัติท่านนั้นตอนเวลาเย็นขนาดนี้ท่านก็เดินจงกรมเมื่อเดินจงกรมเสร็จก็ขึ้นไปบนศาลาฉันน้ำร้อนน้ำชากันเสร็จท่านก็ให้โอวาทแก่พระภิกษุสามเณรซึ่งอยู่ในสำนักนั้นประมาณ40หรือ50องค์ส่วนครูบาอาจารย์ท่านผู้ใหญ่ก็มีท่านอาจารย์เทศจรังสีท่านอาจารย์ฟั่นอาจารย์โรท่านอาจารย์อ่อนแล้วก็มีหลายองค์ซึ่งนี่เท่าที่จำได้ที่นี้ในวันหนึ่งก็มีญาติโยมเขามาอาราธนาท่านว่าการบิณฑบาตนั้นไม่ต้องเข้าไปถึงในเมืองไม่อยู่ที่นอกวัดประมาณสักสิบเส้นและผู้ที่จะมาใส่บาตรนั้นก็มีพวกแม่นุ่มแม่นินคุณวิสิทธิ์คุณวิเศษและกลุ่มลูกหลานที่เขาสร้างวัดนั้นมาใส่บาตรมีแปลกอยู่วันหนึ่งท่านเดินจงกรมตั้งแต่

0: ประมาณตีห้าจนกระทั่งถึงหนึ่งโมงข้าพเจ้าก็ไปอาราธนาท่านเตรียมบาตรเตรียมอะไรเสร็จแล้วแต่อาราธนาท่านให้ออกบิณฑบาตท่านก็บอกว่าเขายังไม่มาเมื่อคืนเนี่ยเขาไปดูหนังแล้วก็มันนอนตื่นสายมันนิ่งเข้ายังไม่สุกพอเลยประมาณสักโมงครึ่งท่านก็บอกว่าเอาไปละน้องพ่อก็พายบาตรให้ท่านเดินตามหลังไปพอไปถึงที่เคยรับบาตรท่านบอกว่าเขาจะนั่งรถสามล้อสีแดงมาทีนี้พอเขามาถึงก็นั่งรถสามล้อสีแดงกันมาแล้วเข้าแถวกันแล้วก็เอาบาตรถวายท่านท่านก็รับบาตรมารับบาตรเสร็จหลวงพ่อก็รับเอาบาตรจากท่านมาจะพายทั้งบาตรเจ้าของด้วยก็กลับมาทีนี้พอกลับมาก็มีโยมผู้ที่มีศรัทธาไม่ทราบว่าใครเอาผ้าไหมชนิดอย่างดีเขาเรียกว่าหูกหนึ่งคือยาวตัดจีวรได้สักสองตัวนั่นแหละทีนี้พอท่านชักบังสกุลเสร็จแล้วเราก็รับจากท่านแล้วก็เอาไปฉันเอาไปเก็บไว้ก่อนก็ขึ้นบนศาลาหอฉันแล้วก็จัดอาหารลงบาตรในขณะนั้นหลวงพ่อได้สังเกตท่านเอาอาหารอะไรบ้างลงในบาตรเอามากเอาน้อยเท่าไหร่แต่ทีนี้ก็นั่งดูอยู่สามวันก็จำได้พอวันที่สี่ก็จัดอาหารลงบาตรท่านได้เมื่อท่านฉันเสร็จแล้วก็เหลือนิดหน่อยแล้วก็บาตรท่านไปล้างไปเช็ดทำให้ดีตามปกติที่ท่านเคยทำเองทีนี้ส่วนครูบาอาจารย์ผู้หลักผู้ใหญ่เช่นท่านอาจารย์ฟั่นท่านอาจารย์เทศเป็นต้นพอเสร็จแล้วท่านก็ว่าเอ๊ะมหานี่มีคาถาดีอย่างไรหลวงปู่ท่านถึงไม่ดูพวกผมไปจับบาตรทำไมได้มีแต่ท่านดูแล้วก็มีมหาคนเดียวนี่แหละที่จับบาตรท่านได้น้องพ่อก็เกิดปีติคือความดีใจว่าเราได้ปฏิบัติพระผู้เฒ่าผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบในขณะนั้นอายุของท่านก็ประมาณเท่า70เศษ
1: จากนั้นท่านพระอาจารย์มั่นได้ออกทุดงมุ่งไปทางจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมนำโยมมารดาที่ออกปฏิบัติธรรมกลับคืนสู่ภูมิลำเนาเมื่อถึงบ้านหนองขอนอำเภอบุ่งจังหวัดอำนาจเจริญได้มีคณะศรัทธาอาราธนาให้ท่านพำนักจำพรรษาท่านพิจารณาแล้วเห็นสมควรจึงรับอาราธนาปีพุทธศักราช2470ท่านพระอาจารย์มั่นจำพรรษาที่บ้านหนองขอนมีพระเนรมาจำพรรษากับท่านเป็นจำนวนมากครั้นออกพรรษาแล้วท่านพระอาจารย์มั่นออกเดินทุดงไปยังเมืองอุบลพำนักที่วัดบูรพาอันเป็นอารามที่ท่านเคยพำนักครั้งเริ่มศึกษาธรรมกับท่านพระอาจารย์เสาที่วัดบูรพาท่านได้มีโอกาสพบกับท่านเจ้าคุณพระปัญญาพิสารเถระหนูเจ้าอาวาสวัดสาปทุมที่ขึ้นมาเมืองอุบลท่านทั้งสองมีความสัมพันธ์อันดีต่อกันซึ่งต่อมาเมื่อท่านพระอาจารย์มั่นทุดงลงมากรุงเทพก็มาพำนักที่วัดสาปทุมในช่วงที่อยู่เมืองอุบลมีพระลูกศิษย์ของท่านพระอาจารย์มั่นที่ทราบข่าวว่าท่านอยู่ที่นี่ก็ทยอยเดินทางมากราบสักการะศึกษาธรรมจากท่านเมื่อมีโอกาสได้มีการประชุมทบทวนบทบาทของหมู่คณะแนะนำการปฏิบัติและมอบหมายงานปกครองซึ่งครั้งนั้นท่านพระอาจารย์สิงห์ขันธยาคโมและท่านพระอาจารย์มหาปิ่นปัญญาพโลได้รับมอบหมายภาระในการดูแลหมู่คณะ

0: พอตกหน้าแล้งท่านพระอาจารย์มั่นก็พาโยมารดาของท่านออกเดินทางร้อนแรงมาเรื่อยจนถึงบ้านคำบงโขงเจียมสีเมืองใหม่เมืองอุบลท่านพระอาจารย์มั่นพำนักที่บ้านคำบงเป็นเวลานานพอสมควรให้การอบรมพระเนรในชาวบ้านพอมีความอบอุ่นโดยทั่วกัน
1: สาเหตุที่ตั้งชื่อบ้านคำบงแต่ก่อนมีแหล่งน้ำคำไหลผ่านหมู่บ้านและมีป่าบงหนาทึบอยู่ในแหล่งหมู่บ้านน้ำคำนั้นขณะนี้อยู่ทางทิศตะวันออกของหมู่บ้านคำบงจึงได้ขนานนามว่าบ้านคำบงและบ้านคำบงตั้งมานานประมาณ200ปีและเป็นบ้านเกิดของหลวงปู่มั่นพุทธิสัตโตบ้านคำบงหมู่8ตำบลทรงยางอำเภอศรีมหาจังหวัดอุบลราชธานี
0: บริเวณบ้านคำบงซึ่งยังพอมีประจักษ์หลักฐานแสดงรอยอดีตแทงประวัติพ่อแม่ครูอาจารย์อาทิเครื่องมือทอผ้าแบบโบราณที่โยมมารดาของหลวงปู่มั่นเคยใช้ทอผ้าถวายพระกรรมฐานเมื่อโยมมารดากลับมาอยู่บ้านคำบงภาระการดูแลโยมมารดานั้นน้องสาวของท่านเป็นผู้รับหน้าที่ก่อนพระอาจารย์มั่นลาจากนางจันทร์ผู้เป็นโยมมารดากล่าวแก่พระลูกชายว่าท่านอย่าได้เป็นห่วงโยมแม่เลยท่านไม่มีหนี้สินในโยมแม่แล้วท่านอุตส่าห์ภาคเพียรเรียนธรรมวินัยก็ได้มาสงเคราะห์โยแม่ให้รู้จักหนทางแห่งข้อปฏิบัติแล้วและจะขอดำเนินเดินตามทางธรรมตลอดไปขอให้ท่านประพฤติพรหมจรรย์ไปโดยสวัสดิ์เทอญจากนั้นท่านพระอาจารย์มั่นได้ลาโยมารดาญาติพี่น้องชาวบ้านคำบงมาตุภูมิถิ่นกำเนิดเกิดกายของท่านมุ่งไปทางภาคกลางไปแบบทุดงคกรรมฐานไม่รีบไม่ด่วนเจอหมู่บ้านหรือสถานที่มีน้ำท่าบริบูรณ์ก็กลางกรดลงที่นั้นแล้วพักบำเพ็ญสมณธรรมอยู่อย่างเย็นใจสมัยอดีตต้องเดินทุดงด้วยเท้าท่านว่ามิได้รีบเร่งกับการเวลาจุดใหญ่อยู่ที่การปฏิบัติอยู่ที่ภาวนาเดินทางโดยวิธีจงกรมภาวนาไปอันเป็นการเดินทางที่ได้ประโยชน์ทั้งสองคือทางธรรมและระยะทางบนแผ่นดินทุกย่างก้าวดำเนินเดินไปอย่างมีสติระลึกเตือนตนมิให้ประมาท
2: เราได้เขาไปอยู่เป็นสามเณรน้อยปฏิบัติหลวงปู่มั่นเต็มๆ4ปีโดยไม่ได้ไปจากที่ไหนเลยกับท่านอาจารย์วันอาจารย์มหาบัวกำกับอยู่นั่นแหละกับหลวงปู่มั่นเป็นเขียงให้ท่านเหยียบเป็นเขียงให้ท่านซับท่านจะซับไปมอบปลายถวายชีวิตเวลาหลวงปู่มั่นด่าเวลาหลวงปู่มั่นดุเวลาหลวงปู่มั่นเทศหนักๆเราดีใจโอ้ยท่านช่วยเราท่านช่วยตีกิเลสเราท่านช่วยไล่กิเลสเราท่านไม่อยากให้เราอยู่กับกิเลสดีใจเวลาท่านเทศดูถึงใจเลยมีจิตใจเข้มแข็งองค์อาจกล้าหาญทำความเพียรถ้าท่านเทศอ่อยเทศอย่างนั้นนี่ไม่ถึงใจเพราะว่ากิเลสมันหนักกิเลสมันต้องอาศัยเครื่องมือตีให้หนักแน่นเพราะฉะนั้นแหละอยู่กับหลวงปู่มั่นได้กำไรได้กำไรในชีวิตเห็นชีวิตมีประโยชน์ท่านไม่ให้ประมาทเราประมาทนิดหน่อยเท่านั้นท่านเตือนเลยทีเดียวท่านรู้ว่าละจิตใจของศิษยานุศิษย์คนไหนเป็นอย่างไรทำอะไรอยู่อย่างนี้ท่านรู้หมดท่านจะเรียกไปเตือนทีละองค์ทั้งองค์ท่านต้องทำอย่างนั้นท่านต้องปฏิบัติอย่างนั้นท่านจึงจะได้ท่านปฏิจจ์นั้นไม่ได้นะอย่างนี้เป็นต้นท่านจะเรียกเข้าไปเฉพาะหน้าแสดงให้ได้ยินได้ฟังเราก็แก้ไขปัญหาที่ถูกต้องเพื่อคันอยู่ที่ไหนเกาที่นั่นเนี่ยไม่ใช่เกาทุ่มสี่ทุ่มห้าเกาทุ่มสี่ทุ่มห้ามันก็ไม่ถูกคันที่ไหนเกาที่นั่นมันถูกหลวงปู่มั่นท่านมีนโยบายที่จะสอนลูกศิษย์ลูกหาเพราะฉะนั้นลูกศิษย์ลูกหาที่ไปฟังเทศ

0: ไปฟังธรรมไปปฏิบัติกับหลวงปู่มั่นแล้วย่อมได้ธรรมะเป็นอันมากมีลูกศิษย์ลูกหาเผยแพร่ไปทั่วประเทศ
1: ขณะท่านพระอาจารย์มั่นจากหมู่คณะเดินทางมาภาคกลางจุดหมายปลายทางคือกรุงเทพท่านมาเพียงลำพังองค์เดียวเปรียบประดุจพญาโคชสารออกจากโขลงท่องป่าเที่ยวหากินโดยลำพังเป็นความอิสระเบาสบายสลัดความหนักหน่วงทวงใจกายก็เบาใจก็เบาเมื่อท่านพระอาจารย์มั่นเดินไปถึงดงพญาเย็นระหว่างโคราชกับสระบุรีมีป่าเขาลำเนาไพรมากทำให้เกิดความชื่นบานหันษาคิดอยากจะพักอยู่ที่นั่นนานๆเพื่อบำเพ็ญเพียรเสริมกำลังใจที่กระหายต่อการอยู่คนเดียวในป่าในเขามานานเมื่อมาเจอทำเลหมอกๆก็อยากพักภาวนาให้สมใจอยากท่านพระอาจารย์มั่นอาศัยชาวบ้านรายทางโคจรบิณฑบาตเป็นระยะระยะท่านว่าชาวบ้านมีศรัทธาพระธุดงค์เป็นอย่างดีท่านได้จาริกธุดงค์ผ่านดงพญาเย็นผ่านคามนิคมชนบทจากวนาป่าเขาสู่เมืองหลวงเข้าพำนักที่วัดสาปทุมหรือวัดปทุมวนารามราชวรวิหารปทุมวันกรุงเทพ

0: พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือนเนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือนปีพุทธศักราช2538การปฏิบัติราชการให้สำเร็จผลที่พึงประสงค์นั้นนอกจากจะอาศัยความรู้ความสามารถในทางวิชาการแล้วแต่ละบุคคลยังจะต้องมีรากฐานทางจิตใจที่ดีคือความหนักแน่นมั่นคงในสุจริตธรรมและความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้จนสำเร็จทั้งต้องมีกุศโลบายหรือวิธีการอันแยบคายในการปฏิบัติงานประกอบพร้อมกันด้วยจึงจะสำเร็จผลที่แน่นอนและบังเกิดประโยชน์อันยั่งยืนทั้งแก่ตนเองและแผ่นดินพระตำหนักจิตรดาระโหฐานวันที่31มีนาคม2538
1: รายการเจริญธรรมทาง MCOT News FM 100.5 ออกอากาศเป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา 2:00 นถึง 4:00 นได้ดำเนินมาถึงช่วงสุดท้ายประจำวันนี้ขอพุทธานุภาพธรรมานุภาพและสังฆานุภาพจงบังเกิดมีแต่ความสุขความเจริญแก่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกัน

0: สถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz เสนอรายการสวนอักษรสำนักข่าวไทยขอเป็นสื่อกลางส่งผ่านความงดงามของงานเขียนสู่ผู้ฟังรวมสร้างสังคมไทยเป็นสังคมรักการอ่านโดยทีมงานคุณภาพ
1: เจออาจารย์มาเยอะ

อรุณสวัสดิ์ค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการสวนอักษรนะคะประจำเช้าวันจันทร์ค่ะวันนี้เราพบกันในวันจันทร์ที่25พฤษภาคม2569นะคะอยู่กับดิฉันแอนพจนาถนัทนากุลค่ะวันนี้แอนมาทักทายคุณผู้ฟังค่ะในสัปดาห์สุดท้ายของรายการสวนอักษรนะคะเนื่องจากว่ามีการปรับเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องธรรมดาของโลกนี้ค่ะก็จะไม่มีรายการสวนอักษรแล้วนะคะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นรายการอื่นๆต่อไปส่วนรายการสวนอักษรในอนาคตจะมีอีกหรือไม่นั้นก็ต้องรอติดตามกันนะคะเราไม่อาจจะล่วงรู้อนาคตได้แต่ก็เป็นรายการหนึ่งที่เรารักแล้วก็ผูกพันค่ะแอนก็ทำหน้าที่มาได้ไม่นานนะคะต่อจากพี่วรรณรักษ์นะคะในทุกวันจันทร์ที่ปกติคุณผู้ฟังก็จะได้ฟังพี่เล็กวรรณรักษ์แต่ก็หลังจากนั้นมาก็เป็นแอนนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยหลังจากนี้ไปเราอาจจะไม่ได้พบเจอกันในรายการสวนอักษรแล้วแต่ก็จะมีรายการอื่นๆที่คุณผู้ฟังก็จะได้พบกับแอนอยู่ตลอดเลยนะคะส่วนรายการสวนอักษรในวันนี้ค่ะแอนต้องขออนุญาตให้คุณผู้ฟังไปรับฟังหนังสือต่อจากคุณดาราการทองลิ่มนะคะเนื่องจากว่าแอนเองก็อ่านจบไปแล้วค่ะสัปดาห์ที่แล้วหนังสือเล่มสุดท้ายคือเรื่องมังกรนะคะแล้วก็จบเล่มไปแล้วด้วยก็เลยถ้าจะเอาหนังสือมาอ่านให้กับคุณผู้ฟังแค่1ชั่วโมงวันนี้จบเนี่ยก็หาได้ยากมากนะคะแล้วก็คุณดาราการเองก็ยังอ่านไม่จบด้วยก็เลยคิดว่าวันนี้คุณผู้ฟังที่เป็นแฟนรายการของคุณดาราการที่ติดตามทุกวันเสาร์อยู่แล้วมาฟังวันนี้ต่ออีกวันนึงนะคะก็จะได้รู้ว่าจุดจบของหนังสือที่คุณดาราการอ่านเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะเพราะว่าไหนๆก็ติดตามกันมายาวนานนะคะขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่ติดตามรับฟังรายการสวนอักษรกันมาตลอดหลาย10ปีที่ผ่านมาแล้วก็ติดตามแอนในช่วงระยะหลายๆปีที่ผ่านมาด้วยเช่นเดียวกันนะคะขอบคุณทุกท่านที่ยังทักทายกันว่ารายการสวนอักษรหนังสือเล่มนั้นเล่มนี้ชื่นชอบมากๆนะคะแล้วก็มีอีกหลายท่านที่ส่งจดหมายมาหาด้วยนะคะแม้ว่าช่วงหลังๆไม่ได้อ่านจดหมายเลยแต่ไม่เป็นไรเชื่อว่ายังได้ฟังกันอยู่นะคะแอนก็ยังคิดถึงแล้วก็ดีใจที่ได้มีส่วนหนึ่งกับรายการสวนอักษรที่เป็นรายการน้ำดีเป็นรายการที่อยู่คู่กับ FM 100.5 มาอย่างยาวนานนะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะการเปลี่ยนแปลงเป็นธรรมดาของชีวิตอนาคตต่อไปเราอาจจะวนกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งก็ได้ก็ฝากติดตามกันต่อไปนะคะในรายการอื่นๆรวมไปถึงผู้จัดคนอื่นๆด้วยนะคะส่วนวันนี้แอนต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนสำหรับรายการสวนอักษรนะคะแล้วก็ยกหน้าที่ต่อจากนี้ไปให้กับคุณดาราการทองลิ่มค่ะ

อรุณสวัสดิ์ค่ะคุณผู้ฟังดิฉันดาราการทองลิ่มค่ะวันนี้มาแปลก1วันนะคะก็คือมาดำเนินรายการในวันจันทร์นะคะต่อจากคุณแอนพจนาธนธนากุลนะคะก็อย่างที่คุณแอนพูดละค่ะว่ารายการของเราจะยุติในสิ้นเดือนนี้แล้วนะคะซึ่งดิฉันก็ประสบปัญหาว่ายังอ่านนิยายของตนเองไม่จบเลยนะคะน่าจะเหลืออีกประมาณ3ตอนได้ค่ะในขณะที่เวลาช่วงของตนเองวันเสาร์นะคะเหลืออีกแค่ครั้งเดียวเท่านั้นค่ะก็เกรงว่าหนังสือจะไม่จบนะคะแล้วก็คุณผู้ฟังอาจจะรู้สึกค้างคาใจนะคะดิฉันเองก็ค้างคาใจเหมือนกันค่ะก็เลยต้องขอเวลาของคุณแอนพจนาธมาอ่านหนังสือนิยายของตนเองนะคะเพื่อที่จะให้จบทันในวันเสาร์นี้นะคะก็จะพยายามถึงที่สุดค่ะเพื่อให้คุณผู้ฟังได้อรรถรสจากหนังสือเล่มนี้อย่างเต็มที่นะคะดิฉันอ่านหนังสือเรื่องตามหัวใจไปสุดล่าค่ะผลงานเขียนของเพนนีจอร์แดนตีพิมพ์โดยสำนักพิมพ์หมึกจีนนะคะเรียบเรียงและแปลโดยนิดาค่ะอ่านมาก็เกือบจะจบแล้วนะคะเหลืออีกประมาณสัก50หน้านะคะซึ่งดิฉันก็จะพยายามทำให้จบให้ทันเวลาให้ได้นะคะเอาละค่ะเรามาอ่านกันเลยดีกว่านะคะเรื่องราวของหนังสือตามหัวใจไปสุดล่าเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะเป็นเรื่องของฟิลลิ

กับอิซาเบลล่าค่ะที่ตอนนี้ทำสำเร็จนะคะทำให้เกิดความคลางแคลงใจระหว่างดาเนียลกับการิมอับดุลลาค่ะแล้วคู่นี้ก็เหมือนจะไม่คุยกันแล้วนะคะดูเหมือนจะหมางเมินกันไปเลยละค่ะแล้วก็เป็นช่วงที่ฟิลิปนั้นชวนดาเนียลนะคะให้หนีไปด้วยกันค่ะออกไปจากวังศิลาขาวนี้นะคะซึ่งดาเนียลนั้นเธอก็จิตใจอ่อนไหวแล้วก็รู้สึกเป็นทุกข์อยู่นะคะก็เลยตัดสินใจที่จะหนีไปพร้อมกับฟิลิปค่ะฟิลิปนั้นบอกเธอว่าจะพาเธอไปขึ้นเครื่องที่คูเวตแล้วก็เดินทางกลับบ้านของเธอนะคะไม่รู้ว่าการเดินทางครั้งนี้จะเป็นอย่างไรนะคะแต่ว่าไม่สบายแน่นอนค่ะเพราะว่าต้องนั่งรถจี๊ปไปท่ามกลางทะเลทรายเลยนะคะการเดินทางครั้งนี้จะเป็นอย่างไรจะพิสูจน์อะไรได้บ้างนะคะติดตามในวันนี้พร้อมๆกันค่ะกับตามหัวใจไปสุดล่าค่ะ

0: ามหัวใจไปสุดล่ารถลั่นตะบึงไปท่ามกลางแสงแดดจัดจ้ากลางทะเลทรายที่ปราศจากผู้คนสัญจร4ชั่วโมงที่ทำให้ดาเนียลเร่าร้อนใจเท่ากับความร้อนแรงจากแสงตะวันช่วงที่ร้อนที่สุดหล่อนเริ่มมีอาการไข้เพราะรถของฟิลิปไม่มีเครื่องปรับอากาศลมร้อนเป่าเข้ามาทุกทิศทางหญิงสาวชะเง้อชะแง้ไปรอบๆก็ไม่ปรากฏว่าจะมองเห็นตรงจุดไหนที่จะบอกว่าเขาพาหล่อนมาถึงพรมแดนแล้วฟิลิปเองก็ร้อนใจไม่น้อยเขารู้ตัวว่าหลงทางและความรู้นั้นทำให้เขาเกิดความตกใจอย่างยิ่งยวดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพบว่ารถยังแล่นตะบึงอยู่กลางทะเลทรายที่กว้างใหญ่ไพศาลสุดสายตาฟิลิปคะทำไมรถถึงไม่ไปถึงที่ไหนสักแห่งดาเนียลเอ่ยปากถามอย่างคลาดคลาดหล่อนรู้สึกกระหายน้ำแทบว่าจะหมดสติอยู่รอมรอบผมคงจะหลงทางซะละชายหนุ่มตอบห้วนห้วนหน้าตาบึ้งตึงในตามองหน้าปัดตรงที่เข็มชี้บอกน้ำมันเบนซินในถังอย่างกลัดกลุ้มน่ากลัวจะต้องกลับซะละถ้าอย่างนั้นเราพักสักครู่ได้ไหมคะหญิงสาวถามด้วยเสียงสั่นรัวในตาเกือบจะลืมไม่ขึ้นหยุดรถกลางแดดอย่างนี้น่ะเหรอดาเนียลคืนหยุดยืนเฉยๆพระอาทิตย์คงจะหลอมรถจนละลายแน่ๆคุณพระช่วยแค่นี้คุณไม่เข้าใจอะไรซะมั่งเลยเหรอดาเนียลหญิงสาวนิ่งเงียบหล่อนสิ้นปัญญาที่จะเอ่ยถามแนะนำหรือขอร้องอะไรทั้งสิ้นได้แต่ซบหน้าอยู่กับกระจกหน้าต่างหลับตาแล้วพยายามลืมทุกสิ่งทุกอย่างไม่ทำอย่างนี้ฉันคงจะเป็นบ้าตายแน
1: ่ๆร้อนชิบหาย
0: เสียงฟิลิปสะบดหยาบคายท่ามกลางความรู้สึกลางเลือนดาเนียลเกือบจะส่งเสียงหัวเราะออกมาอย่างขบขันสุภาพบุรุษอย่างฟิลิปซังแซไม่เคยเลยสักครั้งที่จะพ่นคำพรุสวาทเช่นนี้ออกมาต่อหน้าผู้หญิงแต่หล่อนสะดุ้งเมื่อสำนึกหนึ่งบอกว่าเขาคงจะสิ้นหนทางซะแล้วที่จะพาหล่อนไปถึงจุดหมายอย่าว่าแต่ไปถึงชายแดนเลยกลับไปที่วังก็คงจะไม่ถูกซะละล่ะเสียงที่ร้องบอกจากส่วนลึกที่สุดในสมองทำให้ดาเนียลสะดุ้งซ้ำแล้วซ้ำอีกการิมเคยเล่าให้ฟังว่าเส้นทางกลางทะเลทรายนี้เปลี่ยนโฉมหน้าง่ายหลังจากมีพายุทรายฟิลิปก็คงจะตกอยู่ในสภาพเช่นนั้นคือหลงทางเพราะเส้นทางเก่าเปลี่ยนไปจากเส้นทางที่เคยรู้จักมักคุ้นซะแล้วเสียงระเบิดดังก้องสนั่นแล้วรถก็สายไปมาก่อนจะหยุดนิ่ง
1: ยางแตก
0: เสียงฟิลิปร้องเหมือนจะกล่าวโทษใครสักคนแล้วกระโดดลงจากรถแต่สักนาทีเขาก็กลับมายืนหน้าเคร่งบอกกับผู้โดยสารว่า
1: จะทำยังไงดีล่ะยางแตกแล้วเราก็ไม่มีเครื่องมือซะด้วย
0: ดาเนียลมองหน้าผู้พูดด้วยสายตาว่างเปล่ายางแตกรถไปต่ออีกไม่ได้ไม่ว่าจะทางทิศใด

0: อย่างนั้นหัวใจของหล่อนเต้นกระตุกด้วยความหวังประหลาดถ้าอย่างนั้นอีกไม่เกิน 2-3 ชั่วโมงฉันก็คงจะตายระยะทางไกลถึงป่านนี้ทะเลทรายที่เวิ้งว้างปราศจากผู้คนเช่นนี้แม้แต่โอเอซิสก็มองหาไม่เห็นดีเหลือเกินอีกประเดี๋ยวฉันคงจะตายแล้วล่ะบ้านะสิเรื่องอะไรจะไม่ยอมตายง่ายเสียงของฟิลิปแผดกล้องจนดาเนียลสะดุ้งและหล่อนก็ตระหนักว่าที่คิดถึงความตายอันสงบอยู่ในใจนั้นที่จริงแล้วหล่อนร่ำร้องออกมาด้วยเสียงดังอันไปถึงหูของเขาด้วยหรืออยากจะตายก็ตายไปคนเดียวเถอะเขาเดินกลับมาที่รถชะโงกหน้าเข้ามาพูดกับหญิงสาวด้วยสีหน้าเบื้องตึงพูดจบก็เอื้อมมือเข้ามาทางกระจกหน้าต่างที่หมุนลงต่ำสุดหยิบกระติกน้ำเล็กๆบนตักของดาเนียลขึ้นไปถือไว้หมดแล้วยังล่ะน้ำน่ะเอาติดตัวมาแค่นิดเดียวไม่นึกเลยว่าเรื่องมันจะบ้าไปใหญ่ถึงขนาดนี้ฉันดื่มเข้าไปหน่อยเดียวเท่านั้นค่ะเชิญคุณเก็บไว้เถอะหญิงสาวพูดเรียบๆแน่นอนสิตอนนี้ไอ้น้ำ 2-3 หยดในกระติกนี่แหละที่สำคัญที่สุดชายหนุ่มผู้รักความสำรวยพูดห้วนๆเขาเปิดฝากระติกแล้วยกขึ้นดื่มอักๆจนดาเนียลขมวดคิ้วอย่าดื่มมากสิคะฟิลิปร้อนจัดอย่างนี้คุณน่าจะจิบน้อยๆก็พอแล้วอีกอย่างหนึ่งถ้าเกิดเราหาทางกลับไม่ได้
1: ก็เพราะใครล่ะ
0: เขาหันมาตวาดกล้องดวงตาขุ่นขวางไปทันที
1: แล้วจะหมวนนั่งพูดไม่ได้เรื่องนี่ทำไมลงมาจากรถสิดาเนียลมันพาเราไปไม่ได้ก็ต้องเดิน
0: ฟิลิปเดินไปไหนล่ะคะมองไปทางไหนก็มีแต่ทรายอยู่ที่นี่เฉยๆจนกว่าจะมีคนผ่านมาเห็นดีกว่ากระมังชายหนุ่มเปิดประตูรถด้านที่ดาเนียลนั่งพิงอยู่โดยแรงจนหล่อนแทบจะพลัดตกลงมาถ้ายึดตัวไว้ไม่ทัน
1: คุณจะบ้าไปแล้วดาเนียลคือนั่งอยู่ในรถก็จะได้พองไปทั้งตัวนะสิลงมาเถอะนะยิ่งช้ายิ่งเสียเวลา
0: เขาพูดเสียงต่ำๆดาเนียลเข้าใจทันทีว่าความตื่นกลัวทำให้ชายหนุ่มชาวฝรั่งเศสหมดสิ้นซึ่งความคิดไตร่ตรองที่สุขุมรอบคอบซะแล้วหล่อนอดแปลกใจในตัวเองซะไม่ได้ที่ความตกใจกลัวเช่นเดียวกันนั้นกลับสร้างสติหนักแน่นเต็มไปด้วยสมาธิอย่างไหลหลวงให้เกิดขึ้นความเข้าใจและเห็นใจทำให้หล่อนไม่รู้สึกขุ่นเคืองใจฟิลิปเลยแม้แต่น้อยชีวิตของเขาแวดล้อมไปด้วยความสำเริงสำราญเมื่อมาตกอยู่ในสถานการณ์อันเคร่งเครียดเช่นนี้ก็เป็นอันสมควรแล้วที่เขาจะสิ้นความอดทนดาเนียลก้าวลงมายืนบนพื้นทรายยกมือขึ้นจับแขนชายหนุ่มอย่างอ่อนโยนที่สุดฟิลิปคะฉันรู้ว่าคุณรู้สึกยังไงแต่การที่เราจะเดินระหกระเหินไปโดยไม่มีจุดหมายเช่นนี้ฉันคิดว่ามันไม่ใช่วิธีที่ฉลาดค่ะ
1: ก็แล้วจะทำยังไงล่ะนั่งเป็นเบื่ออยู่งี้เหรอผมไม่เอาด้วยหรอก
0: แต่คุณลองคิดดูสิคะว่าระหว่างรถคันใหญ่ขนาดนี้กับร่างของคนสองคนในทะเลทรายน่ะจุดไหนจะเป็นที่สะดุดตาคนเดินมากกว่ากันหรือพวกที่เขาอาจจะออกตามหาเราหล่อนกลืนน้ำลายลงไปในลำคอที่แหบแห้งครั้งหนึ่งความหวังจากการติดตามนั้นช่างน้อยนิดซะนี่กระไร
1: เอานี่คิดหวังจะให้ใครออกมาตามหาเราด้วยเหรอไหนว่าอยากตายไงล่ะ
0: เขาหันมาเลิกคิ้วทำท่าเย้ยหยันดาเนียลนิ่งอึ้งไปแต่แล้วหล่อนก็ตอบเสียงเรียบๆว่าขอโทษค่ะที่เผลอพูดอย่างนั้นออกไปน่ะตอนนั้นฉันกลัวแล้วก็กำลังไม่สบายก็เลยพูดออกไปไม่คิดว่าจะทำให้คุณขุ่นเคือง
1: ชีวิตของใครใครก็รัก
0: เขามองเมินไปทางหนึ่งครั้นสายตาประสบเข้ากับความเวิ้งว้างอันน่าสยดสยองสีหน้าของฟิลิปก็ยิ่งบึ้งตึงหนักขึ้น
1: แล้วนี่จะทำยังไงเนี่ย
0: เราทำอะไรไม่ได้ทั้งนั้นแหละค่ะนอกจากรอคนมาช่วยหญิงสาวพยายามอธิบายกลับขึ้นไปนั่งในรถเธอค่ะฟิลิปอย่างน้อยก็ยังมีหลังคาบังแดดเปิดประตูรถออกให้หมดทั้ง4บานก็แล้วกันแล้วในกระติกนั่นก็คงจะมีน้ำเหลืออยู่บ้าง
1: แค่เนี้ยมันจะไปพออะไร
0: เขาสั่นกระติกที่ถือมั่นอยู่ในมืออย่าง

0: ุดหงิดดาเนียลมองดูสหายเก่าของหล่อนด้วยดวงตาเบิกโพลงไม่น่าเชื่อว่าเขาจะกลายเป็นคนไร้เหตุผลถึงเพียงนั้นถึงกระนั้นหล่อนก็ยังใจเย็นพอที่จะชี้แจงต่อไปอย่าลืมสิคะว่าในหม้อน้ำหน้ารถนั่นยังมีน้ำอยู่มั่งถ้ายังไงเราดูดออกมาดื่มก็ได้นี่นาในทันใดนั้นเองสายตาของดาเนียลก็เริ่มพร่าพรายเนื้อตัวร้อนวูบวาบเหมือนไข้ขึ้นสูงลำคอที่ตีบตันทำให้เกิดอาการกระหายอย่างรุนแรงหล่อนมองดูกระติกน้ำในมือชายหนุ่มเหมือนจะบอกว่าหล่อนอยากได้น้ำสักหยดแต่ฟิลิปจะรู้เท่านั้นก็หาไม่เขาเดินกลับไปกลับมารอบๆรถและบ่นด้วยเสียงกระด้างหูฟิลิปหญิงสาวร้องครางหล่อนพิงร่างอันกระปลกกระเปรี้ยไว้กับประตูรถกลับมานั่งในรถนี่เถอะฉันไม่ไหวแล้วผู้ถูกเรียกเลี้ยวขวับมาทันทีท่าทางเหมือนเด็กเกรีที่ถูกขัดใจ
1: ผมไม่ทำบ้าๆอย่างคุณหรอกดาเนียลจะให้นั่งรอความตายอย่างที่คุณต้องการน่ะไม่สำเร็จหรอกผมรู้หรอกนะว่าคุณคิดยังไงคุณคิดว่าถ้าไม่ได้การิมคุณก็ยอมตายซะดีกว่าแต่ขอโทษเถอะนะความรักของผมมันไม่สั้นและตื้นอย่างคุณถึงแม้จะไม่ได้คุณผมก็ไม่ถึงกับตาย
0: หญิงสาวเงียบกริบไปทันทีที่ได้ฟังเช่นนั้นความรู้สึกระส่ำระสายร้อนๆหนาวๆหรือแม้แต่ความกระหายหิวก็ปลาสนาไปอย่างประหลาดที่เหลืออยู่ก็คือความเยียบเย็นในหัวใจในที่สุดหล่อนก็ไม่เหลือใครทั้งสิ้น
1: ว่าไงล่ะ
0: ชายหนุ่มเดินมาใกล้ร่างที่ใกล้จะทรุดลงกับพื้นทรายจับแขนหล่อนยึดไว้เขาออกจะตกใจเมื่อเห็นอาการอันน่ากลัวเช่นนั้น
1: อย่าใจเสาะไปหน้าผมพูดเล่นหรอกใครจะทิ้งคุณไว้อย่างนี้ได
0: ้เขาฝืนหัวเราะแต่ฉันไม่ว่าหรอกนะคะถ้าจะทำอย่างนั้นดาเนียลพูดด้วยเสียงแหบโหยไม่ตำหนิติเตียนอะไรทั้งสิ้นค่ะถ้าคุณอยากจะไปก็ไปเถอะฉันจะอยู่ที่นี่ฟิลิปมองหญิงสาวอย่างประหลาดใจเขาไม่อาจยั่งถึงความรู้สึกของหล่อนได้เลยไม่รู้ว่าดาเนียลกำลังคิดอะไรอยู่ในใจท้องฟ้ายังคงกระจ่างจ้าด้วยแสงอาทิตย์มองไปทางไหนก็เห็นแต่ความเงียบสงัดเวิ้งว้างจะทำยังไงดีล่ะชายหนุ่มคิดในใจอย่างกลัดกลุ้มเขามองไม่เห็นว่าการที่จะนั่งอยู่เช่นนี้จะให้ประโยชน์อะไรมากไปกว่าพยายามเดินไปหาจุดหมายเอาข้างหน้าสายตาที่มองดูหญิงสาวที่ปีนขึ้นไปนั่งในรถซบหน้ากับฝ่ามืออย่างโหยหายอะไรอย่างหนึ่งแวบขึ้นในสมองเขาเอื้อมมือไปดึงแขนหญิงสาวโดยแรง
1: คุณต้องไปกับผมดาเนียลคุณมีค่าเกินกว่าที่ผมจะทิ้งให้ตายง่ายๆแบบนี้เข้าใจไหมถึงจะไม่มีการิมแต่พ่อเลี้ยงของคุณก็ยังอยู่ถ้ารู้ว่าผมช่วยชีวิตคุณไว้ได้เขาจะต้องตอบแทนผมอย่างสาสมทีเดียวหน้าที่รักไปกันเถอะรอดไปจากที่นี่ได้ชีวิตก็แสนสุขรอเราอยู่ข้างหน้านี่เอง
0: ดาเนียลฟังคำพูดอันแสนโหดนั้นอย่างไม่เชื่อหูตัวเองหล่อนลงจากรถตามแรงฉุดแล้วเดินล้มลุกคลุกคลานตามฟิลิปไปบนพื้นทรายที่ร้อนชาเหมือนคนไร้สติตามหัวใจไปสุดล่าตอนที่11ดาเนียลทนเดินไปได้ไม่กี่ก้าวขาของหล่อนก็สิ้นแรงสะดุดหยุดล้มลงแม้แต่แรงฉุดของฟิลิปก็ไม่อาจทำให้หล่อนขยับขยื่นลุกขึ้นได้หล่อนไม่รู้ว่าเดินมาไกลสักเท่าไหร่แต่รู้แน่ว่าเส้นทางบนผืนทรายนั้นจะยาวไปตลอดชั่วชีวิตทีเดียวถ้าไม่ตายซะก่อนฟิลิปไม่ยอมฟังคำวิงวอนขอร้องของหล่อนให้รอความหวังอยู่ที่รถแลนด์โรเวอร์เลยเขาดึงดันเอาแต่ใจร้องตะโกนเร่งเร้าให้หล่อนเดินตามไปโดยไม่ยอมหยุดเมื่อเห็นดาเนียลยังคงซวนซบอยู่เขาก็ตวาดลั่น
1: ให้ตายเถอะแค่เดินตามมาเฉยๆก็หมดแรงซะแล้วเหรอ
0: ฉันไปไม่ไหวแล้วค่ะดาเนียลเงยหน้าที่ถูกแสงอาทิตย์เผาจนไหม้เกรียมขึ้นมองชายหนุ่มหล่อนเป็นคนผิวขาวดังนั้นผิวของหล่อนจึงอ่อนไหวกับแสงเรืองแรงจนไหม้พองเร็วกว่าผิวคล้ำของฟิลิป

น้ำในกระติกเหือดแห้งไปตั้งแต่ชั่วโมงที่แล้วสายตาพร่าเลือนทำให้มองเห็นภาพลวงอย่างที่คนเดินกลางทะเลทรายพบบ่อยๆหล่อนเห็นเหมือนดังว่ามีโอเอซิสและปราสาทราชฐานอยู่เบื้องหน้าโน่นแต่แข้งขาก็ไม่ยอมขยับขยื่นซะแล้วริมฝีปากบวมเป่งแทบจะปริแตกด้วยลมร้อนบัดนั้นเองดาเนียลก็หมดสติในตาทั้งคู่หลับสนิทร่างที่เบาหวิวนั้นเบายิ่งขึ้นเมื่อมันกำลังตกลิ้วๆลงไปสู่หลุมมืดที่ปราศจากก้นบึ้งแล้วดาเนียลก็ตกอยู่ในอาการฝันเพ้อละเมอหาอย่างไร้สติหลอนฝันว่ากำลังนอนอยู่บนที่นอนหนานุ่มร่างกายทุกส่วนสัตว์เหยียดตามสบายบัดนั้นเองหลอนก็เห็นร่างสูงๆเดินใกล้เข้ามาการิมฉันอยู่นี่แต่ทว่านั้นไม่ใช่การริมอับดุลลาที่หล่อนครวญหาเลยที่นอนหนานุ่มอบอุ่นนั้นก็กลายเป็นพื้นทรายหยาบที่ร้อนชาผู้ที่เดินหน้าบึ้งมาใกล้คือฟิลิปตาหากลุกขึ้นลุกขึ้นเดินไปเดี๋ยวนี้เขากระชากเสียงพูดหยาบคายแล้วก้มลงกระชากแขนหล่อนโดยแรงไม่ค่ะฉันจะรออยู่ที่นี่ดาเนียลสะอื้นไห้คำพูดแต่ละคำที่เปล่งออกมานั้นสร้างความเจ็บปวดให้แก่ริมฝีปากที่แตกยับเยินและลำคอที่แหบแห้งอ๋อจะรอให้พ่อยอดชายมารับเหรองั้นก็รอต่อไปเถอะผมขอลาก่อนละนี่ถ้าไม่มีคุณคอยทวงผมก็คงจะไปถึงได้ไหนละเขาเปล่งเสียงหัวเราะน่าเกลียดดาเนียลรู้สึกดีใจอย่างประหลาดที่เห็นร่างของผู้ร่วมเดินทางห่างไปอย่างช้าๆภาพของเขาดูลางเลือนอยู่ในแสงตะวันทุกสิ่งทุกอย่างเงียบสงัดลงในทันทีที่ปราศจากเสียงตวาดคุกคามที่หยาบหูเป็นความสงัดที่แสนสงบสุขจนดาเนียลไม่คำนึงถึงความรู้สึกปวดแสบปวดร้อนที่ระงมอยู่บนผิวหนังแม้ส่วนที่มีเสื้อผ้าคลุมไม่อาทรถึงไข้ที่เร่าร้อนไปทั่วทุกขุมขนช่างสงบนิ่งและสบายซะนี่กระไรแล้วหล่อนก็เริ่มฝันว่ากำลังนอนอาบแดดอยู่บนชายหาดกว้างที่ไหนสักแห่งอารมณ์เลื่อนลอยเคลิบเคลิ้มอยู่ในความเงียบที่น่าประหลาดเป็นความเงียบที่เหมือนจะมีเสียงแต่มันก็เป็นเพียงเสียงที่ปราศจากตัวตนเหมือนเสียงลมเหมือนเสียงคลื่นแล้วเสียงนั้นก็ดังขึ้นเป็นลำดับดังขึ้นจนหล่อนตกใจตื่นความฝันและความจริงกำลังแย่งชิงกันเป็นเจ้าของดาเนียลอีกแล้วหล่อนรู้สึกว่าเสียงประหลาดนั้นดังขึ้นทุกทีเหมือนแก้วหูจะแตกสายที่ล้อมรอบตัวนั้นพัดกระจายหมุนเป็นวงม้วนขึ้นไปจนสูงแล้วสายกระจายทุกทิศทางเมื่อมันตกลงมาบนพื้นสายเต็มไปหมดตั้งแต่ผมเผ้าและในตาที่จำต้องหลับสนิทแน่นแล้วดาเนียลก็สิ้นสติไปอีกครั้งหนึ่งฟิลิปคงจะหวนกลับมาดาเนียลได้ยินเสียงเขาพูดอะไรงึมงำที่จับความไม่ได้น่าประหลาดที่เขาไม่ตวาดกลาดเกลี้ยวอีกถึงกระนั้นหล่อนก็ไม่อยากจะลืมตาขึ้นมองหน้าเขาอีกต่อไปเมื่อรู้ซะแล้วว่าหัวใจของเขาเป็นอย่างไรแต่มีอีกเสียงหนึ่งดังขึ้นด้วยนี่เป็นเสียงเจรจาโต้ตอบร้อนรนมีใครมาช่วยแล้วกระมังหญิงสาวพยายามปรือตาขึ้นได้เพียงน้อยนิดดาเนียลได้ยินผมพูดไหมรู้สึกตัวหรือเปล่าเสียงเรียกขานนั้นดังมาจากที่ไกลแสนไกลหล่นส่งเสียงครางในลำคอหลับตาสนิทหุบปากที่แตกเกรียนไว้แน่นเกรงเสเหลือเกินว่าถ้าขยับขยื่นตัวแม้เท่าใบไม้ปลิวประตูแห่งความเจ็บปวดทรมานและสิ้นหวังจะเปิดผางออกรับหล่อนเข้าไปอยู่ในนั้นชั่วนิรันดร์ไม่เป็นไรเราจะอุ้มเธอไปคงจะยังไม่ได้สติหรอกผิวหนังไม่เกรียมหมดอยากจะฆ่าเจ้าสังแสนักเสียงนุ่มๆนี้ไม่ชัดเจนดังขึ้นอีกใครล่ะสังแสใครล่ะที่อยากฆ่าเขาเขาทำอะไรผิดนะดาเนียลอยากจะลืมตาขึ้นมองเจ้าของเสียงอยากจะถามว่านี่มันเกิดเรื่องอะไรขึ้นฉันนอนเล่นอยู่ที่ชายหาดแท้ๆใครมาวุ่นวายกับฉันทำไมชั่ววินาทีนั้นร่างของหล่อนก็ถูกยกขึ้นโอบอุ้มไว้ในวงแขนที่อุ่นจัด

อุ่นจัดซะจริงๆแต่ก็ไม่ใช่ความร้อนเหมือนจะไม่เกรียมอย่างแสงอาทิตย์ใครจะมาพาฉันไปเนี่ยดาเนียลสายหน้าไปมาตามสัญชาตญาณการป้องกันตัวเองมากกว่าความรู้สติสัมปชัญญะไม่เป็นไรไม่เป็นไรแม่น้องน้อยเสียงเดิมปลอบประโลมฉันรู้ว่าเธอรู้สึกยังไงแต่ประเดี๋ยวก็หายอีกประเดี๋ยวเราก็จะถึงวังแล้วแม่น้องน้อยใครหนอเคยเรียกฉันว่าอย่างนี้การิมช่วยฉันด้วยแม่น้องน้อยใครล่ะที่เรียกฉันอย่างนี้การิมไม่ใช่หรอกไม่ใช่การิมแน่นอนเขาอยู่กับอิซาเบลล่าต่างหากและความทรงจำอันน้อยนิดก็อุบัติขึ้นเหมือนปาฏิหาริย์แม่น้องน้อยไม่มีใครเลยจะเรียกขานฉันอย่างนี้นอกจากเขาเมื่อได้ทุกข์ถึงที่สุดไม่มีใครแล้วนอกจากเขาที่จะมาช่วยชีวิตไปได้ทันท่วงทีเปลือกตาที่บวมเป่งค่อยๆปรือขึ้นอย่างยากเย็นเจ็บปวดดาเนียลมองเห็นใบหน้าของผู้ที่อุ้มหล่อนไว้ในวงแขนไม่ชัดเจนเลยใบหน้าที่เคยคมคายงามสง่านั้นดูบูดเบี้ยวเยเกการิมใช่การิมแน่หรอหล่นคงจะเผลอริมฝีปากเพื่อส่งเสียงพูดอะไรออกมากระมังเพราะผู้ที่อุ้มหล่อนอยู่และกำลังเดินไปช้าๆทีละก้าวนั้นก้มลงพูดห้วนๆว่าอย่าพยายามพูดริมฝีปากของเธอแตกยับหมดแล้วนอนนิ่งๆนะฉันจะพาเธอกลับไปที่วังโดยเร็วที่สุดให้ตายเถอะเขาพูดไม่จบประโยคอะไรอย่างหนึ่งทำให้เขาหยุดพูดดาเนียลไม่เข้าใจหล่อนนอนนิ่งอยู่ในวงแขนนั้นเกิดความรู้สึกเต็มตื้นไปทั่วหัวใจการิมมาแล้วไม่ว่าเขาจะพาหล่อนกลับได้หรือไม่ดาเนียลไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นขอเพียงได้อยู่กับเขาเช่นนี้ขอเพียงให้มีแต่เพียงเขาและหล่อนเพียงลำพังเช่นนี้ตลอดไปเถิดที่จริงก็ดีเหมือนกันที่เธอได้รับความเจ็บปวดถึงขนาดนี้ดีละเธอจะได้รับรู้ความเจ็บปวดทั้งกายและใจมันรุนแรงสาหัสแค่ไหนแล้วก็รู้ซะด้วยว่าฉันเองก็รู้สึกเช่นเดียวกับเธอเสียงของชีกหนุ่มเต็มไปด้วยความสะเทือนใจอันใหญ่หลวงการิมหล่อนพยายามเปล่งเสียงออกมาอีกครั้งแล้วก็เงียบหายไปขอถามหน่อยเถอะว่าเธอเลือกทางนี้เองเหรอเลือกที่ตายแบบนี้เหรอแต่ฟิลิปบอกว่าเราจะไปได้ค่ะหล่อนพยายามอธิบายกระท่อนกระแท่นเขาคิดว่าเป็นทางที่ดีที่สุดสำหรับทุกคนเสียงหัวเราะกระด้างหูดังขึ้นมาเอะก็ฟิลิปให้ตายเถอะดาเนียลถ้าเป็นอะไรไปซะแล้วถึงได้ปล่อยให้เจ้าคนตาขาวนั่นเป็นสมองให้พาหนีไปไม่พ้นแล้วยังมีกระจายทิ้งไว้ให้ตายคนเดียวคงจะมีความคิดประหลาดพิลึกผิดมนุษย์ที่ทำอย่างนั้นได้ลงคอหรืออาจจะมีข้อแก้ตัวสักร้อยพันที่จะเที่ยวเป่าประกาศว่าทำกับเธออย่างนี้น่ะเหมาะสมถูกต้องดีแล้วเขาไม่ตั้งใจจะทำอย่างนั้นหรอกดาเนียลแย้งขึ้นหยุดพูดทีฉันยังไม่อยากให้ใครได้ยินเธอเอ่ยชื่อเจ้าคนสิ้นคิดนั่นการิมออกคำสั่งเสียงห้วนสนิทเฮลิคอปเตอร์ใหม่เอี่ยมลำหนึ่งจอดตระหง่านอยู่ตรงหน้านี่แล้วคือพาหนะที่การิมนำออกมาติดตามหาคนหลงทางนี่คือต้นเสียงของคลื่นที่ดาเนียลคิดว่าได้ยินในฝันหล่อนรู้สึกถึงการที่การิมก้าวขึ้นบันไดแล้วสุดตัวลงนั่งทางที่ร่างของหล่อนยังอยู่ในอ้อมแขนเขาจับหล่อนให้เอนพิงไหล่ของเขาไว้ในท่าที่สบายที่สุดเท่าที่จะทำได้เอาล่ะเรียบร้อยละออกเครื่องได้เลยเสียงเขาสั่งอย่างมีอำนาจดาเนียลพยายามเบิกตามองที่นั่งข้างๆหล่อนเห็นเพียงด้านข้างของผู้บังคับเครื่องเท่านั้นการิมและฟิลิปล่ะหล่อนพยายามเปล่งเสียงพูดยังจะห่วงเขาอีกอยู่กับกรมวังกับมหาเล็กอีกสองคนป่านี้คุณจะเปลี่ยนยางแรนโลเวอร์เรียบร้อยแล้วกระมังแล้วเขาไม่มากับเราเหรอคะไม่เขาจะไปคูเวตตามที่ตั้งใจไว้แต่แรกและจะไม่มีวันกลับมาพบหน้าเราอีกเลยฉันได้ออกคำสั่งไปแล้วว่าคนคนนี้จะไม่กลับเข้ามาในแคว้นของเราอีกต่อไป

0: ็นเสียงที่ตอบเด็ดขาดยิ่งนักเมื่อเฮลิคอปเตอร์ลดเพดานบินต่ำลงจนหยุดนิ่งอยู่บนสนามหญ้าหน้าวังสีขาวนั้นเป็นเวลาพลบค่ำแล้วดาเนียลได้ยินเสียงชีคผู้เป็นสวามีออกคำสั่งให้นักบินนำเครื่องกลับไปยังในเมืองรอรับคำสั่งด่วนซึ่งอาจจะมีตามไปอีกซานาเดและคนรับใช้ทั้งหญิงและชายหลายคนเข้ามาห้อมล้อมแต่การีไม่ทักทายพูดจากับใครทั้งสิ้นท่ามกลางสายตาหวั่นวิตกของทุกๆคนเขาอุ้มดาเนียลเดินดุ่มไปยังบันไดเวียนที่จะขึ้นไปห้องต้องห้ามบนหอคอยทันทีซานาเดเพียงคนเดียวที่ได้รับอนุญาตให้ตามขึ้นมาปรนิบัติรับใช้ไปตามหมอมาแล้วเจ้าค่ะคงจะมาถึงในไม่ช้าหล่อนรายงานเจ้าจัดการแบบไหนถึงได้ชักช้าอย่างนี้ชีกหนุ่มหันไปตวาดลั่นพร้อมกันนั้นเขาก็วางร่างในอ้อมแขนลงบนเตียงอย่างระมัดระวังเห็นไหมว่าเจ้านางของเจ้ามีอาการหนักสาหัสเพียงไรสาวน้อยซานาเดตัวสั่นงันงกดิฉันโทรศัพท์ไปที่กองบินในเมืองให้เฮลิคอปเตอร์รับตัวมาเลยเจ้าค่ะแต่ที่ช้าไปหน่อยก็เพราะอะไรไม่ควรจะชักช้าเลยไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นเราสั่งแล้วไม่ใช่หรือว่าให้โทรศัพท์ทันทีที่เราออกเดินทางนางข้าหลวงวัยสาวก้มหน้างุดหล่อนตอบเกือบจะไม่มีเสียงเพราะโทรศัพท์ไม่ว่างเจ้าค่ะมาร์ทมัวแซลสังแซใช้โทรศัพท์ตลอดเวลาดิฉันเรียนแล้วว่าชิคบัญชาให้จัดการเรื่องนี้โดยเร็วเธอก็ว่าไม่เป็นไร
1: พอทีเจ้าออกไปข้างนอกลงไปรอหมอสิพอมาถึงก็นำตัวขึ้นมาเลยเข้าใจไหม
0: การิมยกมือขึ้นห้ามท่าทางเต็มไปด้วยความหงุดหงิดสาวน้อยหล่นลานออกไปตามคำสั่งโดยเร็วเมื่ออยู่เพียงลำพังชายหนุ่มก็ก้มลงมองดาเนียลอย่างห่วงใยกลัดกลุ้ม
1: รู้สึกยังไงมั่ง
0: เขาถามเรียบๆหญิงสาวสายหน้าช้าๆแต่เมื่อเขารินน้ำใส่จอกเงินใบน้อยป้อนให้โดยโอบศีรษะของหล่อนไว้ให้เผยขึ้นมาเล็กน้อยหล่อนก็จิบแต่โดยดีเกิดความชุ่มชื่นใจเหลือที่จะกล่าว
1: พอทีก่อนดื่มมากนักจะไม่ดีรอให้หมอมาก่อนดีกว่า
0: เขาชักจอกพ้นจากริมฝีปากดาเนียลน้ำอะไรคะดาเนียลถามเสียงละห้อยดวงตาที่ปรีปรือนั้นพยายามจะเปล่งแสงแสดงความรู้คุณ
1: น้ำผสมน้ำอ้อยจ้ะเจ้าป้าเคยสอนว่าน้ำผสมน้ำอ้อยจะทำให้รู้สึกชื่นใจกว่าน้ำธรรมดาแต่ดื่มมากไม่ได้เพราะอาจจะทำให้กระหายบ่อย
0: ๆการิมทำไมคุณถึงพูดกับฉันไพเราะอย่างนี้ดาเนียลถามด้วยหัวใจแล้วสมองก็ตอบหล่อนว่าเพราะเขารู้ว่าอีกไม่ช้าทุกสิ่งทุกอย่างก็จะสิ้นสุดลงเขาพูดดีด้วยก็เพราะหล่อนเจ็บไข้ได้ป่วยถึงปานนี้ต่างหากการิมชีกหนุ่มก้มลงมองหล่อนทันที
1: เป็นอะไรต้องการอะไรเหรอ
0: เขาถามอย่างห่วงใยคุณไงคะคุณคนเดียวที่ฉันต้องการบอกเถิดว่าคุณรักฉันบอกหน่อยเถอะว่าคุณจะอนุญาตให้ฉันอยู่ที่นี่ตลอดไปเปล่าหรอกดาเนียลไม่ได้พูดออกมาตามที่ใจนึกหล่อนเพียงแต่สายหน้าช้าๆน้ำตาไหลรินจนชุ่มหมอน
1: ดาเนียลฉัน
0: เขาทำท่าจะพูดอะไรต่อไปแต่บัดนั้นเองประตูก็เปิดออกอิซาเบลล่ายืนตัวตรงอยู่เบื้องหน้าคนทั้งสองหล่อนแต่งตัวสวยงามหรูเลิศตามแฟชั่นของปารีส
2: การิมและพี่ชายของฉันล่ะทำไมเขาไม่มาด้วย
0: หล่อนถามเสียงห้วนๆสายตาไม่แลเหลียวไปมองหญิงบอบบางผู้นอนอยู่ในเตียงแม้แต่น้อย
1: พี่ชายของคุณกำลังเดินทางข้ามพรมแดนไปคูเวต
0: ชีกหนุ่มตอบเสียงเรียบ
1: ผมส่งคนของผมสองคนติดตามไปแล้วด้วยไม่ต้องเป็นห่วง
0: เพียงแวบเดียวที่สบตาดาเนียลอิซาเบลล่าก็เปลี่ยนสีหน้าทันทีหล่อนเดินล้ำเข้ามาในห้องจนใกล้ชายหนุ่มและยกมือขึ้นจับแขนเขาไว
2: ้อุ๊ยขอบคุณเหลือเกินนะคะที่เอาเป็นธุระให้แต่คิดไปก็สงสารฟิลิปไม่น่า

0: ที่จะถูกกล่าวโทษเพียงคนเดียวเลยในเมื่อมีผู้สมรู้ร่วมคิดด้วยอีกคนหนึ่งแท้ๆทำไมเขาถูกขับไล่สายส่งไปตามลำพังอย่างนั้นล่ะ
1: การที่เขาเป็นคนต้นคิดพาภรรยาผมหนีไปไม่ใช่ความผิดและผมก็ไม่มีสิทธิ์ลงโทษอะไรเขาด้วยขอให้คุณเข้าใจซะด้วยนะอิซาเบลล่าว่าการที่ผมไม่ยอมให้เขามาอยู่ในบ้านของผมแม้แต่ก้าวเดียวผมก็ยอมไม่ได้สาเหตุก็เพราะเขาทอดทิ้งดาเนียลให้ตายอยู่กลางทะเลทรายคนเดียวต่างหาก
0: อุ๊ยตายจริงไม่หรอกค่ะเขาคงไม่ทำอย่างนั้นแน่ๆคุณเข้าใจพี่ชายฉันผิดไปซะละ
2: หล่อนหันมาทำตาเขียวใส่ดาเนียลทันทีแล้วหันไปพูดกับชายหนุ่ม
0: ทำไมไม่คิดว่าเขาสู้อุตส่าห์พาหนีเสี่ยงอันตรายไปก็เพราะหล่อนอ้อนวอนขอร้องฟิลิปน่ะหลงไหลใฝ่ฝันเมียของคุณมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแต่เจ้าหล่อนก็โลเลตัดสินใจไม่ได้อยู่นั่นแล้ว
3: แค่แน่ล่ะลองว่ามีคู่แข่งเป็นตั้งชิกการิมอับดุลลาผู้ชายจนๆอย่างฟิลิปก็ต้องพ่ายแพ้เป็นธรรมดานี่ก็คงจะไปคิดได้เอากลางทางนะสิว่าสู้กลับมาง้อขอคืนดีกับคุณจะดีกว่าถึงยังไงคุณก็ร่ำรวยกับฟิลิปอยู่แล้ว
2: ไม่จริงดาเนียลร้องตะโกนอยู่ในใจตามเคยการที่ได้เห็นหนุ่มสาวยืนคุยกันอย่างสนิทสนมต่อหน้าต่อตาหล่อนก็ยิ่งสิ้นกำลังใจลงไปทุกทีหนังตาที่บวมจนใกล้ปริหลับลงช้าๆก่อนสติจะดับวูบเสียงการิมก็ดังขึ้นแว่วๆ
1: เรื่องนี้ไปพูดกันที่หลังก็ได้อิซาเบลล่าตอนนี้ผมเห็นจะต้องดูแลคนไข้ก่อนเดี๋ยวหมอจะมาขอเชิญคุณไปพักผ่อนตามสบายเถอะเรื่องของฟิลิปกับของคุณน่ะมันคนละกรณีกันและผมจะจัดการทั้งหมดให้เรียบร้อยคุณไม่ต้องห่วง
2: และผมจะจัดการทั้งหมดให้เรียบร้อยจัดการยังไงการิมฉันรู้แล้วว่าคุณจะจัดการยังไงคุณก็เพียงแค่หาหมอมารักษาฉันให้หายแล้วก็ไล่ฉันไปเสียให้พ้นเท่านั้นเองอะไรอย่างหนึ่งที่นุ่มมากและเย็นชื่นใจลูบไล้ไปตามแขนขาอย่างอ่อนโยนดาเนียลลืมตาขึ้นช้าๆเพื่อจะมองเห็นใบหน้าของชายวัยกลางคนที่เต็มไปด้วยแววเมตตาก้มลงมองมือของเขาถือผ้าสำลีที่ชุบน้ำเย็นไล้ไปตามใบหน้าและแขนขาทั้งสองข้างของหล่อนซานายเดททำเช่นนั้นอยู่ที่ปลายเตียงกับเท้าขึ้นมาจนถึงต้นขาผ้านั้นชุบน้ำยาที่เย็นช่ำและทำให้อาการปวดแสบปวดร้อนทุเลาลงอย่างประหลาด
1: เจ้านาง
2: เสียงของนายแพทย์เอ่ยขึ้นอย่างสุภาพอ่อนโยน
1: ขอให้สบายใจเถิดอาการไม่มีอะไรน่าห่วงนอกจากเจ้านางจะต้องนอนพักหลายวันสักหน่อยเท่านั้น
2: การิมผู้ยืนอยู่ใกล้ถามอะไรในแพทย์เป็นภาษาอาหรับที่ดาเนียลไม่เข้าใจบุคคลทั้งสองสนทนากันอย่างเคร่งเครียดสักพักใหญ่ชีกหนุ่มก็วางมือของเขาบนหน้าผากคนไข้อย่างอ่อนโยน
1: หมอบอกว่าเธอจะต้องไม่คิดอะไรให้วุ่นวายนอนหลับมากๆจะได้หายเร็ว
2: ดาเนียลบอกไม่ถูกว่าทำไมจึงเกิดความรู้สึกตื้นตันในวาจาของเขาจนน้ำตาไหลหล่อนสะอื้นน้อยๆแต่ไม่พูดจาว่าอะไรทั้งสิ้น
1: เธอยังมีอาการครึ่งหลับครึ่งตื่นครับชีกการแพ้แดดจะทำให้เป็นเช่นนี้บ่อยๆระหว่างนี้ไม่ควรให้อาหารหนักน้ำผลไม้จะดีที่สุดและการหลับนานๆจะช่วยได้มากผมได้มอบยาระงับประสาทไว้กับซานายดีแล้ว
2: ขอบใจมากที่หมอมาเร็วตามที่ขอร้องการิมพูดขอให้ทราบว่าผมเป็นห่วงเธอมากถ้าหมอต้องการยาอะไรพิเศษที่แคว้นเราไม่มีขอให้บอกผมจะสั่งมาให้ได้ภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมง
1: ไม่ต้องเลยครับชีกอาการของเธอไม่สาหัสอย่างที่มองเห็นแต่ผมรู้สึกว่าเธอจะสูญเสียกำลังใจอาจจะเป็นเพราะความหวาดกลัวก็ได้เคราะห์ดีนักหนาที่ชีกไปพบเข้าทันเวลาถ้าช้ากว่านี้สักแค่ชั่วโมงเดียวน้ำในร่างกายของเธอจะหมดแล้วเธอก็จะ
2: การิมพยักหน้าขรึม
1: ๆผมเคยเตือนเธอแล้วว่าการไปเที่ยวในทะเลทรายกับคนที่ไม่รู้จักทิศทางนั้นเป็นอันตรายมากแต่ก็ไม่เชื่อชีกสบายใจเถอะครับผมหวังว่า

เธอจะหายไหนไม่ช้าผมจะพักอยู่ที่นี่และจะขึ้นมาตรวจอาการของเธอทุกวันชีกไม่ต้องห่วงอะไรเลยในแพทย์พูดจบก็เก็บกระเป๋ายาของเขาอย่างเรียบร้อยแล้วเดินตามการิมอับดุลลาออกไปจากห้องดาเนียลไม่ทันเห็นว่าเขาให้สัญญาณอะไรอย่างหนึ่งกับซาเนเดแล้วจึงเดินต่อไปซาเนเดมานั่งคุกเข่าอยู่ข้างเตียง

ไว้นิดหน่อยนะคะคุณหมอสั่งไว้ว่าให้เจ้านางดื่มให้หมดจอกนี่นิดเดียวเท่านั้นค่ะดาเนียลทำตามคำบอกเล่านั้นอย่างว่าง่ายน้ำผลไม้อะไรจึงมีรสหวานปนขมเช่นนั้นหล่อนอยากจะถามแต่แล้วก็นิ่งเสียพยายามดื่มน้ำรสแปลกจนหมดจอกแล้วทอดศีรษะลงบนหมอนนอนนิ่งไม่ไหวติงหญิงสาวไม่รู้หรอกว่าน้ำผลไม้นั้นมียานอนหลับผสมอยู่ด้วยดังนั้นไม่กี่นาทีต่อมาหล่อนก็หลับสนิทไปเมื่อตื่นขึ้นมาหลังจากนั้นนานนับชั่วโมงดาเนียลก็พบว่าหล่อนนอนอยู่คนเดียวท่ามกลางความมืดที่น่ากลัวความเคลิ้มง่วงทำให้ตั้งสติไม่ได้แน่แน่กลับหลงคิดว่ายังพเนจรร่อนเร่อยู่กลางทะเลทรายความเงียบสงัดทำให้หล่อนยิ่งตกใจยิ่งขึ้นจำได้เพียงว่าฟิลิปพาหล่อนไปหลงคว้างอยู่กลางทะเลทรายมืดแล้วหล่อนบอกตัวเองด้วยสติที่ขาดวินดาวก็ไม่มีเลยสักดวงฉันกลัวมากจริงๆฟิลิปทิ้งฉันไปอีกแล้วฟิลิปกลับมาก่อนกลับมารับฉันด้วยร่างสูงๆที่เห็นเป็นเพียงเงาสีดำเคลื่อนมาใกล้มือหนึ่งจับต้นแขนไว้ดาเนียลก็อ้าปากกว้างส่งเสียงร้องกรี๊ดหยุดเดี๋ยวนี้ดาเนียลเสียงห้วนๆนั้นไม่ใช่เสียงของฟิลิปหรอกเขาไม่ได้อยู่ที่นี่ไม่มีใครนอกจากเจ้าของเงาสีดำที่น่ากลัวผู้กำลังส่งเสียงคุกคามจนหล่อนตื่นจากความฝันเลือนลางการิมล่ะคะหล่อนกระซิบถามจิตใจเต็มไปด้วยความชุ่มชื่นเมื่อความทรงจำกลับเป็นปกติหล่อนจำได้แล้วว่าเขาไปพาหล่อนกลับมาที่นี่มีหมอมาตรวจด้วยแล้วเขาก็นั่งเฝ้าอยู่ตลอดเวลาเช่นนี้เสียใจนะที่ไม่ใช่ฟิลิปที่เธอร้องหาแค่นี้ยังไม่สาสมใจยังจะครวญหาเขาอีกหรือเขาพูดด้วยเสียงเย็นชาฉันเปล่าฉันไม่ได้ร้องหาเขานะฉันนอนอยู่นิ่งๆแล้วคุณก็มาปลุกดาเนียลรีบร้องเถียงอย่างไม่เข้าใจงั้นก็ฝันไปนะสิความฝันน่ะมันออกมาจากสติส่วนที่ถูกซ่อนอยู่ลึกที่สุดของคนเรารู้ไหมพอตื่นเธอก็บอกว่าไม่ได้เรียกหาใครแต่พอหลับก็กลับฝันละเมอเรียกหาอย่างนี้จะให้เข้าใจยังไงแต่คุณน่ะหลับทั้งตื่นก็ไม่ต้องเรียกหาใครทั้งนั้นหญิงสาวย้อนให้อย่างเหลืออดมีอยู่เคียงข้างตลอดเวลาแล้วนี่ไหนว่ารังเกียจฟิลิปจนเนรเทศเข้าไปสะพ้นหูพ้นตาแต่กับน้องสาวเขาล่ะก็การิมอับดุลลาเค้นเสียงหัวเราะออกมาทันทีกึ่งโกรธกึ่งหมั่นไส้พี่ชายกับน้องสาวคนละคนนี่คนละคนคนละเรื่องไม่ต้องเอามาเกี่ยวข้องกันหรอกเขาว่ารู้แล้วค่ะว่าแตะไม่ได้แล้วจะมานั่งเฝ้าฉันอยู่ทำไมดาเนียลพลิกหน้าซบกับหมอนน้ำตาไหลเนืองนองก็เฝ้าตามหน้าที่พวกข้างล่างหวังว่าฉันจะต้องทำอย่างนี้ไม่เช่นนั้นพวกเขาจะพากันตำหนิทั้งฉันและเธอถ้าฉันแสดงอาการครึ่งเครียดเขาก็จะเหมาว่าเธอน่ะมัวหมองมีมนทินซะละเข้าใจหรือยังว่าเธอคือเมียอย่างเต็มยศของฉันคำพูดนั้นทำให้ดาเนียลเจ็บปวดชอกช้ำเลยที่จะพรรณนาได้ถูกท้วนหล่อนยกมือขึ้นปิดหน้าอย่างอาดูลเมียที่คุณไม่เต็มใจคุณแต่งงานกับฉันเพราะหล่อนสะอึกสะอื้นจนพูดแทบไม่เป็นถ้อยคำพอเถอะไม่ใช่เวลาที่เราจะมาพูดเรื่องนี้ไว้เธอหายดีซะก่อนค่อยตกลงกันตอนนี้นอนหลับเสียเขาก้มลงคลี่ผ้าห่มคลุมไว้ให้อย่างนุ่มนวลเขาเดินกลับไปนั่งที่เก้าอี้นวมหน้าเตียงตามเดิมนั่งเงียบๆอยู่ในความมืดอย่างอดทนดาเนียลคิดว่าบางทีเขาคงจะเคลิ้มหลับไปบ้างกระมังถ้าเป็นเช่นนั้นจริงคุณพระช่วยลูกด้วยขอให้ลูกหลับไปซะก่อนที่จะได้ยินเขาละเมอหาผู้หญิงอีกคนหนึ่งอิซาเบลล่าชื่อนั้นคงจะอยู่ในใจของเขาทั้งหลับทั้งตื่นสินะเพียงแต่พูดพาดพิงถึงก็ยังมาทำเสียงปกป้องพี่กับน้องคนละคนคนละเรื่องไม่เกี่ยวกันการิมหล่อนขานชื่อเขาแผ่วเบา

้องการอะไรไม่ควรจะคิดอะไรอีกเลยดาเนียลเธอจะต้องนอนหลับให้มากๆไม่ต้องคิดไม่ต้องฝันถึงอะไรทั้งสิ้นหญิงสาวถอนใจยาวริมฝีปากที่แตกยับด้วยนั้นพะเยอยิ้มอยู่ในความมืดอย่างสาสมใจหล่อนกำลังจะออกปากอนุญาตให้เขาไปไหนซะก็ได้ไปคุยกับผู้หญิงสาวชาวฝรั่งเศสคนนั้นซะทั้งคืนก็ตามใจแต่เมื่อเขาไม่ยอมให้หล่อนพูดก็ดีแล้วหล่อนจะได้นอนดูเขานั่งอยู่ตรงหน้านี้ให้สาสมปรารถนาปล่อยให้ผู้หญิงอีกคนหนึ่งคลุ้มคลั่งไปด้วยไฟริษยาคืนนี้เขาอยู่กับฉันเป็นของฉันคนเดียวพรุ่งนี้อะไรจะเกิดขึ้นก็ช่างฉันไม่แคร์หรอกเจ้านางไม่มีกำลังใจเลยนายแพทย์แจ้งแก่การริมอับดุลลาหลังจากที่เขาเข้าไปตรวจอาการของหล่อนในวันที่สองผิวหนังที่ไหม้เกรียมของเธอทุเลาลงมากแล้วแต่เธอไม่มีกำลังกายและกำลังใจผมก็ไม่ทราบจะทำอย่างไรการิมมีสีหน้ากลัดกลุ้มเขาไม่รู้เลยว่าการที่ดาเนียลมีอาการเช่นนั้นเพราะหล่อนรู้สึกปวดร้าวทรมานทุกครั้งที่เขานั่งเฝ้าอยู่แล้วอิซาเบลล่าก็จะกลายโฉบมาในห้องทำเป็นถามข่าวคนเจ็บแต่กลับไปเคล้าเคลียชีกหนุ่มอย่างจงใจแม้แต่ซาเนเดก็ยังอดที่จะกระซิบกระซาบนินทาไม่ได้ไม่รู้ว่าจะขึ้นมาทำไมทุกวันก็ขึ้นมาเยี่ยมถามข่าวไงล่ะจ๊ะเขาดีด้วยตั้งแต่นั้นทำไมเธอจงเกลียดจงชังนักล่ะซาเนเดดาเนียลว่าเจ้านางเจ้าขาซาเนเดดูคนไม่ผิดผู้หญิงคนนี้ไม่มีใจเป็นมิตรต่อเจ้านางเลยเขาขึ้นมาตามหาชีกต่างหากท่านไม่ค่อยจะลงไปข้างล่างทั้งวันทั้งคืนก็นั่งเฝ้าอยู่อย่างนี้จริงหรอซาเนเดหัวใจที่แห้งแล้งเกิดความชุ่มฉ่ำเหมือนได้หยดน้ำค้างมาประพรมจริงสิคะคอยดูสิอีกประเดี๋ยวก็คงจะกลับขึ้นมาซาเนเดได้ยินท่านปรึกษากับคุณหมอว่าจะหายาอะไรมาให้เจ้านางอีกจะได้หายเจ็บเร็วๆดาเนียลถอนใจยาวกึ่งปราบปลื้มเศร้าระทมเขาอยากให้หล่อนหายเร็วๆเพื่อว่าจะได้พูดจาตกลงกับหล่อนเรื่องการหย่าร้างกระมังหรือไม่ก็บอกว่าเขาจะกักตัวหล่อนไว้ที่วังกลางทะเลทรายนี้ต่อไปอีกนานปีจนกว่าหล่อนจะมีทายาทให้แก่เขาสมใจซาเนเดอุดอู้อยู่บนนี้ฉันเบื่อจังอยากลงไปข้างล่างกลับไปอยู่ห้องเก่าของฉันอย่างน้อยก็จะได้เห็นสวนดอกไม้สวยๆมั่งซาเนเดทำหน้าม้อยหล่อนลูบแขนผอมซูบนั้นอย่างเห็นใจแต่ก็ยังไม่ทันจะพูดอะไรการิมอับดุลลาก็เดินเข้ามาในห้องดาเนียลเหลือบมองดูที่ประตูทันทีเหมือนกลัวว่าจะได้เห็นใครอีกคนหนึ่งตามเข้ามาด้วยเธอรอใครล่ะดาเนียลไม่มีใครจะมาที่วังนี้ได้อีกต่อไปนอกจากหมอรู้ไว้ซะด้วยการิมขมวดคิ้วมุ่นเมื่อดาวใจภรรยาผิดฉันไม่ได้รอใครมาค่ะหญิงสาวเหม่อหน้าหนีไปสักทางหนึ่งเกือบจะหลุดปากออกไปอยู่แล้วว่าหล่อนรอให้ใครไปต่างหากงั้นก็ดีละนี่หมอส่งยาบำรุงกำลังมาให้เธอต้องรับประทานตามสั่งทุกมื้อนะซาเนเดจะคอยดูแลอย่าดื้อกินยาหมดเร็วก็หายเร็วเธออยากหายเร็วๆใช่ไหมล่ะเขาพูดกับชายาราวกับว่าหล่อนเป็นเพียงเด็กผู้หญิงเล็กๆซาเนเดรู้สึกอยากหัวเราะออกมาด้วยความขบขันแต่หล่อนก็เพียงหลบไปยิ้มกับพรมปูห้องเสียเท่านั้นคุณอยากให้ฉันหายเร็วๆหรือคะการิมถ้างานฉันก็จะกินยากินอาหารและทำทุกอย่างที่คุณต้องการดาเนียลถามช้าๆดวงตาเหม่อลอยครุ่นคิดเขาเลิกคิ้วอย่างประหลาดใจหมายความว่าอะไรแน่นอนสิผมต้องการให้เธอหายเร็วๆถึงเธอเองก็อยากเป็นเช่นนั้นนี่พูดไม่จบประโยคเขาก็เดินไปเสียที่หน้าต่างแซงทำเป็นสนใจกับการส่องกล้องมองออกไปไกลถึงดวงดาวเพื่อไม่ให้ดาเนียลรู้ว่าเขาสะเทือนใจเพียงไรเมื่อคิดว่าหล่อนอยากหายเจ็บซะโดยเร็วเพื่อจะได้จากเขาไปอีกหล่อนยังคงนึกถึงคนึงหาฟิลิปซัง

แซชายใจโฉดผู้นั้นช่างน่าทุเรศซะจนบอกไม่ถูกทีเดียวกล้องถูกหักเหลงต่ำไม่ช้าก็จับภาพหญิงสาวผมดำเดินลัดเลาะไปตามขอบสนามการิมส่งเสียงร้องเรียกทันทีอิซาเบลล่าออกไปเดินคนเดียวทำไมน่ะดาเนียลและซาเนเดสะดุ้งพร้อมกันผู้ยาวกว่าทั้งฐานะและอาวุโสทำหน้ากระเงากระงอนแต่อีกคนหนึ่งวางหน้าเฉยชาไม่ขึ้นมาเหรองั้นเดี๋ยวผมลงไปการิมตะโกนซ้ำพูดจบเขาก็หันมาบอกภรรยาด้วยสีหน้ายิ้มแย้มจะพาอิซาเบลล่าไปขี่ม้าเล่นหน่อยเขาพูดเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเขาเหงาไม่มีเพื่อนคุยพูดจบก็เดินออกจากห้องไปโดยเร็วเสียงฝีเท้าทีๆลงบันไดเวียนดังก้องขึ้นมาจนดาเนียลต้องยกมือขึ้นปิดหูวันที่3นายแพทย์มีสีหน้ายินดีเมื่อบอกกับคนไข้ว่าเจ้านางค่อยยังชั่วมากแล้วขอเชิญลุกขึ้นเดินเล่นบนหอนี้ได้บ้างแต่อย่าหักโหมนักก็แล้วกันนะครับฉันอยากจะลงไปข้างล่างนะคะหมออยู่บนนี้อุดอู้มากถ้าหมออนุญาตฉันจะขอลงไปอยู่ห้องเก่าหญิงสาวรีบบอกนายแพทย์พยักหน้าช้าๆก็ดีเหมือนกันผมจะเรียนให้ท่านชีคทราบครับดาเนียลไม่รู้ว่านายแพทย์ผู้ใจดีไปบอกสามีหล่อนว่าอย่างไรแต่เขาก็เอ่ยปากอนุญาตเช้ารุ่งขึ้นเขาก็เป็นผู้มาอุ้มหล่อนลงไปส่งที่ห้องเก่าอย่างเรียบร้อยขอบคุณค่ะการิมหล่อนพูดเสียงแผ่วเบามองไปรอบๆห้องเหมือนเด็กหลงทางกลับมาถึงบ้านที่อบอุ่นฉันสบายขึ้นมากแล้วคุณไม่ต้องเป็นห่วงถ้าอยากจะไปไหนๆพูดยังไม่ทันจบประโยคสายตาของหล่อนก็มองลงไปยังบริเวณสวนดอกไม้ที่ร่มรื่นอิซาเบลล่าเดินเล่นอยู่แถวๆริมสนามสายตาของหล่อนมองต่ำดังนั้นจึงไม่รู้ว่าจากหน้าต่างบานกว้างที่เปิดให้ลมพัดผ่านซาเนเดชักม่านเปิดออกสุดนั้นดาเนียลและการิมมองเห็นร่างของหล่อนโดยพร้อมกันดาเนียลหันมามองสบตาสามีสีหน้าที่อ่อนโยนเมื่อครู่นี้กลับเย็นชาไปทันทีหล่อนพูดต่อไปด้วยเสียงขุ่นๆถ้าอยากไปไหนกับใครๆก็เชิญตามสบายสิคะการิมมองหล่อนนิ่งๆสักอึดใจหนึ่งเขาก็พยักหน้าก็ดีเหมือนกันจะลงไปเดินเป็นเพื่อนอิซาเบลล่าคงจะเหงาหรอกเพราะไม่มีใครคุยด้วยเขาว่าดาเนียลเมินหน้าไปสักทางหนึ่งเพื่อไม่ให้เขาเห็นน้ำตาที่เต็มตาการิมหันไปสั่งซาเนเดด้วยภาษาอาหรับิกเร็วปรือและยาวยืดแล้วจึงเดินออกจากห้องเจ้านางคะชีคสั่งว่าเจ้านางต้องนอนพักมากๆเพราะเป็นวันแรกที่ลงมาข้างล่างซาเนเดจะไปนำอาหารอ่อนๆมาให้ค่ะไม่ต้องไปซาเนเดฉันยังไม่หิวแล้วก็ยังไม่ง่วงด้วยอยากนอนเฉยๆสักครู่แล้วเดี๋ยวซาเนเดพาฉันลงไปที่สระน้ำพุหน่อยได้ไหมไม่ได้เลยค่ะชีคสั่งไม่ให้เจ้านางออกไปข้างนอกท่านว่าต้องรอให้หมออนุญาตก่อนท่านสั่งว่าพอเธอซาเนเดชีคของเธอสั่งโน่นนี่มากเหลือเกินดาเนียลพูดอย่างหงุดหงิดสายตายังมองลงไปยังสวนดอกไม้ซึ่งบัดนี้ไม่ปรากฏว่ามีใครเดินอยู่แถวๆนั้นโธ่ชีคเป็นห่วงเจ้านางมากนะคะนี่ก็ยังบอกเลยว่ามีธุระจะต้องเข้าไปในเมืองแต่ก็ห่วงเจ้านางก็เลยยังไม่ไปห่วงฉันหรือห่วงใครกันแน่หญิงสาวพูดด้วยเสียงหมางเมินดูทีหรือหล่อนบอกให้เขาลงไปข้างล่างเขาก็สนองตอบทันทีว่าจะลงไปคุยกับอิซาเบลล่าด้วยกลัวว่าเจ้าหล่อนผู้นั้นจะเหงาแล้วฉันล่ะฉันไม่เหงาเลยเหรอหรือว่าคนอย่างฉันนั้นมีเพื่อนคุยเป็นเพียงนางข้าหลวงก็เกินพอแล้วซาเนเดออกไปจากห้องอย่างเงียบสักครึ่งชั่วโมงหล่อนจึงกลับขึ้นมาพร้อมด้วยถาดผลไม้สดที่มองดูน่ารับประทานหากทว่าดาเนียลกลับไม่ใหญ่ดีรับประทานหน่อยสิคะเจ้านางองุ่นผลเล็กหวานจัดนี้ไม่มีเมล็ดด้วยชีคสั่งมาจากไคโรส่งเฮลิคอปเตอร์ของท่านไปรับมาเชียวนะคะ

และยังส้มผลงามๆกับแอปเปิ้ลอีกดาเนียลปลายตามองช่อองุ่นผลเล็กผิวเป็นสีเขียวอ่อนๆเหลือบมองที่แปลกตาเขาสั่งผลไม้พิเศษนี้มาให้ฉันหรือใครกันเล่ามองแล้วแม้อยากจะลิ้มลองแต่อีกใจหนึ่งก็อยากปฏิเสธซานาเดใช้กรรไกรเงินอันจิ๋วตัดพวงองุ่นเล็กๆส่งให้ทันทีพร้อมกับชามแก้วบรรจุน้ำใสสำหรับล้างหญิงสาวรับองุ่นช่อนั้นมาอย่างเสียไม่ได้หล่อนจุ่มมันลงไปในน้ำแล้วเด็ดรับประทานทีละผลอย่างช้าๆเป็นองุ่นที่หวานจัดและปราศจากเมล็ดเปลือกบางจนแทบจะไม่รู้สึกถึงความกระด้างลิ้นนี่เองคือองุ่นพันธุ์พิเศษของอียิปต์ที่เล่าลือกันนักหนาว่าอร่อยเลิศซานิเดองุ่นนี้หวานฉ่ำชื่นใจจริงๆอย่างที่เธออวดคุณผู้หญิงชาวฝรั่งเศสคงจะชอบมากทีเดียวนะดาเนียลพูดช้าๆอุ๊ยเธอไม่ได้รับประทานหรอกค่ะชี้ขวงจะตายสั่งไม่ให้ใครแบ่งจากช่อใหญ่เลยให้เก็บไว้ให้เจ้านางคนเดียวบังเอิญเป็นช่อเดียวที่หามาได้นอกฤดูซะด้วยเห็นนักบินบอกว่านอกจากจะเป็นองุ่นสีทองแล้วราคาของมันก็แพงเหมือนทองคำอีกด้วยองุ่นผลต่อไปยิ่งหวานฉ่ำสร้างความสดชื่นให้แก่หัวใจของดาเนียลสนิกรายคุณผู้ฟังคะเวลาหมดลงแล้วล่ะค่ะดิฉันเร่งอ่านได้เท่านี้นะคะแล้ววันเสาร์หน้าเดี๋ยวเรามาติดตามตามหัวใจไปสุดล่ากันนะคะถ้าโชคดีดิฉันอ่านเร็วเราก็จะอ่านถึงตอนจบของหนังสือเล่มนี้ทันก่อนที่รายการจะยุติพอดีค่ะเอาละค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะดิฉันดาราการทองลิ่มไปก่อนค่ะมีความสุขมากๆสวัสดีค่ะ

0: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-Cod News โทร02-201-6373
1: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
2: ห้านาฬิกาตรงครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการข่าวหน้าหนึ่งนะครับประจำเช้าวันจันทร์ที่25พฤษภาคม2569นะครับวันนี้คุณฟังอยู่กับคุณขวัญกมลพรครับแล้วก็ผมภูเบศุนีครับ
3: ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้ขึ้น9ค่ําเดือน7ปีมะเมียนะคะก็วันนี้ติดตามเรา2คนกันได้ตลอด1ชั่วโมงนี้ที่จะรวบรวมข่าวสารตลอด24ชั่วโมงที่ผ่านมามาฝากคุณผู้ฟังนะคะแลกเปลี่ยนกันมาได้ค่ะผ่านเพจ Mcot News FM 100.5 หรือว่าทาง LINE @นะคะ @mcotnews ก็ได้ค่ะว่าวันนี้ท่านวอร์มนิ้ววอร์มมือเตรียมเครื่องโทรศัพท์พร้อมแล้วหรือยังที่จะเปิดรับการลงทะเบียนไทยช่วยไทย Plus อันนี้ค่ะ
2: ครับผมนะฮะเดี๋ยวจบรายการก็มาเข้าดาวกันนะครับ
3: ค่ะ
2: แต่ว่าตอนนี้ไปดูข่าวจากหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์

0: ของเรากันก่อนเลยนะครับขอไปเริ่มต้นที่ Daily News นะครับ Daily News ก็มีเรื่องนี้แหละครับไทยช่วยไทย Plus 60 40 30ล้านสิทธิ์ลงทะเบียนเป๋าตังค์วันนี้ครับคลังปรับระบบใหม่รับ 300,000 ต่อวินาทีสัญชาติไทย18ปีขึ้นไปรอเงินได้เลยคนไทยพร้อมหรือยังแฮกโอ้โหเดลีนิวใช้คำว่าแฮกขี้ตา 6:00 นลงทะเบียนไทยช่วยไทย60 40คลังมั่นใจรอบนี้ผ่านฉลุยครับ
1: ค่ะสำหรับมติชนนะคะเล่นเรื่องของรัฐธรรมนูญค่ะภูมิใจไทยกลางไทม์ไลน์มิถุนายนผ่านวาระ1รัฐธรรมนูญใหม่ใช้ปี72ลุ้นประชามติครั้งที่2เดือนกุมภาพันธ์ปี70สว.โต้เท้งปมระบอบน้ำเงินอนุทินนำทีมถกประธานาธิบดีมาครองร่วมปลุกร่วมมือสานสัมพันธ์2ประเทศค่ะ
0: 50สว.เปิดเวทีถล่มเท้งยั่วกล่าวหาทำลายประชาธิปไตยรัฐธรรมนูญใหม่ใช้เมษายนถึงพฤษภาคม72นายกเจรจาดีล FTA 50สว.ไม่ทนครับเปิดเวทีเตรียมถล่มเท้งณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนหลังกล่าวหาว่าสภาทำลายประชาธิปไตยครับ
1: หอการค้าจ่อชงรัฐบาลดันอีสานฮับเกษตร10มิถุนายนมอบสมุดปกขาวสุปจีปลื้มร่วมเวทีเอเปกดีเดย์ไทยช่วยไทยพลัสค่ะ
0: เข็นยิบ21นอมินีเขมือบพังงันนำตัวฝากขังศาลยึดโฉนด38แปลงมูลค่ากว่า200ล้านบาทสอบเข้ม21นอมินีรุกที่ดินใช้คนไทยถือครองงัดไม้แข็งเอาจริงค้านประกันจ่อนำตัวฝากขังศาลจังหวัดสมุยครับ
1: ค่ะกกต.ติวเข้มเลือกตั้งกทม.โพชี้ชัดชาติคะแนนนำพรรคประชาชนมาแรงชิงเก้าอี้สก.หม่อมหลวงกรชูเมืองปลอดภัยหนุน AI สู้น้ำท่วมแผ่นดินไหว
0: อีกประเด็นข่าวที่เป็นข่าวใหญ่ไปทั่วโลกเลยนะครับเด็ดหัวไอ้คลั่งบุกยิงทำเนียบขาวหยามประธานาธิบดีทรัมป์พลเมืองบาดเจ็บหนึ่งอเมริกันช็อกชนทั้งชาติครับหนุ่มสติแตกคลั่งเปิดฉากสับไกใส่เจ้าหน้าที่กำลังทำงานบริเวณจุดตรวจรปภ.ทางเข้าทำเนียบขาวครับ
1: มติชนมีประเด็นนี้เช่นเดียวกันนะคะระทึกยิงข้างทำเนียบขาวเจ้าหน้าที่คุ้มกันวิสามันมือปืนทรัมป์โวใกล้จบสงครามสื่อชี้จ่อปิดดิวเปิดฮอร์มุซค่ะ
0: ครับประเด็นสุดท้ายของหนังสือพิมพ์ Daily News ครับอิหร่านฮึ่มยุติปิดล้อมทะเล30วันให้เรือน้ำมันผ่านหากสหรัฐยังเฉยห้ามเอี่ยวฮอร์มุซทั่วโลกจับตาสันติภาพตะวันออกกลางครับหวยออกได้ทุกหน้าเดิมพันครั้งใหญ่อิหร่านกล้าวต้องได้คุมฮอร์มุซยื่นคำขาดปลดล็อกทรัพย์สินเลิกความบาดทางทะเล 100% แลกเปิดช่องแคบฮอร์มุซพ่วงดึงเลบานอนเข้า MOU ยังไม่แตะนิวเคลียร์ส่งมอบยูเรเนียมให้ใครขณะที่ผู้นำสหรัฐโบดีลใกล้จบโยนหินถามทางผู้นำอิหร่านก่อนขีดเส้นตายตัดสินใจถล่มซ้ำครับ
1: ประเด็นสุดท้ายของมติชนค่ะศิยศักดิ์บินคุยปรักเตือนเขมรหยุดใส่ร้ายไทยบนเวที UN ค่ะ
0: ครับวันนี้ก็ขอเริ่มต้นกันที่ประเด็นไทยช่วยไทยพลัสกันเลยนะครับคนไทยพร้อมหรือยังคุณผู้ฟังพร้อมหรือยังนะครับผมชอบพาดหัวข่าวของ Daily News เช้านี้มากเลย
2: แหกขี้ตาเลย
0: แหกขี้ตาของผมเช้านะฮะโอ้โหลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัส60 40นะครับใครฟังอยู่นะอัปเดตแอปพลิเคชันบนมือถือให้เรียบร้อยนะครับสำหรับแอปเป๋าตังค์นะครับนายวินิตวิเศษสุวรรณครับผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเนี่ยเมื่อวานนี้ออกมาพูดซ้ำนะครับกระทรวงการคลังมีความพร้อมอย่างเต็มที่ในการเปิดลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์จำนวน30ล้านสิทธิ์นะครับซึ่งจะเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่6โมงเช้านะครับวันที่25พฤษภาคมเป็นต้นไปรอบนี้เนี่ยกระทรวงการคลังก็ปรับปรุงระบบแอปเป๋าตังค์นะครับให้สามารถรองรับการลงทะเบียนได้สูงสุด 300,000 รายการต่อวินาทีอันนี้เนี่ยเผื่อไว้จากสถิติสูงสุดในรอบที่ผ่านมาก็เลยมั่นใจว่าการลงทะเบียนในรอบนี้เนี่ยจะผ่านราบรื่นแน่นอนนะครับแล้วเวลาในการเปิดให้ลงทะเบียนก็คือเริ่มวันนี้นะตั้งแต่6โมงเช้าถึง4ทุ่มของทุกวันไปจนถึง29พฤษภาคมนะฮะจนกว่าระบบจะปิดเพื่อให้ประชาชนได้เริ่มใช้สิทธิ์วันที่1มิถุนายนถึง30กันยายน69สำหรับคุณสมบัติของผู้ได้รับสิทธิ์นะครับก็จะต้องเป็นคนที่มีสัญชาติไทยอายุ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปณวันลงทะเบียนมีบัตรประจำตัวประชาชนไม่เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับณวันที่18พฤษภาคม69 รวมถึงต้องไม่เป็นคนที่ถูก

0: ระงับสิทธิ์หรือว่าถูกเรียกเงินคืนในโครงการคนละครึ่งในอดีตทุกเฟสเลยนะครับโครงการนี้รัฐบาลช่วยจ่าย 60% ไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันรวมสูงสุดไม่เกิน 1,000 บาทต่อเดือนและได้รับสิทธิ์สูงสุดตลอดโครงการ 4,000 บาทนะครับโดยไม่สามารถนำยอดเงินไปสมทบในเดือนถัดไปได้การลงทะเบียนนะครับจะต้องดำเนินการผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังเท่านั้นนะครับขีดเส้นใต้ว่าแอปเป๋าตังเท่านั้นโดยผู้ที่เคยได้รับสิทธิ์โครงการคนละครึ่ง Plus มาก่อนจะต้องอัปเดตแอปพลิเคชันเป็นเวอร์ชันล่าสุดแล้วก็เปิดใช้งาน G Wallet แล้วก็กดแบนเนอร์โครงการไทยช่วยไทย Plus 6040นะครับเพื่อกดยอมรับเงื่อนไขแล้วก็ยืนยันการลงทะเบียนซึ่งจะได้รับทราบผลทันทีนะครับส่วนคนที่ไม่เคยได้รับสิทธิ์มาก่อนก็ให้ทำตามขั้นตอนเดียวกันนี้และก็รอแจ้งผลการตอบกลับผ่านระบบแจ้งเตือนแอปพลิเคชันภายใน3วันก่อนจะเริ่มใช้สิทธิ์วันที่1มิถุนายนเป็นต้นไปนะครับสำหรับการลงทะเบียนของกลุ่มผู้ประกอบการร้านค้าถ้าหากเป็นร้านค้าเดิมที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง Plus อยู่แล้วก็สามารถกดยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปถุงเงินได้เลยทันทีตั้งแต่25พฤษภาคมถึง30กันยายนนี้ครับส่วนร้านค้าใหม่ที่ยังไม่เคยเข้าร่วมโครงการเห็นข่าวสนใจนะครับก็สามารถเดินทางไปลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาตั้งแต่วันนี้จนถึง31กรกฎาคม69ครับ
1: ค่ะจากเรื่องไทยช่วยไทย plus นะคะมากันที่เรื่องที่เป็นกระแสอยู่ในสื่อสังคมออนไลน์นะคะที่เมื่อวานนี้แล้วก็เย็นวันนี้เมื่อวันซืนค่ะแล้วก็เย็นวันนี้นะคะที่มีการเผยแพร่คลิปที่ไม่เหมาะสมนะคะในแพลตฟอร์มของFacebook ค่ะแล้วก็ Meta ก็มีการออกแถลงการเกี่ยวกับกรณีไลฟ์สตรีมที่อยู่บน Facebook นะคะบอกว่าเนื้อหาทางเพศนี่จงแจ้งแล้วก็เป็นการละเมิดมาตรฐานชุมชนของเราค่ะโดยที่ Facebook หรือว่า Meta นะคะได้ลบเนื้อหาที่ละเมิดดังกล่าวออกไปแล้วจากแพลตฟอร์มของตัวเองแล้วก็ดำเนินการกับบัญชีที่อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็บอกว่าจะตรวจสอบอย่างจริงจังต่อเนื่องเพื่อลบเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดนโยบายของชุมชนของ Meta หรือFacebook ค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะรัฐบาลก็ไม่นิ่งนอนใจค่ะในปมการเผยแพร่คลิปอนาจารบนแพลตฟอร์มออนไลน์ค่ะนางสาวพลอยทะเลลักษมีแถงจันนะคะรองโฆษกรัฐบาลก็บอกว่าจากกรณีที่มีการลงข้อมูลลามกอนาจารในสื่อโซเชียลมีเดียจนกลายเป็นไวรัลที่มีประชาชนจำนวนมากเนี่ยเข้าไปกดชมกดไลค์กดแชร์นั้นนะคะรัฐบาลจะไม่เพิกเฉยต่อการกระทำผิดตามกฎหมายจึงได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเร่งตรวจสอบแล้วก็นำตัวผู้กระทำความผิดที่เผยแพร่เนื้อหาล่อแหลมอนาจารในโลกโซเชียลนะคะมาดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดแล้วก็เด็ดขาดค่ะขอย้ำเตือนว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการกระทำผิดตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์นะคะซึ่งเรื่องนี้จะเป็นการนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จต่อระบบคอมพิวเตอร์และการนำเข้าข้อมูลลามกสู่ระบบคอมพิวเตอร์มีอัตราโทษสูงระวางโทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะสำหรับบุคคลที่กดไลค์กดแชร์คลิปอนาจารที่มีการเผยแพร่นะคะก็มีความผิดธรรมตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ด้วยเช่นเดียวกันค่ะก็มีโทษนะคะก็จำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 100,000 หรือทั้งจำทั้งปรับค่ะหากประชาชนพบเห็นคลิปล่อแหลมที่เกิดขึ้นในสื่อสังคมออนไลน์ขอให้กดรายงานหรือว่าแจ้งเบาะแสไปที่ตำรวจไซเบอร์1441ทันทีค่ะรัฐบาลขอความร่วมมือในการสร้างสังคมที่ปลอดภัยสนับสนุนคอนเทนต์ที่ดีไม่สนับสนุนคอนเทนต์ขยะแล้วก็มุ่งหวังยอดไลค์ยอดแชร์เพื่อสร้างเอนเกจเมนต์นะคะก็เรื่องนี้ก็ไปถึงกรณีที่กระทรวงของกระทรวงสาธารณสุขนะคะกรมควบคุมโรคก็มีกรณีที่มีคนเห็นว่าเข้าไปชมไลฟ์ด้วยนะคะ
0: แอดมิน
1: ใช่เป็นแอดมินค่ะกรมควบคุมโรคก็ออกมาชี้แจงเรื่องนี้ค่ะกรณีที่มีคลิปเนื้อหาไม่เหมาะสมเผยแพร่บนโลกออนไลน์แล้วปรากฏว่ามีเพจของกรมควบคุมโรคเนี่ยเข้าไปชมคลิปดังกล่าวด้วยซึ่งจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าเมื่อวันที่23พฤษภาคมที่ผ่านมาเมื่อเวลาประมาณ22นาฬิกานะคะเจ้าหน้าที่แอดมินอยู่ระหว่างการเผยแพร่ข้อมูลอินโฟกราฟิกเป็นประเด็นเกี่ยวกับไวรัสอีโบลานะคะ10คำถามเกี่ยวกับมาตรการที่จะดูแลประเทศไทยจากกรณีความเสี่ยงของอีโบลาแต่ต่อมานะคะในเวลาประมาณ 22:34 นาทีเนี่ยเจ้าหน้าที่บอกว่าในกล่องข้อความหรือว่าอินบ็อกซ์ของเพจนะคะมีข้อความแจ้งเตือนระบุว่ารบกวนแอดมินตรวจสอบไลน์นี้หน่อยค่ะเกรงว่าจะเป็นอันตรายกับเด็กและเยาวชนเรื่องเพศที่ไม่เหมาะสมค่ะเจ้าหน้าที่ก็เลยกดลิงก์เข้าไปดูในการไลฟ์ที่เกิดขึ้นที่เป็นคลิปอนาจารนะคะก็พบว่าคลิปมีเนื้อหาไม่เหมาะสมจึงได้กดออกจากระบบซึ่งขณะนั้นเนี่ยก็มี

0: ผู้ใช้งานรายอื่นเนี่ยที่ได้มีการแคปเจอร์หน้าจอแล้วก็นำภาพไปเผยแพร่ว่าแอดมินของกรมควบคุมโรคเนี่ยได้เข้าไปชมไลฟ์ที่เกิดขึ้นค่ะทั้งนี้กรมควบคุมโรคจะเร่งดำเนินการตรวจสอบรายละเอียดแล้วก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพื่อทบทวนมาตรการการตรวจสอบระบบบัญชีของหน่วยงานนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุลักษณะนี้ซ้ำอีกขอยืนยันว่าหน่วยงานให้ความสำคัญกับมาตรฐานของการสื่อสารภาครัฐและความเหมาะสมในการใช้สื่อออนไลน์และความเชื่อมั่นกับประชาชนเป็นสำคัญค่ะ
1: ครับด้านตำรวจไซเบอร์เองก็สั่งการกองบังคับการตรวจสอบนะครับแล้วก็วิเคราะห์อาชญากรรมทางเทคโนโลยีเร่งตรวจสอบพิกัดแล้วก็บุคคลในคลิปไลฟ์ร่วมเพศอนาจารว่อน Facebook นะครับทางพลตำรวจตรีชัดปันธการคล้ายคลึงครับรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือว่าตำรวจไซเบอร์นะครับก็บอกว่าจากกรณีนี้เนี่ยก็ล่าสุดนะครับทางตำรวจสายตรวจโซเชียลก็ได้มีการตรวจสอบพบรายงานเหตุการณ์นี้แล้วนะครับก็ได้สั่งการไปยังกองบังคับการตรวจสอบและวิเคราะห์อาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือว่าบก.ต.อ.ท.เร่งดำเนินการตรวจสอบลิงก์ URL นะครับรวมถึงตรวจสอบตัวบุคคลที่ปรากฏอยู่ในคลิปว่าเป็นใครซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการกระบวนการสืบสวนหากพิสูจน์ทราบว่าเจ้าของเพจหรือว่าบุคคลอยู่ในคลิปเป็นคนไทยหรือว่าอาศัยอยู่ในไทยจะถูกดำเนินคดีตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์อย่างเด็ดขาดถึงที่สุดครับนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจไซเบอร์จะเข้าไปประสานงานอย่างใกล้ชิดกับทาง Facebook ประเทศไทยเพื่อร่วมตรวจสอบระบบและมาตรฐานชุมชนภายในโลกออนไลน์เนื่องจากว่าตามหลักเกณฑ์สากลแล้วเนี่ยเนื้อหาที่มีลักษณะล่วงละเมิดทางเพศหรือว่าลามกอนาจารจะต้องถูกระบบปัญญาประดิษฐ์ปิดกั้นทันทีจึงต้องตรวจสอบว่าทำไมมันล่าช้าปล่อยให้คลิปดังกล่าวมันหลุดออกมาม
0: ี
1: ผู้ชมนับล้าน
0: ใช่
1: นับล้านเลยนะครับโดยที่ไม่มีการลบเนื้อหาทันทีนะครับพร้อมกันนี้รองผู้บัญชาการตำรวจไซเบอร์ก็เรียกร้องฝากเตือนไปยังประชาชนนะครับคอนเทนต์แบบนี้เป็นคอนเทนต์ขยะสร้างความเสี่ยงที่จะเกิดการลอกเลียนแบบในเด็กและเยาวชนขอความร่วมมือไม่ทำเนื้อหาล่อแหลมลงออนไลน์เด็ดขาดเพราะมีความผิดตามพรบ.คอมพิวเตอร์นะครับมาตรา14วงเล็บ1มาตรา14วงเล็บ4ฐานนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จข้อมูลลามกสู่ระบบคอมพิวเตอร์มีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 100,000 หรือทั้งจำทั้งปรับนะครับในส่วนของประชาชนที่เข้าไปดูนะครับไปกดไลค์กดแชร์ก็ตรงกันกับที่คุณขวัญรายงานเมื่อสักครู่นะครับรองผู้บัญชาการตำรวจไซเบอร์เน้นย้ำว่ามีความผิดเสมือนเป็นคนทำผิดด้วยตัวเองนะฮะตามพรบ.คอมพิวเตอร์มาตรา14วงเล็บ5นะครับในฐานเผยแพร่หรือว่าส่งต่อข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยรู้อยู่แล้วว่านี่แหละมันเป็นข้อมูลลามกอนาจารก็จะมีอัตราโทษระหว่างนะครับเท่ากันคือคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทก็ขอเตือนประชาชนหลีกเลี่ยงการส่งต่อและถ้าหากพบเห็นคลิปอนาจารดังกล่าวนะครับขอให้ช่วยกันกดรีพอร์ตกดรายงานนะครับหรือว่าโทรศัพท์แจ้งเบาะแสเข้าไปที่สายด่วนไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมงได้เลยนะครับแหมทีของเราเนี่ยนะปิดได้ปิดดี
0: คลิปเรานี่คือแทบจะไม่มีอะไรเลยนะ
1: แทบอะไรฟ้องคุณผู้ฟังนิดนึง บางทีแบบโพสต์ข่าวไปเนี่ยแทบจะไม่ได้มีอะไรที่ล่อแหลมเลยนะก
0: ็
1: โดนปิดกั้นก็มีนะครับแต่แบบนี้ก็คือปล่อยมาได้ตั้งนานนะ
0: ใช่ค่ะแล้วก็เหมือนแชร์ต่อกันไปเยอะมากนะคะสำหรับคลิปอนาจารที่เกิดขึ้นช่วง2วันที่ผ่านมานะคะค่ะจากเมืองไทยไปกันที่ฝรั่งเศสนิดนึงภูเบศ
1: คร
0: ับ ค่ะนายกรัฐมนตรีหนุนเอกชนไทยในฝรั่งเศสต่อยอดนำเข้าวัตถุดิบไทยดันแฟรนไชส์ไทยขยายตัวในตลาดยุโรปค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมหาดไทยนะคะได้หารือร่วมกับผู้บริหารบริษัทเอกชนไทยที่ไปลงทุนในฝรั่งเศสจำนวน3บริษัทค่ะเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะโอกาสและความท้าทายในการดำเนินการธุรกิจภาคเอกชนไทยในยุโรปตลอดจนถึงแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือของเศรษฐกิจไทยกับยุโรปในหลากหลายมิตินะคะโดยภายหลังการหารือเสร็จสิ้นเนี่ยนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้ออกมาเปิดเผยข้อหารือระหว่างภาครัฐกับเอกชนค่ะก็คือมีข้อหนึ่งก็คือสนับสนุนการเร่งปิดการเจรจาการค้าเสรีระหว่างไทยกับสหภาพยุโรปซึ่งได้ลดอัตราภาษีที่สหภาพยุโรปเรียกเก็บจากสินค้าไทยจากเดิมเนี่ย24%ลดเหลือ0% 0นะคะก็คือไม่มีภาษีนั่นเองค่ะทำให้สินค้าไทยเนี่ยมีโอกาสในการตีตลาดเจาะตลาดยุโรปได้มากยิ่งขึ้นก็จะเป็นประโยชน์กับผู้ประกอบการไทยในการส่งออกทุกกลุ่มสินค้าแล้วก็ข้อ2นะคะก็คือการส่งเสริมแฟรนไชส์ธุรกิจแบรนด์ไทยในตลาดยุโรปผ่านมาตรการของ Exim Bank โดยเฉพาะธุรกิจร้านอาหารซึ่งร้านอาหารไทยเนี่ยก็ถือว่าเป็นอาหารที่ชื่นชอบนะเป็น

0: พาวเวอร์ของคนไทยกับนานาชาติเลยทีเดียวค่ะส่งผลให้เป็นปรากฏการณ์ก็คือร้านอาหารไทยหลายร้านเนี่ยดำเนินการโดยคนต่างชาติที่ขาดทักษะการปรุงอาหารไทยรสชาติไทยทำให้รสชาติเนี่ยผิดเพี้ยนไปจากต้นฉบับนะคะภาคเอกชนก็จะมีข้อเสนอว่าอยากให้มีมาตรการส่งเสริมคนไทยในฝรั่งเศสรวมถึงประเทศอื่นๆในยุโรปได้มีโอกาสทำธุรกิจอาหารไทยก็จะช่วยส่งเสริมให้มีการนำเข้าวัตถุดิบแล้วก็เอกลักษณ์ของไทยในพื้นที่ของนานาชาติโดยเฉพาะฝรั่งเศสแล้วก็ยุโรปนะคะซึ่งหลังจากหารือกับภาคเอกชนเสร็จสิ้นนะคะในช่วงค่ำนายกรัฐมนตรีก็ได้เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองอาหารค่ำโดยที่มีนายเอ็มมานูเอลมาครองนะคะประธานาธิบดีฝรั่งเศสเป็นเจ้าภาพโดยมีการหารือเพื่อความขับเคลื่อนความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับฝรั่งเศสณทำเนียบประธานาธิบดีฝรั่งเศสภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจเนี่ยนายกรัฐมนตรีและคณะก็จะเดินทางกลับประเทศไทยในวันอังคารที่26พฤษภาคมและเดินทางถึงประเทศไทยในช่วงเช้าของวันพุธที่27พฤษภาคมนี้ค่ะ
1: ครับไปต่อกันที่คณะพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเกาะพะงันครับก็เตรียมควบคุมตัวผู้ต้องหาชาวต่างชาติ21คนครับจาก11สัญชาติไปขออำนาจศาลจังหวัดเกาะสมุยนะครับฝากขังวันนี้พร้อมกับคัดค้านการประกันตัวหลังจากร่วมกันจัดตั้งบริษัทบางหน้าแล้วก็ใช้คนไทยถือหุ้นแทนเพื่อถือครองที่ดินแล้วก็สิ่งปลูกสร้างโดยมิชอบบนเกาะพังงานหรือที่เราเรียกว่านอมินีเนี่ยนะครับด้านผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็บอกว่านำระบบ Big Data SPNIX นะครับสแกนเส้นทางการเงินมัดตัวหนาแน่นเลยนะครับความคืบหน้ากรณีชุดทำงานของพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับนำกำลังเข้าไปจับกลุ่มเครือข่ายต่างด้าวประกอบธุรกิจใช้คนไทยเนี่ยถือหุ้นแทนหรือว่าเป็นนอมินีพร้อมตรวจยึดโฉนดที่ดินจำนวน38แปลงนะครับมูลค่ารวมกว่า200ล้านบาทล่าสุดครับพลตำรวจตรีสุวัฒน์สุขศรีผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็เปิดเผยนะครับว่าพนักงานสอบสวนได้ทำการสอบปากคำผู้ต้องหาทั้ง21คนอย่างละเอียดโดยทั้งหมดเป็นชาวต่างชาติจาก11ประเทศประกอบด้วยอิสราเอล4รายฝรั่งเศส4รายรัสเซีย3รายยูเครน2แอฟริกาสโลวาคเนเธอร์แลนด์ออสเตรเลียตุรกีเยอรมนีรวมถึงฟิลิปปินส์สัญชาติละ1รายนะครับซึ่งหลังจากเสร็จสิ้นขั้นตอนการสอบปากคำแล้วนะครับในวันนี้พนักงานสอบสวนจะนำตัวผู้ต้องหาทั้งหมดส่งฝากขังต่อศาลจังหวัดเกาะสมุยโดยได้ยื่นคำร้องคัดค้านการประกันตัวเพราะว่าคดีนี้มันเป็นคดีสำคัญส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและความมั่นคงพร้อมทั้งเร่งรัดให้สรุปสำนวนคดีส่งพนักงานอัยการทันทีภายในกรอบเวลา48วันนะครับซึ่งทางตำรวจเขาก็มั่นใจครับว่าพยานหลักฐานที่มีเนี่ยเนื่องจากว่าได้มีการนำระบบโปรแกรม SPNIS นะครับโปรแกรมนี้ก็คือระบบวิเคราะห์ข้อมูลอาชญากรรมและการฟอกเงินเอามาตรวจสอบเส้นทางการเงินและพฤติกรรมเชิงลึกอย่างเป็นระบบนะฮะอย่างเช่นเป็นระบบนิติบุคคลเนี่ยเขาก็รู้หมดเลยนะครับสำหรับพฤติการของกลุ่มผู้ต้องหาเครือข่ายนี้นะครับวิธีการของเขาเนี่ยจะใช้วิธีการจ้างวานคนไทยให้มาถือหุ้นแทนในบริษัทนิติบุคคลเพื่อให้ทำธุรกิจบังหน้าตามแหล่งท่องเที่ยวทำเลทองโดยเฉพาะนะครับโฉนดที่ดินทั้ง38แปลงที่ยึดมาได้นี้นะครับมีเนื้อที่รวมกว่า38ไร่มีจุดสังเกตคือนิติบุคคลแต่ละรายจะถือครองที่ดินเฉลี่ยรายละ1ไร่เศษและกว่าร้อยละ60เนี่ยก็ยังคงเป็นที่ดินเปล่าไม่มีการก่อสร้างเพื่อเก็งกำไรจากการขยายผลตรวจสอบนะครับอย่างเช่นบริษัท FB Properties จำกัดนะครับซึ่งจัดตั้งโดยชาวอิสราเอลเปิดเพื่อบังหน้าเป็นโรงเรียนสอนโยคะและร้านอาหารก็พบว่ามีการถือครองที่ดินถึง8แปลงเนื้อที่กว่า7ไร่ครึ่งมูลค่าเฉพาะที่ดินสูงถึง60ล้านบาทนะครับซึ่งเมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเส้นทางการเงินของหุ้นส่วนที่เป็นคนไทยอย่างละเอียดกลับพบว่าไม่มีสถานะการเงินหรือว่าไม่ได้มีความสามารถจะเอาเงินมาลงทุนจำนวนมากแบบนี้ได้จริงคดีนี้จึงถือเป็นการประกอบธุรกิจนอมินีที่ผิดกฎหมายอย่างชัดเจนเลยผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานีบอกว่านอกเหนือจากผู้ต้องหาทั้ง21คนที่ถูกควบคุมตัวไว้แล้วนะครับตอนนี้ยังมีกลุ่มผู้ต้องหาที่เกี่ยวข้องอีกจำนวนหนึ่งที่ยังอยู่ระหว่างการหลบหนีซึ่งทางกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็ได้สั่งการให้ฝ่ายสืบสวนเร่งแกะรอยและก็ติดตามตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายเร็วที่สุดเพื่อล้างบางขบวนการนอมินีให้หมดไปจากพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวครับ
0: อันนี้ก็เป็นนอมินีต่างชาตินะคะมากันที่

0: เงินกู้เถื่อนดอกเบี้ยโหดบ้างค่ะรัฐบาลเดินหน้ากวาดล้าง 1,500 แอปเงินกู้เถื่อนดอกเบี้ยโหดนะคะนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์ค่ะรองโฆษกรัฐบาลนะคะก็เปิดเผยว่ารัฐบาลเนี่ยได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยบูรณาการการดำเนินงานการปราบปรามแอปพลิเคชันเงินกู้ที่ผิดกฎหมายแล้วก็เว็บไซต์ที่มีการเรียกเก็บดอกเบี้ยเกินอัตราอย่างต่อเนื่องค่ะซึ่งในระยะเวลา1ปีที่ผ่านมาตั้งแต่ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปี2568ถึง20พฤษภาคม2569นะคะธนาคารแห่งประเทศไทยได้ส่งรายชื่อแอปพลิเคชันมาที่กระทรวง DE เพื่อส่งคำร้องให้ปิดกั้นเนี่ยจำนวน79แอปพลิเคชันค่ะซึ่งกระทรวง DE และสำนักงานเศรษฐกิจการคลังเนี่ยได้ตรวจสอบแล้วพบว่ามี57แอปพลิเคชันที่ไม่จดทะเบียนถูกต้องโดยกระทรวง DE ได้ส่งคำร้องไปยังศาลให้มีการระงับแอปพลิเคชันดังกล่าวแล้วห้ามไม่ให้มีการเผยแพร่ใน App Store นะคะแล้วก็นอกจากนี้ยังมีการดำเนินการเชิงรุกโดยการปิดกั้นเว็บไซต์หรือว่าแพลตฟอร์มต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเรียกเก็บดอกเบี้ยเกินอัตราซึ่งได้ปิดกั้นไปแล้วประมาณ 1,466 URL นับตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2568จนถึงวันที่17พฤษภาคมที่ผ่านมานี้นะคะทั้งนี้ปัจจุบันนะคะยังพบว่ามีสแกมเมอร์เนี่ยหลอกลวงประชาชนให้กู้เงินเนี่ยหลายรูปแบบซึ่งมักจะมีคำเชิญชวนผ่านช่องทางหรือว่าเว็บไซต์สื่อโซเชียลต่างๆโดยใช้ข้อความชวนเชื่อว่ากู้ง่ายได้เร็วดอกเบี้ยต่ำใช้เอกสารน้อยไม่ต้องมีหลักประกันติดแบล็คลิสต์ก็กู้ได้อันนี้เมื่อหลงเชื่อแล้วนะคะเหยื่อก็จะทำการโอนเงินค่าธรรมเนียมหรือว่าอาจจะอย่างน้อยที่สุดก็คือสูญเสียข้อมูลส่วนบุคคลไม่ว่าจะเป็นบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านหรือเลขบัญชีหรือว่าสูญเสียลักษณะของทรัพย์สินอื่นๆนะคะที่จะโอนให้เพราะว่าเขาจะมีหลอกให้โอนค่าธรรมเนียมโอนค่าประจำโอนเงินค้ำประกันซึ่งรัฐบาลขอย้ำเตือนประชาชนนะคะก่อนที่จะกู้เงินผ่านแอปพลิเคชันต่างๆเนี่ยจะต้องเข้าไปตรวจสอบว่าแอปพลิเคชันนั้นๆน่ะลงทะเบียนถูกต้องตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดไว้หรือไม่โดยท่านสามารถเซิร์ชพิมพ์คำว่าเช็คแอปเงินกู้ได้นะคะเพื่อดำเนินการตรวจสอบว่าแอปที่ท่านกำลังจะไปกู้เงินเนี่ยเป็นแอปที่ถูกต้องหรือเปล่าหากว่าไม่ใช่แอปที่ถูกต้องก็อย่าหลงเชื่อค่ะหากประชาชนเกิดหลงเชื่อไปแล้วโอนเงินค่าธรรมเนียมค่ามัดจำไปแล้วเนี่ยนะคะก็สามารถแจ้งระงับได้ผ่านบัญชีที่หมายเลขโทรศัพท์ของกระทรวง DE ค่ะก็คือ1441ค่ะได้ตลอด24ชั่วโมงอันนี้ก็แจ้งเตือนกันก่อนนะคะว่าแอปพลิเคชันท่านสามารถเช็คได้ว่าเช็คแอปเงินกู้ค่ะซึ่งเป็นการทำการตรวจสอบของธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อให้ประชาชนไม่โดนหลอกจากกรณีการที่มีเงินกู้เถื่อนแล้วก็ดอกเบี้ยโหดค่ะ
1: ซึ่งส่วนใหญ่มันจะให้เราโอนเงินไปเป็นค่านู่นนี่นั่นก่อนใช่ไหม
0: ใช่คือหลอกให้เราโอนเป็นค่าธรรมเนียมค่ามัดจำแล้วคือเหมือนว่าพอคนที่ฟังเหยื่อหลายๆครั้งมาเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าเวลาโอนไปแล้วก็กลัวว่ามันจะเสียเงินตรงนั้นไปก็โอนซ้ำไปอีกซ้ำไปอีก
1: อ
0: าจจะมากกว่าเงินกู้ในตอนแรกที่ต้องการเช่นโอนไปอยากได้แค่สามหมื่นทำไปทำมาโอนไปโอนมามากกว่าสามหมื่นลอยไปอีกอ่ะ
1: เนาะนะฮะก็ทีนี้ต้องเอ็ดใจแล้วเนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: ว่าเรามายืมเงินนะไม่ใช่ปล่อยเงิน
0: คือจริงๆแล้วเนี่ยการที่จะขอกู้เงินตามแอปพลิเคชันหรือว่าสินเชื่อต่างๆเนี่ยก่อนที่เราจะได้ของเขาเนี่ยเขาขอเอกสารเราเยอะมากไม่ใช่ว่าไม่ขออะไรเลยอันนี้เป็นเงินกู้ที่แบบโอ้ยโอนง่ายสบายไม่ต้องใช้หลักฐานอันนี้โปรดเอะไว้ก่อนว่าไม่น่าเชื่อถือนะคะ
1: ครับผมไปดูเหตุระทึกขวัญบริเวณหน้าทำเนียบขาวในกรุงวอชิงตันดีซีสหรัฐอเมริกากันบ้างครับมีชายคนหนึ่งเนี่ยชักอาวุธปืนออกมากราดยิงใส่จุดตรวจรักษาความปลอดภัยก็ส่งผลให้เจ้าหน้าที่อารักขาที่จะชักอาวุธปืนจากกระเป๋าแล้วก็เริ่มเปิดฉากยิงทันทีทำให้เจ้าหน้าที่กรมกิจการลับนะครับ Secret Service เนี่ยยิงตอบโต้เพื่อระงับเหตุ Patel นะครับผู้อำนวยการสำนักงานสอบสวนกลางหรือว่า FBI ก็มีการแถลงผ่านโซเชียลมีเดียนะครับบอกว่าเจ้าหน้าที่ FBI เข้าควบคุมที่เกิดเหตุร่วมกับตำรวจท้องถิ่นแล้วและจะเร่งสืบสวนหาสาเหตุรวมถึงแรงจูงใจในการก่อเหตุนะครับเพื่อรายงานให้ประชาชนได้รับทราบในขณะที่ผู้สื่อข่าวประจำทำเนียบข่าวเขาก็บอกว่าในช่วงที่เกิดเหตุเนี่ยได้ยินเสียงปืนดังขึ้นหลายนัดและเจ้าหน้าที่ได้สั่งน็อกดาวน์นะครับให้อยู่แต่ภายในห้องแถลงข่าวเพื่อความปลอดภัยนะครับก็เห็นคลิปข่าวเหมือนกันที่มีนักข่าวกำลังรายงานข่าวอยู
0: ่ใช
1: ่แล้วอยู่ๆมันมีเสียงปืนดังขึ้น
0: ตอนแรกก็ไม่ได้ยินไม่ชัดนะแต่พอปืนรัวโอ้โหเราต้องหมอบกันเลยทีเดียว
1: คือต้องหมอบครับตอนนั้นต้องทิ้งหน้าจอไปแล้วเอาชีวิตก่อนนะครับ
0: ใช่ค่ะ
1: เหตุการณ์ก็โอ้โหมัน
0: ดูระทึกมากอะ
1: ดูระทึกเหมือนกับ

0: 72นะคะ
1: ครับทางด้านของนายธนกรวังบุญคงชนะครับส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยออกโรงตอบกลับนายปิยบุตรแสงกนกกุลครับเลขาธิการคณะก้าวหน้ากรณีมีการเสนอให้ยกเลิกคณะองคมนตรีโดยอ้างเรื่องของความเป็นกลางยืนยันว่าคณะองคมนตรีเนี่ยไม่ได้มีอำนาจในการบริหารประเทศหรือว่าแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการชี้ว่าเป็นการเจตนาพูดความจริงไม่หมดเพื่อปลุกปั่นสร้างภาพความหวาดระแวงทางการเมืองหวังผลประโยชน์เฉพาะกลุ่มนะครับนายธนกรวังบุญคงชนะครับก็มีการโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ส่วนตัวชี้แจงกรณีที่นายปิยบุตรแสงกนกกุลเลขาธิการคณะก้าวหน้าออกมาเสนอเรียกร้องให้มีการยกเลิกคณะองคมนตรีโดยอ้างว่าประชาชนจำนวนมากเริ่มตั้งคำถามถึงสถานะความเป็นกลางทางการเมืองโดยนายธนกรบอกว่ากลุ่มคนที่นายปิยบุตรอ้างถึงนั้นเนี่ยน่าจะเป็นเพียงกลุ่มผู้สนับสนุนของตนเท่านั้นไม่ใช่คนส่วนใหญ่ของประเทศอย่างแน่นอนเนื่องจากในข้อเท็จจริงคณะองคมนตรีไม่ได้มีอำนาจในการบริหารราชการแผ่นดินไม่สามารถอนุมัติงบประมาณหรือเข้าไปแทรกแซงการแต่งตั้งโยกย้ายใดๆได้เลยแต่นายปิยบุตรเนี่ยกลับเลือกที่จะมองข้ามข้อเท็จจริงเหล่านี้เพียงเพื่อหวังผลสร้างกระแสทางการเมืองนายธนกรบอกเพิ่มเติมนะครับว่าตั้งแต่อดีตที่ผ่านมาคณะองคมนตรีก็เคยเข้าร่วมประชุมกับรัฐบาลมาแล้วหลายยุคหลายสมัยเพื่อขับเคลื่อนงานที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมซึ่งในปัจจุบันไม่มีหลักฐานใดๆเลยว่าองค์คณะมนตรีเนี่ยคณะองคมนตรีจะเข้ามาสั่งการรัฐบาลตามที่ถูกกล่าวหาจึงอยากจะเรียกร้องให้นายปิยบุตรลดอคติลงแล้วก็หันมามองประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจากการประชุมร่วมแก้ไขปัญหาภัยแล้งในครั้งนี้เนื่องจากสถานการณ์ภัยแล้งกำลังส่งผลกระทบต่อประชาชนในหลายพื้นที่ซึ่งทุกฝ่ายควรใช้เวลาไปกับการวางแผนวางมาตรการป้องกันช่วยเหลือประชาชนมากกว่าจะต้องมาเสียเวลาอธิบายข้อกล่าวหาทางการเมืองที่ไม่มีมูลความจริงพร้อมกับย้ำนะครับว่าประเทศไทยนี่ก็บอบช้ำมามากแล้วไม่ควรทำลายความเชื่อมั่นของประชาชนไม่ทำลายความเชื่อมั่นของประเทศเพียงเพื่อหวังประโยชน์ทางการเมืองของคนเฉพาะกลุ่มนะครับแล้วที่สำคัญคือทางด้านของสำนักงานประชาสัมพันธ์วุฒิสภานะครับก็มีการแจ้งกำหนดการด่วนเช้าวันนี้นะครับคณะสมาชิกวุฒิสภากว่า50คนสว50คนเนี่ยเตรียมตั้งโต๊ะแถลงข่าวร่วมกันนะครับแสดงจุดยืนตอบโต้ทางด้านของหัวหน้าพรรคประชาชนด้วยนะครับหลังจากมีการโพสต์ข้อความกล่าวหาวุฒิสภาว่ากำลังทำลายหลักการประชาธิปไตยในระบอบการเมืองนะครับว่าเป็นระบอบสีน้ำเงินเนี่ยนะครับก็จากโพสต์ก่อนหน้านั้นนะครับที่พูดถึงทั้งคณะองคมนตรีแล้วก็ทั้งสว.ด้วยนะครับผู้สื่อข่าวก็รายงานนะครับว่าที่รัฐสภาเนี่ยสำนักประชาสัมพันธ์วุฒิสภาส่งหนังสือแจ้งหมายต่อสื่อมวลชนนะครับบอกว่าเช้านี้เนี่ย25พฤษภาคมสัก 9:45 นาทีสว50คนครับจะรวมตัวกันแถลงข่าวครั้งสำคัญที่โถงชั้น1อาคารรัฐสภาแสดงจุดยืนอย่างเป็นทางการตอบโต้นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนสำหรับการนัดรวมตัวแถลงข่าวใหญ่ของสมาชิกวุฒิสภาครั้งนี้ก็สืบเนื่องมาจากนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิเนี่ยโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ส่วนตัวมีเนื้อหาวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็กล่าวหาสว.อย่างรุนแรงกำลังดำเนินการบทบาทการเมืองในลักษณะที่เป็นการทำลายหลักการสำคัญของระบอบประชาธิปไตยแล้วมันก็เชื่อมโยงไปถึงประเด็นการเมืองภายใต้การครอบงำของระบอบสีน้ำเงินก็ทำให้สว.จำนวนมากเห็นพ้องต้องกันนะครับว่าจะต้องเปิดแถลงข่าวชี้แจงข้อเท็จจริงเพื่อปกป้องเกียรติภูมิและก็ภาพลักษณ์ของสถาบันวุฒิสภาต่อสาธารณชนในเช้าวันนี้ครับ
0: ค่ะก็ติดตามกันได้คาดว่าอยู่ช่วงเวลาประมาณ 9:45 ที่แจ้งบรรดาสื่อมวลชนกันเข้ามานะคะจากเรื่องที่รัฐสภาค่ะมาที่ดุสิตโพกันบ้างนะคะสวนดุสิตโพชี้คนกรุงเลือกประสบการณ์ดันชัดชาตินำลิ้วร้อยละ57นั่งผู้ว่ากทม.ต่อสมัย2ค่ะสวนดุสิตโพมหาวิทยาลัยสวนดุสิตนะคะเผยผลสำรวจความคิดเห็นของคนกรุงเทพโดยเฉพาะผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจำนวน 1,179 คนทำการสำรวจระหว่างวันที่19ถึง22พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะในหัวข้อเรื่องการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.คนที่18ครั้งที่2พบว่าคุณสมบัติของผู้ว่ากทม.ที่ต้องการมากที่สุดในสถานการณ์ปัจจุบันคือเป็นผู้ที่มีประสบการณ์พร้อมทำงานเนี่ยร้อยละ 36.39 นะคะรองลงมาก็คืออยากได้คนรุ่นใหม่มีวิสัยทัศน์ใหม่ๆอยู่ที่ร้อยละ 21.37 ค่ะและอยากได้ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะด้านนะคะเช่นด้านผังเมืองความปลอดภัย นี่ยอยู่ที่ร้อยละ 16.12 ค่ะสำหรับผู้ว่าคนต่อไปที่อยากให้เป็นมากที่สุดร้อยละ 50

0: 7.68 ก็คือนายชัชชาติสิทธิพันธ์นะคะตามมาด้วยร้อยละ 17.90 ก็คือนายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรนะคะแล้วก็ร้อยละ 4.75 ก็คือนายคมสันพันวิชาติกุลค่ะซึ่งการเลือกตั้งกทมการเลือกตั้งผู้ว่ากทมแล้วก็สกเนี่ยก็คือจะมีการเลือกตั้งในวันที่28มิถุนายนนี้นะคะทางด้านดร.พรพันธ์บัวทองประธานสวนดุสิตโพนะคะก็ระบุว่าผลโพลล่าสุดเนี่ยพบว่าคะแนนของนายชัชชาติเนี่ยยังคงนำแล้วก็ขยับเพิ่มขึ้นด้านนายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรนะคะของพรรคประชาชนก็มีกระแสแผ่วลงบ้างสะท้อนว่าคนกรุงในเวลานี้ต้องการการเห็นผลลัพธ์เชิงปฏิบัติแล้วก็เทใจให้ผู้สมัครที่มีประสบการณ์พร้อมที่จะทำงานได้ทันทีมากกว่ากระแสของคนรุ่นใหม่เพราะคาดหวังว่าจะสามารถแก้ปัญหาเมืองได้โดยที่ไม่ต้องรอเวลานะคะเพราะว่ามองว่านายชัชชาติเนี่ยได้ผ่านการทำงานมาแล้วถึง4ปีค่ะแล้วก็เมื่อวานนี้มีการเปิดตัวชิงผู้ว่ากทมอย่างเป็นทางการนะคะของหม่อมหลวงกรศิวัฒน์เกษมศรีค่ะก็ได้มีการเปิดตัวชิงเตรียมลงชิงผู้ว่ากทมในนามอิสระค่ะโดยที่ระบุว่าจะเป็นผู้ว่ากทมเนี่ยไม่ใช่แม่บ้านนะแต่จะเป็นแม่ทัพค่ะถามว่าเป็นแม่ทัพในการแก้ไขปัญหาอะไรบ้างก็โชว์วิสัยทัศน์ใน6ด้านด้วยกันนะคะก็คือด้านที่1ก็คือให้กทมเนี่ยเป็นเซฟโซนสำหรับทุกคนทั้งคนไทยและชาวต่างชาติยกระดับกรุงเทพให้เป็นเมืองที่ปลอดภัยในระดับสากลค่ะสร้างความเชื่อมั่นให้กับชาวกรุงเทพเองนักท่องเที่ยวการลงทุนพร้อมกับยกระดับการแก้ปัญหายาเสพติดในพื้นที่กทมค่ะข้อ2ก็คือทำให้กรุงเทพเป็นเมืองที่พร้อมรับกับภัยพิบัติโดยมีการใช้ AI แล้วก็เซ็นเซอร์ทั่วกรุงเทพมหานครร่วมกับรัฐบาลในการเตือนภัยพิบัติถึงมือถือของประชาชนในทันทีเมื่อเกิดภัยพิบัตินะคะข้อที่3ก็คือลดรายจ่ายเพิ่มโอกาสด้วยระบบซิตี้ไซเบอร์ซิตี้ค่ะโดยที่จะมีการบรรเทาปัญหาการจราจรควบคู่ไปกับการแก้ปัญหาจราจรด้วย AI เพิ่มโอกาสด้านการท่องเที่ยวการค้าขายเศรษฐกิจของคนกทมหมุนเวียนในตลอด24ชั่วโมงเลยทีเดียวนะคะส่วนข้อ4ก็คือการปฏิวัติขยะจากขยะที่ถูกทิ้งไปสู่ขุมทรัพย์ของเมืองต้องมีการรื้อระบบการเปลี่ยนจ่ายจากขยะเนี่ยให้เป็นกำไรจากการผลิตพลังงานแล้วก็คาร์บอนเครดิตเพื่อนำเงินเหล่านั้นเนี่ยกลับมาเป็นสวัสดิการของคนกรุงเทพนะคะส่วนข้อ5ก็คือเรื่องของความโปร่งใสไม่ให้มีการรีดไถและไม่สามารถยอมรับได้หากว่ามีการทุจริตนะคะแล้วก็กวาดล้างผู้มีอิทธิพลค่ะส่วนข้อ6ก็คือการพัฒนาคุณภาพคนคุณภาพชีวิตยกระดับโรงเรียนในกทมให้มีมาตรฐานระดับอินเตอร์ระบบสุขภาพเนี่ยต้องทันสมัยไม่เน้นรักษาเพียงแค่แบบในระดับปฐมภูมิเท่านั้นจะต้องรักษาให้มีคุณภาพชีวิตแล้วก็มีคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนรวมถึงพัฒนายกระดับสถานพยาบาลในสังกัดกทมทั้งระบบด้วยค่ะอันนี้ก็เป็นแนวนโยบายของหม่อมหลวงกรศิวัฒน์นะคะที่ได้เปิดตัวมาเมื่อวานนี้ค่ะ
1: ครับไปดูคุณมงคลกิจสุขสินธารนนท์นะครับหรือว่าคุณเต้พรามเจตนะครับประธานกลุ่มกรุงเทพบินได้พร้อมด้วยนายภาสพงษ์ชัยวิริยะวานิชครับผู้สมัครนะฮะว่าที่ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแล้วก็นางสาวภคอรจันทราคณานะครับว่าที่ผู้สมัครรองผู้ว่าร่วมกันลงพื้นที่พบปะพี่น้องประชาชนบริเวณห้างสยามพารากอนแล้วก็สยามสแควร์นะครับไปรับฟังปัญหานำเสนอนโยบายหาเสียงนะครับโดยนายภาสพงษ์เนี่ยก็บอกว่าทางกลุ่มก็เน้นย้ำนโยบายแก้ไขปัญหาโครงสร้างเมืองทั้งเรื่องของการจราจรมลพิษฝุ่น PM 2.5 ปัญหาค่าครองชีพนะครับโดยเฉพาะมาตรการค้ำประกันสินเชื่อเพื่อกลุ่มไรเดอร์ผู้หาบเร่แผงลอยนะครับแล้วก็แรงงานนอกระบบสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้นโดยคุณเต้พราหมณ์7นะครับก็บอกว่าจากการรับเรื่องร้องเรียนจากกลุ่มไรเดอร์เรื่องของการถูกแพลตฟอร์มเอกชนหักค่ารอบสูงถึงร้อยละ25ถึง20นะครับถึง40เลยนะครับร้อยละ25ถึงร้อยละ40ทางกลุ่มก็เลยมีแนวคิดที่จะพัฒนาแอปพลิเคชันของกรุงเทพมหานครในชื่อว่าเทม7นะครับเทม7ซึ่งจะเป็นการหักค่าธรรมเนียมเพียงแค่ร้อยละ5เท่านั้นเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับผู้ขับขี่นอกจากนี้ยังมีนโยบายจัดตั้งสำนักงานจัดหาคู่สำหรับคนกรุงเทพประจำเขตต่างๆนะครับโดยนำระบบ AI เนี่ยเข้ามาแบบว่าแมทชิ่งการจับคู่นัดหมายให้คนโสดนะครับซึ่งบรรยากาศการลงพื้นที่เนี่ยก็ได้รับความสนใจจากกลุ่มวัยรุ่นแล้วก็นักเรียนนักศึกษานะครับในพื้นที่สยามสแควร์จำนวนมากมาขอถ่ายรูปกันเยอะเลยนะฮะเมื่อวานครับ
0: ค่ะขอเพิ่มเติมอีกหนึ่งท่านนะคะสำหรับว่าที่ผู้สมัครผู้ว่ากทม.ก็คือคุณมลิกาบุญมีตระกูลมหาสุขค่ะมีกำหนดการจะเปิดตัวในวันนี้นะคะที่จะเปิดตัวในนามผู้สมัครอิสระจะเปิดตัวในเวลาประมาณ

0: าณ10นาฬิกาที่ร้านก๋วยเตี๋ยวในสวนถนนระนอง2ปากซอยระนอง2แขวงถนนนครชัยศรีเขตดุสิตค่ะก็น่าจะมีสีสันมากพอสมควรจะติดตามมารายงานข่าวในวันพรุ่งนี้ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนแล้วก็ติดตามสายฟ้าพยากรณ์นะคะ
1: สารภาพว่าซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: อย่าให้สถานการณ์เศรษฐกิจมากระทบชีวิตคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงคือภาระค่าใช้จ่ายที่คุณอาจต้องแบกรับถ้าคุณพร้อมเป็นคนกุมชะตาการเงินของตัวเองเราจะพาคุณเจาะลึกทุกปัจจัยทุกตัวเลขพร้อมแนวทางแก้ปัญหาจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริง
4: สวัสดีค่ะดิฉันมงวดีขนิมมานสัญญาณเศรษฐกิจและการลงทุนนั้นไม่ได้หยุดอยู่แค่ตัวเลขนะคะแต่คือการถอดรหัสกลไกตลาดจากข้อมูลเชิงลึกและแหล่งข่าวชั้นนำเพื่อช่วยคุณเห็นภาพชัดเจนตัดสินใจได้อย่างแม่นยำมาติดตามทั้งหมดได้ใน Econews Update เศรษฐกิจที่คุณไว้ใจได้ในทุกจังหวะตลาดค่ะ
3: พบกันใน Econ News Update จันทร์ถึงศุกร์ 9:30 นถึง 11:00 นทางคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5
5: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcord Newsโทร02-201-6373
3: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
6: ช่วงนี้ไปตรวจสอบสภาพอากาศกับคุณโกสินเสียงวัฒนะหัวหน้าเวรพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาในช่วงสายฟ้าพยากรณ์ครับ
3: ช่วงสายฟ้าพยากรณ์โดยกรมอุตุนิยมวิทยา
6: สวัสดีครับ
7: ครับผมครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
6: คุณโกสินครับวันนี้สภาพอากาศทั่วไทยนี่ยังฝนน้อยไหมครับวันนี้ครับ
7: ครับในพื้นที่ทางด้านประเทศไทยเองนะครับถ้าพูดถึงในเรื่องของลักษณะของฝนที่ตกลงมาในพื้นที่นะครับก็ดูว่าลดลงไปถ้าเปรียบเทียบกับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับแต่ว่าลักษณะของฝนที่ลดลงเนี่ยอาจจะไม่ได้หายไปสักทีเดียวนะครับก็ยังมีลักษณะของฝนที่ยังตกตามฤดูกาลอยู่บ้างในบางพื้นที่ส่วนมากที่จะมีโอกาสมีลักษณะของฝนได้มากกว่าพื้นที่อื่นๆเนี่ยก็จะเป็นบริเวณด้านตะวันตกของประเทศไทยนะครับซึ่งเป็นด้านรับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งเป็นมรสุมที่พัดปกคลุมในช่วงของฤดูฝนเป็นปกติอยู่แล้วนะครับ
0: สำหรับภาคเหนืออีสานนี่คือสภาพอากาศปกติใช่ไหมคะไม่ได้มีความอะไรน่ากังวลอะไรใช่ไหมคะ
7: ครับเนื่องจากในช่วงนี้เนี่ยปัจจัยที่ทำให้เกิดฝนเนี่ยก็มีเพียงแค่ปัจจัยเดียวก็คือในเรื่องของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางนะครับที่พัดปกคลุมในพื้นที่ทางด้านทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยเลยทำให้ในเรื่องของลักษณะฝนที่ตกมาในพื้นที่ทางด้านประเทศไทยเองเนี่ยอาจจะยังดูว่าไม่ได้เยอะครอบคลุมในหลายพื้นที่นะครับแต่ก็จะเน้นในพื้นที่ที่เป็นด้านรับมรสุมซะเป็นส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่ก็จะเน้นด้านตะวันตกของประเทศไทยรวมถึงในพื้นที่ทางด้านภาคใต้ตอนกลางๆและตอนล่างๆด้วยนะครับที่มีลักษณะของฝนตกหนักได้ในช่วงของวันนี้ครับ
0: ค่ะภาคใต้ตอนกลางๆล่างๆเฉพาะเจาะจงจังหวัดให้หน่อยได้ไหมคะว่าพื้นที่จังหวัดอะไรบ้าง
7: ครับก็จะเน้นทางด้านภาคใต้ฝั่งตะวันตกเป็นส่วนใหญ่นะครับแถบทางด้านจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่นะครับที่อาจจะมีลักษณะฝนตกหนักเกิดขึ้นได้ส่วนในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกก็จะเน้นในพื้นที่ทางด้านจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสนะครับที่มีโอกาสมีฝนตกหนักในวันนี้ครับ
6: ครับ
0: อย่างฝั่งอ่าวไทยไปทางด้านภาคตะวันออกนี่จะมีผลกระทบอะไรไหมคะ
7: ก็มีลักษณะของฝนอยู่นะครับแล้วก็ลักษณะของฝนส่วนใหญ่ก็จะเป็นฝนเล็กน้อยถึงปานกลางถ้าเป็นส่วนใหญ่นะครับแล้วก็อาจจะมีฝนตกหนักบ้างบางจุดนะครับที่อาจจะมีโอกาสมีฝนตกหนักได้มากหน่อยก็จะเน้นในพื้นที่ภาคใต้ที่กล่าวไปนะครับ
6: ครับคุณผู้ฟังแสดงความเห็นเข้ามาบอกว่าพรหมพิรามเนี่ยไม่มีฝนเลยแต่ว่ามีแต่ลมแรงมากทางพิษณุโลก
7: ครับทางพิษณุโลกเองนะครับในช่วงของเมื่อวานนี้ก็มีลักษณะของฝนเข้ามาบ้างนะครับ

0: เนื่องจากช่วงนี้ปัจจัยที่ทำให้เกิดฝนเนี่ยก็มีแค่ลักษณะของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะครับยังไม่มีในเรื่องของร่องมรสุมที่พาดผ่านก็เลยทำให้การกระจายของฝนเนี่ยอาจจะยังไม่ได้เยอะมากนักนะครับแต่ก็วันนี้ก็ยังพอลุ้นฝนได้นะครับมีโอกาสที่จะมีลักษณะของฝนในพื้นที่ได้แต่ส่วนใหญ่ก็จะเน้นในช่วงบ่ายถึงค่ำซะเป็นส่วนใหญ่นะครับ
1: อืมครับกทม.เย็นนี้จะมีฝนตกไหมลมจะแรงหรือเปล่านะครับแล้วก็ใกล้เคียงกับสมุทรปราการด้วยครับเป็นยังไงครับ
0: วันนี้ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเองเนี่ยในเรื่องของฝนก็ยังมีนะครับยังมีได้เรื่อยๆแต่ว่าลักษณะของฝนที่ตกส่วนใหญ่ก็เป็นฝนเล็กน้อยถึงปานกลางนะครับส่วนมากช่วงเวลาที่ฝนจะตกก็จะเน้นในช่วงบ่ายถึงค่ำนะครับลักษณะของฝนในช่วงวันสองวันที่ผ่านมาเนี่ยจะเน้นช่วงกลางคืนนะครับช่วงนี้ก็อาจจะต้องระวังในเรื่องของฝนบ้างเพราะว่าอากาศในช่วงระหว่างวันค่อนข้างร้อนถึงแม้ว่าจะเป็นช่วงของฤดูฝนแล้วเนี่ยก็ยังมีโอกาสที่จะเกิดลักษณะของลมกระโชกแรงในช่วงที่มีฝนตกได้ในบางพื้นที่อยู่นะครับ
1: ครับนครศรีถามไปยังนครศรีธรรมราชฝนตกหนักมากจะมีฝนเพิ่มไหมครับเมื่อวานในฝนหนัก
0: วันนี้ก็ยังลักษณะคล้ายๆเมื่อวานอยู่นะครับยังมีโอกาสมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้ลักษณะของฝนก็จะเคลื่อนจากทางด้านภาคใต้ฝั่งตะวันตกข้ามมานะครับก็ให้ระวังในเรื่องของฝนตกหนักอยู่ในระยะนี้นะครับ
1: โอเคคำถามจากทางบ้านครบคุณโกศินมีส่วนไหนเพิ่มเติมไหมครับเช้านี้ครับ
0: ครับวันนี้ในพื้นที่ทางด้านประเทศไทยเองนะครับก็ยังมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นแล้วก็ฝนตกหนักในพื้นที่ทางด้านภาคใต้นะครับก็จะต้องระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองรวมถึงในเรื่องของฝนตกหนักที่อาจจะเกิดขึ้นในระยะนี้กันไว้ด้วยนะครับ
1: ครับขอบคุณนะครับ
0: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: ค่ะก็ยังต้องจับตาฝนกันอย่างต่อเนื่องนะคะแต่ว่าอีกเรื่องนึงภูเบศที่ยังต้องจับตาแล้วก็ต้องตั้งการ์ดสูงอยู่เหมือนเดิมนะคะก็คือโควิด19ค่ะเพราะว่าเรื่องนี้นะคะนายแพทย์มนเทียนนักคาสวัสดนะคะอธิบดีกรมควบคุมโรคก็บอกว่าสถานการณ์โควิด -19 ที่ระบาดในสิงคโปร์ในช่วงวันที่10ถึง16พฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะคะสิงคโปร์ก็ใกล้ๆบ้านเรานะบินกันหลายเที่ยวอยู่เหมือนกันที่สิงคโปร์อยู่ที่ 12,700 รายค่ะเพิ่มจากสัปดาห์ก่อนประมาณ 8,000 รายนะคะเป็นสายพันธุ์ที่ระบาดก็คือสายพันธุ์ NB.1.8.1 สำหรับประเทศไทยในปี2569เนี่ยจากการเฝ้าระวังนะคะเมื่อวันที่23พฤษภาคมที่ผ่านมาพบว่ามีผู้ป่วยโควิดสะสมอยู่ที่ 3,642 รายในจำนวนนี้เสียชีวิต1รายนะคะทั้งนี้ผู้ป่วยส่วนใหญ่ยังเป็นกลุ่มของอายุ 30-35 รองลงมาก็เป็นกลุ่ม608นะคะก็คือ60ปีขึ้นไปและยังมีกลุ่ม 20-29 ปีด้วยนะคะซึ่งเรื่องนี้ค่ะนายแพทย์ดิเรกขำแป้นค่ะรองอธิบดีกรมควบคุมโรคบอกว่าประเทศไทยเนี่ยสถานการณ์โควิด -19 เนี่ยถือว่าเป็นโรคประจำถิ่นและเป็นโรคตามฤดูกาลแม้ว่าความรุนแรงของโรคจะมีแนวโน้มที่ลดลงนะคะแต่ว่าการรักษาเนี่ยก็ต้องเป็นไปตามมาตรการทางสังคมก็คือเป็นวิถีใหม่ก็คือการแบบถ้ามีก็คือล้างมือแล้วก็ทำความสะอาดตัวเองใส่หน้ากากอนามัยแต่ที่ต้องดูแลตัวเองเลยหากว่ามีไข้ไอน้ำมูกเนี่ยต้องไปตรวจชุด ATK ด้วยนะคะเพื่อตรวจสอบว่าเป็นโควิด-19 หรือเปล่าแล้วก็หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ชิดกับผู้อื่นด้วยค่ะ
1: ครับปิดท้ายสั้นๆนะครับนายเสียสักพวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศครับเตรียมเดินทางไปนิวยอร์กของสหรัฐอเมริกาเข้าร่วมการประชุมพิเศษของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติวันพรุ่งนี้นะครับพร้อมใช้โอกาสนี้ในการหารือทวิภาคีกับรองนายกรัฐมนตรีของกัมพูชาสานต่อข้อตกลงที่สร้างความไว้เนื้อเชื่อใจกันระหว่างผู้นำสองประเทศแต่ว่ายังไงก็ตามคุณเสียศักดิ์ก็แสดงความไม่สบายใจนะครับหลังจากผู้แทนถาวรกัมพูชาประจำสหประชาชาติเนี่ยก็ออกมากล่าวหาว่าประเทศไทยเนี่ยรุกล้ำเขตแดนในที่ประชุม UN เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาก็บอกว่าเนี่ยเป็นการกระทำที่ไร้ประโยชน์แล้วก็ไม่จริงใจเลยส่วนปมเขตแดนทางทะเลนะครับสัญญาล่าสุดเนี่ยไทยขอยึดกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหลังจากยกเลิก MOU ปี2544ไปเรียบร้อยนะครับนะก
2: ็ทั้งหมดคือข่าวหน้าหนึ่งประจำวันนี้นะคะ
1: และอย่าลืมนะ
2: คุณผู้ฟังไปก่อน
1: ไ
2: ปด
1: ู
2: กันไทยช่วยไทย plus
1: ไทยเที่ยวไทยเอ้ยไทยช่วยไทย plus นะคุณผู้ฟังครับไปกดยืนยันรับสิทธิ์กันด้วยนะครับวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่งใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลก

0: การเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning ASEAN พร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า MCOT News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
1: ทุกเช้าวันศุกร์ฟัง Good Morning ASEAN 7:00 ถึง 7:30 กับนายวัดพบกับการวิเคราะห์เศรษฐกิจในอาเซียนและประเทศคู่ค้าไทยจะปรับตัวได้ทันแค่ไหนกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกมิติของนโยบายต่างประเทศติดตามฟังกันครับ
0: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ6:00 ถึง 7:30 ฟัง Good Morning ASEAN ทาง MCOT News FM 100.5 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าววัฒนธรรมที่เชื่อมโยง11ประเทศเข้าด้วยกันเสน่ห์และเอกลักษณ์ที่คุณยังไม่เคยสัมผัสร่วมขุดค้นรากเหง้าของอาเซียนให้อินถึงหัวใจ
2: ออมยุรากรสุนทรญาตินะคะมาร่วมเจาะลึกเสาหลักสำคัญของอาเซียนนั่นก็คือเสาวัฒนธรรมค่ะมาเรียนรู้เพื่อนบ้านในเชิงลึกกับอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินนะคะทุกวันเสาร์18:00 ถึง 20:00 นะคะหาฟังจากที่ไหนไม่ได้นอกจากที่นี่ค่ะ
0: ทั่วไทยอาเซียนทุกวันเสาร์18:00 ถึง 20:00 MCOT News FM 100.5
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN Good Morning ASEAN ช่วงสวัสดีอาเซียน
1: คุณผู้ฟังทุกท่านค่ะอรุณสวัสดิ์ค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Good Morning ASEAN นะคะ 6:00 น.แล้วอยู่กับเรา2คนค่ะ
2: ใช่แล้วค่ะต้นสัปดาห์นะคะก็อยู่ด้วยกันเหมือนเดิมเลยกับแพตตี้อนัญญพัฒน์ค่ะ
1: และน้ำหวานอิสรีศรีวิชานกุลค่ะ
2: ค่ะวันนี้นะคะก็ติดตามอยู่ด้วยกันเป็นเพื่อนกันนะคะตั้งแต่เวลาดีๆแบบนี้นะ 6:00 น.ค่ะมาอัปเดตข่าวคราวนะคะรอบรั้วอาเซียนแล้วก็รอบโลกกับพวกเรา2คนค่ะซึ่งคุณผู้ฟังนะคะก็สามารถติดตามพวกเรานะได้หลากหลายช่องทางเลยค่ะนอกจากวิทยุที่กำลังฟังอยู่ในตอนนี้นะคะกับ FM 100.5 ก็สามารถมาให้กำลังใจกันได้เลยผ่านทาง Facebook นะคะ Mcot News FM 100.5 ค่ะ
1: ค่ะแล้วก็ช่องทาง TikTok Live เรามี Live Broadcast ทางช่องทางนั้นด้วยนะคะคุณผู้ฟังวันนี้เดินทางกันอาจจะต้องเผื่อเวลาบ้างเพราะว่าเด็ก
2: ๆเปิดเทอม
1: โรงเรียนส่วนใหญ่นะใช้คำว่าส่วนใหญ่เปิดเทอมแล้ว
2: ค่ะ
1: ค่ะก็เวลานิดนึง
2: ใช่ก็คงจะหนาแน่นขึ้นแล้วก็ช่วงนี้ฝนมันก็มาบ้างไม่มาบ้างเดี๋ยวตกไม่ตกอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของการขับรถด้วย
1: ตอนกลางวันเมื่อวานร้อนมากค่ะ
2: ถูกต้อง
1: คือแผดเผา36องศาเซลเซียส
2: ค่ะ
1: เนาะและตอนกลางคืนดิฉันรู้สึกว่าหนาว
2: เออ
1: ไม่รู้คนรู้สึกหรือเปล่า
2: แผดอาจจะอยู่ในห้องตลอดเลยไม่ได้รู้สึกแต่ว่าแปลว่าอากาศมันแปรปรวนอ่ะตอนเนี้ยนะคะแล้วก็ฝนมันก็ตกลงมาแล้วก็เหมือนล่าสุดเพิ่งเห็นข่าวเกี่ยวกับเรื่องของอากาศที่เวียดนามเขาก็คือเหมือนฝนตกเหมือนกันแล้วเขาก็บอกว่าตอนนี้เวียดนามมันจะเข้าสู่อากาศที่จะร้อนถึง40องศาเออมันก็คือแปรปรวนไปหมดแล้วตอนนี
1: ้ค่ะก็ระมัดระวังเรื่องฮีทสโตรกกันด้วยนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยนอกจากเรื่องความร้อนนะเรื่อง RSV ไข้หวัดประจำฤดูกาลเริ่มเปิดตัวแล้วตอนนี้นะคะ Grand Opening ปีนี
2: ้ต้องก็ต้องฉีดยาป้องกันแล้วก็อีกอันนึงขอแชร์เหมือนงูสวัสดคนใกล้ตัวเป็นกันเยอะมาก
1: ต้อง50ก่อนมีวัคซีน
2: ขนาดนี้ยังไม่50
1: คุณยังฉีด
2: 2คนใช่ไหมคือเขาบอกว่าต้อง50ขึ้นฉีดแต่ว่าตอนนี้เพื่อนที่ยังแบบเพื่อนของคนรอบตัวที่อายุยังไม่ได้ถึง50ก็40อะไรอย่างเงี้ย45 46เป็น
1: มันทรมานเหมือนกันเนาะ
2: เพิ่งเคยเห็นคนใกล้ตัว

0: เป็นก็ต้องนอนพักผ่อนเยอะๆคือจริงๆไวรัสแหละก็คือภูมิตกมันก็เลยโดนโจมตีค่ะ
1: อืมอ่ะรักษาสุขภาพกายใจก่อนด้วยความรักและเป็นห่วงนะคะจาก Good Morning อาเซียนนอกจากข่าวสารเรา2คนนะคะ 6:40 เดี๋ยววันนี้คุณอัสรี ยานูอาร์ตี้ผู้สื่อข่าวจากอินโดนีเซียนะคะจะเล่าเรื่องไฟดับขดับไปทั้งเกาะสุมาตราเลยนะเรื่องนี้เป็นอย่างไรเดี๋ยวมาฟังกันนะคะรวมถึงอาจารย์เกษมสันต์วีรกุลวันนี้ค่ะ
0: 7:00 นค่ะเจาะลึกอาเซียนค่ะอาจารย์เกษมสันต์วันนี้จะพาเราไปพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังฟังแบบไหนประชาชนได้ประโยชน์นะคะเดี๋ยวเรามาติดตามแล้วก็คิดตามคุยตามกันไปกับพวกเราค่ะ
1: ค่ะเอาละในช่วงนี้มาติดตามประเด็นข่าวสำคัญสำคัญจากเราสองคนนะคะเวลาที่เราจัดรายการ Good Morning ASEAN เนี่ยเราจะพยายามเล่าข่าวทั้งในระดับโลกที่อาจจะส่งผลกับการใช้ชีวิตของเราจะฉายภาพกว้างข่าวใหญ่ข่าวหนักก่อนนะคะจากนั้นก็เรียงลำดับไปเรื่อยๆตามทั้งความสำคัญรวมไปถึงเรื่องในภูมิภาคที่ค่อยๆเล็กลงเรื่อยๆนะคะแล้วก็จะเน้นภาพใหญ่กันก่อนอ่ะมาดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ที่ทำเนียบขาวนะคะเรื่องนี้เป็นประเด็นใหญ่เหมือนกันรายละเอียดเนี่ยอาจจะไม่ได้ลึกมากนะคะแต่ว่ามีผู้ชายคนนึงค่ะที่เดินเข้าไปบริเวณจุดตรวจรักษาความปลอดภัยบริเวณประตูทางเข้าทำเนียบขาวนะคะแล้วก็เป็นชายผิวดำ
0: ค่ะ
1: ไม่ได้ไปตัวเปล่านะเขานำเอาอาวุธปืนเข้าไปด้วยเป็นปืนพกนะคะแล้วก็ยิงใส่เจ้าหน้าที่ Secret Service ที่ปฏิบัติงานอยู่บริเวณนั้นหลักๆเขาก็ต้องมีการล้อมเพื่ออารักขาบุคคลสำคัญหนึ่งในนั้นก็คือคุณโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีนะคะพอเข้าไปปุ๊บเนี่ยแน่นอนค่ะเจ้าหน้าที่เขาต้องสกัดนะก็เกิดการยิงตอบโต้กันโดยกระสุนจากฝ่ายเจ้าหน้าที่เนี่ยก็โดนตัวผู้ต้องสงสัยที่ก่อเหตุในครั้งนี้บาดเจ็บสาหัสนะคะแล้วก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลและต่อมาเนี่ยเสียชีวิตในที่สุดค่ะนอกจากผู้ก่อเหตุนะคะก็มีประชาชนบริเวณนั้นเป็นหนึ่งในผู้เห็นเหตุการณ
0: ์
1: ถูกยิงได้รับบาดเจ็บโดนลูกหลงนะคะเหตุการณ์ในครั้งนี้เกิดขึ้นขณะที่คุณทรัมป์เนี่ยกำลังอยู่ภายในทำเนียบขาวนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่ Secret Service บอกว่าโชคดีที่อยู่ในบริเวณที่ปลอดภัยและไม่ได้รับอันตรายใดๆนะคะข่าวนี้ BBC รายงานเอาไว้ว่า suspect kill after opening fire on Secret Service near White House นะคะ Secret Service ในช่วงการดำรงตำแหน่งของผู้นำสหรัฐคนปัจจุบันคุณทรัมป์เนี่ยก็ทำงานกันอย่างแข็งขันมีเรื่อยๆ
0: ใช่ไม่ใช่อันนี้ก็ไม่ใช่เหตุการณ์ครั้งแรกนะคะที่โดนเนาะค่ะซึ่งทางเจ้าหน้าที่อารักขาประธานาธิบดีเนี่ยไม่ได้รับบาดเจ็บใดๆทั้งสิ้นนะคะซึ่งเดี๋ยวแพทย์เสริมหน่อยแล้วกันนะคะเกี่ยวกับมีการ CNN เขาได้รายงานข้อมูลนะคะแหล่งข่าวจาก3แห่งเบื้องต้นนะคะเขาบอกว่าผู้ต้องสงสัยเนี่ยนะคะชื่อนาซีเบสเป็นชายวัย21ปีเคยมีประวัติเกี่ยวข้องกับหน่วยอารักขาประธานาธิบดีมาก่อนนะคะคือแหล่งข่าวเนี่ยเขาบอกว่าจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายรายหนึ่งเล่าให้ฟังว่ามิถุนายนปีที่แล้วนะคะ2025เนี่ยเคยเกิดเหตุการณ์ที่ชายคนนี้เนี่ยมาปิดทางเข้าทำเนียบขาวหลังจากอ้างว่าตนเองเป็นพระเจ้าก่อนที่เขาจะถูกหน่วยอารักขาประธานาธิบดีเนี่ยส่งตัวไปประเมินสภาพจิตใจที่สถาบันจิตเวชแห่งวอชิงตันนะคะจากนั้นกรกฎาคมปีที่แล้วเช่นเดียวกันเนี่ยหน่วยอารักขาประธานาธิบดีก็เคยจับคุมเบสได้อีกครั้งนึงหลังจากที่เขาเนี่ยพยายามเข้าไปบริเวณทำเนียบขาวโดยแหล่งข่าวกล่าวว่าผู้พิพากษาออกคำสั่งห้ามไม่ให้เขาเนี่ยเข้าใกล้บริเวณทำเนียบขาวแล้วนอกจากนี้ค่ะในระหว่างการสืบสวนนะคะข้อมูลของเบสเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาก็พบว่าเขาเนี่ยเคยโพสต์ข้อความต่างๆลงบนโซเชียลมีเดียรวมถึงการอ้างว่าตนเองเนี่ยคือโอซามาบินลาเดนตัวจริงแล้วก็อย่างน้อย1โพสต์บ่งชี้ว่าเขาต้องการทำร้ายทรัมป์แต่ตำรวจเนี่ยไม่เคยพบเห็นเขาแสดงพฤติกรรมรุนแรงหรือถืออาวุธมาก่อนเช่นครั้งนี้ค่ะ
1: ก็ดูมีความหมกมุ่น
0: ใช่อาจจะมี
1: ความสนใจกับบางเรื่องแล้วก็อาจจะเป็นผู้มีปัญหาสุขภาพจิตนะคะมาดูสั้นๆค่ะเกี่ยวกับเรื่องสถานการณ์สหรัฐอิหร่านนะคะซึ่ง Axios สื่อของสหรัฐรายงานข้อมูลเขาบอกว่าเป็นข้อมูลจากแหล่งข่าวระดับสูงนะคะเกี่ยวกับเรื่องข้อตกลง3ระยะระหว่างสหรัฐกับอิหร่านซึ่งข้อมูลตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นเนื้อหาเชิงลึกแต่ว่าเป็นร่างเป็นตัวดราฟต์อยู่นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นการเดิมพันครั้งสำคัญ

0: ที่สุดในการดำเนินนโยบายต่างประเทศของคุณทรัมป์ผู้นำสหรัฐค่ะร่างแผนการเนี่ยแบ่งออกเป็นทั้งหมด3ระยะประกอบไปด้วยอะไรบ้างระยะแรกนะคะก็คือขยายเวลาหยุดยิงออกไปอีก60วันซึ่งระหว่างช่วงนี้เนี่ยก็จะมีการเปิดช่องแคบฮอร์มูซเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาคมโลกนะคะแล้วก็เปิดโอกาสให้เรือเนี่ยแล่นผ่านได้อย่างเสรีโดยไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนีย
1: ม
0: และอิหร่านจะต้องกู้ทุ่นระเบิดที่อยู่ในน้ำที่วางเอาไว้อันนี้จากข้อมูลของทางสหรัฐนะคะเพื่อเปิดทางให้เรือสามารถสัญจรผ่านไปมาได้อย่างปลอดภัยระยะที่2สหรัฐจะยอมเลิกบล็อกเขตค่ะการปิดล้อมทางทะเลต่ออิหร่านนะคะแล้วก็ปลดล็อกทรัพย์สินของรัฐบาลอิหร่านบางส่วนขีดเส้นใต้คำว่าบางส่วนนะที่ถูกอายัดเอาไว้ในธนาคารต่างประเทศเพื่อแลกกับการที่อิหร่านเนี่ยจะทำการจัดเตรียมแล้วก็พิสูจน์ทราบคลังสำรองยูเรเนียมค่ะเรื่องยูเรเนียมเนี่ยก็เป็นประเด็นที่ทำให้ทั้งสองฝ่ายคุยกันแล้วเจอกันยากนะสหรัฐบวกอิสราเอลเนี่ยคือไม่ยอมนะคะในเรื่องนี้แล้วก็พยายามที่จะให้ทางอิหร่านเนี่ยส่งมอบยูเรเนียมที่เสริมสมรรถนะเรียบร้อยแล้วรวมทั้งสิ้น400กิโลกรัมเนี่ยนะคะให้กับรัฐบาลสหรัฐโดยที่ฝั่งคุณทรัมป์เนี่ยบอกว่าได้มาแล้วจะเอาไปทำอะไรจะเอาไปทำลายแต่ในขณะเดียวกันทางอิหร่านหรืออาจจะประเทศอื่นๆด้วยเขาก็มองว่าเรื่องยูเรเนียมเนี่ยมันเป็นไพ่ใบสำคัญในแง่ความมั่นคงของเขาก็ดูยูเครนเป็นตัวอย่างเป็นต้นนะคะส่วนร่างแผนการระยะที่3นะคะก็จะเป็นการเปิดกรอบ negotiation ค่ะเรื่องของการเจรจานะต่อเนื่อง30วันซึ่งตรงนี้ก็สามารถขยายเวลาได้เพื่อทำข้อตกลงฉบับสมบูรณ์ในเรื่องที่ซับซ้อนที่สุดรวมไปถึงการยกเลิกการคว่ำบาตรน้ำมันนะเพื่อให้อิหร่านเนี่ยสามารถกลับมาขายน้ำมันได้แบบเสรีแล้วก็การจำกัดโครงการนิวเคลียร์ระยะยาวค่ะอย่างไรก็ตามนะคะตลอดช่วง60วันของการหยุดยิงเนี่ยกองทัพสหรัฐเองยังคงตรึงกำลังอยู่รอบๆอิหร่านนะคะโดยจะถอนตัวไปอย่างถาวรเมื่อมีการบรรลุข้อตกลงอย่างสมบูรณ์แล้วเท่านั้นดังนั้นความเสี่ยงของสหรัฐในการใช้ปฏิบัติการทางทหารครั้งใหม่กับอิหร่านก็ยังคงมีอยู
1: ่
0: แต่มันกลายเป็นไพ่ใบสุดท้ายหรือเปล่าของสหรัฐที่จะต้องทิ้งลงมาแล้วในช่วงที่ผ่านมาก็เห็นแล้วว่ามันไม่ได้สามารถจัดการกับอิหร่านได้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดอย่างที่สหรัฐเข้าใจว่าทำได
1: ้
0: นะคะอ่ะเรื่องนี้มาจาก Axios นะคะและสั้นๆ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: สื่อสหรัฐเนี่ยก็คือ New York Times นะเขาบอกว่าอิหร่านยอมสละคลังยูเรเนียมเพื่อแลกกับดีลสันติภาพกับสหรัฐนะ อันนี้เขาเป็นข้อมูลที่อ้างแหล่งข่าวระดับสูงค่ะบอกว่าอิหร่านยอมตกลงในแง่หลักการที่จะสละคลังยูเรเนียมเสริมสมรรถนะแล้วให้กับสหรัฐแต่ไม่มีรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะว่าจะส่งมอบอย่างไรเดี๋ยวต้องรอดูตอนแรกเนี่ยอิหร่านแสดงท่าทีปฏิเสธแล้วก็มีรายงานออกมาว่าคุณมอชตาบาคามินีอีนะคะผู้นำอิหร่านคนปัจจุบันเนี่ยยังไงก็ไม่ยอ
1: ม
0: ซึ่งอาจจะมีแนวทางที่เขาบอกว่ามันไดลูทได้ไงมันเจือจางได้ที่เสริมสมรรถนะไปแล้วนะคะแต่ว่าทางสหรัฐกับทางอิสราเอลเนี่ยยังไงก็ไม่ยอมค่ะดังนั้นมันก็คุยกันยากในเรื่องตรงนี้นะคะอ่ะข่าวมาจากNew York Times ค่ะ Iran agreed to give uranium in deal announced by U.S. officials แต่มัน announced โดย U.S. officials
1: ใช่ก็ต้องรอดูนะคะเพราะว่าต่างฝ่ายต่างตอนนี้มันพูดไม่เผื่อกันแหละสองฝั่งแล้วก็ต้องดูด้วยว่าใครเป็นคนประกาศทางฝั่งนู้นประกาศออกมาอาจจะไม่ใช่แบบนี้ก็ได
0: ้พูดถึงเรื่องคำพูดไม่เป็นคำพูดข้อตกลงหลายๆอย่างที
1: ่
0: เคยตกลงกันไว้ก่อนหน้านี้นานแล
1: ้
0: วไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการให้ความคุ้มครองในแง่ security ความมั่นคงต่างๆนะคะมันก็มีการปรับเปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยรวมถึงตอนนี้ท่าทีของผู้นำสหรัฐที่พูดผ่านคุณเจดีแวนส
1: ์ของ
0: ประธานาธิบดีเนี่ยนะคะก็มีแนวโน้มที่จะถอนกำลังทหารที่เฝ้าอยู่แถวโปแลนด์น่ะ
1: ค่ะ
0: ออกด้วยโดยที่มุมมองของสหรัฐเนี่ยมองว่าอยากจะให้ทาง นู้นน่ะแถบนู้นน่ะมีความสามารถในการคุ้มครองและคุ้มกันตัวเองพึ่งพาตนเองมากขึ้นโดยสหรัฐเนี่ยจะต้องไปดูแลหลายๆจุดที่เป็นจุดขัดแย้งมากกว่าเดิม อันนี้ก็สะท้อนให้เห็นถึงมุมมองของสหรัฐเกี่ยวกับสมรภูมิต่างๆที่ทั้งที่

0: เคยรับผิดชอบเคยช่วยรวมไปถึงในปัจจุบันด้วยนะคะ
1: ตอนนี้ต้องกลับมาช่วยตัวเองก่อนทำตัวดีๆก่อนทำตัวดีๆก่อนนะคะอ่ะค่ะต่อไปค่ะเดี๋ยวพาไปดูที่จีนกันบ้างนะคะต้องบอกว่าเดือนนี้แหละนะคะเดือนพฤษภาคมนี้เนี่ยเกิดเหตุการณ์ระทึกขวัญ นะคะที่ประเทศจีนเมื่อต้นเดือนเนี่ยก็มีเหตุการณ์ใหญ่เกิดขึ้นนะคะไป2รอบเลยคือรอบแรกต้นเดือนเนี่ยรายการ Good Morning ASEAN นะคะเคยได้อัปเดตไปแล้วเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เป็นโรงงานดอกไม้ไฟระเบิดครั้งรุนแรงด้วยอุบัติเหตุทางอุตสาหกรรมครั้งต้นเดือนนะคะส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตแล้วก็บาดเจ็บเป็นจำนวนมากนะคะจนนำไปสู่การออกคำสั่งระดับนโยบายจากผู้นำระดับสูงเพื่อยกระดับมาตรการความปลอดภัยสาธารณะทั่วประเทศแล้วก็เรียกร้องให้มีการตรวจสอบอย่างเข้มงวดนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการบริหารความเสี่ยงล่าสุดเมื่อวานนี้นะคะก็มีอีกหนึ่งเหตุการณ์เกิดขึ้นนะคะกับแก๊สระเบิดนั่นเองค่ะเกิดขึ้นที่เหมืองถ่านหินนะคะหลิวเฉินหยูในมณฑลนะคะซานซีทางตอนเหนือของจีนค่ะส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตนะคะอย่างน้อย90คนโดยผู้สื่อข่าวท้องถิ่นนะคะรายงานว่าขณะเกิดเนี่ยมีคนงานอยู่ถึง247คนกำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่ภายในเหมืองนะคะซึ่งล่าสุดกระทรวงการจัดการเหตุฉุกเฉินของจีนเนี่ยได้ส่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยนะคะกว่า340คนลงเข้าไปช่วยเหลือแล้วก็นำผู้บาดเจ็บนะคะกว่า100คนส่งโรงพยาบาลแล้วขณะที่เจ้าหน้าที่เนี่ยยังคงเดินหน้าปฏิบัติการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องค่ะโดยเหตุการณ์ครั้งนี้นะคะประธานาธิบดีสีเจิ้นผิงก็เรียกร้องให้แพทย์เจ้าหน้าที่กู้ภัยทุ่มเทความพยายามอย่างเต็มที่ในการรักษาผู้บาดเจ็บแล้วก็ค้นหาผู้รอดชีวิตพร้อมทั้งสั่งการให้รัฐบาลเนี่ยสอบสวนสาเหตุของอุบัติเหตุที่แน่ชัดแล้วก็ดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งนี้ค่ะสื่อทางการจีนรายงานนะคะว่าเจ้าหน้าที่ดูแลเหมืองถ่านหินแห่งนี้เนี่ยตอนนี้ถูกควบคุมตัวแล้วส่วนสาเหตุที่เกิดแก๊สระเบิดยังไม่ได้รับการเปิดเผยแต่มีการรายงานค่ะว่าระดับของคาร์บอนมอนอกไซด์เนี่ยซึ่งเป็นก๊าซพิษร้ายแรงที่ไม่มีกลิ่นภายในเหมืองนั้นเนี่ยสูงเกินขีดจำกัดสำหรับมณฑลนะคะซานซีเนี่ยเป็นหนึ่งในมณฑลที่ยากจนที่สุดของจีนค่ะแล้วก็เป็นที่รู้จักในฐานะเมืองหลวงแห่งการทำเหมืองถ่านหินของประเทศขณะที่จีนเป็นประเทศที่บริโภคถ่านหินมากที่สุดในโลกแล้วก็ปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากที่สุดด้วยโดยในช่วงทศวรรษ2000เนี่ยนะคะเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงบ่อยครั้งในอุตสาหกรรมเหมืองถ่านหินของจีนซึ่งมาตรฐานความปลอดภัยเนี่ยได้รับความควบคุมให้เข้มงวดมากขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาแต่ก็ยังคงมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นค่ะ
0: ค่ะพูดถึงที่จีนนะคะพาไปดูเรื่องนี้แต่ว่าก็ยังเป็นประเด็นความมั่นคงแล้วก็เกี่ยวกับสหรัฐอีกแหละจริงๆก็เพิ่งมา
1: ค่ะ
0: ชื่นมื่น
1: ชื่นมื่น
0: จริงๆบรรยากาศของท่านผู้นำสหรัฐตอนอยู่ในจีนกับตอนอยู่ในบ้านตัวเองก็ต่างกันเหมือนกันท่าท
1: ี
0: อารมณ์มูดต่างๆนะคะพอกลับไปปุ๊บเนี่ยก็มีความเคลื่อนไหวนี้เกิดขึ้นค่ะคุณผู้ฟังค่ะ Japan Today รายงานเรื่องนี้เอาไว้ว่า China voices opposition to US missile system deployment in Japan คือจีนออกมาคัดค้านเพราะว่าสหรัฐเนี่ยเตรียมจะนำระบบขีปนาวุธพิสัยกลางเข้ามาประจำการในเอเชียประเทศในเอเชียนั้นก็คือญี่ปุ่นค่ะ
1: ค่ะ
0: ค้านโดยโฆษกกระทรวงต่างประเทศของจีนคุณกัวเจียคุณนะคะซึ่งมีการให้ข้อมูลว่าจีนขอคัดค้านการนำระบบขีปนาวุธพิสัยกลางชายฟ่อนของสหรัฐเข้ามาประจำการในกลุ่มประเทศเอเชียนะแล้วเตือนด้วยว่าสหรัฐและญี่ปุ่นกรุณาแก้ไขการกระทำที่ผิดพลาดนี
1: ้
0: ให้ถูกต้องค่ะคือกองทัพสหรัฐเขาวางแผนจะนำระบบขีปนาวุธพิสัยกลางชายฟ่อนเข้ามาประจำการในญี่ปุ่นจะมาเมื่อไหร่จะมาเดือนหน้
1: าม
0: ิถุนายนถึงกันยายนนี้เพื่ออะไรเอาไปใช้ในการซ้อมรบทางทหารร่วมกันค่ะแต่ว่าหลังจากซ้อมรบเสร็จแล้วขีปนาวุธดังกล่าวนี้เนี่ยจะถูกเคลื่อนย้ายไปยัง
1: ที่ไหนต่อ
0: ฐานทัพสหรัฐในญี่ปุ่นไม่ได้เอากลับ
1: อ
0: ยู่ไปเลย
1: อยู่ไปเลย
0: เออนะตัวแทนจีนบอกว่าการเอาอาวุธสู้รบเชิงยุทธศาสตร์อย่างไทฟอนเข้ามาประจำการในญี่ปุ่นเนี่ยมันเป็นอันตรายต่อผลประโยชน์ทางด้านความมั่นคงของประเทศอื่นๆรวมไปถึงคุกคามความมั่นคงเชิงยุทธศาสตร์ของภูมิภาคคือมันไม่ได้กับจีนอย่างเดียวไงถ้าตุ่มตำตุ่มตำกันก็ทั้งภูมิภาคไปเลยที่จะต้องเผชิญความเสี่ยงนะคะอย่างไรก็ตามนะมันก็จะมีความขัดแย้งทั้งเรื่องทางทหาร

0: นะคะแล้วก็การแข่งขันทางอาวุธและจะส่งผลกระทบต่อสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาคด้วยหลายปีที่ผ่านมานะคะประชาชนจากหลายประเทศในเอเชียก็รวมถึงในญี่ปุ่นเองด้วยนะคะคัดค้านการนำเอาอาวุธเข้ามาประจำการและจีนก็ขอกระตุ้นเตือนให้สหรัฐและญี่ปุ่นเนี่ยรับฟังเสียงเรียกร้องจากประเทศอื่นๆในภูมิภาคด้วยและแก้ไขการทำผิดพลาดนี้ให้ถูกต้องดำเนินบทบาทเชิงบวกเพื่อรักษาเสถียรภาพในภูมิภาคนะคะตรงนี้จีนมองว่าเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างว่าญี่ปุ่นภายใต้การนำของผู้นำหญิงคนปัจจุบันเนี่ยเร่งฟื้นฟูอำนาจทางทหารค่ะก่อนหน้านี้ก็มีหลายสัญญาณนะที่จีนมองว่ากลุ่มฝ่ายขวาของญี่ปุ่นพยายามปรับโครงสร้างขีดความสามารถทางทหารโดยรวมของญี่ปุ่นและเตรียมพร้อมในการรับมือความขัดแย้งที่ขยายตัวซึ่งตรงนี้ค่ะมันค่อยๆทำลายรัฐธรรมนูญของญี่ปุ่นเองรวมถึงหลักนิติธรรมภายในประเทศและระหว่างประเทศด้วยแล้วก็ท้าทายระเบียบระหว่างประเทศยุคหลังสงครามซึ่งขัดแย้งกับภาพลักษณ์ที่ญี่ปุ่นกล่าวอ้างตนเองว่าเป็นประเทศแห่งสันติภาพ
1: เล่นใหญ่เลย
0: เอาดูแต่ละคำที่ออกมา
1: เชื่อเฉือนนะคะ
0: แล้วท่านก็พูดเพิ่มเติมบอกว่าการอุบัติขึ้นของลัทธิทหารนิยมใหม่เนี่ยซึ่งมันมุ่งร้ายนะของจีนมองแบบนี
1: ้
0: กลายเป็นแหล่งกำเนิดความปั่นป่วนวุ่นวายในภูมิภาคอีกครั้งแน่นอนซึ่งหลังจากนี้นะคะประชาคมระหว่างประเทศจะต้องจดจำบทเรียนจากประวัติศาสตร์แล้วก็เฝ้าระวังอย่างจริงจังเพื่อยับยั้งความเสี่ยงคือจีนออกมาคัดค้านนะแล้วก็ส่งเสียงดังๆว่าจะเอาสิ่งนี้มา
1: ไม่ชอบไม่พอใจไม่เห็นด้วย
0: ใครจะเห็นด้วยล่ะคะอยู่ใกล
1: ้
0: จีนขนาดนั้นแล้วเป็นพิสัยกลางด้วยนะคะอยู่แล้วก็อยู่ยาว
1: ก็แม่เพิ่งไปเจอกันตอนนั้นไม่เกริ่นกันแบบเพิ่งไปเจอกันเองนะคะความสัมพันธ์จีนกับสหรัฐก็ไม่ค่อยดีนะดูจากข่าวต่างๆแล้วก็ดีลอะไรยังจริงไปมาก็ดีลไม่ได้หน้าตาก็ดูชื่นมื่นนะคะแต่ว่าแน่นอนก็ทำให้สหรัฐไม่บรรลุเป้าหมายอะไรหลายๆอย่างแล้วก็นี่อาจจะเป็นการ
0: เรื่องเมนูหรือเปล่าเมนู
1: อาหารไม่ถูกใจมัน
0: ก็แซว
1: ก็เลยตอบกลับด้วยวิธีนี้เหรอก็ต้องรอทุกอย่างอย่างใกล้ชิดติดตามกันต่อไปนะคะแล้วก็ต้องดูด้วยว่าฝั่งไหนแถลงข่าวออกมาก็ต้องอะไรสืบข่าวแล้วอ่านแล้วก็ต้องวิเคราะห์กันนิดนึงนะคะสำหรับช่วงนี้หลายข่าวหลายฝ่ายเหลือเกินค่ะข่าวต่อไปเดี๋ยวพาไปติดตามเกี่ยวกับเรื่องของชิปกันสักเล็กน้อยนะคะของ Intel นะคะที่ล่าสุดเนี่ย Intel เขาก้าวข้ามขีดจำกัดเดิมๆนะคะตอนนี้เขาเปิดแผนวิจัยชิปแห่งอนาคตนะคะที่เรียกว่าเป็นชิปนะชิป 10A และ 7A นะคะลุยยาวสู่ปี2030ค่ะเบื้องหลังความแรงของอุปกรณ์ IT ที่พวกเราใช้กันอยู่ทุกวันนี้สิ่งสำคัญก็คือชิปประมวลผลนะคะยิ่งผู้ผลิตเนี่ยสามารถย่อขนาดไอ้เจ้าชิปหรือว่าทรานซิสเตอร์ให้เล็กลงได้มากเท่าไหร่ชิปจะยิ่งทำงานได้เร็วแล้วก็ประหยัดพลังงานมากยิ่งขึ้นล่าสุดบริษัทยักษ์ใหญ่ระดับโลกอย่าง Intel นะคะก็ได้เปิดเผยแผนการสุดล้ำนะคะในการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตชิปขั้นสูงแห่งอนาคตสำหรับทศวรรษหน้าเลยนะคะก็คือเป็นแผนยาวไปปี2030เป็นที่เรียบร้อยประเด็นสำคัญนะคะก็คือนี้เป็นแผนสู่ปี2030 Intel นะคะกำลังเริ่มกระบวนการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตระดับ 10A และ 7A ซึ่งเป็นชื่อเรียกหน่วยการผลิตในอนาคตถัดจากปัจจุบันนะคะที่เขาผลิตกันอยู่ที่เราจะใช้เขาจะเรียกว่าชิป 18A นะคะแล้วก็เจเนอเรชันถัดไปเนี่ยจาก 18 ใช่ไหมตัวเลขยิ่งเยอะก็คื อยังไม่ล้ำเท่าไหร่ต้องตัวเลขน้อยๆคือถัดไปจาก 18 จะเป็น 14A นะคะเจเนอเรชันถัดไปแล้วก็ในอีก10ปีข้างหน้าเนี่ยเขาก็ได้สร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าว่าบริษัทมีแผนที่จะก้าวเข้าสู่นะคะ 10A แล้วก็ 7A อย่างชัดเจนแล้วก็จับต้องได้ในระยะยาวค่ะโดยเทคโนโลยีการผลิตแบบ 14A ยังคงเป็นไปตามแผนนะคะที่เขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยกำลังไปที่สวยในการพัฒนานะคะการปล่อยเครื่องมือเวอร์ชันต่างๆเป็นกุญแจสำคัญในการผลิตแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเริ่มผลิตจริงแล้วแล้วก็คาดว่าจะสามารถสร้างวอลลุ่มเยอะๆได้ในปี2029ค่ะซึ่งสงครามเทคโนโลยีแล้วก็การใช้เครื่องมือสุดล้ำของ Intel เนี่ยต้องบอกว่าจะเป็นเจ้าแรกๆที่ได้ใช้งานเครื่องพิมพ์วงจรชิปสุดล้ำขนาดใหญ่นะคะหรือว่า EUV จาก ASML ได้เครื่องมาแล้วก็จะมาผลิต ชิปนะคะซึ่งเขาบอกว่าอันนี้เนี่ยถือเป็นการขยับตัว

0: ครั้งสำคัญของ Intel ที่จะทำให้ Intel เนี่ยนะคะไปแข่งกับ TSMC นะคะได้ในอนาคตแล้วก็อาจจะผลิตออกมาทันกันก็ได้อ่ะก็ต้องรอดูนะคะอันนี้ก็เป็นการวางเกมยาวระดับ10ปีขึ้นนะคะในเรื่องของการพัฒนาอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ก็ต้องรอดูว่าตอนนี้เนี่ยทุกที่ใครหยุดพัฒนาก็อาจจะตามคู่แข่งไม่ทันเลยทีเดียว
1: ค่ะสงครามเทคโนโลยีสงครามชิปนะก็เป็นอีกมิติหนึ่งของโลกที่ต้องติดตามกันนะคะในระหว่างที่ฟังคุณแพตตี้รายงานข่าวคุณผู้ฟังก็แซ่ซ้องเข้ามาฟีดแบ็กเข้ามาบอกว่าลงทะเบียนยืนยันรับสิทธิ์คนละครึ่ง plus คุณเจเจบอกได้แล้วตั้งแต่6โมงเช้า
0: เร็วมากไหนแพทย์เรากดบ้าง
1: คุณเจเจคือผู้โชคดีเพราะคุณผู้ฟังที่เหลือเนี่ยบอกว่าล่มเรียบร้อย
0: จริงเหรอ6
1: โมง14ล่มไปแล้วนะแล้วก็คุณน้อยเข้าแอปเป๋าตังค์ไม่ได้เลยเป็นอีโมจิหัวเราะแต่ว่าน้ำตายังไม่ไหลนะคะหัวเราะเฉย
0: พอแล้วเฉยๆยังให้โอกาสอยู่ยังให้โอกาสอยู่
1: แล้วก็มีอีกหลายท่านนะคะที่เล่าให้ฟังเรื่องการลงทะเบียนเนี่ยนะคนละครึ่ง plus นะคะ
0: วันนี้วันแรกนะ
1: มีจริงๆมีหลายวันนะคุณ Easy Camp บอกลมเรียบร้อยนะคะรอให้เขาสู้ชีวิตกันนิดนึง
0: เขาก็หมดแต่ไม่เข้าใจว่าทำไมมันต้องล่มเนอะ
1: คือมันมีการเข้าพร้อมๆกันจำนวนมากซ
0: ึ่
1: งเราก็อาจจะตั้งคำถามไงเพราะเราไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิคเน
0: า
1: ะว
0: ่าเตรียม
1: ไม่รองรับการเข้าจำนวนมากเหร
0: อนั่นน่ะสิน
1: ั่นน่ะสิอ่ะมาดูข่าวเรื่องโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นที่ฟิลิปปินส์นะคะคือช่วงที่ผ่านมาเนี่ยฟิลิปปินส์ฝนตกหนักค่ะตั้งแต่แถววันเสาร์เนาะแล้วก็ประมาณตีสามของเวลาท้องถิ่นบ้านเขาเนี่ยเกิดเหตุอาคารค่ะซึ่งอยู่ในระหว่างก่อสร้างนะพังถล่มลงมาหลังฝนตกหนักมีลมกระโชกแรงนะคะเจ้าหน้าที่ก็เลยต้องเร่งค้นหาผู้สูญหายตอนนี้เนี่ยมากกว่า30คนค่ะรอยเตอร์สรายงานว่า at least one dead in Philippine building collapse 30 people missing นะคะตอนนี้เนี่ยสูญหายไป30คนแต่เสียชีวิตที่เขายืนยันแล้วนะคะ1รายค่ะ อุบัติเหตุในครั้งนี้นะคะส่งผลทำให้มีผู้ติดค้างอยู่ใต้ซากอาคารเนี่ยอีกประมาณ 30-40 คนนะคะแต่ว่าเจ้าหน้าที่เขาสามารถช่วยผู้ประสบภัยออกมาได้แล้วประมาณ20คนสถานการณ์ฝนตกของเขาเนี่ยคือมันทั้งตกหนักแล้วก็ลมแรงมากๆเลยนะคะในช่วงหัวค่ำก็คือประมาณทุ่มหนึ่งสองทุ่มของวันเสาร์ปริมาณน้ำฝนเนี่ยเทกระหน่ำลงมาสูงถึง44มิลลิเมตรในเมืองแองเจลิสนะคะทำให้อาคารที่กำลังก่อสร้างแล้วบางทีเขาต้องทำตอนกลางคืนด้วยมันไม่ร้อนเนาะก็ถล่มลงมาน่าเศร้ามากๆเลยนะคะเจ้าหน้าที่กู้ภัยยังคงเร่งค้นหาและช่วยเหลือผู้รอดชีวิตอย่างต่อเนื่องนะและหลังจากนี้เขาจะสอบสวนอีกทีนึงเพราะว่ามันไม่ควรจะเป็นเรื่องของฝนอย่างเดียวหรือเปล่ามันมีประเด็นอื่นๆที่ซ้อนอยู่อีกหรือไม่โดยเฉพาะยิ่งในเรื่องของความปลอดภัยในการก่อสร้างคล้ายๆกับที่เคยเกิดขึ้นกับบ้านเราในวันที่มีแผ่นดินไหวกับอาคารสตง.นะคะ
0: ค่ะโอเคค่ะนี่ก็ตรงนี้เกิดเหตุการณ์นะหลายที่เหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นในหลายๆประเทศอย่างจีนก็เหมือนกันนะคะก็อ่ะขอให้ไม่เป็นอะไรมากแล้วก็ไม่มีผู้เสียชีวิตนะคะแล้วก็สามารถตามหาผู้ที่หายไปได้อย่างรวดเร็วค่ะสำหรับช่วงนี้เดี๋ยวไว้พักฟังสิ่งน่าสนใจกันสักครู่นึงนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะคะกับแพตตี้แล้วก็น้ำหวานค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEANกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: เลือกทางที่ใช่ดีไซน์ชีวิตที่ชอบรามคำแหงรับสมัครปริญญาตรีทั่วประเทศน้องม.ปลายเรียนล่วงหน้าด้วยพรีดีกรีจบเร็วก้าวเร็วกว่าใครสมัครง่ายๆผ่านออนไลน์วันนี้ถึง19มิถุนายนหรือสมัครด้วยตนเองรอบ1 14-17 พฤษภาคมและรอบ2 24-28 มิถุนายนสมัครเลย www.ru.ac.th

0: อืมดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
1: เสียวอะไรหรอครับ
0: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
1: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
0: โหดีจังเลยค่ะ
2: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไปแปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
5: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW811
4: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
5: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
4: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
5: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
4: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
6: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW811 โทร02-114-3990 ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
8: สนับสนุนโดยโปรแกรมบัญชีที่ตรงความต้องการตอบโจทย์ท่านได้ CD Organizer รับข้อมูลมาจากโปรแกรมอื่นมาทำบัญชีต่อได้023701955-6
9: 6:32 คุณผู้ฟังยังอยู่กับแพตตี้และน้ำหวานนะคะ
10: ค่ะ
9: ทีมงานเราแจ้งมาว่าไลฟ์ในช่วงแรกของรายการเนี่ยหลุดแต่เราไลฟ์
10: กลับมาแล้วค่ะ
9: อย่างรวดเร็วนะคะก็เข้าไปดูคลิปใหม่ได้
10: แล้วคุณผู้ฟังของเราก็น่ารักนะคะคุณ Easy Camp อัปเดตนะสถานการณ์ปัจจุบันบอกว่าตอนนี้ลงทะเบียนได้แล้วนะคะ
9: เออ
10: เออ
9: เป็นกำลังใจ
10: เข้าไปแอปกันเร็วนะคะไปลงทะเบียนกันใหม่นะจ๊ะ
9: ขอบคุณที่ส่งข่าวนะคะแล้วก็เอาจะช่วยคุณผู้ฟังทุกท่านจริงๆเขามีหลายวันไม่ใช่หรอคะ
10: ไม่รู้สิ
9: ทุกคนก็
10: แต่ว่าคือแน่นอนทุกคนก็ต้องรู้สึกว่า first come first serve ไง
9: ดิฉันเข้าใจเข้าใจดีอันนี้ก็เป็นปัญหาที่โรงเรียนบทเหมือนกันอ๋อ
10: ใช่ไหม
9: ต้องแย่งลงทะเบียน
10: ต้องแย่งกันลงทะเบียนให้มัน
9: 9โมงปุ๊บล่มทันทีนี่ขนาดระดับเล็ก
10: ๆนะ
9: อันนี้ระดับประเทศนะคะเอาใจช่วยทุกท่านเอาล่ะในช่วงนี้คุณแพตตี้มีข่าวเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจในอาเซียนใช่ไหมคะ
10: ใช่ค่ะเรามาติดตามเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจ AI แล้วก็ชิปนะคะกันนิดนึงดีกว่าที่ตอนนี้มันโตอย่างต่อเนื่องทั่วโลกแต่ SME ในอาเซียนนะคะเขาบอกว่าเริ่มล้มเป็นโดมิโนนะหลังสงครามนะคะลามลึกเพราะว่าเริ่มมีปัญหาเรื่องของต้นทุนพุ่งแล้วก็ซัพพลายที่เริ่มสะดุดค่ะแม้ตอนนี้นะคะตัวเลขเศรษฐกิจของหลายประเทศในอาเซียนเนี่ยจะยังดูทรงตัวแล้วก็ได้รับแรงหนุนจากการส่งออกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ที่โตอย่างต่อเนื่องแต่ภายใต้ภาพรวมที่ยังดูแข็งแรงนั้นเนี่ยเขาบอกว่าถ้าดูลึกลงไปแล้วนะคะภาคการผลิตในหลายอุตสาหกรรมกำลังเจอแรงกดดันที่ชัดเจนขึ้นทั้งปิดโรงงานการลดกำลังการผลิตไปจนถึงการปลดพนักงานหลังผลกระทบจากความขัดแย้งในตะวันออกเริ่มส่งผ่านมายังต้นทุนพลังงานโลจิสติกแล้วก็ห่วงโซ่อุปทานทั่วโลกค่ะเขาบอกว่าถ้าเรามาดูในเรื่องของดัชนี PMI นะคะที่ย่อมาจาก Purchasing Managers Index คือดัชนีที่วัดสุขภาพภาคการผลิตโดยรวบรวมข้อมูลจากการสำรวจของผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อในบริษัทต่างๆทั่วโลกนะคะจัดทำโดย S&P Global นะคะซึ่งเป็นบริษัทข้อมูลทางการเงินชั้นนำของโลกเขาระบุว่ากลุ่มอาเซียน11ประเทศในเดือนเมษายนที่ผ่านมาเนี่ยยังคงอยู่ในเหนือระดับ50จุดซึ่งสะท้อนว่ากิจกรรมการผลิตโดยรวมเนี่ยยังขยายตัวแต่ดัชนีดังกล่าวลดลงและแต่ระดับต่ำสุดในรอบ9เดือนถึงแม้จะยังเหนือจุดนะคะ50แต่ว่ามันลดลงมาแล้วล่ะนะคะในรอบ9เดือนนี้แล้วก็ชะลออย่างเห็นได้ชัดเมื่อเทียบกับช่วงก่อนเกิดความขัดแย้งนะคะเรื่องของช่องแคบฮอร์มุซนั่นเองค่ะนักวิเคราะห์หลายฝ่ายนะคะเริ่มตั้งข้อสังเกตว่าภาพรวมดังกล่าวอาจดูดีกว่าความเป็นจริงเพราะว่าแรงส่งจากอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็กระแสความต้องการสินค้าเกี่ยวกับ AI เนี่ยกำลังช่วยพยุงตัวเลขเศรษฐกิจซึ่งสวนทางกับอุตสาหกรรมดั้งเดิมจำนวนมากที่เริ่มส่งสัญญาณถดถอยลงค่ะอย่างมาเลเซียนะคะยกตัวอย่างค่ะเป็นหนึ่งในประเทศที่สะท้อนภาพดังกล่าวชัดเจนแม้การส่งออกเดือนเมษายนยังเติบโตระดับเลข2หลักแต่การขยายตัวเนี่ยกระจุกอยู่เพียงบางอุตสาหกรรมเท่านั้นค่ะนักวิเคราะห์นะคะต่างก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยความแข็งแกร่งของตัวเลข

0: ทางการค้ากำลังบดบังแรงกดดันที่เกิดขึ้นในหลายภาคธุรกิจโดยเฉพาะโลจิสติกส์แล้วก็งานก่อสร้างบางพื้นที่ยอมรับว่าเศรษฐกิจขับเคลื่อนได้แต่เครื่องยนต์ทำงานไม่เท่ากันแรงกดดันในภาคธุรกิจบางส่วนเริ่มรุนแรงขึ้นสัญญาณดังกล่าวเห็นชัดนะคะในเมืองมัวค่ะซึ่งเป็นฐานการผลิตเฟอร์นิเจอร์ของมาเลเซียตอนนี้เนี่ยนะคะโรงเฟอร์นิเจอร์ขนาดเล็กเนี่ยปิดตัวไปนะคะหลายแห่งแล้วค่ะแล้วก็ถ้าข้ามมานะคะทางฟิลิปปินส์ก็เจอปัญหาเหมือนกันเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยนะคะการผลิตเนี่ยสูญเสียตำแหน่งงานนะคะไปกว่า 5-8% นะคะในแรงงานภาคการผลิตในเวลาเดียวกันนะคะการผลิตเนี่ยก็เข้าอยู่ในหมวดของสุขภาพไม่ค่อยดีเท่าไหร่ผลิตได้ยอดอาจจะมีแต่ก็เริ่มลดลงนั่นเองค่ะซึ่งเขาก็มองว่าตอนนี้เนี่ยฟิลิปปินส์เจอแรงกดดันทั้งสองด้านพร้อมกันคือต้นทุนที่เพิ่มขึ้นจากราคาพลังงานและกำลังซื้อที่อ่อนแอลงนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยฟิลิปปินส์ไม่ได้รับอนุสงจากกระแส AI ฮาร์ดแวร์บูมมากนักต่างจากประเทศอื่นๆที่มีฐานการผลิตอิเล็กทรอนิกส์ค่อนข้างใหญ่มาจนถึงเวียดนามเองก็เจอปัญหาเหมือนกันเขาบอกว่าเวียดนามเนี่ยเรียกว่าเศรษฐกิจ2โลกภายในภาคการผลิตเดียวกันด้านหนึ่งการส่งออกอิเล็กทรอนิกส์ยังเติบโตช่วยประคองเศรษฐกิจได้แต่ในอีกด้านหนึ่งเนี่ยอุตสาหกรรมดั้งเดิมเริ่มได้รับผลกระทบหนักขึ้นนั่นเองค่ะก็คือเขาบอกว่าตอนนี้ภาคการผลิตขยายตัวนะแต่ความเร็วเริ่มเติบโตลดลงคำสั่งซื้อใหม่เริ่มชะลอตัวทำให้มีความเสี่ยงที่จะอ่อนแรงลงในระยะต่อไปนั่นเองค่ะก็อันนี้ก็เป็นผลกระทบนะคะที่เกิดในช่วงอาเซียนในหลายๆประเทศเลยนะคะก็ท้ายที่สุดแล้วก็ต้องรอดูค่ะว่าอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็กระแส AI เนี่ยจะยังช่วยพยุงเศรษฐกิจอาเซียนในภาพรวมแต่ในระดับภาคพื้นนะคะกลุ่ม SME อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์รองเท้าพลาสติกหรือว่าโลจิสติกต่างๆตอนนี้เนี่ยเริ่มส่งสัญญาณปิดกิจการลดกำลังการผลิตแล้วก็ปลดพนักงานเริ่มต้นขึ้นแล้วค่ะ
1: ค่ะแนวโน้มของการคุยกันจบกันได้ระหว่างสหรัฐและอิหร่านรวมไปถึงอิสราเอลด้วยดูไม่ใกล้นะคะก็
0: เตรียมตัว
1: ไปและดิฉันฟังผู้เชี่ยวชาญเขาบอกว่าวินโดว์หรือว่าจุดช่วงพีคของวิกฤตพลังงานวิกฤตน้ำมันเนี่ยมันจะอยู่แถวๆสิงหากันยานะคะก็ยังต้องรับมือกันต่ออ่ะคุณกำพุทธนะคะแจ้งมาบอกว่าได้สิทธิ์อัตโนมัติครับเปิดเข้าไปแล้วก็ทางแอปแจ้งว่าได้สิทธิ์เรียบร้อยใช้ได้ตั้งแต่1มิถุนายนอ่ะคุณผู้ฟังท่านอื่นๆล่ะคะอยากจะสะท้อนอะไรบ้าง
0: เดี๋ยวดิฉันเป็นประชาชนท่านอีกท่านนึงเดี๋ยวดาวน์โหลดอัปเดต
1: เอาเลยค่ะคุณจะได้ real time ตอนนี
0: ้เดี๋ยวต้องอัปเดตใหม่ก่อนนะคะ
1: ค่ะอัปเดตแอปใช่ไหม
0: ใช
1: ่อ่ะมาที่ข่าวซึ่งเป็นข่าวใหญ่นะระดับโลกเหมือนกันเพราะที่ฉันเห็นทุกสำนักข่าวค่ะเขาพูดถึงเรื่องนี้นะแจ้งคุณผู้ฟังก่อนว่าเนื้อหาข่าวอาจจะส่งผลสะเทือนใจนะทำให้รู้สึกเศร้าหรือว่าสะเทือนใจนิดนึงนะคะเป็นข่าวเกี่ยวกับแม่คนหนึ่งเนาะซึ่งเขามีลูกสองคนนะคะลูกเป็นผู้ชายทั้งสองคนกำลังน่ารักคือวัยเด็กอนุบาลนะคนหนึ่ง3ขวบอีกคนหนึ่ง5ขวบแล้วคุณแม่กับ her partner เนี่ยนะคะหรือพ่อเลี้ยงของเด็กนะไม่ใช่พ่อจริงๆเนี่ยนะคะ
0: คุณแม่มีแฟนใหม
1: ่มีสามีใหม
0: ่สามีเลย
1: แต่ว่าก็น่าจะให้เด็กสองคนเนี่ยเรียกว่าพ่อแหละ
0: ค่ะ
1: นะคะคือแม่เนี่ยเป็นคนฝรั่งเศสแล้วอยู่อาศัยถิ่นกำเนิดเนี่ยอยู่ตอนใต้ของฝรั่งเศสนะคะแล้วก็ในช่วงที่เกิดเหตุเนี่ยเธอก็พาลูกสองคนวัยอนุบาล นะเป็นลูกชายตัวเล็กๆผิวสว่างสว่างผมสีทองแบบบลอนเลยนะคะน่ารักมากนั่งรถนะขับรถโดยที่บอกว่าพาลูกเนี่ยมาเที่ยวนะคะคราวนี้ฝรั่งเศสเวลาที่เรามองแผนที่ของยุโรปตะวันตกเนี่ยนะคะเราก็จะเห็นว่าฝรั่งเศสเนี่ยก็จะใหญ่นิดนึงแล้วลงมาทางตอนใต้เนี่ยก็จะทะลุไปสเปนได้นะคะแล้วก็ยาวข้ามสเปนไปเนี่ยก็จะเจอประเทศโปรตุเกสหรือว่าโปรตุเกสอยู่ตรงนั้นนะคะซึ่งเล็กๆเลยแบบสุดทางนะคะเธอเนี่ยพาลูกขับรถนะยาวมาตั้งแต่ทางตอนใต้ของฝรั่งเศสนะคะแล้วก็ทะลุสเปนแล้วก็มาโผล่ที่โปรตุเกสนะคะตอนที่พาลูกมาเนี่ยก็บอกลูกว่าจะพามาเที่ยวนะและก็มีพลเมืองดีค่ะไปพบตัวเด็ก2คนนี้นะเขาชื่อว่าน้องบาร์เทเลมี่5ขวบและน้องซักการี3ขวบนะพลเมืองดีเจอพวกเขากำลังนั่งร้องไห้แล้วก็ส่งเสียงกรีดร้องด้วยความหวาดกลัวอยู่ที่ไหนอยู่ในป่าค่ะเป็นพื้นที่ป่าชนบ

ในหมู่บ้านมอนเตโนโวดูโซซึ่งอยู่ระหว่างเมืองที่ชื่อว่าอัลคาเซียดูโซและเมืองคอมปอร์ตาซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของกรุงลิสบอนที่ประเทศโปรตุเกสนะคะเจอเนี่ยจะตอนกลางคืนทุ่มหนึ่งนะจากนั้นตำรวจค่ะเขาก็สืบสวนนะแล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ยอันนี้เป็นความคืบหน้าเพราะว่าเรื่องนี้มันเกิดขึ้นหลายวันแล้วนะคะสำนักงานตำรวจโปรตุเกสร่วมกับตำรวจฝรั่งเศสนะ

0: ลาการแห่งโปรตุเกสเขาเผยความคืบหน้าในเรื่องนี้นะคะโดยตอนที่พบเด็กเนี่ยพลเมืองดีเขาบอกว่าน้องทั้งสองคนเนี่ยอยู่ในสภาพเนื้อตัวมอมแมมเต็มไปด้วยดินและรอยฟกช้ำคนหนึ่งมีแผลบาดเจ็บที่หัวเข่าแล้วทั้งสองคนเนี่ยสะพายกระเป๋าน้
1: อ
0: ยเป็นกระเป๋าเป้ที่มีเสื้อผ้าให้เปลี่ยนชุด1ชุดอุตส่าห์มีเสื้อผ้าให้เปลี่ยนเนาะน้ำดื่ม2ขวดมีส้มกับกล้วยนะที่ฉันดูในรูปมีคุกกี้ซึ่งดูจากสภาพการจัดกระเป๋าเนี่ยเด็กไม่ได้เตรียมกระเป๋าเองแน่นอนนะคะมันต้องมีคนจงใจพาเด็กมาปล่อยทิ้งเอาไว้ในป่านะพลเมืองดีเขาก็เลยพาเด็กๆเนี่ยกลับไปที่บ้านของตัวเองแล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาก็นำน้องเนี่ยส่งไปที่โรงพยาบาลแล้วก็ตรวจร่างกายซึ่งพอตรวจสารพิษนะคะก็พบว่าน้องเนี่ยมีสติสัมปชัญญะปกติดีไม่ได้ถูกมอมยาแล้วก่อนที่จะมาอยู่ในป่าเนี่ยแม่ได้ให้น้องกินอาหารไว้ก่อนด้วยนะคะตอนนี้เด็กๆปลอดภัยแล้วนะคะอยู่ในสถานพักพิงแล้วก็มีครอบครัวอุปถัมภ์ชั่วคราวค่ะช่วยดูแลนะอยู่ในโปรตุเกสนะคะเด็กทั้งสองเนี่ยให้การว่าแม่อายุ41ปีพ่อเลี้ยงอายุ55ปีนะคะล่อลวงพวกเขาเนี่ยเข้ามาในป่าโดยที่บอกว่าจะพามาเล่นเก
1: ม
0: แล้วก็หลอกให้เด็กๆเนี่ย blindfold ค่ะปิดตาเอาไว้นะคะแล้วก็กำชับว่าห้ามถอดจนกว่าจะไปขุดหามีดพับหรือของเล่นอะไรก็ตามเนี่ย
1: ที่ซ่อนไว้
0: ที่เขาพูดว่าเป็นลักษณะเหมือนมีดนะพ่อแม่ฝังดินเอาไว้ต้องไปหาให้เจอน้องก็ใช้มือเปล่าค่ะขุดดินคุ้ยดินอยู่นานเลยสักพักนึงเขาก็ตัดสินใจถอดผ้าผูกตาออกและพบว่าแม่และพ่อเลี้ยงเนี่ยหายตัวไปแล้วแต่น้องเนี่ยเป็นเด็กเนาะใส่ซื่อบริสุทธิ์นะตามวัยของเขานะเขาเชื่อว่ากำลังเล่นเกมที่ชื่อว่าเกมขับไล่ปีศาจนะแบบ chasing the monsters นะคะก็เลยพากันเดินแล้วก็เรียกร้องหาแม่กับพ่อเลี้ยงเนี่ยอยู่ในป่านานหลายชั่วโมงน้องไม่มีเอกสารติดตัวเลยนะคะแต่ว่าน้องเนี่ยสามารถยืนยันชี้ตัวแม่จากรูปถ่ายได้ยังถูกต้องเด็กเขาต้องจำแม่เขาได้แน่นอนอยู่แล้วคนสำคัญนะคะล่าสุดเนี่ยจับกุมได้แล้วนะคะที่เมืองฟาติมาและเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาก็ตั้งข้อหาทำร้ายร่างกายเด็กนำเด็กไปตกอยู่ในอันตรายและทอดทิ้งนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยคดีนี้ถูกยกระดับให้ตำรวจตุลาการเข้ามาดูแลเพราะเข้าข่ายคดีอาชญากรรมลักพาตัวข้ามชาติข้ามมาหลายประเทศอยู่นะคะ
1: จงใจอ่ะเอามาลายเอาให้ไกลๆเลยอ่ะ
0: คือระยะทางในการเดินทางเนี่ย500กิโลเมตรนะจากที่ตัวเองมา
1: ค่ะ
0: นอนหลับได้ยังไงเนาะ
1: จริง
0: จริงผู้ก่อเหตุเนาะและเด็กทุกๆคนเนี่ยเขาคู่ควรที่จะมีพ่อแม่มีผู้ปกครองที่รักเขาดูแลเขาแต่ไม่ใช่ผู้ปกครองทุกคนพ่อแม่ทุกคนที่คู่ควรกับการจะมีเด็กมีลูกเป
1: ็
0: นของตัวเองนะคะเรื่องนี้เป็นข่าวใหญ่แล้วมันสะเทือนใจมากๆแล้วคนโปรตุเกสบอกว่าพวกเขาจะติดตามเรื่องนี้อย่างไม่ลดละชาวเน็ตดิฉันไม่อ่านมาเขาจริงจังกับเรื่องนี้มากนะคะ BBC รายงานเอาไว้ว่า French mom and partner hail until trial after son's abandoned in Portugal ค่ะ
1: ค่ะต่อไปค่ะเดี๋ยวเราไปพูดคุยนะคะกับผู้สื่อข่าวอินโดนีเซียกันดีกว่ารอเราอยู่แล้วละค่ะตอนนี้คุณอัศริยานูอาตี้นะคะพร้อมที่จะอัปเดตข่าวคราเกี่ยวกับเรื่องของการไฟดับทั่วเกาะสุมาตราให้เราได้ติดตามกันค่ะ
2: Good morning world
0: Hello good morning Selamat pagi Asri
3: Selamat pagi Isari and Patty
1: Hello so glad you are here with us today How are you doing?
3: I also happy to be with you this morning. Even though in Jakarta, the weather is not too good. Yesterday, the whole day we have rain. And this morning, the rain is still happening. Even though it's not too heavy, it's just a drizzle. But still wet all around Jakarta.
0: And how's the temperature this morning?
3: It's around 24 degrees Celsius in my area, Jakarta.
0: It's quite chilling compared to what you usually have during this period of the year, right?
3: Yeah, but in normal time during summer, dry season in Jakarta is around 34, 35 degrees. Yeah, so right now in the morning is, like you said, it's quite cool

0: And he also suggests the PLN to accelerate exploration of alternative sources. And he said nuclear power could be used as one of the alternative. As you know, as in Indonesia right now, most of this power plant is based on coal. That's so yeah, Mr. Trubus gives suggestion. Maybe the PLN need to start to think about using the nuclear energy.
1: All right, please don't forget to keep us posted, okay, Asri? About the investigation. This is a big deal. It's not some small story, because it's affected a lot of people on the Sumatra island.
0: Yep.
1: Thank you very much for joining us this morning, Asri.
0: I just want to add a small information that Sumatra is very important for Indonesia and for Southeast Asia, because Sumatra supplies palm oil export for international community, and its chopper mine feed smelter across Southeast Asia. So Sumatra is very important. If something happens, it will affect not only Indonesia but also the Southeast Asian countries.
1: Praying for the people there. Thank you very much, Asri.
0: You're welcome. Bye-bye. Thanks for having me today. Bye-bye.
2: Bye. Take care.
1: ค่ะเรื่องไฟดับนะจริงๆเกิดตั้งแต่คืนวันศุกร์แล้วนะคะแล้วก็ติดๆดับๆเนี่ยแหละมีเยอะสุดเนี่ยนะคะก็ประมาณ5ชั่วโมงแล้วก็หายไปทั้งวันนะคะแล้วบริเวณสุมาตราเนี่ยเมื่อสักครู่คุณอัชรีเล่าว่าเป็นพื้นที่สำคัญเพราะว่าเป็นผู้เพาะปลูกปาล์มออยล์นะเราก็จะต้องส่งออกไปยังหลายๆที่ทั่วโลกนะคะคราวนี้พอเกิดไฟดับเนี่ยก็เดือดร้อนเนาะเพราะว่ามีประชาชนนะคะที่อยู่บริเวณนั้นรวมทั้งสิ้นเนี่ยเยอะมากๆประมาณ 13 กว่าล้านนะคะแล้วมันก็ครอบคลุมทั้งสิ้นเนี่ยประมาณ8เมืองถูกไหมคะ8เมืองเนาะของเกาะสุมาตราไอแลนด์นะคะคราวนี้พอติดๆดับๆมันก็ส่งผลกระทบโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ประกอบการนะที่เขาทำพวกสินค้าที่อาจจะต้องแช่เย็นแล้วยังไงล่ะสินค้าเสียหาย
2: เนาะอะไรได
1: ้รวมไปถึงมีประชาชนเนี่ยน่าเศร้ามากๆพอไฟดับเขาใช้เจเนเรเตอร์ค่ะก็คือตัวปั่นไฟเนาะแต่ว่าตัวปั่นไฟเนี่ยดันอยู่ในบ้านแล้วพอปั่นไฟเนี่ยมันก็จะต้องมีควันเสียควันพิษออกมาพออยู่ในบ้านแล้วก็ได้รับควันพิษนั้นไปเลยเสียชีวิตนะคะน่าเศร้ามากๆเลย
2: ใช่ค่ะซึ่งปัญหาที่แท้จริงคืออะไรก็เดี๋ยวตำรวจต้องไปสืบสวนกันต่อไปแต่ว่าในเบื้องต้นเขาก็เหมือนบอกว่าเป็นเพราะว่าสภาพอากาศฝนตกหนักพายุฝนฟ้าคะนอง
1: บอกว่าซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐนะคะบอกว่า extreme weather อากาศมันไม่ดีม
2: ัน
1: รุนแรง
2: ค่ะแต่ว่าแน่นอนประชาชนเขาก็ไม่เชื่อหรอกเพราะว่าเหมือนเขาก็เหมือนเหตุการณ์อย่างเงี้ยมันเกิดขึ้นหลายครั้งที่เกิดจากแบบฟ้าฝนแต่ว่ามันก็ไม่ดับนี
1: ่
2: นั่นแหละก็คือน่าจะเป็นเรื่องของประสิทธิภาพ
1: ค่ะเขามองเรื่องการส่งไฟต่างๆนะในทางเทคนิคนะคะว่ามันเปราะบางมันทำไม่ถูกแล้วคนใช้งานเยอะด้วยนะคะ
2: ใช่
1: อ่ะพักสักครู่เดี๋ยวเรามาคุยกันต่อหลัง 7:00 นนะคะ
3: สนับสนุนโดยโปรแกรมบัญชีที่ตรงความต้องการตอบโจทย์ท่านได้ CD Organizer รับข้อมูลมาจากโปรแกรมอื่นมาทำบัญชีต่อได้023701955-6

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: 7 นาฬิกาตรงค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านยังอยู่กับ Good Morning ASEAN นะคะในเช้าที่หลายๆท่านกำลังพยายามลงทะเบียน คนละครึ่งplus หลายท่านก็
2: ลงได้แล้ว
1: แม่นะว่าแพตตี้น้ำหวานลงได้แล้วจ้า
2: แพตตี้ลงได้แล้วเหมือนกันค่ะ
1: เหรอ
2: จากที่คุณผู้ฟังบอกว่าได้ปุ๊บแล้วก็เหมือนโอเคคนที่เคยลงทะเบียนก่อนในแคมเปญก่อนหน้าในโครงการก่อนหน้าก็จริงด้วยเหมือนที่คุณเขาบอกเข้าไปปุ๊บมันอัตโนมัติมันขึ้นเลยว่าได้แล้วอะไรเง
1: ี
2: ้ยแต่ขอให้เข้าไปให้ได้ก่อนนะคะคุณผู้ฟัง
1: ตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างคะส่งมาเล่าได้นะว่าถึงไหนกัน